0: นี่รักษาโดยคนที่มีความรู้พยายามที่ช่วยคุณโดยตรงครับเป็นการรักษา2ประเด็นคือจะเป็นปัจจุบันนี้จะมีโรคอะไรบ้างเขาช่วยรักษาเลยบวกกับขมอนการไกลไปข้างหน้าด้วย5ปี8ปี10ปีว่าจะเป็นอะไรกันไว้ให้คุณด้วยเลยมันจริงคุ้มมากคล้ายๆกับโคเลสเตอรอลเหมือนกันนะครับ
1: เวลาหมดค่ะอาจารย์หมอปัญญาและเต่าน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ

0: ลย
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และ

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤบดีศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย
2: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สวัสดีครับคุณฟังครับรับคุณฟังเข้าสู่รายการ Morning Talk Weekend นะครับวันนี้วันที่10เดือน10นะฮะ2569ครับอยู่กับผมต้นประวีณวัชรประทีปนะครับวันนี้อยู่กับน้องเจมทันพิสิทธิ์นะฮะสวัสดีครับเจม
1: สวัสดีครับพี่ต้น
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: คุณตั้มเข้าไปเซี่ยงไฮ
1: ้
0: ไปเซี่ยงไฮ
1: ้ครับผมวันนี้ผมก็เลยรับหน้าที่มาจัดแทนพี่ตั้ม
0: จัดไปเลยพรุ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าด้วย
1: โอเค
0: แล้วผมไม่อยู
1: ่
0: บอกผมบอกเจงละ
1: ได้ครับ
0: เจง
1: ผม
0: พี่เตือนอีกทีนึงแต่พี่บอกเจงไว้ก่อนนะ
1: ได้ครับ
0: ว่าแต่ตั้มรู้แล้วว่ามันไม่มีอยู่นะครับว่าสัปดาห์หน้าเหมือนวันศุกร์ไปต่างจังหวัดแล้วกลับมาไม่ทันก็เลยให้ลาวันเสาร
1: ์ครับผม
0: นะฮะก็4689899นะครับพูดคุยทักทายเช้าแบบนี
1: ้
0: เมื่อคืนเหมือนมีฝนนิดหน่อยแล้วก็ไม่มีตามที่ผมอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่ที่ไหนยังมีอยู่บ้างก็ส่งข่าวทักทายหรือแจ้งข่าวกันได้นะครับ
1: แต่เมื่อวานเนี่ยที่พระราม9เนี่ยพี่ต้นตอน 5:30 ถึงประมาณทุ่มนึงฝนตกหนักแป๊บนึงครับ
0: แป๊บนึง
1: น้ำก็มีแบบล้นถนนบ้านแต่อาจจะไม่เยอะ
0: แป๊บนึงนี
1: ่ประมาณชั่วโมงนึงครับพี
0: ่
1: ตกลงมากระหน่ำลงมาประมาณชั่วโมงนึงบนทางด่วนนี่รถติดยาวอยู่พอสมควรครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วแต่วันที่เราประจันตอนนู้น
1: อ
0: ะที่เราก็เพิ่งเจอกันใช่ไหม
1: ใช่ครับพี่ต้นตั้งแต่วันที่น้ำท่วมวันแรกวันเสาร์นู่น
0: แล้วพี่ก็สุดท้ายที่ออกไปพี่ก็โดนจนได
1: ้ตรงรัชดาใช่ไหมพี่ต้นวันนั้นผมก็โดนนะพี่ไปถึงเนี่ยไปถึงประมาณก่อนถึงสุทธิสารเนี่ยเขาให้วนรถกลับพี่หรือไม่ก็ตรงไปนิดนึงแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยรัชดา19เพื่อไปออกถนนวิภาวดีถ้าตรงไปทางศาลอาญาเนี่ยไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อไปออกทรงพระเดชเหรอ
1: ใช่ครับข้าง
0: ๆอ๋อเขาออกนั้นตอนนั้นไม่ท่วมหรอ
1: เขาไม่ท่วมพี่ข้างในจะน้ำไม่สูงมาก
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วเขาก็เลยให้รถทุกคันเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปทางนู้น
0: ห้ามตรงไปทางนู้น
1: ตรงไปไม่ได้แล้ว
0: ก็รู้อยู่แล้วสัญญาไม่ได
1: ้
0: สารรัชดาตรงยาเกษมไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้สถานการณ์ปกติแล้วนะครับในพื้นที่บริเวณรอบๆกรุงเทพเนาะไม่น่าจะมีอะไรเหลือแล้วนะครับหรือถ้ามีก็น่าจะเป็นที่หนักๆหน่อยฝั่งแถวบางกะปิใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพก็อาจจะมีน้ำขังอยู่แล้วเดี๋ยวจะมีฝนเติมลงมานิดหน่อยครับพี่ต้น
0: ก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดแบบหนักสาหัสเน
1: า
0: ะ
1: อาจจะไม่ถึงขั้นที่ต้องขนแค่คนย้ายขนของเองพี
0: ่เราไม่รู้แล้วกันเราไม่รู้แล้วกันเรา
1: แ
0: ค่บอกว่าเราก็เป็นห่วงนะฮะเป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะมาดูผลฟุตบอลเมื่อคืนหน่อยครับเจมครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะมันกลับมาแล้วนะฮะสำหรับฟุตบอลลีก
1: หักไปสามสัปดาห
0: ์โอ้สามสัปดาห์ครับหน่อยไปเลยครับ
1: ครับผม
0: เป็นไงฮะผลฟุตบอล
1: ก็เมื่อคืนเนี่ยมีฟุตบอลยุโรปเกมไฟเดย์ไนท์ก็จะเป็นลีกบุนเดสลีกาครับเมื่อคืนเนี่ยเป็นเกมของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับจ่าฝูงเนี่ยเมื่อคืนทำได้แค่เสมอกับเวเดอร์เบรเมนในบ้าน2-2นะพี
0: ่
1: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าบอลเพิ่งกลับมาจากทีมชาติก็เลยทีมใหญ่อาจจะมีสะดุดไปบ้างเมื่อคืนนี
0: ้แล้วก็ทีมชาติเยอะใช่ไหม
1: ใช่ก็สามสัปดาห์ครับแล้วก็ลาลิก้าสเปนเนี่ยเมื่อคืนมาลาก้าครับทีมท้ายตารางเนี่ยก็เสมอกับเอสปันยอล1-1ส่วนลีกเอิงเนี่ยเมื่อคืนลองครับเหลือ10คนแต่ว่าก็ยังชนะโอลิมปิกลียง2-1แล้วก็เดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเวสต์แฮมครับเสมอกับควีนพาร์คเรนเจอร์1-1นอกจากนั้นเมื่อคืนเนี่ยมีไทยลีก1แล้วก็ไทยลีก2 1คู่ครับก็เป็นไทยลีก1เนี่ยเป็นราชบุรีเมื่อวานเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยนำ 2-0 แล้วมาเหลือ10คนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยยิงเพิ่มอีก4ลูกเลยพี่ต้นก็ชนะไป 6-0 เลย
0: ครับ
1: แล้วก็เมื่อคืนอีกคู่นึงในไทยลีก2เนี่ยเป็นแพร่ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านแซงชนะพลังการ2-1ครับพลังการนี้ยังไม่ฟื้นนะพี่ต้นทีมของ
0: อ้าว
1: ปาร์คข้างซ
0: อยอ่ะปาร์คอ่ะเอาปาร์คไปไหนอ
1: ่ะปาร์คนี่เมื่อคืนมีจุดโทษด้วยแล้วแกก็บ่นยับเลยนะพี่จังหวะที่ไม่น่าจะเป็นจุดโทษแล้วก็เพื่อสินเนี่ยเป่าให้เป็นจุดโทษของแพรจังหวะที่เหมือนผู้เล่นพลังการเนี่ยเข้าไปสกัดแต่จริงๆถ้าภาพช้าเนี่ยมันไม่โดนนะพี
0: ่แล้วเล่นที่ไหน
1: เล่นที่สนามแพรครับ
0: โอเค Welcome to Thailand League
1: โค้ชปาแกก็บ่นเลยแล้วหลังๆเนี่ยตั้งแต่แกมาทำงานที่ไทยเนี่ยดูแกจะไม่ค่อยสบอารมณ์กับผู้ตัดสินเรานะพี่ในหลายเกมเนี่ย
0: ผมถามเลยแล้วทีมโค้ชในเมืองไทยมีใครสบลมกับผู้ตัดสินบ้าง
1: มีปัญหาแทบทุกสัปดาห์พี่ต้น
0: มาต้องถามนี่ไงว่าทีมไหนที่แฮปปี้กับผู้ตัดสินบ้าง
1: ไม่มีเลยตอนนี้คือปัญหาเนี่ยพอไทยลีก2ไม่มี VAR เนี่ยพี่ต้นปัญหามันก็เกิดกับทุกสัปดาห์นะพี
0: ่ครับ
1: รวมถึงถ้าย้อนกลับไปเกมนัดเปิดสนามในไทยลีก1เนี่ยวันที่เกมที่เชียงรายเจอชลบุรีไม่มี VAR เนี่ย วันนั้นผู้ตัดสินก็พลาดนะพี่ต้นจังหวะที่เชียงรายได้ประตูแต่ว่าภาพช้าเนี่ยมันล้ำหน้าไปเยอะเลยก็เลยเป็นคำถามว่าสรุปแล้วถ้าผู้ตัดสินไทยเนี่ยไม่มี VR เนี่ยมันก็จะมีความผิดพลาดตลอดนะพี
0: ่ไม่มันไม่เกี่ยวมีไม่มีมันไม่เกี่ยวกับ VR
1: คือเป็นที่บุคคลไง
0: เออเป็นบุคคลมันไม่ได้เกี่ยวกับ VR อยู่แล้วครับการที่ผู้ตัดสินจะตัดสินดีไม่ดีมันอยู่ที่เขาเองแต่ว่ามัน VR นี่คือทำให้ช่วยลดข้อช่วยดูบางอย่างที่มันผิดพลาดจริงๆอ่ะช่วยแก้ไขให้มันถูกได
1: ้ครับ
0: นะฮะแต่ถ้าคนมันตั้งใจจะผิดอยู่แล้วมันก็ผิด
1: ใช่แต่ว่าหลังๆเนี่ยผู้ตัดสินเราก็มีส่งออกไปต่างแดนมากขึ้นนะพี่เวลาไปเป่าเกมฟุตบอลทั่วเอเชียอย่างนี้ล่าสุดบอลหญิงเอเชียนเกมนัดชิงเนี่ยก็มีคุณสุภัยรีไปเป่าเป็นกรรมการหญิงแต่ว่ามันก็ส่วนน้อยไปต้นเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ผลงานอาจจะยังไม่ดีในบ้านเราเท่าไหร
0: ่บ้านเรามันก็คือกรรมการเนี่ยเขามีการเข้าไปอบรมอยู่แล้วว่ามีแรงกิ้งนะการที่คุณจะมีคำว่าฟีฟ่าติดหน้าอกร้ายได้เนี่ยคุณต้องแบบอย่างแรกก่อนคุณต้องผ่านจากกันกองจากของเราก่อน
1: ถูกต้อง
0: ว่าคุณจะเลือกใคร
1: ครับ
0: เลือกนะไม่ได้ว่าสอบข้อเขียนอะไรนะเลือกก่อน
1: ครับ
0: ชี้เป้าก่อนว่าใครเลือกใครไป5คนเนี่ยคุณก็เลือกเลยเจมส์คุณเลือกไป5คน A B C D คุณก็เลือกไป
1: คร
0: ับ แล้วที่เหลือเขาก็ไปเป่าไล่เป่าตามเทียร์ไหนมีได้คะแนนค่อยๆไต่ระดับไปมันก็จะมีคะแนนในแมตช์นานาชาติแมตช์อาเซียนก็ได้น้อยหน่อยแมตช์แบบที่เป็น FIFA ranking ก็ได้เยอะหน่อยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยก็จะมีคะแนนของเขาอยู่แล้วก็ดูคะแนนเรื่องของการทําแมตช์หน้าที่ด้วยนะ
1: ครับ
0: นั่นแหละมันก็เลยเรื่องเป็นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของว่าทำไมบอลโลกเรามีถึงมีกรรมการแบบแปลกๆเยอะ
1: ใช่ก็ในอีก4ปีข้างหน้าบอลโลกที่สเปนโมร็อกโกเนี่ยเราก็ลุ้นเป่าโค้ชอยู่นะพี่คุณศิวกรภูดมกับการทำหน้าที่ VR
0: ไปอยู่แล้วไม่หรอกไปเป่าเลย
1: ไปเป่าเลยใช่ไหมครับ
0: VR น่าจะได้อยู่แล้วว่าเพราะอบโค้ชไปเป็นกรรมการ VR หลายครั้ง
1: ใช
0: ่หลายแมตช์หลายทัวร์นาเมนต์แล้วกันนะคร
1: ับ
0: ผมว่าต้องลุ้นมันต้องมองเป้าใหญ่ก่อนก็เหมือนเป้าอันไง
1: พี่ลมอันประเสริฐ
0: ใช่มันก็ต้องมองเป้าใหญ่ก่อนแต่ที่เหลือถ้ามันเป้าใหญ่มันไม่ได้ก็ค่อยลองดูว่าจะวางแผนยังไงว่าจะไปตัดสินในบอลโลกไง
1: ครับ
0: ก็ได้เป็นเกียรติประวัติอ่ะ
1: ก็วันนั้นเนี่ยผมดูเกมคิริลคัพที่ญี่ปุ่นเจอกับเอกวาดอร์เนี่ยเขาก็เลือกคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนไปปั่นนะไปเป่าเกมนั้นนะพี
0: ่แล้วเป็นไงเป่าไป
1: ก็วันนั้นก็โอเคพี่ไม่ได้มีจุดอะไรที่ต
0: กใจไม่หรอกผมว่าเกมทีมชาติมันไม่ค่อยมันไม่หนักม
1: ัน
0: ไม่เหมือนเกมลีกมันหนัก
1: ครับ
0: ลีกมันหนักตอบแบบนี้แล้วกันเกมลีกมันหนัก
1: ครับผม
0: จะได้ปลอดภัยนะฮะ
1: ใช่ก็ผลบอลก็ประมาณนี้ครับพี่ต้นเมื่อคืนก็เดี๋ยวคืนนี้พรีเมียร์ลีกจะกลับมาเตะแล้วในรอบ3สัปดาห์พี่ต้นแล้วมีเกมใหญ่เลยครับวันนี้คู่ที่น่าสนใจเนี่ยก็คู่ตั้งแต่หัวค่ำเลย 6:30
0: อ
1: าร์เซนอลเนี่ยเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดครับแล้ว 3:00 เนี่ยมี5คู่อาร์4คู่ครับเชลซีเจอบอร์นมัสแอตเทนวิลล่าเจอเบนฟอร์ดซันเดอร์แลนด์ครับเจอไบรตันแล้วก็อีสต์วิดทาวน์เจอฟูลแล
0: ม
1: 5:30เนี่ยเป็นบิ๊กแมตช์เหมือนกันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะคร
0: ับ บิ๊กแมตช์สเปอร์เนี่ยเรียกบิ๊กแมตช
1: ์ถ้าเป็นย้อนกลับไปสัก6-7ปีแล้วคู่นี้นี่เจอกันมันตลอดนะพี
0: ่ก็ยิงกันสนุกผมว่าสนุกแต่ผมว่าเดเชมี่ก็สู้ตายอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเชมี่อาจจะโชคดีที่เอ้ยฟานเฟนเจ็บมั้ย
1: ฟานเฟนเนี่ย
0: เหมือนเจ็บเหมือนเจ็บมาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าลงได้ไหมนะฮะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันนะครับเรื่องของพรีวิวหรือว่าดูเจาะรายคู่หรืออะไรยังไงนะ
1: ครับ
0: สำหรับพรีเมียร์อังกฤษแล้วก็วันไทยลีกด้วย
1: ไทยลีกด้วย
0: มีเตะนะฮะเมื่อวานนี้สุโขทัยกับ
1: ราชบุรี
0: ครับที่บอกไป6-0
1: ใช่ครับเหลือ10คนด้วยเจ้าบ้านเมื่อวาน
0: อดิศรพรหมรักษ์โดนไล่ออกก่อน
1: ใช่ครับ
0: เสียบผมก็เห็นว่าแวบแหละอดิศรพรหมรักษ์เสียบสักพักทำไมมัน6-0
1: สกอร์ไหลเลยนะพี
0: ่
1: เพราะสุโขทัย
0: ผู้เล่นน้อยกว่าสกอร์ไหล
1: ใช่แต่ว่าราชบุรีเนี่ยเขาเป็นทีมที่ถึกมากเลยพี่เพราะว่าเมื่อกลางสัปดาห์วันพุธเนี่ยเขาก็เพิ่งเล่นถ้วยอาเซียนมาแล้วเนี่ยพักประมาณ2วันก็มาเล่นวันศุกร์อีกเกมนึง
0: ก็เนี่ยเขาแปลก
1: เขาจัดตารางกันแปลก
0: อ๋อไม่เดี๋ยวเขาต้องไปเล่น ACL ป่ะ
1: ใช่สัปดาห์หน้าต้องไปเยือนด้วย
0: เขาเลือกไงเขาเลือกถ้าไปเยือนเนี่ยเขาต้องเลือกแข่งจบปุ๊บแล้วเขาก็บินน่าจะบินวันนี้
1: ใช่ครับ
0: ไปเยือนประเทศอะไรอ่ะ
1: เกมหน้าเนี่ยเดี๋ยวลาบุรีต้องไปเยือนเกียวโตซังงะที่ญี่ปุ่นครับพี่วัน
0: เกียวโตซังงะเกียวโตมันเล่นที่เกียวโตมันก็บินไม่ทันนี่มัน8ชั่วโมงไง
1: ครับ
0: เออ8ชั่วโมง
1: ก็จะเป็นมองว่าเป็นเกมเยือน
0: ใช่มันก็ต้องไปถึงก่อนอะไรเงี้ยซังงะเล่น ACL
1: ใช่ครับเกียวโตซังงะเนี่ยเพิ่งเลื่อนชั้นมา J1 ไม่นาน
0: เดี๋ยวก่อนเขาเล่นในอีลิตหรือลีก2
1: อีลิตเลยพี
0: ่อีลิตเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เกียวโตซังงะเนี่ยนะ
1: ใช่ครับทีมจาก J2 เมื่อไม่กี่ปีที่แล้วก็ได้โควต้ามาเล่นใน AFC Championship Elite Season นี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาน่าจะได้5ทีมนะพี่ก็มีแชมป์ Emperor แล้วก็ J League 1 2 3 4 Playoff ประมาณนี
0: ้
1: ก็เลยได้ทีมเยอะหน่อย
0: โอ้โหเยอะจริง
1: ครับ
0: นี่ใครเปิดอะไรไว้เนี่ยก็ไม่ได้ตามเลยอ่ะเพราะว่ามีช้อปปิ้งช้อปปี้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับช้อปปี้ครับก็เมื่อวันพุธเนี่ยทีมจากไทยก็ลงสนาม3ทีมเลยครับ
0: ครับ
1: เกมแรกเนี่ยวันพุธเลยบุรีรัมย์แชมป์เก่าแล้วก็แชมป์2สมัยเนี่ยก็ยังรักษาสถิติเดิมไม่ได้พี่ต้นก็คือการลงสนามนัดแรกในรายการนี้แล้วไม่ชนะเพราะว่า2ครั้งก่อนหน้านี้ที่พวกเขาจบแชมป์เนี่ยเขาไม่ชนะเกมนัดเปิดสนามนะพี่ต้นแล้วเมื่อวันพุธเนี่ยบุรีรัมย์เนี่ยเล่นในบ้านเจอกับบอร์เนียว FC ทีมจากอินโดนีเซียวันนั้นเนี่ยโอกาสยิง22ครั้งนะพี่แล้วก็เจาะไม่เข้าสุดท้ายเนี่ยจบเสมอ 0-0 ทำใหมาริโอซินวากุนซือใหม่ของบุรีรัมย์เนี่ยชนะแค่เกมเดียวครับจากการคุมทีม5นัดก็ผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพี่ส่วนวันนั้นเนี่ยยังมีราชบุรีด้วยครับราชบุรีก็วันนั้นก็แพ้อ่ะเสมอกับคองอันโฮจิมินห์จากเวียดนามไป 1-1 ก็ได้ประตูตีเสมอช่วงท้ายเกมแล้วก็เมื่อวันพฤหัสเนี่ยการท่าเรือก็เปิดบ้านเจอกับเปอร์เซบันดุงเนี่ยนำก่อนจากจุดโทษของชูตเบลแต่ว่ามาโดน3ประตูรวดในช่วงทดเจ็บนะพี่
0: ซิปันดุงเนี่ยนะ
1: ใช่ครับทีมจากอินโดนีเซียแพ้ไป 3-1 เท่ากับว่าไทยเราเนี่ยสโมสรไทยเจอกับอินโดสัปดาห์นี้ไม่ชนะรวมถึงทุกทีมในช้อปปี้คัพของไทยไม่ชนะเลยนะพี
0: ่
1: ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
0: ช้อปปี้คัพนี่ถ่ายทรูเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ACL FC เนี่ยก็คือถ่าย BG ป่ะ
1: BG Sport ครับทั้ง2ถ้วยเลย
0: ก็คือแค่ก็คือแยกชัดเจน
1: ใช่
0: เป็นแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยเดี๋ยวมาดูนะของญี่ปุ่นเนี่ยผมเพิ่งมาดูโอ้เกโตซังงะมันแพ้มาแล้ว1เกมนะครับเขาเล่นมาแล้วสัปดาห์หนึ่งนะครับของเรานี่แพ้2นัดแพ้2ทีมท่าเรือกับราชบุรีใช่ไหมบุรีรัมย์เสมอมานะฮะ
1: บุรีรัมย์เนี่ยเสมอยะโฮมา
0: โอ้โหเสมอยะโฮเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือว่าไม่แย่นะ
1: วันนั้นเนี่ยเหลือ10คนด้วยแล้วมาโดนจุดโทษช่วงท้ายเกมเนี่ยเบิร์กสั้นของกองหน้าที่เขาเพิ่งโอนสัญชาติไปเล่นมาเลเซียเนี่ยยิงไปติดเซฟเอทลิตนะพี่ทำให้วันนั้นบุรีรัมย์เนี่ยแบ่งแต้มมาได
0: ้รอดเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่เขาบอกว่าคนที่เสียบกองหน้าบุรีรัมย์โดนปรับหรือโดนแบมเพิ่มเนี่ยใช่ไหม
1: ชิมเมอร์ไหมพี
0: ่ที่บอกว่ามีใครของยาโฮที่แบบไปสอยกองหน้าบุรีรัมย์อ่ะ
1: ครับ
0: เหมือนโดนปรับเพิ่มหรือโดนอะไรเพิ่มสักอย่าง
1: ครับก็บุรีรัมย์ปีนี้เสริมทัพแต่ละคนนะพี่มาจากลาลิก้าทั้งนั้นมีสเตฟานชิมเมอร์เนี่ยจากบุนเดสลีกาจากฮอฟเฟนฮาร์มไฮเดนฮาร์
0: ม
1: แล้วก็มีโทนี่โมย่าอดีตนักเตะแอดมาดริดแล้วก็มีแบ็กตัวใหม่ที่เพิ่งมาจากเรียวเบียนโอเบียนโด
0: เรียวโอเบโด
1: ใช่เรียกว่าปีนี้นะจัดเต็มเลยแต่ว่าผลงานโดยรวมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนเขาจะมาเรียวซินวาเนี่ยพอเข้ามาเขาเหมือนจะปรับไปเล่นหลังสามใช่ไหมเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยถ้าเป็นในไทยลีกปกติเขาจะใช้หลัง4แต่ถ้าเป็นบอลถ้วยเอเชียเนี่ยเขาใช้หลังสามแต่ว่าหลังๆเนี่ยเหมือนเขาพยายามจะปรับมาใช้หลัง3แต่ว่ายังไม่เวิร์คเท่าไหร่หมายถึงว่าในลีกด้วย
0: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอก
1: ขอเวลาจูนแป๊บนึง
0: ไม่มันไม่ยากหรอกมันก็คะแนนมันบอลหลายนัด
1: ใช่
0: ยังไงคุณภาพเขาก็เหลือกว่าทีมอื่นอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: คุณภาพผู้เล่นอย่างเดียวไม่ต้องห่วงใดๆทั้งสิ้นนะฮะ
1: ส่วนเกียวโตซังงะที่พี่ต้นพูดถึงเมื่อกี้ปีที่แล้วเขาฤดูกาล2025ของ J League เนี่ยฤดูกาลปกติเนี่ยเขาจบอันดับ3นะพี
0: ่
1: แล้วก็เลยได้มาเล่นใน AFC Championship Elite แบบอัตโนมัติเลย
0: มันก็ไม่ต้องคัดลงคัดเลือกอะไรเลย
1: ใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวนะมีต้องใครเดี๋ยวนะขอดูหน่อยว่าปีแล้ว J League เพราะว่าดีไม่ได้ตามพวกนี้ใช่ไหมก็เลยไม่มั่นใจนะครับ
1: J League เนี่ยฤดูกาลปกติ2025เนี่ยแชมป์เป็นคาชิมะอัลเลอร์ครับแล้วก็อันดับ2เนี่ยเป็นคาชิวะเรโซแล้วก็3เป็นเกียวโตซังงะส่วนอันดับ4เนี่ยเป็นฮิโรชิมะแต่ว่าทีมที่ได้โคต้าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเป็นวิเซลโกเบอันดับ5นะพี
0: ่แล้วไปซานเฟรเซ่ไม่ได้
1: โกเบเนี่ยผมเดี๋ยวต้องไปเช็คว่าน่าจะเป็นแชมป์บอลถ้วยเขาเนี่ยพี่เอ็มเพลเลอร์
0: เออแล้วก็กัมบะได้จากคอลิฟาย
1: ใช่ครับ
0: เออมันได้เป็นยังไง
1: กัมบะเนี่ยเป็นน่าจะเป็นแชมป์เก่า FC แชมป์ลีก2เมื่อซีซั่นที่แล้วครับผม
0: เออมันก็จะมีเหมือนถ้าเป็นบอลโลกเขาจะบอกนะว่าแต่ละทีมเนี่ยคอลิฟายเข้ามาด้วยโควต้าอะไร
1: ใช่ครับกัมบะโอซาก้าเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขาชนะเอานาเซอร์ทีมของโรนัลโดในนัดชิงเอฟซีแชมป์ลีก2ครับพี่ต้น
0: ก็เลยได้นี่เขาบอกแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยซาชิมะเนี่ยแชมเปี้ยนใช่ไห
1: ม
0: ส่วนวิเซโกเบได้จากเจวัน100ปี
1: วิฤดูกาลวิสัยทัศน
0: ์เออนั่นแหละวิเชียนลีกนะครับแล้วก็เลโซได้จากที่2
1: ครับ
0: เกียวโตสง่าได้จากที่3นะครับส่วนอีกทีมหนึ่งกัมบะก็ได้อย่างที่เจมบอกได้จากแชมป์ลีก2
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะมันจะมีพวกแบบที่เข้ามาทีหลังอะอย่างมีกัมบะมีกังวอนแอดิเลดแล้วก็ของอันฮานอย
1: ครับ
0: นะครับได้ของอันฮานอยที่เข้ามาเหมือนต้องไปควอลิฟายอีกรอบนึงอะใช่ไหม
1: เป็นรอบ
0: คัดกันอะ
1: เป็นรอบเพลย์ออฟก็ญี่ปุ่นเนี่ยได้5บวก1ครับแล้วก็เกาหลีใต้3บวก1ส่วนไทยเนี่ย3ทีมแบบไม่ต้องเพลย์ออฟนะพี
0: ่เฮ้ยดีนะจัดกันเจมบางทีมันได้ลื้อฟื้นเนี่ยต้องขอบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับบางทีว่าที่ผมจนคุยลูกบอลเยอะเพราะว่าทางเจมเขาด้วยผมก็พอได้ไหลๆได้ก็เลยแบบชวนเจมคุยเรื่องฟุตบอลเยอะ
1: ครับผม
0: ไม่ไรก็คุยพูดคุยสนุกสนานกันไปนะครับอย่าลืมทักทายเข้ามาด้วยนะครับก็ประมาณนี้ติดตามได้ทั้งช้อปปี้ของ True แล้วกันนะครับแล้วก็ACL ทาง BG Sport นะฮะแล้วก็ไทยลีกทาง AS Play
1: ครับ
0: พูดให้ครบทั้ง3แพลตฟอร์มไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วจะได้ไม่ต้องน้อยหน้า น้อยเนื้อต่ำใจกัน
1: ครับ
0: นะครับส่วนของผมเนี่ยมีอัปเดตนิดนึงแล้วกันนะครับจะเป็นกอล์ฟรายการ Open the Espanya นะครับที่มาดริดสเปนนะครับเรียวคัพชื่อสนามว่าเรียวคัพเดอะแคมโปบิยาเดอะมาดริดที่ชานเมืองมาดริดประเทศสเปนนะครับมีน้องอาร์มไปแข่งเหมือนกันเดี๋ยวดูสกอร์น้องอาร์มให้แต่ว่าตอนอื่นขอเดี๋ยวรายงานผู้นำก่อนนะครับผู้นำคือแกรนฟอร์เรสจากสกอตแลนด์นะครับนำอยู่ที่9อันเดอร์พาร์เจลเกอร์แบกจากสวิตเซอร์แลนด์ครับ8อันเดอร์เท่ากับคอนเนอร์ซามจากสกอตแลนด์เหมือนกันนะครับยูเจเนโอชาการ่าครับนักกอล์ฟจากสเปน7อันเดอร์พาร์ครับแล้วก็โจดีนจากอังกฤษ7อันเดอร์พาร์ส่วนกีดาเดชอภิบาลรัตน์เดี๋ยวผมขอไล่ดูนิดนึงนะครับ
1: ก็อยู่5อันดับที่54ร่วมนะครับ
0: อ๋อผ่านแต่ตัวสิน ะอาร์มได้ตังครับทุกคนครับเพราะว่ารายการนี้เขาโปรเจคเต็ดคัดกันที่1โอเวอร์พาร์นะครับเอ้าเมื่อวานอาร์มตีเกิน1ทีสิเพราะว่าวันแรกเนี่ยอาร์มตี1อันเดอร
1: ์ครับ
0: เมื่อวานอาร์มตีเกิน1ก็คือ1เบอร์ดี้2โบกี
1: ้
0: แต่สนามดูแล้วยากนะ
1: ที่สเปน
0: ที่สเปนครับก็รายการนี้ติดตามได้ทาง AS Play นะครับ
1: สัปดาห์
0: น
1: ี้
0: ผมไม่ได้บรรยายพักผ่อน พักผ่อนหลังจากจบเอเชียนเกมเดี๋ยวเตรียมตัวเอเชียนพาราเกมต่อ
1: ก็เดี๋ยวปลายเดือนนี
0: ้วันที่18 18ถึง24
1: ครับ
0: 7วันเองนะ
1: ใช่
0: สำหรับพาราเกมนะครับมี7วันนะแล้วก็อาจจะมีแข่งก่อนที่เปิด

0: 2วันมี16 17
1: ครับ
0: นะครับ18พิธีเปิดแล้วก็24พิธีปิดนะครับก็นักกีฬาไทยก็ลุ้นเหรียญรางวัลเยอะเหมือนเดิมนะฮะ
1: ก็คราวนี้เนี่ยเหมือนจะตั้งไว้ทั้งหมด27เหรียญทองเลยพี่ต้น
0: ครับ
1: จากครั้งที่แล้วเนี่ยที่หางโจเนี่ยเราก็ผลงานดีครับได้มาทั้งหมด27เหรียญทองเท่ากันแต่ว่าครั้งนี้เราหวังอย่างต่ำเนี่ยก็คือเท่ากับครั้งที่แล้วแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็มีโอกาสที่จะทำลายสถิติเดิมนะพี่เราก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเหรียญรวมเราทั้งหมดเนี่ย108เหรียญครับทองเนี่ย27เงินเนี่ย26แล้วก็ทองแดงเนี่ย55เหรียญอันดับเหรียญทองเราอยู่อันดับ7ในครั้งที่แล้วเป็นรองแค่อินเดียอินโดนีเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็อิหร่านรวมถึงแชมป์เรียกว่าเจ้าเหรียญทองอย่างจีนที่กดไป214เหรียญในบ้านในครั้งที่แล้ว
0: ปล่อยเข้าไป
1: เรียกว่าถ้าเป็นในเอเชียนะไม่ว่าพาราหรือเอเชียนเกมธรรมดานี้จีนนี่ทุกวันนี้นี่ทิ้งขาดไปไกลนะมากเลยพ
0: ี่โอ้ยไม่ต้องห่วงครับไกลเนี่ยมันก็มีพวกไซคลิงมีโรดมีแทร็กนะครับมีกีตาร์มียิงธนูแบดมินตันนะครับฟุตบอล5คนนะฟุตบอลคนตาบอดคนแบบว่ามีเขาจะมีเลดมีระดับอยู่กีตาร์ก็มีระดับ ระดับการที่เป็นผู้พิการอ่ะเขาจะมีโค้ชของเขาอยู
1: ่
0: ว่าพิการมากพิการน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเลเวลในการที่แข่งขันด้วยนะครับก็เราติดตามดูได้นะครับที่ผมทราบนี่ไม่แน่ใจช่องฟรีทีวีแต่ทีสปอร์ตถ่ายแน่นอนนะครับทีสปอร์ตถ่ายแน่นอนนะครับแต่ช่องฟรีทีวีผมไม่แน่ใจก็เดี๋ยวรอตามใกล้ๆอีกทีนึงว่าช่องไหนจะเป็นผู้ถ่ายทอดสดแต่ถ้าใครที่สนใจเชียร์นักกีฬาไทยก็ติดตามได้ทางทีสปอร์ต7นะครับ
1: ครับผม
0: เอาไปดูข้อความหน่อยเอ๊ะแล้วใครเปิดก่อนหน้านี้อ๋อข้อความอยู่นี่ไม่มีเลยฮะโอ้โหทำไมน้อยจังครับวันที่10เดือน10วันเพลย์เมเกอร์หรือวันจอมทัพ
1: ดีเจ
0: แต่คุณดีเจนะฮะ
1: คุณดีเจ
0: วันอะไรอ่ะเจมวันที่10
1: วันที่10เดือน10น่าจะเป็นพวกเวลาแอปพลิเคชันเขาลดสินค้าได้นี
0: ่ มันมีช่วงนี้สิเอาแบบสมัยก่อนเอาที่เจมแบบพอแบบ
1: วันที่10เดือน10เหรอพี่โหไม่นึกไม่ออกเลยพี่ต้นวันที่10เดือน10
0: ของพี่มีของพี่เหรอวันที่10วัน10มีวันเป็นวันเดียวเลย
1: ทำไมครับพี่
0: วันที่10เดือน10คือวันเกิดพี่เตี้ยสะสมคนมันเสิร์ฟนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับพี่ไม่ได้ฟังหรอกวันนี้เกมแข่งอยู่ประจวบมั้งเขาเจอเชียงราย
1: ใช่ครับวันนี้วันเกิดพี่เตี้ย
0: ว
1: ัน
0: นี้มันเกิดโค้ชเตี้ยสะสมนะฮะ
1: ก็ทาง YouTube ก็มีทักทายเขาบอกว่าวันที่10เดือน10สวัสดีครับแล้วก็บอกว่าวันนี้วันกินเจนะพี่
0: เขาเมื่อวานผมไปตลาด
1: มี
0: อาหารเจขายเยอะ
1: อ๋
0: อแล้วเขาเริ่มวันนี้เหรอ
1: เขาเริ่มวันนี้ครับเริ่มกินเจวันนี้ก็ประจำทุกปีนะเป็นช่วงตุลา
0: ช่วงนี้แหละช่วงนี้แต่คนที่เขาทานเจเขาก็ทานกันตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ผมไม่ใช่สายนั้นไงผมไม่ใช่สายเจนะครับ
1: บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้เจมสิทลักษ์พี่ลีหมิงครับ
0: เจเป็นอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่น่าใช่
0: ไม่ใช่เหรอเจเป็นอะไรเป็นกำลังใจเป็นอะไรเจเป็นอะไร
1: หมายถึงว่าเขาบอกว่าก็น่าจะหมายถึงให้กำลังใจในจัดรายการไง
0: อ๋อเหรอผมจัดผมไม่ต้องให้กำลังใจหรอกครับเจมมีความสุขใช่ไหมใช่ไหม
1: มีความสุขกัน
0: เลยโดนบังคับเลยนะ
1: มีความสุขทุกรอบที่มา
0: ไม่โดนเหมือนโดนบังคับไม่บังคับผมอ่ะบางคนเขาบอกว่าจากผมชอบเกี้ยวกาดชอบแบบดูนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็ไม่ต้องห่วงแล้วต้องถามเขาม
1: ีความสุข
0: ถามพี่ถามเจมเขาจะแบบว่าไม่หรอกเราก็คุยแต่เรื่องที่มันสื่อสารแล้วก็มันไหลลื่น
1: ใช่
0: ก็ถึงบอกว่าก็เลยเป็นคุยเรื่องฟุตบอลเยอะผมกับตั้มก็จะคุยเรื่องประหลาดเยอะหน่อย
1: พี่ลีหมิงนี่เมื่อคืนแกเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นนะพี่แล้วแกก็เล่าเรื่อง
0: ที่กลับได้เหรออ๋อไม่มีอะไรใช่ไหม
1: ไม่มีอะไรแล้วครับ
0: ไม่มีปลดดีๆไปแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องนี
1: ้มาถึงเมื่อวานแกก็ทักทายแฟนรายการเป็นภาษาญี่ปุ่นนะพี
0: ่
1: ตั้งแต่คนนิจิวะอาริงาโตแล้วก็คอมบังวะเนี่ยครบเลยเมื่อวาน
0: มันก็ควรอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งดีแล้วแกไม่บอกโอไฮโยโอไฮโยโกไซมัสอะไรเงี้ยโอไฮโยคือสวัสดีตอนเช้าผมมองว่าคือตอนค่ำ
1: ใช่
0: อาริกาโตคือขอบคุณมากแกต้องมีตอนกินข้าวนะแกต้องอย่าลืมนะครับไปญี่ปุ่นอ่ะเขาชูเขาพูดอิตาดะคิมาสก็คือว่าขออนุญาตทานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมพอมีความรู้อยู่บ้าง
1: จะบอกว่าแกเล่าว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานแกจัดกับพี่โจอีพี่โจอีบอกว่าถามว่าใช่ไปที่ไหนมาบ้างแกก็บอกไปเมืองอะไรนี่ชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วพี่โจยก็บอกเมืองนี้สวยเมืองนี้ชาอร่อยพี่หมิงบอกว่าไม่สวยชาก็ไม่อร่อยแกปฏิเสธหมดเลยพี่เมื่อวานเนี่ย
0: แกไปกินอย่างอื่นไง

0: จะได้เจอที่แบบนั้น
1: ใช่
0: ดูดีดูดี
1: มีข้อความทาง YouTube ครับคุณปั๊กบอกว่าวันนี้วันเกิดโคสเตียครับพี่วีรศักดิ์แล้วก็ขอบเขตมีพิมพ์พิมพ์ประภาด้วย
0: แล้วก็แอดเหรอ
1: ใช่ครับพี่ขอบเขตใช่ไหมพี่
0: ขอบเขตไม่รู้จักครับน้องพิมพ์เหรอ
1: พี่พิมพ์แล้วก็มีพิมพ์พิมพ์ประภาแล้วก็ซานิแล้วก็นิภากรรวมถึงวีวีโอเลตด้วย
0: โอ้เหรอวีด้วยเหรอ
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆอ่ะพี่โอบอกไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่าแกหาว่าไปบอกอายุแกแต่พี่เตี้ยถ้ารู้ว่าแบบถ้ารู้ว่าปีพ.ศ.เกิดแกนะจะยิ่งแบบ
1: แต่แกยังดูหน้าหนุ่มอยู่เลย
0: ไม่ฉันแท้เจรู้พ.ศ.เกิดแก
1: อ๋อตกใจ
0: ตกใจ
1: แต่ผมชอบมากเวลาแกไปคุมทีมข้าสนามในวิตอนแกแต่งตัวเนี้ยตลอดนะพี่ผมชอบมากแล้วบุคลิกแกผมรู้สึกว่ามีความดุดันอยู่
0: เขาให้เกียรติกีฬาที่คอยสร้างให้เขามีตัวตนทุกวันนี
1: ้
0: นะครับเขาก็เลยไม่ทุกคนเขาให้เกียรติแหละแต่ว่าการให้เกียรติแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เขาก็เลยแบบเลือกแต่งตัวแบบนี้ดีกว่าหรือถ้าเป็นพวกนักชิงเนี่ยเห็นไห
1: ม
0: จำนักชิงที่แกใส่ชุดที่สมปองออกแบบได้ไหม
1: เสื้อที่มีปักข้างหลังสีส้ม
0: ปักเรื่องสมปองเนี่ยที่ทำให้อะไรเงี้ยนะครับก็สมัยก่อนที่คันนำท่าเรือเข้าชิงไปดูรูปได้เลยแกใส่สูทนะ
1: ครับ
0: ใส่สูทผูกท้ายคุมทีมข้างสนามในเมืองไทยร้อนๆอ่ะ
1: เมืองไทยเนี่ยหากุญซือใส่สูทน้อยมากเลยพี่โมมันร้อน
0: เขานั่นแหละ
1: ถูกต้อง
0: อยู่3เกมมั้งเพราะเข้าชิงอยู่4เกมมั้งที่เขาเคยทำบอลถ้วยเข้าชิงมาบูตอนท่าเรือ2ครั้ง
1: เอฟเอครับ
0: ตอนประจวบเมืองชลบุรีอ่ะมีครั้งนึงผมไม่รู้แล้วก็เนี่ยล่าสุดประจวบที่เพิ่งทำมา
1: ลีกคัพปีแล้ว
0: นะ
1: ครับผม
0: นั่นแหละประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เจนในการ32นาทีเราพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเรา2คนต่อนะครับ
1: ครับ

0: ียวกว่าเต
1: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
0: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยคุป
4: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: เอาละครับช่วงที่2ครับ Morning Talk Weekend นะฮะพอดีผมขออนุญาตเปิดอันนี้ไว้ผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมไหนๆก็เปิดให้ผมแล้วใช่ไหมอันนี้คือบอลอะไรเนี่ย
6: บอล7สีไหมคร
5: ับชอบเอา7สีบอล7สีนะฮะบอล7คนก็สปอนเซอร์เพียบเลยนะคนก็น่าจะเยอะอันนี้เราคัดเลือกนะครับสาย11ผมย้ำก่อนนะ
6: ครับผม
5: สาย11โหมีทีมวาง A ทีมวาง B ด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้มี500กว่าทีมมีลุ้นเลยกี่ทีมเนี่ย
6: รู้สึกจะ800นะครับพี่ต้น
5: เ
6: ออ800กว่าทีมแล้วก็คัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยรู้สึกจะไปเล่นที่บ้านใครบ้านมันมั้งครับพี
5: ่
6: ที่เราเคยดูกันปกติแล้วก็
5: ที่เราดูปกตินี่คือมาชิงกรุงเทพแล้วใช่ไหม
6: ชิงที่สุพรรณบุรีอย่างปีก่อน
5: เป็นรอบ8ทีมหรือรอบรองหรือรอบอะไร
6: อันนี้ใช่ไหมครับ
5: เอออ
6: ันนี้น่าจะเป็นรอบคัดเลือกอยู่นะพี่ต้น
5: อันนี้รอบคัดเลือก
6: แล้วก็รอบลึกๆอย่าง
5: เขาจะเล่นที่ไงเขาเป็นตารางนี่ม
6: ันใช่ครับ
5: ง่ายๆเดี๋ยวผมพอดีเปิดหน้านี้อยู่ผมไม่ได้เปิดอะไรใหม่เลยนะครับ
6: ครับ
5: แล้วผมก็ตกใจมากเลยนะฮะว่าทีมวางอันดับคือ

0: ทีมสีเหลืองสีส้มแล้วกันนะ
1: ครับ
0: ทีมวาง A ทีมวาง B คือสีเขียวผมก็ไล่ลงมาดูด้วยเฮ้ยอันดับที่100 514ครับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยครับไม่ใช่ทีมวางเหรอ
2: น่าจะไม่ใช่เลย
0: เออไม่ใช่ครับไม่ใช่ราชสีมาไม่ใช่ทีมวางนะฮะทีมวางคือมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี
2: อันนี้ถ้าเป็นโซนอีสานใช่ไหมครับ
0: น่าจะใช่หรือไม่ใช่มั้งเพราะใหญ่มีหาดใหญ่วิทยาคารเลย
2: น่าจะเป็นรวมเลย
0: รวมราชสีมาวิทยาลัยนี่จะรอพบผู้ชนะระหว่างอบจ101กับโรงเรียนภาชีสุนทรวิทยานุกูล
1: ครับผม
0: แล้วก็เจอราชสีมาวิทยาลัยนะครับและถ้าใครชนะก็จะไปเจอกับนี่แหละทีมวางที่ตกใจคือมันจับสลากยังไงเนี่ยมันจะทีมวางเร็วเกิน
2: ก็รอบพันเรื่องเนี่ยเขาจะเล่นกันที่สนามคลอง6นะพี
0: ่ครับ
2: ที่ราชมงคล
0: เดี๋ยวก่อนไม่ท่วมแล้วใช่ไหมคลอง6
2: ไม่ท่วมแล้วพี่
0: ฮะ
2: ไม่ท่วมแล้วพี่ตอนนี
0: ้อ๋อเหรอ
2: ไม่ท่วมแล้วครับเส้นรังสิตเนี่ยจะท่วมแค่ต้นๆแล้วตอนนี
0: ้ต้นๆคือตรงไหน
2: ตรงหลังฟิวเจอร์พาร์คพี่ต้นตรงคลอง1
0: เดี๋ยวหลังฟิวเจอร์พาร์คคือเส้นที่จะไปคลองปกติเหรอ
2: ใช่คร
0: ับ
2: ยังแถวนั้นยังมีน้ำอยู่เพราะว่าฝนเนี่ยตกแล้วก
0: ็แต่วิ่งได
2: ้แต่วิ่งได้ตอนนี้วิ่งได้แล้ว
0: อ๋อวิ่งได้
2: แ
0: ล้
2: วยังมีอยู่บ้าง
0: อ๋องั้นไม่ต้องห่วงดิ
2: ไม่ห่วง
0: พอดีแฟนผมไปตีกอล์ฟจากลำลูกกาคลอง10
2: เพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยก็เมื่อวันกลางสัปดาห์เนี่ยพอมันมีฝนตกนิดนึงเนี่ยเขาก็ให้ถ่ายภาพเนี่ยน้ำก็เยอะนะพี่ต้นหลังฟิวเจอร์พาร์คเนี่ย
0: โอ้โหตั้งแต่กลับรถมาเห็นแล้ว
2: ใช่ๆ
0: ผม
2: ตอนนี้น่าจะดีขึ้นแล้วครับ
0: ด้วยความที่รู้จักคนแถวนั้นเยอะเขาก็เลยส่งมา
2: ครับ
0: ตรงนั้นมันเยอะอยู่แล้วถ้าฝนมาเนี่ยตรงฟิวเจอร์เนี่ยตรงสเปลเนี่ยเนี่ยโอ้โห
2: เขาเป็นจุดวัดระดับน้ำตรงนั้นด้วยตรงสะพานแดงคลอง1เนี่ย
0: นั่นแหละ
2: ใช่ใช่
0: แต่ถ้าเลยไปก็ไม่มีอะไรแล้ว
2: ไม่มีแล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นใครไปตีกอล์ฟโซนนู้นทำได้แล้วนะฮะไปได้แล้วนะกรุงกวีไปสนามบีจีก็ได้แล้ว
2: ใช่ไหม
0: นะครับไม่งั้นพี่งวนคงลำบากนะไปไม่ได้ไม่แต่ว่าคนนั้นเขามีวิธีการหลบเขาวิ่งวงแหวนแล้วเขาออกมาแล้วกลับรถ
2: ใช่
0: เขาไม่ได้วิ่งผ่านตรงนี้ไง
2: ไม่ได้ไปทางวิภาวดีคร
0: ับเขาไม่ไปเข้าทางวิภา
2: ครับผม
0: นะครับก็เชียร์เชียร์กันแล้วกันนะสำหรับกีฬาเจ็ดสีใครสีเก่าโรงเรียนไหนก็เชียร์ได้เลยนะฮะ
2: ก็กระแสดีนะพี่ต้นเพราะว่าอย่างปีที่หมอนทองชิงกับโรงเรียนชัยนาทเนี่ยอบจ.ชัยนาทโอ้โหแฟนบอลเต็มสนามเลยวันนั้นแล้วก็เรียกว่าว
0: ัน
2: น
0: ั้นคนเยอะ
2: ผมดูข่าวเนี่ยนักเตะพยัคฆ์ศรีพนมเนี่ยของอบจ.ชัยนาทเนี่ยตอนนี้เขาไปเล่นอาชีพแล้วนะพี่ต้น
0: อะ
2: กับชัยนาทแล้วก็ตอนนี้เขาไปอยู่กับทีมสารวันเพราะว่าสารวันเขาเป็นเหมือนเศรษฐีใหม่ของลาวลีกก็เลยดึงตัวยืมตัวไปร่วมทีมแล้วก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วด้วย
0: ใคร
2: พยัคฆ์ศรีพนมเว่ที่เป็นตัวกัปตันทีมของชัยนาท
0: อ๋อใช่ไหม
2: ใช่
0: เขาดูเล่นดูแล้วเล่นโอเค
2: ครับผม
0: โอ้โหนี่ผมไปดูสายแต่ละสายนะทีมวางนี่อัสสัมชัญธนบุรีก็น่าจะเป็นตัวเต็งนะทีมเต็งนะครับขัตติยะวงศาผมดูว่าทีมเต็งแล้วกันสุรพินพิทยาที่เขาวางเขาเป็นพวกทีมวางนี่แหละผมก็จะดูพวกทีมวางทั้งหลายมีอัสสัมชัญด้วยนะครับโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีอ๋อหมอนทองเนี่ยน้องเตเขาเปิดตัวแฟนนี่
2: ใช่เขาไม่หนัก
0: เตอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร
2: ่น้องเตเนี่ยน่าจะ18ครับ
0: แฟน
2: ม6
0: แฟนเขาอายุ
2: 28
0: ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติครับ
2: ตอนนี้เขามีหนังอยู่แล้วพี่ต้นเรื่องรถขนฝันเนี่ย
0: เอารถคนฝ
2: ันน้องเตแสดงเนี่ยครับ
0: ก็เติบโตก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยทุกเรื่องแล้วกันนะฮะ
2: รู้สึกจะเป็นนักเตะของท่าเรือด้วยนะพี่น้องเต้เนี่ย
0: ก็เต้นตั้งแต่ตอนนู้นนี่
2: ใช่เสร็จลงหน้าไว
0: ้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
2: ครับ
0: ใช่ไหมนะครับ
2: ครับผม
0: อื่นนะแล้วใครมาเปิดอย่างนี้ผมก็เลยงงนะครับอ๋อเพราะขอที่บอกว่ากำลังให้เจมส์สิทธิ์รักหลีหมิงจากพี่ยักษ์เจ็ดสีแล้วพี่ยักษ์เจ็ดสีไม่เป็นกำลังใจให้ผมบ้างเลย
2: ผมเวลาไปข่าวเนี่ยผมเจอพี่ยักษ์บ่อยเวลาไปงานข่าวแล้วก็เจอพี่หลีหมิงด้วย
0: พี่ยักษ์ก็เจอผมพี่ยักษ์ไม่เห็นให้กำลังใจผมเลยอ่ะหลังผมไปผมไม่คุยกับพี่ยักษ์ละนะน้อยใจน้อยใจ
2: แล้วก็พอบอกว่าสวัสดีครับพี่ต้นพี่เจมส์ทีมดังในอดีตของผมพอจะมีแต้มไหมครับจากคุณบอยไข่เค็ม
0: โอ้เจอสเปอร์ยังไงก็จะมามี3แต้มขอบูโน่แฮตทริกไป
2: เดชาบี้ฟอร์มไม่ดีด้วยนะพี่วันนี
0: ้เดชาบี
2: ้อันนี้สล็อตนี่มารอแล้วตอนนี
0: ้จริงเหรอ
2: จริงครับสล็อตเนี่ยมีข่าวสเปอร์ด้วยแต่ว่า
0: ถามนักเตะหรือยัง
2: เขาอุตส่าห์ปฏิเสธงานทีมชาตินะพี่เพื่อรอสเปอร์เลย
0: จริงเหรอก็อยากจะมาแก้แค้นลิเวอร์พูล
2: ก็อยากจะกลับมาทำงานอีกรอบนึงแต่ล่าสุดผมเห็นไปเขาไปทำเป็นเหมือนผู้สังเกตการของยูฟ่านะพี่ตอนเนี้ย
0: ไม่ผมว่าสล็อตกับอสเปอร์ไม่น่าจะอยากจะมาองเอยกันนะเพราะว่าสเปอร์เป็นทีมที่อยากได้สล็อตก่อนก่อนที่สล็อตจะมาลิเวอร์พูลอยู่แล้ว
2: ครับ
0: แต่ตอนนั้นสล็อตบอกว่ายังไม่ออกมาแต่พอลิเวอร์พูลติดต่อไปสล็อตก็ออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้อย่างที่เห็น
2: ครับผม
0: ก็อาจจะดีก็ได้มันเขาก็เป็นคนมีความสามารถแม้งเขาก็ไม่สามารถพาต่อยอดจากเซนคอปเป็นแชมป์ทีมได้แชมป์พรีเมียร์ลีกหรอก
2: ใช่แล้วก็
0: เขาก็มีดีระดับหนึ่งแต่พอจะเริ่มเป็นตัวของตัวเองมันก็เลยดูเพี้ยนๆหน่อย
2: พอมาวางรากฐานตัวเองก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
0: เออไม่หรอกผมว่าแต่ละเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นฐานของสโมสรแล้วกัน
2: ครับ
0: อาจจะชอบแบบนี้บางสโมสรอาจจะชอบวิธีการแบบนี
2: ้
0: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เวลาหลายๆอย่างในการที่จะทำให้มันแบบตรงใจหรือตรงกับแผนที่วางไว้นะครับ
2: ครับผมส่วนข้อความทาง YouTube เนี่ยคุณโสพลก็ทักทายเข้ามาครับบอกว่าสวัสดีครับวันนี้มีรักบี้ครับนิวซีแลนด์เจอออสเตรเลียตอนบ่ายโมง
0: ถ่ายที่ไหนอ่ะ
2: รักบี้นี่น่าจะท่องพรีเมียร์สปอร์ตนะพี่ทวิชั่น
0: บีอินเดอร
2: ์ทวิชั่นนะพี่ท่องพรีเมียร์สปอร์ตทูสปอร์ต4
0: อ๋อเหรออ่
2: าเพราะจะมีรักบี้ถ่ายอย
0: ู่อ๋อเป็นช่องรักบี้
2: ช่องรักบี
0: ้เป็นช่องที่พาทรูมาเป็นช่องที่แบบเป็นช่องรักบี้โดยเฉพาะถ้าจำไม่ผิดนะ
2: บอกว่าเดี๋ยวสรุปไปในวันจันทร์แล้วกันครับน้องเนี่ยน้องโสพลน้องเปรมเนี่ยเขาจะเป็นคนเขียนคอลัมน์กีฬาโลกครับพี่ต้นให้กับคืนเดอะเฮม99เคยมาฝึกงานแล้วน้องเขาก็เลยขอเขียนบทความนี้ให้
0: น้องอะไรนะ
2: น้องเปรมพี่น้องเปรม
0: น้องเปรมนะ
2: ครับ
0: ดีครับดีครับ
2: แล้วก็คุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาครับบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองคนนะครับผม
0: สวัสดีครับ
2: ครับผมก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับทาง YouTube Facebook แล้วก็SMS 4689899นะ
0: ครับมันเงียบเกียบกิ๊บเลยนะเงียบกิ๊บเลยนะฮะ
2: เดี๋ยวผม
0: รอความดิบตื่นหรือยังครับวันนี้ อากาศมันก็อุ่นไม่มีอะไรอ่ะ
2: อากาศเนี่ยเข้าหน้าหนาวแล้วนะพี
0: ่ยังไม่หนาว
2: เลยยังไม่หนาวเลย
0: วันนี้ก็กลัวว่าเฮ้ยวันนี้ออกมาแล้วลืมหยิบเสื้อมา
2: ครับ
0: เพราะตอนหลังอ่ะมันหนาวใช่ไหมห้องอ่ะห้องส่งอ่ะสักพักเหมือนวีก่อนมันไม่หนาวแล้วไงก็เลยตกลงว่าสุดท้ายก็เลยลืมหยิบมาเนี่ยวันนี้ก็ลืมหยิบมาจริง
2: เวลาจะมาจัดรายการนี้ต้องถามพี่ๆช่างก่อนนะพี่ว่าวันนี้แอร์เย็นหรือเปล่าบางวันก็เย็นใจหายบางวันก็ร้อนเลย
0: แต่บางทีผมก็จะติดรถกลับมาไงแต่วันนี้ผมมันลืม
2: ครับ
0: ผมก็เลยอ้าวยุ่งแล้วดิไม่ได้เอามาจะเป็นยังไงวะเนี่ยอันเนี้ย
2: ครับผม
0: พอเห็นเครื่องนี้ทำงานก็เลยน่าจะรอดแล้ว น่าจะรอดแล้วน่าจะรอด
2: ข้อความทาง Facebook ก็มีครับพี่ต้นบอกว่าคุณตุ้มเมย์บอกว่าพรุ่งนี้น้องเจมจะมาจัดกับพี่พัชรามั้ยครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นพี่เจ๋งนะพี
0: ่เหรอแล้วเจ๋งไปไหนอ่ะ
2: พี่เจ๋งวันนี้เขาน่าจะติดธุระนะ
0: พรุ่งนี้ดิพรุ่งนี้เจ๋งก็ไม่พรุ่งนี้เจ๋งไม่ติดมั้ง
2: เดี๋ยวจะรู้ว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นปกติเนี่ยวันอาทิตย์จะเป็นพี่ตุ๋ยกับพี่เจ๋งนะพี่
0: เจ๋งว่างอยู่ไม่น่าพี่อะไร ไม่น่ามีอะไร
2: แล้วก็
0: ดาวเอานะ
2: คุณภูสิทธิ์บอกว่าบอลเจ็ดสีดูเล่นดีๆครับมีทีมวางคือทีมที่เข้ารอบ32ทีมเมื่อปีที่แล้วจะไปเล่นรอบ128ทีมเลยนะครับยังไม่ได้เล่นรอบแรก
0: ใช่ครับเขามีค่อยเขาไปรอแล้ว
2: ครับ
0: ทีมวางเขาไปรอแล้วนะครับแล้วที่ผมเห็นทีมโรงเรียนผมไงผมก็เลยพูดถึงหน่อย
2: ครับ
0: ครับผม
2: ประมาณนี้ครับพี่ต้น
0: ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูข่าวอื่นๆในแวดวงหน่อยดิไหนๆก็ไหนๆแล้วมา
2: ก็
0: SMS ไม่มีเดี๋ยวเราก็ไปดูข่าวที่มันมีขึ้นอะไรมาบ้าง
2: ก็เมื่อวานมีแบดมินตันนะพี่ต้นก็เป็นรายการอาร์ติกโอเพ่นครับมีนักแบดไทยด้วยก็เมื่อวาน
0: ที่เขาบอกว่าไม่ถ่ายวิวในทีวีคอร์ดนะ
2: ใช่เมื่อวานน้องวิวเนี่ยลงเล่นในรอบควอเตอร์ไฟนอลครับเจอกับทานากะยูชิทานากะจากญี่ปุ่นก็ไปถ่ายไม่ถ่ายท่าสดเพราะว่าไปเล่นในคอร์ด3คอร์ด3
0: มันเล่นประเทศอะไรเนี่ย
2: ที่ฟินแลนด์นะพี่อาร์กติกโอเพ่นครับ
0: ครับ
2: ก็เมื่อวานเนี่ยน้องวิวก็ชนะไปแพ้ไปครับ1ต่อ2เกม
0: อ้าววิวแพ้เหรอ
2: ใช่ครับเกมแรกเนี่ยเราชนะก่อนด้วย21-14แล้วก็เกมที่2เนี่ย ธนากะมาชนะ21-13ครับแล้วก็เกมสุดท้ายเนี่ยธนากะก็มาชนะ21-16น้องบิวก็เลยตกรอบควอเตอร์ไฟนอลไปแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีที่เดนมาร์กโอเพนก็จะเป็นรายการระดับรายการใหญ่ด้วย
0: อ๋อนี่รายการเล็กเดี๋ยวว่าวิวไปเล่นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ชื่อว่ารายการอะไรนะ
2: เป็น Clash of Clans Arctic Open 2026ครับพี่
0: ในการระดับแคนเกมไม่หรอ
2: ใช่เป็นเกมวางแผนแล้วจะเป็นสปอนเซอร์อะไร
0: ไม่มันก็วางแผนแหละแต่มันเป็นผมเล่นมาก่อนแต่ผมเลิกเล่นในเวลาแล้วแคน
2: แคนใช่แต่ก่อนดังมาก
0: ผมเล่นอยู่แต่ผมก็งงแคสออฟแคนมาซื้อแล้วไม่ใช่รายการเดียวนะรายการอื่นก็มีนะแคสออฟแคนเนี่ยเหมือนลามไปทั่วเลยในวงการกีฬาเนี่ย
2: ครับ
0: ตอนนี้แคสออฟแคนอ่ะง่ายๆผมยังกลับเล่นเฮเดย์เลย
2: ปลูกผัก
0: ผมก็กลับมาปลูกผักปลูกปลาปลูกเลี้ยงปลูกหอยผมเนี่ย
2: เกมพวกนี้เล่นเพลินนะพี่ต้น
0: ไม่ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: เอ้าอาร์กติกเมย์ก็ไปได้ไหมเหรอ
2: เมย์ก็ไปครับเมื่อวานน้องเมย์เนี่ยลงเล่นหญิงเดี่ยวในรอบควอเตอร์ไฟนอลครับแล้วก็เป็นมือหนึ่งของรายการด้วยแล้วก็ชนะปุษราสิงห์ทูไปครับเมื่อวานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศก็ชนะไป2-1เกมครับเกมแรกเนี่ยชนะ21-11เกมที่2เนี่ยแพ้19-21แล้วก็เกมที่3เนี่ยชนะ21-18ครับผม
0: ก็อันนี้อยู่ทีวีคอร์ดแน่นอนนะคร
2: ับ
0: สำหรับรอบรองชนะเลิศเจอกับอะไรอ่ะ
2: อาลินคิตโตเฟนเซนครับ
0: วัน
2: น
0: ี้
2: เป็นน
0: ัก
2: แบดเดนมาร์ก
0: โอ้โหก็ถือว่าอันดับโลกก็ใช้ได้อยู่นะอันดับ13นะครับ
2: ครับ
0: ส่วนในรายการนี้ก็เป็นวางอันดับ7ของเมรัชนกนี่อันดับ1นะฮะแล้วก็ติดตามรู้ที่ตามเชียร์กันต่อนะครับสำหรับแบดมินตัน
2: ก็แข่งที่นู่นเนี่ยประมาณบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองที่บ้านเราน่าจะหัวค่ำหน่อยนะพี่ต้น
0: ครับ
2: กราบผม
0: ที่ไหนนะที่
2: ฟินแลนด์ครับ
0: ฟินแลนด์ก็จะเป็นยุโรปก็ได้ประมาณนี้แหละครับยุโรปมันก็จะเป็นเย็น
2: อ
0: ะเย็นว่าประมาณสัก4 โมงวะ
2: ใช่ที่แถบนั้นก็จะห่างกันประมาณ4-5 ชั่วโมง
0: ก็ต้องดูว่าแบตเขาเริ่มแข่งจริงกี่โมงตามเวลาท้องถิ่น
2: ก็เริ่มแข่งเนี่ยเวลาท้องถิ่นเท่าที่ผมเช็คคู่แรกจะเริ่มตอน11โมงที่นั่นก็ประมาณ4โมงเย็นบ้านเรา
0: 11โมง4โมงเย็นบ้านเรานะ
2: ครับผมอ่ะก็ตามเชียร์ได้แล้วก็เดี๋ยวรายการหน้าเนี่ยจะเป็นรายการเดนมาร์กโอเพ่นครับรายการระดับซุปเปอร์1,000เลยรายการใหญ่สุดที่เราไปทัวร์ยุโรปนะพี
0: ่
2: เป็นรายการ750ที่วิกเตอร์แล้วก็มีหลังจากนั้นจะเป็นยูเน็กเฟนโอเพ่นครับที่ฝรั่งเศสต่อแล้วก็ปิดที่ยุโรปเนี่ยจะเล่นที่เยอรมัน
0: นะพอหลังจากนั้นก็จะไปอเมริกามั้ง
2: หลังจากนั้นเนี่ยจะกลับมาเอเชียครับมีที่เกาหลีแล้วก็มีที่ญี่ปุ่นที่ลีหนิงฮ่องกงแล้วก็ที่อินเดียด้วยรวมถึงเป็นรายการสุดท้ายก่อนที่จะแข่งไฟนอลเวิลด์ทัวร์ตอนเดือนธันวาคม
0: นี่เห็นข่าวนี้ก็เลยขำๆนะเจมว่ายังไงคิลิแอนเอ็มบัปเป้
2: มีข่าวลิเวอร์พูล
0: โอ้
2: คือเขาก็อยู่มาดริดแล้วก็ดูเหมือนหลังๆก็ไม่ค่อยมีความสุขเลยนี
0: ่
2: ก็ทำให้ล่าสุดมีข่าวลิเวอร์พูลด้วย
0: ตาเจ๋งมากไงเจ๋งมากอยากได้ไหม
2: ผมก็ชอบเอ็มบัปเป้นะพี่แต่ชอบด้วยคุณภาพของเข
0: า
2: เป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพสูงแต่ผมมองว่าถ้ามันอาจจะมีปัญหาในทีมนะพี่ถ้าดูจากหลายๆที่ที่เขาไปมาอย่างปารีสเขาก็เคยถูกตั้งชื่อเป็นประธานนะพี่เป็นประธานไปมาดริดก็ดูเหมือนจะอิทธิพลเขาเนี่ยก็เหมือนกับต้องยิ่งใหญ่ที่สุดในมาดริดงี้
0: ก็โดนไม่ได้
2: แล้วพอมาลิเวอร์พูลผมว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเราเป็นงี้ดีแล้วนะพี
0: ่
2: ไม่ต้องมีนักเตะแบบเอ็มบัปเป้ก็ได้แต่ถ้าเรื่องคุณภาพฝีเท้าเนี่ยเขาก็ระดับโลก
0: เอาภาพรวมดิภาพรวม
2: ผมว่าไม่อยากได
0: ้เออ
2: ถ้าเป็นลิเวอร์พูลผมไม่อยากได
0: ้ถ้าเป็นในมุมเจมส์คิดว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่า
2: ไม่เอาดีกว่า
0: ก็เหตุผลก็อย่างที่บอกไป
2: ใช่
0: นะฮะถ้าถามพี่ก็ไม่เป็นไร
2: ไม่ต้องดีกว่า
0: คืออย่างแรกอ่ะมันไม่ลิเวอร์พูลไม่ซื้อหรอกครับ
2: 200 ล้าน 300 ล้าน
0: อะไร200 300อะไรเงี้ย
2: ค่าเหนื่อยระดับล้านนะพี
0: ่เออเพราะว่าตอนนี้โจทย์ลิเวอร์พูลก็มันก็อยู่ที่ฟอร์เรนเวียสฟอร์เรนเวียสที่มาพยายามผมว่าอีลาโอล่าก็เป็นโจทย์ของเขาเหมือนกันที่ว่าทำยังไงที่แบบเฮ้ยผมซื้อมาแล้วเนี่ย100 กว่าเนี่ย
2: ต้องใช้ให้ได้
0: ทำให้มันเล่นให้ได้สิแล้วก็เหมือนมีตัวช่วยนะ เจอร์กินคล็อปก็มาเป่าเสกคาถาให้ในทีมชาติเยอรมันอีก
2: ใช่เรียกฟอร์มมา
0: เรียกฟอร์มให้กำลังใจให้ความมั่นใจแบบโฟเรนเวียดเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วก็คงอธิ

0: ตายแหละเล่นในเล่นบอลอังกฤษมันต้องเป็นยังไง
1: ใช่
0: เพราะเขาก็อยู่กับบอลอังกฤษมา9ปีแล้วก็ดูเอาคือสัมผัสจริงๆไม่เอาที่แบบดูอย่างอื่นเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเล่นในบอลอังกฤษมันต้องเล่นสไตล์ไหน
1: ใช่
0: แล้วคงอาจจะมีใครส่วนตัวบอกกันบ้างเพราะมันก็เหมือนคุยกันได้โดยตรงที่ไม่ต้องแบบไปแอบคุย
1: เป็นพี่น้องกันได้
0: มันเป็นโค้ชกุญซือทีมชาติไง
1: ใช่ใช่
0: มันก็ต้องอยากให้นักเตะทีมชาติตัวเองเล่นในสโมสรได้ดี
1: จะได้มีผลกับทีมชาติด้วย
0: มันส่งผลว่า มีความมั่นใจมาจากสโมสร
1: ครับ
0: แล้วก็มาทำให้ฟอร์มทีมชาติดูดีแล้วเผลอๆเนี่ยดูทรงแล้วเหมือนเขาอยากให้โฟลีเวทเป็นแกนหลักของทีมชาติด้วยซ้ำเพราะว่าก็ดูแล้วสุขภาพน่าจะดีกว่ามูเซล่าม
1: ูเซล่าเจ็บบ่อยมาก
0: ก็แล้วก็เริ่มไม่รู้ว่าเรื่องปัญหาเขาจะเคลียร์ได้ 100% หรือยังอะไรยังไง
1: ครับ
0: ที่เขามีไม่สบายอ่ะแต่เหมือนตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรก็งงกันอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าเขาก็เป็นนอกจากเรื่องสุขภาพเขาก็เจ็บบ่อยด้วยมูเซล่า
0: เ
1: ขาเจ็บคือปีแล้วก็เพิ่งเจ็บยาวมา
0: เวียดก็มีเจ็บยาวแต่ว่าเนี่ยพอมาเล่นบอลอังกฤษก็ต้องดูแหละว่าจะเป็นยังไงแต่ท่านหลับผมก็คือต่อให้80ล้านผมก็ว่าอย่ามาเลยมันมาก็โอเคทางขวามันยังไม่มีใครแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวก็
1: ม
0: ีคือมันไม่ใช่แบบว่าใครหายไปแล้วเราจะสามารถที่เอาใครมาทดแทนแล้วได้ดีเลย
1: ครับ
0: มันยากอยู่แล้วครับหาคนที่มาแทนโมซาลาทางด้านปีกขวาเนี่ยถ้าจะเล่นระบบแบบนี้อยู
1: ่ใช่
0: หรือไม่ก็ต้องดูแหละว่าอย่างอีลาวาร่าถ้าทำต่อไปเนี่ยเขาก็ให้เขาก็พูดสัมภาษณ์ดีนะก็เนี่ยทีมชาติเล่นตั้ง3สัปดาห์เนี่ยพอกลับมามันก็อะไรมันก็โดนทุกทีมอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าแบบวีนทีมเราทีมเดียวที่มีเวลาฝึกซ้อมกันน้อยการนักเตะมารวมตัวแต่ว่าที่โชคร้ายคือนักเตะเจ็บมา2คน
1: ใช่เจ็บ
0: ลงไม่ได้เขาประกาศแล้วนะครับอิซักกับก็โปรลงไม่ได้นะใครที่มีอยู่ในแฟนตาซีก็รีบออกซะ
1: ยังมีเวลา
0: หรือถ้าใครเป็นดราฟก็ต้องก็เอาเป็นสำรองก่อนเพราะว่าถ้าเป็นดราฟเนี่ยเล่นกับเพื่อนไงอย่างพี่เล่นกับดราฟเล่นแบบดราฟเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันจะซ้ำไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: มันก็ต้องแบบใครมีอยู่อย่างพี่ยังมีอีซักอยู
1: ่ต้องออก
0: ไม่เอาหลบมาก่อนเพราะเอาออกไม่ได้เดี๋ยวโดนชก
1: เป็นสำรองไปก่อน
0: เดี๋ยวโดนชกเดี๋ยวคนอื่นคว้าไป
1: ใช่
0: แล้วอีกคนนึงเศร้าอีกมีฮาแบทด้วย
1: โอ้โหฮาแบทก็เจ็บ
0: ฮาแบทก็เหมือนเจ็บ
1: แล้วไม่รู้ว่าด้วย
0: เราไม่รู้ว่าฮาแบทน่าจะไม่ได้ลงเหมือนกัน
1: นะฮาแบทเนี่ยน่าจะไม่ได้ลงครับ
0: ไม่มีทั้งทีซักฮาแบทแล้วสัปดาห์นี้พี่ยังมีแต้มจากอะไร
1: พี่ต้องมีเดคไลท์พี่ไม่มีใช่ไหมครับเพราะเดคไลท์ก็เจ็บเหมือนกัน
0: ไม่มีเดคไลท์ในคนอื่นเขาฉกไปก่อนแล้ว
1: นะ
0: นะก็เดี๋ยวคุยกันแบบว่าใครสาวกแฟนตาซีก็จะรู้แหละว่าเฮ้ยช่วงนี้นักเตะคนไหนเจ็บไม่เจ็บอะไร
1: ต้องเช็คตลอด
0: โฟเดนโดนแบนอยู่นะคร
1: ับผม
0: ส่วนเดี๋ยวพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวค่อยมาพรีวิวกันนะครับส่วนอื่นๆขอดูข่าวหน่อยงั้นคุยกับเจมเรื่องนี้ดีกว่ารู้สึกยังไงเรื่องโรนัลโดกับอะไรกุนซือเคสุดเขาเนี่ย
1: ผมว่าเป็นการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันนะพี่เพราะว่าอ่ะวันที่เจอกับนอร์เวย์เนี่ยที่เชสุดเขาไปสัญญาโรนัลโดว่าจะให้ลงเนี่ยสุดท้ายไม่ได้ลงเนี่ยถ้าผมเป็นโรนัลโดผมก็เซ็งนะพี่ต้น
0: เหมือ
1: น
0: สัญญาเหรอ
1: เขาบอกว่าเขาจะให้โรนัลโดเนี่ยเล่นประมาณ30นาทีในเกมนั้นแล้วสุดท้ายโรนัลโดไปวอร์มเนี่ยเราไม่ได้ลงนะพี่ต้นเขาโรนัลโดเขาเลยรู้สึกว่าเหมือนสัญญาไว้แล้วอะไรอย่างนี้แล้วให้มาถึงไม่ลง
0: สัญญาต้องเป็นสัญญาใช
1: ่ไหมใช่ใช่
0: พี่เบิร์ดบอก
1: ส่วนฮอเกนเชสุดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะออกมาพูดว่าประมาณว่าอ่ะเขาก็เหมือนพยายามเขาบอกว่าเหมือนกับเขาเหมือนพูดว่าถ้ามีนักเตะระดับเปเร่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ส่งลงเงี้ยมันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะให้โอกาสโรนัลโดถ้าจะกลับมาทีมชาติเขาก็ยังต้อนรับอยู่
0: แล้วไปโยงกับเปเร่ทำไม
1: เขาพูดเหมือนว่าเขาเปรียบเหมือนว่าโรนัลโดเนี่ยเป็นนักเตะที่สุดยอดนักเตะถ้าเขาจะไม่ส่งลงมันก็ไม่ใช่แต่ว่าอาจด้วยรูปเกมวันนั้นเขาเลยพักไปก่อน
0: แล้วทำไมไม่ส่งลง
1: ก็วันนั้นเนี่ยไปเลือกใช้ราฟาเอลเลอาช่วงท้ายเกม
0: ก็ใช่คือมันแถไง
1: ใช่ใช่
0: ข้างถลอกแล้วก็ต้องตอบเลยว่าจริงๆแล้วคุณทำไมถึงไม่ให้เล่น
1: อาจจะมีปัญหาไหมพี
0: ่ก็ไม่รู้อะก็ต้องตอบความจริงอันนี้เขาไม่ได้ตอบความจริงอันนี้เขาก็ต้องตัวเขาว่ามีปัญหา
1: ก็สัญญาไว้แต่ว่าวันนั้นเนี่ยวันที่เจอนอร์เวย์เนี่ยลูกเกมก็ช่วงท้ายเกมนำอยู่แล้วก็ไปเลือกใช้ราฟาเอลเลอาพอเลอาลงเนี่ยพลาดเนี่ยจับไปตั้งที่โรนโดเลยพี่แกนั่งหน้านิ่งเลยเพราะว่าระหว่างเกมเนี่ย
0: โปรดิวเซอร์เขารู้อยู่แล้ว
1: แกวอร์มตลอดนะพี
0: ่
1: แกวอร์มตลอดแต่ไม่ได้ลง
0: เลยวอร์มจริงจังเลย
1: หอบข้าวหอบของกลับเลยแล้วประเด็นเนี่ยโรนัลโดเนี่ยเขาเป็นคนเลือกคอร์เก้ที่สุดเข้ามาทำทีมนะพี
0: ่
1: เพราะว่า สมาคมบอลโปรตุเกสเนี่ยเขาก็เรียกโรนโดเข้าไปแล้วก็เลือกว่าเขาจะเอาคุณซื้อคนไหน
0: เฮ้ยยูจะเอาคนไหน
1: แต่พี่โดเนี่ยจิ้มมาเลยเคซุสแต่ว่าเหมือนกับเขาก็โดนอย่างงี้พี่เหมือนโดนหักหลังอย่างงี
0: ้ก็อย่างแรกนะถามผมนะคือเขาจะทำเหมือนแมสซี่เลือกสกาโลนี
1: ่อ
0: ย่างแรกผมว่านักเตะไม่ควรเลือกโค้ช
1: ถูกต้อง
0: สำหรับผมนะ
1: ไม่ว่าจะมีอิทธิพลกับทีม
0: ต่อให้คุณเป็นโค้ชนักฟุตบอลแค่ไหนคุณก็ไม่ควรเลือกโค้ช
1: ครับ
0: นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นไม่อยากเปรียบเทียบเป็นใครแล้วกันต่อให้คุณเป็นโค้ชนักฟุตบอล
1: เ
0: ก่งมากคุณก็ไม่ควรเลือกโค้ชมาแต่พอสุดท้ายแล้วพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นสุภาษิตไทยเลยนะ
1: ครับ
0: เลือกนักมักได้แร่
1: จริง
0: เลือกใช่ไหมเลือกใช่ไหมนี่ไงโดนเขาโดนได้เลือกเองกับมือ
1: ถูกต้อง
0: เลือกมาเองกับมือ แล้วก็ทำร้ายเราเองกับมือ
1: ใช
0: ่นะก็เห็นใจโด้ไหมก็เห็นใจแหละถ้าแมสเสจที่ผมได้รับมาแบบดีนะก
1: ็
0: คือที่เจมส์เล่าให้ฟังคือว่าก็เคซุสเขาไปบอกโด้แล้วว่าจะให้ลงแต่สุดท้ายก็ไม่ให้ลง
1: ใช่
0: โด้ก็เลยโมโหมันก็ควรโมโหแหละนะครับว่าเอาเขาคุยกันแล้วนี่ว่าจะให้ลงแต่มันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี
1: ้
0: เรื่องราวใหญ่โตเหมือนแบบกบกระแสคนอื่นหมดกบกระแสแมนซิตี้หมดอะไรเงี้ย
1: ใช่กบกระแสเมสซี่ด้วยนะพี่วันอำลาเนี่ย
0: เรื่องกระแสเมสซี่ที่อำลาก็ไม่แต่ผมแค่แปลกใจทำไมเลือกทีมบาอุ่นเครื่องแบบนั้นนะเบนินมั้ย
1: เบนินกล่าวว่าปิดนัดสุดท้ายกลับว่าปิดนัดสุดท้ายแบบสวยๆ
0: ใช่ไอ้แมนซี่ยิงประตูหน่อย
1: ก็เลยเลือกเบนินมา
0: ก็แล้วแต่มันก็ดูแบบมันเป็นเกมสุดท้ายมันก็ควรจะเป็นแบบมันก็ควรเป็นเกมใหญ่หน่อย
1: ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเลือกสเปนนะพี่เพราะเขามีความใกล้ชิดกับสเปน
0: เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวโดนยับไง
1: เดี๋ยวโดนยับเพราะว่าเมสซี่เนี่ยวันนั้นผมน่าจะฟังช่วงพี่ๆช่วงเย็นเนี่ยเขาบอกว่าเมสซี่เนี่ยตอนเด็กเนี่ยสเปนติดต่อไปก่อนนะพี
0: ่
1: แต่ว่าเขาเนี่ยคุณพ่อเขาอยากให้เล่นอาร์เจนตินาก็เลยเล่นให้อาร์เจนตินาไป
0: อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่ทราบเหมือนก
1: ัน ครับ
0: ไ
1: ม่
0: ได้ตามเหมือนกันนะก็อ่ะเดี๋ยวประมาณนี้แหละเรื่องโรนัลโดนะครับผมว่าเดี๋ยวก็จบว่าเดี๋ยวก็จูบปากกันเหมือนเดิมแหละถ้าถามผมนะ
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวช่วงหน้าเดี๋ยวชวนเจมเดี๋ยวหลังจากอ่านหน้าหนึ่งนะเดี๋ยวชวนเจมคุยเรื่องแมนซิตี้หน่อยเพราะจริงๆแล้วมันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
1: ครับผม
0: แต่เหมือนจะคุยกับตั้มแล้วแบบเหมือนแบบจะคุยแล้วมันอะไรก็ไปต่ออะไรไม่รู้อะไปคุยอื่นก่อนอะก็เลยไม่ได้คุยลงลึกจนรายละเอียดแล้วล่าสุดโฮเซ่มูรินโญ่ก็ออกมาพูดถึงคดีนี้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านว่าพี่มูรินโญ่แกว่าไง
1: ครับ
0: ค่อยมาวิเคราะห์กันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: ครับผม
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุป
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีแจ้งเลขากสทชแจ้งด่วนเหตุเชิญประชุมกรรมการกสทชตามคำสั่งหมอสรณะฝืนคำพิพากษาศาลปกครองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทชเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานกสทชหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานกสทชนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งแต่ปรากฏข่าวว่าสำนักงานกสทช.ได้มีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการกสทช.ในวันที่1และ2ตุลาคมตามคำสั่งประธานกสทช.นั้นหนังสือยังระบุว่าโดยที่การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นการที่ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการสรรหาที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งจึงไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาคือต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งมาแต่แรกและไม่ได้เป็นกรรมการกสทช.มาแต่แรกประกอบกับต่อมาปรากฏว่าศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีดังกล่าวทั้งนี้สำนักงานกสทช.อันเป็นหน่วยงานของรัฐยังคงมีหนังสือเชิญประชุมกรรมการกสทช.ในวันที่1และ2ตุลาคม2569ตามคำสั่งของประธานกสทช.จึงเป็นการดำเนินการที่อาจไม่สอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลหนังสือระบุต่อว่าอาศัยอำนาจตามมาตรา76วรรค3แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ2553นายกรัฐมนตรีจึงมีบัญชาให้เลขาธิการกสทช.ชี้แจงเหตุผลในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวการเดินทางของคนไทยกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมระบบขนส่งทั้งล้อรางและเรือให้เป็นโครงข่ายเดียวกันรายการคุยกับครม.อนุทินวันเสาร์นี้พบกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับภารกิจลดภาระค่าเดินทางของประชาชนโดยระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าการยกระดับรถโดยสารประจำทางสู่รถเมล์ไฟฟ้าที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมตลอดจนการพัฒนาระบบรางและมอเตอร์เวย์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเชื่อมไทยกับภูมิภาคสามารถรับชมได้ทาง NBT HD ททบ5 HD และโทรทัศน์รัฐสภาวันนี้เวลา 9:05 นและ MCOT HD 30วันอาทิตย์เวลา 9:30
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: อดเป
1: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
0: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
2: ด้อร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคายชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
4: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
5: อบกอบ
4: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
6: เอาละครับช่วงที่3ครับ Morning Talk Week 1นะครับก็อยู่กับเรา2คนนะฮะน้องเจธันพิสิทธิ์และผมต้นบวีนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะก็ขอประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจครับร่วมออกเดินทางไปกับลัลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองนะครับพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติครับ28-29พฤศจิกายนนี้นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะครับหรือ080ครับ919-5369หรือทางเพจ Facebook FM 99นะครับ
7: ครับผมส่วนของผมนะครับ FM 99 Active Radio ครับชวนแฟนรายการร่วมกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ครับโอเคไปที่เบตงครั้งหนึ่งในชีวิตครับเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนครับสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตริมรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่ย่างเบตงครับแล้วก็เที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผาแล้วก็ชมทะเลหมอกไอยาเวงรวมถึงหอนาฬิกาเบตงครับแล้วก็ตู้ไปรษณียักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดแล้วก็ไปที่อุโมงค์เบตงมาลึกมงคลเลิกครับแล้วก็แช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามครับแล้วก็ขากลับเนี่ยแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เดินทาง3วัน2คืนครับ 14-16 พฤศจิกายนนี้ครับเก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142ครับแล้วก็0809195365หรือทาง Facebook FM 99ครับผม
6: ครับผมนะเดี๋ยวมาดูข่าวหน้าหนึ่งของสวีมไทยรัฐ
7: ครับ
6: ประจำวันที่10ตุลาคม2569นะครับขออนุญาตนะครับในหลวงโปรดให้เนเน่เข้าเฝ้าตัดชื่นชมเก่งมากสร้างชื่อให้ประเทศนะครับ
7: ครับ
6: ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวน้องเนเน่ด้วยนะครับที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อไทยขออภัยครับภูมิใจไทยด่าหน้าโต้ยติฟอกสับแหลกไม่กลัวฝ่ายค้านขึงเวทีฉายหนังซ้ำด่ารัฐบาลเท็งโมมีหลักฐานเชือดลากไส้5วันสมเหตุสมผลก็เรื่องของนี่แหละเขายื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ
7: ครับ
6: นายกเรียกถกช่วยเหลือน้ำท่วมเดินหน้าเยียวยา 1.10,000 รายแล้วปาจีนยังระทมนะครับโอ้ปาจีนยังไม่หายเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของนี่แหละฮะแม่พัทระชี้จุดเกิดเหตุป้าแมวกลางกดดันพาดูห้องลับเจอเตียงกลงกักขังทารุณก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับด้านหนึ่งผมประมาณนี้เจมของเจม
7: ม
6: ีคล้ายๆกันไหมฮะ
7: ก็คล้ายๆกันครับโปรดเก้าเนเน่ครอบครัวเฝ้าครับ2ล้น9ชื่นชมคว้าแชมป์ AGT เหลืออเมริกันก็ทาเลนนะพ
6: ี
7: ่แล้วก็บอกว่าอนุทินลั่นไล้มวยล้มโกงสอบรัฐบาลทำเต็มที่ครับปปงยึดอายัดทรัพย์เพิ่มพ่วงคดีเฉินจื้อแล้วก็ฟอเร็กมีทางด้านของท่วมลามหนักสกชงักวินาศแสนล้านจี้รัฐบาลคลอสิทสินเชื่อฟื้นฟูสินเชิญสิ่งของรัฐทานครับปทุมปพออมสินโอนไวเยียวยา29ล้านบาทแล้วก็บอกว่าสยบภัยรีจับ4เครือข่ายครับยาบ้า11ล้านไอ้1 8ตันแล้วก็บิ๊กลานสั่งปปชปชปชเนี่ยลุยเลยครับประมาณนี้สำหรับหน้าหนึ่งของผมครับ
6: ครับผมนะฮะอ้าวก็เมื่อสักครู่นี้มีเมสเซจจากพี่แป๊ะมานะครับผมเห็นแล้วแหละแว๊บๆผมก็เลยยังไม่ได้อ่านเพราะเมื่อกี้อ่ะดูบาสเกตบอลอยู
7: ่
6: น่าจะเป็นพรีซีชั่นมั้งเนี่ยอิสลี่กับบูอ่ะครับแล้วมันขึ้นเครื่องรูปของไมดิก้าไมดิก้าคือตำนานของ NFL นะครับ
7: ครับ
6: ล่าสุดมีการยืนยันเรียบร้อยนะครับว่าไมดิก้าตำนานของ NFL เสียชีวิตในวัย86ปีนะครับครอบครัวของเขานี่ประกาศก็เนี่ยแหละครับช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็โหฉายาของเขาเยอะมากเลยนะครับคว้าแชมป์ในฐานะผู้เล่นกับดัลลัสคาวบอยนี่ปี1971

0: นะครับสำหรับไมติก้าและในฐานะเฮดโค้ชครับพาชิโก้แบร์คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่20หลังจากจบฤดูกาลถึงมา1985ด้วยการเอาชนะนิวอิงแลนด์แพทริอตไป46-10นะครับแล้วก็เข้าสู่หอเกียรติยศหรือว่าหอโปรฟุตบอลฮอลออฟเฟม1988ก็ตอนนั้นน่ะปี1985นี่พี่ยังไม่เกิดใช่ไหม
1: ยังไม่เกิดครับ
0: พี่ก็ดูแบบคุณพ่อเปิดให้ดูอะไรเงี้ยนะครับก็แบบมันจะมีเหมือนเจ้ายาเจ้าตู้เย็นอะไรเงี้ยเจ้าตู้เย็นเหมือนเป็นผู้เล่นของของเนี่ยชิคาโกแบร์นี่แหละที่แบบว่าคอยแบบวิ่งถือบอลแล้วก็แบบเป็นทัชดาวอะไรเงี้ยได้
1: ครับผม
0: แล้วก็มาเนี่ยอยู่ในยุคของมาดิสก้านี่แหละแต่ดิสก้าเขาเป็นยอดโค้ชแล้วก็เป็นทั้งอดีตยอดผู้เล่นแล้วก็เป็นอดีตยอดโค้ชด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยในวงการ NFL ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียแต่ว่าก็ตามอายุก็86แล้วนะครับแต่ว่าก็คือว่าก็ยังอยู่ในความทรงจำของแฟนๆ NFL ทุกๆคนนะครับ
1: ครับ
0: ก็นั่นแหละก็อย่างพี่แป๊ะส่งมาขอบคุณพี่แป๊ะด้วยนะครับพอดีผมเห็นแล้วแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปหาข้อมูลเนี่ยเพิ่งเข้าไปดูแฟบๆก็ประมาณนี
1: ้ครับผม
0: สำหรับไมค์ดิสก้านะครับ
1: ส่วนข้อความครับ SMS บอกว่าตื่นแล้วครับอรุณสวัสดิ์ผู้จัดทุกท่านตามฟังอยู่ครับจากคุณหมีสี่พญา
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็บอกว่าธรรมชาติของในอดีต CR7 ในอดีตที่ผ่านมากับเซตแบตเตอร์ CR ก็ยังงัดข้อมาแล้วครับบอกงี้เซตแบตเตอร์อะไร
0: ก็ไม่รู้งัดกับแบตเตอร์เรื่องอะไร
1: ไม่ได้มีเซตแบตเตอร์นี้นานมากครับ
0: เออ
1: แล้วก็ข้อความทาง Facebook ครับคุณสิงโตบอกว่าอรุณสวัสดิ์พี่ต้น Into the End Zone ครับแล้วก็มีเจมทำไมมีคนมาถามพี่ต้นว่าพี่ต้นมีภรรยากี่คนทั้งที่พี่ต้นรักเดียวใจเดียวครับภรรยาคนเดียว
0: แน่นอนที่สุดแล้วหลอกก็มีน้องๆชอบแซวมาแล้วผมก็แบบไม่ได้ซีเรียสอะไร
1: ครับผม
0: ก็แค่เอาความจริงมาพูดเล่นไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะแล้วก็พี่เจมบอกว่าเขาให้โควต้าอายุเกินใช้เถอะครับเรายังไม่ถึงต้องเรียนแบบต้องการเห็นความสำเร็จเกียรติยศประวัติศาสตร์ทีมชาติไทยอันนี้น่าจะเหมือนหมายถึงฟุตบอลนะพี่รุ่นที่อยู่23ที่เราไม่เรียกอายุเกินไปใช้
0: ผมว่ามันหลายอย่างนะ
1: ครับ
0: เรื่องของนั้นน่ะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับสมาคมแหละครับเรื่องอยู่กับนโยบายของท่านนายกสมาคมว่าเพราะอะไรทำไมถึงไม่เรียกเขาก็ตอบแล้วมั้งผมจำไม่ผิดแต่ว่าแต่อย่าให้พี่วังตอบแล้วกันนะ เดี๋ยวบางคนจะตกใจตกเก้าอี้ได
1: ้
0: ถ้าให้พี่วังเขาตอบจากความรู้สึกเขาอยากไปฟังก็ไปฟังตอนที่แกนั่งพักผ่อนจิบน้ำชากับเพื่อนฝูงเดี๋ยวแกก็เล่าให้ฟัง
1: เป็นวงสนทนาในคนใกล้ชิด
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งเราออกอากาศไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ได้รับอนุญาตนะครับแต่ผมไม่ได้ไปฟังกับแกนะมีคนเล่าให้ผมฟังอีกทีนึงผมไม่ได้ฟังกับเขา
1: ครับ
0: ผมไม่ได้สนิทกับแกแต่มีคนมาเล่าให้ผมฟังนะฮะ
1: ครับผม
0: ก็แบบเอาสู้สู้สู้สู้ตอนนี้ก็เหมือนหมดสัญญาใช่ไหม
1: ต่อสัญญาแล้วครับพี่ต้นปีหนึ่งใช
0: ่ก็นี่ไงพอไม่พูดไงต่ออีกทีถ้าพูดอะไรไม่ได้ต่
1: อถ้าพูดนี่ไปแล้ว
0: เราไปเรียบร้อยอย่าเอาความจริงมาพูดเล่น
1: ครับ
0: เอาความเล่นมาพูดจริงเรื่องแบบนี้
1: ไม่ได้เลย
0: เราเล่นไม่ได้เราเล่นไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: นะอื่นๆไม่มีอะไรนี่อะไรเนี่ยอ๋อเขามีแข่งอันนี้ศึก GS คือกสิกรออมสินใช่ไหมศึก GS คือออมสินใช่ไหม
1: ครับผม
0: ศึก GS แบงค์เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี2569ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครศรีมานะครับก็ในภาพนี้เป็นการแข่งขันภูมิเซ่อายุรุ่นอายุ 18-30 ปีโหมันรุ่นเลนส์มันยาวนะก็ติดตาม
1: 30ปี
0: ใครอยู่โคราชก็ไปดูได้นะครับ เป็นเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะฮะประจำปีนี้นะครับส่วนพาราก็ลุ้นกันไปนะฮะวันที่16-24แล้วกันผมตอบแบบนี้เพราะว่าก็สัปดาห์หนึ่ง16นี่เขาเริ่มแข่งบางรายการ
1: ครับ
0: ที่ผมเห็นนะครับรายการที่เริ่มแข่งก่อนก็มีแบดมินตันมีฟุตบอลมีบ็อกเซียบ็อกเซียด้วยว่าบ็อกเซียเราเป็นแชมป์ด้วยนะครับแชมป์เก่าของบ็อกเซีย
1: ครับ
0: พาราเทเบิลเทนนิสแล้วก็วีลแชร์บาสเกตบอลที่จะเริ่มแข่งก่อนนะครับนอกนั้นก็จะเริ่มเนี่ยเหรียญทองก็จะเริ่มชิงกันตั้งแต่ที่19 จนไปจนจบวันที่24เลยนะครับ
1: ครับผมก็เราหวัง27เหรียญทองครับกีฬาที่เราหวังเนี่ยมีวิลแชร์เรซซิ่งครับกีตาร์เทเบิลเทนนิสวิลแชร์ฟันดาบแบดมินตันบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูครับจักรยานรวมถึงยกน้ำหนักด้วย
0: ครับ
1: อันนี้คือกีฬาที่เราหวังเหรียญทอง
0: ลิฟติ้งก็คืออยู่เฉยแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็มีคนจับคอยช่วยอยู่นะครับก็ไทยผมว่าลองดูนะครับว่าเป็นผมว่าสนุกนะเป็นงานการดูกีฬาที่เราได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับจากทีมผู้บรรยายคือผมเอง
1: พี่ต้น
0: บรรยายที่ทีสปอร์ตเจ็ดด้วยนะคร
1: ับผม
0: ก็ฝากติดตามด้วยนะ
1: ส่วนข้อความทาง YouTube ครับก็เริ่มส่งเข้ามาเยอะแล้วคุณมาตั้งแต่บอกว่าสวัสดีครับพี่ต้นแล้วก็สวัสดีน้องเจมด้วยฟันธงพิมพ์ลีกด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจัดให้นะพี่
0: จัดให้เลย
1: แล้วก็บอกว่าเกม COC มาจากฟินแลนด์ครับก็สปอนรายการนี้เข้าใจได้ครับ
0: อ๋
1: อการ์ดแคร์มาจากฟินแลนด
0: ์ก็วิด้าล่ะมันตัวมันเหมือนมาจากทั้งนั้นเลยอ่ะพวกไวกิ้งอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้น
1: อ่ะแล้วก็บอกว่าคุณต้นข้าวของแพงมันสะท้อนถึงอะไรครับน้ำมันขึ้นเป็นว่าเล่นประชากรคนจนไม่มีแล้วเพราะตายไปหมดแล้วครับจากคุณสารขันจากรัฐจาก
0: รัฐสารคาม
1: จากรัฐสารคาม
0: ก็หัวคนจนลดลงไง
1: ใช่
0: เพราะไม่อยู่แล้วเรียบร้อย
1: แล้วนะพี่ช่วงนี้นี
0: ่อันนี้เป็นมุกกันนะอันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องของการเมืองแล้วกันนะ
1: ครับผม
0: วันนี้อยู่กับเจมไม่อยากให้เจมเดือดร้อนครับก็เลยพยายามพูดการเมืองให้น้อยๆหน่อย
1: นี่วันนี้นี่คนบ่นกันว่าเรื่องการเมืองก็เยอะเหมือนกันนะพี่บอกว่าเนี่ยน้ำมันแพงเพราะสงครามครับหรือว่าอะไรประมาณนี้
0: ก็หลายอย่างครับ
1: จับ
0: หลายอย่าง
1: บอกว่าถ้าคืนนี้ไก่กับผีมีผลแพ้ชนะก็จะดีมากครับทีมหนึ่งจะได้ฮอตซีทถ้าเสมอฮอตซีททั้งคู
0: ่แมนยูไม่มั้ง
1: คาริกยังอยู่นะพี
0: ่เอาถ้าถามเจมแบ
1: บ
0: คนที่เราเชียร์ทีมอื่นใช่ไหม
1: ผมเชียร์ลิเวอร์พูล
0: ใช่ไงเราเชียร์เราคือเราสองคนเราเชียร์ทีมอื่น
1: ครับ
0: แมนยูจะต้องปลดคาริกเมื่อไหร่
1: ผมว่ายังไม่ปลดหรอกพี่ต้นเพราะเขาเพิ่งมาเอง
0: ใช่
1: เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยช่วงปลายซีซั่นเขาก็มาทำแบบร
0: ับ
1: เสือกร้อนมาเลยพี่
0: ใช่
1: คราวนี้ได้ทำเต็มๆก็อาจจะให้โอกาสหน่อยขนาดโซชา ยังอยู่นานเลย
0: อยู่ไปเลย อยู่ไปเลยยาว
1: ๆเหมือนกับแฟนแมนยูก็บอกว่าสเปอร์ก่อนฟีฟ่าเดย์เนี่ยอย่าเพิ่งปลดเดซบี้มาปลดหลังจบเกมนี้
0: เปิดอย่าเพิ่งสปอร์ตเดชบี้รอเจอลิเวอร์พูล
1: ขอเจอก่อน
0: ขอเจอลิเวอร์พูลก่อนค่อยปวด
1: ครับ
0: มันจะเจอกันเมื่อไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยดิเราต้องสนใจทีมเราเดี๋ยวตอนนั้นมีช่วงนึงอ่ะเจมพี่จัดกระเจงอ
1: ่
0: ะจนเขาแซวว่าอะไรวะอะไรทำไมสตีเจสองคนคุยแต่เรื่องลิเวอร์พูลอะไรเงี้ย
1: ลิเวอร์พูลเอฟซีทีว
0: ีแบบทำไมสองคนสตีเจสองคนคุยแต่เรื่องลิเวอร์พูล
1: ครับ
0: จะให้ผมคุยเรื่องทีมอะไรล่ะครับ
1: ลิเวอร์พูลกับสเปอร์เนี่ยพี่ต้นจะเจอกันนู่นเลยครับพี่
0: 19ตุลา
1: 19ธันวาคมเลยครับ
0: ช่วยเล่นแอนฟินแอนฟิลก่อน
1: ช่วงบ็อกซิ่งเดย์พอดีเลย
0: โอ้แล้วทำไมเดือนพฤศจิกาไอเดือนพฤศจิกาทำไมเราเจอหนักๆทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: เหล่านี้เจอแมนซิตี้เลยพี
0: ่เนี่ยเจอได้ก่อนเดี๋ยวเอาเดือนพฤศจิกาก่อนเนี่ยเจออาร์เซนอลนะไปเยือนพาเลท
1: ครับ
0: เจอแมนยูมันอยู่ก็หนักแหละ
1: เล่นเราเล่นในบ้านด้วย
0: หนักแหละ
1: เจอเชลซีด้วย
0: แล้วไปเยือนเอเวอร์ตันอีก
1: ครับ
0: ไม่มาพฤศจิกาอย่างเดียว
1: พฤศจิกาสามเกมเลยหนักๆเลยพาเลทไปเยือนเราก็หนักนะพี
0: ่เราใช้คำว่าเราอยู่คนตายแล้วเดี๋ยวทัวร์มาอีกนะเราอย่าใช้คำว่าเราดิเจมเราต้องนิ่งๆเราต้องแบบ
1: เลี้ยวพูเลี้ยวพู
0: ไม่ใช่หนักพอกันคุณเล่นนะฮะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวพี่วิวให้นะครับสำหรับวันนี
1: ้ครับ
0: เอ้ยพี่ป๋องก็ไปดูอาร์เซนอลลีดนี
1: ่วันนี้หกโมงครึ่งไงพี
0: ่พี่ป๋องเข้าไปเขาถ่ายรูปพาลูกๆเขานะเป็นน้ำอ่ะลูกเขาใช่ไหม
1: ใช
0: ่ไปที่ดูบอลเมื่อคืนเขาลงโพสต์ลงเฟซบุ๊กผมเห็นแล้วแป๊บนึงไปครับไปเวสต์แฮมมั้งเมื่อวานเวสต์แฮมเขาแข่งเหรอเมื่อวาน
1: เมื่อคืนเวสต์แฮมเตะเจอควีนปาร์คเรนเจอร์ครับ
0: เ
1: สนอไป
0: เหมือนไปดูเวสต์แฮมมาเมื่อคืน
1: อยู่ใน
0: ลอนดอนด้วยไงนะฮะแล้วก็วันนี้ไปดูอาร์เซนอลกับลีดส
1: ์ครับ
0: นะครับสำหรับพี่ป๋อง18:30ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะปะไปดูกันเลยนะฮะ
1: ครับผมอ
0: าร์เซนอลกับลีดส์ยูไนเต็ดครับเจมครับวันนี้เป็นยังไงความพร้อมของอาร์เซนอลครับว่าใครเจ็บไม่เจ็บบ้าง
1: อาร์เซนอลเนี่ยจากทีมชาติมาเนี่ยนักเตะเจ็บเพียบเลยครับเดี๋ยวผมขอเ เช็คนิดนึงก็จะมีอย่างในแคทไลท์เนี่ยเจ็บขาวิลเลียมซาลิบาก็ยังไม่กลับมาไคฮาวเวตกับคอนซ่าเนี่ยก็เพิ่งเจ็บจากทีมชาติรวมถึงโซลิดด้วยที่เพิ่งเจ็บจากเกมที่กรีซเจอกับเยอรมันฟอร์มกำลังดีนะพี่แล้วก็เจ็บไปครับวันนี้สำหรับโซลิดก็ทำให้นักเตะที่คาดว่าจะลงสนามของอาร์เซนอลเนี่ยแนวรับเนี่ยมีมากันเยสครับแล้วก็มีคริสเตียนมอสเกล่าที่กลับมาลงสนามได้แล้ววินแบ็ก2ข้างเนี่ยเป็นยูเลียนทิมเบอร์กับริคาร์โดคาราฟิออรี่ครับส่วนประตูก็เป็นลาย่าเหมือนเดิ
0: ม
1: กองกลางเนี่ยมีมูโนกิมาไลครับแล้วก็ไมลี่เลวิสกิลลี่ครับที่จะลงมาแทนเดแคนไลท์ซึ่งเจ็บอยู่
0: ตรงลงไลท์ที่เจ็บเหรอ
1: ใช่ครับเดแคนไลท์นี่เจ็บเพราะว่าจริงๆจากการให้สัมภาษณ์ของอาร์เตต้าเนี่ยเขาบอกว่าเดแคนไลท์เนี่ยมีปัญหาเจ็บรบกวนตั้งแต่จบจากบอลโลกนะพี
0: ่
1: ก็เลยต้องเรียกว่าดูแลเป็นพิเศษหน่อยแล้วก็จะไม่ได้ลงในเกมนี้
0: อ๋อเขาบูดเลยใช่ไหม
1: ครับผม
0: ไฮแบทก็ไม่ได้ลงใช่ไหม
1: ใช่ครับไฮแบทนี่ก็เจ็บจากทีมชาติรวมถึงเอสซี่คอนซ่าด้วยส
0: ่
1: วนแนวลุกเนี่ยจะมีซาก้าครับโอเดนการ์ดแล้วก็เอบิเซ่เอเซ่หน้าเป้าเป็นวิกเตอร์เยเคเลสนะพี่
0: เหรอเออนี่แปลกเนาะแต่ในเนี้ยในเว็บไซต์พรีวิวต่างประเทศ
1: ครับ
0: เขาให้ลงหมดเลยนะ
1: อืม
0: เขาไลท์ให้ลงแต่ศูนย์หน้าให้เป็นโยเคเลส
1: ครับ
0: เกียร์เคเลสนะครับไม่ได้เป็นฮาร์แวดไม่ได้ลง
1: ครับ
0: แต่อีกเว็บหนึ่งให้ฮาร์แวดลงผมก็งงกับมัน
1: ฮาร์แวดนี่เจ็บครับเมื่อวาน
0: ก็คือฮาร์แวดขึ้นสีเหลืองไงส
1: ี
0: เหลืองก็คือแบบว่า50-50
1: ฮาร์แวดกับคอนซ่าเนี่ยเดี๋ยวอาร์เตต้าบอกว่าเดี๋ยวต้องรอเช็คความพร้อมก่อนเกมอีกหนึ่งครั้งว่าจะพร้อมหรือเปล่า
0: ก็เนี่ยอันนี้บอกคอนซ่าไม่ได้ลง
1: พร้อม
0: เ
1: ลย
0: เป็นมอสเกล่ามอสเกล่ากับแกเ
1: ร
0: ียล
1: ครับ
0: แล้วข้างตรงกลางเนี่ยก็เนี่ยผมว่าน่าจะตามที่เจมบอกนะครับไลท์ผมว่าต้องพักแหละเพราะไลท์เขาเล่นหนักจริงในบอลโลก
1: ปีแล้วนี่เล่นไปเกือบผมว่าเฉียด80เกมนะพี่รวมทีมชาติด้วยเนี่ย
0: เขาฟิตแกเขาฟิตเขาเล่นไปไลท์เขาฟิตอยู่นะเอาใครชนะชนะไหม
1: ผมว่าน้องน่าจะผ่านได้ไม่ต้องเลยเนี่ย
0: เนาะไม่น่ามีอะไรเพราะซาก้าเขาก็ยังได้อยู
1: ่
0: อย่างน้อยก็ยังมีเอเซ่อยู่นะครับถึงแม้ว่าตัวผู้เล่นคนอื่นๆมันก็เป็นผู้เล่นคนสำคัญแหละแต่ผมว่าก็ไม่ได้เจอกับลีด
1: ครับ
0: ซึ่ง
1: ลีดนี่เหมือนจะยังไม่แพ้เลยนะพี
0: ่โอ
1: ้เดี๋ยวผมขอลองดูนิดนึงใช่ครับลีดนี่ยังไม่แพ้นะพี
0: ่โอ้โห
1: ชนะ
0: เอาแล้ว
1: 2เสมอ3ครับ
0: เอาแล้ว
1: วันนี้ลีดก็ยังไม่แพ้ครับอาร์เซนอลเนี่ยแพ้ไปแล้ว1เกมแล้วพี
0: ่อาร์เซนอลแพ้ใครอ
1: าร์เซนอลนี่แพ้โหนัดที่แล้วแพ้ไบรตัน0-3พี่ที่บุกไปเยอรมันแพ้
0: เออๆ
1: ใช่ๆๆ
0: แต่เขาก็อยู่ที่2นะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าไปหัวเราะเขาไม่ได้นะ
1: ส่วนซีตีซีซั่นที่เราได้เจอกันเนี่ย2นั้นเนี่ยโอ้โหอาร์เซนอลยิงรวมกัน9ลูกนะพี่นัดแรกเล่นในบ้านเนี่ยชนะลีด 5-0 ครับแล้วก็นัด2เนี่ยชนะลีดที่บ้านลีด 4-0
0: อ
1: าร์เซนอลเนี่ยชนะลีดต่อเนื่องมาตั้งแต่โหปี2020เลยครับ
0: ครับ
1: 2020เนี่ยคือครั้งสุดท้ายที่เสมอ 0-0 นะพี่นั่นแหละอาร์เซนอลชนะรวดเลย
0: อ๋อวะผมก็ว่าอาร์เซนอลชนะแหละนะครับแต่ไม่ชนะเยอะ
1: ครับ
0: ผมว่าไม่ชนะเยอะนะครับชนะแบบฉิวเฉียดแล้วกัน
1: ครับ
0: ผมมองแบบนี้นะฮะชนะอยู่แล้วแต่แค่ฉิวเฉียดนะครับ
1: ครับ
0: ไปดูคู่ถัดมาของพรีเมียร์ลีกแล้วกันนะไล่คู่ไปเลยแล้วกันคู่3ทุ่มบ้านเราไปที่เชลซีก่อนนะฮะเชลซีบอนด์มัชนะครับชาบีอลองโซแล้วก็ลูกทีมทั้งหลายแหล่ของเขาเป็นยังไงมีเพื่อนบาดเจ็บ
1: ก็เชลซี
0: สองทีมยังไงบ้าง
1: เชลซีเนี่ยตัวหลักๆก็จะพร้อมนะพี่ต้นแล้วก็จะได้มาโคปาเลสตาแบ็คขวาที่ซื้อมาจากแอตแลนตา60ล้านยูโรด้วยจะกลับมาลงในเกมนี้ได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะใช้เลยหรือเปล่าเพราะว่าย้ายมาได้เล่นช่วงปีซีซั่นแต่ว่าเจ็บยาว
0: ครับ
1: แล้วก็วันนี้เชลซีค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับทีมของอลันโซส
0: ่
1: วนบอนมัดเนี่ยโหตัวหลักเนี่ยเจ็บเยอะเลยครับมีกูปี้เนี่ยแนวรุกคนสำคัญก็เจ็บอะไรสกอตก็เจ็บนะพี่
0: อะไรสกอตเพิ่งเจ็บจากทีมชาติมา
1: ใช่ครับแล้วก็จัสตินไฮเวิร์ดก็เจ็บตั้งไฮเวิร์ดตั้งเจ็บตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วด้วย
0: เจ็บก่อนนะครับ
1: ครับผม
0: แต่คนอื่นๆผมว่าเขาไม่มีสกอตนี่แหละหนักสุด
1: ใช
0: ่คนอื่นเนี่ยผมว่าเขาคุ้นกับการขาดหายอยู่แล้วเขาครูปี้ก็ไม่อยู่แต่เกวินนิสันก็พอไหวนะครับตรงกลางมีคริสตี้รายานทางขวาทาวเนียทางซ้าย แล้วก็อาดัมไทเลอร์อาดัมแล้วก็คุกส์นะครับเดี๋ยวมันขาดตัวหลักก็คืออย่างที่บอกขาดสกอตตัวเดียวนี่เหนื่อยเลยนะ
1: ใช่เพราะเป็นหัวใจของทีมแล้วพี่เกมลุกเนี่ย
0: ผมก็น่าจะเสร็จเชลซีนะ
1: เชลซีฟอร์มกำลังมาแล้วด้วยช่วงหลัง
0: พาร์เมอร์เขาถอนทีมชาติอังกฤษใช่ไหม
1: พาร์เมอร์เนี่ยกลับมาแล้วแต่ว่าเขาถอนทีมชาติแล้วก็คราวนี้นะพร้อมกลับมาลงสนามให้เชลซีแล้ว
0: เขาถอนทีมชาติแล้วก็แต่เขายังมีโรเจอร์ไง
1: โรเจอร์
0: เล่นทีมชาติ
1: เล่นดีด้วย
0: เต็มๆอยู่ผมว่าเขาไม่ถูกกับนี่มั้งทูเคิลอะ
1: ทูเคิลก็อาจจะไม่คือกองกลางอังกฤษเนี่ยล้นนะพี่ตอนเนี้ย
0: มันไม่ค่อยใช้อ่ะ
1: มีทั้งสกอตมีทั้งจูดเบลลิงแฮมด้วย
0: ก็ด้านไงจูดพอมีจูดมีโรเจอร์มีพาร์เมอร์เนี่ย
1: แล้วพาร์เมอร์ใช่แล้วพาร์เมอร์เนี่ยฟอร์มอาจจะดูไม่เด่นเท่ากับคนที่พูดมาเมื่อกี้นะพี
0: ่แต่คนที่เด่นสุดๆไปเลยเนี่ยอันนี้กอร์ดอนเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหเก่งมากพี่วาซา
0: เออ
1: แล้วแอสซิสต์โอ้โห
0: เหมือนแบบว่า
1: สองสามเกมได้แอสซิสต์ไปห้าหกลูก
0: เหมือนเขาเรียกว่าไงนะเหมือนแบบเหมือนไก่ได้หลุดออกจากไข่แล้วอ่ะคือแบบอยู่ในไข่มาตั้งนาน
1: เขาเนี่ยพัฒนาตลอดนะพี่พอย้ายมาอยู่คาสเซิลก็อีกระดับหนึ่งพออยู่กับบาซ่าก็เป็นอีกระดับหนึ่งเลย
0: แอบเสียดายแล้วเนี่ย
1: โห
0: ตอนนั้นทำไมลิฟูก็อยากได้แล้วแต่เราก็เฉยๆนะผมเฉยๆเหมือน
1: ครับ
0: แต่พอเห็นเขาเล่นบาซ่าเออนี่แหละมั้งที
1: ่เก่ง
0: ก็ผมว่าเขาอย่างกอร์ดอนเขาก็พูดแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าทีมเพื่อนร่วมทีมเก่าเขาหรอก
1: ครับ
0: แต่เขาบอกว่าพอเขาอยู่กับเปดี้เนี่ยทำให้การวิ่งที่ว่างของเขานี่คือแบบเฮ้ยไม่มีประโยชน์จริงอะการที่เขาถูกเทรนมาตั้งแต่เด็กว่าเฮ้ยอยู่เป็นปีกอยู่ต้องวิ่งอย่างนี
1: ้เดี๋ยวมีกองกลางดีๆจ่ายให้เอง
0: แล้วพักไม่เคยมีกองกลางดีๆ
1: ไม่เคยมีเลย
0: เพิ่งมีกองกลางดีๆในชีวิต
1: แต่นิวคาสเซิลก็มีอย่างโตนาลี่พี่กับกิมาไล
0: โตนาลี่ตัวเทียบกับเปดี้กิมาไลนะ
1: คนละคา
0: เต็มเต็มแต่เอาดิแล้วว่า
1: แต่เปดี้นี่สุดยอดจริงๆพี่ช่วยยกระดับอย่างผมดูบาร์ซ่าตอนนี้เหมือนนอกจากนักบอลเนี่ยเป็นนักวิ่งกันพี่ต้นอาเดเยมี่ลามาอายามาแล้วก็กอร์ดอนเนี่ย3คนวิ่งเป็นหลุดพี
0: ่
1: โอ้แล้วยิงเนี่ยนัดละ6นัดละ7นะพี่บาร์ซ่าเนี่ย
0: เขาบอกตอนนี้โหดมากเลย
1: ใช่
0: โหดมากตอนนี้เหมือนเอาแรดฟอร์ดไปก็แบบนี่ผมว่าเขาเอาแรดฟอร์ดไปให้เด็กๆในทีมรู้ว่านี่ไงเล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยอยากเป็นแบบนั้น
1: ตอนแรดฟอร์ดไปบาร์ซ่าแรกๆก็เหมือนจะดีนะพี่แต่พอสุดท้ายพอถึงจังหวะที่บาร์ซ่าต้องเลือกเนี่ยเขาก็ไปเลือกกอร์ดอน
0: ก็เขาลองแล้วไงมันไม่ถูกไงไม่ใช่ทางไง
1: แล้วกอร์ดอนนี่แพงกว่าแรดฟอร์ดแฟนแพงกว่าเท่าตัวเลยนะพี
0: ่ก็อันนี้แหละก็งงกับเขาอยู่เนี่ยการใช้เงินเนี่ย
1: ครับ
0: พูดถึงการใช้เงินเนี่ยก็ต้องมาพูดถึงแมนซิตี
1: ้ใช่
0: มูรินโญ่เขาว่าไงนะล่าสุด
1: มูรินโญ่เนี่ยเมื่อวาน
0: เขาก็ขำเลยนะขำเลยนะเนี่ยมันต้องคืออย่างนี้มูรินโญ่
1: เขาก็ให้สัมภาษณ์ถึงแมนซิตี้นะพี่แต่ว่าเขามองเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็พูดประมาณว่าถ้ากว่าจะอุทธรณ์เสร็จเนี่ยผมก็คงอายุแบบ60-80แล้วประมาณน
0: ั้
1: น
0: ไง
1: เพราะว่าซิตี้ตอนนี้ผิดไป114กระทง
0: เ
1: นี่ยแล้วก็เขาขออุทธรณ์ไป6เดือนแต่ว่าถ้าผิดกฎจริงๆเนี่ยคือตอนนี้ผิดจริงๆแล้วแต่ว่าอยู่ขั้นตอนอุทธรณ์ดูแล้วถ้ากดสูงสุดเนี่ยโทษสูงสุดก็ปรับตกชั้นนะพี่ต้นแล้วก็ปรับอีก60แต้มมั้งพี
0: ่ถ้าในมุมขออนุญาตเป็นในถามในมุมแฟนซิตี้ก็เยอะแหละไม่เป็นไร
1: ครับ
0: ก็ส่งเข้ามานะเจมเป็นคนพูดนะผมไม่ได้พูดเจมว่าต้องเท่าไหร่เจมพี่คุยกับเพื่อนพี่คนหนึ่ง
1: ครับ
0: เขาบอกว่าถูกไหมเขาบอกว่าเนี่ยพอมายิ่งเจอเรื่องเกี่ยวกับพวกฝั่งตะวันออกกลางมากดดันรัฐบาลอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะถ้าคุณเดินมาแบนทีมนี้นะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
1: ถอนลงทุนเลย
0: อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ยิ่งไม่สมาร์ทใหญ่เลย
1: ครับ
0: ที่ผ่านมาก็ไม่สมาร์ทอยู่แล้วนะ
1: ถูกต้อง
0: ที่ผ่านมาไม่สมาร์ทอยู่แล้วแล้วพอคำตัดสินนี้ออกมาแล้วมันจะอะไรมันหลายอย่างมันตามมาอีกเยอะ
1: ครับ
0: มันก็เหมือนกับเรื่องราวแถวๆเนี้ยถ้ามันมีการตัดสินอะไรและอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมามันจะอะไรมันก็เหมือนแบบเขื่อนแตกอะ่ะ เหมือนเขื่อนแตกคือทุกสิ่งทุกอย่างมันประเดประดังเข้ามาเอาอย่างเรื่องแมนซิตี้เนี่ยถ้าผมเป็นสตีเฟนเจอราร์ดผมก็จะฟ้องนะ
1: ทำให้เขาไม่ได้แชมป์นะพี
0: ่หนึ่งไม่ได้ทำให้เขาสูญเสียสตอรี่หนึ่งในชีวิต
1: ถูกต้อง
0: ใช้คำนี้เลยนะต้องเขียนคำแบบแรงๆอะ่ะคือแบบ แทนที่ผมจะเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จได้เป็นแชมป์ลีกสูงสุดในประเทศ
1: กับลิเวอร์พูล
0: ไม่ต้องกลับ
1: พูดว่าได้แชมป์พอ
0: ใช่เนี่ยปุ๊บผมไม่ได้เพราะการที่คุณกระทำแบบนั้นหนึ่งของเนี้ยนี่ที่คุณนนท์ตัดสินว่าผิดเนี่ยผมขอเรียกร้องค่าเสียหายถ้าปีนั้นผมได้แชมป์ผมจะได้เงินจากสปอนเซอร์เยอะ

0: ครับ
1: เดี๋ยวก็จะมีคนก็มาขับเคลื่อนสโมสร นั้นๆต่อไปนอกจากคุณสโมสรจะล่มสลายด้วยตัวของคุณเองป
0: ิ
1: ดสโมสรเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแต้อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: แต่คนเนี่ยมันไม่ได้เจมมันก็เขาก็สูญเสียแต่ผมก็มองว่าเขาก็ต้องจัดการอย่างพินิจพิเคราะห์นะ
0: ครับ
1: สำหรับพี่ก็ควรต้องปรับตกชั้น
0: อย่างเดียวเลยพี
1: ่ต้องคุณต้องมันต้องตกชั้นแหละมันก็ไม่มีแบบเหมือนคนขอญาตนะคนฆ่าคนตาย10คนเนี่ยเขาก็โดนโทษแต่ละคนเป็นจำนวนปีๆใช่ป่ะแต่สุดท้ายมันไม่ได้ทั้งหมดหรอก
0: ม
1: ันต้องขมวดว่าต้องสุดท้ายแล้วมันต้องเท่าไหร่ล่ะถึงจะเหมาะสมจริงๆอะไรเงี้ยก็คือตัดตกชั้นตัดไปอยู่ลีก3ลีก2เงี้ย
0: ใช่
1: แล้วคุณก็ไต่ขึ้นมา
0: แต่ว่าถ้าตกไปเนี่ยทีมที่เล่นอยู่ในลีกต่ำกว่าอยู่แล้วเขาก็อาจจะมองว่าไม่เป็นธรรมนะพี
1: ่ไม่ก็ไม่ไปเกี่ยวอะไรดิคุณจะจ้างผู้เล่นเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณคุณจะบอกว่าคุณอยู่ที่นี่แต่ว่าเงินที่คุณได้มาจากสปอนเซอร์คุณก็ได้เท่ากับทีมอื่นดิ
0: ไม่ได้มีอภิเษก
1: ไม่มี
0: ครับ
1: แต่ถ้าคุณจะจ้างผู้เล่นแพงๆเดือนละสัปดาห์ละ 500,000 อย่างฮาแลนด์อยู่ก็เรื่องคุณ
0: ก็ต้องไปดูเรื่องกฎการเงินของลีกล่างอีก
1: ก็ไปดูหลายๆอย่างไงก็ต้องไปดูไปแต่ว่าอย่างที่มูรินโญ่บอกอะแต่ผมว่าเขาไม่รออุทธรณ์จนขนาดนั้นหรอก
0: 80ปีไม่ถึงนะพี่
1: เพราะว่าเพื่อนพี่บอกแล้วว่าถ้าไม่ตัดสินนะปีหน้าเลิกดูพรีเมียร์ลีกเลย
0: ใช่เพราะผิดตั้ง114คดี
1: เ
0: ลย
1: เออผิดตั้งเยอะขนาดนี้ไม่โดนอะไรสักอย่างเนี่ยนะ
0: ใช่ๆ
1: ถึงแม้ว่าต่อให้โดนน้อยก็ไม่พอใจนะ
0: ก็ต้องโอ้โหถ้าโทษขนาดนี้
1: ก็แต่จะเลิกดูเลยนะเพื่อนพี่ถึงบอกจะเลิกดูแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ดูแล้ว
1: ไม่ดูแล้วเขาไม่ได้แฟนลิเวอร์พูลไม่ได้แฟนแมนยูด้วย
0: ครับ
1: เขาเป็นแฟนทีมที่มีสักและสีเท่ากับแมนซิตี้ทีมอะไร
0: เอเวอร์ตัน
1: ไม่ใช่สักเรียกแบบสักแล้วก็ไม่สักสีก็มีหมดทุกทีมแหละเขามีความใกล้เคียงกับแมนซิตี้มากทีมอะไรที่มีใกล้เคียงมากมีศักยภาพใกล้เคียงอ
0: าร์เซนอลเหรอพี่ตอนนี
1: ้ไม่ศักยภาพดิ
0: ศักยภาพเหรอครับไม่ใช่แมนยูใช่ไหมพี่
1: ไม่ใช่แมนยูไม่ใช่ลิเวอร์พูลไม่ใช่อาร์เซนอล
0: ไม่เชลซี
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เชลซีด้วยไล่ครบศักยภาพใกล้เคียงกับเขามาก
0: การเงินเหรอ
1: รวยกว่าด้วยอ
0: ่ะนิวคาสเซ
1: ิ
0: ล
1: ก็ใช
0: ่เลยรวยกว่า
1: แต่นิวคาสเซิลไม่ได้ทำ
0: ใช่นิวคาสเซิลโดนกดการเงินบีบอยู่นะพี่แล้วเขาก็ไม่ได้แบบ
1: เขาไม่ได้ซิกแซก
0: ใช่ใช่ใช่
1: นิวคาสเซิลรวยกว่าแมนซิตี้นะครับ
0: นิวคาสเซิลเนี่ยระดับชี้แค่ที่รวยกว่าหลายเท่าเลยแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เงินแบบทุ่มซื้อเขาจะทำตามกฎ
1: ใช่ไง
0: ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้มีกฎเนี่ยเผลอๆเอ็มบัปเป้มานิวคาสเซิลแล้วนะพี
1: ่เป้เขาไม่ได้หิวเงินเป้เขาอยากเล่นกับทีมที่เป็นสุดยอดของโลก
0: ประสบความสำเร็จ
1: เป็นอยากเล่นกับทีมอวกาศอย่างมาดริดกับเบาร์ซ่
0: า
1: เป็นความฝันของนักฟุตบอลทุกคน
0: ค่าเหนื่อยหนึ่งล้าน
1: ไม่ใช่พี่ความฝันของพี่คือพี่เล่นให้กับลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นแต่มันไม่ใช่เป็นไปได้แล้วอายุเยอะขนาดนี
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเป็นแบบเรามีความฝันเนี้ยเราก็บอกความฝันของเราคือเราจะเป็นคนไทยที่ไปเล่นให้กับสโมสรลิเวอร์พูลถ้าเป็นแบบเรายังมีเป็นเด็กถ้าเราเป็นวันเดอร์คิดนะ
0: เป็น
1: สมมติว่าแอมเป็นวันเดอร์คิดฟอร์มไทยแลนด์อะอะไรเงี้ยฉันจะเล่นให้ทีมเดียวคือลิเวอร์พูลฉันไม่ทีมที่ดีสุดของฉันไม่ใช่บาร์เซโลน่าไม่ใช่เรอัลมาดริด
0: เป็นลิเวอร์พูลแล้วนั้น
1: ใช่
0: ครับ
1: เออตอนที่พี่เป็นวันเดอร์คิดระดับโลกนะพี่ก็ไม่ไปเล่นให้มาดริดกับบาร์เซโลน่า
0: ถ้าเป็นนักเตะอาร์เจนตินานักเตะบาร์เซโลน่าอาร์เจนตินาเนี่ยเล่นยุโรปแป๊บนึงก็ความฝันของฉันอยู่ที่มาดริดกับบาร์ซ่า
1: เรื่องของมันแต่ของเราเนี่ย
0: เราคนไทยเราอยู
1: ่เราความฝันของพี่ไม่ใช่คาชิมะแอนเลอร์ไม่ใช่
0: กับ
1: ไม่ใช่อันนี้ก็คือคุยหนุก
0: ใช่
1: หนุก
0: ดูคาสเซนี่รวยกว่านะพ
1: ี่ใช่รวยกว่าเพื่อนพี่ก็เลยบอกว่ามันเลยเจ็บกว่าไง
0: เพราะว่าด
1: ูเจ็บกว่าเรา
0: ใช่
1: คือเขาไม่ได้บอกเกี่ยวกับแชมป์เชิมเลยนะเออแล้วพี่อีกเรื่องนึงพี่ไม่เอาแชมป์เลยนะขอให้ปีนั้นๆที่เป็นแมนซิตี้เป็นแชมป์อ่ะเป็นแชมป์ว่าง
0: ยกเลิกไป
1: ไม่ต้องเป็นไทยกับแมนยู3ครั้งลิเวอร์พูล3ครั้งอาร์เซนอลตอนไหนไม่ต้องไม่เอา
0: เพราะว่ามันก็คงกลับไปดีใจไม่ทันแล้วนะพี่ต้นถ้าใครได้แชมป
1: ์ไม่ทันแล้ว
0: หมายถึงว่าถ้าอย่างปีที่เบียดกับลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าลิเวอร์พูลกลับไปคว้าแชมป์ด้วยชื่อเฉพาะชื่อเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วนะ
1: ไม่เอา
0: ให้มันปล่อยว่างไปดีกว่า
1: ปล่อยว่างไปเลยก็คือไม่มีแชมป์ไปมีแต่อันดับ2ถ
0: ึ
1: ง10ถึง20ไป
0: ครับ
1: อันดับ1จ่ายเป็น0
0: ใช่
1: ตีนัดไปนะครับ
0: แต่ยูฟ่าเนี่ยบอกว่าถ้าซิตี้ตกชั้นก็จริงแต่ถ้าปีได้ถ้วยยูซีแอลเนี่ยปีหน้าก็กลับมาเล่นได้เลย
1: ก็ได้
0: ไม่มีปัญหา
1: ผมเข้าใจหลักการอยู่แล้วเพราะหลักการมันมีคือถ้าคุณเป็นแชมป์คุณก็ได้
0: ไปเล่น
1: ได้เหมือนเดิมหรือถ้าคุณได้แชมป์ยูโรปาลีกคุณก็ได้ไปแชมเปี้ยนลีก
0: ใช่
1: มันก็มีกฎกติกาของมันอยู่เพราะฉะนั้นก็ในเมื่อทุกที่อื่นเขาเคารพกติกาย้อนถามกลับไป
0: ครับ
1: แล้ว

0: คุณเคารพกติกาไห
1: ม
0: คุณบอกว่าคุณจะต้องเคารพกติกาต้องได้กติกาตามที่ทุกอย่างเขาเขียนมาแล้วคุณเคารพกับมันไหม
1: ก็ปิดเบียนไปหลายอย่าง
0: แล้วในเมื่อคุณไม่เคารพแต่คุณยังอยากได้การเคารพอันนี้มันก็ไม่ใช่ปะ
1: ใช่เพราะว่าเชลซีเนี่ยก็เคยมีปัญหาแล้วเขาก็ทำตามเรียกว่าอยากหรืออะไรเขาก็ให้ความร่วมมือสุดท้ายก็โดนแบนไป3ตลาด
0: เฮ้ยแบบไหนแซนแมนเชสเตอร์จะมาไหมเนี่ยกลัวลงไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่น่ามีนะพี
0: ่ทุกวันเจมส์เป็นคนชวนพูดเรื่องนี้นะครับ
1: ครับผมแต่ซิตี้เนี่ยไอผมยกตัวอย่างเคสอย่างเรนเจอร์เนี่ยเขาเคยมีปัญหาเรื่องการเงินอะไรพวกนี้แหละสุดท้ายเนี่ยต้องลงไปเล่นดิวิชั่นล่างสุดของบอลอาชีพสกอตแลนด์นะพี
0: ่ใช่
1: ก็คือดิวิชั่น3แล้วก็มีปาเลโมด้วยที่ตกไปซีรีดี
0: ไปเลย
1: คือจะตกไปแค่ในแชมเปี้ยนชิพผมว่ามันอาจจะยังไม่พอ
0: ไม
1: ่คือถ้าลีกต่ำสุดของระบบฟุตบอลอาชีพอังกฤษก็คือลีก2
0: ก็ไปต่ำสุดเลยไม่ต้องถึงนอกลีกมันดูโหดร้ายไปเดี๋ยวไม่ได
1: ้ลีก2เนี่ยใช้เวลาอย่างต่ำเนี่ย3 4ปีในไปต้น
0: ก็ไม่เป็นไรก็ขึ้นมาก็นั่นคือการลงโทษกับการที่คุณทำแบบนี
1: ้
0: นะฮะ
1: แล้วที่แน่นอนว่าถ้าคุณไปถึงระดับนั้นเนี่ยซุปเปอร์สตาร์ไม่น่าอยู่นะพี่
0: ก็เรื่องของเขามีตังจ่ายก็จ่ายไปดิแต่ว่าก็มีเดียที่บอกไงมีกฎการเงินของแต่ละลีกอะไรหรือเปล่า
1: แล้วเงินที่ได้มันก็จะน้อยด้วย
0: ใช่ไ
1: หมลีกนั้นเนี่ย
0: มันก็มีกฎของมันอยู่กฎปัจจุบันนะ
1: ค่าถ่ายทอดสดเลยไม่มีนะพี
0: ่ก็มีแต่น้อย
1: ใช
0: ่มีแต่น้อยนะกันนะครับก่อนส่วนท่านอื่นๆคิดเห็นอย่างไรก็ตามสะดวกนะฮะผมประมาณนี
1: ้
0: เจมก็บอกไปแล้วเนาะเจมไม่บอกนี่ว่าเจมพอใจที่เท่าไหร
1: ่ผมว่าตกชั้นน่าจะโอเค
0: ตกชั้นไหนอ่ะ
1: โอ้โหแต่ถ้าพูดเรื่องตกชั้นเนี่ยถ้าเอาตามทีมอื่นที่โดนมาเนี่ยก็ต้องดิวิชั่นต่ำสุดของ
0: ลิฟแชมป์ไหม
1: ลิฟแชมป์เนี่ยยังไงต้องลิฟพี
0: ่แล้วต้องมีแชมป์แทนไหม
1: ผมว่าไม่ต้องดิเพราะว่ามัน
0: เอาในมุมเจมเลยนะเอาในมุมเจมเลย
1: ผมว่าปล่อยเว้นว่างไปต้นดีแล้ว
0: คล้ายๆกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับไม่ต้องมีเพราะว่าคนที่ได้แชมป์ในลักษณะอย่างเงี้ยอาจจะบางทีก็ไม่ได้รู้สึกโอเคนะพี่หมายถึงไม่ได้ดีใจเพราะว่ามันก็ผ่านไปแล้วเงี้ยถ้าได้มาจากสมมติได้มาจากความสามารถแบบทีมที่ได้แชมป์จริงๆมันอาจจะดีใจมากกว่านี้ไงพี
0: ่ตัวที่ได้ตอนนั้นมันจะอารมณ์มันได้กว่าเนาะ
1: หรือไม่แบบยึดไปปี2ปีเงี้ยอาจจะโอเคแต่นี้ยึดไปสมมติผ่านมาสักพักแล้วเงี้ยมันก็นายไปแล้ว
0: แล้วเขาโดนยึดกี่แชมป์เนี่ยถ้าโดนยึด
1: โอ้โหก็ผมไม่ได้ใจว่าเริ่มตั้งแต่ตอนน่าจะเจ็ด
0: นะมันมีเป็นยูสามลิเวอร์พูลสามใช่ไหมมันมีทีมอื่นอีก
1: มีอาร์เซนอลไง
0: มีอาร์เซนอลด้วยไม่รู้ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอเขาประกาศแล้วกันฮะแต่ว่าเราก็เป็นแค่คนห่างไกลแล้วกัน
1: ครับ
0: คนห่างไกลที่คอยเชียร์อยู่แต่ว่าเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะครับ
1: ครับผม
0: แมตช์การ39ทีเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพรีวิวคู่อื่นๆที่เหลือกันนะครับ
1: ครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณ วัชรประทีปและพันศิษย์ วิชยคุป
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวีณ วัชรประทีปและพันศิษย์ วิชยคุป
0: เอาละครับช่วงสุดท้ายนะฮะมอร์นิ่งทอล์คพี่เอ็นก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตไปดูข้อความหน่อย
1: ครับผม
0: นี
1: ่ SMS เนี่ยบอกว่ายูเวนตุสยังตกชั้นเลยครับยูเวนตุสตอนนั้นตกชั้นเรื่องคดีล้มบอล ล้มบอล นะพี่ตกซีรีบีปีนั้นเนี่ย
0: นี่น้ำเสียงดรอปเขาบอกยูเวนตุสตกไปที่แค่บีนี่
1: ตกแค่บีลิฟแชมป์ไป2ปี
0: ก็คุณลิฟแชมป์ฮะนี่เขาบอกถ้าไม่ลิฟแชมป์คุ้มนะ6สมัยนี่โดนปรับแค่ตกชั้นโดนเงินด้วยแล้วก็โดนหลายอย่างแหละนะ
1: ใช่ครับ
0: ก
1: ็จะมีถ้ามีปาแลมโมที่ตกเพราะเรื่องการเงินไปซีรีดีเลยแล้วก็เรนเจอร์ที่ผมบอกเมื่อกี้ไปดิวิชั่น3ของสกอตเลยครับ
0: นี่เขาบอกน้ำเสียงดูไม่จริงใจครับคุณคาริกบอกอยู่ไปเลยยาวๆไม่ก็ผมก็อยากเห็นเขาทำผลงานให้ทีมมาดี
1: จริงๆผมชอบนะพี่โค้ชที่มาจากแบบเป็นนักเตะของสโมสรมาก่อน
0: อดีตผู้เล่นใช่ไหม
1: ใช่แล้วแมนยูเขาเหมือนพยายามจะใช้
0: ไม่เอาจะด่านมาคุมล่ะเขาชอบอ่ะ
1: เดี๋ยวไว้ก่อน
0: เอาไปรัวไหมเอาไปรัว
1: เอาไปรัวนี่พักเลย
0: พักเลยนะ
1: ฟูลแลมไม่ไหวอ่ะช่วงนี
0: ้ก็โกงอยู่ว่าเขาดูวีแวร์เป็นโค้ชที่เก่งถึงขนาดที่แบบอาคุมบัณฑิตต่อจากลองโซ่เลยเหรอก็เลยแบบเหมือนว่าแค่ขัดตาทับแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ทำต่อใช่ปะ
1: ใช่
0: ครับมาอยู่นี่อะไรเงี้ย
1: เขาดันไปใช้เด็กเยอะนะพี่จากคาสตินญาเนี่ยตอนอยู่มาดริดก็เลยผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่
0: ผมว่าก็หลายอย่างอ่ะเขารู้เด็กไงเขาทำเด็กมาก่อนอ่ะก็เลยเอาเด็กขึ้นมาลองเล่นดูนะ
1: ครับ
0: ดูช่องทางอื่นนะข้อความก่อนที่ไปพรีวิวต่อครับเจมส
1: ์ YouTube ครับบอกคุณเอกลักษณ์บอกว่าบางคนบอกกฎการเงินบีบทีมเล็กไม่ให้โตมันจริงไหมครับขอความคิดเห็นพี่ต้นหน่อยครับแล้วกฎการเงินใช้ในลีกไหนบ้างครับขอบคุณครับผม
0: กฎการเงินใช้ในลีกไหนบ้างผมว่าแต่ละลีกเขาก็มีของเขานะ
1: ใช่
0: แต่ละลีกเขาก็มีของเขาแต่ของเราไม่มี
1: ของเราไม่มีคร
0: ับ ไทยลีกไม่มีนะครับแต่ว่าของอังกฤษเขาก็เริ่มมีมาเรื่องของนี่แหละกฎการเงินของเขาไม่เริ่มมาใช้ซึ่งรายละเอียดมันค่อนข้างโอ้ลงลึกมากแต่ถ้าถามคำถามที่ว่ากฎการเงินทำให้ทีมเล็กไม่โตเหรอมันก็ถูกด้วยส่วนหนึ่งนะครับตราบใดที่เป็นคุณเป็นทีมเล็กคุณก็จะไปมีรายได้เข้ามาน้อย
1: คือเขาต้องสมดุลระหว่างรายรับกับรายจ่าย
0: ใช่ใช่ใช่มันก็ถูกอีกเรื่องนึงเหมือนกันซึ่งอันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยแฟร
1: ์ใช่
0: นะครับมันไม่ค่อยแฟร์กับทีมเล็กเท่าไหร่นะครับแต่เราก็เห็นทีมเล็กๆอยู่ทุกวันนี้ที่อันดับไม่ได้แย่เอาง่ายๆเลยเนี่ยผมไม่รู้ว่าเงินลงทุนของ3ทีมเนี่ยเท่าไหร่แล้วกันนะตอนเนี้ย3ทีมเนี่ยอยู่อันดับ3 4 5คือเบนฟอร์ดไบรตันแล้วก็ลีดส์ยูไนเต็ดลีดส์ยูไนเต็ดเนี่ยคล้ายๆกับลิเวอร์พูลก็คือเจ้าของเป็นอเมริกา
1: ครับ
0: ไบรตันชาวอะไรไม่รู้เบนฟอร์ดก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวฝากเจมดูให้หน่อยว่าไบรตันเจ้าของคือชาติอะไร
1: ครับผม
0: เบนฟอร์ดชาติอะไรแต่ลีดส์จะรู้อยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่รู้เพราะว่าไอ้เจ้าของครึ่งหนึ่งของลีดเนี่ยเป็นเจ้าของทีมซานฟรานซิสโก 49ers ทีมในสหรัฐอเมริกาซึ่งล่าสุดโดนปรับเป็นบานเลยนะไอ้ที่ไปเรียกนางเรียกซื้อขายบริการทานออนไลน์โดนจับได้โดนล่อซื้อไป
1: ครับ
0: เจ้าของทีมนะไปล่อซื้อ
1: เสียท่า
0: แล้วเขาไปกี่ตังค์ด้วยอ่ะนางแบบนางเบิร์ดก็ไม่เรียก
1: ไปเรียกแบบนั้น
0: เออก็เลยอยาก
1: เ
0: รียบร้อยเลยนะคงใส่คงปัดอ่ะตอนน
1: ั้
0: นคงปัดเรียกไว้ก็เลยโดน
1: ก็เจ้าของไบรตันเนี่ยชื่อโทนี่บูมเป็นคนอังกฤษนะครับพี่ต้นแล้วก็เบนฟอร์ดเนี่ยเป็นแมทธิวเบนแฮมก็เป็นคนอังกฤษเหมือนกันคร
0: ับ แต่เหมือนเบนฟอร์ดเขามีเขาทำเรื่องของสแตทมาก่อนนี่ใช่ไหมเบนแฮมเนี่ย
1: เป็นแมทธิวเบนแฮมเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจนะพี่
0: นั่นแหละเด็กมันเหมือนว่าเขาทำเกี่ยวกับพวกสแตทพวกอะไร
1: นะใช่ใช่เป็นแอนาลิสต์ไดเว่นนะพี
0: ่
1: เกี่ยวกับฟุตบอลด้วย
0: ใช่ใช่เขาทำเรื่องพวกนี้มาก่อน
1: ครับ
0: เขาก็เลยเหมือนแบบพอหลังจากนั้นเขาเลยแบบวิ่งมาแบบมาซื้อทีมแล้วพอมีตรงมีตังอะไรเงี้ยก็มาซื้อทีมแล้วก็มาบริหาร
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าไบรตันก็แต่ว่าลึกอันนี้แค่ยกตัวอย่างว่ามันเป็นช่วงต้นฤดูกาลไงแต่ที่จะเปรียบเทียบก็คือแล้วพวกนี้เขาก็ขาย
1: ปั้นแล้วขาย
0: ปั้นแล้วขาย
1: ก็จะได้รายรับเยอะกว่ารายจ่าย
0: ถ้าคุณทำแบบบาลานซิ่งหน่อยคือไม่ให้คุณรับมาอย่างเดียวใช่ไหมพอคุณได้ปุ๊บคุณก็ลงทุนต
1: ่
0: อพอคุณลงทุนต่อมันจะมีอยู่สองแบบคือถ้าลงทุนต่อแล้วมันได้ประโยชน์มากขึ้นมันก็ดีไง
1: ครับ
0: แต่บางทีการลงทุนต่อเนี่ยอย่างเช่นคุณซื้อนักขายนักเตะได้ร้อยล้านคุณไปซื้อนักเตะมา80แล้วคุณจะปั้นให้ขายได้มากกว่า100กับ80เนี่ยมันก็ต้องลุ้นนะ ว่าทีมคุณฟอร์มดีไหมโค้ชปัจจุบันคุณเป็นใครคุณโดนฉกโค้ชไปหรือเปล่า
1: ใช่นักเตะสม่ำเสมอหรือเปล่าถ้ามีอาการเจ็บก็มีปัญหาอีก
0: มันก็มีความสุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งมันก็ถูกอย่างที่คุณถามมา
1: ครับ
0: ว่ามันก็มีส่วนทำให้ทีมเล็กโตยากแต่ผมก็ว่าโตได้นะ
1: ครับผม
0: โตได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่ดูความฝันไปหน่อยแต่อย่าลืมนะครับความฝันถ้าคุณมุ่งมั่นพอคุณก็จะทำได้อย่างน้องเนเน่
1: ใช่
0: นะครับมีความฝันเราเห็นเขาเราเห็นในคลิปแล้วกันนะเราก็ไม่ได้ดูเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราไม่รู้หรอกว่าเด็กตัวเล็กๆคนหญิงคนหนึ่ง9ขวบมาดีกีตาร
1: ์ครับ
0: จะไปจนสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองและประเทศไทยได้ขนาดนี
1: ้
0: จนเนี่ยนะทุกคนก็เป็นที่ยอมรับของทุกคนนะครับก็หวังว่าน้องจะก้าวต่อไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็โด่งดังตามที่น้องใฝ่ฝันไว้นะ
1: ครับ
0: คล้ายๆกันนะ
1: แต่มันก็มีทีมใหญ่ที่โดนบีบเรื่องการเงินเหมือนกันอ่ะอย่างนิวคาสเซิลเนี้ยก็ใช้เงินได้ไม่อย่างที่เราบอกว่าถ้าเขาไม่มีกฎการเงินเนี่ยเขาจะใช้เงินเยอะกว่านี้นะพี
0: ่ก็ต้องใช้แต่มันก็ต้องดูด้วยแหละมันว่าอ้าวมันก็ต้องอย่างที่เจมบอกคุณต้องรับรายจ่ายมันต้องบาลานซิ่ง3ปีนะ
1: ใช
0: ่คุณก็ต้องเวทเอาดิคุณหาผู้บริหารเก่งๆเอา
1: ถ้าไปซื้อเลยเนี่ยมันก็จะรายรับกับรายได้มันจะไม่
0: ก็นี่ก็คุณมีปัญหาทั้งที่พอคุณซื้อคุณพอซื้อผู้เล่นตอนแรกๆเยอะเข้ามาเนี
1: ่
0: ยแล้วคุณไม่ได้ไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆที่มีสตุ้งสตางค์เยอะคุณก็จะมีปัญหาเรื่องพ่อคุณก็ต้องมาขายนักเตะทิ้งอย่างเงี้ยแอนขายกอร์ดอนขายยิมาไลท์วันเดอร์เบเดไม่เวิร์กกับพรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยมันก็หลายๆอย่าง
1: ใช่
0: ซึ่งมันก็ต้องดูแหละว่าคุณต้องหาผู้บริหารที่เก่งด้วยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่ว่าแบบฟอร์มหาโค้ชที่เก่งอย่างเดียวไม่ได้
1: ใช่ต้องโหต้องบริหารเงินเป็นด้วยเรื่องของฟุตบอลสมัยใหม่ครับ
0: ต่อ
1: แล้วก็บอกว่าคุณสัตวัฒน์บอกว่าชอบพิธีกรทั้งสองท่านครับแล้วก็คุณเอกลักษณ์บอกว่าใบกะเพราโหระพาโลละ160จากแต่ก่อน50ถ้าไปกินใบกะเพราแล้วได้ใบกะเพราน้อยกว่าอย่าบ่นพ่อค้าแม่ค้านะครับ
0: ก็ใบกะเพราแพงก็ถ้าคนซื้อถ้าคนเดินตลาดซื้อผักอยู่แล้วจะทราบว่าแพงหรือไม่แพงแต่ล่าสุดผมซื้อมา10บาทก็ลดลงหน่อยไปหัวละพากำหนึ่งกำเล็กลงแต่ก็ไม่ได้ดูแบบเราไม่ได้ขายไงเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันก็ผมว่านิดนึงจริงๆซื้อกินถูกกว่าทำเองนะ
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าซื้อมันดีมันเยอะจำนวนไปหน่อยมันเยอะอย่างผมซื้อมาเนี่ย10บาทเนี่ยผมกินแค่ประมาณ3บาทเองอ
1: ่ะเรากินไม่ถึง
0: แล้วมันเหลือไงสักพักมันก็เน่าไง
1: เก็บได้ไม่ได
0: ้แต่ถ้าเราทำกับข้าวเราซื้ออะไรเงี้ยมันก็แบบดีกว่านะครับ
1: ครับผมท่านนี้บอกว่ายูเว่ก็เคยโดนปรับตกชั้นมาแล้วครับไม่เป็นไรครับผมแต่ยูเว่ตกแค่ดิวิชั่นเดียวนะพี่
0: แล้วเขาเรื่องอะไรนะเรื่อง
1: กาโชโปลีอะพี่ล็อกผล
0: เน
1: ี่ยโดนหยุดแชมป์ไป2แชมป์ด้วยแล้วก็บอกว่าไข่หนูตกใบละเท่าไหร่ครับจากคุณณัฐพง
0: ศ์ไข่หนู
1: ไข่หนูไม่มี
0: ไข่แล้วกันเขาบอกไข่ช่วงนี้ไข่ราคาแพงใช่ไห
1: ม
0: ผมมันซื้อ2ตลาดไงเด็กปกติบ้านผมทานไข่เบอร์หนึ่งถ้าผมซื้อตลาดนึงเนี่ยเมื่อก่อนมัน10ฟอง52บาท
1: ครับ
0: แล้วผมซื้อตลาดแถวบ้านเนี่ย10ฟอง58บาทผมเทียบกับตลาดแถวบ้านแล้วกันนะ
1: ครับ
0: ถ้าตลาดขับรถใกล้ๆก็คือ10ฟอง58บาทแต่ตอนเนี้ยขึ้นไป60
1: 10ฟอง60บาท
0: จากตลาดแถวบ้านผมนะ
1: ฟองละ6บาทเลยพ
0: ี่ตลาดแถวบ้านผมนะฮะผมก็เลยสั่งข้าวกะเพราไม่เอาไข่เพราะว่าผมทอดไข่เองเอ้าว่าไข่15บาทนะบางร้านอ่ะ
1: ใช่พี
0: ่
1: แล้วก็ทางเฟซบุ๊กว่าคุณปรวิทย์บอกว่าสเปอร์ยังไม่ชนะใครเลย
0: อืม
1: ใช่ครับ
0: จะชนะแมนยูเหรอไม่ชนะหรอก
1: บอกว่าช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าทำไมพรีเมียร์ลีกถึงใช้ทฤษฎีการเงินเหมือน NBA กับ NFL ไม่ได้ครับ
0: เขาเพราะว่า That is American ไงเขาคืออเมริกันไง
1: อเมริกันเกมนะพี
0: ่อังกฤษจะไม่เอาของอเมริกันมาใช
1: ้ มัน
0: ผิด
1: มันเป็นเรียกว่าเป็น
0: ศักดิ์ศรี
1: ศักดิ์ศรีคืออเมริกันนี่ก็คือเรียกว่าคนอังกฤษได้ไหมพี่หมายว่า
0: ก็เป็นคนต่างชาติ
1: เป็นคนต่างชาติ
0: แต่ว่าเขาก็มีมุมมองเขาว่าถ้าอเมริกาคิดอะไรเราจะไม่ทำตาม
1: ใช่ใช่
0: แค่นั้นแหละครับ
1: ขนาดภาษาสิ่งเดียวกันยังเรียกไม่เหมือนกันนะพี่ภาษาอังกฤษกับอเมริกัน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับมันก็ ป็นเลือกสัตว์และสีของของเชื้อชาติแล้วครับ
1: ครับผม
0: แล้วเขาก็เลยไม่พยายามที่จะเดินแบบเขาก็จะไม่ใช้อย่างผมเนี่ยผมยังเห็นด้วยผมเป็นคนชอบดูกีฬาเมกันเกมส
1: ์
0: นะครับผมชอบ

0: เรื่องของเพดานเงินเดือน
1: ครับ
0: แล้วผมก็ชอบเรื่องของการที่โค้ชสามารถเลือกที่จะ challenge ได้ผมยังมีความคิดเลยว่าโค้ชฟุตบอลควรจะ challenge ได้ครึ่งละ2ครั้ง
1: เหมือน NFL เหมือน NBA น
0: ะใช่ขัดใจเหรอต้องไปดู
1: แต่ว่า
0: อย่ามาบอกว่าแบบผมวิจารณญาณผมแล้วผมไม่ดูแต่อาจจะมีธงอยู่แล้วไง
1: ใช่ใช่
0: กรรมการอาจจะมีธงอยู่แล้วว่าเฮ้ยไม่ได้เกมนี้ต้องเป่าให้เจมส์ชนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ทีมลูกทีมเจมันเสียบขนาดนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยแล้วคนมันเห็นอีกรอบนึงอ่ะมันจุดโทษชัดๆเลยนะ เดี๋ยวทัวร์จะลงเดี๋ยวแม่งรถทัวร์ที่บ้านเต็มแล้วเนี่ยตอนนี้
1: เ
0: พราะว่าเพิ่งเป่าเกมที่แล้วยังเคลียร์ของเก่าไม่หมดเลยรถ เก่าเพิ่งทยอยออกไปเนี่ยรถใหม่มาอย่างเงี้ย
1: สลับ
0: แต่ผมอยากให้มีชาเลนจ์
1: อ
0: ืมแต่ก็มีกฎชาเลนจ์อย่างเอ็นเอฟเอ็มก็มีชาเลนจ์ว่ามีหัวข้ออะไรบ้างที่จะชาเลนจ์ได
1: ้อืมใช
0: ่อะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่แบบเอไอชาเลนจ์ไม่ได้ เนี่ยแบดมินตันเขาก็มีชาเลน
1: จ์ใช่
0: วอลเลย์บอลก็มีชาเลน
1: จ์เทนนิสนี่ไม่มีนะพี่
0: เทนนิสไม่มีเหรอ
1: เทนนิสเนี่ยเป็นเซมิออโตเมทแล้วนะพี่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แบบเขา
0: แตกอันนั้นมันมีเรื่องของคอมพิวเตอร์จับ
1: ให้ใช่คอมพิวเตอร์จับให้อัตโนมัติ
0: แต่อันนี้มันไม่มีอันนี้มันมีดุลยพินิจไง
1: อ
0: ันนี้มันมีดุลยพินิจมันก็เหมือนกับเทควันโด
1: ม
0: ี VAR รีวิว
1: ใช่
0: กีฬาทุกอย่างตอนนี้มีเดี๋ยวขอรีวิวอยู่นั่นแหละ
1: ใช่ใช
0: ่ขอดู
1: มีจริงๆแทบจะทุกกีฬาแล้วยกเว้นฟุตบอลนี่เป็น VR ก็เป็นเพื่อสิงไม่ใช่ชาเลนจ
0: ์แต่ก็อย่างเทควันโดก็เป็นคนดูไงกรรมการเขาจะดูว่าโดนไม่โดนโดนแบบจังหวะโดนเตะเข้าโดนเท้าโดนไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคะแนนเกี่ยวข้องอย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่ยูโดก็มีอะไรเงี้ยพวกนี้ก็มีคาเต้ก็มี
1: ใช่
0: มีหมดเพราะเขาจะมีแบบเหมือนคล้ายๆยูโดไงดูหมดนะ
1: แล้วก็บอกว่าคุณสวัสดิ์พี่ต้นอินทูเดอะโซนอันนี้ไปแล้ว
0: เลยนี่คนจำว่าผมได้ด้วยอินทูเดอะโซน
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับ
1: แล้วก็ทาง YouTube บอกว่าแล้วแชมป์ UCL ที่ซิตี้ได้มาควรลิฟไหมครับ UCL ยังไม่มีข่าวมีคนลิฟหรือเปล่า
0: ก็มันไม่เกี่ยวครับมันเป็นเรื่องของบอล
1: อังกฤษอย่างเดียว
0: แต่จริงๆมันจำมาจากยุโรปนี่อันเนี้ยมันไล่มาจากยุโรปไม่ใช่เหรอแล้วยุโรปก็ส่งมาที่อังกฤษต
1: ่อ
0: ใช่มั้ย
1: ใช่ก็ต้องไปดูว่าเขาจะยึดป่ะ
0: อันเนี้ยผมว่า UCL UEFA Champions League คงไม่ได้มีมาตรการที่จะยึดหรอก
1: ครับ
0: เพราะว่าเหมือนเขาก็มันผ่านไปแล้วอ่ะแล้วก็หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็ซิตี้ก็ได้ครั้งเดียวเองมั้งเดี๋ยวยึดมันเลย
1: ครั้งเดียวใช่
0: 3ครั้งเดี๋ยวยึดเลย
1: ครั้งเดียวและครั้งแรกเลยนะพี่
0: เดี๋ยวยึดเขาเลยสงสาร
1: ปีที่ชนะเชลซีปีนั้น
0: ปีไหนยังไม่ได้เหมือนกัน
1: 2น่าจะ 2-3 ปีที่แล้วนะพี
0: ่เออ
1: นะแล้วก็บอกว่าตอนนี้มีแบ็คซ้ายแบ็คขวาฟรีเอเจนต์ที่ไหนที่ดีบ้างจะได้แนะนำให้แมนยูซื้อก่อนตลาดเปิด
0: ไม่เอาไม่เข้ามาเข้ามาร
1: ู้สึกจะเซ็นแล้วนะพี่ครับเขาเนี่ยล่าสุด
0: ตกลงไม่ให้เซ็นแล้วตกลงให้เซ็นยังไงเนี่ย
1: ล่าสุดเนี่ยเหมือนจะมีทีม
0: ตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะเซ
1: ็
0: นก
1: ับ
0: ทีมในสเปนนี่แหละแต่มันถูกไปเขาลิงเขาบอกไม่ให้ อะไรอะไรมีนี้ด้วยเหรอ
1: ครับ
0: เฮ้ยเป็นแปลกๆแล้วทำไมค่าเหนื่อยระดับคาร์บาคาวมันถูกเขาก็เลยไม่ให้เซ็นตกลงให้เซ็นแล้วเหรอ
1: สรุปเนี่ยยังไม่เซ็นนะพี่ต้นไม่เซ็นไม่เซ็น
0: ตาลิก้าบอกห้าม
1: ไม่ให้เซ็น
0: ไม่เชื่อว่ามันถูกขนาดนี้
1: เพราะว่าค่าเหนื่อยตาลิก้าเขากำหนดไว้ใช่ไหมพี่ต้น
0: ใช่ก็เลยแบบว่าแปลกๆว่าทำไมระดับคาร์บาคาวถึงจ่ายแค่นี้มันดูไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นดูแล้วมีเล่สนกลใน
1: ไม่ให้เซ็นดีกว่าม
0: ันดูแปลก
1: ๆมัน
0: ดูว่าคุณไม่ใจสัตย์ซื่อถือคุณธรรมแล้วทำที่ไอ้คำขวัญวันเด็กของพี่สมัยก่
1: อ
0: นก็เลยไม่ให้เซ็นนะฮะคุณดูแล้วมีติ๊กกี้ก็เลยไม่ให้เซ็น
1: แต่อย่างนี้แมนยูเซ็นได้นะพี่ฟรีเอเย่นด้วยไม่ต้องรอซ้ำไม่ต้องรอตลาดปีใหม่ด้วย
0: ใช่เซ็นได้เลย
1: แต่ว่าแมนยูมีดาโลไงพี
0: ่ก็ใช่ไงดาโลดีขนาดนี้ก็ถ่ายเอาเขาอยู่มาทำไม
1: เขาบอกว่าเป็นว่าที่กัปตันทีมโปรตุเกสต่อจากโรนโด
0: เอาสุดยอดว้าวบัวไม่ขยับครับลุงต้นพี่เจมไม่ทักงอนหน้าจากอาร์มซ่านะ
1: ทักทายนะครับน้องอาร์มซ่า
0: อาร์มเขาอายุน้อยกว่าเรา
1: น้องอาร์มน่าจะน้อยกว่าผม
0: จริงป่ะ
1: ใช่
0: เจมถึงเหมือน25อยู่เลยนะ
1: ผม30
0: เฮ้ยไม่เอาที่25หรือเปล่าอย่าเพิ่มอายุตัวเอง
1: ก็น้องอาร์มอาบัวไม่ขยับครับลุงต้นพี่เจมวันนี้ก็ทักไทยสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมลืมอ่านข้อความน้องอาร์มในบอลไทยไงพี่แล้วก็เลยวนไป
0: อ๋อนี่อ่านแล้วนะอาร์มนะ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่านักกอล์ฟคนไหนที่ชอบทักไทยครับ
0: โอ้โหข้อความ922อยากอ่านมากเลยแต่อ่านไม่ได
1: ้โอ้ยชอบ922
0: เอาใจผมไปเลยเอาใจผมไปเลยผมขออนุญาตไม่อ่านนะครับ
1: ครับผม
0: แต่เขาบอกให้เป๊ะไปพิสูจน์กับโคเวนตี้ซิตี
1: ้ครับ
0: ไปแทนอุ้ยไปเอาดีไปแทนแลมพาร์ด
1: ใช่ๆลัมพาร์ด
0: ดูที่ว่าจะเก่งพอที่จะพาโคเวนตี้ซิตี้เป็นแชมป์ได้ไหม
1: แต่แกเนี่ยพอทีมกำลังมีปัญหานี้แกไปก่อน
0: รู้ไงรู้ชิงก่อนชิงก่อน
1: ครับผม
0: เอ็มบาเป้อยากมาลิเวอร์พูลบอกไปแล้วเน
1: า
0: ะไม่มาไม่เอาฮะ
1: ไม่เอาดีกว่าถ้าเป็นผมก็ไม่เอาแล้วพี
0: ่ครับ
1: อืมอ่ะประมาณนี้ครับส่วนข้อความทางเฟซบุ๊กก็ครบถ้วน
0: นี่พี่แป๊บบอกมาว่าก็อเมริกามันคืออนาธิคมของอังกฤษเก่าจะไปตามก็เสียเหลี่ยมสิครับ
1: ขอบ
0: ค
1: ุ
0: ณพี่แป๊บครับผมพี่แป๊บที่ใช้ติดตามน้องเจมส์กับพี่อยู่ด้วยนะขอบคุณนะครับพี่
1: มีพี่ตอกตั้มทักทายเข้ามาครับบอกว่าน้องเจมส์นี่หลอกเกินไปแล้วนะครับอันนี้พี่ตั้มก็ทักมา
0: เจมส์ไม่เจมส์เขาจะมาทำแทนตั้มยาวแล้วเพราะว่ามันเข้ามาแป๊บเดียวมันก็ไปแล้ว
1: ครับ
0: เขาอยู่ที่เมืองจีนจะพาลูกไปดิสนีย์วันไหนเนี่ย
1: ดิสนีย์
0: จะได้ฝากซื้อของ
1: ครับผมช่วงท้ายเดี๋ยวผมไปไล่โปรแกรม
0: เดี๋ยวอาร์มผมยังไม่ถึง30ครับ27เองลุง
1: แต่ว่าเป็นน้องผมนะพี
0: ่
1: ก็โปรแกรมฟุตบอลไทยลีกวันนี้ครับพี่ต้นก็จะลงสนามกันเยอะเลยวันนี้ก็มี6โมงครับ BG ปทุมจะเจอกับอยุธยายูไนเต็ดครับแล้วก็6โมงครึ่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเจอกับระยอง FC
0: ครับ
1: แล้วก็1ทุ่มครับอุทัยธานีเจอกับราศีสไลด
0: ์
1: ส่วนไทยลีก2ครับนครปฐมเจอกับเมืองทองครับตอน18นาฬิกาส่วน6โมงครึ่งเนี่ยโปลิสเทโรเจอกับนครราชสีมา FC ครับแล้วก็1ทุ่มเมืองเลยเจอกับพัทยายูไนเต็ดส่วนทุ่มครึ่งเนี่ยเป็นเชียงใหม่ยูไนเต็ดเจอกับเกษตรศาสตร์นะพี
0: ่
1: รวมถึงไทยลีก3ก็กลับมาเตะครบทุกโซนแล้ว
0: ครับมีฟุตบอลให้ติดตามตาแฉะกันเหมือนเดิมแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ผมจะหมดทีมชาติไปนะฮะพี่ต้นน้องเจมส์ครับไปซ้อมสนามวินเทจหรือยังครับได้สู้กับจะได้สู้กับพี่มนได้คุณมนได้ครับโอ
1: ้
0: พี่มนเหรอฮะผมไม่ก็สบายเอาไป4หลุมคุณหนุ่มกรุบผมเล่นผมเคยไปเล่นอยู่แล้วครับวินเทจสบายเดี๋ยวก็เดี๋ยวรออีกทีหนึ่งว่ายังไงนะ
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวรออัปเดตอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าพี่มนสบายผมนี่ต่อให้4หลุมเลยฮะ
1: ในบรรดานักจัด99นี่ใครสุดๆครับ
0: พี่นี่แหละเก่งสุดแล้วถ้าไม่นับพวกโปรนะ
1: ครับ
0: โปรคิวไม่เอานะพี่เจี๊ยบก็มาเลยไม่กลัว
1: ครับผม
0: อ่ะวันนี้ขอบคุณเจมด้วยนะครับที่มาจัดรายการสัปดาห์หน้าขออนุญาตลา1วันนะฮะวันเสาร์ไม่มาเดี๋ยวรอดูก่อนว่าใครมาแทนนะคร
1: ับ
0: วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยประวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยาคุปฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: นี้เวลา 9:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณรัฐบาลห่วงใยสิทธิผู้สูงอายุสั่งพม.ทั่วประเทศตรวจเข้มศูนย์ดูแลเร่งประเมินสุขภาพกายใจวางแผนช่วยเหลือ104รายที่ศูนย์กาญจนบุรีร้อยเอกหญิงภัทรลัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีข่าวความขัดแย้งในครอบครัวและการนำผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลในสถานสงเคราะห์ซึ่งมีข้อกังวลเกี่ยวกับความสมัครใจของผู้ใช้บริการรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสวัสดิภาพของประชาชนโดยกำชับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งตรวจสอบข้อได้จริงและดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้บริการได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปลอดภัยและได้รับการเคารพสิทธิ์ส่วนการช่วยเหลือผู้ใช้บริการในสถานดูแลที่เป็นข่าวขณะนี้มีผู้ใช้บริการที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นรวม104รายโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประสานกรมสุขภาพจิตจัดทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเข้าประเมินสุขภาพกายใจก่อนพิจารณาแนวทางดูแลตามความจำเป็นของแต่ละรายในขณะที่ทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีได้ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้สูงอายุที่ใช้บริการในสถานดูแลดังกล่าวแล้ว25รายแบ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาญจนบุรี2รายต่างจังหวัด23รายส่วนผู้ใช้บริการอีก79รายซึ่งไม่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ระหว่างการประเมินสุขภาพจิตและพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนต่อไปรัฐบาลโดยกระทรวงพม.เตรียมดำเนินการเร่งด่วน3แนวทางได้แก่ดูแลผู้ที่ไม่มีครอบครัวรองรับโดยประสานส่งเข้ารับการอุปการะในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างต่อเนื่องประสานครอบครัวสำหรับผู้ที่สามารถกลับไปพักอาศัยได้พร้อมติดตามผลการช่วยเหลือเพื่อให้การกลับไปใช้ชีวิตร่วมกันเป็นอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนอกจากนี้พม.เตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในสังกัดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงวัยรัฐบาลเตรียมโชว์เป๋าตังไทยช่วยไทย plus AI นกกระซิบบนเวที IMF นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทย plus และ AIไอ้นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวอย่างใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยนางสาวลลิดากล่าวว่านายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ใช้ระบบ G wallet บนแอปเป๋าตังรองรับมาตรการร่วมจ่าย 60-40 ช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายในร้านค้ารายย่อยในขณะที่ AI นกกระซิบบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายพฤติกรรมลูกค้าต้นทุนและแนวโน้มธุรกิจเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านำข้อมูลไปวางแผนและบริหารกิจการได้ดีขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
6: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะ หาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @kaotang
4: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกอรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสภาพสุขภาพค่ะวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นี่ค่ะเต่าน้อยอัจราเชิดชูค่ะมาพร้อมกับดร.สง่าดามาพงศ์วันนี้เราต้องพูดเพราะว่าเป็นวันกินเจวันแรกสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับเต่าน้อย อันนี้เพาะหรือยังครับท่านผู้ฟัง
0: เราจะ
1: ไม่เวอร์ไปนะท่านผู้ฟังคือการกินเจเนี่ยเราต้องบอกว่าต้องมีจิตใจที่ผ่องใสเนาะเต่าน้อยต้องไม่พูดจาโกหกเมื่อกี้อาจารย์โกหกไปแล้วผิดเราจะมาบอกกันครับท่านผู้ฟังว่าวันนี้รายการสภาพสุขภาพของเราจะนำเรื่องราวไม่ใช่เรื่องกินเจสุขภาพดีกินเจอย่างไรไม่อ้วนกินเจอย่างไรให้ถูกต้องอันนี้พูดกันมาทุกปีแต่วันนี้ทุกครั้งที่มีถึงเทศกาลกินเจเนี่ยผมไปเก็บเกี่ยวเอาความเชื่อผิดที่เกี่ยวกับเรื่องการกินเจเนี่ยมาบอกเล่าสู่กันฟังเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนำไปคิดแล้วไปบอกต่อนะครับท่านผู้ฟังเพราะนั้นรายการสภาพสุขภาพของเราในวันนี้และวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นของการกินเจ10ถึง18ตุลาคมรวมทั้งหมด9วันเต่าน้อยเมื่อวานนี้ใครไปล้างท้องมาแล้วบ้างเดี๋ยวผมจะเกี่ยวโยงกับเรื่องการล้างท้องด้วยแปลว่าอะไรแล้วจริงๆวันที่10วันออกเจถ้าเรามีเวลาเหลือเราจะพูดในวันนี้ไปเลยเต่าน้อยอีก9วันก็จะออกเจแล้วมันเป็นอย่างไรวันนี้จะวนอยู่กับเรื่องเจเจครับท่านผู้ฟังครับเต่าน้อยครับ
0: อืมนะคะก็เป็นเจนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพหน้าหนึ่งของเราไปเรื่องนี้เลยค่ะ
2: สุขภาพหน้าหนึ่ง
0: อ่ะอาจารย์เชิญได้เลยค่ะล้างท้องทำไมต้องล้างท้องไม่ล้างท้องได้ไหม
1: คือการล้างท้องไม่ได้หมายความว่าจะไปดีท็อกซ์นะครับท่านผู้ฟังเรามีความเข้าใจว่าเมื่อวานเนี้ยคือวันที่9ตุลาคมเป็นวันล้างท้องคือเขาก็มีความเชื่อแหละเต่าน้อยท่านผู้ฟังว่าเฮ้ยพอถึงเทศกาลถือศีลกินเจนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างต้องสะอาด

0: ะอ้านหมดที่เราเคยกินเนื้อสัตว์หมูเห็ดเป็ดไก่มาต้องล้างออกให้หมดมันจะล้างออกหมดได้ยังไงเต่าน้อยคือจริงๆการวันที่9ก่อนวันเจ1วันเนี่ยคำว่าการล้างท้องคือการเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจเพื่อจะเข้าสู่โหมดการกินเจมากกว่าเพราะฉะนั้นใครที่ล้างแล้วก็ไม่เป็นไรแต่คนที่ล้างแบบเอาจริงเอาจังไปดีท็อกไปกินยาล้างท้องไปกินยาทายอันนั้นน่ะผมไม่แนะนำแต่ผมแนะนำว่าการเตรียมตัวเตรียมใจในการกินเจเนี่ยเราจะต้องบอกว่าเราจะเริ่มปฏิบัติในการถือศีลกินเจใจต้องมาก่อนแล้วพฤติกรรมการกินเจจึงตามมาทีหลังเราเตรียมตัวที่จะลดกินเนื้อสัตว์ลงแต่เมื่อวานอาจจะกินไข่เจียวได้แต่ไม่แตะเนื้อวัวเนื้อหมูคือเริ่มกินผักมากขึ้นเริ่มไปสรรหาเมนูหรือวัตถุดิบที่จะมาเตรียมปรุงและอาหารเจเริ่มรู้แล้วว่าร้านอาหารเจมีอยู่ที่ไหนบ้างเราจะไปที่มันเป็นการเตรียมตัวมากกว่านั่นคือการล้างท้องตอนนี้พอมาถึงวันนี้วันที่10ตุลาเป็นวันกินเจครับท่านผู้ฟังมันมีความเข้าใจผิดๆกันเยอะมากเรื่องเทศกาลถือศีลกินเจอันดับแรกเลยเฮโลกินเจเต่าน้อย
1: เฮโล
0: เห็นเพื่อนกินฉันก็กินตาม
1: กินตามกระแส
0: เห็นกระแสการกินเจรู้มันเท
1: ่ๆกินตามแฟชั่น
0: แล้วเราก็ไม่มีความรู้ที่จะมีการกินเจอย่างถูกต้องแล้วที่สำคัญก็คือไปพูดถึงเฉพาะเรื่องการกินเจคือการกินผักกินผักกินผักแต่แท้ที่จริงแล้วชื่อเต็มๆของเทศกาลถือศีลกินเจมันคือถือศีลกินเจไม่ใช่กินเจอย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะเรื่องกินแต่เป็นเรื่องที่คนจีนสมัยโบราณเขาจะถือโอกาสปีนึงในครั้งเดียวให้มนุษย์เนี่ยล้างจิตใจตัวเองไม่ใช่แค่ล้างท้องล้างจิตใจตัวเองก็คือ9วันต่อไปนี้ฉันจะไม่พูดปลดไม่พูดโกหกฉันจะไม่ด่าใครอีกฉันจะไม่บ่นใครฉันจะไม่ทำให้ใครเกิดความกุ้มอกกุ้มใจและที่สำคัญที่สุดฉันจะไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นรวมทั้งสัตว
1: ์
0: อันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งปรารถนาไว้ว่า9วันต่อเนี้ยจิตใจเขาต้องผ่องใสเพราะฉะนั้นเทศกาลถือศีลกินเจเนี่ยเรื่องจิตใจต้องมาก่อนนะครับท่านผู้ฟังตามมาด้วยการปฏิบัติที่บอกว่าฉันจะไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นเพราะไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นพุทธรวมทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเขาก็เลยจะไม่ไปเบียดเบียนชีวิตปลาชีวิตกบชีวิตปลาไหล
1: เอาสัตว์ที่มันแบบว่าห่างจากบ้านเราหน่อยได้ไหมอาจารย์หมูเห็ดเป็ดไก่หรืออะไรอย่างเงี้ย
0: แหมก็สัตว์ที่มันใกล้บ้านนะจ๊ะ
1: สัตว์ที่พวกเราคุ้นเคยใช่ไหม
0: สัตว์ที่คนอีสานบ้านผมคุ้นเคยผมก็ต้องยกขึ้นมาก่อนสิผมเป็นเลือดนิยมอ่ะรวมไปถึงเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อหมูรวมไปถึงหมดเลยอะไรที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เขาจะไม่ไปเบียดเบียนเฮ้ยเต่าน้อยต้นผักกาดนี่มีชีวิตนะคะน้ามีชีวิตนะทำไมอ่ะทำไมไปเบียดเบียนคะน้าอย่างเดียวเอ้ยไม่เบียดเบียนหมูเห็ดเป็ดไก่อย่างเดียวทำไมไปเบียดเบียนพืชผักตรงนี้น่าคิดไหมมนุษย์จินตนาการเอาเองครับท่านผู้ฟังว่าสิ่งมีชีวิตคล้ายๆกับตัวเองมีลมหายใจมีหัวใจเต้นมีตาบ้องแบ๋วคณะบังเอิญมันไม่มีตาไม่เห็นมันหายใจเออเองอ่ะไม่มีชีวิตหรอกเองมาเป็นอาหารฉันเถอะเอาคิดกันไปนะเต่าน้อยเพราะฉะนั้นอันดับแรกเทศกาลถือศีลกินเจมาเรื่องจิตใจเป็นอันดับแรกไม่ใช่ละเว้นกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวอันดับสองการกินเจไม่ใช่เทศกาลในการกินผักขอตอกย้ำเทศกาลถือศีลกินเจยังกินผักเป็นหลักแต่ต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ต้องกินข้าวต้องกินธัญพืชกินผักผลไม้และที่สำคัญก็คือพอคุณไปบอกว่าเทศกาลกินเจกินผักอย่างเดียวเนี่ยเต่าน้อยรู้ไหมโอกาสที่เราจะขาดโปรตีนสูงมากเลย เทศกาลถือศีลกินเจต้องดูแลสุขภาพตัวเองต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะหมวดโปรตีนอย่าไปเชื่อว่าผักอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่อันดับ3เทศกาลถือศีลกินเจกินแล้วสุขภาพดีโดยอัตโนมัติอันนี้ก็เข้าใจนะเต่าน้อยเหมือนคนที่กินมังสวิรัติกินเจหลายคนบางคนไม่ใช่หลายคนบางคนเนี่ยเข้าใจว่าฉันเนี่ยกินเจแล้วมังสวิรัติจะสุขภาพดีกับพวกกินเนื้อสัตว์ออกมาเคลมแต่ปรากฏว่าตายก่อนคนที่กินเนื้อสัตว์ก็มีเยอะเหมือนกันนะ
1: พูดแบบนี
0: ้มันไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ว่ากินเฉพาะผักไม่กินเนื้อสัตว์แล้วสุขภาพจะดีไม่ใช่เพราะฉะนั้นการกินผักแล้วก็กินให้ครบ5หมู่ในช่วงเทศกาลกินเจไม่ไปกินเนื้อสัตว์แต่มั่นใจว่าได้โปรตีนอย่างเพียงพอสุขภาพคุณดีพอๆกับกินเนื้อสัตว์ที่พอดีมันไม่เสมอไปหรอกหากกินอาหารเจทอดอาหารแปรรูปหรืออาหารเรียนแบบเนื้อสัตว์มากๆแล้วได้รับน้ำตาลเยอะไขมันมากโซเดียมสูงคุณก็ตายง่ายเหมือนกันนะอาหารเจอ่ะเต่าน้อยเห็นหรือยังว่ามันไม่เสมอไป
1: ก็คิดถึงคำพูดอาจารย์นั่นแหละพอด้ามพอดีนะ
0: ถูกต้องเทศกาลถือศีลกินเจนี้ต้องเอาทฤษฎีพอด้ามพอดีมาใช้นะอันที่สี่ความเข้าใจอีกอันหนึ่งก็คืออาหารเจไม่มีมันไม่มีไขมันเพราะมันเป็นผักอาตาน้อยน้องรักท่านผู้ฟังยกตัวอย่างเมนูเจที่มันลอยฟ้องขึ้นมาดิ
1: โอ้ยอาจารย์ผัดหมี่เนี่ยผัดหมี่เจเหลืองเหลืองเหลืองเนี่ยและกระหล่ำต้มอะไรกระหล่ำกระหล่ำอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นน่ะ
0: มันทำไมต้องมันย่องเลยเนี่ยน้ำมันบัวลอยฟ้องขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็ผัดเจแต่ละผัดเนี่ยน้ำมันเยิ้มจริงๆครับท่านผู้ฟังน้ำมันมาถามผมเคยไปถามแม่ค้านะเต่าน้อยที่สมัยอาจารย์เจจึงมันเยอะจังเลยเขาบอกเมื่อไม่ได้กินเนื้อสัตว์แล้วจะได้ชดเชยความมันจากเนื้อสัตว์อ่ะเต่าน้อยเป็นแบบนั้นแต่มันเยอะเกินไงท่านผู้ฟังอันที่ห้านี่สำคัญมากเลยคำว่าอาหารเจไม่มีโปรตีนนี่เป็นความเข้าใจที่ผิดนะเพราะคุณไปเข้าใจว่าโปรตีนได้เฉพาะจากหมูจากไก่จากเนื้อวัวจากไข่จากนมจริงๆแล้วการกินเจไม่กินเนื้อสัตว์ก็จริงแต่เรากินพืชที่หลากหลายชนิดที่ให้โปรตีนเช่นถั่วเหลืองเต้าหู้ถั่วแดงถั่วเขียวพวกถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายการกินธัญพืชร่วมกับถั่วหมายถึงกินข้าวร่วมกับการกินถั่วจะช่วยให้กรดอะมิโนหลายชนิดเนี่ยครบถ้วนดีขึ้นและร่างกายได้โปรตีนที่เหมาะสมเดี๋ยวเรื่องโปรตีนผมจะพูดในเบรก2ครับท่านผู้ฟังเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเรื่องโปรตีนอันที่5อันที่6สิมีความเข้าใจผิดๆว่าอาหารเจที่เรียนแบบเนื้อสัตว์น้องเต่าน้อยอาหารเจที่เรียนแบบคล้ายๆกับเนื้อสัตว์มีอะไรบ้างในความรู้สึกตัวเอง
1: ไส้หมูแล้วล่าสุดไปเจอหมูกรอบเจล่าสุดไปเจอหมูเจจ้า
0: ผมไปเจอเป็ดเจทำเหมือนตัวเป็ดเลยนะเต่าน้อยไปเจอหมูสามชั้นเจเหมือน
1: แต่รสชาติมันก็ไม่ได้เหมือนเลยนะอาจารย
0: ์รสชาติไม่เหมือนฮะ
1: หน้าตาอาจจะไม่เหมือนคล้ายกัน
0: คือตรงนี้เนี่ยความเข้าใจตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีสองมุมมุมหนึ่งก็คือพอมาทำเรียนแบบเนื้อสัตว์เจแล้วนั้นเนี่ยมันคุณภาพมันสู้กับเนื้อสัตว์จริงๆไม่ได้หรอกเราไปเข้าใจว่าเฮ้ยหมูกรอบเฮ้ยเป็ดย่างมันเหมือนของจริงแล้วกินเข้าไปจะมีโปรตีนเท่ากับของจริงอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดท่านผู้ฟังอันที่หนึ่งอันที่สองอันนี้ผมจะบอกว่าถ้าคุณถือศีลแล้วไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ขณะคุณกินเป็ดเทียมหมูกรอบเทียมแต่คุณนึกถึงหมูกรอบจริงๆเนี่ยจิตใจคุณยังไม่สงบนะเต่าน้อยจริงไหมคุณจะไปนึกหมูสามชั้นอยู่มันจิตมันไม่ไปอ่ะ
1: จิตไม่จิตไม่เจนี่นาจิตไม่เจนี่นาเจไม่แท้นี่นา
0: เออมันก็เลยทำให้แล้วอีกตัวหนึ่งก็คื มีหลายตัวที่ทำเรียนแบบพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันไปอะไรอ่ะไปเอาพวกคาร์โบไฮเดรตพวก

0: แป้งอะมาทำเต่าน้อย
1: อ
0: ไอ้เชื่อไหมไอ้ที่มันกรอบๆเนี่ยแป้งทั้งนั้นเลยรู้ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วพอเรากินพวกนี้เข้าไปเยอะปุ๊บมันก็กินแป้งกับแป้งแล้วมันเป็นแป้ง
1: แป้งซ้อนแป้ง
0: เต่าน้อยบอกแป้งแป้งซ้ำซ้อน
1: แป้งซ้ำซ้อน
0: เออก็ต้องระวังครับท่านผู้ฟังอันที่6อันที่7มีความเข้าใจว่าเทศกาลถือศีลกินเจต้องกินอาหารรสจัดมันถึงจะอร่อยอันนี้เรื่องจริงนะเต่าน้อยอาหารเจที่รสจัดเนี่ยรวมถึงเค็มด้วยนะเพราะนั้นเราจึงถามว่าเราไปเจออาหารเจส่วนมากทำไมรสมันเค็มได้คำตอบจากแม่ค้าว่าเมื่อคนไม่แตะเนื้อสัตว์กินเฉพาะผักแล้วกินถั่วเมล็ดแห้งเนี่ยเขากินไม่ลงเขาก็เลยเติมความเค็มเข้าไปมีหลายคนติดเค็มช่วงระหว่างกินเจแล้วผมเคยเตือนท่านผู้ฟังทุกปีเลยต้มจับฉ่ายหนึ่งหม้อใหญ่มากเลยนะครอบครัวกินทั้งหมด4วันอุ่นแล้วอุ่นอีกน้ำที่อยู่ในเจวันแรกวันที่สองที่ระเหยออกมันก็เหลือแต่โซเดียมเหลือแต่เกลือก็เค็มอันที่หนึ่งอันที่สองอาหารรสจัดในอาหารเจมักจะมาจากอาหารแปรรูปที่เป็นพวกเครื่องจิ้มทั้งหลายอันนี้ต้องระวังครับท่านผู้ฟังกินเจแล้วความดันอย่าพุ่งกินเจแล้วโซเดียมอย่าเพิ่มต้องระวังความเข้าใจผิดข้อที่8คือกินเจ9วัน9คืนก็พอเพื่อจะล้างสารพิษในร่างกายพอหลังจากกินเจแล้วฉันจะกินสเต็กฉันจะกินเนื้อสัตว์เป็นพายุบุกแคมฉันเก็บกดมานานแล้วอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดว่าถ้าคุณกินเจได้ทำไมคุณไม่ลองเอารูปแบบการกินเจไปใช้กับชีวิตประจำวันหลังจากออกเจแล้วเมื่อคุณรู้สึกว่าการกินเจแล้วสบายท้องทำไมคุณไม่เริ่มผ่อนคลายกินเนื้อสัตว์ใหญ่น้อยลงแต่หันมากินผักถั่วเมล็ดแห้งเต้าหู้มากขึ้นแต่ดื่มนมกับกินไข่ได้อ่ะ
1: อ
0: ันนี้ผมอยากจะให้คนที่กินเจทำต่อนะฮะอันที่9กินเจแล้วขาดสารอาหารแน่นอนอันนี้ไม่จริงหากวางแผนการกินเจดีๆสามารถจะได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอเหมือนที่ตอนเรากินเนื้อสัตว์แต่ผู้ที่กินเจอย่างเคร่งครัดเป็นเวลานานๆพวกนี้มีโอกาสเต่าน้อยโดยเฉพาะ 4-5 ตัวต่อไปนี้สิ่งที่คุณมีโอกาสขาดอันดับแรกคือโปรตีนถ้าคุณไม่พิถีพิถันกินจากถั่วเมล็ดแห้งวิตามิน B12 เดี๋ยวผมจะไปพูดในเบรกที่2นะที่จะมีโอกาสขาดแล้วก็ธาตุเหล็กแคลเซียมธาตุสังกะสีและโอเมก้า3ที่ผมพูดมาทั้งหมด 5-6 อย่างเนี่ยมันอัดแน่นอยู่ในเนื้อสัตว์ในนมในไข่นะเต่าน้อยในผักมันน้อยเกือบจะไม่มีเลยเพราะนั้นถ้าคุณกินเคร่งอ่ะแน่นอนแล้วเป็นระยะเวลานานโอกาสขาดมีสูงอันที่10จะหมดละการกินเจเท่ากับฤดูการกินเจเท่ากับฤดูการลดน้ำหนักอันนี้เต่าน้อยว่าจริงไหม
1: ฮะลดน้ำหนักก่อ
0: ฉันลดน้ำหนักได้เพราะฉันกินเจ
1: มันบางคนไม่เสมอไปหรือว่าบางคนน้ำหนักเพิ่มด้วยซ้ำอย่างที่บอกคาร์โบไฮเดรตซ้ำซ้อนน้ำมันเยิ้ม
0: ๆเออในทางตรงกันข้ามแต่เต่าน้อยจริงๆแล้วมีนะคนที่เขากินเจที่ถูกต้องถูกแบบเนี่ยเนื่องจากเคยกินอาหารที่มีพลังงานสูงทั้ง3มื้อแต่พอกินเจปุ๊บเขามีความรู้แล้วเขาเน้นการกินผักประเภทต้มแกงอบนึ่งย่างไม่ทอดไม่ผักมากจนเกินไปแล้วควบคุมคาร์โบไฮเดรตไม่หวานไม่มันเนี่ยน้ำหนักเขาลด9วันเนี่ยเขาลด3กิโลนะมีแต่น้อยกว่าคนที่กินเจแล้วน้ำหนักขึ้นส่วนมากกินเจแล้วน้ำหนักขึ้นท่านผู้ฟังเริ่มชั่งน้ำหนักตัวเองไว้เลยว่าจริงไม่จริงข้อ11ข้อสุดท้ายกินเจคือเรื่องของอาหารเท่านั้นอันนี้ผมพูดไปข้อแรกละขอมาตอกย้ำข้อสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งความหมายของถือศีลกินเจก็คือมีวิติด้านจิตใจและพฤติกรรมร่วมเช่นการสำรวมกายวาจาใจและการละเว้นสิ่งที่ถือเป็นข้อห้ามตามธรรมเนียมของการกินเจอันนี้ก็ใช่หมดเลยเด็กหญิงอัชรามันมีอยู่5อย่าง

0: ที่กินเจแล้วห้ามกินห้ามแตะที่มันเปรียบเทียบกับมังสวิรัติแต่มังสวิรัติกินได้แต่เจกินไม่ได้มีพืชอยู่5อย่างอะไรบ้าง
1: กัญชา
0: 1
1: ผักชี
0: ฮะ
1: ผักชี
0: ไม่ใช่
1: อะไรอ่ะตังโอ้ตังโอ้ตังโอ
0: ้หอมแดง
1: อะไรอ่ะ
0: ที่มันเป็นคล้ายๆกับกระเทียมเหมือนกันนะ
1: ลักเกียวลักเกียว
0: ลักเกียวลักเกียวก็คือกระเทียมนะฮะแล้วก็ใบยาสูบคำว่าใบยาสูบไม่ได้หมายความว่ากินใบยาสูบแต่ไม่สูบบุหรี่ไงต่อน้
1: อ
0: ยเนี่ยแล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรอ่ะ
1: อะไรอ
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละมีอยู่ห้าอย่าง
1: กูใช่กูใช่กูใช
0: ่กูใช่ใช่กูใช่แต่ต่อน้อยเชื่อไหมต่อน้อยเดี๋ยวช่วงเบรกไปหาแม่อาจารย์ทำไมเทศกาลถือศีลกินเจจึงอนุญาตให้กินหอยนางรมได้
1: ไม่รู้
0: เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่กินได้ในช่วงถือศีลกินเจแปลกไหม
1: แปลก
0: น่าแปลกอ่ะท่านผู้ฟังอันนั้นเป็นเรื่องราวของเทศกาลถือศีลกินเจซึ่งเริ่มเคาะระฆังแล้ววันนี้ท่านฟังครับขณะที่ท่านฟังผมอยู่เนี่ยผมไปร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาผมจะเล่าให้ฟังในเบรกที่สองบรรยากาศในงานเป็นอย่างไรสุดยอดมากเต่าน้อยไม่เคยเห็นงานกินเจเคยไปที่ตรังไปที่ภูเก็ตแต่ที่หาดใหญ่แปลกไปอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วที่สำคัญคือเข้าเอาเรื่องสุขภาพเนี่ยเข้ามาอยู่ในเทศกาลถือศีลกินเจได้อย่างเนียนๆและลงตัวเต่าน้อย
1: นะคะจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังพี่เต่าน้อยกับอาจารย์สง่าดามาพงเนี่ยก็เต่าก็เตรียมเรื่องนี้มาฝากกันเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ต่อเห็นข่าวที่เขาพาแม่ไปอยู่ศูนย์คนแก่เห็นลูกต้องพาแม่ไปอยู่ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยเต่ามีความรู้สึกว่าไม่โอเคก็เลยไปหาข้อมูลเรื่องของวิกฤตแซนด์วิชเจเนอเรชั่นเมื่อคนทำงานต้องเผชิญปัญหาค่าใช้จ่ายดูแลผู้สูงวัยเดี๋ยวเราเสริมเรื่องนี้ไปด้วยเหมือนกันเนาะอาจารย
0: ์ได้ในเบรกที่สองเพราะมันเป็นข่าวฮอตครับท่านผู้ฟัง
1: ใช่
0: คือต่อน้อยผมฟังข่าวนี้ผมยังไม่ได้ไปตำหนิลูกชายนะเพราะผมไม่ได้ข้อมูลจากทางเขาว่าทำไมเขาทำกับแม่แบบนั้นแต่คนทั่วไปอ่ะถึงคุณจะเผชิญอะไรก็แล้วแต่คุณทำกับแม่แบบนี้ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้ผิดที่จะคิดแบบนั้นนะฮะ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้เราน่าจะพักกันสักครู่ไหมเต่าน้อยแล้วช่วงที่สองเรามาพูดคุยกันในหลากหลายเรื่องแล้วเรามาต่อกันเรื่องเจแล้วก็เรื่องการดูแลบุพการีกันนะพักสักครู่ครับ
1: พักสักครู่ค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99

0: คม2569เราพูดคุยกันถึงเรื่องของการกินเจก่อนอื่นต้องขอขอบคุณก่อน NSL Burgery ค่ะเบอร์เกอรี่มาตรฐานฮาลาลที่ 7-Eleven โดย NSL Food นะคะแล้วก็จะพาคุณผู้ฟังนะคะลอยแรงแหล่งใต้ปีนี้เราไปที่โอเคเบตงนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะไปเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็ไปสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตไปลิ้มรสของอร่อยที่ขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผาชมทะเลหมอกไอเวงหอนาฬิกาเบตงนะคะไปตู้ไปรษณียักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดนะคะอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ไปแช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงค่ะเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามขากลับเราก็จะแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3วัน2คืน14-16พฤศจิกายนนี้นะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0925315142 0925315142หรือจะ0809195365หรือทางเฟซบุ๊กของ FM 99ได้ไปติดตามรายละเอียดตรงนั้นได้เหมือนกันอาจารย์เคยไปเบตงไหม
1: ตาน้อยก่อนจะไปเบตงตอบคำถามน้อยอาจารย์จะบอกว่าเป็น SL เขามีอาหารเจนะ
0: จริงหรอ
1: จริงไม่ใช่คุณเดินเข้าไปแล้วคุณจะเจออาหารเจของ NSL ใน 7-Eleven ขอบคุณมากๆเลยนะฮะเออถามว่าผมไปเบตงผมไม่ได้ไปธรรมดานะผมยกกองถ่ายล่องพลานการสง่าไปถ่ายทำที่นั่นทั้งหมดอยู่4ตอนเดี๋ยวจะส่งให้เต่าน้อยดูเพื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่เต่าน้อยเล่ามาทั้งหมดนั้นเนี่ยมันมากกว่านั้นแค่เต่าน้อยยกตัวอย่างเท่านั้นเองท่านผู้ฟังแต่ความมีเสน่ห์ของเบตงเนี่ยผมบอกขอใช้คำแรงได้ไหมเต่าน้อยอย่าเพิ่งไปสวรรค์ถ้ายังไม่ได้ไปเบตง
0: เออจริงเหรอหนูต้องไปเบตงก่อนที่ไปสวรรค์นะเซ
1: เอานี้ยังไม่เคยอีกเหรอเนี่ย
0: ชีวิตนี้ยังไม่เคยไปอาจารย์เชื่อป่ะหนูไปทั่วส
1: ุดนักข่าว
0: ไปทั่วประเทศไปต่างประเทศเบตงไม่เคยไปนะแต่กินเคยกินไก่เบตงนะ
1: เต่าน้อยจะรอให้จัดเอเชียนเกมโดยเบตงเป็นเจ้าภาพถึงจะได้ไปเหรอเนี่ย
0: ไม่อาจารย์เราจะคุยเรื่องนี้กันก่อนไหมก่อนที่เราจะมาตอบคำถาม
1: ก่อนจะไปจะบอกก่อนว่า
0: อะไรจ๊ะ
1: ถ้าคุณไปเบตงแล้วคุณไม่ได้ไปกินอาหารที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของเบตงซึ่งไม่มีขายที่อื่นเลยมีแต่ไม่เหมือนนะฮะคาเคานี่ผมเรียกถูกไหมท่านผู้ฟัง
0: คาเคาที่คล้ายๆกาแฟเหรอ
1: จะบ้าเหรอคาเคาเป็นหมูสามชั้นที่เอามาแล่บาง
0: ๆหนูไม่รู้หนูไม่รู้เหรอ
1: ใส่เครื่องเทศผมไม่แน่ใจนะต่อน้อยผมเรียกถูกไหมแต่ผมกินแล้วอร่อยมากปกติผมไม่ค่อยกินหมูสามชั้นน่ะนะฮะเฮ้ยวันนี้มันย้อนแย้งยังไงชอบกลเน
0: า
1: ะพูดเรื่องเทศกาลกินเจแล้วมาพูดเรื่องหมูสามชั้น
0: นะไม่เป็นไรแล้วไม่ไรอาจารย์บอกคาคาเบตงใช่ไหมมันมีเมนูหนึ่งที่ต้องเป็นเอกลักษณ์ของเบตงนะคือปลาดินน้ำไหล
1: เออใช่แล้วก
0: ็ไก่เบตง
1: เขียดแล้วกบภูเขาอ่
0: ะ
1: กบเนี่ยเท่ากับไก่เลยอ่ะเต่าน้อย
0: เนื้อมันใช่ไหม
1: ตัวกบใหญ่มากกระโดดดึงมันมีที่แม่ฮ่องสอนกับที่ยะลาไอ้กับที่เบตง
0: จริงเหรอ
1: เหนือสุดใต้สุดกบภูเขาอร่อยแล้วก็ไก่อะไรนะภูไก่
0: เบตง
1: มันเนื้อไก่มันไม่เหมือนคนอื่นเลยแล้วก็ผัดผักชนิดหนึ่งที่มันเกิดในน้ำแล้วมันจะเกิดเฉพาะในน้ำที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีสารปนเปื้อนแล้วก็เป็นน้ำไหลเพราะนั้นใครที่จะไปเบตงกับอสมทครั้งนี้เนี่ยเมนูเหล่านี้คุณห้ามพลาดเด็ดขาดเลยต่อน้อยต่อน้อยเชิญ
0: อาจารย์ก็มีคนถามเรื่องของอาหารเจเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยเดี๋ยวเราค่อยตอบคำถามกันนะคะเพียงแต่ว่าเราอดไม่ได้อ่ะเห็นข่าวเนี้ยแล้วต่อก็ข่าวสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีศูนย์แห่งหนึ่งเนาะที่เมืองกาญจนบุรีตอนนี้เขาปิดไปแล้วแหละแต่ว่าเรามาดูกันสักนิดหนึ่งว่า มันเป็นยังไงวิกฤตแซนด์วิชเจเนอเรชันเมื่อคนวัยทำงานต้องเผชิญปัญหาค่าใช้จ่ายดูแลผู้สูงวัยอันนี้เต่านำข้อมูลนี้มาจากไทย PBS นะคะคือผู้สูงวัยในต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะเป็นสังคมต่างจังหวัดที่เราไม่ต้องแบบไปอยู่

0: ู่ศูนย์ไปอยู่อะไรเนาะเพราะมีลูกหลานเมื่อก่อนเนี่ยลูกหลานเยอะเดี๋ยวนี้มันค่อนข้างครอบครัวเดี่ยวค่อนข้างเยอะต่างคนต่างอยู่หรือว่าความไม่สะดวกสบายหรือว่าลูกๆต้องไปทํางานหรืออะไรอย่างนั้นเป็นต้นมันกลับมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกครั้งนะคะเรื่องของวิกฤตของแซนด์วิชเจเนอเรชันเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเมื่อสังคมไทยอ่ะเขามีการทำร้ายหรือว่าทอดทิ้งผู้สูงวัยหลายคนมองว่าผู้สูงอายุน่ะเป็นภาระของครอบครัวโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ต้องดูแลทั้งผู้สูงวัยและดูแลลูกไปพร้อมๆกันถามว่าภาระค่าใช้จ่ายนะคะมันก็มีความเปราะบางนะอาจารย์การเงินวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรมีตัวเลขของสสช.นะคะคุณผู้ฟังพบว่าปี2566นะคะอันนี้เขาย้อนไปปี2566นะคะสสช.ย่อมาจากสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละนะคุณผู้ฟังเขาย้อนกลับไปปี2566ของครัวเรือนที่เป็นแซนด์วิชมีรายได้สุทธิคงเหลือน้อยกว่า 10% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเกิดจากอัตราการพึ่งพิงที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นอีกด้วยทีนี้ถ้าดูค่าใช้จ่ายจากการดูแลผู้สูงวัยอากงอาม่าคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าดูแลแบบที่บ้านนะอาจารย์เฉลี่ยต่ำสุดเนี่ย 15,000 บาทต่อเดือนสูงสุดก็ประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน
1: นอกจากนี้เฉลี่ยเนาะ
0: ค่าเฉลี่ยนะคะคุณฟังนอกจากนี้หากส่งไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่า Nursing Home เนี่ยก็จะมีรายจ่ายที่สูงนับแสนบาทตามคุณภาพแล้วก็ประเภทของบริการมันมีการวิเคราะห์ตัวเลขนะคะภาระค่าใช้จ่ายที่สูงเหล่านี้นะคะอาจจะเป็นแรงกดดันแซนด์วิชเจเนอเรชันรู้สึกเครียดกับภาระที่ต้องแบกรับจนก่อให้เกิดปัญหาทอดทิ้งผู้สูงวัยใช่หรือไม่อันนี้คำถามทิ้งท้ายอาจารย์เต่าเข้าใจนะบางครอบครัวลูกหลานทำงานหมดอะไปอยู่ที่ศูนย์ไม่ใช่ว่าไปอยู่เลยนะคืออาทิตย์นึงกลับบ้านครั้งนึงหรือว่าเดือนนึงกลับบ้านครั้งนึงมันมีอยู่สองแบบที่รู้จักก็คือหนึ่งผู้สูงวัยที่สมมติว่าท่านหกล้มหรือว่าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไปที่ศูนย์น่ะศูนย์ที่ดีนะเขาจะมีตารางการดูแลเลยนะอาจารย์ตื่นกี่โมงทำกายภาพบำบัดกี่โมงอาหารเมนูอะไรบ้างที่บำรุง1 2 3 4ว่ากันไปตามที่ผู้ป่วยคนนั้นป่วยเช่นเอาแม่เพื่อนเต่าที่อสมทเนี่ยท่านก็เป็นอัลไซเมอร์แล้วลูกก็ทำงานที่อสมทนี่แหละแล้วปรากฏว่าต้องกังวลมากเลยเอาแม่ไว้ที่คอนโดคนเดียวความกังวลมันก็ทำให้ต้องทำงานแบบไม่มีความสุขอาจารย์แล้วบังเอิญก็รู้จักพี่ๆเขาก็แนะนำให้ไปไว้ที่ศูนย์ไหมเราสามารถคอกับศูนย์ได้สามารถดูแลได้ก็มีกล้องให้ด้วยเดือนหนึ่งหนูบอกเลยนะอาจารย์ครึ่งแสนนะแต่เราสบายใจอย่างหนึ่งแม่เป็นอัลไซเมอร์ก็มีพยาบาลดูแม่ทานอาหารครบทำกายภาพเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีหมอมาดูแลอะไรอย่างนี้เป็นต้นอีกเคสหนึ่งอะพี่ที่ทำงานสนิทที่รู้จักกันคุณแม่ก็หกล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เอาท่านไปไว้ที่ศูนย์ไปดูแลที่ศูนย์ทำกายภาพทำนู่นทำนี่พอท่านแข็งแรงก็รับกลับบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์
0: อันนี้อันนี้เราไม่ได้ทอดทิ้งเพียงแต่ว่าในช่วงที่เรามาทำงานเราอาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงเช่นอาหารการกินหรือว่าการทำกายภาพบำบัดซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้รู้ซึ้งรู้ลึกขนาดเหมือนนักกายภาพเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างวิกฤตแซนด์วิชเจเนอเรชั่น
1: อะไรเนี่ยผมยังสับสนข่าวของเต่าน้อยไปเกี่ยวกับข่าวที่ออกมาเมื่อเร็วๆนี้ที่เอาแม่ไปขังไว้ที่กาญจนบุรี
0: หนูกำลังจะนี่เป็นความแตกต่างกันมากหนูกำลังจะเปรียบเทียบศูนย์ให้ฟังว่าศูนย์ที่ดีมีเยอะแต่ศูนย์ที่ไม่เปิดเผยศูนย์ที่ไม่ดีอันนี้เขาปิดไปแล้วนะอาจารย์ก็มีอีกเยอะกำลังจะบอกว่าการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปที่ศูนย์ขอให้เป็นศูนย์ที่ไว้ใจได้แล้วก็น่าเชื่อถือมีหมอมีพยาบาลมีนักกายภาพมีนักโภชนาการ
1: อันนี้เป็นเรื่องราวของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนเนี่ยเขาเป็นคนดูแลอยู่นะเต่าน้อยข่าวเมื่อวานเนี้ยเขาออกไปตรวจสอบแล้วนะแล้วมันสถานที่ตรงนี้มันเหมือนกับสถานที่อาบอบนวดสถานนวดแผนไทยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องไปดูแลหรือพวกคลินิกทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกัน พราะนั้นเขาต้องมีสเปคแล้วต้องมีใบอนุญาตถูกไหมเต่าน้อย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเวลาคุณจะพาพ่อแม่ไปเนี่ยข้อมูลหลักฐานเหล่านี้คุณต้องแม่นพอแล้วคุณต้องไปดูสภาพอย่าไปอะไรเห็นแก่ราคาถูกแล้วก็ปัสสาวะไปคือผมก็เข้าใจนะภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันบีบคั้นรัดตัวแล้วภาระมันเยอะเหลือเกินก็พยายามจะเอาพ่อแม่ไปฝากไว้เพื่อตัวเองจะได้มีเวลาในการดูแลครอบครัวแล้วก็ไปทำงานแต่มันก็จะต้องดูแลให้ดีเนาะเต่าน้อย
0: จริงนะคุณผู้ฟังก็
1: แต่เคสที่
0: เป็นข่าว
1: ที่เป็นข่าวที่มาออกโหนกระแสเต่าน้อยตอนนี้ข่าววันนี้ออกมาแล้วนะว่าแม่แจ้งจับลูกชายอ่ะ
0: เฮ้ยอาจารย์เอาจริงๆนะหนูอยากจะไปบีบคอลูกเขาในผ่านจอทีวีมากเลยคือเราเป็นคนถูกสั่งสอนมาว่าความกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งที่เราต้องมีขนาดเราติดต่อแม่เราไม่ได้วันหนึ่งเรายังกระวนกระวายนะอาจารย์กระวนกระวายว่าเฮ้ยแม่จะกินข้าวแม่จะหกล้มแม่จะมันมีประสบการณ์ว่าเช้าเราคุยกันทักทายสวัสดีวันจันทร์อังคารพุธอะไรก็ว่าไปแล้ววันนึงเขาก็เปิดอ่านแล้ววันดีคืนดีเอาส่งไปเที่ยงแล้วยังไม่เปิดอ่านบ่ายสองแล้วก็ยังไม่เปิดอ่านไม่มีอะไรทักกลับมามารู้อีกทีคือไปนอนในโรงพยาบาลแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกแบบนี้ก็มีด้วยหรือขนาดเราเป็นลูกกับแม่เนี่ยเรายังรู้สึกว่าเราเป็นห่วงเขามากขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรออาจารย์จนเห็นข่าว
1: เต่าน้อยสงสัยที่ว่าเงินทองมันไม่ได้เหมือนเคสที่เต่าน้อยแล้วเรากำลังพูดกันอยู่เมื่อสักครู่อะเนาะมีพร้อมทุกอย่าง
0: ใช่เขาไม่เดือดร้อนด้วยซ้ำเขาไม่ได้เดือดร้อนเงินด้วยซ้ำ
1: เออแล้วสาเหตุอะไรเราไม่ได้ฟังความจากทางลูกเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้อ่ะอันนั้นไม่เป็นไรแต่ในช่วงโหมดนี้เป็นโหมดเทศกาลถือศีลกินเจเรื่องราวที่มันออกเชิงลบเราก็จะไปรับอะไรมันมากมายก็ตั้งสติกันแล้วก็ปฏิบัติกันให้ดีแต่ภาวะน้ำท่วมแบบนี้เต่าน้อย
0: ค่ะ
1: ผลกระทบที่เกิดมาที่มันรุนแรงมากก็คือผักแพงเขาบอกว่าใบกะเพราเนี่ยแพงกว่าเนื้อแพงกว่าหมูแล้วนะ
0: 200บาท
1: ก็จะไปกินมันสิผัดกะเพราตอนนี
0: ้ใส่3ใบได้ไหมใส่ 3-4 ใบให้มันรู้สึกว่าเป็นกะเพรา
1: เต่าน้อยจะผัดกะเพราเมื่อไหร่มาที่บ้านอาจารย์นะเป็นดงเลยฟันทิ้งไปหลายต้นละ
0: หรือใส่ผักอื่นๆแทนคะน้าก็ขึ้นแล้วนะจ๊ะตอนเนี้ยอ้าวไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คิดดูนะถึงแม้ไม่ใช่ช่วงน้ำท่วมผักก็ขึ้นราคาตามเทศกาลของการกินเจ
1: แ
0: ต่ช่วงนี้ทั้งน้ำท่วมด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็เลยเบิ้ลเป็น2เท่า3เท่านั่นแหละมีโอกาสถามนะบ้านผอ.สุเทพเนี่ยแกปลูกผักขายหนูก็เลยถามว่าพี่บ้านพี่ผักขึ้นราคาเหรอเนี่ยชาวสวนขึ้นราคาที่ไหนขึ้นราคาก็คุ้มกลางนั่นแหละเอาไปขึ้นราคาพี่ก็ยังได้ราคาเดิมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยหนูก็ไปขอเบี้ยกะเพราบ้านผอ.มาปลูกอยู่อะไรเงี้ยอาจารย
1: ์ขอโทษฮะเบี้ยคืออะไรฮะ
0: เบี้ยเนี่ยคือต้นอ่อนก่อนที่เราจะไปปลูกเนี่ยเบี้ยผักเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเลยค่ะอาจารย์มีคำถามคำถามบอกว่านอกจากอาหารคาวแล้วของหวานเจหรือเครื่องดื่มเจพวกชานมขนมปังนะคะมีจุดไหนที่ต้องระมัดระวังไหมเพื่อที่ไม่ให้เจแตกครับอาจารย
1: ์คือไม่แตกหรอกถ้าเป็นพวกของว่างที่ทำมาจาก
0: แต่ระวังชานมนะชานมนมมาจากสัตว์นะ
1: อ๋อใช่ใช่อันนี้ต้องระวังอะไรที่มันมาเป็นมีนมผสมอยู่และมีพลังจากสัตว์อยู่แต่ผมกำลังหมายถึงขนมไทยๆที่ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์ปนอยู
0: ่
1: มันก็เป็นเจได้ทั้งหมดแหละท่านผู้ฟังนะฮะหรือเอากะทิแทนนมนี่มันก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่อย่าลืมนะฮะว่าถ้าคุณกินอาหารหวานในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจระวังแป้งคุณกินแป้งซับซ้อนเพราะขนมไทยส่วนมากมันเป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตไงเต่าน้อยแต่จริงๆแล้วคนกินเจเนี่ยต่อน้อยรู้ไหมหิวเร็วแล้วโหย
0: เพราะมันไม่อยู่ท้อง
1: แต่ว่าก็แปลกนะกินผักเยอะมันน่าจะอยู่ท้องนะต่อน้อยแต่กลับไม่อยู่หิวบ่อยเพราะฉะนั้นพอหิวบ่อยปุ๊บก็เลยหันไปกินอาหารหวานมากขึ้นน
0: ี่
1: แหละคือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้น้ำหนักขึ้นช่วงกินเจ
0: นะ บางคนก็บอกว่าโอ้โหต้มจับฉ่ายในใส่ทั้งเต้าหู้ใส่ทั้งผัก3วันก็หมดแล้วครับอาจารย์ในช่วงกินเจแต่กินหลังจากนั้นไม่ได้นะเบื่ออ ื
1: มใช่ใช่คือกินเจเราต้องกินให้หลากหลายนะฮะอย่าไปกินอะไรที่ซ้ำไปซ้ำมาก็จับฉ่ายอยู่นั่นแหละ9วันจับฉ่าย9วันเนี่ยหน้าออกมาเป็นจับฉ่าย
0: ค่ะนะ
1: แล้วที่สำคัญที่สุดผมเคยเตือนทุกปีเลยการกินจับฉ่ายเนี่ยเวลาเราคนทำเนี่ยมันมีผักจับแปลว่าอะไรแปลว่าสิบฉ่ายแปลว่าผักผักสิบอย่างผักสิบอย่างโดยเฉพาะกะหล่ำปลีถ้าคุณล้างไม่สะอาดนะเต่าน้อยแล้วเป็นผักที่ใช้สารเคมีมาปลูกเนี่ยถ้าคุณล้างไม่สะอาดเนี่ยโอ้โหจับฉ่ายหม้อนั้นเป็นศูนย์รวมของสารตกค้างสารเคมีทางการเกษตรโอ้อันตรายนะแม้ว่าจะกินแค่9วันเพราะนั้นวิงวอนให้พ่อค้าแม่ขายทุกเจ้านะฮะในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจกรุณาทำบุญร่วมกันเถอะครับโดยทำอาหารให้สะอาดปราศจากการปนเปื้อนนึกถึงคนกินเจเนี่ยคุณกำลังช่วยชีวิตเขาคุณกำลังมองคนกินเจเป็นญาติคุณคุณอย่าเอาความสะดวกเอาความประหยัดเข้าไว้นะครับ
0: อืมนะคะอีกท่านหนึ่งถามเรื่องกินเจมาเหมือนประมาณว่าสมมุติคนป่วยอาจารย์พอจะแนะนำกลุ่มเสี่ยงผู้ที่ป่วยโรคประจำตัวบ้างไหมคะเช่นเบาหวานไตความดันต้องระวังเป็นพิเศษหรือช่วงในช่วงกินเจอาจารย
1: ์คือผมตั้งคำถามของเต่าน้อยใหม่นิดนึงกลุ่มคนกลุ่มประเภทใดที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรจะกินเจเ
0: อา
1: อย่างนี้ดีกว่า
0: ได้
1: ประมาณนี้กลุ่มแรกเลยคือเด็กอนุบาลเด็กประถมไม่แนะนำเด็กพวกนี้อยู่ระหว่างการเจริญเติบโต9วันโปรตีนไม่พอมีผลต่อการเจริญเติบโตนะท่านผู้ฟัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่แนะนำให้เด็กกินเจเด็กเขาบริสุทธิ์ครับอย่าเพิ่งไปอะไรกับเขาเลยเขาต้องกินเนื้อสัตว์กินไข่กินนมเด็กดูดนมกินนมอยู่ดีๆแล้วหยุด9วันไม่กินนมอันนี้อันตรายนะฮะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ร่างกายไม่แข็งแรงแล้วมานั่งกินเจโอกาสที่จะขาดสารอาหารมีสูงภูมิคุ้มกันต่ำก็มีกลุ่มที่3เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เต่าน้อยบอกเมื่อสักครู่ความดันเบาหวานหัวใจหลอดเลือดผมบอกเลยไม่แนะนำโดยเฉพาะพวกที่กินยาร่วมอยู่ด้วยอะเต่าน้อยไม่แนะนำมันจะทำให้โรคของคุณเนี่ยกำเริบขึ้นมาได้ไม่แนะนำหญิงตั้งครรภ์ผมไม่แนะนำนะ4กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่แนะนำให้กินเจและมังสวิรัติแต่ถ้าจะกินนะบอกไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่กินเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวแต่ขอให้ดื่มนมและกินไข่เถอะในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนะครับ
0: มันมีอีกคนอีกกลุ่มนึงอาจารย์เช่นเอ้าแม่อยากกินเจแต่มีลูกอยู่อ่ะแม่อยากกินเจแต่เลี้ยงลูกอยู่เช่นแม่ลูกประมาณสัก7-8 เดือนยังกินนมอยู่เลยหรือว่า 5-6 เดือนยังกินนมอยู่เลยแต่แม่อยากกินเจได้ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้รวมแล้วรวมหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมลูกผมพูดตกไปนะฮะหญิงที่กำลังให้นมลูกอยู่เนี่ยน้ำนมที่จะให้ลูกกินนั้นเนี่ยมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปถ้าอาหารไม่ครบขาดโปรตีนมีแต่ผักน้ำนมคุณภาพน้ำนมก็จะดรอปลงด้วยท่านผู้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำหญิงให้นมลูกกินเจเช่นเดียวกันเต่าน้อย
0: นะคะอ่ะแล้วก็พอจบเจแล้วเนี่ยโอ้ถามจบเลยนะวันแรกกินเนื้อสัตว์เลยได้ไหมพอท้องมันหยุดมา10วันอะ
1: ก็ได้นะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่า9วันเนี่ยไม่เคยมีเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ตกเข้าไปในท้องเราเลยอยู่ๆไปหักดิบปุ๊บเนี่ยร่างกายอาจจะรับได้ยากเพราะนั้นผมคิดว่าการออกเจในวันที่11เนี่ยคุณเริ่มกินอาหารอ่อนๆให้เริ่มจากไข่ก่อนเต่าน้อยเอาไข่มาต้มไข่มาเจียวเริ่มไปก่อนแล้ววันต่อมาก็เริ่มกินพวก เนื้อไก่อกไก่ที่มันน้อยแล้วค่อยไปแตะพวกเนื้อหมูเนื้อวัวในวันที่4ที่5หลังออกเจแล้วค่อยๆผ่อนคลายครับท่านผู้ฟังแต่ผมเตือนว่าพวกที่เคยดื่มนมแล้วตอนกินเจไม่ได้ดื่มนมแล้วพอ9วันคุณมาดื่มนมอีกรอบนึงมีหลายคนท้องอืดวิ่งเข้าห้องน้ำเพราะน้ำย่อยของคุณอะที่จะมาย่อยนมอะย่อยน้ำตาลแลคโทสอะมันเริ่มสร้างน้อยลงและหยุดสร้างก็มีนะฮะมันก็เลยทำให้คุณกินนมไม่ได้หลังออกเจแล้วอันนี้ค่อยๆผ่อนคลายเต่าน้อย
0: แล้วก็การกินเจนะกินผักค่อนข้างเยอะอาจารย์การล้างผักก็สำคัญมีคุณผู้ฟังถามมาว่าขอสูตรล้างผักที่มีน้ำส้มสายชูผสมหน่อยครับอาจารย์เราจะแช่น้ำส้มสายชู
1: เราก็พูดไปหลายครั้งแต่ช่วงเทศกาลกินเจขอทบทวนนิดนึงการล้างผักมีหลายรูปแบบถ้าเป็นผักคุณมั่นใจว่าเป็นผักเกษตรอินทรีย์แล้วมีตรารับรองแล้วคุณรู้แหล่งที่มาของมันกันเนี่ยการล้างผักก็คุณเอาไปผ่านน้ำเฉยๆหลายๆรอบ 2-3 รอบก็พอละแต่ถ้าคุณไม่แน่ใจแล้วคิดว่ามันเป็นผักที่มีปนเปื้อนสารเคมีคุณล้างด้วยน้ำเปล่า1ครั้งแล้วคุณก็เอาไปแช่ในน้ำที่ใส่ในกะละมังโรยเกลือถ้าไม่ต้องการใช้เกลือก็ใช้ด่างทับทิมใช้พวกโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือผงฟูหรือใช้น้ำยาล้างผักแช่ไว้ 15-20 นาทีก็ได้แล้วมาล้างอีกรอบหนึ่งฮะ
0: ได้เหมือนกันบางคนมันจะมีเดี๋ยวนี้นะอาจารย์มันจะมีน้ำยาล้างผักอยู่อันนั้นก็ได้ถ้าตามเอาตามสะดวกนะเอาตามสะดวกหรือจะเป็นน้ำเกลือบ้านเต่าใช้น้ำเกลืออาจารย์น้ำเกลือน้ำส้ม
1: ก็มันน้ำเกลืออย่าไปเข้าใจผิดนะก็คือเกลือแกง
0: เกลือแกง
1: ที่เราใช้ปรุงอาหารเอาไปละลายน้ำ
0: ไม่ใช่น้ำเกลือ
1: เกลือที่ให้ผู้ป่วยมาล้างผักไปยุ่งเลย
0: ไม่ใช่นะอย่าไปคิด
1: ใช่เอ้าเต่าน้อยหลายคนเนี่ยไปเอาน้ำยาซักผ้ามาล้างผักนะเต่าน้อยไปเอาสบู่เหลวมาล้างผักนะ
0: ไม่ได้นะ
1: ขอร้องท่านผู้ฟังไม่ได้เลย
0: นะคะอาจารย์เวลาหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อ
1: โอ้ท่านผู้ฟังครับยังอยู่ในโหมดของเทศกาลถือศีลกินเจอยู่ท่านมีคำถามอะไรจะมาร่วมจัดรายการกับเราอย่างไรวันพรุ่งนี้พบกันวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามผมและเต่าน้อยลาไปก่อนกินเจให้ถูกต้องและสุขภาพจะดีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99 ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: 10นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดเคลียร์ขยะดูแลระบบน้ำไฟและเส้นทางสัญจรเตรียมประชุมผู้ว่าจังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ปัตตานีบ่ายนี้พิษณุแป้นบงรายงานค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าน้ำที่เข้ามาระลอกแรกในพื้นที่หลักๆน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือเพียงไม่กี่แห่งซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นเข้าไปแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะทางนี้ยังขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ไม่สามารถระบายน้ำออกได้อย่างเต็มที่โดยเน้นย้ำพื้นที่อื่นที่น้ำเริ่มลดไปเกือบหมดแล้วต้องเตรียมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้กลับเข้าสู่เคหสถานกำจัดเศษขยะมูลฝอยตลอดจนทำความสะอาดถนนหนทางหรือบริคคลินนิ่งนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าได้เฝ้าคอยติดตามเฝ้าระวังโรคระบาดจึงขอให้ทุกด้านเตรียมพร้อมทั้งการดูแลประชาชนการฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาวะน้ำท่วมนอกจากนี้ยังกำชับให้เตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่และการบริหารจัดการน้ำโดยพยากรณ์อากาศยังเน้นพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้เตรียมพร้อมและประสานการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานให้ครบทุกด้าน
2: เมื่อน้ำลดแล้วนะครับเราก็ยังคงต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการเข้าไปให้การช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนได้กลับเข้าสู่เคหสถานทำการบริหารจัดการกับเศษขยะมูลฝอยทั้งหลายที่ทับถมมาในช่วงน้ำท่วมนะครับตลอดจนทำความสะอาดบิ๊กคลีนิ่งต้องคอยติดตามเฝ้าระวังในเรื่องของโรคระบาดที่เรายังต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ก็คือการเตรียมรับฝนระลอกใหม่เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคเส้นทางการเดินทางได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วซึ่งจากการพยากรณ์อากาศก็ยังเน้นอยู่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับรวมไปถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ด้วยเนี่ยก็ขอให้มีการเตรียมพร้อม
1: นายอนุทินเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งจะไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดปัตตานีจะถือโอกาสเชิญประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อร่วมกันหารือรับทราบแผนการดำเนินการแผนเผชิญเหตุและรับฟังการขอรับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยพิษณุแป้นวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
0: กางแผนลดค่าครองชีพคนกรุง1มกราคมปีหน้าลดไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่ารัฐบาลเตรียมการเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นและลดภาระการเดินทางของประชาชนหัวใจสำคัญของระบบใหม่คือค่าแรกเข้า17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำโดยจะให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลางระบบตั๋วร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่านบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถใช้บัตรที่รองรับระบบดังกล่าวและแตะเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทันทีขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยจะเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านและการคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการแต่ละรายด้วยโดยจุดที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้คือสายสีเขียวปัจจุบันใช้ระบบระบิดกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างหารือว่าจะเชื่อมเข้าสู่ระบบ EMV หรือบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลให้ทันวันที่1มกราคม2570ได้อย่างไรค่าเดินทางเป็นหนึ่งในรายจ่ายก้อนใหญ่ของคนกรุงเทพหลายคนต้องเสียวันละ60 80หรือมากกว่า100บาทการกำหนดเพดานสูงสุด45บาทต่อขาจึงถูกวางเป็นเครื่องมือช่วยลดรายจ่ายโดยตรงทำให้ประชาชนมีเงินเหลือในกระเป๋ามากขึ้น
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
4: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัว
8: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
9: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
12: สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับเข้าสู่เวลาของ Color of Life นะคะทางคลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM99 Active Radio เหมือนเช่นเคยนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนเราด้วยละกัน
13: อยู่เป็นเพื่อนคุณยิงแก้วโอ้แก่ป่านี้ยังเหงาอ
12: ่
13: ะ
12: เอ้ามันเรื่องธรรมชาตินะคะใครว่าไม่เหงาก็ต้องมีเพื่อนมานั่งจัดรายการ
13: นั่งคนเดียวนั่งไม่ได
12: ้เหนื่อยไงคุณ
13: นี่ตอนนั้นกินคนเดียวนะคุณผู้ฟัง
12: แหนคุณทำเป็นนี่ฉันจะเรียกคุณทุกที
13: เอาไม่ใช่เอาถ้าคุณกินสองคนคุณจะกินไงคุณก็ต้องกิน
12: ทีละคน
13: ออ
12: ทีละคำ
13: ถูก
12: แหม4689899อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะคะเอาเรียกแขกหน่อยคุณธิตาภา
13: ค
12: ่
13: ะ
12: ให้คนฟังมาอยู่เป็นเพื่อนเราด้วยนะคะ
13: มาแล้ว
12: พี่ติ๋วโอ้พี่ติ๋วคิดถึง
13: The first lady first เลย
12: ก่อนเลยพี่ติ๋วมาคนแรกเลยบอกสวัสดีค่ะคุณแก้วดีใจเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกวันนั้นเราจัดจนถึงวันพุธใช่ไหมใช่ไหมวันพุธ
13: วันอังคารค่ะ
12: ดิฉันจัดถึงวันพุธ
13: ใช่ๆคุณจัดถึงวันพุธ
12: แล้วก็วันพุธพี่ติ๋วไม่มาดิฉันพี่ติ๋วไปไหนนะคะวันนี้พี่ติ๋วมาแล้วดีใจมาอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้เปิดเพลงเอาใจเพื่อนหน่อยคุณผู้ฟัง Dancing Queen จากแอปมาน
13: ี่นะพอคุณหญิงพอได้ยินคุณหญิงแก้วบอกว่าจะเปิดเพลงนี้โอ้โหดิฉันนี
12: ่นะจะลุกขึ้นบนเก้าอี้อ่ะ
13: คือถ้าไม่เกรงใจถ้าไม่เกรงใจคุณเนี่ยโอ้โหดิฉันโยกแล้ว
12: ขึ้นเก้าอี้แล้ว
13: ขึ้นเก้าอี้แล้วฉันชอบมาก
12: วันนี้มาเล่าเรื่องที่เพิ่งจะไปกันมาหมาดหมาดคุณธิตาภาเขาก็ไปดิฉันก็ไปคนละทางกันมาแล้วฟังเพราะว่าอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วให้น้องเต่าน้อยคุณอัชราเชิดชูมาจัดรายการให้วันพฤหัสกับวันศุกร์ก็เพราะดิฉันต้องเดินทางไปเพชรบูรณ์นะคะก็ตาม
13: แกอยากกินมะขามหวาน
12: ซื้อด้วยจะบอกให้ โอ้โหดิฉันไม่ซื้อนะมะขามหวาน
13: ค
12: ่
13: ะ
12: เนี่ยจะเข้าไปร้านที่เขาขายมะขามข้างทางตอนไปวัดผาช่อนแก้วลงมามันจะมีแบบตอนขากลับเข้าเมืองไงจากวัดผาช่อนแก้วลงมามันจะเป็นทางที่สวยมาก
13: ใช
12: ่โอ้โหคุณแล้วมันจะมีจุดที่ให้เราแวะพักซื้อของฝากกันจะเป็นแบบพวกชาวม้งชาวอะไรมาเปิดร้านกันเต็มเลย
13: ชนเผ่า
12: เยอะมาก
13: มีสตรอเบอรี่ยัง
12: ฮะ
13: สตรอเบอรี
12: ่มีสตรอมีแล้วแล้วมีแอปเปิ้ลอะไรลูกเล็กๆอ่ะแอปเปิ้ลจากจีนนะคุณผู้ฟังลูกเล็กๆชูชู
13: อุ๊ยกรอบหวานอร่อยนะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจ้านายดิฉันก็ผ่ามาให้กินจานนึง
12: อ๋อเหรอทําไมได้ซื้อเดี๋ยว
13: อร่อยอร่อยอยู
12: ่ตรงเดียวไปร้านมะขามเลย
13: ค่ะ
12: จะไปซื้อมะขามแล้วเข้าไปเนาะมะขามหวานค่ะพี่ชิมแหละพี่ไม่เอาพี่จะเอามะขามเปรี้ยวน้องพี่ไม่เอาหวาน
13: คือพี่ไม่ชอบเหมือน
12: ใครพี่ไม่ชอบ อ๋อพี่มันก็ปนกันนะคะมันมีทั้งหวานทั้งเปรี้ยวเอายังไงแน่น้อง
13: คืออย่างนี้ถ้าเราบอกว่าอยากได้มะขามหวานนะแม่ค้าก็ต้องบอกว่าโอ้อันนี้หวานครับพี่หวานสนิทติดทนนานกลับไปถึงบ้านยังหวานอยู่ อะไรเงี้ยนะพอเราบอกยังได้มะขามเปรี้ยวโอ้กลับลำไม่ทัน
12: อันนี้อมเปรี้ยวอมหวาน
13: โอ้อันนี้มันก็มีเปรี้ยวๆหวานๆตรงกลางนะคะกลับลำไม่ทันยังไง
12: นั่นแหละดิฉันก็ไปถึงไอ้นั้นค่ะเดี๋ยวค่อยๆเล่าคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าไปงานไหนมาก่อนก็ตามคุณสามีไปเพราะว่าเขาไปดูสถานที่เราจะมาช่องเก้า
13: พูดดูดี
12: เนาะคนขับรถอ่ะคนขับรถ
13: พูดดูดีนะตามสามีไป
12: ตามคุณสามีไปนั่งไปเป็นเพื่อน
13: พูดดูดี
12: คุณมานั่งเป็นเพื่อนเนี่ยก็นั่งเป็นเพื่อนคุณสามีเขาบอกว่า
13: คนน่ารักเขาชอบตัวติดกันเขาไปไหนไปด้วยกันจริงจริงคู่นี้น่ารักมากไม่ว่าจะไปไหนซึ่งดิฉันก็ชอบด้วยเวลาเขาไปกับดิฉันเนี่ยสามีเขาขับรถดิฉันไม่ต้องขับ
12: ไม่ต้องขับชอบชอบสามคนไปด้วยกันสามคน
13: ไกลเดี๋ยวก่อนปลายปีเนี่ยมีเนี่ย
12: มีทริป
13: เ
12: ดี๋ยวต้องไปก็ไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์คุณผู้ฟังเพราะว่าช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ของเราเนี่ยมีโปรแกรมที่จะทำการถ่ายทอดประเพณีสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นก็คือประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเขาก็จะเวียนไปวัดนุ่มวัดนี้ต่างนานานะแต่รอบนี้จะไปลงที่วัดโบสถ์ชนะมารก็ต้องไปดูสถานที่ว่าเอ๊ะทีมถ่ายทอดจะต้องไปตั้งจุดถ่ายทอดกันยังไงคนบรรยายจะต้องอยู่ตรงไหนนะคะก็ไปดูสถานที่กันแล้วก็ที่วัดเนี่ยไปเห็นป้ายใหญ่ๆเลยเขาบอกว่า

0: ประเพณีอุ้มพระดำน้ำเนี่ยเขาจัดกันทุกปีแต่ว่าปีนี้ตรงกับวันที่9ถึงวันที่อ้าวงานมีตั้งแต่วันที่8เลยคุณผู้ฟังขอไปแต่ว่ากำหนดการสำคัญสำคัญเนี่ยเริ่มวันที่9แต่เขาจะมีเฉลิมฉลองเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง17ตุลาคม
1: คือสุกดิบวันน
0: ึง10วัน10คืนเนี่ย มีเอนเตอร์เทนเมนต์ตลอด
1: นี
0: ่มีศิลปินนะคะ
1: คุณ
0: วันที่8ถึง17 10วัน10คืนอาทิไม่ใช่ชื่อคนนะ อาทิเช่น
1: ภาษาไทยว่าไง
0: สักทีซสวงเสียงอีสานอย่างงี้ไม่เป็นแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงเหลืออะไรต่างๆแล้วก็ที่ฉันเห็นรูปนักร้องเต็มเลยอ่ะที่จะมาขึ้นแสดงกันทุกวัน10วัน10คืนแต่ดิฉันไม่รู้จักถ้าเพื่อนดิฉันไปนี่ต้องรู้จักทุกคนเลย
1: ดิฉันน่ะรู้จักเขาทุกคนแต่เขาไม่รู้จักดิฉัน
0: คุณชอบอะไรนะตอนนั้นที่คุณชอบมีอะไรนะลำซิ่งหรืออะไรนะวงอะไรนะที่คุณชอบอ่ะที่หล่อๆอ่ะ
1: โอ้ตอนนั้นคุณดิ๊กมากเต้ายองเต้ายอง
0: เต้ายองวงอะไร
1: เต้ายองระเบียบวัฒนศิลป์
0: ระเบียบวัฒนศิลป์เพื่อนดิฉันรู้จักหมด
1: คือรันทุกวงการ
0: รันทุกวงการ
1: ดิฉันรันทุกวงการแม้กระทั่งวงการนี้ฉันก็รู้จัก
0: นะระเบียบวัฒนศิลป์แต่ไม่รู้ว่ามาด้วยหรือเปล่าดิฉันเห็นแต่นักร้องเต็มป้ายเลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าใครบ้างแล้วที่กำหนดการสำคัญก็คือวันที่9ตุลาคมเนี่ยจะมีพิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชาที่พุทธอุทยานเพชรบุรีด้วยวันที่10ก็จะเป็นพิธีบวงสรวงอัญเชิญแห่รอบเมืองเลยพระเนี่ยอัญเชิญพระแห่รอบเมืองในช่วงเย็นวันที่11ตุลาคมตรงกับวันอาทิตย์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตรงกับแรม15ค่ำเดือน10ก็จะมีพิธีอุ้มพระดำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอย่างที่บอกนะคะ
1: ค่ะ
0: วันที่12ถ้าใครอยู่นะเขามีแข่งขันพายเรือทวนน้ำที่วัดไตรภูมิด้วยโปรแกรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคุณผู้ฟัง ซึ่งทางช่อง9จะไปทำการถ่ายทอดให้ได้ชมกันนะคะอ๋อพี่ติ๋วบอกว่าที่หายไปนะไปซื้อเสบียงตุนไว้ก่อน
1: เห็นฝนมาฟ้าดำอีกคำรบหนึ่ง
0: เมื่อวานนี่หูเห็นลมพายุแบบอยู่บนบ้านชั้น3ไง
1: ค่ะ
0: ต้นไม้กระถางต้นไม้ที่คุณเห็นมาบ้านเนี่ยข้างบน
1: ค่ะ
0: เอียงกระเทเล่หมดเลย
1: แล้วต้านแรงลมไม่ไหว
0: แล้วชั้นล่างอ่
1: ะ
0: ต้นไม้อ่ะใบมันใหญ่ๆไงมันล้มระเนระนาดหมดเลยความแรงของพายุเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังโอ้โหน่ากลัวมาก
1: ตอนประมาณกี่โมงนะ
0: ตอนนั้นก็ประมาณเกือบบ่าย3บ่าย2บ่าย3โมงได้ที่บ้านนะที่บ้านดิฉันนะ
1: แล้วดิฉันอยู่ไหนวะตอนนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: ไม่รู้สิไม่ได้ไปด้วยฉันอยู่บ้าน
1: บ่ายสาม
0: ประมาณบ่ายสาม
1: เพราะว่าประมาณหกโมงนี้ฉันอยู่แถวซอยเลวดี
0: นั่นแหละนะคะก็น่ากลัวหลายๆคนก็ยังหวาดหวั่นอยู่เอาจริงๆเจอมาขนาดนี้ใครจะไม่กลัวสยองไปเลยนะถ้าเกิดมันมีน้ำมาอีกใครก็บอกไม่ได้ครับพี่รุ่นจะหย่อนฝนลงมาแค่ไหน
1: เมื่อสักครู่ที่ดิฉันเดินทางมาเนี่ยตอนแรกดิฉันก็อยู่แถวๆหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ไปทำธุระปะปังอะไรเสร็จก็กะว่าเดี๋ยวใกล้ๆเวลาเนี่ยก็จะใช้เส้นวิภาวดีรังสิตแล้วก็เลี้ยวเข้าตรงโรงปุ๋ยแล้วก็ออกมาทางอะไรนะดินแดงสุทธิสารดินแดง
0: ดินแดง
1: เนาะตรงแถวโบสถ์แม่พระปฏิมาเขาจะเลี้ยวซ้ายสักพักนึงไอ้อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวฝนลมมา
0: ฝนล้วย
1: เมื่อลมฝนบนฟ้ามาลิ้วโอ้โหที่ฉันอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไปทางนี้ที่ฉันหนึ่งนอกจากที่จะกลัวพายุแล้วกลัวตำรวจ
0: รอบที่แล้ว
1: ตำรวจตั้ง
0: รอบที่แล้วโดนเรียกคือ
1: ว่ากลัวโอ้เดี๋ยวนะ
0: ยังไอ้นี่ผวาน้ำหรือผวาตำรวจอันไหนจะแรงกว่ากัน
1: สองอย่างนี้ฉันก็เลยตัดสินใจ
0: มาก่อนเลย
1: ออกจากโรงพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานลอยมาผ่านหน้าปตท.แล้วก็มายูเทิร์นกลับตรงเกษตรแล้วก็ลอดอุโมงค์โอ้โหนี่พอมาตรงสะพานกลับรถเกษตรไม่รู้มาจากไหนคือไม่ต้องมาต้อนรับมากมายขนาดนี้จริงๆไปไหนชอบไปเงียบๆฝนฟ้าไม่ต้องมาจากไหนไม่รู้ถล่มซะโอ้โหคือปกติตาก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วใช่ไหมนี่แบบยิ่งมองไม่เห็นหนักเลยอ่ะทั้งเปิดไฟทั้งไฟตัดหมอกตัดอะไรก็แล้วตัดไม่ขาด
0: แต่ไม่ใช
1: ่ก็ลอดอุโมงค์เกษตรมาจนถึงเรียบด่วนประดิษฐ์มนุธรรมค่ะก็มาท้องฟ้าแจ่มใสตรงแถวๆเนี้ยตรง ข้าเหม่งจ๋ายมาเนี่ย
0: อ๋อโอเคนะไม่รู้ว่าตอนนี้ที่ไหนตกอะไรยังไงกันบ้างนะคะแต่
1: ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: 4689899คุณผู้ฟังร่วมจัดรายการด้วยกันก็กรมอุตุบอกแล้วนี่4ถึง7ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: 4ถึง7แต่ว่ากทมจะโดนก็วันนี้แหละตั้งแต่เที่ยงไปต้นไปแต่ว่าไม่รู้จุดไหนจะโดนอย่างไรบ้าง
1: อันจุดที่จะโดนแล้วล่ะ
0: จุดที่จะโดนแต่เมื่อวานนี้ไม่เกี่ยวนะแต่เมื่อวานนี้ก็หนักอยู่นะคะอ่ะก็ไปเพชรบูรณ์กันอีกรอบนึง
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังรอบนี้เนี่ยบอกกับคนขับรถเลยบอกว่าเธอต้องพาฉันไปที่นี่ฉันยังไม่เคยไปแต่เธอเคยไปแล้วว่าเอ้าเธอยังไม่เคยฉันยังไม่เคยพาเธอไปหรอที่เนี่ยเขาบอกยังเธอไปกับคนอื่น
1: โอ้โหน้ำเสียงอย่างนี้ป่ะ
0: เสียงอย่างนี้เลยบอก
1: น้ำเสียงนี้เลยหรอ
0: ไม่ได้ไปเธอไปกับคนอื่นเธอไปกับเพื่อน
1: โอ้โหอยากเห็นหน้าพี่ต่อตอนนั้นจังเลยอ่ะ
0: ก็เลยบอกว่าอ่ะได้ได้เดี๋ยวพาไป
1: บอกแล้วเห็นไหมบอกแล้ว
0: เดี๋ยวฉันอยากจะไปอุทยานศรีเทพคือแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไร heritage world heritage ที่กิน UNESCO ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มอบให้เราว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีอายุ 1,700 ปีคุณผู้ฟังแล้วตอนนั้นเขาไปแล้วเขาก็ส่งภาพมาให้ดูว่าเขาไปกับเพื่อนเขาเนี่ยไปด้วยกันแล้วก็บอกโหพอเราเห็นภาพนี่คือความฝันเราอยากไปถ้าไปเพชรบูรณ์เพราะไปใหม่ไปภูทับเบิกก็แล้วเขาคอก็ไปหลายหนน้ำหนาวก็ไปแล้วแต่อุทยานศรีเทพ
1: น้ำหนาวไปจนน้ำร้อน
0: อ
1: ่ะ
0: ต้องมีน้ำร้อนนะไปน้ำหนาวไม่ได้
1: ไม่ได้แล้วต้องมีน้ำร้อนเลยด้วย
0: ก็เลยแบบรอบนี้ได้ไปอุทยานศรีเทพคุณฟังเชื่อไหมขณะที่กทมเนี่ยฝนตกจนลูกเห็บตกกันเนี่ยที่บ้านเนี่ยพี่สาวน้องสาวปากสั่นเลยรายงานหุยเธอไม่อยู่ลูกเห็บตกเยอะมากแล้วบอกเธอถ่ายรูปให้หน่อยมันละลายหมดแล้วเธอเขารายงานไปในช่วงที่มันกำลังตกน่ะ
1: รู้สึกวันนั้นนี่จะตกแถวๆลาดพร้าววังหิน48เยอะมากแล้วก็แถวรัชดา36 37 32แล้วก็แถวเลี่ยนด่วน
0: ที่บ้านน่ะ
1: เยอะ
0: เยอะเลยแต่บอกว่าทำไมเธอไม่ถ่ายรูปให้ฉันดูฉันไม่อยู่บอกว่าไม่ทันเธอมันละลาย
1: แป๊บเดียวแป๊บเดียวลงมา
0: แต่ไอ้ที่ดิฉันอยู่ที่อุทยานศรีเทพอยู่ที่นู่นน่ะคุณผู้ฟังนึกว่าไปต่างจังหวัดไปดำนามาหรือเปล่าแดดแรงมากแล้วก็รถเขาเรียกอะไรนะรถกอล์ฟที่นำพาชมอุทยานศรีเทพคนขับรถก็บอกพี่ก่อนพี่มาเนี่ยฝนตกหนักมากเลยวันนี้พี่มาเนี่ยแดดเปรี้ยงแต่ก็โชคดีไงก็ถือว่าโชคดี
1: ถือว่ามีบุญด้วยแหละ
0: ถูกคือเราตั้งใจไปคุณผู้ฟังดิฉันอยากไปมากอุทยานศรีเทพได้ยินชื่อแล้วก็เห็นแต่รูปคนถ่ายรูปกันหรือว่าในวิดีโอพรีเซนเทชันอะไรต่างๆอยากไปด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าถามว่าไปนี่ไกลไหมออกจากเส้นทางไปอ่ะก็ไกลอยู่นะ
1: ถ้ามาทางพัฒนานิคมออกน่าจะใกล้อยู่ใกล้เส้นในทางเส้นใน
0: เดี๋ยวไม่ได้มาเส้นนั้นนะมั้ง
1: ค่ะแต่ว่าถ้าออกเส้นนอกเส้นเพชรบูรณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะไกลเพราะมันต้องเข้าไป
0: คือเข้าไปเสร็จแล้วต้องตัดออกมา
1: ค่ะ
0: ตัดออกมานี่คือไกลมากแล้ว
1: ถ้าสมัยก่อนก็เป็นป่าคือเขาต้องเข้าไปในป่า
0: ใช่
1: กว่าที่จะได้รับการพัฒนาได้รับการบูรณะมาเป็นอุทยานศรีเทพที่สวยงามแบบนี้ใช้เวลานานหลายปี
0: ค่ะ
1: หลายปีมากเลย
0: หลายๆนะคะแล้วก็เข้าไปข้างในก็คือความขลังอ่ะคุณธิตาภาคุณผู้ฟังเรามีความรู้สึกว่าข้างในเนี่ยในอุทยานเนี่ยคืออยากเขากำลังทำโซนใหม่นะเขาจะทำพิพิธภัณฑ์ด้านหน้า
1: ค่ะ
0: เขาทำพิพิธภัณฑ์แล้วก็ยังปรับปรุงอะไรต่างๆนานาเนี่ยเพราะเขาบอกว่าเดือน3ขึ้น3ค่ำเดือน3เนี่ยเขาจะมีเฉลิมฉลองทุกปีเฉลิมฉลองอุทยานศรีเทพเนี่ยเป็นประจำน้องคนขับรถเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าพี่มานะวันที่เขาทำบุญกันน่ะมีนมจีนฟรีด้วยพี
1: ่
0: คือเขามีการประกวดกันในชุมชนหลังนั้นน่
1: ะ
0: จะเอาขนมจีนซึ่งเขาก็ดังอ่ะเพชรบูรณ์ก็ดังขนมจีนอ่ะก็จะมาจัดประกวดกันทุกๆปีหมู่บ้านไหนอำเภอไหนใครจะชนะแต่ว่าคนที่มาในงานนี้ก็จะได้กินฟรีด้วยเขารู้เลยว่าชวนเราด้วยของกินแบบนี้มันท้าทายว่า
1: ทำไมเขารู้อ่ะ
0: ทำไมเขารู้รู้เหมือนที่สมเกียรติรู้ที่กินเก่งมากนะคะก็ถ้าแจ้งไว้กับคุณผู้ฟังก่อนแล้วก็ให้ตามทาง Facebook ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพได้นะคะเขาก็จะแจ้งล่วงหน้าว่าจะมีกิจกรรมในวันไหนเอาเป็นว่าดิฉันรู้แต่ว่าขึ้น3ค่ำเดือน3 ขาจะมีพิธีเฉลิมฉลองอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพกันนะคะก็ออกจากสีเทพแล้วก็กลับจะเข้าที่พักอ่
1: ะ
0: เพราะมันก็เริ่มเย็นแล้วนะแล้วก็ไปผ่านอำเภอวิเชียรบุรีแหล่งไก่ย่างใช่ไหมขับรถกันไปสองคนก็นั่งมองผ่านตัวเมืองไปเนี่ยอำเภอวิเชียรบุรีผ่านมาแล้วผ่านเธอช่วยมองให้มีไก่ตรงไหนมั่งไก่ย่างวิเชียรบุรีในเมืองไม่มีนะคุณแต่พอขับรถออกมาแล้วก็จะเข้าตัวเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยระหว่างทางสองฝั่งไทยช่วยไทยไก่เพชรไก่วิเชียรบุรีนี่คือสองฝั่งเลย
1: ดิฉันจะมองให้คุณไปถึงระยองก็มีไก่วิเชียรบุรีดิฉันเคยไปกับคุณอ้อยสายชนเนี่ยแล้วก็ไปใต้ทางใต้ก็มีไปเหนือยังมีเลยไก่ย่างวิเชียรบุรีดิฉันถามว่ามันยังไงเนี่ยมันเขาขายเขาเรียกอะไรนะ
0: เป็นชาย
1: หรือไงอะไรเงี้ย
0: มันเยอะมันเยอะ
1: เยอะมากเขาบอกไปเอาสูตรมาแต่จริงๆต้นตำรับนี่คือร้านตะแป๊ะใช่ไห
0: ม
1: ร้านตะแป๊ะที่เจ้าแรกเลยเนี่ยถ้าจำผิดต้องขออภัยนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็น
0: ช่วยส่งมาบอก
1: ช่วยส่งมาบอกแต่เท่าที่จำได้ที่สมัยก่อนเนี่ยที่ไปอยู
0: ่ไม่ใช่บางตานะ
1: ไม่ใช่บางตานั่นผู้ใหญ่เอ็ก
0: เออผู้ใหญ่เอ็กอยู่ที่นู่น
1: ประธานตกล
0: ง
1: ชี้
0: เราไปคนละที
1: ่ตกลงชี้ทางไหน
0: ทางไหนอยู่ทางไหน
1: คุณชี้ซ้ายดิฉันชี้ไปขวา
0: ทางนี้มันขึ้นเหนือ
1: ตกลงผู้ใหญ่เอ็กอยู่ไหน
0: บางตาไปทางนู้น
1: บางตาคนละเจ้าลูกผู้ใหญ่เอ็กหล่อได้นะ
0: นั่น
1: แล้วก็เดี๋ยวจะออกมาจากทั้งพวกเหล็กคือจะออกมาตรงลำพญากลางแล้วก็มาทะลุออกเนี่ยแหละหล่มสักอะไรต่ออะไรได้ดิฉันก็จะไปแวะทางที่ตะแป๊ะเนี่ยแหละเมื่อก่อนก็จะเป็นร้านเล็กๆใช่จะอยู่ในซอยจะอยู่ไม่ใช่ริมทางอย่าง
0: นี้ถ้างั้นไอ้ร้านทั่วไปนี่ก็ไม่ใช่ของจริงเด็ก
1: คืออาจจะไปเอาสูตรมาอาจจะไปเอาสูตรมาหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจสูตรการ
0: เอกลักษณ์เอกลักษณ์ไหนช่วยบอกหน่อยไก่ย่างวิเชียรบุรีเอกลักษณ์คือ
1: เนื้อแห้งหนังกรอบ
0: เหนียวมันต้องเหนียว
1: บางทีฟันปลอมหลุด
0: คือถ้าถามดิฉันนะให้เลือกกินอ่ะมันมีอะไรบ้างนะไก่วิเชียรบุรีไก่บางตาและอะไรนะไก่ย่างอะไรนะ
1: ทางอีสาน
0: อะอะไรนะเขาสวนกวาง
1: เออกำลังจะบอกเลย
0: เขาสวน
1: รีบพูดอะ
0: โอ้ยเป็นติดอยู่ในสมองคุณยา
1: โหตัวที่หลังนู่นอย่าทำงอนตัวแย่งเขาพูดใช่ไก่ย่างเขาสวนกวาง
0: เขาสวนกวาง
1: ทางแถวอีสานแล้วก็ที่เราไปศรีสะเกษก็จะไก่ย่างไม้มาดัน
0: เออที่เราไปกินนะที่คุณกินแป๊บซี่เข้าไปแล้วคุณ
1: นั่นแหละถามว่าไก่พวกนี้ทำไมถึงเหนียวที่คุณบอกว่าไก่ย่างเขา
0: สวนมันแห้ง
1: เออทำไมไก่วิเชียรบุรีเพราะมันเป็นไก่บ้าน
0: ไก่บ้าน
1: คิทเช่นโฮม
0: เออ
1: ใช่ไหมชิคเก้นโฮม
0: ไก่บ้าน
1: มันเป็นไก่บ้านเพราะฉะนั้นมันก็จะเหนียวมีความเป็นธรรมชาติแต่ถ้าคุณไม่ใช้ไก่เลี้ยงทำเนี่ย
0: มันยุ่ยนะแต่แล้วแต่คนชอบ
1: ค่ะ
0: คือที่บ้านเนี่ยน้องเขยกับคนขับรถดิฉันชอบวิเชียรบุรี
1: ค่ะ
0: ส่วนดิฉันชอบบางตาลไม่เหมือนกันเห็นไหมคนเราชอบไม่เหมือนกัน
1: คือบางตาลเขาจะมีสูตรของเขา
0: บางตาลเนี่ยเราเลือกเป็นชิ้นส่วนได้แล้วดิฉันชอบตัวสมุนไพรเพราะว่าที่หมักอ่ะบางร้านเนี่ยอย่างที่ไปซื้อที่ภูมิพลอ่ะตรงตลาดนัดวันอังคารวันศุกร์อ่
1: ะ
0: คุณเขาไม่หวงเลยเขาให้แบบเอาเหรอตักให้เลย
1: คือบางทีมันจะมีน้ำจิ้มแบบว่าน้ำที่เครื่องหมักมันจะเหลืออยู่ในถาดเนี่ยบางคนเขาก็จะให้มาเลยเพราะว่าโอ้โหเราไปคลุกข้าวเนี่ยมันอร่อยนะมันอร่อยจริงๆแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งที
0: ่เดี๋ยวไม่คลุกข้าวจิ้มข้าวเหนียวเจอข้าวเหนียวร้อนๆ นิ่มๆ นะเจอสมุนไพรไก่บางตาลคุณโอ้โห
1: ไก่บางตาลก็จะมีเอกลักษณ์และอีกจ้านึงที่ที่ฉันอยากไปชิมมากเลยนะแต่ยังไม่มีโอกาสสักทีทั้งที่น้องที่นั่งทำงานตรงข้างกันเนี่ยเขาก็เป็นเขยบุรีรัมย์นั่นคือไก่ย่างบุรีรัมย์ที่เขาบอกเวลาลงจากสถานีรถไฟคืออย่างนี
0: ้อ๋อ
1: ที่ลงพอรถไฟจอดปั๊บเนี่ยจะมีแม่ค้าไก่คนนึงเนี่ยนะเอาหิ้วตะกร้าไก่มาวางโอ้โหลูกค้าจากทั่วสารทิศแล้วขายถูกมากไม้หนึ่ง35บาทแต่ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะก็เดี๋ยวจะถามน้องให้เดี๋ยวจะถามน้องที่อยู่บุรีรัมย์ที่เขาเป็นเขยบุรีรัมย์ให้ฉันอยากไปมากเลยเพราะอยากรู้ว่ามันอร่อยลูกชิ้นยืนกินเนี่ยไม่ได้เขาแม่ว่าแม่ไม่ให้ยืนกินของ
0: มารยาทไม่ดี
1: มารยาทไม่ดีต้องนั่งพับเพียบเรียบร้อยแต่ไก่นี่เรายองซื้
0: อ
1: เรามีความสุภาพเราต้องนั่งยองซื้อเขาเพราะว่าเขาวางตะกร้าไก่กับพื้นใช่ไหมเราจะยืนค้ำหัวคนขาย
0: ได้ไม่ได้
1: ท่านแม่เราสอน
0: มาดี
1: ถูกท่านแม่เราสอนมาดี
0: คุณผู้ฟังบอกว่าร้านอะไรนะตะแป๊ะอ่ะ อะไรนะ
1: ไก่ย่างตะแป
0: ๊ะไก่ย่างตะแป๊ะไก่ย่างวิเชียรบุรีใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: คุณฟังท่านนี้1125บอกเขาจะมีน้ำจิ้มกระเทียมดองถ้าร้านต้นตำรับจะมีครับผมกินมา20-30ปีแล้ว
1: โอ้
0: โหสุดยอด
1: สุดยอด
0: นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งแจ้งเราเข้ามานะคะบอกว่าชัยนาทครับเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจากชัยนาทบอกว่าฝนตกอยู่ออกไปไหนไม่ได้ครับมื้อกลางวันข้าวขยำน้ำมันหมูพร้อมกากหมูซอยหอมแดงพร้อมพริกป่นเหยาะน้ำปลาบีบมะนาวนิดหน่อยแล้วก็ยำให้เข้ากันอิ่มแล้ว
1: คุณนี่ก็สุดยอดแล้ว
0: อันนี้มันเมนูขึ้นเหล่านะเนี่ยคุณรู้ไหมเดี๋ยวนี้มันขึ้นเหล่าแล้วนะเนี่ย
1: ไอ้ข้าวขยำใส่กล่องข้าวขยำ
0: กากหมูเนี่ย
1: ข้าวขยำกากหมูเจียวข้าวขยำปูแต่ปูมันก็แพงเน
0: า
1: ะ
0: เออนี่กากหมูนี่แหละ
1: กากหมูนี่แหละ
0: คลาสสิก
1: ใช่ใช่แต่กากหมูต้องทำให้แบบแห้งแห้ง
0: มันกรอบกรอบควรเจียวแล้วแยกแล้วก็เอาน้ำมันหมูเนี่ยนิดนึงนะคลุกนะคุณแล้วก็เอากากหมูโรยนะ
1: แล้วบางคนคลุกต้องพริกเผาด้วยคุณเอ้ยเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม
0: จริง
1: จริง
0: เออนี่เมนูเหล่านะเนี่ยคน1-2-4-6คุณแล้วบอกแค่นี้ก็อิ่มแล้วก็ควรจะอิ่มนะกินมาขนาดนี้ก็ควรจะอิ่มนะแล้วก็0570กรมอุตุนี่เชื่อได้กี่โมงบอกไม่หนักท่วม6วันพอบอก4-7หนักแห้งกริบแถวบ้านบางบ้านปิดบ้านหนีไปแล้ว ใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะคุณผู้ฟังเขาก็บอกว่าวันที่5เนี่ยมาถึงภาคกลางมาถึงกทม.แล้วมันเป็นความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะคะก็ทำให้ฝนตกคุยกันมาคุยกันมาคุณผู้ฟัง4689899ชอบ
1: เหงาอยู่กัน2คน
0: เอ้ยเหงานี่ขนาด2คนยังเหงาแล้วถ้าให้เดินนั่งคนเดียวไม่ยิ่งเหงาแย่เหรอ
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังต้องส่งข้อความกันมาเยอะ
0: ๆ
1: ไม่ต้องเหนียมอาย
0: ส่งมาไปทริปนี้นอกจากได้ไปวัดโบสถ์ชนะมารไปดูการเตรียมงานนะคะแต่ว่าวันจริงนี่คงไม่ได้ไปนะคะแล้วก็ได้ไปเที่ยวอุทยานศรีเทพนะคะฮะอะไร
1: วันจริงก็เอาคนอื่นไป
0: วันจริงก็เอาคนอื่นไปเขาไม่ให้ไปเออรู้จริงนะเพื่อนกลับมาที่ดิฉันไปรอบนี้ตามรอยอาสันติแม่ช้อยนางรำ
1: ค่ะ
0: เขาบอกคุณกิ่งแก้วคุณไปนี่นะไปเพชรบูรณ์คุณต้องไปกินร้านกวงข้าวต้
1: ม
0: คุณฟังเชื่อมาว่าที่พักดิฉันเนี่ยมันอยู่ในตัวเมืองอ่ะกับร้านกวงเนี่ยขับรถแค่ไม่กี่นาทีก็ถึงอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเรียนจะบอกว่าโหอาต้องอันนี้ต้องกราบอาเลยอ่ะเพราะว่าอาบอกเลยบอกว่าร้านนี้นะเป็ดพะโล้เขานะแล้วก็น้ำจิ้มเป็ดพะโล้เขาเนี่ยเหมือนน้ำจิ้มห่านเราเข้าไปถึงที่ร้านเลยร้านข้าวต้มเราก็เลยบอกว่าเอาเป็ดเขาขายแบบมีหลายไซส์ถ้าไปหลายคนก็จะสั่งตัวนึงครึ่งตัวก็ได้แต่เราเนี่ยไปแค่2คนน้องพนักงานเขาก็มาต้อนรับเขาก็บอกพี่มากัน2คนเหรอคะโอ้กับข้าวเนี่ยแค่3อย่างพี่ก็กินไม่หมดแล้วเราก็บอกโอ้แสดงว่ากับข้าวเขาก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเราก็เลยสั่งเอาเป็ดจานเล็ก2คน120บาทแล้วก็นำเลียบผัดหมูสับอันนี้80บาทแล้วก็ใบเหลียงผัดไข่ไอ้แม่เลี้ยงมันเดินทางไกลมาจากใต้ไง
1: มาจากใต้อันนี้จะแพงหน่อย
0: อันนี้แพงหน่อยก็120ข้าวต้ม2ถ้วยแค่นี้คุณผู้ฟังโอ้เจอเป็ดพะโล้เข้าไปเจอหมูสับผัดน้ำเลียบหูยอร่อยมาก
1: ร้านกวง
0: จริงๆเนี่ยน้องเขาแนะนำให้สั่งไอ้นี่เลยนะหมูทอดน้ำปลา3ชั้นทอดน้ำปลาเราก็บอกน้องคะพี่มากัน2คนพี่คงไม่หมดแน่นอน
1: คือจะกินกับข้าวเยอะมากก็ไม่ได้มันต้องพอดีกับข้าวต้มนะ
0: เออมันต้องพอดี
1: แบบพอดี
0: มันต้องบาลานซ์
1: มันไม่เหมือนข้าวสวยนะเอาจริงๆนะข้าวสวยเนี่ยคือข้าวต้มนี่ถ้าเราอิ่มแล้วอิ่มเลยนะแต่ข้าวสวยเนี่ยเรายังสามารถ
0: มันอิ่มเป็นน้ำไงมันมีน้ำเข้ามาด้วย
1: มันมีน้ำเข้าไปแย่งพื้นที่ในกระเพาะเราไง
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าเป็นข้าวสวยเนี่ยเราถึงไหนถึงกัน
0: เอางี้คือกินเนี่ยคนขับรถดิฉันเนี่ยเขาก็ชอบกินเป็ดพะโล้อยู่แล้วเราก็กินมาหลายที่เอาจริงๆเทียบราคากันเนี่ยนั้นว่าเขาให้ปริมาณนั้นไปเล่าให้ที่บ้านฟังพี่สาวน้องว่าโอ้ยก็เธออยู่ต่างจังหวัดมันก็ต้องได้เยอะไหมคือเป็ดพะโล้120บาทนะเนื้อแบบจัดเต็มมาเลยอ่ะคุณผู้ฟังแล้วยังมีเลือดเป็ดพะโล้มาด้วย เลือดก็นุ่มมากแล้วมาเจอกับน้ำส้มพริกเหลืองที่ใส่กระเทียมพริกดองเขาว่า นี่พูดแล้วยังอยากกินอยู่แหละ
1: เนี่ยมีคนรีวิว5ดาวเยอะมาก
0: อร่อยมากค
1: ุ
0: ณกิตาภาหมูสับผัดน้ำเลียบเนี่ยอร่อยตั้งแต่คำแรกเลยที่กินกินจนเขาต้มแล้วเขาต้มก็ดีมาก

0: ค่ะชื่อเฮงข้าวแกง
1: เฮงใช่ไหมอ่านี่
0: เฮงข้าวแกงเจ๊เซิร์ชเข้าไปเลยเราก็ไปแบบไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นยังไงนะก็ขับไปตามจีเลยไปถึงร้านอู้ทำไมคนเต็มร้านเลยอ่ะเฮงข้าวแกงคนแน่นเลยแล้วก็ยืนต่อคิวกันรถจอดหน้าร้านกัน
1: ร้านเก๋ไก๋ด้วยอ่ะ
0: เจ๊ใช่ไหมมีห้องแอร์ด้วยร้านเฮงข้าวแกงของเมืองเพชรบูรณ์
1: เขากล่าวว่าให้คนที่กินเผ็ดจนเหงื่อออกไปนั่งกินในน
0: ี้ไม่มีโต๊ะข้างนอกมีโต๊ะในห้องแอร์แล้วไม่ได้บวกค่าแอร์ไม่ได้อะไรเลยคุณฟังแล้วแกงเขานี่มีเยอะมากไอ้เราสั่งอะไรนะมะระยัดไส้เอาเป็นกับหมูทอดเอาเป็นกับแล้วข้าวราดแกงเราก็สั่งเป็นปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดคนละจานมานั่งกินแล้วเขาก็มีผักสดให้ก็เข้าไปนั่งกินทุกอย่างถ้าราดกับข้าวหนึ่งอย่างเนี้ย40 บาทตักใส่ถุงก็40 บาท
1: ราคาดี
0: โอ้โหจะดีไม่ดีขับรถกันมารถหรูๆด้วยถือปิ่นโตลงมาสั่งกับข้าวกันกับข้าว40 บาททุกอย่าง40 บาทเขาบอกคุณขายได้ยังไงเดินไปคุยกับพนักงานบอกขายได้ยังไงราคาเนี้ยบอกนี่ก็นึกว่าแพงแล้วนะกลัวคนเขาจะว่าว่าแพงบอก
1: นี่คนละครึ่งด้วยนะ
0: ใช่นี่ถ้าคุณไปขายกทม.นะคุณเอ้ย
1: 50 บาท
0: ตักกันไม่ทันเลยไม่มีแล้ว
1: นี่ดิฉันทานมาเมื่อเช้านี้ก็มีกับข้าวอย่างนึงนะแต่ร้านนี้เดี๋ยวไม่พูดในโอกาสต่อไปแต่ถามว่าก็เหมาะสมกับราคาไหมก็เหมาะสมทั้งในเรื่องความสะอาดเรื่องวัตถุดิบเฉพาะกับอย่างเดียว50 บาทแล้วเพิ่มอีกอย่าง60 บาท
0: เนี่ยอันเนี้ยถ้า2 อย่าง50 บาทตอนแรกดิฉันว่าเอ๊ดิฉันมองโต๊ะที่ว่างไง
1: ค่ะ
0: กำลังจะเดินเข้าไปห้องแอร์ใช่ปะก็มองโอ้ทำไมไม่อร่อยหรือไงเนี่ยข้าวเหลือเต็มเลยอะโต๊ะเนี้ย2 จานเนี่ยข้าวเต็มเลยพอเขาออกมาเสิร์ฟอะคุณผู้ฟังให้ตายทะโลบินขอใช้คำโบราณหน่อย
1: คุณ
0: จะขายถูกไปไหนข้าวเนี่ยมาแบบนี้เลย
1: คือกะว่าให้กินให้จุกเลยอ่ะ
0: คือตายอ่ะกินตายไปข้างนึงอ่ะข้าวเนี่ยแน่นเอียดแล้วก็กลับก็ไม่ใช่น้อย40บาทนิดแน่นจานเลยอ่ะ
1: เนี่ยดิฉันกำลังนั่งดูรูปเนี่ยโอ้โห
0: คุณรู้ไหมหมูทอดอ่ะ40บาทน่ะกินไม่หมดนะจ๊ะ2คนน่
1: ะ
0: เขาตักมาให้พูนจานแบบนี้แล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วมาให้ไอเราไม่ชอบแจ่วเพราะมันหวานเรากินน้ำปลาพริกแทนกินหมูทอดแล้วก็ต้มมะระยัดไส้มันมี2ท่อนใหญ่ๆอย่างเงี้ย50 บาท
1: ค่ะ
0: หูตายแล้ว
1: มะระยัดไส้หมูแล้วมีวุ้นเส
0: ้
1: น
0: มีวุ้นเส้นด้วย
1: เออ
0: นั่นแหละอ
1: ื้อร่อย
0: เดี๋ยวนั้นก็เลยทำไงป่ะอุ๊ยหมูทอดเหลือนั้นก็ใส่เอาเก็บใส่จานไอ้ใส่ถุงเพราะหมูทอดมันเยอะมากคุณผู้ฟัง40 บาทตักได้ไงไม่รู้หมูเลี้ยงเองหรือเปล่าเชื่อเองหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิ
0: เออไม่แน่ใจก็เลยพกเก็บเอาไว้ตอนแรกว่าจะไปให้ใครก็ได้ไหมไม่ไว้กินเองนี่แหละเพราะอะไรวะตอนกลางวันมื้อกลางวันเนี่ยฉันไปกินขนมจีนก็โทรไปหาคุณน้องร้านประสานชัยบอกไปน้องพี่แก้วมาได้ยังไงเนี่ยบอกเนี่ยตอนนี้พี่ยืนอยู่หน้าร้านประสานชัยคุณเชียงหมูแผ่นหมูหยองคุณนี่แหละคุณน้องคือจะมาถามคุณว่าวันนั้นเมื่อหลายปีที่แล้วคุณพาพี่ไปกินขนมจีนร้านไหนขนมจีนเส้นสดเขาบอกเออพี่กำลังตัดสินใจพี่จำร้านไม่ได้อะ
1: ร้านบุญมีไหม
0: ไม่ใช่มันมีบุญมีมันมีมนมยายแก้วแล้วมันก็มีเจสันเจสัน
1: เจสันเจสัน
0: เขาก็บอกอ๋อพี่ร้านยายแก้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยน้องก็เคยไปกินแต่ตอนนี้แกไม่อยู่แล้วก็เป็นรุ่นอื่นแต่ว่าที่พาพี่ไปกินรอบที่แล้วคือร้านเจสันค่ะเราก็บอกเออนี่แหละพี่โทรมาถามนี่แหละรวมทั้งเราก็ซื้อหมูแผ่นเขาเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: และก็ซื้อกุนเชียงที่เป็นโฮมเมดคุณผู้ฟังร้านนี้นะไม่ทำแบบรูปแบบโรงงานเราเคยเล่าในกินเที่ยวช็อปใช่ไหม
1: ค่ะ
0: กุนเชียงเขาจะออกมีความหอมคล้ายๆหลุมควันเหมือนกันนะกุนเชียงคือดีแล้วก็หมูแผ่นเนี่ยจะไม่ใช่หมูบดไม่ใช่หมูบดที่เราเห็นเป็นแผ่นๆเอามาตีมารีดเป็นแผ่นๆมันจะมีทั้งหมูสับแล้วก็ไก่สับทำแต่ของเขาจะเป็นหมูสไลด์หมูเนี่ยเป็นชิ้นๆเป็นเนื้อหมูเลยคุณผู้ฟังแล้วก็เอาไปย่างในเตาย่าง
1: เป็นฉันเห็นแล้วเตาเขาแบบเป็นเหมือนเป็นถังอ่ะแล้วเขาก็ย่างก็คือแขวนตามขอบถ
0: ัง
1: แล้วก็มีไฟอยู่ตรงกลาง
0: แบบโบราณเลย
1: ใช่ตอนนั้นนี่ฉันไปงานศพคุณพ่อของน้องตั้งวิทยา
0: แล้วคุณแวะไป
1: แวะไปหาคุณน้องนี่แหละแล้วก็ขอเข้าไปดูขอเข้าไปดูกรรมวิธี
0: เขาไม่ห่วงนะคุณผู้ฟังเขาทำเขาเป็นโฮมเมดจริงๆร้านนี้อยู่คู่กับเพชรบูรณ์เมืองลมสักมายาวนานมาก
1: แล้ววันนั้นวันที่ฉันไปซื้อเนี่ยโหคนเยอะมากเลยอ่ะคนเยอะมาก
0: ดิฉันก็ซื้อก็อุดหนุน

0: หมูแผ่นแล้วก็ซื้อกุนเชียงมาให้เพราะว่าก
1: ินหมูหยองส่วนมากคนจะซื้อแล้วก็กุนเชียงส่วนมากจะซื
0: ้อตอนนี้เขามีหมูอันหมูฝอยที่ปรุงรสอ่ะมันจะมีรสเผ็ดแล้วก็มีออริจินอลแต่ว่าออริจินอลมันหมดนางก็เลยไม่ได้ซื้อรสเผ็ดมา
1: โหแต่ตอนน้ำท่วมเลยนี้ก็โดนอ่วมเหมือนกันเพราะฉันอินบ็อกซ์ไปถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกก็เสียหายอยู่เหมือนกันเมื่อสักต้นปีหรือประมาณไหนเนี่ยเดี๋ยวฉันลองเซิร์ชดู
0: นะคะแล้วก็หลังจากนั้นดิฉันก็ตรงไปกินมื้อกลางวันที่ร้านเจสันคุณผู้ฟังร้านเจสันเนี่ยเขาจะเป็นเส้นขนมจีนบีบสดทำใหม่ๆแล้วก็จะมีน้ำมาเป็นหม้อๆให้เราได้กินนะคุณผู้ฟังจะมีน้ำยากะทิมีน้ำยาป่ามีน้ำสมุนไพรแล้วก็มีน้ำสมุนไพรนี่มีปลาด้วยใช่ไหมเจ๊นะเพราะว่าแล้วก็มีอะไรอีกน้ำนึงจะมี4หม้อเอามาให้แล้วก็ผักอีกเยอะเลยส่วนคุณจะมีเครื่องเคียงจะสั่งไก่ทอดไหมเขามีไก่ทอดด้วยไอ้แดนก็บอกเฮ้ยเธอไม่ต้องสั่งไก่แล้วเรามีหมูทอดของเราเองแต่ว่าเราสั่งไข่ต้มยางมะตูมจานนึงเนี่ยเขาจะหั่นมาให้ผ่าซีมาให้เนี่ย3ฟองไข่3ฟองโหเขาต้มไข่ได้ดีมากแล้วพอเจอกับขนมจีนเนี่ยเอาน้ำยากะทิผสมกับน้ำยาป่าแล้วก็ผักเนี่ยจัดเต็มเลยผักเยอะมากแต่คุณยายบอกว่านั่งรอหน่อยนะไอเราไปถึงเร็วไงเราเพิ่งกินเช้าก็บอกว่าเฮงข้าวแกงยังไม่หมดเลยยังอยู่ในกระเพาะ
1: เติมด้วยขนมจีนอีก
0: ไม่เป็นไรค่ะไม่รีบค่อยๆทำเลยค่ะเขาบอกเออดีไม่มีใครเร่งเขาบอกอย่าเร่งนะร้านเนี้ยมันไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนสมัยก่อนที่เราเคยไป
1: ค่ะ
0: เพราะตอนนี้มีแต่คนสูงอายุทั้งร้านเลยรอบที่แล้วที่ไปเนี่ยหลายปีแล้วนะตอนนั้นเราไปเที่ยวอ่ะเจสันเนี่ยโอ้ยังแบบยังแข็งแรงกันอยู่ตอนนี้มีแต่คนแก่หมดเลย
1: ที่ร้านใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็เป็นไปตามวันเวลา
0: ถูกเวลามันเปลี่ยนไปคุณผู้ฟังพอเราไปนั่งกินแล้วก็เรียกคิดตังค์ด้วยค่ะอ้าวไม่อร่อยเหรอมันหมดไม่เหลือเต็มเลยเนี่ยบอกอร่อยแต่ว่าอร่อยค่ะแต่ว่ากินได้แค่นี้จริงๆกินได้แค่เนี้ยได้น้ำยากะทิกับน้ำยาป่าผสมกัน
1: ค่ะ
0: ส่วนไอ้น้ำสมุนไพรกับอะไรเนี่ยเราไม่ได้กินแต่ว่าเขาไม่ได้คิดเราที่น้ำน
1: ะ
0: น้ำเนี่ยก็ให้เรากินแต่เขาคิดที่ขนมจีนตัวขนมจีนเขาให้มากระจาดหนึ่งกระจาดเล็กๆอ่
1: ะ
0: เขากินไม่หมดเขาก็แบบโหเนี่ยคนอื่นเขากินกันเยอะกว่านี้เขาเพิ่มขนมจีน
1: เขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเรากินมาก่อนหน้านี้เยอะ
0: คือถ้าเขารู้ว่าตอนเช้าเรากินเฮงข้าวแกงมาแล้ว
1: เราจัดหนักจัดเต็มมาแล้วเพราะฉะนั้นมื้อกลางวันนี่มันก็ต้องแบบว่าเบาหน่อยเพราะว่าเรากะจะไปโซโล่เต็มที่ตอนเย็นอีกรอบนึงวันนี้กลางวันนี่ขอเบาๆเพราะว่าถ้าจัดหนักไปเนี่ยคุณผู้ฟัง
0: ไม่ไหว
1: เขาจะนั่งหลับวันนี
0: ้คนน่ะ
1: สักพัก
0: นึงมาขายเดี๋ยวก่อน
1: สักพักนึงเขาจะหลับ
0: แล้วแอร์เย็นๆเปิดเพลงไปด้วยนะ
1: เรียบร้อย
0: ไปร้อยละเอ็นแหละ
1: พอถ้าแบบสายๆเราก็ไปน้องคายก่อนพอเที่ยงเที่ยงไปบักก็อิสราเอล
0: อิสราเอลแล้วไปอาหรับแล้วก็เลบานอนมันต้องเป็นตามสเต็ปนะคุณผู้ฟัง
1: เลบานอน
0: เลบานอน
1: คือกดมานี่เลยบอกเลบานอน
0: ปั๊มคนขับก็บอกปั๊บเลยเธอเอ็นนอนไปเลย
1: ตามไป
0: ตามไป
1: ตามไปลูกพี
0: ่พี่ติ๋วบอกว่าคุณแก้วไปร้านกวงได้ซื้อน้ำมันพริกกวงมาด้วยหรือไม่คะอร่อยที่เอ้าไม่บอกพี่ติ๋วไม่บอกก่อนอาก็ไม่บอกอาได้แต่บอกว่าร้านนี้เป็ดพะโล้คือดีมากเราก็กินตามอาบอกเลยนะคะก็คือไปถึงก็สั่งเป็ดก่อนเลยแล้วมันคือดีจริงคุณผู้ฟังพะโล้อร่อยมากนะคะคุณปานบอกว่ากลับสวัสดีป้าๆทั้งสองครับตอนนี้บ่ายวันเสาร์เหรอครับเอ๊ะก็เสียนมาผมไม่รู้วันรู้คืนแล้วจำผิดวันหรือเปล่าเออนี่ไงป้าๆน้องแซนก็บอกเอ๊ะนี่ผมตื่นมาผิดวันหรือครับเนี่ย
1: เขามาจัดได้หลายเพลาแล้วค่ะ
0: หลายเพลาแล้ว
1: ครึ่งเดือนแล้วค่ะ
0: มาสัปดาห์ที่3แล้วนะ
1: สัปดาห์ที่3แล้ว
0: ใช่นะคะแล้วก็อะไรนะบอกว่าอ๋อยังเล่าไม่จบเดี๋ยวต้องพักก่อนพักค่ะคุณผู้ฟังบอกเรื่องราวดีๆของผู้สนับสนุนรายการกันนิดนึงนะคะน้ำปลาหวานแม่อารีค่ะของดีจากทะเลใต้แม่อารีได้ใส่ใจทุกหยดคัดสรรกุ้งแห้งก็เป็นกุ้งแห้งคุณภาพเนื้อแน่นๆหอมหวานด้วยน้ำตาลมะพร้าวแท้และวัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิธีพิถันเหมือนงานครับเพื่อรสชาติที่ไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้นถ้าสูตรเผ็ดก็แซ่บพอดีแบบมีระดับ ทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวอร่อยจนลืมไม่ลงค่ะหรือใช้ทำอาหารรสชาติก็ยิ่งลงตัวน้ำปลาหวานแม่อรีไม่ใช่แค่น้ำจิ้มนะคะแต่มันคือรสชาติแห่งความใส่ใจหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven Topกูเม่มาร์เก็ตโลตัสวิลล่ามาร์เก็ตฟู้ดแลนด์และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: แล้วคุณได้ซื้อแอปเปิลมาจากบิเชนบุรีไหมลูกแรกๆอ่ะ
0: ไม่ได้ซื้อไม่รู้นี่นะ
1: จะบอก
0: ชิม
1: จะบอกให้เลยว่าถ้าคุณมาผ่าสีนะล้างให้ดีนะผ่าสีแล้วคุณคลุกไปด้วยน้ำปลาหวานของแม่อะไรโอ้โห
0: เยอะ
1: ยำผลไม้เลยแล้วคุณโรยพริกกับเกลือนิดน
0: ึงอ๋อเหมือนตำผลไม้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่โอ้โหมันจะอร่อยมากเลยเพราะว่าม
0: ันลงตัวนะ
1: ใช่เพราะแอปเปิลอันนี้ลูกเล็กๆเนี่ยมันจะมีรสเปรี้ยวๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยเจ้านายก็ผ่ามาให้จานนึงเขาบอกให้กินกันหน้าหนึ่ง
0: ทำไมเจ้านายใจดีกับเธอจัง
1: เขาบอกให้กินกันหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งมันหลายคนหันมาอีกทีอยู่ที่โต๊ะดิฉัน จานเดียวอยู่ที่โต๊ะดิฉันไม่ให้หรอก
0: ยัน
1: ร
0: ู
1: ้ไม่ให้คนอื่นหรอกยันรู้แล้วทานเพลินกินแอปเปิ้ลลูกเล็ก
0: ๆใช่ตอนแรกมันเหมือนลูกท้อเลยนะคุณผู้ฟังแต่พอไปดูแล้วอะอ๋อเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
3: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
7: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
0: ์ค่ะคือฟังเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงแอปเปิลลูกเล็กๆเนี่ยนางก็จำชื่อว่าเอ๊ะน้องเขาเรียกอะไรแอปเปิลเจ้าหญิงแต่จริงๆมันแอปเปิลราชินีนะคะมันจะอมเปรี้ยวใช่ป่ะใช่ป่ะยังไม่ได้กิน
1: ใช่ค่ะอมจะอมเปรี้ยวนิดนึงคือรสชาติน่าทานแล้วไม่ฟ้าม
0: ไม่ฟ้าม
1: ไม่ฟ้าม
0: เนื้อมันจะกรอบ
1: ๆเนื้อแน
0: ่
1: น
0: โอ้ยชอบแอปเปิลกรอบ
1: เนื้อแน่นแล้วก็กรอบๆนิดนึง
0: ยังก็มาใส่กับน้ำปลาหวานแม่รี
1: ไม่ว่าจะชิ้นเดียวหรือหมดจานมันกรอบเท่า
0: ได้คุณอายุทั้งจานแล้วคุณไม่ให้นะหนึ่งคนอื่นเลยทิตามาคุณร้ายเธอมันร้ายน้ำปลาหวานแม่รีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะและหน้าร้อนนี่หน้าร้อนนะคุณผู้ฟังเวลาฝนไม่มานี่ร้อนจัดมากเดินทางต่างจังหวัดที่รู้เลยเนี่ยนาฬิกาถอดมาเนี่ยเป็นรอยเลยความที่แดดมันแรงมากอ่ะ
1: ตรงสายนาฬิกาจะขาว
0: นะคะหน้าร้อนนี้ใครยังไม่มีพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านแนะนำพัดลมอุตสาหกรรมคาชิวาค่ะที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในนะคะปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดรับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดจ่ายเพียง990บาท โทรเลยค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนียนะคะกลับมาที่เรื่องของการช้อปปิ้งกันบ้างนะคะก็อันนี้ว่าคือพอกินขนมจีนขนมจีนนี่อ้อนั้นลืมไปเดี๋ยวนั้นน่ะไปร้านเฮงข้าวแกงก่อนแล้วก็ตีไปวัดผาซ่อนแก้วขับรถไปคุณผู้ฟังระหว่างที่ออกจากเพชรบูรณ์เพื่อจะไปหล่มสักเนี่ยเพื่อจะไปทางเขาเรียกทางอะไรนะเจ๊ที่มันเลาะเขาแบบเส้นนั้นน่ะก่อนที่จะไปถึงเส้นนั้นนะคุณผู้ฟังแล้วก็มองข้างทางเฮ้ยถ้าบ้านเราเนี่ยอากาศมันหนาวได้เหมือนญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นเถอะเทือกเขาที่เพชรบูรณ์แล้วก็เมฆที่ลอยอยู่โอ้โหสวยไปไหนแล้วยิ่งเวลามันผ่านไปเนี่ยตรงช่องไหนที่ปลูกข้าวเนี่ยตรงนาข้าวแล้วก็มีภูเขาแล้วก็มีเมฆลอยอยู่บนยอดเขาอะคือมันสวยแล้วมันอลังการมากนั่งพูดกับโชเฟอร์เลยบอกเธอนี่ถ้าบ้านเรามันหนาวได้แบบญี่ปุ่นเนี่ยนะไม่ต้องไปไหนเลยนะเราเที่ยวอยู่ที่บ้านเรานี่แหละ
1: ใช่ใช่
0: คือวิวดีมาก
1: แล้วคุณได้ไปแถวเขาคอไหมร้านลงเตี้ยมอะ
0: ไม่ได้ไปไม่มีเวลาก็คือได้ไปแค่วัดผ่าซ่อนแก้วแล้วขึ้นไปพีโนลาเต้
1: อ
0: ๋
1: อไม่เป็นไรวันหลังชวนดิฉันไปด้วยดิฉันจะพาไปลงเตี้ยม
0: คุณยายเนี่ยไม่พักลงเตี้ยมอ่ะ
1: ไม่ใช่ชื่อร้านลงเตี้ยม
0: รู้แต่นี่เสร็จแล้วตอนที่ไปอ่ะคือเมื่อไปมาหลายปีมากแล้วอ่ะไม่ต่ำกว่า5ปีอ่ะพีโนลาเต้ที่เปิดใหม่ๆแล้วตอนนั้นต้องรับบัตรคิวต้องมีไอ้เครื่องสแกนตีดของที่สั่งแล้วมันดังอะไรเงี้ยตอนนั้นต่อคิวกันคือต่อคิวกันแบบคนแน่นอึดแหละแต่ตอนเนี้ยมันเหนือขึ้นไปกว่าพีโนลาเต้แล้วก็คือมีเลบรูม
1: อ
0: าสันติขึ้นไปพักที่เลบรูมแล้วก็เล่าให้ฟังแต่เราขึ้นไปไม่ถึงมันอีกกิโลนึงอ่ะ
1: ค
0: ่ะงั้นก็ไปแค่พีโนลาเต้ใช
1: ่
0: คือดีว่าไปฟอร์จูเนอร์ถ้าไปฟอร์จูเนอร์เนี่ยมันได้นะคะก็ขึ้นไปเสร็จไปข้างบนคือเรายังอิ่มจากเฮงมาก่อนไงคุณฟังไม่งั้นดิฉันได้กินอะไรอีกหลายอย่างเลยมองไปขนมนี่มันอยู่แค่นี้แต่ความอิ่มของดิฉันนั้นมันขึ้นระดับ
1: ที่หน้าผาก
0: มันขึ้นมาถึงหน้าผากแล้วก็เลยได้แต่มองว่าอู้ขนมเขาน่ากินนะ
1: เ
0: บเกอรี่เขาดีนะอะไรต่างๆนานาแต่กินไม่ไหวแล้วว่าแล้วก็ลงไปวัดผาซ่อนแก้วตอนขึ้นน่ะมันมีจุดอยู่ซ้ายมือทางขึ้นน่ะคุณผู้ฟังจะไปวัดผาซ่อนแก้วเขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวผาซ่อนแก้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ที่ดิฉันส่งรูปไปคือดูอ่ะ
1: อ
0: ที่เขาแต่งไว้มีสะพานที่ปีนขึ้นไปแล้วเหมือนอยู่แตะยอดฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีดอกไม้ที่เขาแต่งไอ้นั้นบอกเธอเดี๋ยวขากลับแวะไปจุดถ่ายรูปนี้ดีกว่า
1: ต้องเช็คอินหน่อยต้องเช็คอินหน่อย
0: ต้องไปเช็คอินนิดนึงขาลงมาดิฉันก็แวะแล้วก็ถามเขาเปิดกระจกถามน้องที่เขาทำอยู่ตรงนั้นน่ะมารู้ตอนหลังว่าน้องเขาเป็นชาวม้งชื่อน้องอะไรนะเดี๋ยวจดชื่อเขามาด้วยถามเขาบอกว่าต้องจ่ายตังค์ไหมคะจ่ายตังค์ตรงไหนจะเข้าไปเช็คอินตรงนี้ไปถ่ายรูปแบบอ๋อไม่ต้องเสียตังค์ครับวันนี้ยังไม่เก็บตังค์เพราะว่าเขาเนี่ยมาเนี่ยเพื่อที่จะมาบำรุงต้นไม้มาดูแลเพราะฝนตกลงมาต้นไม้เขาเสียพังน้องเนีย
1: รูปนี้ใช่ไหมคะ
0: นั่นอีกรูปนึงค่ะที่มีดอกไม้สีช
1: มพู
0: นั่นแหละจุดชมวิว
1: คุณผู้ฟังนึกตามหรือว่าดูเข้าไปดูในเพจป้าแก้วว่าแป๋มพากินพาเที่ยวก็ได้เพราะว่าจุดที่คุณหญิงแก้วยืนคือจุดที่เรากำลังพูดถึงอยู
0: ่ใช่เป็นจุดชมวิวเขาทำเป็นบันไดขึ้นไปบันไดสีขาวให้เราขึ้นไปแล้วเราไปแตะเมฆอยู่ข้างบนนะคุณผู้ฟังนั่นขึ้นไปเลยไปถ่ายรูปน้องเนียบอกถ่ายได้เลยครับเต็มที่เลยครับไม่เก็บตังค์ครับ
1: สวยนะเนี่ย
0: สวยมากคุณแต่ถ้าเป็นวันหยุด
1: นางแบบมาสวย
0: ขอบคุณ ตาถึงนะเนี่ยเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าก็ยังไม่เก็บตังค์ครับผมมาดูแลต้นไม้น้องเนียครับน้องเนียเป็นชาวไรบอกผมเป็นม้งครับอยู่แถวนี้แหละจุดชมวิววัดผาซ่อนแก้วเนี่ยมาจากความชอบของน้องเนียเอาต้นไม้มาลงเอาดอกไม้มาลงซึ่งเมื่อถึงหน้าหนาวเนี่ยมันจะสวยกว่านี้มากคุณธีตาภา มันคือมันเป็นจุดที่ดีมากๆสองฝั่งของจุดชมวิวตรงนี้และอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นต้นสนต้นไม้เขียวๆเลิศคุณผู้ฟัง
1: คุณอย่าพูดให้ดิฉัน
0: อยากรู้ฉันพูดให้คุณอยากนั่นแหละ
1: เกิดกิเลสในใจ
0: นะจุดป๊อปจุดหมายของดิฉันเลย ทำให้คุณอยาก อ่ะเขาบอกว่าเราคุณปานบอกว่าเรายังมีนัดกันนะคุณนัดอะไรวะอ่ะคุณธิตาภาสารภาพบาป
1: เยอะมากเลยคุณปานเขานัดหลายร้านมากเลยทั้งแถวชลบุรีทั้งโอ้หลายร้าน
0: นะ
1: แต่เราก็ยังไม่ได้ไปเจอเขาสักทีนึง
0: ค่ะ น้องอาร์มบอกว่าลืมหนูยังสารภาพตามตรงงานยุ่งมากภารกิจฟิชโชสุดๆหนูอย่างงอนหนูนะอย่างงอนหนูนะไม่งั้นหนูงอนแทน ปานคุณปานขออภัยอาร์มพี่จะบอกว่ามีงานทำในยุคนี้ดีแล้วงานยุ่งเข้าไว้ลูกนะคะทำงานให้มันเยอะๆให้เขามองเห็นศักยภาพของเรานะคะมีงานกอดงานเอาไว้
1: จ้ะ
0: นะคะเสร็จจากวัดผาซ่อนแก้วถ่ายรูปเช็คอินเรียบร้อยคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเขาจัดระบบขึ้นมามีร้านของขายเนี่ยตรงวัดผาซ่อนแก้วเนี่ยแล้วก็ทำลานจอดรถค่าจอดรถเท่าไหร่นะ30 บาทนะคะ
1: หลังด้านหลังลานจอดรถด้านหลังเรียบร้อยใช่ไหม
0: ทำหมดแล้วแล้วก็ร้านขายของผลมงผลไม้มะขามก็มีแต่ดิฉันเนี่ยหมายตาข้างทางเอาไว้แล้วนั่นก็เลยบอกว่าเรายังไม่ซื้อตรงนี้เธอเราจะไปตรงจุดตรงทางที่เราจะกลับเข้าเพชรบูรณ์นั่นแหละทางสวยๆของเรามันเป็นเวิร์งเป็นตลาดนักเลย
1: เนาะ
0: โอ้โห
1: คือมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเขาเรียกอะไรธรรมชาติสร้างสรรค์จริงๆ
0: คือดี
1: คือแถวนั้นเนี่ยเพชรบูรณ์นั้นแล้วก็ไล่มาจนถึงมวกเหล็กปักช่องอะไรเนี่ยมันจะเป็นแบบแอ่งกระทะ
0: ค่ะ
1: แล้วมันจะมีทิวเขาสลับซับซ้อนสวยงามมาก
0: สวยงามมากสวยจริงคุณผู้ฟังแล้วก็มีคาเฟ่เปิดใหม่เป็นเฉพาะทางคือริมทางด่วนตรงนั้นแล้วนะจะเรียกทางด่วนได้มั้ยเป็นทางลัดเขาก็จะมีคาเฟ่เนี่ยลงไปเนี่ยเพื่อให้คุณเห็นวิวเขาเนี่ย
1: คือไม่รู้จะเลือกจุดร้านไหนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นร้านรูท12ที่สวยมาก
0: ที่ดังมาก
1: ที่ดังมากเลยรูท12
0: ตอนแรกจะไปรูท12นี่แหละแต่ว่าไม่ทันเนี่ยเวลาไม่ทัน
1: ตอนหลังเนี่ยมันก็มีคาเฟ่เกิดมามากมายไก่กองคนก็จะค่อนข้างที่จะไปร้านอื่นโดยเฉพาะพิโนลาเต
0: ้พิโนลาเต้นี่ก็เปิดเป็นที่พักอลังการแบบเมื่อตอนที่นั้นไปยังเป็นคาเฟ่ธรรมดาตอนนี้เปิดแบบเต็มพื้นที
1: ่เต็มพิกัดจัดเต็มไปแล้ว
0: อ่ะเดี๋ยวมาเล่าต่อละกันเวลาหมดอีกแล
1: ้
0: ว
1: ตาย
0: เพราะจริงๆเนี่ยไปรอบเนี้ยนั้นตามรอยแม่ช้อยไปเนี่ยนอกจากไปเพชรบูรณ์แล้วสระบุรีก็มีดีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่าละกันสระบุรีมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
1: เยอะตอนนี้เยอะสระบุรีบอกให้เลยมีดีๆเยอะ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันคุณติตาพาและดิฉันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
8: Color of Life ดำเนินรายการโดย
9: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
10: ์ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: นี้เวลา 11:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีเผยเหตุทำหนังสือถามเลขากสทช.เรียกประชุมคณะกรรมการค้านคำสั่งศาลปกครองไม่ได้หวังให้คำแนะนำแต่ทุกอย่างต้องทำตามกฎหมายพิษณุปันวงรายงานค่ะ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทช.เพื่อขอให้ชี้แจงกรณีที่ประธานกสทช.ยังมีการเรียกประชุมคณะกรรมการซึ่งขัดคำสั่งศาลปกครองว่าทำเรื่องไปถามเพราะต้องการความชัดเจนทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนในฐานะที่มีกฎหมายกสทช.อยู่และมีคำพิพากษาออกมาว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือสละสิทธิ์แต่ก็ยังมีการเรียกประชุมจึงได้ออกหนังสือเพื่อให้ทางเลขาธิการกสทช.ได้ทำการชี้แจงกลับมาทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ทำหนังสือไปไม่ได้มองว่าทำได้หรือทำไม่ได้เพราะกสทช.นั้นเป็นองค์กรอิสระแต่ถ้าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและต้องทำตามทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้ไม่ได้มีคำแนะนำอะไรแต่ต้องการให้ทำตามกฎหมายเท่านั้นพิษณุเป็นวงสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานครับ
0: อีกเพียง1วันสู่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังให้การต้อนรับกรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพงาน AM 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณห้องรับรองพิเศษAOT ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่9ตุลาคม2569เวทีการประชุมนี้เป็นเวทีระดับโลกที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศจะมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมพูดคุยถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกโดยนายเอกนิติยืนยันความพร้อมจัดประชุมทุกมิติและเบื้องหลังการประชุมระดับโลกคือการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยการเดินทางและการแพทย์อย่างรอบด้านพร้อมการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความสะดวกและความมั่นใจตลอดการเข้าร่วมงานตั้งแต่พื้นที่จัดงานโรงแรม21แห่งเส้นทางเดินทางไปจนถึงแผนรองรับเหตุฉุกเฉินทุกส่วนได้รับการวางแผนและเตรียมพร้อมเพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นในครั้งนี้ประเทศไทยจะได้ต้อนรับผู้นำร่วมผู้เข้าร่วม ประชุมจากทั่วโลก 17,000 คนจาก191ประเทศพร้อมร่วมถ่ายทอดเรื่องราวศักยภาพและเอกลักษณ์ของประเทศไทยผ่านประสบการณ์ตลอดการประชุมรัฐบาลติดตามราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจ 9-18 ตุลาคมรัฐบาลกำชับกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและพบปะผู้ประกอบการเพื่อดูแลให้ประชาชนซื้อสินค้าได้อย่างเป็นธรรมพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการช่วยลดภาระค่าครองชีพและดูแลราคาสินค้าในช่วงเทศกาลแนะนำประชาชนช่วงเทศกาลกินเจเลือกโปรตีนทางเลือกจากพืชให้หลากหลายกระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569สำหรับภาพรวมโครงการมีพันธมิตรเข้าร่วม45รายครอบคลุมการเชื่อมโยงผักสดจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลาง4แห่งได้แก่ตลาดไทย4มุมเมือง4เมืองล้านเมืองการจำหน่ายวัตถุดิบและอาหารเจผ่านห้างค้าปลีกค้าส่งและร้านสะดวกซื้อ697รายการผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต51รายการและอาหารปรุงสดปรุงสำเร็จจากร้านอาหารเจ250ร้านค้ารวม852รายการทั่วประเทศจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด 50% เพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและอาหารเจในราคาประหยัด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: เทคโนโลยี
5: ดำเนินรายการโดย
6: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมนี
8: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
10: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
12: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
13: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Technofly นะฮะอยู่กับในบัพพิสารห้ามอประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธใน Technofly เหมือนเดิมนะครับ Technofly เราจันทร์ถึงศุกร์เนาะบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. ทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android iOS ทางเว็บไซต์ fm99radio.com แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับ FM 99 Active Radio ก็ใน YouTube ใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายผู้คุยถามคำถามก็ SMS 4689899ฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่นะครับก็ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้เดี๋ยวมาตอบให้นะจ๊ะวันนี้วันจันทร์อัปเดตข่าวสารแวดวงทั่วไปแล้วก็เน้นเรื่องของการตอบคำถามเนาะ SMS 4689899อย่างที่บอกไปตามนั้นแล้วก็ช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟทิกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะฮะมาลุยกันนะครับไปมีคำถามมาผมตอบคำถามไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าข่าวแล้วกันเนาะลงท้ายด้วย7311นะครับโหลดคลิป YouTube มาเก็บไว้ในมือถือเวลาเปิดดูต้องปิดเน็ตเวลาเปิดดูต้องปิดเน็ตมือถือก่อนไหมไม่ต้องมันจะใช้เน็ตมือถืออีกไหมถ้าเฉพาะในส่วนคลิปที่ดาวน์โหลดออฟไลน์ไว้ส่วนนั้นจะไม่ได้ใช้เน็ตแล้วแต่ว่าตอนมันเปิดไปอ่ะเวลาคุณเข้าแอป YouTube มันก็จังโหลดในส่วนของตัวอินเทอร์เฟซ YouTube ปกติอยู่นึกออกใช่ป่ะรวมถึงคลิปอื่นๆเพราะว่าเวลามันกว่าคุณจะเข้าไปเล่นคลิปอ่ะมันต้องเข้าในเมนูที่เป็นแบบจำไม่ได้ละมันจะเป็นออฟไลน์คลิปหรือเซฟคลิปไม่รู้อ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็มันยังกินอยู่แต่ว่าส่วนวิดีโอที่เซฟออฟไลน์ไว้อันนั้นจะไม่เสียเน็ตแล้วเพราะว่าคุณเสียเน็ตโหลดมันออฟไลน์ไว้แล้วไม่งงเนาะคือยังไงมันจะใช้เน็ตอยู่นิดหน่อยก็คือตอนที่โหลดพวกอินเทอร์เฟซโหลดหน้าเวลาคุณเปิดแอป YouTubeกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเล่นคลิปที่คุณเซฟไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีคุณวิฟิตแมนด้วยนะครับร้อนอบลมไม่พัดร้อนจะเป็นลมนะฮะหลายที่ก็เริ่มมีเมฆฝนแถวบ้านผมก็มีลมอ่อนๆเพราะฝนมาแต่ก็อ้าวจริงๆแหละมันอ้าวฝนนะเนาะDJI ทำไมขึ้นเบอร์1กล้องฮิตจากชาวบล็อก สายกล้องโซนี่ Canon พานาว่าไงคือถ้าสายร็อกผมไม่แปลกใจเนาะเพราะมันก็คือตัว DJI Osmo Pocket อ่ะมันแทบจะเป็นต้นแบบของกล้องสายร็อกพกพาสำหรับแคชชัวร์อยู่แล้วมึงเนื่องจากดีไซน์อ่ะก็หลายแบรนด์ก็ทำตามเห็นมั้ย Insta 360ก็ต้องทำตามเดี๋ยว Oppo ก็จะทำเหมือนกัน Oppo Vivo ก็จะทำขณะที่ของ Sony Canon Panasonic เขายังอยู่ในรูปแบบของกล้อง compactอยู่โดยเฉพาะ Sony กับ Canon จะเห็นชัดหน่อยพานาอาจจะแบบมันอยู่ในกล้องมิเรอร์เลสปกติแต่ว่าถ้าเป็นแบบของ Sony หรือ Canon มันก็ยังเป็นกล้องแบบรูปทรงกล้องซึ่งในแง่ของ quality มันดีแหละแต่ว่าในแง่ของความพกพานึกถึงเวลาคุณไปร็อกอ่ะคุณแบบไปท่องเที่ยวคุณก็ไม่ได้อยากจะถืออะไรให้มันดูเกะกะ1 2ก็คือไม่อยากทำให้คนรอบข้างเขารู้สึกแตกตื่นนึกออกใช่ป่ะเพราะนั้นไอ้กล้องสไตล์ที่เป็นแบบเหมือนพวก DJI Osmo Pocket หรือ Insta 360หลายๆตัวที่ออกมาตอนนี้พวก Luna นู่นนี่นั่นมันถึงได้รับความนิยมเยอะกับกล้องสายร็อกแบบนี้แต่มันขึ้นอยู่ว่าคุณร็อกแบบไหนอะเนาะถ้าเกิดคุณร็อกแบบจริงจังอะคุณก็อาจจะชอบกล้องที่เป็นแบบกล้องที่เป็นกล้องทรงคอมแพคหรือกล้องมิเรอร์เลสมากกว่าเพราะมันเปลี่ยนเลนส์ได้นู่นนี่นั่นได้คุณภาพมันดีกว่าแหละแต่ว่าถ้าเกิดร็อกแบบที่เป็นไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยไอ้กล้องที่เป็นแบบถือมือเดียวง่ายๆกับพวก Osmo Pocket Insta 360 Luna อะไรเงี้ยมันก็ตอบโจทย์กว่ามันสะดวกกว่าเยอะใช้คำว่ามันสะดวกกว่าเยอะก็มันดูเป็นมิตรต่อทั้งเราที่เป็นคนใช้แล้วก็ต่อคนรอบข้างด้วยนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะส่งคำถามมาได้เรื่อยนะครับ SMS 468-9 แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio แล้วก็เมื่อกี้ลืมช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับเล่าข่าวนิดนึงแล้วกันจริงๆเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้มีผลบังคับใช้เรียบร้อยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือ30กันยายนดีเดย์ไทยเป็น1ใน4ประเทศที่ได้ใช้ฟีเจอร์นี้ก่อนก็คือฟีเจอร์ในการบล็อกการติดตั้งสำหรับ Android นะผู้ใช้ Android นะครับฟีเจอร์สำหรับการบล็อกการติดตั้งแอปจากภายนอกสโตร์ก็คือเอาไฟล์ APK มาติดตั้งตัวเองหรือที่เราเรียกคำว่าไซโหลดนั่นแหละก็มี4ประเทศนำร่องนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีไทยอยู่ในนั้นด้วยโชคดีเหลือเกินนะครับบังคับใช้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยตั้งแต่30กันยายนเป็นต้นมานะครับแต่ว่าถามว่าแล้วเรายังสามารถติดตั้ง APK แบบปกติได้ไหมคำตอบก็คือยังทำได้แต่แค่ยุ่งยากขึ้นมากกว่าเดิมสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันฟีเจอร์นี้เขาจะเรียกว่า Advanced Flow เนาะ

มันถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อความปลอดภัยป้องกันพวกสแกมเมอร์นู่นนี่นั่นนั่นแหละแต่ถ้าเกิดอยากจะเปิดก็ได้นะครับก็คือคุณต้องเข้าไปเปิดตัว Developer Option ก่อนเสร็จแล้วเข้าไปในตัวเลือกของ Developer Option นะครับเลือกตัวที่เป็นแอป Form Unverified Developer เสร็จแล้วก็เลือกอาราวซะก็คือเลือกอนุญาตมันจะถามว่ายืนยันใช่ไหมว่าต้องการทำตามอย่างนี้ถ้ายืนยันก็กดยืนยันเสร็จแล้วเครื่องจะทำการรีบูตตัวเองรีสตาร์ทนั่นแหละรีสตาร์ท1รอบนะครับรีสตาร์ทกลับมาเราจะยังติดตั้งไฟล์ APK ไม่ได้นะครับเราต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงก่อนระบบจะถึงอนุญาตให้เราทำการที่จะติดตั้งไฟล์ APK ได้นะครับแต่ว่าพอครบ24ชั่วโมงเราต้องกลับมาในส่วน Developer Option นี้ในหน้าที่เป็นแอป Form Verify Developer อีกรอบหนึ่งเพื่อทำการยืนยันทีนี้มันจะถามว่าเราต้องการเปิดใช้เราต้องการแบบ Turn On Setting อันเนี้ยแบบชั่วคราวหรือถาวรถ้าแบบชั่วคราวก็คือ7วันหลังจาก7วันระบบจะกลับมาปิดฟีเจอร์นี้โดยอัตโนมัติแต่เราสามารถเลือกเปิดถาวรไว้ก็ได้แต่แน่นอนมันมีความเสี่ยงนะเนาะประมาณนี้นะครับก็เริ่มแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งจริงๆมันมีบั๊กเล็กๆน้อยๆด้วยนะอย่างช่วงนี้ถ้าเกิดใครอัปเดตแอปผ่าน Play Store พร้อมๆกันหลายๆแอปอันนี้ผมก็เจออย่างแอป LINE อะไรเงี้ยมันอยู่ๆมันก็จะขึ้นว่าเฮ้ยแอป LINE นี้มันไม่ผ่านนู่นนี่นั่นก็ทำการอัปเดตอีกรอบนึงเหมือนเป็นบั๊กเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาเรื่องของ Apple นิดนึงละกันนะครับก็อันนี้มาจากทางด้านของ Mark Gurman แห่ง Bloomberg นะครับถือว่าเทียร์1ของข่าวลือ Apple เนาะ Mark Gurman ให้บอกไว้นะครับว่าสัปดาห์หน้านะก็คือช่วงวันที่ประมาณวันที่13ตุลาคมตามเวลาสหรัฐนะครับ14บ้านเราหรือจะเป็น13ค่ำๆประมาณนี้Apple จะมีการจัดอีเวนต์นะครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มที่เป็นสมาร์ทโฮมฮับนะครับก็ตามที่มาร์คเกอร์แมนบอกจะมีหลักๆอยู่3 product ที่จะมีการเปิดตัวในวันที่13ตุลาคมนะครับตัวแรกก็คือตัว Apple TV 4K รุ่นใหม่ Apple TV 4K รุ่นปัจจุบันเปิดตัวตั้งแต่ปี2022นะครับก็4ปีละที่ยังไม่ได้มีการอัปเกรดใดๆเลยนะครับปีนี้ก็ว่ากันว่าจะมีการอัปเกรดสักทีหนึ่งโดยที่ Apple TV 4K รุ่นใหม่เนี่ยยังคงใช้ดีไซน์เดิมของ Gen 3ถ้าตัวใหม่เปิดจะเป็น Gen 4เนาะแต่ว่าจะมีการอัปเกรดภายในหลายอย่างด้านฮาร์ดแวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิปถ้าเป็น Gen ปัจจุบันที่ขายมาตั้งแต่ปี2022อะชิปมันจะใช้เป็นตัว Apple A15 Bionicแต่ว่าใน Apple TV 4K Gen 4ที่ว่ากันว่าจะเปิดวันที่13ตุลาคมเนี่ยจะอัปเกรดไปใช้ตัว Apple A17 Pro นะครับแล้วพร้อมกับมีการอัปเกรดRAM เพิ่มขึ้นไปเป็น8 กิกนะครับปัจจุบันมันจะแค่4 กิกะไบต์นะครับเหตุผลที่ให้ชิปเป็นตัว A17 Pro พร้อมกับ RAM 8 กิกะไบต์เหตุผลเพราะว่าตัว Apple TV 4K รุ่นใหม่หรือว่าตัว Gen 4เนี่ยมันจะรองรับตัวฟีเจอร์ Apple Intelligence กับตัว Siri AI นะครับแล้วก็ตามข่าวลือก่อนนั้นนี้เขาบอกว่าไอ้ตัวรีโมทของ Apple TV 4K รุ่นใหม่เนี่ยอันนี้จะมีการรีดีไซน์ใหม่เพิ่มปุ่มที่ใช้เรียกใช้งาน AI เพิ่มเข้าไปอันนี้คือในส่วนตัว Apple TV 4K ก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นดูนะครับหลายคนลุ้นอย่างเดียวว่าอย่าขึ้นราคาอีกแล้วกันเพราะก่อนอันนี้ขึ้นไปแล้วแล้วมันขึ้นดุซะด้วยนะฮะโปรดักที่2ที่มาร์คเกอร์แมนบอกว่า Apple จะเปิดตัวในวันที่13ตุลาคมนะครับที่เป็นกลุ่มสินค้าของ Smart Home Hub ก็คือตัว HomePod Mini รุ่นใหม่ที่โหลือกันมาเป็นปีอะลือตั้งแต่ว่าจะเปิดตัวปลายปีที่แล้วก็ไม่เปิดเปิดตัวมีนาที่ผ่านมาก็ไม่เปิดเปิดตัวกลางปีในงาน WWDC ก็ไม่เปิดสรุปยังไม่เปิดเลยลือมาเกิน12เดือนแล้วแน่ๆนะครับสำหรับ HomePod Mini รุ่นใหม่มาร์คเกอร์แมนบอกว่ารอบนี้ไม่ลือแล้วรอบนี้จะเปิดจริงๆ13ตุลาคมรอดูได้เลย HomePod Mini รุ่นใหม่นะครับแน่นอนอัปเกรดชิปภายในนะครับเพื่อให้รองรับตัว Apple Intelligence แล้วก็ Siri AI ด้วยนะครับสุดท้ายจะเป็นสินค้าแบบ All New ก็คือสินค้าใหม่เลยที่ไม่เคยมีมาก่อนก็คือตัว Apple Home Hub Apple Home Hub มันจะเป็นเหมือนกับตัวจะเรียกอะไรดีอ่ะเหมือนนึกถึงตัว iMac G4 ย่อส่วนลงไปแล้วกันจะเป็นหน้าจอ

แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 6-7 นิ้วนะครับจะมาพร้อมกับชิป A18 เพื่อจะรองรับการใช้งานในส่วนตัวที่เป็น Apple Intelligent แล้วก็ Siri AI แล้วก็ด้วยความที่มันมีหน้าจอมีกล้องมาให้ก็จะสามารถใช้งาน FaceTime ได้ด้วยมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นแบบเอาไว้ควบคุมอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นในกลุ่มของ Smart Home Hub ของ Apple ได้ด้วยอันนี้คือ3 product ที่มาร์คเกอร์แมนบอกว่า Apple เตรียมเปิดตัวในวันที่13ตุลาคมก็รอดูแล้วกันนะครับคือตอนนี้เรารู้แล้วล่ะว่า Apple มีการเปลี่ยน CEO เพราะว่า CEO คนใหม่อย่างจอห์นเทอร์นัสเขาก็เริ่มรันบริษัทละตั้งแต่ตอนเปิดตัว iPhone 18 Series เป็นต้นมานะ iPhone 18 Pro Series แล้วเนาะซึ่งเขาบอกว่ามาร์คเกอร์แมนเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับมาร์คเกอร์แมนบอกว่าในยุคของจอห์นเทอร์นัสเนี่ยสิ่งใหม่อันนึงที่เราจะต้องลบล้างความเคยชินเดิมของสมัยทิมคุกก็คือเรื่องของรอบการเปิดตัวสินค้าเพราะว่าจอห์นเทอร์นัสเนี่ยมีนโยบายในการที่จะออกสินค้าใหม่ให้มันถี่กว่าเดิมปกติเราจะคุ้นเคย Apple จะเปิดตัว product ใหม่ปีหนึ่งประมาณ3รอบใหญ่ๆก็คือรอบต้นปีช่วงเดือนมีนาคมรอบกลางปีอาจจะเป็นก่อนหรือหลังงาน WWDC แต่ส่วนใหญ่จะเป็นก่อนนะแล้วก็รอบเดือนกันยาตุลากันยามันจะเป็น iPhone แล้วก็ตุลาก็จะเป็นแบบเล็กๆน้อยๆจะเป็น Mac บ้างเป็นอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับรอบจะเป็นแบบนี้แต่ว่ามาร์คเกอร์แมนบอกว่าในยุคของจอห์นเทอร์นัสเนี่ยทางด้านของ Apple จะมีการเปิดตัวถี่ขึ้นนะครับจะไม่ได้อยู่ในรอบเดิมในสมัยที่เราคุ้นเคยของทิมคุกที่เป็นตลอดระยะเวลา 4-5-6 ปีที่ผ่านมานะครับก็ยังมีการออกถี่มากขึ้นแต่ว่าจะเป็นการออกโปรดักต์ในรูปแบบของการจับกลุ่มสินค้าที่เป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมวดเดียวกันแล้วก็ออกเปิดตัวก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาคมนี้ที่จะเป็นกลุ่มสินค้าสมาร์ทโฮมฮับก็จะเป็นเฉพาะสินค้ากลุ่มนี้แล้วก็รวมๆกันแล้วก็มาเปิดตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็จริงๆเขาบอกว่าจอห์นเทอร์นัสเองก็มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานบริหารภายในของ Apple ด้วยนะครับให้มีความคล่องตัวมากขึ้นลดขั้นตอนลดลำดับขั้นของการตัดสินใจการทำงานเพื่อให้การเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีหรือการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆทำได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าสัปดาห์หน้าเราจะได้เห็นสินค้าอะไรเพิ่มเติมจาก Apple นอกเหนือจาก3ตัวที่ Mark Gurman บอกไว้หรือเปล่านะฮะแล้วก็ถ้าใครจำได้นะครับก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือว่า Samsung เตรียมขึ้นราคา Galaxy S26 Series ในไทยในวันที่1ตุลาคมนะครับก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อพฤหัสที่แล้วก็ขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะสินค้าที่ขึ้นก็คือ S26 Series เลยครับ S26 S26 Plus S26 Ultra นะครับเริ่มที่ S26 ปรับราคาขึ้น 5,000 บาทในรุ่นความจุ256 GB นะครับก็คือปกติแล้วเนี่ย S26 ตัวธรรมดารุ่นเริ่มต้นแรม12 Storage 256เนี่ยราคาเปิดอยู่ที่ 33,900 บาทราคาใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาบวกไป 5,000 บาทก็ไปอยู่ที่ 38,900 จริงๆมันจะมีรุ่นความจุ512 GB ด้วยนะครับแต่ว่า Apple น่าจะเลิกจำหน่ายไปเลยก็คือถ้ามันมีของในตลาดก็อาจจะยังมีอยู่แต่ว่าที่ Apple เนี่ยไม่ที่ Samsung อ่ะอาจจะยังไม่มีแล้วแต่ว่าในดีลเลอร์หรือร้านขายส่งบางร้านอาจจะมีอยู่ก็จะยึดราคาเดิมไปไม่มีการปรับขึ้นแต่จะไม่มีการนำรุ่น512กลับเข้ามาทำตลาดอีกแล้วนะครับเช่นเดียวกันกับตัว S26 Plus นะครับ S26 Plus ก็จะมี2รุ่นความจุเนาะ12256กับ12512ซึ่ง12512ไม่มีการประกาศขึ้นราคาเพราะว่า Apple จะไม่ทำSamsung ก็จะไม่ทำการรีสต็อกตัวรุ่นความจุ512อีกแล้วสำหรับ S26 Plus นะครับส่วนรุ่นความจุ256ก็ปรับราคาขึ้นเท่ากับ S26 ธรรมดาเลยก็คือปรับขึ้น 5,000เดิมอยู่ที่ 4,900 บาทราคาใหม่อยู่ที่ 45,900 บาทนะครับส่วน S26 Ultra ปรับขึ้นในรุ่นความจุ256กับ512 GB นะครับส่วนรุ่นความจุ1 TB ที่จะมาพร้อมกับ RAM 16 GB อันนั้นงดจำหน่ายไปเลยนะครับเลิกจำหน่ายดั่งในทางการไปเลยนะครับโดยที่ S26 Ultra นะครับปรับขึ้น 4,000 นะครับ
ทั้งรุ่นความจุ256แล้วก็512 GB หมายความว่าแต่เดิม S26 Ultra รุ่นความจุ256 GB เนี่ย 46,900 ราคาใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาบนหน้าเว็บ Samsung ก็จะอยู่ที่ 5,900 บาทแล้วก็ตัวความจุ512แต่เดิมอยู่ที่ 54,900 บาทราคาใหม่อยู่ที่ 58,900 บาทนะครับก็บวกขึ้น 4,000 แต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นเพราะว่า Samsung เขาก็ใช้งบ marketing ในการที่จะลดราคาลงก็สุดท้ายก็คือขายราคาเดิมอ่ะแต่ว่าราคาตั้งจะถูกอัปเกรดขึ้นไปก็คือถูกเพิ่มขึ้นไป 5,000 กับ 4,000 ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แจ้งทราบไว้ก็มีการปรับขึ้นราคาเรียบร้อยแล้วอย่างที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับนะสวัสดีคุณครับเค้กไว้นะครับพี่บอสครับวัยรุ่นรีเซลออกมาระบายใน PlayStation 5 Pro ในราคา 50,000 บวกจริงไหมจริงขึ้นมาตั้งนานแล้วมันไม่ได้เพิ่งขึ้นมันทักพักนี่ใหญ่ๆแล้วมันไม่ได้แบบเพิ่งขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ไม่ครับมันถูกรีเซลมาพักใหญ่แล้วเป็นเอาใช้คำว่า2เดือนแล้วก็ได้เพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาคนอาจจะไม่ได้ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่ามันยังอยู่ช่วงห่างไกลของที่เกมอย่าง Grand Theft Auto จะGrand Theft Auto 6จะออกใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวเดือนหน้า Grand Theft Auto 6แล้วช่วงนี้หลายคนก็เลยไปเริ่มพยายามตามหา PlayStation 5 Pro แล้วก็ไปเจอว่าโอ้โหราคารีเซลฉ่ำเลยซึ่งตอนนี้ตัวแทนจำหน่ายมันไม่มีเครื่องขายเพราะว่าถูกกว้านซื้อไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็ถูกมารีเซลมันขึ้นราคามาตั้งนานแล้วก็จะขายกันอยู่ประมาณช่วง 4,000 ปลาย 50,000 บวก 40,000 ปลาย 40,000 ปลายประมาณ 47,000 ถึงประมาณ 51,000 แล้วแต่ความเคี่ยวแต่มันก็ตามนั้นแหละนะครับคุณชัยพก OLED TV เฉพาะรุ่นที่เป็นท็อปเทียร์แฟลกชิปทั้งในแง่คุณภาพประสบการณ์การใช้งานบริการอันดับ1อันดับ2อันดับ3นายบอสให้แบรนด์ไหนถ้าชั่วโมงนี้หรอจริงๆก็ Samsung ได้ครับ Samsung Sony ได้ทั้งคู่แต่ผมอาจจะชอบ Service จริงๆก็ได้ทั้งคู่นะ Service ก็ดีทั้งคู่สำหรับผม Samsung Sony LG Service ดีเท่าๆกันทั้ง3เจ้านะครับแต่ถ้าเกิด OLED TV ชั่วโมงนี้ก็คงต้องยกให้ Sony เบอร์1ในแง่ของ Quality เนาะลองมาก็จะเป็น Samsung Samsung จะไปเด่น ขออภัยตัวท็อปเขาก็เด่นแหละแต่ว่าจริงๆที่เด่นมากๆของ Samsung จะเป็นตัว mid range อ่ะตัวแบบตัวกลางอ่ะทำราคาค่อนข้างดีจับต้องได้ง่ายอะไรประมาณนี้อย่างตัว S95 มันรหัสแล้ววะ F หรือ G วะจำไม่ได้ S95 ที่เป็นโมเดล year 2026ตัวเริ่มต้น42นิ้วตอนนี้มันหาได้ในราคาแค่ประมาณ 20,000 ต้นๆไม่เกิน 25,000 ก็ถือว่าราคาดีมากๆนะครับขณะที่ LG เองถึงแม้จะมี OLED อยู่บ้างแต่ว่า LG เขาจะไปเน้นตัวที่เป็นพวกมินิ LED เนาะจริงๆ Sony ก็ไปเน้นทางนั้นเหมือนกันนะSony ก็จะไปเน้นพวกแบบที่เป็นพวกแบบแต่ Samsung ตัวท็อปมันจะมีเด่นกว่าก็คือตัวที่เป็นแบบ Micro RGB ที่เป็น Mini LED ก็ตัวเด่นแต่ถ้าเกิดนั่นแหละได้หมดครับได้ทั้ง Sony ได้ทั้ง Samsung ถ้าจะเล่น OLED ได้ทั้งคู่ผมให้เท่ากันผมไม่แบ่ง1 2 3ผมให้เท่ากันหมดเลยขึ้นอยู่แต่ถ้าเกิดท็อปเทียร์ตัวท็อปที่ได้รางวัลเยอะๆจะเป็นฝั่งของ Sony ชั่วโมงนี้ถ้าเป็น2ปีก่อนจะเป็น Samsung ซะเยอะตอนนี้จะเป็นฝั่ง Sony ที่ได้นะครับประมาณนี้เมื่อก่อนจะเป็น Samsung กับ LG ตอนปัจจุบันน่ะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วผมอ้างอิงกับของพี่โรมัน LCD TV Thailand ก็ได้ที่เป็น TV of the Year ตัวที่เป็น OLED อ่ะก็จะเป็น Sony มาตั้งแต่ปีที่แล้วปีแล้วก็ Sony คิดว่าปีนี้ก็น่าจะ Sony อีกนะครับผลนี้ก็จะ announce ประกาศวันประมาณช่วงพฤศจิกาธันวาราวนี้นะครับคุณโอเคพี่บอสครับ P5 ตัว Slim และ Pro นะราคาปัจจุบันของ Sony Official ราคาเท่าไหร่ถ้าราคาหน้าเว็บมันเท่าเดิมแหละมันไม่ได้ขึ้นเพราะว่าโซนี่ไม่ได้ขึ้นราคานะครับย้ำอีกทีว่าโซนี่ไม่ได้ขึ้นราคาโซนี่ยังขายผมใช้คำว่าอะไรดีวะยังขายราคาเดิมเพียงแต่ว่าอย่าง P5 Pro ปัญหาไอตัว P5 ปกติมันหาซื้อได้อยู่แล้วมันหาซื้อได้อยู่แล้วนะครับตัว P5 Pro ตัว P5 ปกติมันหาซื้อได้แต่ P5 Pro ต่างหากที่มันเป็นประเด็นอยู่เพราะว่า P5 Pro มันไม่มีของจริงๆP5 Pro ไม่มีของจริง
คือถ้าเกิดคุณไปดูในหน้าเว็บของSony ประเทศไทยอะไรเงี้ยตอนนี้จริงไม่มีของเลยสักอันจะเป็นตัวสลิมจะเป็นตัวอะไรก็ไม่มีของสักอันเลยอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละตามนั้นแต่ PS5 Pro มันถูกกว้านซื้อมันถูกรีเซลมาพักนึงแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปหาคือไปหาตามร้านตัวแทนยังไงก็ไม่มีเพราะร้านตัวแทนก็เขาไม่ได้โกงราคาด้วยนะเพราะเขาอยากขายแต่มันไม่มีของจริงๆคือมันไม่มีของจริงๆราคารีเซลคือไปไกลแล้วนะครับถ้าราคาออฟฟิเชียลมันอยู่ประมาณ 30,000 เท่าไหร่วะราคาล่าสุด 39,000 หรือ 31,900 ประมาณนี้อันนี้คือราคาออฟฟิเชียลปกติที่มาจากโซนี่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าราคารีเซลอะมันไปอยู่ช่วงประมาณ 40,000 ปลาย 50,000 ต้นเรียบร้อยมาตั้งนานแล้วไม่ได้เพิ่งมารีเซลมันเป็นราคานี้มาตั้งนานแล้วนะครับมันเป็นราคานี้มาตั้งนานแล้วก็ตามนั้นเลยครับผมนั่นแหละเพราะนั้นไม่ต้องไปหาครับไม่มีของยังไงก็ไม่มีของแล้วก็เป็นไปตามที่Sony เคยพูดไว้ตอนนี้ Sony เองก็ไม่ได้ผมใช้คำว่าอะไรวะ Sony เองก็ไม่ได้คิดจะแก้ปัญหาขนาดนั้นเพราะว่า Sony เองก็ยอมรับว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงปลายอายุไขของ PlayStation 5แล้วนะครับเขามีแผนแล้วล่ะแต่เขายังไม่ได้อนาวอย่างเป็นทางการตามข่าวหรือก็คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีหน้า2027สำหรับ PlayStation 6ขายจริงต้นปีหรือกลางปี2028ก็ว่ากันไปแต่ว่าที่ Sony พูดแบบนี้มันเป็นการบอกไกลๆว่าเขาก็ไม่ได้คิดจะเร่งแก้ปัญหาเรื่องที่ PS5 Pro หรือว่าโดยเฉพาะ PS5 Pro แหละ PS5 ธรรมดามันยังหาได้อยู่มันยังมีของมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้แย่งกันมากขนาดนั้นยังมีการสต็อกอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัว PS5 Pro ต่างหากที่มันแทบจะไม่ถูกรีสต็อกเลยแล้วมาทีไรก็จะโดนกว้านอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปถูกรีเซลเอาอันนี้ก็ต้องใช้คำว่าต้องทำใจส่วนหนึ่งมันมาจากกระแสของตัว Grand Theft Auto 6ด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนก็คาดการแหละว่าถ้าอยากเล่นแกนแมวทะเลาะอะไรกันครับเนี่ยทนฟังเสียงแมววันนี้นึงคือปัญหาก็คือคาดการกันว่าตัว Grand Theft Auto 6อ่ะถ้าอยากเล่นให้มันสมูทอยากเล่นให้มันสวยอยากให้เล่นให้มันไม่มีปัญหาอยากเล่นให้มันไหลลื่นเนี่ยมันควรจะใช้ PlayStation 5 Pro ช่วงนี้หลายคนก็เลยกลับมาควานหาตัว PlayStation 5 Pro เพื่อรอสำหรับการเล่น GTA 6ที่จะมาในเดือนหน้าเพราะไอ้เกมอื่นที่ออกมาตอนนี้ตัว PlayStation 5ปกติมันก็พอเอาอยู่แหละอาจจะเปิดโหมด Performance แล้วก็เปิด Upscaling ช่วยมันก็ลื่นๆอาจจะแบบมันก็สวยอยู่ประมาณนึงมันไม่ต้อง PlayStation 5 Pro ก็ได้แต่ไอตัว Grand Theft Auto 6นั่นแหละคือตัวที่เร่งที่ทำให้เกิดสถานการณ์ปัจจุบันก็คือปัญหาที่สถานการณ์ที่ PS5 Pro ถูกกว้านซื้อแล้วอย่างที่บอกสถานการณ์นี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้วนะครับคือถ้าเกิดคุณย้อนไปถามพวกร้านตัวแทนจำหน่ายจะเป็นเกม Shop Concept Store จะเป็นเกม Start จะเป็น Open Sourceหรือจะเป็นพวกร้านในห้างอ่ะพวกบาดันน่าเพราะว่าบายคุณก็จะเห็นว่ามันไม่มีของมาตั้งนานแล้วครับไม่มีของมาหลายเดือนแล้ว 3-4 เดือนบวกๆแล้วสำหรับ PS5 Pro นั้นน่าหลุดบางทีหลุดมา1เครื่อง2เครื่องแป๊บเดียวก็เว็บหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอ่ะรอดูนะฮะประมาณนี้เพราะนั้นก็ทำใจนี้หนึ่งถ้าอยากได้ PS5 Pro ผมว่าโซนี้คงไม่แก้ปัญหาถ้าอยากได้จริงอาจจะต้องถ้าอยากได้มากๆอาจจะต้องยอมซื้อในราคารีเซลซึ่งก็นั่นแหละก็ไม่ได้สนับสนุนนะแต่ถ้ามันอยากได้มันใช้คำว่ามันไม่มีทางเลือกละกันแล้วก็ยิ่งใกล้การติฟออโต้6เท่าไหร่เหมือนราคารีเซลจะขยับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าอย่างราคาล่าสุดที่ไม่ใช่ร้านตัวแทนจำหน่ายยังเป็นทางการหมายความว่าไม่ใช่ร้านตัว PlayStation Authorized Dealer แต่ว่าเป็นร้านที่เหมือนเขาแบบเขาคงไปหาเครื่องมาได้แล้วเป็นเครื่องศูนย์ไทยอ่ะราคาอย่างที่มาครองหลายๆร้านก็เริ่มขยับจาก 48,000 49,000 ตอนนี้ก็มาขายอยู่ประมาณสัก 53,000 54,000 แล้วนะครับในเน็ตยังพอหาได้นะราคาประมาณ 49,000 หรือ 50,000 ทุ่นๆแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นห้างแบบไอ้พวกร้านที่แบบ
หมามาก็เริ่มเห็นไปแบบจะ

0: นี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Techno for Life
5: ดำเนินรายการโดย
6: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีไลฟ์กับแม่บอสนะช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับนี่ถึงสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คโปรโมชั่นออนไลน์ Exclusive ของ Acer นะครับที่ Acer Ally Store นะ store.acer.com/th นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับอ่ะมาลุยกันต่อ SMS 468 9899รวมถึงทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับผมนะฮะตอบ SMS ก่อนนะครับลงท้ายด้วย0501 Oppo Find X9 Ultra ที่ขาย 37,000 คือเครื่องที่คนขายใช้บัญชีม้าไปเอาเครื่องที่ขาดส่งอาจจะโดนล็อกอีมี่มาอัปเดตไม่ได้ใช่ไหมมีทั้งใช่และไม่ใช่มีความเสี่ยงเทียบที่ซื้อกับช็อป AS True ขึ้นอยู่กับร้านครับถ้าอยากจะซื้อให้สบายใจผมแนะนำให้ซื้อร้านตู้หรือร้านขายส่งที่เป็นแบบใหญ่ๆมีชื่อเสียงหน่อยเช่น NASA เช่น AOB เช่น Galaxy Mobile พวกนี้มันจะเป็นเครื่องมือหนึ่งเลยก็คือเครื่องซีลเลยเพียงแต่ประกันอาจจะเดินแล้วแต่ว่าเดินไม่นานอ่ะเดินกันเดือน2เดือนอะไรเงี้ยประมาณนั้นจะเป็นเครื่องใหม่จะไม่ใช่เครื่องที่แบบไปเอาเครื่องผ่อนมาขายไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านอื่นใน Shopee Lazada หรือร้านตู้อันนี้ไม่กล้าการันตีเพราะมันยังมีคนที่คดโกงแบบนั้นอยู่ด้วยถ้าเกิดอยากจะซื้อให้สบายใจก็ซื้อร้านตู้ที่มันอยู่กันมานานอ่ะพวก NASA ALB อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ผมอย่าง NASA ขายอยู่ 38,000 ก็จะแพงกว่าหน่อยประมาณนั้นหรือจริงๆก่อนหน้านี้มันจะมีอย่างพวกตัวแทนในห้างเลยก็ได้นะครับอย่างก่อนนี้จะเป็นน่าจะไม่ผิดน่าจะเป็น Banana มั้ง Banana เขาก็จะเอาเครื่องตัว Oppo Find X9 Ultra นี่แหละแต่เขาตัดพวกของแถมตัดนู่นนี่นั่นออกหมดเลยแล้วก็ไปใช้แต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะแต่ช่วงนั้นมันมีอยู่ก็คือใช้เขาไปหาเครื่องคือเขาพยายามเซอร์วิสลูกค้าเพราะว่าพวก PC ก็อยากขายแหละเอายอดก็พยายามไปหาเครื่องเปล่ามาเทรดอินให้ก็คือเอาราคาเทรดอินไปให้ด้วยอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องเอาเครื่องจริงเราไปเทรดนึกออกใช่ป่ะแต่เอาแบบก็คิดราคาเทรดอินให้แล้วก็เอาของแถมออกอะไรเงี้ยก็จะขายอยู่ประมาณช่วง 39,000 40,000 ท่วนหรือ 40,000 ต้นๆก่อนหน้านี้แต่ว่าหลังๆไม่เห็นแล้วเข้าใจว่าน่าจะหมดโปรเทรดอินท็อปอัพไปแล้วด้วยละมั้งแต่ว่าถ้าเกิดแบบอยากจะซื้อจริงๆพวก AOB พวก NASA ยังมีขายอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกพวกนั้นต้องซื้อเงินสดเท่านั้นเองครับลงท้ายด้วย2300นะครับถ้าจำเป็นต้องซื้อเกมมิ่งโน้ตบุ๊กช่วงนี้งบ 50,000 มีข้อ

ควรระวังข้อควรระวังไม่มีมีข้อควรพิจารณาในช่วงเวลานี้ไหมพิจารณาอย่างเดียวพิจารณาใจตัวเองให้ยอมรับกับสิ่งที่จะได้กลับมาก่อนมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเมื่อประมาณสัก9เดือนที่แล้ว คือที่พูดอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเป็นประมาณช่วงปลายปีที่แล้วยกตัวอย่างคืองานคอมมาดเมื่อประมาณพฤศจิกายนปี2025คอมมาดผลสุดท้ายของปีที่แล้วงบประมาณ 50,000 บวกลบเนี่ยคุณจะสามารถหาซื้อเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ใช้การ์ดจอพวกที่เป็น RTX 5060ได้เป็นเรื่องปกติแต่พอมาเป็นตุลาคมหรือเดี๋ยวเดือนหน้ากับพฤศจิกายนแล้วเนี่ยของปี2026 1ปีผ่านมาในงบประมาณเดียวกันไม่มีแล้วที่เป็น RTX 5060อย่างเก่งที่คุณจะได้ในกรณีซื้อมือหนึ่งนะคุณจะได้เป็น RTX 5050ถ้าอยากได้5060ต้องขยับมาอยู่ช่วงประมาณ 50,000 กลางๆประมาณ 55,000 ถึง 56,000 จะเริ่มมีตัวเลือกที่เป็น RTX 5060เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ในช่วงงบประมาณไม่เกิน 50,000 หรือ 50,000 บวกลบก็คือประมาณสัก 49,000 ถึง 51,000 มันจะได้เป็น RTX 5050เท่านั้นเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องยอมรับก่อนแล้วก็โดยปกติในงบประมาณนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็น1ปีที่แล้วมันจะได้แรม32 GB แน่นอนในปี2026แบบนี้ไม่มีทางที่คุณจะได้32 GB แทบจะทุกตัวจะเป็นแรม16 GB จะไม่ใช่แรม32อีกแล้วหรือไม่ใช่แรม24 GB อีกแล้วจะเป็นแค่แรม16อันนี้คือสิ่งที่ต้องยอมรับให้ได้ที่เหลือก็แล้วแต่ชอบเลยครับเขาว่าแล้วแต่ชอบก็คือแล้วแต่ชอบแบรนด์จะชอบ Acer จะชอบ ASUS จะชอบตัวของ HyperX ก็คือ HP เดิม HP Omen นะปัจจุบันมันจะเป็น HyperX แล้วนะครับจะเป็น Gigabyte จะเป็น MSI แล้วแต่คุณชอบอ่ะได้หมดเลยได้หมดได้หมดเลยได้หมดเลยประมาณนี้ที่หลุดผมใช้คำว่าแอบหลุด QC ไม่ใช่มีอยู่ตัวหนึ่งที่มันจะอยู่ในงบประมาณไม่เกิน 50,000 แต่ยังได้ RTX 5060ก็คือตัว HyperX Omen 15ที่เป็นตัว CPU Intel Core 5 14450HX อันนี้จะได้เป็น RTX 5060แต่ต้องมาลองเช็คของว่าที่ไหนมีเพราะหลายที่ก็ไม่มีของเหมือนกันแต่ผมเช็ค AAB JAB ยังมีอยู่นะครับราคาอยู่ประมาณ 47,000-48,000โดยประมาณถ้าจะเป็นตัวเดียวเลยมั้งที่ยังได้ตัว RTX 5060เพราะมันยังเป็นล็อตเก่าอยู่มันเป็นล็อตที่ออกมาเมื่อต้นปีมันยังมีของอยู่มันเลยยังไม่ขึ้นถ้าล็อตใหม่มาก็คงขยับเหมือนกันนั่นแหละก็คงเป็นตัวเดียวที่มีณเวลานี้นอกนั้นจะเป็นแบบจะเป็น Acer Nitro V16S จะเป็นตัวของ ASUS TUFจะเป็นตัวไหนก็ตามมันก็จะได้เป็นแบบถ้าเป็นก็จะได้เป็นพวก RTX 5050เท่านั้นก็นั่นแหละทำใจกันนิดนึงทำใจนิดนึงนั่นแหละสิ่งที่มันจะได้แล้วก็อย่างที่บอกแรมมันก็จะได้แรมแค่16 GB ไม่มีแล้วแรม24กับแรม32เนี่ยราคาประมาณไม่เกิน 50,000 สําหรับโนบุเกมมิ่งไม่มีอีกแล้วนะครับแม้จะขยับไปตัว 50,000 กลางๆก็แทบจะไม่มีตัวที่เป็นแรม32อีกแล้วอันนี้ก็ต้องทำใจเพิ่มนะครับแล้วก็หลายแบรนด์ก็เลือกที่จะพอเขาใส่แรมเป็น16 GB เขาก็จะเลือกใส่เป็นแรมแถวเดียวเขาไม่ใส่เป็นแรมแบบ2แถว Dual Channel ก็เข้าใจได้นะซึ่งผมมองว่าเป็นข้อดีเพราะว่ามันก็สำหรับเผื่ออยากอัปเกรดแรมอะไรเงี้ยก็จะซื้อมาใส่ได้เลยแต่หลายก็นั่นแหละแต่บางคนก็ช่วงแรมมันแพงอะเนาะอันนี้ก็ต้องทำใจกันนิดนึงนะครับลงท้ายด้วย4666นะครับตอนนี้ใช้ iMac 2017ตัว Intel สินะ OS ใช้เป็นเวอร์ชั่น15ต้องการเปลี่ยนใหม่แนะนำ iMac มือ2รุ่นไหนดีตัวไหนก็ได้ที่ใช้ ใช้ชิป M series แล้วคุณจ่ายไหวตอบแบบนี้ละกันเพราะว่า Apple ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่า Mac OS จะเลิกซัพพอร์ตตัวชิป Intel อย่างเป็นทางการแล้วก็จริงๆพวกแอปพลิเคชันใหม่ๆหรือซอฟต์แวร์ใหม่ๆที่รันอยู่บน Mac OS เวอร์ชันใหม่ๆก็เริ่มจะไม่รองรับตัว Intel แล้วก็คือเขาตัดไอ้พวกที่เป็นemulator ทิ้งเพราะนั้นก็คือต้องเปลี่ยนมาใช้ตัวในยุคของที่เป็น Apple Silicon นั่นหมายความว่าก็คือไปตัวกลุ่มที่เป็น M series ทั้งหมดทีนี้ก็ถ้าจะซื้อมือ

2จริงๆจะตัวไหนก็ได้ก็อยู่ที่ว่างบคุณมีเท่าไหร่แล้วคุณในงบประมาณนั้นอ่ะคุณหาตัว iMac ที่เป็น M series ที่เป็นใช้ชิป M อ่ะนะตัวไหนได้ก็ซื้อตัวนั้นผมตอบแบบนี้ละกันเพราะว่าตลาดมือ2ของ iMac ไม่ได้ตามเยอะขนาดนั้นจำได้ไม่เป๊ะๆหรอกว่าเอ้ยในงบประมาณนี้จะได้ตัวไหนอันนี้ไม่ได้บอกงบมาด้วยส่วนหนึ่งก็นั่นแหละดูจากงบประมาณที่คุณพร้อมจ่ายแล้วก็ลองไปถามดูไปถามพวก Unlimited Mac ก็ได้ครับไปถาม Unlimited Mac ไปถามพวก And Bankอะไรพวกนี้ก็ได้ว่าเอ้ยพอเขาขายมือสองได้ไงก็ลองไปถามดูว่าถ้าผมมีงบประมาณนี้ผมอยากได้ iMac ผมได้ตัวไหนหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆหมายความว่าด้วยความที่แบบไม่มีของเพราะ iMac ก็คนก็ไม่ได้ยอมมากขนาดนั้นนะเนาะอีกหนึ่งทางเลือกคำแนะนำผมก็คืออาจจะไปลองหาพวก Mac Mini มือสองแล้วคุณก็ไปซื้อมอนิเตอร์มาต่อเอาก็จะเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าซื้อ iMac ก็ได้นะครับลองดูก็ประมาณนี้ออปชันมันมีประมาณนี้ลองเลือกดูละกันนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็เข้าเดือนตุลาแล้วนะครับจริงๆเดือนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆเราจะต้องมีงาน Thailand Mobile Expo นี่เขากำหนดเดิมคือเขาจัด1-4 ตุลาคมที่ Challenger Hall Impact เมืองทองธานีแต่ว่าด้วยสถานการณ์น้ำท่วมทั้งหลายก็ทีมจัดงานของงาน Thailand Mobile Expo หรือว่า TME เขาก็ประกาศเลื่อนนะครับแล้วก็เลื่อนไปจัดต้นเดือนพฤศจิกายนก็คือวันที่5-8พฤศจิกายนจัดที่เดิมที่ Challenger Hall Impact เมืองทองเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเลื่อนไปเป็น5-8พฤศจิกายนเท่ากับว่าเดือนหน้าพฤศจิกายนเราต้นเดือนจะเป็นงาน Thailand Mobile Expo แล้วก็ช่วงปลายเดือนก็คือช่วงวันที่26-29 พฤศจิกายนนะก็จะเป็นงานคอมมาดส่งท้ายปีนะครับถ้าเกิดว่าเดือนหน้าจะมีงานต้นปีจะต้นเดือนจะเป็นงานมือถือปลายเดือนจะเป็นงานคอมพิวเตอร์ส่วนเดือนนี้ก็เหงาๆกันไปนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าโหเตรียมลางานไปเดินแล้วอ่ะก็อดไปแต่ก็สถานการณ์น้ำท่วมต้องเข้าใจเขาแต่เดือนตุลาคมจะไม่เงียบเหงาอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะว่ามีอะไรเตรียมรอเปิดตัวเพียบเลยผมใช้คำนี้แล้วกันเอามือถือก็ได้นะครับมือถือที่เปิดตัวเรือธงในจีนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ Oppo Find X10 Series Vivo X500 Series iQOO 16 Honor Magic 9 Series เนี่ยเปิดตัวที่จีนไปเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเตรียมเปิดตัว Gobo ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ที่ยืนยันแบบ official มาแล้วเลยเนี่ยจะมี Vivo นะครับ Vivo เขาจะจัดงาน Gobo Official Launch นะครับของ Vivo X500 Series ในวันอังคารที่27ตุลาคมอังคารสิ้นเดือนนะครับอังคารสุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วก็ที่ยังไม่ประกาศยังเป็นทางการแต่ว่ามันมีถูกรายงานว่ามีการแจ้งสื่อบ้างแล้วในต่างประเทศก็จะเป็นทางฝั่งของ Oppo นะครับ Oppo Find X10 Series ว่ากันว่าจะเปิดตัว Gobo ในวันพุธที่21ตุลาคมนะครับส่วน iQOO ตอนนี้ระบุไว้คร่าวๆว่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนตุลาคมก็คาดว่าน่าจะเป็นหลังงาน Vivo เพราะว่าปกติคือ iQOO เป็นแบรนด์ลูกของ Vivo เนาะก็ต้องให้ Vivo เปิดก่อนแล้วก็เดี๋ยว iQOO เปิดตามก็ลือกันไว้ว่า iQOO 16น่าจะเปิดตัว Gobo ในวันศุกร์ที่30ตุลาคมก็เดี๋ยวรอดูประมาณนี้ส่วนของ Honor อันนี้ยังลือกันอยู่ยังไม่ได้ระบุวันแต่ยังลือกันอยู่ว่าจะเปิดตัว Gobo ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้แต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ส่วน Xiaomi อันนี้อาจจะไม่เปิดตัวปลายเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนก็รอดูได้สำหรับ Xiaomi 18 Series นะครับเพราะนั้นก็อันนี้คือกลุ่มของมือถือเรือธงก่อนเราจะได้เห็นเปิดตัวในช่วงปลายเดือนนี้หลายแบรนด์เลยที่คอนเฟิร์มแล้วแน่ๆคือ Oppo Vivo iQOO 3แบรนด์นะครับในไทยก็น่าจะเปิดตัวตามๆมาจาก Gobo ไม่นานเพราะนั้นก็รอได้เลยจริงผ่านกสทช.กันมาแทบจะหมดแล้ว iQOO 16 Oppo Find X10 Find X10 Pro Max Vivo นี่แปลกหน่อยเพราะว่าที่ผ่านกสทช.มาจะเป็นตัว Vivo X500 Pro ที่เป็นหน้าจอไซส์เล็ก 6.36 นิ้วกับตัวท็อปก็คือ Vivo X500 Pro Max ขณะที่ X500 ธรรมดา
ยังไม่มีชื่อผ่านกสทช.แปลกใจนิดนึงส่วนของเสี่ยหมี่จริงๆก็มีผ่านมาแล้วก็คือตัว18 Pro Max อันนั้นก็ผ่านมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวกลางเดือนเนี้ยจะไม่ใช่มือถือแต่จะมีอยู่2แบรนด์ที่เตรียมเปิดตัวใหญ่แบรนด์แรกก็คือฝั่งของ ROG กับตัวเครื่องเล่นเกมพกพาที่หลายคนรอคอยนะครับ ROG Xbox Ally X20 ที่เป็นรุ่นฉลองครบรอบ20ปีที่เปิดตัวไปตั้งแต่งานคอมพิวเทคนั่นแหละก็เตรียมเปิดตัวในไทยช่วงกลางเดือนนี้ผมจำวันเป๊ะๆไม่ได้แต่น่าจะเป็นช่วงไม่วันที่15ก็วันที่16ประมาณนั้นนะครับราคาแอบบอกใบ้ได้ว่าน่าจะเริ่มต้นที่ประมาณเลข4นำหน้าแน่ๆก็คือ 40,000 ซัมติงแน่ๆอันนี้ 40,000 ซัมติงเนี่ยคือเฉพาะตัวเครื่องนะยังไม่ใช่ชุดบันเดิลที่มาพร้อมกับตัวแว่นตา AR ไอตัว Xreal R1 Edition นะยังไม่ใช่ตัวนั้นตัวนั้นน่าจะแพงกว่านั้นตัวนั้นน่าอยู่ 60,000 กว่าๆน่าจะบวกไปอยู่ประมาณ 20,000 อ่ะโดยประมาณส่วนตัว LG Xbox Ally X 20ถามว่าต่างยังไงกับตัว LG Xbox Ally X ถ้าไม่นับเรื่องดีไซน์สิ่งที่อัปเกรดหลักๆจะมีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นนะครับตัวเดิม LG Xbox Ally X เนี่ยหน้าจอมันคือหน้าจอ IPS LCD 7นิ้วความละเอียด Full HD 120 Hz แต่ใน LG Xbox Ally X 20เขาทำขอบจอให้บางลงแล้วเขาเปลี่ยนพาเนลหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแบบ OLED OLED แล้วก็ขยายหน้าจอขึ้นมาเป็น 7.4 นิ้วแต่ความละเอียดยังคงเป็น Full HD 120 Hz เท่าเดิมนะครับพอเปลี่ยนเป็น OLED ก็เลยทำให้หน้าจอความสว่างสูงขึ้นเป็น 14,000 นิตแล้วก็รองรับ Dolby Vision ด้วยนะครับชิปเป็นตัวเดิมตัว AMD Ryzen AI Z2 Extreme ตัวเดิมRAM 24GB LPDDR5X ความเร็วเท่าเดิมสตอเรจ 1TB PCIe มาตรฐาน 4.0 เหมือนเดิมอีกอย่างที่มีการอัปเกรดก็คือเรื่องของตัวก้านอนาล็อกนะครับแต่เดิมมันจะใช้เป็นก้านแบบอนาล็อกปกติกลไกอนาล็อกแต่ใน LG Xbox Ally X 20เขาจะเปลี่ยนไปใช้ตัวที่เป็นแม่เหล็กแล้วก็คือตัวที่เป็น TMR จอยสติ๊กก็ป้องกันการดริฟต์ได้ดีขึ้นแม่นยำขึ้นแล้วก็มีการอัปเกรดพอร์ตเชื่อมต่อนะครับแต่เดิมเนี่ยไอตัวพอร์ต DisplayPort ที่มันให้มามันจะเป็นโปรโตคอล DisplayPort 1.4 แต่ว่าใน LG Xbox Ally X 20จะขยับขึ้นมาเป็น DisplayPort 2.1 แลกกับน้ำหนักตัวเครื่องที่หนักขึ้นนิดนึงจากเดิม715กรัมขึ้นมาเป็นประมาณ750กรัมก็หนักขึ้นประมาณสัก40กรัมโดยประมาณราวๆนี้ก็รอได้อันนั้นคือฝั่งของ LG Xbox Ally X 20ที่เป็นตัวครบรอบ20ปีที่เตรียมเปิดตัวช่วงกลางเดือนนี้แล้วก็กลางเดือนนี้ก็จะมี Notting เตรียมเปิดตัวอุปกรณ์ด้านเสียงชุดใหญ่จริงๆหลายคนอาจจะพอเห็นข่าวตัวหูฟัง Headphone One Pro ที่เตรียมเปิดนะครับอันนั้นจะเป็นตัวท็อปของเขาจะมาพร้อมกับไดรเวอร์3ตัวระบบตัดเสียงที่ดีขึ้นไมค์ดีขึ้นวัสดุดีไซน์ดีขึ้นอันนี้เสียงดีจริงอันนี้คอนเฟิร์มเพราะลองมาแล้วแล้วก็คาดว่าจะเปิดราคาอยู่ประมาณ10,000กลางๆ14,500-15,600ราวๆนั้นแต่ว่าช่วงโปรโมชั่น Early Bird เขาจะมีส่วนลดให้ผมจำไม่ได้แล้ว 20% 25% ก็เดี๋ยวไปรอดูแต่นอกเหนือจากตัวที่เป็นหูฟังที่เราหลายคนเห็นดีไซน์แล้วล่ะแล้วก็ได้ศิลปินอย่าง V วง BTS มาเป็น Global Brand Ambassador ให้เนี่ยเขาเตรียมเปิดตัวลำโพงพกพาด้วยนะครับซึ่งอันนี้เขายังไม่โชว์ดีไซน์ที่ไหนแต่ได้ลองฟังแล้วลำโพงดีนะครับมันจะมีทั้งตัวเล็กที่จะไปชนกับพวก Marshall William 2แล้วก็จะมีตัวใหญ่ที่มี2ไดรเวอร์ก็คือมีตัว Dynamic Driver ตัว Subwoofer แล้วก็มีตัว Tweeter ก็จะทรงใหญ่ขึ้นอะไรแบบนี้เสียงดีก็เดี๋ยวรอได้เขาจะเปิดพร้อมกันอันนี้ก็แจ้งทราบวันละกันว่าเดือนนี้จะมีอะไรเปิดตัวประมาณไหนนะครับกลับมาที่ SMS นะครับรองท้ายด้วย0501มีแพท8 Pro ที่เคยถามเสียงเบาเวลาดูแอป Netflix เพราะต้นทางปล่อย 5.1 Atmos แต่หูฟังเห็นแค่ 2.0 แต่ปรับหูฟังในหูแอปหูฟังไม่ได้เป็นไปได้ไหมเพราะ YouTube ปล่อย 2.2 เช็คมากก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าถ้ากับหูฟังมันก็คือถ้ามันจะจำลองเสียงอ่ะมันก็ทำไม่ได้เนาะก็เข้าใจได้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ถามว่าเป็นไปได้ไหมคำตอบคือเป็นไปได้ครับคำตอบคือเป็นไปได้ครับอาจจะลองหาหูฟังที่รองรับพวก Spatial Audio มาแล้วลองดู

0: ว่ามันช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยหมอว่ามันเสียงมันดูดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยนะครับลองดูอันนี้ก็แนะนำว่าลองดูอาจจะต้องลองเหมือนกันนั่นแหละปกติผมไม่ค่อยได้ดู Netflix ผ่านตัวแบบลำโพงนั่นเท่าไหร่ดูบนทีวีไงก็เลยไม่ค่อยได้ลองแบบนั้นสักเท่าไหร่ขออภัยด้วยนะฮะอ่ะประมาณนี้15:57 เนี่ยดูว่ามีข่าวอะไรที่อยากจะอัปเดตไหมจริงๆมันมีข่าวที่หลายคนไม่อยากได้ยินอ่ะอย่างที่คนถามเรื่องสถานการณ์แรมว่าจะมันจะจบลงเมื่อไหร่มันจะนิ่งเมื่อไหร่มันจะมีลดราคานะครับล่าสุดหนึ่งในผู้ผลิตดีแรมรายใหญ่อย่างไมครอนนะครับออกเขาประกาศรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส4ของปีงบประมาณของเขานะครับแต่สิ่งที่อยู่ในรายงานผลประกอบการก็คือเรื่องของยอดสั่งจองแรมล่วงหน้านะครับคือต้องเข้าใจก่อนเม็ดแรมดีแรมเนี่ยสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับอยากจะใช้ของปีหน้าสมมติอยากจะใช้ของล็อตกลางปี2027เขาจะต้องซื้อตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปี2026นี้ซึ่งไมครอนในรายงานผมบอกการมีการระบุไว้นะครับว่าเฉพาะของส่วนของไมครอนเองเนี่ยยอดการผลิตของปี2027ถูกจองไปแล้วกว่า 75% ก็คือถูกซื้อขายล่วงหน้าไปแล้ว 75% ขณะที่ยอดจองของปี2028เขาไม่ได้ระบุว่าตอนนี้ถูกจองไปเท่าไหร่แล้วแต่เขาบอกว่าก็แน่นอยู่แล้วก็บางรายที่เขาไม่ได้เปิดเผยว่าใครนะว่าลูกค้าเป็นใครแต่เขาบอกว่าบางรายเนี่ยจองล่วงหน้าจนไปถึงปี2030ไปแล้วก็ตามนั้นเลยครับ ก็เป็นการบอกแกว่าราคาแรมน่าจะยังไม่ลดลงไปจนถึงอย่างน้อยก็ปี 2028-2029 ทำใจกันนะประมาณนี้อ่ะวันนี้ไปละคร่าวๆประมาณนี้ละกันผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันแบบ 3x4 เทคโนโลยีกับเรื่องราวของวงการเกมวันนี้ในบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ายกกำชับผู้ว่าฉะเชิงเทราปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังท่วมส่วนพื้นที่น้ำลดเร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้ปภ.โอนเงินเยียวยาพร้อมย้ำรับมือน้ำระลอกใหม่โดยเฉพาะ14จังหวัดใต้นายกมั่นใจเสียงพรรคร่วมสู้ศึกอภิปรายมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนชี้แจงได้แต่ถ้ากล้าทำยกมือให้ก็สาธุสลิงลิฟต์ขาดตกลงมากระแทกพื้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์34ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนทรัมป์จวกนอร์เวย์ยับหลังมอบโนเบลสันติภาพให้คนที่เขาไม่รู้จักอ้างทำผลงานช่วยคลี่คลายหลายพื้นที่ขัดแย้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่10ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรียังคงประชุมผู้ว่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะพิจารณาเรื่องสถานการณ์น้ำอยู่นะครับวันนี้มีการกำชับผู้ว่าฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้กับปภ.โอนเงินเยียวยาโดยเร็วนะครับพร้อมกับเตือน14จังหวัดภาคใต้จะมีฝนตกหนักก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบกปภช.โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกครับเน้นให้เร่งแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ยังถูกน้ำท่วมขังโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เพราะที่อื่นน้ำเริ่มลดไปหมดแล้วส่วนพื้นที่น้ำลดครับให้เร่งบิ๊กคลีนนิ่งอำนวยความสะดวกประชาชนกลับเข้าบ้านอย่างปลอดภัยพร้อมเร่งสำรวจผู้ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้ปภ.โอนเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดครับนายกยังกำชับทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่และการบริหารจัดการน้ำต้องประสานกันอย่างไม่มีรอยต่อโดยเฉพาะพื้นที่14จังหวัดภาคใต้รวมถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ซึ่งบ่ายวันนี้ครับจะเดินทางไปจังหวัดปัตตานีพร้อมกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างเพื่อหารือแผนเผชิญเหตุด้วยขณะที่พยากรณ์อากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่7แล้วช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้เกือบทั่วไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ขณะที่4จังหวัดต้องจับตาฝนตกหนักมากครับก็คือกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนกทม.ปริมณฑลช่วงเสาร์อาทิตย์นี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเช่นกันซึ่งทางเพจกรุงเทพมหานครบอกว่าอาจเกิดน้ำท่วมขังบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนวางแผนและเผื่อเวลาการเดินทางไว้ด้วยครับ
0: ไปดูน้ำในหลายๆพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงเพราะว่าบางพื้นที่นั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงมากนะคะอย่างที่ระดับน้ำท้ายเขื่อนอำเภอสะพยาจังหวัดชัยนาทค่ะลดลงไปกว่า70เซนติเมตรหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับลดการระบายน้ำลงเหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสะพยายังไม่คลี่คลายหลายจุดนั้นยังท่วมสูง 30-80 เซนติเมตรจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำท่วมสูงกว่า1เมตรซึ่งน้ำท่วมขังมานานกว่า1สัปดาห์แล้วทำให้สภาพน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วบริเวณชาวบ้านหลายร้อยครอบครัวยังต้องอาศัยอยู่บนพื้นถนนที่น้ำท่วมไม่ถึงนะคะแล้วก็ต้องใช้เรือสัญจรซ้ำยังกลัวจะมีน้ำเหนือระลอกใหม่มาสมทบจึงยังไม่กล้าขนของกลับบ้านนะคะทีมข่าวก็ได้เดินทางไปพูดคุยกับทางนางกัญญาซึ่งเป็นชาวบ้านหมู่ที่3ตำบลโพนางดำออกค่ะเปิดเผยว่าตอนนี้สภาพน้ำเริ่มเน่าเสียและยังมีปลิงชุกชุมด้วยเวลาพายเรือเข้าบ้านจะมาเกาะตามเรือและถ้าเดินลุยน้ำก็จะมาเกาะที่ขาจึงต้องคอยระมัดระวังส่วนน้ำที่ท่วมในหมู่บ้านเริ่มลดลงไปบ้างแต่ว่าชาวบ้านนั้นยังไม่ไว้วางใจกลัวว่าน้ำเหนือระลอกใหม่จะมาเหมือนอย่างปีก่อนนะคะที่ต้องท่วมซ้ำถึง3รอบจึงยังไม่กล้าขนของกลับเข้าบ้าน ที่จังหวัดชัยนาทแล้วไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างนะคะในพื้นที่อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราพันตำรวจเอกสุมิตรพรมตองผู้กำกับสภ.บางคล้าได้ออกสำรวจพื้นที่น้ำท่วมมีประชาชนวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือหลังพบงูลายทางมะพร้าวยาวประมาณ1เมตรก็อยู่ในครัวหลังบ้านนะคะผู้กำกับก็เดินลุยน้ำไปจับงูทันทีค่ะก็เป็นการจับแบบลุ้นระทึกนะคะก็ใช้เวลาไปกว่า10นาทีจึงสามารถจับได้ค่ะทีมข่าวได้สอบถามทางผู้กำกับนะคะว่าไปเรียนจับมาจากไหนก็บอกมาว่าไม่ได้เรียนแค่อาศัยรักจำมานะคะจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่จับงูและเบื้องต้นค่ะได้นำงูไปปล่อยไว้ในจุดที่ปลอดภัยพร้อมกับเตือนประชาชนว่าระยะนี้น้ำท่วมก็จะมีสัตว์มีพิษสัตว์ต่างๆที่จะหนีน้ำก็ควรระมัดระวังหากพบเจอนะคะที่ดูว่าเป็นสัตว์อันตรายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการเมืองนะครับนายกรัฐมนตรีมั่นใจเสียงพรรคร่วมสู้ศึกอภิปรายมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนสามารถชี้แจงได้ครับแต่ถ้าพรรคกล้าทำยกมือให้ก็สาธุด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณพิษณุแป้นวงครับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเวลา5วันว่าเรื่องวันอภิปรายขึ้นอยู่กับคณะกรรมการประสานงานหรือวิปจะหารือกันอภิปรายช่วงใดนั้นตอนนี้ยังไม่ทราบรอให้คนที่เกี่ยวข้องได้หารือกันก่อนแล้วแจ้งมาอย่างรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าต้องเตรียมพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะเตรียมได้แต่ทั้งนี้ก็เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนทำหน้าที่รวมถึงคนที่ถูกอภิปรายพาดพิงก็ต้องสามารถให้ข้อมูลและชี้แจงได้จึงมั่นใจรัฐมนตรีทุกคนชี้แจงได้ส่วนการที่ฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยต้องการให้เกิดความแตกแยกภายในพรรคร่วมรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่คิดเช่นนั้นอยู่ด้วยกันมีมารยาทอยู่แล้วและการที่มองกันว่ามีเสียงจากพรรคกล้าทำมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลด้วยมีความเป็นไปได้หรือไม่นายอนุทินยืนยันว่าไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องนี้กับพรรคกล้าทำแต่หากพรรคกล้าทำจะช่วยสนับสนุนรัฐบาลก็สาธุและย้ำไม่ได้มีการดีลอะไรล่วงหน้าไว้กับพรรคเพื่อทำพร้อมย้ำว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไม่คิดจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีพร้อมกับหันไปแซวนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไม่ถูกอภิปรายว่าตอนนี้คนกลัวถูกปรับออกคือคนที่ไม่โดนอภิปรายเอาตัวรอดเพียงคนเดียวทำให้นายพลพีที่ยืนอยู่ข้างหลังนายกรัฐมนตรีต้องยกมือไหว้นายอนุทินพิษณุเป็นวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
1: ส่วนพลโทอดุลยิ้มรับหลังถูกถามฝ่ายค้านยื่นอภิปรายกล่าวหาไม่เป็นเยี่ยงอย่างนายทหารชั้นผู้น้อยครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151โดยมีข้อกล่าวหาไม่เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่นายทหารชั้นผู้น้อยขาดระเบียบวินัยเอื้อประโยชน์พรรคพวกและทุจริตต่อหน้าที่โดยได้แต่สายศีรษะก่อนจะยิ้มหัวเราะไม่พูดอะไรแล้วก็เดินเข้าลิฟต์ครับเพื่อที่จะเดินทางต่อลงพื้นที่หมู่บ้านฟลอราวิลแขวงลำผักชีเขตหนองจอกไปดูสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ครับ
0: ไปติดตามกรณีที่มีคำสั่งสำ

0: นักนายสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการกสทช.เพื่อให้ชี้แจงกรณีที่ประธานกสทช.ยังมีการเรียกประชุมอยู่ซึ่งขัดกับคำสั่งศาลปกครองเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงคำสั่งดังกล่าวว่านายไตรนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเรื่องไปถามเพราะว่าต้องการความชัดเจนทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนในฐานะที่มีกฎหมายกสทช.อยู่และมีคำพิพากษาออกมาว่าให้ปฏิบัติหน้าที่หรือสละสิทธิ์แต่ว่าก็มีการเรียกประชุมอยู่ทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงออกหนังสือเพื่อให้ทางเลขาของกสทช.ออกมาชี้แจงนะคะส่วนมองว่าณขณะนี้ไม่น่าจะประชุมได้ใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าตนไม่ได้มองอะไรทั้งสิ้นกสทช.เป็นองค์กรอิสระก็ขอให้กำชับไปว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและต้องทำทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายเมื่อเรื่องนี้การคัดสร้างมานานจะมีคำแนะนำอะไรหรือไม่อย่างไรนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่มีคำแนะนำอะไรคำแนะนำก็คือให้ทำตามกฎหมายค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของเทศกาลกินเจครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อครับเทศกาลถือศีลกินเจ2569เริ่มแล้วนะครับประชาชนร่วมพิธีกรรมแล้วก็จับจ่ายอาหารเจในหลายจังหวัดร้านค้าศาลเจ้าเปิดโรงทานฟรีตลอดเทศกาลครับที่ร้านขนมเปี๊ยะชื่อดังในอำเภอเมืองตรังซึ่งเป็นร้านขายขนมเปี๊ยะชื่อดังนางเอมออนเอี่ยมศรีเป็นเจ้าของร้านครับควักเงินส่วนตัวนับล้านบาทเพื่อทำอาหารเจแจกฟรีให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจตลอด9วันวันละ2มื้อครับเช้าแล้วก็เที่ยงโดยทำอาหารเจแจกฟรีมาเป็นเวลา16ปีแล้วเพื่ออยากแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ยังได้ทำบุญด้วยซึ่งวันแรกก็มีประชาชนกว่า1,000คนหิ้วปิ่นโตมารอรับอาหารเจฟรีตั้งแต่ก่อน 4 นาฬิกาแถวเรียง1ยาวเหยียดกว่า300เมตรซึ่งเมนูอาหารแต่ละมื้อมีไม่ต่ำกว่า20เมนูหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปครับส่วนที่นครราชสีมาที่มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานก็คือคักไม่แพ้กันตั้งแต่เช้ามีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนสวมชุดขาวเดินทางมารับประทานอาหารเจกันอย่างต่อเนื่องพร้อมไหว้เจ้าทำบุญและก็บริจาคเงินสมทบเพื่อพัฒนาโรงครัวของมูลนิธิซึ่งทางมูลนิธิได้จัดเตรียมอาหารเจหลากหลายเมนูไว้บริการประชาชนฟรีวันละ3มื้อส่วนที่อำเภอพิมายมีร้านขายอาหารเจทุกชนิดมีหลากหลายเมนูให้เลือกรับประทานและก็ซื้อกลับบ้านลูกค้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องโดยอาหารส่วนใหญ่ยังขายราคาเดิมจะมีบางรายการที่ปรับขึ้นราคาเพียงเล็กน้อยครับส่วนที่ลพบุรีนะครับบรรยากาศที่ถนนสายบุญของศูนย์งอกงานกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และผู้ประกอบการร้านอาหารเจที่เข้าร่วมรายการทำดีด้วยหัวใจตามโครงการร้านอาหารสะอาดใจอิ่มบุญในเทศกาลกินเจครั้งที่29ตามคอนเซปต์กินเจแบบไม่จำเจกินเจโดยมีร้านในเครือข่ายของศูนย์งอกงามปรุงอาหารเจออกจำหน่ายในราคาถูกเพียงเมนูละ 30-50 บาทเท่านั้นและมีเมนูให้เลือกหลากหลายอาทิต้มแซ่บเจ

0: ส้มตำไก่ย่างเจกุ้งหลนเจพร้อมทั้งเปิดตัวเมนูใหม่ครับเป็นพลาถั่วงอกเจซึ่งได้รับรางวัลจากการประกวดเมนูอาหารไทยฟู้ดกู๊ดเทสนะฮะของจังหวัดลพบุรีกู๊ดเฮลท์ของลพบุรีครับแล้วก็มีมากมายอีกหลายเมนูโดยศูนย์จำหน่ายอาหารเจแห่งนี้เปิดให้บริการ6นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาของทุกวันในช่วงเทศกาลกินเจครับ
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมการเดินหน้าระบบตัวร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้วันที่1มกราคมปีหน้านะคะเพื่อทำให้เรื่องการเดินทางเชื่อมต่อนั้นสะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นนะคะซึ่งหัวใจสำคัญของระบบใหม่นั้นก็คือค่าแรกข้าว17บาทค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกข้าวซ้ำนะคะโดยจะทำให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทำหน้าที่บริหารระบบส่วนกลางซึ่งระบบตัวร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่าน EMV หรือว่าบัตรชำระเงินที่ใช้กันในระดับสากลนักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถใช้บัตรที่รองรับระบบดังกล่าวเพียงแต่เข้าใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทันทีขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยจะเข้ามาดูแลระบบหลังบ้านและการคำนวณค่าโดยสารระหว่างผู้ให้บริการแต่ละรายด้วยนะคะจุดที่จะต้องเร่งดำเนินการขณะนี้ก็คือสายสีเขียวซึ่งปัจจุบันใช้บัตร Rapid ค่ะกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างหารือว่าจะเชื่อมเข้าสู่ EMV ให้ทันวันที่1มกราคมปีหน้าได้อย่างไรเพราะว่าสายสีเขียวถือเป็นแกนหลักที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสำคัญอื่นทั้งสีม่วงสีน้ำเงินและเส้นทางที่จะเปิดเพิ่มเติมในอนาคตด้วยค่าเดินทางเป็นหนึ่งในรายจ่ายก้อนใหญ่ของคนกรุงเทพหลายคนต้องเสียวันละ60บาท80บาทหรือมากกว่า100บาทการกำหนดเพดานสูงสุด45บาทต่อขาจึงถูกวางเป็นเครื่องมือช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยตรงทำให้ประชาชนมีเงินเหลือในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมค่ะยังคาดการณ์ว่าเมื่อค่าโดยสารถูกลงและการเปลี่ยนสายสะดวกขึ้นจะจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นช่วยลดรถยนต์บนท้องถนนลดความแออัดในกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามไปด้วยแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรถเมล์ขสมก.โดยในปีหน้านะคะก็จะรับรถเมย์ EV จำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมรับอีก800คันช่วงปลายเดือนธันวาคมปีรวมทั้งหมดนั้น 2,320 คันพร้อมตั้งเป้าให้รถขอสมก.เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2,570 นะคะรถเมย์ EV ชุดใหม่นั้นจะติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดมีพื้นที่สำหรับผู้ใช้วีลแชร์แล้วก็ทางลาดให้สามารถขึ้นรถได้สะดวกขณะที่ผู้สูงอายุได้รับส่วนลดค่าโดยสาร50บาทนักเรียนนักศึกษา50บาทและเด็กอายุต่ำกว่า70ปีนั้นไม่เสียค่าโดยสารนอกจากนี้กระทรวงก็ยังเตรียมปรับเส้นทางรถเมล์ใหม่คือให้สอดรับกับเมืองและชุมชนที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่หลายเส้นทางวิ่งตามโครงข่ายเก่าก็จะปรับให้รถเมล์ทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์รับผู้โดยสารจากชุมชนและถนนสายหลักเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าพร้อมกำหนดความถี่ว่าแต่ละเส้นทางควรมีรถเข้ามาในช่วงเวลากี่นาทีเป้าหมายของกระทรวงคมนาคมไม่ได้หยุดอยู่ที่รถเมล์และรถไฟฟ้าแต่ว่าต้องการเชื่อมการเดินทางแบบน้ำล้อรางเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันนะคะโดยสมาร์ทเพียร์ตั้งเป้าพัฒนาให้แล้วเสร็จ16จาก29ท่าเรือภายในไตรมาสที่4ของปีหน้าและถ้าใดพร้อมก่อนก็สามารถเชื่อมเข้าระบบตัวร่วมได้ทันทีนะคะและนอกจากนี้เรือคลองแสนแสบจะถูกนำเข้าสู่ระบบเช่นเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางจากเรือต่อรถเมล์หรือว่าต่อรถไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นลดความยุ่งยากจากการต้องใช้บัตรหรือว่าระบบจ่ายเงินหลายแบบนะคะก็ทำให้ภาพการเดินทางไร้รอยต่อเริ่มจับต้องได้มากขึ้นในปีหน้านะคะด้านความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนทยอยแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟกับถนนในกรุงเทพชั้นในโดยใช้วิธียกระดับทางรถไฟและให้รถยนต์กับรถเมล์วิ่งลอดด้านล่างเพื่อตัดความเสี่ยงจากจุดตัดระดับเดียวตั้งเป้าพยายามดำเนินการให้เสร็จภายใน6ปีและสูงสุดไม่เกิน10ปีนะคะสำหรับการขนส่งสินค้ากระทรวงคมนาคมวางระบบรางเป็นแกนหลักในอนาคตส่วนรถบรรทุกจะทำหน้าที่ฟีดเดอร์ระยะไม่เกิน150กิโลเมตรจากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมเส้นทางเหนืออีสานกลางและใต้ไป

0: ถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ก็ลดต้นทุนโลจิสติกแล้วก็ลดจำนวนรถบรรทุกถนนสายหลักด้วยซึ่งภาพใหญ่ของการพัฒนาระบบคมนาคมไม่ได้มองเฉพาะการสร้างรถไฟฟ้าหรือซื้อรถใหม่แต่ว่าต้องทำให้ประชาชนสามารถเดินทางจากบ้านเข้ารถเมล์ต่อรถไฟฟ้าหรือเรือได้สะดวกในระบบเดียวกันพร้อมลดทั้งค่าใช้จ่ายเวลาเดินทางและมลพิษจากภาคขนส่งในระยะยาวด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับเกิดเหตุสลดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับสลิงลิฟต์ขาดตกลงมากระแทกพื้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์34ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนครับซึ่งขณะนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถพยาบาลนำอุปกรณ์เข้าไปช่วยครับเหตุเกิดตอน 8:00 น.เช้าที่ผ่านมานี่เองครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางโพงพางพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบเหตุลิฟต์ขนของเกิดอุบัติเหตุภายในบริษัทขนส่งแห่ง1ซอยสาธุประดิษฐ์34ที่เกิดเหตุเป็นอาคาร2ชั้น2คูหาพบหญิงอายุ47ปีสวมเสื้อสีดำเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสภาพศีรษะขาดส่วนชายอายุ25ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณขาเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าขณะเกิดเหตุชายวัย25ปีเป็นผู้เข็นรถพัสดุเข้าไปภายในลิฟต์ขนของส่วนหญิงวัย47อยู่ด้านนอกก่อนจะก้าวเข้าไปภายในลิฟต์19ครับจังหวะนั้นลิฟต์เกิดร่วงจากชั้น2ลงมาชั้น1อย่างกระทันหันส่งผลให้หญิงรายดังกล่าวร่วงตามไปด้วยจนเสียชีวิตส่วนชายวัย25ปีได้รับบาดเจ็บสำหรับลิฟต์ดังกล่าวเป็นลิฟต์สำหรับขนของระหว่างชั้นไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลโดยสารก็มีรายงานว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับมีวิศวกรเข้ามาตรวจสอบตัวลิฟต์ดังกล่าวแล้วในขณะนั้นไม่พบปัญหาผิดปกติแต่อย่างใดภายหลังเกิดเหตุแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้โดยจะตรวจสอบสภาพลิฟต์ระบบการทำงานของลิฟต์อย่างละเอียดเพื่อคลายข้อสงสัยว่าเหตุใดลิฟต์จึงล่วงลงมาทั้งที่มีรายงานว่าเพิ่งผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
0: นี่ก็เป็นเหตุสลดเหมือนกันนะคะเมื่อแม่วัย22ปีแช่เย็นศพทารกก่อนที่จะยัดถุงดำทิ้งในถังขยะหน้าลิฟต์ในคอนโดย่านเมืองทองธานีสอบสวนอ้างว่าไม่รู้ว่าตั้งครรภ์นะคะหกลมในห้องพักก่อนที่ทารกคลอดออกมาเองแต่ว่าไม่หายใจนะคะแต่ว่ามีหลักฐานสำคัญในการสืบสวนดำเนินคดีก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อเวลา 9:33 นาทีวันที่9ตุลาคมจับภาพหญิงสาวคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องพักที่คอนโดมิเนียมเมืองทองธานีนะคะที่นนทบุรีโดยถือถุงขยะสีดำไปทิ้งลงในถังขยะหน้าลิฟต์นะคะแล้วก็เดินกลับเข้าไปในห้องต่อมาเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลจากนิติบุคคลจนทราบว่าผู้เช่าห้องพักดังนั้นคือใครนะคะจึงเข้าไปตรวจสอบที่ห้องพักพูดคุยกับหญิงเจ้าของห้องเพื่อสอบถามข้อที่จริงเบื้องต้นเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนนำถุงขยะซึ่งมีศพทารกไปทิ้งจริงโดยเมื่อเดือนมีนาคมเลิกรากับแฟนโดยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นตั้งครรภ์จนกระทั่งประมาณ1สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุหกล้มในห้องพักมีอาการปวดท้องจึงนอนพักเมื่อตื่นขึ้นมาเดินเข้าห้องน้ำพบว่าทารกลอดออกมาเองแต่ระหว่างนั้นมีอาการอ่อนเพลียจึงไปนอนพักเมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่าทารกนั้นไม่หายใจแล้วจากนั้นได้ซื้อเจลเย็นถุงเก็บความเย็นมาใช้ห่อทารกไว้ตั้งแต่หลังคลอดจนถึงวันที่9ตุลาคมก่อนที่จะตัดสินใจนำศพไปทิ้งเนื่องจากไม่อยากเห็นหน้าลูกนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งดำเนินคดีปล่อยตัวหญิงสาวรายนี้ไปก่อนแล้วอยู่ระหว่างรอผลการตรวจนิติวิทยาศาสตร์ประกอบการแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะส่วนสาเหตุเสียชีวิตของทารกต้องรอผลตรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ตำรวจครับเปิดปฏิบัติการทลายโดมินีต่างด้าวกลางกรุงเฟส8เจาะ4หมู่บ้านหรูค้น17จุดบุกรวบผู้ต้องหาหมายแดงอินเทอร์โพลสแกมเมอร์ที่ทางการจีนต้องการตัวมูลค่าทรัพย์สินกว่า 6,000 ล้านเลยครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสตม.นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆครับเปิดปฏิบัติการเฟสที่8ทลายเครือข่ายโดมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูเข้าค้น17จุดในพื้นที่บางนาสวนหลวงพระราม9ศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑาหลังสืบทราบว่าเครือข่ายต่างชาติใช้บริษัทถือครองบ้านและที่ดินมูลค่า 6,000 ล้านบาทออกหมายจับบุคคลต่างด้าว86หมายจับและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับด้วยจำนวน11คนเป็นสัญชาติจีน10คนสหรัฐอเมริกา1คนครับการจับกุมครั้งนี้ได้ตรวจสอบพบหมู่บ้านหรู4โครงการย่างบางนาสวนหลวงบางนาวงแหวนพระราม9ศรีนครินทร์และกรุงเทพกรีฑาพบบ้านพร้อมที่ดิน94หลังกว่า33ไร่95บริษัทซึ่งถือครองโดยโนมินีคนไทยพบผู้ต้องหา96คนพนักงานสอบสวนดำเนินการ95คดีมีการประสานปปง.เข้ามาร่วมปฏิบัติการเนื่องจากพบมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องคือบ้านพร้อมที่ดินมูลค่ากว่า 6,000 ล้านเลยครับแล้วก็พบผู้ต้องหาคนสำคัญ6คน1ในนั้นก็คือในหลี่เข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี60ขณะนั้นยังไม่มีใบแดงจากจีนก่อนไปก่อคดีฆาตกรรมมีผู้เสียชีวิต3คนที่จีนเจ้าตัวเองก็รับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ที่เมียวดีชเวโกโกโดยหลังจากก่อคดีแล้วก็เดินทางเข้ามาที่กัมพูชาเพื่อทำพาสปอร์ตถือหนังสือเดินทางกัมพูชาและเข้ามาที่ประเทศไทยมาซื้อทรัพย์สินบ้านที่ดินทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินคดียึดบ้านยึดที่ดินแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบต่อรวมถึงประสานกับทางการจีนต่อไปนอกจากนี้ครับยังพบในเฉินที่ถือหนังสือเดินทางหลายประเทศมีทั้งจีนตุรกีกัมพูชาซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาหมายจับของจีนเกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงและชักชวนผู้อื่นข้ามแดนโดยผิดกฎหมายตั้งแต่ปี67ซึ่งเกิดเหตุที่เมืองหลี่ซุ่ยทางตอนใต้ของมณฑลเจ้อเจียงก่อนหลบหนีมายังไทยแล้วก็ซื้อบ้านในประเทศไทยแล้วก็จับกุมในเจียงด้วยนะครับตามหมายจับของจีนเช่นกันในคดีช่อโกงออนไลน์อยู่ในเมืองตุ้นโจมณฑลเหอหนานทั้ง2คนนี้ยังเป็นหุ้นส่วนบริษัทในการถือครองบ้านและที่ดินที่กรุงเทพกรีฑาราคา 77-98 ล้านบาทซึ่งตำรวจได้มีการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง2คนตามหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผู้ต้องหาทั้ง6คนที่รวบได้ทั้งหมดวันนี้ครับคือต้นน้ำคือบริษัทรอเฟิร์มแนะนำธุระจัดหาซึ่งบริษัทฟรอเฟิร์มดังกล่าวนะครับพบทั้งในโซนรามอินทราสะพานสูงและบางพลีสืบสวนเชิงลึกยังพบชื่อคนไทยเกี่ยวข้องในฐานะโนมินี150โขดคนซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการซักถามเพราะคนไทยหลายรายให้การว่าเคยยื่นเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อกู้เงินออนไลน์แต่กลับถูกสำนักงานกฎหมายนำเอกสารแอบอ้างไปสวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทที่คนไทยไม่เคยรู้จักหรือว่าเจอหน้าผู้ต้องหาชาวต่างชาติมาก่อนซึ่งทางตำรวจเองก็จะสืบสาวราวเรื่องในเรื่องดังกล่าวนี้ต่อไปครับ
0: ไปติดตามข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์การมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยประณามว่าเป็นการตัดสินมอบรางวัลที่น่าอับอายสร้างรอยด่างพร้อยให้กับประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์กรและคณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพก่อนหน้านี้คณะกรรมการโนเบลประกาศมอบรางวัลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ให้กับนาวาเนเทมหรือว่าเนวีผิวไลชาวแอฟริกาใต้เชื้อสายอินเดียทมินอดีตผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC และเคยกำกับดูแลรายงานของสหประชาชาติที่สรุปว่าอิสราเอลกระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาซึ่งอิสราเอลปฏิเสธมาโดยตลอดทรัมป์ได้กล่าวแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ระหว่างการปราศัยหาเสียงที่เมืองซีราคิวรัฐนิวยอร์กแล้วก็ได้กล่าวถึงพีไลว่าเป็นบุคคลปริศนาเขาไม่เคยได้ยินชื่อคนคนนี้มาก่อนไม่มีใครรู้จักเลยและนี่คือรอยด่างพร้อยที่ลบไม่ออกสำหรับประเทศนอร์เวย์และสำหรับบรรดาผู้คนที่ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับโนเบลสันติภาพที่น่าละอายเช่นนี้ทรัมป์ยังได้กล่าวถึงเหตุความขัดแย้งต่างๆที่เขาอ้างว่ามีบทบาทในการช่วยคลี่คลายแก้ปัญหาและระบุว่าเขาช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสงครามขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเกาหลีเหนือและจีนกับไต้หวันนะคะโดยไม่ได้แสดงหลักฐานยืนยันรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพถูกลดทอนความน่าเชื่อถือลง ไปตลอดการค่ะโดยกลุ่มคนหัวรุนแรงกลุ่มเล็กๆที่ต่อต้านประชาธิปไตยและเป็นศัตรูของอารยธรรมอย่างแท้จริงและพวกเราจะไม่ลืมเรื่องนี้ทั้งนี้ตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทรัมป์มักจะแสดงความผิดหวังและวิพากษ์วิจารณ์การมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอย่างต่อเนื่องทุกปีค่ะ
1: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในพื้นที่ตอนใต้ของปานามาครับอาคารพังเสียหายเบื้องต้นมีการเตือนภัยคลื่นสึนามิก่อนจะยกเลิกในเวลาต่อมาไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในภูมิภาคตอนใต้ของปานามาขนาด 7.7 ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายประชาชนหลายพันคนในกรุงปานามาซิตี้แตกตื่นวิ่งหนีออกมาอยู่บนท้องถนนครับศูนย์สำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐหรือว่า USGSรายงานบอกว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ห่างจากกรุงปานามาซิตี้ของปานามาประมาณ200กิโลเมตรระดับความลึก 12.6 กิโลเมตรศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกประกาศเตือนภัยสึนามิในปานามาและก็อีกหลายประเทศในภูมิภาคก่อนที่จะยกเลิกในเวลาต่อมาเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับ
0: หมดเวลากับช่วงของสรุปข่าวพัดเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันกฤติยาสินทุกวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิติวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 นถึง17:30 น
9: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุก
10: เรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
11: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหว

0: วาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข้าว่าเซียนะครับฉบับ FM Active Radio คุณผู้ฟังครับวันนี้ตามที่โพสต์ทาง Facebook นะครับว่าเราจะมีสิทธิ์สายตรงหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับก็คือคุณแซมกาลสินนะครับให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญและผู้ให้ความรู้ของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับพี่แซมครับ
5: สวัสดีครับพี่โกบอยครับ
4: แนะนำตัวหน่อย
5: ครับผมแซมกาลสินนะครับผม
4: แปลว่าอยู่จังหวัดกาลสิน
5: ใช่ครับคนกาลสินครับ
4: เขาเป็นคนกาลสินคนบ้านเดียวกับหลวงปู่ศิลาเลยปะ
5: อยู่อำเภอใกล้ๆเคียงกันครับ
4: ครับ
5: แล้วก็เป็นเซียนพระ
4: จริงๆหลวงปู่ศิลานี่ก็ท่านเป็นคนกาฬสินธุ์ไหมเป็นคนจังหวัดกาฬสินธ
5: ุ์ไม่ครับเป็นคนที่จังหวัดอื่นครับแล้วท่านมาอยู่ที่นี
4: ่โ
5: อใช่ครับท่านไปอยู่หลายๆที
4: ่จ
5: นสุดท้ายมาอยู่ที่กาฬสินธ
4: ุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจำได้เนี่ยหรือศิษยานุศิษย์ของท่าน
5: ครับ
4: ก็คือหลวงปู่ศิลาเนี่ยท่านจะมีวัดพระมหาธาตุวัดพระธาตุ
5: หินใช่ครับ
4: วัดพระธาตุหมื่นหินเนี่ยก็คืออยู่ที่กาฬสิน
5: ธุ์ใช่ครับอยู่อำเภอเขาวง
4: อันนี้เป็นวัดแรกที่ท่านอยู่ใช่ไหม
5: ไม่ใช่ครับเดิมก่อนหน้านั้นท่านไปอยู่ร้อยเอ็ดก่อนครับ
4: ร้อยเอ็ด
5: ใช่ครับเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้ววัดธาตุประทับแล้วก็ท่านก็ปีวิเวกไปเรื่อยไปเรื่อยจนมาอยู่

0: ป่าช้าม่วงนา
1: ครับ
0: แล้วก็มาอยู่สวนสงเกเปะ
1: เออ
0: แล้วก็ค่อยมาอยู่ตรงธรรมอุทยานกับวัดพระธาตุหินอยู่ในระหว่างคาบเกี่ยวด้วยกันคร
1: ับ เดี๋ยวแล้วผมเคยจำไม่ผิดมีวัดโพสีสะอาดด้วย
0: อยู่ใกล้ๆกันกับสวนสงครับ
1: ครับ
0: คือสวนสงนี้ไม่ใช่วัดเป็นป่าช้าท่านอยู่ในสังกัดสวนสง
1: ฆ
0: ์แต่ว่าท่านแยกออกมาอยู่รูปเดียวในป่าช้าที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
1: ครับผม
0: ครับ
1: คุณผู้ฟังผมบอกเลยนะครับวันนี้นะรายละเอียดที่พวกเราคุยกันคุณแซมกาลสินคุยเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่แท่งพี่ชายผมมาเนี่ย
0: ครับ
1: คุณฟังทุกรายละเอียดฟังทุกคำถามเดี๋ยววันนี้นะครับที่ท่านถ้าเกิดว่าใครดูผ่าน Facebook หรือช่องทาง YouTube ของ FM 99 Active Radioท่านจะเห็นพระยาองคตโอ้โหต
0: ั้งใหญ่มาก
1: องค์ใหญ่มาก
0: องค์ใหญ่เห็นไหม
1: ครับคุณผู้ชมฮะนะครับนี่คือองค์นี้ไม่ได้แจก
0: ไม่ได้แจกครับ
1: แต่เดี๋ยวเราจะมีองค์แจก
0: ใช่มีรางวัลมาให้คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้คือเป็นรางวัลที่ร่วมสนุกแล้วกันนะ
0: ใช่ครับที่ติดตาม
1: นะครับใครที่กดไลค์กดแชร
0: ์
1: หรือใครที่ส่ง SMS ส่งข้อความมาเดี๋ยวเราจะมีให้ร่วมเล่นเกม
0: ครับผม
1: วันนี้พี่แซมเตรียมมาให้ทั้งหมด10องค์ด้วยกันประกอบไปด้วยเป็นองค
0: ์ลอยองค์
1: เป็นลอยองค์ฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็น
0: เหรียญเหรียญกลม
1: เนาะ
0: ครับ
1: บอกเลยว่าตอนนี้หายากมากพญาองคต
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาคุยในรายละเอียดของพญาองคตพี่แซมมาคุยในเรื่องหลวงปู่ศิลาก่อน
0: ครับ
1: พอท่านมาอยู่ในช่วงที่ธรรมอุทยานนะครับกับวัดพระธาตุมีดินนั่นคือในช่วงนั้นคือคาบเกี่ยวกัน
0: คาบเกี่ยวกัน
1: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: คาบเกี่ยวกันณปัจจุบันเนี่ยหลวงปู่ศิลาจริงๆท่านจำวัดอยู่ที่ไหน
0: อยู่ที่ธรรมอุทยานครับ
1: เป็นหลัก
0: เป็นหลักแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้ว
1: เป็น
0: ส่วนธรรมปิติวัดส่วนธรรมปิติครับผม
1: โอ้นี่คือปัจจุบันใช่ไหมครับ
0: ได้แต่งตั้งเป็นวัดเรียบร้อยแล้วคร
1: ับได้แต่งตั้งเป็นวัดแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อ2 ปี 2 ปีที่แล้วเนี่ยยังเป็นธรรมอุทยาน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ยังเป็นเหมือนสำนักสงฆ์อยู
1: ่
0: ครับผม
1: แต่ตอนนี้ก็โหทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก
0: โหมากมาก
1: มากมาก
0: เร็วมาก
1: มาคุยในเรื่องความศรัทธาก่อนดีกว่าแซมกาลสินทำไมถึงศรัทธาหลวงปู่ศิลาเริ่มต้นมาได้ยังไง
0: เริ่มต้นจากวัตถุมงคลแหละครับพูดง่ายเพราะว่าผมก็เป็นเซียนพระอยู่แล้วได้มีโอกาสได้บูชาเหรียญท่านมาห้อยคอแล้วก็ขอพรสำเร็จผลง่ายๆเลยแต่ว่าเหนือกว่านั้นถ้าคนได้เคยเจอหลวงปู่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกออร่าที่ออกมาจากหลวงปู
1: ่
0: เป็นปิติเห็นท่านแล้วมีความสุขแค่นั้นเองเห็นท่านแล้วยิ้ม
1: แปลว่าเจอครั้งแรกนี่ไม่ได้มีปรากฏการณ์ที่ปฏิหารหรือท่านแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรที่มันเกิดความหุ้ยลงศรัทธาเรื่องปฏิหารหรือว่าเรามีเหรียญของท่านแล้วมันเกิดความแคล้วคลาดไม่ใช
0: ่ยัง
1: ไปเห็นท่านแล้วก็รู้สึกว่าท่านเมตตา
0: ใช่เป็นน้ำตาคอเลยเป็นน้ำตาคอเป็นแบบมันมีพลังงานบางอย่างในตัวท่านแผ่ออกมา
1: ในยุคนั้นท่านดังเนี่ย
0: ยัง
1: ตอนนั้นปีไหน
0: 63เริ่มมีคนรู้จักบ้างแล้ว
1: แค่นั้นเองแต่ไม่ได้แบบโอ้โหเป็นกระแสไวรัลที่แบบรถจอดกันเป็นกิโลกิโล
0: เหนือดวงสร้างได้ปีเดียวไม่ถึงปีด้วยซ้ำ
1: ตอนนั้นบอกเหนือดวงเหรียญละเท่าไหร
0: ่หลักร้อย
1: ยังหลักร้อย
0: หลักร้อยแล้วก็ไม่ได้แบบซื้อขายคล่องด้วยครับเป็นที่รู้จักเฉพาะในกลุ่มเซียนในภาคอีสานโซนนั้น
1: ตอนนั้นใครพาเข้าไปกราบ
0: ไปเองครับไปเองพอได้รู้จักท่านบ้างแล้วรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนก็ไปด้วยตนเอง
1: ครับ
0: ไปจังหันเช้าท่านก็เห็นท่านอยู่ปกติก็จะมีโยมอุปถัม
1: ภ์
0: คอยให้คำแนะนำท่านก็ดูดวงให้สมัยนั้นยังดูดวงนะท่านดูดวงให้เป็นคนๆเลย
1: แล้วปุ๊บผมก็รู้
0: ใช่ครับใช
1: ่ท่านสามารถดูดวงให้ด้วย
0: ใช่
1: ท่านมีท่านดูยังไงในสมัยก่อน
0: ท่านให้เขียนวันเดือนชื่อวันเดือนปีเกิด
1: ครับ
0: ครบทั้งหมดตกฟากอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านก็จะดูให้เราว่าอะไรยังไง
1: ใช
0: ่อยากรู้อะไรท่านก็ถามท่านตอนนั้นคนมันไม่มีครับโกบอยก็นั่งคุยกับท่านแบบนานอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วเคยมีโอกาสให้ท่านดูไหม
0: ดูของสองครั้งเลย
1: จริงป่ะ
0: ใช่
1: โหโคตรมีบุญเลย
0: โชคดีท่านก็แนะนำ
1: ท่านดูยังไงท่านดูเสร็จ
0: ท่านก็บอกท่านก็เขียนโน่นนี่นั่นก็บอกผมก็จะถามว่าอยากทำอะไรอยากจะทำอะไรถึงจะรวย
1: เป็นคำถามเบสิก
0: เลยใช่ครับเพราะตอนนั้นโควิดทำมันห่างโควิดละผมก็
1: หมายถึงว่าหมดโควิดไปพักหนึ่ง
0: แล้วพักหนึ่งแล้วก็แต่มันก็ยังไม่ได้ฟื้นตัว
1: ครับ
0: เซียนพระจากเมื่อก่อนผมเดินสาย โต๊ะแดงงานประกวดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนทั่วไปมันก็ต้องได้หยุดมาขายออนไลน์ก็ได้มาขายวัตถุมงคลหลวงปู่นี่แหละหลอดณตอนนั้นก็ประมาณนั้นก็ถามท่านว่าเออเราจะขยับขยายอะไรได้บ้างนอกจากจะเล่นพระอย่างเดียวณตอนนั้นท่านก็แนะนำแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ทำตามที่ท่านบอกเลย
1: ท่านแนะนำว่า
0: ท่านก็บอกว่าให้ทำอะไรที่เกี่ยวกับรถไปขายรถหรืออะไรที่ขายที่เกี่ยวกับรถแต่ส่วนตัวผมชอบขับรถอยู่แล้วมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ทำท่านก็ดูว่าดวงผมควรจะบอกอะไรยังไง อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ดวงเหมาะกับรถ
0: กับรถ
1: พาหนะ
0: การขับเคลื่อนเดินทางอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วยังไม่มีโอกาสได้
0: ยังไม่มีโอกาสได้ทำเพราะตั้งแต่ได้เข้ามาเก็บสะสมวัตถุมงคลหลวงปู่มาเผยแผ่มันก็เริ่มขยับขยายละ
1: แล้วได้ถามท่านเรื่องสุขภาพไหมเลยผมเมื่อไหร่จะรวยครับหลวงปู่
0: ไม่เคยเลยตอนนั้นอยากรวยอย่างเดียว
1: อยากรวยอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: อยากทำอะไรกินอยากทำมาหากินอ
0: ยากทำมาหากินเพราะเชื่อว่าถ้ามีเงินแล้วเดี๋ยวค่อยไปรักษาได
1: ้นี่คือวิถีของเซนพระ
0: ใช่ครับใช่นั่นแหละ
1: พอรู้สึกศรัทธารู้สึกชื่นชอบหลวงปู่หลังจากนั้นเราก็เข้าไปกราบท่านในยุคนั้นเนี่ยบอกว่ากุฏิท่านเป็นลักษณะแบบไหน
0: ก็เป็นกุฏิไม้เหมือนกระต๊อบเถียงนาทั่วไปครับพี่ๆหลายคนอาจจะเคยเห็นอยู
1: ่เป็นเพิงที่บอกว่ามีของวางเต็มไปหมดเลย
0: ใช่แต่ก็ยังไม่ได้แย่เหมือนตอนสมัยท่านอยู่ป่าช้าม่วงนาก็ดีหน่อยส่งเหมือนท่านดีหน่อย
1: ดีขึ้นมาหน่อย
0: ดีขึ้นมาหน่อยนึงใช่ครับ
1: ตอนนั้นตอนนี้พี่แซมเข้ามานี่คือยังมีโอกาสได้ไปกราบท่าน
0: ไปเรื่อยๆไปบ่อยเพราะว่าไม่ไกลกันมากครับ
1: ตอนนั้นพีคแล้วยังรู้สึกว่าชอบหรือยังแล้วแบบศรัทธาท่านแล้วก็เริ่มที่แบบว่าอยากขายวัตถุมงคลท่าน
0: ศรัทธาแล้วมันมีเรื่องปาฏิหาริย์เรื่องนึงที่เกิดกับผมนะ
1: ครับ
0: เป็นความเชื่อส่วนบุคคลในช่วงนั้นเราก็แย่เราก็ชอบบ่นว่าเมื่อไหร่จะรวยเหมือนครูบาอาจารย์ไม่ช่วยเลยโน่นนี่นั่น
1: ครับ
0: จนครั้งนึงได้เข้าไปหาท่านไปจังหันอะไรเสร็จท่านก็นั่งคุยคนอยู่เยอะเลยท่านก็บอกว่าโอ้ยจะพูดดีไหมเป็นความเชื่อนะ
1: ครับ
0: ท่านบอกจะว่าแต่หลวงปู่บ่ซอยเจ้าหลายภาษาอีสานหลวงปู่ซอยเจ้าอยู่ตลอด
1: หลวงปู่ช่วยเจ้าอยู่ตลอด
0: ห่อนย่ำรวยเดี๋ยวก็รวยอย่างท่านพูดอย่างนี้
1: เดี๋ยวจะรวยมันรวยเอง
0: ใช
1: ่นี่เดี๋ยวที่แปลอีสาน
0: ใช่ผมก็เลยเป็นปิติเลยว่าท่านดูแลเราอยู่ตลอดมีจิตท่านอยู่กับเราตลอดหลังจากนั้นผมแทบไม่ห้อยพระหลวงปู่เลย
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะผมรู้ว่าท่านอยู่กับผมตลอดมันเป็นมันจำได้ถึงทุกวันนี้มันเป็นปิติว่าท่านอยู่ดูแลเราอยู่ตลอด
1: อยู่ดูแลเราตลอด
0: เพราะเวลาจนตัวในช่วงนั้นเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะเวลาจนตัวค่าใช้จ่ายเรามีทุกเดือนกูบอยหลังจากนั้นนะแต่ว่ามันก็ผ่านมาได้ตั้งแต่63จนถึง69มาเนี่ยมันผ่านมาได
1: ้มันโอ้ยแต่มันก็มีช่วงพีคนะ
0: ใช่ช่วงพีค
1: มันมีช่วงพีคของหลวงปู่ศิลาที่แบบพีคมากๆเลยอ
0: ่
1: ะถ้าย้อนไปสมัยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว3ป
0: ี6768
1: 6768
0: โอ้โห6768
1: 68นี่ยังไม่เท่าไหร่นะผมว่าประมาณ6667เนี่ยพ
0: ี
1: คมาก
0: ก็ท่านบอกกับผมตอนปี65ท่านบอกว่าให้อดเอา
1: ให้อดทนเอา
0: เดี๋ยวก็ดีเอง6667เดี๋ยวก็ดีเองพักเก่าขายได้พักใหม่ก็ขายดี
1: ในตอนนั้น
0: ในตอนนั
1: ้
0: น
1: ในปี65
0: ใช่แล้วท่านทิ้งท้ายนี่เป็นความเชื่อนะ
1: ครับ
0: จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ท่านบอกว่าดาวดวงเก่าจะหมดไปดาวดวงใหม่กำลังจะมาท่านบอกผมอะ
1: ความใหม่คืออะไรพี่แ
0: ดนเหมือนดวงผมจะเปลี่ยนท่านบอกว่าเหมือนที่ผ่านมามันไม่ดีอะดาวดวงเก่ามันไม่ด
1: ี
0: ดาวดวงใหม่กำลังจะมาท่านบอกว่าดาวดวงใหม่เมืองกาฬสินธุ์ท่านบอกผม
1: ครับ
0: ใช่
1: อันนี้คือดาวดวงใหม่จริงๆตัวพี่แดนเองก็คือเป็นเซียนพระที่ขายวัตถุมงคล
0: อยู่แล้ว
1: อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ที่จังหวัด
0: ผมก็เดินสายครับงานประกวดหรืองานตลาดนัดพระเขาจะมีนัดพระแต่ละที่เราก็ขับรถเดินสาย
1: เอาจริงๆอ่ะพี่แซมพูดกันตรงๆเลยพี่แซมแจ้งเกิดหลวงปู่ศิลา
0: หลวงปู่ศิลาครับ
1: คือปกติก็เป็นเซียนทั่วๆไป
0: งองแงงทั่วไป
1: ใช้คำว่างองแงง
0: งองแงงทั่วไปก็เด็กๆครับ
1: เ
0: ด็กทั่วไป
1: พอมาในส่วนของเข้ามาเริ่มศึกษาหลวงปู่ศิลาเริ่มจากศรัทธาก่อนแหละ
0: ใช่ศรัทธา
1: อะไรที่ทำให้แบบโอ้โหมีเรียนหลวงปู่แล้วพีคเริ่มแบบตั้งตัวได
0: ้ก็ช่วง63เนี่ย63 64ก็เริ่มขยับขยายแล้วก็เริ่มมีเงินมากขึ้นเงินเก็บเดิมมีอยู่แล้วไม่มากมาเริ่มศึกษาเก็บพระท่านก็มีมากขึ้นแล้วเราก็ซื้อเพื่อการลงทุน
1: ครับ
0: บางทีผมไม่ได้ซื้อแล้วขายเลยผมซื้อเพื่อการลงทุนเก็บ
1: ครับ
0: สมมติมาว่าได้มา2ขาย1แล้วมีกำไรไม่มีทุนผมเก็บจนมันเยอะ
1: อืม
0: แล้วพอมันพีคขึ้นมันเป็นมูลค่าที่หลายเท่าตัว
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้เงินนั้นต่อยอดมาเรื่อยๆครับ
1: อืม
0: สไตล์การเล่นผมจะไม่ได้แบบซื้อแล้วรีบขายเท่าไหร
1: ่เอาตรงๆเป็นเซียนที่เบี้ยน้อยหอยน้อย
0: ใช่เราเริ่มจากอย่างนั้น
1: เริ่มจากตรงนั้นไปก่อน
0: ใช่
1: ณปัจจุบันนี้เองบอกว่าก็ถือเป็นอันดับต้นๆในวงการพระแหละคุณผู้ฟังครับคุณแซมกาลสินเนี่ยน่าจะเป็นเซียนพระเจ้าแรกที่ไปเปิดร้านแล้วเอาวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลากระโดดเข้ามาให้เป็นที่รู้จักของวงการที่พันทิพย
0: ์ครับ
1: เป็นร้านแรกเลยใช่ไหม
0: เป็นร้านแรกแต่ว่าก็มีพี่ๆที่ร่วมสู้กันมาอยู่ 2-3 คน
1: ครับ
0: นั่งกันมาตอนนั้นก็เบี้ยน้อยหอยน้อยจากเซียนบ้านนอกกาฬสินธุ์ขอนแก่นย้ายสมณครัวมาอยู่คนเดียว
1: ถามนิดนึงนะตัวพี่แซมเองไม่ใช่เป็นผู้ที่สร้างพระนะ
0: ไม่ครับไม่
1: เคยสร้างพระหลวงปู่ศิลาไหม
0: ไม่เคยแต่ว่าอยู่เบื้องหลัง
1: ศรัทธาชอบ
0: ครับซัพพอร์ตผู้สร้าง
1: ซัพพอร์ตผู้สร้าง
0: ใช่ครับ
1: ก็เป็นเหมือนกับคนที่คอยมีคนถวายงานเสร็จปุ๊บตัวเองก็ไปเป็นพ่อค้าคนกลาง
0: ใช่ครับ
1: ก็คอยซัพพอร์ตมาซื้อแล้วก็มากระจาย
0: ใช่ครับทั้งซื้อลงทุนทั้งซื้อมากระจาย
1: ใน
0: ยอดที่จำนวนมาก
1: ครับพอเราได้ทำเรื่องราวแบบนี้ทำกันเยอะๆทำบ่อยๆเข้าช่วงพีคสุดของหลวงปู่ศิลาเป็นเหรียญอะไรที่ทำให้เราแบบสร้างเนื้อสร้างตัวได
0: ้จริงๆก็เหนือดวงแหละครับที่ทำให้คนรู้จักใช่
1: เหนือดวงนี้เป็นรุ่นแรกไหม
0: ไม่ครับมีเหรียญรุ่นแรกอีกเหนือดวงรุ่นแรกใช่
1: เป็นรุ่นแรก
0: เหนือดวงรุ่นแรกใช่
1: อือนี่คือเหนือดวงรุ่นแรกในตอนนั้นที่เราเคยซื้อในราคาหลักร้อย
0: ก็ซื้อขายสับมาเรื่อยๆมีกำไรแล้วก็พระยังเหลือผมก็หยอด
1: ผมถามอีกนึงเหนือดวงตอนนั้นน่ะเหรียญเป็นเหรียญทองแดง
0: ครับ
1: หลักร้อยเคยพีคสุดเหรียญหลวงปู่ศิลาทองแดงไปเท่าไหร
0: ่ผมขายแสนกว่าบาท
1: เหนือดวงนี่
0: ใช่ครับแสนกว่าบาทพระไม่ค่อยสวยเลยถ้าสวยก็คนอื่นก็อาจขายได้แพงกว่านั้น
1: เฮ้ยเป็นพระใหม่เนี่ยนะ
0: ใช่ครับแสนกว่าบาทตอนนี้สวยๆที่ช้ำๆเห็นขายกันจริงๆ 300,000 ทองแดง
1: ก็ยังราคาจะหลักแสนอยู่นะ
0: แพงมากแพงกว่าเหรียญรุ่นแรกบางองค์อีก
1: โอ้โห
0: ซิกเนเจอร์หลวงปู่ครับเหนือดวง
1: ใช่อันนี้คือเป็นเหรียญที่สร้างชื่อเลย
0: ถ้าไม่นับเหรียญรุ่นแรกนะ
1: ครับ
0: ก็คือเหนือดวงถ้าเป็นหลวงพ่อกวยก็รุ่นแรกกับแพงจริงเป็นที่นิยมแต่ว่าทุกคนต่างอยากได้เหรียญหลังหนุมานประมาณนั้น
1: ครับ
0: ใช่
1: ข้อดีของเหนือดวงคืออะไร
0: ชื่อครับ
1: เหนือดวง
0: ชื่อ
1: มันมีประสบการณ์ไหมฮะ
0: และหลายคนมีแต่อย่างส่วนตัวของพ่อผมคุณพ่อผมอันนี้สายคงกระพันเลย
1: ครับ
0: ตะปูแทงรองเท้าคอมแบทอ่ะเพื่อนมาจากแข็ง
1: ๆ
0: ทะลุมาโดนฝ่าเท้าจับไม่เข้าตะปูงอ
1: ว้า
0: ใช่ครับแกโดดลงมาจากต้นไม้แกเป็นตำรวจอ่ะ
1: ครับ
0: พักเที่ยงปีขึ้นไปเอาของแล้วโดดลงมามันมีไม้แป
1: ้
0: นแล้วที่มีตะปูแทงขึ้นมา
1: ครับ
0: เหยียบทะลุตะปูง
1: อ
0: เหนือดวง
1: อันนี้คือประสบการณ์
0: ใช่แล้วก็อีกหลายๆคน
1: จริงๆเขาบอกว่าเหนือดวงจริงๆแล้วจะมาแต่ทางเมตตามากกว่าการแคล้วคลาดป่ะ
0: ผมว่าได้ทุกอย่างหลวงปู่ท่านทำไม่หมดครอบคลุมไม่หมดครับ
1: อ่าฮะ
0: ปายะท่านอธิษฐานคุมไม่หมดผมเชื่อ
1: หลวงปู่จริงๆอ่ะเขาบอกว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่หลวงปู่ดังในเรื่องของตะกุดที่เขียนเป็นกระตุกตะกุดปลากระป๋อง
0: ใช่ผมมีคือเดิมท่านทำไว้ดอกเดียวในพศ10กว่า
1: ครับ
0: 251กว่าผมจำไม่ได้อาจารย์นี่เคยเล่าให้ฟัง
1: ครับ
0: ก็หมาที่ท่านเลี้ยงไว้เนี่ยมันดื้อมันซนมันไปกัดไก่กัดอะไรของกำนันแดงทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู
1: ่เออ
0: กำนันแดงเนี่ยโมโหไปกัดไก่แก
1: เออ
0: เอาปืน
1: เป็นไก่ชนเหรอเป็นไก่อะไร
0: ไม่รู้ว่าไก่อะไรครับเป็นไก่ที่เลี้ยงตามบ้านนะครับ
1: ครับ
0: เอาปืนไปไล่ยิงหมาตัวเนี้ยหลวงปู่ท่านรู
1: ้ครับ
0: รอบแรกรอดมาได้รอบ2เนี่ยหลวงปู่รู้ท่านก็เลยไม่รู้จะทำอะไรแผ่นโลหะสมัยก่อนอ่ะพอสอ10กว่ามันหายาก
1: ครับ
0: ก็มีปลากระป๋องเนี่ยปลากระป๋องสมัยนั้นมีแล้วนะครับท่านก็ตัดหัวท้ายแล้วก็ตัดผ่ากลางแล้วคลี่ออกจานตะกุดม้วนใส่หลอดยางแล้วก็ห้อยในคอหมากำนันแดงไปตามยิงรอบ2ยิงยังไงก็ไม่โดนดอกสุดท้ายยิงเอ้ยยิงยังไงก็ไม่ออกดอกสุดท้ายออกแต่ไม่โดน
1: คุณผู้ฟังครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
0: เป็นเรื่องจริงนะ
1: แต่ผมเข้าใจแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง

0: ใช่ครับ
1: แต่นี่คือบอกว่าไอ้นี่คือจากประสบการณ์ที่เป็นการเล่าบอกต่อกันมา
0: แล้วก็คนที
1: ่แล้วคนที่ยิงเนี่ย
0: ก็ยังอยู
1: ่ก็ยังมีชีวิตอยู
0: ่ใช่สามารถเล่าไปถามแกได้กำนันแดง
1: ก็คือไปหมาน้องหมาไปกัดไก่ของเขาแหละ
0: เหมือนปกติทั่วไปครับ
1: โมโห
0: โมโหตะโกนดังนั้นไม่รู้หายไปไหนแล้ว
1: กำลังจะถามอยู
0: ่ตั้งแต่พศ10กว่าก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไปแล้วท่านมาทำอีกทีปี2563
1: 25
0: ก็ไม่นานนะครับ
1: 63ไม่นานไม่นี่นะ
0: ใช่ทำได้12ดอก
1: เป็นตะกรุดใช้ปลากระป๋อง
0: เหมือนเดิมปลากระป๋องเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะมีแผ่นตะกั่วท่านจานแล้วก็ม้วนใส่สอดไส้ให้แล้วก็มียางหุ้มยางเหมือนท่อยางสายยางหุ้ม
1: ครับ
0: วันนี้ไม่ได้มาด้วยมาเมื่อกี้เอามาด้วยที่ที่แล้วแต่วันนี้ไม่ได้มาด้วยมีทำ12ดอก
1: 12ดอก
0: ใช่ให้กับคนที่อยู่ณขณะนั้นพอดี12คน
1: เป็นลูกศิษย์หลวงปู่แหละ
0: อาจารย์ลิงพี่แอมพี่ติ๋งคนที่เป็นกรรมการเป็นศิษย์สายตรงที่ยังอยู่กับหลวงปู่ตอนเนี้ยได้ไปใช
1: ่ทุกวันนี้แต่ละคนเก็บหัวกันมาก
0: ถามซื้อก็ไม่มีใครขายนะ
1: เอาตรงๆเลยนะ
0: ครับ
1: มีเคยให้ราคาขนาดไหน
0: มีครับ
1: 300,000
0: ครับ
1: ตะบุดปลากระป๋องเนี่ยนะ
0: ครับเมื่อไม่กี่วันนี่ครับที่ผมมากรุงเทพรอบเมื่อกี้เนี่ย
1: เลอ
0: ใช่ครับ 300,000
1: 300,000ไม่ปล่อย
0: นั่นแหละ
1: ยังนะเก็บ
0: เอาไว้ขิง
1: เอาไว้ขิงกัน
0: สายตรงต้องมี
1: ก็ถือว่า12ดอก
0: ใช่ครับ12ดอกที่ชัดเจนเพราะท่านได้กล่าวกับจะเรียกว่าตั้งแต่ทำตอนนั้นน่ะจนถึงปัจจุบันเพิ่งทำแค่ครั้งนี
1: ้
0: ไม่เคยทำมาอีก
1: อันนี้คือความศรัทธาของหลวงปู่ศิลา
0: ใช่ครับ
1: ก็ศรัทธาเรื่อยๆมาเอาตรงๆเลยพี่แซมผมคุยแบบว่าขออนุญาตคุย
0: ครับ
1: 1ยอมรับด้วยแหละเพราะเราก็เป็นเซียนพระที่มาในเรื่องของพุทธพาณิชย
0: ์ครับแน่นอน
1: เราก็เป็นเรื่องของการเค้าเรียกอะไรมันหนีไม่พ้น1เราศรัทธา
0: ครับ
1: และใช้ความศรัทธาเนี่ยก็คือ
0: ต่อยอด
1: ครับมาต่อยอดของเราเองรู้สึกยังไงบ้างกับคนที่บอกว่าเฮ้ยหากินกับพระนู่นนี่นั่นกับเซียนพระ
0: จริงๆก็ได้ยินมันตั้งแต่เด็กแล้วผมชอบพระเครื่องตั้งแต่เด็กแล้วก็มีซื้อขายแลกเปลี่ยนก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กก็เฉยๆอ่ะครับ
1: ครับ
0: อย่างน้อยเราก็ค้าขายสุจริตเราขายของแท้
1: ครับ
0: ส่วนราคาเนี่ยมันอยู่ที่ความพอใจของลูกค้าจะถูกจะแพงเขาพอใจแค่นั้นเอง
1: เนาะ
0: ครับ
1: ณปัจจุบันเนี่ยถ้าให้พูดถึงท็อปไฟเลย
0: ท็อปไฟ
1: ของหลวงปู่ศิลาตอนนี้เรามีเวลา3นาทีก
0: ่
1: อนจะหมดเบรกแรกท็อปไฟเลย5รุ่นของหลวงปู่ศิลาที่น่าเก็บสะสม
0: เก็บสะสมในเชิงพุทธภาณิชย์ก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เอาแบบว่าแรงๆเลยหลวงปู่อะเอาแบบเรื่องราคาเลย
0: เหรียญรุ่นแรก
1: ต้องมี
0: เหนือดวงรุ่นแรก
1: เดี๋ยวรุ่นแรกนี่ออกจากที่ไหน
0: ออกที่ท่าประทับครับ
1: แปลว่าถ้าออกรุ่นแรกออกจากท่าประทับที่ไม่ได้ออกจากวัดพระธาตุหรือธรรมปิติเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกใช่ไหมเป็นรุ่นแรก
0: รุ่นแรกจริงๆเลยรุ่นแรกจริงๆเลยสร้างปี51อาจารย์ลิงเป็นคนสร้างถวายทองแดงแค่500เหรียญเนื้อเงิน16เหรียญ
1: ครับ
0: เนื้อเงินตอนนี้เป็น10ล้าน
1: โอ้โห
0: 10ล้านครับ
1: จริงมั้ยเนี่ย
0: ใช่ส่วนทองแดงเนี่ยอยู่เรท 500,000 ถึงล้านกว่า
1: ผมจำได้แล้วเหรียญรุ่นนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคุณนุพันพันล้าน
0: มีเหรียญนึงเขาขายไป10ล้าน
1: ที่ขายไป10ล้าน
0: ใช
1: ่โอ้
0: จริงๆขายจริงๆไม่โมเม
1: แล้วตอนนี้ไปอยู่กับ
0: คุณหญิงปุ่น
1: คุณหญิงปุ่น
0: คุณมากบารมี
1: เออที่เป็นคนที่ถวายไม้บักหลวงปู่ศิลา
0: ใช่ครับ
1: คันละ12หรือ14ล้านนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: อ่ะโอเครุ่นแรกเนื้อเงินไปก็เป็น10ล้านแล้ว
0: ครับ
1: รุ่นที่2
0: เหนือดวงรุ่นแรก
1: เหนือดวงรุ่นแรก
0: ใช่ครับ
1: เนื้อเงินไปเท่าไหร่ทองคำไปเท่าไหร
0: ่ทองคำ10ล้านเหมือนกันครับสร้างแค่9เหรียญ
1: โอ้โห
0: ใช่
1: ในปัจจุบันนับได้ไหมว่าทั้ง9เหรียญอยู่ที่ใครบ้างชี้เป้าได้เลย
0: ผมชี้ได้ประมาณ4คน
1: ที่เห็นนะ
0: ที่เห็นที่รู้จักกัน
1: อาจารย์ลียังอยู่
0: ไ
1: หม
0: ไม่อยู่แล้ว
1: ไปสร้างก็ปล่อยไป
0: ปล่อยแล้วเปิดจองแล้วผมจำได้ตอนเปิดจองเนี่ยไม่หมดด้วยไม่หมดอาจารย์ลียได้ยันให้ไม่ได้ว่ายัดนำเสนอ
1: นำเสนอ
0: ช่วยรวมบุญหน่อย
1: นะ
0: ใช่
1: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะคือเมื่อกี้รุ่นแรกของหลวงปู่ศิลาแล้วก็เป็นเหรียญ
0: เหนือดวง
1: เหนือดวงเป็นเหรียญทองคำรุ่นแรก
0: ครับ
1: ไอ้นี่ทองคำนี่ก็ถือว่า10ล้านเหมือนกันวันนี้เรามาฟังดีๆนะครับเดี๋ยวรอคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองมาเล่นกิจกรรมวันนี้คุณแซมกาลสินนำพัตถุมงคล
0: นี่นะไม่ใช่ตรงนี้นะ
1: เข้าใจนำเรียกอะไรนะรูปหล่อร้อยองค์
0: รูปหล่อร้อยองค์แล้วก็เหรียญขององค์พ่อพญาองคต
1: เออ
0: ครับ
1: เอามาแจกครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเบรก2
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฟัง
3: Exclusive Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองตำรวจพักฆ่าจู่โจมปิดล้อมแหล่งพักยาเสพติดในหอพักจังหวัดเชียงใหม่ยึดไอซ์ได้มากถึง287กิโลกรัมส่วนเจ้าของห้องเป็นชาวเมียนมาหลบหนีไปได้พันตำรวจเอกทักษิณจันทวงศ์รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค5พร้อมอาวุธจู่โจมบุกเข้าปิดล้อมตรวจค้นบริเวณหอพักชั้น2หอพักแห่ง1เขตติดต่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ย่านบ้านแม่คาวตำบลสันพระเนตรอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบเจ้าของห้องแต่พบยาเสพติดประเภทไอซ์ในหอชาเขียว287ก้อนน้ำหนัก287กิโลกรัมซุกซ่อนเก็บไว้ภายในกล่องพลาสติกสีต่างๆจึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางจากการสอบถามเจ้าของหอพักทราบว่าเจ้าของห้องชื่อนายจายสัญชาติเมียนมาเป็นผู้เช่าซึ่งได้หลบหนีออกจากห้องไปก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามและขยายผลถึงเจ้าของยาและต้นทางแหล่งผลิตเชื่อว่าน่าจะมีการลักลอบนำมากับรถขนพืชผลทางการเกษตรและนำมาพักไว้ตามชานเมืองหรือตัวเมืองเพื่อรอลำเลียงส่งเข้าพื้นที่ชั้นในและส่งไปประเทศที่3ซึ่งจะมีราคาสูงหลายเท่าตัวซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตกใจที่ขบวนการค้ายาเสพติดนำยาเสพติดมาพักไว้ถึงใจกลางเมืองและการจับกุมได้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่เพียงแห่งเดียวเจ้าหน้าที่จะต้องสืบสวนหาข่าวเข้มข้นมากขึ้นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลั่นสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเข้าสปก.บก.น.1เส้นปมกรมการปกครองบุกตรวจสถานบันเทิงพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงกรณีเมื่อเวลา 3:00 นของวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมากรมการปกครองได้นำกำลังพลเข้าบุกตรวจค้นสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางจำพวกยาเสพติดหลายรายการนั้นซึ่งสถานบันเทิงดังกล่าวอยู่ใกล้กับสน.ชนะสงครามห่างกันเพียงไม่กี่ร้อยเมตรกรณีสถานบันเทิงแห่งกล่าวตอนนี้ได้มีการสั่งปิดไปแล้วพร้อมมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่สปก.บก.น.1เพื่อให้คณะกรรมการไต่สวนในคดีนี้ดำเนินการไปอย่างยุติธรรมขณะที่ตำรวจสน.ชนะสงครามได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วกลับไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดเรื่องดังกล่าวได้สั่งการให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไปอย่างไรทำไมถึงไม่พบความผิดปกติหากพบความผิดก็จะดำเนินการโทษทางอาญาและวินัยต่อไปส่วนผู้กำกับการสน.ชนะสงครามจะถูกลูกน้องต้มปกปิดข้อมูลหรือไม่ต้องขอไปดูข้อมูลก่อนส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดอนเมืองและบก.น.2บุกจับกลุ่มบ่อนพนันแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองพบเป็นการปฏิบัติการของตำรวจหลังได้รับข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่โดยพบว่าเป็นการเพิ่งเปิดให้เล่นจึงวางแผนอยู่หลายวันก่อนเข้าปฏิบัติการจับกลุ่มเพราะบ่อนดังกล่าวเปิดในหมู่บ้านหรูขนาดใหญ่และเข้าไปตรวจสอบได้ยากจึงต้องวางแผนอย่างรอบคอบจังหวัดลพบุรีต้อนรับในอำเภอลำสนธิคนใหม่อบอุ่นจากการที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีโดยมีผลตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนายเศรษฐวุฒิได้เดินทางมารายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าและผู้บังคับบัญชาที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรีเมื่อบ่ายวานนี้หลังจากนั้นเดินทางไปดูอำเภอลำสนธิและที่พักซึ่งวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต่างรอชมผลงานของนายอำเภอคนดังโดยชาวบ้านเดือดร้อนงานแรกประเดิมให้กับนายอำเภอได้ช่วยทันทีจากกรณีรถยนต์บรรทุกหินทำทางรถไฟขับผ่านเส้นทางหมู่บ้านจนฝุ่นฟุ้งกระจายชาวบ้านเดือดร้อนจนมีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจแล้วหลายรายชาวอำเภอลำสนธิต่างรู้สึกดีใจที่จะได้นายอำเภอคนเก่งเกี่ยวกับโซเชียลมาช่วยเป็นสื่อในการทำงานและสื่อสารข้อมูลให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบซึ่งหลายคนได้ติดตามในเพจของนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิได้เห็นการทำงานแบบถึงลูกถึงคนไม่มีพิธีรีตองมากมายและด้วยการที่นายอำเภอใช้สื่อโซเชียลนั้นยังจะช่วยให้อำเภอลำสนธิซึ่งเป็นเสมือนอำเภอไกลปืนเที่ยงของลพบุรีจะได้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศโซเชียลจะทำให้เข้าถึงเส้นทางการเดินทางมาอำเภอลำสนธิสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง โกบอยคลาส
4: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคายชีวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกอรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
5: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
10: อ่ะรายงานตัวพี่ชาย
11: ครับผมศักดิ์สิทธิ์แท่งทองประจำการครับรายงานตัวนะฮะเรียกข้าวาเซียนนะครับกลับมาในเบรกที่2
10: มาคุยกันต่อฮะขอบคุณแซมกาลสินลูกศิษย์หลวงปู่ศิลา
11: ครับผมคุยเอาเรื่องเอาอะไรมาแจกดีกว่าบอกไปหรือยัง
10: พี่จามวันนี้เอาอะไรมาแจกฮะ
12: มีรูปหล่อพญาองคตแล้วก็เหรียญพญาองคตครับ
11: พญาองคตท่านเป็นใครเนี่ย
12: ท่านเป็นขุนศึกของพระราม
11: นะฮะเป็นเรื่องการเจรจา
12: เจรจา
10: อยู่ในตระกูลลิงพญาวานร
11: วานร
10: มันจะมีใครบ้าง3องค์
12: ถ้าหลักๆของหลวงปู่ก็จะเป็นหนุมาน
10: ม
12: ีพาลี
10: พญาพาลี
12: และองคต
11: พาลีนี่ท่านเก่งอะไร
12: พาลีนี่ก็ต่อสู้ครับผมการบัดทอนกำลังครับผม
11: นะครับหนุมานก็ฤทธิ์เดชเยอะแยะมากมายแต่องคตเนี่ยมีลักษณะพิเศษเป็นเรื่องของการเจรจาพูดจา
12: ใช่ถ้าเป็นทูต
11: เป็นทูต
12: ใช่ครับ
11: เพราะฉะนั้นเรื่องการทำมาหากินค้าขายนะครับเรื่องความเฮงความรวยความแบบมั่งคั่งเนี่ยต้ององคต
12: ก็สุดท้ายแล้วยุคนี้เรายุคหาเงินครับเราจะไปฟันแทงใคร
11: มันจะไปยกใคร
12: ร้อยปีที่แล้วอ่ะ
11: ไม่ใช่ไม่ได้ถือดาบหรือว่าบ้านมีเสือมีไอ้ขุนโจรอะไรมันไม่มีแล้วนะ
12: ทุกวันนี้เราก็ทำมาหากินนะ
11: เงินก่อนเงินมาก่อน
12: ใช่ครับ
11: แม้แต่หลวงปู่ยังเอ่ยปากว่ารุ่นนี
12: ้สุดยอดอีหลีสุดยอดไปทางรวย
11: ท่านไม่ค่อยพูดมากเลย
12: ท่านไม่ค่อยพูด
11: แต่ท่านเอ่ยเลยนะว่า
12: ทางนี้เลยท่านบอกว่าสุดยอดไปทางรวยอิลีได้ดีท่านย้ำว่าอิลีได้ดี
11: แฟนรายการ10รางวัลวันนี้นะฮะและบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้ประสบการณ์เนี่ยบางทีจะเหนือกว่ารุ่นหนึ่งอีกคนพูดเยอะเพราะว่าเป็นเรื่องของความเฮง
12: ใช่ครับ
11: โชคลาภมาเยอะ
12: โชคลาภ
11: โชคลาภมาเยอะรุ่นเหนือดวงเป็นรุ่นแบบบารมีมงคล
10: ครับ
11: แคล้วคลาดปลอดภัยแต่รุ่นนี้เศรษฐกิจไม่ดีหลวงปู่เลยแบบหนุนปลุกเสกขึ้นมาเพื่อจุดวัตถุประสงค์นี้โดยตรง
12: ให้ลูกหลานทำมาหากิน
11: นะฮะเดี๋ยวมาเล่นเกมกันใครที่ติดตามฟังนะ
10: ครับ
11: นะฮะในวันนี้รับไปเลย10
12: รางวัลครับ
11: 10รางวัลนะฮะ5รางวัลแรกไปอะไรนะ
10: ก็เป็นเหรียญนะเป็นเหรียญกับเป็นหล่อลอยองค์ครับ
11: โอ้ ผมได้เหรียญมาแล้วหล่อร้อยองค์อุ้ยไม่ได้อ่ะ
12: จัดไปครับจัดไป
11: ขึ้นคอสักปีนึงนี่จะเป็นยังไง
10: นะคือจริงๆเดี๋ยวบอกกันนะวิชาของหลวงปู่ศิลาเนี่ยถ้าเราอย่างพระโหรุมาพระหนุมานพระ
12: หุลมาน
10: พระหุลมานจริงๆเขาจะมียันทั้งหมด7ขด
12: หา7ขด
10: แต่พระยาองคตนี่ทำไมยั่วเยอะเยอะแยะไปหมดเลยฮะ
12: 9ขดเหนือทั้งปวงครับเหนือลิงทั้งปวง
10: เออนี่ตำราของหลวงปู่ศิลา
12: 9ขด
10: จะมีทั้งหมด9ขดที่ผมถือ
11: ท่านเรียนที่ไหนพี
10: ่เออ
11: วิชาคม
12: ท่านเป็นพระวิชาท่านเรียนหลายที่ครับทั้งสายสำเร็จรุ่นสายหลวงปู่ทองมาสายหลวงปู่พี่บูลวัดพระแท่นนะครับ
11: รุ่นเหนือรุ่นเก่าแก่อาจารย์
12: เรียนเยอะครับท่านเรียนเยอะมาก
11: พระอีสานนี่โอ้โหตำลุตำลาเพียบนะครับมาทุดงก็ข้ามไปลาวมั่งข้ามไปเขมรมั่ง
12: ใช่
10: อีสานเนาะอีสาน
11: เพราะว่ามีที่ที่แบบทุดงเยอะแล้วก็มีพระไปปักกฎฝึกวิชากรรมฐานอะไรเยอะ
12: แล้วท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ฟั่นด้วยนะคร
11: ับ โอ้โหนี่เป็นไง
12: ทั้งวิชาด้วยทั้งพุทธคมทั้งวิปัสสนา
11: ครับ
12: ทุกอย่างเลยหลวงปู่คร
10: ับ อ๋อเหรอ
12: ใช
11: ่หลวงปู่ศิลา
10: ตัวหลวงปู่ศิลาเนาะ
12: ใช่
10: อ่ะพี่แท้ง
11: ครับ
10: เล่นยังไงดี
11: อะไรเกมเหรอ
10: เกมอ่ะ
11: ใครเกิดวันที่29
10: แต่เย็นจะเย็น29
12: ไม่ได้แจกหรอก
11: ใครมาคนแรกเลยนะเอาบัตรประชาชนมารับไป1รางวัล
10: 29กุมภา
11: อืม
10: เดี๋ยวนะมันมี28เอง
11: ใช่แต่ว่าผมอยากรู้ว่าใครมันเดือน20มันจะมี4ปีจะมี1ครั้งใครเกิดวันที่29
10: คุณมันผ่าโลกจริง
11: ไม่มันน่าสงสารวันนี้ไม่ได้จัดวันเกิดปีนี้ไม่ได้จัดวันเกิด
10: เออจริงว่ะ
11: เข้าใจป่ะ
10: เออจริง
11: คนเกิดวันที่29มันไม่ได้จัดวันเกิดทุกปีนะ
10: 4ปีจัดครั้ง
11: 4ปีเอ้ยจัดทีนึง
10: โอ้โห
12: จะประหยัดนะครับ
11: เออไม่รู้ประหยัดหรือว่ามันน่าน้อยใจรางวัลของขวัญไม่ได้ไง
10: คุณแซมคุณอย่า
11: เพราะฉะนั้นรายการเรียกข้าว่าเซียนมอบของขวัญให้คุณ1รางวัล
10: ใครที่เกิด
11: ส่งมาคนแรก
10: ใครที่เกิดวันที่29กุมภา
11: แหมน่าน้อยใจเอา2รางวัล
10: พี่อย่าใช้คำ2เลยเอางี้คุณมี5รางวัลผมก็ให้คุณ
11: ไม่2รางวัล
10: เอา2รางวัล
11: 2รางวัลเร็วสุด
10: เร็วสุดด้วย
11: เร็วสุดที่ส่งมานะเพราะว่าอาจจะมีเยอะเป็น10 20แต่ฟังรายการอยู่ตั้งใจฟังสนใจฟังรักกันจริงนั่งเฝ้าแล้วก็เปิดฟังนะฮะส่งมาได้ที่
10: 4689899ครับ
11: นะครับอันนี้ไม่ต้องเล่นเกมเลยอันนี้เป็นเรื่องแบบให้รางวัลให้ของขวัญเลยในฐานะแฟนรายการ
12: ให้ขอปลอบใจ
11: ปลอบใจพี่แซมนะศรีสะเกษ
10: ถือว่าพิษสวัสด
11: ิ์กาฬสิน
10: ธุ์แซมศรีสะเกษมาไงวะเนี่ยนะอันนี้ถือว่าพิษสวัสดิ์ส่วนตัว
11: พิษสวัสดิ์ส่วนตัว
10: คือแบบเอาจริงอ่ะพี่
11: เพราะว่าเพิ่งผ่านมาวันนี้วันที่2เองนะครับนะฮะวันเกิดก็ไม่ได้จัดเนาะเดี๋ยวรายการเรานะฮะจากโกบอย1องค์จากพี่แท่ง1องค์
10: มอบให้
11: ครับ2องค์มั้ย
10: 2องค์อ่ะ
11: 2องค์อ่ะ
10: มอบไป2องค์
11: เอาส่ง SMS มานะครับนะฮะ
10: มาในเรื่องของพระยาองคตดีกว่านี้คือจะสร้างในปี68
12: ใช่ครับ
11: ปีที่แล้ว
10: ปีที่แล้วเองทำไมมันเป็นวาระในการจะสร้างเป็นวาระของพระธาตุหมื่นหิน
11: ทุกปีก็จะมีคนไปขอจัดแหละขอทำแหละ
12: อันนี้สิทธิ์เอกท่านเป็นคนสร้างนะครับ
11: อาจารย์ลิงตอนนี้ไปเป็นสสลิง
12: เป็นสสแล้ว
10: สสลิง
11: สสลิงเป็นอาจารย์เอกที่อยู่ติดกับนะฮะหลวงปู่ศิลามาตลอดแล้วก็มีความคิดอยากจัดสร้าง
12: คืออาจารย์ลิงเป็นคนที่ถือตำราของหลวงปู
11: ่
12: ตำราที่ท่านจดบันทึกว่าการสร้างพระแต่ละรุ่นแต่ละต้องทำอะไรบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างมวลสารต้องใช้อะไรบ้างวันเลิกยามอะไรอาจารย์เรียกไม่ควรถือตำรา
10: ครับ
12: การที่สร้างรุ่นนี้คือถูกต้องตามตำราทุกประการที่บันทึกโดยหลวงปู
10: ่ครับ
11: ปลุกเสกจะสร้างที่ไหนวัดอะไร
12: วัดพระธาตุหมื่นหินครับ
11: อ๋อวัดที่วัด
12: พี่แท้เชื่อไหมว่าเสก20ครั้ง
11: โอ้
12: หลวงปู่บอกให้
11: เสกที่วัด20ครั้ง
12: เสกทั่วประเทศเลยครับ
11: โอ้ไป
12: ตั้งแต่เหนือลงใต้จนกลางมหาสมุทรหลวงปู่บอกว่าให้ไปตรงไหนบ้างใช่ครับลงทะเลไปเสกนั่งเรือไปเลย
10: ไม่หยั่งอะไรขนาดนั้น
12: ไม่แต่ทุกครั้งที่ไปหลวงปู่ท่านจะให้วิดีโอคอลวิดีโอท่านก็จะส่งกระแสจิตไปปลุกเสกให
11: ้ผมก็ว่า
12: แต่ว่าวาระแรกอะเวลาแต่ว่ามีประมาณ 4-5 วาระที่ท่านเสกด้วยตัวเอง
11: หมายถึงว่าที่วัดนะ
12: ที่วัดแล้วก็มีวัตถุมงคลวางต่อหน้าท่านแต่ว่าที่อ
11: ื่นโชว์ทางบ้านหน่อย
10: โชว์แล้ว
11: ฮะพอโชว์แล้วเน
10: า
11: ะ
10: โคตรหนักเลยอันนี้ไม่ได้แจกนะฮะแต่ได้ให้เห็นพระยาองคตอันนี้เป็นหล่อลอยองค
11: ์ใครยังไม่มีนะใครนับถือหลวงปู่ศิลานะครับนะฮะอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับนะฮะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยไหม
12: ก็ประมาณปีนึงนะครับไม่ใหม่ไม่ล่าสุดหรอก
11: อ๋อล่าสุดมีอีกแล้ว
12: มีอีกแล้วครับ
11: แต่รุ่นเนี้ยพระยาองคตเนี่ยชื่อพยาองคตเลย
12: ใช่ครับผม
11: ที่วัดยังมีอยู่ไหมหรือว่าที่ไหน
12: ไม่มีแล้วครับ
11: ไม่มีแล้ว
12: ที่ผมมี
11: ร้านมีร้านไหม
12: มีครับ
11: ร้านอยู่ไหนครับ
12: อยู่ขอนแก่นครับ
11: ร้านขอนแก่นชื่อ
12: แซมกาลสินครับ
11: แซมกาลสินถ้าติดต่อทางโซเชียลล่ะ
12: แซมกาลสินเฟซบุ๊กครับผมแล้วก็
11: เข้าไปเฟซบุ๊ก
12: ใช่ครับ
11: องค์หนึ่งมีทั้งลอยแล้วก็มีทั้งเหรียญ
12: ทั้งเหรียญ
11: เหรียญเนี่ยมีกี่เนื้อ
12: มีประมาณ5เนื้อครับ
11: 5เนื้อนะครับมีเนื้ออะไรบ้างพี
12: ่เนื้อทองคำเนื้อเงิน
11: โอ้ทองคำ
12: มีทองคำครับ
11: ทำเท่าไหร่
12: น่าหลักแสนครับ
11: ยังมี
12: หลายแสน
11: มีไหม
12: ไม่มีละขายหมดแล้วครับ
11: หาไม่ได้แล้ว
12: หาไม่ได้หายาก
11: ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ทองคำตัดทิ้งไปเลยมีเนื้อลงรองลงมา
12: เงินลงยา
11: เงินลงยาเท่าไหร่ครับพี
12: ่นี่หลักหมื่น
11: ประมาณ
12: 2-30,000 บาท
11: 2-30,000 นะครับนะฮะใครค้าขายนะครับอยากทดสอบเชิญนะครับแล้วก็มีเนื้อรองลงมา
12: เนื้อเงินนี่ก็อยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาท
11: 20,000
12: ใช่คร
11: ับ 25,000
12: ประมาณนั้น
11: นะครับนะฮะ
12: แล้วก็
11: ต่อมาม
12: ีทองแดงหลัก
11: ทองแดง
12: ได้หลายพันหลักพัน
11: ประมาณ
12: 2,000
11: อ่ะ 2,000 ใกล้รู้เฮ้ยพวกเราใกล้แล้วใกล้แบบ
10: ไม่เป็นความเป็นจริง
11: แล้วแบบพวกเราแล้วก้าวแบบพวกเราแล้ว
10: เดี๋ยวคุณอย่ามาดูถูก FC เรานะ
11: ไม่ FC ผมเอาตัวผมไม่หลักผมโลโซ 2,000 เนี่ยมันไหวไงตอนนี้ค่าใช้จ่ายมันเยอะ
10: ครับ
11: นะครับนะฮะ 2,000 มีเก็
12: บ
11: มีเก็บได้แล้วมีลงมาอีกไหม
12: ล่าสุดคือทองแดงแล้วคร
11: ับ ทองแดงสุดแล้วประมาณ 2,000 ติดต่อไปที่นะฮะแซมกาลสิน
12: ใช่ครับ
11: นะครับเข้าไปใน Facebook เข้าไปถามไปหากันได้
12: ครับ
11: นะครับรุ่นนี้ยังมีห้อยคอติดตัวแบบลอยองค์ล่ะครับ
12: ลอยองค์ก็ทองคำก็หลายแสน
11: อันนี้ไม่ต้องคุยละ
12: ครับ
11: ไม่มีละ
12: มี
11: อ๋อมี
12: เก็บสะสมไว้อยู่บ้างครับ
11: 500,000
12: ประมาณนั้นแล้วแต่เลขมันมีนัมเบอร์ด้วย
11: นะครับเอาละถ้าใครมีรวยหรือว่าจะแบบจะไปต่อได้ลองดูนะฮะเข้าไปคุยดูมีเนื้อทองคำ
12: ทองคำ
11: มีเนื้อเงิน
12: มีเนื้อเงินมกุฎทองคำนวะมกุฎทองคำมีนวะมีเจ้าน้ำเงินมีเขียวพระอินท
11: ร์ถูกสุดเท่าไหร
12: ่ถูกสุดก็ประมาณ 2,000 เหมือนกัน
11: เนื้ออะไร
12: เนื้อทองแดง
11: อุ๊ยสวย
12: นี่ไงครับ
11: คน
12: ที่จะแจกเนี่ย
11: โชว์อุ๊ย
10: เดี๋ยว
11: แจกเลยเหรอ
10: พี่แซมอันนี้คุณเอา
12: แจกครับ
10: คุณ 2,000 แจกเลย
11: โอ้สวยมากนี่โชว์
10: 2คุณรับเงินมาจากไหนเนี่ยรบกวนทางรัฐบาลตรวจสอบ
11: นี่โชว์กล้อง
12: จะทำน้องเลยครับพี่กบอย
10: นี่คุณเอาองค์อ่ะ 2,000 มาแจก
12: ใช่ๆๆ
11: โหนี่เปิดใจให้รู้จักกันเลยนะวันนี้แนะนำนะครับเซียนของเรานะครับนะแซมกาลสิน
10: แซมกาลสิน
11: คนกาลสินเลย
12: ใช่ครับ
11: ครับ
10: นี่คือปัญหาแล้วครับSMS มาบอกว่ายายผมครับยายผมตายในวันที่29กุมภาเพราะพื้นเพแกเป็นคนแก่ที่มีชีวิตอยู่แกเป็นคนที่จะกลัวลูกหลานลำบากตอนแกตายแกก็เหมือนแกจะอึดทนมากในแกตายในวันที่29กุมภา
11: เพราะว่าถ่ายรูป
10: ถ
11: ่ายรูปนะบัตรประชาชนแกส่งมาหน่อย
10: ไม่ใช่ไอ้นี่เขาเล่าให้ฟังว่าอยากคุณยายเสียชีวิตในวันที่29กุมภา
11: เข้าใจ
10: เขาไม่ได้ว่าอยากจะ
11: อ๋อหมายถึงคุณยายเสียคุณยายไม่ได้เกิดใน29
10: เขาเล่าให้ฟังเสียในวันที่29กุมภา
11: ครับ
10: ไม่ได้เกิด
11: มันกติกาก็ไม่ตรงสิ
10: ไม่ตรงครับพี่ท่าน
11: นะกติกาไม่ตรงเดี๋ยวลองดูคนนึงก่อนแต่จะรับไว้พิจารณาสำรองไว้ก่อน
10: ครับ
11: สวยมาก
10: อันนี้
11: วันนี้องค์ละ 2,000 เลยนะครับ
10: นี่ลอยองค์นะ
11: นะฮะ
10: เห็นไหมคร
11: ับ เพื่อนๆผมก็ฟังอยู่ขับรถกลับบ้านกันอยู่นะครับหลายคนก็นะครับลองดูนะฮะเดี๋ยวมีเกมเล่นกันนะ
10: ครับ
11: เกมก็ยังมีนะติดตามแล้วกันเกมก็ยังมีเดี๋ยวให้พี่แซมเป็นคนกำหนด
10: นี่นะ
12: เขาแจกเป็นหมื่นเลยนะครับวันนี้
10: พี่แซมดีนะ
11: องค์เหรียญเท่าไหร่องค์เหรียญก็
12: 2,000ครับผม
11: ของแจกเป็นหมื่นจริง10องค์อ่ะ10องค์ 20,000 กว่า
10: เฮ้ย
11: วันนี้ 20,000 นะที่มาแจกนะแฟนรายการนะไม่ได้มาฟังกันฮาๆตลก
12: งงๆนะครับ
11: ตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่
10: อ
11: ยก็เป็นการเสริมบารมีแล้วก็แนะนำด้วยถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะฮะของขวัญตรุษจีนของขวัญวาเลนไทน
10: ์
11: จากพี่แซมกาลสิน
10: เมื่อกี้ก่อน
11: ชื่อนี้รู้จักไว้นะฮะอยู่ที่ขอนแก่นร้านอยู่ตรงไหนพี่
12: อยู่ตรงชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองขอนแก่นข้างโรงแรมอาวานี่
11: ถ้าฟัง99ได้นะขอนแก่นนะฮะแวะไปเที่ยวหาแกนะครับเดี๋ยวดูแลราคาพิเศษให้บอกฟัง99มาพี่แท่งบอกว่าให้มาอ้อนพี่แซมเดี๋ยวดูนะฮะรุ่นดีๆราคาพิเศษให
10: ้
12: ไม่ต้องมาซื้อก็ได้ครับพี่ๆหลายคนที่เป็นแฟนเพจขึ้นมีพระหลวงปู่ศิลาอยากขายผมก็ซื้ออ
11: ่ะนะครับถ้ามีนะครับร้อนเงินนะครับค่าเทอมลูกจะเปิดแล้วจะปิดแล้วไปปล่อยได้ไปปล่อยได้ทั้งรับซื้อนะครับนะฮะรับเช่า
12: ครับ
11: นะรับเช่ารับขายนะฮะนะครับที่ร้านแซม
12: กาลสิน
11: กาลสิน
10: ไอ้ของแท้นะ
11: นะครับอยู่ในห้างเหรอที
12: ่มันเป็นเหมือน
11: โม
12: เป็นตลาดใหญ่เป็นโดมใหญ่เลย
11: เป็นโดมใหญ
12: ่นะครับผม
11: ชื่ออีกที
12: ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องเมืองขอนแก่นครับ
11: มันอยู่ถนนเลย
12: ประชาสโมสรครับข้างโรงแรมอาวานี
10: ครับ
12: ง่ายเลย
11: นะครับอาวานีนะครับเนี่ยออกเสียงฝรั่งหน่อย accent หน่อยครับอาวานี
10: นะอันนี้เขาบอกว่าเป็นศูนย์รวมนะศูนย์รวมของภาคอีสานเลย
11: ประวัติแซมที่คุยยังเนี่ย
10: คุยคุยแล้วคุยแล้วประวัติการศึกษา
11: เด็กกาลสินเนาะ
10: เด็กกาลสิน
11: เออแล้วจริงๆเนี่ยเรียนตั้งใจอาชีวิตจะมีอาชีพเป็นอะไรคงไม่ได้แบบว่าจะเป็นเซียนพระหรอก
12: อยากเป็นปลัดอำเภอครับ
11: โอ
10: ้ไม่สะสมก็ได้
11: เป็นข้าราชการ
12: ไม่ผมเรียนสายนี้มาผมเรียน
10: บริหาร
12: เรียนปกครองมาน
11: ี่ไงตามอาจารย์ลิงไปก่อน ไปฝึกงาน
12: ไม่เป็นไรครับไปเซียนพาดีกว่า
10: ทำไม
12: เปลี่ยนแล้วครับ
11: เจอทางที่ดีกว่าน
10: ี
11: ่ก็ไปศึกษาไปหาพี่แซมได้รับพระพี่แซมไปปล่อยได้นะทุกคนนะครับแล้วก็ศึกษาบางคนรักแล้วก็ชอบในเรื่องวัตถุมงคลจริง
10: ๆพี่แซมจักเบรก
11: คนที่จะเป็นเซียนอยู่ดันนานอนาคตดีๆแล้วก็มีแววต้องมีกี่หลัก
12: หมายถึงยังไงฮะ
11: เอ้าเงินมี
12: จากเริ่มเป็นเซียนพระเหรอ
11: คนจะเป็นเซียนพระต้องมีนิสัยแบบไหน
12: นิสัยไงหมั่นหาความรู้ครับแล้วก็มีวินัยก็สอบถามพี่หมั่นถาม
11: ต้องแต่ก่อนเนี่ยต้องพกหนังสือพระอ่าน
12: ใช่ครับยุคผมหนังสือพระนะไม่มีจะไม่มี Facebook
11: เด็กๆเนาะไอ้รุ่นนี้ได้เปรียบเนาะ
12: ใช่ครับหนังสือ
11: เปิดป๊อปป๊อป
12: สปิริตผีเสียผมมีทุกเล่มเลย
11: โอ้โหนั่งดูนั่งอ่านวนไปแล้วก็ถือหนังสือไปเดินตลาดพระ
12: ใช่ๆครับ
11: วินัยที่พี่พูดคืออะไร
12: หมั่นหาความรู้ถามแล้วก็สองคือวินัยในการลงทุนการเงินเมื่อได้เงินมาแล้วต้องเก็บแล้วต่อยอด
11: อย่าฟุ่มเฟือย
12: อย่าฟุ่มเฟือยครับ
11: อย่าเที่ยวอย่าเล่น
12: เมื่อเที่ยวเล่นได้เมื่อพร้อม
11: เหลือจริงๆ
12: เหลือ
11: ไม่บางทีเล่นหนักเล่นเกินมี
12: เห็นเยอะ
11: เออใช่ไหม
12: การพนัน
11: เส้นใหญ่ๆนี่ก็เยอะที่มีปัญหาใช่ไหมเรื่องเช็คนู่นนี่เนี่ยมันวนไม่ตัวเนี่ยเพราะว่าอันนี้เตือนกันรักกันนะเราพวกกันใช่ไหมพี
12: ่ครับครับ
11: นะฮะพระให้มาแล้วเนี่ยรู้จักเก็บ
12: ครับ
11: เพราะว่าพระให้มาถ้าเราไปเที่ยวไปเล่นไปเปหมด
12: ครับ
11: เนาะเป็นอบายมุขใช่ไหมฮะ
12: ครับ
11: ยาเสพติดแปลอะไรอย่างนี้กินเหล้าผู้หญิงหมด
12: ครับ
11: ท่านก็ไม่คุ้มครอง
12: ใช่แล้วก็
11: สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมพ
12: ี่มีจริง
11: พี่เคย
12: มีอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในวงการ
11: ประสบการณ์ไหม
12: ก็มีอยู่แล้ว
11: ไปเคยไหว้ขออะไรยังไง
12: ขอหลวงปู่ศิลานี่แหละ
11: เหรอ
12: หลวงปู่ศิลา
11: เออ
12: ก็ช่วงโควิดทุกคนเศรษฐกิจแย่หมด
11: เออ
12: แล้วก็ไปเจอหลวงปู
11: ่
12: ได้วัตถุมงคลหลวงปู่มาขอพรก็ราบรื่นมา
11: เหรียญแรกที่ได้จากท่าน
12: เหรียญแรกที่ได้จากท่านเลยโอ้ยจำไม่ได้อะ
11: บอกทางสว่างมงคลหน่อยหลายคนแบบบางทีมัน32สู้ชิเก่งเลยมัน
12: จริงจริง
11: ไม่รอดเลย
12: จริงๆแล้วถ้าไม่มีวัตถุมงคลหลวงปู่ที่ยอดนิยมผมว่ารูปถ่ายท่านก็ได้ครับเอามาเป็นวอลเปเปอร
11: ์
12: ระลึกถึงท่าน
11: แล้ววิธีการบอกว่าหลายท่านก็จะมีหลายวิธี
12: ครับ
11: ฮะหลวงปู่ศิลา
12: ก็นโม3จบอรหังสัมมานึกถึงท่านมองที่รูปท่านมองด้วยจิตที่ตั้งมั่นบอกกล่าวท่านกับเทวดาที่รักษาท่าน
11: ครับ
12: เดือดร้อนข้องใจหรือว่าติดขัดอะไรก็บอกท่าน
11: ใครมีร้านมีรวงค้าขายขับรถเป็นไรเดอร์เป็นอะไรนะฮะลำบากอยู่หารูปท่านไว้
12: จริง
11: นะครับ
12: ไม่ต้องลงทุนก็ได้ครับ
11: ไม่ต้องลงทุนเลยนะครับถ่ายรูปท่านไว้หน้าจอก็ได้กราบท่านเป็นคนดีนะครับอยู่ในใจที่ดีใจที่ดีจะพาเราจะทำให้เรามีพลัง
12: หลวงปู่ท่านสอนหมั่นหาหมั่นทำหมั่นทานท่านสอนแค่นี
11: ้ขยันขยันอดทน
12: หาแล้วทำความดีแล้วก็ทำทานต่อด้วยเสริมก่อนไป5บาท9บาทเลขมงคล
11: ครับ
12: ทำทุกวัน
11: อย่าโกงอย่าคอร์รัปชัน
12: ใช่ครับ
11: นะครับนะฮะอย่าผิดช่วยไม่ได
12: ้
11: ช่วยยากนะครับนะฮะก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับอันนี้เกิดขึ้นกับพี่แซมเอง
12: ใช่ครับ
11: นะฮะแล้วก็ดีขึ้น
12: เรื่อยๆ
11: ดีขึ้นเรื่อย
12: ๆครับ
11: นะแล้วถ้าอยากไปกราบท่านสักครั้งต้องทำไงฮะยากใช่ไหม
12: ไม่ยากนะ
11: วันไหนฮะที่วัดก็เปิด
12: จริงๆหลวงปู่ท่านให้กราบทุกวันครับถ้าท่านอยู่วัด
11: ใช
12: ่
11: แล้วเราจะเช็คไงพี
12: ่
11: เช็ค Facebook อะไรของวัด
12: ก็มันจะมีเพจ
11: วัด
12: มีเพจกลุ่มแล้วทั่วไปครับมีกลุ่มหลัก
11: อ่ะสำหรับคนไม่รู้เข้าไปในไหนฮะ
12: แซมกาลสินมาทักมาหาได้ครับเดี๋ยวผมส่งให้ใ
11: ช่
12: ดี
11: มาที่พี่แซมเลย
12: ใช่ใช่
11: มาที่พี่แซมเลยนะครับ
12: ผมจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งตารางที่ท่านกำหนดการที่ท่านจะไปในแต่ละวัน
11: ใครมีโอกาสอยากจะไปไหว้ท่านครั้งนึง
12: แต่ถ้าเราไม่ใช่บ่อยนะ
11: หรือผ่านไปฮะ
12: พี่ๆที่อยู่กรุงเทพอะที่ไม่มีโอกาสได้ไปกราบ
11: เดี๋ยวลงเพจก็จะรู้ว่าอยู่ที่ท่านกรุงเทพ
12: ใช่ครับ
11: ทุกคนร

0: รอดูเข้าไปเป็นแฟนเพจนะครับของแซมกาลสินจะรู้ว่าท่านมากรุงเทพเมื่อไหร่ยังไงสามารถไปกราบท่านได
1: ้ครับ
0: นะครับได้เจอท่านกราบท่าน
2: ต้องเฟซจริงนะครับเฟซปลอมเยอะมากปลอมไม่ผมนะ
0: แล้วพิงเขียนว่าอะไร
2: แซมกาลสินแต่ว่าหาติ๊กถูกด้วย
1: มีเครื่องหมายสีฟ้าน
0: ะครับนะฮะดูให้ดีนะครับแซมกาลสินแล้วก็เครื่องหมายสีฟ้าว่าถูก
1: อ
0: ันนั้นของจริง
1: อ่ะคุณผู้ชม
0: ครับ
1: เบรกในรอบ2แป๊บนึง
0: เอ้าน
1: ะ
0: อะไรเนี่ย
1: เบรกแป๊บเดียว
0: ประกาศแดงเดือดคุยเรื่องแจกของ
1: คุย
0: หมดเบรกซะละ
1: เออ
0: เอางั้นเดี๋ยวเตรียมตัวให้ดีเลยนะ
1: ครับ
0: มาเล่นเกมที่เราคุ้นเคยกันนะครับตอนนี้ผมโหลดแอปมาแล
1: ้
0: วมาลองดูว่า0ถึง9
1: ครับ
0: นะครับนะ
1: สักครู่ครับ
0: เดี๋ยว
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
4: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นการครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสุสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง โกบอยคลาส
1: คุณผู้ฟังครับ
0: มา
1: คุณศักดิ์สิทธิ์โหลดแอปอะไรมาก็ไม่รู้
0: ผมโหลดแอปนะฮะวงล้อมหาสนุกมาแล้วจะมีเลข0ถึงเลข9
1: ดูดิยังไม่ทันไรดูดิคนลูก
0: ส่งวันนี้ของรางวัล 30,000 บาทนะครับเป็นนะครับองค์พญา
1: พญาองคต
0: พญาองคต
1: ของหลวงปู่ศิลาน
0: ะฮะเป็นทัพวานรท่านเป็นนะครับทหารเอกนะครับอีกหนึ่งองค์ของพระราม
1: อันนี้คือ
0: เป็นเรื่องของความเก่งนั่นคือเรื่องการเจรจา
1: อันนี้คือพญาลิงพี
0: ่นะครับนะฮะจะทำมาค้าขายนะครับจะเป็นไรเดอร์ขับแก๊ปนะครับข
8: ับ
0: แท็กซี่นะครับวินมอเตอร์ไซค์จริงๆอย่างพวกเรามันพูดจามเป็นเรื่องสำคัญนะคร
8: ับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นทุกอาชีพคนพูดดีนะครับนะจะรวยไม่รวยอยู่ที่พูดนี่แหละ
1: แล้วคุณรู้ฟังนะผมบอกให้นะสองเบรกที่ฟังพี่แดง
8: ไม่อันนี้รายการครับ
1: สองเบรกที่ผ่านมาพี่แดง
0: ครับ
1: สองเบรกที่ผ่านมาเอสเอ็มเอสเงียบมากแต่พอพี่แจ็คบอกว่าเดี๋ยวจะจับวงล้อหมุนมาเป็นร้อยเลย
0: แต่ว่าอันนั้นล่ะอะไรอ่ะ
1: วันเกิด
0: วันเกิดมายังอ่ะ
1: วันเกิดไม่มีดิ
0: มันเกิดไม่มีเหรอ
1: มีแต่วันคุณยาย
0: ไม่มีใครเกิดวันที่29เลยอ่ะ
1: ใครจะมาฟังใครจะไปรู้ล่ะมันมีจริงอ่ะ
0: คนประเทศเรานี
1: ่คนรู้ฟังบอกก่อนนะครับรอยองค์ขนาดหน้าตัก9นิ้วนี้อันนี้ไม่ได้แจกนะไม่ได้แจกนะ
0: อันนี้ไม่แจกให้ได้ชมกันว่าชัด
8: ๆผมให้พี่โกบอยแล้วแต่พี่โกบอยต้องห้อยคอ
1: ใครจะไปบ้าเรียบห้อยคอ
0: แบบนี้แต่เป็นองค์เล็กห้อยคอนะฮะที่เราจะแจกในวันนี้นะครับนะฮะ 2,000 กว่าบาท
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้ขออ
0: นุญาต10รางวัล 20,000 กว่าเกือบ 30,000
1: เออพี่แซมวันนี้
0: พี่แซมนะฮะ
1: รบกวนนะ
0: ฝากเข้าไปเป็นแฟนเพจแกถล่มทลายคอมเมนต์ขอบคุณกันด้วยนะนะฮะแล้วก็ติดตามนะฮะการอะไรอ่ะเวลาโดนนิมนต์มาของ
1: หลวงปู่ศิลา
0: เวลามากรุงเทพนะครับจะได้ไปกราบท่านได
1: ้ล่าสุดเห็นบอกว่าหลวงปู่ในวันที่4 5 6ในหลวงปู่จะมากรุงเทพมา
8: ครับท่านมาเรื่อยครับ
1: ท่านมาเรื่อย
0: รับนิมนต์เลยโยมนิมนต
8: ์แล้ววันนี้เป็นข่าวดีอย่างนึง
1: คือ
8: หลวงปู่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ครับจากในหลวงรัชกาลที่10เราจากพระราช
1: เป็นพระเทพ
8: พระเทพแล้ว
1: โอ้สาธุสาธุ
0: สาธุสาธุ
8: สาธุสุดยอด
1: นะสุดยอด
0: นะครับนะฮะ
1: ลูกศิษย์แต่ละคนก็ยิ้มมีความสุขกันแหละ
0: เทพอยู่นะผมเทียบแบบคนทั่วไปสามัญชนนะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นอย่าง
8: ข้าราชการ
0: ตำแหน่งข้าราชการนี่ประมาณอะไร
8: ผมว่าต้องระดับรัฐมนตรี
0: อ๋อรัฐมนตรีแล้ว
8: ใช่ครับรัฐมนตรีแล้ว
1: ก็เดี๋ยวจะมีชั้นเทพ
0: เป็นรัฐมนตรี
1: ชั้นธรรม
0: ก็ขึ้นรอง
1: ชั้นพรหม
8: สมเด็จ
0: นายก
1: แล้วก็เป็นสมเด็จ
8: ครับสมเด็จนี่ก็ประมาณรองนายก
0: โอ้พระเทพนี
8: ่ประมาณนั้นน่าจะเป็น
0: พระเทพก็รัฐมนตรี
8: รัฐมนตรีว่า
0: โอ
8: ้ได้ไหม
0: กระทรวงแล้วเนาะ
1: ไม่พี่
8: ไม่ได้ต้อง
1: ลงพอสมเด็จแล้วอ่ะแล้วก็มีราชาสมเด็จอีก
8: พระสังฆราช
1: เป็นพระสังฆราชไง
0: ไม่ไม่อันนั้นก็เหมือนสูงสุด
1: เป็น
0: สูงสุดแต่ท่านนี้ก็อยู่ประมาณสักสามสี่จะ
8: อธิบดีได้ไหมอธิบดีได้ไหมอธิบดี
1: โอ้เทียบไม่รู
0: ้เราๆนั้นนะ
8: เรา
0: ๆนั้น
1: นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับ
8: เทียบทางโลกนะครับ
0: ครับ
1: นี่ทางโลกทางโลก
0: มารอเวลาอยู่รอเวลาอยู่
1: ผมบอกแล้ว
0: ตอนนี้เราแจกวันเกิดไม่มี
1: ไม่มีครับ
0: แต่เราจะเหลือไว้กันจนสุดท้ายก่อนแล้วกันนะ
1: เอาเลยครับลุง
0: มี10รางวัลใช่ไหม
8: 10รางวัล
0: 5รางวัลแรกนะในครึ่งแรกนี้นะฮะ15นาทีนี้นะนะครับเอา SMS มันมานะครับเอาให้ถล่มทลายเลยนะ
1: มานะมานะ
0: ให้5รางวัลแรก5รางวัลแรกนี่จะเป็นเหรียญหรือจะเป็นองค์ลอยดีฮะ
8: เอาเหรียญก็ได้ครับ
0: เอาเหรียญก่อน
1: พี่แจ้งถามพี่นึงดิอันนี้คือวงล้อของพี่เนี่ยมันเลขตัวเดียวใช่ไหม
0: เดี๋ยวขอดูอีกทีนะ
1: เอาเดียวดิ
0: จะได้ไม่มีปัญหากัน
1: เพราะว่าเขาเพิ่งโหลดมาใหม่เป็นเลขตัวเดียวหรืออย่างไรเอาให้ดีเอาให้ดีนะครับต้องขออภัยด้วยนะคุณศักดิ์สิทธิ์เพิ่งโหลด
0: รูปผู้หญิงขึ้นมา
1: ไอ้นั่นเป็นความชอบส่วนตัวไม่เก
0: ี่
1: ยว
0: ไม่ใช่มันขึ้นมาโฆษณา
1: อ๋อมันเป็นโฆษณาน
0: ี่เลขตัวเดียวเลย
1: ฮะ
0: เนี่ย
1: คุณผู้ฟังครับ
0: 0 1 2 3 4 5 6 7เอาเนี่ยเอาโชว์ทั้ง
1: คุณผู้ฟัง
0: มันเป็นอย่าง
1: น
0: ี้
1: ทางบ้านนะทาง
0: เอาแคปดูแคปไม่ดูเลย
1: ทาง
0: Facebook มันจะเป็นอย่างนี้พอผมกดสตาร์ทอ่ะ
1: นะมันจะหมุนวงล้อจะหมุน
0: อันนี้แฟร์ๆเลยเดี๋ยวหมุนให้ดูถ่ายทอดสดเลย
1: อ่ะผมบอกเลยนะบางเลขเนี่ยบางคนยังไม่ได้ลงมาด้วยนะมีตั้งแต
0: ่ก็0ถึง9
1: อ่ะ10เลข0ถึง9อ่ะ10เลขอ่ะแล้วไม่ต้องแบบใส่มา2เลข3เลขนะอย่ารู้เยอะเอาแค่เลขเดียว
0: เมื่อ
1: ถ้าท่านรู้เยอะเนี่ย
0: ใส่ชื่อท่านด้วย
1: เออเอาอีกแล้วใส่ชื่อด้วยพี่แท่งแล้วคนที่ใส่มาแล้วดียังไม่ได้ใส่ชื่อบางคนก็ใส่ชื่อรู้กติกา
0: ฮะ
1: เอายังไงดี
0: ไหน
1: เนี่ยบางคน
0: ไม่เป็นไรถือว่าเราประกาศช้า
1: เราประกาศช้า
0: หรือว่าจะคอยสักรอบ
1: เอาจริงๆนะเอาแล้วก่อนนะแต่ว่าเชื่อได้ว่า เลขบางเลขยังไม่มีมาเลย
0: โกบอยตรวจให้ดีด้วยนะ
1: ครับ
0: คนละหนึ่งเลขนะ

0: ก็
1: มีพระอาจารย์ต้อมวัฒนาสแบง
2: โอ้อันนี้ดังอยู่แล้ว
1: พระอาจารย์สุริยัน
2: อ้าวโหดังอยู่แล้ว3ท่านนี้
1: อีกรอบนึงยังไม่ดังแต่ว่าเป็นที่น่าเคารพ
2: กำลังมานะอยากแนะนำ
1: หลวงพ่อมโนนชัยมโนนยพโลที่มหาสารคาม
0: โอ้เคยได้ยินอยู่เลย
1: วัดป่าสัทธาธรรมวิทยา
2: โอ้อันนี้แนะนำแฟนรายการนะครับเพราะว่าจาก3ท่านนี้โอ้โหติดลมบนแล้วทุกท่านรู้จักหมดอ่ะเอ่ยชื่อมาคนขนาดยังไม่สายพระสายวัดก็ยังรู้เลยอ
1: ่
2: ะนะ
1: หลวง
2: พ
1: ระอาจารย์ต้อม
2: พระอาจารย์ต้อม
0: ครับ
2: นะหลวงพ่อสุริยันเนี่ย
1: สุริยัน
2: ดังแล้วตอนนี้ก็คืออีกองค์ที่กำลังเป็นที่นับถือ
1: แต่ว่าต้องเป็นคนที่ชอบแนวปฏิบัตินิดนึงถ้าเป็นพระปฏิบัติแต่ก็มีวัตถุมงคลบ้างที่ลูกศิษย์ขออนุญาตสร้างเพื่อแจกทานก็มีคร
2: ับ มีแล้ว
1: มีแล้ว
2: ท่านก็สร้างแล้ว
1: ใช่
2: ครับชื่ออีกท่านอีกทีนึง
1: หลวงพ่อมโนนชัยมโนนยพโลครับ
2: วัดอะไรครับ
1: วัดป่าสัทธาธรรมวิทยาอำเภอกันทรวิชัยผมเป็นลูกศิษย์ท่านด้วย
2: จังหวัด
1: มหาสารคาม
2: โอ้ยโหมดเลยพี่เชิญไปที่วัดไปทำบุญ
1: ก็เชิญไปทำบุญไปกราบหลวงพ่อนะครับได
2: ้
1: ช่วงท่านจะรับนิมนต์ประมาณ5โมงเย็นถึงทุ่มครึ่ง
2: บางคนแฟนรายการอยู่จังหวัดนั้นไง
1: ครับ
2: มันจะได้รู้จักกัน
1: ใครได้ชอบปฏิบัติน
0: ี่จริงๆเราทั้ง3คนเนี่ยเป็นลูกศิษย์คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะ
2: เอาเหรอพี่แซมเป็นด้วยเหรอ
0: เออดูดิ
2: เอาพี่แซมทำไมคุณแม่ด้วยอ่ะ
1: โอ้ย
2: เกิดอะไรขึ้นเพราะเราอยู่กาฬสินธุ์
0: อ
2: ่ะ
0: เออ
1: ก็เป็นเซียนพระก็ต้องรู้จักคุณแม่อยู่แล้วครับเซียนพระที่เล่นพาร์ททั่วไปเนี่ยต้องรู้จักคุณแม
2: ่มีหมดเลยบอยข้าวอาจารย์
1: ใช่ครับ
2: นะครับนะอาจารย์อะไรนะเดี๋ยวอาจารย์รักศรีเกต
1: เนี่ย
2: ทุกคน
0: ศรัทธาแม่บุญเรือนหมด
2: ต้องแอบมีคุณแม่เสมอเลย
1: ผมเปิดร้านที่พันทิพย์ด้วย
2: โอ
1: ้แล้วร้านผมมาอยู่ข้างพี่นัทแฟนบันแท้
0: ครับ
2: โอ้โหพี่นัทนั้นก็สายตรงแล้วเดี๋ยวร้านชื่ออะไร
1: แซมกาลสิน
2: ชั้นอะไร
1: ชั้น2ครับ
2: เอ้าไม่ต้องไปถึงขอนแก่นที่กรุงเทพก็มีนะครับนะแฟนกรุงเทพนะไปหาแกได้นะครับนะฮะแล้วก็พออยู่ที่พันทิพย์แล้วไงฮะพออยู่ใกล้พี่นัท
1: ใช่ได้ฟังพี่นัทเวลาแกลูกค้ามาหาแกก็จะเล่าประวัติเราก็ฟังจนอินพออินปุ๊บ
2: ไปไหว้
1: ด้วยแล้วก็พี่นัทมีพระพุทโธคุณแม่เยอะมากเมื่อก่อนเป็นพันองค
0: ์โอ้โห
1: ผมทั้งสองทุกวันก็ได้ความรู้จากแก
0: คร
1: ับผมก็ได้ซื้อได้ขายเพราะแก
2: ครับพี่นัทแล้วพี่นัทเขาเลิกอันนี้หรือยังอ่ะเลิกยัง
0: เลิกอะไรอ่ะ
2: เจ้าชู้อ่ะ
1: เอ้ยเขาไม่ได้เจ้าชู
2: ้เขาหล่อไง
1: เขาหล่อ
2: เลือกได
0: ้ทะลุนะนัดใจมา
2: เสน่ห์
1: แข่งไม่ได้หน่อยแข่งไม่ได้หน่อย
0: เฮ้ยแต่ต้องพูดถึงแม่บุญเรืองขออนุญาตประชาสัมพันธ์ของวัดสัมพันธวงศ์นิดน
2: ึ
0: ง
2: ได
0: ้ในวันที่10มีนานี้นะครับอยากเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าไปเป็นวัน133ปีวันชาติการของคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติม
2: โอ้ต้องไปนะ
0: นะครับเป็นวันเกิดของคุณแม่นะครับในวันที่10มีนาที่วัดสัมพันธวงศ์เนี่ยเขาจะจัดพิธีและที่สำคัญที่สุดนะหลวงปู่เวินท่านก็มาหลวงพ่อสุริยันโคสัพพัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นก็มาก
2: ี่โมงถึงกี่โมง
0: เก้าโมงพี่เก้าเวลาเริ่มเก้าโมง
2: เก้าโมงนะทุกคนนะ
0: แล้วก็พระอาจารย์ดิเลกวัดหนองทรายหลวงพ่อบุญคำพระอาจารย์แจ้
2: โอ้โหงานใหญ
0: ่เกจิดังๆมาเยอะมาก
2: โอ้ได้ไปกราบ
1: วัดแตกนะครับเนี่ย
0: วัดแตก
2: โอ้ได้ไปกราบนะ
0: นะครับคืออยากจะเชิญชวนใครที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่วันนะครับแล้วก็หลวงพ่อ
2: วันนั้นวันนั้นคือเป็นทำบุญ
0: วันนั้นเป็นวันทำบุญครับทางวัด
1: ก็นิมน
0: ต์เป็นวันเกิดของคุณแม
2: ่ครับ
0: นะครับเป็นวันทำบุญใหญ
2: ่
0: ทางวัดเขาก็จัดก็เลยนิมนต์เกจิมาทั่วฟ้าเมืองไทยเลย
2: ต้องมีภาพคุณแม่แน่เลย
0: ต้องมี
2: พวกเราได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านเลยนะ
0: เออนะใครไปก็อย่างไรเชิญชวนนะครับวัดสัมพันธวงศ์อยู่ตรงเยาวราชนั่นเองแล้วก็เวลาท่านเที่ยวเสร็จปุ๊บท่านมาวัดสัมพันธวงศ์เสร็จท่านก็ไปนี่เลยแหล่งก็เรียกแหล่งเดิน
1: ที่
0: แ
1: รกสำเพ็ง
0: ไม่ใช่ไอ้นี่แหล่ง
2: ตลาดน้อยเหรอ
0: ไม่ใช่ด้านหลังก็เรียกว่าเขาเรียกอะไรนะ
1: นี่เขาถ่ายรูปไปเยอะเลยฮะ
0: เอออ
1: ะไรนะ
0: เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรอะ
1: สงวาดเหรอ
0: สงวาด
2: ถนนสงวาดตลาดน้อยมันติดกัน
0: เออสงวาดนั่นแหละไปได้เลยนะครับยังไงก็เชิญชวนวันที่10มีนาคมนี้นะครับ
2: ไปเดินเล่นเดินเที่ยวไปกินของอร่อยเยาวราชเยอะแยะตลาดนะครับของเพียบเลย
0: นะไปกราบหลวงปู่วันไปกราบพระอาจารย์แก่ไปกราบพระอาจารย์
2: ว
0: ั
2: ด
0: เ
2: ลยกินแล้วล่ะเขาน่าจะเลี้ยงข้าว
0: เออ
1: หลวงปู่วันนี่ก็เป็นสาธมิตรหลวงปู่ศิลานะครับ
0: ที่เขาบอกว่า
1: เกิดปีเดียวกันด้วย
0: ที่เขาบอกว่าใครไปกราบหลวงปู่วัน
2: ท่านอายุเท่ากันเลยเหรออ
1: ายุเท่ากันครับ
2: โอ้รุ่นเดียวกันเลย
1: เป็นเพื่อนกัน
0: และที่สำคัญหลวงปู่วันก็ได้รับข่าวด
1: ีใช่ท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เหมือนกันครับ
2: โอ้
1: จาก จากพระครูเป็นพระราชครับ
0: เป็นชั้นราชแล้ว
2: สาธุสาธ
0: ุแล้วเป็นท่านเจ้าคุณแล้วนะ
1: ท่านเจ้าคุณครับท
0: ่
1: านเจ้าค
0: ุ
1: ณ
0: เชิญชวนได้นะครับ
2: นะฮะวันนั้นพระผู้ใหญ่นะฮะทั่วฟ้าเมืองไทยไปกันเลยนะครับ
0: นะครับ
2: นะฮะแล้วก็วันสำคัญลูกศิษย์ลูกหาน
0: ะ
2: คุณแม่ฮะก็อย่าลืมนะครับใครที่ศรัทธาคุณแม่ใหม่ๆนะตอนนี้คนศรัทธาคุณแม่เยอะ
0: เยอะมาก
2: แต่บางที

0: ยังไม่ทราบรายละเอียดลงไปลึกๆๆยังไม่ถึงแบบลูกศิษย์ก้นกุฏิจะได้รู้ว่าวันเกิดท่านนะ
1: เนี่ยเราทั้ง3คนเนี่ยก็คือของคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมตลอด
0: นี่ให้ดูให้หน่อยดูให้หน่อยด้วยหน่อย
1: นี
0: ่ไม่สวยหรอกแต่ใช่ไหม
2: ถามซื้อได้ไหมครับ
0: ใช่ไหม
2: ใช่คร
1: ับ ของพี่แท้เขาเรียกแท้ตาเปล่า
0: พิมพ์เล็กเลยนะของพ
2: ี่แท้กระจกครับ
0: พิงเล็ดกอกกระจกอาจารย์รักให้มาอย่างนี้เลย
2: แท้ครับแท้
0: นะครับผมก็ไปซื้อสร้อยแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: โ
1: อ้โหชุดดีเลย
0: 700บาท
2: คุณแม่หมดเลย
1: นะเราศรัทธานะ
0: ครับ
1: มาประกาศชื่อผู้โชคดีดีกว่า
0: โอ้อีก2นาที
1: อีก2นาที
0: อีก2นาทีให้แฟนรายการนะครับนะฮะ 10,000 แรกจะเป็นของใคร 10,000 แรกจะเป็นของใครนะฮะ
1: นี่คุณ
0: เงินเข้ามา
1: 5รางวัลนี่คือถือว่า 10,000 แรกนะ
0: ก็อย่าลืมด้วย
2: บอกทิ้งหน่อยนะฮะพี่ๆที่ได้ไปเนี่ยหลวงปู่บอกว่าทิกในการบูชาคือถวายน้ำจันทร์ต้องแต่แล้วต้องเป็นรีเจนซี่เท่านั้น
0: ไอ้ยะพญาองคตนะเสวยน้ำจันทร์นะ
2: จริง
1: รีเจนซี
2: ่แล้วทิกที่แบบเนี้ย
0: องค์อย่างเงี้ยแต่ว่าเล็กหน่อยมีไหม
2: มีครับประมาณ
0: น
2: ี้ก็ประมาณ 20,000 ครับ 20,000 กว่าบาท
1: โอ้โหแล้วองค์นี้ไม่เป็นแสนเหรอเนี่ย
2: หลายหมื่นครับ
0: ขายแล้วด้วยองค์นี้ 80,000
1: องค์นี้เขาเพิ่งปล่อยไป
0: ไม่ปล่อยได้ไม่ได้ 80,000 ได้ไหมเอาอยู่ไหม
2: บวกลบประมาณนั้นครับแล้วแต่ลัมเบอร์ด้วย
0: อ๋อ 80,000 บวกลบ
1: เบอร์อะไรพี่แสน
0: แต่องค์ 20,000 เหรอผมชอบท่านนะเนี่ยเพราะว่าเนื้อสวยนี่เนื้ออะไรอ่ะ
1: เบอร์โซน
2: เป็นเนื้อสำริดแต่ครับแต่เขาทำสีเป็นสีเขียว
0: สีเขียวสวย
2: มาลัดท่านในเรื่องอ่ะเป็น
0: ท่านสีเขียว
1: กายในกายท่านนะเป
2: ็
1: นส
2: ี
0: เขียวอยากได้องค์สัก 20,000 เนาะไปไว้ที่บ้านเพราะว่าเราเนี่ยเป็นพิธีกรพูดคุยร้องเพลง
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: เป็นดารานะ
1: เจอ
0: คนเนี่ยเป็นเรื่องของการนะติดต่อพูดคุย
2: รุ่นนี้ประสบการณ์เยอะกว่าเหรียญเนี่ยดวงรุ่นแรกนะครับ
1: อย่างนี้แซมกาฬสินธุ์ก็ต้องมีให้พี่ช่างสักองค์แล้วล่ะ
0: โอ้ยให้เป็นของขวัญกันเลยเหรอ
1: โอ้คงไม่รู้นะ
0: รักกันตายเลยอย่างเงี้ย
1: นะ
0: เดี๋ยวเจอ
2: ต้องห้อยคอนะ
0: ห้อยคอฮะห้อยก็ห้อยเจอแซมห้อยเลย
1: สามทุ่ม4:45 นะคุณผู้ฟังครับ
0: ผมได้เวลาประกาศแล้วนะครับนะฮะวงร้อนะครับมหาโชคเรียกข้าว่าเซียนมอบพญาองคต
1: นี่
0: 5องค
1: ์5รางวัล
0: 5เหรียญ
1: ครับ
0: นะรอบแรกเป็นเหรียญก่อนนะฮะเป็นเหรียญก่อนจากแซมกาฬสินธ
1: ุ์นะครับ
0: นะครับนะฮะเซียนแซมของเราในวันนี
1: ้เราขอตัดเวลาที่3ทุ่ม45ท่านไม่สามารถส่ง SMS มาแล้วนะครับ
0: มีเลขอะไรมาบ้างครับกูบอย
1: ตอนนี้เลยนะครับตั้งแต่
0: รวมอะไรดูดิ
1: โอ้โห7560132568นะครับ
0: เฮ้ยครบมั้ย
1: 297
2: ครบสิส่งซ้ำได้ไหมส่งซ้ำได้ไหม
1: ส่งซ้ำก็ได้แล้วแต่เราได้แค่ครั้งเดียวนะ
0: ส่งซ้ำก็ได้แต่อย่าให้เราตรวจเห็นอันนี้ฟาวทันที
1: 6433นะครับ
0: หมายเลข1หมายเลขโทรศัพท์1หมายเลขเท่านั้นนะฮะในการทาย
1: จ้ะ
0: พร้อม
1: ครับ
0: นี่ฮะวงล้ออยู่นี
1: ่นี่นะเอาคุณผู้ฟังดู
0: ดูตรงนี้ได้นะ
1: ไม่ใช่คุณผู้ฟังดิคุณผู้ชม
0: เอาพี่แซมกดสตาร์ท
1: เราต้องไหนต้องกลางเหรอ
0: ต้องกลาง
2: ไม่ได้อย่าว่ากันนะครับท่านที่ไม
0: ่ได้ไปแล้ว
1: เอาเว้ยเอาเว้ย
0: เลขที่โ
1: อเลขออกว่าเนี่ยมันหมุนนานไหมเนี่ยค
0: ุณสุทธิ์มันต้องอย่างนี้แหละหยุดแล้ว
2: เลขอะไรครับเลข
0: ศูนย
1: ์เข้าเนี่ยเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้ว
0: ศูนย์
1: เป็นเรื่องแล้วเจอแล้วหนึ่งคนครับเบอร์ที่ลงท้ายเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปก่อนเบอร์ที่ลงท้ายด้วย7364ฮะเลขศูนย์หนึ่งแล้วครับคนหนึ่งท่านนะฮะตามด้วย
0: ศูนย์นี่ไหม
1: มี
0: อีกไหม
1: มีน่าจะมี
0: หมายเลขศูนย์ครับรับไปแล้วนะครับ
1: น่าจะมี
0: ถ้าราคานะฮะทางโลกนี่ 2,000 กว่าบาทนะฮะ
1: โอ้ยไก่เด็กของกูไม่ได้เว้ยสไก
0: ่ไอ้สไก่ไม่ได้
1: โกทุ่งนะฮะโกทุ่งนะครับเบอร์ที่ลงท้ายด้วย3798
0: โกทุ่งเหรอ
1: โกทุ่งโกทุ่ง
0: โกทุ่งได้ไปแล้วนะ
1: นะสองคน
0: พญาองคตจากหลวงปู่ศิลาม
1: า
0: หาเฮง
1: พี่แจ้งเชื่อไม่มีแค่2คนเองที่ได
0: ้เอาโกทุ่งกับใคร
1: โกทุ่งนะครับกับเบอร์ที่ลงท้ายด้วย7364
0: โอเคงั้นไปต่ออีก3คน
1: ครับ
0: ไปต่ออีก3คนนะ
1: ไป
0: ต่ออีก3คน
1: ครับ
0: นะฮะรอบนี้ได้แก
1: แจกจริงๆเว้ย
0: แจกเลย
1: รายการเราแจก
2: ผมไม่เอากลับนะครับแจกให้หมด
1: กลับนะโอ้โหลุง30,000ในวันนี
0: ้หยุดแล้ว
1: เลข
0: 2
1: เลข2ไปแล้วครับ
0: 2
1: เลข2
0: ที่มาเร็วที่สุด
1: มาเร็วที่สุดน่าจะลงท้ายด้วย7364เฮ้ย ป็นคนคนเดียวกันที่ลงท้ายเลข0อันนี้ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว
1: เพราะท่านได้แล้วนะ
0: ไม่ได้แล้วพี่ได้แล้วนะอันนี้ผมไม่ตัดสิทธิ์พี่ก็ดีแล้วนะ
1: เออ
0: พี่ส่งมา2อัน
1: เอออันนี้ทางรู้เยอะนี่หมอสุฮะ
0: ห้ามโกงครับห้ามโกง
1: พี่จ้
0: ากกตอยู
1: ่หมอสุหมอสุที่ลงท้ายด้วย55
0: หมอสุโชคดีนะครับลงท้ายส่งมาเลข2เร็วสุด
1: นะครับ
0: รับไปอีก1องค์ครับ
1: แล้วก็เบอร์ที่ลงท้ายด้วย6546ครับ
0: 6546นะส่งเลข2มานะ
1: นี
0: ่รับไปอีก1องค์มี2อีกไหม
1: โอ้โหอันนี้โชคดีมากเลยอ่ะผมทายเบอร์2ครับอยากได้พระเครื่องหลวงปู่ศิลาผมเคารพและศรัทธาเก็บไว้ให้ลูกหลาน
0: เกิดไปนี่ด้วยแหละจะได้รวย
1: 1797ครับ
0: ขอบคุณพี่แซมเขาแล้วกันนะฮะ
1: นะฮะ
0: พี่แซมครับ
1: ทั้งหมด3รางวัล
0: เอาพี่แซมนะฮะได้ทำบุญนะถือว่าแบ่งบุญแบ่งโชคกัน
1: เชื่อไหม
0: ฮะ
1: เมื่อกี้ตอนเบรกแรก
0: พี่แซมบอกว่าพี่แซมนะครับรวยเป็นร้อยเท่าพันเท่า
1: พี่แซมบอกว่าเบรกแรกเนี่ยเขาบอกว่ากูบอยเชื่อไหมเดี๋ยวผมกลับไปเนี่ยผมจะต้องมีอะไรเฮงๆกลับมาม
0: ี
1: แกบอกอย่างนี้จริง
0: ๆมีมีย
2: ิ่งให้ยิ่งได้หลวงปู่บอก
0: ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งต่อเป็นไง
1: ห้ารางวัลไปนะครับ
0: ครบนะ
1: ครบแล้วครับ
0: ครบแล้วครับนะฮะรอบแรกรอบต่อไป
1: เดี๋ยวนะชุดแรกนี่เป็นเหรียญใช่ไหม
2: ครับ
0: เฮ้ยมันจะหมดเวลารายการเราแล้วเราต้องแจกแล้วอันนี้องค์ลอย
1: อันนี้เป็นลอยองค
0: ์เอ้า
1: ลอยองค์
0: รอบลอยองค์ส่ง SMS มาได้เลยครับ
1: ครับ
0: 0ถึง9ครับ
1: สตาร์ทที่ในเวลา3ทุ่ม
0: ลงท้ายชื่อมาด้วยนะคร
1: ับ 49นาที
0: นะครับผมจะปิดนะครับนะอีก 10,000 กว่าบาทนะ
1: อ
0: ีก 10,000 กว่าบาทมูลค่านะครับองค์ละ 2,000 กว่าบาท
1: คุณผู้ฟังผมบอกเลยนะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ี
0: ก5องค์อันนี้เป็นองค์ลอยนะครับพญาองค์คดหลวงปู่ศิลา
1: ครับ
0: นะครับมหาเฮงเป็นเรื่องของการเจรจาค้าขาย
1: มา
0: พูดคุยโชคลาภโชคลาภเลยนะแต่ละงวดแต่ละงวดนะโชคลาภนะซื้อลอตเตอรี่กันเลย
1: เออ
0: กราบท่านนะ
2: หลวงปู่บอกว่าสุดยอดไปทางรวย
0: หลวงปู่พูดเอง
2: พูดเองมีคลิปด้วย
1: มีคลิปด้วย
0: นะครับ
1: มี
0: 5รางวัล
1: ย้ำนะคุณผู้ฟังครับ
0: ผมจะประกาศตอนอีก7นาที
1: พี่แซมช่วยขยายความนิดนึงเดี๋ยวคนหาว่าเวลาผมส่งไปแล้วเดี๋ยวจะมีการแกะจริงๆแล้วนี่มันมีการแกะไว้อยู่แล้วอ
2: ันนี้มีการแกะอยู่แล้วครับผม
1: ครับ
0: แกะปั๊บจะเห็นเลขเบอร์
2: ใช่ครับ
0: มีเบอร์นะฮะ
2: มีนัมเบอร์ครับผม
1: เพราะอันนี้มันแกะอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวจะมาบอกเฮ้ยมีการแกะซีนเพราะว่าไอ้นี่ไปเหรียญแจกเขาต้องแกะนัมเบอร์เอามาตู้ก่อนนะครับเพื่อเอามาลงทะเบียนนะครับของพี่แซมอ
0: ีก7นาทีนะครับ ถาโถมกันเข้ามาครับมีเพื่อนของเพื่อน
1: โอ้โหมาแล้วเว้ย
0: มาครับ
1: มาแล้วเว้ย
2: ส่งเข้ามาเยอะๆครับ
1: มา
2: ไม่เอากลับนะไม่เอากลับ
1: ไม่เอากลับเลย
2: ไม่เอากลับครับ
1: โอ้ขอบคุณครับ
0: ไอ้นี่องค์ใหญ่
2: อย่างเดียว
0: ใหญ่มีเจ้าของแล้ว
1: ได้องค์โคตรสีเขียวนะองค์นี้ไม่ต่ำกว่า 7-8 หมื่นนะ
0: ใหญ่มีเจ้าของแล้ว
1: สวยจริงองค์นี้สวยมาก
0: มีองค์ 20,000
2: เคยขายไปบางองค์เป็นแสนนะ
1: จริงป่ะ
2: จริงครับ
1: เลขใช่ไหม
2: ใช่เลขอ
1: ันนี้26นี่โซนวันเกิดเลข
2: โซนวันเกิด
0: 26ก็สวยนะ
2: เลขสวยครับเลข26
1: เลข26เลขสวย
0: ต่อไปนี้อีก5องค์นะครับสำหรับวันที่29กุมภาพันธ์ไม่มีแล้วล่ะ
1: ครับ
0: นะไม่มีใครโอ้ยแฟนรายการไม่มีใครเกิดวันที่29กุมภาพันธ์เลยเว้ย
1: นะคุณผู้ฟังครับอันนี้ชุดท้ายสุดนะครับอันนี้คือเป็นหล่อลอยองค์เป็นลอยองค์
2: ครับ
1: นะครับเป็นองค
0: ์เก๋มาก
1: เก๋เลยสวยเลย
0: เทเลย
1: ย้ำคุณผู้ฟังอีกทีนะครับห้าชุดสุดท้ายเนี่ยมันมีการแกะซีนแล้วนะครับเพราะว่า
0: พี่
1: แซมจำเป็นต
0: ้
1: อง
0: แซมระหว่างเรารอนะ
1: ครับ
0: เพื่อนๆเขาส่งมาสนุกกับเรา
1: เออ
0: มีข่าวในวงการพระหรืออะไรอยากจะบอกบุญไหมพี่วัดไหนยังไง
1: เออ
2: จริงๆก็ไปร่วมบุญกับหลวงปู่ได้ตลอดนะครับ มีบัญชีของหลวงปู่ในโซเชียลมีอยู่แล้
1: ว
2: สามารถร่วม
0: บุญกับหลวงปู่
2: สร้างเจดีย์แล้วก็
0: มีอีกหนึ่งเป้าหมายของหลวงปู่อยากมีเจดีย์ที่วัดให้แล้วเสร็จ
2: ครับผมแล้วก็มีโรงพยาบาลที่ท่านจะสร้างในนามของหลวงปู่เอง
0: โรงพยาบาลที่ไหน
2: ที่ใกล้ๆวัดท่านเลยครับ
0: จะเป็นโรงพยาบาลอะไร
2: ยังไม่มีชื่อครับ
0: ยังไม่มีชื่อนะ
2: เพิ่งระเบิด
0: โอ้อันนี้ดีมากเลยนะนะครับนะฮะคนจนคนลำบากคนเจ็บไข้ได้ป่วยเงินน้อยนะแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไกลมาที่ตัวจังหวัดอยู่ใกล้วัด
2: ครับ
0: นะครับอยู่ในอำเภอเลยช่วยเหลือคนยากคนจนได
2: ้ผมว่าอันนี้ส่งเยอะนะ
0: ใจบุญอันนี้ส่งมากนะครับช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ก็ร่วมสร้างโรงพยาบาลกับวัดและก็หลวงปู่ได
2: ้
0: นะครับนะก็จะมีบัญชีอยู่ในโซเชียลอยู่
2: โซเชียลครับผม
0: นะครับบริจาคตรงได้เลยอันนี้บอกบุญกันนะครับ
2: มันหามันทำมันทานหลวงปู่บอกครับ
1: มันหามันทำแล้วก็มันทาน
0: สามอันนี้จดไว้นะพี่นะจดไว้ในมือถืออ
1: ันนี้มันถือว่าเป็นเบสิกของการใช้ชีวิตเลยนะ
0: ไม่บางทีเราก็ลืมหลักการในการวอร์มอัพชีวิตเข้าไปดูนิดนึงเออมีสติวันนี้อาบน้ำอาบท่าแปรงฟันก่อนนอนดูเออพรุ่งนี้จะทำอะไร
1: เออ
0: มันหา
2: ครับ
0: ม
2: ันทำ
0: มันทำ
2: มันทาน
1: ทำทาน
0: ก็คือนะครับต่อ
2: ยอดครับ
0: ให้
2: ครับ
0: นะครับเกิดการให้
1: แต่พี่แสมก็เป็นคนที่แบบ
0: แจ่มใจดีนะ
1: เป็นคนที่บอกว่าหลวงปู่ศิลาสอนมันก็
0: แต่ใจดีไม่พอใจดีไม่พอ
1: ยังไง
0: ขอองค์การไม่ได
1: ้โอ้ยคนอย่างนี้คนอย่างนี้เขาหมดตูดแล้วพี่แท็กรู้ไหมเนี่ย
0: ใช่ให้วันนี้มาให้กับ
2: จริง
0: ก็ดูแล้วแล้วพอแล้ว
2: ทำบุญกับหลวงปู่เนี่ยเวลาทำแล้วได้คืนหลายเท่า
0: หลายเท่า
2: ใช่
0: หลายเท่า
1: จริง
0: ๆ
1: ไม่เชื่อ
0: โอ้ยอย่างนั้น

0: กศิษย์จะเป็นหมื่นเหรอ
1: ครับ
0: เป็นหมื่นเป็นแสนนี่เหรอ
1: หลายหลายแสน
0: หลายแสนแล้วด้วย
2: ระหว่างนี้เรามีเวลาประมาณ4นาที
0: ครับ
2: เมื่อกี้ในเบรกแรกที่เราคุยกันว่าเหรียญหลวงปู
3: ่ที่ผมฟังจากรถมา5องค
2: ์
3: ยังคง5องค์ที่แนะนำให้หนีให้เก็บ
1: รุ่นแรก
3: เหนือดวงอ
1: ันดับแรกรุ่นแรก
3: เหนือดวง
2: ไม่ใช่รุ่นแรก
1: รุ่นแรกเลย
3: รุ่นแรกไม่ใช่เหนือดวง
1: ไม่ใช่ครับ
3: อ๋อรุ่นแรกชื่อรุ่นแรก
1: ชื่อรุ่นแรกเลยเหรียญรุ่นแรกเลย
0: เท่าไหร่พี่
1: ทองนักเงินสร้าง16เหรียญ10ล้านบวกลบ
2: โอ้โหเหรียญใหม่พี่แดงเหรียญใหม่นะ
1: สร้างปี51เองครับ
0: 10เหรียญเงิน10ล้านแล้ว
1: ใช่ครับเนื้อทองแดงสร้าง500เหรียญอยู่ประมาณเรท 300,000 ถึงล้านกว่าแล้วแต่ความสวย
2: เออ
1: ใช
2: ่พอมา
0: เนื
2: ้อทองที่2
0: เนื้อทองแดง
2: เนื้อทองคำ
1: มี2เนื้อรุ่นแรกมี2เนื้อคร
0: ับ อ๋อมี2เนื้อ
2: เอาเนื้อทองคำเหนือ
0: รุ่น2ที่อยากแนะนำ
1: เหนือดวงรุ่นแรก
0: เหนือดวง
1: เนื้อทองคำหลัก10ล้านแล้ว
2: โอ้โห
1: สร้างแค่9เหรียญ
0: มีกี่เนื้อ
1: มีทองคำมีเงินนวะฝาบาททองแดงประมาณ5
2: แรงนะ
1: ใช่ครับ
0: ทองแดงสุดเลยทองแดงทองแดงอ
1: ยู่ที่ 40,000 ถึง 300,000
0: อันนี้ถูกสุด
1: ถูกสุด
2: พี่แ
0: ท้อันนี้ได้ความรู้กันได้ความร
1: ู้อันนี้คืออันนี้รุ่นที่ยอดนิยมนะครับจริงๆรุ่นอื่นๆที่ราคาหลักร้อยก็มีเราไปหาอย่างก็ได
0: ้3
1: 3ปิดตาจินดามณีเป็นพระผงอันนี้คือซิกเนเจอร์ท่านเลยพระผงอันดับ1
2: ครับ
1: ราคาอยู่ที่ 40,000 ถึง1ล้าน
2: โอ้
0: ทำไมอ่ะ
1: มันจะมีแบบฝังตะกุดทองคำกับไม่ฝังเหมือนลูกปุตโตอ่ะครับประมาณนั้นประมาณนั้น
0: รุ่นที่4
1: รุ่นที่4พญาองคตรุ่นนี้เลยนี่ประสบการณ์เยอะมาก
0: อื้อโอ้นี่เอาท็อป5มาแจกเลยเน
1: ี่
0: ย
1: ท็อป5ครับนี่ยอดนิยมเลยเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์เยอะผมว่าเยอะกว่าเหรียญในดวงอีก
0: ว้าวแล้ว SMS มาครับตัวเลขด่วน
1: เหลือ
0: 5องค์นะแล้วรุ่นที่5
1: รุ่นที่5พญาชิงดวงนี่เจอกับโกบอย
0: ล่าสุดเหรอ
1: ล่าสุดเลย
2: พญาชิงดวง
0: ปี69อ่ะ
1: เร็วๆนี้นะครับ
0: เอาเหรอ
1: ใช่นี่พี่โกบอยไปด้วย
0: ใช่
1: เป็นหนุมานท่านเป็นเหรียญหนุมาน
0: ก็คือหนุมานแต่เรียกพญาชิงดวง
2: เป็นการคอลแลบระหว่างหนุมาน
1: กับสายองค์พ
2: ่ออีสานกับสายองค์พ่อจตุคามรามเทพ
0: โอ้พญาชิงดวง
1: ใช่ครับ
0: เอามามิกซ์กัน
1: มิกซ์กัน
0: นะฮะฟิชเชอร์ลิงกัน
1: ยอดประสบการณ
0: ์
2: ไอ้นี่คือเป็นวาระชัดเจนของ
1: ชัดเจนครับ
0: มีกี่เนื้อเท่าไหร่เนี่ย
1: น่าจะประมาณ10เนื้อนะครับพี่กบบอกประมาณนั้น
0: ราคาอยู่กลางๆเท่าไหร
1: ่ก็ทองคำก็ 500,000 บวกลบครับ
2: โอ้โห
1: แล้วแต่เลขด้วยนะครับ
0: ลงมาก
1: ันแน่นาก
0: ลางๆเท่าไหร่
1: นั่นน่ะทองแดงก็ยังหลักพันยังซื้อได้อยู่คร
0: ับ
1: หลักพันซื้อได้
0: อันนี้รุ่นล่างสุด
1: ใช่
0: เนื้อทองแดง
1: ใช่
0: หลักพันนะซ
2: ื้อได้อันนี้เก็บได
0: ้แล้วตัวดีราคาถูก3เหรียญล่ะ
1: ของตัวดีราคาถูกจริงๆมีเยอะ
0: หลักร้อยอ่ะ
1: เยอะ
0: หลักร้อยที่แบบเจ๋งเลยนะ
1: เจ๋งสำหรับผมเหรอ
2: เก่งๆไว้เก่ง
0: นะสำหรับแซมกระสินบอกพ่อแม่พี่น้องเลยราคาหลักร้อยแบงค์แดง
1: ถ้าผมชอบเหรียญเลื่อนยศ
0: เลื่อนยศนะทุกคน
1: มาเลื่อนยศ
0: ทุกคนไปหาโอกาสโตด้วยนะโอกาสที่ขึ้นเป็นพันมี
1: เพราะว่า
0: ไปตาม
1: เพราะว่าท่านมาจากพระบ้านๆที่ไม่มีอะไรเลยอยู่ๆไม่กี่ปีตอนนี้เป็นพระเทพแล้วครับ
2: เออ
0: ใช้เวลาไม่ถึง10ปี
1: เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนฐานะ
0: หลวงปู่ศิลาในคนทั่วไปที่รู้จักไม่ถึง10ปี
1: 63ถึง69ระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีเอง
0: 6ปี
1: ได้เป็นพระเทพ
0: 6ปีนะที่คิดดูแล้วบารมีท่าน
1: ที่เป็นไม่ได้มีสมณศักดิ์เลยพระบ้าน
0: ๆเออ
1: เจ้าอาวาสก็ยังไม่ได้เป็นเลย
0: เออ
1: ใช่
0: นะคิดดูแล้วกันเหรียญอะไรนะ
1: เลื่อนยศ
0: เลื่อนยศหน้าเก็บ
1: ครับ
0: หลักร้อย
1: หลักร้อย
0: ประมาณเท่าไหร
1: ่2 300ไม่เกิน500
0: บาท
1: ไม่แพง
0: หาได้ที่ไหน
1: ก็ในกลุ่มเพจใน Facebook ทั่วไปครับมีครับ
0: ที่ร้านมีนะไปร้านเลยนะฮะแซมกาลสินนะครับอยู่พันทิพย์ชั้น2
1: อยู่ประจำขอนแก่นดีกว่าครับ
0: ถ้าให้แน่นอนเข้าไปในเพจก็ได้อ
1: ยู่ในเพจก็ได้ครับออนไลน์ดีกว่าน
0: ะครับนะฮะหลักร้อย
1: หลักร้อย
0: เดี๋ยวส่งถึงบ้านเลย
1: ครับ
0: นะครับอีกเหรียญนึง
1: เป็นปิดตาดีกว่าปิดตารวยไม่ยั้ง
0: โอ้โห
1: ชื่อรุ่นรวยไม่ยั้ง
0: เนี่ย
1: ปีประมาณ67ครับ
0: 6768
1: ประมาณไม่ได้เก่ามาก
2: เก็บไว้เก็บไว้
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: หลักร้อยอยู่เนื้อล่างหลักร้อยครับแต่ว่าเนื้อบนก็ไล่ไปตั้งแต่หลักพันยันหลักล้าน
0: หลักร้อยนี่เท่าไหร
1: ่ก็แปดเก้าร้อยพันประมาณนี้ไม่แพง
0: โอเคเลยนะ
1: ราคาจับต้องได
0: ้
1: ปิดตารวยไม่ยั้ง
0: ปิดตารวยไม่ยั้ง
1: ชื่อก็ดีแล้ว
0: นะครับนะเหรียญเลื่อนยศป
1: ิ
0: ดตารวยไม่ยั้ง
1: ใช่
0: นะครับนะฮะเหรียญที่3
1: เอา3เหรอ
0: ขอ3อีก
1: เอา3อีกอันนึงเหรอ
0: ฮะย่อมเยาแต่ว่าดีเหลือเกินสำหรับสายตาเราแซมกาลสิน
1: เอาอะไรดี
0: เอ
1: า
0: แนะนำจักรยานคนจนหน่อย
1: จริงๆมันมีเยอะมันเลือกยากเลยนะ
0: แฟนๆเอาไม่เอาแทงมาเลย
1: แทงมาเลยเหรอ
0: เก็บดีสวย
1: เอาเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ก็ได้ครับมันจะมีเลื่อนยกกับ
0: เลื่อนสมณศักดิ์เลื่อนสมณศักด
1: ิ์ใช่
0: เลื่อนสมณศักดิ์ก็ถูก
1: ก็หลักร้อยอยู่ครับ
0: หลักร้อยนะ
1: ใครที่ชอบความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าก
0: ็ไม่ชื่อดีดิ
1: ชื่อดีด้วย
0: เลื่อนสมณศักดิ์นะจาก

0: จนก็จะได้มีลืมตาอ้าปากกันหน่อย
1: ประมาณนั้นครับ
0: ก็หลักร้อยอยู่
1: หลักร้อย
0: 400-500 มี
1: ประมาณนั้นเนื้อล่าง
0: ไปตามเก็บแบบนี
1: ้
0: นะฮะแฟนนะครับร่ำรวยเห็นพุทธคุณเดี๋ยวว่ากันค่อยๆขยับไปพันไปหมื่น
2: ประกาศแล้วก็
0: เหลือเวลา2นาทีมาก
2: ด
0: บายแล้วครับ
2: คุณผู้ฟังครับผมเริ่ม
0: จากองค์รอยพญาคด
2: นะครับ
1: พญาองคต
0: พญาองคต
2: เออผมเริ่มจากนาทีสตาร์ทที่ 3:49 นะครับ
0: ไม่น่าเชื่อพี่ไก่แม่งมาอีกแล้ววะเลข8
2: เลข8โอ้โห
0: แต่เวลาจะใช้พี่ไก่ไหม
2: เลข8นะคร
0: ับเลข8มาคนแรกเวลาอะไร
2: คนแรกนี่เบอร์แรกเลยเวลา 3:49 นาทีนะครับเบอร์ลงท้ายด้วย6023ครับ
0: ถ่ายภาพนะพี่แซมมอบให้1องค
2: ์เออ1องค์แล้ว
0: องค์คดลอย
2: องค์ที่8ยินดีกับพี่กบด้วยครับเบอร์ที่ลงท้ายด้วย9236ครับพี่กบครับ
0: พญาองค์คดหลวงปู่ศิลา
1: โอ้เชื่อมั้ยรุ่นนี้เสก20วาระ
2: ลงท้ายด้วยคุณวิทูลครับเบอร์ที่ลงท้ายด้วย
1: ระดับต้นที่มีการเสกเยอะขนาดนี
0: ้คุณรุ่นนี้นะนะฮะเกรดเล็กน้อยนะครับนะฮะความรู้ทั่วไปเลยเสก20วาระนะครับทั่วประเทศลงทะเลก็เสกมาแล้วหลวงปู่เสกเอง5ครั้งนะครับน่าจะเป็นรุ่นนะฮะระดับต้นๆเลยที่เสกเยอะขนาดนี
2: ้อ่ะ
1: ไม่น่าเกิน3รุ่นนะที่เยอะขนาดนี
2: ้พี่แจ๊คตัดสินหน่อยมีคนนึงฮะลงมาเบอร์ที่ลงท้ายด้วย4028
0: ครับ
2: เขาใส่มา8ใหม่4ใหม่ไม่ได้ใช่ม
0: ั้ยอะไรนะ
2: ใส่มา2เลข
0: ไม่ได้
2: ยกเลิกไม่ได้นะครับยกเลขขออภัยด้วยแล้วก็ไปที่คุณธามฮะเบอร์ที่ลงท้ายด้วยตอง3
0: บัตรขย่งบัตรขย่งไม่ได
2: ้นะขย่งคุณขย่งไม่ได้คุณธามฮะเบอร์เลข8ยินดีกับคุณธามด้วยแล้วตามด้วยคุณอนุสรครับเบอร์ลงท้ายด้วย1642ครับ
0: ส่งเลข8มา
2: ส่งเวลาได้
0: เลขตรง
2: เวลาได้เลขตรงและคนสุดโอ้ไม่ได้นี่ส่งมา2เลข
0: ไม่ได้
2: ไม่ได้
0: ส่งเลขเดียวนะ
2: ครับผมหมดแล้วครับ
0: ได้ไปกี่คน
2: 4รางวัลฮะ
0: เหลืออีก1รางวัล
1: กดใหม่กดใหม่ครับ
0: ทางนั้นเอาสุดท้าย
1: อึ๊บ
0: ไปแล้วครับ
1: อยากแจกอยากแจกไม่ยอมก
0: ับ4ทุ่มแล้ว
2: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
0: เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วกฎไหม
2: กฎมันมีโฆษณาแล้ว
0: กฎใหม่มันมีโฆษณามันไปใช้ของเขาฟรีไม่ได้ต้องซื้อผมไม่ได้ซื้
1: อ
0: เออ
1: ไม่ได้ซื
0: ้อหมายเลขสุดท้ายองค์สุดท้ายที่ออกหมายเลข4
2: หมายเลข4นะครับโอ้โหนี่เลยครับ
1: คนใหม
2: ่ขอย้อนไปคนใหม่นะคุณใหม่นะครับหมายเลข4นะครับเบอร์ที่ลงท้ายด้วย4028ครับ
0: ทีมงานเรียกข่าวเซียนนะฮะจากโกบอยจะส่งไปให้ทุกท่านถึงที่เลยนะครับ
2: คุณผู้ฟังที่โชคดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมี SMS ส่งไปนะครับสอบถามนะท่านก็ส่งชื่อที่อยู่พร้อมเขาเรียกอะไรช่องทางการติดต่อนะ
0: ครับ
2: ส่งมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดส่งไปให้ครับ
0: ครับผมใครอยากทำบุญก็ทำกับหลวงปู่ศิลาได้นะครับสร้างโรงพยาบาลกันนะครับนะฮะเข้าไปในโซเชียลเข้าไปในเพจของวัดนะก็สามารถร่วมบุญกับหลวงปู่ศิลาได้แล้วก็เข้าไปนะติดตามเพจของพี่แซมนะกาฬสินธ
2: ุ
0: ์ก็จะรู้ว่าหลวงปู่ศิลามากรุงเทพไม่ไหนที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงก็เข้าไปกราบท่านได้นะครับแล้วใครอยากจะมีวัตถุมงคลอยากจะสนับสนุนพี่แซมไปเป็นแฟนหรือว่าฝึกวิชาหรือจะส่งเหรียญส่งอะไรพระอะไรก็ได้ไปให้พี่แซมก็เข้าไปที่เพจนะครับแซมกาฬสินธุ์นะครับที่ขอนแก่นได
1: ้
0: นะครับแล้วใครอยากจะมีเหรียญนะครับระดับ100อย่างที่พี่แซมบอกหาที่ไหนไม่ได้ถามพี่แซมมีไหมนะครับ200 300 500ดีๆเลื่อนยศเลื่อนสมณศักดิ
2: ์
0: นะครับและอีกอันอะไรนะเมื่อกี้นี้ที่พูดอ่ะ
1: เลื่อนยศรวยไม่ยังครับ
0: รวยไม่ยัง
1: พี่ตาไม่ยัง
0: อันนี้ได้อันนี้แนะนำ
2: แล้วถ้าเกิดเทปหน้าอยากให้พี่แซมมาอีกนะครับก็คอมเมนต์เข้ามา
0: ได้มากันเยอะๆวันนี้ขอบคุณนะฮะแซมกาฬสินธุ์เรียกข่าวเสียงของเราวันนี้ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ลาไปรายการไปแล้วครับหมดเวลาครับบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
3: เรียกข่าวว่าเสียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: วไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรวีหนุนเดินหน้าไม่กับโปรเจกต์คลองชายนาทป่าสักอ่าวไทยผ่านน้ำออกทะเลกุญแจสำคัญลดความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งยั่งยืนนายกรวีปริศนานัทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำชายนาทป่าสักอ่าวไทยว่าโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เมกะโปรเจกต์ระยะยาวที่หลายรัฐบาลได้ร่วมกันผลักดันและวางแผนมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งรัฐบาลชุดนี้ได้นำเข้าสู่การพิจารณาและก็ผ่านมติครม.ในที่สุดหากโครงการนี้ดำเนินการสำเร็จตามแผนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดน้ำและแบ่งเบาภาระการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างมีนัยสำคัญจากเดิมที่ในช่วงฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำเหนือมักจะไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงและสร้างผลกระทบต่อที่ราบลุ่มภาคกลางต่อเนื่องยาวนานหลายปีโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครในยามปกติเขื่อนเจ้าพระยาสามารถรองรับการระบายน้ำได้สูงสุด 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่คลองเดิมช่วยระบายน้ำได้เพียง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายกรวีกล่าวว่าสำหรับรายละเอียดของโครงการดังกล่าวเป็นการขุดแนวคลองสายใหม่ขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรับน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนอย่างชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีนครนายกแล้วตัดตรงออกสู่ปากอ่าวไทยซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการน้ำหลากและบรรเทาอุทกภัยแล้วในช่วงฤดูแล้งคลองเส้นนี้ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางกักเก็บน้ำสำรองเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรตลอดเส้นทางผ่านอีกด้วยรองผู้ว่าปราจีนบุรีสั่งปิดโรงงานคัดแยกขยะทันทีหลังพบขยะอิเล็กทรอนิกส์เต็มตู้พบพฤติกรรมเข้าข่ายผิดเงื่อนไขใบอนุญาตนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมนายอำเภอกบินบุรีนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบรถเทรลเลอร์2คันคาดว่าขนกากอุตสาหกรรมเข้ามาไว้ภายในโรงงานเบื้องต้นพบว่ามีการขนกากอุตสาหกรรมจากจังหวัดชลบุรีขณะที่อุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการสั่งปิดโรงงานเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นจากการตรวจสอบภายในโรงงานเจ้าหน้าที่พบรถพ่วงตู้คอนเทนเนอร์จำนวน2คันโดยคันแรกมีการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงจากตู้แล้วส่วนคันที่2ยังไม่ได้มีการขนถ่ายสิ่งของออกเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการเปิดตู้เพื่อตรวจสอบพบว่าภายในบรรทุกขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้จากการตรวจสอบภายในโรงงานยังพบกระบวนการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยมีการนำวัสดุดังกล่าวเข้าสู่เครื่องจักรเพื่อแยกเศษพลาสติกออกจากส่วนประกอบอื่นก่อนนำไปจำหน่ายต่อเจ้าหน้าที่ยังพบการปล่อยน้ำเสียออกสู่พื้นที่ด้านหลังโรงงานโดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับแหล่งที่มาและรายละเอียดของน้ำเสียดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกล่าวว่าโรงงานแห่งนี้ขออนุญาตประเภท105คือประเภทคัดแยกขยะทั่วไปได้เห็นแล้วว่าขยะที่เข้ามาในโรงงานเป็นขยะวัตถุอันตรายไม่เข้าเงื่อนไขการขอใบอนุญาตจึงได้สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาทุกกรณีหลังจากนี้จะปูพรมตรวจสอบทั้งหมดกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีมาตรการอย่างไรเมื่อสั่งปิดแล้วยังมีการลักลอบอยู่ฝากพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาช่วยจังหวัดปราจีนบุรีด้วยตำรวจอินเดียสกัดม็อบต้านประธานกกต.ตำรวจในกรุงนิวเดลีของอินเดียควบคุมตัวกลุ่มผู้ประท้วงในวันนี้ท่ามกลางการระงับการเดินทางและระบบโทรคมนาคมภายใต้มาตรการล็อกดาวน์สกัดกั้นการประท้วงของกลุ่มเยาวชนที่เรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลาออกการประท้วงโดยกลุ่มเยาวชนคอกโรสมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้นายคยาเนชกูมานประธานกกต.ลาออกจากกรณีปรับแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้พรรครัฐบาล BJP ของนายกรัฐมนตรีเนเรนทราโมดีแหล่งข่าวเปิดเผยว่ามีผู้ประท้วงถูกควบคุมตัวไปประมาณ200คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 1
1: Motor Intrend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: เหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมน
2: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการชดกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend ครับผมคทาทองไวยทยานนท์ครับอยู่กับพี่โจ้ดินพรารัตน์บุญฉลวยครับสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีพี่เจี๊ยบครับ
3: เรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์และการเดินทางนะครับวันนี้เข้าสู่เดือนตุลาคมมาแล้ว1สัปดาห์
4: ครับ
3: นะครับสถานการณ์ก็ยังอยู่ในภาวะที่เรียกว่า
4: เฝ้าระวังนะครับก็ใครที่ผมก็
3: เฝ้าระวังนี่แปลว่าอะไรครับ
4: เฝ้าระวังว่าจะเกิดขึ้นอีก
3: เฝ้าระวังนี่แปลว่าท่วมแน
4: ่ใช่ก็คือเห็นใจทุก
3: ตามอย่างใกล้ชิดนี่คืออะไรหนีด่วน
4: เห็นใจทุกคนนะครับไม่ว่ารถใครที่ถูกน้ำท่วมบ้านโดนอะไรเงี้ย
3: ครับ
4: โดนไม่โดนยังไงลองดูว่าปรึกษากันดูเราจะเอายังไงกันดีจะแก้ไขยังไงกันดีเช่นเฮ้ยรถผมแบบนี้อะไรเงี้ย
3: ครับ
4: ปรึกษากันลองส่งข้อความมาคุยกันก็ได้ครับ
3: ครับ
4: นะครับเผื่อว่า
3: ช่วยเหลือ
4: ช่วยกันแก้ไขหรือใครนะที่ทำธุรกิจเอ้ยผมรับทำรถอันนี้อยู่ผมรับซักผมรับลองส่งเข้ามาส่งข้อความเข้ามาก็ช่วยกันเดี๋ยวก็ได้ช่วยกันอ่านออกอากาศจะได้ตอนนี้เราต้องช่วยกันนะอยู่ในภาวะที่ต้องช่วยกันเพราะว่า
3: ครับ
4: ผมว่ารถน้ำท่วมรถที่ถูกน้ำท่วมมีเยอะมากเยอะมากๆตั้งตัวไม่ทันเยอะมากนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้ทำประกันรถไว้ก็เยอะอีกมากๆนะ
3: ครับ
4: มันก็หนักหนาสาหัสอยู่นะครับ
3: อืม
4: ก็เป็นกำลังใจแล้วก็เห็นใจทุกๆท่านนะครับ
3: ครับผม4689899นะครับส่งข้อความเข้ามากันได้แล้วก็ทาง YouTube นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงรอไลฟ์นิดนึงนะครับไลฟ์แล้วเรียบร้อยนะครับ
4: ครับ
3: เรื่องราวสัปดาห์นี้มีทั้งเรื่องของ Mazda นะครับ CX-6E รถไฟฟ้าในประสง
4: ค์ CX-6E หรือว่า CX-6E ก็เหมือนกันแหละครับ
3: ครับ
4: ก็เป็นรุ่นที่2นะ
3: ครับ
4: เป็นรุ่นที่2ของ Mazda ที่
3: เป็นรถไฟ
4: ฟ้าแบบ 100% มา
3: ครับ
4: นะครับแล้วก็เราก็พูดคราวที่แล้วเราก็บอกว่าไอ้ CX-E เนี่ยทุกไม่มีอะไรเลยไอ้ Mazda 6ใช่มั้ย 6E นะ
3: ครับ
4: มาด้า 6E เนี่ยไม่มีอะไรเลยที่จะใช้ได้กับฉางอันนะ
3: ครับ
4: แล้วก็โรงงานที่อยู่ในจีนเป็นโรงงานมาด้าฉางอันออโตโมบิลเนี่ย
3: ครับ
4: หรือฉางอันเนี่ยก็คือเหมือนอะไรนะหุ้นลมมาถือหุ้นอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเอง
3: ครับ
4: รัฐบาลเข้ามาถือมาอะไรพอรุ่นนี้ CX-6E ออกมา2รุ่นย่อยด้วยกันนะครับเป็นรถไฟฟ้า
3: ครับ
4: ชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งได้555กิโลเมตรนะครับ
3: ครับ
4: ออกมา2รุ่นผมชอบรุ่นที่เป็นกระจกข้าง
3: ครอบกล้อง
4: กระจกข้างนี่เป็นกล้องนะไม่ได้กระจกข้างอันใหญ่ๆนะอันเท่ากัน
3: ครับ
4: ความยาวออกจากตัวรถยื่นมาเท่ากันแต่เป็นแกน
3: ความหนาเนี่ย
4: แต่เป็นแกนมันจะเล็กกว่าเลยแล้วเป็นก็กล้องแล้วก็กล้องก็จะฉายภาพ

0: ึ้นมาที
1: ่คอนโซลกลาง
0: คอนโซลประตูรถหน้าประตูรถพี่อยู่ที่ตรงประตูรถเห็นปั๊บขึ้นมาอย่างนี้ผมชอบรุ่นนี้ผมว่ามันเท่ดีไหนๆจะโดนเฉี่ยวแล้วก็ขอแพงๆไปเลยนะครับ
1: แต่มันเฉี่ยวยากเพราะมันเล็ก
0: มันเล็กกว่าโอกาสโดนมันก็เล็กกว่าอันนี้ก็ชอบอยู่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างชอบมากแต่ที่พูดท้าความไปถึงประด้า6E อ่ะอันนี้มัน CX6E นะ
1: ครับ
0: พูดถึงคือทำทุกอย่างพูดทุกอย่างส่งข่าวบอกทุกอย่างว่าโรงงานนี้เป็นแบบนี้แบบนี
1: ้
0: ถึงจะมีชื่อฉางอันแต่ไม่เกี่ยวใช้ด้วยกันไม่ได
1: ้
0: CX6E ใส่ล้อของอะไรนะ
1: ไอ้สุน
0: ทรีพอลมาเลยล้อพะล้อดีพอลมาเลยเปลี่ยนแค่โลโก้ตรงกลางปัดโททำดูตั้งนาน
1: ไอ้โลโก้อ่ะมันเป็นตัว
0: โลโก้มันมีฝาตรงกลางกันมันฝากระแทกออกมาแล้วก็แต่ว่าต้องทำอยู่ด้านในนะ
1: ใช
0: ่ก็ใส่โลโก้ตรงกลางเป็นบาร์ด้าแต่ล้อเดินใช้ลายเดียวกัน
1: ยิ่ง
0: ลำบากมากเหรอผมถามเลยเด็กก็แค่เปลี่ยนลายหรือว่าสั่งซัพพลายเออร์ที่ไหนก็ได้คุณเล่นล้อลายแบบนี้มาแล้วคุณก็แบบพอคนพูดว่าก็ฉางอันเนี้ยก็ซื้อฉางอันเนี้ยคุณก็จะโกรธไ
1: หมใช
0: ่แต่คุณแบบคุณออกแบบได้ทุกสิ่งอย่างนะคือเขาออกแบบดีไซน์เองหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ชิบะอินไตอะไรต่างๆเลยนะรถมาด้าเนี่ยคอยสังเกตไหมโฆษณาไม่ว่าจะกี่ตัวกี่ตัวนะจะออกแนวแบบศิลปะ
1: โซล
0: ต้องแบบ
1: วิญญาณ
0: อะไรอย่างนั้นนะ
1: ปะ
0: เออคือเจ๋งทุกอย่างการออกแบบภายในภายนอกตัวถังสวยการใช้งานดีไปหยิบล้อจีนใส่มันเสียมันแบบมันดูแบบเสียฟอร์มอ่ะ
1: พี่ว่าเหมือนไหม
0: พี่ต้องถามว่าพี่ว่าใช่ไหมพี่ถามว่าเหมือน
1: ถ้าบอกว่า
0: ใช่ไหม
1: ตรงไหนเหมือนเนี่ยเอาปากกามาวงเนี่ยสมมติรถสีแดงเนี่ยมันจะกลายเป็นสีม่วงเลยนะเ
0: พรา
1: ะ
0: ปากการถสีม่วง
1: อ่ะรถสีม่วงจะกลายเป็นสีดำเลยเพราะปากการน้ำเงินเนี่ยมันจะวงวงวงวงทั้งคันเลยเป็นสีดำ
0: คือรถเนี่ยตัวรถจะสีม่วงผมมีอยู่ในเส้นทางยานยนต์แล้วเผื่อนึกภาพไม่ออกแต่ตัดเป็นสั้นๆให้เห็นราคา
1: ครับ
0: ราคามีสองรุ่นด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: 1,259,000
1: ครับ
0: กับ1,299,000
1: ต่างกันที
0: ่ต่างกัน 40,000 ก็กระจกข้างนี่ก็เท่
1: กระจกข้างที่เป็นแบบไม่ใช่กระจกอ่ะเป็นกล้อง
0: เป็นกล้องคือเป็นกระจกปกติอันนึงเป็นหูกระจกเหมือนรถทั่วไปอ่ะอันนึงแต่อันเป็นกล้องแล้วมันดูแบบโอ้โหเจ๋ง
1: รุ่นล่างเนี่ยจะเป็นกระจกทั่วไปกระจกธรรมดา
0: เป็น120 กับ 21หรือ
1: 19 กับ 21รุ่นท็อปเนี่ยจะเป็น121แล้วก็ด้านกระจกมองข้างก็จะเป็นลักษณะเป็นก้านแล้วก็มีกล้องติดอยู่นะครับ
0: มันก็ดูแบบดีไซน์ใช้ได้แล้วภายในนะจอยาวใหญ่มาก
1: โอ้ยจอใช่จอยาว
0: จอแบบ
1: ยาวไปถึง
0: จออินเตอร์เทนเมนต์นะไม่ใช่จอไม่ใช่จอสำหรับผู้ขับขี่นะ
1: ครับครับ
0: จอที่แบบ
1: กลาง
0: จอกลางที่แบบยาวตั้งแต่ไอที่เปิดไฟเลี้ยวอ่ะ
1: ครับ
0: ยาวตั้งแต่แถวๆก้านไฟเลี้ยวอ่ะ
1: ครับ
0: ยาวไปจนถึง
1: ผู้นั่งคนข้างเกือบถึงช่อง
0: แอร์ริมหน้าต่างฝั่งซ้ายอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหเรียกว่าผมเข้าไปแล้วผมนึกในใจว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้คนนั่งหน้าเนี่ย
0: คือ
1: มันจะโดนแสงรบกวนตลอดเวลา
0: คือจอเนี่ยอย่าง Mercedes-Benz ก็มียาวๆแบบน
1: ี้ครับ
0: แต่เป็นกรอบเดียวกันแต่เขาแบ่งพาร์ติชันใช่ไหม
1: ครับ
0: ข้างในมันจะเป็นจอ
1: รวมก็เป็น
0: แต่ว่ากรอบมันยาว
1: ครับ
0: แล้วก็แบ่งอันนี้เป็นล็อกในจอมันเห็นเป็นล็อกแต่อันนี้พอเปิดไฟทุกอย่างอ่ะ
1: ครับ
0: เปิดหน้าจอแสงมันเต็มจอ
1: เ
0: บลเลอร์มาก
1: ของเบนซ์กับ BM เนี่ยหน้าจอมันจะเป็นยาวแบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการคุมแสงอยู่ในโทนที
0: ่
1: เร
0: ียกว่าจะคุมได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: จะเปลี่ยนได
1: ้แต่นี่มันเป็นหน้าจอใช้งานไง
0: จ้ะก็เพลินเพลินไป
1: เพลินเพลินเลย
0: นะครับแล้วก็ดีไซน์ก็โอเคนะ
1: โอเคยังไง
0: เปิดฝาท้ายอย่างเงี้ยฝาท้ายเนี่ยเป็นไฟฟ้าสวิตช์เปิดหรือว่าปุ่มกดหรือว่าที่เปิดเน
1: ี่ยอยู่ตรง
0: ซ่อนไว้อยู่แบบตรงตุ่มเหมือนแบบที่อยู
1: ่ที่ปัดฝนหลัง
0: ซ่อนอยู่ซึ่งไม่มีอะไรบอกเลยต้องเอานิ้วไปสัมผัส
1: ครับ
0: ปุ๊บแล้วฝาจะเปิดขึ้นมา
1: ครับ
0: อันนี้แบบดีไซน์นะ
1: ครับ
0: อันนี้ถือว่าของพูดได้เป็นงานดีไซน์แล้วก็คิดแล้วก็ทำแต่แบบผมว่าแบบพี่ไม่น่าใส่ล้อนี้ไง
1: ผมถาม
0: เปลี่ยนลายดีกว่า
1: คุณผู้บริหารท่านหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนท่านดูโปรดักต์ตอนนี้ท่านไปอยู่อย่างอื่นละท่านไปดูรัฐกิจละนะคร
0: ับ รัฐกิจทำอะไร
1: ก็ความสัมพันธ์รัฐกิจกับพวกนี้ไงคุยเรื่องภาษีคุยเรื่องรถฟีดอะไรเงี้ยนะครับถามว่ารถคันนี้ลุยน้ำลึกได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับเขาก็บอกว่ามาตรฐานของมาสด้าอยู่ที่16 เซนอยู่แล้วรถซีดานก็16 เซนก็คือ160 มิลนะแต่ว่าถ้าเป็น SUV เนี่ยจะสูงกว่ามาตรฐานแบบนี้อีก20 เซนก็คือ36
0: เซน
1: 36 เซนผมลองวัดดูนะครับก็คือฟุต ุตเตะ6เซนเพราะนั้นก็ครึ่งล็อกกว่า
0: ครึ่งล็อกก็แค่แถวๆไม่เกินใต้ท้อง
1: ไม่เกินใต้ท้อง
0: ใต้ท้อง
1: แต่ใต้ท้องนะครับก็แต่ก็ตามมาตรฐาน IP นะครับไม่ใช่แบบอยู่ดีจะไปแช่น้ำเล่นไม่ได้นะ
0: จดแช่เลยไม่ได้
1: จุ่มได้เป็นช่วงเวลาหนึ่งนะครับ
0: ในมีระยะเวลากำหนดนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถามว่าน่าสนใจอย่างไรผมว่าพี่เจมลองเปิดสเปคดูสิครับ
1: รถคันนี้นะครับอย่างที่พี่โจบอกไปตั้งแต่แรกว่าน
0: ี่คือต้องบอกว่านี่คือ all new นะครับ
1: all new
0: electric Mazda CX
1: ครับ
0: 6E นะครับ
1: ยืนยันอีกครั้งนึงผมอธิบายเรื่องที่มาที่ไปนิดนึงหลายคนอาจจะเถียงว่าไม่ใช่หรอกมันคือฉางอันนู้นนี่นั่นแต่ Mazda
0: ไม่ใช่รถยังไงก็ไม่ใช่
1: แต่ Mazda เขายืนยันว่าโรงงานเนี้ยนะครับชื่อโรงงาน Mazda ฉางอัน
0: ออโตโมบิล
1: ซึ่งอยู่ที่เมืองฉางอันสาเหตุที่ต้องใช้ชื่อนี้เพราะว่าในตามกฎหมายของประเทศจีนเนี่ยถ้ามีธุรกิจมาลงทุนเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบริษัทผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนจีนด้วยนะครับก็เลยต้องใช้ชื่อบริษัทนี้ชื่อโรงงานนี้แต่งานขั้นตอนการผลิตไม่ว่าจะเป็นการออกแบบนะครับ
0: ทุกอย่าง
1: เกิดขึ้นภายใต้วิศวกรรมของ Mazda ล้วน
0: ๆหน้าจอทัชสกรีนเมื่อกี้ที่บอกว่ายาวมากๆ
1: ครับ
0: ยาวตั้งแต่ตรงก้านไฟน่าจะ
1: ถ้าด้านซ้ายมือของพวงมาลัยอ่ะ
0: ด้านซ้ายนี่น่าจะเป็นก้านปัดน้ำฝน
1: ครับ
0: ยาวไปถึงช่องแอร์จริง
1: ครับ
0: สุดที่ช่องแอร์นะครับ
1: ครับ
0: 26.45 นิ้ว
1: ใช่
0: 26.45 นิ้ว
1: ครับ
0: เลยฟุตไงนะ
1: นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าล้วนใช้แบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนฟอสเฟตขนาด77กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับชาร์จ1ครั้งนะครับให้กำลังสูงสุด258แรงม้าหรือว่าประมาณ190กิโลวัตต์แรงบิด290นิวตันเมตรวิ่งได้ระยะทางสูงสุด555กิโลเมตร
0: แต่เป็นมาตรฐาน NEDC นะคร
1: ับ ครับวิ่งจริงก็น่าจะลบลงไปประมาณสัก
0: 400ไปปลาย500
1: 400ไปปลายถึง500มั้ย
0: ก็จะขับดีๆไม่รู้บอกไม่ได้แล้วก็ชาร์จนะครับรองรับการชาร์จแบบ DC Fast
1: ครับ
0: นะครับก็อยู่ที่ถ้าแบตอยู่เกิน 30%
1: อันนี้ผมถามมาว่า DC Charge เนี่ยที่บอก DC Charge เนี่ยกำลังไฟเท่าไหร่เขาบอก190กิโลวัตต์นะ
0: ก็แบต30ไป80ใช้เวลา
1: 15นาทีครับ
0: ก็ถือว่าเร็วนะเดี๋ยวนี้ชาร์จเร็วขึ้นนะครับ
1: แต่ DC Charge เนี่ย190กิโลวัตต์เนี่ยมันไม่ได้มีเยอะนะ
0: เดี๋ยวนี้มัน150แล้วก็มี
1: ส่วนใหญ่มาตรฐานอยู่ที่150
0: ไม่แย่ๆไม่เกินครึ่งชั่วโมง
1: โดยนั้นครึ่งชั่วโมงแล้วคันนี้น่าจะชาร์จเต็
0: ม
1: นะครับมีความพิเศษของการเป็น SUV คันนี้อย่างที่พี่โจบอกไปก็คือภายในเนี่ยภายในเป็นสีแบบสีดำเลยนะ
0: 2สีตัดกันทูโทนภายในนะครับภายในทูโทนถ้าเกิดว่าใครได้ดูแต่ว่าผมก็ไม่มีรูปอันนี้ให้มาให้ดูซะด้วยเสียดายจริงไอ้รุ่นที่เป็นกล้องเวลาพอเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บ
1: อ๋อภาพ
0: ที่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ตรงขอบมุมเวลาปิดประตูเข้ามาประตูรถก็มาช่องแอร์ที่อยู่ซ้ายสุดหรือขวาสุดอ่ะ
1: ครับ
0: พอเลยช่องแอร์จะเป็นแผงประตูภาพมันจะขึ้นตรงนั้นมุมตรงนั้นนะครับไม่ต้องไปดูออกไปมองนอกรถมองแค่ในรถพอ
1: ครับ
0: ชัดนี่เขาเรียกว่า
1: ก็ชัดดีนะผมเป็นกล้อง
0: ดิจิตอลเมลเลอร์นะครับ
1: ครับ
0: มุมมองที่ชัดเจนก็สร้างมุมมองให้มันชัดเจนขึ้นแต่เชื่อเถอะพอขับไปสักพักติดมองพอไปขับรถคันอื่นมองไปตรงนี้มองที่ตรงนี้ไงไม่เห็นรถ
1: ใช่ใช่
0: มันจะติดนะครับ
1: นะครับอ่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นแคมเปญนะครับก็ถ้าซื้อจองวันนี้นะครับรถล็อตแรกเนี่ยรถยนต์มา300คันก่อนนะ
0: หมดไปแล้ว
1: หมดแล้วผมถามคุณอุทัยว่าหมดไหมคุณอุทัยบอกไม่รู้จริงพี่ปิดระบบไปคืนก่อนที่จะงานแถลงข่าวเกิดขึ้น
0: หมดแล้วครับมีคนโพสต์ในเส้นทางยานยนต
1: ์เหรอครับ
0: ตายที่เราโพสต์ราคาไว
1: ้ครับ
0: หมดไปแล้วนะครับ
1: ครับผมรถคันนี้นะครับรับประกันนาน8ปีนะครับคุ้มครองแบตเตอรี่ลิเธียมให้เรานาน8ปีนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน8ปีต่อ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ฟรีโฮมชาร์เจอร์แบรนด์ ABB จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมติดตั้งฟรีทุกพื้นที่ทั่วประเทศมูลค่า 39,990 บาทและฟรีระบบ Mazda Connectivity 5ปีสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน Mazda 6Eระบบสั่งงานด้วยเสียงและระบบการนำทางนะครับซึ่งการรับประกันคุณภาพนาน8ปีของรถยนต์เนี่ยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขยายการรับประกันคุณภาพ นะครับก็คือ160,000กิโลเมตรหรือ8ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับส่วนเงื่อนไขการคุ้มครองแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนาน8ปีนะครับอยู่ภายใต้เงื่อนไข8ปีหรือ160,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็โดยการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน8ปีก็ไม่เกิน160,000เหมือนกัน
0: 8ปีหรือ160,000กิโลเมตรอย่างใด
1: ทั้ง3รายการ
0: ใช่เอ๊ะผมบอกราคาไปยัง
1: บอกแล้ว
0: บอกแล้วนะครับ
1: 1,259,000 สำหรับรุ่นพรีเมียมซึ่งเป็นรุ่นแรกรุ่นเริ่มต้น
0: แล้วก็พรีเมียมสปอร์ต
1: ซึ่งเป็นรุ่นท็อปราคา 1,290,000 ต่าง 40,000 1,299,000 บาทสีมีด้วยกัน6สี
0: ครับ
1: นะครับมีสีที่เป็นสีประจำรุ่นหรือว่าสีแห่งการโปรโมทขาย
0: ไม่เคยต้องมีสีของแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะมีสีที่แบบเจ๋งๆของตัวเขาออกมา
1: ครับ
0: เช่น
1: สีคันนี้จะเป็นสีม่วง Night Fall Violet
0: เนี่ยเห็นไหมแต่ละสีผมบอกเลยมาด้าทำเอาสวยนะ
1: สวยนะ
0: แต่ซ่อมเนี่ยลำบาก
1: ครับสีเทา Matching Gray ครับซึ่งก็สวยนะ
0: ใช่แล้วแต่ชอบเลยคือสีทำสีมาสวย
1: ครับ
0: แต่อย่าไปซ่อมสี
1: สีแดง Solid Crystal ครับ
0: นี่มีแบบตำนาน
1: ตำนาน
0: ตำนานซ่อมยาก
1: เดือดร้อนกันทั้งประเทศสีขาว Crystal White Pearl ครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็สีเทา Arrow Gray สีเทา Arrow Gray เนี่ย
0: คือ
1: เ
0: อาจริง
1: ๆมันก็หนุ่มสวยมาก
0: สวยทุกสี
1: ครับ
0: แต่นี้ไม่มีคอปเปอร์สิรุ่นนี้มีคอปเปอร
1: ์ไม่มีแล้วสีดำ Jet Black ครับดำสนิทเลย
0: คอปเปอร์จะมีอยู่ใน Mazda 6ที
1: ่
0: เป็นสีด่านนะ
1: ครับใช่ครับ
0: นะครับคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีการถ้าเอาจริงๆเนี่ยมันถือว่าเร็วมากนะครับมันมีการเปิดตัวในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ให้ดูก่อนนะครับที่จีนเดี๋ยวนี้เราถ้าคุยเรื่องของการเปิดตัวรถเนี่ยก็อยู่ฝั่งจีนแล้วนะ
1: ครับ
0: เราจะไม่ค่อยได้คุยเรื่องของโตเกียวมอเตอร์โชว
1: ์
0: หรือว่าแฟรงก์เฟิร์ตออโต้โชว์ไม่แล้วตอนนี้มาดูเซี่ยงไฮ้นะครับ
1: ครับ
0: เซี่ยงไฮ้เปิดปุ๊บโชว์รถก่อนโชว์รถเสร็จปั๊บหลังจากนั้นก็ขาย
1: ครับ
0: พอตรงนั้นขายก็อยู่บ้านเราประมาณ1ปีขายบ้านเราแล้วนะ
1: ครับ
0: ถือว่าเร็วมากนะจากวันที่โชว์เป็นคอนเซ็ปต์จนวันที่ขายมาถึงบ้านเราปีกว่า
1: ครับ
0: ปีนิด
1: ๆครับ
0: มาแล้วนะฮะ
1: ผมมีขนาดมิติตัวถังมาให้ดูด้วยนะครับมิติตัวถังของ Mazda CX-6e นะครับความยาว 4.850 เมตรนะครับอัพเปรียบเทียบกับดีพอเลย 4.750 ครับ
0: ถ้าแค่นี้นะเซนหนึ่งเลยนะบางทีมันขยับแค่กันชนยื่นกันนิดเดียวก็ได้แล้ว
1: แล้วแต่ไม่ว่ากัน
0: ไม่ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันอันเดียวกันผมแค่ว่าถ้ามันแค่ขยับกันชน
1: อ่ะความกว้างครับ 1.93.5 ครับของ Mazda นะส่วนของดีพอ 1.93 ครับครึ่งเซน
0: ขยับไปร้อนไหมพี่ต้องการอะไร
1: พี่พูดอะไร
0: พี่ต้องการอะไรกับตัว
1: พี่พูดอะไร
0: สายพี่ก็ต้องการอะไร
1: แล้วก็ความสูงครับความสูงของ Mazda ครับ 1.62 เซนครับ
0: ครับ
1: ของดีพอครับ
0: ห่างกัน 2.5 เซน
1: ครึ่งเซนพี
0: ่โอ้โห
1: 1.62.5 เซนครับพี่นี่นะแล้วก็ระยะฐานล้อนะครับของMazda 2.90.2 นะพี่ไม่ใช่จุด5นะส่วนของดีพอ 2.90 เป๊ะครับ
0: ก็ดูมันใกล้กันจังนะเอ้ยหรือว่าคันนี้ยังไงเนี่ยผมขาข้อมูลอีกทีนะ
1: ครับ
0: สรุปแล้วคันนี
1: ้
0: มันเป็นฉางอันหรือเป็นมาด้ากันแน่แต่ว่าพวกการออกแบบอะอย่างบอดี้อย่างอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: บอดที่เป็นศิลปะเนี่ยเป็นเขาเป็นมาด้านะ
1: ครับก็ขับเคลื่อนหลัง
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วผมก็งงตรงที่เขาชอบบอกว่ารถสมัยนี้จะต้องมีที่เป็นแบบแอมเบียนไลท์อะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
0: พี่นึกออกไหม
1: ไฟตุ้มแช่
0: เนี่ยแอมเบียนไลท์จริงแต่ก่อนนี้มันมี64เฉดสีอะไรเงี้ย
1: ครับครับ
0: ตอนนี้มาด้ามี256สีผมว่าแบบเราต้องเปิดเราเจอตอนขับรถเนี่ยเราต้องเปิดไฟนี้ไหม
1: ผมชอบที่เป็นลายกราฟิกในจีรี่ EX2 มากกว่ามันดูเพลินตาดี
0: อันนี้เป็นรูปเมืองอันนี้มันเป็นไฟไม่เป็นไฟที่อยู่รอบๆแอมเบียนไลท์ที่อยู่รอบๆแผงประตูคอนโซลนะ
1: ครับ
0: ต้องเปิดไหมเราต้องเปิดไหม
1: มันติดเอง หรือเราจะสั่งไม่เปิดก็ได้
0: ก็ถึงต้องถามเลยว่าเราขับต้องเปิดไหม
1: แล้วแต่ความสุนทรียของแต่ละคนถ้าใน Mercedes Benz กับ BMW ผมเปิดเพราะมันสวยแล้วมันเป็นลักษณะของไฟแบบ
0: คือไม่มี
1: สุขไม่เวลาไปเทสอ่ะผมเคยเปิดสวยผมชอบของ BMW สวยมาก
0: แล้วก็ลำโพงนะ
1: ครับ
0: คือเรื่องของเครื่องเสียงนี่ต้องบอกว่าอันนี้สุดยอดมากนะครับ
1: สุดยอดนี่คืออะไรภูเขาทองสูงสุด
0: สุดยอดเขาเรียกใบอ่อน
1: เขาใบอ่อน
0: โอเคลำโพงมีทั้งหมด23ตัว
1: มีคันรถกี่คัน
0: คันเดียวคัน
1: คันเดียวเนี่ยนะ
0: 23ตัวแล้วก็แบบว่าเป็นเรานั่งอยู่แบบเซ็นเตอร์ตรงกลางรถนะ
1: ครับ
0: นั่งแล้วแบบลำโพงมันจะออกมาแบบสร้างความสุนทรีในการขับขี่ได้ดีมากและอีกสิ่งดึงเวลาเราวิ่งเนี่ย Mazda จะทำแบบนี้ผมไม่รู้คันนี้ยังไม่ได้เทสนะ
1: ครับ
0: Mazda จะเป็นรถที่เวลาเราเปิดเพลงสมมุติว่าเปิดที่วอลลุ่มสัก10วอลลุ่ม10
1: อะแดปทีฟ
0: ขับเลยขับไป
1: ครับ
0: คุยไป
1: ครับ
0: เราก็เพลินๆถูกป่ะ
1: ครับ
0: เวลาเราวิ่งเร็วๆเนี่ยเสียงยางเสียงลมอะไรต่างๆ
1: มันเพิ่มขึ้น
0: มันจะดังเข้ามาในรถได
1: ้ครับ
0: มันจะถูกกบด้วยเสียงของวิทยุที่ดังขึ้นเรื่อย
1: ๆโดยอัตโนมัติ
0: ตามความเร็วที่เราวิ่งความเร็วรถที่เราวิ่ง80เราสมมุติเราเร่งไว้วอลลุ่ม10
1: ครับ
0: วิ่ง80เรารู้สึกตัวทีอาจจะอยู่วอลลุ่ม15 16นะเวลาตอนที่เราเบาเครื่องลงหรือจอดติดไฟแดงอ้าวเอ้ย
1: ครับ
0: วอลลุ่มมันเด้งขึ้นมาได้ไงลำโพงมันดังขึ้นมาได้ไง
1: ครับ
0: อันนี้มันก็จะแบบ
1: adaptive voice
0: มันจะเป็นการมันจะเรียกว่าเป็นกุศโลบายว่าโอ้รถคันนี้มันเงียบในแรงปะทะลมเสียงลมเสียงยางมันหายไปมันเอาเสียงวิทยุเข้ามากบ
1: อ
0: ันนี้ก็23ตัวผมว่าเพลินเลยนะ
1: เราเดินทางได้เยอะมาก23ต
0: ั
1: ว
0: ใช่คือลำโพงเขาดีอยู่แล้วถ้าเกิดคิดจะเปลี่ยนก็23ตัวพี
1: ่อย่าเปลี่ยน
0: ไม่ต้องเปลี่ยนฟังอันนี้แหละ
1: อย่าเปลี่ยนเลยตัวละ300นี่ก็เยอะแล้วนะ23
0: ไม่ได้ดิ300นะครับก็ถือว่ามีสีสันให้เลือกเยอะแยะมากมายไปดูได้ตามโชว์รูมที่แต่ละบ้านท่านนะครับ
1: ว่าเข้าไปนั่งรถกว้างเทียบกับ Mazda 6E เนี่ยต่างกันเลยอันนี้เป็น SUV ที่ผมว่าเผลอๆเนี่ยไซซิ่งมันไม่ใช่ CX5 แล้วนะมันจะเป็น CX8 เลยนะภายในห้องโดยสารอ่ะเข้าไปนั่งแล้วกว้างจริง
0: ไม่ห
1: รอกเฮ้ยเบาะนี่หลวมเลยรู้สึกเลยว่าหลวมเลยนะครับเบาะนั่ง
0: ถือว่ามากเป็นอะไรที่น่าสนใจ1คันถ้าใครหารถไฟฟ้าที่เป็นญี่ปุ่นนะถ้าเทียบราคากับรถจีนน่ะยังไงมันก็แพงกว่า
1: ครับ
0: นะเพราะ
1: 1,259,000
0: ด้วยกำแพงภาษีถ้าเกิดโอ้ผมซื้อรถจีนไปบาท2คันเนี่ยจัดไป
1: ก็แล้วแต
0: ่
1: ครับผมไม่ว่ากัน
0: โอเคอ่ะก็อยากเห็นหน้าตาแล้วก็ตอนที่เขาเปิดตัวรถวิ่งออกมาเปิดราคาก็ในเส้นทางยานยนต์เข้าไปดูได้นะครับ
1: ครับผมมีข้อความเข้ามาวันนี้
0: 48ก็899
1: ครับ
0: สวัสดีครับเฮีย
1: ครับ
0: รถกระบะของผมต้องลุยน้ำไปทำงานทุกเช้าทุกเย็น
1: ครับ
0: เป็นเวลา1อาทิตย์แล้วตอนเช้าก่อนออกจากบ้านควรมีทุกตอนเช้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้งจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเบรกติดเหยียบคันเร่งรถไม่ออกเป็นแบบนี้ทุกเช้าอยากถามว่าแบบนี้มีผลเสียอะไรต่อรถไหมครับไม่หรอกครับก่อนเข้าบ้านที่พี่ลุยน้ำเสร็จอะถ้าผมว่าพี่ลุยน้ำแล้วถึงบ้านเลยอะแล้วเลี้ยวขึ้นแห้งจอดเลยอะ
1: ยังไงซ้ำมัน
0: ยังไงมันติด
1: เ
0: พราะว่าผ้าเบรกพี่มันชื้นมันโดนน้ำ
1: ครับ
0: มันติดแน่ๆอยู่แล้วครับอันนี้เป็นธรรมชาติ
1: เป็นเรื่องปกติครับ
0: ใช่แต่ถ้าเกิดว่าลุยไป
1: ลุยแล้ว
0: ก่อนถึงบ้านมันมีขึ้นแห้งอะนะ
1: รีด
0: ที่มันไม่ได้ร่วมอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: รีบน้ำหน่อย
1: ย้ายเบรก
0: ด้วยการเบรก
1: ย้ายเบรก
0: หน่อยเรือเบรกค่อยๆลดนี่เรือเบรกให้มันไล่ความชื้นเพราะว่าความร้อนมันจะไล่ความชื้นออกไปนะ
1: ครับ
0: ระหว่างพระเบรกกับจันเบรกเนี่ยมันต้องค่อยๆถูไป
1: สักระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ใช่ห้ามเมื่อจอดเลยก็ไล่กัน
0: ไปแต่ว่าก็จะดีขึ้นแต่ว่าถ้าถามว่ามีผลเสียอะไรไหมก็ไม่มีครับ
1: ไม่มีครับไม่มี
0: ก็ตอนออกก็ไถมันหน่อยก็ปึ้ง
1: ครับ
0: เสียงอาจจะดังดูนะ
1: บางทีมันอาจจะติดแบบติดเลยนะ
0: เพราะว่าจอดบนบ้านพื้นมันเป็นกระเบื้องเงี้ย
1: ครับ
0: พอเลื่อนบานล้อมันเหมือนดันดึงเบรกมือไว
1: ้ครับ
0: แต่ว่าฟิกชั่นมันไม่ได
1: ้ครับ
0: แรงเสียดทานเนี่ยมันไม่พอที่จะทำให้มันหลุด
1: ครับ
0: มันก็จะดูไถ่ไ
1: ถ่ไถ่
0: แต่พอพื้นมัน
1: ที่มัน
0: ม
1: ีหยาบ
0: มันก็จะหลุดเสียงดังนิดนึงน่าตกใจ
1: ครับ
0: แต่
1: ไม่มีอะไรต้องห่วง
0: นะครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็อาการที่จะเกิดขึ้นอีก
1: ครับ
0: เกิดขึ้นอีกหลังจากนั้นที่ทุกท่านไปสนุกสนานกันมากับการลุยน้ำแล้ว
1: ครับ
0: บางทีเราวิ่งมาเนี่ยระหว่างที่วิ่งเนี่ยผ้าเบรกกับจานเบรกที่เป็นดิสเบรกนะ
1: ครับ
0: แล้วรุ่นสมัยนี้ต้อง
1: ดิสเบรก
0: ก่อนละระหว่างที่จานดิสมันหมุนเนี่ยผ้าเบรกมันจะถูกประกบอยู่ทั้งซ้ายและขวา
1: ใช่ครับ
0: มันสีตลอด
1: ครับ
0: มันเกิดความร้อนตลอด อันนี้ยังไม่รวมถึงว่ามันมีจานคดกันด้วยแต่กำลังจะพูดว่าจานที่มันร้อนๆเนี่ยเวลาลงน้ำฟู่ทันทีเลย
1: มันมี
0: วัสดุที่มันร้อนจัดๆแล้วก็ลงน้ำแล้วเย็นทันทีเลย
1: ครับ
0: มันจะ
1: เกิดการเปลี่ยนแปลง
0: มันจะไม่ได้หดตัว
1: ครับ
0: ร้อนมันขยายพอโดนน้ำมันเย็นมันจะหดตัว
1: ครับ
0: นี่พอร้อนเย็นร้อนเย็นบ่อยๆเข้า
1: ครับ
0: พอเอาไปใช้งานปุ๊บเฮ้ยเหยียบเบรกแล้วรู้สึกว่าวิ่งช้าๆไม่เป็นไรพอวิ่งเร็วๆเหยียบเบรกช่วงเหยียบเบรกแล้วรู้สึกว่าพวงมาลัยมันสั่น
1: สั่น
0: เลยอันนี้ก็เกิดจากจานเบรกอาจจะมีการเบี้ยวหรือคดได้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นไมโครเมตรนะไมโครเมตรต้องใช้คำว่าไมโครเมตรมันไม่ได้บิดแบบมองแล้วแบบโอ้โหเบี้ยวขนาดนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าม
1: ันจะรู้สึกได้ถ้าขับเร็ว
0: ที่มันบิดเนี่ยเพราะว่ามันบิดจังหวะที่มันบิดสมมติว่ามีการเอ็นไปทางซ้ายหรือเอ็นไปทางขวาหรืออะไรแล้วแต่นะ
1: ครับ
0: ระหว่างที่เล่นมันวิ่งเนี่ยจานเบรกมันหมุนเนี่ยถ้าเบรกมันจับอยู่ถูกป่ะ
1: ครับ
0: จังหวะที่พ่อเบรกจับอยู่จังหวะพอมาโดนตรงนี้จานเบรกดันมาซ้าย
1: ครับ
0: ตรงที่มันเบียดซ้ายเบียดขวาเงี้ยแล้วเราเหยียบเบรกมันถึงรู้สึกแต่วิ่งช้าๆทำไมไม่รู้สึกเพราะว่ามันช้าไง
1: ครับ
0: อันนี้หลังจากนี้ก็คือเจียจานครับเจียจานเบรกสักนิดนึงก็จะดีขึ้นนะหายหาย
1: ครับ
0: แต่ว่าเราเลี่ยงไม่ได้ถ้าต้องลุยมันก็ต้องโดนแหละครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าอันนี้ที่บอกคือสมมติเราขับมาร้อนๆแล้วไปลุยเลยเงี้ยถ้าเลี่ยงได้ก็บอกร้อนมันคูลดาวน์ซะหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ที่ผมห่วงคือผมห่วงเวลารถพี่ลุยน้ำเนี่ยยังไงฝากดูแลพรมในตัวรถด้วยนะครับถ้ามันเข้าไปข้างในเนี่ยยังไงก็ต้องจัดการให้มันแห้งนะพี
0: ่
1: เพราะถ้าไม่แห้งเนี่ยมันจะเป็นเชื้อราม
0: ันชื้น
1: อันเนี้ย
0: มัน
1: อันเนี้ยที่สำคัญเลยอ่ะมันจะถ้าเราไม่รีบออกมาดูเนี่ยแล้วมันมีความชื้นสะสมเนี่ยมันทำให้ตัวบอดี้รถแบบผุได้
0: ต้องระวังความชื้นไปเปียกอยู่ในพรมเงี้ยคือมันนี้รถมันร้อนใช่ไหมแล้วมันลุยน้ำมันเย็นเงี้ยมันมีไอ้น้ำเกิดขึ้นระหว่างตัวถังอ
1: ่
0: ะในพรมในอะไรมันก็จะมีความชื้นได
1: ้ครับ
0: พึ่งแดดบ้างก็ได
1: ้ครับ
0: หรือตอนนี้มีนวัตกรรมครับถุงที่แขวนในรถ
1: ถุงดูดน้ำอะฮะ
0: ถุงที่บรรจุความชื้นเงี้ย
1: ครับ
0: ตอนแรกก็ดูเอ๊ะมันจะใช้ได้จริงก็ว่า
1: ซื้อมาลองในรถพี่โจ้นี่เมื่อวานผมเข้าไปนั่งครับมีผมปัดตกมาน้ำหกหมด
0: ยางนะก็ดีอยู่ดีอยู่ลองดู
1: ครับ
0: ถุงไม่บาดนะครับ
1: อยากถามพี่ๆหน่อยครับกระบะอิซูซูจะเปิดตัวใหม่อีกนานไหมแล้วจะมีรุ่นไฮบริดหรือเปล่า
0: ผมจะบอกพี่ว่ายังไงดี
1: เอ็มบาโก้ครับ
0: มันติดเอ็มบาโก้อยู
1: ่คื
0: นนี้แล้วยังไม่รู้ในรายละเอียดด้วยให้เซ็นเอ็มบาโก้ไว้ก่อนว
1: ่
0: าเปิดเผยข้อมูลแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นได้เลย
1: แต่มีแน่
0: พูดเอาตามที่แบบคิดเองนะ
1: ครับ
0: ว่าผมว่าไฮบริดไม่น่าคือที่เราบอกว่าเราเคยคุยว่ามิตซูบิชิเปิดตัวรถใหม่แต่ว่าไปเทสรถไปแล้วยังไม่มีการเปิดราคาที่ชัดเจนนะ
1: ครับ
0: แต่ Fortuner เนี่ยเตรียมจะเปิดแล้ว
1: ครับ
0: โปรดักต์ใหม่ๆ
1: Fortuner น่าจะเดือนหน้านะ
0: Fortuner เนี่ยหน้า Tavo เนี่ยเสร็จแล้วผมว่าตอนนี้โบชัวร์ก็เสร็จแล้ว
1: ครับ
0: น่าจะกำลังพิมพ์อยู่เลย
1: กำล
0: ังพิมพ์แล้วก็ส่งไปตามโชว์รูม
1: ถูกแล้วอ่ะเซลน่าจะอบรมเรียบร้อยละ
0: Ford Bronco
1: ครับ
0: ก็เตรียมละวิ่งเก็บเส้นระยะทางไว้แล้วเชื่อว่าปลายปีเนี่ยซัดกันนัวเลย
1: ในงาน Motor Expo แล้วน่าจะได้เห็นตัวจริ ง
0: เราก็คิดว่าถ้า Isuzu ไม่ขยับไม่มีอะไรเลยแปลว่า
1: อยู่ไม่ได้แล้วครับ
0: คุณมีรถโมเดลเก่าคนเดียว
1: ใช่
0: เพราะว่านิสสันเนี่ยเลิกจากเวทีนี้ไปแล้ว
1: ครับนิสสันถอน
0: เทอร่าไม่มีละอีซูซูจะต้องถ้าไม่มีโปรดักต์ใหม่อีซูซูจะต้องแบบมาด้วยแคมเปญที่แบบเผื่อแบบเทหมดหน้าตัก 0% ก็ต้องมีถูกป่ะ
1: ครับ
0: เราก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคงไม่มีใครคงปล่อยให้แบบปาเจโร่ขายได้ยาวๆสบายๆ
1: ใช่
0: มันจะรู้สึกสบายตัวเกินไป
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้หลังจากนั้นมาสักพักอีซูซูก็ส่งเอกสารมาให้เซ็น
1: ครับ
0: ว่าไม่ให้เปิดเผย
1: ครับ
0: แต่ผมกำลังจะบอกพี่ว่ารถใหม่อ่ะไม่รู้ว่าบอดี้ใหม่จริงหรือเปล่าหรือว่าใหม่แค่เครื่องยนต
1: ์อืม
0: แต่ถ้าไฮบริดดีเซลผมคิดว่าไม่แต่ถ้ามีแบบที่พี่คิดอ่ะ
1: ขายคนเดียว
0: เซอร์ไพรส์มากขายคนเดียวเลย
1: อืม
0: คือตอนเนี้ยผมกับพี่เจี๊ยบจะไปได้เจอรถคันนี้วันที่20
1: อืม
0: ใช่ครับที่20ตุลานี
1: ้ครับ
0: ผมจะเห็นรถแล้วผมจะมากระซิบ
1: จะได้ขับด้วยจะได้ขับด้วย
0: ได้ขับด้วยได้เห็นรถด้วยแล้วได้เป็นลอง
1: แต่ถ่ายร
0: ู
1: ป
0: ด้วยได้ทำหมดทุกอย่างแหละแต่ว่าเขาก็ยังไม่ให้เราเปิดเผยข้อมูลครับ
1: ครับ
0: ถ้าให้เคลียร์เนี่ยหลังจากวันที่20
1: พี่ต้องกินข้าวกับผม ผมไม่ได้เปิดเผยแต่ผมให้ดูรูป
0: หลังใหม่ได้หลังใหม่
1: เราต้องนัดกันไปแถวๆนี้ราชดาใกล้ๆ
0: หลังใหม่ได้ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนอินซูซูแล้วรออยู่นะ
1: ถ้าเป็นพี่ทัศพลนี่มาเลยเดี๋ยวพาไป
0: ในเมือง
1: ครับ
0: ใช้ในเมืองใช้ทางไกล CB500X เหมาะไหมครับปี18ปี2ราคาถูก

0: แต่ตอนนี้ราคาถูกมากมีตั้งแต่ตัวเก่าๆตัวแรกๆเลยกับตัวที่ออกมาเป็นเวอร์ชันไมเนอร์เชนเลยมาก็น่าขับดีครับ
1: น่าครับน่า
0: คุ้มทานมากคุ้มทานมาก
1: แล้วก็ราคาอะไรก็ไม่แพงเลยค่าซ่อมบำรุงต่ำแล้วก็อาศัยการดูแลน้อยมากไม่ค่อยต้องดูแลไม่จุกจิกอ่ะ
0: ต้องดูแลพี่ยังไม่ดูแลเลยอ่ะ
1: เกินดูแลมากดูแลบ้างไง
0: คือพี่เจมส์ยังไม่ดู
1: ถูกไหมแต่ผมก็ไม่เคยต้องให้เพื่อนมายันนะ
0: โอ้โหโจโแค่ขันเดียวพี
1: ่โอ้โห
0: โ
1: จโ
0: โอ้โหแล้วเอารถเล็กยันรถใหญ
1: ่โอ้โหขาเป็นตะคิวผู้ฟังโจนะครับน่าใช้พี่สรุปว่าน่าสนใจ
0: น่าสนใจน่าสนใจครับพี่ลองดูนี่ก็ได้อีกอันนึงอ่ะถ้าเกิดว่าชอบเดินทางไกล
1: ครับ
0: CB 500X มันแบบมันแต่งเป็นแอดเวนเจอร์ดีนะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วมันจะบอกว่า CB 650ก็ดีแต่มันก็
1: แต่ราคาก็จะขยับขึ้นไปหน่อย
0: พอๆกัน
1: หรอ
0: ก็พอใกล้ๆกันแพงกันนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้ส่งที่จะออกไปจ
1: บ
0: ปี๊บไง
1: ใช่ใช่
0: เพราะตอนนี้มือสองอาจจะได้ปี๊บมาเลยนะ
1: เออ
0: ที่เขาแต่งมาเลยมีชิลบังลมมามีปี๊บมีอะไรมาเลย
1: เขาขายแยก
0: มีเขามีเยอะแยะพี
1: ่ครับ
0: บางทีบางคนเนี่ยแบบฝันไว้ว่าจะไปแต่เมียไม่ให้ไป
1: เฮ้ย
0: เตรียมไว้หมดอะทุกอย่างถุงมือถุงมือกล้องแบบหมวกก็ติดบลูทูธแต่ว่าความฝันทั้งหมดนี้อยู่ที่แม่บ้าน
1: พี่ไปว่าบอมมันทำไม
0: โอ้โหพี่ไม่รู้ความจริงเขาแล้วพูดแบบนี้ เขาเนี่ยตีปีกมาแล้ว
1: อ้าวเหรอเบิกแขนดอก
0: แขนดอกตีปีกสักแขนดอกอ้
1: าวเหรอ
0: เรือเบรก
1: ลิ้นยาวไม่ถึงอะครับ
0: งั้นเรือคัดไปถ้าเบรกไม่ถึงเรือคัดได
1: ้ได้ครับพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูข้อความทาง YouTube บ้างส่งกันเข้ามาครับสอบถามพูดคุยกันได้เยอะเลยนะครับพักกันสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่2ของ Motor Trend ครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับมาช่วงที่2ของ Motor In Trend นะครับนะครับเดี๋ยวพี่โจ้มีเพิ่มเติมนิดนึงเรื่อง Isuzu อ่ะ
0: อ๋อ Isuzu ก็คือ
1: 22
0: กันยายน
1: ครับ
0: 22ตุลาคมนี้นะครับตอนเย็นนะฮะเชื่อว่าจะได้เห็นรถเห็นอะไรตามสื่อที่พี่อยากดูละ
1: เครื่องยนต์เป็น
0: เครื่องยนต์ที่อ่านออกอากาศได้ก็คือเป็นเครื่อง 2.2 ไบเทอร์โบนะคร
1: ับ
0: ไบเทอร์โบก็คือมีเทอร์โบ2ตัว
1: ครับ
0: ถ้าเป็นเทอร์โบ2ตัวก็คือ
1: ทั้งรอบต่ำทั้งรอบสูงเลย
0: ใช่ใช่ไอที่มันเป็นแบบ VN Turbo หรือเทอร์โบแปรผันนั่นก็คล้ายๆกัน
1: ครับ
0: แต่นี้จะมีตัวเล็ก
1: ครับ
0: รอบต้น
1: ครับ
0: แล้วตัวใหญ่รอบสูง
1: รอบปลายครับ
0: คันนี้ก็โหแต่งกันระเบิดระเบ
1: ้
0: อสาวกอีซูซูก็เตรียมตัวเลย
1: ครับ
0: กระชูดแน่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรมากกว่านี้ไหมนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้พูดได้เท่านี้นะฮะแล้วก็ไทอัมที่40น่าใช้ไหมครับ
1: เพิ่งเปิด
0: ยังไม่เปิดบ้านเราเลยยังไม่เปิดราคา
1: ครับ
0: น่าใช้หรือไม่น่าใช้ผมเชื่อว่าราคาน่าจะอยู่ที่ราคา
1: อ
0: ินเดียขายไม่ข้ามแสนนะคิดเป็นเงินไทยถ้ามาเมืองไทยขาย 200,000
1: ก็เลิกไม่ต้องขาย
0: แต่มันมีสาวกพี
1: ่แต่มันก็ถ้า 200,000 ไม่ได้หรอกมัน
0: แสนกลางๆได้ไหมถ้าประกอบที่ชลบุรีอ่ะ
1: บางปะกงเหรออ
0: ่ามีโรงงานอยู่อ่ะถ้าประกอบที่นี่เหรอ
1: น้ำท่วม
0: ไม่โรงงานเขาอยู่นี่มันเขามีโรงงานอยู่ที่นี่ไงแล้วคุณส่งไปขายอินเดียในราคาไม่เกินแสนได
1: ้ครับ
0: ถ้าคุณขายที่นี่เนี่ยจะรวมภาษีรวมอะไรแล้วก็ไม่น่าจะแพงได้ไง
1: ครับ
0: ก็น่าจะทำราคาถูก
1: โทรไป2วันแล้วครับน้อง PR ไม่รับสายเล็กเอ้ยรับสายหน่อยลูก
0: เ
1: ล็กเอ้ยรับสายหน่อยลูก
0: เอามาดูตรงนี้ครับ
1: ครับ
0: YouTube ครับพี
1: ่ครับสวัสดีครับในอำเภอเจี๊ยบพระพันเจ้า
0: เรียบร้อยแล้วท่านในอำเภอนี่กระเด็นตั้งแต่30แล้วคำสั่งสุดท้าย
1: ครับแม่เข้าใจเซ็นนะ
0: คือเซ็นแบบเนี้ย

0: มันถ้าไม่รักกันมากก็มันก็ต้องเกลียดกันมากนะ
1: แต่อันนี้ลักษณะนี้คงไม่ได้รักมาก
0: นะครับสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้จากคุณนัทสอนนะฮะพี่เพียวนะฮะที่ทักแต่งตั้งให้ผมเป็นนายอำเภออำเภอไหนพี่
1: นี่
0: ถ้าให้ผมเป็นแล้วก็ผมขอใกล้ๆสตึกหน่อยมีหนำบิน
1: หรือว่าพี่จะไปอยู่บ่อเกลือ
0: โอ้โหไม่ไปแล้วบ่อเกลือน้ำท่วมสวัสดีครับจากวิหนุ่มนิยมนะครับสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้เวลาขับรถทางไกลยี่ห้อยพระไหมครับเฮ้ยเอาพระไปห้อยทำไมให้ท่านมานั่งข้างในดีๆนี่เดี๋ยวท่านจะลำบาก
1: ก็จะลำบากท่านเปล่า
0: ห้อยไหมพี่โจ้ห้อยไหมพี่โจ้ไม่ห้อยหรอพี่โจ้ใส่สมเด็จ
1: เอาข้ามไปดีกว่า
0: เอาข้ามไปข้ามไปข้ามไปนะครับอันนี้มาแล้วสวัสดีครับคุณพี่ทัพพลนะสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้ได้ข่าวโตโยต้าเวลอสไฮบริดจะเข้าสิ้นปีนี้จริงไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมคือก่อนจะถึงเรื่องเวลอสไฮบริดเนี่ยพี่ทัพพลอยากมาดูรูปถ่ายของอีซูซูใหม่หรือเปล่าแต่พี่ทัพพลน่าจะเป็นแฟนโตโยต้านะครับVelos Hybrid จะเข้าปลายปีนี้หรือเปล่าสิ้นปีนี้จริงไหมครับ
1: ผมไม่ทราบเลยนี่แต่ว่าเหมือนว่า Toyota จะมีโปรดักต์หลายตัวในปลายปีนะครับ
0: ครับไม่อันนี้ผมไม่ทราบจริงนะ
1: ไม่ทราบเลยพี่ไม่ทราบเลยถ้าเป็น Velos นี่แบบเงียบมากเลย
0: ครับช่วงหลังโตต้าไม่ซื้อโฆษณาพี่ไม่ค่อยคุยกัน
1: เฮ้ยพูดอย่างนั้น
0: อ้าวเหรอ
1: ถ้าพูดถึงไม่ซื้อเนี่ยไม่ซื้อเยอะมาก
0: ไม่ซื้อเยอะมากไม่ซื้อนานแล้วด้วยนะคุณพี่ Outsider Man นะครับบอกว่าผู้ว่าเชียร์พลัดโจ้ว่าไงครับน้ำมันขึ้นแข่งกับอะไรเนี่ย
1: มีนายก
0: แล้วเมื่อไหร่จะจับไอ้มุกได้ครับขอความชัดเจนด้วยครับ
1: น้ำมันขึ้นสูงมากนะพี่ตอนนี้ไปคุยเรื่องน้ำท่วมเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องอะไรนะเนอร์เซอรี่อะไรเนี่ยโอ้โหแบบ
0: ครับ
1: น้ำมันดีเซลขึ้นเป็น40กว่าแล้วนะ
0: ครับ
1: จะ42บาทแล้วมั้ง
0: ใช่ใช่
1: แพงมากนะครับ
0: นะครับ91ก็40บาทนะครับ E20 35บาท36บาทแพงมาก
1: 20เนี่ยมันคือ17 18บาทนั่นเอง
0: ใช่นะครับ
1: 17 18นี่คือขึ้นแล้วนะ
0: ครับ
1: ไอ้ E85 นะ E85
0: คุณพี่ทัพพลบอกว่าแล้วถ้ามาจริงระหว่างเวลอสกับยาริสคอร์สรบกวนช่วยเปรียบเทียบให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ยาริสคอร์สครับพี่ประกอบบ้านเรางานไทย
0: เวลอสแต่ถ้าเวลอสเป็นไฮบริดเนี่ยก็ต้องคิดใหม่
1: ก็ยาริสคอร์สก็ไฮบริดนะ
0: ก็ใช่
1: ครับไฮบริดแต่ว่างานประกอบอ่ะไทยเจ๋งกว่า
0: ใช่
1: ก็ไทยเจ๋งกว่า
0: แต่เวลอสตัวที่เข้ามาที่ขายอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ถือว่าเลวร้ายนะขับดีนะ
1: ก็ถือว่าดีนะผมเชื่อว่าคืองานอินโดเน
0: ี่
1: ยอินโดมันพัฒนาขึ้นมาดีจริงนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าของไทยก็ยังดีกว่า
0: ดีกว่า
1: แน่นอนการประกอบแล้วก็วัสดุที่เลือกใช้ภายในที่เราใช้อยู่เนี่ยดีกว่าแน่นอน
0: ครับแต่ถ้าวิ่งแบบวิ่งใช้งานอ่ะขึ้นอยู่กับพี่เราว่าต้องการวิ่งแบบไหนถ้าวิ่งบรรทุกของอ่ะไปเวลอสมันก็จะช่วยได
1: ้มันก็จะแบบเป็นแนวแบบ
0: รถขนส่งนะว่าพี่วิ่ง
1: เวลอสไม่ได้รถบรรทุกงานมันนี
0: ่
1: รถบรรทุก
0: ไม่ใช่บรรทุกงานรถใช้งาน
1: สไตล์ของอินโดเนี่ยถนนหนทางเขาไม่ได้แบบไม่ได้เรียบแบบ
0: สมมุติ
1: ว่าเรียบ
0: ครับ
1: ขรุขระ
0: ตรงไหนเรียบ
1: บ้านเราว่าเรามีทุกแบบแต่ของเขามีแบบเดียวไง
0: ในสำนักงานขนส่งยังไม่เรียบเลยคุณ
1: คืออินโดเนี่ยเขาไม่เรียบเยอะกว่
0: า
1: ของเรามีเรียบบ้
0: าง
1: สลับนะสลับกันไปเรียบไม่เรียบขรุขระเนินหลุมบ่อคอสะพาน
0: ครับ
1: รวมรถติดเข้าไปอีก
0: เอาเป็นว่า2คันเนี่ยถ้าเน้นใช้งานแบบสบายๆนะยาริสครอสนุ่มนวลนะแต่ถ้าเน้นบรรทุกเน้นส่งของเน้นขับรถรับจ้างออนไลน์หรืออะไรตามเวลอสน่าสนใจกว่านะครับได้ไซซิ่งใหญ่กว่านิดหน่อยด้วย
1: ใช่
0: คุณพี่ผมหล่อไหมครับนะครับบอกว่าสวัสดีครับพ่อเลี้ยงเจี๊ยบแม่แต่ละตำแหน่งวันนี้ประหลัดมั่งดีนะยังไม่เป็นแอมเภอวันก่อนผมขับรถเก๋งลุยน้ำไปซื้อของร้านขายของชำเฮียเจ้าของร้านบอกว่าต่อไปต้องซื้อรถปิกอัพแล้วป้าข้างร้านได้ยินพูดมาแย้งมาทำไมไม่ซื้อรถกระบะ
1: ลุยน้ำได้ด้วย
0: ผมควรเชื่อใครดีครับ
1: คนแรกบอกให้ซื้อเลยนะซื้อกระบะ
0: ซื้อรถปิกอัพคนที่สองบอกให้ซื้อรถกระบะ
1: ไม่เหมือนกันนะครับเอาจริงๆปิกอัพกับกระบะไม่เหมือนกัน
0: เอออ่ะอันนี้
1: ได
0: ้อธิบาย
1: ไม่อันนี้คือความเชื่อของคำพูดที่คนที่พูด
0: ครับ
1: รถปิกอัพเนี่ยเป็นรถปิกอัพเนี่ยมีแคป
0: ครับ
1: อันนี้จริงนะอันนี้จริงนะชาวบ้านร้านรวมต่างจังหวัดเขาพูดเพราะว่าผมเคยจัดวิทยุที่โคราชจัด
0: ครับ
1: รถปิกอัพเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันเป็นภาษาอังกฤษ
0: ครับ
1: ปิกอัพมันต้องมีแคป
0: ครับ
1: ถ้ารถกระบะคือรถหัวเดียวไม่มีแ
0: ค
1: ป
0: นี่
1: คือความเข้าใจ
0: ของคน
1: ที
0: ่
1: ความเข้าใจของคนที่เขาใช้รถกระบะนี่คือรถหัวเดียวที่เป็นแบบ
0: ที่เป็นกระบะ
1: เออกระบะ
0: เอาไว้ใส่ของโดยตรง
1: แล้วปิกอัพนี่คือรถปิกอัพ
0: มีครับนั่งได
1: ้เออ
0: ไ
1: ม่ใช่แบบอันนี้ไม่ได้มุกนะนี่เขา
0: ครับ
1: ผมไม่แบบได้ยินมาตอนนั้นผมยังแบบเออเว้ย
0: ถ้าตอบคุณพี่ผมหล่อไหมครับบอกว่าคุณพี่หล่อแน่นอนครับ
1: งั้นให้พี่ซื้อรถปิกอัพดีกว่าครับ
0: มันมีแคปFortuner ไปพี่เพราะรถมีแคปเนี่ยเวลาพี่ฝนตกนะหรือพี่ใส่ของไว้แคปแล้วพี่ลงไปกินข้าวเนี่ยถ้าพี่ใส่ของไว้ท้ายรถแต่พี่จะห่วงจะหายไหม
1: เวลาอะไรนะอย่างคนที่ใช้รถปิกอัพ4ประตูใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มันดูเท่เพราะเรานั่ง4คนเพราะมีของด้วย
0: โอ้ยตายแล้วเวลาจะลงไปจอดรถกินข้าว
1: ด้วยเอาของไว้ข้างหลัง
0: ครับ
1: ไว้ที
0: ่กระบะท้าย
1: กระบะหลังอ่ะ
0: ครับ
1: พอเวลาจอดกินข้าวก็ต้องเลื่อนรถมาใกล้
0: ๆครับ
1: ย้ายของไว้ในรถ
0: ฝนตกรีบวิ่งไปเก็บของ
1: มันดูวุ่นวายนั่งไม่สะดวกใช่ไงถ้าใช้ปิกอัพ4ประตูใช้2คน
0: ใช่เออแล้วข้างหลังไอเบาะหลังน่ะไว้
1: ว่า
0: แ
1: บบว่ามีสารคนนั่งด้วยมีคนนั่งด้วยไป PPV เลย
0: Fortuner ไปพี่นะครับแต่ Fortuner จะ Excel จะอะไรก็จะ New X ก็ได้นะครับคุณพี่จอยบางจากบอกสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้พี่เจี๊ยบครับมีรถรุ่นไหนบ้างที่พอกันเสียงจากเบาะข้างซ้ายได้บ้างไหมครับพอขับขึ้นร้อยกว่ามันจะดังขึ้นมาทันทีเบาๆเบาก็ผมอ่ะตอนที่ทำข่าวใหม่ๆอ่ะผมถามวิศวกรญี่ปุ่นเลยทำไมรถยนต์อ่ะไม่ทำปุ่มแบบดีตัวแบบเครื่องบิน
1: เจ๊
0: เออทำไว้สองปุ่มเลยนะคือถ้าแบบถ้าทนไม่ไหวจริงเราก็ดีตัวเราเองก่อน
1: เ
0: ออถ้าแบบมันนี่ก็ดีไอ้เขาต้องข้างออกไปดีว่ะ
1: ผมอยากให้พี่แบบความฝันพี่เป็นจริงจักเรื่องอะไรอย่างนั้น
0: ทั้ง4689899มีข้อความถามมาครับสวัสดีครับพี่ซิลเลออน6 PMI ไหวไหมครับ
1: DMI ไหวเลยพี่ไหวเลย
0: อ
1: ตอนนี้ถังก็แบบตะก่อนเนี่ยตอนนี้45 ลิตร
0: ครับแต่วิ่งได้1,500 โลถึงไหม
1: 1,200
0: อ่ะเขาเคลม1,200ใช่ไหม
1: 1,200
0: แต่เขาชาเลนจ์กันที่1,400นะ
1: ก็วิ่งได
0: ้
1: วิ่งได้แต่ว่ามัน 1,400 ขับช้าไป
0: นะ
1: 1,200 ชิวๆสบาย
0: ๆนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีอ่ะแล้วก็ด้วยความเป็นแบรนด์อ่ะนะครับมันยังไปได้ไกล
1: นะเขาก็คุยแล้วว่าโรงงานเขาเจ๋งโรงงานมีครบทุกอย่าง
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้มีนี่ด้วยเนี่ยจัดเทสไดร์ในตึกที่พระราม9
0: ครับเล่าให้ฟังหน่อยครับพ
1: ี่เวลอะไรนะเดี๋ยวผมดูชื่อรายการก่อนผมลืมแล้วเป็นงานที่แบบจัดขึ้นสำหรับนี่เลย
0: แฟนๆของโปโปว่าม
1: ันมีหนังหลายเรื่องที่ คือ BVD เขาจัดร่วมกับ Netflix นะครับจัดงานที่อะไรนะนี่เขาเรียกโชดีซีเก่าอะไรบาโวอ่ะ
0: บาโว
1: ร
0: ถคลาสเก่าป่ะ
1: บาโวนะครับ
0: ครับครับ
1: ก็คืองานเขาเนี่ยคือเอาหนังอ่ะมันมีหนัง3เรื่องอ่ะมี Squid Game มี Money Kill Me อะไรเนี่ยละ3เรื่องเนี่ยที่ฮิตเนี่ยแล้วก็มาตกแต่งสถานที่ซึ่ง
0: ครับ
1: มันยังไม่เสร็จอ่ะผมเข้าไปดูมาเลยยังไม่ได้เข้าไปขับแต่ว่าทิ้งพี่กวางไว้เดี๋ยวพี่กวางก็จะขับแล้วก็จะเช็คดูว่ามันมีอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ซึ่งการขับเข้าไปเนี่ยมันเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกที่เป็นเกมไม่เป็นหนัง
0: ครับ
1: แล้วก็ขับรถวนไปก็เป็นกิจกรรมที่มีไวดีก็จะทำร่วมกับลูกค้าอยู่บ่อย
0: ๆครับ
1: เขาก็จะแบบพาดูหนังเวลามีหนังอย่างเงี้ยซูเปอร์แมนซูเปอร์เกิร์ลอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: พรุ่งนี้ปฐมฤกษ์เขาไปเล่าปฐมทัศน์
0: ครับ
1: เขาเรียกปฐมทัศน์ถูกไหม
0: ครับ
1: สมมติพรุ่งนี้เป็นปฐมทัศน์วันนี้เขาเหมาหมดเลยเหมาแบบ
0: เหมาใช้รอบพิเศษ
1: ทั้งวันทุกโรง
0: ครับเพื่อให้แฟนๆลูกค้าของเขาได
1: ้ไปดูส่งไปเอาลูกค้าคนไหนตอบรับมาดูพี่ทุกโรงหนังเดี๋ยวนี้มีเป็น10โรงนะไปห้างอ่ะ
0: ครับ
1: พารากอนมีเป็น10โรงอ่ะ
0: ครับ
1: แล้ววันนี้ฉายเรื่องเดียวกัน
0: ทุกวง
1: ครับ
0: ทุกรอบ
1: ครับผมแบบโอ้โหเออเขาคิดได้ไงเน
0: าะแล้วเขาแล้วได้ดูก่อนคนอื่นเงี้ย

0: เออผมว่าเออก็ดีนะก็แบบอย่างน้อยไม่รู้อะรถไฟฟ้าลุยน้ำมันเจ๊งเหมือนกันแต่อันนี้มันก็มีอะไรให้ดูน้ำก่อนละเอออะไรเงี้ยมีข้าวโพดข้าวโพดด้วยนะ
1: ครับมีคนถามผมว่าฝากมาถามพี่โจ้ในรายการหน่อยว่า
0: ไม่รับฝากได้ไ
1: หมรถไฟฟ้าลุยน้ำแล้วเจ๊งหรือเปล่าครับ
0: เจ๊งหนึ่งครับเอ้าลุยแค่ไหนอะลุยแค่ไหนลุยน้ำของพี่ลุยแค่ไหน
1: ลุยเป็นคำถามที่ดีมาก
0: ลุยแค่ไหนพี่ลุยแบบMG4 ที่โชว์ลุยน้ำแล้วเป็นภาพเป็นข่าวแบบ
1: อันนั้นเจ๋งไหมครับ
0: โอ้ไม่เหลือครับตอนนี้เราดูเขาโอ้โหเจ๋งมากเลยลุยน้ำได้โอ้ขนาดนี้ผมอยากจะซื้อตามตอนนี้เขาซ่อมเขาไม่ได้โพสโชว์นะ
1: ครับ
0: โอ้พี่น้ำลุยน้ำขนาดนั้น
1: อ
0: ่ะความชื้นเข้าไปในระบบเท่าไหร่อ่ะแบตเตอรี่ก็แขวนอยู่นะไม่ได้
1: อยู่ในบอดี้นะ
0: ใช่ไม่ได้เซลล์ในบอดี้แขวนอยู่นะแล้วมอเตอร์อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วลุยขนาดนั้นน่ะในห้อง
1: ข้อสำคัญคือปลั๊กอ่ะปลั๊กมันอยู่ข้างล่างนะ
0: ปลั๊กคุณก็ไล่ความชื้นได้สมมตินะ
1: ครับ
0: คุณ
1: ไม่แต่ตอนที
0: ่เป็นปลั๊กออกแล้วคุณก็ฉีดสเปรย์
1: แต่ตอนนี้จมน้ำอ่ะความชื้นมันเข้าไปแล้ว
0: มันเข้าไปแล้วแต่พอคุณไล่ปลั๊กแห้งคุณเห็นว่ามันแห้งถูกป่ะ
1: ครับ
0: แต่ในสาย
1: ในสาย
0: มันเข้าไปจากข้อต่อที่เป็นปลั๊กอ่ะมันเข้าไปในสาย
1: ครับ
0: ความชื้นมันเข้าไปในสายแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: พี่จะไปไล่มันออกไง
1: ครับ
0: ยิ่งไล่มันสมมติพี่ฉีดสเปรย์ที่ปลั๊ก
1: ครับ
0: ความชื้นที่อยู่ต่อจากเข้าไป
1: ที่สายไปที่สาย
0: ความชื้นมันก็ถอย
1: ไล่เข้าไปข้างในลึกกว่าเดิมอีก
0: มันเหมือนแค่หูแล้วไม่ออกครับพี
1: ่เหรอ
0: ที่หูลึกกว่าพี่เลยมันไม่ออกความชื้นมันถึงบอกว่าน้อยๆพอได
1: ้ครับ
0: โอ้ถ้าพี่ลุยขนาดนั้นน่ะ
1: ถ้าจุ่ม
0: อายุการใช้งานมันลดลงอันนี้ถ้าสมมติว่าพี่ไปลุยอ่ะ
1: ครับ
0: อาจจะลุยมากลุยน้อยสมมติลุยมากสุด
1: ครับ
0: พังเลยระดับเลเวล10พังเลย
1: ครับ
0: เลเวล8ก็พังเลยหน่อย
1: พังเกือบพัง
0: เกือบพังแต่ว่าอาจจะ
1: ใช้เวลาหน่อยรีบขึ้นเลย
0: น้ำแห้งก็พังสมมติเลเวล1เลเวล2
1: แต่
0: ควรจะอยู่ถึง8ปี106
1: ครับ
0: อาจจะพังก่อน8ปีอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าโอกาสพังมันเร็วขึ้นครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ชุดลูกปืนล้ออะไรอย่างเงี้ยในลูกปืนล้อเนี่ยมีจารบีมีอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: มันก็ออกดิไปลุยไปอะไรใช่ป่ะ
1: ครับถึงแม้ว่าจารบีส่วนใหญ่ที่ใช้จะเป็นจารบีสีฟ้าซึ่งกันน้ำ
0: จารบีอะไรก็เจ๊งหมดเลยพี
1: ่แต่ว่าจะสีอะไรก็ตามครับเมื่อต้องลุยน้ำเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่สามารถคงทนอยู่เป็นนิรันดร์ได้หรอกครับ
0: ใช่
1: มันก็ต้องมีการเสื่อมมีการ
0: เสื่อมมันก็ต้องทำให้เราเปลี่ยนลูกปืนล้อเร็วขึ้นอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะมันมีจุดเองนะ
1: ครับ
0: ช่วงลูกมาคันชักคันส่งอะไรเงี้ยมันก็ไปหมด
1: ครับผม
0: ไม่ลุยดีที่สุดไม่ลุยไม่อะไรดีที่สุด
1: ถ้า
0: พวกพี่ออฟโรดที่เราล้อยกสูงวิ่งไปลุยเงี้ย
1: ครับ
0: เขาก็ต้องไปซ่อมนะ
1: อืม
0: พวกนี้เขาก็ซ่อมนะ
1: คือพี่ไม่เห็นหรอว่าช่วงเวลาปกติเขาไม่ออกมาวิ่งกันนะพวกนี
0: ้ซ่อมอยู
1: ่ซ่อมอยู่นี่คือตอนนี้ต้องรีบมาวิ่งนะเพราะเดี๋ยวจะได้เข้าไปซ่อมไปแล้วคุณพี่เดอะบิสนะถามว่า Expander น่าใช้ไหมครับ
0: มิตซูบิชิ Expander ก็ดีครับพี่ดีครับเขาก็มี
1: Xford SUV
0: มานี่ Xpander คนละตัวเลย Xpander
1: ผมชอบ Xford อ
0: ่ะเขาถาม Xpander พี่ไปตอบ Xford
1: อ่ะเหรออ่ะ Xpander
0: Xpander เนี่ยเขาดังจากเรื่องนี้ฮะไม่ใช่จากหนังภาพยนตร์หรืออะไรมันมีแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น
1: อ๋อ
0: แล้วก็คนที่เขาใช้เนี่ยคือไฟมันดับหมด
1: ครับ
0: เหมือนฟุกุชิมะอะไรมั้งที่มันแผ่นดินไหวม
1: ัน
0: พ
1: ัง
0: หมดแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้
1: ครับ
0: แต่ Xpander เนี่ยมีสาย VTL
1: ใช่
0: เสียบสาย VTL ออกมาแล้วก็ปรับเปิดไฟได้ในบ้านใช้ไฟได้หุงข้าวใช้ชีวิตอยู่รอดได
1: ้ครับ
0: ในสภาวะที่แบบไฟฟ้ามันไม่มีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถูกตัดขาดรอการช่วยเหลือ
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้ Xpander เนี่ยแบบมี
1: ชื่อเสียงคนก็เลยมั่นใจ
0: โอ้โหมันเจ๋งเว้ยอย่างเงี้ยนะ
1: ไทอั้ม T100จมน้ำขึ้นล้อพอน้ำแห้งแล้วนอกจากเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องแล้วต้องดูอะไรครับ
0: ขึ้นล้อมันก็ไม่ได้เข้ามันละเข้าเครื่อง
1: เข้าเครื่อง
0: เข้าเครื่องก็ต้องไล่
1: เข้าทางท่อไอเสียอย่างเงี้ย
0: มันไม่ถึงหรอก
1: ไม่ถึง
0: เครื่องแต่ว่าไอที่มันจุ่มอยู่ตรงแคงเครื่อง
1: แคงเครื่องครับ
0: มันเข้าไหมล่ะมันมีน้ำอะไรน้ำมันเครื่องมันมี
1: ดูว่าถ้าน้ำมันเข้าก็ต้องเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องพอเปลี่ยนไทยเครื่องแล้วทำอะไรครับขายทิ้งหรือว่า
0: ขายถูกๆไป
1: ขายถูกอ่ะผมซื้อ
0: หาถูกๆไป
1: นะ
0: ครับ
1: จริงๆก็คือดู
0: ทั้งงานอะไรหรอก
1: ถ้ามันสถา
0: บันแค่นั้นน่ะ
1: ครับ
0: เปิดมอเตอร์ไซค์มัน
1: ไม่มีอะไร
0: เพราะว่าขี่ลุยน้ำลุยฝนกันนั่นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็อาโซ่ก็ดูหน่อยอะไรหน่อยนั่นใช่ไหม
1: ครับหัวเทียนเป่าซะให้มันแห้ง
0: มันไม่ถึง

0: ไงน้ำไม่ถึงหัวเทียนอยู่สูง
1: ไล่ความชื้นนะเป่า
0: ถ้ามันจะขึ้นร้อยไงก็ไม่ถึงหัวเทียน
1: อ
0: ่ะ
1: แล้วถ้าลุยแบบที่เราเห็นเป็นข่าวเลยล่ะครับลุยถึงแบบถึงหม้อน้ำเนี่ย
0: ก็ได้ว่ะมอเตอร์ไซค์
1: ก็ไปได้นะ
0: แต่ผมเคยลุยแหละวันนั้นแหละที
1: ่ส่วนใหญ่ที่มอเตอร์ไซค์
0: ที่ผมไปลุยนะครับที่ผมไปลุยนะ
1: ครับ
0: ที่ที่พี่ต้องยันวันนั้นก็ผมลุยน้ำมันนี่แหละแจ้งวัฒนะน้ำท่วมผม
1: โอ้โหแล้วมาทำเป็นคุย
0: ผมว่าไอ้แล้วผมเจ๋งไอ้แต่มันก็ได้แบบมันก็แต่มันก็ท่วมเครื่องแต่ว่าฝาสูบชุด
1: ไอ้นั่นมันไอ้นี่ป
0: ่
1: ะ
0: ไ
1: อ้ซูนี่มันเก่า
0: ไม่ใช่น้ำมันน้ำเข้าคือน้ำมันเครื่องเปิดออกมาเป็นนมเย็นเลยสีชมพูเลย
1: ไม่ดูดใส่น้ำแข็งด้วย
0: ว่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วเปลี่ยนเครื่องไปตัวหนึ่งเท่านั้น
1: ครับ
0: ไม่ต้องซ่อม
1: สรุปก็คือถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ลุยน้ำเนี่ยก็ดูตรวจเช็ค
0: น้ำมันเครื่องอะไร
1: น้ำมันเครื่อง
0: ไหลนั่นเนี่ย
1: ถ้ามันไม่มีอะไรก็สามารถลองสตาร์ทไปต่อได้เลย
0: ถ้ามันไม่ดับ
1: ครับ
0: น้ำมันน้ำไม่เคยน้ำมันเครื่องรถมันไม่ดับมันก็ไม่มีอะไร
1: แต่ถ้าดับอันนี้ก็ต้องผ่าน
0: ก็อยากให้เริ่มร้านใหม่อีกครั้งหนึ่ง
1: เอาดี
0: ๆก็เช็คแค่นั้นเองน้ำมันเข้าไหม
1: คุณพี่จอยบอกว่าผมเชื่อว่าจังหวะที่ลุยน้ำเพราะว่าหยุดก็ไม่ได้จอดก็น่าจะโดนเยอะครับพี่ก็เลยต้องลุย
0: แบบนี้มันเป็นภาวะแบบจำยอม
1: เพราะนั้นพี
0: ่เพราะเห็นข้างหน้าท่วมจะเข้าซ้ายก็ไม่ได้
1: ข้างหลังไม่ยอม
0: ข้างหลังคือข้างหลังเนี่ยจะไป
1: ดัง
0: ไ
1: หม
0: ข้างหลังดังบางทีเรารู้ว่าข้างหน้ามันแบบข้างหน้า
1: เราไม่อยากเสี่ยงหรอก
0: ข้างหน้าถ้ามันเป็นสนามรบเนี่ยเราก็ต้องหยุดก่อนนะ
1: ใช่แต่ข้างหลังเอาไปเดี๋ยวมีเอาดาบไปป
0: ื
1: น
0: เราไม่ได้น
1: ะ
0: เราหลบให้เขาแซงได้ไหมอ่ะอย่างนี้ผมถาม
1: ครับ
0: หรือว่าไงเอานะลุยเลย
1: ได้หลบสิครับหลบสิ
0: มันพังนะ
1: ใช่เราหลบได้นะครับเราหลบได้เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วเราให้เปิดไฟเลี้ยวสักแป๊บนึงแล้วให้เขารู้เลยเราไม่ไปแล้วเปิดไฟฉุกเฉินบอกเขาเลย
0: จริงจริงเราต้องแบบรู้แล้วว่าเส้นนี้ท่วมแน่
1: ๆครับ
0: แล้วก็พยายามแบบและเป็นผู้นำ
1: วางแผนก่อนว่าพยายามเลี่ยงหน่อย
0: เพราะบางทีเนี่ยไปถึงปุ๊บเนี่ยมันไปต่อไม่ได้พอเห็นน้ำท่วม
1: ครับ
0: ที่ล่าสุดเห็นที่วิภาวดีถนนวิภาวดีน้ำท่วม
1: ครับ
0: แล้วรถข้างหน้ามันก็ติดพอข้างหน้าไปไม่ได้มีคนหยุดพี่จอย
1: ครับ
0: พอหยุดแถวมันหยุดหมดเลย
1: ครับ
0: แถวหยุดจนหมดข้างหลังคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปไม่ได้
1: ครับ
0: ซึ่งมันไม่มีที่กลับรถถ้าจะกลับรถอ่ะมันก็ต้องลุยน้ำไปกลับกันหมด
1: ครับ
0: คือมันรถจอดกันเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
0: จนมีรถ6ล้อวิ่งสวนมาอีกฝั่งหนึ่ง
1: ครับ
0: ที่มีเครนยกอ่ะ
1: ครับ
0: ยกบาริเออร์เปิดกลับรถกัน
1: อ๋อเห็นแล้วที่
0: บอกว่าถ้าผมโดนจับประกันผมด้วยนะ
1: คร
0: ับผมไม่รู้มีใครเป็นประกันพี่เขาหรือยัง
1: น่าจะโดนทำเวลาหมดแล้วพี่เจ้านะก็ต้องถือว่าขอบคุณเขานะขอบคุณนะที่ช่วยประชาชนกันวันนั้นถ้าไม่งั้นก็คงพังอีกหลายคันนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้13นาฬิกากลับมาติดตามมอเตอร์อินเทรนด์กันใหม่ส่วนเสาร์อาทิตย์ก็14นาฬิการับฟังได้วันนี้ผมคทาทองวัฒนนท์นะครับและพี่โจ้ดินทรัตน์บุญเฉลยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองตำรวจท่องเที่ยวโชว์ความพร้อมปล่อยแถวกำลังพลรับประชุม IMF World Bank 2026ย้ำปลอดภัยเดินทางต่อ

0: เนื่องกระทบประชาชนน้อยสุดพลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมและปล่อยแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติในภารกิจดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกลุ่มธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการเตรียมความพร้อมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาชาติพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติ3ประการได้แก่ปลอดภัยเดินทางต่อเนื่องกระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยเน้นการบูรณาการกำลังการป้องกันเหตุเชิงรุกและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยควบคู่กับการดูแลประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันที่ตามปกติมากที่สุดการดูแลความปลอดภัยจะประกอบด้วยสายตรวจจักรยานยนต์และรถยนต์สายตรวจตำรวจท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการตรวจตราพื้นที่รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ CCOC Mobile 3คันและรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับจำนวน3คันรวม6คันทำหน้าที่สนับสนุนรับข้อมูลภาพการติดตามสถานการณ์และการประสานงานระหว่างหน่วยปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและสั่งการภาคสนามรัฐบาลจัดไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงลดราคาสินค้าสูงสุด 62%นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยผ่านโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดมาจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดจัดจุดจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร20จุดระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้กรมการค้าภายในจัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวันละ2จุดเวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิการวมสินค้า10หมวดกว่า30รายการทั้งอาหารของใช้จำเป็นและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้ากลับบ้านได้ลดราคาสูงสุด 62% ทรัมป์ตั้งซาคาเรียนั่งโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแต่งตั้งเคที ซาคาเรียที่ปรึกษาด้านการสื่อสารของแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขาเป็นโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่แทนแคโรไลน์เลวิทที่ลาออกไปเมื่อเดือนสิงหาคมซาคาเรียเป็นทนายความมักปรากฏตัวทางสื่อสายอนุรักษ์นิยมอย่าง Fox News และ New Max บ่อยครั้งเคยเป็นโฆษกกระทรวงความมั่นคงแห่งวัตถุภูมิอยู่ช่วงสั้นเธอระบุว่ารู้สึกยินดีและตั้งตารอที่จะร่วมงานกับคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาวและผู้สื่อข่าวทั่วประเทศเพื่อสื่อสารข้อความของประธานาธิบดีทรัมป์ออกสู่สาธารณะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ทนายมหาชนดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์ญาณเรืองและทีมงานสภาทนายความ
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชาเนศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092 531 5142หรือทางเพจ Facebook FM

0: 99
1: ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทนายมหาชนทาง Active Radio FM 99นะครับคุณผู้ฟังสามารถร่วมจัดรายการกับเราได้นะครับผ่านทาง SMS นะครับ4689899 4689899นะครับมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรก็ส่งมาสอบถามกันได้นะครับก่อนจะไปเริ่มรายการนะครับขอมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับFM 99 Active Radio ชวนแฟนรายการร่วมกิจกรรมลอยแรงแหล่งใต้ปีที่4โอเคไปที่เบตงครั้งหนึ่งในชีวิตเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผาชมทะเลหมอกไอยาเวงถ่ายรูปคู่หอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดแช่เท้าในบ่อน้ำแร่เบตงนะครับเช็คอินที่ป้ายใต้สุดแดนสยามขากลับนะครับแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3วัน2คืน14-16พฤศจิกายนนี้นะครับเก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99นะครับสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือนะครับ0809195365นะครับหรือทางเพจ Facebook FM 99นะครับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมเอกกฤษดานะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างดียิ่งนะครับจากคุณจิรพันธ์ยานะเลืองนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมายสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พี่หนึ่งสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับเอกครับสวัสดีครับผู้ฟังทางบ้านครับ
1: ครับเป็นไงบ้างครับอาทิตย์ที่ผ่านมา
2: ก็อยู่ในช่วงที่เตรียมการเวลาจะเดินทางก็ต้องดูเรื่องทิศทางฟ้าฝนและท่วมครับผมค่อนข้างจะวุ่นวายพอสมควรครับ
1: ครับสถานการณ์น้ำที่บ้านพี่หนึ่งขี้คายแล้วใช่ไหมครับ
2: ตอนนี้ที่บ้านผมไม่ท่วมนะแต่ว่าคลองหน้าบ้านแล้วก็ทางเข้าทางออกเน
1: ี่
2: ยย
1: ัง
2: ตอนนี้ลดแล้วแต่ก็น้ำก็อยู่ในระดับใกล้ๆเคียงกับถนนนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าไม่มีน้ำเหนือหนุนมาหรือน้ำทางนครนายกมาหรือฝนตก
1: ครับผม
2: ก็น่าจะปลอดภัยครับ
1: ก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ยังประสบอุทกภัยอยู่ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับพี่หนึ่ง
2: ครับพี่เอกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประกันภัยครับ
1: ประกันภัย
2: ครับพี่เอกครับ
1: ประกันภัยคืออะไรครับ
2: ครับเอกประกันภัยก็คือเป็นสัญญาที่ฝ่ายหนึ่งตกลงรับความเสี่ยงภัยและอีกฝ่ายเนี่ยจะจ่ายเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขนะครับ
1: ครับ
2: เมื่อเกิดภัยที่อยู่ในความคุ้มครองในเงื่อนไขในกรมธรรม์นะครับ
1: ครับผม
2: ผู้รับประกันภัยจึงมีหน้าที่ตามสัญญานะครับ
1: ครับผม
2: แล้วก็ผู้เอาประกันภัยก็มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยนะครับเรื่องนี้เราต้องเราจะแยกอยู่3เรื่องนะครับคือประกันภัยเนี่ย1นะครับคุ้มครองอะไรนะครับแล้วคุ้มครองเท่าไหร่และมีข้อยกเว้นอะไรที่จะไม่คุ้มครองนะครับ
1: ครับ
2: ดังนั้นนะคำว่ามีประกันเนี่ยจึงไม่ได้แปลว่าทุกความเสียหายเนี่ยต้องได้รับเงินครับผมครับ
1: ครับความสำคัญของประกันภัยครับมันสำคัญยังไงครับ
2: ประกันภัยเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้ออกประกันภัยเนี่ยจ่ายเบี้ยประกันภัยว่าเพื่อที่ป้องกันจะเกิดไม่ว่าประกันชีวิตประกันสุขภาพ
1: ครับ
2: ประกันรถนะครับ
1: ครับ
2: คืออย่างถ้าอย่างประกันชีวิตเนี่ย
1: ครับ
2: โอเคคนเราอ่ะอย่างที่เขาบอกว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: คือการทำประกันภัยอ่ะไม่ได้หมายความว่าจะแช่งให้ตัวเองป่วย
1: ครับ
2: แต่ถ้าเราทำมีประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี่ยหากเราป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยมาเนี่ยเราสามารถเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลอาจจะซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีประกันชีวิตตัวนี้ไว้เนี่ยสุขภาพตัวนี้ไว้เนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าเราไม่มีเงินติดตัวเนี่ยก็จะลำบากแต่ว่าประกันชีวิตเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขเขาว่าเช่นนะวงเงินรักษาเท่าไหร่ค่าห้องเท่าไหร่ซึ่งวันนี้มันก็จะดีหรือเกี่ยวกับรถยนต์นะครับ ถ้าโดยทั่วไปมันก็จะมีพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถแต่นี้คุ้มครองแค่เบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่าเราทำประกันชั้นหนึ่งไว
1: ้ว่
2: าถ้าเกิดมันคือทุกคนไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุหรอกครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้ามันเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเรามีประกันพวกนี้มันก็จะช่วยเราคุ้มครองคุ้มครองทั้งเรื่องค่าซ่อมรถค่าสูญเสียทรัพย์สินต่างๆหรือแม้กระทั่งที่เราบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครับผม
1: ครับผมศัพท์ในการประกันภัยอะครับการประกันภัยเนี่ยก็ถือเป็นกฎหมายเนาะ
2: ใช่ครับ
1: จะมีศัพท์โดยเฉพาะของมันมีอะไรบ้างครับ
2: ครับคือศัพท์สี่คำเนี่ยที่ต้องรู้นะฮะตอนเวลาอ่านกรมธรรม์นะครับเราต้องรู้แล้วว่าผู้เอาประกันภัยเนี่ยคือใครนะครับผู้เอาประกันภัยก็คือผู้ทำสัญญาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามกรมธรรม์และมีหน้าที่เช่นชำระเบี้ยประกันนะครับ
1: ครับผม
2: สองนะครับผู้รับประกันภัยนะครับ
1: ผม
2: ก็คือบริษัทประกันภัยที่รับความเสี่ยงและมีหน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายคือค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมรถให้เมื่อเกิดมีเหตุตามที่รับที่ได้รับประกันภัยไว้นะครับ
1: ครับผม
2: และอีกคำหนึ่งคำที่สามก็คือคำว่าผู้รับประโยชน
1: ์ครับ
2: ผู้รับประโยชน์ก็คือบุคคลที่มีสิทธิ์รับเงินตามสัญญาในกรณีที่กรมธรรม์ครบกำหนดหรือว่าเกิดผลครับผม
1: ครับผม
2: เช่นเอาง่ายว่าพ่ออาจจะระบุให้ลูกเป็นผู้รับผลประโยชน
1: ์ครับ
2: ครับก็คือผู้รับผลประโยชน์ก็คือเป็นบุคคลที่สามนะครับ
1: ครับผม
2: และคำสุดท้ายนะคำที่สี่ก็คือว่าผู้ประสบภัยนะ
1: ครับ
2: ซึ่งคำนี้จะอยู่ในบริบทของพรบรถหรือว่าพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะ
1: ครับ
2: หมายถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายจากรถตามกฎหมายครับ
1: ครับในการประกันภัยเนี่ยครับมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างครับ
2: ครับเอาหลักๆนะกฎหมายที่เกี่ยวข้องเลยก็จะมีนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะฮะเรื่องหลักของสัญญาประกันภัยและสิทธิหน้าที่ระหว่างคู่สัญญานะครับแล้วก็พระราชบัญญัติประกันชีวิตนะครับพ.ศ. 2535ซึ่งเป็นการกำกับธุรกิจประกันภัยชีวิตนะครับประกันแล้วก็พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ. 2535นะครับ ซึ่งกำกับธุรกิจเนี่ยประกันวินาศภัยนะครับเช่นรถยนต์และทรัพย์สินนะครับพี่เอก
1: ครับ
2: แล้วก็พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535ซ
1: ึ่
2: งเขาเรียกว่าเป็นประกันภาคบังคับที่เราเรียกกันง่ายๆพรบคุ้มครองบุคคลที่3นั่นแหละ
1: ครับผม
2: นะครับแล้วก็จะมีประกาศของคปภ.นะฮะแล้วก็กฎนะแล้วก็ประกาศที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดรายละเอียดต่างๆในการที่จะเกี่ยวข้องกับประกันชีวิตครับผมครับ
1: ครับเสร็จแล้วทีเนี้ยการที่เราจะทำประกันภัยนะครับในกรมธรรม์เนี่ยเราควรอ่านกรมธรรม์ยังไงบ้างครับ
2: ครับพี่เอก
1: เวลาที่เราจะตรวจสอบหรือเราจะดูเราจะตัดสินใจทำเนี่ยครับ
2: ครับคือเนี่ยก่อนที่ท่านผู้ฟังนะฮะจะเลือกตัดสินใจทำประกันชีวิตหรือว่าประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพต่างๆเนี่ย
1: ครับ
2: ท่านให้อ่านกรมธรรม์ที่ตัวแทนเขามานำเสนอ
1: ครับ
2: เสนอขายให้นะฮะ
1: ครับ
2: ก็จะมีในกรมธรรม์มันจะมีอยู่6ช่อง
1: ครับ
2: ที่สำคัญเลยที่ผู้ฟังต้องอ่านนะครับค
1: ือ
2: ดับแรกเลยต้องดูก่อนผู้เอาประกันภัย
1: ผู้เอาประกันภัย
2: ก็คือบุคคลที่ทำ
1: ก็คือตัว
2: สมมติเรา
1: ตัวเรา
2: พี่เอกทำเนี่ยก็คือพี่เอกจะดูให้เขาดูว่าที่เขาเวลาพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก่อนเขาจะเอากรมธรรม์มาให้เราเนี่ยเขาจะขอข้อมูลเราก่อนเสร็จแล้วเขาก็จะคิดคำนวณอะไรให้เราเนี่ยแหละว่าเราจะทำแบบไหนนะ
1: ครับผม
2: ก็ดูก่อนว่าผู้เอาประกันภัยเป็นใครแล้วผู้รับผลประโยชน์เป็นใครตรงตามที่ให้ข้อมูลไปไหมแล้วสองนะฮะก็มาดูว่าระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครองน่ะ
1: ครับ
2: มันอยู่ในวันไหนถึงวันไหนนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็สามก็ดูทุนประกันหรือวงเงินความรับผิดชอบ
1: ครับ
2: ว่าเท่าไหร
1: ่ครับ
2: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้นะฮะแล้วก็ข้อที่สี่เหมือนกันอันนี้ก็สำคัญมากพี่เอกก็คือว่าความคุ้มครองหลักกรมธรรม์เนี่ยคุ้มครองอะไร
1: ครับ
2: ถ้าเราตกลงทำไปแล้วเนี่ยเราจะได้รับความคุ้มครองอะไรบ้างนะครับ
1: ครับ
2: อะไรข้อ5ก็สำคัญเหมือนกัน
1: ครับ
2: ข้อยกเว้นคือทุกอย่างมันจะมีในกรมธรรม์จะมีข้อยกเว้นว่าไม่คุ้มครองเนื่องจากอะไร1 2 3 4 5
1: ครับ
2: เราไปดูดีๆว่าเป็นยังไงแล้วก็ข้อที่6อันนี้ก็สำคัญมากเลยครับคือขั้นตอนและกำหนดเวลาในการแจ้งเหตุที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุที่เราเจ็บป่วยและระยะเวลาในการเคลมอันนี้สำคัญครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไป

0: แจ้งเคลมหรือแจ้งสาเหตุที่เราป่วยเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าเราแจ้งช้าทางบริษัทประกันเนี่ยเขาอาจจะอ้างเป็นเหตุที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ครับเอกครับ
1: อืมครับประกันชีวิตเนี่ยครับคุ้มครองอะไรครับ
0: ครับพี่เอกประกันชีวิตนะครับมันอาจออกแบบให้จ่ายเงินเนี่ยเพื่อผู้เอาประกันชีวิตเนี่ยเสียชีวิตหรือเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลานะครับ
1: ครับ
0: เช่นนะอาจจะ20ปีถ้า20ปีไม่เสียชีวิตก็ครบ20ปีแล้วจะได้เงินคืนเท่าไหร่อะไรยังไงพวกนี้จะมีอยู่ในสัญญาในเงื่อนไขครับหรือเมื่อเกิดเหตุตามที่กรมธรรม์เนี่ยกำหนดไว้ว่าจะได้เงินในกรณีไหนก
1: ็
0: คืออยู่ในเงื่อนไขครับผมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งบางแบบเนี่ยก็จะมีความคุ้มครองเพิ่มเติมครับเอกครับเช่นนะฮะอุบัติเหตุบางทีบางคนอุบัติเหตุจ่าย2เท่าหรือโรคร้ายแรงแต่ก็ต้องดูสัญญาแนบท้ายว่าคือตอนเนี้ยมันจะทางบริษัทประกันเขาจะกำหนดบางโรคที่เป็นโรคร้ายแรง
1: ครับ
0: ถ้าเราเป็นเนี่ยเขาก็จะจ่ายเงินมากกว่าโรคปกตินะครับ
1: อืมครับ
0: แล้วก็เรื่องของเบี้ยและผลประโยชน์ของแต่ละแบบจะแตกต่างกันครับเอครับดังนั้นน่ะเวลาเราจะทำกรมธรรม์ไม่ควรตัดสินใจจากดูจากชื่ออย่างเดียวบางทีชื่อมันอาจจะดูโอเคอะแต่ว่าที่สำคัญอะต้องให้ดูตารางผลประโยชน์และเงื่อนไขเป็นหลักครับพี่เอกครับ
1: ครับใครเกี่ยวข้องกับเงินประกันบ้างครับ
0: ที่เกี่ยวกับเงินประกันนะครับพี่เอกหลักๆเลยมีอยู่3ส่วนนะก็คือ1ก็คือผู้เอาประกันนะครับก็คือคนเนี่ยเป็นสิ่งที่เอาประกันอันนี้คือประกันชีวิตนะครับสิ่งที่เอาประกันคือชีวิตคนเรานะอย่างเช่นนะอย่างพี่เอกอะทำประกันชีวิตตัวเองอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็
0: คือพี่เอกเป็นผู้เอาประกันละคร
1: ับ
0: กับ2นะฮะผู้รับผลประโยชน์หรือผู้รับประโยชน์เนี่ยก็คือคนที่ทางกรมธรรม์ระบุให้เป็นคนรับเงินตามสัญญานะฮะส่วนใหญ่เขาก็จะระบุบุตรหรือว่าภรรยาหรือว่าบุคคลอื่นที่สามารถจะรับได้เพราะว่ามันก็มีบางกรณีที่บางบริษัทเขาก็จะให้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือทางจดทะเบียนสมรสเพราะว่ามันเคยมีเหมือนที่พี่เอกเคยเห็นตามข่าวว่าบางคนเนี่ยไปเป็นผู้รับผลประโยชน์หลายกรมธรรม์แล้วก็คนที่เป็นผู้เอาประกันน่ะก็มักจะมีอุบัติเหตุเสียชีวิตซ
1: ึ่
0: งตัวนี้เขาก็เลยต้องดูว่าให้มันมีความเกี่ยวข้องกันนิดนึงเพราะว่าป้องกันที่จะมีการไปแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
1: ครับผม
0: และสุดท้ายก็คือบริษัทประกันครับเอก
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นผู้รับความเสี่ยงและมีหน้าที่จ่ายเงินตามสัญญาเมื่อเข้าเงื่อนไขครับเอก
1: ครับผู้รับผลประโยชน์กับทายาทเนี่ยครับเหมารวมได้ไหมครับ
0: ว่าเป็นคนคนเดียวกันต้อง
1: ใช่ไม่ควรเหมารวมว่าเป็นคนคนเดียวกัน
0: ใช่ครับอย่างที่ผมเกิดมาแต่แรกแล้วว่าในว่าคือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยกับทายาทเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันก็ได้นะครับคือเหมือนอย่างครั้งก่อนอ่ะที่เราพูดถึงเรื่องพิธีกรรมนะครับ
1: ครับผม
0: คือผู้ทำพิธีกรรมเนี่ยอาจจะยกทรัพย์สินของตัวเองเมื่อเสียชีวิตอ่ะให้กับใครก็ได้อย่างเช่นอย่างครั้งก่อนเรายกตัวอย่างว่าอาจจะมีหลานที่เอามาเลี้ยงหรือว่าบุคคลภายนอกเลยก็ได
1: ้
0: ที่มาดูแลอย่างดีเนี่ยเราก็พิธีกรรมก็ยกให้เขาได้เหมือนกันครับในกรมธรรม์เนี่ยก็ผู้เอาประกันเนี่ยก็สามารถที่จะยกระบุคนที่มาดูแลเนี่ยให้เป็นผู้รับผลประโยชน์ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นทายาทครับเอกครับ
1: ประกันชีวิตนี้ถือเป็นพินัยกรรมไหมครับ
0: ไม่ใช่ครับคือถ้าถามว่ามันมีความคล้ายกัน
1: ครับผม
0: คือพินัยกรรมหรือว่าทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมแหละต้องเป็นทรัพย์ที่ได้มาก่อนเสียชีวิต
1: ครับ
0: เขาถึงจะเรียกว่าเป็นการจัดการเงินหรือว่าทรัพย์สินสิ่งของที่จะได้มาก่อนเสียชีวิต
1: ครับผม
0: เขาถึงเรียกว่าเป็นพิธีกรรมแต่ของกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยเงินเนี้ยได้มาหลังจากตายมันจะไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ทรัพย์มรดกครับคือกรมธรรม์เนี่ยเงินที่จะได้รับตามกรมธรรม์เนี่ยไม่ใช่ทรัพย์มรดกต้องให้ระบุกับบุคคลที่มีชื่อในเป็นผู้รับประโยชน
1: ์
0: ยกเว้นว่าผู้มีชื่อในรับประโยชน์เนี่ยอาจจะไปฆ่าผู้เอาประกันอะไรเงี้ยซึ่งกฎหมายเขาก็จะไม่ให้จ่ายให้กับผู้รับประโยชน์โดยจะให้จ่ายกับทายาทแทนครับผมครับ
1: ครับผมการแถลงสุขภาพเนี่ยครับมีความสำคัญยังไงกับการทำประกันชีวิตครับ
0: พี่เอกครับสำคัญมากครับ
1: ครับผม
0: เพราะว่า ถ้าเราไปปกปิดข้อมูลอ่ะพวกเอาประกันชีวิตหรือว่าอะไรเนี่ย

0: ไปปกปิดข้อมูลสมมติว่ามีโรคร้ายแรงอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: เราไปปกปิดเขาเนี่ยไม่บอกเขารู้ว่าทีหลังเขาไม่จ่ายครับนะฮะดังนั้นนะฮะตอนสมัครเนี่ยบริษัทเขาจะถามสุขภาพหรือข้อจริงที่เกี่ยวกับการรับที่เขาจะต้องรับประกันนะฮะดังนั้นนะผู้สมัครนะควรตอบตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนครับเอง
1: ครับ
0: แล้วก็โดยเฉพาะข้อจริงที่บริษัทถามเนี่ยเราจะปกปิดไม่ได้นะเพราะถือว่าการปกปิดความจริงเนี่ยมันเป็นสาระสำคัญของการทำสัญญาครับซึ่งอาจไปกระทบสิทธิ์ของคู่สัญญาได้นะครับ
1: ครับผม
0: ดังนั้นนะอย่าไปเดาว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญนะครับเพราะว่าแบบสอบถามที่บริษัทเขาตั้งไว้เนี่ยเขาเป็นตัวที่เงื่อนไขที่เขาจะรับหรือไม่รับเราหรือว่าจะเรียกเบี้ยประกันภัยอย่างไรครับดังนั้นควรต้องตอบให้ชัดเจนครับเอกครับ
1: ครับพี่ทนายหนึ่งลองยกเคสมาสักหนึ่งเคสได้ไหมครับ
0: ครับคือในกรณีของเนี่ยการทำประกันชีวิตนะว่าอย่างสมมตินะฮะทำไมต้องมีเงื่อนไขใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: คือเขาก็จะดูว่าเนี่ยว่ามันจะดูว่าเนี่ยว่าในการหนึ่งเนื้อเลยเนี่ยเอาง่ายๆเลยกันเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: มันสำคัญนะฮะว่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นะว่าถ้าเป็นมะเร็งเป็นโรคร้ายเนี่ยซึ่งโอกาสที่จะเสียชีวิตมันสูงเขาอาจจะไปรับเลยก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าเกิดว่าโอเคเขาจะรับโรคมะเร็งหรือโรคอะไรที่มันร้ายแรงเน
1: ี่
0: ยแต่ว่าเขาเรียกเบี้ยประกันแพง
1: ครับ
0: เขาก็จะดูคือบริษัทการทำประกันชีวิตเนี่ยหรือต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เอาความเสี่ยงของหลายๆคนมารวมกันใช่ไหมเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้อาจจะเป็นโรคแต่อาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้คือพวกนี้ทางบริษัทเขาจะเอาไปเป็นเหตุที่จะที่ตั้งเงื่อนไขในความคุ้มครองครับแล้วก
1: ็
0: จะมีเหตุเพื่อที่จะไปทำข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขพิเศษนะครับดังนั้นเอกสารประกอบการเคลมเน
1: ี่
0: ยมันจะสำคัญในเรื่องที่ว่าเราได้ให้ข้อมูลไว้ว่าอย่างไรครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปปกปิดข้อที่จริงหรือเราไม่บอกอะไรให้หมดเนี่ยบริษัทเขาก็จะอ้างข้อที่จะเป็นเศษกระจายเงินครับเอกครับ
1: ครับนั่นหมายความว่าประกันชีวิตเนี่ยครับเราสามารถเวนคืนหรือหยุดจ่ายเบี้ยได้ใช่ไหมครับ
0: ครับได้ครับแต่ก็ต้องดูตามเงื่อนไขของแต่ละสัญญาคือเรื่องสัญญาเนี่ยกฎหมายก็มีควบคุมไว้บ้างบางส่วนนะครับแต่ทีเนี้ยเขาก็จะดูว่าเนี่ยว่าอย่างของกรณีเนี่ยพอเราหยุดจ่ายเบี้ยประกันเนี่ยอาจจะทำให้สถานะกรมธรรม์เปลี่ยนไปตามเงื่อนไขที่เขาระบุไว้นะครับคือซึ่งบางแบบมันอาจจะมีมูลค่าการเวียนคืนหรือสิทธิ์ที่อื่นตามตารางกรมธรรม์อย่างที่ผมเกิดแต่ว่าเราต้องดูเงื่อนไขตามกรมธรรม์แต่ละฉบับไปนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นนะฮะอย่าตัดสินใจจากคำว่าจ่ายไม่ไหวก็หยุดได้นะครับโดยไม่ดูผลของสัญญาเพราะเราอาจจะสูญเสียเงินที่เราเคยจ่ายไปก่อนหน้านั้นนะครับ
1: ครับ
0: คือหากต้องการจะหยุดนะ
1: ครับหยุ
0: ดจ่ายหรือต้องการเปลี่ยนแบบของกรมธรรม์เนี่ย
1: ครับ
0: ควรถามบริษัทให้แจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษรว่าโอเคถ้าหยุดจ่ายเนี่ยจะคืนเงินให้เท่าไหร่หรือถ้าจะไปเป็นแบบสมมติว่าตอนที่ทำตอนนั้นอาจจะมีความจำเป็นที่ทำแบบนั้น
1: คร
0: ับกรมธรรม์แบบนั้นแต่ถึงเวลาหนึ่งความจำเป็นหรือความต้องการอาจจะเปลี่ยนไปและอาจจะมีการเปลี่ยนแบบของกรมธรรม์ได้ดังนั้นทางที่ดีก็คือต้องสอบถามไปทางบริษัทให้เขาตอบเป็นรายลักษณ์อักษรนะอย่าให้ตอบด้วยวาจานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีหลักฐานครับผมครับ
1: ครับผมประกันภัยลักษณะที่เป็นทรัพย์สินบ้านเนี่ยครับหรือรถเนี่ยครับเป็นยังไงครับ
0: ครับประกันภัยทรัพย์สินก็คือประกันบ้านร้านค้ารถหรือทรัพย์สินอื่นๆนะครับหลักก็คือคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินหรือความรับผิดตามภัยที่ระบุไว้ครับ
1: ครับ
0: ก็จะต่างกับประกันชีวิตประกันชีวิตคือสิ่งที่เอาประกันก็คือตัวเองนะตัวเราเองนั่นแหละนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ
1: ครับผม
0: ไฟไหม้หรือน้ำท่วมที่เจอกันเนี่ยลมพายุโจรกรรมหรือภัยอื่นตามที่กรมธรรม์เขาจะบอกเลยว่าเขารับประกันภัยอะไรบ้างจะจ่ายให้กรณีไหนบ้างนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าทรัพย์สินใดอยู่ในรายการเอาประกันภัยและสถานที่เช่นบ้านหลังเนี้ยตั้งอยู่ไหนอาคารร้านค้าตั้งอยู่ไหนนะคร
1: ับ
0: และการใช้งานตรงกับแจ้งไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: คือความเสี่ยงจะต่างกัน
1: ครับ
0: ถ้าบ้านเนี่ยเป็นที่พักอาศัยนะพี่เอกโอกาสที่จะเกิดคือคนอยู่ไม่กี่คนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอกาสที่มันจะไม่ได้เก็บทรัพย์สินที่มีค่ามากโอกาสที่จะถูกโจรกรรมหรือถูกไฟไหม้อะไรพวกนี้อาจจะน้อยกว่าก็ได้หรือที่ลุ่มกับที่ดอน
1: ครับผม
0: ในอัตราความเสี่ยงของเรื่องถูกน้ำท่วมเนี่ยก็ต่างกัน
1: ครับ
0: พวกนี้เขาก็จะดูเอามากำหนดนะครับว่า ว่าเราเนี่ยไอ้สิ่งที่เอาประกันอ่ะมันเข้าเงื่อนไขไหนครับผมนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ต้องดูวงเงินคุ้มครองและค่าเสียหายส่วนแรกครับว่าในเงื่อนไขเขาระบุว่าไว้ยังไงครับพี่เอกครับ
1: ครับกรณีสถานการณ์ปัจจุบันนะครับบ้านเสียหายจากน้ำเนี่ยครับเคลมได้หรือไม่ครับ
0: คืออันนี้นะครับต้องดูนะว่าบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะที่มักเข้าใจว่าเนี่ยบ้านมีกรรมการภัยแล้วเนี่ยน้ำเข้าบ้านต้องได้ทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งไม่เสมอไปนะครับพี่เอกเพราะต้องดูว่าน้ำนะครับหรือเหตุที่ทำให้เสียหายน่ะ
1: ครับ
0: เป็นภัยตามที่กรมธรรม์รับไว้หรือไม่ก็คือตามเงื่อนไขหรือเปล่าเราต้องดูคือทุกอย่างเนี่ยในกรมธรรม์เนี่ยเราต้องดูเงื่อนไขเป็นหลักก่อนดังนั้นน่ะอย่างที่ผมเกริ่นมาแต่แรกแล้วว่าก่อนจะทำกรมธรรม์ต้องอ่านเงื่อนไขให้ชัดเจนครับเอก
1: ครับ
0: คือจะรับผิดชอบหรือรับประกันขนาดไหนเนี่ยเขาดูที่เงื่อนไขเป็นหลักครับเอก
1: ครับ
0: แล้วก็คำถามเนี่ยที่เราต้องควรรู้ไว้ต้องตั้งคำถามกับตัวเองนะว่าเนี่ยว่าเนี่ยกรมธรรม์เนี่ยคุ้มครองภัยอะไรบ้างเวลาเราทำครับแล้วก็ทรัพย์สินที่เสียหายเนี่ยอยู่ในรายการที่คุ้มครองหรือไม่นะครับแล้วก็มีวงเงินย่อยอีกไหมที่เขาสามารถจ่ายเราได้คือมันจะมีประกันหลักประกันต่อท้ายหรือเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ครับ
1: ครับผม
0: หรือว่ามีข้อยกเว้นหรือค่าเสียหายส่วนแรกหรือไม่อันนี้เราต้องดูเงื่อนไขในกรมธรรม์ครับพี่เอกครับ
1: ทุนประกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเท่ากับมูลค่าทรัพย์นั้นใช่หรือไม่ครับ
0: ใช่ครับเอกอย่างเนี้ยอย่างกรณีเอารถนะครับสมมติรถรถเราทำกรมธรรม์ไว้สมมติว่าค่าสมมติว่าวงเงิน100,000 บาทแล้วกัน
1: 100,000 บาท
0: แต่ว่า
1: ไปชนรถหรู
0: ไปชนรถหรูอะไรเงี้ยคือหนึ่งเขาก็จะรับผิดชอบแค่100,000 บาทแต่ว่าถ้าเสียหาย10,000 บาทเขาก็จ่ายแค่10,000 บาทไม่จ่ายทั้ง100,000 บาท
1: ครับผม
0: หรือถ้าเกิน100,000 บาทเขาก็จ่ายแค่100,000 บาทอันนี้เขาจะดูตารางกรมธรรม์เป็นหลักว่าเขาคุ้มครองเท่าไหร่
1: นะครับ
0: ส่วนต่างก็ผู้เอาประกันภัยก็ต้องเป็นคนจ่ายเองครับผมครับ
1: นั่นหมายความว่ากรณีสมมุติว่าเราทำประกันรถยนต
0: ์ครับ
1: ถ้าสมมุติว่าวงเงินเอาประกันไม่ครอบคลุมสมมุติไปชนรถหรูเนี่ย
0: ครับผมครับ
1: ส่วนต่างนี่คือเราต้อง
0: ออกเอง
1: ต้องออกเองใช่ไหมครับ
0: ถ้าผมจะไม่ผิดนะไม่นานเท่าไหร่นะที่ชนบนทางด่วนอ่ะที
1: ่ครับผม
0: รถกระบะมั้งถ้าจะไม่ผิดไปชนรถหรูนะที
1: ่ครับผม
0: ที่รู้สึกว่าค่าเสียหายโอ้มหาศาลเลยครับผมครับ
1: ครับผมแล้วกรณีที่3ครับประกันภัยรถยนต์แยกกับพรบกับประกันสมัครใจยังไงครับ
0: ครับพรบเนี่ยฮะ
1: ครับผม
0: จะได้ตามกฎหมายเนี่ยรถทุกคันต้องมีพรบยกเว้นรถที่กฎหมายเขาจะเว้นไว้ให้นะรถทหารหรือรถชนิดราชการอะไรพวกนี้
1: ครับผม
0: คือเป้าหมายหลักนะฮะของพรบภาคบังคับเนี่ยเป้าหมายหลักคือต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถในด้านชีวิต
1: ร่
0: างกายตามกฎหมายนะครับไม่ใช่เรื่องของประกันซ่อมรถนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องด้านชีวิตและร่างกายนะครับส่วนประกันสมัครใจเนี่ยไม่บังคับกฎหมายไม่บังคับนะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องที่เจ้าของรถซื้อนะฮะซื้อเพิ่มนะครับซื้อเพิ่มเพื่อคุ้มครองนะความเสียหายเช่นนะฮะคุ้มครองความเสียหายรถเราความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะฮะ
1: ครับ
0: หรือว่ารถสูญหายไฟไหม
1: ้
0: หรือตามประเภทและเงื่อนไขต่างๆที่กรมธรรม์เขาระบุไว้ครับพี่เอก
1: ครับพรบนี่ครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุอ่ะเราควรมีวิธีขั้นตอนเก็บยังไงบ้าง
0: ครับอันนี้คือหมายถึงพรบคุ้มครองผู้บุคคลที่3เนี่ยนะ
1: ฮะใช่ครับ
0: พอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยหลักเลยเนี่ยในปฏิรถเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์พรบติด
1: ครับ
0: จะมีเบอร์โทรของบริษัทผู้รับประกันภัยไว้นะ
1: ครับผม
0: คือโดยหลักการก็คือต้องรีบแจ้งนะคือ1ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปถ้าเกิดยังมีสติอยู่ถ้าไม่ได้ไม่ถึงกับหรือว่าถ้าสมมติคนขับเจ็บเนี่ยคนที่ไปด้วยนะคือเก็บข้อมูลต่างๆนะคู่กรณีรถอะไรใครขับถ้าเป็นไปได้ก็ขอดูใบขับขี่หรือบัตรประชาชนเขานะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บถ้าตำรวจมานะครับมีการลงบันทึกประจำวันก็
1: ครับ
0: ขอถ่ายบันทึกประจำวันและความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเราก็ต้องเตรียมเอกสารนะเช่นกรมธรรม์ของรถเราถ้ามีกรมธรรม์ฝั่งตรงข้ามก็ขอถ่ายเขามาแล้วก็เราได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างไปรองแพทย์นะครับแล้วก็เรื่องความเสียหายต่างๆที่เราเสียหายไปแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ครับผม
1: ครับผมประกันภัยภาคสมัครใจประเภทหนึ่งคืออะไรครับ
0: ครับ

0: ประกันภัยสมัครใจประเภทหนึ่งก็คือรถเนี่ยรถประกันชั้นหนึ่งเราเรียกกันประกันชั้นหนึ่งง่ายๆเลยว่า
1: ครับผม
0: โดยทั่วไปเนี่ยเป็นความคุ้มครองที่กว้างที่สุดนะครับในกลุ่มประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ก็คือคุ้มครองความเสียหายรถเราและความรับผิดต่อรถของบุคคลภายนอกแล้วก็ผู้โดยสารของบุคคลภายนอกนะรวมทั้งทรัพย์สินเช่นรั้วศาลาบ้านที่เราไปชนนะฮะบางกรมธรรม์คุ้มครองถึงแม้กระทั่งรถหายหรือไฟไหม้ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์นะครับแล้วก็คือของประกันชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะดูเรื่องผู้ขับขี่นะและการใช้รถว่าตรงกับประเภทที่ระบุไว้หรือเปล่าอย่างเช่นเมาแล้วขับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ประกันเขาก็ไม่รับแล้วก็หรือนะบอกว่ารถเนี่ยใช้ส่วนตัวแต่เอาไปรับจ้างสาธารณะคนเนี้ยซึ่งของท่านหนึ่งเนี่ยประกันชั้นหนึ่งมันก็จะมีทั้งเรื่องค่าเสียหายส่วนแรกและข้อยกเว้นครับเอกครับ
1: อ๋อครับแล้วประเภทชั้นสองครับ
0: ชั้นสองนะครับเรื่องง่ายป.2อะไรเรื่องกันง่ายนะ
1: สองบวก
0: บวกสองบวก
1: สองบวก
0: บวกหรือสองพัดอะไรเงี้ยนะก็โดยทั่วไปเนี่ยคุ้มครองความเสียหายรถเรานะรถเราเมื่อเราชนกับยานพาหนะอย่างที่เขาบอกล้อชนล้อกระทบล้อ
1: ล้อชนล้อ
0: ก็คือต้องเป็นเรื่องของรถเราชนกับรถนะฮะแล้วก็สามารถระบุคู่กรณีได้ตามเงื่อนไขที่เขากำหนดไว้นะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าอยากไปชนเองแหกโค้งไปชนรั้วไปชนอะไรเนี่ยอันนี้ก็มันแล้วแต่เงื่อนไขอีกทีหนึ่งแต่ว่าหลักๆก็คือต้องล้อชนล้อที่เราเรียกกันล้อชนล้อเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็บางกรณีอาจจะคุ้มครองเรื่องรถสูญหายไฟไหม้ตามกรมธรรม์นะแล้วก็มันแล้วแต่เงื่อนไขของกรมธรรม์เขาแหละว่าบางกรณีก็อาจจะไปชนสิ่งของโดยไม่มีคู่กรณีซึ่งอาจจะอยู่ในความคุ้มครองของเงื่อนไขก็ได
1: ้ครับ
0: คือพวกนี้มันกฎหมายมันเป็นเรื่องของความตกลงกันระหว่างคู่สัญญานะครับ
1: ครับผม
0: ดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำประกันเนี่ยเราต้องถามบริษัทให้ชัดเลยว่าเนี่ยชนแบบไหนเคลมรถเราได้ด้วยนะครับเพราะว่าต้องให้ชัดเจนไปเลยครับเอกครับ
1: ครับผมประเภทที่3ครับ3บวก
0: สามบวกครับครับคือประเภท3บวกนี่ก็จะทั่วไปจะคุ้มครองรถเราเมื่อชนกับยานพาหนะที่ระบุไว้นะครับตามเงื่อนไขนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าวงเงินที่คุ้มครองอาจจะไม่เท่าประกันชั้นหนึ่งไม่ใช่ป.1
1: ครับ
0: ก็คือบางคนเนี่ยถ้าเขาลดเขาราคาประมาณนี้ไม่ได้แพงมาก
1: ครับ
0: เขาอาจจะเลือกทำป.2ป.3ไปเพื่อ
1: ที่ไม่ค่อยได้ขับขี
0: ่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีบางคนเนี่ยเขารับประกันตามระยะกิโลก็มีตามระยะทางก็มีมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเงื่อนไขนะครับคือแต่ครับโดยทั่วไปนะฮะมักจะไม่ใช่ความพุ่งพองรถหายหรือว่าไฟไหม้นะครับแบบที่พบได้ในประกันชั้นหนึ่งหรือประกันชั้นสองบวกนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยก่อนซื้อเนี่ยนะครับให้ถามว่าถ้ารถถูกขโมยเนี่ยหรือไฟไหม้เนี่ยหรือชนเสาเนี่ย
1: ครับ
0: ชนเสาชนรั้วเนี่ยจะเคลมได้หรือเปล่านะครับต้องถามรายละเอียดก่อนครับผมครับพี่เอกครับ
1: ครับรถเราเสียหายแต่ไม่มีคู่กรณีนะครับมีตัวอย่างไหม
0: มันก็เป็นไปได้ครับอย่างกรณีอย่างเช่นเราจอดไว้ข้างทางไงครับพี่เอก
1: ครับผม
0: ใช่ไหมมีคนมาเฉี่ยวชน
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็ไม่อยู่ในรถคันนั้นมันก็เป็นไปได้ครับพี่เอกเพราะว่า
1: ครับ
0: ที่จะไม่ทราบคู่กรณีฮะหรือไม่กระทั่งชนกันเนี่ยชนกันปุ๊บต่างจังหวัดไม่มีกล้อง
1: ครับผม
0: ชนเสร็จแล้วเขาก็หนีไปเลย
1: ครับ
0: มันก็ไม่มีคู่กรณีแต่ว่าเราก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานไว้ที
1: ่ครับ
0: ที่โรงพักนะครับว่า
1: ครับ
0: มีการเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนได้แล้วเขามีการพนักสอบสวนเขาได้สอบสวนแล้วว่าเชื่อว่ามีการมีอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นจริงอันนี้ก็สามารถคุ้มครองได้ครับ
1: ครับมีคำถามนะครับก่อนจะเบรกนะครับคำถามแรกนะครับถ้าเราทำประกันชีวิตไว้แล้ววันหนึ่งเราเสียชีวิตครอบครัวจะได้รับเงินประกันทุกกรณีหรือไม่ครับแล้วมีกรณีไหนบ้างที่บริษัทประกันจะไม่จ่ายเงินครับ
0: ครับพี่เอกไม่ทุกกรณีครับพี่เอกถ้าทำประกันชีวิตไว้นะ
1: ครับผม
0: คือเอากรณีแรกเนี่ยที่หลักๆเลยเอาง่ายๆเลยอ่ะก็คือหลักๆที่บริษัทจะปฏิเสธการจ่ายเงินเนี่ยนะก
1: ็
0: คือผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน1ปี
1: ครับ
0: อันนี้ทางบริษัทก็จะปฏิเสธไม่จ่ายเงินให้แต่ก็จะคืนเงินค่าเบี้ยประกันที่จ่ายมานะครับกับ2ผู้รับผลประโยชน์ฆาตกรรมก็คือฆ่า

0: แรกไม่ได้แจ้งกับบริษัท
1: ครับ
0: ถ้าเขารู้ภายใน2ปีเนี่ยเขาก็ไปเสียได้มันเสียความรับผิดได้นะครับแต่ถ้าเกิน2ปีไปแล้วบริษัทยังยอมรับที่เราส่งเบี้ยประกันส่งอะไรไปอันเนี้ยเราก็ไม่ต้องก็ถือว่าบริษัทต้องรับผิดชอบครับพี่เอกครับ
1: ครับผมอีกคำถามนะครับถ้าเราทำประกันชีวิตถ้าเราทำประกันสุขภาพไว้แล้วแต่เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นโรคร้ายแรงบริษัทจะจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้เราหรือไม่ครับ
0: ครับพี่เอกอันนี้ต้องก็ต้องดูเป็นอย่างนี้ด้วยว่าเราตรวจการตรวจเจอโรคอ่ะนะ
1: ครับผม
0: ตรวจหลังที่พ้นระยะเวลาเขาจะมีระยะเวลาที่บริษัทเขาจะบอกนะว่า
1: ระยะเวลาเราคอย
0: เนี่ยมันจะมีเลยว่าเนี่ย90วันถึง120วันซึ่งสูงสุดก็ประมาณ180วันถ้าเกิดอยู่ในระยะเวลาพวกเนี้ยถ้ามันพ้นไปแล้วเนี่ยต้องดูด้วยว่าเนี่ยว่าถ้ามันพ้นไปแล้วเนี่ยบริษัทต้องจ่ายตามปกติครับถ้าพ้นระยะเวลาคอยตรงนี้ไปแล้วนะฮะก็จะจ่ายตามปกตินะครับแต่ตรวจเจอก่อนทำประกันนะครับหรือเพิ่งรู้ว่ามีประวัติรักษาอยู่ก่อนแล้วอันนี้นะครับก็ต้องคือหนึ่งบริษัทกรณีนี้บริษัทจะไม่จ่ายครับถือว่า
1: ครับ
0: คุณปกปิดคือบางครั้งเนี่ยอาจจะอ่านอ้างว่าไม่มีประวัติไม่เคยเป็นโรคนี้โรคนี
1: ้
0: แต่บริษัทอ่ะเขาเก่งครับเขาก็ไปตรวจแล้วไปเจอ
1: ครับ
0: เขาก็จะไม่ถ้าสมมติว่าเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวเนี่ยเขาก็จะไม่จ่ายให้ครับดังนั้นมันดูที่ระยะเวลาก่อนหรือหลังครับเองครับผมคร
1: ับอีกคำถามนะครับถ้าเราจ่ายเบี้ยประกันมาตั้งแต่หลายปีแต่ไม่เคยเจ็บป่วยหรือเคลมประกันเลยเงินที่เราจ่ายไปจะได้คืนบ้างไหมครับ
0: มันต้องดูนี่ด้วยพี่เอกว่าแบบของกรมธรรม์ที่เราทำมันเป็นแบบไหนนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นประกัน สุขภาพแบบเพียวๆแบบเดียวๆไปเลยเนี่ยเช่นเขาเรียกว่าเอาภาษาแบบชาวบ้านเราเรียกง่ายๆเลยคือว่าเขาเรียกแบบเบี้ยทิ้ง
1: ครับผม
0: ครบปีก็ทิ้งไม่ได้อะไรนะครับแต่กับอีกอันนึงเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามีประกันชีวิตหลักอยู่ก็คือเหมือนสะสมเป็นเงินสะสมด้วย
1: ครับผม
0: ไอ้พวกเนี้ยแล้วเขาจะมีเงื่อนไขว่า
1: คร
0: บ5ปี10ปี15ปี20ปีคนเนี่ยคนจะได้เงินคืนเท่านั้นเท่านี
1: ้
0: ซึ่งเบี้ยพวกเนี้ยก็จะส่งสูงนิดนึงครับเองครับด
1: ัง
0: นั้นจะตอบว่ามีและได้มีทั้งได้และไม่ได้ถ้าเป็นเบี้ยทิ้งไม่ได้เบี้ยสุขภาพเป็นเดียวไม่ได้แต่ถ้ามีเบี้ยประกันชีวิตหลักแล้วก็เป็นกรมธรรม์สะสมนี่ก็สามารถที่จะได้รับเงินได้ครับเอกครับ
1: ครับอีกหนึ่งคำถามนะครับก่อนจะเบรกถ้าเราประสบอุบัติเหตุรถชนแล้วเราก็มีประกันรถยนต์ด้วยแต่บริษัทประกันไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเราควรทำอย่างไรและจะไปร้องเรียนที่ไหนได้บ้างครับ
0: ครับอันดับแรกเลยนะครับเอก
1: ว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับ
0: ใช่คือถ้าบริษัทเนี่ยปฏิเสธไม่จ่ายไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์เนี่ยนะก็ขอให้เขาแจ้งทางบริษัทแจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือเลยลายเขาบอกว่าเขาที่เหตุผลที่เขาไม่ยอมจ่ายเนี่ยค่าเสียหายเนี่ยเป็นเพราะอะไร
1: ครับ
0: อ้างเหตุอะไรที่ไม่จ่ายนะครับให้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับสองนะครับให้เราอะให้ตัวผู้เอาประกันภัยเนี่ยตรวจสอบข้อความในกรมธรรม์นะครับว
1: ่
0: ามันมีอะไรบ้างและก็นำเงื่อนไขพวกนั้นมาดูกับเหตุมาเปรียบเทียบกับเหตุผลที่บริษัทเขาปฏิเสธอะว่ามันจริงตามที่เขาปฏิเสธหรือเปล่านะครับกับ3นะครับก็คือรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะฮะจัดเตรียมเอกสารเช่นสำเนากรมธรรม์บันทึกประจำวันของตำรวจใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลใบประเมินค่ารักษาซ่อมรถนะครับ
1: ครับ
0: รูปถ่ายสารที่เกิดเหตุและหนังสือปฏิเสธจับประกันน่ะก็เอาไปร้องเรียนที่คปภ.ครับ
1: ครับ
0: แล้วเขาจะกำกับดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าร้องเรียนแล้วไกลเกลี่ยแล้วอะไรเป็นช้าอีกทางหนึ่งก็คือให้ทนายความยื่นฟ้องต่อศาลครับถ้าค่าเสียหายมันเยอะนะครับผม
1: ครับผมโอเคครับก็ดูเวลาแล้วขออนุญาตคุณผู้ฟังพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับรายการทนายมหาชนครับ
0: ครับเอก
2: ทนายมหาชนดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์ยานะเรืองและทีมงานสภาทนายความ
3: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแป๊ะเจฟคทาทอง ฉลิมวงศ์มนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสัน

0: ับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ทนายมหาชนดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์ยานะเรืองและทีมงานสภาทนายความ
4: ครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทนายมหาชนนะครับก่อนอื่นนะครับมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแลนลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปคู่กับสะพานแขวนแม่น้ำแม่กองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ 28-29 พฤศจิกายนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99นะครับครับเรามาคุยกันต่อกับเรื่องการประกันภัยนะครับ
5: ครับพี่เอกครับผมครับ
4: กรณีชนกันแล้วมีคนเจ็บอะครับ
5: ครับพี่เอก
4: ต้องทำยังไงต่อ
5: ครับกรณีรถชนกันแล้วเนี่ยมีคนบาดเจ็บนะฮะ
4: ครับผม
5: อันดับแรกเลยนะครับ
4: ครับ
5: ผู้บาดเจ็บเนี่ยให้ท่านตรวจนะตรวจสิทธิ์จากพรบก่อนเพราะรถทุกคันมีแน่นอนอยู่แล้วม
4: ี
5: พรบคุ้มครองบุคคลที่3แล้วว่าท่านไปตรวจสิทธิ์ของท่านก่อนว่าท่านมีสิทธิ์อะไรบ้างนะฮะแล้วก็เก็บเอกสารการรักษาพยาบาลของท่าน
4: ครับ
5: ไว้นะครับว่าเพื่อเรียกค่าจะได้ไปเบิกค่าใช้จ่ายได้นะครับ
4: ครับผม
5: กับอันดับที่2นะครับก็คือดูว่ารถเนี่ยหรือรถนั้นทรัพย์สินเนี่ยนะฮะว่า
4: ครับ
5: ดูว่าเนี่ยนอกจากมีพรบแล้วเนี่ยดูว่าเนี่ยมีประกันภาคสมัครใจของแต่ละฝ่ายมีไหม
4: ครับ
5: ถ้ามีแล้วท่านตรวจดูวงเงินและความรับผิดชอบต่าง
4: ๆครับ
5: นะครับก็เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้นะครับ
4: ครับ
5: และส่วนเรื่องที่3นะคือบางครั้งเนี่ยความเสียหายมันอาจจะเกินวงเงินตามพรบหรือวงเงินตามประกันภาคสมัครใจใช่ไหมครับก็ท่านก็ดูได้ว่ามันมีความรับผิดทางแพ่งอยู่นะ
4: ครับ
5: ฝ่ายที่เป็นฝ่ายประมาทเนี่ยก็ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายให้กับทางผู้ที่เป็นฝ่ายถูกต้องครับเอกครับ
4: ครับขั้นตอนนะครับเรากรณีมีคนเจ็บนี้เรามีวิธีขั้นตอนยังไงบ้างไหมครับ
5: ครับ ถ้าเราไปเห็นประสบไปเห็นเขาประสบอุบัติเหตุนะฮะ
4: ครับผม
5: ขั้นตอนแรกเลยฮะหยุดรถโดยแต่ต้องโดยคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนนะฮะคือเขาเกิดอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าเนี่ยท่านจะหยุดรถเท่าไหร่ท่านต้องดูว่าตรงแบบตรงนั้นเป็นทางโค้งทางร่วมทางแยกหรือเปล่าขึ้นไหมมีไฟไหมนะครับเสร็จแล้วนะว่าโดยตัวคนขับก็เหมือนกันนะก็คือต้องพยายามประคองรถก่อน
4: ค
5: ือไม่ใช่จนชนปุ๊บจอดกลางถนนเลยทางโค้งก็จอดเลยซึ่งอาจจะมีคนมาชนได้อีก
4: ซึ่
5: งมันจะเกิดอุบัติเหตุที
4: ่ซ้อนไปโดน
5: ซ้อนไปใช่มันจะหนักอันตรายครับ
4: ก็
5: อันดับที่สองครับโทรหาบริษัทเลยบริษัทเนี่ยที่ที่เป็นผู้รับประกันรถเราไว้เน
4: ี่
5: ยโทรหาเลยนะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็ดับสามนะครับถ่ายภาพสถานที่และความเสียหายนะ
4: ครับ
5: อันดับที่สี่ก็แลกข้อมูลระหว่างคู่กรณีนะครับอันดับที่5ก็เก็บใบรองแพทย์ใบเสร็จต่างๆไว้นะที่หลังจากที่เราไปรักษาพยาบาลแล้วเนี่ย
4: ครับ
5: แล้วก็อันดับที่6ก็เก็บกรมธรรม์และเลขที่เคลมที่เราแจ้งเคลมกับบริษัทไปนะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็อันดับที่7เนี่ยพอเรามีคู่กรณีกันเนี่ยถ้าเกิดเขาจะให้เซ็นเอกสารต่างๆเนี่ยให้อ่านให้ละเอียดก่อน
4: ต้องอ่านก่อน
5: ใช่ต้องอ่านก่อนครับอย่าเพิ่งรีบเซ็นให้ละเอียดก่อนแล้วก็ค่อยเมื่อมั่นใจแล้วเข้าใจดีแล้วค่อยเซ็นชื่อนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยนะครับว่าแล้วเขาว่าเขาไม่ได้ประมาทสมมติว่าเราบอกเขาประมาทเนี่ยเราก็ขอเหตุผลเขาพยายามไม่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าทำไมถึงปฏิเสธไม่ยอมรับผิดหรืออะไรนั่นคือเหมือนกันเวลาไปเจรจากันที่โรงพักก็พยายามให้ลงบันทึกประจำวันไว
4: ้ครับ
5: ว่าเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับทางเหตุผลทางฝ่ายเราอ่ะที่เราเข้าใจว่าเราเป็นฝ่ายถูกแล้วทำไมคุณถึงประเสริฐเนี่ยขอเหตุผลก็เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ครับผม
4: ครับพ.ร.บ.ภาคบังคับรถยนต์เนี่ยครับ
5: ครับ
4: วงเงินคุ้มครองประกันภัยเท่าไหร่บ้างครับ
5: ครับเอาง่ายๆเลยนะครับเขาเรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นก
4: ็
5: ค
4: ือ
5: เหตุที่มีพ.ร.บ.คุ้มครองบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มีการปฏิเสธไม่รักษาเวลาคนไข้คนป่วยมาอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยเนี่ยมีรถมาเนี่ยมีกรมธรรม์อ่ะมีคุ้มครองกันแล้วเบื้องต้นนะฮะจ่ายตามค่ารักษาตามความเป็นจริง
4: แต
5: ่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนครับ
4: น
5: ะฮะและซึ่งวงเงินสูงสุดก็คือไม่เกิน 80,000 บาทต่อ1คนอันนี้คือเบื้องต้นนะครับกรณีเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีค่าปลงศพ 35,000 บาทต่อศพนะต่อคน
4: ครบ
5: เลยนะครับแต่วงเงินสูงสุดเนี่ยก็คือไม่เกิน 500,000 บาทต่อคนนะครับ
4: ครับ
5: กรณีในการสูญเสียอวัยวะหรือว่าทุพพลภาพเนี่ย
4: ครับ
5: เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือก็จะ200,000 บาทหรือ500,000 บาทหรือตามเป็นตามแต่กรณีไปครับเองครับตามเงื่อนไขครับ
4: กรณีบริษัทปฏิเสธการเคลมเนี่ยครับ
5: ครับ
4: แล้วมีอารมณ์อย่างเงี้ยครับ
5: แบบไม่มีอารมณ์เลยว่าก
4: รณีมีอารมณ์
5: คือเราใจเย็นนะฮะ
4: ครับผม
5: พอบริษัทปฏิเสธการเคลมเราจะเพิ่งไปโต้เถียงด้วยความรู้สึกแล้วก็นี่เลยก็บอกเขาเลยว่าขอเนี่ยขอให้บริษัทระบุเลยว่าเหตุผลที่ปฏิเสธและข้ออ้างตามกรมธรรม์อ่ะที่อ้างน่ะคือข้อไหนเราจะได้มาดูแล้วก็เราก็มาตรวจเช็คดูนะว่า
4: ครับ
5: มันเข้ากับข้อยกเว้นจริงหรือไม่ที่เขาไม่จ่ายนะครับ
4: ครับ
5: แล้วเราก็รวบรวมหลักฐานต่างๆเช่นนะรูปถ่ายรายงานรายงานประจำวันน่ะของตำรวจนะฮะแล้วก็ใบรองแพทย์ไปเสียรับเงินและข้อความติดต่อที่มีการติดต่อกันนะว่าคุยกับเขาอะไรพวกนี้นะเมื่อตกลงกันไม่ได้นะครับหากมันไม่ยุติธรรมนะฮะเราก็สามารถอย่างที่ผมแจ้งนะคือสามารถใช้ช่องทางร้องเรียนนะไปที่คอปภ.นะครับว่าเนี่ยมีกรณีเกิดขึ้นเนี่ยบริษัทเขาไม่รับผิดชอบนะครับแต่ถ้าคดีเนี่ยมีมูลค่าสูงหรือข้อกฎหมายซับซ้อนเนี่ยก็ควรที่จะปรึกษาทนายความก่อนครับผมครับ
4: ครับสิ่งที่ไม่ควรทำเลยหลังจากเกิดอุบัติเหตุนะครับ
5: คือหนึ่งเลยนะอย่าเพิ่งรีบรับผิดหรือยอมความในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจนะ
4: ครับ
5: อย่าไปคิดว่าคือการชนกันเนี่ยมันมียิ่งถ้าชนกันหลายคันเนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์ก่อนนะหรืออย่างที่ผมเกริ่นมาเมื่อกี้แล้วว่ามันมีทางร่วมทางร่วมทางแยกทางเอกทางโท
4: ครับ
5: มันมีข้อยกเว้นของมันอยู่นะครับอย่าเซ็นเอกสารที่ไม่ได้อ่านโดยเฉพาะข้อความว่าได้รับเงินครบหรือไม่ติดใจเรียกร้องอะไรพวกนี้นะครับต้องอ่านให้ละเอียดนะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็คือเวลาเกิดอุบัติเหตุนะฮะ
4: ครับ
5: พยายามเก็บหลักฐานต่างๆที่จำเป็น
4: ครับ
5: ไว้นะฮะอย่าตกใจพยายามดูไม่ว่าร่องรอยของรอยเบรกน้ำขังหรืออะไรพวกเนี้ยพยายามถ่ายพยายามเก็บไว้นะฮะแล้วก็อีกที่สำคัญก็คืออย่าคิดว่าเดี๋ยวบริษัทรู้เองนะฮะ ให้ตรวจเงื่อนไข

0: ในการแจ้งเหตุก็คือในกรมธรรม์ส่วนใหญ่เขาจะบอกเลยต้องแจ้งภายในกี่ชั่วโมง
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่แจ้งภายในระยะเวลาเนี่ยเขาก็จะมาเป็นบริษัทจะหามันเป็นสาเหตุที่มาเสียการจ่ายเงิน
1: ครับ
0: แล้วก็อย่าอันนี้สำคัญมากนะอย่าปลอมแปลงหรือให้ข้อมูลเท็จในการเคลมนะครับ
1: ครับ
0: เพราะอาจมีผลทางกฎหมายซึ่งจากที่เป็นผู้เสียหายนะฮะที่ถูกได้รับความเสียหายจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือว่ารถเสียหายเนี่ยแต่ท่านไปปลอมแปลงเอกสารอะไรท่านอาจจะกลายเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยได้ครับผมคร
1: ับข้อสรุปเลยครับเช็คลิสต์ก่อนซื้อประกันมีอะไรบ้างครับ
0: คือเนี่ยท่านต้องดูเลยนะว่าต้องดูว่าเนี่ยก่อนซื้อประกันต้องดูว่าเนี่ยคุ้มครองอะไรนะ
1: ครับ
0: หนึ่งเลยต้องดูคุ้มครองอะไรนะฮะสองไม่คุ้มครองอะไรนะครับสามวงเงินเท่าไหร
1: ่ครับผม
0: แล้วก็สี่นะครับมีค่าเสียหายส่วนแรกไหมนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ห้านะต้องแจ้งเหตุภายในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็หกนะฮะใครเป็นผู้รับประโยชน์นะครับและเจ็ดเบี้ยกรมธรรม์ที่ต้องจ่ายนะจ่ายเท่าไหร่ต่องวดและต้องจ่ายนานขนาดไหนนะครับ
1: ครับ
0: แปดนะครับถ้ามีปัญหาสามารถติดต่อหรือร้องเรียนได้ที่ไหนครับพี่เอกอันนี้คือสำคัญต้องเช็คลิสต์ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อประกันครับพี
1: ่ครับต่อเลยครับ
0: ครับก็คือตัวเนี้ยของประกันคุ้มครองตามสัญญาเนี่ยไม่ใช่จะทุกเหตุการณ์ครับเอกเรื่องนี้คือเราต้องดูอย่างที่ผมพูดมาตลอดเลยนะว่าเราต้องนะได้เกิดเรื่องของประกันชีวิตอ่ะเราต้องดูก่อนผู้รับผลประโยชน์และเงื่อนไขตามกรมธรรม์อ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องที่ผมจะย้ำอยู่ตลอดเลยเงื่อนไขเนี่ยสำคัญที่สุดมันเป็นเรื่องทางแพ่งก็คือเป็นอะไรข้อสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆเนี่ยถ้าไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือว่าความสงบเรียบร้อยเนี่ยมันก็ต้องบังคับไปตามเงื่อนไขนะครับถ้าเป็นพรบนะครับคุ้มครองผู้ประสบภัยนะฮะก็คือจะเน้นคุ้มครองผู้ประสบภัยด้านชีวิตด้านร่างกายตามกฎหมายนะครับส่วนประกันรถประเภทสมัครใจเนี่ยคุ้มครองต่างกัน
1: ครับ
0: ก็ต้องดูเงื่อนไขให้ละเอียดให้ดีนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็หากเกิดเหตุให้เก็บหลักฐานแจ้งเร็วเคมเร็วอ่านก่อนเซ็นและขอดูเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรหากมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยครับพี่เอกครับ
1: ครับโอเคครับมีคำถามนะครับถ้าเราซื้อประกันกับตัวแทนแล้วตัวแทนบอกว่าคุ้มครองทุกอย่างแต่พอถึงเกิดเหตุจริงกับไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขแบบนี้เราควรทำอย่างไรครับ
0: อันดับแรกนะพี่เอกคือรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่มีก่อน
1: ครับผม
0: คืออะไรฮะก็คือดูว่าเนี่ยเราคุยกับเขาเนี่ยเราคุยยังไงเขาเสนอคุยปากเปล่าหรือว่าเขาเสนอมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าเสนอผ่านไลน์มาใช่ไหม
1: ครับ
0: เก็บหลักฐานการสนทนากันไม่ว่าทางแชทไลน์หรือข้อความ SMS ต่างๆหรือคลิปเสียงหรืออะไรที่มันยืนยันว่าเขาบอกว่าคุ้มครองทุกอย่างหรือคุ้มครองทุกกรณีเนี่ยแล้วดูเอกสารถ้าเป็นใบเสนอราคาหรือโบรชัวร์เนี่ยที่เคยให้เราดูอ่ะถ้ามันมีก็เอาพวกนี้มาด้วยแล้วก็เอาเล่มกรมธรรม์นะครับ
1: ครับ
0: เอามาดูเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆนะครับสองนะครับพอท่านมีข้อมูลครบแล้วเนี่ยร้องเรียนไปเลยครับไปที่บริษัทประกันภัย
1: ครับ
0: นะครับว่าเนี่ยแจ้งพฤติกรรมของตัวแทนนะครับบอกชื่อนามสกุลแล้วก
1: ็ครับ
0: รหัสตัวแทนถ้ามีนะ
1: ครับผม
0: พร้อมหลักฐานการหลอกลวงให้บริษัททราบนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็นะทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเลยยื่นข้อเรียกร้องให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายทดแทนเนื่องจากการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จของตัวแทนนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยการที่ตัวแทนน่ะให้ข้อมูลเป็นเท็จมีความผิดอาญาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: จำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: นอกจากร้องเรียนไปที่บริษัทประกันภัยแล้วยังไม่พอถ้าเขายังไม่มีการจ่ายตามที่ตัวแทนมาหลอกเราอ่ะนะก
1: ็
0: ให้ร้องเรียนไปต่อคปภ.อีกทางนึงครับพี่เอกเพื่อให้ดําเนินการให้เด็ดขาดครับ
1: ครับอีกหนึ่งคำถามนะครับถ้าเรามีโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ไม่ได้บอกประกันตอนสมัครเพราะไม่รู้ว่าจะต้องแจ้งแบบนี้บริษัทจะยกเลิกประกันหรือไม่จ่ายเงินให้เราได้หรือเปล่า
0: ครับพี่เอกเรื่องนี้คือเอาง่ายๆว่าเรื่องของการทำประกันภัยเนี่ย
1: ครับผม
0: ยึดหลักความสุจริตใจอย่างยิ่งยวดครับเอกครับ
1: ครับผม
0: โดยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา865นะ
1: ครับผม
0: ระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าหากผู้เอาประกันภัยละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจูงใจให้บริษัทประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น
1: ครับ
0: หรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญานั้นจะตกเป็นโมฆียะครับเอกซ
1: ึ่
0: งบริษัทมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ทันทีครับ
1: ครับ
0: ก็คือการที่คุณไม่ได้บอกข้อมูลที่แท้จริงน่ะ
1: ครับ
0: แม้จะไม่ได้ตั้งใจอ่ะหรือปกปิดไม่ตั้งใจที่จะปกปิดหรือไม่รู้ว่าต้องแจ้งเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ทางบริษัทเขาสามารถที่จะบอกล้างได้

0: ครับ
1: เป็นไปตามหลักสุจริตครับผมครับ
0: ครับถ้าเราทำประกันไปแล้วแต่เปลี่ยนใจไม่อยากทำต่ออยากยกเลิกกรมธรรม์เราจะได้เงินเบี้ยเงินคืนไหมแล้วจะต้องทำอย่างไรครับ
1: ครับมันต้องแบ่งเป็นกรณีถ้ากรณีที่หนึ่งเนี่ยยกเลิกในช่วงนะที่ตามเงื่อนไขบอกมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ได
0: ้
1: อันนี้ก็ทำได้นะครับส่วนใหญ่ก็คือภายใน15วันหล
0: ัง
1: จากที่เรารับกรมธรรม์จากตัวแทน
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเราซื้อกรมธรรม์จากออนไลน์จากโทรศัพท์จากอะไรพวกนี
0: ้ครับ
1: ก็ภายใน30วันอันนี้เราขอยกเลิกได้เลยนี่คือเรียกว่าอยู่ในระยะเวลานะครับแต่ว่าถ้าผ่านระยะเวลาพวกนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องของเวรคืนกรมธรรม
0: ์ครับ
1: ซึ่งการเวรคืนกรมธรรม์เนี่ยจะไม่ได้คืนเต็มจำนวนก็จะดูตามกำหนดเงื่อนไขในกรมธรรม์เขาจะบอกเลยว่าจ่ายมากี่ปีแล้วค่าเวรคืนจะได้เท่านั้นเท่านี้นะครับมันจะมีเงื่อนไขบอกซึ่งสามารถได้ครับผมครับ
0: ครับคำถามสุดท้ายนะครับถ้าเรารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ยอมจ่ายเงินหรือจ่ายเงินล่าช้าเราจะร้องเรียนหน่วยงานใดได้บ้างและต้องเตรียมหลักฐานอะไรไปบ้างครับ
1: ครับหนึ่งนะอย่างที่ผมบอกก็คือร้องเรียนคอปพครับนะครับ
0: คอปพ
1: คอปพฮะก็คือคอปพก็มีทั้งช่องออนไลน์ช่องทั้งสำนักงานเดิมวอล์กอินเข้าไปเลยอะไรพวกนี้นะ
0: ครับ
1: มีหมดแล้วก็เขามีของอยู่แต่ละจังหวัดเขามีครับมีทั้งผ้าทั้งจังหวัดแล้วก็ทั่วประเทศเลยฮะแล้วก็ถ้าสายด่วนก็จะ1186นะครับที่โทรไปสอบถามแล้วไปร้องเรียนนะครับ
0: ครับ
1: หลักฐานที่ต้องเตรียมนะฮะเพื่อความรวดเร็วเนี่ยเพื่อให้เตรียมหลักฐานให้ครบนะครับเช่นหลักฐานส่วนตัวน
0: ่
1: ะเอกสารตัวนี้ไปที่ไหนต้องใช้อยู่แล้วคือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพราะว่าเผื่อที่เขาจะโอนเงินให้เรานะครับแล้วก็เล่มกรมธรรม
0: ์นะครับ
1: หรือสำเนาประกันภัยพวกนี้
0: ครับ
1: หลักฐานความเสียหายถ้าเป็นกรณีประกันสุขภาพอุบัติเหตุพวกนี้ก็ใบรับรองแพทย์ผลการตรวจจากโรงพยาบาลหรือต้นฉบับใบเสร็จรับเงินนะครับ
0: ครับ
1: กรณีประกันรถยนต์ทรัพย์สินพวกนี้ก็ดูใบเสนอราคาค่าซ่อมรูปถ่ายความเสียหายหรือสำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจนะครับ
0: ครับ
1: หรือว่าหลักฐานการปฏิเสธหรือที่บริษัทปฏิเสธไม่จ่ายครับพวกนี้ก็เตรียมไปด้วยนะครับ
0: ครับ
1: พอเรายื่นไปแล้วนะครับว่าทางบริษัททางคอปพอเนี่ยเขาก็จะมีการไกล่เกลี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าไกล่เกลี่ยแล้วเห็นแล้วว่าเขาไม่จ่ายแน่นอนก็สามารถที่จะให้ทนายฟ้องยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อศาลได้ครับ
0: ครับครับสุดท้ายท้ายสุดครับอยากให้พี่ทนายหนึ่งฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังหน่อยครับ
1: ครับของสภาทนายความนะครับก็จะมีสายด่วนนะครับ1167นะครับให้คำปรึกษาพี่น้องประชาชนนะครับตลอดและเอาเวลาราชการนะครับไม่มีวันหยุดนะครับ8:30ถึง4:30นะครับตอนเย็นนะครับไม่มีวันหยุดแล้วก็จะมีทนายความนะครับทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศเนี่ย362สถานีนะครับท่านสามารถไปติดต่อที่มีที่โรงพักที่มีทนายได้นะครับก็คือให้คำปรึกษาฟรีไม่คิดค่าบริการนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่50สน.ครับผมครับแล้วนอกจากนั้นก็มีศาลจังหวัดนะครับศาลจังหวัดน่าจะประมาณ127ศาลครับที่ชื่อว่าศาลจังหวัดจะมีทนายความอาสาของสภาความนั่งให้คำปรึกษาอยู่ครับหรือถ้าวันเวลาราชการนะครับพี่น้องประชาชนสามารถไปขอรับคำปรึกษาได้ที่สภาทนายความครับผม
0: ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทนายหนึ่งนะครับจีระพันยานเรืองนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมายสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ขอบคุณพี่ทนายหนึ่งมากครับ
1: ครับเอกครับสวัสดีครับ
0: ครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมและทนายหนึ่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผู้ฟังทางบ้าน
2: ทนายมหาชนดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์ยานะเรืองและทีมงานสภาทนายความ
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลใช้เวที World Bank IMF ต่อยอดความร่วมมือการศึกษาเปิดโอกาสเยาวชนไทยสู่การมีงานทำร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อต่อยอดความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการศึกษาและทุนมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจระยะยาวผ่านความร่วมมือระยะ5ปีตามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและธนาคารโลก การผนึกกำลังดังกล่าวมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงสู่สถานศึกษาอาชีวะทั่วประเทศมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยกสศจะเข้ามาช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนกลุ่มเปราะบางรายได้น้อยและพื้นที่ห่างไกลขณะที่ธนาคารโลกจะสนับสนุนองค์ความรู้และประสบการณ์ระดับสากลมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเวทีนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหารือด้านเศรษฐกิจระดับโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาทักษะประชาชนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งรัฐบาลพร้อมเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสร้างอาชีพรายได้และประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไปผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันตำรวจทำสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นตามพยานหลักฐานก่อนส่งปปช.ตามกำหนด30วันพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังปปช.ส่งสำนวนคดีต่ออัยการสูงสุดไม่ทันกำหนดฝากขัง84วันว่าเท่าที่ตนทราบสำนวนคดีที่ตำรวจส่งไปให้ปปช.ดำเนินการตามกรอบเวลา30วันรวบรวมตามข้อเท็จจริงได้ส่วนการปล่อยตัวผู้ต้องหาหากมีหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะช่วยดำเนินการติดตามโดยจะใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เจ้าหน้าที่จะทำให้ดีที่สุดรัสเซียจัดดีเซล 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่ารัสเซียพร้อมที่จะจัดหาน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันให้กับสหรัฐและตลาดโลกอันจะเป็นการช่วยเศรษฐกิจโลกโดยรวมขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียจะจัดหาน้ำมันดีเซลจำนวน 300,000 ตันให้ตลาดโลกในทันทีภายหลังการพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำรัสเซียในวันเดียวกันทำเนียบรัฐบาลเคลมรินของรัสเซียระบุได้ว่านายปูตินและนายทรัมป์ยังได้หารือเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในยูเครนและสถานการณ์ในอิหร่านด้วยด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ของยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงที่ยอมให้รัสเซียส่งออกน้ำมันดีเซลให้กับสหรัฐและตลาดโลกได้โดยเรียกข้อตกลงนี้ว่าเป็นการลงทุนในสงครามที่ต้องยุติลงไม่ใช่ให้ยืดเยื้อข้อตกลงนี้ประกาศออกมาขณะคณะผู้แทนของยูเครนอยู่ในสหรัฐเพื่อหารือแนวทางยุติสงครามกับรัสเซียโดยผู้นำยูเครนมองว่าเป็นการตัดสินใจที่อ่อนแอจากพันธมิตรที่แข็งแกร่งและจะไม่ก่อประโยชน์หรือสันติภาพใดๆแต่จะเท่ากับการมอบเงินทุนให้กับรัสเซียใช้ทำสงครามและบ่อนทำลายความพยายามบรรลุข้อตกลงสันติภาพ
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
7: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงชวนพิจิตรสุพรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
8: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
10: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ
11: ้ก็เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ันร้อย
1: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
0: อล์ฟกอล์ฟ
1: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า

0: สวัสดีสวัสดี
1: ครับ
0: ผู้ฟังจอสนามบอลไทยนะครับช่วงเวลานี้กลับมาพบกับทีมงานฟุตบอลไทยนะครับวันนี้เป็นคิวของผมวันกล้าขวัญแก้วนะครับมาพร้อมด้วยน้องโกโก
1: ้สวัสดีครับพี่วันกล้า
0: ชื่อจริงหน่อย
1: ผมชัยตะกอนตั้งศรีธนวงศ์นะครับ
0: ขออีกทีดิผมจะพูดชื่อคุณซ้ำยังไม่ทันเลยนะ
1: ชัยทกร
0: ชัยทกร
1: ครับ
0: นามคุณเลยนะ
1: ตั้งศรีธนวงศ
0: ์โอ้โหนามคุณไฮโซมากเลย
1: ยาวหน่อยจะจำ
0: เป็นเมื่อก่อนเป็นแซ่ไหมเพิ่งมาอะไรเงี้ย
1: ใช่ก็ถ้าขึ้นต้นพยางค์แรกกับว่าตั้งนี่ก็แน่นอนเพราะสันนิษฐานแรกเลยก็แซ่ตั้ง
0: อ๋อแซ่ตั้งใช่ไหม
1: ใช่แซ่ตั้ง
0: เปลี่ยนกี่รุ่นแล้วเนี่ย
1: ผมเป็น
0: หมายว่าตั้งเนี่ยตั้งยาวเนี่ยหมายว่ามาเป็นรุ่นพ่อหรือรุ่นปู
1: ่รุ่นพ่อปู่มาจากจีน
0: ปู่ยังแซ่ตั้งอยู่
1: ใช่ปู่เข้ามาก็แซ่ตั้ง
0: เป็นนี่ละ
1: แต่ก็ญาติพี่น้องก็ยังแซ่ตั้งอยู่นะ
0: เอาเหรออ
1: ืมใช่ผมมาเปลี่ยน
0: แล้วไปเจอกันเจอหน้ากันคนนี้ตั้งปุ๊บคนนี้บอกเอ้าเราญาติกันอะไรเงี้ยได้ไหม
1: เออที่จริงเจอคนแซ่ตั้งเยอะนะ
0: ใช่ทำเยอะมากอ่ะเพราะ
1: มันต้องไล
0: ่สั้นไง
1: มันต้องไล่แบบโอ้โหบางทีแบบมันก็คนละบ้านคนละหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าไปตามแบบตามรอยบรรพบุรุษหลายๆคนเคยเห็นกับไปเมืองจีนอย่างเงี้ยไปตามหาบรรพบุรุษก็เยอะอยู่นะนะฮะ
0: อ่ะก็วันนี้เนื้อหาค่อนข้างแน่นเยอะเลยนะครับ
1: เรื่อง
0: ราวของการฟุตบอลไทยก็ไม่เกริ่นนานแล้วกันแต่ว่าช่องทางทักทายก็ต้องแจ้งก่อนนะครับ
1: ก็ SMS 4689899นะครับช่องทาง Facebook YouTube ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ FM 99 Active Radio นะฮะ
0: เอ้ยอัมซ่าไปไหนเนี่ยปกติมันรออยู่แล้วนี่หายเงียบไปเลยนี่ไม่เห็นเขาหลายอันด้วยนะ
1: อัมซ่าก็ความสุดท้ายมาตอน 8:57
0: เหรอ
1: นี่
0: ฮะเออเย็นๆไปจ๊อบ
1: รายการเช้ารายการเช้า
0: เงียบไปเลย
1: นะฮะ
0: รุดดี้ไม่มาพี่ตู่ไม่มาทักได้นะครับ
1: ก็น่าจะ6เดือนแล้วนะ
0: จดจดอัมซ่าอ่ะก็มาเริ่มกันด้วยโปรแกรมก่อนแล้วกันนะ
1: โปรแกรม
0: การขันวันนี
1: ้บอลไทยวันนี้นะครับสองลีกกลับมาเตะแล้วนะฮะหลังจากพักเบรก FIFA Day ยาวนานมาก3สัปดาห์นะฮะเมื่อวานก็มีแข่งกันวันนี้3คู่นะฮะไล่ตั้งแต่18นาฬิกานะครับเพลงที่เราเปิดเกริ่นในช่วงต้นรายการครับ Born to be BG วันนี้ครับ BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของอยุธยายูไนเต็ดนะครับ18นาฬิกา30นาทีเป็นบุรีรัมย์เปิดบ้านเจอกับระยองแล้วก็19นาฬิกาครับอุทัยธานีเจอกับราศีสไลนะครับ ขณะที่ลีก2นะครับลีกรองวันนี้4คู่ครับ18นาฬิกาครับนครปฐมเจอกับเมืองทองนะฮะ18นาฬิกา30นาทีโปลิสเทโรกับนครราชสีมา19นาฬิกาเป็นเมืองเลยกับพัทยานะครับแล้วก็19นาฬิกา30นาทีเชียงใหม่กับเกษตรศาสตร์นะฮะ อันนี้ก็เป็นคู่ที่จะทำการลงสนามวันนี้
0: ครับทีนี้ก็มาสรุปผลเกมเมื่อวานกันหน่อย
1: เมื่อวานประเด็นหลายเรื่องเลยนะฮะไล่ตั้งแต่ไทยลีก1นะครับ BYDC Lion 6ก็เป็นราชบุรี10คนนะครับถล่มเอาชนะสุโขทัยไป 6-0 ครึ่งโหลนะครับแล้วก็ซิลไฟท์นะ BYD ซิลไฟท์ลีก2ก็จะเป็นแพร่ยูไนเต็ดเฉือนเอาชนะพลังการไป 2-1
0: อ่ะก็ไปคุยเรื่องของลีก1กันก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ลีก1เมื่อวาน
0: คือลีก1เนี่ยราชบุรีเนี่ยเขานำไปเม็ดนึงก่อนนำไปเม็ดนึงปุ๊บสักพักก็เลยโดนใบแดง
1: จะเป็นเอกนิตยิงก่อนแล้วก็ใบแดงเนี่ยเป็นอดิสรพรมรัก
0: เจ้าเก่งอดิสรก็เสียบฟับเข้าห้างแบบเข้าข้อ
1: โชงชาง
0: เสียบเข้าข้อเลยก็ไม่มีเหลืองแดงไม่อะไรทั้งนั้น
1: ครับ
0: ไปแดงเลยก็ถือว่าค่อนข้างจะรุนแรงและชัดเจนนะครับเรื่องใบแดงแต่ถ้าว่าการที่
1: เหลือ10คน
0: ที่ราชบุรีโดนใบแดงเนี่ยจะทำให้สุโขทัยพลิกกลับมาได้หรือว่าจะตั้งหลักได้เนี่ยก็โดนซ้ำอีกรู้สึกจะ2เม็ดไอ้เม็ดนึงโดนอีกโป้งนึงครึ่งแรก 2-0
1: ใช่ครับ
0: ครึ่งหลังน่าจะไปแก้อะไรกลับมาเพื่อที่จะให้กลับมาคัมแบ็คแฟนๆหลายคนก็คิดว่าเอ้ยพอได้เพราะจริงแล้วทรงสุโขทัยเขาก็ที่ผ่านมานะไม่เก่งก็พอได้อยู
1: ่คือสุโขทัยเนี่ยก่อนที่จะเบรก FIFA Day พวกเขาผลงานชิ้นโบแดงเลยก็คือเอาชนะการท่าเรือ
0: ใช่
1: นะ
0: ขนาดชนะท่าเรือก็ดูแล้วเจอราชบุรี10คนนี่น่าจะพอได้นะ
1: ครับ
0: ที่ไหนได้ครับ
1: เละ
0: โดนไปอีก4คือโดนโป๊ะโป๊ะโดนเรื่อยๆเลยนะ
1: ไหลเป็นน้ำอ่ะไว้ง่าย
0: ๆโอ้โหแย่จริงๆไม่รู้โค้ชยังอยู่หรือเปล่าเนี่ย
1: โค้ชเกิ้ลเขาก็เดี๋ยวไปอบรมโปรที่เกาหลีนี่รู้สึกว่าก็ไปกันเพียบเลย
0: ฝากพักไปตั้งนานกลับมาอีกทีไปโดน6แต่ก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเกมนี้พอเหมือนทางสุโขทัยต้องเปิดเกมบุกบ้าง
1: ครับ
0: แล้วมันก็จะเลยไปเข้าทางของเอกนิปัญญาเจ้าบุก
1: เจ้าบุกนี่ชอบอยู่แล้วพื้นที่เปิดด้านหลัง
0: มีพื้นมีอะไรก็กลายว่าเขาก็ยิงเถิดเทิงเลยก็ทำให้เหมือนกับว่าลูกสะสมของเขาเนี่ยจะยิงไปถึง4นัดไอ้4ลูกจาก6นัดเลยนะที่เขาลงเล่นน่ะก็หลายคนก็บอกว่าร่างทองเขามาในชุดของสีส้มราชบุรีก็เหมือนเขากลับมาแล้ว
1: ความมั่นใจมันกลับมาหลังจากที่เจ้าบุกก็ต้องยอมรับว่าไปญี่ปุ่นกลับมาเนี่ยฟอร์มมันดรอปลงไปจน
0: เงียบ
1: เงียบเลยแล้วก็ทำให้ชื่อของเจ้าตัวก็หลุดจากสารระบบทีมชาติไปก็ชุดของทางฮัสซันเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในสายตาเลยเอกนิษฐ์ปัญญานะครับแต่พอกลับมาฟอร์มแบบนี้เนี่ยฮัสซันเองก็น่าจะต้องจ้องหน่อยแล้วกันนะฮะตำแหน่งริมเส้นตรงนี้ก็
0: น่าสนใจ
1: น่าสนใจใช่
0: ก็เบ็ดก็เสกสรรก็หนาวได้นะ
1: โอ้เสกสรรคือฮัสซันเองถามว่าบุกเล่นตัวไหนได้ไหมมันก็เล่นได้นะเล่นเป็นเบอร์10ก็เคยเล่นอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มความหลากหลายเพิ่มมิติให้กับเกมรุกของฮัสซันละกันถ้าฮัสซันหนีบอ่ะคือ โปรแกรมหน้าก็คือ Kings Cup อาจจะหนีบ
0: แต่ทรงเนี้ยมันก็แล้วแต่ชอบอีก
1: ใช่
0: เหมือนมีสุภโชคอยู่แกก็ยังไม่ใช้เลย
1: สุภโชคเทียบกับทอง
0: แต่สแตนบายอยู่

0: คือ
1: เขาก็ไม่ใช้เขาชอบเสกสรรอะไรหรือว่า
0: เหมือนฮัสซันเองอะชอบผู้เล่นในตำแหน่งที่อาจจะไม่ใช่ริมเส้นจ๋าแต่คือเข้ามาประสานงานกับตัวตรงกลางได้อะเคาะตรงกลางได้อาจจะไม่ต้องปีกแบบเลี้ยงชิดเส้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอกนิตถามว่าทำได้ไหมในลูกเล่นที่หุบเข้ามาด้านในก็อาจจะทำได้ก็ลองดูว่าฮัสซันเองจะออกกันไหนยังไงนะครับแต่เมื่อวานก็บอกว่าโอ้โหโอกาสสุโขทัยก็อย่างที่พี่วันก้าบอกก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะใกล้เคียงกับราชบุรีอยู่นะราชบุรีโอกาสยิง15ครั้งสุโขทัยยิง13ครั้งมันต่างกันแค่2ครั้งเอง
1: แต่ก็ต่างเยอะ
0: ใช่แต่สกอร์มันต่างไงโอ้เพราะว่าเรื่องของการยิงตรงกรอบเนี่ยราชบุรียิงตรงกรอบไปถึง10โอ้ได้มา6
1: ก็นะฮะก็โปรแกรมต่อไปนะครับราชบุรีก็จะไปเล่นใน ACL
0: ACL Elite
1: ก็จะเตะวันอังคารนี้เลยนะ
0: ครับ
1: รู้บินไปยัง
0: บินเที่ยงคืน
1: วันนี้ใช่ไหม
0: ใช่ๆบินวันนี้แหละ
1: ก็จะไป
0: เจอกับเกียวโต
1: นะครับไปที่ซังสเตเดียม
0: ครับ
1: พบกับเกียวโตซัง
0: ก็งานไม่ง่าย
1: เป็นแมตช์ที่2ของเขา
0: เพราะว่าราชบุรีเองเกมแรกอ่ะสำหรับ ACL Elite นะก็
1: พ่าย
0: ก
1: ับ
0: 4-6ยิงเหมือนเทนนิส
1: คือมายิงกัน5ลูกรู้สึกนาทีที่88แล้วนะ
0: ใช่10นาทีสุดท้ายเนี่ยยิงกันระเบิดระเบ้อยิงเสร็จปุ๊บเอาบอลมาเขี่ยยิงต่อยิงเพิ่มยิงอีก
1: แต่ว่ามันเป็นช่วง10นาทีสุดท้ายเนี่ยประมาณสัก2ลูกแต่ว่าไอ้ช่วง88ไล่ไปใน89 90บวกไป5ลูก
0: 5ลูกเลยนะ
1: ก็เดี๋ยวต้องดูว่าเกมรับจะดีขึ้นไหมแต่ล่าสุดในบอลไทยลีกไม่โดนนะต้องไปดู ACL นี่ไหวไหม
0: เหลือ10คนยังไม่โดนนะ
1: แต่ว่ามันนับไม่ได้
0: ใช่
1: เพราะว่าเล่นในลีกเราพอไปเจอพวกญี่ปุ่นวิ่งปูดปาดปูดปาดแบบหาช่องเก่งอะพวกเนี้ย
0: โอ้แล้วไปเยือนด้วยนะฮะ
1: ก็ไปดูทีสองแล้วกันก็มีการดราม่าเช่นเดียวกัน
0: ทีสองนะครับแพร่กับทางพลังการนะฮะก็เกมเนี่ยพลังการออกนำก่อนจากจอร์นบัตโจนาที16จุดเปลี่ยนของเกมเลยมันก็คือหลังจากที่พลังการได้จุดได้ประตูขึ้นนำเนี่ยแพร่เขาก็พยายามจะบุกเพื่อเอาประตูตีเสมอแล้วก็มาได้จุดโทษก็พอทีสองไม่มี VR นะครับกรรมการเป่าไปแล้วมันก็คือเป่าไปแล้วนะฮะพระกพลบุญช่วยนะครับผู้เล่นกองกลางของพลังการนี่โอ้ออกอาการเลยไม่โดนจานไม่โดนอ่านปากคือรู้อะว่าพูดว่าไม่โดนก็ภาพช้าก็ถ้าตามที่เห็นนะฮะคือกรรมการไม่สามารถเห็นภาพช้าเหมือนเราอันนี้เพราะต้องก็พยายามจะบอกแล้วกันว่ามันเป็นการตัดสินใจวินาทีตรงนั้นของผู้ตัดสินนะฮะแต่พอเรามาดูภาพช้าเนี่ยก็นานาจิตตังถามว่ามีคอนแทคไหมก็อาจจะมีบางๆก็บางๆผมว่าช็อตสุดท้ายที่ล้มไปแล้วนะล้มไปแล้วและพยายามที่กำลังจะขืนตัวไปอ่ะอาจจะมีเกี่ยวแต่ถามว่าพักพลหยุดเล่นแล้วขาหลักปักที่พื้นแล้วตรงนั้นยังไม่มีคอนแทคผู้เล่นฝ่ายรับขาปักพื้นแล้วมันไม่ได้ไปสกัดแล้วนั่นหมายความว่าผู้เล่นฝ่ายลุกเอาขามาโดน
1: ครับ
0: ถ้าสมมติมีคอนแทคนะถ้าสมมติว่ามันมีการสัมผัสเกิดขึ้นจริงๆมีการเกี่ยวขาเกิดขึ้นจริงๆนั่นหมายความว่าฝ่ายรุกถึงบอลช้ากว่า
1: ครับ
0: ฝ่ายรับที่พยายามหยุดเล่นแล้วแต่ก็อย่างว่าผู้ตัดสินมันมีจังหวะตัดสินใจแค่เสี้ยววินาทีเป่าไปแล้วก็เป็นจุดโทษ
1: ก็คือจังหวะนี้ทางซ้ายของแพร่นะครับชัยสิทธิ์เพาะพูนเขาเลี้ยงลาดเลื้อยแล้วก็เลี้ยงด้วยอีซ้ายจะตัดเข้าไหนก็ลากเข้าเขตโทษแล้วจะตัดอีก
0: เลี้ยงตัด
1: ใช้
0: พระกพล
1: เนี่ยก็เข้าแต่ว่าพอจะเข้าเนี่ย
0: หยุด
1: เขาก็หยุดดึงไว้เพราะดูแล้วเนี่ยพวกเดี๋ยวเลี้ยงเอาลูกโทษแน่แล้วก็มีคนดักหน้าอีกคนหนึ่ง
0: ใช
1: ่แต่ว่าทางใครนะ
0: ฮะคนล้มเนี่ยคนล้ม
1: ชื่ออะไรนะ
0: เดี๋ยวผมหาชื่อก่อน
1: ใช้สิทธิ์นี่แหละใช้สิทธิ์พ่อพูนนี่แหละก็ทิ้งลงไปป้าบเข้าไปให้ซึ่งแต่มุมมองผมอ่ะผมมองว่าคือไอ้ตัวเนี่ยถ้าเฉี่ยวแล้วหรือชนตึกโดนเนี่ย ผู้ตัดสินเนี่ยอาจจะบังโดนบางเหลี่ยมมันอาจจะไม่เห็นแต่ว่าขาเนี่ยเขาต้องเห็นเพราะว่ามันมองร่างมาเนี่ยเพราะว่าเขาเองเนี่ยยืนเลยกรอบเขตโทษไปไม่เท่าไหร
0: ่ครับ
1: พอจากภาพที่เห็นมาเนี่ยเขาก็ยืนอยู่หน้าเหตุการณ์อยู่ตรงนั้นถ้าถามเรื่องผู้ช่วยผู้ตัดสินก็
0: เออผู้ตัดสิน
1: ใจหน่อย
0: ผู้ช่วยไม่เห็นบล็อก
1: มันอีกไกลมันอยู่ตรงกลางด้วย
0: ใช
1: ่
0: ตรงนี้
1: มันอยู่ที่เขา
0: ซ้าย
1: แต่ดูเหมือนว่าเขาก็จะสะดุ้งอ่ะแบบ
0: กระเป๋าไปแล้ว
1: พอทิ้งฟุบกระเป๋าปึ๊ดแต่ทีนี้ว่าจะดูดคืนไหมหรือว่าจะแบบเอ้ยลังเลว่าจะเอายังไงอีกเนี่ยเขาก็เหมือนจะลังเลแต่ว่าเป่าไปแล้วก็เลยถอยหลังไม่ได้อะไรประมาณนั้นแต่ว่าลูกนี้ก็ต้องบอกว่าเหลี่ยมที่เราเห็นทุกคนเนี่ยจากการถ่ายทอดอ่ะมันก็คือหยุดแล้วทิ้งแต่เขาบอกว่าใช้สิทธิ์นี่ไม่ได้ทิ้งรอบนี้รอบเดียวมีก่อนหน้านี้มีเกมบางเกมเขาอีกเขาเรียกว่าก็ต้องระวังอ่ะต่อไปคือผู้สินเองก็ต้องทำกันบ้านเพราะส่วนใหญ่แล้วเขาจะต้องทำกันบ้านกันนะว่าเจอผู้เล่นแบบไหนอะไรยังไงชอบตบตาเปล่าชอบ
0: แต่ถ้า
1: ลากเลี้ยงยังไงอะไรยังไงเนี่ยเขาจะมีเรื่องนี้อยู่ในการตัดสินในการสอนผู้ตัดสิน
0: เอาจริงจริง
1: ก็เจอเหลี่ยมของใช้สิทธิ์เนี่ยก็ถือว่าเสียมวย
0: ผู้ตัดสินเสียมวยเลยแต่เรื่องตรงเนี้ยต้องดูว่าพลังการพอเสียผลประโยชน์ในจังหวะนี้เนี่ยจะมีการทำเอกสารถึงสมาคมถึงคณะกรรมการถึงบริษัทไทยลีกไหมแล้วถ้าไม่ยื่นหนังสือแล้วทางคณะกรรมการเนี่ยจะพิจารณาเคสอย่างเงี้ยแบบหลังไม่เน
1: ี่ยหรือเปล่า
0: หรือเปล่า
1: พิจารณา
0: เพราะว่าถ้าไม่มีส่ง
1: ก็คือผู้ตัดสินเกมนี้ก็คือเอกชัยเพชรฉ่ำ
0: ครับ
1: นะเป็นผู้ตัดสินที่เป่าซึ่งก็ต้องดูว่าทางสมาคมจะพิจารณาเองไหมแต่ว่าถ้าไม่มีร้องเรียนหรือร้องเข้ามาก็เรื่องเงียบไปก็ได้กลายเป็นเรื่องเงียบเช่นเดียวกันแต่ว่ามันก็ออกอยู่หลายเพจไปอยู่ที่ว่าทางผู้ตัดสินเองเนี่ย
0: ครับ
1: ก็จะมีแอคชั่นบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณว่าผิดเนี่ยถ้าไม่มีใครไปถามเนี่ยแต่เห็นเนี่ยก็มีพักบ้างแหละอาจจะให้พักไว้ก่อน
0: ใช่แต่เคสนี้ค่อนข้างดัง
1: แต่ว่าถ้ามีการออกข่าวขึ้นมาเนี่ยแล้วตอบเนี่ยก็คงมีบทลงโทษให้เห็นหรือว่าจะแจ้งออกมาแหละนะ
0: ตอนแรกเคสนี้นึกว่าจะไม่ได้มีประเด็นไม่ได้มีกระแสอะไรนะแต่พอเช้าวันน
1: ี้ไฮไลท์มา
0: เออไฮไลท์มาแล้วแบบโอ้โหหลายเพจเล่นประเด็นนี้กันแบบลืมล่ำเลย
1: โอ้มันก็ชัดจริงๆแล้วก็แบบพวกลากทิ้งตัวล้มตุ้มผู้ตัดสินเป่าปี๊ดเนี่ยมันแบบขี้เหร่จัดเลย
0: คือพอมันมีมุมที่ด้านข้างอ่ะมุมที่เป็นขนานกับกรอบเขตโทษอ่ะ
1: อ
0: ันนี้ค่อนข้างชัดว่าล้มก่อนที่พักพลจะไปถึงตัว
1: คือผู้ตัดสินจริงๆแล้วลูกนี้จะเป่าเนี่ยผมว่าคือมันต้องเห็นแบบทางชัยสิทธิ์เนี่ยวิ่งไปแล้ว
0: สะดุด
1: คือล่างไม่เห็นอยู่แล้วเขาต้องรู้ว่าล่างอ่ะไม่ได้เตะเพราะนั่นดึงขาแล้วก็หยุดอยู่กับที่มันอยู่ที่ว่าสะโพกจะกระแทกเปล่าทีสะโพกถ้ากระแทกกันเนี่ยมันก็ต้องมีปึกมีเซอะไรกันบ้างสำหรับคนที่สกัดใช่ไหม
0: มันต้องเสียหลัก
1: ก็ต้องมีแบบเอียงหรือมีอะไรหน่อยแต่นี
0: ่
1: ไอคนดึงอ่ะไอคนตัวดึงตัวเนี่ยหมายว่าคนสกัดแต่มันก็ไม่มีอาการอะไรเลยอันนี้ก็ต้องคิดได้ทันเหมือนกันว่าเอ้ยมันไม่ชัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งถ้าไม่ชัดเนี่ยก็มีกฎเหมือนกันว่ามันก็ไม่ชัดก็ห้ามเป่านะ
0: ถ้าก็มันไม่ชัดไง
1: มันแค่ว่าไม่ชัดแต่มันทำท่าใช่แล้วเป่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันมันก็น่าสนใจพลังการแล้วกันซึ่งก็ต้องบอกว่าจันปาร์กก็เหมือนจะโดนก่อนหน้านั้นน่ะไปดอกหนึ่งก็เลยออกมาพูดคุยกับผู้ตัดสินแต่ว่าก็มีไม่ใช่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้ตัดสิน
0: ใช่
1: แต่ว่าแล้ววิพากษ์วิจารณ์ไม่พูดบอลไทยเลยก็โดน
0: ทัวร์ลง
1: โดน
0: ตัวลง
1: โดยเฉพาะบิ๊กบรรดาบิ๊กบอลไทยทั้งหลายแล้วก็ประธานไทยลีกก็เป็นบ้าไม่รู้อยู่นะแล้วบุรีนะ
0: คุณฟลุ๊กใช
1: ่ไหมใช่ออกมาพูดเองกับมานั่นว่าเองเลยเนี่ยก็แกก็ต้องถอยไปตั้งหลักหน่อยเบรกใหม่มานั่นนี้เจอแล้วก็คงต้องบอกว่าช่วงนี้ได้ริมรถบอลไทยละจันปัก
0: ช็อตนี้กะมันชัดอ่ะ
1: โดนบิ๊กเม็ด
0: แล้วก็
1: บิ๊กรายการนึง
0: ถึงแพ้เลยนะครับเพราะครึ่งหลังก็โดนทาคุยโตยิงให้แพร่แซงนำ 2-1 ก็เป็นเกมที่พลังการพ่ายแพ้เป็นเกมแรกของฤดูกาลนะครับอู่ก็ทำให้ตอนนี้เต็ง1ที่จะลุ้นเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดอยู่อันดับ9นะฮะ5นัดมี6คะแนน
1: อีกเรื่องนึงขอหน่อยแล้วกันเพราะว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลขอมา
0: ครับ
1: ผมขอมาก็คือเขาแจ้งมาว่าทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยโดนปรับเงินไป 16,250 US ดอลลาร์หรือว่าประมาณ 544,000 บาท
0: เคส AFC ใช่ไหม
1: กรณีแฟนบอลจุดพลุในสนามในเกมที่ไทยพบอิรักในศึก U20 ชิงแชมป์เอเชียเมื่อ6กันยายนที่ผ่านมานะโดยคณะกรรมการของ AFC เนี่ยเขาก็มองว่าเป็นความผิดซ้ำซากก็เลยมีการปรับซึ่งโทษแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือแฟนบอลจุดพลุเนี่ยล่อไป 8,700 หรือ 9,000 นั่นแหละ 9,327 อันนี้ก็ 2,700 เข้าไปเลยนะแล้วก็ไม่ปฏิบัติมาตรการรักษาความปลอดภัยอีก 7,500 ก็รวมไปทั้งหมดก็ 500,000
0: ก็
1: คือหมายว่าสนามรับผิดชอบไปด้วยที่
0: ชลบุรี
1: ไม่ได้จัดให้เรียบร้อยแต่ว่ามันก็คงจะว่าชลบุรีไม่ได้เพราะมันเป็นสมาคมที่เป็นผู้จัดเพลย์ยิงสนามของชลบุรีเท่านั้นเองนะประมาณนั้นซึ่งก็น่าต้องบอกว่าแหมไอ้ปัญหาเนี้ยมันก็เป็นปัญหาเรื้อรังมานานผมทำกับฟุตบอลฟุตซอลฟุตบอลชายหาดอะไรนี่ก็เจอ
0: ก็
1: โดนไปเกือบล้านเหมือนกันรอบนั้นที่พัทยาม
0: ีคนย้อนช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมานะฮะสมาคมฟุตบอลของเราเนี่ยโดนไป2ล้านกว่าบาท
1: อ
0: ันนี้ต้องย้อนกลับไป28เมษายน2025อันนี้พี่วันก้าน่าจะอยู่ในเหตุการณ์ฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย
1: เนี่ยกำลังจะบอกอ
0: ันเนี้ย 700,000
1: นะฮะล้าน
0: อ่ะแล้วก็มาปีนี้14พฤษภาคม2026
1: หายไปเลยว่าไปกับตา
0: ใช่ 700,000 หายไปแล้ว
1: ไม่เงินโบนัสวันก้าก็หายไปว่าไปกับตา
0: อันนี้คือค่าปรับคือเป็นโบนัสของพี่วันก้าใช่มั้ย
1: ถูกต้องหายไปกับว่าไปกับตาด้วยไปก้อนนี้ด้วย
0: แล้วพี่วันก้าต้องไปแจ้งด้วยแจ้งความเอาผิดกับพวกเนี้ย
1: แย่
0: แล้วมีเอเชียนคัพรอบคัดเลือกที่เจชนาทิพย์เป็นคนจุดเองกับมือ
1: นั่น
0: แหละนะฮะ
1: ก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้ด้วย
0: ใช่แล้วก็12มิถุนายนโดนไปอีก 2.46 แสนนะฮะ 246,000 บาทฟุตบอลหญิง U20 ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ฟุตบอลชาย U20 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกก็คือล่าสุดเลย8ตุลาคม544,000 บาทอย่างที่พี่วันก้าเพิ่งเสนอข่าวไป4เคสแล้วนะ2ปีอ่ะแล้วไม่เชื่อว่ากลุ่มเดิม
1: จริงๆแล้วผมอยากจะบอก AFC ว่าไอ้มาตรการอะไรต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: รักษาความปลอดภัยแล้วพวกนี้ให้ยกไปรวมเป็นค่าปัดแฟนบอลจุดพุไปเลย ไม่ต้องมาปรับเรื่องสนามมาตรการความปลอดภัยเพราะว่าผมทราบแล้วก็ผมเห็นแล้วว่าเวลาเขาเข้าสนามเขาตรวจละเอียดแม้กระทั่งน้ำน่ะคนเอาเข้าไปกินยังไม่ได้กินเนี่ยคิดดูคุณก็รู้ใช่ไหมเวลาจะถือแก้วน้ำมีน้ำใบหรือขวดมีน้ำเนี่ยเขาไม่เข้าไปนะเวลาคุณไปดูบอลเนี่ยเขาก็ตรวจละเอียดแม้แต่ขวดน้ำก็ไม่เข้าแล้วผู้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าพวกเนี้ยมันเคยดูหนังพวกแบบพวกคุกพวกอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: อ๋อใช่มันมีแอบมันมีการ
1: แอบมันจะมีวิธีการมีอะไรไอ้ที่ผมเห็นกับตาเนี่ยผมเห็นอยู่ครั้งหนึ่งผมเดินตับรอบราชมังแล้วไปทางประตู E ทางด้านหลังอ่ะแล้วจะมีทางโค้งๆอ่ะแล้วพอมีการตรวจในสนามแล้วก็ยกขยงมาตึ้งตั้งตึ้งตั้งเนี่ยแล้วมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งก็มากันชุลมุนเดินดูทำให้มันชุลมุน
0: อ
1: ่ะหลังไปเสี้ยวพิตานั่นเองพวกก็ล่อนแท่งพุเนี่ยเคลื่อนฟุบ
0: หลอด
1: ไหลลอดรั้วซึ่งไอสนามราชมังจะมีรั้วที่เป็นแบบยกไง
0: มันเป็นซี่ๆอ่ะ
1: มันเป็นซี่ๆแล้วก็ยกลอยขึ้นจากพื้นด้วยหน่อยนึงประมาณสักหนึ่งฝ่ามืออ่ะมันก็พอดีกับทัดล่อนไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปพอดีฟึบพอล่อนไปฟึบก็มีคนรับภายในฟึบแล้วก็หันไปดีจะดูว่าใครรับว่าฟึบไม่รู้แล้วว่าใครรับ
0: โอ้ไปแล้วโอ
1: ้ไวยิ่งกว่าหนังที่เคยดูในคุกอีกอ่ะโอ้มันเซียนจริงๆพวกนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไอเงินที่มาจากปรับค่าเขารักษาความปลอดภัยเนี่ยเอาไปรวมกับค่าผู้ไปเลยทีเดียวก็รวมยอดไปเลยเพราะจะว่าเขาไม่ตรวจไม่เตรียมไม่มีมาตรการที่ดีพอเนี่ยยากก็เหลือแค่ว่าตอนจุดแล้วเนี่ยไปห้ามทันหรืออะไรทันเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องนึงแต่อันนี้ก็แต่เนี่ยผมก็จะถามว่าสมมติว่าเขาจุดแล้วเนี่ยมีตำรวจหรือว่ากาดเนี่ยวิ่งซอยท้าตับไปแล้วไปดึงออกแล้วดึงอย่างมือแล้วให้จุดเนี่ยไปดับเนี่ยอันนี้ถือว่าจุดหรือยังอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าจุดไปแล้วเนี่ยจะโดนปรับไหมจริงผมว่ามันต้องไปปรับช็อตนี้แหละไม่ใช
0: ่
1: ต้องไปจับหรือไปกำลาบต้องไปช็อตนี้แหละ
0: คือถ้าจับปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าโดนปรับมาคามือแล้วไงคนนั้นแหละต้องรับผิดชอบเลย
1: ผมว่า
0: แต่ทุกวันนี้คือมันหาคนรับผิดชอบไม่ได้สมาคมมันก็เลยต้องเป็นคนจ่าย
1: เพราะว่าตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าวิธีการที่จะไปจับหน้าสนามหรือไปจับมือใครดมตอนนั้นอะดมยากก็อย่างที่ผมบอกอะมันมีวิธีการเคล็ดลับเยอะ
0: ใช่เยอะ
1: ราชมังเหลี่ยมจัดไงพวกนี้แต่ว่าพอจุดแล้วเนี่ยพอชูมือขึ้นน่ะเห็นหน้าแล้วแต่ว่าไอ้ส่วนใหญ่แล้วไอ้พวกที่ชูเนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะผูกไว้ที่หน้าไว้อีกนะ
0: ก็โม่ง
1: รู
0: ้มันจะไปโม่งอ่ะ
1: มันจะรู้ไปในโม่งอีกเพราะนั้นไอ้กาดเนี่ยต้องรีบชาร์จตรงจังหวะนี้แหละหรือว่ารู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะไปจัดเหลี่ยมไหนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยต้องให้ทันแล้วก็ไปล็อกไว้มันถึงจะได้ตัวคนทำผมแนะนำให้
0: แต่ผมก็ว่าการไม่ยากหรอกเพราะอัศจรรย์มันมีอยู่แค่ฝั่งเดียวอ่ะที่เป็นปัญหา
1: ครับ
0: เพราะว่าฝั่งอื่นผมก็ไม่เห็นจุดนะก
1: ็
0: จุดอยู่แค่ฝั่งเดียว
1: รู้อยู่แล้วแต่นี่เขาบอกว่าอะไรนะสมาคมใหญ่เองครับกองทุนสร้างปัญหาแบบนี้จัดการไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าไงละรวยไม่ไหวแล้วสมาคมอย่างที่บอกไปว่า
0: ก็จริงอ่ะ
1: มันเวียนหน้ากันมา
0: ใช่ก็เวียนแต่
1: แล้วก็เวลาแต่กลุ่มพอรู้แล้วแหละแต่ว่าวิธีการจับเนี่ยผมว่าเลยว่ามันจับยากอย่างที่บอกมันก็จะมีวิธีหลีกเลี่ยงอะไรอยู่เรื่อยแล้วพูดเนี่ยหมายนายกสมาคมเนี่ยมานามแป้งเคยไปพูดหลายครั้ง
0: ก็เคยเชิญมาคุยด้วยกล
1: ุ่
0: มนี้
1: ทราบมาใช่กลุ่มก็เรียกมาคุยแล้วก็ให้คนสนิทบรรดาสโมสรต่างๆที่สนิทเนี่ยไปคุยเนี่ยก็คุยแล้วแม้หัวหน้ากลุ่มเป็นใครเนี่ยเขาก็รู้แล้วก็คุยแล้วแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมก็ห้ามก็ยังห้ามไม่ได้ผมว่านั่นแหละเขาก็พยายามทำหลายอย่างแล้วก็เหลือนี่แหละตอนช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยคุณเนี่ยต้องฉวยโอกาสเนี้ยผมแนะนำไปนะ
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นรายการของ AFC ทั้งนั้นเลยนะฮะ
1: คือเหมือนอยากให้จนไปเลยไอ้นั่น
0: ให
1: ้โดนปรับให้จนไปเลยสมาคม
0: ก็มันต้องให้คนทำเนี่ยต้องมาจ่ายบ้างอ่ะไม่งั้นก็คือไม่เข็ดอ่ะ
1: ใช่
0: ก็ให้มารับผิดชอบหน่อย
1: แต่ว่ามันจะยังไงนั่นแหละว
0: ิ
1: ธีการใช้แง่ของกฎหมายเนี่ยคือหนึ่งจะจับเขาเนี่ยตั้งความเดือดร้อนแต่ว่าตอนที่เขาปรับมาเนี่ยเขาผิดแล้วต้องรับชดใช้เนี่ยแต่คนนี้ที่จับได้ขนาดเนี่ยต้องเป็นผู้จ่ายเองไหมอะไรยังไงเนี่ย
0: ก็อย่าง
1: อีกแบบนึงอีก
0: ถ้ายกตัวอย่าง
1: ไม่รู้ว่ากฎหมายมันจะใช้ในแง่ไหนเหมือนกันนะ
0: มันไล่เบี้ยได้ไล่เบี้ยได้เพราะว่าเสียค่าปรับมาแล้วไอ้คนทำผิดมันก็หลักฐานคามือ
1: คือง่ายว่ายังไงไอ้คนผิดเนี่ยมันไม่มีตังค์ใจอยู่แล้ว
0: ใช่อย่างผมยกตัวอย่างแฟนบอลทีมอื่นๆแล้วกันที่มันเคยมีปัญหากับการที่โดนทางสมาคมหรือว่าทางคณะกรรมการพิจารณาอะไรพวกเนี้ยสั่งปรับคือแฟนบอลบางส่วนที่ก็รู้ตัวว่ากูทำเองไงอย่างตะโกนด่าผู้ตัดสินเงี้ยก็หลายเคสที่โดนไป 2-3 หมื่นเงี้ยแฟนบอลบอกก็แฟร์พวกเราเป็นคนตะโกนด่าพวกเราทำให้สโมสรเสียผลประโยชน์ตรงนี
1: ้
0: แฟนบอลก็เรียกอะไรสุดท้ายแฟนบอลก็บอกสโมสรไม่ต้องตรงนี้ความผิดของพวกเรา
1: คร
0: ับ เขาก็เอาเงินตรงเนี้ยมาชดใช้ให้สโมสรว่าไม่ต้องเข้าเนื้อก็ได้แต่สโมสรเองก็บอกไม่เป็นไรส่วนที่เป็นเงินของแฟนคลับพวกเนี้ยก็ให้แฟนคลับเอาไปดำเนินการในการทำกิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ดีกว่าแต่ไอ้พวกที่จุดแฟร์เนี่ยผมไม่เห็นใครจะมารับผิดชอบอะไรเลยกับสิ่งที่ตัวเองกระทำลงไป
1: ใช่
0: มันก็ผิดกันแฟนบอลแบบแฟนบอลน้ำดีกับแฟนบอลที่น้ำเน่าแล้วกันอย่างเงี้ย
1: ก็ข้ามาอีกข่าวนึงนะครับ
0: ข่าวอะไรอีก
1: เรื่องของพามิสเตอร์ยุทธครับ
0: โอ้
1: ทางผมฝากแจ้งมา
0: คือทางแล้วนี่เปิดรับสมัคร
1: จะเปิดรับใช่เปิดรับสมัครแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ในรุ่น14 16 18นะ
0: ครับ
1: ก็ตั้งแต่ระดับอำเภอก
0: ็
1: คือสเตจ1เนี่ยเป็นรอบอำเภอรอบอำเภอเนี่ยเขารับสมัครได้สูงสุดถึง8ทีมนะ
0: ต่อเขตต่ออำเภอ
1: หาตัวแทนอำเภอละ2ทีมแล้วก็สเตจ2เนี่ยเป็นรอบจังหวัด
0: ครับ
1: เป็น2ทีมที่คัดไปรอบ
0: ภูมิภาคร
1: อบโซนทีนี้ไอ้ทีมที่ได้อันดับ2ของจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการให้โอกาสทีมออลสตาร์1ทีมก็คือไม่ใช่แค่รองไม่ได้รองแชมป์แต่เป็นแบบลองแชมป์ไปรวมกับตัวเด่นๆของแต่ละจังหวัดเนี่ยมารวมอันนี้ก็อาจจะเก่งก็ได้อะไรขึ้นมาเนี่ย
0: ก็อาจจะเก่งกว่าแชมป์ก็ได้นะเอาไปเล่นไป
1: พอไปรวมกับตัวดึงเก่งๆจริงแต่ว่ามันก็จะอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ในการเล่นอะไรเนี่ย
0: อาจจะ
1: สู้ทีมแชมป์ไม่ได้แต่ว่าอย่างวอลเลย์เนี่ยผมไปดูมาหลายทีแล้วที่เขาแข่งๆแล้วตัวเก่งๆแล้วรวมๆจริงๆแล้วมีเวลาที่จะเตรียมสักเดือนก่อนจะมาก็เป็นเดือนอยู่แล้วล่ะผมว่าไม่ได้ลุ้นเหมือนกันนะ
0: วอลเลย์ก็ตามตำแหน่งเลย
1: ใช่ไหมแต่วอลเลย์กรุงเทพนะครับกรุงเทพเนี่ยก็จะมีการคัดแบ่งเขาแบ่งเป็น3ฝั่ง
0: ครับ
1: คือฝั่งพระนคร1แล้วก็ฝั่งพระนคร2ก็คือฝั่งเราเนี่ยฝั่งกรุงเทพเนี่ยสองโซนก็อาจจะฝั่งเหนือฝั่งใต้นะแล้วก็ฝั่งธนบุรีอีก1ฝั่งก็เป็น3 สามฝั่งนะครับ
0: แต่กรุงเทพมัน50เขตอ่ะเนาะ
1: ทีนี้เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยผมเห็นเขาพูดกันมาคือปัญหาตอน

0: ไม่ได
1: ้
0: มันอัพไม่ได้ก็กลายว่าตอนนี้เขาก็เลยใช้วิธีว่าต้องไปหายูสเซอร์ใหม่เพื่อมาสมัคร U16 จากนั้นพอสมัคร18ก็ไปหายูสเซอร์ของอาจารย์อีกคนแล้วมาสมัครใหม่มาอัพอะไรเงี้ยเป็นที่วุ่นวายกับตู้วู้แล้วบางทีเล็บก็ล่มไปเขาบอกว่าถ้าสมัครอ่ะให้คลิกพร้อมกันเลยทั้ง3รุ่นกดเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็คลิก1 U16 U18 คลิกเข้าไปแล้วก็ไปกรอกข้อมูลทีเดียวอะไรแบบนั้นน่ะจะทำได้ก็ไปลองดูแล้วกันว่าให้คลิกเข้าไปทั้ง3รุ่นแล้วสมัครเข้ามาทีเดียวมันจะไม่ล่มนะประมาณนี้อ่ะทีนี้ต่อนะครับคือ
1: แต่ผมส่งไปแล้วนะโรงเรียนผมอ่ะ
0: กี่รุ่นส่งกี่รุ่น
1: ส่ง18
0: อ่ะ3อ
1: ่ะ3แต่ว่าวันเลขของผมนี่วันเลขของผมเข้าเป็นตัวแทนกรุงเทพแล้วนะ
0: เดี๋ยวผมจะไปดูอยู่พรุ่งนี้ที่ปทุมมั้ง
1: เอาพรุ่งนี้
0: ปทุมชิง
1: ชิง
0: ธานีที่ปทุมแล้วก็วันนี้เหมือนนนทบุรีจะชิงนะ
1: ของผมว่ากรุงเทพผ่านไปแล้ว
0: ที่นนทบุรีสนามบจนน
1: ก็เป็น
0: ก็น่าใจว่าเหมือนกับว่าเหมือนวันเล่ผมไปดูมันก็แบบมีมุมนึงที่แบบน้องๆผู้หญิงเด็กผู้หญิงต่างจังหวัดแล้วมีความฝันเห็นแบบทีมชาติไทยวอลเลย์ไทยกำลังไปได้ดีเนี่ยก็หลายๆคนก็มองเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลก็อยากจะเดินไปทางนั้นบ้างก็มีทีมวอลเลย์หญิงเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะก็หวังว่าทีมชายแล้วก็อีกหลายๆทีมนะที่ก็พยายามสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นให้ได
1: ้ครับ
0: ตรงนั้นเนี่ยผมมันก็จะเกิดการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในชาติแล้วก็พวกเขาก็อยากจะเดินตามรอยรุ่นพี่อะไรเงี้ยโอกาสทางกีฬาในหน่วยต่างๆเนี่ยก็จะมีภาพรวมที่ดีขึ้นผมเชื่อว่าในอนาคตอย่างเทคบอลเนี่ยต่อไปนี่มีคนจะเล่นอีกเยอะแล้วก็จะมีตัวเก่งใครบอกว่าเดี๋ยวพวกเกาหลีญี่ปุ่นอินโดพวกพม่านี่ก็เริ่มฟาดเป็นแล้วนะไอ้พวกเนี้ย
1: เตือน
0: ก็เริ่ม
1: ตาม
0: ไปแล้วแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยอนาคตก็จะมีเด็กใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็อยากเล่นเพราะเห็นประสบความสำเร็จแบบเอเชียนเกมโอ้โหได้อัดฉีดทีเป็นล้านเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วมันสามารถต่อยอดไปเล่น
0: ระดับโลก
1: ระดับโลก
0: ด้วยเนี่ย
1: เพราะเซปักตะก้อเนี่ยมันก็ยังคาอยู่ที่เอเชีย
0: ครับ
1: นะฮะเพราะโอลิมปิกก็ไม่มีเทคบอลเนี่ยอนาคตลุ้นมีเหรียญในโอลิมปิก
0: ใช่แบบนั้นเลยทีเดียวอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ่ะนะฮะ
0: เอลิเมนต์ให้หน่อย
1: ฮะ
0: เอลิเมนต์ยาวเลยโอ้โหมาทักบอกอันทราไปไหนนี่มาเป็นชุดเลย
1: อ่ะเดี๋ยวพักก่อนไหมแล้วเดี๋ยว SMS ตอบเบรกหน้า
0: แล้วแต่
1: สิบแล้วพี่อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับก่อนจากช่วงนี้ไปขอขอบคุณ M150 นะครับเชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 เดี๋ยวกลับมาครับจอดสนามบอลไทยครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชิตคุณสุนทรนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
3: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคายชีวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยอ
4: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุ

0: ุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
1: สนับสนุนโดย
2: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
3: นะฮะเข้าสู่ช่วงที่2ของจอดสนามบอลไทยนะครับมาดู SMS กันอาร์มซ่าก็มาทักทายแล้วนะครับ วันนี้อาร์มซ่าไปต่างจังหวัด
4: อันดำไม่มาส่งพี่
3: นะฮะก็เดี๋ยวดูอาร์มซ่าก่อนภรรยาของอดัมไม่ขยับนะครับงอนพี่รถนี่6เดือนแล้วนักเตะเปอร์ซิบันดุงคนไหนชอบนอนกรนมักครอกครอก
4: อันนี้พอได้พอได้
3: ซอกฟรีซอกฟรีนะครับทักทายจากแก่นกระจานในวันนี
4: ้ต้องใส่ดู
3: ดูไลฟ์สด
4: เปอร์ซิบกับท่าเรือเนี่ยเลย
3: ใช่
4: ได้ยินมักครอกโอ้โห
3: มักครอก
4: พูดถึงท่าเรือแล้วก็มันเจ็บจี๊ดเลยเพิ่งได้รับเสื้อมาดามมอบให้มา1ตัวใส่ปุ๊บโดนปั๊บใส่น้ำอย่างดีเลย
3: ใส่ปั๊บปั๊บโดนปุ๊บปุ๊บนะฮะอ่ะทักทายจากกระดังกระจานในวันนี้นะครับขอแอบหนีพักผ่อนก่อนได้ไหมแต่ยังทักสองหนุ่มหล่อวนไปจอดสนามบอลไทยไม่มีลืมนะครับนี่มาช้าเพราะติดทำภารกิจกิจกรรมของคลื่นที่ผมทำงานอยู่ครับที่กระดังกระจานเพชรบุรีนะฮะอัมซ่า
4: เอ็มร้อยสาม
3: เอ็มร้อยสามนะฮะสมาคมหย่อยหย่านี่พี่รุ่นที่พี่วันกล้าอ่านไปแล้วเนาะมันพี่รุ่นที่6เดือนแล้วนะครับผมยังรับคำง้อจากพี่รุ่นที่เป็นหมูกระทะบุฟเฟ่เอาคุณเบียร์กันเนอร์ปึ๊ดไม้สาย2
4: ปีกมั้งปีกมั้ง
3: ปีกปีกเนาะปีกไม้สาย2เรนโบว์ที่เด็ด99เคยไปที่ไหนครับพี่วันกล้า
4: เบียร์กันเนอร์ถามใช
3: ่
4: ไหม
3: ใช่คุณเบียร์กันเนอร์ถามมา
4: คือถ้าเบียร์กันเนอร์ถามเนี่ยแสดงว่า3ล้านเนี่ยผ่านตาไปหมดแล้วเรนโบว์เนี่ยผมสัญญาว่าจะไม่ไป
3: ทำไม
4: เพราะว่าผมทันรุ่นข่าวโค้ดโจกับโจโฮเปิ้ลแก๊งนี้เนี่ยที่เขาไประเบิดศึกกันที่เรนโบว์นี่แหละอยู่ฝั่งตรงข้ามผมกลัวเลยไม่ไปต้องไปเสิร์ชหาข่าวเก่ากันเองส่วนแต่ว่าเคยเข้าไปนะแต่เรนโบว์นี่เหมือนหลังๆจะเห็นผ่านแล้วแป๊บๆเพราะผมอยู่ย่านนี้เย้เนี่ยอย่าไปคิดมากผมไม่ใช่คนอย่างนั้น
3: อยู่แถวไหนนะ
4: อยู่แถวรัชดาอะไรนี่ไงสุทธิศาลรัชดาเมื่อก่อนก็อยู่สุทธิศาลแล้วขยับมารัชดา
3: อืม
4: น
3: ี
4: ่ผ่านเลนโบเนี่ยเหมือนกับหลังๆเนี่ยเขาใส่ชุดนะมีเส้นแล้วใส่ชุดแต่อาจจะเล็กบางนิดนึงแต่ใส่
3: อืม
4: ขณะที่เด็ก99เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นขวัญใจของมอสเวเดตซึ่งมอสเวเดตเนี่ยพาชักชวนผมไปแล้วก็เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปก็พูดกันว่าพี่ไปแป๊บเงื้อกันไปดูว่ามันยังไงไปดูบอลกันหน่อยอะไรเงี้ยเราตามใจมดผมก็ตามใจมดพอชั่วโมงผ่านไปเนี่ยมดได้เจอคานาวาโร่เจอตัวประกบ
3: มาร์กิ้งเลย
4: มาร์ก
3: แมนทูแมนเลย
4: มดบอกพี่ขออีกชั่วโมงเดียวแล้วผมกลับจริงรู้สึกว่าวันนั้นจะ6 โมงเช้า
3: ไม่มีคำว่าชั่วโมงเดียว
4: ก็คือไปตอน5 ทุ่มอ่ะ
3: uh-huh.
4: 6 โมงเช้าผมหูทางบ้านอัดยับเลยมันแตกสลักขาดอ่ะผมอ่ะ
3: oh.
4: คือว่าตัวเด็ดแบบยืนการยังไงก็ขออีกหน่อยขอต่ออีกหน่อยพอบอกว่าชั่วโมงไปเจ็ดแล้วพี่อีก2 คนสุดท้ายแล้วกันอะไรเงี้ย
3: oh. ไม่มีอยู่จริง
4: ไม่มีมันไม่มีอยู่จริงอ่ะคุณเคยเจอคุณกิติทำอะไรไหม
3: อ
4: ๋
3: อเคยแต่พี่กิติ
4: อีกสองเลิกอีกสองพอ
3: ไม่มีจริง
4: แล้วพอเราเผลอปุ๊บตอน2แล้วมันกำลังนัวเนียแบบพูดออกรถโดยชาติ
3: มาม
4: ันมี2มาใหม่แล้ว2เก่าซ่อนแล้วหันไปเอ้ยเมื่อกี้มันเหมือนจะหมดแล้วนี่หว่าทำไมมันเหยียดข้อนอีกแล้วสุดท้ายยันหว่างเหม
3: ือ
4: นเด
3: ิ
4: ม
3: ยันหว่างพี่กิติเร็ว
4: ถ้าแบบ
3: กินชื่อ
4: 2อีก2เนี้ยไม่ได้นะอย่าไปเผล
3: ออยากเห็นบิ๊กเหม็นไปออกคอบอลคาเฟ่กับน้ำหมูน้ำแมวพูดถึงบ่อยคุณพี่เหม็นนะ
4: เมียกันเนอร์คุณอย่าให้น้ำหมูน้ำแมวน้านงนากาเดือดร้อนแล้ว ให้บิ๊กเหม็นก็อยู่อย่างนั้นดีไปแล้วได้หายใจคอก็ดีๆดีอยู่แล้ว
3: อย่าเลยฮะเดี๋ยวได้เจออวรีเด็ดของพี่เหม็น
4: ไม่งั้นคุณขาดของพี่โบยไป
3: พี่โบยต้องโก้วันก้าผ่านกับโปรแกรม FIFA Day ผมนี่เบื่อกับบอลทีมชาติทั่วโลกไม่สนุกเหมือนบอลลีกว
4: ัน
3: นี
4: ้
3: ชี้เป้านะครับกี่ตัวเอ่ย
4: ยุทยา
3: โอ้โห
4: บุรีแรม
3: บ้านเลขที่8/200เนาะยุทยาบุรีรัม
4: บุรีแรมมันต้องเอาตามที่เขาเขียนนะ
3: บุรีแรม
4: เดี๋ยววันหลังผมจะเอามุกนี้ของคุณโบยไปใช้ในเพจบ้างตอนวิจารณ
3: ์อุดแถว
4: แต่บางอันมันก็ มินเมย์ละกันจะติดคุกเดี๋ยวต้องดูให้ดีบุรีรัมย์เนี่ยจะไม่ได้นะ
3: ใช่ใช่อุทแทลอุทัยอะดิ
4: อ๋อคืออุทัย
3: แคนโถมคอนโถ
4: ม
3: นะตารวดตารวดตารวด
4: ดารวดดารวดดารวดก็คือตำรวจปะ
3: แล้วตำรวจโปลิเทโรวันนี
4: ้มันก็ไม่เห็นเขาก็ไม่ใช่ชื่อตำรวจแล้วนะ
3: ดารวดใช่ใช่ใช่วันนี้โปลิเทโรเจอนครราชสีมา
4: ปัตยาปัตยาได้
3: นะฮะ
4: เจียงไห
3: เจียงไหนเหรอเชียงใหม่ใช่เชียงใหม่เชียงใหม่
4: แต่ให้คุกกี้อีกตัวเลยไปซื้ออ
3: าร์เซนอล
4: ไปบ้านอ๋อคุกกี้อาร์เซนอลใช่ไหม
3: อาร์เซนอลวันนี้เล่นคู่แรกเลยนะครับ6:30
4: ได้ได้ก็ผมว่าผมว่าจุดจ่าเนี่ยมันดีนะแต่ว่ามันชอบดีเนี่ยดีแต่ในบ้านแต่ก็ว่าดีบางวันบางวันที่คาดไม่ถึง
3: แต่ยุทธยาปีที่แล้วเนี่ยนอกบ้านโคตรดีเลยนะปีแล้วเนี่ยนอกบ้านนี่สวนทางกันในบ้านเลย
4: ปีเนี้ย
3: ปีนี้ในบ้านโอเค
4: เหมือนนอกบ้านวันก่อนมันโดนซัดโนไปเหมือนกัน
3: แต่บีจีเนี่ย
4: แต่ผมชอบราศีสไลด์มากกว่านะคนนี้อ่ะเดี๋ยวไปภาพวิจารณ์กัน
3: แต่บีจีไม่มีเจเนี่ยจะขาดใจหรือเปล่า
4: ตอนนี้อ่ะ
3: อืมแล้วเจเจ็บมาจากฟีฟ่าเดย์อ่ะ
4: ฟอร์มกำลังเริ่มมาด้วย
3: ใช่นะฮะ
4: อ่ะก่อนไปวิจารณ์ไทยลีกขออีกนิดขอบอลชายหาดโค้ชเอกนะเมื่อกี
3: ้ฮะว่าไงเอ่ย
4: โทรมาก็เปิดเผยข่าวหน่อยนะครับว่าตอนนี้ก็กำลังเตรียมทีมสำหรับฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยนะครับซึ่งจะมีการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียขึ้นนะครับวันที่18-28พฤศจิกายนนี้นะครับที่บ้านน้ำเค็มตะขัวป่าของโซนนั้นมันเลยเขาหลักไปนิดนึงย้อนกลับมาทางระนองเนี่ยก็จะเป็นสนามที่บ้านน้ำเค็มตะขัวป่าจังหวัดพังงา
3: พี่บรรก้าต้องไปสิ
4: ใช่ก็จะเป็นสนามที่ทำใหม่นะ
3: ครับ
4: ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ตรงชายหาดแต่ขยับขึ้นมานิดนึงแล้วก็ปรับพื้นสนามใหม่เพราะเขายังไม่มีบอลชายหาดแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าจะให้จำง่ายๆเนี่ยบ้านน้ำเค็มอ่ะให้จำว่าเป็นอนุสรณ์สถานเป็นจุดที่เขาไปรำลึกถึง
3: สึนามิอ่ะนะ
4: อนุสรณ์ของเหตุการณ์สึนามิที่ตรงนั้นแหละเขาจัดการแข่งขันกันซึ่งเขาบอกว่าตรงนั้นทำไมสวยมากใครไปเที่ยวตรงนั้นนี่ก็เขาว่าสวยแน่นอน
3: ครับ
4: ปัญหาอย่างเดียวก็คือว่าช่วงที่จะแข่งช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงไฮซีซั่นนั้นค่าห้องก็จะสตาร์ทอัพไปที่ 4,000 บาทต่อคืน
3: โอ
4: ้แล้วได้พวกในทะเลนะ
3: ได้ห้องยัง
4: ได้ห้องจองไว้แล้วเขาไปขอเขาไว้ทิ้งไว้ห้องหนึ่งก็ไปจองไว้ก่อนก็ได้หรือว่าไม่ต้องไปติดทะเลนักก็อาจจะพอทนนะ
3: แต่ไม่ต้องเอาผู้ไปแล้วใช่
4: ไหมต้องเอาผู้ไปเอาไปแล้วไป700,000นะครับอ่ะทีนี
3: ้ไม่น่านะผมว่าไกลถึงขนาดตะกั่วป่าเนี่ยถ้ายังลงทุนขนผู้ไปเนี่ยโอ้โห
4: ก็ยอม
3: จ่ายค่าปรับเ
4: ถอะยอมจ่ายค่าห้องขนาดนั้นด้วยนะ
3: ใช
4: ่แต่ที่พัทยาที่แข่งที่โดนอันที่พัทยานะ
3: ก็มันใกล้ไง
4: ที่กรุงเทพนะ
3: เออมันใกล้ไงพัทยาแป๊บเดียว2-3 ชั่วโมงก็ถึงแล้วว่าเออแต่ถ้าตะกั่วป่าแล้วยังมีกลุ่มพวกนี้ไปจุดอีกนะก็ยอมจ่ายอ๋อไอ้ผู้ที่เล่นตามใจหายแล้วปุ้ง
4: ก็ทีนี้ในเรื่องของการเตรียมทีมนะครับช่วงนี้ก็เริ่มซ้อมกันนะครับที่ตอนนี้ซ้อมกันอยู่ที่ข้างอินดอร์สเตเดียมหัวมากก
3: ็
4: สนามทรายที่ใช้ซ้อมประจำนะก็มีโค้ชเอกนำทัพผู้เล่นก็ชุดนี้ยังมีพวกคมกิจหน้าๆอะไรเนี้ยยังอยู่นะ
3: ถ้
4: าพลาดมาก็39ปีแล้ว
3: โอ้แต่คมกิจหน้าที่ผมเห็นว่า10กว่าปีได้แล้วนะชายหาดอ่ะ
4: ปีนี้แก39แล้วซึ่งพวกดีกรีต่างๆที่ได้รางวัลเนี่ยก็ติดมากันเป็นแถวๆนะก็พวกดาวซันโมอย่างอามีนนะ
3: ครับ
4: อามีนเลมเนีย
3: ม
4: ก็ติดมานักเตะยอดเยี่ยมอามีนนี่มาจากวัดพัทยาป่ะไม่แน่ทีมอะไรในลีกอ่ะ
3: โอ้โห
4: คู่ชิงมันเป็นไอมาเน
3: ่ฮะ
4: เจอกับอะไรวะเจออ๋อเกษมบัณฑิตเกษมบัณฑ
3: ิ
4: ตเกษมบัณฑิตนะครับก็ชิงกันก็คือเป็นลีกนะแต่ว่ามันดันมาแต้ม ห่างแค่2แต้มนัดสุดท้ายก็เลย
3: เหมือนคู่ชิงเลย
4: เหมือนคู่ชิงกันแต่ว่ามันเสมอในเวลาแต่เกษมบัณฑิตชนะต้องต่อเวลาแต่ว่าแต้มไม่เท่าแต้มไม่ทันเพราะว่าถ้าชนะต่อเวลาเนี่ยได้แค่2แต้มนะครับแต่ชนะเวลาเนี่ย3แต้มนะครับทีนี้นักเตะอย่างอนันต์นนทเกตเนี่ยก็เป็นตัว MVP นักเตะยอดเยี่ยมเนี่ยก็ติดมาด้วยนะครับก็จะมีการตัดตัวแล้วก็เมื่อกี้โค้ชเอกบอกว่าจะเดินทางไปพังงา22นี
3: ้
4: ของเราเนี่ยอยู่สายอิรักญี่ปุ่นบาเรน
3: โอ้ญี่ปุ่นแข็งอยู่นะ
4: ญี่ปุ่นก็รองแชมป์โลกก็โค้ชเอกก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตานะครับก็สัมภาษณ์แล้วก็ญี่ปุ่นก็ต้องปล่อยเขาไปก็คือเราก็ไปหวังที่2ที่2ก็มั่นใจว่ามีโอกาสจะยึดตำแหน่งนี้ได้เพราะว่าน่าจะผ่านบาเรนได้ก็เหลือไปวัดกับทางอิรักแต่ก็คิดว่าน่าจะผ่านอิรักได้เหมือนกันก็อาจจะถ้าดูตามโปรไฟล์ประวัติเก่าก็ดีกว่าอิรักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ง่ายก็คิดว่าน่าจะผ่านได้ที่2ก็ไปลุ้นกันต่อว่าต่อไปเป็นยังไง
3: ครับ
4: ก็เป็นเรื่องของบอลชายหาดอ่ะไทยลีก
3: นะฮะเหลืออีกเวลาประมาณ7นาทีก็ฟันธงเลยละกันนะฮะบีจีกับอยุธยายังไงดีครับพี่วันกล้าอย่างที่เกริ่นไปบีจีน่าจะไม่มีเจชนาทิป
4: เอาพอได้อยู่ก็รายละเอียดหน่อย
3: รายละเอียด
4: สักหน่อย
3: ก็บีจีนะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่9ของตารางนะครับมีอยู่6ก็มีอยู่4คะแนนบีจี4คะแนนนะครับอยุธยาอันดับ8มี6คะแนนก็ห่างกัน2แต้มซึ่งตอนนี้บีจีเขาจะมีโปรแกรมบอลเอเชียนะ ACL 2ช่วงกลางสัปดาห์นี้การเจอกับทีมจากออสเตรเลียอเดเลดยูไนเต็ดผมก็ทำให้อาจจะต้องมองถึงการโรเตชันด้วยแล้วก็ตัวที่กลับมาจากทีมชาติอย่างเจพวกวาริชชูทองนะกฤษฎากาแมนอะไรพวกนี้น่าก็น่าจะพร้อมลงสนามวันนี้แหละแต่เจไม่น่าพร้อมคนเดียว
4: แต่ยุทธยาก็อันดับติดกันนะคร
3: ับติดกันอันดับ8ยุทธยา
4: ก็อันดับดีกว่าด้วย
3: ใช่ท่านฟอร์มนอกบ้านเนี่ยอยุทธยาปีนี้พวกเขาบุกไปชนะศรีสะเกษ 1-0 เพราะฉะนั้นนอกบ้านอยุทธยาปีนี้ก็ยังฟอร์มเดิมอยู่ว่านอกบ้านก็ยังดูดีใช้ได้นะฮะ
4: เออจริงในบ้านเขาเพิ่งโดนอุทัยธานีไป 1-2
3: ใช
4: ่แต่ว่าชนะราชบุรีนะ
3: ชนะราชบุรีในบ้านนัดแรกอ่ะ
4: นะครับ
3: แต่เกมเยือนผมว่ายุทธยาก็ถ้าจะฟอร์มจากฤดูกาลที่แล้วผมว่าวันนี้บีจีก็เหนื่อยอ่ะ
4: เมื่อกี้พี่โบยเขาหยุดยาไปแล้ว
3: หยุดยาพี่โบยบอกหยุดยา
4: โดนเต็มที่ก็น่าจะเม็ดเดียวนะอาจจะไม่ถึง2
3: ใช่ผมว่าบีจีเหนื่อยถ้าเทใจเชียร์ยุทธยาดีกว่า
4: น่าจะไม่ถึง2นะผมก็มองว่าไม่น่าถึง2เป็นเดียวอ่ะคู่ต่อไป
3: บุรีรัมย์กับระยองครับบุรีรัมย์เองก็เพิ่งผ่านเกมช้อปปี้ที่เสมอกับบอร์เนียวจากอินโดนีเซียไป 0-0 นะครับแล้วก็บุรีรัมย์เองก็ยังจะมีโปรแกรมของฟุตบอล ACL Elite เดี๋ยวก็จะเล่นในบ้านเจอกับปักกิ่งกัวอันจากจีนนะครับวันที่13ซึ่งเป็นวันอังคารวันนั้นอาจจะต้องโรเตชันระยองฤดูกาลนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์นะว่าเซอร์ไพรส์มากระยองตอนนี้อยู่อันดับที่3ของตารางนะครับ
4: สุดยอดมี2เสมอ1
3: ใช่7คะแนนถ้าบุรีรัมย์เลยแต่ว่าเป็นรองแค่ลูกได้เสียอยู่ลูกเดียวไม่ขาดด้วยเพราะบุรีรัมย์ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยเขาจะไปโฟกัสกับบอลเอเชียบอลอาเซียนที่มันเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะฮะแล้วพอบอลถ้วยโปรแกรมมันน้อยลงบุรีรัมย์จะมาอัดเล็ก2รอบเดียว
4: ใครโดนนัดป่ะหรือใครนะ
3: ใช่โดนนัดอดีตโค้ชสุโขทัยอ่ะ
4: ครับ
3: นะฮะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าบุรีรัมย์น่าจะเอาตัวรอดได
4: ้คือดีไม่ดีก็ไม่อยากจะไปสวนบุรีรัมย
3: ์ใช
4: ่ แม้ว่าบุรีรัมย์เวลาเล่นในลีกก็จะเน้น
3: เฉือน
4: ไทยเยอะหน่อย
3: เฉือน
4: ไม่หมายว่าตัวไทยก็จะลงพอสมควร
3: ก็4คน
4: เนี่ยโอกาสเด็กแต่ว่าถ้าไปอีลิตแล้วเนี่ยยกทีม
3: ใช่
4: ก็เหลือสุภลักษณ์สุภนัทไว้คนเอ้ยไม่ใช่
3: สัจลักษณ์ธีรธร

0: ตอนนี้ก็สำรองแล้วนะแล้วก็โอ้ตัวกลับมาจากทีมชาติแล้วพวกสุภชัยใจเด็ดก็น่าจะสอดแทรกลงได้แหละ
1: หมายถึงว่าวันนี้นะ
0: วันนี้แหละ
1: เพราะว่าไม่ใช่นัดหน้านะ
0: เดี๋ยวอีลิตเนี่ยมันโควต้าต่างชาติอยู่แล้ว
1: เ
0: พราะวันนี้พวกตัวไทยอ่ะพวกสัสรักได้ลง
1: ไม่สัสรักมันลงของเกมนี่ก็บางทีอีลิตมันก็ลง
0: อ่าใช่
1: แต่ไม่รอบนี้ไม่แน่
0: ไม่แน่
1: แต่ว่ารอบแล้วเขาลงนะ
0: ลง
1: นาทีแล้วลง
0: ใช่นะฮะ
1: เลยมองว่าบางทีแล้วมันก็
0: ไอ้เด็ก
1: ธนกิจชนขึ้นมามันเลยเป็นหื่อแต่ไม่อยากสวน
0: ใช่ไม่อยากสวน
1: จริง
0: อ่ะนะฮะก็ถ้าเชียร์ผมก็ยังเชียร์บุรีรัมย์เหมือนเดิมนะครับ
1: อุทัยธานีก็อย่าไปสวนนั่นแ
0: หละใช่ใช่อันนี้อุทัยธานีกับราศีสไลด์อุทัยธานีตอนนี้อยู่อันดับที่4นะครับมี6คะแนนชนะ2แพ้1ส่วนราศีเนี่ยยังไม่ชนะใครนะครับเสมอ1แพ้2มี1คะแนนราศีของพี่ต่อยนะฮะอุทัยเนี่ยของกามา
1: คือเหมือนกับเขาไปหลุดไปนัดนึงแต่ก็กลับมาเข้าที่เข้าทาง
0: ครับ
1: ได้เร็วสำหร
0: ับ
1: ทางอุทัยนัดที่หลุดไปเหมือนก็โดนใบแดงไปด้วยมั้งใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: นะฮะ
1: ก็ช่วงนี้อุทัยนี่ก็แข็งแกร่งขึ้นมามากก็คือเขาไปหลุดนัดไอ้ตรงที่ไวเดเชอร์โดนแดงนะครับ
0: แต่ว่าพวกเบนเดวิสอะไรพวกนี้มันไม่ได้ไปทีมชาติเนี่ย
1: นี่ราศีสไลด์นัดที่แล้วเนี่ยแพ้ BG 2-3 แล้วก็เล่นในบ้านแพ้ท่าเรือ 1-2 แล้วก็เล่นในบ้านเสมอลำพูน 1-1 แบบก็หืดเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็คือเขาแพ้ก็แพ้สกอร์ไม่ห่างนะ
0: ไม่ห่างแพ้ลูกเดียวไอ้
1: แมตช์ที
0: ่แพ้ BG ก็น่าเสียดายตรงที่ไปโดนท้ายเกมไง
1: วันนี้ไทยเป็นต่อเยอะเลยนะต้องชนะ2ลูกอ
0: ่
1: ะ
0: ผมก็
1: แปลกใจเหมือนกัน
0: บอลกาม่าน
1: ี่ว่าก็ไม่อยากไปสวนอุทัยเหมือนกัน
0: ใช่แล้วในบ้านไง
1: ก็คิดไปว่าตั้งไว้เม็ดนึงอ่ะ
0: ใช่ลุ้นเม็ดสอง
1: ราศีสไลด์นี่ก็ยังมีปัญหาเกมรับอยู
0: ่นะฮะอันนี้ก็ตามนั้นนะครับ3ทีมที่เราฟันธงไปไทยลีกสำหรับ
1: ก็มีเอเดนเมทถึงท้ายว่าอาทิตย์นักเรียนเวเล่ของโมโนแม็ก
0: ครับ
1: เบลเลียงไม่พอไม่รู้เมื่อไหร่จะปรับขึ้นจากคุณโปเต้นะครับ
0: อ
1: ่ะหมดเวลาแล้วนะครับมันกล้าขวัญแก้วคุณโกโก้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิจิตรคุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วณวัฒน์ชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
3: สนับสนุนโดย
4: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
5: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองหมอเอกโพสต์แจงเม็ดเงิน 10,000 ล้านเปรียบเทียบขนาดของเงินทำอะไรที่จับต้องได้เพื่อสุขภาพของทุกคนมีประโยชน์มากกว่าหว่านเงินไปกับการจัดอบรมประชุมจัดอีเวนต์สื่อโฆษณาหรือทำแคมเปญนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวเพื่อชี้แจงเรื่องงบประมาณจากภาษีบาปของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจำนวน 4,000 ล้านบาทโดยเปรียบเทียบขนาดของเงินโดยไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องผลทางเศรษฐศาสตร์ของการส่งเสริมสุขภาพที่สามารถลดการเกิดโรคหรือลดความรุนแรงของโรคเพื่อให้คนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงสาธารณสุขเห็นภาพว่าเงิน 4,000 ล้านบาทต่อปีสามารถทำอะไรแบบจับต้องได้บ้างเพื่อสุขภาพของทุกคนซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงได้ปีละ 1,270 คันสร้างอาคารผู้ป่วยนอกให้โรงพยาบาลชุมชนได้ปีละ80หลังซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้รพสต.ได้ปีละ 13,000 แห่งซื้อเครื่องกระตุกหัวใจช่วยชีวิตหรือ AED ได้ปีละ 57,000 เครื่องและสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางระดับตติยภูมิได้ปีละ1แห่งแน่นอนที่สุดว่าการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคควรให้ความสำคัญแต่ควรเป็นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแบบถูกหลักทฤษฎีในการส่งเสริมสุขภาพไม่ใช่แค่หว่านเงินไปกับการจัดอบรมจัดประชุมหรือจัดอีเวนต์และไม่ใช่แค่ทุ่มเงินไปกับการโฆษณาหรือทำแคมเปญนี่จึงเป็นเหตุผลให้งบประมาณของสสส.จะต้องถูกนำเข้าสู่ระบบงบประมาณเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมทางหลวง305หลังน้ำเริ่มเน่าเสียบ้านเรือนริมทางได้รับผลกระทบสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวง305รังสิตนครนายกแยกมสว.องครักษ์น้ำท่วมขังนานบ้านเรือนริมทางเดือดร้อนหนักน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงร่วมกับนายเกรียงไกรกิติธเนศวรสส.นครนายกเขต2องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกผู้นำชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนประชาชนริมทางหลวงหมายเลข305เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเร่งด่วนแนวทางแก้ปัญหาได้แก่สำนักงานปภ.จังหวัดนครนายกเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณฝั่งตรงข้ามมสว.องครักษ์เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์แขวงทางหลวงนครนายกจัดช่องทางจราจรพิเศษแบบวิ่งสวนทางในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้พร้อมเร่งเปิดทางระบายน้ำผ่านแนวทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะบ้านเรือนริมทางที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังและปัญหาน้ำเน่าเสียมาเป็นเวลานานตำรวจบราซิลยิงวิสามัญคนร้ายบุกศูนย์ดูแลเด็กเล็กตำรวจบราซิลช่วยเหลือเด็ก13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันภายในศูนย์ดูแลเด็กเล็กในย่านเซาบลัสเมืองกูรีติบารัฐปารานาทางภาคใต้นานกว่า3ชั่วโมงเมื่อวานนี้หลังมีผู้ชายคนหนึ่งพร้อมมีดและน้ำมันบุกเข้าไปภายในศูนย์ดูแลเด็กเล็กพร้อมเทราดน้ำมันบนพื้นห้องก่อนขู่ว่าจะจุดไฟเผาตำรวจใช้เวลาเจรจาหว่านล้อมให้มอบตัวอยู่นานจึงตัดสินใจยิงวิสามันเขาขณะพยายามจะคว้าตัวเด็กคนหนึ่งระหว่างเผชิญหน้าจวนตัวกับตำรวจโดยไม่มีเด็กบาดเจ็บรุนแรงส่วนมูลเหตุจูงใจคนร้ายยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Guideดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
4: อบกอบ
3: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
5: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
6: 10:06 น.สวัสดีและต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Sport Guide Weekend นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่10 ตุลาคม 2569ก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬากันนะครับวันนี้รายงานตัวเหมือนเดิมพี่โอรีกรการะเวกและผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่โอรีครับ
7: สวัสดีคุณเจตครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับผม
6: วันนี้ก็1ชั่วโมง
7: ตามบัญชาของคุณเจต
6: แล้วก็ตามบัญชาของคุณผู้ฟังด้วยเพราะว่าน่าจะคิดถึงบอลลีกนะพี่โอรีนะโอ้โหเป็นฟีฟ่าเดย์ที่ตั้งแต่เราตามฟุตบอลมาเนี่ยไม่เคยนานขนาดนี้นะ
7: นั่นสิมันก็คงต้องดูว่ามันจะมีเอฟเฟค
6: โอ้ก็เจ็บเป็นเพียบเลยฮะ
7: คือเจอไวรัสฟีฟ่าเข้าไป
6: คือ4นัดเนี่ยมันน้องๆ1ทัวร์นาเมนต์เลยนะ4นัดเนี่ยโอ้โหอ่ะดังนั้นก็
7: เขาก็อาจจะบอกว่าอ่ะก็มาจากสโมสรบ่นไงมีฟีฟ่าเดย์2เดือนก็เล่นๆหยุด
6: ๆครับ
7: เจ็ตแล็กก็เพิ่มอะไร
6: เอาแบบนี้เลยรวดเดียวแต่ก็พักไม่นานนะประมาณเดือนนึงเดี๋ยวรอบ2ก็มาอีก2แมตช์อ่ะเบื้องต้นวันนี้ก็อยู่กัน1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปก็จะเป็นซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกนะโอ้โหวันนี้ประเดิมคู่แรกอาร์เซนอลลีดเลยนะครับก็ใครเป็นแฟนฟุตบอลก็รอติดตามใน FM 99นะครับช่วงแรกขอบคุณ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 ขอบคุณโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปป้าคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับเป็น2ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนกีฬามากๆเลยอ่ะ
7: ใช่
6: เนี่ยยิ่งหลังเอเชียนเกมนะพี่โอ๊ตนะเนี่ยเราเชียร์เกินร้อยไง200กว่าล้านนะ
7: ครับผม
6: ในขณะที่โปเต้ปาปิก้าก็ไปหามาทานกันได้ดูฟุตบอลนะครับ
7: ครับผมอ่ะเรามี1ชั่วโมงเนาะวันนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปกันรวดเร็วหน่อยผลงานนักกีฬาไทยใช่ไหมครับ
6: ครับ
7: แหมจริงๆมันต้องเริ่มด้วยแร็คเก็ตเกมดีไหม
6: ได้เลย
7: นะเพราะแบดมินตันกอล์ฟก็อาจจะมีบ้างแต่ว่า
6: ใช่
7: คงไม่เท่ากับแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นที่ฟินแลนด์นะ
6: สุดยอดนะ
7: อ
6: ื
7: ม
6: แน่นอนเราตาม
7: คอมเมนต์ที่แบบว่าดราม่านิดหน่อย
6: ใช่ใช่
7: ก่อนหน้านี
6: ้ก่อนหน้านี้ไงก็หลังเอเชียนเกมอ่ะ
7: ครับ
6: ที่เมรัชนกออกมาใช้คำว่าอะไรดีอ่ะคือประมาณว่าเผื่อว่าใครไม่ได้ตามข่าวเนาะก็ประมาณว่าทำไมเมรู้สึกว่าคนต่างชาติแฟนแบดต่างชาติยังเ
7: ร
6: สเปคเธอมากกว่าคนชาติเดียวกันโอ้โหแม่ก็
7: จริงน้องเมย์ผมว่าโพสต์แต่ละครั้งเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่
6: คือ
7: มีมุกที่แบบขำๆได้
6: ใช่ใช่ใช่
7: แล้วทุกครั้งเนี่ยผมว่ามีความหมายพอสมควรทางนี้ก็ต้องกลับมาคิดนะใครที่อาจจะเคยโพสต์อะไรไว้
6: ไม่หรอกผมว่าบางทีพอมันยุคโซเชียลไงพี่วอ
7: นมันต้องเข้าใจเหมือนกัน
6: แล้วบางที
7: คนดูอาจจะเป็นช่วงเวลานั้น
6: คนดูรุ่นนี้บางทีมาเห็นเอ๊ะทำไมเมแพ้อันเซยองขาดจังได้แต้มไม่ถึง10ไม่ถึง2หลักไปแข่งทำไมอะไรประมาณนี้นะแต่คุณหารู้ไหมว่าเมรัชนกคือไอดอลของอันเซยองนะครับ
7: ใช่คร
6: ับ ดังนั้นเนี่ยมันต้องตามนิดหนึ่งเรื่องพวกนี้แล้วบางทีคอมเมนต์มันทำลายกำลังใจนักกีฬาได้แต่ผมว่าเมแข็งแกร่งแหละก็คงสไตล์เมอ่ะสไตล์เม
7: ผมคิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็ ก็เป็นสิทธิ์ของนักกีฬาเหมือนกัน
6: ใช่
7: ครับก็คงถือว่าไม่ได้ผิดกติกาเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้แต่ว่าวันนี้ได้เชียร์เธอต่อนะ
6: ครับ
7: นะครับเพราะว่าวันก่อนเพิ่งสวนกับน้องตาพอดี
6: เป็นยังไง
7: นะครับเพราะว่าในรัชโนของเราวันนี้เดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมง
6: ราวๆนี้
7: ต้องไหม
6: เขาวางไว้ประมาณสัก5 โมงครึ่ง
7: ครับผม
6: โดยประมาณ
7: ว่าคู่แรกเนี่ยจบแล้วสำหรับการขันรอบตัดเชือกนะวันนี้
6: ใช่ครับ
7: เดี๋ยวรอบรองชนะเลิศ
6: ก็รายการระดับเวิลด์ทัวร์500นะครับ Arctic Open ที่ฟินแลนด
7: ์
6: ก็ตรงที่น่าเสียดายก็คือชายเดี่ยวเราไม่เข้ามานะ
7: ใช่ครับ
6: เพราะว่าคุณลวุฒินี่จริงๆวิวนี่ผมไปดูย้อนหลังอ่ะพี่โอ๊ตเคยได้แชมป์ที่เนี่ย2019นะตั้งแต่สมัยเป็นดาวรุ่งเลยผมว่าก็คงมีความทรงจำที่ดีอ่ะ
7: ถูกต้อง
6: แต่ว่ากับรายการนี้ก็อย่างว่านะครับมันแพ้ชนะกันได้ก็ทำให้เหลือแค่เมรัชนกนี่แหละที่เมื่อวานชนะ PUB สิงห์ทุแบบสุดมัน
7: สุดมันถ้าใครได้ชมคือ3เกมเนาะพลิกไปพลิกมา
6: เก่าทั้งคู่อ่ะ
7: ใช่ฮะ
6: เก่าทั้งคู่
7: ถูกต้องยังได้ยินเสียงคุณป
6: ะ
7: ยาวอยู่เลย
6: อุ้ย
7: นะครับลุ้นจนแต้มสุดท้าย
6: แล้วมันเป็นไง
7: เข้ามาตัดเชือกวันนี้จะเจอกับสาวเดนมาร์ก
6: คู่แข่งเรานี
7: ่ลีน่าคริสโตเฟอร์เซนก็ถือว่าอยู่ในวงการมาไม่ได้น้อยกับน้องเมย์สักเท่าไหร
6: ่ครับ
7: เพราะว่าเธอก็ถือว่ารักษาระดับได้ค่อนข้างดีนะในบรรดานักแบดมินตันยุโรปก็คือยังมีผลงานได้ค่อนข้างต่อเนื่องที่หลายคนอาจจะมาวูบเดียวแล้วก็เจ็บไปหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคริสโตเฟอร์เซนก็ถือว่าอย่างน้อยเธอก็ปราบน้องหมิวใช่ไหม
6: ใช่
7: น้องหมิวพรบวีช่อชูวงมาด้วยนะครับในรอบ8คนแบบว่าเส้นยาแดงผ่า8เพราะว่าเกมตัดสินนี่คือ 21-19
6: ใช่ครับ
7: ที่ชนะมาได้แต่วันนี้มาเจอน้องเมย์ครับก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งเจอกันมานี่ผูกปีชนะนะ
6: ก็
7: ผูกปีชนะ
6: เจอกันมาจริงๆไม่เยอะนะในทัวร์ผลล่าสุดก็คือปีนี้เลยพฤษภาคมมาเลเซียมาสเตอร์นะครับรัชนกชนะ2เกมรวดแม่เราก็ดูเป็นต่อนะพี่วศ
7: ใช่แ
6: ล้วผมสังเกตเมย์เนี่ยเล่นเกมรุกดุดันขึ้นนะในช่วงหลังเนี่ยบุกมากขึ้นอ่ะ
7: ครับ
6: เมย์บอกขอจบแต้มไว
7: เหมือนจะเคยเจอกันก่อนหน้านั้นด้วยครับก็คืออย่าง
6: แ
7: อน
6: เ
7: ทนอะไรเงี้ยก็ชนะ
6: แต่ว่ามันนู่นน่ะ2022
7: นานแล้วในบ้านเราด้วยรวมทั้งรายการชิงแชมป์โลกนะครับ
6: 2021
7: ใช่ครับ
6: ถ้าเจอมา3ครั้งรัชนกชนะหมดนะครับ
7: เคยเจอในโอลิมปิกประจำไม่ไหวแล้ว
6: ครับ
7: แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอเชียกับยุโรปดวลกันไปแล้ว1แมตช์1คู่ปรากฏว่าแม่เดนมาร์กนี่เข้าไปแล้ว1คนนะ
6: ครับ
7: ก็คือมีบิชเฟลด์ซึ่งบิชเฟลด์เจอกับอดีตแชมป์โลกเนาะนะครับโนซูมิโอกุฮาระนะครับก็ปรากฏว่าบริชเฟลชนะไป21-11และ21-7ก็ไปรอพบผู้ชนะในรอบชิงชนะเลิศซึ่งน้องเมย์เข้าไปเนี่ยยังไงก็คือแรงอ่ะสูงกว่าอยู่แล้ว
6: ครับ
7: นะครับแล้วด้วยประสบการณ์ตอนนี้ต่างๆนะผมว่าก็คงถูกมองว่าได้เปรียบนะนะครับถึงแม้เขาจะเป็นสแกนดิเนเวีย
6: ใช่
7: ผมเชื่อว่าในบรรยากาศก็อาจจะเชียร์กลางๆก็ได้นะ
6: ครับ
7: นะครับ
6: แล้วก็เมย์ก็มาในฐานะมือหนึ่งด้วยนะมือของรายการด้วยนะครับ
7: ด้วยครับผมอ่ะเดี๋ยวตามอาจจะได้
6: เห็นเกมแรก
7: ซึ่งก็ขอดำอยู่แล้ว
6: โอเคตอนนี้มันไม่มีสัญญาณภาพเนี่ยทั้งข้างนอกข้างในนะฮะ
7: อ
6: ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกัน
7: ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องมานั่งกดกันอีกแล้วนะครับต้องยกกล่องมาเองบ้างนะครับส่วนถ้าเอาแร็กเก็ตเกมส์ให้หมดไปเลย
6: ครับ
7: ก็ต้องไปที่อู่ฮั่นในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพราะว่าเทนนิส WTA ทัวร์เนี่ยเหลือรายการ 1,000 อีกจริงๆรายการที่ปักกิ่งนี้ยังไม่จบนะครับจะชิงกันพรุ่งนี้ซึ่งเดี๋ยวถ้าทันเดี๋ยวอาจจะรายงานไปเลยก็ได้เนาะเพราะเรามีชั่วโมงเดียวแต่ว่าสัปดาห์หน้าคือรายการ 1,000 รายการสุดท้ายอู่ฮั่นโอเพ่นนะครับซึ่งเอนทรีที่ได้เข้าไปเล่นในเมนดรอเนี่ยแหมน้องรวงข้าวและละนาหลุดไปไม่กี่อันดับนะครับก็เลยต้องมาควอลิฟายก่อนแต่ว่าล่าสุดนี่ยินดีก่อนเลยเพราะว่าในควอลิฟายรอบแรกวันนี้ละละนาทาราฤดีของเราเอาชนะแคลร์หลิวนะครับนักเทนนิสอเมริกันไปเรียบร้อยแล้ว2เซตรวด
6: ครับ
7: แม่ก็เท่ากับว่าเข้าไปสู่ควอลิฟายรอบสุดท้ายได
6: ้
7: นะครับซึ่งจะต้องไปเจอกับทางเคที่แมกนาลีขอโทษครับเคที่แมกนาลีจากสหรัฐอเมริกาซึ่งวันนี้ก็ปราบนักเทนนิสจีนนะครับ ยุ่ยยวนมานะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นพรุ่งนี้ไหมวันนี้วันอะไรฮะวันเสาร์ถูกต้องจำไม่ได้ถูกต้องวันอาทิตย์ก็คือรอบควอลิฟายรอบ2หรือว่ารอบ
6: ครับ
7: สุดท้ายนะครับชนะก็จะได้เข้าเมนดรอต่อไปนะครับซึ่งเมนดรอรายการนี้เล็กกว่ารายการที่ปักกิ่งเนาะซึ่งแข่งสัปดาห์ครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มในวันจันทร์อันนี้คือคนแรกนะได้ข่าวดีไปแล้วสำหรับโรงข้าวที่กำลังแข่งขันอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือน้องใหม่ครับมนัญชยาสว่างแก้วก็เจอกับสาวออสเตรเลียซึ่งโอ้ก็ต้องควอลิฟายเหมือนกันก็คือมายาจอยนะครับปรากฏว่าตอนนี้กำลังดูกันอยู
6: ่เซตตัดสินด้วย
7: โอ้โหคนละเซต
6: เซตแรกนี่จอยชนะ 6-4
7: ครับ
6: เซต2ใบชนะ 6-2 ตอนนี้กำลังเริ่มเซต3นะครับ
7: ใช่ครับ
6: เขาได้เกมแรกไปแล้วตอนนี้ยังออนเซิร์ฟนะ
7: จริงๆก็อาจจะถูกมองว่าเป็นรองนิดๆแต่ไม่แน่หรอกนะครับก็แพ้ชนะกันได้นะครับแพ้ชนะกันได้งั้นเดี๋ยวต้องเอาใจช่วยน้องใหม่ของเราหน่อยคือมายาจอยเนี่ยเพิ่งชนะน้องโรงข้าวมาในรายการที่โซถ้าจำได้นะที่โรงข้าวเข้าไปถึงรอบ8คนแล้วก็ไปแพ้มายาจอยคนนี้แหละนะครับในรอบ8คนสุดท้ายแต่ว่านั่นคือแค่รายการ250นะครับอันนี้รายการ 1,000 นะ
6: สองด่านสองด่านชนะด่านวันนี้แล้วพรุ่งนี้นะ
7: ครับ คือเข้าไปเล่นต่อให้เราคงอยากให้เข้ารอบเนาะต่อให้ไปแพ้ในแมตช์แรกในเมนรอก็โอ้โหเงินไม่น้อยนะครับ
6: ใช่
7: ไม
6: ่น้อยแต้มด้วยนะ
7: แต้มด้วยนะครับนั้นก็เดี๋ยวลุ้นกันคืออันดับโลกเขายังไม่ได้ประกาศแต่ว่าคาดว่านะน้องรุ่งข้าวเนี่ยถึงจะแพ้ในเมนรอตั้งแต่แมตช์แรกเนาะอาจจะถึง60ก็ได้นะ
6: ครับ
7: นะครับเพราะมันอยู่ที่แต่ละคนเน
6: า
7: ะอันดับคะแนนก็อาจจะถอยลงไปเดี๋ยวรอประกาศอีกทีแล้วกันอ่ะก็คือในส่วนของเทนนิสที่เป็นรายการใหญ่สุดที่เป็นรายการใหญ่สุดแต่ว่าเป็นควอลิฟายนะครับยังไงก็ต้องลุ้นว่าจะได้เข้าเมนดรอหรือเปล่าตามนั้นประมาณนี้ไหม
6: แล้วก็มันจะมีรายการที่อิสลามาบัตเนี่ยวันนี้รอบรองนะ
7: รอบรอง
6: ใช่ก็คือกำมลวัน
7: น้องนุ่น
6: ยอดเพชร
7: น้องบัวน้องบัว
6: เห็นไหม
7: ไม่เคยจะถูกสักที
6: ผมยังต้องหยุดนิดนึงเลย
7: กมลวันยอดเพชรก็จะต้องน้องบัวนะครับถ้ากมลวันบัวแย้มก็ต้องเป็นน้องนุ่นนะ
6: ใช่ใช่เหมือนจะเข้าชิงประเภทคู่นะ
7: ใช่ครับ
6: แล้วก็เดี๋ยวนี้รอบรองด้วย
7: รอบรองด้วย
6: เออแต่ผมยังหาผลไม่เจอ
7: เดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าน้องบัวก็ตะเวนเล่นต่างประเทศตลอดเนาะนะครับถือว่าคือถึงจะเป็นรายการเล็กรายการเล็กนะครับเป็นหมื่น5,000เหรียญใช่ไห
6: ม
7: แต่ก็ผลงานเข้ารอบลึกได้ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับก็จะมีผลต่ออันดับโลกต่อไป
6: ครับ
7: นะฮะเดี๋ยวผมดู
6: ประเภทคู่เนี่ยเหมือนจะกำลังตีอยู่เลยมั้งเนี่ยขอประมาณ6 โมงกว่าขออภัย4 โมงกว่าเดี๋ยวรออัปเดตผล
7: ส่วนหญิงเดี่ยวเนี่ยชนะไปเรียบร้อยแล้ว
6: โอเคชนะนี้2กะสิ
7: ใช่ครับห่วง2กะปราบนักเทนนิสจากแอฟริกาใต้นะครับโวซูโก
6: โอ
7: ้
6: อ่านยากจังเลยอ่ะ
7: เอ็มเดลูวา
6: ผมอ่านสกอร์ให้แล้วกัน2เซตรวด6-0 6-4เดี๋ยวจะไปชิงกับฝรั่งเศสนะครับที่ชนะอุซเบย์มั้ย
7: ใช่ครับ
6: ในรอบรองโอ้โหถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เข้าชิง
7: ถูกต้อง
6: สองประเภทนะครับ
7: สองประเภท
6: โอ้วันนี้ก็พักแป๊บหนึ่งก็ลุยกันต่
7: อที่ปากีสถานครับผม
6: ครับ
7: โอเคน่าจะหมดละในส่วนของเทนนิสเนาะ
6: ครับ
7: อ่ะกอล์ฟซะหน่อยหลังจากที่แหมยินดีกับ
6: สุดยอด
7: น้องจิโน่นะครับ
6: แล้วพี่ก็ได้เห็นสกู๊ปเห็นอะไร
7: เห็นแล้วฮะ
6: โอ้เนี่ยมันต้องอย่างนี
7: ้ครับ
6: ค
7: ุณปู่ไหม
6: ใช่
7: คุณปู่นะ
6: เออ
7: ที่อันนี้เพิ่งได้เห็นวันนี้แหละ
6: ครับโอ้สุดยอดจริง
7: คือเดี๋ยวนี้เป็นโครงหน้าคล้ายๆน้องเน่ๆเลยนะคล้ายกันนิด
6: ๆแม่ช่วงนี้
7: ต้องประมาณนี
6: ้ปีของหญิงแกร่งของเรา
7: ใช่ครับ
6: แต่ว่าถ้าเป็น LPGA ทัวร์สัปดาห์นี้ไม่มี
7: เดี๋ยวมาเอเชียนสวิง
6: เดี๋ยวมาเอเชียนสวิง
7: ตามข่าวนี่คือเนลลี่คอด้าไม่มา
6: ครับ
7: เนลลี่คอด้าเนี่ยสภาพร่างกายอาจจะค่อนข้างกรอบเนาะไม่มานี่เท่ากับว่าลุ้นกันในช่วงเอเชียเนี่ยว่าจีโน่อาจจะทวงมือหนึ่งคืนได้เหมือนกันนะครับถ้าเก็บคะแนนดีๆก็เดี๋ยวไว้เชียร์กันช่วงนั้นต่อไปสัปดาห์นี้พักก่อนแต่ว่าก็มีรายการอื่นอยู่เนาะ
6: ก็มี LET เนี่ยถ้าเอาฝ่ายหญิงไหนก็พูดแล้วนะครับ
7: อาร
6: ามโคเคเรียแชมเปี้ยนชิพเนี่ย
7: ที่เกาหลีใต
6: ้โอ้โหเราไปกัน3ผ่านตัวคนเดียวนะครับก
7: ็
6: คือโปรแจนอัญชิสาอุตตมะ
7: ครับผม
6: ก็เขาตัดตัวที่1โอเวอร์นะแจนนี่แม่ก็ตีสม่ำเสมอมากเลย ตีอีเวนต์พา3วันติดตี72 3วันเลยนะครับล่าสุดวันที่3ก็จบแล้วด้วยนะครับทำให้ยืนอันดับ54ร่วมในตอนนี้นะส่วนโปรไมกับเอพริลไม่ผ่านตัดตัว
7: ผู้นำเป็นญี่ปุ่นเนาะ
6: ใช่
7: ตอนนี้มียูยามาชิตะนี่เองก็โอ้โหมาเล่นรายการนี้เลยฮะ
6: นั่นน่ะสิฮะนี่ลงมาเล่น LET อ่ะ
7: นี่คือระดับLPGA เนาะจะต้องมาเล่นรายการนี้ด้วยนะครับ
6: หรืออาจจะอยู่ไม่ไกลแล้ว
7: จะได้ แล้วอันดับผู้ตามนี่ไม่ใช่ใครเซิงหยานีถ้าจำกันได้เซิงหยานีนะครับตอนนี้อายุ37แล้วนะสมัยเราตามก็บ่งบอกถึงอายุเราอยู่นะ
6: ครับ
7: เราตามแน่เซิงหยานีขึ้นได้เป็นมือหนึ่งโลกนะ
6: ใช่
7: ตอนนี้เธออันดับน่าจะโอ้200กว่านะครับ
6: ตั้งแต่ที่เรายังรู้สึกว่ายุคเกาหลีญี่ปุ่นยังไม่ใช่ไหม
7: นี่คนนี้ไต้หวัน
6: เข้าใจแต่หมายถึงว่าตอนนั้นยังไม่ได้โดดเด่นนะ
7: เอเชียนะ
6: แล้วก็แต่คนเนี้ยโอ้โหถ้าเราอ่านข่าวกีฬานี่ต้องมีคนเนี้ย
7: ใช่ครับ
6: ครับ
7: ก็เดี๋ยวตามกันต่อเหลือน้องแจนใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ครับ
7: ส่วนหมดยังฝ่ายหญิง
6: ไม่น่ามีแล้วนะ
7: ไม่น่ามีนะ
6: งั้นไปชายเลยก็ได้นะครับ
7: ได้ครับ
6: ก็ดีพีโบทัวร์นะครับโอเปนเดอร์เอสปานยาที่สเปน
7: ที่สเปนฮะ
6: โปรอาร์มปีเดชอภิบาลรัตนี่เบื้องต้นผ่านตัดตัวนะครับล่าสุดกำลังเล่นวันที่3ล่าสุดตีมา11หลุมยังอีเวนพานะสกอร์ตอนนี้ก็อีเวนพาเหมือนกันโอ้โหก็รังอันดับ50ร่วมในตอนนี้นะหน้าไปคนเดียวไม่เอ่ยเดี๋ยวนะโปรอาร์มคนเดียวด้วย
7: ครับ
6: เป็นนักกอล์ฟไทยคนเดียวผู้นำนี่เป็นสกอตแลนด์น
7: ะ
6: นี่มาอย่างไร
7: นะอะไรนะฟอเรสใช่ไหม
6: แกรนฟอเรส
7: แกรนฟอเรส
6: มือเกือบ300อ่ะมือเกือบ300อ่ะนำอยู่ตอนนี้ที่9อันเดอร์นะครับ
7: ใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเขาที่เห็นนะไหหนานโอเพ่น
6: ครับ
7: ใช่ไหมครับที่ไหหนานรู้สึกจะยังมีนักกอล์ฟไทยโปรเบฟไหมถ้าไม่ใช่ตอนนี้เป็นนิดนิติธรทิพงศ
6: ์โปรฟิเวอร์ไหม
7: โปรฟิเวอร์ที่ยังเล่นอยู
6: ่นิติธรนี่ก็ล่าสุดจบอันที่3ไปแล้วก็อีเวนต์พานะครับ
7: ครับผม
6: วันนี้นักกอล์ฟไทย
7: นัดกันหรือเปล่าน
6: ัดกันหรือเปล่าน
7: ัดกันหรือเปล่าน
6: ี่ไล่มา3ทัวร์นี่อีเวนต์พาหมดเลย ก็รังอันดับ57ร่วมนะแต่อย่างน้อยก็ผ่านตัดตัวนะครับ
7: ครับ
6: เดี๋ยวจะมีอีกวันนึงนะ
7: เดี๋ยวคนเดียวนะ
6: คนเดียวด้วยเดี๋ยว
7: หมดหรือยังเอ่ย
6: เพราะว่าโปรเซฟสารัตนี่สารินี่ไม่ผ่านไปหลายคนนะครับแต่ว่าผ่านแต่ตัวคนเดียว
7: อีกคนที่ผมเห็นคือรายการที่อินเดียเนาะ
6: ครับ
7: นะครับคาปิวเดฟอินวิเทชันแนลทัวร์แชมเปี้ยนชิพนะครับ20ล้านรูปีนะอันนี้ต้องไปคำนวณเองละผมไม่แน่ใจเงินกว่าเท่าไหร่แต่ว่าธนภัทรพิเชยกุลที่ผมพูดถึงเนี่ยมาอยู่รายการนี้แล้วก็ตอนนี้อยู่8ร่วมด้วยนะครับเพียงแต่ว่าโอ้โหตามผู้นำเยอะหน่อยอยู่ตามอยู่8สโตรกตีอยู่ที่4อันเดอร์แต่ว่าก็มีโอกาสจบท็อป10ได้เนาะนะครับน่าจะตามนี้สำหรับนักกอล์ฟไทย
6: เอ๊ะแล้วอาโปนี่ต้องไปเริ่มตอนไหนพี่วศ
7: ปีหน้าครับ
6: เราต้องปีหน้าใช่ไหม
7: ยินดีด้วยสำหรับน้องอาโปยอดเยี่ยมครับเพราะว่าจบใน10อันดับเราก็จะได้เล่นค่อนข้างเกือบเต็มทัวร์นะคร
6: ับ
7: ในปีหน้านะ
6: แม่เอาใจช่วยน้องอาโป
7: แล้วก็โปรเชาด้วยเป็นโปรระดับอาวุโสของไทยนะ
6: ครับ
7: ซึ่งโปรชาวก็ไปถือถุงให้น้องอโปมาตลอดทั้งฤดูกาลเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำสำเร็จรายการสุดท้ายนี่จบท็อป3เนาะรู้สึกโอเคเอธนภัทรนี่โปรเป้ง
6: ครับ
7: ผมจำไม่ได้ขอโทษผมก็ว่าไม่ใช่นะนอกนั้นก็จริงๆก็เมื่อกี้ไล่ดูเนี่ยอย่างโปรทัวร์ที่เกาหลีใต้น้องพีเคของเราซึ่งก็ไปรับใช้ชาติมาใช่ไหมครับ
6: ใน
7: เอเชียนเกมส์ถึงแม้จะไม่ได้เหรียญนะแต่ว่าก็พยายามแล้วก็ไปเล่นอยู่ที่ KLPGA เป็นนักกอล์ฟไทยที่สกอร์ดีสุดตอนนี้นะครับแต่ว่าอยู่30กว่าก็เอาสั้นๆประมาณนี้ก็แล้วกัน
6: นี่มีแชมเปี้ยนทัวร์เนี่ยนะ
7: ธงชัยใช่ไหม
6: ใช
7: ่ซีเนีย
6: โปรช้างนี่สตาร์ทวันแรก22ร่วมนะครับ4อันเดอร์นะในรายการที่สหรัฐอเมริกาเลยนะรายการนี้ที่เราจัดทุกปีผมก็พูดถึงทุกปีอ่ะฟิลริกแอนด์เฟรนด์
7: อ
6: ่ะ
7: ทีมฟิลริกเป็นโฮสต์เป็นเจ้าภาพ
6: แม่ชื่ออะไรกันน่ารักเชียว
7: เดี๋ยวนี้วงแกยังเหมือนเดิมไหมวงประหลาดนิดนึง
6: ฟิลริกแอนด์เฟรนด์
7: ครับ
6: โอ้เยอะนะเอาเป็นว่ากอล์ฟนี่ไล่ไปก็แทบจะทุกรายการมีนักกีฬาไทย
7: เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มก็เดี๋ยวมาแถมให้
6: ครับผม
7: ตามนี้ก่อนแล้วกันครับ
6: มาม
7: อเตอร์สปอร์ต
6: เอ๊ะแล้วกล้องนี้ได้แต้มนี่ยังไงพี่วัดมาขับเฉพาะกิจแล้วมีแต้มด้วยสุดยอดเลย
7: แต่ว่าสัปดาห์นี้ไม่ได้ถึงต้องไปทำงานประจำก่อนอันนั้นเป็นงานเฉพาะกิจเนาะจบอันดับเท่าไหร่13หรือ12
6: เออได้3แต้ม
7: ได้3แต้ม
6: 13
7: 13 13สัปดาห์ที่แล้วเลยครับ
6: โอ้โหสุดยอดเลย
7: แต่ว่าเที่ยวนี้เขาก็เลยใช้อเล็กซ์เอสปาคาโร่มั
6: ้
7: งนะครับที่ขี่ให้ Honda SCR แทนจอห์นเมียร์นะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเอากล้องสมเกียรติโอเคขัดตาทับเหมือนด้วยแทน
6: แล้วเอสปาคาโร่นี่เข้าสุดท้ายเลยนะเออไม่เอากล้องต่อเนี่ย
7: ก็ต้องกล้องมีคิวต้องกลับไปแข่งซูเปอร์ไบค์ไง
6: เนี่ยล่าสุดจบแล้วด้วยเนี่ย
7: ซูเปอร์ไบค์เรสแรกเนาะเพราะซูเปอร์ไบค์แข่ง2เรส
6: เข้าอันดับ20ด้วย
7: 20เลย
6: สุดท้ายเลยเนี่ยไม่เอากล้องเราเห็นไหม
7: งั้นกลับไปขี่มอเตอร์จีพีไหมต้องสิก็อยู่ที่เอสโตริโอใช่ไหมในโปรตุเกสที่กล้องไปแข่งนะครับ
6: ครับ
7: คือเอสโตริโอในโปรตุเกสซึ่งจบควอลิฟายใช่ไหมหรือว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะน่าจะยังนะครับ
6: ใช่
7: โปรตุเกสก็คือ
6: เดี๋ยวห้าโมงสิบห้าห้าโมงสิบห้า
7: แท็กทีสรอบ3ไปแล้วเมื่อช่วงสายเนี่ย
6: จบ16
7: จาก22เพราะฉะนั้นเดี๋ยวควอลิฟายเสร็จก็แข่งเรสหนึ่ง
6: เนี่ยน่าจะช่วงนี้เลยเนี่ย
7: ใช่ครับ
6: น่าจะกำลังแข่งอยู
7: ่ที่เอสโตริโอ
6: ครับที่โปรตุเกสเนาะ
7: พรุ่งนี้ก็เป็นเรสสองนะครับสำหรับสมเกียรติจันทรานะครับแต่ว่าในรายการมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกเนี่ยในMotoGP รุ่นMoto3เนี่ยน้องแม็กคิวยังได้แข่ง
6: ใช่ใ

0: พราะว่ายังอยู่ในเอเชียเนาะเพราะว่าอยู่ที่มันดาริก้า
1: ใช่
0: วิ่งถ้ากล้องถ้ากล้องได้เป็นมวยแทนนี
1: ่
0: หวนระลึกความหลังเลยนะ
1: เคยขึ้นโพเดียม
0: เคยได้แชมป์ป่ะ
1: แชมป์ด้วย
0: แชมป์ด้วย
1: ผมจำได้ว่าปีนึงอะโพเดียมก่อนแล้วก็มาแชมป์
0: ใช่ก็แหมไม่มีกล้องแต่ว่ามีน้องไมคิวซึ่งก็ควอลิฟายจบแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ในวันนี้นะครับในส่วนของ Moto3 ซึ่งเข้าคิว1แล้วไปจบอันดับ10จาก12คนนะครับก็คือไม่ได้เข้าคิว2
1: ครับ
0: พรุ่งนี้ก็น่าจะอยู่แถวท้ายๆแถวท้ายสุดในการแข่งขันรอบสุดท้ายนะนะครับรอบสุดท้ายอันนี้คือ Moto3
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับก็น่าจะตามนี้ไห
1: ม
0: สำหรับนักบิดไทยนะจริงๆมันก็มีรุ่นรองๆลงไปอ่ะที่มีการขันอยู่ที่มันดาริกาซึ่งก็อาจจะมีในโซเชียลมีการพูดถึงแต่ว่าเวลาเรามันจำกัดนะ
1: ครับ
0: เลยคิดว่าเอาเฉพาะรุ่นหลักๆแล้วกัน
1: ใช่
0: ขออนุญาตตามนั้นนะครับจะลึกลงไปไม่ไหวครับเวลาไม่มี
1: ไป F1 ดีกว่า
0: F1 ก็จากมาเลเซีย
1: มาที่สิงคโปร์นะครับ
0: วันนี้ทีแรกเนี่ยฝนตก
1: ไ
0: ม่แน่ใจว่าลดจำนวนรอบหรือเปล่าสำหรับสปรินท์เรสนะเพราะว่าฝนตกก็เหมือนที่บะที่เซปังเนาะส
1: ัปดา
0: ห์ที่แล้วก็มีปัญหาเรื่องฝนตกอันนี้ไม่ทราบทางบ้านเราทางภาคใต้เป็นไงบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะจบแล้วสปรินท์เรสในวันนี้ปรากฏว่าแม่อัลบอนไม่จบอีกแล้วล่ะ
1: เมื่อ
0: สัปดาห์ที่แล้วก็มีปัญหาเกียร์นะ
1: อัลบอนสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่จบ
0: ใช่ครับก็คือเกียร์ของรถมีปัญหาระบบเกียร์มีปัญหาวันนี้เดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดเพราะว่ารีทายไปก่อน
1: สปรินต์นี่เป็นของพี่แม็กนะแม็กเวอร์สปรินต์นี่โอ้เพิ่งจะได้แชมป์เรสแรกด้วย
0: ใช่ครับ
1: เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
0: นี่เอง
1: โอ้โหแล้วก็เนี่ยครับสปรินต์
0: หรือไง
1: เออเนี่ยสปรินต์ก็เข้าที่หนึ่งนะสปรินต์เรส
0: ทำท่าจะมาแต่ว่าคือคงไม่น่าทันนะ
1: ไม่น่าทัน
0: ไม่น่าทัน
1: ก็ไม่น่ามีใครทันคิมี
0: ่โอ้ดูแล้วใช่
1: ดูแล้วอย่าว่าแต่พี่แม็กเลยฮะผมว่าจอร์ดลาเซอร์ก็ไล่เหนื่
0: อ
1: ยเออก็ไล่เหนื่อย
0: ขอดูนิดนึง
1: เพราะว่าในสปรินต์นี่คิมี่เข้าอันดับ4นะเนี่ยเราจอร์ดลาเซลไม่ได้แต้มเลยพี่วัดสปรินต์เนี่ย
0: เพราะว่าลาเซลชนฮะ
1: อันดับ2เป็นเซอร์วิสแฮมิงตันนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มาชาวเลอร์แคลร์ประมาณนี้นะครับ
0: ก็คือ
1: แต้มก็ยิ่งหนีไว้อีก
0: จริงๆแมคลาเรนหลังๆก็หลุดเหมือนกันใช่ไหมทั้งนอริสทั้งก็ไม่มาเลยอ่ะปีนี้นะครับมันก็เลยเป็นโอกาสของเจ้าหนูคิมี่แล้วมั้ง
1: นี่นำกันร่วมเกือบ90คะแนนแล้วนะแล้วสนามก็เหลือน้อยลงนะครับ
0: เดี๋ยวผมต้องไปดูเอาบอลซะละเพราะว่าที่แรกผมจะดูก็ปรากฏว่าดีเลย์เพราะว่าสภาพอากาศเนาะสภาพอากาศแล้วรีไทยไปเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าเกิดจากอะไร
1: นะแล้วมันไม่ได้เป็นรีไทยมัน3สนามติดด้วยนะพี่โอ๊ต
0: ใช่
1: ที่อาเซอร์ไบจันใช่ไหมแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วอ่ะที่เซปังด้วยตอนต้น
0: น่าจะชนครับน่าจะชนครับก็คือคู่กรณีนี้คือกาเบรียลบาโตเลโตกับวาลเทอรี่บอทัส
1: โอ้โห3 คน 3 คน
0: ไปพร้อมกันตั้งแต่รอบที่8เลยตั้งแต่รอบที่8เลย ก็ไม่จบแต่ว่าต้องดูสภาพคือรถจะพร้อมสำหรับพรุ่งนี้หรือเปล่านะ
1: ครับ
0: เพราะว่านี่คือสปรินต์นะครับเพราะว่ามี2รอบนะตรงนี้ยังมีรอบหลักรอบหนึ่งด้วยก็เดี๋ยวต้องดูตามข่าวของทีมวิลเลียมส์กันต่อกันแล้วกันว่าอัลบอนก็แข่งไม่จบอีกสนามหนึ่งซะแล้วนะครับโอเคครับน่าจะประมาณนี้เนาะในส่วนของมอเตอร์สปอร์ต
1: โอ้พรุ่งนี้เนี่ยทุ่มหนึ่งนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้สมกับความเป็นไนท์เรสเห็นว่าทัวร์ไทยไปกันเยอะเหมือนกันนะครับ
0: โอ้
1: ที่สิงคโปร์
0: เจอฝนไหมครับเนี่ย
1: นั่นน่ะสิ
0: แต่ดูพยากรณ
1: ์เหมือนน้องโอปอก็ไปมั้งที่อ่านข่าวผมเนี่ยน้องโอปอก็น่าจะนั่นก็เป็น FC F1 เหมือนกันนะ
0: โอ้เพราะว่าโหฝนตกทุกวัน
1: ครับ
0: ตกทุกวันที่มาเลเซียนะครับช่วงนี้มันก็น่าจะทำให้มีผลกับอุบัติเหตุที่เกิดได้นะครับเพราะวันนี้ก็คือดีเลย์ด้วยซ้ำโอเคครับน่าจะผ่านเนาะในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนอกนั้นยังนะวอลเลย์บอลนี่ก็น่าจะใกล้แล้วน่าจะใกล้แล้ว
1: นี่เราต้องไล่ตามนักวอลเลย์บอลไทยแล้วใช่ไหมฮะ
0: โอ้ทีม SV League ก็จะมีแมตช์พิเศษในบ้านเราด้วยทีมของน้องเตย
1: ใช่ไหมใช่ใช่
0: ที่ซามิสึแล้วก็ทีมใหม่ของซาร่าของนุสรานะครับผมเลยลืมชื่อทีมใหม่ไปแล้ว ทีมน้องใหม่ด้วยล่ะก็จะมาแข่งกันในบ้านเราเนี่ยวันที่เอ๊ะสัปดาห์หน้าเนี่ยหรือพรุ่งนี้เลยเพราะผมเห็นโปรโมทกันแล้วอ่ะ
1: ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วล่ะ
0: น่าจะพรุ่งนี้นะขออนุญาตดูทีนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเติมเพิ่มเติมไปนะครับโอเคน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคือมาแข่งก็น่าจะเป็นเสาร์อาทิตย
1: ์นะควรจะต้องอย่างนั้นนะ
0: ใช่ครับอ๋อวันนี้ด้วยแหละ
1: วันนี้เลย
0: วันนี้เลยแหละวันนี้เนี่ยน่าจะแข่งตั้งแต่บ่ายสี่โมงมาแล้วแล้วพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งจะแข่งกัน2วันนะครับก็คือฮิซามิสุสปริงก็มีน้องเตยอย่างเง
1: ี้
0: ยนะที่เป็นคนไทยนะทีมชาติญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะก็ทีมใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ทีมน้องใหม่ซึ่งมีน้องซาร่าของเรานะครับนุสราต้อมคำไปร่วมทีมนะครับอาริซาอาอิกินะครับก็บินมาแข่งขันวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันที่2ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันกับมูลนิธิสาธารณประโยชน์ของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งญี่ปุ่นเนาะครับอันนี้ก็คงจะเป็น CSR ด้วยส่วนหนึ่งนะครับมาแข่งในบ้านเราซะเลยก็ไม่แปลกที่จะต้องมีรูปของทั้งสองสาวเรา อยู่ในภาพโปรโมทนะ
1: ตอนนี้น่าจะ1ต่อ1เซตอยู่มั้งสกอร์ล่าสุดนะ
0: ครับ
1: ก
0: ำลังแข่งขันอยู
1: ่แม่เจเจ
0: ของเราลงเล่นด้วยใช่ครับ
1: ต้องลง
0: ก็คือทีมนี้ก็คือเอาจริงๆไม่ใช่ทีมใหม่เป็นการรีแบรนด์ที
1: ม
0: เพราะว่ายังมีสปอนเซอร์เดิมอยู่ที่หน้าอกเสื้อผมก็ยังว่าเอ๊ะอ๋อก็คือทีมคาริยะควีนซีเดิมนั่นเองนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็คือเปลี่ยนชื่อมาเป็นอาริซาไอจิเท่ากับว่าซาร่าไม่ได้ย้ายทีมเนาะขอโทษที
1: นี่โมโน29เขาถ่ายอยู่ด้วย
0: ถ่ายอยู่
1: แม่เราเปิดเดี๋ยว
0: ดูทันไหม
1: ก็ตอนนี้เซต3อยู
0: ่เซต3เน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้เสมอกัน1ต่อ1เซตนะครับ
0: คือมาเล่นแบบนี้นี่อันนี้อาจจะไม่ได้เตรียมเนาะแต่ว่า
1: ครับ
0: ไม่3เซตรวดอ่ะส่วนใหญ
1: ่มันต้องเอนเตอร์เทนหน่อย
0: มันต้องเอนเตอร์เทนนิดนึงไม่ต้องตกไม่ได้ว่าต้องมีสคริปต์นะคงไม่ขนาดนั้นแต่มันมักจะไม่จบเหมือนเทนนิสถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์เอ็กซิบิชันที่ไรเนี่ยผมไม่ค่อยได้เห็น2เซตรวด
1: ครับ
0: นะครับต้องมี3เซต
1: รู้กัน
0: นิดนึงคร
1: ับ น่าจะประมาณนี้ทั้งนั้นเราเบรกก่อนครับ
0: โอเค
1: พักกันสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอ่านข้อความแล้วก็ไปกีฬาอื่นกันครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปเลยนี่
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
8: สนับสนุนโดย
9: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: เรามาเชียร์

0: วงเล็บบีย่าจากอัมซ่าแม่บ่อเนียวนะ
1: ทำแสบจริงๆบุรีรัมย์ยิงไม่ได
0: ้โอ้สุดยอดจริงแล้วก็สวัสดีพี่สองหนุ่มหล่อหน้าใสทักทายไปในเมืองเพชรเด็ดจริงหนาแวะส่งจากแก่งกระจานสำราญมาเปรมอุรามาพักผ่อนก่อนหิวใจจากอัมซ่าที่ว่าสนุกนะน้องอาม
1: ครับ
0: พี่เทียนท่าฉลอมนะครับวันเสาร์ไม่เหงาสวงดวงเด่นดีวันที่มีเจ็ดมาพาสดใสพี่วัดด้วยช่วยกันสบายใจไม่ห่างไกลกีฬามามุ่งมั่นสปอร์ตไกด์ใกล้ชิดมิตรมากมีใจสุขีแน่นอนตอนผูกพันอยู่ที่ไหนใกล้ๆใจสุขสันต์ข่าวดีมีทั้งนั้นยังยั่งยืนนะครับจากพี่เทียนท่าฉลอมนะครับฟังอยู่นะครับติดตามตลอดคานนั่นทีมหนูจะเก็บ3แต้มแน่นอนค่ะจากคุณเธอลงทุนแฟนนั่นอีกประมาณ1ชั่วโมงรู้กันนะครับป้าหนูเวลาคิดมุกแค่1นาทีนะติดพักผ่อนที่พักผ่อนที่แก่งกระจานเป็นไง1นาทีแค่1นาทีนะพี่โอ๊ตเป็นไง
1: ธรรมดา
0: ครับผมมาไปกันต่อ
1: ฟุตซอลหน่อยไหม
0: ก็เมื่อคืนนี้ก่อนเลย
1: โอ้โหเม็ด
0: ชมเม็ดชมเม็ด
1: ตัวจริงด้วยนะตัวจริง
0: ครับ
1: แต่ว่าทีมแพ้ครับปีนี้ชักจะยังไงอยู่สำหรับทีมบิคาตาเฮน่า
0: ใช
1: ่ขาบ้านด้วย
0: ขาบ้านครับแพ้ไป1-3นะ
1: เมื่อคืนนี้ให้กับทีมนอยอาใช่ครับ
0: โอ้ตอนนี้เท่ากับแข่งมา5นัดแล้วนะชนะ1เสมอ1แพ้3อ่ะ
1: ม
0: ีแค่4คะแนนนะครับอยู่อันดับ12เลยนะ
1: ว่าดีกว่าสเปอร์แล้วเอ๊ะไม่เหมือนกันนะ
0: ไม่บวย
1: ก็เดี๋ยวต้องเอาใจช่วยนะต่อไปเพราะว่าลงเตะไปแล้วเมื่อคืนส่วนฟุตซอลไทยลีกในบ้านเราก
0: ็ไปถึงไหนกันแล้วเนี่ย
1: ก็เดี๋ยวเขาจะมีเกมตกค้างเนาะช่วงน้ำท่วมนะครับที่เล่นไม่ได้ไปหลายสนามประกาศแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเท่าที่เห็นคือคู่แรกจบแล้วฉลามชนครับ
0: ครับ
1: ก็คงได้เล่นเพลย์ออฟแน่ๆแหละแต่อยู่ที่ว่าจะอันดับเท่าไหร่ตอนนี้ต้องพยายามเล็งสายให้ดีนะ เล็งสายให้ดีว่าเอ๊ะตรงนี้ไม่เจอท้องยังข้ามอะไรกันนะ เพราะว่าสายเนี่ยมันวางไว้แล้วผมก็เลย
0: ไม่ละถ้าข้ามเขารู้ไหมทีมงานเขารู้ไหมฮะว่าจบอันดับหนึ่งยังไม่ได้แชมป์นะ
1: รู
0: ้ไม่มีผ่อนเลยผมแซวโอ
1: ้ทีนี้มันทีมอื่นก็เลย
0: เ
1: ป็นอันดับอันนี้ดีกว่าอันดับนี้หรือเปล่า
0: พูดตรงๆก็หลบหน้าข้ามวันนี้ชลบุรีก็เปิดบ้านถล่มนครปฐมไป 8-2 เลยนะครับ
1: โ
0: หดมากโหดมาก
1: ก็อย่างว่านครปฐมก็ทีมแจกประตูจริง
0: ใช่
1: ก็คงตกชั้นกลับไปนะครับ
0: แล้วเดี๋ยว 18:00 นจะมีราชนาวีเจอนครราชสีมาท่าเรือเปิดบ้านเจอภูเก็ตที่โกดังสเตเดียมท่าเรือเป็นไงเนี่ยสถานการณ
1: ์ลุ้นเพลย์ออฟกับภูเก็ตมั้ย
0: โอ้โห
1: แล้วเป็น
0: โอ้โหแล้ววันนี้เจอกันเอง
1: เลยด้วยที่โกดังสเตเดียม
0: เกมนี้สำคัญนะเนี่ย
1: คักแน่ที่สนามนะ
0: ใช่
1: จะมีผลอยู่น่าจะมีผลอยู
0: ่
1: แล้วหมดแล้วใช่ไหมฮะ
0: เพราะว่าถ้าข้ามนี่จะเป็นคู่ดึกถ้าข้ามก็ลงวันนี้นะผมนึกแซวไอ้เขารู้แบบว่าไม่ผ่อนเลยนะ
1: ไปเยือนนนทบุรีใช่ไหม
0: ใช่ตอน20:30นะครับวันนี้ฟุตซอลก็ทั้งหมด4 คู่
1: ด้วยกัน
0: ครับ
1: ตามช่วงกลางสัปดาห์ต่อนะครับส่วนฟุตบอลไทย
0: ถ้าเอานักเตะไทยต่างแดนก่อน
1: แข่งไทยก่อน
0: ก็วันนี้นี่ซัปโปโรนี่กำลังเตะอยู่เลยนะครับ
1: ครับ
0: ล่าสุดบุกไปตามหลังจูบิโรอิวาตะ0-1คือผมไปดูรายชื่อนี่มีชื่อเช็คที่มานั่งสำรองแต่ไม่มีเปาธีรพั
1: ฒ
0: น์แล้วก็ตอนนี้ทีมตามหลังก็ไม่ส่งเช็คลงด้วยนะครับตอนนี้นาที80แล้ว
1: สภาพร่างกายหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิก็แม่แต่ว่าอย่างว่านะมันก็ไม่ได้ความมั่นใจอะไรกลับไปจากทีมชาติเลย
1: ก็จบตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมฟีฟ่าอาเซียนเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: จบตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะ
0: แต่ผมไม่แน่ใจว่าเปานี่เจ็บหรือเปล่านะแต่ว่าตอนอยู่กับแคมป์ทีมชาติก็เล่นได้นะ
1: น
0: ั่
1: นแหละสิ
0: แต่ว่าเช็คอะวันนี้มีชื่อนะครับ เดี๋ยวรอดูว่าช่วง10 นาทีสุดท้ายจะมีโอกาสได้ลงสนามหรือเปล่าเอาเฉพาะลีกประมาณนี้แล้วกัน
1: โอมิยะก็แบงค์น่าจะยัง
0: แบงค์ยังเจ็บอยู่
1: ยังเจ็บอยู
0: ่โอมิยะวันนี้ก็
1: เล่นนะเล่น
0: ชนะด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เปิดบ้านชนะวารานูเลสไป 3-1 แต่ว่ามันยังไม่มีชื่อของแบงค์นะ
1: ทีมแบงค์อ่ะเป็นจ่าฝูงนะเป็นจ่าฝูงแล้วด้วยตอนนี้ขึ้นมาเป็นจ่าร่วม
0: ต้องถูกต้องต้องถูกต้อง
1: เราคงอยากเห็นแบงค์ลงเล่นด้วยนะนอกจากเป็นจ่าฝูงแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ส่วนที่เยอรมนีวันนี้ก็หลังจากรับใบแดงไป
0: ใช่
1: ใบแดง
0: ไม่ได้แบนบุนเดสลีก้านะ
1: ไม่โดน
0: ไม่เกี่ยวนะ
1: ไม่เกี่ยวนะครับเอเวอร์สแบกเนี่ยจะบุกไปเยือนอุนิออนเบอร์ลิน
0: สองทุ่มครึ่ง
1: ตอน20:30
0: แม
1: ่ก็ต้องหวังว่าจะต้องลงจะได้ลงหรือเปล่า
0: อี
1: กเหมือนกันนะครับสำหรับกรณีของนิโคลัสมิเคลเซนนะครับ
0: มีชื่อที่สำรองแน่ๆแหละ
1: น่าจะมี
0: เกม
1: ล่าสุดนี่คือกับชาลเกอร์ไหม
0: ศูนย์ศูนย์
1: ศูนย์ศูนย์
0: ที่บุกไปเสมอศูนย์ศูนย์แล้วก็
1: โซ่งเราก็

0: ของเราก็ลงนะ
1: มาลง15นาทีสุดท้าย
0: ใช่ครับ
1: มาแทนเจ้ากุนเทอร์นี่แหละ
0: ถูกต้องครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวรอดู
0: ครับ
1: เพราะว่าผลงานเอเวอร์แบกก็เอาจริงถือว่าไม่ธรรมดานะ
0: ก็ใช้ได้
1: อยู่อันดับ8อ่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ตอนนี้มี7แต้มนะครับ
0: โอเค
1: ไทยลีก
0: ไทยลีกเลยแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: รองขอญาตข้ามนะ
1: ก็เอาจริงวันนี้ก็3คู่นะ
0: อ่าฮะ
1: 3คู่เดี๋ยวก็จะมี
0: เมื่อวานก่อนมั้ย
1: ได้
0: เมื่อวานนี่มันแบบ
1: มีคู่นึงใช่ไม่น่าเชื่อนะ
0: คนยิง6ลูก
1: คือมันเป็นไปได้ยังไง
0: เป็นไปได้ยังไง
1: แล้วราชบุรีเนี่ยพี่โอ๊ตเพิ่งเล่นไอ้ช็อปปี้คัพมาด้วยนะ
0: แต่ว่าเที่ยวนี้จัดเต็มเท่าที่ดูคือตัวหลักลงครบกว่าแต่มันก็อานิสรพรมรักเนี่ยโดนไล่ออกไปตั้งแต
1: ่มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ย
0: ตอน
1: นาที27
0: 27เองอ่ะ
1: เอกนิษฐ์ยิงก่อนให้ราชบุรีนำ 1-0
0: อะไรกัน
1: นาที27ราชบุรีเหลือ10คน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่า10คนของราชบุรีนะครับไล่ถล่ม
0: สุ
1: โขทัยไป 6-0เอกนิษฐ์นี่2ลูกโรเบิร์ตซูที่มาจากบุรีรัมย์ก็ยิงด้วยนะครับ
0: โค้ชเกิลก็น่าจะลำบากนิดนึง
1: NG ว่าพาหน้าคนละลูกเลยแม่พี่โยกโหดมาก
0: คือทีมดูลงตัวด้วยนะตอนนี้ก็คือตัวเดิมๆก็ยังมีไม่ใช่เปลี่ยนแบบเยอะมากนักนะครับแต่ก็ได้ตัวใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกคร
1: ับแต่มันไม่น่าเชื่อว่าสุโขทัยมันจะเละขนาดนี้นะ
0: แต่เห็นดูก็หลังนี่ก็แบบอย่างรั่วเลยนะครับโดนตลอด
1: มันเป็นไม่ได้พี่วอนบอล10คนไม่เปรียบชั่วโมงกว่า
0: ตกใจอย่างงี้เหมือนกันว่าถ้าสุโขทัยเหลือ10คนก็ไปอย่างนะพอไปดูจริงเอาอดิสรเข้าแบบนั้นก็
1: คือมันลีกสูงสุดได้ไง
0: นั่นสิครับ
1: มันไม่ได้เป็นลีกแบบโดยมาตรฐานนะเนาะ
0: นั่น
1: มันโอ้โห11ตัวว่า60นี่ยังเท่ากันนี่ยัง
0: รอไม่ทราบจอดสนามบันไทยขยี้ไปเรื่องการนี
1: ้เอาง่ายผลการแข่งขันนี่ไม่ต่างกับไอ้ที่มาเลย์ถล่มสิงคโปร์60เหมือนกันคือบอลมันเกรดเดียวกันนะมันไม่น่าจะห่างขนาดนี
0: ้
1: โดยเฉพาะยิ่ง10คนด้วยนะ
0: ดูว่าจะยังไงเพราะว่าคือเป็นบอลเปลี่ยนโค้ชมาด้วยสุโขทัยปีนี้สตาร์ทไม่ค่อยดีนะครับบางทีเอื้อธนภัยศาลที่มาเป็นคือขยับมาเป็นเฮดโค้ช
1: ที่สำคัญพอราชบุรีชนะเมื่อวานขึ้นจ่าฝูงด้วยนะ
0: จ่าฝูงครับ
1: ด้วยประตูได้เสียนี่แหละ
0: ครับ
1: พอ6ลูกนี่มันก็เต็มเต็ม
0: วันนี้ก็ถือว่าทีมใหญ่หลายทีมก็คือถ้าจะไล่ตามเวลาก็ได
1: ้
0: ก็จะมีตั้งแต่
1: BG ปทุมก่อน
0: BG ปทุมยูไนเต็ด
1: เปิดบ้านเจออยุธยา
0: ทีมชาติตั้งเยอะเนาะ
1: ใช่
0: เล่นมาแต่ว่า BG เนี่ยสตาร์ทก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: กับไทยลีกนะครับเกมล่าสุดคือแพ้ด้วย
1: แพ้แบงคอก
0: ก่อนนั้นก็มีชนะนัดเดียวเพราะฉะนั้นคือชนะก็คือเสมอชนะแพ้หมดใช่ไหมครับประมาณนั้นเพราะว่าไปเล่นกับไลออนซิตี้เซเลอร์ก็คือเสมอใช่ไหมก่อนหน้านั้นนะครับไลออนซิตี้เซเลอร์นี่คือทีมที่มาร์คแจ็กสันไปคุม
1: ใช่
0: โค้ชบุรีรัมย์ไปคุม
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็บุรีรัมย์เองคือจริงๆอยุธยาก็ไม่เลวนักนะโค้ชการ์ดทำชนะ2นัดแล้วด้วยนะครับก็อาจจะไม่ง่ายเพียงแต่ว่าเล่นในบ้านของปทุมยูไนเต็ดเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งก็น่าจะฟื้นแล้วมั้งพวกทีมชาติเนี่ยไปเล่นมาเยอะ
1: แต่ว่าไม่มีเจนะวันนี้ไม่มีเจ
0: นะครับ
1: น่าจะเจ็บพี่วอดชนาธิปสงกระสิน
0: กูสตาฟสันสตาร์ท
1: เออเนี่ย
0: คือทีมชาติเนี่ย
1: เจไปเจตังเนี่ย
0: ไม่ลงกฤษดาล่ะ
1: กฤษดาสำรอง
0: อีก
1: เพราะว่าเพิ่งบินกลับมาวันอังคารไง
0: น่าจะเป็นอย่างนั้น
1: แต่ว่าพวกกวนของท่าเรือนี่เขาลงกันเยอะมากในอาเซียนครับลงเครื่องมาวันอังคารปุ๊บเล่นเลย
0: เนี่ยวาริชชูทองก็ไม่ลงอีกใช
1: ่
0: ไหมนี่ก็ทีมชาติไปเล่นมาก็ไม่ลงเป็นสำรอง
1: โอวาริชแบ็คขวาตัวจริงพี่วัด
0: ถูกต้องก็คืออ๋อลงตัวจริงคร
1: ับวันนี้วาริชตัวจริง
0: อ้าวเหรอ
1: พัทริกตัวจริง
0: พัทริกเล่นไม่ค่อยเท่าไหร่วาริชน่าจะสำรองนะครับดูเนี่ย
1: เอาละฮะ
0: เอาแต่นะอ๋อแต่ในนี้เป็นตัวจริงใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่โอเคโอเค
1: ใน
0: เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว
1: น่าจะใช่นะ
0: เอ๊ะทำไมหลายชื่อพอมันดูตรง
1: พอมันคนละอันใช่ไหมเอาละ
0: ไม่เป็นไรแต่น่าจะใช่ครับน่าจะเป็นวาริชได้ลงครับผมนอกนั้นก็พักไป
1: คู่นี้ก็หกโมงเย็นส่วนบุรีรัมย์นี่
0: สำหรับบีจีเนาะสำหรับปทุมยูไนเต็ดนะครับขณะที่บุรีรัมย
1: ์โอ้โหนัดล่าสุดนี
0: ่นี่มันเหมือนกับว่ามาริโอสซิวายโค้ชใหม่ยังไงอยู่นะเพราะว่าคุมมาเดือนหนึ่งแล้ว
1: ใช
0: ่ทีมชนะเกมเดียวคือเกมที่ได้โอนโกที่ไปชนะ
1: ชลบุรีที่เหลือเสมอรวดเลยแม่วันกับบอลเนียวนี่ก็
0: โอกาสยิงเป็น20ครั้งขึ้นอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ทำไม่ได
1: ้วันนี้ก็จะเปิดบ้านเจอระยองนะครับ
0: ก็ประมาทไม่ได้นะระยองถึงแม้ว่าพวกตัวที่ยืมมาจะส่งกลับไปแต่เขาได้ตัวนอกมาเยอะตอนนี้ไทยลีกก็ยังกระจัดกระจายในแง่ตัวผู้เล่นนะเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยเปลี่ยนไปจนผลแทบจำไม่ได
1: ้ที่สำคัญเนี่ยระยองเขาก็ถ้วยเดียวไงหมายถึงว่าไม่ได้มีถ้วยเอเชียด้วย

0: ก็พักเต็มๆเนาะสมุยรัมเนี่ยเพิ่งเล่นเมื่อวันพุธ
1: จาฟอนโซอะไรพวกนี้พวกสเตนิโอจูเนียเซกสันราตรีอะไรพวกนี้ที่เป็นตัวหลักของทีมไม่ได้อยู่แล้วในซีซั่นนี
0: ้ย้ายไปท่าเรือเซกสัน
1: แต่ว่าก็สตาร์ทดีนะครับโอเค
0: จริงๆรายชื่ออะไรก็มาหมดแล้วนะ
1: มาแล้วไหม
0: บิโซลี่ตัวจริงชิมเมอร์ตัวเยอรมัน
1: อ
0: ่ะ
1: ตัวจากไฮเดนฮานใช่ไหม
0: ตัวนี้ก็ลงตัวจริง
1: แล้วตัวสเปนที่คุณผู้ฟังพูดถึงผมก็เห็นมีชื่อในศึกอาเซียนไปแล้วนะคือตัวที่ผ่านระดับคนหนึ่งเนี่ยน่าจะเซกุนด้าแต่วันนี้ก็ไม่เห็นนะยังไม่ได้เล่นนะตัวที่เคยเล่นให้เรียวโอเบียโดนะครับเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยเขาเป็นสำรองไปแล้วกลับแต่อาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ว่าเกมนี้ดูแล้วไม่มีชื่อแฮะ
0: ครับ
1: ใส่ชื่อไม่ทันไหม
0: ส่งลงไทยลีกหรือเปล่า
1: ด้านสิ
0: บางทีต้องเช็คด้วยนะ
1: อาจจะไม่ได้ส่ง
0: บางทีต้องเช็คนะพรุ่งนี้เดี๋ยว
1: ที่คุณผู้ฟังถามมานะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เห็นชื่อเป็นสำรองแล้วล่ะคนหนึ่งลงสนามคนหนึ่งแล้วก็มีชื่อสำรองคนหนึ่งนะครับ
0: นัดที่แล้วก็ไม่มีชื่อแต่ไม่ได้เล่นเนาะไม่ได้ลงนะพี่อดนัดที่แล้ว
1: แสดงว่าไม่ได้ใส่ชื่อไม่ได้ลงทะเบียนในไทยลีกหรือเปล่า
0: แต่ว่าในอาเซียนน่ะมีชื่อ
1: ครับ
0: ที่มานั่งสำรองแต่ไม่สุกส่งลงไง
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ตัวของโอเบียโด
0: ใช่
1: ที่เราอาฮิคาโด
0: อาฮิคาโดเนี่ยแหละ
1: ใช่ครับแต่ว่าพี่โมย่าเนี่ยลงไปเล่นนะครับตัวนี้โมย่าซึ่งก็เล่นอยู่ในระดับเซกุนด้ามาก่อนหน้าน
0: ี้
1: กับซาราโกซ่านะตัวชิมเมอร์นี่ก็คือเล่นบุนเดสลีกาเลย
0: ใช่
1: ไหมครับแล้วก็ตกชั้นไปทีมแล้วตัวเองก็ย้ายมา
0: ชิมเมอร์นี่น่าจะมงยะโคได้ไหมคุณเหมือนทำประตูได้ละ
1: ใช่ครับ
0: ใช่มงตีเสมอให้กับวันบุรีรัมย์บุกไปเสมอยะโค
1: ต้องดูว่าบุรีรัมย์จะเป็นยังไงเนาะแล้วก็อุทัยธานีกับราศีสไลเป็นคู่สุดท้ายนะครับอเล็กซานเดียกามาก็จะได้นะอุทัยในช่วงสตาร์ทนะครับก็น่าจะได้เปรียบเพราะว่าราศีสไลก็ยังไม่ชนะเลยเหมือนกันอ่ะน่าจะประมาณนี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวจะไม่ทันแล้วครับพรีเมียร์ลีกคู่แรก
0: คู่แรกเลย
1: คุณอะไรนะรอดูคุณ
0: ทอมทอนนี่ใช่ไหมเทลงทุน
1: ก็อาร์เซนอลกับลีดอาร์เซนอลนี่แม่โชคดีที่มีฟีฟ่าเดย
0: ์ครับ
1: เพราะว่าวันนั้นโดนไบตันกดมาซะ3ลูก
0: แต่ช่วงไม่ดีก็ฟีฟ่าเดย์ทำนักเตะเจ็บไง
1: ฮาแบตเจ็บ
0: โซลิสด้วยที่กำลังฟอร์มดีมาก
1: โซลิสด้วยก็น่าจะต้องเอามาดูเอเก้นะ
0: แต่เนี่ยล่าสุดมาแล้วฮะดูรายชื่อเลย
1: อ๋อก็คอนซ่ายังยืนกับกาเบรียล
0: ใช่
1: แสดงว่า
0: อุ้ยฮาแบตลงได้เหรอ
1: ฮาแบตลงได
0: ้เออใครฮาแบตลงได้นี
1: ่ก็ไม่ต้องใช้โยเคเรส
0: โอ้โหตอนแรกมีข่าวว่าเหมือนจะเจ็บนะ
1: แต่เซนเตอร์เดิม
0: ออกก็ใช้มาดูเ
1: ท่าแทนโซลิดยังไม่ได้กลับมาไม่มีชื่อด้วยนะครับน่าจะยังไม่หายเจ็บแล้วมิดฟิลด์เนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นผลจากเกมที่แล้วหรือเปล่านะครับก็คือไรซ์กับบูโน่เนี่ยเอาไม่อยู่ไงนะเจอกลางไบรตันซึ่งลุยส์เคลลี่อาจจะณเวลานี้นะอาจจะดูเหมาะในการเล่นคู่กับเดคันไรซ์
0: วันนี้เลยสตาร์ทนะ
1: เอาไรซ์มาสตาร์ทครับแล้วก็มาดูเอเก้ก็แทนโซลิดไป
0: ตอนนี้เอเซ่เป็นตัวเลือกที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โห
1: เอเซ่นี
0: ่เออกลายเป็นเหมือนอาร์เตต้าเลือกมาดูเอเก้ก่อนนะ
1: ใช่จริงๆ
0: สังเกตหลายที
1: ได้นะแต
0: ่ว่าโอ้โหขนาดตัวซ้ายเจ็บเนี่ย
1: แต่ลีดส์เนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับ
0: ชนะ2เสมอ3
1: ที่ยังไม่แพ้ใครนะครับ
0: ก็โอ้โหรายชื่อที่มาตามโผเลย
1: ตามโผทั้งหมด
0: ก็คือมิดฟิลด์ตรงกลาง3ตัว
1: ใช่ครับก็คือเอาธนากะอัมปาดูแล้วก็สตาร์ทนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แล้วก็โอคาฟอร์นี่ก็คือถ่างไปเล่นทางซ้ายส่วนเจดอมก็รอมงนะครับ
0: โอ้โหเวลารับนี่พี่วอด5คนนะแล้วมีมิดฟิลด์ข้างหน้าอีก3โอ้โห
1: ก็เขาได้มูฮาเรโมวิชไง
0: ซัน
1: เตอร์แบ็คที่มาจากซาซูโร่นี่แหละเล่นดีนะครับวันนี้ก็คือเล่นดีตั้งแต่ที่เซเรียอาเล่นคู่กับเจอิเซตของอินโดนี่แหละ
0: เหมือนเบียดยากาบิโยกันนะ
1: ใช่ครับแล้วก็มีแทฟฟอร์ดมาเป็นประตูแต่ว่าอาร์เซนอลผมว่าในบ้านนะน่าจะมีโอกาสอยู่
0: อ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะครับ
1: 3ทุ่ม
0: 3ทุ่มโอ้โห
1: ใครดีล่ะ
0: ก็ต้องเชลซีไหมถ้าคู่เอกหน่อย
1: โอ้โหนี่ก็พออาร์เซนอลเลยนะ โดนมา3ลูกเหมือนกันนะ
0: โอ้โห
1: โดนใครนะโดนเบนฟอร์ด
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ใช่
1: ดีแน่วันนี้มาเจอบอนมัธทีมเก่าของอันโดนีราล่าซึ่งก็ยังไม่ชนะเลยบอนมัธชนะไปแล้วหรือยังบอลหมัดของมาร์โกโรเซอร์
0: บอลหมัดก็ยังไม่ชนะ
1: ยังไม่ชนะ
0: เสมอ3แพ้2
1: ชนะแต่บอลยุโรปชนะแต่บอล
0: เสมอ3แพ้2
1: ถูกครับแพ้ลิเวอร์พูลมาเกมล่าสุด
0: ค่ะ
1: เชลซีก็อย่างว่านะระบบของชาบี้อลองโซก็ต้องให้นักเตะ ค่อยๆปรับตัวไป
0: ชัวเปโดกลับมายั่งน่าจะได้แล้วนะ
1: อันนี้ชื่อยังไม่มาใช่ไหม
0: นี่แต่สามทุ่มแต่สามทุ่ม
1: ก็คาดว่าระบบเดิมแหละ
0: ครับ
1: นะครับ3-4-2-1ก็เบอร์12คนเหมือนเดิ
0: ม
1: พาร์เมอร์กับมอร์แกนโรเจอร์สเนาะ
0: ครับ
1: ก็อยู่ที่ตัววิงแบ็กซ้ายนี่แหละเปลี่ยนไปหลายคนละมาโกบาเลสตราก็ซื้อมาแพงนะเพราะฉะนั้นอาจจะได้ลงก็ได้เพราะว่าจริงๆอยู่ในเซเรียอาเนี่ยเขาเล่นวิงแบ็กขวานะครับ
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าก็น่าจะเล่นได้ทางซ้ายหรือจะสลับกับเปโดเนโต
0: ้
1: ก็ได้เนโต้ก็เล่นซ้ายมาก่อนนะครับก็คงประมาณนั้นส่วนบอลมัดก็ช่วงนี้เจ็บเยอะเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยพวกจัสตินไคลเวิร์ตวอนอาราโฮอเล็กซ์สกอตอะไรพวกนี้ลงไม่ได้
0: ครับ
1: งั้นก็เชลซีน่าจะ
0: ก็รายการเขาเป็นเนียเอวานิซอนนะครับตัวหลักคู่ดึก5:30แม่แมนยูไนเต็ดกับท็อตแนมฮอสเปอร
1: ์คาริกก็เข้าใจพูดนะให้สัมภาษณ์ถึงแมนซิตี้ไปเลยนะครับจะได้เบี่ยงประเด็นไม่โดนถามเรื่องแมนยู
0: ผมยังนึกสภาพเลยถ้าลูกยิงคุณย่าไม่ฉลับตีเสมอฟูลแลมแล้วแพ้3เกมติดนะพี่วอน
1: จะยังได้ทำงาน
0: มันจะยังไงเนาะ
1: โอ้โหแต่ก็ยังมีหลายจุดที่ยังดูบาเลบ้าก็ยังไม่ได้กลับใช่ไหม
0: ใช่ครับก็ติลิมันบรูโน่คุณย่าเอมเบอร์โมประมาณนี้แหละหนีไม่พ้นกลุ่มนี
1: ้กลุ่มเดิมฮะ
0: ส่วนสเปอร์นี่น่าสนใจ
1: จะไปก่อนคาริกหรือเปล่า
0: ก็ยังไม่ชนะใครนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เสมอ2แพ้3เกมล่าสุดคาบ้านให้วิลล่านะขนาดว่าวิลล่าแย่ๆนะ
1: ก็โดนไป3ลูกก่อน
0: วินล่ายังเรียกโมเมนตัมกลับมาได้นะ
1: คือเพิ่งจะทำประตูได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยแฟนบอลหลายคนไม่ได้เห็นละกลับบ้านดีกว่าเพราะโดนยิงไป3ลูกก็โซลันกี้ไหม
0: ใช
1: ่โซลันกี้ซาบินโยมามูช
0: มามูชแต่ว่าข่าวร้ายคือเจ้ายันปอฟานิเคอร์ไปเจ็บ
1: ใช่ครับ
0: ก็วันนี้ไม่มีชื่อแน่ๆ
1: เกิดลงไม่ได
0: ้เขาไปเจ็บอีก
1: โตนาลี่ก็
0: เขาเล่นเด่นอยู่นะกับทีมชาติ
1: ใช่ครับก็คืออาจจะต้องถูกดันขึ้นมาสูงหน่อยไหมอะไรเงี้ยช่วยเกมรุกหน่อย
0: หรือว่าใช้คอนโนกาลาเกอร์บ้างไม่แน่ใจ
1: เรื่องการทำประตูยังเป็นเรื่องใหญ่ของสเปอร์อยู่ยิงไม่ได้อ่ะ
0: ทั้งที่ดูแล้วตัวรุกอะไรมันก
1: ็หาโอกาสก็น้อยนะผมว่าก็ยังต
0: ้
1: องปรับกันอยู่ในยุคของเดซาบี้นะ
0: โ
1: อทราฟอร์ดน่าจะช่วยให้แมนยูเป็นต่อนิด
0: ก็มองในมุมนั้นนะครับ
1: บูเดสลีกาครับเมื่อคืนนี้ก็โอ้โหดอทมุน
0: ไม่น่าเชื่อ
1: เจอทีเด็ดของฟูครูก็ไป
0: ไอ้ยิงทีมเก่าเนี่ย
1: ยิงทีมเก่ามงเลยตอนทดเจ็บ
0: ไม่แต่คู่นี้มันไม่น่าเชื่อตรงที่มันกว่าประตูแรกจะมาเนาะนาที 80คือดอทมุนมาได้2ประตูอะนำ 2-0
1: คืออย่างนี้ผมว่าถ้านำอยู่ 1-0 เนี่ยอาจจะเล่นแบบรัดกุมกว่านี้นะพอไปนำ 2-0 เนี่ยไปปล่อยให้ลูกาไรส์มาตีลูดูวิชไรส์นะครับมาตีไข่แตกโมเมนตัมมาเลยสวิงเลยนะครับ
0: 90+2
1: แล้วโดนบอมเข้าไปให้ฟูครุกมงตีเสมอเนี่ยเบรเมนเลยแบ่งแต้มกลับไปได้นะครับจากเวสต์ฟาเลน 2-2 วันนี้ไบเยิร์นจะไปเยือนอัลส์บวร์กคือดอร์ทมุนด์สะดุดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไบเยิร์นชนะเนี่ยก็จะขึ้นไปแต้มเท่าแหละ
0: ครับ
1: เพราะก่อนหน้านี้ไบเยิร์นมีเสมอไป
0: ใช่
1: แต่ว่าอัลส์บวร์กคือทีมเดียวที่ชนะไบเยิร์นนะครับซีซั่นที่แล้วนะครับในบ้านของอัลส์บวร์กแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะซ้ำรอยได้ง่ายๆนะแฮร์รี่เคนยิงไปเท่าไหร่ฮะหมดแป๊กไหม
0: โอ้โห
1: ยิงทุกนัดเลย
0: ไม่เคนไม่พอโอลิเซ่เลยนะพี่โอ
1: ๊ใช่ครับ
0: คือมันต้องรวมไม่หมดเลยนะ
1: ก็ยิงทุกนัดยิงเกือบทุกนัด
0: เคนยิงในเนชั่นลีกทุกนัดนัดละ1ลูก2นัดแล้วก็2นัดหลังนี่อย่างละ2
1: ก็คือ
0: 6ลูกโอลิเซ่นี่ก็ยิง
1: ไป4ยิง3นัดแอสซิสต์ไป2นัด
0: ใช่แล้วไม่ได้ลงแบบตัวจริงเนี่ยนะ
1: นั่นสิ
0: เอดีอาร์สเอากับเขาได้ไหม
1: ดีอาร์ส
0: ไม่ได้มีอะไรนะ
1: ไม่ได้ยิงไม่ได้เล่น
0: ไม่ได้เล่น
1: แล้วก็มีไซบารี่อะไรก็ไปเล่นอ่ะแต่ว่าไม่ได้ยิงเท่านั้นเองนะครับงั้นก็คงเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะไปพลาดท่าเหมือนซีซั่นที่แล้วหรือเปล่า
0: เอาเป็นว่าชนะกี่ลูกก็ขึ้นจากฝูงเนาะประตูที่เสียดีกว่าแน
1: ่โอเคเซเรียอาเลยไหม
0: ได้เลยครับ
1: เมื่อคืนไม่มี
0: เมื่อคืนไม่มี
1: วันนี้อินเตอร์ครับ
0: อินเตอร์เปิดบ้านเจอปาม่า
1: 5:00คงไม่ต้องถูกนำ2ลูกก่อนนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าประเภทโดนนำ2ลูกติดต่อกันมาตั้งแต่เกมกับนาโปลี
0: ไม่น่าเชื่อ
1: 4เกมติดสตาร์ทด้วยการโดนนำ2ประตู
0: ครับ
1: แต่ก็ยังมาไล่ตีเสมอโรม่านะเพราะฉะนั้นปาม่าไม่น่ามีพิษสงขนาดนั้น
0: คร
1: ับแล้วเล่นในซานซิโร่ด้วยอินเตอร์ก็น่าจะไม่ต้องสตาร์ทแบบสคริปต์เดิมก็ได้นะครับ
0: ลาวตาโร่มาคุสูรามนะ
1: ก็น่าจะพร้อมปาม่าก็เสียผู้เล่นไปเยอะก็ได้กองหน้าตัวใหม่มา
0: แล้วก็มีนาโปลีจะเปิดบ้านเจอฟอซิโดเน่นะครับ
1: ครับ
0: คู่ดึกตี 1:45
1: ไปบรรยายด้วย
0: ครับลาลิก้าสเปนเมื่อคืนท้ายตาราง 1-1
1: ใช่ครับ
0: ปึ้งเหมือนมาลาก้ามาตีเสมอทดเจ็บนะ
1: ถูกต้อง
0: มาลาก้ามาตีเสมอทดเจ็บ
1: แต้มกับเอสปันยอลใช่ไหม
0: เอสปันยอล
1: เอสปันยอล
0: ส่วนวันนี้ก็จะมีทั้งแอตเลติกไปเยือนอาราเบส 15:00 แล้วก็มีบาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอเกตาเฟ่ต่อด้วยมาดริดเปิดบ้านเจอบียาเรียล
1: ก็คือแอตเลติกก็เพิ่งชนะเรียมาดริดมา
0: ใช่
1: ก่อนเบรกนะครับอาราเบสก็สตาร์ดีแต่เริ่มแผ่วๆไปแล้วทีมของอีเกซานเชสฟลอเรสบาร์เซโลนาไม่มีราฟินญา
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเจ็บเอาใครเบอร์9นี
0: ่พวก
1: ที่เขาคาด
0: เชซุสไหม
1: เชซุสอ๋อใช
0: ่จะใช้ไปเลย
1: เจอเกตาเฟ่ก็น่าจะได้
0: ผมว่าระบบดีอ่ะลงไปยังไงก็แบบคือขอให้มีลามินยามาอ่ะ
1: ส่วนเรอัลมาดริดเนี่ยเฮียมูทำแพ้นอกบ้านมา2นัดแต่ในบ้านเนี่ยจริงๆเขายัง 100% อยู
0: ่ครับ
1: นะครับ
0: อู้แต่วันนี้เจอ
1: เ
0: บีย ร์แล้ว
1: ก็มีข่าวว่าไม่ก็เจ็บแต่เขายังคาดว่าลงอยู่
0: เพราะว่ากับทีมชาติไม่ได้เล่นนะ
1: ใช่ครับ
0: นัดหลังสุด
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้เล่น
1: แต่ก็น่าจะพอเอาอยู่
0: ส่วนปิดท้ายลีกเอิงนะครับเมื่อคืนนี้มี1คู่โอ้โหลองนะคืนชีพ
1: ใช่ครับ
0: ชนะลียง 2-1 จริงๆลียงเมื่อวันถ้าชนะขึ้นจากฝูงนะปรากฏไปเจอลองนะครับ
1: ครับ
0: เหมือนจะแซงด้วยนะอ๋อนำก่อนอ๋อนำ 2-0 นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปโดนตีท้ายเกมนะ
1: ส่วนวันนี้เนี่ยจากฝูงคือโมนาโกตอนนี้เนาะเปิดบ้านเจอตูลูส
0: ตู
1: ลูสก็เสียทั้งโค้ชทั้งผู้เล่นไปเยอะนะครับส่วนเปแอชเช
0: เจอเลมอง
1: เจอเลมองครับ
0: ก็เตะพร้อมกันที1:45
1: ใช่
0: อ่ะประมาณนี้
1: ลาพอดี
0: น่าจะไม่ทันละ
1: ครับ
0: อ่ะวันนี้ก็อ่านข้อความทางออนไลน์ไม่ทันด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวตามมาต่อ FM 99นะครับพี่วัดนิติกรผมเจตเจษดาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาลเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: สนับสนุนโดย
4: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Wave Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report
2: สนับสนุนโดย
3: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
4: ไม่มีลิมิตชีวิต
5: กรอบเกลียวเขียวโปเต
6: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้ก็เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ันเลย
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: เทศแค่จับลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย

0: 2016736
1: Soccer Live Report สนับสนุนโดย
2: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899

0: 18:09 น.ครับเข้าสู่ช่วงซ็อกไลน์รีพอร์ตครับช่วงแรกประจำวันเสาร์ที่10ตุลาวันนี้อยู่ผมเจมส์ธันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ท็อปอนุสรณ์ครับผม
1: ครับก็สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ดีเจหน้าใหม่ครับ ก็ดีครับได้กับได้มาบรรยายฟุตบอลในช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับวันนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นเกมระหว่างอาร์เซนอลกับลีดส์ยูไนเต็ดนะ
0: ครับผมก็เป็นเกมแรกนับตั้งแต่หลังพักเบรกทีมชาติมา3สัปดาห์นะพี
1: ่ใช่ๆ
0: เต็มเต็มเลย
1: ก็คิดว่าหลายคนคงคิดถึงฟุตบอลอยู่แหละโดยเฉพาะสโมสรนะ
0: ครับ
1: ก็ทีมช่วงทีมชาติเนี่ยคงพักกันไว้ก่อนสักเดือนนึงแล้วมาว่ากันต่อในเรื่องของสโมสรกันนะครับ
0: ครับผม
1: ก็วันนี้ก็เริ่มแล้วพรีเมียร์ลีกในแมตช์เดย์ที่6
0: ครับ
1: เกมที่6ของฤดูกาลนะครับ
0: ก็เดี๋ยวเกมเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณ20นาทีจะเริ่มครับส่วนช่องทางการติดต่อก็ส่ง SMS มาได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยครับผม
1: ครับก็ฝากข้อความมาทักทายกันได้นะครับให้กำลังใจกันนิดนึง
0: ครับ
1: อาจจะมีอากาศแบบห้องจัดวิทยุมานานนะล่าสุดก็มากับพี่หังนั่นแหละ
0: บอลโลกเกมนั้นบราซิลญี่ปุ่นนะพี่
1: ใช่คร
0: ับ แต่ว่านั้นเนี่ยนั่งข้างนอกเป็นไลฟ์สดข้างนอกแต่วันนี้เข้าไปอยู่ข้างใน
1: เชื่อไหมพี่เคยนอนห้องนี
0: ้นอนเลยครับพี
1: ่นอนเลยเจ๋งเจ๋งบอกเจ๋งบอกเหม็นมากพี
0: ่สักประมาณกี่ปีแล
1: ้
0: ว
1: โอ้นานมากนานมาก
0: ครับผม
1: ตั้งแต่ยังโอ้โหห้องเล็กกว่านี้นะครับเมื่อก่อนนี
0: ้เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับก็ขอขอบคุณ M150 ครับเชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 ครับผมระหว่างเชียร์บอลก็หาเครื่องดื่มมาดื่มได้นะพี่ท็อป
1: ครับแต่ช่วงนี้มันก็มีไลน์อัพ
0: ครับ
1: ขึ้นมาแล้วนะครับเสร็จคนแรกของทั้ง2ทีมครับวันนี้ออสตันเล่นที่เอ็มเอสเตเดียมครับพบกับลีดส์ยูไนเต็ดครับ
0: ครับผม
1: ก็มีใครกันบ้างเดี๋ยวมาดูกัน
0: ก็วันนี้อาร์เซนอลครับประตูเป็นดาวิดลาย่าครับแล้วคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นเอสซีคอนซ่ากับกาเบรียลมากันเยส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นริคาร์โดคาราฟิออรี่ครับด้านขวาเนี่ยเป็นเบนไวท์คู่กองกลางวันนี้เป็นเดคานไลครับกับเมลลี่เลวิสกิลลี่ครับแล้วก็มีแนวรุกทางขวาเนี่ยเป็นบุคโยซาก้าด้านซ้ายวันนี้ใช้เป็นนูนี่มาโนเอนเก้ครับแล้วก็กองกลางตัวรุกมาร์ตินโอเอนกาดหน้าเป้าเป็นไคฮาวเวตครับวันนี้เนี่ยคายฮาวเวิร์ดกับเดย์แคนไลน์เนี่ยตอนแรกมีข่าวว่าเจ็บนะพี
1: ่หลอกลงรวมโลก
0: สุดท้ายได้ลงทั้งคู่เลย
1: พี่กะแล้วพี่กะแล้วเพราะว่าเรื่องของทีมชาติมันเพิ่งเข้มข้นกันไปเรื่องช่วงบอลโลกไง
0: ครับผม
1: ก็เลยแบบอาจจะมีอ่อมๆกันบ้างหนึ่ง
0: ก็ที่ขาดไปของอาร์เซนอลวันนี้ก็มีวิลเลียมซาลิบาที่ยังเจ็บยาวครับแล้วก็คริสตอฟโซลิดที่เจ็บจากเกมทีมชาติกับกรีซแล้วก็คริสเตียนมาร์เคล่าก็ยังไม่หายครับวันนี
1: ้
0: ครับผม
1: ส่วนดูลีดบ้าง
0: ครับก็วันนี้ประตูเป็นเจมส์ทัฟฟอร์ดครับแล้วก็เซนเตอร์3คนเนี่ยเป็นทาริกมัวเรโมวิชครับแล้วก็นิโกเอนเวลดี้ด้านขวาเนี่ยเป็นเจมส์ดัสตินแล้วก็วินแบ็คขวาเป็นเจเดนโบเกิลครับด้านซ้ายเป็นคาเบลกุดมันซันแล้วคู่กองกลางเป็นอาโอทานากะกับเอธานอัมปาดูตัวรุ่นเนี่ยมีโนอาโอคาโฟครับแล้วก็อันทอนสตัดส่วนหน้าเป้าเป็น DCL ครับโดมินิกคาวเวิร์ตเลวิน
1: ก็เห็นว่าเป็นชุดที่น่าจะดีที่สุดแล้วครับสำหรับ2ทีมนะครับคู่นี้ก็เจอกันมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ในเอ็มเบสเซเดียมก็ถือว่าอาร์เซนอลก็ทำได้ดีนะครับในการเจอกับลีดนะปีที่แล้วนี่ก็เอาเรียกว่ายิงประตูสุดสวยเลยสำหรับทางด้านวิกตอร์ยูเคเลส
0: ครับผม
1: นะครับแต่อาร์เซนอลก็เอาชาลีไปได้ในวันนั้นนะครับ5-0
0: ก็อาร์เซนอลเนี่ยชนะลีดมาติดต่อเนื่องกัน 2-3 ฤดูกาลแล้วนะพี่ท็อป
1: ครับ
0: ก็ครั้งสุดท้ายที่จบเสมอเนี่ยคือปี2020เลยวันนั้นเนี่ยเล่นที่เอลแลนโรดครับเสมอกัน 0-0
1: บรรยากาศวันนี้ก็ในสนามเมเดเซเดียมมัสกูเห็นเดวิดซีมงซีแมนนะ อยู่ข้างสนามนะครับตำนานผู้สาประตูของอาร์เซนอลนะครับก็เขาเพิ่งเรื่องกลางสัปดาห์เพิ่งมีเกมนัดพิเศษนะพวกตำนานอาร์เซนอลเขาไปเตะเรื่องอะไรเป็นเกียรติให้กับโรมาปิเลสที่ฝรั่งเศสทีมรวมเมสกับทีมโรมาสตันนะครับเจอกัน
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าใครเป็นแฟนสตันก็น่าจะชื่นมื่นกันไปได้เห็นสตาร์เมื่อสมัยก่อนเลยนะมาคมพร้อมหน้าพร้อมตานะครับ
0: โรมาปิเลสนี่ผมชอบมากเลยพี่ท็อปสมัยก่อนเนี่ย
1: ชอบเพราะ
0: โหเก่งมากฝรั่งเศสตอนนั้นในยุคเดียวกับฮองลีด้วยยุคแต่นี่เบิร์กแคมป์พวกนั้น
1: ใช่ใช่ใช่เบิร์กแคมป์ลุงเบิร์กเวล่านะครับ แต่ว่าไปปีแล้วที่เขาหัวใจสลายไปตอนช่วงที่ฟุตบอลโลกปี2002นะ
0: ครับ
1: จำเบสเขาที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีเป็นเจ้าภาพอ่ะพอดีบาดเจ็บหนักเลยไม่ได้ไปแล้วก็มาเจ็บปวดอีกครั้งก็รอบชิงของแชมเปี้ยนลีกที่แพ้บาร์ซ่าครับเลยมันโดนใบแดงเร็วไปหน่อยแล้วดงต้องโดนเปลี่ยนออกไปเจ้าตัวยังไม่ได้ลงได้ไม่ได้โชว์ฟอร์มเท่าไหร่เลยนะครับก็ถือว่าเป็น2ความเจ็บปวดของปีแล้วแต่ว่าตัวที่เหลือก็มีแต่เรื่องดี
0: ๆ
1: นะครับสำหรับปีแล้ว
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเกมก็อีกสัก15นาทีนะครับก็จะเริ่มขึ้นครับสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
0: ก็เดี๋ยวผมไปไล่โปรแกรมครับคืนนี้แล้วกันครับพี่ท็อปก็เดี๋ยวคู่แรกเนี่ยเป็นอาร์เซนอลกับลีดส์ยูไนเต็ดตอน 18:30 ครับที่เราจะตามกันส่วน 20:00 เนี่ยมี4คู่ครับเชลซีเจอกับบอร์นมัธ
1: อ
0: ัสตันวิลล่าครับเจอเบนฟอร์ดแล้วก็ซันเดอร์แลนด์เจอไบรตันส่วนอีกคู่เนี่ยเป็นอิสต์วิชทาวน์เจอฟูลแลมครับแล้วก็คู่ดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร
1: ์
0: ก็เป็นคู่ที่น่าสนใจ
1: ครับส่วนไทยลีกตอนนี้แข่งกันอยู่ก็มี BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับก็เสมอกับอยุธยาอยู่0-0นะครับผ
0: ่
1: านไป15นาทีส่วนบุรีรัมย์กับระยองเล่นกันตอน 18:30 นาทีอุทัยธานี FC กับอะไรนะราศีสไลนะครับก็1:00ตรงนะครับส่วนฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนจบไปคู่แล้วมาลาก้าเสมอเอสเปญอลไป1-1แล้วก็วันนี้ก็จะมีอย่างในช่วง20:00จะมีลาโยเจออาติกบินเบานะครับอาราเบสเจออาติโกมาดริดคู่นี้20:15แล้วก็บาร์เซลนาเจอกับเกตาเฟ่20:30นะครับสำหรับวันนี้แล้วก็หลังเที่ยงคืนยังมีเรอัลมาดริดกับเบียร์เรอัลด้วยน่าด
0: ู
1: นะบอลลาลีก้าวันนี
0: ้แล้วก็บุนเดสลีก้าเยอรมันเนี่ยเดี๋ยว20:30เนี่ยจะลงสนาม5คู่ครับออสบวกวันนี้เจอกับไบเยอร์มิวนิกครับแล้วก็มาย05เจอกับลูเวอร์คูเซนส่วนอีกคู่เนี่ยเป็นยูเนียนเบอร์ลินเจอกับอาร์เอวันแบกครับแล้วก็มีพาเดบอนเจอกับสตุตการ์ดรวมถึงฮอฟเฟนไฮม์ครับวันนี้เจอกับฮัมบุกแล้วก็คู่ดึก20:30เนี่ยเป็นไลฟ์ซิกเจอกับไอทักแฟรงเฟิร์ตครับผม
1: เซเรียอาวันนี้ก็มีให้ตามอยู่3คู่นะครับมีเจนัวกับฟิออเรนติน่าในช่วง20:00นะครับอินเตอร์มิลานกับปาม่า20:00แล้วก็21:45เป็นนาโปลีกับโฟซิโนเน่นะครับก็3คู่เท่านั้นวันนี้เซเรียอา
0: ครับส่วนไทยลีก2ก็มีลงสนามครับวันนี้18:00เดี๋ยวนครปฐมยูไนเต็ดเนี่ยเจอกับเมืองทองตอนนี้ก็เกมเริ่มไปแล้วยังเสมอ0-0ครับส่วนโปลิเทโรเนี่ยจะลงสนามตอน18:30ครับเจอกับโคราชครับวันนี้แล้วก็20:00เนี่ยเมืองเลยเจอพัทยายูไนเต็ดแล้วก็20:30เนี่ยเชียงใหม่ยูไนเต็ดเจอกับเกษตรศาสตร์ FC ครับ
1: ก็ตัวฝรั่งเศสถ้าใครตามปารีสแซงต์แชร์กแมงอยู่ก็21:45นะเจอกับเลอมอง
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: ข้อความมีอะไรบ้างต้อง
0: บอกว่าคุณ914บอกว่าสวัสดีค่ะฟังอยู่นะคะอาร์เซนอล5พอลปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าอันนี้น่าจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะพี่ครับส่วนทาง YouTube

0: คูปเนี่ยก็มีคุณปาร์คทักทายเข้ามาครับบอกสวัสดีครับพี่ท็อปพี่เจมแล้วก็คุณชาดอเนี่ยก็ทักทายเข้ามาด้วยส่วน Facebook เนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คว่าน่าจะขึ้นไลน์แล้วนะครับตอนนี
1: ้ก็ยังส่งข้อความมาได้นะครับ4689899
0: ครับ
1: ตอนทักทายพูดคุยเป็นเพื่อนกันหน่อยนะครับก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นใครคิดว่าสกอร์เป็นยังไงก็ลองส่งกันมาได
0: ้ครับบอกว่าพี่ทั้งสองครับแบ็คขวาคนใหม่ของบุรีรัมย์เคยเล่นลาลิก้าสเปนไหมครับย้ายไปทีมไหนบ้างน่าจะเป็นตัวที่มาจากเรียวโอเบียนโดนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คให้แต่ว่ารู้สึกเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเล่นแค่สโมสรเลยสโมสรเดียวเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่เคยย้ายเลยจากโอเบียนโดเนี่ยอยู่ตั้งแต่เป็นเยาวชนเลย
1: เรียวโอเบียนโดใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ทีมเดียวกับซันติกาโซล่า
0: สิก็จะเป็นทางด้านของลูคัสอาจีจาโดก็วัย31ปีก็อยู่กับโอเบียนโดเนี่ยตั้งแต่เป็นเยาวชนแล้วก็เล่นกับทีมชุด B แล้วก็2014เนี่ยขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ถึง2026เลยลง163เกมนะพี่ท็อป
1: ใช
0: ่เป็นแบ็คขวาชาวสเปนครับ31แล้ว
1: นะก็มากันไปนะครับ
0: รับ
1: ก็ที่เอเบเซเดียมนี่ก็เตรียมพร้อมมาแล้วนะครับสักคู่หนึ่งนะครับส่วนสัปดาห์นี้เรียกว่าก็น่าจะสนุกนะเพราะว่าโดยเพราะโอ้โหในสัปดาห์นี้มีเกมอย่างแมนยูกับสเปอร์ด้วยนะ
0: ไม่รู้ว่าคาริกกับเดชาบี้นี่ใครจะไปก่อนกันนะพี่ท็อป
1: อาเจนว่าไง
0: ก็ผมมองว่าสถานการณ์ของเดชาบี้ตอนนี้น่าเป็นห่วงกว่าแล้วก็แมนยูเนี่ยเพิ่งเซ็นกับคาริกมาผมว่าเขาน่าจะให้โอกาสอีกสักระยะหนึ่ง
1: แต่แมนยูก็เป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: แมนยูนี่เขาบอกว่าอย่าไปต่ออย่าให้ไปต่อสัญญาต่อปุ๊บมาปั๊บเลยนะ
0: เป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ย
1: ส่วนเดชาบี้กับสเปอร์ก็ยังว่าแหมมันก็สถานการณ์มันก็กะกระอวดนิดนึงนะเพราะว่าจะว่าแบบสเปอร์ไม่ทุ่มเทก็ไม่ได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าสไปในช่วงฤดูกาลนี้ก็ซื้อเป็นเรียกว่ายกทีมอ่ะยกเครื่องใหม่กันเลยนะครับแต่ว่าผลงานยังไม่ได้ตามเป้า
0: แล้วสเปอร์นี้ตกไปอยู่อันดับ20แล้วนะครับพี่ท็อปไม่ชนะใครเลยแล้วก็แพ้มา3เกมนัดล่าสุดก่อนจบช่วงเบรกฟีฟ่าก็แพ้ไป
1: ใช่ครับแล้ววันนี้ก็อีกคู่หนึ่งที่สนใจก็เป็นเชลซีนะที่จะเจอบอร์นมัธคู่นี้3ทุ่มนะครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่ใช่งานง่ายของเชลซีเหมือนกันนะถ้ามองตามตรงแล้วบอร์นมัธเนี่ยแม้ว่าจะเปลี่ยนโค้ดยูเรล่าไม่อยู่แต่ว่าเปลี่ยนโค้ดผลงานก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะทีมที่ทีมใหญ่เจอเมื่อไหร่ก็สะดุ้งเหมือนนั้นแหละ นะครับบอกนี้ได้เลยนะครับส่วนวิลล่ากับเบนฟอร์ดเนี่ยก็คิดว่าคู่นี้ก็น่าสนุกครับเพราะว่าพี่ชั่วโมงนี้เบนฟอร์ดไม่กลัวใครแล้วล่ะ
0: นะอยู่อันดับ4แล้วตอนนี
1: ้ลุยละวิลล่าแม้ว่าจะเป็นทีมใหญ่กว่าก็จริงนะครับมีสไตล์เยอะกว่าแต่ว่าพี่ว่าวิลล่านักเตะขาออกอ่ะ
0: เยอะ
1: เยอะแล้วสำคัญด้วย
0: มอร์แกนโรเจอร์อย่างงี้นะ
1: มอร์แกนโรเจอร์โอลิวัตกินอย่างงี
0: ้
1: เอซี่คอนซ่าอย่างงี
0: ้
1: ก็เป็นตัวขาออกที่ถือว่าสำคัญทำให้วิลล่าพี่ว่าเสียสมดุลสักอีกสักพักนึงแหละวิลล่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับ
0: ครับผม
1: อีกทีมหนึ่งที่น่าติดตามวันนี้ก็เป็นไบรตันนั่นแหละที่เพิ่งถล่มอาร์เซนอลไป 3-0 ก่อนที่จะเปลี่ยนเบรกทีมชาตินะครับก็ไปเจอกับซันเดอร์แลนด์ที่บ้านของซันเดอร์แลนด์ครับที่เสียดายว่าไบรต์ก็พิสูจน์แหละว่าไบรตันนี้เก่งจริงหรือเปล่า
0: ก็ตอนนี้อยู่อันดับ3แล้วนะพี
1: ่ใช่ใช่
0: ยิงไป16ลูกเลยจาก5นัดเนี่ย
1: ปัญหาของทีมแบบนี้ก็คือปัญหาเรื่องของการยืนระยะใช่ไหมเราก็จะเจอในหลายทีมเป็นยี่ตลอดนะครับฟอร์มเป็นต้นฤดูกาลจะดีแต่ว่าพอผ่านสัก10เกมมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเรื่องการยืนระยะเพราะว่าเรื่องของทีมอาจจะไม่ใหญ่พอแล้วหมายความว่านักเตะที่มาคัฟเวอร์ในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันมีไม่ทั่วถึงกันนะครับเราจะมีปัญหาทันทีนะครับก็อย่างถ้าทีมใหญ่เนี่ยอย่างนี้อาร์เซนอลชัดเจนเลยแม้ว่าเมื่อสักครู่นี้น้องเจมส์รายงานว่ามีขาดไปหลายคนแต่ตัวที่ลงมานี่ก็
0: คุณภาพไม่ต่างกันนะพี
1: ่ใช่อันนี้ข้อแตกต่างที่แบบทีมใหญ่กับทีมเล็กยังขี้ๆกันอยู่นะในพรีเมียร์ลีกนะครับ
0: ครับผมก็จริงๆแล้ววันนี้อาร์เซนอลก็ถือว่าสมบูรณ์กว่าที่คาดนะพี่ว่าก่อนจะเริ่มเกมบทสัมภาษณ์ของอาร์เตต้าเมื่อวานเนี่ยเหมือนจะขาดหลายคนในแคทไลท์เนี่ยตอนแรกก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะลงหรือเปล่าสรุปวันนี้ลงส่วนไคฮาร์แวร์เนี่ยเพิ่งเจ็บจากทีมชาติมาก็วันนี้ก็ได้ลงตัวจริงเลยก็ทำให้ยูเคเลสเนี่ยต้องไปสำรองก่อน
1: ใช่ยูเคเลสนี่ก็ฟอร์มกับทีมชาติก็ยังถือว่ายังดีอยู่นะ
0: ครับ
1: อยู่ในอันดับที่ดีก็ยิงประตูได้อยู่แต่ว่าก็อย่างว่าแหละถ้าชั่วโมงนี้ ก็อาร์เตต้าคงเชื่อมั่นในคาร์วัตมากกว่านะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่หลังจากเรื่องอาร์เตต้าเพิ่งต่อสัญญาด้วย
0: ครับ
1: ต้องดูนะแต่วันนี้คอร์สซอนนั้นจะทุ่มเทแค่ไหนเจ้านายต่อสัญญาเพิ่งแพ้ไบตันมา นะครับแล้วมาเจอกับลีดวันนี้ที่ก็สถิติดีกว่าตลอดนะครับก็ดูว่าวันนี้ซอนจะทำได้ดีอย่างที่แฟนๆหวังหรือเปล่านะคร
0: ับ แต่ลีดนี้ซีซั่นนี้นี่ยังไม่แพ้เลยครับถ
1: ้
0: านัดเนี่ยยังไม่แพ้เลยแล้วชนะไป2เกมด้วยแล้วก็เสมอ3เกมส่วนในซอนนี่แพ้ไปแล้วครับเกมที่แล้ว
1: ก็ถือว่าแพ้แบบว่าก็ต้องยอมอ่ะไบตันถ้าเล่นแบบนั้นนะครับก็แบบผมเล่นดีมากนะครับไบตันต้องยอมรับเลยแต่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกสัปดาห์นี้ไบตันเล่นนอกบ้านก็ต้องไปดูแหละเจอกับซันเดอร์แลนด์เป็นยังไงเพราะซันเดอร์แลนด์เล่นในบ้านก็ดีด้วย
0: ครับผม
1: ดีเหมือนกัน
0: ส่วนข้อความเนี่ยถามว่าขอสถิติหน่อยครับในระดับลีกอาชีพทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยมีทีมที่11คนแพ้ทีม10คนถึง60หรือไม่ครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยราชบุรีเนี่ยตอนแรกนำ 2-0 แล้วไปเหลือ10คนมีครับสรุปยิงเพิ่มอีก4ลูกพี
1: ่
0: ชนะ 6-0 เลยมั้ง
1: เหรอ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ว่า10คนแล้วยิง 6-0 ได้มีมั้ย
1: 10คนชนะ11คนแบบ 6-0 ด้วยนะ
0: ใช่คร
1: ับแบบไม่ได้นำไปก่อนด้วยป่ะหรือสกอร์นำอยู่ 5-0 แล้วตามอยู่
0: เขาอาจจะหมายถึงว่าไม่ได้นำก่อนด้วยนะพี่น่าจะยากเลยพี่ท็อป
1: น่ายากยากยากยากมากอย่าง 6-0 เลยพี่ว่า 3-0 ยังยากเลย
0: ใช่แต่ว่าถ้าแบบ 2-1 อย่างเงี้ยยังพอมีเลยพี่
1: 2-1 พอมีเพราะงั้นเพราะว่าต้องรอโต้อยู่แล้วนะครับ
0: ครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะนะท็อปแฟนไก่พี่เจมส์แฟนหนู
1: อย่างนี้ด่าดีกว่า
0: แล้วก็แฟนก้าวกล้าทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะนอนทีมหนูเก็บชัย3แต้มแน่นอนค่ะปลอนอนคือแชมป์พรีเมียร์ลีกล่าสุดณปัจจุบันค่ะจากน้องเคยลงทุนแฟนนอนครับ
1: บอกพี่ทั้งสองครับแบ็คขวางอ่อแล้วครับบอกมีอะไรเนี่ย
0: ทางFacebook เดี๋ยวผมขอลองดูนิดนึง
1: ฟังเสียงพี่ท็อปแล้วนึกถึงวันที่พี่ท็อปพากตอนเดคแคนไลฟ์ฟรีคิกใส่มันเด็ดเสียงสะใจมากว่าครับโอ้นั่นลืมตัว ลืมตัวไปนิดนึงครับ
0: ครับคุณปรวิทย์บอกว่าสวัสดีครับพี่เจมกับคัมภีร์กีฬาน่าจะหมายถึงพี่ท็อปนะพี่แล้วก็บอกว่าน้องเจมถ้างูรัดผอ.เจ๋งกับผอ.สุเทพเนี่ยช่วยได้คนเดียวน้องเจมจะช่วยใครครับ
1: เจมช่วยใคร
0: โอ้ผมก็ต้องช่วยผอ.สุเทพก่อน
1: แล้วเด็กมีการมีสัมมาคารวะอยู่แล้วไปช่วยพี่ใหญ่ก่อน
0: ครับเดี๋ยวค่อยช่วยพี่เจ๋งต่อพี่
1: พี่เจ๋งมันสามารถอยู่รอดได้
0: ครับแล้วก็ทาง YouTube ก็คุณปิ่นนักกอยนะบอกว่าลีดยังไม่พ่ายเด
1: ้
0: ออ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็ยังไม
1: ่ครับ
0: ก่อนเกมนี้ยังไม่แพ้เลยนะพี
1: ่ต้องให้เครดิตท่านเครดิต
0: แล้วก็คุณน้องหงล้อนเนี่ยทักทายเข้ามาบอกว่าทายสกอร์นะคะอาร์เซนอลชนะ 2-0 ค่ะแล้วก็บอกว่าปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่า
1: ตามนั้นก็เรื่องจริงก็เรื่องจริงจากอาร์เซนอลเนี่ยต้องบอกเลยว่ายังไม่มียุคสมัยอะไรที่แท้จริงของเขาเท่าไหร
0: ่
1: เพราะว่าช่วงที่เอเวนเกอร์ดังเนี่ยเฟอร์กี้ก็ดังเหมือนกัน
0: ใช่
1: เหมือนจะเป็นแมนยูจะคมว่านะก็คือ2ทีมน่ะแต่ถ้ามองสถิติความสำเร็จอะแมนยูน่าแน่นอนกว่าส่วนลิเวอร์พูลก็มียุคที่ยิ่งใหญ่ไปยุคๆอยู่แล้วในหลายครั้งที่ผ่านมาใช่ไหม
0: ครับ
1: อย่างเชลซีก็มียุคบูรินโญ่อย่างนี้หลังที่ตีไม่ต้องห่วง
0: ยาว
1: ยุคอีเป๊ปเนี่ย
0: ใช่
1: สุดๆเลยนะครับ
0: 10ปีหลังเลยพี
1: ่
0: ตีเนี่ย
1: นี่ก็คือเป้าหมายอาร์เซนอลเป้าหมายต่อไปที่อาร์เตต้าวางไว้ก็คือเรื่องของเนี่ยแหละการสร้างยุคสมัยเขาต้องการสร้างยุคสมัยที่ว่าเป็นแชมป์แล้วต้องเนี่ยอาร์เซนอลยังป้องกันแชมป์ไม่ได้เลยนะเพราะได้แชมป์ลีกปุ๊บปีต่อมาก็ป้องกันไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: ปีนี้ก็ต้องพยายามสร้างยุคสมัยได้ว่าเหมือนกับว่าชนะเป็นแชมป์ต่อเนื่องกันหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับก็ติดตามกันนะครับ
0: นี่นักเตะกำลังจะลงสู่สนามครับขอความก็ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆครับ4689899บอกว่าน้องเจมพี่ท็อปผมหวังว่าหลังฟีฟ่าเดย์ทีมเพื่อนรักผมจะกลับมาฟอร์มดีชนะรัวๆนะครับจะได้กลับมาตามทีมผมให้ทันอยากเห็นชื่อทีมเพื่อนรักหวังว่าวันนี้คงไม่คาบ้านนะ วันนี้ใส่ไก่ไว้แต่ว่าไม่เอานะแบบคาใจคาลิกคาบ้านอีกนะไม่อยากจำคำว่าเซฟคาลิกอีกครับจากพี่โบย
1: สิ่งนี้วันนี้ก็เป็นพูดถึงว่าเป็นวันที่แมนยูต้องเอาเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเจอสเปอร์ในบ้านเงี้ยมันต้องมาแล้วล่ะวันนี้นะ
0: ก็เป็นโอกาสที่ดีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับพี่ท็อปแฟนแมนยูบอกว่าสเปอร์อย่าเพิ่งปลดเลยเดซาบี้เนี่ยเดี๋ยวไปปลดหลังเจอแมนยูก่อนเพราะว่าช่วงฟีฟ่าเดย์เนี่ย3สัปดาห
1: ์ยังมีโอกาสติดได้ใช่ไหมใส่หูกันมาแล้วเกม ก็ที่เอเมอเรสต์เนี่ยก็มาแล้วนะครับตอนนี้ก็ลง3นักเตะทั้ง2ทีมนะครับทั้งซอนและก็ลีดยูไนเต็ดนะครับเกมที่บอกว่าแฟนๆโดยเฉพาะแฟนอาร์เซนอลรอเลยเพราะว่ายังเรียกว่าก่อนไปทีมชาตินี่คาใจมากแพ้ไบตันโอ้โหนะครับแต่ก็ต้องบอกไบตันนั่นจริงๆนะวันนี้ส่วนทางด้านลีดไม่แพ้ใครมาเลยนะครับน่ากลัวดาเดียฟาเก้ก็มีประสบการณ์เยอะแล้วล่ะกับทำทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับเราจะย้ำไลน์อัพไปอีกทีนึงน้องเจมส์เนาะ
0: ครับผมก็วันนี้ไลน์อัพของอาร์เซนอลเนี่ยประตูก็เป็นดาวิดลาย่าครับแนวรับเนี่ยคู่เซนเตอร์เป็นเอลลี่คอนซ่ากับกาเบียลมากันเยสครับส่วนแบ็กขวาเนี่ยเป็นเบนไวท์ส่วนด้านซ้ายเป็นคาราฟิออรี่ครับกองกลางวันนี้คู่กองกลางเนี่ยเป็นเดคันไลท์กับลีวิสกิลลี่ครับปีกขวาเป็นบูโยซาก้าด้านซ้ายเนี่ยเป็นมาดูนเก้ส่วนกองกลางตัวรุกครับเป็นโอเดนการ์ดและก็หน้าเป้าไคฮาแวดครับนี่ก็เรียกว่าจัดเต็มเลยแล้วก็ตัวที่เจ็บเนี่ยสรุปลงหมดเลยครับส่วนทางฝั่งลีกครับวันนี้ประตูเป็นเจมส์พัฟฟอร์ดครับแล้วก็เซนเตอร์3คนเนี่ยเป็นมูฮาเลโมวิชครับแล้วก็นิโกเอ็นวิลดี้รวมถึงเจมส์จัสตินส่วนแบ็คขวาเนี่ยเป็นเจเดนโบเกลด้านซ้ายเนี่ยเป็นกุตมันซันครับแล้วก็กองกลางเป็นอาโอทานากากับอีธานอัมปาดูครับตัวรุกเนี่ยเป็นโนอาคาโฟแล้วก็อันตันสตัดอันตันสตัดครับแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นโดมินิกคอร์วอนเลวินครับผม
1: ก็เรียกว่ามาระบบ 3-4-2-1 นะครับสำหรับลีกยูไนเต็ดครับของดานิเอลฟาเก
0: ้ส่วนผู้ตัดสินวันนี้เป็นพอเทนี่ครับ
1: พอเทนี่นะพี่ให้ฉายาว่าไปดูหน้านะเป็นผู้ตัดสินจอมกวนจอมปั่นป่วนมากหน้าตามันจะหาเหมือนเอาเรื่องนะพอเทนี่นะดูแบบไม่กลัวทั้งเตะเอาที่มาปั่นมาปั่นกลับอะไรเงี้ยพอเทนี่นะครับพี่กับพี่กับพิชิตพลน่ะชอบมากเลยมาอีกแล้วพอเทนี
0: ่ส่วน VR วันนี้เป็นโทนี่ฮาริงตันครับ
1: เดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นยังไงต้องพยายามแกะคว้าชัยนะเพื่อที่กลับมาอย่างน้อยก็ทำคะแนนให้เท่าแมนซิตี้ไว้ก่อนนะครับสำหรับอาร์ซอนนะครับส่วนลีดก็น่าจะเป็นเรียกว่าการไม่แพ้ที่นี่ถือว่าสำเร็จแล้วครับแต่ว่าถ้าชนะนี่คือโบนัสเลยนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไง
0: ส่วนไทยลีก1คู่ที่ลงสนามไปแล้วตอนนี้30นาทีนี้อยุธยาครับปลุกนำ BG ปทุม 1-0 ครับวิลเลียมโมต้านี่เป็นคนยิงให้กับทีมเยือนครับ
1: ทางบ้านสมมติว่าถ้าแฟนหงขัดขวางขบวนรถเรือใบไม่ให้เข้าสนามจนเตะไม่ได้จะโดนตัดแต้มไหมครับแหมทั้งคิดเห็นไหมดูหน้าตาปั่นป่วน
0: พอเจนี่ครับผู้ตัดสินวันนี
1: ้ครับ
0: ก็เป็นเกมนัดที่6ของซีซั่นครับหลังจากพักเบรกทีมชาติไปประมาณ3สัปดาห์เต็มๆครับ
1: เกมที่อเมริกากำลังจะเริ่มนะครับก็จะเป็นลีดครับที่จะเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนนะครับวันนี้อาร์เซนอลจะสวมชุดเก่งนะครับแดงขาวนะครับกางเกงสีขาวเนี่ยบุกจากซ้ายไปขวานะครับส่วนทางด้านของลีดวันนี้มาชุดเยือนครับชุดออกวันนี้ไม่ออกเหลืองนะออกส้มๆนะเหมือนวูฟอ่ะ
0: คล้ายๆวูฟเลยครับ
1: คล้ายวูฟน่าจะเป็นเสื้อส้มๆเหลืองๆนะครับกางเกงดำนะครับจากขวาไปซ้ายนะครับก็ทางหน้าจอทีวีนะครับครับเริ่มเกมครับทางด้านลีดเคลียร์ก่อนครับก็กลับมานะครับอีกครั้งหนึ่งสำหรับพรีเมียร์ลีกนะครับวันนี้ก็เริ่มคิกออฟกันเลยครับในสัปดาห์ที่6กาเบียลครับมาโดนตัดฟาวไปก่อนขึ้นมาครับเดคาไลซ์กลับมาที่คอนซ่านะครับเบนไวท์เปิดขึ้นมาทิ้งมางหน้ามาแล้วครับฮาวเวิร์ดเจอต้องเคลียร์ทิ้งก่อนนะครับทางด้านเจมส์ทัฟฟอร์ด
0: เลือกบอลยาวก่อนครับอาร์เซนอลแต่ว่าเปิดลูกนี้นี่ลึกไปถึงเจมส์ทัฟฟอร์ดนะครับ
1: สาก้าครับเดกาดกลับไปทีสเกลลี่ไปทางซ้ายครับกราฟิโอลี่ต้องย้อนกลับมาครับที่กาเบียลนิดหนึ่งกาเบียลกาที่เดกาดเล่นกับกราฟิโอลี่ครับพยายามคองบอลกดดันนะครับมาดูเอเก้วันนี้ยังปีกซ้ายนะครับตัดเข้ามาดูเอเก้ยกขึ้นมามาดูเอเก้เข้าขวากระดกลูกนี้ซาก้าดีโอ้โหว่านังดูบล็อกไว้ได้ครับทัฟฟอร์ดแต่ดูเหมือนว่าจะมีทงล้ำหน้าหรือเปล่านะครับล้ำหน้าไปก่อนครับบุกยอดซาก้า
0: โอ้จังหวะซาก้าพาบอลเขาไม่ได้กรอบเขตโทษกันแล้วกระดกบอลต่อให้กับเพื่อนยิงลูกนี้แต่ว่าผู้ตัดสินเป่าล้ำหน้าไปแล้วครับก็เป็นมาดูนเก้ครับให้กับซาก้า
1: ล้ำหน้าอยู่เกือบโตเกือบหนึ่งช่องตัวครับทางด้านบูเกลซาก้าเป็นหนุ่มหล่อขึ้นเยอะนะครับซาก้าเนี่ยปีนี
0: ้เริ่มโตแล้วนะพี่ซาก้าเนี่ย
1: ใช่
0: ก็เปอร์เซ็นต์โอกาสชนะเนี่ยอาร์เซนอล 65% ครับส่วนโอกาสเสมอ20แล้วก็ลีดโอกาสชนะ 15% ก็เกมนี
1: ้อยากจะถามเหมือนกันว่าMicrosoftใช้โปรแกรมอะไรคำนวณขนาดนี้มาต่อครับซาก้าขึ้นมาหลายทะลุมาครับให้ฮาวาร์ดอย่างตัดไว้ได้ครับทางด้านของโมเรโมวิชเปิดยาวนะครับทางทราฟฟอร์ดคอนซ่าคืนมาครับให้กับรายาจ่ายมาลูกนี้เป็นไว้โดนดักไว้ก่อนแต่ว่าก็ติดทางด้านของลีดครับตานากะบอลออกไป
0: จังหวะจับของเป็นไว้นี่เกือบจะทำลั่นไปแต่ว่าสุดท้ายยังเป็นฝั่งลีดทำออกข้างนะครับโอ้และแดดที่เอมิเรตนี่แรงมากตอนนี
1: ้เอาครับขึ้นมาครับทางกาเบียลกาเบียลมีขอทะลุขึ้นมาจะให้มาดูไอเก้ครับยังตัดไว้ได้ครั้งหนึ่งทางด้านเอเวดี้เจมส์จัสตินเปิดขึ้นมาครับเก็บได้คาร์วัลวินแล้วจากพลิกเนี่ยโดนคอนซ่ากับดักไว้ก่อนกลางสนามครับ
0: ตัดฟาวกับกลางสนามจังหวะที่คาร์วัลวินเหนือพยายามจะพลิกบอลเนี่ยคอนซ่านี่รวบไปเลยครับ
1: น่าจะดวลกันมันครับวันนี้คาร์วัลวินกับคอนซ่านะครับพอพัดพอเวียงครับตั้งใหม่ครับเอามาดูออกมาครับทางซ้ายวอดี้ให้กูดบุนเซ่นไม่ผ่านนะครับซ่อนจะสวนซาก้าซาก้าแตะอ้อมมันไกลเกินไปครับเออวอดี้ขึ้นมาทราฟฟอร์ดเออวอดี้ทีครับขวดไปโดนยิงฉลับนิดนึงยังไม่ออกครับเบนไว้โตออกไปยังเป็นบอลทุ่มนะครับของลีด
0: โอกาสของสองทีมก็ยังไม่มีในช่วงต้นเกม
1: ทุ่มยาวขึ้นมาครับกูบันเซ่นครับพยายามจะเอาบอลขึ้นมากับฟอร์ไม่ได้ครับอาร์ซอนช่วยกันลุมไว้ซาก้าเรียกฟาวกูบันเซ่นหดล่างครับก็พยายามสร้างเกมกดดันดีดให้ได้ก่อนนะครับสำหรับอาร์ซอนครับตามฟอร์มนะครับพยายามกดดันเอาประตูให้ได้เร็วที่สุดครับส่วนลีดเองดูวันนี้ก็มากันดีครับไม่ผีผามยืนคุมโซนกันกลับมาที่ไรย่าปาดบอลยาไปครับอย่างตัดไว้ครับจัสตินตรงกลางไปได้ครับโบเกิลแตะมาสตัชโบเกิลจังหวะเดียวครับเลยไปถึงลาย่าเลย
0: เปิดลึกไปครับลีดบอลนี้แรงไปถึงลาย่าเลยครับคู่นี้นี่ไม่จบแบบศูนย์ศูนย์มา6ปีแล้วพี่ท็อปครั้งสุดท้ายเสมอศูนย์ศูนย์ก็คือปี2020เลยครับ
1: ครับก็จังหวะนี้แหมพลาดไปครับโมเรโมวิชสเกลลี่มาให้เป็นไว้จิ้มต่อมาครับเอาครับฮาวาร์ดพลิกมาฮาวาร์ดลากจี้เข้ามาครับขวามีซาก้าซาก้าได้แล้วไหลทะลุช่องมาให้เป็นไว้ดักทิ้งไปก่อนครับแต่ว่าก็ล้ำหน้าอยู่ดีวันนี้แสดงว่าลีดเนี่ยก็เตรียมพวกกับดักล้ำหน้าไว้พอสมควรครับ
0: จังหวะบอลของซาก้าครับพยายามที่จะแทงดูช่องให้กับเพื่อนนี่เป็นไว้นี่วิ่งไปถึงเราแต่ว่าโดนดักล้ำหน้าไปก่อนครับ
1: ต้องกดดันต่อไปครับจะเปิดขึ้นมาครับทางด้านเจมส์ทราฟฟอร์ดเปิดขึ้นมาครับโคลูวินก็ไปสะบัดใส่ก็เป็นไว้เรียกฝาวได้เล่นเร็วครับเคลไลหยอดมาสวยฮาวัตฮาวัตเข้าเขตโทษพยายามคอบอลคืนกลับมาให้ซาก้า ซาก้าเล็งในก่อนนะครับปาดมาเออเดกาดโล่งๆขยับเข้าซ้ายไม่

0: จะเปิดขึ้นมาครับทางลีดครับเจมส์ทัฟฟอร์ดกดจามาอย่างพยายามเก็บบอลนะครับข้างหน้าโอ้โหดูในผู้สินให้ฟาวครับเทนี่บอกว่าจังหวะนี้กาเบียลไปฟาว
1: จังหวะกาเบียลไปฟาวใส่โบเกิลครับลิงเฟนแล้วลีดได้ลูกฟรีคิกครับโอ้โหระยะนี้เปิดเข้าไปลุ้นได้แล้วไม่กรอบเกตโต
0: ้นี่ก็เป็นเรียกว่าโอกาสที่ลีดจะลุ้นประตูนะครับจากลูกตั้งเตะนะครับมัวเลโมวิชไปที่แล้วยังเตะกับซาซูโร่ไปเลยเพียงข้างอยู่เลยมาลีดซะแล้วปีนี้เปิดเข้ามาได้โขกแล้วลุยฉลับไม่เข้าทางยิงลุยฉลับแล้วเป็นประตูเปล่าโอ้โหเสียวเสาไปนิดนึงครับแต่ก็มีธงขึ้นอยู่ดีเข้าไปนี่ก็ต้องเช็ควีอาร์กันวุ่นเหมือนกันครับ
1: โอ้จังหวะเปิดยิงของโอคาฟอร์ครับแต่ว่าผู้สินเป่าลำไม่รับลูกเปิดครับแล้วมีตัวมงโฉบจากเสาแรกแล้วบอลมาเข้าทางโอคาฟอร์ยิงหลุดเสาแต่ว่าผู้สินเป่าลำหน้าไปแล้วครับ
0: ก็บอกว่าคาร์ลูวินครับพยายามกระโดดขึ้นไปเล่นนะครับก็มองมีส่วนแต่ผู้สินในสนามนี่ไม่ให้เป็นลูกเตะมุมนะครับของลีดโอ้โห
1: เป็นเตะมุมของลีดครับเตะมุมครั้งแรกในเกมนี้ครับลีด
0: เปิดเข้ามาครับแล้วโขกทิ้งมันได้ด้วยการไลฟ์สวนแล้วก็ซ่อนซาก้าครับดูจังหวะสวนซาก้าไหลทะลุมาจากให้โอ้โหทางด้านบริเวณเก้ยังตามมาทันครับทางด้านบุกเกิลตามฟอร์ดเคลียร์ไปกาเบียคืนดีกว่าครับไปที่ไลย่า
1: เกมกำลังจะเข้า10นาทีแรกครับ
0: นะครับมาแล้วทางด้านกาเบียมาโดยเก้คาราฟิโอลี่ครับกาเบียก็ทำได้ดีครับดูผู้เล่นของลีดไม่ยอมให้ได้พลิกเล่นนะครับฝั่งซอนก็ตั้งบอลลำบากเหมือนกันถ้าแบบนี
1: ้ถือว่าวันนี้งานหนักเลยครับซาเกอร
0: ์ย้อนกลับมาครับมูฮาเลโมวิชกลับมาครับที่เอเวดีนะครับคุณมุนเซ่นโอ้ซาก้านี่ครับกระแทกไปได้จิ้มต่อครับเป็นไว้ฮาวแวดยังพลิกไม่ออกครับนะไม่ได้ฟาวด้วย
1: โอ้จังหวะเอ็นวีดีไปเข้าบอลใส่ฮาวแวดลูกนี้ประสิทธิ์ให้เล่นต่อครับ
0: มาทีครับอัมบาดูมีโอกาสครองบอลนานขึ้นนะครับจากนั่งลีดกูดมุนเซ่นขึ้นเกมทางซ้ายบ้างครับลีดกลับมาที่ธนกะธนกะไปมาครับมากดบุนเซ่นจ่ายทะลุมาไม่ล้ำนะครับอ้าวมีเสียงนกหวีดขึ้นมาทงมาช้าครับดีเลยแฟลกนิดนึง
1: จ่ายจังหวะนี้นี่ผู้เล่นอาร์เซนอลนี่หยุดเล่นไปแล้วเพื่อสิยกต้นล้ำหน้าไปครับ
0: 10นาทีได้เป็นไงบ้างเกม
1: ดูอาร์เซนอลนี่วันนี้ครองบอลแต่โอกาสยิงไม่ค่อยมีเลยพี่ท็อป
0: ครับ
1: เป็นลีดเนี่ยเมื่อกี้เกือบได้ลุ้นด้วยครับจังหวะยิงโอคาฟอร์เนี่ย
0: เป็นไว้ครับจังหวะนี้โดนเสียบไว้ครับธนากะเราพยายามสร้างโอกาสให้ได้ครับมาซ่อนจังหวะนี้ยังดักทิ้งไม่ได้ยังไวครับเอลเวดี้คืนกลับมาที่คอนซ่าปรายาแหมมาที่คอนซ่าอีกทีครับเล่นแบบนี้แฟนๆบอกว่ามันจะกลับปาดิซาลิบาเอายังไงดีเนี่ยแหมคอนซ่านี่เนียนนะครับพอสมควรทีเดียวมาแล้วทางด้านไลฟ์มาดูเอเก้สเกลี่ครับมาดูเก้ครั้งหนึ่งย้ายออกมาครับจากขวาจากซ้ายมาขวาครับซาก้าไม่ได้โดนเคลียร์ทิ้งไปก่อนนะคุณมอนเซน
1: เปอร์เซ็นต์การครองบอลช่วง10นาทีแรกเนี่ยซิมอนมี 60% เลยครับแต่ว่าโอกาสลุ้นประตูนี้ยังไม่มีคร
0: ับ เวนไวท์จะทุ่มครับเอเดกาดมาทีครับซาก้าจะ

0: พูดไปเองยังไม่ได้มอนย้อนกลับมาใหม่ครับมาที่เป็นไว้ตั้งกันใหม่สเกลลี่ขวางมาครับที่คอนซ่าต้องดึงให้ลีดพยายามบีบขึ้นมาบ้างครับไลฟ์เบนไว้จะให้ฮาวเวิร์ดไม่ได้เอาคืนลูกนี้กลับมาเอเวดี้เป็นแทฟฟอร์ดครับคว้าไว้ก่อน
1: ยังหาช่องเจาะไม่ค่อยได้ครับอาร์เซนอลช่วงต้นเกมดูจะแน่นไปหมดครับแนวรับลีดวันนี
0: ้ยังอยู่ในแท็กติกที่แน่นครับเกมรับของลีดเอาเคลียร์ออกแต่ฟอร์ดกับลีดไปหน่อยครับโดนบีบหัวทิ้งมาเลยครับ
1: เล่งเตะออกมานี่วันออกข้างไปเลยครับแล้วทรงผมเดียวกับดาวิดลาย่าเลยวันนี้ภาพนี่จับไปคู่กันนะ
0: ไม่รู้ว่าจะนำเทนหรือเปล่าหัวจุกเนี่ย
1: มีเข้าไปเลยมีอีกคนหนึ่งนะพี่ผมตรงนี้
0: ใช่ไหมขวามาครับบางอันใหม่ที่คอนซ่าเดคาไลซ์ย้อนมากับสเกลลี่ต่อมาเออร์เดกาดเข้ามาทีครับไปดูเก้ย้อนกลับมาครับที่สเกลลี่ครั้งหนึ่งไลส์จะเจาะยังไงฮาร์สตันเออร์เดกาดม้วนมาให้ไม่ได้ครับโดนตัดไปก่อนทางโบเกลสาดยาวครับโบเกลแต่ก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีครับติดคอนซ่าครับจ่ายมาไม่ดีครับอาร์เซนอลโดนตัดกลางสนามมาแล้วครับจังหวะจะพลิกมาอย่างตันไม่ได้ครับทางด้านซาก้าโอกาฟอร
1: ์คลองบอลเยอะจริงแต่ยังหาโอกาสไม่ได้อาร์เซนอลเราต้องระวังลูกส่วนของลีดด้วยครับจังหวะวางบอลยาวของลีดนี่อันตรายครับ
0: เวดี้ครับจะพลิกหนีนะข้อได้ฟาวนะครับคอนซ่าจังหวะนี้โดนดึงบ้าง
1: เป็นโอคาฟอร์นี่ไปดึงไว้เลยครับ
0: เป็นฟาวในแดนของลีดนะครับจะเปิดฟรีคิกกับอาร์เซน
1: อลภาพซ้ายดูจังหวะที่ลีดพยายามจะสวนกลับเนี่ยจะวางยาวให้กับเขาเลยวิ่งแต่ว่ามีคอนซ่าในดักอยู่ครับ
0: ถ้าหลุดไปนี่ไม่อยากจะคิดเหมือนกัน
1: โอ้หลุดเดี่ยวเลยครับเมื่อกี้นี่ครับอาร์เซนอลต้องระวังครับหลังลอยเนี่ยโดนสวนง่ายๆครับลีด
0: เออในการแทงมาสวยครับมาที่ซาก้าซาก้าป้ายออกไปมาดูเก้ไหลต่อมาคาราเฟลลี่ตบกลับมาลูกนี้มันย้อนไปหมดครับฝาย้อนไปทางฝั่งขวาฮาวัตสเกลลี่มาที่เออในการขวางไปทีครับคาราเฟลลี่เข้าซ้ายไม่ยิงไปที่มาดูเอเก้มาดูเอเก้ลากจี้เข้ามาครับเออเดกาดทีดึงแปะกลับมาครับเดคาไลส์มาดูเอเก้เล่นมุกไหนเนี่ยโอ้โหโบเกิลเอาบอลไปเฉยครับแต่ยังได้อยู่ขวดทิ้งไปก่อนมาดู
1: จะควายหลอกครับมาดูเอเก้ไปเสียบอลครับ
0: จับมาที่ที่โบเกิลหลีก็ต้องยอมสัตว์ยาวทิ้งมาครับข้างหน้ามีโคลวินครับเก็บบอลได้หน้าที่ของเขาวันนี้คือเก็บบอลและสร้างเกมครับสำหรับโคลวินแต่ว่าโดนแล้วตัดได้ครั้งหนึ่งเดคันไลท์นอนโฉบมาใหม่ครับไลท์ขึ้นมาทางซ้ายมาที่ซาก้ากลับไปไลท์ทีหนึ่งเออร์เดกาดมาที่เบนไว้แล้วก็ล้ำหน้าอีกแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับ
1: จังหวะจ่ายของเดนการ์ดนี้ให้เบนไว้ริมเส้นนี่โดนจับล้ำหน้าอีกแล้วเบนไว้วันนี้ล้ำหน้าสองรอบแล้วครับโอ้โหล้ำหน้าไปประมาณครึ่งตัวครับเพื่อสิ่งนี้ยืนอยู่งั้นพอดีคร
0: ับ นั่นแหละครับก็ยังแน่นหัววันนี้ลีดต้องเตรียมเนี่ยล้ำหน้าสี่ครั้งแล้วครับอาร์เซนอล
1: โอ้โหลีดนี่ล้ำหน้าไปหนึ่งครั้งครับ
0: เขาบอกว่าสวัสดีพี่ท็อปกันเนอร์เสียเจมเอ้ยห้ามกดดันพี่ท็อปเยอะนะครับคุณแอนอาร์ต
1: ครับผม
0: อ่ะดูกันต่อของเราแกเกมโดยทั่วไปนี่ก็เรียกว่ายังเข้าบอลกันเร็วนะครับซังลีดนี่ใช้การเข้าบอลเร็วไมอาซอนได้สร้างเกมง่ายๆโอคาฟอร์โดนจิ้มแล้วครับแล้วอาซอนสวนมาบ้างอากาศกลับมาครับคาฟิโอลี่เอาบอลเข้าเองปาดออกไปครับมาที่มาดูเอเก้แต่ก็ขึ้นเร็วไม่พอครับลีดนั้นลงมาเร็วนะครับ
1: พอบอลขึ้นหน้าช้าลีดก็ลงไปแพ็คกันแน่นแล้วครับ
0: กลับมาให้เดคลายส์เบนไว้ครับมาที่ซาก้ากระชากมุดไปแล้วซาก้ายังไปไม่ได้คืนกับหลังมากครับมาที่เบนไว้ขวางมาสเกลลี่ต่อมาอีกทีครับกาเบียลมาด้วยเก็บเปิดยัดเข้ามาครับยังไม่ผ่านครับติดโบเกิลยังวันทุ่มอยู่ครับอาร์เซนอล
1: ในกรอบเขตโทษนี่ลีดยิงกันเต็มเลยครับตอนนี้เจาะลำบากแล้วช่วงครึ่งทางครึ่งแรก
0: ยังไงดูดีฝ่าเข่าครับให้เป็นบอลมีเหมือนกับแขนไม่สะบัดใส่ครับน่าดูจากนะครับสะบัดใส่โกคูครับสเคลลี่ไปสะบัดใส่สตั๊ด
1: โอ้โหศอกนี่เข้าปลายคางแล้วสเคลลี่แต่เป็นจังหวะที่ไม่ตั้งใจครับหันหลังอยู่ด้วย
0: ถือกลับไปครับเอลไวดี้ครับมาใหม่โมเลมูวิชสตัดครับเกิดกลับมา
1: เปอร์เซ็นต์การครองบอลนี้ขึ้นมาตอนนี้อาร์เซนอล 68% ครับโอกาสยิงยังไม่มีครับส่วนลีดนี่ครองบอล 32% โอกาสยิง2ครั้งครับโหอาร์เซนอล 20 นาทียังโอกาสยิงไม่มีครับเกมนี
0: ้พยายามบีบให้เร็วขึ้นครับเคลียร์ทิ้งออกมาครับลีดตรงกลางเก็บได้เป็นไว้ยัดเข้าไปให้เดคไลท์ครับพื้นที่มีแตะมาทีโอ้โหแม่ไปคนละช่องครับกับฮาวัต
1: โอ้ตรงนั้นมีใครฮาวัตในกรอบเดคไลท์เนี่ยจิ้มไม่ตรงช่องนะครับ
0: นะครับธนากะมาแล้วธนากะไหลมาให้กุดบุนเซนไหลต่อมาครับที่ธนากะฟอร์โอคาฟอร์เปิดเข้ามาบอลแรงครับโบเกิลปล่อยออกหลังเลยไม่ไหว
1: พยายามใช้บอลวางจากด้านข้างครับโอคาฟอร์แต่เสาสองนี่โบเกิลนี่รับบอลไม่อยู่ครับแรงไหมครับเปิดลูกนี้
0: แฟนๆนะตอนแรกเนี่ยเสียงเงียบกริบเลยครับตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยครับได้ยินเสียงแต่กองเชียร์ทีมเยือนอยู่ตอนนี
1: ้โอเค20นาทียังตื้อๆอยู่ครับอาร์เซนอล
0: เดกาดครับมาที่ฮาวาดขึ้นมาแล้วครับเดคันไลส์ไปให้มาดูเก้มาดูเก้จี้เข้ามาครับกระชากมาดูเก้เปิดเข้ามาลูกนี้ฮาวาดได้โขกโอ้โหว่าครั้งแรกอาร์เซนอลมีโอกาสครับแบบมงไปตรงตัวพอดีครับนะทัฟฟอร์ด
1: โอ้บอลขึ้นมาทางซ้ายของอาร์เซนอลแล้วเปิดลูกนี้นี่คนเปิดนี่เป็นมาดูนเก้ครับพาบอลผ่านผู้เล่นเป็นโบเกอร์ครับที่ประกบไม่อยู่แล้วเปิดด้วยซ้ายของมาดูนเก้เข้าหัวพาแบบแต่มงลูกนี้มันกลางตัวกลางประตูไปนิดนึงครับโอ้แล้วมงเบาไปด้วยครับพาแบบ
0: ใช่จังหวะต้องถอยหลังไปนิดนึงครับเรียกว่าโอกาสน้ำหนักบอลมันก็เบาไปด้วยเขาบอกว่าสวัสดีพี่เจมส์และพี่นุสอนครับวิเคราะห์ครึ่งแรกบีจีวิทยาว่าเกิดอะไรขึ้นครับน้องบอล
1: ผมนี่ไม่ได้ดูแต่ว่าล่าสุดนี้วิทยานำไปแล้วนะพี่วันนี้บีจีเล่นในบ้านด้วยครับ
0: ครับ
1: ก็ฟอร์มบีจีช่วงหลังไม่ค่อยดีคร
0: ับ ครับอาร์ซอนลุยต่อครับเดคไลส์มาให้คาฟิโอลี่โอ้โหลากไม่ผ่านครับไปติดธนกะเอาธนกะย้อนกลับมาครับมาที่โมเลโมวิช
1: ลีดเองก็ไม่ได้เล่นเกมเท่าไหร่ครับขอไปตามจังหวะครับ
0: ธนกะครับ
1: อ ลีดไม่ข้อบอลอาร์เซนอลก็ไม่ไล่ครับ
0: อ้าวลั่นจนได้ธนากะโอ้มาแล้วครับธนากะตัดได้มาให้เด็กแคทไลท์จะยิงไม่ยิงครับมาที่ซาก้าซาก้าป้ายกลับคืนมาสเกลลี่เข้าซ้ายลองซัดดูก็ไปติดบล็อกยังเคลียร์มาก่อนครับโบเกลราฟิโอลี่เดกาดเล่นกับฮาวัตจับยาวอีกครับยังได้อยู่ผู้สินปล่อยเล่นต่อไปเลยครับจังหวะนี้เดกาดมาดูเอเก้กาเบียลครับมาที่คอนซ่าออกขวาครั้งนึงครับเป็นไว้หยอดมาลูกนี้ยังเคลียร์ได้ครับทางด้านคาร์ฟิโอลี่ไปม่งชนเจมส์จัสตินเลยครับปั๊มไป
1: คาร์ฟิโอลี่นี่เติมไปยืนหน้าคู่กับไฮวะคายฮาวันแล้วครับล้อม่งครับแต่จังหวะนี้ก็ไปกระแทกใส่เจมส์จัสตินเสียฟาวครับคาร์ฟิโอลี
0: ่ไม่โดนบอลนะครับโดนหัวจัสตินเต็มๆเลย
1: บอกว่าแมนยูคืนนี้จะไหวไหมครับผมเจอสเปอร์ยังไม่ชนะถ้าไม่ชนะงานเข้าแน่นอนครับจากน้องบอล
0: แน่นอนครับน้องบอลพี่ก็ว่าอย่างนั้นครับน้องบอลนะไม่วันนี้แมนยูไม่ชนะงานเข้าแน่ๆเลย
1: แต่ถ้าสเปอร์แพ้เดซาบี้ก็งานเข้าเหมือนกันนะพี่
0: ต้องเข้าทักฝั่งหนึ่งก่อนดูทรงแล้วนะ
1: หรือจะจูงมือไปพร้อมกันเลยพี่วันนี
0: ้ถ้าเป็นงานจริงนี่แฟนๆทีมที่เหลืออยู่นี่แบบเสียใจนะไปทีละคนไม่ได้เหรอเงี้ย
1: ไปพร้อมกันไม่ดีเลยเกมผ่านครึ่งทางครึ่งแรกครับอาร์เซนอลกับลีดยูลีดยัง 0-0 ครับโอกาสยิงอาร์เซนอลก็เพิ่งมีครั้งแรกจากลูกโหมของไคฮาวัตครับ
0: อันนี้คิ้วขมวดเลยครับอาร์เตต้ายังทำประตูไม่ได้ครับอาร์เซนอลเกมมา 0-0 นะครับลีดขึ้นมาบ้างมาที่โบเกลติดกาเบียลครับแต่จ่ายไม่ดีอาร์ครับตัดเกมได้กลางสนามเกินมาคาร์วัลวินกูดมอนเซนได้เล็งหยอดมาครับที่เสาสองแล้วก็ตะวันยิงไม่ติดกันเองโอ้โหยิงไม่ติดบล็อกกันเองครับลีดโอ้โหลูกนี้โอ้ถ้าไม่บล็อกกันเองนี่มีโอกาสลุ้นประตูนะครับนะโอ้โห
1: โอ้เดี๋ยวต้องดูว่าใครน่าจะเป็นโบเกอร์ไปบังลูกยิงเพื่อนนะครับ
0: สตาร์ทนะครับที่เกือบจะทำได้เส้นหลังหยอดมาที่ฉลับแล้วก็เข้ามือยากครับเป็นลีดเนี่ยเกือบจะได้ประตูนำไปก่อนครับ
1: โอ้ดูภาพช้าครับหลักคุณมันซ์เนี่ยวางไปเสาสองแล้วเป็นสตาร์ทครับยิงไปโอ้โหยิงไปติดบั้นท้ายของโบเกิลบ็อกช่วยอาร์เซนอลครับ
0: ครับอเดกาดอเดกาดอเดกาดยังไปเองโอ้โหไม่จ่ายลูกนี้โอ้โหโดนดักไม่ได้ครับโดนซัดมาให้คาร์บอนวินก็แรงไปครับบอลออกข้างไปโอ้ยังขาดนิดๆหน่อยๆครับเกมลูกอาร์เซน
1: อลบอลส่วนของลีกก็ยังไม่ค่อยแม่นครับถามว่าพี่วันนี้พี่ท็อปมาได้ไงครับ
0: ผ อ.เขาเรียกมาใช้งานต้องตามใจผอ.หน่อย
1: ครับพี่เจ๋งติดต่อมาเลย
0: ใช่
1: แต่พี่เจ๋งไปไหนไม่รู้เหมือนกัน
0: ครับกลับมาครับที่ไรย่าเอาโอ้โหเปิดไปแล้วหงายท้องเลยครับไรย่าเปิดไม่ดี
1: ส่วนไทยลีกคู่16อ่า18นาฬิกา30นาทีนี่บุรีรัมย์เนี่ยเปิดบ้านเจอระยองตอนนี้ตามหลังเหมือนกันครับวันนี้ BG กับบุรีรัมย์เล่นในบ้านโดนนำทั้งคู่ครับ
0: เนี่ยยิงโอ้แม่โบเกอร์ไปขวางให้ไปช่วยซ่อนไว้หนึ่งครั้งนะครับโบเกอร์ลีดค่อยๆมาใหม่ครับธนากะเปิดทิ้งมาลูกนี้อันตรายครับบอลตกพื้นแล้วจังหวะปลายย่านี่ครับโอ้ต้องปัดทิ้งไปก่อนโอ้เกือบไปครับโอคาฟอร
1: ์โอ้จังหวะลุ้นประตูของลีดจังหวะเปิดทางซ้ายมาเดี๋ยวแนวรับอาร์เซนอลไปปล่อยบอลตกพื้นแล้วบอลไปถึงโอคาฟอร์ได้ยิงติดเซฟลายย่าครับจังหวะเปิดของอาโอธนากะครับโอ้แล้วเป็นคาราฟิโอลี่ครับเป็นสกัดเข้าทางโอคาฟอร์ยิงจ่อๆแบบลาย่าเซฟได้ครับเกือบไปครับอาร์เซนอล
0: ครับไปมุมครับของทางด้านลีดเปิดเข้ามาสตัดแล้วโขกลูกนี้ผู้สินเป่าไปการ

0: เหนี่ยวคอนครับนะเป็นฟรีคิกของอาร์เซน
1: เกมกำลังจะผ่านครึ่งชั่วโมงครับที่เอมิเรตส์สเตเดียมยัง 0-0 ครับเกมนี
0: ้ตั้งเกมขึ้นมาใหม่ครับอาร์เซนครับปัดยาไหมครับไรยาลำหน้าอีกแล้วฮาวเวิร์ดโอ้โหเนี่ยต้องแก้แล้วครับจังหวะที่โดนดักลำหน้าแบบนี้ครับ
1: ครึ่งชั่วโมงนี้ลำหน้าไป5ครั้งแล้วครับอาร์เซนอล
0: อาบาดูตั้งเกมมาใหม่ครับลีดต้องกลับไปที่ทรัฟฟอร์ดฟอร์ดเปิดยาวครับยังหม่งไว้ได้กาเบียหัวอีกทีครับมาดูเอกี้สกิลลี่เปิดอากาศมาที่มาดูเอกี้แตะแล้วจะไปเองครับมาดูเอกี้เอานะครับไปได้ยังลุกมาเล่นต่อมาดูเอกี้ตัดเข้าในมาดูเอกี้แปะมาครับให้มาดูเอกี้ขึ้นมาทางซ้ายคราฟิลลี่เปิดงัดเข้ามามาดูเอกี้ดีบไม่โดนครับแล้วเด็กคันไล่กว่าไปก่อนเปลี่ยนทิ้งไม่ได้ครับทางด้านของลีดแล้วจังหวะนี้คอนซ่าเข้าไปฟาเขาเวิร์ดลูวินนี่ครับกลางสนามครับมีผู้เล่นลีดเจ็บอยู่นะครับจัสติน
1: เดี๋ยวต้องดูว่าจังหวะดีของมาดุนเก้นี่ไปโดนฮาวเวิร์ดด้วยหรือเปล่าในกรอบเขตโทษเมื่อกี้จังหวะลุ้นของอาร์เซนอลนะโอ้แต่ต้องชมมาดูนเก้ครับจังหวะที่พาบอลกระชากผ่านเจนตัสตินมาจริงๆเสียหลักแล้วสลุกขึ้นเล่นต่อได้ครับ
0: คือที่เจ็บหัวแกไปกระแทกพื้นเนี่ยทางด้านเจมส์ตัสติน
1: อุ้ยแล้วจมูกน่าจะมีเลือดด้วย
0: เลือดจังหวะที่พลิกของมาดูนเก้นะครับแล้วไปล้มหัวกับฟาดพื้นแหมก็ดูอาการกันก่อนครับโอ้โหถึงตรงนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ย
1: การมองแค่ครั้งเดียวเกมนี
0: ้ตัวนี้สกอร์ไปยังไงครับเนี่ยดูสกอร์กันหน่อย
1: ก็ไทยลีกครับก็ BG เนี่ยยังตามหลังอยุธยาอยู่0-1ครับแล้วก็บุรีรัมย์เนี่ยตามหลังระยอง1-0ครับส่วนลีกอื่นเนี่ยที่มีลงสนามก็จะมีเดอะแชมเปี้ยนชิพครับตอนนี้มีสวอนซีครับเจ้าบ้านตามหลังนอริส0-1แล้วก็เวสต์บรอมเนี่ยเสมอกับเบอร์มิงแฮม0-0ชาร์ตันเนี่ยตอนนี้เสมอกับบิตตันซิตี้1-1ครับส่วนไทยลีก2เนี่ยจบครึ่งแรกนครปฐมกับเมืองทองยัง0-0ครับ
0: จมูกเนี่ยเจมส์ยัสเซนเนี่ยโดนเสียบเป็นไม้ก๊อกเลยครับโอ้โหเป็นขวดไม้ก๊อก
1: ไม่ใช่ยาดมใช่ไหม
0: ยาดม
1: โอ้สองนูเลยครับ
0: นูเลยก็ต้องออกไปข้างสนามก่อนนะครับอย่างน้อยก็หนึ่งนาทีนะครับตอนนี้ฟาเก้บอก 4-4-1 เมื่อกี้นี้สั่งเลย
1: คุณอำพลถามว่าคืนนี้ลิเวอร์พูลอ่ะพรุ่งนี้ลิเวอร์พูลจะชนะไหมครับพรุ่งนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้พี่ท็อป
0: โอ้ยพรุ่งนี้หยุดโลกอีกแล้วนะครับ
1: คุณสุนทรนะบอกว่าปืนมีดีพอที่จะป้องกันแชมป์ไหมครับซีซั่นนี
0: ้ก็นั่นแหละครับนี่เป็นเครื่องหมายคำถามแหละว่าจะทำได้หรือเปล่าอย่างที่เคยบอกอย่างที่บอกไปครับว่าเป็นเรื่องของการสร้างยุคสมัยทำได้หรือเปล่าเพราะที่ผ่านมายังป้องกันแชมป์ไม่ได้เลยครับแชมป์ลีก
1: แล้วก็ถามว่าถ้าฮาแลนด์มาปืนใหญ่เนี่ยพี่ท็อปว่า UCL เป็นไปได้ไหมครับ
0: โอ้จบเลยทุกเกมทุกตัวนี่โมโมไปเดี๋ยวเขาบันไส้เอาโอ้แต่ฮาแลนด์มีอยู่ทีมไหนทีมนั้นก็น่ากลัวหมดแหละไม่ต้องอยู่อาร์เซนอลหรอกใช่ไหม
1: ใช่ฮาแลนด์มีอยู่ทีมไหนก็ได้นะพี
0: ่
1: แต่ผมกลัวจะไม่อยู่ในอังกฤษต่อถ้าออกจากแมนซิตี้เนี่ย
0: เขาบอกไม่บาซ่ากันเลยมาดริดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้อะไรก็ได้เลยตรงนั้น
1: นะ ครับเกมเริ่มต่อครับอีก15ทีครับเพิ่งแรก
0: เมื่อสักครู่ในสนามเนี่ยเราคุยกันเขาจับภาพไปที่เดวิดโอเดลี่นะก็เป็นก็เรียกว่าตำนานของอาร์เซนอลแหละแล้วก็เป็นตำนานผู้จัดการทีมของลีดตอนสมัยนักเตะนี่เขาดังกับอาร์เซนอลครับเป็นวันแมนคลับวันแมนคลับ
1: วันแมนคลับไม่ย้ายเลย
0: 700 กว่านัดอะเป็นอาร์เซนอลทีมเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็

0: ็ไปดังเป็นการพูดกันเทวลีดสมัยที่พวกแกรี่สปีดพวกนั่นไงสมัยยุคลีดดังๆ
1: อ่
0: ะยุคเขาโมเดลลี่
1: เมื่อกี้เนี่ยมีแฟนรายการส่งมาว่าเดี๋ยววันนี้ลีดอลันสมิธจะยิงครับ
0: อุ้ย
1: โอ้โห
0: สาก้าครับมาร่อนลุยกันต่อครับขึ้นมาทางขวาเบนไวท์สเกลลี่ครับมาที่เอเดกาดครับแก้เกมแล้วอเดต้ากับซิปแผนรับมาแล้วมาสักครู่นี้สาก้าธนากะก็ตามดีเหลือเกินครับโอ้โหแล้วครับสาก้าทนไม่ไหวหวดไปทีคร
1: ับ โหสาก้าพยายามจะโยกซ้ายโยกขวาหลอกธนากะธนากะไม่หลงสุดท้ายแย่งบอลจากเท้าแล้วสาก้าต้องตามไปเตะครับโอ้โหมีฟิลทีมชาติญี่ปุ่นครับวันนี้ทำได้ดีครับจังหวะนี้สายกาโยกไปโยกมาเสียบอลเองครับ
0: หล่อซะด้วยนะธนากะเนี่ย
1: โอ้แฟนบอลลีดหาวเฉยเลยครับนี่แกยืนดูบอลด้วยนะพี่แล้วก็หาวเฉยเลยมาจากเหนือสุดเลยครับลีดวันนี้มาลอนดอนนะครับ
0: เปิดยางมาครับตรงนี้ไม่ฟาวครับชวนล่วงกันไปโบเกิลขึ้นมาแล้วครับทางด้านลีดโดนตัดฟาวอีกแล้วโอ้จัสตินอีกแล้วคราวนี้เจอซาก้าครับเอ้วันนี้มันเล่นเป็นตัวโดนหรือเปล่าเนี่ยเดมจัสติน
1: แล้วจมูกนี้แกยังไม่ต้องออกเลยครับ เลือดยังไหลอยู่จังหวะนี้โดนเตะอีกแล้ว
0: น่วมทั้งตัวครับวันนี
1: ้แต่พุทธศิลป์พอเจนี่ก็ยังไม่ได้ให้ใบเหลืองใครเลยครับเกมนี้แบบนี้เกมกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับ
0: ครับนะครับคือเล่นอย่างนี้เวลาผ่านไปเรื่อยๆสกอร์อย่างสูงๆเนี่ยฝั่งที่มีกำลังใจคือลีดนะครับถ้ามีโอกาสที่จะลุ้นประตูเปิดเข้ามาชกก่อนครับระยะอย่างเทียมกันเอามงกลับมาแล้วระยะโอ้โหแล้วเบรกทันโอ้โหแม่เกือบไปครับลีดแล้วสวนเร็วอีกแล้วระยะเปิดทิ้งมาที่ฮาวัตแบบไหลมาบริเวณเก้ข้างหน้ามี2คนในกรอบเกตตัวบริเวณเก้เปิดเข้ามาสาก้าจิ้มไม่ถึงครับโอ้โหโดนขวางไว้ก่อน
1: โอ้จังหวะลีดเกือบได้แล้วอาร์เซนอลสวนครับบอลยาวของลาย่าขึ้นมาทางซ้ายเดี๋ยวต้องดูภาพช้าจังหวะลีดครับโอ้เป็นลาย่าออกมาตัดบอลแล้วชกเข้าทางผู้เล่นลีดได้มงแต่บอลเนี่ยกำลังจะย้อยข้ามตัวแล้วแต่แกถอยกลับไปรับไม่ได้ครับ
0: โอ้โหดิสเบรกเลยเนี่ยครับนิดเดียวครับพวกบอลไม่ข้ามเส้นนะครับ
1: โอ้แล้วจังหวะสวนมาของอาร์เซนอลทางซ้ายฮาวเวิร์ดครับให้กับมาดูนเก้แล้วจังหวะเปิดยัดไปเสาสองนี่ซาก้าเข้าไม่ถึงบอลมีตัวมาบังอยู่คนนึงครับ
0: เปิดขึ้นมาครับลีดอยู่ในช่วง10ประโยชน์ท้ายนะครับตามเวลาปกติลีดขึ้นมาคาร์วาลวินทำชิ่งกับโอคาฟอร์คอนซ่าหนีไปก่อนครับโอ้โหเคลียร์ไม่ได้คอนซ่าครับอย่างเป็นบอลของลีดครับไหลทะลุบานหลุดเลยจังหวะนี้แต่ว่าสแตทไม่ทันครับอ่านทางอยู่แล้วครับทางไรย่าครับสเกลลี่โดนโอ้โหตัดแบบนี้มาแล้วครับเหลืองมาแล้วครับเทียนนี่เจมบอกไม่แจกนาที
1: โอ้ให้เลยครับจังหวะนี้แต่ธนากะนี่เห็นอาร์เซนอลนี่กำลังจะสวนกลับนี่แกพุ่งเข้าแท็กเกิลเลยครับโอ้นึกว่าเป็นการฟุตบอลนึกที่ตรงนี้โอ้โหตัดเกมหนักมากธนากะแล้วโดนเหลืองไปแล้วครับ
0: มาดูสเกลลี่แกก็นิดหนึ่งครับมีดีดดีดหน่อยหน้า
1: โอ้โห
0: เนี่ยดูจะภาพช้าให้ไปดูจังหวะของลีดนะครับที่ทะลุขึ้นมาเกือบจะหลุดนะครับจัดซอนตั้งเกมใหม่ครับกลางสนามให้ลูสเกลลี่กลับมาครับฮาวัดไหลมาจังหวะนี้คาฟิโอรี่โอ้โหเสียจังหวะครับเลื่อนมาจัสตินเฮเวดี
1: ้เหลือไม่ถึง10นาทีครับเพิ่งแรก
0: เอาไหลทะลุมาลูกนี้แล้วทงขึ้นมาแล้วครับโอ้ยทงขึ้นมาช้าแฟนสนใจหายแวบกันเมื่อสักครู่นี้
1: จังหวะมันจ่ายมาครับของ คาวาเลวินครับให้กับโอคาฟอร์เนี่ยหลุดไปแล้วแล้วยิงเข้าแล้วแต่ผู้สิงยกตัวมันหน้าไปก่อนแล้วครับ
0: แต่ก็เป็นอะไรที่ต้องระวังนะครับจังหวะสวนแบบนี้ของลีดนะครับทางฝั่งอาร์เซนอลเองคอนซาเปิดขึ้นมาครับยังดักไว้ได้นะกุนบุนเซนเอเวดี้จ่ายมายังตัดไว้ครับอาร์เซนอลโอ้พลิกสวยครับโอคาฟอร์โอคาฟอร์ขวาครับปั่นออกไปโบเกลโบเกิลเล็งนอกเปิดไปติดครับคาโซลี่ทีหนึ่งเบนไว้จิ้มมาโอ้โหเดี๋ยวมีเช็คบินแน่นอนจังหวะนี้จะล็อกหนีก็ผู้สินเป่านะครับให้ไปเหลืองไปก่อนนะครับลีดโดนไปเหลือคนหนึ่ง
1: จังหวะเป็นอิธานเอ็มบาดูว่าไปเข้าหนักใส่เบนไว้ผู้สินเนี่ยเป่าย้อนหลังแล้วให้ไปเหลืองครับโอ้โหเข้าทั้งตัวเลยครับเอ็มบาดูเหลืองคนที่สองของลีดครับหรือเป็นคู่กองกลางคู่ด้วยครับมาดูกับอาวุธนากะ
0: ปุ๋ยสินก็ดึงมาให้ฟาวที่เบนไว้เลยครับเป็นฟรีคิกอาร์เซนอลครับเรามีเหลืองอีกเนี่ยแต่ดูว่าใครโดนข้างสนามของลีดหรือเปล่า
1: ปุ๋ยสินพอเทนี่นี่เดินไปแล้วครับเดี๋ยวต้องดูว่าให้ใครครับใบเหลืองไม่มีครับ
0: เดี๋ยวรอรายงานอีกทีนึงครับขึ้นมาในสนามลุยกันต่อครับคอนซ่าเนี่ยเป็นไว้วางยาวไปครับก็ไปถึงนู่นแล้วครับทัฟฟอร์ด
1: เกมกำลังจะเป็นไดเน่ฟาเก้โดนเหลืองครับโอ้โหน่าจะไปโวยเยอะจังหวะที่ลูกทีมไปตัดฟาวเมื่อกี้ครับ
0: กลับมาตั้งใหม่ครับตรงนี้ทัฟฟอร์ดโอ้โหเล่นกันหน้าบ้านตัวเองครับลีดเพื่อนมาแล้วครับเอเวดี้เอเวดี้ตอกบัตรขึ้นมาลูกนี้กาเบียลมีธงล้ำหน้าขึ้นมาแล้วครับเป็นฟรีคิกอาร์เซนอลครับลีดล้ำหน้า
1: เหลือ5นาทีครับครึ่งแรกอาจจะมีทดพอสมควรครับมีจังหวะที่โบเกิลเนี่ยมีอาจเป็นทางด้านของผู้เล่นลีดเนี่ยเจ็บด้วยครับ
0: กาเบียลยังติดสตาร์ทครับดักได้มาดูโบเกิลคือกลับมาครับจัสตินเอเวดีสัตว์ทะลุช่องมาไม่ขยับครับโอ้โหมาดูกันโบเกิลเล่นดีครับวันนี้แต่แอนตันสแตทเนี่ย
1: จังหวะนี้สแตทพยายามจะแทงทะลุช่องให้โบเกิลวิ่งไปเล่นแต่โบเกิลไม่รู้จังหวะครับเลยไม่ได้วิ่งไปเล่นนะบอลออกหลังไปครึ่งแรกนี้อาร์เซนอลนี่โอกาสลุ้นประตูครั้งเดียวเองครับ
0: เปิดยามาบอลไปติดครับยังได้ทุ่มอยู่ครับอาร์เซนอล
1: เปอร์เซ็นต์กลางของบอล5นาทีหลังสุดนี้ลีด 57% ไปแล้วครับ
0: ของบอลเยอะกว่าอาร์เซนอลไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวทำดีขึ้นเรื่อยๆครับมีความมั่นใจมากขึ้นในสำหรับลีดนะครับอาร์เซนอลตอนนี้ต้องยอมรับว่าต้องไปหาจุดเปลี่ยนเลยครับเกมลุกก็หายไปด้วยออกมาทางซ้ายครับโนนี่มาดูเอเก้เดคลายส์ขวางกลับมาคอนซ่ากระแทกมาให้ฮาเวิร์ดขึ้นปั้นกินทางขวาครั้งครับอดีกาดมาฮาเวิร์ดฮาเวิร์ดย้อนมาอีกทีครับอดีกาด
1: ต่อไม่ได้สุดท้ายต้องย้อนกลับมากลางสนามเลยครับอาร์เซนอล
0: มาใหม่ครับมาดูเก้ที่เข้าไปตัดเข้ามาแล้วยอดลูกนี้โอ้โหโฉบไปพุ่งไอ้ตัดหน้าครับเขาแบบบอลข้ามคานไป
1: โอ้จังหวะมาเรียนเก้ครับพาบอลลากจี้เข้าริมกรอบเขตโทษแล้วเปิดมาฮาแบตได้หมุนลูกนี้ก็แรงข้ามคานไปครับจังหวะโยกหลอกผ่านโบโก้มาได้แต่เปิดมาคานฮาแบตเนี่ยต้องหันหลังมงบอลก็ข้ามคานไปครับเจตานี้จดแล้วครับพาก็พยายามจะซูมที่อาเตต้าจดนะครับลีดนี่เป็น1ใน5ทีมครับตอนนี้ที่ยังไม่แพ้ในพรีเมียร์ลีกก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเบนฟอร์ดลีดลิเวอร์พูลแล้วก็อีกทีมนึงนี่เป็นเอเวอร์ตันนะครับที่ยังไม่แพ้ใคร
0: ครับคือกลับมาโมเรโบวิชครับตัดได้แล้วอาร์เซนอลเอเดกาสวยครับจอห์นดิคไลท์เป็นคันไลท์โอ้ธนากะยอดเยี่ยมครับแม่มาขวางได้แต่ยังไปได้อาร์เซนอลเอเดกาแทงมาให้ซาก้าซาก้าป๋าครับลากขึ้นมาตัดเข้ามาเอเดกาไหลมาทีนึงยังดักไว้ได้ครับนิดเดียวโอ้โหว้าวด้านสแตทจังหวะสวนแล้วครับขึ้นมาอุกฟอร์ครับบีดขึ้นมา 2-3 คนครับทิ้งไปทางขวามีเติมด้วยครับโบกเกิลเมนจัสตินครับขึ้นมาทางขวาจัสตินเปิดติดบล็อกครับเดคไลส์แล้วก็กาเบียลมงทิ้งไปยังเก็บได้ครับบอลแถว2ของลีดโบเกิลเล่นกับจัสตินเปิดมาใหม่อีกทีนึงลูกนี้โฉบมาจับได้แล้วก็ซัดเลยติดบล็อกซัดหูทางด้านของรายาครับเกือบโดนอีกแล้วอาร์เซนอลโอ้โหรายาซูเปอร์เซฟ
1: โอ้เกือบไปครับจังหวะลุ้นมาตรงลีดครับบอลเปิดทางขวามาถึงเสา2เนี่ยเป็นกุนมาซันได้จับแล้วยิงเต็มข้อลูกนี้รายาปิดเสาเซฟไม่ได้ครับโอ้โหกุนมาซันเขาบอลลงถูกแล้วยิงโอ้โหเต็มข้อครับลาย่านี่เซฟได้ครับโอ้แต่ตรงนั้นมุมมันไม่ค่อยมีแล้วด้วยครับกลายเป็นลีดตอนนี้โอกาสลุ้นจะจ่ากว่าอาร์เซนอลไปแล้วครับ
0: มาดูครับทุ่มมาบอลเลยมาถึงลาย่ากับคว้าไว
1: ้ครึ่งแรกนี่เหลืออีก1นาทีครับก่อนเข้าสู่ช่วงทดเจ็บครับ
0: ขึ้นมาครับซาก้าบูกาโยซาก้าตีเข้ามาตัดเข้าในไหลมาให้มาดูเอเก้โดนขวาไปขวาอีกแล้วคาร์วัลวินย้อนกลับมาครับนี่โบเกิลกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บของครึ่งแรกนะครับ
1: เดี๋ยวต้องดูว่าทดกี่นาทีครับครึ่งแรกเกมนี้มีจังหวะหยุดพอสมควรครับ
0: ครับขึ้นมาครับเดคาไลส์ออกมาให้เบนไวท์ครับซาก้า
1: ทดเจ็บครึ่งแรกที่3นาทีครับ
0: ยังมีอีก3นาทีนะครับครึ่งแรกมาให้กาเบรียลคาราฟิโอลี่สเกลลี่เดคาไลส์เดกาทีครับมาให้มาดูเอเก้โนนี่ทำยังไงมาดูเอเก้หลักมุดไปด่านแรกด่านสองแม่ไม่ผ่านแล้วครับเล่นยากไป
1: เจออิตาเลียนมาดูมันตัดไปได้แล้วลีดจะสวนกลับครับ
0: คอนซาเก็บเนียนๆครับเจอกับโคลวินคืนกลับไปครับโอ้โหกลับไปที่ลาย่า
1: เขาเจ็บเล็ก2นาทีครับ
0: สเกลลี่มาสเกลลี่ทีครับเริ่มไม่ค่อยขยับเหมือนกันกับหน้าอาร์เซน
1: อลแฟนบอลตอนนี้นั่งเงียบเลยครับพี่เอมิเลต
0: ทิมมาให้ตรงนี้ซาก้าจะตัดหน้ามาทัฟฟอร์ดโอ้โหมีจังหวะชนกันซาก้าล้มลงไปครับผู้สินก็เฉยเฉยคาร์วัลวินโดนกับคอนซ่าตลอดครับหลายออกมาทีอย่างตักก็ได้คาราฟิโอลี่แทงตรงๆมาเอเดกาแตะมาลูกนี้ยังได้เดคไลท์ต้องเป่านะครับเชียร์นี่ แม่ชอบปล่อยให้เกมไหลนะครับแล้วก็ทำให้มีจังหวะเล่นกันดักๆเหมือนกันคือมาซาก้าอาวัตมองข้างในเพื่อนขออยู่ไหลกลับมาอีกทีครับสเกลลี่ยอดมาลูกนี้ได้มงครับฟิลี่แล้วก็ไม่หาคนยิงไม่เจอครับตัวสุดท้ายโอ้โหบอลมันไม่ลงตัวไม่ลงล็อกครับ
1: โอ้จังหวะบอลยอดของสเกลลี่มาในกรอบเขตโทษเนี่ยคุกคิกคุกคิกอาร์เซนอลไม่ได้ยิงครับ
0: มาใหม่สเกลลี่เดินมาให้ฟาซ่าไปครับต่างหน้าเป็นไว้จะเปิดยัดเข้าไหนยังไม่ได้เอาใหม่กลับมาทีนี้เป็นไว้เดคไล
1: ซ์โทษเจ็บนี้เหลือกำลังจะครบแล้วด้วยครับอาร์เซนอลก็ยังเคาะอยู่ครับจ่อไม่เข้าจริงครับครึ่งแรก
0: อย่างนี้ไปจิบวิตามินช่วงพักขึ้นดีกว่าว่าดูท่าทางจะ 0-0 เลยครับครึ่งแรกนี่ไม่มีอะไรครับผู้สินนะครับก็จบครึ่งแรกครับที่อัมเบอร์เซเดียมครับก็ยังทำอะไรก็ไม่ได้ครับอาร์เซนอลกับลีเวอร์เจ็ดครับเสมอกันอยู่ 0-0 นะครับ
1: ก็อาร์เซนอลเนี่ยโอกาสยิงเนี่ย3ครั้งเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวครับส่วนลีเนี่ยยิง3เข้ากรอบ 3% การครองบอลเนี่ยอาร์เซนอล 60% ครับผม
0: ก็ไม่มีสกอร
1: ์จบ 0-0 แล้วครึ่งแรกจริงๆลีกเนี่ยมีโอกาสลุ้นประตูจ่าๆด้วยนะพี่ท็อปแต่ว่ายังเป็นลาย่าที่เซฟได้ครับ
0: เอาจริงครับลีกมีลุ้นประตูมากกว่าถ้าพูดตามตรงนะคร
1: ั บ
0: มากกว่าซ่อนแต่ว่าซ่อนเองก็ยังดูเหมือนว่ายังกลับมาในความมั่นใจยังไม่กลับมาหลังจากที่แพ้ไบรตันมาแล้วกลับมารวมทีมทีนี้ก็ดูยังไม่เข้าล็อกเท่าไหร
1: ่ดูยังครึ่งแรกยังตื้อๆอยู่ด้วยโอกาสเกมลุกนี่ก็ถือว่ามีน้อยมากเลย
0: ครับ
1: เปอร์เซ็นต์นี่ของบอลเหนือกว่าก็จริงครับแต่ว่าโอกาสยิงเนี่ยเป็นลองลีดสถิติของพรีเมียร์ลีกขึ้นมานี่โอกาสยิง4ครั้งครับเข้ากรอบ1ส่วนลีดเนี่ยโอกาสยิง6ครั้งเข้ากรอบ3ครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวไปตามต่อนะครับในครึ่งหลัง
1: ครับผมส่วนไทยลีกตอนนี้ก็58นาที BG นี่ตามตีเสมออยุธยาเป็น 1-1 ครับแล้วก็บุรีรัมย์เนี่ยก็ตามตีเสมอระยองเป็น 1-1 เหมือนกันครับผมบีจีนี่คนยิงของอยุธยาเนี่ยประตูขึ้นมาเป็นวิลเลอร์โมต้าครับนาทีที่23แล้วก็ครึ่งหลังนาทีที่54เนี่ยบีจีมาตีเสมอจากพาติกูตับสั้นครับส่วนบุรีรัมย์เนี่ยประตูออกนำของระยองเนี่ยนาทีที่13จากคอเก้ฟิลิเป้แล้วก็ท้ายครึ่งแรกเนี่ยสเตฟานชิมเมอร์มายิงประตูตีเสมอให้กับบุรีรัมย์เป็น1ต่อ1
0: นี่คุณหมอบอกว่าภาพบอลที่จืดชื่อมากครับกระทั่งเสียงซาวยังไม่ได้ยินเลยเออเสียงซาวเราเปิดหรือเปล่า
1: เดี๋ยว
0: เช็คให้นะครับ
1: เพิ่มเสียงครับ
0: ขอบคุณมากนะครับหลังในต่อตอนนี
1: ้เดี๋ยวผมดูข้อความทาง Facebook นิดนึงทาง YouTube นี่ก็บอกว่าเสียงภาคที่คุ้นๆครับเสียงภาคที่คุ้นเคยแล้วก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้พี่ท็อปครับชอบมากๆเลย
0: ครับ
1: แล้วก็ทาง YouTube เนี่ยบอกว่าวันนี้ปืน1ลีด2ครับแต่ครึ่งแรกยังไม่ยิงเลยนะครับ
0: แช่งกันซะแล้ว
1: แล้วก็บอกว่าอันนี้ก็ทักทายพี่ท็อปเข้ามาเต็มเลยนะพี
0: ่
1: บอกว่าภาควันสนุกมากๆครับจากคุณจอมพลแล้วก็บอกว่าครึ่งแรกเนี่ยจบแบบโนสกอร์เลย
0: แต่ว่าเป็นวันที่ภาคทูวิชั่นใช่ไหมครับภาคบอลใช่ครับมันเดียวกันครับ
1: ครับผมประมาณนี้ครับแล้วก็บอกว่าคุณชาติเนี่ยบอกว่าติดตามตลอดนะครับพี่ท็อป
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับผมก็ทักทายเข้ามาได้ครับทาง Facebook YouTube แล้วก็ SMS 4689899ครับส่วนผลบอลลีกอื่นเนี่ยที่ลงสนามในเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยตอนนี้ก็จะมีเดอะแชมเปี้ยนชิพครับจบครึ่งแรกเหมือนกันก็สวอนซีครับตามหลังนอริส 0-1 แล้วก็เวสต์บอมครับตามหลังเบอร์มิงแฮม 0-1 ส่วนชาร์ตันมีเสมอกับบิตตันซิตี้อยู่ 1-1 ครับเดี๋ยว1ทุ่มเนี่ยจะมีลาลิก้าสเปนลงสนามด้วยก็ตอนนี้ผ่านไป22นาทีครับลาโยบายกาโน่ก็เสมอกับบินบาวอยู่0-0ครับนอกนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะทยอยเตะตอนสัก2ทุ่มนะครับพี่ท็อปก็จะเป็นเยอรมันด้วยบุนเดสลีกา
0: ดูมันตาแฉะแล้วเนี่ยบอลนะครับใครชอบลีกไหนก็ไปกันเลยลีกนั้นนะมาเต็มที่แน่นอน
1: คุณสิงโตนี่ทางไทยเข้ามาบอกว่าอรุณสวัสดิ์ครับพี่ท็อปพี่เจมตอนนี้พี่อู๋ดมศักดิ์ได้ดิบได้ดีคงลืมพี่ท็อปไปแล้วครับโชคดีรักษาสุขภาพครับ
0: เออได้ยินเสียงเอาผ้าอยู่ตกใจนึกว่าฝันไปแต่ว่าโอเค

0: น้องดีแล้วล่ะดีแล้วครับดีใจด้วยโอ
1: ้แล้วก็บอกว่าทายสกอร์นะคะอาร์เซนอลชนะ 2-0 ค่ะวันนี้ยังไม่ยิงเลยนะวันนี้อ่ะแล้วก็บอกว่าลีดยังไร้พ่ายอันนี้อ่านไปแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าใช้งานเจมเยอะไปเปล่าฟ้องกรมแรงงานนะจากคุณโทมิยาสุ
0: ทำไมเจ็บเยอะเลย
1: เมื่อเช้านี้พอดีมีคนขายก็เลยมาเพราะเมื่อเช้าพี่ตั้มไม่มา
0: อ๋อใช่
1: ครับ
0: อาทิตย์หน้าด้วยข่าวเขาฝากงานแล้วนี่แหละ
1: รู้สึกพี่ต้นยังไม่อยู่ครับ
0: โอเค
1: อ่ะแล้วก็ทาง SMS อ่านไปแล้ววันนี้ครับ Facebook ก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวพักสักครู่ไหมครับพี่ท็อป
0: แล้วนิดนึง
1: ต่อครับผม
0: เราตั้งสติเรามาหัวอาร์เซนอลอยู
1: ่พักสักครู่ครับ
0: ครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Soccer Live Report
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
5: อบกอบ
4: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
6: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
7: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้แขกร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
13: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
8: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM

0: M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Scotland Report ครับอยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ท็อปอนุสรณ์ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาตามเกมครึ่งหลังที่ Emirates Stadium กันต่อซึ่งครึ่งแรกเนี่ยยังจบที่0-0นะพี่อาร์เซนอลกับลีดวันนี
3: ้ใช่ใช่ครับครึ่งแรกเป็นไงบ้าง
2: ก็รูปเกมนั้นบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยครองบอลเยอะกว่าก็จริงแต่โอกาสยิงเนี่ยน้อยมากกลายเป็นลีดที่มีโอกาสยิงมากกว่าแล้วโอกาสลุ้นประตูจ่าเนี่ยมีประมาณ2ครั้งเลยนะพี
3: ่ครับ
2: ลูกยิงของโอคาฟอร์จ่อเนี่ยดาวิดลายาเซฟไปได้ลูกหนึ่งด้วย
3: แล้วกูดบุญสั้นหนึ่งทีนะ
2: ใช่ครับ
3: กดเต็มเท้าเลยแต่ว่าโดนบล็อกไว้ได้เหมือนกันก็ถือว่าลายาก็ช่วยไปได้เยอะครับเราถึงโบเกอร์ด้วยอ
2: ี
3: กหนึ่งจังหวะนะครับทำให้อาร์เซนอลยังไม่เสียประตูส่วนเกมลุกอาร์เซนอลเองก็อย่างที่บอกเลยครับก็น่าจะเป็นเรื่องของความมั่นใจที่มันเกิดขึ้นมาจากเกมที่แล้วแหละเกมที่แล้วแพ้ไบรตันมาแบบยิงไม่ได้เกมนี้ก็ดูจะยังฝืดๆยังเล่นกันแบบตึงๆกันอยู
2: ่
3: นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกลับมาเล่นมั่นใจได้อีกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องรีบแก้ไขนะครับอัพสตาร์อาร์เซนอลนะครับแต่ก็ยังอยู่ช่วงต้นฤดูกาล
2: ก็สำรองอาร์เซนอลเนี่ยแนวรุกก็ยังมียูเคเลสด้วยแล้วก็มีเอเซ่รวมถึงเมริโน่ก็ฟอร์มดีกับสเปนมาในช่วงฟีฟ่าเดย์นะพี
3: ่
2: ยังมีแม็กซ์จอแมนด้วยแล้วก็กิมาไลก็ยังสำรองอยู่ก็สำรองเนี่ยยังดูดีกว่าทางฝั่งลีดอยู่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
3: สำรองนี่ยังเป็นตัวจริงได้ทุกทีมนะ
2: ใช่ครับ
3: ก็ดูกันครับว่าซอนจะแก้เกมเร็วหรือเปล่า นะครับสถานการณ์แบบนี
2: ้ส่วนทางฝั่งลีดเนี่ยสำรองก็ยังมีแฮร์รี่วิลสันครับแบรนดอนอลันสันรวมถึงทางด้านของเมช่าด้วยที่จะอาจจะสุกส่งมาเปลี่ยนเกมครึ่งหลังไหมพี่สถิติของคอนซ่านี่ครึ่งแรกนี่จ่ายบอล35ครั้งจ่ายเปอร์เซ็นต์สำเร็จเนี่ย 89% เลยแท็กเกิลชนะนี่2ครั้งครับ
3: ก็ได้เป็นฟอร์มเด่นที่สุดของอาร์เซนอลแล้วมั้งแต่กองหลังฟอร์มเด่นมันดีเหรอ
2: มันก็ไม่ดีนะพี่ว่าในอย่างฮาแวร์ดเนี่ยโอกาสลุ้นประตูเนี่ยยิงเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวครับจากการยิง2ครั้งสัมผัสบอลไป22ครั้งแล้วก็ในกรอบเขตโทษเนี่ยสัมผัสบอลไป4ครั้งเองนะพี่
3: ก็แทบจะว่าไม่มีผลต่อเกมเท่าไหร่ดีกว่าฮาแวร์ดเอาตรงๆนะครับ
2: ส่วนกุดมันซันนี่จ่ายบอลไป8ครั้งความแม่นยำนี่ 88% ครับแล้วก็ยิงเข้ากรอบด้วย1ครั้งครับก็ปีของลีดยูไนเต็ดนะครับวันนี้
3: ครับมาดูกับตันทีมของลีดก็โอเคนะครับก็มีส่วนร่วมเกมเยอะนะครับก็ทำให้เกมตรงกลางของลีดนั้นไม่เป็นรองอาร์เซนอลเท่าไหร
2: ่
3: นะ
2: ข้อความนี้บอกว่าน้องเจมส์พี่ท็อปครับช่วยสกิดให้คุกกี้กับบุรีรัมย์ให้ยิงให้หน่อยครับไม่งั้นเมียด่าหูชาอาจจะได้นอนนอกบ้านแถมอดกินชาบูอีกครับผมบอกเมียไปว่าถ้าจะอาจจะพาเมียไปกินถ้าสองทีมนี้ยิงครับผม
3: โอ้ก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะดูรูปเกมอะไรนี่ถ้าอยู่บ้านก็หลับเหมือนนะเนี่ยเอาจริง
2: อาร์เซนอลนี่ยังไม่ยิงส่วนวีรัมนี่เพิ่งตีเสมอนะพี
3: ่
2: มีบอยก็อดใจรอนิดนึงเดี๋ยวครึ่งหลังอาร์เซนอลผมว่าก็จะยิง
3: มาช้าแต่มาแน่นะใจเย็นนะครับพี่บอยนะ
2: ครับ
3: อันนี้เรารอครึ่งหลังนะครับเดี๋ยวก็มาลุยกันต่อนะครับ
2: ครับผมคุณหนุ่มใบเขียวเนี่ยบอกว่าปืนชนะ 2-0 ครับวันนี้
3: ตัดไป 2-0 นี่แฮปปี้กันไหมเนี่ยได้แฮปปี้
2: น่าจะแฮปปี้มี 2-0 คุณจอมพลนี่ถามว่าพี่ท็อปรีวิวคู่อินเตอร์ใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่ใช่
2: ครับผม
3: ตอนนั้นพี่เพิ่งตื่นนอนแล้วน้องเอ้ยเราเล่นเราเล่นก็ใช่ครับรีวิวคู่อินเตอร์ปาม่า
2: ครับ
3: วันนี้อินเตอร์จะปาม่าด้วย 5:00 นะครับเพื่อใครดูก็ได้ทางทูวิชั่นนะครับ 5:00
2: เกมที่เอมิเรตส์นี้กำลังจะกลับมาลงสนามครับเดี๋ยวต้องดูว่าทั้ง2ทีมนี้มีเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหรือเปล่าครับ
3: ครึ่งหลังเนี่ยอาร์เซนอลคงต้องขยับเรื่องของเกมรุกหน่อยนะเพราะว่าดูจะ เล่นเดิมๆอ่ะแล้วก็ดักทางง่ายนะครับลีดก็สามารถดักทางอาร์ซอนได้เกือบหมดนะครับคือแล้วก็เรื่องของความมั่นใจเรื่องของอะไรนะความกล้าได้กล้าเสียนะความเสี่ยงที่ยิงไกลอ่ะเราเห็นได้ว่านอกกรอบไม่ยิงเลยนะ
2: มีโอลิมปิกเนี่ยโล่งๆ 2-3 ที
3: หลายคนเลยล่ะมีโอกาสแต่เขาไม่ยิงอ่ะเขาจะแบบจะสร้างโอกาสยิงในกรอบ6หลาให้ได้แบบเนี้ยมันซึ่งมันบางทีมันยากไปหน่อย
2: ครับผม
3: ก็ดูซิว่าครึ่งหลังเนี่ยจะมีกล้ายิงแนวนอกกรอบมากขึ้นไห
2: ม
3: นะครับโซลิดถ้าเป็นกุนซือฟาเก้เนี่ยบอกว่าลีดลูกทีมได้ยอดเยี่ยมมากดีอยู่แล้ว
2: มาเล่นเราเล่นรับดีด้วยพี
3: ่เล่นรับดีโต้ดีนะครับโต้ดีแล้วก็มีโอกาสมากกว่าอาร์เซนอลอีกอ่ะในครึ่งแรกอย่างที่บอกนะครับ
2: คืออาร์เซนอลนี่ครึ่งแรกไม่มีลาย่านี่เผลอตามหลังแล้วนะพี่
3: ใช่ถ้าดูด้วยสายตาต้องครึ่งหลังก็คงจะไม่เปลี่ยนนักเตะนะครับยังใช้ผู้เล่นเป็ดคนแรกเหมือนเดิมนะครับก็ต้องคงจะใช้ไว้ก่อนสัก10นาที15นาที
2: ครับผม
3: เดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับลีก็เช่นเดียวกันนะครับก็เพราะว่าเสือคนแรกเองก็ดีอยู่แล้วแต่ลีนี่ต้องเป็นห่วงเรื่องของนักเตะที่ติดใบเหลืองอยู่นะครับ
2: ก็คู่กองกลางเลยครับอาโอธนากากับอีธานเอ็มปาดูโดนเหลืองไปแล้วคู่ครับ
3: ใช่ถ้าโดนเหลือง2มานี่มันจะยุ่งกันใหญ่นะครับแต่ว่าสกอร์ยังไม่เสียเปรียบครับ 0-0 นะครับตอนนี้นักเตะก็ทยอยกันลงสู่สนามนะครับทั้ง2ทีมนะครับ
2: ก็พรีเมียร์ลีกวันนี้ตามกันได้ยาวๆครับเพราะว่าเดี๋ยวจบคู่นี้เดี๋ยว 3:00 นเนี่ยคู่ที่น่าสนใจยังมีเชลซีด้วยวันนี้เจอบอร์ดมัธก็เดี๋ยว99น่าจะบรรยายคู่นี้ต่อนะพี
3: ่
2: รวมถึงคู่ดึก 5:00 นเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอท็อตแนมฮอตสเปอร์ด้วย
3: จ้ะคู่ดึกนี่ห้ามพลาดนะโดยประการทั้งปวงเลย
2: ครับผม
3: ดูว่าใครจะโชคดีเป็นก่อนใครจะไปก่อนใครครึ่งหลังเริ่มนะครับอาร์เซนอลเขียดก่อนนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับทางหน้าจอนะครับส่วนลีดครับยังบุกจากซ้ายไปขวาผู้เล่นชุดเดิมทั้งสองฝั่งครับลุยขึ้นมาซาก้าจะเปิดไม่ได้ครับโดนออกบังออกหลังไปก่อน
2: น่าจะเหมือนผู้สินน่าจะเป่าไปแล้วครับ
3: เอลเอดีนะครับก็ถือว่าตอนนี้กองหลัง3คนครับของลีดเตนฮามนี่ยังทำหน้าที่ได้ดีนะครับยืนตำแหน่งแล้วก็สอดประสานกันดีมาก
2: ลีดนี่นอกจาก2ผู้เล่นอย่างอัปปาดูกับธนากาโดนเหลืองแล้วนี่ดานิเอลฟาเก้ก็โดนเหลืองไปด้วยครึ่งแรก
3: มาขึ้นมาครับบอลมาที่คอนซ่าเหมือนแฮนด์บอลนะครับเล่นต่อเลยฟรีคิกกับอาร์ซอนโบเกิลนะครับแฮนด์บอล
2: นี่ค่อนข้างเด่นเลยครับโบเกิลเกมทางดิมเซนขวา
3: เอาครับเปิดขึ้นมาครับบรรยากาศต่อมาสวยครับให้มาดูเก้มาดูเก้โยกหาเหลี่ยมจะเปิดคืนกับมาคีครับวิสเกลลี่ไปที่มาดูเก้ทีมาดูเก้คืนมาครับที่กาเบียมากันเยสคอนซ่าเบนไวครับมาที่ซาก้าซาก้าคืนมาเบิร์นสวยครับออกมาที่เบนไวตัดแรงไปหน่อยไม่ทันกับบอลออกหลังครับเป็นฟรีคิกของลีดครับตั้งแต่ขึ้นมา
2: พยายามที่จะเบิร์นบอลไปแนวลึกให้กับเบนไวตามไปเล่นริมจุดเส้นเนี่ยตามไม่ทันครับเบนไวบอลออกหลังไว้ครับวาเซนอนภาพจับมาที่มิเกลเมลิโน่ครับช่วงฟีฟ่าเดย์นี้ฟอร์มดีทีเดียวครับ
3: กล้องนะครับชอบบอกใบครับ ถ่ายมาข้างสนามนี่เหมือนกดดันไปไกลๆครับอะไรจะเปลี่ยนตัวสักที
2: ดูแล้วเกมตื้นๆนี่มาแน่ครับ
3: มาที่สเกลลี่ครับเรียนมาเบนไว้ต่อที่ซาก้าขวางมาทีครับขึ้นมาแล้วกาเบียวแทงมามาดูเอเก้มาดูเอเก้กระชากเปิดโอ้โหเปิดข้ามแบบมงตั้งอามาซาก้าต้องข้ามขาไหมครับว่าดูดิ
2: โอ้จังหวะเปิดของลูนี่นี่เหมือนวางเท้าไม่ดีแล้วบอลมันล้นไป2-2เนี่ยซาก้าพยายามจะตามมาเล่นแต่ก็เล่นไม่ไหวครับบอลออกหลังไปโอ้เปิดทิศทางไม่ดีครับซาก้าพยายามตามไปหมดแต่บอลก็ข้ามคานไปครับมีจังหวะเปิดพอสมควรครับมาดูนเก้ในครึ่งแรกโดยเฉพาะจังหวะเปิดให้กับฮาวเวิร์ดมองแต่บอลก็ไม่เข้าครับ
3: ครับธนากะ เปิดยาวนะครับคอนซ่าคืนกลับมาให้ราย่า

0: มาดูไอ้เก้เกือบส้มหล่นโอ้จังหวะหลีบเสียบอลหน้ากรอบตัวเองแล้วอาร์ซอนเล่นเร็วตรงนี้ก็โดนจับลำหน้าไปก่อนครับเดี๋ยวต้องดูร่างกายของฮาวเวิร์ดกับเดคแคลไลด้วยครับที่ช่วงฟีฟ่าเดย์นี้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะพี
1: ่เดี๋ยวต้องดูว่าจะยืนระยะได้แค่ไหนนะครับจะเปิดขึ้นมาครับทราฟฟอร์ดเปิดขึ้นไปครับบอลยังติดคาฟิโอลี่อ้าวเคลียร์ไม่ดีแม้ว่าผู้สินเปล่าไปก่อนแล้วครับได้ฟาวฟรีคิกของอาร์ซอน
0: ส่วนเอสเอ็มเอสก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube และพี่ YouTube ด้วยครับวันนี้นี่อยู่กันไปยาวๆเลยนะพี่ถึงเช้าเลยวันนี้ฟุตบอลกลับมาเตะครบทุกลีกแล้วครับ
1: โอ้โหโหลุยส์เกลลี่เรียกฟาวจากซัดได้อีกแล้วเอาตัวไปขวางนะครับลุยส์เกลลี่แล้วก็โดนหวดเข้าไปก็ยิงเล่นก็ยิ่งมั่นใจครับสำหรับมาลุยส์เกลลี่นะครับกองกลางอาร์ซอนเนี่ย
0: เห็นสแตทเข้ามาลูกนี้นิดสกิลนี้เก่งตัวรอแล้วได้ฟาวด้วยอันนี้กล้องนี้จับฟาเก้บ่อยมากครับโดนเหลืองแล้วด้วยในช่วงครึ่งแรก
1: เปิดขึ้นมาครับกาเบียลลาฟิลี่จะหม่งบอลกลับมาครับลีดพยายามจะปั้นเกมสวนมาดักไว้ก่อนโอ้ปั๊มกันสวยครับขึ้นมาแล้วมาดูเก้พื้นที่ว่างทางซ้ายมาดูเก้เล็งแล้วหักเข้ามาวาเท้าซัดลูกนี้โอ้โหตะปบไปได้ครับทัฟฟอร์ดโอกาสที่ดีสุดอาร์เซนอลเลยครับแต่ว่าอากาศยิงบดไปหน่อย
0: โอ้จังหวะตรงนี้มาดูเก้พาบอลแม่ฟ้าแล้วเปิดมาอากาศเนี่ยยิงเลียดบอลไม่ผ่านมือเจมส์ทัฟฟอร์ดครับ
1: มาทีครับโบเกลจัสตินครับเป็นมาที่โมเลโมวิชโอ้นี่ขึ้นมาขึงใส่บ้างครับลีเปิดมาก็ข้ามไปหมดครับอ้าวแต่ทางขวาโล่งโบเกลพยายามจะลากจี้เข้าใส่ครับกลับมาทีเข้าซ้ายแล้วก็ซัดปั่นๆลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้จัสติน
0: โอ้จังหวะลุ้นของลีอีกครั้งนึงครับจังหวะที่เจมส์จัสตินเนี่ยได้บอลหน้ากรอบกันทั้งแล้วลงยิงด้วยซ้ายบอลเนี่ยหลุดเสาไปนิดเดียวครับหูปั่นโค้งอย่างนี้โอ้โหซ้อนเกือบได้ก่อนครับนะครับภาพช้าจังหวะมาดูนเก้พาบอลขึ้นทางซ้ายแล้วคัทแบ็กกลับมาตรงกลางอย่างอุดมการณ์วิ่งเข้ามายิงด้วยซ้ายบอลนี่เลียดไปเข้ามือเจมส์ทับฟอร์ดนะครับโอ้โหบอลมันกลางประตูไปนิดนึงครับ
1: ครับระยะเปิดขึ้นมาบอลยังดักไว้ได้ครับลีดมาทีครับกูดบุนเซนกูดบุนเซนตั้งกันใหม่อันบาดูกับมาสเตอร์เอเวอร์ดี้ควายมาแล้วลูกนิสเกลลี่ถึงก่อนครับเกือบไปอ้าวจับได้ธนาการซัดตรงนี้โอ้ยแม่เกือบเป็นประตูปัดนิดเดียวครับระยะ
0: โอ้จังหวะอาร์เซนอลเสียบอลหน้าตัวเองแล้วโดนเอาทางการได้วางเท้ายิงไกลนิดลาย่าปัดข้ามคานมินิดเดียวขู่ยิงเข้าข้อครับเอาทางการโอ้ยิงด้วยขวาได้บอลพุ่งเข้ากรอบด้วยครับโอ้เกือบโดนครับอาร์เซนอล
1: ครับจะเปิดลูกเตะมุมครับนำหลับลีด
0: โอ้ครึ่งหลังเริ่มมาแป๊บเดียวนี่โอกาสลุ้นนี่ทั้งสองทีมเริ่มมีเยอะขึ้นครับ
1: เปิดเข้ามาคว้าไว้ก่อนครับระย่าผู้สินบอกให้ไปกดบอลเล่นครับลูกฟาวก่อนเปิดบอลขึ้นมาครับอาร์ซอนครับระย่าได้ฟรีคิก
0: ฝั่งซาโบกมือเพื่อนขึ้นหน้าไปเลยครับ
1: ครับคอนซ่าไอ้มาครับโอ้โหลงดีเสียบว่าจะเสียบใส่ในการไลฟ์ฟาวไปก่อนครับสตัช
0: ไม่ให้พิกเล่นเลยครับสตัชตรงนี้เข้ามาเสียบใส่ในการไลฟ์ครับ
1: ครับเราเสียบอลง่ายซ่อนขึ้นไปครั้งนึงแต่ในการไลฟ์ดักได้จ่ายทะลุขึ้นมาครับกราโซลี่มาที่บริเวณเก้ไหลต่อมาจ้ากับ

0: เฟอร์รี่ก็นำมาอีกครับโอ้โห
1: ยังทำเร็วไม่ได้ครับอาร์เซนอลยังไม่แม่นพอบอลในกลางสนามของอาร์เซนอลนี้ครับจังหวะสวนกลับเร็ว
0: กลับมาครับมูเรโมวิชฮานากะเคาะมาครับให้จัสตินคืนมาซัด
1: ขึ้นหลังเริ่มมานี่หลีกของบอลเยอะกว่า 71% แล้ว
0: เอากลับไปอยู่ครับทางเอเวอร์ดี้ขึ้นมาใหม่ครับลีดพลิกมากูบุนเซ่นทิมมาให้กูบุนเซ่นไล่ไปถึงสนามหลังเปิดเข้ามาแล้วชาร์จไม่โดนจังหวะอกลองยิงลีดจะ
1: โ
0: หเรียบร้อยครับ 1-0 ครับขึ้นนำไปก่อนแล้วครับลีดอยู่แต่เจมส์จัสตินโอ้โหวันนี้ครับโอ้จังหวะลีดนี่ยิงจ่อๆเลยครับไม่เหลือครับ
1: โอ้ทีมเยือนบุกมานำอาร์เซนอล 1-0 ครับจากเจมส์จัสตินครับบอลทางซ้ายเปิดมาเลยถึงจัสตินทางเสาสองยิงเข้าไปงงครับลาย่านี่ออกมาตัดบอลไม่โดนแล้วด้วยครับโอ้โหนาทีที่55ครับลีดบุกนำอาร์เซนอล 1-0 ครับ
0: นี่ครับเกมขึ้นมาทางซ้ายนะครับทางนั้นลีดแล้วจ่ายทุกขึ้นมากุ้มมุนซึ่งเปิดจังหวะเดียวเข้ามาระยะคว้าไม่ถึงจะหลุดมาเสาสองแล้วเจมส์สินยิงเข้าไปครับพยายามจะเคลียร์จากเส้นนะครับจากนั้นกาเบียลแต่ว่าเอาไม่อยู่กับบอลแรงมากโอ้โหเจมส์จัสตินอีกแล้วนี่ก็ชอบยิงอาร์เซนอลเหลือเกินครับเจมส์จัสติน
1: มาคันเนียสที่พยายามที่จะหม่งแล้วแต่บอลมันแรงครับหม่งไม่อยู่ครับโอ้โหเจมส์จัสตินได้ยิงโล่งๆแล้วจังหวะนี
0: ้
1: ลาย่านี่ออกมาตัดบอลเปิดไม่โดนครับบอลเลยไปถึงเจมส์จัสตินนะครับได้ยิงโล่งๆเอาอาร์เซนอลตามหลังแล้วครับ1:55
0: ครับต้องมีสกอร์เกิดขึ้นก็น่าจะได้เห็นอะไรที่เรียกว่าการเล่นกันมากขึ้นนะครับทั้ง2ทีมเจมส์จัสตินครับประตูขึ้นนำของลีดยูไนเต็ดเขียบอลเล่นกันใหม่แล้วนะครับอาร์เซนอลขึ้นมากาเบียลมาดูเอเก้เดินกลับมาครับกาเบียลคือกับหลังมาทีนึงที่ลาย่าลาย่าวางยาวข้ามไปครับโอ้โหนี่ครับเปิดจะให้เป็นไว้ครับแต่ว่าแล้วเปิดแรงไปอีกตอนนี้ก็ถือว่าปวดแล้วครับอาร์เซนอลตอนนี้จะต้องขยับเหมือนกันครับมิเกลเดนต้าข้างสนามนะเปิดขึ้นมาไว้ดิ
1: โอกาสยิงเกมนี้นี่ลีด10ครั้งเข้ากรอบ5ส่วนอาร์เซนอลนี่โอกาสยิง5เข้ากรอบ2ครั้งเท่านั้น
0: โบเกิลไหลเข้ามาแล้วชาร์จไม่ถึงนี่ครับโอ้โหเจ้าของวอลูวินลักจังหวะเปิดกลับเข้ามาก็ยังสกัดทิ้งไม่ได้โอ้โหเปิดเข้ามาสกู๊ตได้เกือบไปครับลีดเกือบเป็น 2-0
1: โอ้จังหวะบอลยาวจากข้างหลังมาแล้วเป็นเข้าเลยวิ่งครับเอาบอลลงแล้วออกมาทางขวาให้กับโบเกิลเปิดไปเสาสองมีโอคาฟอร์วิ่งเข้ามาชาร์จแต่หูไม่ถึงบอลครับจังหวะสไลด์โอ้ถ้าถึงบอลนี่สองศูนย์แน่นอนครับจังหวะนี้เนาะเซนอนนี่ลีดนี่ได้ลูกเตะมุมต่อครับเตะมุมครั้งที่สี่ของลีดโอ้โหเซนอนนี่ยังไม่ได้คอนเนอร์เลยครับเกมนี
0: ้แต่เปิดมาครับก็ยังคว้าได้หลายย่าจะขึ้นเร็วครับคว้าออกมาเดคไลซ์ไลซ์คืนมาครับกาเบียลเปิดมาตรงนี้อย่างไม่ทีครับโอ้โหต่อเกมขึ้นมาไม่ได้เลยครับอาร์เซนอลตอนนี้บอลอยู่ในแดนตัวเองตลอดครับลีดตัดได้แล้วสตัทจะให้โอคาฟอร์โดนตัดไปบ้างเดกาดเดกาดลุยขึ้นมาแตะมาที่ตักดันซากาครับโดนสกัดทิ้งไปก่อนเอเวดี้ก็เคลียร์ทิ้งออกไป
1: โดนจังหวะซาก้าพยายามจะกระชากไปแล้วแต่โดนผู้เล่นลีดนี้เป็นมูเฮลมูชครับเข้ามาดักตรงนี้โดนเหลืองไปด้วยครับเกมกำลังจะผ่านช่วง60นาทีครับซอนตอนนี้ตามหลังลีดยูไนเต็ด0-1แล้ว มีเคลนี่ออกมาวอร์มแล้วครับ
0: ดูฟรีคิกอาร์ซอนก่อนครับจะเปิดเข้าไปบรรยากาศหยอดมาครับที่เสา2คว้าไปก่อนทางฟอร์ดไม่มีปัญหาครับติดดึบเลย
1: เปิดลึกไปครับโอเดนการ์ดแล้วเหยือกเรียนนี่เปลี่ยนเสื้อแล้วครับเดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนแทนใครครับ
0: ย้อนกลับมาใหม่ครับที่กาเบียลรายาทิ้งบอลยาวมาจังดักไว้ได้ครับต้องเก็บได้แถว2เดกไลท์ให้ลูกนี้เพื่อนถลำไปครับทางคาราฟิโอลี่โดนตัดไปโมเลมูชเปิดขึ้นมาครับโอ้จับบอลยาวไปลูกนี้แล้วก็อย่างทันซัดมาตั้งใหม่ครับที่โบเกิลคืนมาเปิดไปที่เสา2ลูกนี้ไม่ได้ครับดังลีดมาดูเป็นไวท์เคลียร์จังหวะนี้ขึ้นมาโอ้จับไม่อยู่กับซาก้า
1: โอ้พยายามอาร์เซนอลพยายามจะทำเร็วขึ้นหน้าแต่ว่าจ่ายบอลไม่แม่นกันไปหมดครับตอนนี้ขึ้นหน้านี่เหมือนจ่ายบอลคืนให้ลีดครับ
0: มาทีครับโมเรมูชครับขึ้นมาใหม่ออกไปซ้ายครับไอ้กุดบุนเซ่นบอลออกไปแล้วครับมันทุ่มอาร์เซนอลครับเป็นไว้จะได้ทุ่ม
1: โอ้โหมายกชุดกับอาร์เซนอลมียูเรนทิมเบอร์มีบูโน่กิมาไลแล้วก็วิกเตอร์ยูเคเลสครับ3คนครับอาร์เซนอล
0: ต้องดูครับใครลงไปแทนใครกันบ้างนะครับจังหวะนี้เซียรี่สามก็ลุยกันต่อครับยังไม่เปลี่ยนครับเตรียมพร้อมอยู่ข้างสนามครับตั้งแต่สำรองเบนไว้มาเดคไลส์ขวางมาครับที่อเดกาดต่อกันมาให้คาร์ฟิลลี่คาร์ฟิลลี่ไปให้กับทางด้านมาดูเอเก้ตัดเข้าในเอเก้ลองยิงดุงบดครับเข้าขวา
1: พยายามยิงแต่บอลยังไม่ผ่านบล็อกผู้เล่นลีกครับมาดูเอเก้
0: มาทีครับสเกลลี่ให้อเดกาดลากขึ้นมาต่อขึ้นมาทีมาดูเก้หยอดขึ้นมาเสาไกลมงตั้งมาเป็นไว้แล้วจังหวะโชว์ไปยิงตรงนี้เอาเรียบร้อยครับตีเสมอได้ครับคาร์ฟิโอลี่สั้นเอาจนได้ครับ
1: โอ้จังหวะบอลเปิดทางซ้ายไปเผาสองแล้วมีตัวมงชงมาตรงกลางเนี่ยคาร์ฟิโอลี่วิ่งเข้ามายิงโล่งๆครับอาร์เซนอลตามตีเสมอเป็น 1-1 ครับนาทีที่62ครับโอ้อาร์เซนอลนี่ยังไม่เปลี่ยนตัวด้วยครับ
0: ตัวนี้พลาดนะครับยอมรับของลีดเริ่มจากโอเดกาดครับตรงนอกกรอบเขตโทษนะครับมา ทางมานูเอเก้ทางซ้ายครับเปิดไปไม่ล้ำหน้านะครับขยับพอดีมงตั้งมาเป็นไว้แล้วเป็นคลาฟิโอลี่ครับโฉบมาแปรเน้นๆครับผู้สาวตัวแถวฟอร์ดหมดสิทธิ์ครับลูกนี้บอลตกพื้นก่อนแล้วเสียจังหวะเลยครับตีเสมอเป็น1ต่อ1
1: ผู้เล่นลีด2คนนี้ตามไปประกบคายฮาวเวิร์ดกันหมดครับทำให้คาราฟิโอลี่นี่มีพื้นที่เข้าไปสอดยิงตรงนี้ครับอาจจะควงแล้ว
0: ต้องให้ถึงมือครับคาราฟิโอลี่อีกแล้วโอ้ปีนี้เริ่มต้นด้วยการดีครับลิคาร์โดคาราฟิโอลี่เปลี่ยนตัวนะครับอาร์ซอนที่รอเคลียร์ใหม่นี่ครับเปลี่ยนตัวเลยมีบูโน่กีบาไลท์มียูคาเลสมีทิมเบอร์ลงมานะครับเดี๋ยวดูเซตที่ออกไปครับมีใครกันบ้างเบนไวท์ครับคายฮาวเวิร์ดแล้วก็ลูอิสเกลลี่ครับที่ออกไปครับก็ถือว่าเปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับ
1: เอาอาร์เซนอลตามตีเสมอเป็น 1-1 ครับเกมนี้เหลืออีกประมาณ30นาทีครับ
0: โบเกลไปโดนคาร์ฟิลลี่ออกครับบอลทุ่มของทางด้านลีด
1: มายิงกันขึ้นหลังครับคู่นี้จริงๆน่าจะแบ่งไปยิงครึ่งแรกบ้างก็ได้ครึ่งแรกนี่แทบไม่มีประตูเลยครับ
0: ครึ่งแรกเชียร์จนเหนื่อยครับกระตุ้นไม่ออกจริง แต่พอมีสกอร์แล้วเกมมันก็นะครับเปลี่ยนแปลงชัดเจนซัดลูกนี้ครับกุมุนสั้นข้ามคานอีก
1: ลองยิงไกลกุมุนสั้นยิงด้วยซ้ายวันนี้แรงข้ามคานไป
0: อันนี้แฟนอาร์เซนอลอาการเป็นไงบ้างครับเนาะลุ้นเจม
1: ก็ลุ้นอยู่แล้วอาร์เซนอลตอนนี้ขออีกประตู2ประตูครับแฟนอาร์เซนอล
0: เปิดยาขึ้นมาครับนางไรย่าหยุดมาบูโน่บูโน่กิมาไลส์ครับได้ฟาว
1: ส่วนไทยลีกนี่ท้ายเกมนี่บีจีนี่แซงนำอยุธยา 2-1 ครับส่วนบุรีรัมย์นาที60นี่ตามหลังระยอง 1-2 อีกแล้วครับ
0: ครับบูโน่กิมาไลส์ทะลุขึ้นมาครับมาให้มาดูเอเก้เปิดหักเข้ามาจะให้เดกันไลส์ครับโดนดักไว้ก่อนโอ้โหไม่รู้เตะมุมแม่ชีวิตชีวาขึ้นครับอาร์ซอนเกมดูสดชื่นมากขึ้นนะครับ
1: เอาครับอาร์เซนอลเตะมุมซ้ายครึ่งแรกนี้ไม่ได้เตะมุมเลยครับอาร์เซนอล
0: เดกันไลจะเตะมุมครับเหลือเชื่อรับครั้งแรกของอาร์เซนอลครับในเกมนี
1: ้เดี๋ยวดูว่าจะเล่นงานลีดได้เลยหรือเปล่าครับลูกเตะมุมครั้งแรกของอาร์เซนอลครับ
0: เดกันไลเปิดขึ้นมาครับเสาสองอย่างเคลียร์มงย้อนกลับมาริดไม่มีใครครับเคลียร์ที่ไม่ก่อนริดสาก้าโต้กลับมาบอลมาที่เดคไลส์คืนกลับมาให้เอเดกาดเอเดกาดมาที่สาก้าย้อนมาใหม่ครับเอเดกาดลุยขึ้นมาเอเดกาดต่อขึ้นมาให้ไลส์ไปที่อากาศครับมีพื้นที่หยอดมาที่เสาสองลูกนี้เคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อนครับโอ้กดดันเลยได้ต่อเนื่องครับมูเรโมวิชครับมงทิ้งไปก่อน
1: จังหวะเปิดของโอเดนการเนี่ยที่เสาสองมีอาร์เซนอลรออยู่สองคนแต่ว่าบอลเลยไม่หมดนะครับแต่ยังได้ลูกเตะมุมทางขวาซาก้าจะเป็นคนเปิดอาร์เซนอล
0: ครับจะเปิดครับซาก้า
1: ภาพนี้จับนี้เยอเคเลสกับคอนฟ้านี่ตัวใหญ่ทั้งนั้นครับอาร์เซนอล
0: ดูครับฟรีคิกลูกตั้งเตะปีนี้อาร์เซนอลยังไม่ค่อยแผงที่เท่าไหร่นะครับสากาเปิดมาขึ้นโคกเคลียร์ไม่ได้ครับดังลิดบรรยากาศกลับมาไลฟ์แตะต่อครับให้สากาสากาเปิดยัดเข้ามาติดบล็อกแล้วคาร์ฟิโอลี่ยิงซัดโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้คาร์ฟิโอลี่ยิงซ้ายวันนี้หลุดกรอบไปเหลือเชื่อ
1: โอ้ยิงจ่อๆครับคาร์ฟิโอลี่จังหวะบอลเปิดอาร์เซนอลแล้วกระดอนมาเข้าทางคาราฟิโอลี่ได้ยิงบริเวณหัวกะโหลกเนี่ยหลุดเสาไปเฉยเลยครับยิงด้วยซ้ายครับคาราฟิโอลี่โอ้โหมีผู้เล่นหลีกเข้ามาบีบหนึ่งคนเนี่ยยิงหลุดไปเยอะเลยครับคาราฟิโอลี่โอ้โหน่าได้สุดๆครับ
0: ครับเปิดยางขึ้นมาครับหลีดนานากะนานากะยังเก็บบอลได้คืนกลับไปครับมาที่ทัฟฟอร์ดขอคืนมาอีกทีหนึ่งเจมส์ทัฟฟอร์ดทิ้งยาวไปครับเก็บบอลได้ทางโอกาฟอร์
1: โอ้เปอร์เซ็นต์การของบอล5ที่หลังสุดนี้อาร์เซนอล 90% เลยคร
0: ับ ครับคิวไรส์เปิดโด่งขึ้นมาครับให้ยักเลสต้องชนกับ LED มากเป็นลูกทุ่มนะครับของอาร์เซนอลจะเปลี่ยนบ้างครับลีด
1: จะมีสำรองบ้างครับลีดดูเหมือนมีรออยู่2คนครับ
0: แล้วเปลี่ยนนี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนเป็นตัวลุกด้วยนะครับลีด
1: มีแฮร์รี่วิลสันครับ1คนเมื่อกี้และอีกคนนึงเนี่ยต้องดูว่าเป็นใครครับ
0: ครับขึ้นมาใหม่โอ้กาเบียวยังไม่ทันเลยครับจ่ายกันพลาดเองครับอาร์เซนอลเป็นลูกทุ่มครับของลีด
1: เกมนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายครับที่เอมิเรตส์สเตเดียมอาร์เซนอลกับลีดยัง 1-1 ครับ
0: จะทุ่มไกลทีท่านมาดูครับ

0: ตุ่มยาวมาลูกนี้6ตั้งมาครับอาร์ซอนยังเคยได้ซาก้าเอริกาดจิ้มต่อเลยครับขึ้นมาแล้วทางขวาบรูโน่กิมาไรส
1: ์เดี๋ยวเราต้องพักเบรกฟังข่าวในราชสำนักสักครู่ครับผมซักเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตฟัง Active Radio ไม่สนุกผ

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจีในโอกาสวันฟิจีของสาธารณรัฐฟิจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ความว่าพนัทท่านลาตูในกามาทาวาเกโคลาซีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟิจีของสาธารณรัฐฟิจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟิจีประเทศไทยและฟิจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชพภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.มูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชพภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบรมนิวาสและวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสำตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นหอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนอนุบาลพัฒไทยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดตรวจใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอะลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัท CGL จำกัดนางรดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้าง

ทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นนายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มนายพันศักดิ์มัชชะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชมภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุจุฬาราชวังสฤษดิ์กรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการโดยพระจารุไทยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

0: Creative Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report
2: สนับสนุนโดย
3: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
4: ก็เพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้ก็เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา
3: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
1: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
4: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกอรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย

0: 1-6-7-6 Soccer Live Report สนับสนุนโดย
1: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
2: กระดับตามเกมกันต่อครับระหว่างอาร์เซนอลกับลีดครับเมื่อกี้ในช่วงเบรกไปนี้อาร์เซนอลได้ประตูแซงนำลีดครับจากจังหวะที่โอเดนการ์ดเนี่ยจ่ายให้กับเดคแคลไลแล้วไขว้มาเนี่ยบุตรกิมไลวิ่งเข้ามายิงในกรอบเขตโทษโล่งๆครับอาร์เซนอลตอนนี้แซงขึ้นนำลีดเป็น2-1ครับ
3: แล้วลีดก็มีเปลี่ยนตัวครับเอาเจมส์จัสตินออกนะครับ
2: เดี๋ยวนี้ช่วงพักเบรกไปก็เปลี่ยน2คนนะพี
3: ่
2: มีแฮร์รี่วิลสันนี่ลงแทนนาโอทานากะครับแล้วก็แบรนดอนอารอนสันเนี่ยลงแทนโนอาโอคาฟอร์ครับ
3: ล่าสุดที่จัสตินออกเราเมชาลงมาแทนนะครับ
2: กลับ
3: ทางด้านของลีด
2: เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงครับก็ขอขอบคุณ M150 ครับเชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 ครับผมเกมตอนนี้ที่ Emirates Stadium เหลือประมาณ10นาทีครับ
3: โอ้โหจังหวะนี้ซาก้าครับเรียกฟาวได้กำลังเข้าสู่10นาทีสุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังซ่อนนำอยู่2-1ครับเปิดขึ้นมาครับระยะมาดูเก้หม่งโต้มาครับยังดักไว้ได้ครั้งหนึ่งเอากลับมาเดคไลท์กระดกมาให้มาดูเก้เก็บได้ไปกักกับโทเดกาดครับโอ้โหมาดูเก้นี่ครับแต่ยังได้ต่อท่านเก็บบอลได้แถว2เดคไลท์มาที่คาราฟิโอลี่เกินกลับมาทีครับไลท์เดคาดออกไปครับให้กับซาก้าซาก้าตีเข้ามาครับตัดเข้าในมาที่บูโน่กิมไรส์กิมไรส์หวากเข้ามาครับพลิกต่อทิมเบอร์ให้ซาก้าซาก้าหักเข้ามาเรียกไปติดบล็อกดีครับจะเปิดเข้ามาก็ไม่ได้ครับซาก้าเคลียร์ทิ้งมาก่อนแถว2ยังเก็บได้ครับคาฟิโอรี่เอ้าแต่ลั่นไปเนมชาเมชาโดนหลุม2คนยังครองบอลได้ครับเป็นบอลทุ่มของลีดครับ
2: โอ้พยายามจะพลิกหนีไปแต่สุดท้ายก็ได้ทุ่มครับลีดจังหวะที่เมชานโดนล้อมอยู่3คนแล้วอาซอนจะเปลี่ยนอีกคนนึงครับอินคาปิเย่ครับจะลงมาเล่นในช่วง10นาทีสุดท้ายครับแต่เป็นคาราฟิโอรี่ที่ถูกเปลี่ยนออกนะครับ
3: ก็เอาอินคาปิเย่ลงมาครับนี่ประตูของคาราฟิโอรี่นะครับโอ้โหยิงตรงนี้ตีเสมออาซอนเป็น1-1ได้ครับก่อนที่บูโดกิมไรจะยิงให้นำเป็น2-1
2: ส่วนพี่บอยนี่ที่ลุ้นบุรีรัมย์อยู่นี่ดูแล้วบุรีรัมย์ตอนนี้น่าจะยากแล้วครับท้ายเกมยังตามหลังระยองอยู่1-2ครับเกมเนี่ยเหลืออีก10นาทีส่วนวีจีนี่จบแล้วครับชนะอัยุธยา2-1แล้วก็คู่อุทัยเนี่ยจบครึ่งแรกนำราศีสลายยู2-1ครับส่วนเอมิเรตส์นี่ตอนนี้เหลือไม่ถึง10นาทีแล้วครับซอนแซงนำเป็น2-1ครับ
3: ขึ้นมาครับบรรยากาศเดี๋ยวเคลสครับที่ไลฟ์กลับมามาดูเอเก้มาดูเอเก้คืนกลับมาทีครับบูโน่กิมไลฟ์บรรยากาศไต่มาสวยครับทิมเบอร์หักเข้ามาลูกนี้เสาสองไลฟ์จับได้ล็อกอีกทีหนึ่งแล้วก็ยิงครับมุมแคบบอลโอ้โหไปสะดุดบรรยากาศเข้ามือถ้าฟอร์ดพอดีครับโอ้โหลูกนี้
2: โอ้จ่อๆครับโอเดนการ์ดบวกประตูที่3ให้อาร์เซนอลไม่ได้ครับปวดลงๆแกสะดุดบอลไปเข้ามือเจมส์แทฟฟอร์ดครับ
3: ยังตัดได้ขึ้นมาใหม่ครับลีดขึ้นมาทางวิลสันแล้วลูกนี้ก็ฟาวครับพวดไปหน่อยครับฮาริวิลสันไปฟาวเดคไลส
2: ์แต่อาร์เซนอลพอเปลี่ยนสำรองลงมาชุดเมื่อช่วงกลางครึ่งหลังเนี่ยเกมดูดีขึ้นเยอะเลยครับโอ้โหบรรยากาศจังหวะนี้นี่บอลไปโดนเท้าแล้วไปเข้ามือเจมส์ทัฟฟอร์ดนะครับมีมูเคลมูวิดเนี่ยสกัดแล้วไปโดนเท้าหลังของบรรยากาศไปเข้ามือเจมส์ทัฟฟอร์ดนะครับ
3: ก็เดคแคลไลด์ได้ลากที่โอ้หาเลยนะครับด้านทัฟฟอร์ดคือไม่ให้ทัฟฟอร์ดได้เล่นแล้วครับแต่ว่าบอลเปิดออกมาเนี่ยเพื่อนยังซ้ำไม่ได้ฟรีคิกของอาร์เซนอลครับแต่เปิดเข้าไปทางนั้นอ้าวใบเหลืองเลยโอเดกาเล่นช้าหรือเปล่าผู้สินให้ใบเหลืองเลยครับ เสียใบเหลืองไปครับกับตานาซอนเปิดเข้าไปเหตุโทษครับอดีการยังเคลียร์ได้ครับทางด้านลีดบูโน ออกมาทีครับซาก้าซาก้าลากมาไหลกลับมาอดีการซ้ายขยับไม่ยิงหาท่องทิมมาครับทิมเบอร์คือกลับมาในการทีหนึ่งบูโน่กินไปไล่ชิงงานแตะไม้ทีซาก้าโอ้โหใจบูโน่ไม่ถึงครับโดนเคลียร์

0: ก่อนคอนซ่าคืนกลับไปครับตั้งกันใหม่ที่ไรย่าบอลมาใหม่ทีหนึ่งคอนซ่าเออเดกาดเดกาไลฟ์ครับต่อขึ้นไปคาเบียstruggled when Brighton pressed him last time today with the space opening up ต้องคืนมาที่อเดกาดใหม่ทิมเบอร์ซาก้า
1: เกมกำลังเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครับอาร์เซนอลก็ช่วงหลังนี้เป็นฝ่ายครองบอลอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเหลือประตูที่3ยังไม่มาครับเจ้าถิ่น
0: มาดูแก้คืนมาครับให้บรูโน่ยัดเข้ามาจังหวะนี้พลิกเกเรสต่อขึ้นมาเดคไลส์อีกครับพี่ก็ได้จะขึงครับตอนนี้หาช่องเจาะต่อบรูโน่ยัดมาลูกนิดจ้าให้อีกครับพี่ครับโดนชนแล้วมาผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับเป็นลูกเป็นบอลของลิดเล่นเบลมาสวยครับแต่ไม่ทันจะสวนขึ้นมาลิบูสัน
1: ลีจะเปลี่ยนสำรองอีก2คนครับส่วนผลสกอร์คู่ VG นี่ผมเช็คล่าสุดนี้จบ 1-1 นะครับในเว็บนี่ขึ้นมาเป็น 2-1 อาจจะเดี๋ยวต้องแก้ไขสกอร์ด้วยครับ
0: ทางลีเปลี่ยนตัวเอาไว้ดีกับโบเกิลออกนะครับเปลี่ยนเอาบิโยกับบาฮูย่าลงไปมาดูเก้จะให้โอ้โหยูคาเลสยังเก็บบอลไม่ได้ครับมือต่อยูคาเลสโมเลโมวิชให้กับวิลสันโยกไปทางซ้ายครับคุณบุญสั้นไหลขึ้นมา
1: เกมเลยเสียทีครับตอนนี้ก็ลีพยายามจะพาบอลขึ้นหน้าแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับวางบอลยาลูกนี้ก็เลือกไปถึงลายาครับส่วนคู่ลายโยบายกาโน่กับบินบอลที่สอบถามเข้ามานี่ขึ้นยุติชั่วคราวนะพี่เดี๋ยวต้องลองเช็คว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับที่ลาลิก้าสเปน
0: ของเรานี่ยังดูกันต่อกับลายาเปิดยามาไปหนุนครับยูคาเลสเฟฟามาดูก่อนมาตั้งกันใหม่ครับบอลของลีดกลับไปที่ทัฟฟอร์ดทัฟฟอร์ดเปิดยาวอย่างดักไว้ได้ครับทางกาเบียลโอ้โหครับมาดูเก้เสียบอลไปครับโดนสตัดดักไว้สตัดกลับมาครับที่มาดูบิโยไปที่มูเลโมวิช
1: ลีดไม่ขอขึ้นหน้าตอนนั้นก็ไม่ไล่ครับ
0: สกอร์นำอยู่นะครับก็เน้นตัวเล็กเก็บผลงานขันก่อนครับมาซอนย้อนมาครับโมเลโมวิชวิลสันต้องกลับไปตั้งที่ทัฟฟอร์ดเอาจังหวะนี้พลากันเองครับมาอีกแล้วครับบูโน่กิมไลท์บูโน่แตะยาวไปหน่อยครับวันนี้อ้าวเคลียร์ไม่ดีทางด้านลีดยังหดทิ้งมาก่อนครับโอ้โหเลยสับสนเล็กน้อยครับเกือบจะมีปัญหาเหมือนกันบอลกลับมาครับตอนนี้จะมาจีสตัดสตัดทิ้งบอลยาวครับจะให้คาร์เวอร์วินโอ้แม่นด้วยคาร์เวอร์วินเล็งแล้วเปิดเลียดเข้ามาบอลคุกเคลียร์ทิ้งก่อนกันครับพี่เอ๋หกเดือบไปน่านี่จับยาวขวดทิ้งไปเลยครับเดอะคลายส
1: ์เนี่ยตอนเตะไปข้างหน้าก่อนครับจังหวะโดนกดดันมาสู้แหมเกือบไปเหมือนกันครับ
0: จังหวะเหมือนไม่มีอะไรครับแต่เกือบเป็นเรื่องเหมือนกันครับลีดมีโอกาสเหมือนกัน

0: 马蒂塔利亚กูดบุนเซนบอมเข้าไปอีกทีเก็บโทษโขกทิ้งไม่ได้ครับกาเบียลโยกเกเลสยังเก็บบอลไม่ได้เลยครับออกไปทีหนึ่งบาโฮย่ากระชากไปเจอคาบิเอ้ครับแล้วกดดันลูกเนมลูกเตะจากประตูครับ
1: โดนอิคาเมะบังไว้แล้วสุดท้ายเลี้ยงออกหลังไปเองครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บอาร์เซนอลจะเปลี่ยนสำรองอีกหนึ่งคนครับเป็นมิเกลเมลิโน่จะลงมาเล่นแทนครับแอบคนออกนี้เป็นมาตินโอเลนกาครับ
0: ครับเมลิโน่ลงไปครับกำลังจะเข้าสู่ท่วงทดเจ็บนะครับของครึ่งหลังนะครับจะเปิดขึ้นมาครับระยะ
1: เดี๋ยวต้องดูว่าทดเจ็บนาทีครับครึ่งหลัง
0: 5นาทีครับ
1: ยังพอมีเวลาครับรีบ5นาทีครับทดเจ็บที่เอมิเรตส์สเตเดียมแต่ลีกก็ยังไม่ได้เร่งเครื่องเท่าไหร่ครับช่วงท้ายแล้ว
0: กลับมาทัฟฟอร์ดเปิดขึ้นมาครับบอลยาวหมงโตไว้ก่อนทางด้านคาเบีย
1: ถ้าจะเป็นยินี่หลีนี้จะแพ้แล้วครับในฤดูกาลนี
0: ้มาดูทุ่มไกลมาครับมาถึงกาเบียลกาเบียลเคลียร์ก่อนครับจังหวะเดียวโอ้มาทางไหนกลับไปทางนั้นก่อนยังได้ทุ่มอีกครั้งนึงครับทางหลียาวมาพักอกไม่ให้ขายครับเคลียร์ทิ้งไปเลยครับพี่แล้วจังหวะนี้บีบกันไปครับทัฟฟอร์ดออกมานอกเขตโยเคเลสดักได้โยเคเลสกระชากหนีโยเคเลสหนีทัฟฟอร์ดไปได้บอลอยู่ทางขวาโยเคเลสพยายามจะลากเข้ามาครับโอ้โหคอมบอลนานมาที่ซาก้าซาก้าไหลมาจับไว้ก่อนเดือกแก้แล้วกดด้วยซ้ายติดบล็อกอีกครับไม่ได้มงตั้งมาเวนิโนบอลอยู่ในกรอบเขตโทษของลีนครับโอ้โหทัฟฟอร์ดคว้าไว้ได้อยู่สุดท้าย
1: โอ้จังหวะลุ้นมาตรงนี้3ของอาร์เซนอลในช่วงทดเจ็บครับจากเยลเคเลสเนี่ยมุมโล่งๆแต่แกยิงไม่ได้ครับสุดท้ายมาโดนแก้ได้ยิงก็ไปติดบล็อกอีกครับประตูที่3ยังไม่มาครับอาร์เซนอล
0: เราแปะให้โดยลูวินบอลออกไปครับอย่างมันทุ่มอยู่นะครับอาร์เซนอลภาพช้าจังหวะเยลเคเลสมาอีกครั้งครับ
1: โอ้จังหวะเจมส์ทัฟฟอร์ดออกมาเล่นเราพลาดไปเสียบอลให้เยลเคเลสมีช่องแต่ว่าแกเลือกที่จะไม่ยิงครับสุดท้ายจ่ายไม่เพี้ยนก็ยิงไปติดบล็อกนะครับทดเจ็บนี่เหล็ก3นาทีครับ
0: ครับจะทุ่มครับพี่ทุ่มไกลมาโยเคเลสจะชนไว้ก่อนครับกิมบาไลส์จังหวะนี้แล้วก็บูโดไปฟาวครับทำลายจังหวะโต๊ะกลับของลีดด้วยฟรีคิกครับของทีมเยือนครับลีดอย่างมีโอกาสครับเวลายังพอเหลือครับทีมเยือน
1: เวลานี้เหลือประมาณ2นาทีเศษครับ
0: จะเปิดขึ้นมาครับทัฟฟอร์ดเปิดขึ้นมามุ่งกึดมาขวดไว้ก่อนเลยครับโอ้โหดันทิมเบอร์
1: อาร์เซนอลชนะเกมนี้ขึ้นมาอยู่รองจ่าฝูงเลยครับ15แต้มครับส่วนลีดนี่ก็จะตกไปอยู่อันดับ5ครับ
0: ครับเคลียร์ไม่ดีครับคอร์วินเก็บได้ไหลมาใช้กุมบุลเซ่นโดนซาก้าครับไปเก็บบอลไว้ก่อนซาก้าก็เคลียร์ทิ้งไปเลยครับตรงนี้เป็นบอลทุ่มครับของลีดอยากอยู่ในอาร์เซนอลอยู่เลยครับแฟนลีดก็ยังคงลุ้นอยู่นะครับจากเวลาที่เหลือนาทีกว่า
1: บุกมานำก่อนด้วยครับสุดท้ายโดนแซงครับลีด
0: ทุ่มไกลมาครับอย่างบ่งตั้งมาจังหวะนี้เคลียร์ประกอบบุญกับไรส์เมลิโน่บนยาวขึ้นมาครับจะให้มาดูเก้แต่ก็แรงไปอีก

0: อลบอลทุ่มของลีดครับ
1: ทดเจ็บเหลืออีก1นาทีครับบอลทุ่มของลีดครับ
0: ย้อนกลับมาครับบีโอให้กับทางทราฟฟอร์ดต้องไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดครับลีดเปิดยาขึ้นมาลูกนี้ยังติดกาเบียลใช้บอลโด่งสาดเข้าหากันนะครับบูโน่กิมาไลจะแหวกไปเองไม่ให้ไปเสียบอลง่ายๆแล้วลีดมีโอกาสนะครับเปิดหยอดเข้ามาลูกนี้โอ้หมดแรงอีกย้อนหลังด้วยครับข้ามไปอีกฝั่งนึงโอ้แบบนี้เวลาน่าจะเหลือน้อยเลยครับบุญมุนซึ่งเปิดแรงไปหน่อย
1: ฟาเกนี่ไม่พอใจครับลูกทีมเล่นจังหวะนี้ไม่ละเอียดนะครับดูแล้วทุ่มมาก็น่าจะจบครับอาร์เซนอล
0: ทุ่มมาให้คาเบียอย่างถึงกาเบียลเมริโน่ไอ้อดิการ์อ้าวหลุดเลยครับซาก้าเดียวขึ้นไปซาก้าตัวเทฟอร์ดซาก้ายิงลูกนี้โอ้ยังติดเซฟเทฟอร์ดอยู่ดีครับมาดูที่3ไม่ได้ครับบูโกโยซาก้า
1: โอ้แล้วสุดท้ายจบเลยครับโอ้จังหวะลุยเดี๋ยวซาก้าลงงยิงไม่เข้าครับสุดท้ายอาร์เซนอลจบครับชนะลีด 2-1 ครับ
0: เก็บ3แต้มได้ครับอาร์เซนอลครับเฉือนชนะลีดไป 2-1 ครับแต่เสียดายครับจังหวะสักครู่นี้ครับไม่ได้ประตูที่3นะครับแต่ก็ยังเก็บ3แต้มไม่ได้ครับในวันนี้ครับ
1: ก็ลีดได้ประตูขึ้นนำครับนาทีที่55จากเจมส์จัสตินครับก่อนที่นาทีที่62เนี่ยลิคาร์โดคาราฟิออรี่จะมายิงประตูตีเสมอให้กับอาร์เซนอลครับแล้วก็นาทีที่70อาร์เซนอลได้ประตูแซงนำ 2-1 จากบูโน่กิมาไลครับก็ทำให้อาร์เซนอลวันนี้เก็บ3แต้มขึ้นมาอยู่อันดับ2ของตารางครับ
0: ก็อาร์เซนอล2ลีด1นะครับก็ถือว่าจบงานไปก่อนครับอาร์เซนอลวันนี้ครับ3แต้มสำเร็จครับ
1: ก็มี15แต้มอาร์เซนอลส่วนลีดนี่ยังมี9แต้มเท่าเดิมครับแล้วก็แพ้นัดแรกในซีซั่นนี้ก็จะเหลือแค่4ทีมครับที่ยังไม่แพ้ใครก็เหลือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเบนฟอร์ดลิเวอร์พูลแล้วก็เอเวอร์ตันครับผมส่วนไทยลีกนี่ผมแก้ไขสกอร์นิดนึงก็เป็นบีจีเนี่ยสรุปเสมอครับ 1-1 กับทางด้านของอัยธยาแล้วก็บุรีรัมย์เนี่ยตอนนี้ท้ายเกมเนี่ยแซงนำระยองเป็น 3-2 ครับส่วนอุทัยเนี่ย50นาทีเนี่ยก็นำลาสิซายอยู่2-1ครับผม
0: สเปนนะครับนาริก้าเป็นลาโยเบียกาโน่ที่ยังเสมอกับอาร์เทติกบิลบาโซแต่ว่าเดี๋ยวว่าเกมนั้นจะหยุดชั่วคราวนะครับเดี๋ยวยกเลิกหรือเปล่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับส่วนเยอรมนีเบรซิก้านี่ก็ใกล้จะเริ่มนะครับอีกประมาณไม่เกิน5นาทีครับคู่ที่น่าติดตามก็อัลสบวกกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็2:30
1: ครับ
0: อิตาลีนี่เจนัวนำเฟรน่าอยู่2-0ครับก็ที่แข่งอยู่ตอนนี้นะครับประมาณนี
1: ้ครับผมส่วนเดชแชมเปี้ยนชิพนี่ช่วงเวลาไล่เลี่ยกันก็จบหมดแล้วครับซอนซีวันนี้ชนะนอริสซิตี้2-1ครับแล้วก็เวสต์บอมแพ้เบอร์มิงแฮม0-1แล้วก็ชาร์ตันครับเสมอกับบิตตันซิตี้1-1ครับผมก็เดี๋ยวช่วง3 ทุ่มเนี่ยจะมีลาลิก้าสเปนลงสนามเพิ่มเติมครับอาราเบสเจอกับแอตเลติโกมาดริดรวมถึงพรีเมียร์ลีก4 คู่ครับเชลซีเจอบอร์นมัธแอสตันวิลล่าครับเจอเบนฟอร์ดแล้วก็ซันเดอร์แลนด์เจอไบรตันรวมถึงอิสวิทาครับเจอฟูลแลมด้วย
0: เดี๋ยวเรามีเบรกไหม
1: เดี๋ยวเราเบรกสักคู่ก็ได้ครับเราเดี๋ยวกลับ
0: มาดูไลน์อัพดีกว่า
1: ครับ
0: พรีเมียร์ลีกนะครับคู่ที่จะเล่นกันในช่วง3 ทุ่มนะครับ
1: ครับ
0: รวมถึงคู่สำคัญอื่นๆครับ
1: ครับผมซักเกอร์ไล
2: ฟ์รีพอร์ตอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแป๊ะเจฟคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์สีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 0809195365หรือทางเพจ Facebook FM 99
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: Soccer Live Report
1: 20:30 ครับกลับมาอยู่กันช่วงสุดท้ายของผมกับพี่ท็อปในสกอร์รีพอร์ตช่วงแรกประจำวันเสาร์นี้นะพี
0: ่ครับ
1: ครับผมก็เอสเอ็มเอสที่ถามคู่รายโยกับบินเบาเนี่ยผมไปเช็คมาแล้วก็มีการยุติการขันชั่วคราวนะพี่เพราะว่าแฟนรายโยเบกาโน่เจ้าบ้านเนี่ยปาเครื่องบินกระดาษลงมาในสนามทำให้ผู้สินซานเชสมาร์ติเนสเนี่ยต้องเป่าหยุดเกมไปก่อน
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ตามนั้นนะก็สรุปอีกครั้งนึงครับคู่แรกของเราวันนี้พรีเมียร์ลีกนะครับคู่แรกอาร์เซนอลก็เปิดเอเมิเรตส์สเตเดียมเอาชนะลีดไปได้นะครับ2-1นะครับ
1: ครับผม
0: ถือว่าเอาชนะไปก่อนแล้วก็ให้พวกหัวตารางดูว่าผลงานเป็นยังไงกันต่อนะครับในสัปดาห์นี
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวช่วง 20:00 มันก็มีกันอีก4คู่นะครับแอสตันวิลล่าเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับเชลซีกับบอร์นมัธแล้วก็อิปสวิชเจอกับฟูลแลมรวมถึงซันเดอร์แลนด์กับไบรตันนะครับ
1: ครับผมก็เดี๋ยวรอไปดูไลน์อัพคู่เชลซีกันนิดนึงแล้วกันครับก็วันนี้เชลซีเนี่ยประตูเป็นเอเมเรโนมาร์ติเนสครับแนวรับมีโจชัวอาชิมปงครับแล้วก็แม็กซองเลอครัวรวมถึงเลวายโควิลครับกองกลางอย่างมีจอร์แดนเนสซันแล้วก็มอยเซสไกเซโดวินแบ็คขวาเนี่ยเป็นเปโดเนโตครับด้านซ้ายเป็นเปปชิเวล่าแล้วก็กองกลางตัวรุ่นเนี่ยเป็นโคพาร์เมอร์กับมอร์แกนโรเจอร์หน้าเป้าเป็นจาวเปโดครับผมส่วนทางฝั่งบอลมัดครับวันนี้ประตูเป็นดอนเน่เปโตวิชครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นอันโตนิโอซินวากับเจมิฮิลครับแบ็คขวาเป็นอดัมสมิธด้านซ้ายเนี่ยเป็นอาร์เดนทูแฟร์ครับแล้วก็กองกลางมีแลนคิสตี้กับไทเลอร์ดัมกองกลางตัวรุกเนี่ยเป็นมาคัสทาวาเนียครับแล้วด้านซ้ายเป็นเดวิสบูคขวาเป็นไลออนครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นแอร์วานิลสันครับผมก็ถือว่าชุดใหญ่เลยวันนี
0: ้ครับ
1: เชลซีนี่จริงๆวันนี้นะมาโคบาเลสต้าเนี่ยแบ็คขวาหายเรียกว่าฟิตสมบูรณ์แล้วแต่ว่ายังไม่มีชื่อเป็นตัวจริงวันนี้เป็นสำรองก่อน
0: ก็คู่ที่เราจะถ่ายทอดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: 3:00 นะครับ
1: คู่ต่อไปเนี่ยเป็นน่าเป็นเชลซีนะพี
0: ่ครับครับ
1: ครับผม
0: ส่วนวิลล่าเผื่อใครอยากรู้นะวิลล่านี่ก็พูดถึงเอาตัวหลักๆลงครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านนิโคลัสแจ็คสันนะครับบูเอนเดียลงนะครับ แล้วก็กาบาล่าลงนะครับมันซัมบี้ลงนะครับก็ที่เหลือก็นะประมาณนี้ครับหลังๆไทรอนมินนะแล้วก็ลินเดอร์เลิฟลงหมดนะครับลูเจอรี่ก็อย่างที่บอกเห็นไหมว่า11ตัวแรกของแอสตันวิลล่าเดี๋ยวนี้ไม่แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนนะ
1: ตัวหลักๆนี้จากปีแล้วหายไปเยอะสมควร
0: ใช่ครับแล้วก็เดียวกันที่เดงแบนเบนฟอร์ดนี่ก็มากันครบนะครับ

0: ทางด้านของตำรวจเตียโก้ครับกองหน้ามาชาเดอร์ก็อยู่แอนโทนีก็อยู่นะครับก็ลูอิสพอตเตอร์ก็ลงเหมือนกันก็ต้องบอกว่าน่าสนใจคู่นี้นะครับ
1: ครับผมก็แอสตันวิลล่าเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ16ครับชนะแค่เกมเดียวจาก5เกมแรกส่วนเบนฟอร์ดเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ4ครับชนะไป2เสมอ3แล้วก็เป็น1ใน4ทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะพี
0: ่
1: แต่วันนี้เนี่ยมาเยือนวิลล่าด้วยวิลล่านี่ก็
0: เบนฟอร์ดไม่น่าจะแพ้นะนะครับมีคะแนนออกจากที่นี่ละนะครับ
1: ครับผมส่วนข้อความนี่บอกว่าเจมส์พี่ท็อปครับโทรถามซาก้าหน่อยสิว่าลูกหลุดนาทีท้ายนั้นคิดอะไรอยู่ครับจากคุณนานอาร์ต
0: โอ้ยจริงอยากจะลุกขึ้นไปหวดทันทีนะน่ะมันมีอะไรวะนั่นน่ะ
1: น่าจะสาบส่งกันทั่วโลกเลย
0: จริงๆ คือแฟนๆนั้นทำให้สะเทือนไปทั่วโลกเลยครับรู้ไหมคุณเนี่ย
1: ส่วนคุณหนุ่มใบเขียวนี่บอกว่าหวานเจี๊ยบครับแล้วก็บอกว่าภาคมันมากครับผม
0: เขาบอกว่าตอนนี้สกอร์นะอัลส์บวกนำบาเยือน 1-0 โอ้โหต้องบอกอ่ะคู่นี้ข้ามไม่ได้ต้องบอกเลยว่ามีคนตามเสือใต้อยู่แน่นอน
1: ครับผมแล้วก็ทาง Facebook นี่คุณตาก้ามาตินบอกว่า 2-1 แบบมันครับต้องโดนกระตุ้นก่อนถึงกระเตื้อง
0: อา
1: ร์เซนอลก็ครึ่งแรกนี่โหเงียบเลยครึ่งหลังมานี่คือคักเลยครับ
0: ตั้งแต่มีประตู 1-0 นะ
1: ครับผม
0: ถ้าจริงๆถ้ากลับไปคิดว่าถ้าลีดไม่ยิงนำ 1-0 นี่เหนื่อยนะ
1: อืมใช่
0: ต้องก็โหบิวจะบิวยังไงแล้วเนี่ย
1: ครับคุณโทมิยาสุบอกว่าสุดยอดเลยครับปีกอาร์เซนอลเนี่ยแล้วก็ถอนหายใจเลยพี
0: ่ชมน่าจะชมแหละ
1: ครับ
0: นะ
1: แล้วก็บอกว่าบูโน่โกลตอนที่บูโน่ตีเสม
0: อ
1: บอกว่าอยากให้ไลฟ์แบบนี้ทุกอาทิตย์เลยครับชอบมากเลยจากคุณคิสนุ
0: ครับ
1: แล้วก็ถามว่าเดี๋ยวจะมีไลฟ์คู่ไหนต่อครับก็ช่วงต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นเชลซีกับบอลมัดนะพี
0: ่
1: แล้วก็เที่ยงคืนเนี่ยเป็นทางด้านของแมนยูกับทอตเทนแฮมสเปอร
0: ์ครับ
1: รวมถึงพรุ่งนี้ก็จะมีเกมคู่ดึกด้วยลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผม
0: พรุ่งนี้นี่พลาดไม่ได้นะบอล5ดาวเลยนะครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่า10ปีมานี้ไม่หมูสำหรับพรีเมียร์ลีกต่อไปแล้วครับ
0: ใช่ใช่
1: น่าจะหมายถึงลีดนะอันนั้นหมายถึงหลายๆทีมนะพี
0: ่ถูกเพราะว่าพี่ว่าตอนนี้ไอ้ช่องว่างของพรีเมียร์ลีกมันน้อยลงนะครับแล้วก็แต่ละเกมเนี่ยต้องบอกว่าดูผลงานกันเกมต่อเกมเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าเกมที่แล้วไอ้นี่ฟอร์มไม่ดีแล้วเกมนี้ยังฟอร์มไม่ดีอีกนะไม่แน่นะจะมาเจอทีมใหญ่อาจจะเล่นดีก็ได
1: ้ครับผมแล้วก็บอกว่าได้กินพิซซ่าครึ่งถาดค่ะปอลอเลี้ยวภูยิ่งใหญ่กว่า
0: อีกแล้ว จ้ะยอมนะจ๊ะ
1: ครับแล้วก็เดี๋ยวบุนเดสลีกานี่ก็ทยอยลงสนามแล้วนะครับพี่ท็อปช่วง2ทุ่มครึ่งเนี่ยก็สกอร์ก็มีแล้วอย่างที่พี่ท็อปบอกไปว่าออสบวกตอนนี้นำไบยามินิกแล้วส่วนฮอฟเฟนไฮม์กับฮัมบุกเนี่ยยัง 0-0 ครับแล้วก็เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยบุกไปนำไม้ 0-1 แล้วพาเดบอนกับสตุตการ์ดยัง 0-0 ครับแล้วก็อุเนียนเบอร์ลินกับเอเวนแบกเนี่ยยัง 0-0 แล้วก็เดี๋ยวผมดูเอเวนแบกนิดนึงวันนี้มิเคลสันเนี่ยน่าจะมีชื่อเป็นสำรองนะพี่ท็อปเป็นสำรองเหมือนเดิมเท่านี้เพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยเขายังใช้ลาเซ่กุนเทอร์เหมือนเดิม
0: ครับก็ส่วนอิตาลียังสกอร์เท่าเดิมนะครับนาที35และต่างด้านเจโนยังนำฟิโอเรนติน่าอยู่นะครับ2-0นะครับ
1: ครับผม
0: ก็ส่วนเนี่ยจะแชมเปี้ยนชิพเป็นยังไงบ้างมีขยับไหม
1: เดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพนี่ก็เดี๋ยวจะลงสนามตอน3ทุ่มครับที่จบไปแล้วก็มีสวอนซีครับชนะนอริช 2-1 เวสต์บอมครับแพ้เบอร์มิงแฮม 0-1 แล้วก็ชาร์ตันเสมอกับบิตตันซิตี้ 1-1 เดี๋ยว3ทุ่มเนี่ยจะลงสนามเพียบเลยครับมินเนสโบนี้เจอบูแฮมตันครับโบตันเจอกับสโต๊กซิตี้ไปตันเจอมิวอลครับแล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจอกับลิงคอล์นซิตี้มีดาร์บี้เคานตี้ครับเจอเลคแฮมด้วยแล้วก็เป็นแบ็คเบอร์โลเวอร์เนี่ยเจอคาร์ดิฟซิตี้รวมถึงคู่สุดท้ายก็เป็นวัตฟอร์ดเจอกับเบอร์ลีย์ครับนอกนั้นตกหล่นลีกไหนก็ส่ง SMS เข้ามาถามกันได้ครับผม
0: อุ้ยเดี๋ยวดูผิดด้วยเหรอคนนี้ไงนี่บุรีรัมย์
1: บุรีรัมย์นี่ 3-2 แล้วนี
0: ่สุดท้ายนะโอ้โหกันแซงได้เลยครับบุรีรัมย
1: ์บุรีรัมย์นี่จริงๆท้ายยังตามอยู่เลยนะพี่เดี๋ยวผมลองไปเช็คนิดนึงเพราะว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาพลิกแซงระยอง 3-2
0: โอ้โหเข้มข้นเหมือนเดิมบุรีรัมย์เร่งท้ายเกมอีกแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่รู้ว่าพี่โบ้จะโอเคเปล่านะ พี่โบ

0: ของบุรีรัมย์ตอนนี้นี่ลงเล่น4นัดก็ชนะ3เสมอ1ครับก็มี10แต้มก็นำเป็นจ่าฝูงครับแล้วก็รองจ่าฝูงนี่เป็นอุทัยครับซึ่งวันนี้เนี่ยนำอยู่3-1ครับดูแล้วอุทัยก็ปีนี้มาดีครับ
1: คุณเจษดาโซโล่บอกว่าจะ3มั้ยสวัสดีครับติดตามตั้งแต่สมัยว่าหนุ่มๆเลย
0: อ๋อ
1: แต่ว่าติดตามตั้งแต่หนุ่มๆเลยนะ
0: ครับผม
1: หนุ่มๆในเจมทำอะไรวะ
0: ผมน่าจะยังเรียนอยู่ครับใช่ไ
1: หมอ๋อไม่มีอะไรก็เดี๋ยวมาดูคู่ที่เหลือดีกว่าไปนะดูคู่ที่เหลือกันหน่อยว่าวันนี้ทิศทางไม่ใช่เป็นยังไงนะเวลาที่เหลืออยู่ดีกว่าชวนเจมคุยหน่อย
0: ครับ
1: เอาไล่กันไปเลยเสร็จไอ้เนี่ยคู่สามทุ่มแล้วก็รวมถึงคู่เอกคืนนี้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: พรีเมียร์ลีกที่เหลืออยู่5คู่อ่ะเราคิดยังไงกันบ้างนะครับอ่ะคู่แรกก่อนวินล่ากับเบนฟอร์ดเจมว่าไง
0: ผมว่าวันนี้จริงๆเบนฟอร์ดช่วงหลังก็ฟอร์มดีนะพี่ท็อปแต่ว่าวิลล่าเนี่ยช่วงออกสตาร์ทพลาดเยอะไปหน่อย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เล่นในบ้านด้วยเราได้พักมาเต็มๆเนี่ยหลายๆคนก็ได้พักกับทีมไม่ได้ไปติดทีมชาติเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสที่วิลล่าจะมอง3แต้มได้ในพี่เกมนี
1: ้
0: โอเคเบนฟอร์ด
1: แต่ก็อาจจะตายในพี่มองว่าเบนฟอร์ดเองก็น่าจะมีแต้มอย่างน้อย1แต้มนะออกจากหลังวิลล่าพักได้คู่นี้ก็อาจจะเห็นต่างไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของความเห็นนะ
0: ครับ
1: เกมเราพูดหลังเกมก็พูดได้หมดอ่ะใช่ไหม
0: ครับ
1: พูดออกมาเชลซีกับบอนมัสอ่ะเป็นไง
0: เชลซีวันนี้นี่ได้กลับมาเล่นในบ้าน
1: ครับ
0: เชลซีนี่ก่อนเบรกเขาก็ดูดีขึ้นนะพี
1: ่ใช่
0: แต่ว่าบอนมัสเนี่ยก็เป็นทีมที่ผลงานดีเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ไม่มีอเล็กซ์สกอตผมวันนี้อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ของบอนมัสเลยส่วนเชลซีเนี่ยวันนี้ความพร้อมเนี่ยค่อนข้างที่สมบูรณ์เลยทีเดียว
1: ครับ
0: ก็จะขาดแค่ลีเจมครับแล้วก็อาจจะมีกิจแท่งก็เป็นดาวรุ่งก็ดูแล้ววันนี้เชลซีผมว่าในบ้านน่าจะผ่านบอลมัดได้แต่จะเหนื่อยหน่อยพี่วันนี
1: ้ใช่เพราะบอลมัดก็คิดคล้ายกันคู่นี้นะเพราะบอลมัดเนี่ยเป็นทีมที่เขาเรียกเล่นด้วยระบบทีมนะครับ เล่นระบบทีมก็พอเล่นด้วยทีมเวิร์กแบบเนี้ยพอทีมใหญ่ก็เหนื่อย
0: ครับ
1: เจอทีมที่แบบค่อนข้างลงตัวนะครับแล้วสถิติไต่เติร์นต่างๆเนี่ยทางด้านบอลมัดเองก็เจอกับเชลซีก็มักจะทำได้ดีแต่ว่าด้วยอย่างที่บอกแหละขาเลยสำคัญไปเล็กสกอตได้ถือว่าสำคัญนะเป็นฟันเฟืองเลยก็เชื่อว่าถ้าเชลซีชนะก็น่าชนะแบบบุดบิดแหละคู่นี้นะครับ
0: ครับผม
1: เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเดินบอลมัด
0: ส่วนอีกคู่นึงเนี่ยสามทุ่มเป็นอิปสวิชทาวน์เจอฟูลแลมครับเกมนี
1: ้คู่นี้อิปสวิชเล่นในบ้านนะครับเกมเดอะแท็กเตอร์บอยนะครับก็ทีมม้าขาวแบบชื่อแต่แล้วชื่ออะไรนะฉายาฝรั่งเดอะแท็กเตอร์บอย
0: ใช่ครับ
1: เจอกับฟูลแลมนะครับคู่นี้ฟูลแลมตั้งแต่เปิดซีซั่นมาก็เพิ่งมาฟอร์มดีหลังๆนะสามเกมหลังสุดเนี่ยก็เสมอลิเวอร์พูลนะครับชนะเวสต์แฮมแล้วก็เสมอกับแมนยูสามเกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลย
0: ครับผม
1: จะเจอกับอิปสวิชมีว่าแท็กเตอร์บอยไม่น่าจะรอดอะแต่ว่าเกลี่โอนิลก็พูดถึงก็จำทีมดีนะครับจำทีมเล็กดีนะแต่คิดว่าจะสุดท้ายแล้วเนี่ยฟูลแลมก็อาจจะไม่แพ้ละถ้าเล่นได้อย่าง3เกมที่ผ่านมานะ
0: ก็สถิติที่เจอกันเมื่อซีซั่น 2024-25 เนี่ยจบด้วยการเสมอกัน2เกมเลยนะพี่ท
1: ็
0: อปที่บ้านฟูลแลมมี 2-2 ครับแล้วก็ที่บ้านอิปสวิช 1-1
1: ใช่
0: ครับผม
1: แล้วก็ไปกันที่ซันเดอร์แลนด์นะครับที่จะเจอกับไบรตันโอ้โหคู่นี้น่าจะทุกคนน่าจะบอกเอียงโยกไปทางขวาหมดเลี้ยวขวาหมดเลย
0: ชอบไบรตันชอบไบรตัน
1: ขวากันหมดเลยครับ
0: ครับ
1: ก็แน่นอนไบรตันฟอร์มแข็งแกร่งมากนะครับแล้วโดยเฉพาะกองหน้าจัดจ้านมากนะ3เกมหลังสุดเนี่ยโหเอาเฉพาะ3เกมหลังสุดนะ
0: ครับ
1: ไบรตันกดไป11ประตูโอ้โหเสียแค่2ประตูโ
0: อ
1: ้โหการที่ซันเดอร์แลนด์นี่ก็ย้วยเลยครับเสียเยอะนะเสียเกือบทุกเกมนะครับ
0: ก
1: ็ชัดเจนอยู่พอสมควร
0: ใช่แต่ว่าวันนี้ไบรตันเนี่ยจะไม่มีตัวหลักอย่างมิโตมาเลยพี่แล้วก
1: ็
0: ยาคูบ้ามินเตรวมถึงเอแวนเฟอร์กูสันด้วย
1: ครับ
0: ก็แต่ว่าดูแล้วคุณภาพนักเตะโดยรวมก็ยังมองไปที่ทีมเยือนนะพี
1: ่ไบรตันก็ไม่น่าแพ้แหละ
0: ไม่น่าแพ้นะพี
1: ่
0: ครับผม
1: แล้วก็สุดท้ายครับคู่เอกเอกไหมเอกน่าจะเอกแล้วนะ
0: ก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านเจอทอตเทนแฮมสเปอร์ตอน5ทุ่มครึ่งครับ
1: คู่นี้ต้องแบบว่าน่าจะอย่างที่บอกครับก็2กุนซือนะทั้งไมเคิลคาริกแล้วก็ทางด้านเดอะแซบี้ก็กดดันทั้งคู่ครับ
0: ครับผม
1: คิดว่าเกมนี้น่าจะโอ้โหเรียกว่าเรียกอะไรอ่ะ ใส่มีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดอ่ะ

0: พราะทีมมันกดดันคล้ายกันนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าแมนยูเล่นแต่บ้านอ่ะไม่ว่าแล้วก็ส่วนใหญ่สถานการณ์แบบเนี้ยพี่ว่าแมนยูน่าจะรอดก่อนอ่ะสเปอร์ส่วนใหญ่อ่ะแบบไม่ค่อยรอดนะ
1: อืมแล้วแมนยูเล่นในบ้าน
0: ใช่ไหมใช่ๆดังนั้นก็ต้องให้ความเป็นในบ้านของแมนยูนิดนึง
1: ครับ
0: คิดว่าแมนยูก็น่าจะผ่านได้เหมือนกันครับวันนี
1: ้แต่ว่าแมนยูนี้ตัวเจ็บก็ค่อนข้างที่จะเยอะครับมีทั้งเดลิกด้วยที่ยังไม่หาย
0: ม
1: ีอูกันเต้ครับคอบี้ไมนูมีเดียโลก็ยังเจ็บอยู่มาคาร์ลส์ฟอร์ดนี่ก็เจ็บนะพี่แล้วก็รวมถึงเบนจามินเชสโก้ด้วยส่วนทางฝั่งสเปอร์เนี่ยจะขาดชาร์ลีซิมมอนกับคูเชฟสกี้ครับรวมถึงมูดิกนักเตะใหม่ที่เข้ามาด้วยแต่ผมว่าวันนี้ดูแล้วแมนยูยังไงในบ้านแล้วก็มีความกดดันมาก่อน
0: ได
1: ้ดูแล้วคาลิกน่าจะปลดล็อกได้
0: เพราะสเปอร์ดูพี่ก็ดูสเปอร์เล่นหลายเกมแล้วก็ยังไม่เป็นทรงเท่าไหร่นะคร
1: ับ
0: ดูแล้วก็ยังน่าห่วงอยู
1: ่แล้วคาลิกเจอทีมเก่าในวันนี
0: ้ใช
1: ่หรือว่าเดซาบี้ไปแล้วคาลิกจะไปสเปอร์ต่อ
0: แลกทีมกันไม่สมควรนี่แลกทีมมันคุ้มไหม
1: น่าสนใจ
0: เ
1: ลยก็ประมาณนี้สำหรับพรีเมียร์ลีกส่วนข้อความที่บอกว่าระยองโดนแดงอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้จริงๆเพราะผมก็บรรยายเกมกับพี่ท็อปอยู่ที่อาร์เซนอลนี่อันต้องขออภัย
0: ด้วย
1: นะ
0: ครับไม่ได้ดู
1: ประมาณนี้ครับ
0: แล้วก็มีอะไรวันนี้ฟุตบอลก็อย่างที่ย้ำอีกทีครับคืนนี้นอกจากพรีเมียร์ลีกแล้วช่วงคืนเนี่ยพี่เห็นไอโปรแกรมแล้วนะก็คือนี่ใครนอนดึกวันนี้ก็น่าจะมีบอลสุขสนุกครับให้ดูกันหลายคู่เดียวนะครับ
1: ครับผมก็ดึกๆเนี่ยลาลิก้าสเปน 5:30 นเนี่ยเตะพร้อมแมนยูเลยก็จะมีบาร์เซโลนาครับเจอเกตาเฟ่แล้วก็ 14:00 นเนี่ยเรอัลมาดริดเจอกับเบียร์เรอัลครับส่วนลีกเอิงเนี่ยคู่ที่น่าสนใจก็จะมีตอน 1:45 เหมือนกันครับก็เป็นเปเช่วันนี้เจอเลมองตอน 1:45 ก็เป็นลิกเอิงนอกนั้นเนี่ยจะมีโมโนโกเจอกับตูรูสด้วยตอน 1:45 เหมือนกันครับ
0: โอเคตอนนี้ก็ไปดูข่าวนิดนึงมีอะไรบ้างตอนนี้นะครับที่จะพูดคุยกันหน่อยนะช่วงนี
1: ้ครับผม
0: ลิเวอร์พูลเป็นไงพรุ่งนี้มั่นใจขนาดไหนเราข้ามช็อตไปเลยแล้วกัน
1: ลิเวอร์พูลเนี่ยพรุ่งนี้เล่นในบ้านก็แต่ว่าหลายๆคนก็ยังมองว่าซิตี้เหนือกว่านะพี่เพราะว่าด้วยฟอร์มช่วงหลังแม้ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องนอกสนามก็ตามแต่ว่าด้วยฟอร์มเนี่ยซิตี้ชนะมา5เกมรวดลิเวอร์พูลเนี่ยก็เพิ่งมาดีในช่วงไม่กี่เกมก่อนเบรกนะพี่ดูแล้วพรุ่งนี้ลิเวอร์พูลเล่นในบ้านแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกัน
0: เรียกว่าซิตี้เขาก็เล่นแบบไม่กดดันนะเพราะว่าความกดดันมันพอหลังจากที่ไม่ได้ยุคของเป๊ปอะ
1: ครับ
0: ความทำให้นักเตะซิตี้เองก็เล่นด้วยความไม่กดดันมากขึ้นแล้วก็พี่ว่าเขาชนะมาเรื่อยๆนะ
1: ใช่
0: อาจจะไม่ได้แบบ สวยงามเกมไม่ได้แบบสวยงามหรือดุดันเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าก็ชนะแล้วก็เล่นกันเรียกว่าแต่ละคนก็ลงมานี่ก็ทำหน้าที่กันได้ดีนะครับยิงอาจจะไม่เยอะเหมือนเดิมแต่ว่าก็ยิงได้เรื่อยๆพี่ว่าพรุ่งนี้ก็ซิตี้ก็น่ากลัวเหมือนกันครับ
1: ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะขาดตัวหลักเพียบเลยครับก็มีกักโปเนี่ยยังเจ็บอยู่อีซักก็เจ็บจากทีมชาติรวมถึงอิคิริเก้เนี่ยก็เจ็บยาวไปเคียซ่านี่ก็ยังไม่กลับมาดูแล้วพรุ่งนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีปัญหาในเกมลุกพอสมควรนะพี่ท็อปแล้วก็ซิตี้เนี่ยจะขาดฟิลโฟเดนที่โดนแดงโดยตรงจากเกมที่แล้วนะพี่แล้วก็ยังมีนิโก้โอเนลี่ที่ยังเจ็บอยู่ครับความพร้อมนี่ซิตี้ดูดีกว่าแล้วก็ฮาแลนด์ช่วงหลังก็ฟอร์มดีด้วย
0: การลุ้นยาพรุ่งนี้นะนอนดึกกันหน่อยแล้วกันพรุ่งนี้แฟนๆมีมาลีกเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมพรุ่งนี้ก็ลิเวอร์พูลเนี่ยบาโคล่าเนี่ยน่าจะได้ลงตัวจริงเพราะว่าไม่มีตัวลุกแล้วเพราะว่าหลังก่อนหน้านี้บาโคล่าก็ไปสำรองเลยลงมาท้ายเกมแล้วว่าเกมนี้ดูแล้วน่าจะออกสตาร์ตัวจริงเลยฟอร์มก็อาจจะยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่เดี๋ยวดูว่าเกมพรุ่งนี้เจอเกมใหญ่กับซิตี้ที่เกมมันเปิดๆเนี่ยบาโคล่าจะผลงานเป็นยังไงครับพี
0: ่แต่ดูเหมือนช่วงหลังก็เล่นเกมที่ดูลิเวอร์พูลเล่นนะเหมือนกับเล่นเขาเรียกว่าเข้าใจระบบของอิเลาล่ามากขึ้นกันต้องวิ่งให้เยอะกว่าเดิมอ่ะ
1: ครับผม
0: ให้เยอะกว่ายุคของยุคที่แล้วอ่ะใช่ไหมอาจจะต้องกลับไปเล่นในแนวทางคล้ายๆกับคอปใหม่วิ่งเยอะเพจจะเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับ
1: ครับนอกจากนั้นเนี่ยพรีเมียร์ลีกพรุ่งนี้ก็จะมีเกมฮัลซิตี้กับเอเวอร์ตันด้วยนะพี่ท็อปก็เป็น2ทีมที่ฟอร์มดีทั้งคู
0: ่โอ้ฮัลซิตี้นี่เป็น กลายเป็นน้องใหม่ที่ฟอร์มดีที่สุดนะใน5เกมที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับส่วนเอเวอร์ตันก็ยังเป็นทีมที่ไม่แพ้ใครนะพี่ตอนนี้เนี่ยอันดับติดกันเลยครับ7กับ8พรุ่งนี้เอเวอร์ตันเนี่ยไปเยือนเฮาซิตี
0: ้ก็นั่นแหละครับก็ติดตามมาได้นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับทั้งวันนี้และพรุ่งนี้สรุปแน่นอนพรีเมียร์ลีก
1: ครับผมนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูข้อความเพิ่มเติมบอกว่าเห็นไหมคะพี่เจมนอนทีมหนู3แต้มแน่นอนหนูแม่นไหมคะจากน้องเธอลงทุนแฟนนอน เสียดายลูกสุดท้ายพี่ท็อปจังหวัดซาก้าหลุดไป
0: เนี่ยเป็น 3-1 ไปแล้วจบแล้วงั้นน่ะ
1: ครับบอกว่าเจมนักบอลผมเตะยังครับแบ็คเบิร์นผมเตะยังยังไม่เตะนะพี่แบ็คเบิร์นนี้เตะ 3:00 ครับแบ็คเบิร์นเนี่ยวันนี้จะเปิดบ้านเจอคาร์ดิฟซิตี้ครับแบ็คเบิร์นนี้ก็หายจากพรีเมียร์ลีกไปนานมากนะพี่ท็อป
0: ใช่ใช่
1: บอกว่าอันนี้เขาถามน่าจะเป็นคำถามเดียวกับช่วงต้นชั่วโมงนะพี่ที่ถามว่าในระดับลีกอาชีพทั่วไปเนี่ยทั้งไทยและเทศเคยมีทีมที่11คนแพ้10คน60ไหมครับพี
0: ่ตั้งแต่ครึ่งแรกตั้งแต่ครึ่งแรกด้วยนะ
1: ตั้งแต่ครึ่งแรก
0: คือบอกแพ้ทีม10คนที่10คนตั้งแต่ครึ่งแรก
1: ที่เหลือ10คนแต่ครึ่งแรก
0: โอ้โห60มันก็บอกว่า30มันยากเลย
1: ใช
0: ่นะ
1: ครับ
0: ที่ไม่รู้ไม่อันนี้ต้องขออภัยไม่สามารถทราบได้เลย
1: คือถ้านับจากเมื่อวานเนี่ยราชบุรีเนี่ยเหลือ10คนตอน 2-0 ก็ต้องบอกว่ายิงเพิ่มอีก4ลูกนะพี
0: ่
1: เดี๋ยวต้องช่วงชั่วโมงหน้าเดี๋ยวต้องถามพี่เอกคิมสกุลนะพี
0: ่
1: ว่ามีหรือเปล่ายิง 6-0 เหลือ10คนเนี่ย
0: เหลือก่อนเหลือ60คนก่อนหมดครึ่งแรกเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ
1: ้พูดถึง
0: ง่ายเลย
1: ไทยลีกเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะมีเกมเหมือนกันครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกก็จะเป็นเกมมีคู่ไฮไลท์ด้วยก็คือการท่าเรือพรุ่งนี้จะเจอกับปัตตานี FC ที่แพทสเตเดียมตอน 1:00 ก่อนเกมเนี่ยตั๋วฝั่งทีมเยือนเนี่ยขายหมดแล้วนะพี
0: ่
1: แฟนบอลปัตตานีเนี่ยมาเยอะมากแล้วก็จะมีเกมประจวบครับเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดลำพูนเจอแบงคอกแล้วก็ศรีสะเกษเจอชลบุรีครับผม
0: ครับก็ตามนั้นติดตามมันได้นะครับรวมถึงการรายงานของ FM 99ด้วย
1: ครับก็ยังส่งข้อความมาคุยกันได้ครับทาง SMS 4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube กับ Facebook ด้วยก็เดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะตามเกมคู่เชลซีนะพี
0: ่
1: กับบอนมัทเดี๋ยวจะเป็นพี่เอกกับน่าจะเป็นพี่โก้นะพี
0: ่มีคนถามว่าจะไม่ไปตามไปภาคกับพี่อู๋เหรอที่บอกให้น้องให้น้องอู๋ไปลุยเลยให้อู๋ลุยไปก่อนเลย
1: ครับ
0: เมื่อก่อนตกใจเลยดูอยู่เอ๊ะใครวะเนี่ยคุณนะเนี่ยดูอ๋ออู๋นี่เอง
1: พี่อู๋นะพี่คุณทีวันเฟเกอร์บอกว่าพี่ท็อปนินทาพี่ชิดให้ฟังหน่อยครับพี่ชิดตะพลนะพี
0: ่นินทาอะไรมันก็ยังเหมือนเดิมนอนตื่นสายเหมือนเด
1: ิ
0: มตื่นมาช่วงเช้าไม่รู้เรื่องเลยเขาหรอกรู้แต่ตอนเย็นๆน่ะ
1: พี่ชิดก็แกจะมาจัดดึกๆนะพี่
0: ใช่เขาชอบเลยเขาเป็นมนุษย์เขาชอบเลยแบบนั้นแหละแบบนั้นเลยแหละ
1: พี่ชิดนี่เดี๋ยวจะเข้ามาบรรยายเกมพรุ่งนี้กับพี่จุนตอน 2:00 นะพี่วันอาทิตย
0: ์อ๋อเหร
1: อครับผมก็ ตามฟังพี่ชิดได
0: ้ตอนนี้จุนก็เหมือนพี่ชิดแหละ จุนก็ไปกันละหกเลยอยู่ตึกเดียวกับพี่อยู่ตอนนี
1: ้
0: เจอกันตลอดนะครับ
1: จุดนี้ก็โอ้โหหลายลีกนะพี่ตอนนี้อิตาลีเนี่ย
0: ไปหมดไปหมดไปหมดเกมนี่เขาปลูกเขาไปซื้อเต็นท์ในกลางนองในนู่นแล้วนะ
1: ที่แถวนั้นเลยนะพี
0: ่เราเล่นนะจุดนะเออ
1: ครับแล้วก็บอกว่าจะ3ไหมนี่ไม่3นะครับอัศเลวันนี้แค่2
0: คงแบบโหโหกันไปเยอะอ่ะดูที่มันน่าจะได้นะส
1: ุ
0: ดท้ายแล้วกรรมการเนี่ยพอทีนี่ก็อุตส่าห์ใจดีปล่อยให้ได้ยิงก่อนนะ
1: ให้เล่นต่อเลย
0: ให้ยิงก่อนนะเออให้มันหมดเวลาแล้วยิงออกเลยโอ้ตาย
1: ครับก็เลยพลาดลูก3ไปเรียกว่าน่าจะมีคนบ่นกันเยอะนะพี
0: ่
1: ส่วนบุนเดสลีกาเนี่ย24นาทีเลยลูกคุณเซนตอนนี้หนีมาเป็น 0-2 แล้วครับบาเยิร์นนี่ก็ยังตามหลังออสโบกอยู่ 1-0 แล้วก็ฮอฟเฟนไฮม์กับฮัมบุกเนี่ยเป็นทีมเยือนฮัมบุกที่บุกมานำ 1-0 ครับแล้วก็พาเดบอนกับสตุตการ์ดยัง 0-0 รวมถึงอูเนียนเบอร์ลินกับเอลเฟนแบกเนี่ยก็ยัง 0-0 มิเคลสันวันนี้ก็เป็นสำรองครับเดี๋ยวตามเชียร์ครึ่งหลังผมว่าวันนี้น่าจะได้ลงแน่นะพี
0: ่อุทัยธานีกับราศีสไลด์นี่ก็ 3-2 นะ
1: ครับ
0: ไทยนำ 3-2 นี่ยิงกันเยอะจริงไทยลีก
1: ส่วนลาลิก้านี่ยังไม่กลับมาเล่นนะพี่กู้ลายโยกับปินเบาที่มีแฟนบอลโยนของมาสนามเนี่ย
0: ถ้าเดาว่าใครพลาดนี่ต้องเดาชิตพลไว้ก่อนเลยเนี่ย
1: ลาลิก้าเลยพี
0: ่คู่ไหนมีปัญหาต้องเรียกใครแต่ไม่หรอกที่อาจจะพลาดคู่อื่นอยู
1: ่ อย่างนี้ก็ยาวเลยใช่ไหมพี่ท็อป
0: รอไปเถอะรอไปเถอะ
1: แล้วก็เห็นสกอร์บุรีรัมย์กับคุกกี้แล้วถ้าชนะแค่วิวแบบนี้ไม่ต้องชนะหรอกครับเฮ้ยเฮ้ยชนะแบบนี้น้ำตาตกในจริงๆหูดับแถมหูยานอีกโดนดึงจากพี่โบยครับพี่โบยวันนี้ก็อาจจะนอนเร็วหน่อยนะพี
0: ่
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม
0: ่
1: ผมเห็นพี่โบยจะส่งมาตั้งแต่ช่วงเจาะสนามบอลไทยละเป็นเลขที่บ้านเนี่ยอะไรทับ8นี่แหละจำไม่ได้ละก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ใหม่ครับ
0: นี่คุณประวีณเขาส่งเนี่ยแต่เม็ดมาบอกทำไมเกียร์มาไล่ไม่โดนใบเหลืองทำไม
1: คิวมาไลวันนี้ก็ยิงประตูชัยให้ด้วย
0: ได้โดนใบเหลืองตอนไหนอ๋อตอนที่ไปจะบุกกลับแล้วไปนั่นแหละกรรมการเพิ่มมันไม่นอนขวางก็พอดีไง
1: ครับแต่เปลี่ยนลงวันนี้ก็เป็นซุปเปอร์ซับไปทีมเลยครับคุณคิวมาไลครับผมนอกนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้
0: ครับประมาณนี้ดีกว่า
1: ข้อความ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเกมมันเริ่ม3 ทุ่มนะ
1: ใช่ครับ
0: ควรจะให้เวลานิดนึง
1: ครับผมก็เดี๋ยวคู่ต่อไปก็เป็นพี่เอกหิมสกุลนะพี่
0: ครับ
1: จะเข้ามาบรรยายกับพี่อุเล็กในเกมเชลซีกับบอนมัดส่วนกับพี่ทอวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่รอบหน้าครับผม
0: ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนานๆทีครับ
1: ครับผม
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Soccer Live Reportสนับสนุนโดย
3: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปเลยนี่
1: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
2: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
1: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
2: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Onlyลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
1: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Soccer Live Report
5: สนับสนุนโดย
6: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ FM 99 Active Radio คลื่นบางไทยแข็งแรงนะครับวันนี้ Soccer Live Report เกม Premier League ครับช่วง3ทุ่มลงเตะพร้อมกันหลายคู่เลยทีเดียวครับวันนี้มีผมเอกคิมสกุลและคุณอู๋อัครเทพรับหน้าที่ในการบรรยายครับ
8: ครับตอนนี้เกมที่เราโฟกัสก็คงเป็นคู่ของเชลซีกับบอร์นมัธนะครับเป็น1ใน4คู่ที่จะลงเตะในช่วงเวลานี้พร้อมกับแอสตันวิลล่ากับเบรนท์ฟอร์ดอิปสวิชทาวน์กับฟูลแลมและซันเดอร์แลนด์กับไบรตันด้วย
7: ครับผม
8: นะครับตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะครับ ก็ข้อความต่างๆครับส่งกันเข้ามาได้4689899รวมทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยเรามีช่องทางติดต่อกันหลากหลายในช่วง Soccer Live Report ในช่วงนี้นะครับ
7: ครับฟุตบอลลีกกลับมาลงเตะกันแบบมาเต็มที่ครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้การประเดิมบรรยายของเรานะฮะผมกับคุณอูเล็กเนี่ยก็เป
8: ็
7: นเกมที่ลำดันนะครับเชลซีเจอกับบอร์นมัธหลังจากที่หัวข้ามนะครับพี่ทัพนุสรกับเจมใหญ่นี่ก็เป็นที่ลำดันกันนะ
8: โอ้โหแล้วเป็นเกมที่ปืนใหญ่อาร์เซนอลเองก็ต้องคัมแบ็กกลับมาแซงเอาชนะลีดส์ยูไนเต็ดไปแบบบุดวิดเลยนะครับ2ประตูต่อ1
7: โอ้โหแล้วที่ซานฟอร์ดบิดครับจังหวะลุยขึ้นมาของโคพาเมอร์ไหลมาแล้วโอ้โหยิงเข้าประตูไปเลยครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันจังหวะยิงจากนอกกรอบเขตโทษนะครับบอลชนเสาเข้าประตูไปเลยครับนำเร็วทีเดียวครับเชลซี
8: โอ้นี่เพิ่งผ่านพ้น1นาทีมาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับโอ้ลูกยิงสุดสวยแล้วก็เป็นโอกาสเข้าทำครั้งแรกๆในเกมนี้ของเจ้าถิ่นเลยประตูแรกในคู่3ทุ่มมาแล้วนะครับแล้วเป็นคู่ที่เราโฟกัสด้วยครับโอ้โหเชลซีครับวันนี้ถือว่าออกสตาร์ทได้ยอดเยี่ยมเลยครับโอกาสเข้าทำครั้งแรกๆแล้วก็ได้ประตูเลยครับจอร์แดนเฮนเดอร์สัน
7: โอ้โหตอนนี้จาก4คู่ของพรีเมียร์ลีกที่ลงเตะพร้อมกันนะครับเชลซีทำประตูออกนำไปแล้วครับ จังหวะเนี่ยเริ่มจากที่โคพาเมอร์ครับคาร์บอนเข้าไปในเขตโทษของบอลมัดแล้วไหลคืนมาบริเวณหัวกะโหลกครับแล้วก็เฮนเดอร์สันยิงเสียบเสาเข้าไปเลยนะครับคนเสาแล้วก็หมดสิทธิ์เซฟเลยครับ
8: โอ้โหเนี่ยเปโตรวิชการทำเกมขึ้นมาของโคพาเมอร์เองเนี่ยไปล็อกนะครับแล้วก็ให้กองหลังเนี่ยไปหาเขา2คนนะครับก่อนที่จะวนย้อนกลับมาให้เฮนเดอร์สันยิงตวัดแบบไม่ต้องจับชนเหลี่ยมเสาในเข้าไปเลยอ้าวแล้วมาอีกแล้วครับลุยเข้ามาโรเจอร์จ่ายมาพาเมอร์ลงลงติดเซฟอีกโอ้โหหุยโอกาสเกือบจะ 2-0 ของเชลซีครับ
7: โอ้โหเกือบไปเลยครับจังหวะที่เชลซีบุกอยู่ตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้วเอ้า 2-0 เลยครับโอ้โหเชลซีแป๊บเดียวเองครับจากจังหวะที่เกือบจะรับประตูจากเนโต้แล้วบอลเนี่ยเลยมาจนถึงโอแกโรเจอร์สครับได้ปั่นโค้งเสียบเสาไกลครับเชลซีหนีเป็น 2-0 ครับ
8: โอ้โหนาทีต่อนาทีเลยนะครับ2ประตูต่อ0แล้วครับครั้งนี้เป็นมอร์แกนโรเจอร์สโอ้ขึ้นนำนาทีที่2ประตูที่2นาทีที่3ครับโอ้โหวันนี้นี่ออกตัวครับออกสตาร์ทดีกว่านี้นี่ไม่มีอีกแล้วครับสุดๆเลยครับตอนนี้เชลซีโอ้ยิงเป็นเข้าเลยครับคือก่อนหน้านี้เปโดเนโต้มีโอกาสยิงลูกส่งมาของพาวเมอร์ติดเซฟก่อนครับแล้วบอลกระดอนออกมาเคลียร์กันไม่ขาดเก็บตกได้เนโต้พยายามจะลุยไปแล้วหนุนออกมาทางด้านซ้ายมอร์แกนโรเจอร์จับก่อนที่จะหลอกล่อแล้วยืนหูจังหวะงัดยิงปั่นโค้งเข้าเสาไกลไปเลยครับ
7: ก็โอ้โหเป็นดรีมสตาร์ทของสิงโตน้ำเงินครามเลยครับมีเพื่อนดึงผู้เล่นของบอลมัดเนี่ยออกไปทางด้านซ้ายด้วยครับมีตัวสกรีนผู้เล่นของบอลมัดออกไปแล้วทางโรเจอร์เซนก็ปั่นด้วยขวาครับเหมือนมีฉลับนิดนึงด้วย
8: ใช่ครับโอ้โหแต่ต้องเช็คก่อนว่าจะตัวฉลับนี้ชอเปโดจะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าด้วยหรือเปล่าครับนี่ครับก็มีโอกาสที่เปโดเนี่ยคือแต่ว่าบอลจากโรเจอร์ก็ขาซ้ายเนี่ยก็มีโอกาสที่ต้องไปตีเส้นวัดกับเกมรับตัวสุดท้ายของบอลมัดด้วยนะครับ
7: คุณโทมิยาสุที่ส่งมาทาง YouTube นะครับแม่บอกเร็วไปพี
8: ่เร็วๆ
7: เร็วไปตอนนี้เนี่ยนอกจากฟังทางคลื่นวิทยุ FM 99นะครับยังไลฟ์ควบคู่ไปด้วยทางYouTube Channel FM 99 Active Radio และทาง Facebook Fanpage เรียบร้อยครับ 2-0 ครับผู้สินเช็ค VR แล้วครับให้เชลซีได้ประตูครับนำเป็น 2-0 ครับ
8: ดูจังหวะงัดมาของมอร์แกนโรเจอร์นะครับโอ้แล้วไปโดนเกมรับของบอลมัดคือพยายามจะหม่งเคลียร์นั่นแหละครับแต่ว่าบอลมันไม่เปลี่ยนทางครับ
7: ยังไม่ทันแต่งตัวอะไรเลยครับบอลมัดเองก็แหมเปิดตำรารับไม่ทันอ่ะโดนไปแล้ว2
8: ฮะรายชื่อไม่ได้บอกเลย
7: ใช่ไง
8: มาถึงยิงเอาปาวเปล่าๆ2ลูกแล้ว
7: อันนี้ถึงบอกว่ายังแต่งตัวไม่เสร็จเลยนะครับ
8: เดี๋ยวทวนรายชื่อกันเล็กน้อยนะครับวันนี้เชลซีมีเอมี่มาร์ติเนสยืนเป็นผู้สาประตูนะครับ3ประกันหลังมีเลวายโควิลมักซองลักครัวจอร์ดอาชิมปงมิดฟิลด์คู่กลางครับใช้มอร์เซสไกเซโดกับจอร์แดนเฮนเดอร์สันวิงซ้ายเป็นนะครับเป๊ปชาบาเรียฝั่งขวาเป็นเปโดเนโตตัวรุกเป็นมอร์แกนโรเจอร์สโคพาเมอร์แล้วก็กองหน้าเป็นชอเปโดรนะครับขณะที่บอลมัดครับผู้สาประตูเป็นยอเย่เปรโตวิชแล้วดูจังหวะลุยมาแล้วยิงไม่เข้ากรอบโอ้โหโอกาสเกือบจะได้ประตูไล่ขึ้นมาครับจากรายาน
7: โอ้โหตัวทีมชาติบราซิลนะครับรายานได้กดด้วยซ้ายนะครับนี่พยายามพลิกหนีหาที่ว่างเหลือบมองข้างในแล้วไม่มีใครเข้ามาเลยก็กดด้วยซ้ายครับเพื่อนมีอยู่เสาไกลแต่ว่าตัดสินใจยิงไปเองนะครับทางรายาน
8: โอ้โหเดวิดบรูคส์นี่ผายมือบอกไม่เปิดไปเสาไกลครับตัวเองเนี่ยเติมมามีโอกาสน่าจะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับส่วนเกมรับนะครับมีอันโตนิโอซิวากับเจมฮิลส์แล้วก็อดัมสมิธแบ็คขวาด้านซ้ายเป็นอันดิ้งทูฟแฟร์นะครับมีฟิลคู่กลางเป็นรันคิสตี้กับไทเลอร์ดัมส์ตัวรุกมีมาคัสเทวินเนียรายาและเดวิดบรูคส์และกองหน้าตัวเป้าเป็นเอวานิลสันนะครับ
7: ครับมาดูจังหวะที่เชลซีจะเซตบอลกันขึ้นมาบ้างครับจอเปโดครับออกไปทางขวาครับเชลซี ไปขึ้นเกมด้านขวาไปโดเนโต้เล่นกับโคพาเมอร์ครับ
8: เครดิตของพรีเมียร์ลีกให้ขึ้นเป็นอันโตนิโอซิลวานะครับ
7: ทำครอบตัวเองใช
8: ่
7: ไหม
8: ใช่แต่ว่าจริงๆวิถีบอลก็ตรงกรอบนะครับ
7: ก็
8: เครดิตเป็นของอันโตนิโอซิลวาครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้ายังคงยึดแบบนี้นี่โรเจอร์ก็จะไม่มีชื่อยิงประตูนะครับ
7: ครับวันนี้เนี่ยจริงๆในหลายๆลีกก็ลงเตะพร้อมๆกันหลายคู่เลยนะครับตอนนี้ที่บุนเดสลีกาอัลสบุกยังนำบาเยิร์นอยู่ 1-0 นะครับฮอฟเฟนฮาร์มตามหลังฮัมบูร์ก 0-1 ไมซ์ตามหลังเลเวอร์คูเซ่น 1-2 ครับพาเดอร์บอร์นตามหลังสตุตการ์ด 0-1 แล้วก็ยูเนียนเบอร์ลินกับเอลแรสแบกยัง 0-0 นะครับที่ซีเรียครับเจนัวนำฟิออเรนติน่า 2-0 อ่ะกลับมาที่ซานฟาบิดครับเชลซี
8: ส่วนแชมเปี้ยนชิพอังกฤษตอนนี้ก็ลงเล่นพร้อมกับพรีเมียร์ลีกมาแล้วนะครับมีทั้งหมดตอนนี้7คู่นะครับยังไม่มีประตูเลยครับ
7: ครับผมก็นานๆจะเข้าช่วง3ทุ่มสักทีนะคุณอู๋นะก็ตาลายเอาเนี้ย
8: โอ้โหวันนี้บอลเพียบ
7: บอลเพียบเลยนะฮะไหนจะโฟกัสเกมที่บรรยายไหนจะบอลอื่นเตะนะครับ
8: ตอนแรกนึกว่าพี่เอกจะไปเฝ้าดูผีแดงกับไก่เขาฟัดกันตอนดึก พี่เอกนพดลเขาบอกเขาอยากวอนคู่นี้มาก
7: เอาเหรอ
8: เขาอยากดูคู่นี้ฟัดกันแล้วพรีเมียร์ลีกวันนี้นี่น่าสนใจทุกช่วงเวลาเลยนะครับตั้งแต่หัวค่ำยันคู่ดึกสุดเลย
7: เชลซีครับโรเจอร์สทางโคพาเมอร์เองจ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
8: and all the way back to the 1960s the last time they kept one a 2-0 victory here against ก็ส่วนบอลไทยที่แต่อยู่ตอนนี้นะครับเหลือไทยลีก2นาทีที่80ครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดเสมออยู่กับเกษตรศาสตร์0ประตูต่อ0ส่วนไทยลีก1เนี่ยอยู่ในช่วงทดเวลากำลังจะจบเกมนะครับอุทัยธานีโอ้โหได้ประตูที่4หนีราศีสไลด์ไปเป็น4ประตูต่อ2แล้วครับ
7: ค่ะ unbelievable defensive
8: unit but it is as a whole ส่วนเซเรียอิตาลีตอนนี้50นาทีนะครับเจนัวนำฟิออเรนติน่าอยู่2ประตูต่อ0ครับ
7: วันนี้แอร์ทำไมมันร้อนอะไรครับคุณผมอุตส่าห์เตรียมเสื้อหนาวมา
8: ผมใส่มาแล้วเนี่ยแชมเปี้ยนชิพมีประตูแล้วนะครับคู่แรกแกะเขาเหล็กดาร์บี้เคาน์ตี้นำเล็กซ์แคม1ประตูต่อ0
7: ครับ
8: appearances for Chelsea so far now look ต้องบอกว่าวันนี้เชลซีกุมความได้เปรียบเอาไว้เยอะมากๆนะครับนำก่อนตั้งแต่ต้นเกมถึง2ประตูครับก่อนพักเบรกทีมชาติเชลซีไปเสียท้ายกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับแพ้ขาดลอย 0-3 เช่นเดียวกับบอนมัสนะครับบอนมัสก็เล่นในบ้านแล้วก็แพ้ลิเวอร์พูลก่อนพักเบรกทีมชาติไป 0-1 ครับ
7: มาอีกแล้วครับเชลซีโดนดึงล่วงไปครับผู้สินให้ใบเหลืองเหลืองแรกเนี่ยเป็นมาคัสเทเวเนียนะครับของบอลมาร์ที่โดนไปดึงทางโคพาเมอร์นะครับ
8: วันนี้โคพาเมอร์นี่จี๊ดจ๊าดเลยครับ10นาทีแรกนี่กดดันเกมรับของบอลมาร์ได้เต็มๆเลยครับวันนี้ผู้ตัดสินหลักเป็นซามูเอลบาร์ร็อตนะครับแจกใบเหลืองให้กับมาคัสเทเวเนียเอาแล้วครับอีกหนึ่งสนามมีประตูแล้วครับที่วิลล่าพาร์คเป็นเจ้าถิ่นนะครับแอสตันวิลล่าตามหลังเบนฟอร์ด0ประตูต่อ1โอ้เบนฟอร์ดซีซั่นนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับได้ประตูจากเยฮอยาโมลุกนาทีที่11นะครับกองกลางชาวยูเครน
7: คู่อิปสวิชกับฟูลแลมยังทำประตูกันไม่ได้นะครับยัง 0-0ส่วนที่บุนเดสเนี่ยบาเยิร์นยังตามตีเสมอไม่ได้เอามาดูจังหวะนี้ของเชลซีครับได้บอลทางซ้ายนะครับโรเจอร์เปิดเข้าไปในเขตโทษถูกโขกทิ้งมาอีกบอลยาวของเชลซีครับเป้าอยู่ที่โรเจอร์ครับแต่ไปติดที่ดัมสมิธโคพาเมอร์ดีดมาไม่ถึงเจ้าเปโดครับบอลไปโดนผู้เล่นของบอลมัดออกหลังครับน่าเป็นเจมส์ฮิลนะครับได้ลูกเตะมุมครับเชลซี
8: โอ้ตัวสุดท้ายเลยครับบอลยาวขึ้นมาครับจากเอมี่มาร์ติเนสโรเจอร์เก็บเล่นไม่ได้แต่ว่าบอลยังกระดอนย้อนกลับมาครับแล้วหนุนเข้ามาใหม่ตรงหน้าหัวกะโหลกพาเมอร์โอ้โหกำลังจะทะลุช่องไปหาเจ้าเปโดเลยครับแต่ว่าเจมส์ฮิลสกัด บอลเปลี่ยนทางออกหลังไป
7: ครับคุณชาญวิทย์นะบอกว่าอย่า70นะพี่เอกเฮ้ยไม่เอาสิ
8: 60ได้ไหม
7: ให้มันข้าม6ข้าม8ไปเลย
8: จะมันลงที่มันตัว7ตลอด
7: เอาที่บุนเดสครับมีประตูครับไมล์ตีเสมอเลเวอร์คูเซ่นเป็น2ต่อ2นะครับนาทีที่43
8: โอ้โหแล้วที่วิลล่าพาร์คครับเจ้าถิ่นกลับมาแล้วนะครับแอสตันวิลล่าครับตีเสมอเบรนท์ฟอร์ดจากนิโคลัสแจ็คสันนาทีที่12นะครับตามหลังอยู่เพียงแค่2นาทีเท่านั้นครับกลับมาที่1-1แล้วครับวิลล่า
7: ทาวเนียครับพยายามจะจ่ายขนานเส้นให้กับทางทูตแฟร์นะครับแต่ว่าบอลไปออกข้างไปก่อน
8: คู่นี้เจอกัน3นัดหลังสุดไม่มีผลแพ้ชนะเลยนะครับเชลซีกับบอร์นมัธเนี่ยจบลงด้วยการเสมอกันทั้งหมดซีซั่นที่แล้ว2นัดเนี่ยที่สแตมฟอร์ดบริดจ์จบ 2-2 นะครับในขณะที่บ้านของบอร์นมัธเนี่ยจบ 0-0 แล้วตอนนี้เชลซีนำไปก่อน 2-0 แล้วครับ
7: บอลกลับมาตั้งที่เปโตรวิชครับบอลมัดต้องเอาคืนอย่างน้อยสักประตูหนึ่งเลยไงในครึ่งแรกบอลยาวอ้าวแหมจับบอลไม่อยู่นะครับอีวานนิวเซนเปิดมาได้ดีแล้วด้วยนะครับจากแนวลึกเนี่ยน่าเป็นฮิลนะครับที่หยอดมาแล้วกะจังหวะผิดนะครับทางลีวายโควิลแต่ว่าเอวานูเซนจับบอลไม่อยู่ครับ
8: ลูกนี้เกือบทำให้ทีมสุ่มเสี่ยงการเสียประตูเลยครับ
7: ชาเปโดครับบังอยู่โดนเตะจากข้างหลังครับเสียฟาวครับเป็นซิวานะครับที่ไปทำฟาวเนี่ยให้จังหวะนี้กลับมาย้อนดูลูกที่สองครับคุณหลู
8: แต่เขาก็เช็คแล้วว่าขาซ้ายนะครับของมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยไม่ได้ล้ำหน้านะครับนี่ครับแล้วก็จังหวะเหมือนจะเปิดให้ชอเปโดเองก็ไม่ล้ำด้วยนะครับไปยืนติดคู่กับอันโตนิโอซิวาสุดท้ายเนี่ยซิวามงเสยแล้วบอลเนี่ยไปเข้าเสาไกลก็เป็นการทำเข้าประตูตัวเองไปครับ
7: เชลซีเซตบอลจากแนวรับเลยครับดีไวโควิลคือหลังไปครับเอมี่มาร์ติเนสอ้าวตอนนี้ตรงกลางเนี่ยโดนทางเดวิดบรูซครับเก็บบอลได้ขยับมาขึ้นทางขวาครับอดัมสมิธไทเลอร์อดัมส์ครับโอ้โหจังหวะนี้เปิดบอลไปทางซ้ายนะไม่รู้กันนะครับจ่ายบอลเสียไปนะครับทางอันโตนิโอซิวาบอลออกข้างไปเลย
8: อีกหนึ่งประตูในแชมเปี้ยนชิพนะครับวัตฟอร์ดตอนนี้ตามหลังเบอร์ลี่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวทวนสกอร์บุนเดสให้นะครับกำลังทดเวลาครึ่งแรกอยู่นะครับกำลังทยอยจบครึ่งแรกกันส่วนตอนนี้มีบอลสเปนลงเตะเพิ่มนะครับลาลิก้าสเปนเป็นอาราเบสกับแอตเลติโกมาดริดแล้วก็เซกุนด้าของสเปนเป็นกูเอต้ากับซาบาเดล
7: อดัมสมิธครับตรงกลางเนี่ยเชลซีไล่บี้จนกองกลางของบอลมัดเนี่ยออกบอลกันแทบไม่ได้เลยโรเจอร์แตะมาตรงกลางเปโดพยายามจะแตะอ้อมแต่ว่าโดนทางบอลมัดครับตัดบอลกลับมาได้ทูแฟร์ต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่เลยครับบอลมัดซูวาแคปให้ที่เจมส์ฮิลล์เอโตวิชแคปให้ซูวาทูแฟร์ทูแฟร์วางขึ้นมาข้างหน้าแหมไม่ถึงทางระยานนะครับไคเซโดบอลเป็นของเชลซีแล้วครับไอชมปงให้มาตรงกลางก็ไม่แม่นอีกครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยออกบอลกันอ้าวแล้วดูจังหวะนี้บอลมัดพาบอลขึ้นมาทาวเนียตวัดกลับเข้ามาแล้วไปฉลับผู้เล่นของเชลซีออกหลังไปนะครับน่าจะอ้าวผู้สินให้เล่นต่อเลยนะครับไม่ออกหลังด้วย
8: แล้วท้ายครึ่งแรกของบุนเดสลีกานี่ฮอฟเฟนไฮม์ตีเสมอฮัมบูร์ก1-1นะ
7: ครับ ที่ลีกวันนะคุณอู๋นะแฟนเลสเตอร์นี่ตอนนี้โดนนำไปแล้วนะ
4: ครับ
7: เล่นในบ้านแต่โดนปีเตอร์โบโรยูไนเต็ดนำไปแล้ว 1-0
8: โอ้ยเกมช้านะครับเชลซี10นาทีแล้วก็นำอยู่ 2-0คือพอเข้าสู่เกมได้เองก็สู้กับเชลซีได้สนุกนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงต้นเกมที่ยังตั้งตัวไม่ทันเนี่ยเชลซีฉวยโอกาสยิงไปแล้ว2ประตูคร
7: ับเอาละครับบอลมัดเอาบอลมาได้เอวานิวสันให้บรูคส์บรูคโอ้โหจ่ายไม่ดีครับไปติดที่โคพาเมอร์เฮนเดอร์สันเปิดขึ้นมาก็ไม่ดีครับเชลซีตอนนี้กลายเป็นอดัมสมิธจะแย่งกับทางชาบาเรียนะครับบอลออกข้างไป
8: ตอนนี้ทีมเยือนครองบอลเข้าใส่ได้แบบต่อเนื่องแล้วนะครับ
7: ฮิวไปที่ซิวาคริสตี้ทูแฟร์ครับนี่กำลังเนื้อหอมเลยครับอเด็งทูแฟร์แบ็กซ้ายของบอนมัดยังไม่ออกนะครับอ้าวชาบาเรียไปเสียให้ทางเดวิดบรูคนะครับต้องจิ้มออกข้างบอนมัดได้ทุ่มครับริมเส้นด้านขวาที่บุนเดสลีกาจบครึ่งแรกไป3คู่นะครับมาเสมอเลเวอร์2-2ครับพาเดอร์บอนตามหลังสตุตการ์ด0-1นะครับแล้วก็ยูเนียนเบอร์ลินกับเอลวาสแบกยัง0-0นะครับอัลส์บวกก็จบครึ่งแรกเหมือนกันครับขึ้นนำบาเยิร์น1-0คู่ฮอฟเฟนไฮม์กับฮัมบูร์กนี่ยังเป็นฮัมบูร์กที่บุกไปนำ1-0ครับยังไม่จบครึ่งแรก
8: อ๋อลูกเมื่อกี้นี่โดนเช็ค VAR นะครับ
7: ครับ
8: ดึงสกอร์ของฮอฟเฟนไฮม์คืนนะครับยังไม่ได้ประตูตีเสมอ Chelsea really struggled with set piece situations in that game against Brentford
7: Ryan into Christie ครับต้องบีดกลับมาตั้งกันใหม่ True Fair ให้กับมอร์ตัน
8: ก็ปล่อยให้ทีมเยือนครองบอลกำลังจะเข้าสู่20นาทีของการแข่งขันนะครับเชลซีก็คอยหาโอกาสดักจังหวะเล่นเกมโต้กลับแล้วคร
7: ับไหลมาทางซ้ายกับทูแฟร์ไปติดได้ลูกเตะมุมครับ
8: พาบอลเข้ามาด้านข้างเขตโทษไม่ง่ายนะครับพอมีโอกาสมีพื้นที่เนี่ยมีมอนเชสไกเซโดมายืนบล็อกลูกเปิดของทูแฟร์ไว
7: ้อ้าวแล้วที่บุนเดสลีกาฮอฟเฟนไฮม์ตกลงได้อีกได้ประตูในช่วงทดเจ็บนะครับตีเสมอฮัมบูร์กเป็น 1-1 แต่เดี๋ยวรอเช็คอีกทีนึงนะคุณหนู
8: เช็คไปเช็คมาหลายรอบแล้วคู่นี
7: ้เปิดมาเรียดๆเสาแรกยังเป็นบอลของบอลมัดครับหยอดเสาไกลบอลเข้ามือของเอมี่มาร์ติเนส
8: เปิดลึกแล้วก็ล้นเกินไปนะครับเอมี่มาร์ติเนสก็คว้าสบายส่วนเบอร์ลี่ตอนนี้ขยับหนีวัตฟอร์ดไปเป็น 2-0 แล้วครับแต่ว่าอีกคู่หนึ่งมีใบแดงนะครับสโต๊กที่บุกไปยันโบตันเนี่ยยังไม่มีประตูแต่ว่าสโต๊กเหลือ10คนพรีเมียร์ลีกอีก2คู่ยังไม่มีประตูนะครับอิปสวิชกับฟูลแลมแล้วก็ซันเดอร์แลนด์กับไบรตันก็ส่วนคู่ที่มีประตูแล้วย้ำว่าเชลซีนำบอร์นมัธอยู่2-0นะครับแล้วก็แอสตันวิลล่าเสมอเบรนท์ฟอร์ดอยู่ที่1-1
7: ชาบาเรียครับเล่นกับจอร์แดนเฮนเดอร์สันเชลซีไม่รีบครับค่อยๆเซตบอลจากในแดนตัวเองเอมี่มาร์ติเนสลักครัวส่องลักครัวให้มา โคพาเมอร์โคพาเมอร์นี่โดนตามติดตลอดเลยนะครับนะครับเล่นเร็วมากันโรเจอร์เสียบอลให้กับเดวิดบรูซครับสำรองของเชลซีนี่โอ้โหตัวดีๆมีเพียบเลยคุณหนูยังมีทั้งเอสเซวัลมีดานนี่เวลเบกมีทางโรเมโอราเวียครับโยโรฮาโตมาโลกุสโตเวสลีย์ฟอฟาน่า
4: Going 2-0 down, they kind of just stopped the rot really and tried to get into their rhythm of possession and moving the ball and creating chances and Chelsea not had much of the ball.
7: โอ้พามือครับได้บอลวงกลมกลางสนามทางขวามีเปโดรเนโตยกมาให้โอ้พามือจะแตะอ้อมบอลยังอยู่กับเชลซียิงติดบล็อกบอลมาเข้าทางโอ้โหทางเจเรเฮเซนพยายามจะยิงจากระยะไกลนะครับยกๆหน่อยแต่บอลหลุดกรอบออกไปครับ
8: โอ้โหใกล้เคียงเลยนะครับเริ่มต้นจากการที่พาวเมอร์ให้เนโต้คืนกลับมาที่พาวเมอร์เลี้ยงไปติดอันโตนิซูวาครับแล้วเนโต้ยิงติดบล็อกเนี่ยแล้วไอ้การยิงติดบล็อกกระดอนกลับมาเข้าทางจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับแล้วดีดด้วยหลังเท้ากะให้ไซก้อยเข้าเสาไกลครับฟ้องว่าจะไปฉลับเกมรับของบอลมัดที่พยายามแย่เข้ามาบล็อกด้วยนะครับแต่ผู้ตัดสินมองว่ายิงออกไปเองครับเฮนเดอร์สันปัจจุบันนี้ในวัย36ปีแล้วนะครับจอแดนเฮนเดอร์สันกลับมายิงประตูในพรีเมียร์ลีกได้อีก1ฤดูกาลนะครับ
7: goals this afternoon there's been 5 goals scored in the Premier League this season in the opening ที่บุนเดสจบครึ่งแรกไปแล้วทุกคู่นะครับส่วนที่เซเรียอาเนี่ยนาทีที่64เจนัวยังนำฟิออเรนติน่าอยู่ 2-0 ที่ลาลิก้าสเปนครับอาราเบสกับแอตเลติโกมาดริดก็ลงสนามแล้วนะครับ
8: เชลซีกลับมาครองบอลบ้างแล้วนะครับหลังปล่อยให้ทีมเยือนนี่ได้มีโอกาสบุกเข้าใส่อยู่พักนึงครับต้องขึ้นมาเพรสซิ่งสูงครับเดวิดบรูคกับเอวานิสันแต่เชลซีนี่ก็ครองบอลไม่กลัวเลยนะครับตรงหัวกะโหลกกับไคเซโด
7: บอลอยู่ที่ลิวาโควิลครับให้มาที่เฮนเดอร์สันโรเจอร์สจอร์แดนเฮนเดอร์สันครับไกเซโด
8: ก็ปล่อยให้เชลซีนี่ครองบอลแล้วนะครับตอนนี้บอลมัดเองก็ไม่ค่อยกล้าที่จะขึ้นมากดดันก็ดูเชิงดูจังหวะไปก่อนครับเนี่ยเชลซียังบอลอยู่ในแดนตัวเองแล้วก็ยังไม่ได้คืบหน้าเข้ามาในแดนของคู่แข่งนะครับแต่ว่าเล่นบอลนี่โอ้โหกินพื้นที่ได้ทุกพื้นที่ในเกมรับของตัวเองเลยครับเชลซีไคเซโดต้องเปิดเปลี่ยนการออกมาที่เป๊ปชาบาเรียครับเนี่ยตอนนี้โซนตรงกลางของบอลมัดก็ยืนรอครับคอยดักบอลขึ้นมาของเชลซีอยู่ไม่ใช้บอลยาวครับช่วงนี้ไปแบบสั้นๆเท้าถูกสู่เท้าครับการครองบอลตอนนี้เชลซี 54% นะครับบอลมัดนี่ 46%Here's a little penalty shout that VAR were checking a bit earlier. Just that little kick there from Achapong. As he goes for the ball, his right foot here just goes right into the back of Christie. Catches him on the right. จับมาย้อนดูจังหวะที่เฉิมปงอาจจะไปทำฟาวด้านคริสตี้นะครับแต่วุฒิสินก็ไม่ได้เช็คนะครับแล้วก็ไม่ได้ย้อนกลับมาให้เป็นจังหวะฟาวครับก็สแตทในตอนนี้นี่เกมดูช้าลงไปด้วยกันทั้งคู่แล้วนะครับเชลซีนี่มีโอกาสยิงไปแล้วตอนนี้5ครั้งนะครับตรงกรอบ3ได้2ประตูส่วนบอลมัดเพิ่งมีโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวนะครับยังไม่มีโอกาสตรงกรอบเลย1ครั้งที่ยิงไปอาชิมปงหม่งเสยทิ้งออกข้างไปนะครับลูกทุ่มด้านซ้ายครับทุกแฟย้อนกลับมาเล่นกับอันโตนิโอซิวาพอเชลซีเริ่มไปเล่นเกมรัดกุมบอลมัดเองก็หาทางเจาะเข้าไปไม่ง่ายครับ ไคเซโดครับมาที่โควิล
7: โอ้โหดีออกมาลูกนี้สวยเลยครับชาวาเรียเจอกับอดัมสมิธแตะหลบออกเป็นฮิลสิครับเอิร์ดเข้ามาอื้อยังเปโตวิชครับที่ออกมาชุบไว้ได้ป้องกันโรเจอร์ยิงอีกทีก็ติดบล็อกเจมส์ฮิลโอ้โหตอนนี้เชลซีเดินหน้าลุยหนักเลยครับต้องแกะออกมาให้ได้เอวานูเซ่นทูแฟร์ให้ไม่ดีเชลซีตัดบอลกลับมาอีกไคเซโดครับออกไปทางขวาอาชมปงกลับมาที่ไคเซโดอีกทีนึงเอนเดอร์สันบอลอยู่ริมเส้นทางซ้ายครับไหลมาโมแกนโรเจอร์สบังบอลอยู่ครับโดนฮิลส์เนี่ยตามติดแล้วทำฟาวล์ครับ
8: เจมส์ฮิลส์นี่ไม่ยอมให้พลิกเลยครับแต่สุดท้ายมีจังหวะไปเบียดแล้วก็มีมือไปดึงทำให้โรเจอร์สเสียหลักแล้วก็ได้ฟาวล์ตรงริมเส้นครองบอลเหนียวแน่นนะครับโรเจอร์There's a little flick he just made around the corner. I mean, that's delightful. Three. แล้วดูจังหวะดีติดไซก้อยทะลุเกมรับแล้วออกไปหาเป๊ปชาบาเรียนี่มีภาพย้อนกลับมาให้ดูครับสวยๆเลย He could have released the ball, but then he twisted back out, knowing that Hill was all over him. knowing that Hill was all over him. จะเปิดเข้าไปนี่ dangerous situation. A good แดดแยงตานะครับฝั่งนี้ผู้เล่นเชลซีเองต้องเอามือป้องก่อนเปิดดูครับจอร์แดนเฮนเดอร์สัน
7: ให้สัญญาณเพื่อนเป็นฟรีคิกริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับเฮนเดอร์สันเปิดลึกเข้าไปเข้ามือทางเปโตริชครับรอเพื่อนขยับก่อนแล้วค่อยๆเซตบอลขึ้นมาบอลอยู่ทางขวาครับสมิธให้ที่ฮิลครับซิวาคริสตี้ตรงกลางนี่เป็นแรนคริสตี้กับเทเลอร์ดำนะครับที่ยืนอยู่คู่กันอดัมสมิธเปิดขึ้นหน้ามาออกมาเล่นข้างนอกเลยครับทางเอมี่มาร์ติเนสแล้วขวดทิ้งจังหวะเดียวเหมือนกันครับทางชาบาเรีย
8: เปโตวิชนี้ออกมายืนรออยู่ข้างเขตโทษแล้วก็เตะยาวกลับไปเลยเพื่อนนะครับเตะแรงเกินบอลนี้ไปถึงเอมี่มาร์ติเนสกำลังจะเข้าสู่ครึ่งชั่วโมงของการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนะครับวิลล่าเสมออยู่กับเบรนท์ฟอร์ด 1-1 เชลซีนำบอร์นมัธ 2-0 อิปสวิชฟูลแลม 0-0 นะครับแล้วก็ซันเดอร์แลนด์กับไบรตันก็ยัง 0-0 มีประตูเป็นแค่2คู่เท่านั้นครับตอนนี้ไปดูรูปเกมอีกคู่หนึ่งที่น่าจับตามองก็คือซันเดอร์แลนด์กับไบรตัน
7: เป็นยังไง
8: โอ้ใกล้เคียงแล้วก็สูสีกันมากคือไบรตันนี่กำลังถูกพูดถึงว่าซีซั่นนี้นี่ออกตัวออกสตาร์ทได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่สูสีกับซันเดอร์แลนด์เลยเวลาเล่นในสเตเดียมออฟไลท์ก็ไม่ยอมง่าย
7: ๆอ่าครับโรเจอร์พาบอลโอ้โหจะจ่ายเข้าในแล้วก็ไม่รู้กันแล้วจังหวะนี้เป็นโคพาเมอร์นะครับที่ไปทำฟาว
8: แต่ว่าจะมีถึงเหลืองหรือเปล่านะครับซามูเอล แบรอด
7: เหมือนโคพาเมอร์ได้ไปเกี่ยวก่อนด้วยนะครับแต่ดูจังหวะก่อนเนี่ยครับไปทำฟาวล์ไปเหยียบจากทางด้านหลังใส่คริสตี
8: ้ตัวเองจะเข้ามาแล้วไปเหยียบเขาดื้อเลยครับแล้วก็คริสตี้เนี่ยหยุดไม่อยู่ครับถล่มไม่ชนกับมอยเซสไกเซโดที่จะเข้ามาแย่งบอลมีคนบอกว่าให้ตามคู่โบโร่ด้วยนะครับยัง 0-0 อยู่นะครับกับวูฟ
7: ไคเซโดเล่นกับเฮนเดอร์สันโรเจอร์สครับโรเจอร์สออกไปทางขวาที่อาชมปงเนโต้ไปโดนเนโต้พลิกหนีมาได้หนีทุบแฟร์มาแล้วเล่นกับโคพาเมอร์เชลซีเองก็ขึ้นลำบากนะครับหลังจากที่นำ 2-0 แล้วเนี่ยแนวรับของบอลมัดเองก็ยืนระมัดระวังกันขึ้นแหละครับ
8: การครองบอลรูปเกมนี่ถือว่ากลับมาผลัดกันรับผลัดกันรุกเลยนะครับช่วงนี้แต่ก็คล้ายๆกันนะครับเริ่มเข้าหาในพื้นที่อันตรายเพื่อจะยิงประตูเนี่ยไม่ง่ายครับตอนนี้บอลส่วนใหญ่อยู่ตรงกลางสนามครับ
9: Just the two touches in the Chelsea box so far this afternoon for Marco Rose's side.
7: บอลอยู่ในการครอบครองของเชลซีครับพาบอลขึ้นมาซ้ายชาเบียว่างแต่ว่าหยอดไปที่ว่างแล้วครับชาเปโดตามเก็บได้ชาเบียมาประคองบอลอยู่ริมเส้นด้านซ้ายนะครับโควิลให้ลักครัวแล้วครัวให้กับโควิลทีนึงค่อยๆเคาะกันสั้นๆครับเชลซีรับเบิ้ลออกซ้ายแม่แต่คริสตี้เนี่ยรู้ทันครับเมโตวิชอดัมอัธาไทเลอร์อดัมอ้าวแล้วเกือบจะโดนแย่งไปได้ครับเคาะบอลในเขตโทษตัวเอง
8: เล่นใจเย็นเกินครับเรื่องคริสตี้คือจังหวะชิ่งมาก่อนนี้ของเชลซีเนี่ยไปเข้าทางคริสตี้ก็คืนกลับไปให้เปโตวิชเปโตวิชเนี่ยโอ้โหไปจ่ายเล่นกับฮิวแล้วฮิวก็งานด่วนนะครับรีบเคาะให้คริสตี้ดีครับตรงนั้นนี่คือเกือบจะเสียบอลอยู่แล้วครับแล้วเฮนเดอร์สันเองเข้าไปสกัดบอลย้อนกลับไปหาผู้สาประตูพอดีโอ้โหเราไม่ล้ำหน้านะครับลูกนี้ย้อนกลับมาเหมือนจะจากตำแหน่งล้ำหน้าครับมาคาสเซเวเนียแต่ว่าธงไม่ยกก็เล่นต
7: ่อสองคู่นี้เงียบกริบเลยนะครับยิปสวิตกับฟูลแลมซันเดอร์แลนด์กับไบรตันนะครับก็ยัง 0-0 ทั้งคู่ครูแฟร์ครับจะทุ่มริมเส้นด้านซ้ายครับครูแฟร์ทุ่มเข้ามาครูแฟร์เปิดเข้ามาเสาแรกติดที่ลักครัวครับโขกทิ้งไป
8: ข้างหลังนี่มีตัวที่ได้เข้าชาร์จนะทั้งรายานทั้งเอวานิลสันยืนตำแหน่งดีอยู่นะครับมักซองลักครัวย่อตัวลงไปแล้วก็ควิดทิ้งQuestions of Chelsea so far in this game. แต่มุมครั้งที่2ครับของบอนมัสเชลซีนี่ได้แต่มุมไปแค่หนเดียวคนหนึ่งที่เงียบไปหน่อยก็คือรายานนะคร
7: ับ
8: หลังจากมีโอกาสในช่วงต้นหลังจากนั้นก็หายไปเลย
7: แต่มุมเข้ามาบอลมาเข้าทางบรูคส์ครับยอดกลับเข้าไปเลยไปเสา2แล้วลองยิงกลับเข้ามาครับติดบล็อกออกมาอีกครับทางทรูแฟร์บอลอยู่กับทรูแฟร์ครับคนยิงเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นทาวเนียนะครับจ่ายทะลุช่องมาสวยเลยครับเอาละครับทางหูทางบอลมัดโอกาส2ครั้งซ้อนๆไม่ได้ประตูครับลูกแรกน่าจะเป็นรายานจังหวะที่2เนี่ยเป็นคริสตี้ครับแต่ติดเซฟครับ
8: โอ้อเด้งทุกแฟร์จ่ายทะลุทีเดียวหลุดเลยครับรายานแล้วไปทิ้งตัวยิงโอ้ติดเซฟแล้วซ้ำอีกทีนึงเบาเกินไปครับคริสตี้โอ้รายานยิงกะจะให้หนีมือแต่ว่าการออกมาของเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยการแขนซ้ายเต็มเต็มเลยครับลูกนี้เนี่ยปฏิกิริยาเร็วมาก
7: ประตูแชมป์โลกนะเว้ย
8: ยิงต้องแบบนี้
7: ต้องแบบนี้
8: ต้องแบบนี้โอ้ออกมาเร็วแล้วก็เป็นการกดดันให้รายานยิงยากด้วยแต่ว่าจังหวะเปิดทุกแฟนนี่เลี้ยงลายกับการออกตัวของรายานได้ดีมากๆนะครับไม่ล้ำหน้าแต่ว่าไปยิงแล้วเนี่ยโอ้โหมีมุมให้เลือกไม่เยอะครับรายาน
7: คือดีดด้วยซ้ายนะครับแล้วก็ไปติดมือซ้ายของทางเอมิมาร์ติเนสพอดีนะครับจังหวะที่ออกมาปิดมุม
8: กว่าจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในการได้ลุ้นยิงประตูนี้ก็ไม่ง่ายครับบอลมัดพอมีก็ยังมีด่านสุดท้ายครับหินอย่างเอมิมาร์ติเนสอีก
7: ส่วนเลสเตอร์นี่โดนประตูที่2แล้วนะครับดูไม่จืดจริง บุกเขาตลอดเกือบ 70% อโดงเขาสวนทีเดียวโดนอีกแล้วแฟนบอลกลับบ้านเลยครับนาทีที่36กลับบ้านแล้ว
10: แต่หลายๆเกมก็ครองบอลเยอะกว่าก็มีให้เห็นเยอะหลายนัดแล้วนะเป็นแบบนี
7: ้ทุกนัด
10: เป็นแบบนี้หลายนัดแล้วนะผมไปจดดูสแตทอ
7: ่ะแล้วเซมาตินเนี่ยพยายามจะเหมือนแบบเนี่ยทางปีเตอร์โบโรเตะสาดขึ้นหน้ามา
10: ก็บุกมาเถอะใช่ไหม
7: แล้วทางลุคโทมัสเนี่ยคือไม่สามารถที่จะเบียดแย่งกับกองหน้าคู่ต่อสู้ได้สุดท้ายโอ้โหตายตาย
10: คือคู่แข่งเขาไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยอะไรขึ้นมาเลยเขาบึมบอมขึ้นมาอย่างเดียวเลย
7: คือคุณอย่าลืมว่ามันเป็นลีกล่าง
10: ใช่
7: เขาไม่สนใจมาครองบอลหรอก
10: เขาเอาบอลให้มันถึงปากประตูพอแล้วก็ไปวัดดวงข้างในเอา
7: เนี่ยลาเซมาตินคือจะเซตบอลจะครองบอลเยอะๆนั่นเนี่ยโดนแบบนี้หลายเกมละ
10: คือบางเกมเนี่ยพอครองบอลเยอะแล้วแพ้หลายลูกก็มีนะบางทีก็ไม่ได้แพ้แค่ลูก2ลูกส่วนพรีเมียร์ลีกนี่ก็เหลือไม่ถึง10นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกแล้วนะครับสกอร์ก็นิ่งมาอยู่พักใหญ่แล้วส่วนที่ขยับเป็นแชมเปี้ยนชิพนะครับกุหลาบไฟแบ็กเบิร์นตอนนี้หนีคาร์ดิฟไปเป็น2ประตูต่อ0แล้วบุนเดสลีกาเยอรมันนี่กลับมาลงเล่นกันต่อในครึ่งเวลาหลังแล้วนะครับส่วนในเซเรียอิตาลีเนี่ยตอนนี้ฟิออเรนติน่าไล่เจนัวมาเป็น1ประตูต่อ2ครับส่วนคนที่ให้ตามโกเฮดอีเกิลตอนนี้นี่ก็เพิ่งลงเล่นมายังไม่ถึง10นาทีครับเสมออยู่กับสปาร์ต้ารอตเตอร์ดัม 0-0 เครียดเลยครับมาโกโรเซอร์โดนเร็วแบบนี้ก็แก้ยากเลยครับเล่นเป็นทีมเยือนด้วย
11: Performances haven't been bad for Bournemouth but sooner or later you do have to pick up the points it's just a key part of
7: any football league really เรียกได้ว่ามันสวนทางกับเทฟฟิลด์เวนส์เดย์เลยนะคุณหนู
10: ครับ
7: เวนส์เดย์นี่จากที่สโมสรเคยเรียกว่าจะ

0: เลยย่างชาวเปโดอยู่พอดีเป๊ะเลยครับแล้วก็สวนกลับมาที่รายานเป็นทาเวเนียโอ้โหทาเวเนียให้ไปคนละช่องกับเอวานเนลสัน
1: มาแล้วครับเชลซีริมเส้นด้านซ้ายโอ้โหไม่รีบ
0: ไม่เอาเลย
1: ไม่เอาเลย
0: เหมือนสับสวิตช์เลยนะเหมือนใส่เกียร์ใส่เกียร์ถอยเลย
1: จริงๆพอได้บอลจังหวะแบบเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันต้องไปแล้วครับแต่ว่า
0: ไม่เอา
1: ไม่เอาครับย้อนกลับมารอเพื่อนก่อนชาเวเรียไม่มา
0: โรเจอร์คุณก็ชัดไปเมื่อกี
1: ้
0: นี่ไงคนบอกว่าบอลไม่มันนี่เขาบอกด่าจุดไม่ฟังหน่อย
1: มันไม่อยู่ให้ผมด่าเลยครับเนี่ยทุกวันนี้ไม่เข้าเก้าๆแล้วจุนน่ะเดี๋ยวนี
0: ้เออพรุ่งนี้เห็นคิวอยู่คือพอนำช่วงต้นเกมได้มันก็ตื่นเต้นแต่ว่าพอนำ 2-0 มันก็ดูเกมหลังนั้นมันดูอืดๆนะพี่เอกนะมันกลายเป็นว่าเชลซีตอนนี้คอนโทรลอะไรได้หลายอย่างนะครับ
1: นำเร็วไปก็ไม่ดี
0: มันก็ตื่นเต้นแค่ตอนยิงต้นเกมบอลมาร์ตเองนี่วันนี้เล่นนอกบ้านด้วยครับครั้นจะไปบุกเอาคืนมันก็ไม่ง่าย
1: อาราเบสกับอาเลติโกมาดริดยัง 0-0 นะครับเชลซีมาอีกทีนึงพยายามจัดแทงทะลุช่องนะครับมาแกนโรเจอร์ให้กับจอเปโดแต่ว่าลึกเกินไปครับเข้ามือเปโตวิชคนที่มีบทบาทมากที่สุดของเชลซีในเกมรุกเนี่ยกลายเป็นมาแกนโรเจอร์มากกว่าโคพาเมอร
0: ์
1: นิดหน่อยซะด้วยซ้ำไปนะ
0: ใช
1: ่เป็นยังไงคุณหนู
0: ที่มาแล้วคือพี่เสือ
1: เอ้าเหรอพี่เสือ
0: หลังแค่6นาทีนะ
1: อย่าบอกนะว่าแซง
0: ตีเสมอแล้วตีเสมอก่อนค่อยนะครับหลุยดีอาร์สตีเสมอให้พี่เสือมานะครับเอาส์บวกหนาวๆร้อนๆแล้วตอนนี้แต่ซีซั่นที่แล้วเขาบุกชนะบาเยิร์นได้นะเอาส์บวกเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในทีมที่บางครั้งก็เป็นตัวแสบของบาเยิร์นบ่อยๆ
1: พยายามจะแทงทะลุช่องนะครับอาชิมปงแต่ว่าไม่ผ่านทรูแฟร์มาเชนปงโดนรุมสองอาแล้วครับเชลซีพาบอลไปได้เนโต้โดนเข้าหนักเลย
0: โอ้เหลืองครับทุกแฟร์ดับเครื่องชนเลยลูกนี้นี่ต้องยอมตัวเองเสียตำแหน่งมาแล้วด้วยแล้วก็กำลังจะโดนคนที่มีความเร็วอย่างเปโดเนโต้เนี่ยควบพาบอลจี้เข้าไปในพื้นที่อันตรายครับคือพยายามจะแย่จากทางด้านหลังแต่ว่าไม่โดนบอลครับโดนเหลืองใบท้ายครึ่งแรกครับอาเดียงทุฟแฟร์แต่บาเยิร์นเดี๋ยวเช็ค VR ก่อนนะยิงเสร็จแล้วยังต้องรอสัก5นาทีเดี๋ยวนี้
1: เชลซีจะกดดันบอลมัดด้วยลูกฟรีคิกเลยครับเยื้องมาทางด้านขวาของสนามเป็นจอร์แดนเฮนเดอร์สันครับเปิดเข้ามาได้ขกทางไกเซโดนะครับได้ควิดนิดนึงแต่ว่าบางเกินไปบอลมัดเคลียร์บอลออกมาชาเวเรียครับให้ที่รักครัวรักซองรักครัวทางกาเซโดย้อนกลับไปที่เอมี่มาร์ติเนสเลยครับดึงให้ผู้เล่นของบอลมัดขยับขึ้นมาแล้วก็เปิดยาวทำฟาวครับ
0: ก็มีโอกาสจะเก็บชัยชนะวันนี้นี่ยากเลยนะครับบอลมัดเพราะว่าเปิดมาซีซั่นนี้เนี่ยก็ยังไม่ชนะใครเลยครับเป็นการออกสตาร์ทที่ไม่ดีเอาซะเลยครับก่อนเล่นวันนี้นี่เสมอ3แล้วก็แพ้มา2ครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับก่อนเข้าสู่ช่วงทดเวลาเรนคิสตี้ตวัดทิ้งยาวให้รายานแล้วเปิดเรียดเข้ากลางมาก็ยังติดอยู่ที่ลิวายโควิลทูแฟร์นี่ไปเก็บบอลทางริมเส้นอีกครั้งหนึ่ง รายานจะไปแล้วอ้าว

0: ไปเบียดแย่งบอลจากเนโต้มาได้ครับรายานแล้วเปิดด้วยซ้ายบอลโด่งมายังหาโอกาสมุ่งไม่ได้ครับเดวิดบรูคส์ชาวเปโดครับดึงตัวเองลงมาเก็บบอลข้างเขตโทษเลย
1: และเลสเตอร์ก็3ไปแล้วด้วยครับดูไม่จืดจริงๆจังหวะโดนสวนแล้วก็ยิงแฉลบเข้าประตูไปครับโอ้โห
0: อีกฝั่ง
1: นี่เล่นในบ้านด้วย
0: แต่ไอ้นั่นก็จะยิงยังไงก็เข้านะ
1: และปีเตอร์เบโร่เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนโค้ชมาเป็นล็อบบี้ซาเวตอดีตเล่นเลสเตอร์อีกต่างหาก
0: โอ้ยนั่นตำนานเลสเตอร์คนหนึ่งนะซาเวต
1: โอ้โหไม่รู้ว่ารัสเซลมาตินจะได้อยู่ในตำแหน่งอีกถึงเมื่อไหร่เพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยในฟุตบอล EFL Trophy หรือว่าไอ้เจอร์ซีย์ไมค์ Trophy เนี่ย
0: ที่เล่นเฉพาะลีกล่าง
1: เนี่ยก็แพ
0: ้ตัดมาที่สกอร์ในบุนเดสยืนยันว่าไบเยิร์นได้ประตูตีเสมอนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งฮอฟเฟนไฮม์ตอนนี้แซงนำฮัมบูร์กได้แล้วเป็น2ประตูต่อ1ครับเดี๋ยวคู่ของไมซ์กับเลเวอร์คูเซ่นเนี่เลเวอร์ยิงเข้าไปแล้วแต่ว่าเช็ค VAR อยู่นะครับ
1: ครับ
0: ก็เข้าสู่ช่วงทดเวลากันหมดแล้วนะครับบอลอังกฤษแล้วก็พรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนชิพด้วยโอ้โหแต่ว่าเปิดมาตรงนี้นี่มาคาเซเวเนียครับเล็งไปที่เสาไกลติดตัวสุดท้ายเลยครับไม่งั้นนี่มีถึงเอวานิสันเข้าช้าเสาไกลครับหรือไว้โควิลนะครับดูแต่มุมเปลี่ยนมาเทเวเนียเปิดซ้ำอีกทีนึงครับกระดอนที่ทุกแฟร์กระโดดโด่งเข้ามาแล้วได้มงโอ้โหบอลกระดอนพื้นแต่เบาเกินไปครับนี่ครับผวาล้มตัวเซฟได้เอมี่มาร์ติเนสโอ้ถ้าบอลกระดอนแรงกว่านี้นี่ได้ลุ้นเลยครับแต่ว่าเบาไปหน่อยจังหวะขึ้นเทคมงของคริสตี้เองก็โดนเบียดท่ามกลางผู้เล่นของเชลซีครับแล้วก็บอลสุดท้ายเนี่ยไปลงหัวอันโตนิโอซิลวาครับมงแบบไม่ถนัดเอาแล้วช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายครับเชลซีตัดได้ครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันไม่เอาแล้วครับถอยหลังกลับมาในแดนของตัวเองทดเวลาครบ2นาทีแล้วด้วย
1: ผู้สินเป่าจบครึ่งแรกครับทดไป2นาทีเกมที่แซมฟอร์ดบริดจ์ครับเชลซีนำบอลมัด2ประตูต่อ0ครับได้ประตูขึ้นนำจากจอร์แดนเฮนเดอร์สันก็เป็นประตูตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับแล้วก็อีก1ประตูเนี่ยมาจากการทำเข้าประตูตัวเองของทางผู้เล่นบอลมัดนะครับ
0: ครับ
1: เป็นทางซิวานะครับที่ทำเข้าประตูตัวเองไป
0: แล้วก็ส่วนคู่อื่นนะครับที่จบครึ่งแรกตามๆกันไปอิปสวิชฟูลแลม 0-0
1: ซันเดอร์แลนด์พรีเมียร์ลีกขึ้นเป็นโรเจอร์อ่ะคุณหนู
0: เอาเหรอเดี๋ยวต้องดูในเว็บเขาเปลี่ยนหรือเปล่า
1: ครับ
0: ในเว็บก็เปลี่ยนกลับมาเป็นโรเจอร์แล
1: ้
0: วแต่ว่าเขาไม่เคลียร์แล้วแต่ผมก็ว่าอยู่ว่าโรเจอร์จังหวะบอลมันออกจากเท้าเนี่ยบอลมันพุ่งตรงกรอบอยู่นะครับ
1: ครับก็ตอนแรกขึ้นมาเนี่ยเป็น OG ของทางซิวานะครับแต่ตอนหลังเนี่ยไอตัวฮาร์ฟไทม์สกอร์เมื่อช่วงจบครึ่งแรกก็แก้เครดิตผู้ทำประตูเป็นให้กับมาแกนโรเจอร์เรียบร้อยนะครับอ่ะจบครึ่งแรกเชลซีนำบอลมัด 2-0 นะครับส่วนลีกอื่นๆนี่เป็นยังไงบ้างคุณหนู
0: เดี๋ยวผมไล่เรียงกันไปนะครับเอาพรีเมียร์ลีกให้จบก่อนนะอิปสวิชกับฟูลแลม 0-0 ซันเดอร์แลนด์กับไบรตัน 0-0 วิลล่ากับเบรนท์ฟอร์ดเป็นคู่สุดท้ายที่ยังไม่จบนะครับแล้วก็ยังเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1ในแชมเปี้ยนชิพทยอยจบเกือบทุกคู่แล้วนะครับครึ่งแรกแบล็กเบิร์นนำคาร์ดิฟ 2-0 ดาร์บี้นำเล็กซ์แคม 1-0 มิดเดิลส์โบรเสมอวูฟแฮมตัน 0-0 เพรสตันเสมอมิววอล 0-0 เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนำลินคอน 1-0 วัตฟอร์ดตามหลังเบอร์ลี่ถึง 0-3 แล้วก็สโต๊กเหลือ10คนนะครับแต่ว่าบุกไปนำโบตันได้1ประตูต่อ0คู่นั้นยังไม่จบครึ่งแรกส่วนบุนเดสลีกา60นาทีโดยประมาณครับอัลส์บวกเสมอไบเยิร์นมิวนิก 1-1ฮอฟเฟนไฮม์นำฮัมบูร์ก 2-1 ไมส์ตามหลังเลเวอร์คูเซ่น 2-3 พาเดอร์บอนตามหลังสตุตการ์ด 0-1 อูนิออนเบอร์ลินเสมอเอลส์เวอร์แบก 0-0 เซเรอาอิตาลีครับนาทีที่90 เข้าสู่ช่วงทดเวลาละเจนัวนำฟิออเรนติน่าอยู่ 2-1 ลาลิก้าสเปนมีประตูแล้วนะครับนาทีที่35อาราเบสตามหลังแอตเลติโกมาดริด0ประตูต่อ1ไปแล้วส่วนเซกุนด้าของสเปน35นาทีครับกัวเอต้าตามหลังซาบาเดล0ต่อ1บอลฮอลแลนด์เอลิดิวิซี่20นาทีครับโกเฮดอีเกิลเสมอกับสปาร์ต้ารอตเตอร์ดัมอยู่0ประตูต่อ0ส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับไทยลีก1วันนี้ BG ปทุมเสมอกับอยุธยา 1-1 บุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะระยอง FC 3-2 อุทัยเทนีชนะราศีสไหล4-2ส่วนไทยลีก2ครับนครปฐมชนะเมืองทอง 1-0 โปลิสเทโรเสมอนครราชสีมา 1-1 เมืองเลยเสมอพัทยายูไนเต็ด 2-2 และเชียงใหม่ยูไนเต็ดเป็นคู่สุดท้ายที่เพิ่งจบลงไปเอาชนะเกษตรศาสตร์2ประตูต่อ0นะครับคู่ของวิลล่ากับเบรนท์ฟอร์ดก็จบครึ่งแรกแล้วสกอร์ไม่เปลี่ยนครับเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1นะครับส่วนเลสเตอร์สรุปเท่าไหร่พี่เอก
1: ตามหลัง 0-3 ครึ่งแรก
0: จบไปในบ้านตัวเองโอ้โหอาการหนักเลยนะฮะในบ้านตัวเองด้วยเดี๋ยวดูข้อความมานิดนึงนะครับก่อนที่จะไปพักกันในช่วงของเรานะครับ3ทุ่มแฟนผีไม่มีแถมเสื้อคนเชียร์ 70,000 โคตรภูมิใจตบอก3ครั้งเราชนะไก่ไปด้วยกันคุณจืดเองคุณจืดระหว่างเจอศูนย์ของแมนยูกับทีมที่11คนแพ้ทีม10คนตั้งแต่ต้นครึ่งแรก60แบบไหนดิ่งกว่ากันครับ
1: ยังไงนะ
0: ระหว่าง70ของแมนยูที่โดนกับทีมที่มี11คนเนี่ยแต่แพ้ทีม10คนตั้งแต่ต้นครึ่งแรกแพ้06
1: พอกันอะ
0: วันนั้นลาดลีใช่ไหมพี่ลาดลีสุโขทัยอะ
1: พอกัน
0: อันไหนดิ่งกว่ากันนะครับเอกอูไก่ไม่ชนะใครมาแล้วมาชนะเราคืนนี้นี่อย่างฮาเลยนะครับเศร้าเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย
1: จะนอนไม่หลับยันเช้า
0: โอ้โหคืนนี้ใครแพ้นี่ตกที่นั่งลำบากเลยนะครับผู้คุณเด็กผีแฟนผีทั้งคู่ยุติธรรมหน่อยนะครับพูดถึงอะไรอะพูดถึงทีมอื่นเข้าบ้างมันก็แมนยูก็ไม่ได้เตะนะพี่เอกเราก็ภาคเชลซีอยู่นะก็มาพูดถึงแมนยูเมื่อกี้นี่เองนี่คุณพี่ท่านนี้รีบครับคือพรุ่งนี้แมนซิตี้ไหวไหมจะมีกระจิกกระใจเล่นไหมครับพี่เอกคิมจากคุณนัทเรือใบผมว่าเขาฮึ่มเหิม
1: ครับ
0: ผมว่าเขาสามารถต่อสู้กับสถานการณ์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามันยังไม่โดนปรับเงินยังไม่โดนปรับแต้มอะไรอย่างเป็นทางการนะพี่เนาะ
1: ครับ
0: ก็เล่นไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วกันนะครับ20:53 แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครึ่งหลังของเกมพรีเมียร์ลีกกันครับ
2: Soccer Live Report
3: สนับสนุนโดย
4: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
5: ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
6: จะเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ย
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: นินทากีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆสนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาเจาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซุปเปอร์สตาร์นักกีฬาขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์พยองเดชสุภโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์19:00 น.ถึง 20:30 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของFM 99
5: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
3: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29 ตุลาคม 2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
5: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
3: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
5: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: Soccer Live Report
8: สนับสนุนโดย
9: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
10: ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
11: อ่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของ Soccer Life Report นะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150นะครับก็สนับสนุนรายการของเราขอบพระคุณไว้ด้วยนะครับ
12: ครับกลับมาหันไปมองผลในบุนเดสลีกาเยอรมัน
11: ยังไง
12: เอาสบวกเอาอีกแล้ว
11: ทำไม
12: นำบาเยิร์นมิวนิกอีกรอบหนึ่ง2-1วันนี้ดูว่าเป็นทีมแสบจริงๆนะครับส่วนเลเวอร์คูเซ่นหนีห่างไมซ์ไปเป็น4-2ละวันนี้เล่นเกมเยือนด้วยนะครับและที่จบไปในกันโชสเรียอิตาลีเจนัววันนี้ชนะฟิโอเรนติน่าไป 2-1 และที่ให้ตามกันในบอลฮอลแลนด์เอเรดิวิซีครับโกเฮดอีเกิลตอนนี้ตามหลังสปาร์ต้ารอตเตอร์ดัม0-1ครับ
11: ครับข้อความใน YouTube ครับ
12: ครับ
11: บอกเฮียย่อยาโมยุกเหรอครับแล้วก็ บอกแฟนแมนยูรายงานตัวครับพรุ่งนี้มีโมโต GP ครับ
12: ครับ
11: เสือจะรอดไหมโดนนำ 2-1 แล้ว
12: เหลืออีกประมาณสัก20นาทีสุดท้ายผมว่าอย่างน้อยไม่แพ้ได้แต่จะกลับมาชนะไหมเนี่ยน่าจะลุ้นกันเหนื่อยนะครับส่วนบอลตุรกีเมื่อกี้เนี่ยก็แอบไปดูแท็บซอนสปอยอยู่แป๊บหนึ่งนะนะครับแล้วก็เพิ่งจบการแข่งขันไปครับแท็บซอนสปอยนี้บุกชนะซัมซุนสปอร์ 3-0 นะครับทั้งคนที่ลงเล่นวันนี้ก็มีทั้งโมฮัมเหม็ดซาลามีอันเดโอนาน่าตามคาดแต่ว่าวันนี้ซาลาไม่ได้ยิงประตูนะครับ
11: ในข้อความในFacebook นะครับ ค
12: ุ
11: ณปฏิพานนะฮะบอกว่าไบรตันจะชนะซันเดอร์แลนด์ไหมครับพี่ตอนนี้ยัง
12: รูปเก็บไม่ได้ดีกว่านะครับ
11: ยัง 0-0 อยู
12: ่ใช
11: ่
12: การครองบอลสูสีคู่ขี้แล้วก็จังหวะการเข้าทำเนี่ยมันกลายเป็นเกมที่ไบรตันเองก็เจาะประตูซันเดอร์แลนด์ไม่ง่ายครับเดี๋ยวผมดูสแตทโดยรวมให้ทีนึงแล้วกันครองบอลเนี่ยโห50-50เลยอะตัวเลขกลมๆเลยนะครับโอกาสที่ซันเดอร์แลนด์ยิงเนี่ยยิง4ตรงกรอบครั้งเดียวไบรตันยิง6ก็ตรงกรอบแค่ครั้งเดียวนะครับนะก็เท่ากับว่ามีโอกาสยิงตรงกรอบไปเพียงแค่ฝั่งละหนเท่านั้นนะครับเตะมุมก็ยังเท่ากันนะฝั่งละ3ครั้งเดี๋ยวลุ้นกันต่อในครึ่งเวลาหลังนะครับใน Facebook นี่มีคนทักมานะครับโอ้โหใน Facebook ข้อความเพียบเลย
11: แต่พอผมเจอแค่ไม่กี่ข้อความอ่ะเพราะของ
12: 40กว่าข้อความอ่ะพี
11: ่แต่มันไม่โชว์อ่ะ
12: คุณผมอ่ะข้อความเต็มเลยอ่ะนะครับ
11: เอาคุณอู๋ลองดูให้หน่อยละกันอ่ะ
12: บอกสวัสดีคุณเอกคุณอู๋มาผิดคู่หรือเปล่าทำไมไม่รอมาตอน 5:00
11: อ๋อเจอละ
12: คุณอานนท์บอกไม่รอมาดูใจแมนยูหน่อย
11: โอ้ขอดูแบบสบายๆดีกว่า
12: เขาอยากจะฟังพี่ถอนหายใจอยากเห็นพี่สายหัวอะไรเง
11: ี้
12: ย
11: ไม่ไหวสิครับบอกแมนยูขอ3แต้มก็พอครับคุณยงยุทธนะคุณประนอมบอกอั้นมา3สัปดาห์4นาทีซัดไป2ลูกแล้วนะครับคุณปฏิพานบอกเชลซีนำ 2-0 แล้วนะครับบาเยิร์น7วินาทีโดนก่อนนะฮะคุณอัมพรทักทายเข้ามานะครับคุณสนธยาตามคู่เลเวอร์คูเซ่นตอนนี้เนี่ยคู่เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยหนีมาเป็น4-0แล้วนะครับ
12: 4-2ครับ
11: อ่ะ4-2แล้วนะฮะก็ยังสนุกอยู่นะครับตอนนี้ในบุนเดสเนี่ยมีคู่เดียวที่ยังไม่ยิงก็คือยูเนียนเบอร์ลินกับเอเวอร์สแบกนะครับ
12: ก็ฮอฟเฟนไฮม์โดนใบแดงด้วยนะครับตอนนี้แต่ยังคงนำฮัมบูร์กอยู่2-1นะผมดูนิโคลัสมิเคลสันนี่
11: ไม่ได้ลงนี
12: ่ลงแล้วลงมาเป็นสำรองแล้ว
11: ตัวลงมาในนาทีที่71
12: เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้นี้เลยอ
11: ่
12: ะก็มีโอกาสในช่วง20นาทีสุดท้ายครับลุ้นลูกโซ่กันแล้วก็ผลงานของเอลซัวแบกด้วย
11: ครับ
12: เอลซัวแบกนี่ก่อนพักเบรกทีมชาติ2นัดนี่เสมอ1แพ้1นะครับหลังจากออกสตาร์ช่วงต้นซีซั่นได้ดีวันนี้ก็ยังเสมอกับอูเนอนเบอร์ลินอยู่แต่อูเนอนเบอร์ลินผลงานแย่กว่านะครับเดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังน่าจะมีการเปลี่ยนตัวของฝั่งบอลมัดนะเพราะว่าตามหลังอยู่0-2แล้วรูปเกมนี่ยังดูว่าเกมรุกยังไม่ได้ประติดประต่อเท่าไหร่นะครับตัวสำรองเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าจะเป็นใครนะครับเบนโดกนะครับเบนโดกก็ว่าอยู่หน้าคุ้นๆลงเดี๋ยวลงมาอดีตเยาวชนของลิเวอร์พูลนะครับเบนโดกวันนี้เป็นสำรองแต่ว่าวันนี้เกมรุกในครึ่งแรกที่ดูบทบาทน้อยก็คงจะเป็นรายานะครับโผล่มาน้อยกว่าใครเพื่อนเลยต้องดูว่าจะโดนเปลี่ยนไหม
11: คือทำเป็นเล่นไปนะคุณอู๋อันนี้ผมตัดกลับมาที่เลสเตอร์เนาะ
12: ลีกวันนะ
11: คือตอนนี้เลสเตอร์อยู่อันดับ19
12: โอ้ทั้งหมดเท่าไหร่24ป่ะ
11: มี24ทีม
12: ครับ
11: ห่างจากโซนตกชั้นแค่คะแนนเดียวอ่ะแล้วปีเตอร์โบโรเองเนี่ยก็จริงๆเป็นทีมที่มีคะแนนเท่ากับทีมบวยอ่ะ
12: โอ้งี้ตัดกันเอง
11: จริงๆปีเตอร์โบโรมี5คะแนนพอชนะเลสเตอร์หรือนำอยู่3-0นี่ก็มี8คะแนนก็อยู่อันดับสุดท้ายของ ของทีมในโซนตกชั้นนะเนาะแล้วนี่ทำไปเล่นไปนะถ้ายังเล่นแบบนี้อยู่เนี่ย
12: เป็นแบบนี้สักเรื่อย
11: ๆนี่ทูนะครับผมบอกก่อนจะทำสถิติหรือไง
12: คือเป็นขั้นบันไดแต่เป็นขั้นลง
11: จะทำสถิติหรือไงนี่พูดเป็นเอาเป็นทำเป็นเล่นไปนะ
12: ต้องหาจุดเปลี่ยนให้เจอให้เร็วที่สุดอ่ะต้องหาให้เร็วเพราะว่าตอนนี้มันยังพึ่งแบบช่วงต้นซีซั่นน่ะถ้ารีบกลับมาได้ผมว่ายังทันอยู่
11: คือนักเตะที่ซื้อมาก็ใช้ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะคอนอร์เชปลินจากอิมสวิตเนี้ย
12: ครับ
11: ก็เจ็บ
12: อ่ะซื้อมาก็สวยอีก
11: เออพวกตัวอื่นๆที่พอจะเล่นได้เองก็มีปัญหาการบาดเจ็บ
12: อ้าวแล้วเนโต้ไปโฉกบอลมาถึงสุดเส้นหลังเปิดย้อนกลับมา
11: เรียบร้อย
12: เลยครับ 3-0 โห31วินาทีได้ประตูที่3เลย
11: โอ้โหแล้วใส่หน้ากากเลยครับทางเจ้าเปโดรครับยิงแต่ยิงเด็ดขาดจริงครับ
12: เขาเน้นนาทีแรกนาทีแรกของครึ่งแรกครึ่งหลังเลยนะ
11: แล้วก็จะหายไปเลยใช่ไหม
12: โอ้เดี๋ยวต้องดูว่าไปฉกบอลจากใครครับหันมาอีกทีนี่เนโต้ไปเบียดกับเกมรับของบอลมัดแล้วก็เอาบอลไปเลยครับเนี่ยจังหวะขึ้นเกมมาด้านขวาเนโต้ชี้แล้วนะครับแล้วก็สไลด์โอ้ไปพรวดพลาดเองครับโอ้อันโดเซวา
11: อีกแล้วครับ
12: เซวาไปเข้าพรวดครับบุ่มแบบสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยครับไปสไลด์แล้วไปโดนบอลแบบเฉียวๆโอ้โห
11: จังหวะที่เปโดเนโต้ไหลคืนมาเนี่ยวางเท้ายิงเสียบคานเลยนะครับไม่มีผู้เล่นที่ใกล้พอที่จะไปขวางทางเจ้าเปโดที่จะปิดมุมเอาไว้ได้3-0พูนสวัสดิ
12: ์โอ้โหวันนี้สิงโหดนะสิงโหดน่าดูเลยมีสกอร์ในลาลิก้าสเปนก่อนจบครึ่งแรกครับอาราเบสตีเสมอแอตเลติโกมาดริด1ประตูต่อ1ครับWell, it didn't have the desired effect. It was a nightmare moment for Antonio Silva, who was ตั้งตัวไม่ทันเลยครับแผนการที่บอลมัดจะมาแก้ไขที่จะมาใช้นี่โอ้โหพังทลายอ่ะต้องเปลี่ยนแผนแล้วนะครับ
11: ก็เป็นฝันร้ายของอันโตนิโอซิวาเลยครับคือประตูที่2กับประตูที่3เนี่ยเขาก็มีส่วนร่วมทำให้ทีมเสียประตูจะได้คืนมาสักประตูไหมครับบอลมัด
12: คนที่โดนเปลี่ยนตัวออกเป็นเดวิดบรูซนะครับแล้วก็เอาเบนโดกลงมาเล่นแทน
11: คริสตี้ครับออกมาทางซ้ายครับเบนโดกโอ้โหเจอขวางอยู่หลายคนวนกลับเลยครับเบนโดก
12: โอ้โหผู้บรรยายบอก29วินาทีนะลูกที่ชอเปโดยิงเมื่อครู่นี้ครับมีโอกาสจะแพ้เป็นนัดที่3ของซีซั่นเลยนะครับถ้าตามหลังถึง3ประตูขนาดนี้ครับบอลมัดโหนี่เพิ่งเข้าสู่นัดที่6ของซีซั่นนะครับบอลมัดจะแพ้เป็นนัดที่3ซะแล้วแต่ว่าเวลายังเหลือนะครับถ้ากลับมาไล่ให้เร็วที่สุดหลังนี้นี่ก็ยังพอมีโอกาสอยู่เล็กน้อยเชลซีกำลังจะสวนกลับกับโคพาเมอร์เปโดเนโต เอาเบนโดกเนี่ยยืนขึ้นมาเป็นตัวรุกกดดันทางด้านเปโดเนโต้เลยนะครับ
11: จอร์แดนเฮนเดอร์สันครับเจอกับเทเลอร์ดำยังพลิกหนีมาได้แต่ว่าบอสเซกาเซโดครับยังเอาบอลคืนกลับไปได้
12: สกอร์ในแชมเปี้ยนชิพนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนำลินคอนเพิ่มไปเป็น 2-0 แล้ว
11: ออนอยู่กับอาชิมปงCan sort their defense out coming into the
12: Premier League weekend. Xabi Alonso side had conceded 12 goals. จริงๆเชลซีระยะหลังเวลาจะชนะบอลมัดได้แต่ละนัดเนี่ยโอ้โหเป็นการเบียดชนะซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ การชนะด้วยความห่างถึง3ประตูเนี่ยโอ้โหถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่บอลมัดขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยโอ้โหเต็มที่ก็ชนะ 3-1 นะครับถ้า 3-0 นี่ต้องกลับไปปี2016เลยนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วก็เล่นที่นี่แหละครับที่ซันฟอร์ดบิดเชลซีก็ชนะไป3ประตูต่อ0แต่ว่าวันนี้นี่ก็ยังต้องลุ้นกันอีกยาวๆนะครับเวลายังเหลืออีกเพียบเลย3ประตูอาจจะยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้นะครับอาจจะมีประตูเพิ่มจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้คาร์ดิฟครับไล่แบล็กเบิร์นมาเป็น1ประตูต่อ2แล้วนะในฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษลาลิก้านี่จบครึ่งแรกไปเลยนะครับอาราเบสเสมอกับแอตเลติโกมาดริด 1-1แล้วก็คู่ที่ไม่มีประตูในบุนเดสคู่สุดท้ายมาแล้วนะครับอูนิออนเบอร์ลินนำเอลส์เวอร์แบก1ประตูต่อ0ครับ

0: โดนซะแล้วหรือ
1: ทีมลูกโซ่ตามหลังไปแล้ว
0: ครับยังเป็นเชลซีนะครับที่นำอยู่ 3-0 แล้วเป็นจังหวะเปิดของบอลมาจัดได้คืนไหมโอ้โหมาแล้วครับแม่ได้มาเป็น1ประตูต่อ3นะครับบอลมาเรวานิวซันนะครับ
1: ไม่แน่นะครับครึ่งหลังนี่เพิ่งเข้าสู่นาทีที่51เท่านั้นครับแต่มุมด้านซ้ายครับเปิดเข้าไปทุกแฟร์แล้วบอลมันขุกคลิกโอ้แล้วไปเตะเคลียร์ไปชนเอวานิสันเข้าประตูนะครับ
0: เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนั่นแหละครับมอยเซ่ไกเซโดครับพยายามจะเคลียร์บอลออกมาแต่ว่าแม่ไปโดนทางเอวานิสันที่พยายามจะเข้ามาปั๊มบอลนะครับแล้วก็บอลก็ปริ้นเข้าประตูไปโอ้โหเดี๋ยวดูจังหวะที
1: ่โดนมืออะไรหรือเปล่า
0: ใช่ครับแอนโตนิโอซิวานี่ที่พยายามจะโถมตัวเข้ามามง
1: แต่ก็เป็นจังหวะที่อาจจะไม่ได้ได้ประตูโดยตรงนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจไคเซโดพยายามจะสกัดทิ้งออกมาคือมันตรงกับจังหวะที่เอวานิสันเขาจะง้างยิงพอดีด้วยแหละครับพอเตะปุ๊บมันก็โดนชนนะครับแล้วก็สวนทางเข้าไปเลยเอาครับไล่ตีไข่แตกมาห่างๆแล้วนะครับ1ประตูต่อ3ครับบอลมัด
0: ส่วนพี่เสือครับได้ประตูตีเสมอเป็น 2-2 แล้วครับ
1: แน่นอนจริง
0: ไม่ยอมจริงๆนะครับพี่เสือ
1: แน่นอนจริง
0: บาเยิร์นมิวนิกตีเสมออัลสบวกเป็น 2-2 นะครับ
1: เดี๋ยวดูหน่อยว่าใครเป็นคนยิงประตูครับแฮร์รี่มั้ยเพราะลูกแรกของบาเยิร์นวันนี้เนี่ยเป็นหลุยส์ดีอาสนะครับเดี๋ยวประตู 2-2รอสักครู่อ๋อประตูแรกเขาแก้ไขเป็นอิสมาเอลไซบารีนะครับขออภัยด้วยแล้วก็ลูกที่2เป็นนาธานิเอลบราวนาทีที่81แต่ว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยลูกตีเสมอเป็นคนแอสซิสต์นะสตุตการ์ดก็หนีพาเดนบอร์มไปเป็น 2-0 แล้วครับ
0: ครับ
1: ท้ายเกมของบุนเดส
0: แม่เหมือนที่สเตเดียมออฟไลท์จะมีประตูครับคุณหนูยินยังไง
1: นกนางนวลครับสยายปีกแล้วครับไบรตันบุกนำแมวดำซันเดอร์แลนด์1ประตูต่อ0จากแม็กซิมเดอะคายเปอร์ครับ
0: เหมือนที่พอร์ตแมนโรดก็จะมีประตูเหมือนกันครับ
1: ครับแล้วเอียงขวาอีกแล้วนะครับฟูลแลมครับบุกนำอิปสวิชทาวน์1ประตูต่อ0ฟูลแลมเดี๋ยวรอลุ้นคนยิงประตูสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่ารูปเกมจริงๆเนี่ยฟูลแลมครองบอลเยอะกว่าอิปสวิชชัดเจนมาก
0: ๆครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ4คู่ที่เตะอยู่มีประตูครบทุกคู่แล้วนะครับมาดูจังหวะของบอลมัดบ้างนะครับได้ประตูตีตื้นมาแล้วก็คึกคักกันนิดนึงนะครับอันโตนิโอซิวาออกไปทางขวาครับให้อดัมสมิธย้อนกลับมา
1: คนที่ตีเสมอให้กับฟูลแลมเป็นไรอันแซซยงนะครับโอ้แล้วบุนเดสมาอีกแล้วครับอีก1ประตูฮัมบูร์กตีเสมอฮอฟเฟนไฮม์ 2-2 แล้ว
0: นิ่มเส้นด้านขวามาครับรายานเจอกับชาบาเรียรายานกระชากไปเปิดแฉลบนิดนึงครับได้ลูกเตะมุมครับบอลมัด
1: ตอนนี้นี่พยายามปลุกเร้าแฟนบอลนะครับที่ยกพลกันมาเยือนที่ลอนดอนครับบอลมัดดูแล้วมีความมั่นใจขึ้นครับหลังจากได้ประตู1ลูกนี่ปกกำลังใจขึ้นมาได้เล็กน้อยครับบอลมัดเชลซีเองก็ต้องระวังจริงๆเรื่องเกมรับก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนของเขาอยู่นะครับในช่วงต้นซีซั่นนี
0: ้ทาวาเนียให้สัญญาณกลางมือสองข้างแล้วเปิดโค้งมาเสาแรกติดที่จอร์แดนเฮนเดอร์สันเอาบอลลงครับทางเบนโดกกลับมาที่โดอีกทีนึงอดัมสมิธเงยหน้ามองแล้วหยอดเข้าไปในเขตโทษโอ้โหมีจังหวะกระแทกการเจมส์ฮิลยูโคออกมาทางซ้ายครับให้ไทเลอร์ดัมโอ้เป็นยกเท้าสูงนะครับของทางไทเลอร์ดัม
1: เจ้าตัวก็รู้ครับถึงแม้ว่าจะบ่นเล็กน้อยก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่าพอยกขาขึ้นมาจะเล่นบอลแบบนี้นี่ก็กลายเป็นลูกฟาวไปครับไคเซโดเอามือกลุ่มไปที่ต้นคอเลยครับน่าจะโดนเข้าไปนั่นนะครับโอ้โห
2: doesn't kick through or anything. There's no real contact with Casado and kind of wins the
0: เดี๋ยวคืนนี้นี่ยังมีบิ๊กแมตช์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ 5:30 นะครับก็จะเป็นคุณเอกนพดล
1: ครับ
0: กับคุณโก
1: ้
0: ที่จะรับหน้าที่ในการรายงานสดนะครับ
1: หลายชื่อมาแล้วนะแมนยู
0: อ่ะ
1: เซนเนอร์ลัมเมนส์เป็นโก
0: ้ครับ
1: เซนเตอร์เป็นแม็กควายกับลิซันโดมาร์ติเนสแบ็กวันนี้ใช้ลุคชอด้านซ้ายครับด้านขวาเป็นเลนี่โยโร่นะแล้วก็มิดฟิลด์ครับยูริเทเลมันส์กับคอบบี้เมนูตัวรุกมีบรูโน่มาดุสคุนย่าอาหมัดเดียโลกลับมาแล้วนะมีแบรนด์เอ็มบูโม่นะครับวันนี้คือรายชื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ
0: บอนมัดเองก็บุกได้น้ำได้เนื้อเหมือนกันนะครับช่วง5นาทีหลังนี่จะได้ทุ่มครับริมเส้นด้านซ้ายครับใกล้กับมุมธงนะครับคุณไกลครับเจมส์ฮิวอยู่ทุ่มเข้าไปครับเสาแรกโดนโคกทิ้งมาครับอาชมปงนะครับโคกทิ้งออกมาเบนโดครับเปิดแล้วแนวรับเชลซีโคกสกัดกัน2จังหวะนะครับบอลก็ไปเข้ามือทางอิมี่มาร์ติเนสครับ
1: ส่วนฝั่งสเปอร์เนี่ยสเปอร์นี้มีอันโตนินคินสกี้เป็นโกนะครับเซนเตอร์เขาได้ฟานเฮเกอร์กลับมานะพี่เอก
0: ตกลงพร้อมนะ
1: ได้ยืนคู่กับมาร์กอสเซเนซี่แบ็กเป็นอูโดกี้ด้านซ้ายฝั่งขวาเป็นอาชิเกรมิดฟิลด์มีลูคัสเบิร์กวอลซันโดโตนาลีแล้วก็ตัวรุกจะมีคอนเนอร์กาลาเกอร์ซาวิโอโมฮัมเหม็ดคูดูสหน้าเป้าเป็นโดมินิกโซลันกี้นะครับ5:30 นะครับเกมพรีเมียร์ลีกคู่ดึกของค่ำคืนวันนี
0: ้
1: แมนยูกับสเปอร
0: ์อันโตนิโอซิวาให้มาทูแฟร์โอ้โหโดนอัดจากทางด้านหลังครับรอนคริสตี้ไกเซโดแล้วก็พยายามจะเรียกจะให้ควักใบเหลืองซะหน่อยแต่ว่าผู้สินเนี่ยก็ต้องเรียกมาคุยก่อนแหละครับ
1: แล้วไบรตันเหลือ10คนไบรตันโดนไล่ออกนะครับหลังจากนำซันเดอร์แลนด์เพียงแค่4นาทีปาสคาลสตาวครับกองหลังโดนใบแดงนาทีที่57บุกนำอยู่ 1-0 แต่เหลือผู้เล่น10คน
0: โอ้โหทางโอ้จากภาพช้าเนี่ยมาเซกาเซโดเนี่ยเอามือไปปาดหัวทางคริสตี้ไม่ได้คงไม่ได้ตั้งใจจะไปตบนะครับแต่ว่าเหมือนแบบจะออกตัวมือก็เลยไปปาดหัวเข้าฟรีคิกหยอดเข้าไปครับเทาเนียโขกย้อนกลับมาไม่ผ่านมือของเอมี่มาร์ติเนสครับสบายสบาย
1: พยายามมงชงเข้ากลางแต่ว่าบอลมันย้อยครับ
0: นี่มาอยู่กับเชลซีนี่ความยียวนไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะดูจะนิ่งขึ้นนะครับเอมี่มาร์ติเนส
1: ช่วงนี้เสียประตูเยอะเกมรับไม่ค่อยดี
0: ซ้ายครับเป็นโบกเบนโดกเจออาชมปงโยกออกแล้วเปิดมายังติดที่ลักครัวครับ
1: คือก่อนลงเล่นเกมนี้เนี่ย5นัดที่ผ่านมาของเชลซีเนี่ยเสียไป12ลูกเลยนะครับเตรียมรับถือว่าโอ้โหพอๆกับทีมพวกท้ายตารางคะแนนนะครับแล้วก็กลายเป็นทีมที่มีเกมรับที่ยากที่สุดร่วมกับอิปสวิชนะครับ
2: Have seen potential in the gaps either side of the two wide centre backs with the system that Chelsea play.
1: ตอนนี้มีลิกเอิงฝรั่งเศสลงเล่นอีก1คู่แล้วนะครับเริ่มมา5นาทีเป็นคู่ของลิวกับเลอาฟ
2: Nelson able to turn just lofts one forward doesn't quite get it right but Ashingpong
0: header comes to Christie who pokes เป็นโดครับเลี้ยงที่เข้าเขตโทษให้มาตรงกลางเอวันสั้นยิงมีฉลับนิดนึงครับเข้ามือมาร์ติเนส
1: ยิงอาจจะไม่ได้แรงอยู่แล้วด้วยนะครับพอฉลับเองก็ยิ่งเบาลงไปอีก1ชั่วโมงผ่านไปพอดีครับเกมพรีเมียร์ลีกเชลซีนำบอลมัดอยู่ 3-1
0: ครับสำหรับการรายงานสดวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
2: And if you take away the opening

0: 3 minutes of the first half and the opening 4 seconds of the second.
1: โอ้โหคือผู้เล่นเชลซีเองเนี่ยเข้าถึงบอลเร็วมากนะครับบอลมัดจับปุ๊บเนี่ยพลิกไม่ได้เลยครับโดนแซะข้างหลังตลอดแล้วก็เสียบอลเร็วมากเปโดเนโตเจอกับทูฟแฟย้อนกลับมาไกเซโดให้กับเฮนเดอร์สันอาชัมปงไปไม่อ้าวคือหลังเกือบจะขาดไปนะครับทางไกเซโด
2: Able to send it away, but those long balls forward are just coming back on Chelsea right now.
1: Adam Smith, ให้มาที่เทเลอร์ดัมมีบอกแมนยูคืนนี้จะคาบ้านครับคาบ้านไหมครับพี่
3: ๆก็เป็นไปได้นะก็มีสิทธิ์เหมือนกัน
1: ช่วงหลังๆนี่แม่ฝากผีฝากไข้ไม่ค่อยได
2: ้
1: ผู้สินให้ฟาวครับโอ้เข้าหนักครับเหลืองด้วยโดนเหลืองไปนะครับเทเลอร์ดัมส
3: ์โอ้แล้วในบุนเดสลีก้าเนี่ยก็มาอีกแล้วครับมาไล่เลเวอร์คูเซ่นช่วงทดเวลามันเป็น3ประตูต่อ4แล้วโอ้ยิงกันสนั่นจริงๆที่บุนเดส
1: แต่บาเยิร์นเองยังปิดจ็อบไม่ได้นะครับ
3: ยัง
1: ตอนนี้ยังเสมออยู่กับอัลสบวก2-2นะช่วงทดเจ็บ
3: คือถ้าจบแบบนี้นี่2คะแนนเลยนะครับตามหลังบอรุสเซียดอทมุน
1: ดอทมุนเนี่ย
3: ก็เพิ่งไปเสมอว่า
1: เสมอกับเวเดอร์เบรเมนไป2-2นะครับ
3: ดอทมุนคงเจ็บใจนะเมื่อวานนำก่อน 2-0 ด้วยแต่เจอเบรเมนตีเสมอ2ลูกเลยที่จบไปแล้วก็เป็นอูเนออนเบอร์ลินเอาชนะเอลส์โวแบกของนิโคลัสมิเคลสันไป1-0นะครับวันนี้ทีมของลูกโซ่นี่แพ้นะครับโอ้สูสีครับสถิติของเชลซีบอลมัดเชลซียิง8ตรงกรอบ4บอลมัดยิง7ตรงกรอบเท่ากันนะครับที่จบอีก1คู่ในบุนเดสเป็นพาเดอบอร์นแพ้สตุตการ์ด 0-2 ครับเหลืออีก3คู่สุดท้ายส่วนในลีกเอิงมีประตูแล้วนะครับลิวขึ้นนำเลอาฟ1-0
1: มีมาติเนสเปิดขึ้นมาข้างหน้าครับวันนี้จะช่วงครึ่งหลังเองได้ประตูเร็วหลังจากนั้นเชลซีเองก็เกมไม่ได้เป็นต่อบอลมัดสักเท่าไหร่นะครับทีบุนเดสลีกานี่อยู่ในช่วงทดเจ็บทั้ง3คู่นะครับอัลส์บวกกับบาเยนยัง 2-2 ฮอฟเฟนไฮม์กับฮัมบูร์กยัง 2-2 เหมือนกันนะครับแล้วไมล์ก็ไล่เลเวอร์มาเป็น3-4ก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับทั้ง3คู
3: ่บาเยนเนี่ยมีโอกาสยิงไปแล้ว30ครั้งนะยังได้แค่เสมออยู่ครับตอนนี้คู่ของบาเยนนี่ทดเวลา6นาทีนะครับตอนนี้นี่ผ่านไปแล้วประมาณ3นาทีเศษเท่านั้นโอ้โหส่วนแชมเปี้ยนชิพสโต๊กนี่เหลือ10คนก็ได้อีกประตูนึงครับหนีห่างโบตันไปเป็น 2-0
1: บอลอยู่ที่เจมส์ฮิลล์ครับบอลนัดเลยครึ่งสนามมาแล้วสมิธให้ทาวเนียเอวานูซันเล่นกับทาวเนียทาวเนียไปมากจังหวะเกินไปครับโดนจาเปโดแย่งไปได้ซูพาเมอร์โมแกนโรเจอร์สให้มาที่ไกเซโดเอ้าเจ็บไหมครับตะคิวกินนะครับทางไกเซโดไปเบียดแย่งกับทางเอวานูซันเนโต้ดิ้นหนีไปหนึ่งด่านแล้วดีดขึ้นมาตรงกลางโรเจอร์สครับตวัดออกไปทางซ้ายมาแล้วครับชาเวเรียให้กับเจ้าเปโดรฝากเจ้าเปโดรไหลทะลุช่องโคพาม

0: อกโอ้โหยังไม่มีเหลี่ยมยิงวนออกวนกลับมาดีดมาก็โดนแย่งไปได้แล้วครับเกือบไปครับเชลซี
1: กลับมาครองบอลปล่อยให้บอลมัดนี่หาบอลยากมากครับตอนนี
0: ้เลสเตอร์ไล่ปีเตอร์โบโรมาเป็น1-3แล้วนะครับเอมิลรีสตรงหน้าเดนมาร์กนะครับยิงให้ทีมไล่มาเป็น1-3
1: บอลขึ้นมาที่โรเจอร์สครับเป๊ปชาบาเรียเปิดแล้วยิงจ่อๆเลย 4-1 ครับชอเปโดร
0: กด2เม็ดติดต่อกันเลยนะครับได้ลุ้นแฮตทริกด้วยครับเจ้าเปโดรครับนาทีที่67ครับน่าจะไม่มีปัญหากับ3แต้มของเชลซีนะครับ
1: ลูกนี้เข้าทำกันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับโอ้ต้องชมการจ่ายบอลขึ้นมาไล่ตั้งแต่เกมแดนกลางแล้วพอออกไปด้านซ้ายครับเป๊ปชาบาเรียเปิดยัดเข้าในครับลากตัดมาเป๊ปชาบาเรียเห็นโอ้โหแล้วเปิดข้ามผ่านเกมรับไปสวยงามมากนะครับลูกเปิดของเป๊ปชาบาเรีย
0: คือแนวรับของบอลมัดเนี่ยบอลก่อนจะไปถึงเจ้าเบโดเนี่ยมีถึง3คนครับผ่านทั้งอดัมสมิธทั้งเจมส์ฮิลแล้วก็อันโตนิโอซิลวา
1: โอ้แอสซิสต์ได้คมกริบเลยนะ
0: โอ้โห3คนอยู่ตรงนั้นแต่บอลเลยไปแล้วก็แท็บอินเข้าไปง่ายๆสบายๆครับเจ้าเบโด
1: ก็หนีห่างออกไปเป็นด้วยความห่าง3ประตูเหมือนเดิมนะครับ4-1
0: นี่คือกองหน้าที่หลุดทีมชาติบราซิลไม่ได้ไปบอลโลก
1: แล้วอีกอเตียโก้ไปแทน
0: มีอเตียโก้รายานอะไร
1: พวกนี้ไปแทนบุนเดสจบเพิ่มอีกคู่นึงแล้วนะครับไมส์แพ้ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น3-4โอ้โหแล้วก็มีดราม่าท้ายเกมจนได้ฮัมบูร์กพลิกกลับมานำฮอฟเฟนไฮม3-2แล้วครับโอ้โหมีดึงครับดึงคงว่าโดนดึงโอ้คิสตี้ดึง2รอบอ่ะต้องเป่าพอไม่ได้เป็นลูกได้เปรียบว่าผู้ตัดสินนี่วิ่งไล่หลังมาดูเหตุการณ์อยู่2รอบครับสุดท้ายต้องเป่าฟาวให้จนได้โอ้โหดึงไม่มีทรงเลยครับแลนคิสตี้นี่จะฟ้องว่าเป็นฟรีคิกตรงไหนกันแน่ครับนี่เพราะว่าพาวเมอร์ครับเลี้ยงดึงก่อนแล้วสลัดเหมือนจะสลัดได้แล้วครับแล้วไปอีกโดนดึงอีกแล้วก็โดนเบรกไว้สุดท้ายโดยอันโตนิโอซิลวาอีกคนนึงด้วยเนี่ยก็จะฟ้องว่าเอาฟาวจุดไหนครับจุดดึงจุดแรกหรือว่าจุดที่อันโตนิโอซิลวาเนี่ยมาวิ่งมาชนผู้ตัดสินย้อนกลับมาให้จังหวะดึงครั้งแรกครับbreaking closer and closer to the box wasn't he and now a yellow card is out of the pocket of the referee and well it looked quite obvious at the time and the name of Brian Christie แล้วก็เป็นการให้เหลืองคริสตี้แทนนะครับคือถ้าเป็นการฟาวของรันคริสตี้เนี่ยฟรีคิกมันจะอยู่ห่างเพราะว่ามันเป็นการดึงจังหวะแรกแต่ว่าถ้าเป็นการฟาวของซิลวาเนี่ยโอ้โหแทบจะอยู่ในหัวกะโหลกอยู่แล้วครับ and this
0: ituation of maximum threat for Bournemouth because Cole Palmer stands behind this ดูจากมุมนี้นี่เปโตรวิชไหวโอ้โหที่บุนเดสเนี่ยทดนานมากนะครับตอนนี้ทด9ทีแล้วนะครับคู่เอาส์บวกกับบาเยิร์น
1: ขึ้นมา6แต่ทด9
0: ดูฟรีคิกครับแล้วเป็นจอแดนเฮนเดอร์สันหรือโคพาเมอร์มีแฟนโคพาเมอร์มาดูฮะเอากล้องขึ้นมาเตรียมถ่ายคลิปจบแล้วนะครับฮอฟเฟนไฮม์กับฮัมบูร์กครับฮัมบูร์กบุกไปชนะ3-2ครับ
1: โอ้โหนาทีบาปเลยครับฮัมบูร์กได้ประตูชัย
0: โอ้โหเฮนโดโอ้โหไปบอกว่าเขาแก่นี่ไงปั่นฟรีคิกเข้าไปครับโจแดนเฮนเดอร์สัน
1: โอ้โหนี่ครับแฟนพาวเมอร์จะถ่ายคลิปใช่ไหมเฮนโดยิงเลยโอ้ในวัย36ปีครับทำให้เชลซีหนีไปเป็น5-1แล้วก็เป็นประตูที่2ของเขาในเกมวันนี้ครับวันนี้นี่ฟรีคิกก็ยิงได้ครับเฮนโด โอ้แล้วเปรตวิช
0: จริง
1: ๆวันนี้นี่เจอทีมเก่าตัวเองยับเยินเลยครับ โดนไปแล้ว5ประตูเหลือ20นาทีสุดท้ายมุมหลังประตูครับปั่น
0: โอ
1: ้ยบอลโค้งอ้อมกำแพงแล้วก็เสียบเสาเข้าไปเลยนะครับโอ้โหลูกนี้สุดๆเลย
0: ลูกซ้อมลูกเนี้ย
1: หลอกจะวิ่งเข้ามายิงโดยซ้ายของพาวเมอร์ก่อนนะครับแล้วก็ชะงักหยุดปล่อยให้เป็นเท้าขวาของจอแดนเฮนเดอร์สันซัดเอง
0: โอ้โหสวยจริงๆครับเอาเรียบร้อยเชลซีนำบอลมัดห่าง5ประตูต่อ1ครับนี่แม่ยังก็กดจอยเก
1: ม
0: แล้วโดนเปลี่ยนออกหรือเปล่าตบมือแบบนี
1: ้แน่นอน
0: เอาไปพักแล้วหรือเปล่า
1: หรือเปล่า
0: ไกเซโดนะเอาออกไปแล้วนะครับเอาทางลาเวียนะลงมาHave the job done after Bournemouth
1: were just starting to feel as if they might still be able to get something. João Pedro, no. Marco Palesta, นะครับแบ็คตัวใหม่ที่ดึงตัวเข้ามาก็กำลังจะลงมาครับหมายเลข2ถอดเอาชอเปโดออกก็ส่วนบอลมัดกำลังจะเปลี่ยนอีก3คนนะครับคนที่ลงมาเป็นโรเมโอลาเวียกับมาโกปาเลสต้านะครับมาเซสไกเซโดกับชอเปโดโดนถอดออกไป
0: ครับ
1: ส่วนการเปลี่ยนของบอลมัดนี่ก็ลูอิสคุกลงมาเล่นแทนไรอันคริสตี้ครับอยากยุนแฮตทิกเหมือนกันนะโดนเปลี่ยนไปแล้วบ่นๆเหมือนกัน
0: แต่จอแดนเทนเซนยังอยู่นะ
1: ยังอยู่ครับ
0: เ
1: มื่อกี้ก็ปรบมือให้เพื่อนๆเฉย
0: นึกว่าปรบมือแบบโดนเปลี่ยนออกแล้วก็จะออกซะแล้วนะฮะจอแดนเทนเซนยังได้ลุ้น
1: มาคัสเทวิเนียก็โดนเปลี่ยนตัวออกนะครับแล้วก็เติมตัวรุกอย่างอัลบาโรโรดิเกสลงไปเพิ่มอีก1คนส่วนไบเออร์นะครับสรุปว่าจบแล้วนะครับว
0: ัน
1: นี้ 2-2 นะไม่ชนะเอาส์บวกนะครับเสมอกันไปส่วนอีกคนหนึ่งที่ลงมานี่ขอบอลมัดเปลี่ยนเอาอดัมสมิธออกนะครับแล้วส่งเอาคนลูซานเชสเทหมดหน้าตักแล้วแหละครับตัวสำรองเปลี่ยนไป3ไป4คนแล้วครับHas it tipped too far? You know, I think that's the question as a club like Bournemouth. You love bringing young talent in, and it's not always going to go smoothly. But the Premier League is ruthless. ก็เลยผ่าน70นาทีเสร็จแล้วนะครับสกอร์พรีเมียร์ลีกล่าสุดก็แอสตันวิลล่ายังเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดที่1ประตูต่อ1นะครับเชลซีนำบอร์นมัธ 5-1 อิปสวิชตามหลังฟูลแลม 0-1 แล้วก็ซันเดอร์แลนด์ตามหลังไบรตัน 0-1 ครับ problems plenty of them
0: น่าจะทำให้ประตูที่5นี้ถ้าจะทำให้ผู้เล่นบอลมัดเองก
1: ็ยอม
0: แล้วนะถึงก็ยอมเลยทีเดียว
1: เพราะว่าบอลมัดซีซั่นนี้ยังมีภารกิจในยูโรปาลีกด้วยนะครับกลางสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยพวกเขาจะเล่นในบ้านเจอกับสโตมการ์ดก่อนที่จะกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกด้วยการเล่นในบ้านต่อนะครับรับมือกับซันเดอร์แลนด์หลังจากนี้ก็จะมียูโรปาลีกนะครับแทรกอยู่ช่วงกลางสัปดาห์ตลอดเลยครับ2แมตช์ตรงข้ามกับเชลซีครับเชลซีนี่ก็เล่นเฉพาะบอลภายในประเทศอย่างเดียวนะครับจบเกมวันนี้ไปนัดต่อไปเชลซีจะออกไปเยือนเอฟเวอร์ตัน
0: เอมี่มาร์ติเนสจับไปที่โคนขาหนีบนะครับโอ้เจ็บหรือเปล่าโดนน่าจะโดนเท้าผู้เล่นของบอนมัดนะครับจังหวะที่ออกมาคว้าเมื่อสักครู่นี้โอ้ผู้เล่นกันเองครับโดนลักครัวครับ
1: ขาหนีบซ้ายนะครับของเอมี่มาร์ติเนสผู้รักษาประตูสำรองของเชลซีวันนี้เป็นไมค์เพนเดอร์สนะครับผู้รักษาประตู ทีมชาติเบลเยียม
2: Nunez is receiving treatment. Chelsea player does have to leave the field of play, and that person, that player, is Pedro Neto. Quick word on his.
1: ใหม่หรือเปล่าครับเนี่ยทีมแพทย์เข้ามาดูอาการอยู่แล้วก็ลุกขึ้นมาได้นะครับเอมี่มาร์เตเนส5ประตูที่เชลซีได้มาเนี่ยมาจากการยิงตรงกรอบ6ครั้งนะครับได้ถึง5ประตูเลยวันนี้นี่โอ้ค่อนข้างคมเลยครับกล้องจับมาที่ไมค์สเพนเดอร์ก็ไม่ต้องลุกแม้กระทั่งออกมาวอร์มนะครับเพราะว่ามาร์ติเนสนี่เล่นต่อได
2: ้taking the opportunity to take some fluids on board as he has to wait on the sidelines to be welcomed back into the game by the referee these new rules and regulations which of course we're all still getting used to getting familiar with
0: บอลยังอยู่กับทางเลือดดำครับเอวานิสันริมเส้นด้านขวาครับทางคริสตี้Ryan
2: Bournemouth could end this Premier League weekend in its bottom three just outside in 17th as they walked out
0: ซิวาครับโดนทางเชลซีพยายามจะแกะบอลออกมาแต่ว่าโดนบอลมัดครับเอาบอลกลับมาครองได้ทูแฟร์ให้เขาเขตโทษเอิร์ธกลับเข้ามาตรงกลางโดนจอร์แดนเดอร์สันออกหลังไปนะครับขออภัยครับคริสตี้เนี่ยออกไปแล้วนะครับคริสตี้เนี่ยโดนเปลี่ยนตัวออกไปแล้วเมื่อสักครู่น
2: ี้ก
0: ็ลุยส์คุกนะครับลงมาแทนคริสตี้แล้วก็โรดิเกสครับแทนทาวเนียแล้วก็ซันเชสครับแทนอดัมสมิธบาเลสตาไปไม่ได้ครับติดเบนโดกแล้วเจ็บลงไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับปล่อยให้เล่นต่อ

0: is Ben Gannon-Doak. Well, this may well surprise you. The expected goals from this game so far this afternoon.
1: คู่อื่นๆเนี่ยในลีกเอิงนะครับลิวนำเลอาฟอยู่ 1-0 นะครับแล้วเหมือนที่วิลล่าพาร์คจะมีประตูครับคุณผู้ชม
2: เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มสักครู่หนึ่งครับเพราะว่าเสมอกันอยู่ที่ 1-1 ล่าสุดแอสตันวิลล่านำเบรนท์ฟอร์ด2-1ครับจะเป็นการกลับมาแซงนำด้วยนะครับหลังจากเกมนี้นี่ตกเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนครับวิลล่ากลับมานำอีกแล้วนาที77นะครับเป็นจอห์นแม็กกินครับกองกลางคนสำคัญเลยครับยิงประตูให้กับวิลล่าได้ส่วนในแชมเปี้ยนชิพนี่มิววอลนะบุกขึ้นนำเพรสตันนอตเอ็น1-0
0: Sunderland to come next in the Premier League for Bournemouth but before that they will play in Europe as well so there's an added complication for them as well
2: แล้วก็กำลังเข้าสู่10นาทีสุดท้ายครับฟรีคิกของบอนมัดครับริมเส้นด้านขวาข้างในยังมีปัญหากันอยู่นะครับเอวานิลสันกับลีวายโควิลผู้ตัดสินต้องเรียกมาเตือนก่อนนะครับเป็นโรเมโรลาเวียด้วยนะครับ
3: You're banking on that all the time, and not every time are those players going to be fit and available.
0: Yeah, it's certainly a point worth making this afternoon, Matt. The players that Bournemouth do have out, some really important players for them. Clive
1: as well. ฝรั่งเศสมีเตะคู่เดียวนะครับลิวกับเลอาฟลิวนำ 1-0 ดูที่

0: ต่อเนื่องด้วยครับ
1: ทาเลอร์ดัม
0: ครับพยายามหาจังหวะเข้าทำอยู่ครับทูแฟร์เอวานิลสันโอ้โหเอากองหน้าเป็นคนไปเปิดบอลแล้วใครจะเป็นคนยิงข้างในครับไม่มีใครเข้าไปกดดันในกรอบหกหลาเลยวันนี้ต้องยอมจริงๆครับเชลซีนอกจากออกสตาร์ทดีแล้วเนี่ยมีทั้งฟรีคิกแล้วก็การยิงประตูได้เร็วทั้งต้นครึ่งแรกต้นครึ่งหลังด้วยวันนี้ก็มาครบโอ้โหส่วนที่วิลล่าพาร์คครับเบรนท์ฟอร์ดไม่ยอมตีเสมอแอสตันวิลล่าไปเป็น2ประตูต่อ2แล้ว
2: ดุมากคู่นี้นะฮะ
0: เดือดจริงๆพึ่งตามหลังอยู่ไม่กี่นาทีเองนะครับแม็กกินยิงขึ้นนำให้กับวิลล่า 2-1 อีก2นาทีต่อมาเบรนท์ฟอร์ดตีเสมอได้จากคริสโตเฟอร์อาเยอร์นาทีที่79ได้บอลอยู่รอบๆนอกกรอบเขตโทษเลยครับบอลมัดพยายามจะหาจังหวะแล้วเปิดจากริมเส้นเข้าไปก็เปิดเหลี่ยมไม่ดีครับออกเบนโดกลงมาก็ยังทำอะไรมากไม่ได้ในเกมรุกให้กับบอลมัดนะครับนี่มาแล้วมหาเทพลงมาลุ้นประตูที่6แดนนี
2: ่ทำเป็นเล่นไป
3: เอสเตวาล
2: เขาชอบ
3: อะไรแบบนี้ใช
0: ่แล้วเอสเตวาลด้วยอีกคนนึงครับแล้วถอดไปโดเนโตออก
2: เขาชอบลงมาซ้ำสกอร์ห่างๆอย่างเงี้ยเขาชอบเดี๋ยวมาแล้วอ่ะมอร์แกนโรเจอร์สครับโดนเปลี่ยนออกพร้อมกับทางไปโดเนโตส่งเอาแดนนี่เดอะก็อดเวลเบกไอ้นี่ยังไงล่ะลงมาเล่นแทนกับเอสเตวาลครับ
0: ถ้ารวมการทดเวลาด้วยทั้งคู่จะมีเวลาอีกประมาณสัก10นาทีได้ครับเอสเตวาลเองนี่ก็ถือว่าโอกาสลดน้อยลงไปเลยนะครับถึงแม้ว่ากุนซือจะเปลี่ยนมานะครับแต่นอลอนโซในซีซั่นนี้แล้วแต่โอกาสก็ยังไม่ได้ชัดเจนครับส่วนสำรองคนสุดท้ายของทีมเยือนกำลังจะลงสนามมาเป็นโควต้าสุดท้ายนะครับลิสคุกครับแทนที่ของแรนคิสตี้เป็นจอห์นโซเลครับขออภัยเบอร์6โคลพาร์มเมอร์และมอร์แกนโรเจอร์สมีสองตำแหน่งตีดาวน์ให้เชลซีและด้วยการเปลี่ยนระบบนี้นั่นหมายความว่าเอสเตวาลก็เปลี่ยนให้โอกาสบรรดาสำรองได้ลงเล่นกันเพิ่มเติมครับบอลมัดอูริโอโซเล่ครับออฟเจลเปโดรอีเวอร์โรเจอร์สหรือพาร์มเมอร์ position whichส่วนที่ให้ตามไงโกลเฮดอีเกิลในบอลฮอลแลนด์นี่ไล่ตามตีเสมอสปาร์ต้ารอตเตอร์ดัมได้แล้วเป็น 1-1 นะ
2: ประมาณไม่ถึง6นาทีนะครับใน90นาทีจะจบลงเบนโดกครับโดกหยอดมาสาวสองได้โขกสะบัดครับบอลออกหลังไปไกลเลยครับลูกโขกของเอวานนิลสัน
0: ลูกกลางอากาศลูกโด่งก็ไม่ใช่จุดเด่นอะไรของเอวานนิลสันอยู่แล้วนะครับตารางคะแนนแบบเรียลไทม์ตอนนี้นี่เชลซีชนะจะขึ้นอันดับที่5นะครับมี10แต้มขณะที่บอร์นมัธเองนี่โอ้โหอันดับ18ยังอยู่ที่3คะแนนครับแล้วก็เสียหายเรื่องเกมรับด้วยวันนี้นัดเดียวโดนไปถึง5ประตูทำให้ผ่านไป6เกมบอร์นมัธจะเสียถึง13ลูกเลยนะครับ13ลูกที่เสียไปนี่เสียเท่าเชลซีนะเชลซีก็เกมรับแย่เลยนะต้นๆของพรีเมียร์ลีกตอนนี้เลยแต่เกมรุกเองก็โดดเด่นนะครับวันนี้นี่ยิงเพิ่มอีก5ก็เลยเป็น15ประตูครับเชลซี
1: Couple of players in that part of the pitch that
0: haven't always been dependable in terms of availability for Chelsea. Brighton เองยังต้านซันเดอร์แลนด์ได้อยู่นะครับเหลือ10คนมาประมาณเกินครึ่งชั่วโมงแล้วครับตอนนี้

0: แต่ว่าสันแลนด์เองตอนนี้กลับมาคุมเกมใส่ไบรตันครับครองบอลมากกว่า 60% ก็เล่นเหมือนรอเวลาให้มันจบไปแล้วนะครับคู่เชลซีกับบอร์นมัธดราม่ามาอีกแล้วครับอิปสวิชตีเสมอฟูลแลมนาทีที่89นะ 1-1 โอ้โหอิปสวิชกลับมาได้ครับได้ประตูจากอับดุลออตาร่าดาวรุ่งวัย20ปี
1: อะโคพาเมอร์โดนเปลี่ยนออกแล้วครับ
0: ภรรยา
1: คนกลางแล้วไม่ใช่คนซ้าย
0: ทั้ง3เลยหรือเปล่า3คนเลยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ถ่ายคลิปยิงฟรีคิกเลยครับวันนี้แต่เขาก็เด่นตั้งแต่ต้นเกมอ่ะครับ
1: ใช่ครับ opening part of the first half heavily
0: influential and like we thought beforehand just came flying out the blocks วันนี้พาเมอร์ก็1แอสซิสต์นะครับตั้งแต่ประตูแรกให้กับจอร์แดนเฮนเดอร์สัน
1: บอลมัดลองยิงเลยครับบอลหลุดออกไปน่าจะไปโดนฉลับจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับลูกยิงของอัลบาโร
0: drop he wants the quarter drop off เห็นเดอร์สันไปส่งย้อนหลังแล้วไม่เข้าใจกับลาครัวครับดียังตามมาปิดมุมทำให้จังหวะการยิงนี้ก็ยังมีฉลับออกหลังไปได
1: ้ยิงด้วยซ้ายนะครับของอัลวาโรโรดริเกสมาดูลูกเตะมุมนะครับเป็นเตะมุมครั้งที่7ของบอลมัดนะครับเสา2ลาครัวสครับสะบัดโขกทิ้งออกมาเป็นโดกยอดเสา2ก็คว้าไว้ได้ครับเอมี่มาร์ติเนส
0: Good play from him or just Bournemouth not quite having enough presence in the box or the delivery not being quite right But Martinez has had a fair bit of that kind of actionเปิดยาวขึ้นหน้ามาก็ไม่มีปัญหานะครับเกมรับของบอลมัดนาทีสุดท้ายแล้วนะครับดูจากรูปเกมตรงนี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปทดอะไรเยอะแยะครับโอ้โหดึงตัวเองลงมาเล่นเกมตรงกลางซะเยอะนะครับเอวานิลสันแล้วโดนโรเมโอลาเวียนี่บังมิดเลยครับแล้วก็เลยไปหงุดหงิดไปผลักเขาเลยกล้องจับมาที่มานั่งสำรองที่ทึ่งเปลี่ยนออกไปครับทั้งมอร์แกนโรเจอร์สกับโคพาเมอร์สองเพื่อนรักเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะได้รับความชมครับชาบีอลอนโซ3นัดก่อนหน้านี้นี่ได้แค่แต้มเดียวนะครับวันนี้จะคัมแบ็กกลับมาเก็บ3คะแนนได้แบบยอดเยี่ยมเลย
1: โอ้โหน้ำอยู่5-1ยังทดอีก5นาทีครับ
0: ทดเหมือนบอลมัดจะมีโอกาสกลับมาเลย
1: kept
0: going Bournemouth they've kept probing trying to move the ball that ยังจะไม่ชนะใครต่อไปนะครับทีมที่ยังไม่ชนะในพรีเมียร์ลีกเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะมีฟูลแลมด้วยแหละครับฟูลแลมก็สกอร์ล่าสุดนี่ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับตามหลังอิปสวิชอยู่1ประตูต่อ2แล้วก็แน่นอนคืนวันนี้เดี๋ยวลุ้นสเปอร
1: ์พูดแมนยูดิ
0: แมนยูชนะแล้วไงพูดถึงทีมที่ยังไม่ชนะใครเนี่ยก็ตอนนี้เหลือแค่บอลมัดฟูลแลมแล้วก็ท็อตแนมฮอตสเปอร
1: ์ครับ

0: วันนี้ทีมพรีเมียร์ลีกที่ยังยิงประตูไม่ได้ทีมเดียวคือซันเดอร์แลนด์นะครับ ไม่งั้นทุกทีมที่ลงเล่นไปเนี่ยยิงประตูได้หมดไม่ว่าผลการแข่งขันจะจบยังไงIn Chelsea's six games this season, we'll be happy to get an assignment or two down here this season, won't we? ถ้าไบรตันเก็บชัยชนะวันนี้ได้จริงก็จะยังคงเกาะกลุ่มอยู่อันดับท็อปด้านบนของตารางคะแนนต่อนะครับพวกเขาจะอยู่อันดับที่3นะครับไบรตัน And they're just banging them in at the other end.
1: Yeah, they will hope that the number of goals won't be quite as high. มาอีกแล้วเอสเตว้าวจังหวะยิงไปติดบล็อกที่ก่อนนะครับ
0: โอ้โหล้ำหน้าด้วยมีโอกาสออกตัวไปซะก่อนนะครับเอสเตวาลบอลโยนจากเกมรับขึ้นมาก็ล้ำหน้าไปแล้วโอ้โหไบรตันโดนใบแดงแต่ได้ไปดูที่2ซันเดอร์แลนด์นี่บุกเพลินนะครับน่าจะโดนสวนกลับครับไบรตันหนีห่างออกไปเป็น 2-0 ในช่วงทดเวลาครับ 90+3 นำซันเดอร์แลนด์ 2-0 บุกไปเอาชนะที่สเตเดียมออฟไลน์ได้โอ้ไม่ธรรมดาครับไบรตันand be collective and score ชวนฮัจามนะครับกองหลังขึ้นมาพังประตู always had the look of being interesting this weekend in the Premier League with the fact that we had that ซ่าใหญ่แล้วนะไบตันนี่ก่อนหน้านี้ก็ขยี้อาร์เซนอลมาแล้ว 3-0 เคลียร์แมนยูตกรอบคาราบาวครับแล้ววันนี้กำลังจะบุกชนะซันเดอร์แลนด
1: ์ส่วนที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมไม่มีปาฏิหาริย์นะ
0: ครับ
1: เลสเตอร์ซิตี้พ่ายปีเตอร์โบโรยูไนเต็ดไป 1-3 ไม่ฟื้นไม่ฟื้นจริงๆครับฤดูกาลนี้หนักจริงๆบอกเล
0: ยแฟนๆกลับกันแฟนเชลซีเองก็เริ่มกลับกันแล้วนะครับThey want it to go back to the old way. Three breaks before Christmas, all of a week instead of the 2 weeks that we just had. เดี๋ยวสกอร์ในแชมเปี้ยนชิพเดี๋ยวรอจบทุกคู่นะครับเดี๋ยวทวนให้อีกรอบหนึ่ง ลาลิก้าก็ยังคงเป็นอาราเบสเสมอกับแอตเลติโกมาดริดอยู่ที่1-1เข้าสู่การทดเวลานาทีสุดท้ายพอดีครับโอ้โหมาเป็นลูกจริงๆมีโอกาสเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ได้เลยครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันยืนระยะในเกมได้เต็มเกมครับแล้วก็ยิงถึง2ประตูบวกกับประตู2ลูกยิงได้ไม่พอครับมี1แอสซิสต์ด้วย
1: เอสเตวัลจบแล้วครับเกมที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ครับเชลซีก็เปิดบ้านล่มบอลนัดไป5-1นะครับจบเป็นคู่แรกของเกม3ทุ่มนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อิปสวิชทาวน์กับฟูลแลมก็จบตามมาครับอิปสวิชชนะ2-1อีก2คู่เนี่ยวิลล่ากับเบรนท์ฟอร์ดยังเสมอกัน 2-2 แล้วก็ซันเดอร์แลนด์ตามหลังไบรตันอยู่ 0-2
0: ดูวิลล่ากับเบรนท์ฟอร์ดหน่อย
1: จะมียังเหลือเวลานะ
0: ยังได้ประมาณสัก 3-4 นาทีกำลังบี้กันสนุกเลยครับคู่นี้อีก1ประตูนี่ถ้ามีรู้เรื่องเลยครับเสมอกันอยู่2-2นะครับ
1: ลินเดลอฟครับให้แม็กกินเอ้าจังหวะจ่ายทะลุขึ้นมาก็ มากไปเข้ามือควินเคลเฮอร์นะครับสองสองในคู่นี้เนี่ยประตูของแอสตันวิลล่าเนี่ยได้จากนิโคลัสแจ็กสันกับจอห์นแม็กกินนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนเบรนฟอร์ดเนี่ยได้มาจากยาโมยุกกับทางคริสโตเฟอร์อาเยอร์เนาะ
2: Just not want to lose it. Both sides look like they fancy it still. Jarnot, Jensen, Brentford are not settling for a point here. Nice little.
0: Oh, ลุยมาแล้วมีโอกาสยิงโอ้โหโดนกองหลังบล็อกเอาไว้ครับโอกาสของเบรนท์ฟอร์ด
2: Whistle is gone, but again it's Duke. Really well cutting in from that left-hand side. He must be exhausted. His first start has been really, really good, particularly in the second half.
3: Yeah, definitely. I've seen that Brentford had signed him.I think a great addition to this squad.
0: Brentford มาในชุดเหลืองเลยครับวันนี
3: ้ Exactly what Keith Andrews wants from this Brentford side.
0: ไปดูสกอร์ในแชมเปี้ยนชิพกันนะครับจบแล้วทุกคู่ในช่วงเวลา 3:00 น. ก็จะมีแบล็กเบิร์นชนะคาร์ดิฟ 2-1 โบตันแพ้สโต๊ก 1-2 ดาร์บี้เสมอเร็กซ์แฮม 1-1 มิดเดิลสโบรชนะวูลแฮมตัน 1-0 เบรสตันแพ้มีวอล 0-1 เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะลินคอน 3-0 วัตฟอร์ดแพ้เบอร์ลี่ครับ 0-4 ตอนนี้จ่าฝูงในแชมเปี้ยนชิพก็เป็นสวอนซีนะครับ9นัดมี20คะแนนครับตามมาด้วยมิดเดิลสโบรที่มี18คะแนน
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วไปหามุมยิงมุมแคบแอสตันวิลล่าฉลับแล้วน่าจะได้ลูกแตะมุมด้วยครับอิบราฮิมเอ็มบายนะครับลากเข้าไปกดดันเกมรับตรงคายโยเดแล้วก็ยิงแหวกมุมแคบครับฉลับออกไป
1: นี่เป็นเฮือกสุดท้ายแล้วครับของวิลล่าน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆนะครับโอ้ยังได้ลุ้นต่อครับแม็กกินแม็กกินจะแตะหลบไม่ได้แหละครับอาล่ะครับเบนฟอร์ดจะโต้กลับอ้าวทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปโอ้ยดีที่ซูซูกิออกมาเร็วเนี่ยไม่งั้นนี่เจอยามาฮ่าแน
0: ่โอ้โห
1: ออกมาเกือบครึ่งสนามซูซูกิ
0: อันนี
1: ้โอ้โหเป็นไงล่ะ
0: จบเกมเลย
1: จบพอดี
0: โอ้โหนี่เตรียมไม่นานเลยครับ
1: ไม่คิดไม่กี่
0: แล้วโอ้โหสุดยอดเลย
1: จบแล้วครับ
0: 2-2 โอ้โหออกมาเกือบถึงครึ่งสนามเมื่อกี้อีกนิดเดียวถึงเส้นกลางสนามแล้วอ่ะ
1: คงเห็นคงง้างกลัวโดนโต้ตั้งแต่แรกนะครับทำได้แค่1คะแนนครับแอสตันวิลล่าเสมอเบรนท์ฟอร์ดไป2ประตูต่อ2ครับ
0: ครับ
1: ทางเบรนท์ฟอร์ดได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับจากยาโมยุกนาทีที่10นะครับแล้วก็วิลล่าตีเสมอได้จากนิโคลัสแจ็กสันนาทีที่12จากนั้นวิลล่ามาพลิกขึ้นนำครับจอห์นแม็กกินนาทีที่นาทีที่77แล้วก็เป็นทางคริสโตเฟอร์อาเยอร์ครับกองหลังนอร์เวย์ของเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยก็มาตีเสมอได้ในนาทีที่79ก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับดูจากสถิตินี่ก็ใกล้เคียงกันนะคู่นี้นะ
0: สูสีกันเลยครับก็จบไปทั้งหมด4คู่แล้วนะครับในช่วงเวลา21นาฬิกาเราคืนวันนี้พรีเมียร์ลีกเหลือคู่สุดท้ายครับตอน 5:30 นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยมาไล่รายชื่อกันอีกครั้งนึงนะพี่เอกนะ
1: ตอนนี้คู่ที่ยังค้างอยู่เนี่ยยังเตะอยู่นะครับยังไม่ได้จบก็คือมีลิวกับเลอาฟเนี่ยลิวนำอยู่ 1-0 ใกล้จบครึ่งแรกแล้วนะครับแล้วก็ในเอรดิวิซีนิโกเฮดอีเกิลกับสปาร์ตารอตเตอร์ดัมครับยังเสมออยู่2-2นาทีที่71อาราเบสกับแอตเลติโกมาดริดนะครับยังเสมอกันอยู่ที่1-1นาทีที่83ส่วนในลีกอื่นๆเนี่ยก็ตามคู่ไหนอยู่ก็ส่งเข้ามา
0: ครับ
1: ทักทายกันสอบถามได้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราขอไปเบรกก่
0: อ
1: นนะครับแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้านะฮะเรากลับมาก่อนเกมแมนยูกับสเปอร์กันอีกสักครึ่งชั่วโมง
0: แล้วก็มีรายชื่อของลีกอื่นที่กำลังจะลงเล่นเป็นคู่ถัดไปด้วย
1: ได้ครับ

0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ
1: ครับ Soccer
2: Live Reportร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุมทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล์
9: ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
8: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
9: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย21ถึง22พฤศ
10: ศจิกายนนี
11: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
12: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
13: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cod Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Soccer Live Report.

5 ทุ่มกับอีก 10 นาทีนะครับ FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงก็ช่วง Soccer Live Report ช่วงแรกก็จบไปแล้วนะครับเกมเชลซีกับบอร์นมัธที่เราตาม

0: ติดอยู่แล้วก็ในช่วง5ทุ่มครึ่งก็จะมีเกมพรีเมียร์ลีกที่จะคิกออฟกันอีก1คู่นะครับเดี๋ยวคนที่จะเข้ามารับหน้าที่ต่อจากช่วงของเราก็เป็นคุณเอกนพดลกับคุณโก้
1: ครับ
0: นะครับแมนยูกับสเปอร์เนี่ยตอนนี้ตารางคะแนนแบบเรียลไทม์ล่าสุดเนี่ยแหมเอาเน็ตไม่รักษาหน้าพี่เลย
1: แมนยูอยู่กลางกลางอยู่อันดับ12ไม่สูงไปแล้วก็เกือบจะต่ำไปด้วยอันดับ12ส่วนท็อตแนมเนี่ยท็อตแนมนิวอันดับสุดท้าย
0: ครับ
1: อันดับ20เลย12เจอ20นะฮะเพลงเมื่อกี้นี้เปิดให้ใครครับเปิดให้สเปอร์หรือเปิดให้แมนยูหมูในอวยเลย เดี๋ยวจบเดี๋ยวรู้กันตอนรอผลการแข่งขันก่อน
0: สงสัยเขาชอบเขาเปิด2รอบไปเนี่ย
1: จริงเหรอ
0: ก็สัปดาห์ที่แล้วก็เปิด
1: เหรออ
0: ืม
1: โอ้
0: จำได้อยู
1: ่เขาช่างของเราเขาเป็นแฟนตัวโยงของพิเศษแต่เปิดเพลงซ้ำกันนี่ไม่ใช่นะ
0: สองวีคเลยวีคที่แล้วผมจัดกับคุณเอกธุพดลเขาก็เปิด
1: มันมีสองอย่างพี่คือขี้เกียจ
0: ไม่เขาชอบพิเศษ
1: แต่อีกตัวเลือกหนึ่งคืออาจจะชอบจริง
0: ตอนแรกเขาบอกเขาจะเปิดเพลงเน่นายแน่มากแล้วเขาก็เปลี่ยนใจ
1: ไปดูรายชื่อคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับท็อตแนมฮอตสเปอร์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแมนยูวันนี้มีซันเนอร์ลัมเมนส์ยืนเฝ้าเสาเซนเตอร์จะใช้ลิซันโดมาร์ติเนสกับแฮร์รี่แม็กควายแบ็คขวาเป็นเลนี่โยโร่แบ็คซ้ายลุคชอมิดฟิลด์มีคอบบี้เมนูกับยูริเทเลมันส์ตัวรุกบรันเอ็มบูโมบรูโน่เฟรนันเดสและอามัดเดียโลกองหน้าเป็นมาติอุสคุนย่านะครับฝั่งสเปอร์โกเป็นอันโตนินคินสกี้เซนเตอร์ใช้มาร์กอสเซเนซี่กับยานพอฟานเฮกเกอร์แบ็กขวาเป็นอาชิเกรแบ็กซ้ายเดสตินีอุโดกี้มิดฟิลด์ลูคัสเบิร์กวอลกับซันโดโตนาลีตัวรุกด้านซ้ายเป็นโมเมดคูดูดฝั่งขวาใช้ซาวิโอแล้วก็ตรงกลางเป็นคอนเนอร์กาลาเกอร์กองหน้าตัวเป้าใช้โดมินิกโซลันกี้ครับ
0: ครับซาวิโอก็คือซาวินโยเดิมนั่นแหละ
1: ใช่คนเดียวกัน
0: เขาเปลี่ยนชื่อ
1: ครับ
0: ประเทศนี้มีคล้ายๆคนไทยด้วยเหรอเปลี่ยนชื่อ
1: จริงๆอ่ะเขาชื่อซาวิโออ
0: ยู่แล้ว
1: อยู่แล้ว
0: นำมาย้ายมาที่
1: ก็แล้วแต่
0: ซิตี้
1: เขาก็กล่าวว่าถ้าชื่อไหนแล้วฟอร์มมันดีก็ใช้ชื่อนั้น
0: อ
1: ่ะพอมันใช้ซาวินโยแล้วมันไม่โอเค
0: เชื่อโชคลางส่วนทางแมนยูในมานั่งสำรองยังมีอันเดรซานโตสนะครับแล้ววันนี้ก็น่าจับตาดูว่าคาร์ลอสเบลิบาจะได้ประเดิมสนามกับทีมไหม
1: สักทีนึง
0: ครับสำรองนะก็ยังมีเดียโก้ดาโลนะครับในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยก็ไม่ใช้ดาโลใช้เลนนิโยโรแทน
1: ใช่
0: นะครับแล้วยังมีไอเดนเฮเว่นเชลเลซี่เมสันเมาส์มาคัสรัดฟอร์และโจชูซึกซีนะครับส่วนประตูสำรองเป็นคาวดาโลนะฮะรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยก็ยังมีคนเดิมๆนะครับมาไทเดลิกนะครับมีมาเนลอูกาเต้ที่เจ็บยาวนอกจากนั้นก็มีแพทริกดอกูทอมมี่ฮีตันนะครับมีนุสัยมัสราอุยแล้วก็เบนจามินเชสโก้
1: ครับ
0: นะส่วนสเปอร์สำรองยังมีโทซินนาดาราบิโอโยนะครับมีโรดิโกเบนทันคูเบนเดวิสมาตินดูบราฟก้ามาทิวส์เฟรนันเดสเนี่ยซื้อไปแล้วก็เอาเขาไปนั่งสำรองแล้วจะซื้อไปทำไมไม่ให้แมนยูมาเจมส์แมดดิสันกลับมาแล้ว
1: เล่นยังไม่เข้ากับเพื่อนเท่าไหร่นะ
0: อูมามามูสนะฮะมาอยู่กับสเปอร์เรียบร้อยมาติสแตลแล้วก็มิกกี้ฟันเดเฟนนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฟิตพอเป็นสำรองเท่านั้นนะฮะวันนี้นะส่วนผู้เล่นบาดเจ็บของสเปอร์ก็เดยันคูรูเซฟสกี้นะครับมิคาโลมูดริกนะครับมีวิลสันอูโดแบร์เปโดปอร์โรแล้วก็ซาบี้ซีมอนนะครับโหตัวเจ็บไปก็เยอะเหมือนกันนะสเปอร์นะ
1: ฤดูกาลที่แล้วเล่นที่นี่นี่แมนยูชนะสเปอร์ไป 2-0 นะที่โอทักฟอร์ดแล้วก็พอบุกไปเยือนที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมเนี่ยก็เสมอกัน2ประตูต่อ2 2นัดฤดูกาลที่แล้วแมนยูไม่แพ้นะครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองด้วยก็ต่อสูสีครับเพราะว่าฝั่งสเปอร์เองก็กดดันเพราะว่ามากกว่ายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้มีหนำซ้ำเพิ่งยิงได้เพียงแค่2ประตูด้วยนะ
0: ครับ
1: อันนี้สำคัญเลยอืม ราะว่าอย่างโคเวนทรีเองที่ชนะแล้วเนี่ยเขายังมี3คะแนนถึงแม้ว่าเขาจะยิงได้เพียงแค่ลูกเดียวก็ตามนะครับห้าทุ่มครึ่งมีความคิดเห็นเล็กน้อยไหมครับพี่เอกครับคู่นี้ระหว่างสเปอร์กับแมนยูสักนิดนึงเผื่อแฟนๆบอกโอ้พี่ไม่ได้ภาคพี่ก็มีมุมมองฝากแฟนๆไว้หน่อย
0: เอ้ยวันผมฝากไว้ตั้งแต่วันพฤหัสแล้วใช่ไหม
1: ไม่เปลี่ยนใจไหม
0: ไม่เปลี่ยนไม
1: ่เปลี่ยนหรอ
0: แมนยูครับมาแน
1: ่รอดูว่าวันนี้มาเนี่ยอัดคลิปรอโพสต์อย่างเดียวแล้วใช่ไหม
0: ยิ้มยิ้มไง
1: ยิ้มยิ้มอย่างเดียวไหม
0: ใช่เตรียมคลิปยิ้มไว้รอแล้ว
1: คือถ้ายิ้มยิ้มเนี่ยก็ผมว่าลงได้ทั้งทุกผลการแข่งขันนะใช่ไหมมันใช้ได้ทุกผลการแข่งขันเนี่ยคุณลงไปก็แล้วแต่คนดูเขาจะไปตีความว่ามันจะเป็นยังไง
0: ไม่ได้ลงมานานแล้วล่ะอ่ะในลีกอื่นๆเนี่ยตอนนี้ที่เบลเยียมมีผลฟุตบอลนะครับเบเวอร์เลนก็แพ้ลอมเมลไป 1-3
1: ครับ
0: เซอร์เคิลบรูซก็แพ้อันเดอร์เลชไป 1-2 คู่ที่กำลังลงสนามอยู่นะครับมีลาลูเวียกับทางคลับบรูซยังเสมอกันอยู่ 0-0 นะครับพรีเมียร์ลีกจบไป4คู่ครับวิลล่ากับเรนฟอร์ดเสมอ 2-2 เชลซีชนะบอร์นมัธ 5-1 นะครับแล้วก็อิปสวิชชนะฟูลแลม 2-1 ซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตัน 0-2 นะครับแชมเปี้ยนชิพเวสต์แฮมกับ QPR จบที่ 1-1 นะครับคู่เมื่อคืนนะครับชาลตันกับลิสซอลซิตี้เสมอ 1-1 สวอนซีชนะนอริช 2-1 ครับเวสต์บรอมแพ้เบอร์มิงแฮม 0-1 แบล็กเบิร์นชนะคาดิฟ 2-1 นะครับโบลตันวันเดอเรอร์สแพ้สโตกซิตี้1-2 สโต๊กนี่เขาเปลี่ยนโลโก้สโมสรใหม่นะเปลี่ยนใหม่ในฤดูกาลนี้
1: เปลี่ยนไปเยอะไหมพี
0: ่ก็เปลี่ยนจนไม่คุ้นเลย
1: อ๋อหร
0: อเออส่วนดาร์บี้กับเร็กซ์แฮมนะเสมอกัน 1-1 นะครับมิดเดิลสเปอร์ครับชนะวูฟ 1-0 เพลสตันแพ้มิวอลครับ 0-1 เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะลินคอนครับ 3-0แล้วก็วัตฟอร์ดแพ้เบอร์ลี่0-4นะครับ
1: ครับ
0: ลีกวันนะครับนอตเคานตี้แพ้ออกฟอร์ด 1-2 พรีมัทชนะวิมเบอร์ดัน 1-0 นะครับแบรดฟอร์ดกับเรตันโอเลียนเสมอกัน 0-0 เคมบริดจ์ชนะแบล็คพูล 1-0 ดอนคาสเตอร์ชนะเบอร์ตัน 1-0 ฮัตเบอร์ฟิลด์เสมอเชฟฟิลด์เวนสเดย์ครับ 2-2 เลสเตอร์แพ้ปีเตอร์โบโรครับ 1-3แมนฟิลชนะบลอมลี่ 2-1 MK ดอนแพ้รีดดิ้งครับ 1-5 สติฟเน็ตชนะวีแกน 1-0 สต็อกพอร์ตครับชนะบานสลี่ 3-1 แล้วก็วีคอมวันเดอร์เรอร์สก็แพ้กับลูตันทาวน์ 1-4 นะครับส่วนในลีกเอิงเนี่ยลิวจบครึ่งแรกด้วยการเปิดบ้านนำเลอาฟอยู่ 1-0
1: ครับ
0: บุนเดสลีกาครับอัลส์บวกกับไบเยนจบที่ 2-2 นะครับฮอฟเฟนไฮม์แพ้ฮัมบูร์ก 2-3 แล้วก็มายส์ครับแพ้เลเวอร์คูเซน 3-4 พาเดอร์บอร์นแพ้สตุตการ์ด 0-2 ยูเนียนเบอร์ลินก็เอาชนะเอลเวสแบกไป 1-0 นะครับคู่5ทุ่มครึ่งยังมีอาเบลไลฟ์ซิกกับไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตครับจะเตะกันตอน5ทุ่มครึ่งนะครับในบุนเดสลีกานะครับเกาโชเซดาที่จบไปคือเจนัวนะครับชนะฟิออเรนติน่า 2-1 นะครับและคู่อินเตอร์มิลานกับปาม่าเนี่ยตอนนี้อินเตอร์นำ 1-0 และก็กำลังได้จุดโทษอยู่นะครับ
1: ลุ้นจะเป็น 2-0 อยู่นะครับ
0: ส่วนเซเรบีครับปิซ่าบุกไปนำวิเชนซ่า 2-0 แล้วและในลีกดัชนะครับโกเฮดอีเกิลกับสปาร์ตารอตเตอร์ดัมทดเจ็บแล้วนะครับยังเสมอกันอยู่ที่3-3
1: ครับมีข้อความส่งมาบอกว่าขอรายชื่อบาร์เซโลนาหน่อยเพราะบาร์ซ่าเนี่ยเดี๋ยวจะลงเล่นพร้อมพรีเมียร์ลีกคู่ดึกนะครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับเคตาเฟ่วันนี้บาร์ซ่าผู้รักษาประตูเป็นโจนกาเซียครับเซนเตอร์ฮาฟใช้เคราตมาตินกับเอริกกาเซียแบ็กซ้ายเป็นชาบี้เอสปาร์ตแบ็กขวาเป็นชูสคุนเดมิดฟิลด์มีโรดี้ดานิโอโมกาบี้เกมรุกใช้แอนโทนีกอร์ดอนลามินยาเมาแล้วก็กองหน้าเป้าวันนี้เป็นกราเบียลเชซุตนะครับเดี๋ยวลงเตะช่วง5ทุ่มครึ่งครับ น่าจะถล่มได้นะ

0: เพราะว่าบาร์เซโลนายุคปัจจุบันเนี่ยโอ้โหโหดมาก
1: จริง
0: เล่นดีไม่พอโหดจัดด้วยเรื่องการยิงประตูนะครับ
2: ข้อความทาง YouTube นะครับมีถามว่าเชลซีนัดต่อไปเจอเอเวอร์ตันจะไหวไหม
1: โอ
2: ้
1: โหกลัว
0: ไปเยือนเอเวอร์ตัน
2: ฟอร์มแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับ
0: ก็เล่นให้ดีก็ชนะได้อยู่นะ
2: คุณธนกรบอกพี่บีอยู่ลาลีก้าพีพีทีวีพี่พิษณุอยู่บุนเดสเอเอสพี่เอกอยู่ในใจว่าแต่พี่เจ๋งอยู่ไหน
0: โอ้หลายที่เลย
2: ช่วงหลังนี่ไปหลายที่เลยคุณทรงศักดิ์นี่ช่วงหลังนี่เรากำลังจะดูไฮไลท์เอ๊ะ
0: ทุกกีฬาเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้เรียกไม่หันแล้วทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
0: ดู
2: และผ่องเพื่อน
0: ดูไฮไลท์เทนนิสก็เฮ้ยมาอีกแล
2: ้
0: ว
2: แก๊งเพื่อนเจ๋งอ่ะ
0: อ
2: แก๊งเพื่อนเจ๋ง
0: อูครับช่วงนี้ไม่เห็นพี่เอกหัวร้อนมานานแล้วครับใครก็ได้ช่วยหน่อยเดี๋ยวคุณนานอาร์ต
2: อายุเยอะแล้ว
0: ตอนนี้เย็นเป็นน้ำแข็งเลยนะ
2: ตอนนี้เย็นเป็นน้ำแข็ง
0: เย็นเจี๊ยบเลยตอนนี้เนี่ย
2: ยกเว้นเจอดาโลเล่นแบบนะควรสมควรบ่นเนี่ยก็อาจจะมีได
0: ้บอกจุนยิ้มมุมปากแล้วบอกว่ารอดูพี่เอกฮิมถอดแว่นถอดในใจได้เลยอี
2: จุนตอนนี้เนี่ยมันไม่รับงานวันนี้มันไปดูคอนเสิร์ตเห็นโพสต์ Facebook อยู่เนี่ย
0: อ๋อเออวันนี้เห็นหลายคนไปดูคอนเสิร์ตพี่หยองก็ไม่ภาคบอลไทยด้วยนะไปดูคอนเสิร์ตไม่รู้คอนเสิร์ตอะไรวันนี้เห็นเขาไปดูคอนเสิร์ตกันเยอะเลยอ่ะ
2: พงเทพกระโดนชำนาญ
0: โอ้ศิลปินคนโปรดของพี่แกนั่นเลย
2: อืม
0: คือพี่จุนก็ไปดูน้องหมู
2: ใช
0: ่จริงๆอันนี้จริงเหรอ
2: นี่ไงเขาโพสต์อยู่เนี่ย
0: พี่จุนเนี่ยนะ
2: อืม
0: รอเฮ้ยเขาแนวนี้ด้วยเหรอเขาพวกอินเตอร์เพลงร็อกเฮฟวี่เมทัลอะไรของเขาไหมเหรอพี่จุนอะอ๋อไปดูคอนเสิร์ตน้ำหมูด้วย
2: ใช
0: ่โอ้ได้ทุกแนวจริง
2: ๆได้ทุกแนวอืมเขารวยแล้วนี่นี่เขาไม่ต้องแบบโทรมาขอคิวแล้วเดี๋ยวนี้เขาเป็นปฏิเสธคิวแล้วจุนเป็นกวินเนี่ยบอกพออยู่คู่เลเวอร์กับจันอู๋
0: อ๋อเหรอพออนะเลเวอร์วันนี้นี่ยิงไป 4-5 ลูกเลยโคโมจะได้2แชมป์ครับปีนี้แต่คุณปูสระบุรีโคโมเหรอแชมป์เซเรียอาเลยเหรอ มีแชมป์โคป้าอิตาเลียแล้วก็มีแชมป์เมลีกด้วยนะ โคโม
2: เดี๋ยวเราจะออกสักประมาณ 5:25 แล้วกัน
0: ได้
2: เพราะว่าเดี๋ยวมีโฆษณาด้วยแล้วก็ให้อีกทีมผู้บรรยายนะครับเข้ามาเตรียมตัว
0: ครับ
2: นะครับสำหรับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 สินค้าใดที่อยากจะลงนะสับสน FM99 นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงรายงานสดฟุตบอลนายที่นายกูรูนินทากีฬาโลกช่วงMorning Talk นะครับก็ติดต่อเข้ามาได
0: ้ครับ
2: นะครับยังคงรับผู้สนับสนุนอยู่นะเหมือนเดิมนะครับ
0: เดี๋ยวไปดูเก็บตกข้อความใน Facebook อีกเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะลากันไปท่านี้คุณกิ้งกือบอกโหฟูลแลมฟูลแลม1ทีมเท่านั้น
2: ฟูลแลมทำเสียแผนล่ะ
0: 1ทีมเท่านั้นนะครับคุณสุทธยาบอกวันนี้เชียร์เชลซีเชียร์เลเวอร์คูเซนแล้วก็เป็นแฟนบอลของโมนาโกด้วย
2: ครับ
0: นะครับขอให้สมหวังนะครับขอให้มีผลการแข่งขันที่ดีๆนะครับ
2: เอาบรรยากาศก่อนเกมที่โอลด์ทราฟฟอร์ดเนี่ยเมื่อสักครู่นี้มีภาพจับไปที่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะแกก็โอ้โหเข้ามาชมด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงสร้างสนามใหม่หรือเปล่า
0: อ๋อหมายถึงจะมีชีวิตอยู่
2: อะไรอย่างนั้นแกบอก
0: สนามใหม่แมนยูความจุ100,000นี่นะ
2: อะไรอย่างนั้น
0: อ
2: ะตาก็ตัดพอแล้ว นี่ขนาดแกรีทรายตั้งแต่ตอนเท่าไหร่70ใช่ไหม
0: 2013
2: เนี่ยเหมือนตอนนั้นแกจะอายุ70นะเสื้อเล็กอะ
0: ตอนนี้ก็ยังทิ้งฟุตบอลไม่ได้อยู่ดี
2: น่าจะ80กว่าแล้ว
0: เดี๋ยวผมลองเช็คอายุ
2: ป่าเนี่ย80กว่าแล้วครับ
0: แกเกิดวันสิ้นปีพอดีใช่ไหม

0: 31
1: เซอร์เล็กเฟอร์กูสันจำได้แม่นเลย
0: 31ธันวา
1: อืมเดี๋ยวดูหน่อยว่าอายุเท่าไหร่แล้ว80เท่าไหร่4แล้ว84แล้ว
0: ใช่ไหม
1: ปีนี้85แล้วปีนี้85แล้ว
0: เอาวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้คุณเอกนพดลกับคุณโก้เข้ามาเตรียมตัวเพื่อที่จะรายงานสดเกมใหญ่นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสเปอร์นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer Live
2: Reportอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแปะเจฟคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์สีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99เคลื่อนเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: Soccer Live Report
9: สวัสดีครับ5ทุ่มครึ่งเป๊ะเลยนะครับต้อนรับทุกผู้ฟังเข้าสู่ Soccer Live Report นะครับก็รับช่วงต่อจากพี่เอกหิมสกุลแล้วก็น้องอู๋นะครับช่วงนี้เนี่ยอยู่กับผมเอกนพดลแล้วก็น้องโก้บอลไทยแล้วครับ
10: สวัสดีครับผมโกโก้ชัยทกรตั้งศรีธนา

0: วงนะครับครับผมฮะก็มารับช่วงนะครับในช่วงบรรยายฟุตบอลนอกซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเสียงผมเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ผมไม่ค่อยได้มาช่วงนี
1: ้ต้องขอบังบ่อยๆต้องบอกบังบ่อยก็เดี๋ยวเราตามเกมคู่สุดท้ายพี่เมียนะน้องโก้นะอยู่เล่นที่โอเดฟอร์ดเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์เกมเพิ่งเริ่มนะครับ
0: ก็
1: เป็น2ทีมที่มองโดยรวมผลงานในช่วง5เกมแรกไม่ค่อยดีนะครับก่อนเบรกทีมชาติ
0: ก็ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก่อนลงสนามก็อยู่อันดับ12นะฮะมี5คะแนนนะครับส่วนทางสเปอร์เองก็อยู่บ้วย
1: ใช่
0: นะมี2คะแนน
1: ยังไม่ชนะ
0: ใช่สเปอร์ยังไม่ชนะนะครับ
1: ก็2ก็ได้เพิ่งมายิงได้นัดที่แล้วอ่ะแต่แพ้นะ
0: ใช่ใช่
1: แพ้วิลล่าไป 2-3 อ่ะก็คึกคักเลยนะครับแมนยูวันนี้เล่นที่โอเดฟอร์ดไลอัพคุณเดชคิมกับน้องอู๋น่าจะเอาเด็ดเอาแล้วได้ฟาวล์เล่นเร็วผู้สินยังใจเย็นๆนะฮะ
0: ฉวยโอกาสจังหวะที่เสียฟรีคิกได้ฟรีคิกกลางสนามนะครับแมนเชสเตอร์แต่พยายามจะกดบอลเล่นเร็วแต่ว่าผู้สินเนี่ยยังมันให้เล่นนะจังหวะที่เอ็มบูโมอ่ะครับแต่หลบทางฟานฮาเก้แล้วก็โอ้โหมีตัวมาตามกระแทกจากด้านหลังนะครับ
1: เป็นลูคัสเบิร์กวาวนะครับเข้ามาชนจากด้านหลังแต่พยายามจะเล่นเร็วแต่ผู้สินยังไม่ให้เล่นสจ๊วตแอดเวลนะครับผู้สินในเกมนี้ก็ลุยต่อครับแมนยู
0: วันนี้ก็เอาเลนิโยโร่นะครับมายืนในตำแหน่งแบ็คขวานะครับแมนยูส่วนตำแหน่งอื่นก็อาจจะมีการดรอปมาคอสแรดฟอร์ดแล้วก็เป็นอามัดยาโลที่กลับมาแล้วจากการบาดเจ็บ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: จริงๆดร.แรดนี่ทีมชาติก็ถอนนะ
0: ใช
1: ่โอ้นี่เปอร์เซ็นต์ที่จะให้ทีมเป็นผู้ชนะเอ้าแมนยูพลาดสเปอร์เด้งเด้งยิงติดเซฟแล้วซัมซิวซันกี้แมนยูเนี่ยหมูหกให้แล้วนะครับแต่ว่ายิงไม่เข้าครับโอ้โห
0: วันนี้ก็ถือว่าฟอร์มจากทีมชาตินี่อย่างมั่นใจอยู่นะครับเซนเนอร์รัมเมนโอ้ได้เดียวๆแล้วครับจังหวะที่แม็กไกวร์คืนมาให้กับรัมเมนและรัมเมนเปิดไม่ดีอะครับโอ้โหเกือบสเปอร์นี่ได้โอกาสส้มหล่นแล้วครับแต่ว่าโซลันกี้ยิงไปตรงตัวเซนเนอร์รัมเมนนะครับ
1: ออกบอลแบบนี้ใครสั่งใครสอนโอ้ยออกบอลเสี่ยงมากนะครับ
0: ก็พยายามจะยิงให้มันหนีทางลัมเมนแล้วนะครับแต่มือยังไวอะครับ
1: ครับเกือบไปบอลบิวเนี่ยต้องระวังครับโอ้โหกะจะเคาะสั้นบิวจากกรอบเขตโทษเกือบโดนนะครับ
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่าปั้นตัวเองอะครับเซนเนอร์ลัมเมนเพราะเป็นคนที่ออกบอลพลาดนะครับ
1: ครับของเรามีไลฟ์ทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครรับชมอยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ
0: SMS ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ4689899นะครับ
1: ครับแฟนผีแฟนไก่ส่งเสียงหน่อยนะครับรับชมรับฟังแก่ที่ไหนก็ข้อความมาทักทายกัน
0: ใช่จังหวะนี้แฮร์รี่แม็กควายนะครับพาบอลขึ้นมาบริเวณเส้นครึ่งสนามแล้วโดนคอนเนอร์กราเกอร์ครับไปกระแทกได้ฟาวล์กับแมนยู
1: ครับ
0: โอ้โดนเหลืองแรกมาแล้วครับนาทีที่4ครับกราเกอร์
1: ตอนนี้นอกเหนือจากพรีเมียร์ลีกลงเล่นเนี่ยโอ้โหอุ้ยบุนเดสลีก้านี่5นาที2ลูกแล้วนะไลป์ซิกขึ้นนำแพ้เพิร์ต 2-0 นะครับ
0: โอ้นี่เหมือนเชลซี
1: เ
0: ชลซี
1: แล้วก็มีเกมบาร์ซ่าด้วยคุณโก้
0: ใช
1: ่บาร์ซ่านี่ออกสตาร์ทมานะครับเจอกับเกตาเฟ่ส่วนอินเตอร์มิลานผ่านมา34นาที 3-0 แล้วนะครับ
0: ครับ
1: คืนนี้เหมือนจะเดือดนะ
0: โอ้คืนนี้นี่ยิงกันระเบิดระเบ้อเลยนะฮะ
1: ค่าเฉลี่ยพี่เมียถือว่าโอเค
0: แล้วหนักไปทางคู่เชลซีอ่ะ
1: คืออีกกี่ลูก6ลูก
0: เออเชลซี6ลูกแต่ว่าก็มีคู่แอสตันวิลล่ากับเบนฟอร์ดก็4ลูก
1: ใช่
0: นะฮะ
1: สเปอร์วางยาวมาไม่ถึงก็ติดยูโรไม่ไกวครับมงย้อนคืนล่าสุดซีดานก็เรียกไปติดทีมชาติฝรั่งเศสนะครับยูโร
0: ก็ได้ลงสนามเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้กันท่าหรือเปล่าเพราะยูโรเองก็มี
1: ตัวนี้เหรอ
0: สัญชาติที่2 อยู่ไหม
1: เอาลงแล้วเป็นเกมอย่างเป็นทางการด้วยนะ
0: ใช่
1: เกมยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับสเปอร์ครับออกมาซ้ายอูรุกี้ ซาวิโอนะครับบางครั้งอาจจะเผลอเรียกซาบินโยต้องขออภัยไว้ก่อนเลยเพราะเขาว่าเปลี่ยนเรียกชื่อใหม่ในฤดูกาลนี้นะครับฟานิกเกอร์ครับดันไลน์ขึ้นมาสูงยัดมาข้างหน้ายังพลิกไม่ได้ครับเซนิซี่เปิดมาโซลิกี้ซัดด้วยซ้ายติดบล็อกลิซันโดครับอ้าวแมนยูตัดได้เอ้าเปิดไม่ดีแต่ว่ายังได้ฟาวครับ
0: ช่วงต้นเกมต้องบอกว่าสเปอร์ดุดันนะครับเสียบอลปุ๊บนี่ตัดฟาวทันทีครับไม่ยอมให้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองได้ตั้งบอลเลยนะนี่ก็พยายามแมนยูเองจะทรานซิชั่นแล้วครับเปลี่ยนจากรับเป็นรุกนี่โดนตัดตั้งแต่หน้าบ้านตัวเองเลยนะครับ
1: ลิแชมบี้นี่มาแผนให้ลูกทีมขึ้นไปไล่เพรสสูงเลยผ่านมา5นาทีนะครับสกอร์ยังไม่มีครับพรีเมียร์ลีกเมนูครับออกซ้ายมาร์ติเนสยกข้ามมาเลยครับจับบอลไม่อยู่ครับคุณย่าสเปอร์เก็บได้คูดูสแหวก2ลูกนี้ได้ฟาวจากลูกชอครับ
0: จังหวะขึ้นทางกราบขวาครับตรงนี้
1: สเปนนี่ก็นับหนึ่งแล้วนะบาซ่ามาแล้วนะครับโอ้โห
0: แข่งพร้อมกันนะเนี่ย
1: ใช่บาซ่าแข่งพร้อมกันไลฟ์ซิกแข่งพร้อมกันไลฟ์ซิก 2-0 บาซ่า 1-0 นะครับ
0: แต่คู่นี้ยังไม่มาแต่ถ้าดูแล้วทีมเดียวนี่คือมาดีกว่า
1: ถ้าบอลส่งแม่แต่จริงๆโซลันกี้ก็เกือบหนึ่งนะแอนโทนีกอร์ดอนนะครับยิงให้บาซ่าขึ้นนำ 1-0 นาทีที่3นะคร
0: ับ
1: มาอีกครับซาวิโอโดนเสียบยังได้อยู่ได้เปรียบครับคูดูสไหลขวาเกรลุยมาในกรอบเขตโทษตบคืนคูดูสเข้าเหลี่ยมซ้ายโอ้โหแต่ยังแหวกไม่ได้เขาเป็นเมนูคุณย่าโอ้สวยครับหลบมาเปิดมาในกรอบเขตโทษยังติดแม็กไกวเกมอีกทีเบิกว้าวดีดมาทางขวาครับเกรตั้งปอมแล้วเกรโยนมาลูกนี้ไม่ผ่านครับพี่เมนูครับ
0: โอ้โหปั่นป่วนมากครับแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสเปอร์นี่ซ้ายทีขวาทีเลยครับเมื่อสักครู่ตอนนี้ก็ยังได้บุกอยู่นะครับแถวๆพื้นที่อันตรายหน้ากรอบเขตโทษของแมนยูเนี่ยครับลูกทุ่มทางกราบขวางสเปอร
1: ์ทุ่มยัดมาให้คุณดูตบคืนลุยมาเกรลูกนี้ไม่ฟาวคุณย่านี่ต้องลงมาช่วยกันนะบิ้วอีกแล้วแมนยูบิ้วอีกครั้งนี่เป็นต้องแก้ไขออกมาก่อนครับว่าโดนบีบครับเท้ายังเร็วเตะทิ้งออกมาครับ
0: เปอร์เซ็นต์การครองบอลนะครับผ่านไปประมาณ 7-8 นาทีนี่สเปอร์62แมนยู38นะ
1: ครับชิงจังหวะมงส่วนที่ลุยมาอ้าวซาวิโอไม่ฟาวซาวิโอมองลากที่กระชากมาสุดท้ายหลังมองหาเพื่อนคัทแบ็กลูกนี้ยังติดมาร์ติเนสครับบอล2ยังเป็นของสเปอร์ยังได้ขึงต่อเนื่องครับเซเนซี่ฟานิเคอร์โอ้คู่เซนเตอร์ดันขึ้นมาสูงเลยครับแม่หลังเบรกทีมชาติมานี่เหมือนจะคึกคักนะสเปอร
0: ์โอ้โหก็อยู่ไม่ได้แล้วเหมือนกันครับทั้งโค้ชทั้งนักเตะ
1: ใช่
0: เพราะก่อนเบรกทีมชาตินี่อยู่บวยไม่ชนะใครเลยครับ
1: แล้วซัมเมอร์นี่โอ้เสริมทัพโหดมากนะสเปอร
0: ์โดนล้ออยู่ครับ300ล้าน
1: มีทั้งบูทั้งบุญมีผ่อนมากครับสเปอร์ยังได้ครองบอลอยู่อย่างที่คุณโก้เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยเปอร์เซ็นต์ครองบอลเหนือก็เยอะนะครับยินสกี้ครับให้ฟานิเกอร์ต้องย้อนมาตั้งกันใหม่สเปอร์ก็บิ้วเหมือนกันนะครับเซตจากหน้ากรอบเขตโทษเรียกเพื่อนลงมารับยังไงกันเลเกอร์โดนกระแทกจากด้านหลังผู้สินให้เป็นลูกทุ่มครับสเปอร์ซานโตนาลีฟานิเกอร์จริงๆก่อนย้ายจากนิวคาสเซิลมาก็มีข่าวกับแมนยูนะครับซานโตนาลี
0: ปกก็หลายตัวครับมีข่าวกับแมนยูไปซับเพอร์นี่เพียบเลย
1: เบิกวาวเปิดแฉลบล็อกโอ้โหแม่กวายชนไม่ให้โซลกี้เข้าถึงบอลครับ
0: แมนยูก็ต้องดึงช้าหน่อยนะครับพอบอลเข้ามือของเซนเนอร์ลัมเมนส์โอ้โหไปเปิดแลกกับสเปอร์ตอนนี้สปีดบอลสู้ไม่ได้นะครับนั้นต้องดีเลย์เกมให้มันช้าลงก่อนนะครับ
1: แล้วนี่ไม่กลายครับเล่นกับมาร์ติเนสออกซ้ายชอขอมาครับคุณย่าลงมารับต่ำเลยครับอ้าวแล้วฉาลูกนี้โดนโชกโซลันกี้แต่เสียฟาวเสียวเลยครับลิชเชลมันเตรียมยังดีอยู่ครับ
0: ลูกนี้ผู้ตัดสินไม่เป่าฟาวนี่คือเ เดือดร้อนแน่ครับซาวิโยนะครับไป

0: They're trying to figure it out between them.
1: ดันไลน์ขึ้นมาสูงเหมือนกันนะครับชออยู่ทางซ้ายขอคืนมาก่อนครับคูบีเมนูวนมากลางสนามครับแม็กควายเมนูครับเล่นกับมิสเตอร์มาร์ติเนสเปิดยัดมาลูกนี้โอ้โหน้ำหนักโดนทันไหมเอ็มโบโบลูกนี้ไม่ทันแล้ว
2: พยายามจะทิ้งไปสุดเส้นหลังให้เอ็มโบโมนะครับดูจังหวะของเซเนลัมเมนอีกครั้งนะครับโอ้โหลิซานโดมาร์ติเนสคือจ่ายไปข้างหน้าก็ลำบากนะครับเพราะว่ามีผู้เล่นสเปอร์จี้ติด2คนนะครับมันก็เลยต้องย้อนคืนให้กับเซเนลัมเมนก็ยังดีว่าน้ำหนักมันยังโอเคครับที่ลัมเมนเตะทิ้งขึ้นหน้าได
1: ้หลอกจะส่งคืนแล้วก็ดึงจังหวะหรือว่าแก้ไขได้ดีนะครับลัมเมน
2: โอ้ดัดคืนทิศทางตรงกรอบแล้วน้ำหนักไม่ดีนี
1: ่เรียบร้อย
2: โอ้โหเวอร์ทั้งทีม
1: กินสกี้ออกมาซ้ายเซเนซี่ครับวันนี้ได้ออกสตาร์ตัวจริงเลยซาวิโอเซเนซี่ครับยังเก็บบอลได้อยู่ครับวางขึ้นมาข้างหน้าโซดันกี้แบบโดนแม็กควายมงบอลยังเข้าทางสเปอร์ครับคูดูสริมเส้นทางขวาขอลุยเองคูดูสผ่านคุณย่ามากระชากเลาะเข้ามาสุดเส้นหลังโดนดึงตวัดกลับมาลูกนี้ยังติดธนบัตรเกรย์เก็บได้ซาโดโตนารีเข้าขวาเปิดมาในกรอบเขตโทษโยโรเตะเอาแล้วบอลยังไม่ไปไหนน่ายังมองคืนได้ครับ
2: โยโรเตะจุดพลุบอลไม่ไปข้างหน้านะครับบอลมันย้อนกลับมาในกรอบเขตโทษเขื่อไปครับตรงนี้ก็แก้ไขกันดีครับแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้ต้องดูครับว่าสเปอร์ดุดันในช่วงต้นเกมแบบนี้มันจะเหมือนเกมนัดอื่นๆหรือเปล่าเพราะเกมนัดอื่นๆก็แบบนี้เลยนะฮะเกมแบบบี้เข้าใส่ตั้งแต่ช่วง10-15ทีแรกครับแล้วพอผ่านช่วงครึ่งทางของครึ่งแรกเริ่มหมดหลายแมตช์ด้วยหลายแมตช์นะฮะ
1: สดอะสดในช่วงแรกๆ
2: ใช่ใช่เดี๋ยวต้องดูว่าแมนเชสเตอร์จะยืนระยะได้อยู่หรือเปล่านะครับคือถ้าผ่านช่วงสัก20นาทีแรกอะแล้วยัง 0-0 อยู่ผมว่าสเปอร์ก็น่าจะผ่อน
1: เนี่ยเก็บได้อีกแล้วซาวิโอขอลุยมาเองมุ่งหน้าเข้ามาในกรอบเขตโทษแต่ออกมาผ่านให้เกิดยิงลูกนี
2: ้
1: โหโยโร่ครับทำได้ดีวางยาวขึ้นมาเลยครับแมนยู
2: โอ้ถ้าโยโร่สไลด์แล้วไม่โดนบอลเมื่อสักครู่อันตรายเลยนะครับเพราะว่าในกรอบเขตโทษแต่ว่าเดี๋ยวบอลตายนี่อาจจะต้องเห็นภาพช้าหน่อยนะครับว่าโดนบอลโดนคนมากน้อยขนาดไหนฮะ
1: มีพวกสปีดเร็วนะครับซาวิโอกับโฮเมดคูดูสซานโตนารีครับออกไปทางขวาเกรมีคุณย่าเข้าไปขวางได้ฟาวครับคุณย่าไปดึง
2: อ่ะเดี๋ยวต้องดูจังหวะโยโร่เซฟให้กับแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยครับขึ้นมาทางกลับซ้ายอ่ะครับโอ้แล้วเติมขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยครับนี่ฮะทางฟานเฮเก้โอ้วีแย่เท้าของโยโร่คือก็โดนบอลนะครับใช่พอดีเลย
1: พอดีถ้าช้าอีกสักหนึ่งจุดเนี่ยโอ้จุดโทษแน่นอนเลยครับถึงบอลก่อนนะครับโยโร่ก็ถือว่าเป็นเซฟให้กับแมนยูนะครับ
2: โอ้วันนี้ก็แบ็คขวาด้วยนะครับโยโร่อันนั้นอาจจะดูเขินๆหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้แสดงความผิดพลาดอะไรที่มันชัดเจนนะฮะ
1: แต่วันนี้ดาโลก็มีชื่อนะแต่ว่าสำรองคาร์ลอสบาเลบ้าดาโลเมสันมาอีกแล้วซ้ายครับซาวิโอคราวนี้ด้วยใครลุยเองไหมกระชากล็อกเข้าซ้ายสุดเส้นหลังโอ้ยโดนบีบให้เล่นยากแล้วก็ทำบอลออกไปเองครับ
2: พื้นที่ตรงแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์แต่อย่างที่เรียนไปครับโยโร่ไม่ใช่แบ็คที่ก็คือเซ็นเตอร์แบ็คที่ต้องมายืนฟูลแบ็คอะครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นตำแหน่งของซาวิโอเนี่ยโอ้โหโล่งมากครับแต่พอจับบอลได้เนี่ยมันจะเจอด่านแรกก็คือโยโร
1: ่
2: คือโยโร่เนี่ยไม่ได้ชิดตั้งแต่บอลถึงเท้า
1: ครับ
2: คือบอลถึงเท้าก่อนแล้วโยโร่ก็เข้ามาตรงเนี้ยไม่รู้ว่าจะยืนแล้วจะเป็นจุดอ่อนของแมนเชสเตอร์แต่หรือเปล่า
1: สเปอร์เลือกที่มาฝั่งนี้
2: ใช่แล้วก็รู้ว่ามันไม่ถนัดอ่ะแต่โยโร่เองยืนก็ไม่เชิญฟูลแบ็คนะครับยืนเหมือนจะหุบมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็คอีกคน
1: ข้างหน้าแมนยูยังเก็บบอลไม่ได้เลยนะครับกินสกี้ครับออกมาทางซ้ายอูโดกี้เพื่อนบอกใจเย็นๆครับเก็บบอลไว้ก่อนต้องย้อนคืนครับ โดนบีบเหมือนกันสเปอร์

0: ออกมาซ้ายพักอกเช็ดมาเลยครับอูรุกี้ขึ้นมาบ้างแบ็กซ้ายอูรุกี้ไหลมาลูกนิ้วไม่ถึงโซลันกี้บอล2กาเลเกอร์เก็บได้ซาโดโตนารีโตนารีหนีแซะกับคุณย่าแมนยูยังประคองได้อยู่ครับโยโร่เปิดมาอ้าวจังหวะสเปอร์ไปปั๊มบอลเข้าทางด้วยเลยครับซาวิโอยังไม่ออกครับจี้โยโร่คู่เดิมคราวนี้ไม่ฝืนครับย้อนมากันเลเกอร์ลูคัสเบิร์กวาลโอ้โหคู่เซ็นเตอร์ดันไลน์ขึ้นมาสูงมากครับสเปอร์หาช่องอยู่นะครับเซเนซี่ลูคัสเบิร์กวาลหน้ากรอบเพโทษขวาซัดลูกนี้โด่งข้ามคานครับ
1: โอ้โหก็แมนยูปล่อยให้สเปอร์เองโอกาสหลายครั้งหน้ากรอบเขตโทษแล้วครับโอ้เนี่ยจังหวะที่เซเนซี่ให้มาแล้วไม่มีใครเข้าประกบทางเบิร์กวาวครับคนที่ใกล้ที่สุดคือบูโน่ฟานานส์แต่บูโน่เริ่มบ่นเพื่อนแล้วครับ
0: แมนยูจะไหวไหมครับดูจากรูปเกม
1: โอ้โหเหนื่อย
0: มันยังเปิดเหมือนไม่ได้เพราะว่าสเปอร์โอกาสมีแต่มันสกอร์มันไม่มาไง
1: เดี๋ยวต้องดูว่าช่วงระหว่างที่สเปอร์เองบี้ไปอย่างเงี้ยมันต้องมีช่วงผ่อนช่วงผ่อนตอนนั้นต้องดูว่าแมนเชสเตอร์เต็มจะตั้งเกมได้เปล่านี่ครับการจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายไฟนอลเติร์ดเนี่ยสเปอร์32ครั้งแมนยูได้แค่3ครั้ง
0: ห่างกัน29
1: ครั้งไฟนอลเติร์ดคือพื้นที่สุดท้ายครับในกรอบเขตโทษโอ้โห
0: ก็แทงว่าสเปอร์ตอนนี้บุกอยู่แทบจะฝั่งเดียวนะครับแต่จบไม่คมนั่นคือปัญหาของสเปอร
1: ์ใช่แล้วโอกาสทองของโซเลนกี้นี่คือมันน่าเข้าจริงนะฮะ
0: เก็บบอลเหมือนเดิมครับสเปอร์เซเนซี่ออกมาซ้ายซาวโยกระดกเร็วครับยังติดโยโรอยู่เป็นบอลทุ่มครับของสเปอร์บอลอยู่กับอูโรกี้นะครับริมเส้นทางซ้ายต้องรีบทุ่มเลยครับอูโรกี้จับบอลได้ใหญ่ชนใหญ่งัดมาเอ้าแม็กควายโอ้โหปิดไม่อยู่เกือบโดนครับ
1: พยายามจะบังให้บอลออกหลังแต่บอลมันไม่ออกอะครับสเปอร์เขี่ยเข้ามาได้นี่เกือบได้โอกาสยิงนะครับคอนเนอร์การ์เกอร์มันสักครู
0: ่บอลของโซลันกี้กับแม็กควายที่เบียดกันบอลน้ำหนักมันเบานะครับมันก็เลยไม่หลุดออกหลังเบิร์กวาวจับบอลออกข้างไปเองครับกลับมารอบนี้นี่ซัดกันยาวๆเลยนะครับฟุตบอลลีกจะเบรกทีก็
1: พฤศจิกายนมันรวมรอบไปแล้วฟีฟ่าเดย์นะฮะ
0: เอ็มโบโมเปิดจะให้ลูกชอยังเก็บได้อยู่เลาะมาทางซ้ายเอ็มโบโมข้างหน้ามีขอแล้วครับเปิดมาลูกนี้ยังติดอูโรกี้โอ้โหมาช่วยแมนยูยังเก็บได้คุณย่าไปช้าโอ้คูรุตมาแย่งจากเท้าเลยครับแต่จะสวนกลับเร็วได้ไหมสเปอร์ลูคัสเบิร์กวาลให้ฟานิเคอร์ดีดมาซ้ายอูโรกี้โอ้เคาะมาสวยอ๋อแล้วครับสเปอร์จากรับจะเป็นลุกแล้วครับซาวิโอบอกให้เพื่อนหาตำแหน่งครับเคาะไปตรงกลางครับซาโดโตนารีฟานิเคอร์ครับมองหาเพื่อนจะยกไม่ยกแล้วยังคองบอลอยู่ครับในกรอบเขตโทษให้โตนารีเซเนซี่คอนกาลาเกอร์ครับออกมาซ้ายดูโดกี้ริมเส้นอามัดต้องมาปิดริมเส้นช่วยนะครับในตำแหน่งที่โรโยจะเจอกับทางด้านซาวิโอนี่นะครับ
1: ตอนนี้ลักษณะนี้เหมือนจะยืนหลัง5เลยครับเพราะว่าโยโร่หุบเข้าไปข้างในแล้วก็เอาอามัดนะครับมาปิดช่องว่างตรงริมเส้น
0: เหมือนเป็น3เซนเตอร์นะ
1: ครับ
0: อาจจะปรับมาเล่นหลัง3นะครับเอาละครับโตนารีพื้นที่มีไหลมาซาวิโอออกมาซ้ายอูโรกี้ไหลต่อซาวิโอจับตบัดมาลูกนี้คูรุตยิงโอ้โหลูกกรอบไม่เยอะครับเกือบโดนดีเหมือนกันครับแมนยู
1: ขาตายแล้วล่ะครับเซเดลาเมนส์แต่ลูกนี้คือมันหักข้อบอลมันคือยิงสวนกลับไปเสาแรกครับเอาดูครับขึ้นทางกราบขวากราบขวาวันนี้แมนยูมีปัญหาจริงๆครับอูรักคัตแบ็กมาของซาวิโอตรงนี้มันย้อนครับ
0: คือถ้าปล่อยให้อัชริเกรยิงอ่ะตรงนั้นจะถนัดกว่า
1: ใช่ๆๆไอ้ตรงเนี้ยพอมัน

0: ตอนเสร็จปุ๊บมันหันหลังแล้วตวัดยิงมันก็เลยบังคับทิศทางให้มันตรงกรอบยาก
1: ครับหมูสเปอร์มาเรื่อยๆอ่ะเอ็มโบโมรับบอลจะพลิกได้ไหมโดนหลุม2เสียบอลให้กับสเปอร์แล้วไปหงุดหงิดแต่ผู้สินไม่ได้ให้ฟาวล์นะครับได้เปรียบอยู่คองบอลได้ไม่นานนะครับแมนยูเสียบอลให้กับสเปอร์อีกแล้วครับ
0: อยู่ช้ากว่า1สเต็ปตลอดนะครับโอกาสสเปอร์เนี่ย5ครั้งนะครับตรงกรอบเป็น1ส่วนแมนยูก็ยังตีไข่เม็ดแทนนะฮะโอกาสยิง
1: แหม0ครับเอามาอีกแล้วสเปอร์คูดูสเกรวิ่งอ้อมเข้าเหลี่ยมซ้ายคูดูสแตะมาโตนารีจะให้อูโดกี้อยู่ไปยืนรอบอลครับอามัดถึงก่อนลาเมนเหมือนเปิดทิ้งลาข้างบนไม่มีใครครับแมนยูสเปอร์เก็บบอลในบุกใหม่สเปอร์ถ้าจะเอาต้องเอาช่วงนี้เลยนะครับเพราะคองบอลแทบจะฝั่งเดียวเลยกาเลเกอร์สายเติมไปแล้วครับอูรุกี้โอ้ยล้ำหน้าครับจังหวะแรกไม่ยอมให้ครับ
0: โอ้โหล้ำหน้าครั้งแรกของเกมนี้นะครับแบ็กซ้ายอูรุกี้เติมขึ้นมาอามัดเนี่ยต้องลงมาช่วยโคเวอร์ตรงช่องว่างแบ็คขวาจริงฮะเพราะนั้นทำให้เกมที่จะต้องโอ้พึ่งอามัดในการทำเกมบุกนี
1: ่
0: แทบจะเสียตัวไปเลยอะครับ
1: คาริก็น่าเครียดนะมีถามว่าคู่นี้ทีมไหนจะยิงก่อนโอ้โหก็ถ้าดูจากรูปเกมตอนนี้เออสเปอร์ได้ตัดบอลได้อีกแล้วครับสเปอร
0: ์ขวา
1: โซลันกิ้วไม่ได้ออกบอลช้ายังได้อยู่คูดูสคูดูสโดนลุ่มสามมาไปไม่รอดครับชอไหลคืนลาเมนต้องหวดยาวแล้วครับไปไกลๆก่อนสเปอร์ไปกินอะไรมาเนี่ย
0: ดีดมากบอกเลยว่าดีดนะฮะผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกไปแล้วนะครับ22นาทีนะครับถ้าแมนยูรอดในครึ่งแรกเนี่ยยัง 0-0 นะไม่โดนนะ
1: ครับ
0: โอ้ผมว่าเซอร์ไพรส์มาก
1: ยังมีโอกาส
0: เออวัตสเปอร์นี่บุกหนักจริงฮะอ่ะคุณย่านี่บอกกระตุ้นแฟนคลับในโอทัฟฟอร์ดหน่อยเอาส่งเสียงกดดันทีมเยือนหน่อยฮะ
1: เล่นเป็นเจ้าบ้านเนี่ยผ่านมาครึ่งแรกครึ่งทางแล้วยังไม่มีโอกาสยิงแม้แต่ครั้งเดียวนะครับแมนยูแต่สเปอร์เองโอกาสเยอะแต่ว่าจบไม่คมครับสลางเคเรียกฟาวล์ได้ครับสเปอร
0: ์ตอนนี้แมนยูก็ต้องเอาบอลไปไกลๆหน้าเป่าตัวเองไปก่อนแล้วครับแต่สเปอร์เองก็น่าจะมีผ่อนแล้วแต่ผ่อนแบบว่าครองบอลนะครับไม่ได้เน้นสปีดเร็วเหมือนช่วงต้นเกม
1: บูโน่ยังไม่มีจังหวะออกบอลสวยๆเลยนะครับบูโน่ครับเล่นกับคุณย่าโดนดึงเสื้อครับได้ฟาว
0: อ๋อต้องลุ้นจากลูกตั้งเตะแบบนี้แหละครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟรีคิกก็ไกลอยู่ครับทางกราบซ้ายเกือบจะเส้นครึ่งสนามนี่ครับบูโน่เล่นกับทางคุณย่าหุ้งไปโดนดึงครับเบิร์กวาวดึงเสื้อคุณย่านะฮะ
1: จอโชว์พักครึ่งนะครับอินเตอร์นี่โอ้ครึ่งแรกกดไป3ครับ
0: เดี๋ยวดูครับตัวใหญ่ๆแมนยูมาแล้วนะครับพวกโยโร่พวกแม็กควายเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็น่าจะต้องลุ้นลูกแบบนี้ครับ
1: ครับเนี่ยส่งซิกละส่งซิกแล้วครับทางด้านเฮลี่แม็กควายเดี๋ยวโอเวนเพย์ยังไม่ยิงใช่ไหมเดี๋ยวดูสูตรนี้ก่อนครับแมนยูขึ้นมาเพียบเหมือนกันนะครับแม่นแม่นบอลของบูโน่เล่นลูกสูตรไหลมาให้ลูกชอหน้าขอไปโทษคืนบูโน่ยกมาในกรอบเขตโทษครับถึงโขกทิ้งออกมาก่อนครับสเปอร์บ่งยัดไปอีกทีนึงเอ้าแล้วเคลียร์มาครับสเปอร์ลูกนี้บอลยังไม่ออก
0: จ
1: ะ
0: คง
1: ขึ้นมาแล้วครับลิซันโด
0: เอามาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับลิซันโดมาร์ติเนสก็จะมาที่ครอสเบลิบา
1: ครับก็จะรอดแค่มาอยู่กับแมนยูเดินได้นะ
0: ใช่ใจมันรักนะแต่ถ้าอยู่ไบรตันนี่ผลงานโคตรดีเลยฤดูกาลนี
1: ้ก็ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนี่เป็นร้อยนะไบรตันตั้งค่าตัวโหดมากนะครับ
0: ตอนนี้ต้นสังกัดเก่าวันนี้ก็10คนชนะอีกนะ
1: ความดีตั้งแต่ก่อนเบรกทีมชาติแล้วเขาไปกดอาร์เซนอล 3-0 เลยนะครับ
0: ตอนนี้10คนก็ยังกล้าๆบุกไปชนะซันเดอร์แลนด์นะ
1: ซันเดอร์แลนด์ที่สเตเดียมออฟไลน์นี่โอ้สถิติเขาดีมากนะ
0: แต่ปีนี้ซันเดอร์แลนด์มันก็คนละโอ้โหแบบฟอร์มคนละแบบกับปีแล้วเลยนะออกบอลไม่ดีครับลาเมนบอลออกข้างเลย
1: โดนบีบมากๆก็ออกบอลพลาดนะครับคงรู้ครับคือปกติเขาจะเปิดยัดมาตรงกลางแต่นี้ฉีกออกข้างเลยแต่ว่าเพื่อนเนี่ยขยับขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยไปย้อนหลังออกไปคงไม่กล้าเปิดยัดมาตรงกลางอีกแล้วนะลาเมน
0: ก็ลูกขาพอได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวือหวาเป็นประตูที่โอ้ใช้เท้าแบบเป็นเอกลักษณ์นะ
1: โอ้จะทุ่มไกลเลยครับเนี่ยลูคัสเบิร์กมาบอกเพื่อนเข้าไปข้างในแล้วครับทุ่มยัดมาในกรอบเขตโทษเซเนซี่มงเช็ดมาลูกนิ่งเข้ามือลาเมนจะออกบอลเร็วโซเลนกี้ขวางอยู
0: ่ฟอร์มทีมชาติถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับเซเนซี่ลาเมนก็น่าก้าวเป็นมือหนึ่งแทนติมงคุกตัวได้ครับ
1: กูตัวคลายตะขาบได้แล้วนะ
0: อืมใช่
1: ปล่อยท้ายย่าละศูนย์ให้เด็กๆไปเลย
0: ไอ้แมตช์ที่ไม่ลงนี่ก็โดนฝรั่งเศสยิงไป4ลูก
1: แมนยูตัดได้คุณย่าลุยมาสายลงโลกไปเหมือนจะไปสะกิดสเปอร์นิดนึงครับบอลไม่ถึงบูโน่อ้าวสเปอร์จะลุยขึ้นมาเองเรียกฟาวได้ครับเกร
0: เป็นบรันเอ็มบูโวแล้วครับไปเกี่ยวจากด้านหลังอชิเกรก็ต้องฟาวบริเวณอย่างนี้ครับครึ่งสนามเพราะสเปอร์นี่ถ้าเลยเส้นครึ่งไปนี่อันตรายครับเนี่ยพุ่งทุกตัวเลยครับซ้ายขวาI don't think the keeper wants the ball at his feet. I think he's basically saying. ตอนนี้โฟกัสเกมรับไปก่อนครับผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: สเปอร์คลองบอลเยอะจริงโอกาสเยอะจริงแต่ว่าก็ยังไม่มีประตูนะครับแมนยูเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ครับเริ่มจะคลองบอลได้ลุยขึ้นมาครับคุณย่าใกล้ๆมีบูโน่จ่ายไม่ดีวิสิบหลาจ่ายพลาดแต่ยังขยันครับคุณย่าไปแย่งบอลมาบูโน่เชอร์มันเปิดจัดบ้านทางขวาขุนย่าโดนกระแทกแต่ด้านหลังไม่ฟาว
0: โอ้โหพุทธศิลป์แบบใจแข็งมากครับช็อตตอนนี
1: ้ไม่ฟาวเฉยเลยครับ
0: คือไม่ฟาวตั้งแต่ก่อนหน้านี้สัก 2-3 จังหวะครับสเปอร์ก็คือเข้าถึงลูกถึงคนมากนะครับดูโอเคครับชาเลนจ์บอลแต่มันก็มีปู่กระแทกตามน้ำ อะไรแบบนี้ฮะ
1: อีกระแทกนำมาเลย
0: ใช
1: ่ครูเนี่ย
0: คือขาแย่มาแบบไม่โดนบอลก็โดนค้นนะ
1: ครับตัดได้แล้วแมนยูแต่แมนยูได้บอลเนี่ยสเปอร์จะปรีเข้ามาเร็วเลยนะครับแก้ไขได้ดีครับเอาไปซ้ายนิซันโดให้ไมนูครับมองอยู่ให้ใครเคาะสั้นๆครับแม็กไกวร์ยูโรทางขวาว่างแต่ยังไม่ให้ครับไมนูนิซันโดเคาะกันอยู่ครับคู่เซนเตอร์แม็กไกวร์มาแล้วทางขวายูโรเอาแล้วพื้นที่มีจะเลื้อยไหมลากตัดเข้าในบูโน่เล่นเร็วหมัดหน้ากับโทษไม่ถึงฟูว้าวครับแม่มาแย่ตัดไม่ได้แล้วจะลุยเลยซ้ายมาแล้วลูกนี้เปิดมาก็ติดยูโรอีกครับโอ้โหมันขาดกันเกินเลยครับ
0: โอ้โหขายาวนะครับเลนี่ยูโรเกี่ยวในจังหวะสุดท้ายไม่งั้นหลุดแน่นอนครับ
1: โอ้พื้นที่ว่างลูกชอลุยขึ้นมาทางซ้ายชอเจอกับเกรกระชากเข้ามาในกรอบเขตโทษแต่ชอไปช้ายังได้อยู่ชลมันดีดขึ้นคาบี้ไมนูยูโรแตะมาตรงกลางบูโน่เปิดมาในกรอบเขตโทษชิงละมงชอเก็บได้สุดท้ายหลังตบกลับขึ้นลูกนี้แม่ยังเคลียร์ทิ้งมาได้อยู่มงไมคีนิงครับสเปอร์อามัดอามัดหน้ากรอบเขตโทษดีดคืนมาครับแต่ว่าน่าจะล้ำหน้าหรือเปล่า
0: โอ้ทงขึ้นแล้วล่ะครับโอ้จังหวะตรงนี้เนี่ยแมนยูถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับกำลังเข้าสู่ช่วงนาทีที่30เอาบอลเข้ามาป้วนเปี้ยนในกรอบเขตโทษของทอตแนมฮอตสเปอร์ได้หลายจังหวะเลยล่ะครับบอลมันขูดขีกไปขูดขีกมามันไม่มีโอกาสจะคือบอลไม่เข้าเท้าก็เลยไม่ได้ยิงนะครับ
1: พี่เฟย์นอตกับเอซ่าดักมาเนี่ยเล่นมา14นาทียิงแล้วบอลฮอลแลนด์ก็ยิงมาแล้วนะครับเฟย์นอตขึ้นนำ 1-0 นะครับ
0: โอ้ก็คู่ที่เตะประมาณ 5 ทุ่มครึ่งเงี้ยเหลือคู่เนี้ย
1: มาซาวิโยให้คนกาลาเกอร์ดีมาไม่ถึงโซลันกี้โอ้ตามติดตลอดเลยนะครับทางด้านลิซันโด

0: แมนยูบูโรดิดจะให้อามัดยังไม่ผ่านครับสเปอร์เก็บได้ซูรันกี้ครับให้ลูคัสเบิร์กวาววงกลมกลางสนามดีดไปขวาครับเกรชีเกรมาที่ลูคัสเบิร์กวาวครับฟานเฮเกอร์ไหลต่อมาครับเซเนซี่โอ้ลุยขึ้นมาสูงเลยครับเซเนซี่ให้กาลาเกอร์ส่วนกี้ดีดคืนได้ฟรีคิกครับสเปอร์
1: อือหือก็แถวๆหน้ากรอบเขตโทษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาก็ประมาณ30หลาครับกาลาเกอร์ชนกับติลมันนะฮะก็ผู้ตัดสินมองว่าติลมันไปยืนขวางทางวิ่งของกาลาเกอร์สกรีนไม่ยอมให้วิ่งไปรับลูกฟุตบอลครับ
0: เจตนาขวางชัดเจนนะลูกนี้มีฟุตบอลโปรตุเกสออกสตาร์ทเพิ่ม1คู่นะครับมาริติโมกับปอร์โต้เดี๋ยวเหือจะยิงก่อนแมนยูอีก
1: อ่ะใช่ใช่โอ้แมนยูเอาจริงๆแล้วจบครึ่งแรกยัง 0-0 นี่ถือว่าเดชบุญมากนะ
0: มาซ่าก็ยังนำเกตาเฟ่ 1-0 นะครับแอนโทนีกอร์ดอนยิงได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมลุ้นฟรีคิกของสเปอร์นะครับระยะถือว่าไกลอยู่ครับซาวิโอกับโตนาลีครับอยู่ที่บอล
1: ตัวสูงๆนี่เข้ามาในกรอบเขตโทษแล้ว
0: ซาวิโอเปิดครับมายังติดลิซันโดบอลจังหวะ2ครับยังเป็นของสเปอร์ครับเบิร์กวาวโตนาลีครับมาที่อูโดกี้วางข้ามฟากมาทางซ้ายแม่นด้วยอูซาวิโอจับได้มีมาในกรอบเขตโทษเปิดมาเสา2ลุกชอเอาชัวครับมงทิ้งออกหลังไว้ก่อนเลยครับ
1: เพราะว่าเหลือบหางตานี่เห็นคูดูสซุ่มอยู่ด้านหลังนะครับมงออกหลังดีกว่าอุตเนี่ยครับช่องว่างตรงแบ็คขวาเนี่ยมีปัญหาจริงๆนะแมนยูเพราะว่าซาวิโอนี่แทบจะอยู่คนเดียวโล่งๆหลายจังหวะแล้วนะครับแล้วนี่ก็ได้เปิดคอสเข้ามาแต่ว่าลุกชอถึงก่อนในมุมแรกของเกมนี้ครับเป็นของสเปอร์
0: ตัดสินใจเด็ดขาดมากครับลูกชอคือโมงทิ้งอย่างน้อยเพื่อนก็ยังลงมาช่วยได้ทันนะครับคอนเนอร์ครับ33มีเปิดมาเสาแรกติดลูกชอโมงมาซัดเลยครับซานโตรี่แล้วติดบล็อกเอ็มบูโมจะสวนกับเอ็มบูโมลุยมาซ้ายมีอามัดเอ็มบูโมไหลอามัดลุยมาซ้ายซัดติดกินสกี้ครับโอ้ครั้งแรกของแมนยู
1: เกิดขึ้นในนาทีที่34ครับจังหวะที่โอ้โหสเปอร์ยิงติดบล็อกแล้วเข้าทางเอ็มบูโมแล้วควบเลยครับควบมามีอามัดเยลโลที่วิ่งขดับคู่มาแต่นี่ฮะไหลมาตรงเหลี่ยมของอามัดนี่ต้องบอกว่าแนวรับสเปอร์2คนเองก็มากดดันแล้วครับยิงก็เลยอาจจะน้ำหนักไม่ได้กดดันคินสกี้เท่าไหร
0: ่มีครั้งแรกแล้วจะมีครั้งสองไหมไมนูลุยมาเองคอบบี้ไมนูนะก็ไปโทษครับออกมาซ้ายลูกชอไมนูมีเชอร์มันใกล้ๆยิงไกลดีครับเชอร์มันง้างแต่ว่าให้บูโน่บูโน่เปิดลูกนี้ลึกเข้ามือคินสกี้ครับ
1: เปิดได้เสียครับบูโน่เฟร์นันส์แต่โอ้โหมันบอลมันโค้งเข้ามือของคินสกี้เลย
0: ก็มีได้ยิงเหมือนกันนะครับแมนยูล่าสุดบาร์ซ่า 2-0 แล้วนะครับเชอร์มันเก็บได้มาอามัดทางขวาโยกเข้าซ้ายไหลต่อทำชิ่งจบหลังนิดนึงแต่ยังเก็บได้อยู่อามัดริมเส้นเลาะมาโดนบีบ2คนอย่างได้ทุ่มครับ
1: ครับช่วงท้ายครึ่งแรกนี่แมนยูก็มีหือมีอือเล่นเกมบุกกดดันสเปอร์บ้างนะครับโอ้สเปอร์11คนต้องมาตั้งรับอยู่ในแดนตัวเองแล้วครับตอนนี
0: ้บาซ่าประตู2กาเบรียลเชซุสนะครับอดีตเด็กเก่าอาร์ซอนเริ่มจะขึงได้เหมือนกันนะครับลิซันโดเปิดมาในกรอบเขตโทษติดฟานเฮเกอร์บูโดกี้ให้ซาวิโอโอ้โหจะแตะอ้อมไม่ยังไม่ผ่านยูโรมาอามัดโยกเข้าซ้ายไว้อามัดลูกนี้ยังติดครับกาลาเกอร์ลงมาช่วยเกมรับแล้วโอ้โหโดนเตะปุ๊บทิ้งเลยครับเล่นบอลนี่ต้องบอกว่าเหลี่ยมฉลาดมากครับคนนี้กาลาเกอร
1: ์ต่อหน้าต่อตาผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับแต่คุณย่าก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรดูจังหวะมีเกี่ยวไห
0: ม
1: มา

0: ส้นเท้านิดนึง
1: บริเวณเอ็นร้อยหวายครับ
0: ร้องเนี่ยหูออกมาในหูเลย
2: ใช่
1: เอาให้มันพูดช่วยได้ยิน10นาทีสุดท้ายนะครับครึ่งแรก
0: จะมีสักลูกไหมเนี่ยคู่เราเนี่ย
1: นั่นสิโอ้แต่โอ้โหแมนยูถือว่ารอดตัวได้นี่ก็ถือว่าบุดบิดจริงนะครับเดี๋ยวไปดูการแก้เกมช่วงพักครึ่ง
0: กินสกี้ครับเปิดยาวขึ้นมายังติดที่แม็กควาย
1: แต่สเปอร์เองก็ดูผ่อนจากช่วงต้นเกมเยอะพอสมควรนะฮะก็เป็นอย่างนี้ก็มาหลายเกม
0: เร่งไม่สุดนะแต่ว่าบอลสมัยใหม่ถ้าจะเร่งตลอดทั้งเกมมันจะเป็นหมดครึ่งหลังแล้วเนี่ยอามัดขึ้นมาทางขวาให้คุณย่าหลายต่อมาอามัดโดนกันแล้วก็ชนไม่ฟาวครับวันนี้ผู้ตัดสินค่อนข้างปล่อยเกมนะครับแต่สเปอร์โดนเตะนี่ได้ฟาวว่าสเปอร
1: ์เกี่ยวข้อเท้าพอดี
0: วันนี้เล่นที่ไหนเล่นที่ลอนดอนเล่นที่แมนเชสเตอร์ครับ
1: คือจังหวะชน50-50ไหลๆหรือมีกระแทกอะไรพวกนี้มักจะไม่ค่อยฟาวนะฮะแต่ถ้าเลาะข้อเท้าอะไรพวกนี้เนี่ยกรรมการตาไว
0: ๆนี่การกดมาตัดสินเลยนะอ่ะสาโยขออีก1ช็อตครับลากที่ไหลมาอูโดกี้โยโรสไลด์ไปได้สวย
1: ลูกเก่งโยโรเลยนะครับ
0: เอาไปเล่นเยอะไปเสียบอลโอ้ยชมไม่ได้ครับคูดูสบังเอาไม่ลูกทุ่มแต่ก็ไม่รู้จะออกบอลให้ใครนะโยโร
1: จังหวะดักโยโรถือว่าดีนะฮะจังหวะดักอะไรพวกนี้ดีแต่จังหวะตัวเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหากับพวกเจอกับปีกที่สปีดจัดจ้าน
0: โอ้โหใครเครียดกว่ากัน
1: โอ้โหเครียดกับชาลิช
0: สเปอร์ได้ทุ่มครับทางซ้ายมาร์กอสเซเนซี่ให้ฟานเฮกเกอร์สโดโตนารียังไม่ได้ส่องไกลเลยนะครับโตนารีเซเนซี่ครับออกมาซ้ายซาวิโอซาวิโอโดนขวางย้อนคืนดีกว่าครับเซเนซี่โตนารีครับเคาะมาฟานิเคอร์กู้เซ็นเตอร์ต้องดันขึ้นมาช่วยนะครับไหลมาเอาละครับมาทางซ้ายซาวิโอเล่นกับอูรุกี้ปล่อยข้ามครับคอนิกาลาเกอร์เซเนซี่ยัดมาข้างหน้าโซลันกี้ก็เก็บบอลไม่ได้เหมือนกันนะครับโอ้โหเสียบลูกนี้โดนบอลสเปอร์เกรเสียบแม่นครับอูรุกี้เดี๋ยวดูว่าช่วงท้ายจะมีเร่งอีกสักก๊อกไหมครับสเปอร์กาลิเกอร์มีบูโน่ขวางออกมาซ้ายวูโรกี้ซาวิโอจะโยกโอ้มันไม่ง่ายขนาดนั้นครับยูโรในสปีดต้นเขาดีเลยครับอ้าวยังเก็บได้อยู่สเปอร์ส่วนเส้นหลังซาวิโอเปิดมาลิซันโดทิ้งโปรโมมาก่อนบูโน่ไหลมาอามัดให้บูโน่โอ้ซ้ายเอโมโมแต่ว่าโอ้โหเลือกที่จะออกขวาแต่ว่าอามัดเหมือนไม่พร้อมที่จะเล่นนะครับ
1: คืออามัดนี่เจอเซเนซี่ยืนประกบด้วยครับมันก็เลยทำให้จังหวะที่จะพุ่งไปข้างหน้ามันพุ่งไม่สุดนะครับไลน์วิ่งมันโดนบังอยู่โอ้แต่บรูโน่เองก็ชอบจ่ายแบบนี้ฮะจ่ายก็ได้เสียแต่ส่วนใหญ่มักจะเสีย
0: ถ้าไปเห็นเอ็มบูโมซะหน่อยนะ
1: เออใช่เอ็มบูโมก็ตำแหน่งก็ถือว่าได้ลุ้นอยู่
0: ได้ฟาวบ้างครับแมนยูกูดูสไปทำฟาว
1: ฟาวใส่เตอร์มอนนะก็จะได้พักบ้างครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจังหวะบอลมันตายครับเหลืออีกประมาณ5นาทีครึ่งแรกเวลาแมนยูได้ครองบอลได้ตั้งเกมนี่ก็อาจจะโอ้สปีดไม่อาจจะเท่าสเปอร์ที่พุ่งกว่าแต่ว่ายามจะลำเลียงบอลขึ้นหน้าครับแมนยู
0: บูโน่ยกไม้ลูกชอทางซ้ายแต่เกรก็ตามประกบติดเกรครับได้บอลอยู่มุมธงแก้ไขยังไงงัดออกมาก่อนเตะยัดอีกทีนึงบอลยังไม่ออกครับแมนยูกระโดดต่อมาติดฟานเฮกเกอร์บอลออกข้างครับแมนยูได้ทุ่ม
1: มีบอลแมนยูเองมันก็จังหวะบุกมัน อาศัยจังหวะฉาบฉวยซะเยอะฮะถ้าดูตั้งแต่ช่วงแมตช์แรกๆมาเล่นน้อยจังหวะที่สุดแล้วก็จบที่การทำประตูซึ่งถ้าให้คลองบอลเข้าไปเข้ามาเนี่ยลำบาก
0: ครับแต่ไลฟ์ซิกไม่รอแล้วนะครับไลฟ์ซิกมีไป3แล้วนะครับ
1: เมื่อไหร่คู่นี้จะยิงสักทีคู่เรา
0: ลูกกระสุนว้าวจะทำชิงลูกนี้บอลฉลับลิซันโดออกข้างบอลทุ่มของสเปอร์นะครับปีที่แล้วเจอกันที่โอเดฟอร์ดแมนยูกดสเปอร์ไป 2-0 นะฮะเล่นที่เทนเนมอสสเปอร์สเตเดียมเสมอกัน 2-2 บอลทุ่มโอ้หลุดเดียมาได้ก่อนไปโทษลูกนี้ดูหูไปช้าแล้วเอ้ามีชุนละมุนกันอยู่แล้วสุดท้ายลิซันโดเหมือนจะได้ฟาวนะครับ
1: โอ้โหโอกาสทองของสเปอร์เลยครับคอนากราเกอร์ไอ้จังหวะแรกไม่ได้ยิงแต่ไอ้จังหวะ2อ่ะแมนยูสกัดไม่ขาดได้ยิงนะครับดูโอ้โหพุ่งมาช่องเป็นโอ้โหช่องว่างแล้วเป็นน่าจะกินละมันนะครับมาแย่จังหวะสุดท้ายแล้วบอลมันพันแข้งพันขาแล้วได้ยิงอยู่นะครับติดขาเซนเนอร์ลัมเมนส์ครับโอ้สุรกี้ให้แล้วเนี่ยโยโรสกัดไม่ขาดแล้วเนี่ยได้ยิงครับทางกาลาเกอร์แต่มันเป็นจังหวะที่จวนตัวครับมันรีบยิงแบบไม่ได้เล็งนะครับติดขาของเซนเนอร์ลัมเมนส์
0: ก็ถือว่าเป็นช็อตบล็อกของลัมเมนเป็นเซฟก็ได้นะครับ
1: ได้ถือว่าเซฟครับ
0: ถ้าไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยยังไงบอลก็เข้านะครับ
1: โอ้โหแล้วคือแนวรับแมนยูไปปล่อยโอกาสทองสเปอร์คือถ้าครึ่งแรกเนี่ยโอกาสทองกับบิ๊กแชนน่าจะ2นะโซลันกี้เมื่อช่วงต้นเกมแล้วก็เมื่อสักครู่ของกาลาเกอร
0: ์ครับดิกเองจบแล้วนะครับริวชนะเลยอัพไป 1-0 นะครับข้างบนนี่ดูแล้วทั้งเอ็มโบโม่ทั้งคุณย่าได้บอลน้อยแมนยูครับเชลมันให้คุณย่าอามัดขอครับทางด้านขวาอามัดเยโรยูโรไหลต่อครับเขาบีเมนูจะเจาะช่องไหนลิซันโดขึ้นมาสูงเหมือนกันครับเมนูเขาบีเมนูออกให้ลิซันโดครับเคาะมาแม็กควายออกขวาต่อครับยูโรบูโน่ทำชิงกับอามัดครับโอ้คองบอลจนไลฟ์ซิกยิงลูก4แล้วตอนนี
1: ้โอ้โห
0: เปิดมาลูกนี้โอ้โหออกมารับได้กินสกี้บอลไม่ถึงนั่นบูโน่นะ
1: พยายามจะทิ้งยาวเข้าไปในกรอบการโทษแล้วให้บูโน่ฉกนะครับกินสกี้เองก็อ่านได้ดีแมนยูโอกาสครั้งเดียวนะครับเปอร์เซ็นต์การคองบอลก็ถือว่าเพิ่มมากขึ้นนะครับแมนยู42-58แต่โอกาสยิงนี่1-7เลย
0: ก็จังหวะยิงของอามัดนะครับ
1: โอกาสเดียว
0: ลูกนั้นน่ะเป็นจังหวะที่
1: ฉาบฉวย
0: ชาโนตัวนี้ยิงไกลแล้วบอลไปโดนบล็อก
1: ใช
0: ่ของบูโม่แล้วก็ดอนเข้าทางเอโบโม่แล้วเนี่ย
1: คือส่วนใหญ่แมนยูมันจะบุกแบบนี้นะฮะคือคู่ต่อสู้ไปเสียบอลแล้วแมนยูจะฉาบฉวยนะครับ เล่นให้น้อยจังหวะที่สุดแล้วก็ได้จบแต่ถ้าเล่นมากจังหวะเนี่ยมักจะไม่ได้จบ
0: 7ครั้งที่มีโอกาสยิงของสเปอร์มันจะแค่2นะ
1: ใช่ฮะ
0: เปิดจามาแล้วแม่นนะติดสเปอร์ครับวิโรกี้ลุยมาทางซ้ายซาวิโอกาลาเกอร์ยัดมาอูรุกี้จะแตะต่อแต่แมนยูก็ขวางกันได้เร็วนะครับเอาแล้วไม่ฟาวอีกแล้วเกรซหน้าขอไปโทษเปิดมาลูกนี้โอ้โหกูสเปอร์โอกาสแบบนี้เปิดไม่ดีครับ
1: อันนี้ไม่ได้เน้นเลยครับอาชิดเกรคือเปิดมาเขากรอบหกหลามนะลัมเมนรับสบายครับทั้งที่ในกรอบเขตโทษมันก็มีทางเลือกอยู่ประมาณ 2-3 คนนะ
0: แมนยูก็นั่นแหละน้ำหนักก็ยังขาดอยู่ครับจังหวะออกบอล
1: 45นาทีในครึ่งแรกครบแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าชาชูป้ายเท่าไหร
0: ่ครั้งแรกไม่ค่อยมีช็อตหยุดนานๆนาทีเดียวคร
1: ับ
0: อย่างนี้ก็บอกฮะต้องไปแก้เกมทั้งสองฝั่งนะครับสเปอร์ทำยังไงให้มันจบคมๆส่วนแมนยูต้องหาโอกาสให้มากขึ้นนะครับ
1: เผลอๆถ้าเสมอนี่จะตายคู่เอาครับโค้ชสองฝั่ง
0: ลูคัสปลึกวาวให้เกร จะได้จบเพิ่มไหมครับในช่วงครึ่งแรกครับอีกไม่ถึงครึ่งนาทีครับซาโรโตนาลีเกรก็อาจจะเลือกของบอลนะครับสเปอร์ลูคัสเบิร์กวาวมีแลบไปแล้วทางขวาเกรเปิดไปพื้นที่ว่างทันไหมมุมธงไม่ทันครับ
1: ก็น่าจะจบแล้วล่ะครับครึ่งแรกเบอร์สินก็เป่านกหวีดยาวเลยครับจบ45นาทีแรกก็ยังไม่มีประตูนะครับแมนยูกับท็อตแนมฮอสเปอร
0: ์ลูกเกมก็ถือว่าก็สนุกระดับหนึ่งนะ
1: ก็โอเค
0: มันขาดแค่ประตูนะครับนอกเหนือจากพรีเมียร์ที่พักครึ่ง 0-0 อยู่นะครับบุนเดสลีกาเข้าสู่ช่วงทดเจ็บไลป์ซิกก็นำแฟรงก์เฟิร์ต 4-0 เกาโชอินเตอร์ครับนำปาร์ม่า 3-0 นะครับ57นาทีฮอลแลนด์เอเรเดวิซี่ครับเฟย์นอร์ดขึ้นนำเอแซดอักมา 1-0 นะครับฟุตบอลโปรตุเกสมาริติโมกับ FC ปอร์โตยัง 0-0 เหมือนจะกระพริบมาทางฝั่งมาริติโมนะในยิงก่อนคู่แมนยูสเปอร์จริงๆด้วยแต่ยังไม่ยืนยันนะครับเดี๋ยวรออีกทีนึงเกมโปรตุเกสผ่านมา15นาทีครับส่วนลาลิก้าสเปนบาร์ซ่านำทางด้านเกตาเฟ่อยู่ 2-0 มาริติโมเนี่ยขึ้นนำ FC ปอร์โต 1-0 นะครับฟุตบอลตุรกีมีเรเซสปอร์ตามหลังเฟเนบาเช่ 0-1 นอกนั้นก็จะเป็นลีกรองๆหมดเลยนะครับเซกุนดาสเปนเอลเดนเซ่ตามหลังคอร์โดบ้า0ประตูต่อ1นะครับส่วนพรีเมียร์ลีกวันนี้ที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับช่วงหัวค่ำ อาร์เซนอลโดนก่อนแต่พลิกกลับมาได้นะครับชนะลีดไป 2-1 วิลล่ากับเบรนท์ฟอร์ดเสมอ 2-2เชลซีถล่มบอลหมัดไป 5-1 นะครับแล้วก็อิปสวิชชนะฟูลแลม 2-1 แล้วก็ซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตัน 0-2
1: ครับ
0: แล้วไบรตันเนี่ยเหลือผู้เล่น10คนด้วยนะส่วนบุนเดสลีก้าเมื่อกี้มีคนถามอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่เสือฮะวันนี
1: ้โดนพี่เสือไ
0: อ้ไปเสมอเอาส์บวก 2-2 นะ
1: ไอ้ช็อตเสียประตูแรก
0: อะไม่รู้ว่าคู่นี้นี่แต่บุนเดสลีก้ามันก็สกอร์โหดมากนะเอาจริงแต่เมื่อคืนนั้นที่ดอทมุนกับเบรเมนน่ะ 2-2
1: อ่ะใช่
0: เสมอ 2-2 วันนี้เอาส์บวกบาเยิร์น 2-2 ฮอฟเฟนไฮม์แพ้ฮัมบวก 2-3 มายแพ้เลเวอร์ 3-4 พาเดบอนแพ้สุดการ์ด 0-2 ยิงน้อยหน่อยคือยูเวนเบอร์ลินก็ชนะเอเวอร์แบกของลูกโซ่ไป 1-0 วันนี้ก็ยังได้ลงสำรองอยู่นะ
1: ใช่ๆนะครับก็อาจจะมีลูก2ลูกเนี่ยก็2คู่นะแต่ที่เหลือนี่คือ4อัพ
0: ค่าเฉลี่ยโหดมากค่าเฉลี่ยโหดมาก
1: โอ้แต่ค่ำคืนนี้นี่ฟุตบอลยิงกันสนั่นจริง
0: ครับ
1: นะฮะก็แต่ก็ยกเว้นคู่เราอยู
0: ่อู้นี่พอมาดูภาพชัดอีกช็อตนึงที่สเปอร์ควรจะได้คือลูกยิงด้วยอีซ้ายของคูดูสนะ
1: ใช่แต่ลูกนั้นมันยิงไม่ตรงกรอบนะฮะคือเมื่อสักครู่สถิติขึ้นมาค่า xg ไอ้ค่าที่คำนวณว่าจะได้ประตูไม่ได้ประตูเนี่ยสเปอร์ใน 0.96
0: ครับ
1: แมนยูอ่ะ 0.05
0: ก็มีโอกาสยิงครั้งเดียว
1: ครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วคือมัน
0: โอกาสจังหวะนี้แหละจังหวะส่วนกับเอ็มโบโมไหลให้อามัดอ่ะ
1: คือพอเป็นจังหวะสวนแล้วเอ็มโบโมไม่ใช่สายสปีดอ่ะมันก็เลยทำให้แนวรับของสเปอร์เองมันวิ่งกลับมาทันนะ
0: ครับแล้วเป็นเหลี่ยมที่อามัดบังคับต้องให้ยิงด้วยนะช็อตนั้นมันฝืนต่อไม่ได้คุณมดแดงบอกว่าเจ้าผีน้อยครึ่งแรกขอสักหนึ่งเม็ดโอ้โหผี
1: โ
0: มดแดงไม่โดนนี่ก็ถือโอเคแล้วแมนยูอ่ะ
1: ใช่ฮะ
0: หวัดดีนะเอกพี่โกโก้และแฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะพรุ่งนี้หนูฝากทีมรักนายเอกด้วยนะคะทำยังไงก็ได้ไม่ให้ซิตี้มีแต้มเดี๋ยวหนูเลี้ยงกาแฟนายเอกค่ะแม่เขามีแต
1: ้
0: ม
1: แมนซีใช่
0: ไหมไม่ใช่เอาแต้มให้เขาอะเดี๋ยวต้องเทลงทุนคือพรุ่งนี้โอ้โหสำหรับผมนะผมหวังแค่ไม่แพ้พออ่ะขอเสมอไป
1: เสมอเนาะแต่โอกาสเสมอมันก็ค่อนข้างสูงอยู
0: ่ปีที่แล้วลิเวอร์พูลโดนซิตี้ไปกลับเลยนะพรีเมียร์ลีก
1: ปีแล้วเนี่ยอันเดอร์สล็อตคือแบบโอ้โหเละเทะมาก
0: แล้วโดนซิตี้ FA ครับรอบ8อีกมั้งโดนกดไป4อ่ะ
1: ใช่โอ้แต่ FA นี่คือแบบหมดสภาพจริง
0: คือพอจับสลากรู้เลยว่าโอ้โหไม่น่าจะไหวคุณวีรพงศ์บอกว่าซิตี้ยิงขนแตกเลยซิตี้เตะพรุ่งนี้นะครับวันนี้มีแต่แมนยูนะฮะคุณบอยประตูครึ่งแรกจบสเปอร์นำ 1-0 ครึ่งหลังกลับมาเสมอกันที่ 2-2 แล้วอาจจะมีใบแดงด้วยเกมนี้ลูกเกมโอเคนะแต่ว่ามันไม่มีสกอร์เนาะ
1: ก็แต่วันนี้ผู้ตัดสินถือว่าปล่อยนะปล่อยเกมไหลค่อนข้างโฟลเลย

0: นะฮะเหลืองออกใบเดียว
1: ครับ
0: ตั้งแต่ช่วงนาทีที่3
1: อ่ะขอเก็บ YouTube นิดนึงนะ
0: ครับ
1: มีทักทายมาจากคุณปลั๊กคุณแบล็คทีมสวัสดีคุณเอกบาเยนเกิดอะไรขึ้นไปพะวงการสัปดาห์เปล่า
0: เออใช่ใช่มันมีแชมเปี้ยนส์ลีก
1: มีแชมเปี้ยนส์ลีกนะส่วนรอบดึกปารีสไหวไหมครับ
0: เจอใครเอ่ย
1: โหเปเชตมันคือเงื่อนไขในเปเชมค่าตั๋วมันแพงมากนะ
0: แพงแพงทุกแมตช
1: ์แล้วมันเล่นในบ้านด้วยอ่ะ
0: ใช
1: ่คือคู่อัลสบวกกับบาเยิร์นน่ะคุณโก้ผมก็คิดว่าบาเยิร์นแค่เฉือนนะ
0: ไอ้ประเภทเสมอ
1: ไอ้ประเภทชนะ3ลูกอะไรเงี้ย
0: เป็นไปยาก
1: ผมว่ายาก
0: เพราะโปรแกรมหลังจากกลับมา FIFA Day มันมีการสัปดาห์ด้วยนะ
1: ผมว่าเปเชถ้าชนะผมว่าก็ไม่ถล่มอ่ะมั่นใจวันนี้แมนยู 3-0 ครับจากเด็กผี
0: โอ้โหแต่ครึ่งแรกโอกาสครั้งเดียวนะฮะแล้วก็ไม่แน่สเปอร์ชอบมาแผ่วครึ่งหลัง
1: ใช่เกาหลีใต้ตกลงยกเลิกกฎการเกณฑ์อาหารของนักกีฬาเหรียญทองไหม
0: เข้า
1: แม็กโก
0: อันนี้ต้องเข้าที่ประชุมก่อนมันต้องเหมือนมันก็เหมือนสภาบ้านเราอะแหละ
1: อยู่ที่ว่าคุณเอารายการแบบไหนอะถ้าเอเชียนเกมเขาจะยกเว้นไหมล่ะ
0: คือเอเชียนเกมอะมัน
1: จะง่ายไปไหม
0: เพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเอเชียนเกมคือมันเป็นอีเวนต์ระดับแชมป์เอเชียไงมันขึ้นชื่อว่าเป็นแชมป์เอเชียได
1: ้เอเชียนเกมเอเชียนคัพ
0: เอเชียนคัพอย่างเงี้ยเพราะว่าอันดับ4บอลโลกเนี่ยชุดนั้นมันชุดได้ยกเว้นเลยนะฮะแต่ว่าพอมันเป็นกระแสดราม่าเนี่ยกีฬาอื่นๆก็สวยนะเอาจริงๆกีฬาอื่นๆเนี่ยเหรียญทองเอเชียนเกมก็ถือว่าคุณได้แชมป์เอเชียไม่ว่าจะเป็น
1: ก็ยกเว้นเหมือนกัน
0: กรีฑาว่ายน้ำหรือเอเชียนเกมฤดูหนาวเขาก็นับนะ
1: อ๋อเหรออ
0: ่าเขาก็นับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นชิงแชมป์เอเชียนะฮะแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยพอมันเป็นอายุมันมีการกำหนดเกณฑ์อายุห้ามเกิน23แต่ว่ามันก็มีชุดใหญ่ที่มาแจมได้3คนเพราะระเบียบเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่ฟุตบอลไง
1: มันเป็น
0: กีฬาทุกชนิดที่แข่งขันในเอเชียนเกมใครได้ทองคุณก็ได้รับสิทธิ์การยกเว้นไป
1: เขาถ้าตีว่าก็คือเป็นระดับเมเจอร์ระดับเอเชีย
0: ใช่ใช่เป็นเมเจอร์ระดับเอเชียคือถ้าผมไม่แน่ใจนะเอเชียนเกมเนี่ยต้องทองโอลิมปิกคุณติดเหรียญก็พ
1: อ
0: โอลิมปิกติดเหรียญคุณก็ได้รับการยกเว้น
1: อย่างกีฬาบางประเภทไม่เหมือนฟุตบอลนะฟุตบอลจะมีเอเชียนคัพนะ
0: ใช
1: ่บางกีฬาอาจจะไม่มีชิงแชมป์แบบฟุตบอล
0: คือบางชนิดกีฬามันก็มีชิงแชมป์เอเชียแหละแต่ว่าเอเชียนเกมอ่ะมันจะใหญ่กว่าบางชนิดกีฬานะ
1: ก็ถือว่าระดับท็อปเอเชียแล้วนะ
0: ก็4ปีครั้งอ่ะนะฮะ
1: เพราะว่าเกาหลีใต้อ่ะผู้ชายต้องเป็นอาหารทุกคนนะ
0: ใช
1: ่สิงคโปร์ก็น่าจะใช
0: ่
1: นะ
0: ใช่สิงคโปร์ก็ใช่
1: สิงคโปร์ก็ใช่ต้องเป็นอาหารทุกคนนะครับ
0: ก็มันเกิดกระแสดราม่าตรงที่พอทีมฟุตบอลได้เหรียญทองปุ๊บเนี่ยฉลองเกินหน้าเกินตาไปหน่อยทีเนี้ยมันก็เลยมันเป็นกระแสที
1: ่มันใช่
0: พูดถึงกันที่ทางเกาหลีอาจจะต้องถูกร่างกดขึ้นมาใหม
1: ่
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกมันก็ต้องเหมือนบ้านเราอ่ะมันก็ต้องผ่านคณะกรรมการในวุฒิสภาอะไรพวกนี้กว่าจะข้อออกมากว่าจะตีเป็นกฎเกณฑ์อะไรเนี่ยก็โอ้ผมว่าเอเชียนเกมครั้งหน้านะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันก็ไม่ใช่แบบไม่ได้เข้าไปอบรมเลยนะอย่างซองฮึงมินเนี่ยก็3สัปดาห์ใช่ไหมช่วงปรีซีซั่น
1: ก็เหมือนได้ฝึกกันนะ
0: ใช่ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่2ปีไง
1: ครับท่านนี้ถามมาว่าลาวถูกสอบล้มบอลในเอเชียนเกม4นัดเสีย20ประตู
0: อันนี้ชัดคือ
1: ในทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมใช่ไหม
0: ไม่
1: หรือว่า
0: AFF อาเซียนครับ
1: AFF เล็ก
0: ใช่ที่ไม่ใช่ฟีฟ่
1: า
0: ไม่ใช่ฟีฟ่าอาเซียนนะฮะอันเนี้ยโคตรชัดเพราะผมดู
1: เราไปด้วยดิ
0: ฮะ
1: อยู่ในกลุ่มเราด้วยป
0: ่ะใช่ไอ้กลุ่มเราอ่ะกลุ่มเรามันมียิงเข้าประตูตัวเองแบบงงๆเงี้ยโดนใบแดง
1: อันนี้ที่มันเป็นไปตามข่าวคือมาจากทางฝั่งเวียดนามหร
0: อเขาบอกว่าก็กลุ่มทุน
1: พนันจากเวียดนามมาจ้างเราล้มบอลอย่างเงี้ย
0: จ้างนักฟุตบอลคนหนึ่งนะฮะแล้วนักฟุตบอลคนนี้ก็เหมือนเป็นแกนนำไปบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยเพราะนักฟุตบอลคนนี้มันไม่ใช่นักฟุตบอลที่ลงสนามเนี่ยตลอด90นาทีไงเพราะนั้นคนที่อยู่ในสนามมันไม่ใช่คนกำหนด พราะหน้าอันเนี้ยมันกำหนดอยู่ข้างสนาม
1: อันนี้เขาก็คือตรวจสอบชัดเจนละ
0: ก็ชัดคือเป็นข่าวคนนึงแต่ว่าที่ยังไม่เป็นข่าวเนี่ย
1: เยอะ
0: ก็เยอะเพราะว่าก็เกือบทั้งทีมาโดยเฉพาะอย่างที่ผมชัดสุดคือประตูอ่ะประตูพุ่งลูกนั้นนี่คือแบบงงมากถ้าใครยังจำกันได้ก็คือเกมที่เจอมาเลเซียฟรีคิกมาเลเซียยิงแบบยิงตรงกลางประตูเลย อยู่ๆประตูหุบแขนหุบแบบฮะ
1: เข้าแบบงง
0: ๆก็คือถ้ากลางแขนกลางขาอะไรเนี่ยมันเซฟได้แน่นอน
1: ก็ไม่น่าเชื่อว่าระดับ
0: เก็บแขนเฉย
1: ประตูระดับทีมชาติมันจะง่ายขนาดนั้นก็ยังมีอยู่นะอาซงอาเซียนนะเราเอาจริงๆนะคุณโก้ไอ้เรื่องพวกนี้มันมองข้ามไม่ได้หรอก
0: มันดูแบบ
1: ตามใดที่กีฬาฟุตบอลมันไม่เกี่ยวพันกับไอ้เรื่องพวกนี้เรื่องพนันอ่ะไอ้เรื่องคดีล้มบอลบ้าจ้างอ่ะผมว่าเดี๋ยวคงมีมาเรื่อยๆอ่ะเรายิ่งเป็นประเภทชาติที่เขาอาจจะลีกไม่ได้แข็งแกร่งเรื่องรายได้ของนักฟุตบอลอาจจะไม่ได้เยอะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่เพราะว่าลาวเองก็กวาดล้างไปรอบนึงแล้วนะมันก็เลยทำให้เจนเนี่ยที่เล่นชุดใหญ่ตอนเนี้ยทำไมบอกหลายๆคนบอกลาวมันเด็กเยอะจังทำไมเด็ก19เด็ก20 23เยอะจังเพราะว่าพวกหัวมันโดนกวาดไปชุดหนึ่งแล้วไง
1: เขาเก็บเข้ากุแล้ว
0: ได้ไป
1: แล้วนั่นแหละ
0: ไปฮ่องกงเรียบร้อย
1: โอ้นี่ยังกล้าทำอีกเหรอยังมีเจนใหม่กล้าทำอีก
0: เหรอแต่ตรงนี้ทั้งนั้นอ่ะก็ต้องยอมรับว่าลีกเขาไม่แข็งและหลายคนมาเดินสายข้ามฝั่งโขงมาเดินสายแถวภาคอีสานก็เยอะนะฮะ
1: มาเล่นในลีกบ้านเราก็มี
0: มีอย่างน้องที่อยู่ชัยนาทเนี่ยก็ติดชุดใหญ่แล้วนะ
1: อ๋อที่เป็นกัปตันทีมในชุดแชมป์
0: เจนสี
1: อ่
0: ะน้องบิ๊กอ่ะพยับอ่ะนะฮะ
1: อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันก่อนเนาะช่วงหน้าจะได้มาตามกันต่อนะครับเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับท่านท็อตแนมฮอตสเปอร์ยัง 0-0 อยู่ตอนนี้เที่ยงคืน28นาทีนะครับพักกันก่อนสักครู่ครับ Soccer Live
2: Report ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียFM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแปะเจฟคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตบุษิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นตะวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจล้มลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพ อย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี FM 99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: Creative Radio SMS 468-8899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Soccer Live Report
4: มาดูเกมในช่วงครึ่งหลังกันต่อนะครับลงมาเตะกันละนะครับก็ยัง0ประตูต่อ0นะครับแมนเชสเตอร์แต่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับต้องมาดูว่าการแก้เกมของไมเคิลคาริกกับโรเบโต้เดลแชบี้นี่จะโอ้โหคือทรงในครึ่งแรกนี่สเปอร์นี่พุ่งเข้าหาลูกฟุตบอลนี่จนทำให้แมนเชสเตอร์แต่เองก็เคลื่อนที่กันลำบากอะครับตรงนี้บอลขึ้นทางกลางสนามก่อนนะครับคอปปี้เมนูผมไม่รู้จะให้ใครก็ย้อนมาที่แฮร์รี่แม็กควายพยายามจะเคาะเพื่อหาช่องจู่โจมอยู่ครับลิซาโดมาร์ติเนสออกซ้ายครับลูกชอแต่ลูกชอก็เปิดเข้าไปข้างในไม่ได้ครับต้องคืนมาก่อนที่มาร์ติเนสคัพปี้เมนูโอ้เสียบอลไม่ได้ตรงนี้ตัวสุดท้ายด้วยออกมาขวาครับเรนิโยโรเมนูตอนนี้ก็เป็นตัวที่เคลื่อนที่เชื่อมเกมมาครับแอคควายมาที่ทางมาร์ติเนสครับโอ้ย้อนกลับมาถึงผู้สาวตัวครับประเมนเปิดยาวขึ้นหน้ามาครับเป้าหมายอยู่ที่เอ็มบูโมคุณย่าเอาติดเครื่องแล้วครับคุณย่าแต่ต้องย้อนมาก่อนครับบรูโน่ออกมาซ้ายครับลูกชอเล่นกับคุณย่าคุณย่าตัดเข้าขวาไม่มีเหลี่ยมครับต้องให้บรูโน่แล้วมาที่คาบิเมนูอยู่ในแดนของท็อตแนมสเปอร์อยู่นะครับลิซันโดมาร์ติเนสมาที่บรูโน่แฟนันส์ขวางไปขวาครับเรนิโยโรอามัดหมัดตัวกับโดกี้อาหมัดตัดเข้ามาซ้ายจัดชิ่งกับบรูโน่เฟร์นันเอาเข้ามาในเขตโทษได้คุณย่าให้ลุกชอสุดเส้นหลังคัตแบ็กหูวี่โดนเตะทิ้งออกหลังไปเป็นเตะมุมของแมนยูครับยังเดี๋ยวจังหวะลุกชอครับสุดเส้นหลังพยายามจะตบเข้ามาครับหูโดนฟานาเค่ครับแย่เท้า
5: อามัดรออยู่นะครับนะโอ้ถ้าถึงเนี่ยหายแน่นอนครับครั้งแรกของแมนยูเหมือนกันนะครับคอนเนอร์บรูโน่แม็กไกวขึ้นมาแล้วครับวางมาลูกนี้ทิ้งมาก่อนครับแล้วซัดเลยอามัดโด่งข้ามคานไปไหนไม่รู้ครับ
4: โอ้โหเป็นจังหวะยิงฮาวเวเล่ตรงนี้ครับบอลโอ้ข้ามคานออกไปเริ่มครึ่งหลังมานี่ตั้งเกมได้นะครับแมนยูก็ถ้าที่ตามสเปอร์มาคือครึ่งหลังก็มักจะแผ่วอะ
5: โอ้มีคนถามบอลไทยมาเกม BG เสมอยุทธยาเหมือนมีปัญหาแฟนบอลสองฝั่งทะเลาะกัน
4: ช่วงตะเข็บชายแดนอาจารย์ฝั่งBG ก็คือฝั่งเอ็นอะฝั่ง

0: เหนืออ่ะดูซาวิโอก่อนลุยมาลูกนี้แล้วโอ้โหเคลียร์บนเส้นใครครับลูกชอหรือเปล่าโอ้โหกำลังจะเข้าเลยครับโอ้ยหนาวยังแลกกันมันเหมือนเดิมแมนยูตัดบอลกลับมาได้บูโน่ไหลมาจะให้บูโน่แต่ไปสะกิดนิดนึงสเปอร์เก็บได้ครับเกรย์เดี๋ยวมีเวลามาคุยต่อนะเรื่องบอลไทยเนี่ยแมนยูตัดได้เหมือนกันเหมือนจะคึกขึ้นเลยครับแมนยูครึ่งหลังสเปอร์ก็เข้าบอลเร็วครับได้ฟาว
1: บรูโน่ไปฟาวใส่อุดอกกี้นะครับกล้องกลับมาที่ซาวิโอครับขึ้นมาซ้ายโอ้แต่ตรงนี้ก็ลืมๆนะฮะถ้าเข้าก็อาจจะมีเช็คเป็นลูกชอครับสกัดออกมาจากบนเส้นแต่ว่าจากจังหวะผ่านเข้ามาของซาวิโอไม่ได้ยิงนะครับ ปาดเข้ามาแล้วมันผ่านลาเม่นไปแล้วเป็นลูกชอก็ถึงก่อนก็แลกกันคนละที2ทีครับครึ่งหลัง
0: โอ
1: ้
0: โหจะเบิ้ลเร็วครับซาโรโตนาลีเพื่อนยังไม่พร้อมที่จะเล่นคือพอเดชาบี้ทำสเปอร์ที่ย้ายมาเยอะมันใช้เวลา
1: จูนอยู่นะ
0: จูนอยู่มันเหมือนกับต้องมาทดลองทีมในฤดูกาลอ่ะมันยากนะปีซีซั่นไม่พอนะเก็บได้ครับซาโรโตนาลีสายมีเติมครับอุรุกิเติมโยโร่ลากตัดเข้าในไหลมาครับซาวิโอเปิดมาดาวลูกนี้ยิงโอ้โหเดี๋ยวดูว่ายิงออกไปเองหรือเป็นเซฟของลาเม่นครับโซเลนกี
1: ้โอ้จังหวะที่โซเลนกี้พยายามจะสลัดตัวประกบจากริซันโดมาร์ติเนสครับแย่เท้าถึงก่อนนะครับเป็นซาวิโออีกแล้วที่ขึ้นมาทางซ้ายเออบอกแล้วว่าช่องตรงแบ็คขวามีปัญหาจริงนะแมนยูแล้วนี่ครับตกมายิงออกครับคือจังหวะบอลมันกระดอนพื้นแล้วกระแทกตรงนี้ครับมันคือบอลมันกำลังจะกระดอนหนีเท้าอ่ะครับพอกระแทกเสร็จมันก็เลยผิดเหลี่ยมคาบคาน
0: ต้องชมลิซันโดด้วย
1: ใช่ไปเกะกะ
0: ใช่คือจังหวะยิงของโซลันกี้หลักไม่ดีตัวเองจะล้มอยู่แล้วนะครับสำรองเกมรุกยังมีทางด้านมามูสอยู่นะครับ
1: มีมาติสเตลอีกคน
0: ใช่
1: เจมส์แมดิสันก็ได้ถ้าจะเปลี่ยนตัวเพลย์เมเกอร
0: ์ครับมาอีกแล้วซาวิโอวันนี้เด่นจริงลุยมาเอาละครับสุดเส้นหลังเปิดมายังติดแม็กควายครับแม่เปิดง่ายไปแมนยูจะตัดกลับมาแล้วสวนกับบูโน่โดนเสียบไม่ฟาวอีกครับ
1: โอ้ยยังได้ไหมยังได้อยู
0: ่มาให้ครับ
1: ผู้ตัดสินพิจารณาอยู่แป๊บหนึ่งก่อนจะเป่าให้ฮะบานาเก้คือรู้ตำแหน่งอะครับขึ้นมาฟาวในแดนของแมนเชสเตอร์แต่แล้วฟานาเก้ฟาวใส่บรูโน่เฟร์นันส
0: ์ก็เข้าจากด้านหลังนะครับดูจังหวะที่โซลังกี้ยิงเพราะจังหวะที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ฟานาเก้โดนฟาวเกมแบบนี้มันต้องมีประตูแรกจะน่าดีกรีมันจะมัน
1: แต่ผมว่าเผลอๆลูกเดียว
0: มิซันโดครับให้ไมนูแม็กควายไปบิวอีกแล้วโดนตัดได้ซานโตนารีเป็นกระเกอร์ไหลไม่ทะลุหูยังติดแม็กควายครับแก้ตัวไม่ได้โอ้ยประเภทบอลเซตบอลบิวต้องระวังครับอ่ะมาทางซ้ายคุณย่าแม่จะพลิกลูกนี้ยังได้ฟาวครับเกรย์เข้าอัดจากด้านหลัง
1: ก็ตัดฟาวอะครับแอชลีย์เกรย์ไม่ฟาวนี่ก็หลุดตำแหน่งนะครับเพราะคุณย่าเทิร์นไปแล้ว
0: เลาะข้อเท้าเลย
1: คืออันนี้คือถ้าสกัดบอลไม่ได้คือต้องหยุดคนไว้เลยอะครับ
0: โอ้ลูกนี้ให้เหลืองได้เลยนะครับเนี่ยแต่ผู้สินก็ไม่แจกนะครับลูกชอครับข้อคืนลิซันโดเล่นกับคาบิเมนูครับข้างหน้าไอ้มูโม่ขออยู่จับได้แต่ช้าคือจับได้ยังไม่ทันได้พลิกเลยนะครับเจอผู้เล่นสเปอร์นี่เข้าถึงตัวแล้วต้องออกบอลให้เร็วกว่านี้ครับแมนยูลูกชอครับคุณย่าบูโน่เคาะมาไมนูหาช่องอยู่ทำชิ่งสวยบูโน่หลุดมาบูโน่แตะลอดขาแล้วไม่ได้ยิงนะบูโน่อูรุกี้ปุกมาช่วยไว้ได้ทันพอดีครับบอลไม่ตายมาใหม่คุณย่าขอเองบ้างครับคุณย่าลากยากลากมาสุดเส้นหลังยกด้วยซ้ายไปติดซาโดโตนารีออกหลังครับ

0: ได้ทุ่มต่อเนื่องครับบอลตุรกีล่าสุดฟีเนเบเช่เนี่ยหนีรีเซสปอร์เป็น 2-0 นะครับบอลถึงลัมเมนปั๊มบอลได้แล้วครับแมนยูเลยมาคุณย่าคุณย่าเลือกใครไหลมาเชอร์มันทะลุช่องคุณย่าจับมาไม่ดีครับแล้วบอลยังไม่ออกมาที่เชอร์มันยิงลูกนี้เดี๋ยวดูว่าเต็มไปหรือเปล่าโอ้ทงขึ้นช้า
1: คือบอลออกหลังไม่ออกหลังอะไรพวกเนี้ย
0: ปล่อยให้
1: ยิงไปก่อนครับแล้วลายเพิ่งตีแต่เดี๋ยวดูว่าออกเต็มใบหรือเปล่าครับ
0: เช็คได้ลูกเนี้ย
1: ใช่คือถ้าออกไม่เต็มใบลูกนี้ประตูเลยนะครับดูครับจังหวะของคุณย่าล้วงแอชิเกโอ้โหลูกนี้คุณย่าบัง
0: ออกแล้วออก
1: น่าจะออกน่าจะออก
0: เยอะเลย
1: โ
0: อ้ถ้าลูกนี้บอลถ้าคุณย่าเกี่ยวมาได้นี่เกรรับเต็มๆนะครับ
1: บังไม่มิดอ่ะครับโอ้เต็มใบครับเต็มใบ
0: ออกเป็นวาแต่คุณย่าก็ทำถูกแล้วเล่นไปก่อนนะครับไม่เช็คที่หลังว่ามี VAR เนี่ยแมนยูบุกไม่ต้องเยอะออกมาสเปอร์ลุยต่อเกรเปิดไม่ผ่านเมนูมาเชอร์มันยังออกบอลเร็วไม่ได้ครับโอ้บุนเดสนี่ก็ยิงจังเลยครับล่าสุดไลป์ซิกหนีแฟรงค์เฟิร์ตเป็น 5-0 นะครับ
1: วันนี้นี่ลีกใหญ่ยิงกันระเบิดระเบ้อนะ 0-0 มีแค่คู่เราคู่เดียว
0: อ่ะซาวิโอลุยมาจะออกขวาให้คูรูสโอ้ไปฝืนครับไม่ยอมเล่นเองแมนยูครับแลกกันมันแล้วตอนนี้ขึ้นมาขวาเอมโบโมสู่เส้นหลังมีอุรุกี้ขวางอยู่เอ้าเราเกี่ยวบอลไม่ติดโอ้ยทำบอลออกไปเองครับ
1: เตะมุมก็ไม่ได้ครับเอมโบโมหันมองคอนผู้ช่วยเลยครับจังหวะโดนตัวเซวิโอครับ
0: โอ้โปรตุเกสล่าสุดปอร์โต้ตีเสมอมาริติโม 1-1 นะครับท้ายเกมครึ่งแรกลุยขึ้นมาครับเกรโอ้โหทำไมมันโล่งอย่างนั้นออกไปซ้ายซาวีโอล็อกเข้าซ้ายซัดลูกนี้ฉลับออกหลังครับ
1: ก็เตะมุมของท็อตเทนฮอตสเปอร์ครับซาวีโอขึ้นกราบซ้ายครับก็อย่างที่บอกไปอะครับพอโยโร่หุบมาช่วยเซ็นเตอร์แบ็กนี่มันทำให้ตำแหน่งของซาบิโอเองมันค่อนข้างโล่งอะครับ
0: ครับ
1: ตรงนี้ติดทางเยอรมันออกหลังนะฮะอ่ะสำรองบาเลบาเอามาละ
0: ดูเตะมุมก่อนครับของสเปอร์หมูเฟเนตบุกไปนำ 3-0 แล้วนะครับมีอัดกันอยู่ครับเชอร์มันกับโซลันกี้เปิดมาเสาไกลไฟได้แค่มงย้อนมาลูกนี้โอ้โหแม็กไวน์มงทิ้งก่อนที่บอลจะถึงโซลันกี้จ่อครับ
1: อู้จังหวะเปิดเตะมุมไปเสาไกลแล้วก็มงตบกลับเข้ามานะครับแม็กไวน์ครับเซฟให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช็อตดังกล่าวครับโอ้โหฟานาเก้คือมงชงมานี่ก็หวังเลยแล้วว่ามีสเปอร์คนใดคนหนึ่งแท็บอินเข้าไปอะครับอ่ะเดี๋ยวต้องดูว่ามาสูตรเดิมหรือเปล่าครับเตะมุมของสเปย์อีกครั้งหนึ่งครับเทคสอง
0: ตัวนี้เปิดมายังติดแม็กไวคูดูจับเข้าซ้ายยิงลูกนี้ติดบล็อกยังชุนละมุนกันอยู่ครับคูดูลูกชอยกออกทิ้งออกมาก่อนโอ้เต็นตรงนั้นเนี่ยมันแน่นครับ
1: สำรองแมนยูมาแล้วครับ2คน3คนครับดาโลเซซีแล้วก็บาเลบาดาโลน่าถ้าตามตำแหน่งก็คือโยโร่
0: ครับ
1: เอาเซิร์ฟซีแทนอามัดบาเลบาน่าแทนติลมันนะครับอันนี้น่าตามตำแหน่งหมดเลยครับ
0: ไม่ว่าแก้เกมไม่ซับซ้อน
1: เซิร์ฟซีน่าจะขึ้นไปเป็นหน้าเป้าแล้วก็เอาเอมโบโมมาเล่นริมเส้นขวานะฮะ
0: รอบนี้มา3ครับยูไนเต็ดก็เปลี่ยนตัวตีสวนาทีที่60นะครับแมนยู
1: โอ้เปลี่ยนตรงนี้นี่คนเล่นแฟนตาซีก็เครียดอะครับเพราะมันยังไม่ถึงนาที60
0: 59
1: นะ
0: เมื่อกี
1: ้59นี่มันหายไปแต้มนึงเลยนะ

0: บูโน่ตวัดยาวไปมันย้อนหลังเอโมโม่นิดนึงแต่ยังตามไปเกี่ยวได้อยู่เอโมโม่ให้มาดาโลเคอร์บี้เมนูเมนูซ้ายมีลูกชอโล่งอยู่ครับแต่ว่าขอสั้นๆบูโน่บาริบ้าอันที่ลิซันโดครับเซ็กซี่คุณย่าขอลุยเองจับบอลยาวครับสเปอร์แต่ว่ามาเป่าฟาวให้แมนยูได้ย้อนหลังนะครับ
1: โอ้โหเอาครับคูดุสไปฟาวใส่ทางคุณย่าครับ จังหวะมือครับไปมีคว้าคอของคุณย่านิดนึงครับโอ้ฟรีคิกตรงนี้ก็น่ารักน่าลุ้นอยู่นะฮะประมาณ30หลาได
0: ้ครับแมนยูกลางสัปดาห์จะมีโปรแกรมไปเยือนแอตเลติโกมาดริดในแชมเปี้ยนลีก
1: เจอพี่หมี
0: แล้วสัปดาห์หน้าสงครามดอกกุหลาบนะ
1: อ๋อเจอลีด
0: ไปเจอลีดที่เอเดนโรด
1: ก็โปรแกรมถือว่าไม่ได้เบาแต่ถามว่าหนักไหมก็ไม่ได้หนักมาก
0: ครับนะฮะโอ้ระยะนี้ยิงได้นะครับเนี่ยบูโน
1: ่ก็ลอง
0: ขอเองไหม
1: มันก็ระยะทำการอยู่ครับ
0: แล้วเหลี่ยมเท้าขวาด้วยนะครับดูแล้วน่าจะขอเองนะครับบูโน่กินสกี้เช็คกันแพงอยู่ครับ
1: กำแพง3ครับโอ้ยิงได้
0: บูโน่ยกมาให้เซิร์ฟซี่จับแล้วตวัดด้วยซ้ายครับมาฉลับตัวลารี่ออกหลัง
1: ก็ลูกสูตรนะครับตักมาให้กับเซิร์ฟซี่ที่ทะลุลายมาครับแต่มันเจอแนวรับสเปอร์2คนครับบูโนกี้กับตัวลารีครับเข้ามากดดัน
0: นี่นึกถึงบอลโลกนะที่ยกให้โรนัลโดนะ
1: อ๋อ
0: บอลโลกที่ใบกา
1: แต่โรนัลโดเกี่ยวไม่ติดลูกนั้น
0: อ่ะเอาใหม่ครับคอนเนอร์เปิดมาเสาแรกแหม่มงเช็ดมาเสาไกลฟานิเคอร์มงทิ้งซัดเลย
1: โอ้โห
0: ทางคาไปไกลเลยครับแมนยู
1: สัมผัสแรกของบาเลบาครับได้ยิงแต่ก็ไปนู่นครับชั้น2คาร์ลอสบาเลบานะครับอันนี้นักเตะที่ใจสั่งมาครับแมนยูทีมเดียวเท่านั้นนะ
0: ใจมันเรียกร้องนะเกมดีขึ้นเยอะนะครับครึ่งหลังแมนยูเนี่ย ไม่ได้ปล่อยให้สเปอร์ได้คองบอลนวดอยู่ฝั่งเดียวนะครับเซ็กซี่ตวัดเร็วอ๋านะครับดาโลโอ้มีพื้นที่ได้มองแล้วครับดาโลข้างหน้าโอ้ยออกบอลไม่ชัดไม่เร็วครับเนี่ยเปิดมาเสียเลยครับโอ้จังหวะแรกเอ็มบูโม่ขออยู่ไม่ให้จังหวะแรกครับ
1: โอ้ยยังเหมือนเดิมครับดาโลเสาธงเสาแรกเสาสองไม่เปิดโอ้ดูครับแล้วไปล็อกเข้าซ้ายซึ่งเป็นข้างไม่ถนัดแล้วเปิดนะดาโล
0: เสาไกลมีใคร
1: หน้าไม่มีเสาแรกเสาสองไม่มีตัวครับไปนู่นเสาธงนะดาโล
0: โอ้โหหมู่โม่โล่งๆขออยู่ไม่เลือกที่จะให้อ่ะแมนยูตัดได้ไมนูไหลมาเซอร์ซี่พลิกมาสวยไหลต่อบรูโน่ขวาซัดเลย
1: โอ้ยหายครับหายไปหลังประตูครับจังหวะมันจะเป็นต้องยิงแล้วครับเพราะในกรอบเขตโทษไม่มีใครแล้วเพราะเซิร์ฟซีก็ออกมาพาตัวเองออกมาข้างนอกครับพอไหลลูกนี้ให้กับบรูโน่มันจะเป็นต้องจบสกอร์ครับแต่ว่าลูกนี้มันคือก็เฉียวเฉียวตะข่ายหลังประตูเขาออกไป
0: แต่อย่างน้อยก็ได้มีพื้นที่ได้ยิงนะครับ
1: โอกาสครั้งที่5ของแมนยูครับแต่ว่าสเปอร์10ครั้งนะฮะครึ่งเพราะตรงกรอบก็ครึ่งเหมือนกัน1ต่อ2
0: นาโลไหลมาเซ็กซี่โอ้มาแล้วสวยเซ็กซี่ให้ใครไหลทะลุช่องมาบรูโน่แต่โอ้โหวุ้นลูกนี้มันเล่นยากครับเพราะว่าฟานิเคอร์ถึงก่อน
1: นะครับก็เห็นเหลี่ยมอยู่แล้วครับอันนี้คือก็ความคิดดีแต่มันให้ค่อนข้างแรงนะครับพยายามจะให้บอลบรูโน่ในพื้นที่ฮาฟสเปซอะครับแต่ว่าฟานาเคนซ้อนอยู่ตรงนั้นบังให้ออกหลังไป
0: สเปอร์นัดหน้านี่เจอโควินทรีนะถ้าไม่ชนะเขาจะว่าไง
1: แต่โควินทรีก็เป็นทีมที่
0: แต่ถ้าแฟงชนะเกมแรกไปแล้ว
1: ใช่เขาชนะไปแล้วมันเหลือ3ทีมที่ยังไม่ชนะใครสเปอร์ฟูลแล
0: ม
1: อีกทีมอะไรนะ
0: บอลมัด
1: บอลมัดใช่
0: ฟูลแลมมาเนี้ยก็นำก่อนนะมาโดนม้าขาวอิปสวิชยิง2ลูก
1: ครับ
0: แพ้เลย

0: โอ้ผมว่าคู่นี้แต่
1: จะยิงระเบิดระเบิด
0: นะก็เปิดหน้าแรกสู้กันสนุกแต่สกอร์มันไม่มี
1: แต่มันดันยิงไม่คมกันเองไง
0: ครับมาลูคัสเบิร์กวาวครับหน้ากรอบเขตโทษดึงจังหวะไหลมาซาโนโตนาลีโอ้ติดครอสบาร์เลยว่าโซลิกี้ปั๊มอินเตอร์จบแล้วนะครับกดปาม่าไป 3-0 นะครับ
2: โอ้โห
0: สบายสบายเอาอูโดกิติดลูกนิดไปเข้ามันไม่ไซครับ
1: น่
0: าไม่ล้ำเนี่ยเสียดายมากลูกเนี้ย
1: มีธงครับโอ้แต่อูโดกิสอดตัวเองมาตรงนี้ได้ดีนะครับเดี๋ยวดูเลี้ยงลายโ
0: อ้
1: มีตัวดีดมีตัวดีดแล้วโซเลนกี้ทางอุดกี้เป็นกาลาเกอร์ดีดให้ครับแล้วอุดกี้
0: ถ้าปล่อยเลยลูกนี้ไม่ล้ำ
1: ใช
0: ่เนี่ยพอเป็นกาลาเกอร์ที่แหมนึกว่าตัวเองเป็นพวกคาร์ลอสเป็นซีดานนี่จะดีดอย่างนี
1: ้ต้องเปลี่ยนแล้วเหมือนกันนะครับสเปอร์เอาเบิร์กวาวกับคูดูสออกครับ
0: มามูสมาแล้ว
1: เมื่อสักครู่มีเบนทันกูใช่ฮะเบนทันกูกับมามูสก็ตามตำแหน่งนะฮะ
0: ไม่อะทำผมทองได้หล่อเลยฮะลูคัสเบิร์กวาแต่น้องก็ผมทองแล้วนะ
1: เออผมก
0: ็เออผมขาวผมทอง
1: ครับใครก็ขาวว่าก็เห็นหน้าผมบรอนมาสักพักนะครับ
0: ไม่เตะบอลก็เป็นดาราได้เลย
1: โอ้หลายคน
0: เหลืออีก24นาที
1: โอโอกาส 0-0ค่อนข้างสูงนะฮะ
0: ครับแม็กควายครับไหลมาวงกลมกลางสนามครับไมนูดึงจังหวะอยู่นะเพื่อนไม่มารับบอลต้องย้อนคืนครับลิซันโดไมนูให้บาเลบ้าจับบอลได้โดนชนก็ได้ฟาวนะครับเล่นเลยครับแมนยูนิสเซนโดครับเข้ามาเซิร์กซี่เซิร์กซี่จะทำชิ่ง 1-2 หน่อยจังหวะปั๊มบอลลอยนู่นนะครับไปเข้ากินสกี้เลยครับฟานิเคอร์ยกมาข้างหน้าจะให้มามูสโดนิสเซนโดครับประวัติมาบอลจังหวะ2ซาวโยปั๊มอยู่กับคอมบิเมนูครับเซ็กซี่มาช่วยเมนูเก็บบอลได้นะครับลิซันโดวางยาวาไม่ถึงทางด้านคุณจ้าอูรุกี้ทางซ้ายหาลุยมาข้างหน้ามีขยับแต่ว่าให้สั้นๆครับกาลาเกอร์อูรุกี้อูรุกี้โดนกระแทกครับลูกนี้
1: เป็นดาโลไปฟาวใส่อูรุกี้นะครับ
0: ไม่ได้แล้ว
1: โอ้น่าจะเสีย
0: เสียฟาวให้แมนยู
1: เสียฟาว
0: เสียฟาวหรือเสียทุ่ม
1: จังหวะล้มไปคว้าบอลทั่วของผู้ตัดสินเปล่าอะสำรองเจมส์แมดิสันนะครับตอนนี้ฟังแท็กติกจากโรโตเดชาบี้แล้วก็สามารถแก้เกมได้อาจจะแทนกาลาเกอร์ถ้าตามตำแหน่งนะน่าจะเสียฟาวเมื่อสักครู่โดกี
0: ้เอาจ่ายบอลพลาดแต่สเปอร์เก็บได้ตูนารีไหลมาแม็กควายนะมาลูกนี้แล้วสัตว์โอ้โหจังหวะบล็อกของแมนยูแม็กควายได้เคลียร์ไปเข้าทางผู้เล่นสเปอร์ครับซาบิโอยิงเป็นไมนูสไลด์ขวางไว้ได้ครับ
1: อันนี้นะจังหวะที่แมนยูโอ้โหเคลียร์กันไม่ขาดแล้วสรุปเป็นเมนูครับแย่เท้ามาดูว่าฉลับฉลับอะครับบอลข้ามคานเตะมุมของสเปอร์ครับ
0: คือแม็กควายเนี่ยแย่บอลทิ้งนะครับแต่ว่ามันมาเข้าเหลี่ยมซาบิโอนะครับ
1: คือแม็กควายไม่แย่แล้วมีตัวซ้อนอยู่ข้างหลังอยู่ครับจำเป็นต้องสกัดครับแม็กควายแต่บอลมันไปเข้าทางซาบิโอนะดีครับเมนูอยู่ตรงนั้นนะครับ
0: คอร์เนอร์เล่นสั้นสเปอร์ยอดมาเสาไกลโอ้โหมันย้อนหลังเพื่อน
1: โอ้โห
0: ฝ่ายได้แค่ขยับเข้าไปแล้วแต่ว่าลูกเนี่ยไม่มีใครเติมมานะครับสเปอร์
1: สเปอร์ต้องบอกว่าโอกาสทองพวกเขาแมตช์วันนี้นี่ต่ำๆนี่ 3-4 ครั้งนะ
0: ครับดัมเมนเซตมา จากหน้าบ้านตัวเองครับลิซโดเปิดมาไกลๆดีกว่าครับเซิร์กซี่เจอกับฟานเฮเกอร์ โอ้พลิกมาสวยดีต่อหนีมาได้ครับเซิร์ฟซี่คุณย่ามีขอใกล้ๆเซิร์ฟซี่ยังไม่ให้จะลุยเองลูกนี้โอ้โหนึกว่าเป็นโดอ้วนหรือไงครับ
1: นั่นดีคือไปกับบอลดีครับแต่เป็นคนที่สปีดต้นมันไม่ได้ดีครับรู้เคแหละของบอลเขาเรียกว่าติดเท้าอ่ะแต่มันอยู่กับที
0: ่หลบได้2ได้3แอคเลยนะ
1: ได้แค่นั้นแหละ
0: โอ้ถ้าให้คุณย่าเมื่อกี้นี่อาจจะได้จบ
1: โอ้บาเลบาฟาว
0: นี่ไปคุยอะไรกับชวดแอดเวลครับครอสบาเลบา
1: จังหวะตัดหน้าบ้านของสเปอร์ครับบาเลบาก็ลงมาก็ทำให้เกมของแมนยูเองแดนกลางมันมีพละกำลังมากขึ้นนะครับคาร์ลอสเบเลบาก็ดูต่างจากติลมอนจริงๆนะครับติลมอนกว่าโอ้โหกว่าจะจับบอลกว่าจะออกบอล
0: ดูช้านะ
1: มันช้าจริง
0: คือเจอบอลสเปอร์ไล่บี้อยู่เนี่ยไอ้ประเภทช้าครึ่งสเต็ป
1: โอ้โห
0: มันมีผลนะครับ
1: คือเตเลมอนอาจจะดูดีในเกมที่แมนยูขึงขึงเนี่ยเตเลมอนดีเลยแต่ถ้าเจอทีมที่พุ่งเข้าใส่เนี่ยเตเลมอนจะช้าไปสเต็ปหนึ่งตลอดนะฮะ
0: สเปอร์ได้ขึ้นมาครับออกมาซ้ายวิโดกี้วิสเปอร์ขึ้นมาเพียบเลยครับเบนทันคูฟานิเคอร์แมนยูก็รับเต็มนะครับหน้ากรอบไปโทษซาวิโอครับขยับมาอยู่ขวาแล้วเปิดมาในกรอบเขตโทษกระเกอร์ตวัดมาลูกนี้ยังติดที่บาเลบ้าไมนูจับบอลได้เลยสเปอร์รุม3รุม4เลยครับแล้วสุดท้ายไปเสียบอลให้สเปอร์เปิดมาในกรอบเขตโทษดันโลมงเช็ดทิ้งออกมาเอ็มโบโมบาเลบ้ายังได้อยู่บาเลบ้าวางมาซ้ายให้บูโน่พื้นที่มีครับบูโน่มองเพื่อนแล้วข้ามฟากไหมวางยาไปขวาจะจัดเลยครับดาโลดาโลเจอกับอูโดกี้ไหลย้อนหลังมาแฮร์รี่แม็กควายง้างแล้วแม็กควายซัดเลยลูกนี้โอ้โหติดทางด้านสุลันกี้ครับไกลมากแมนยูต้องย้อนมาตั้งกันใหม่ครับลิซันโด
1: ตอนนี้ก็ถึงสเปอร์นะครับแมนยู10คนนี่เข้าไปในแดนของท็อตเทนฮอตสเปอร์ละ
0: แต่ภาพเรานี่หมุนอยู่ครับลิซันโดมองหาใครครับซ้ายมีลูกชอนี่ขออยู่ชอไหลต่อคุณย่าคุณย่าเจอซาวิโอคุณย่าไหลมาเอ็มโบโมเข้าซ้ายซัด
1: เรียบร้อย
0: บทจะมาก็มาง่ายๆครับซ้ายของเอ็มโบโมครับแมนยู 1-0
1: โอ้โหสเปอร์แบบนี้อีกแล้วครับคือถ้าสเปอร์ยิงไม่ได้นี่ครึ่งหลังมักจะโดนอย่างนี้เกือบทุกแมตช์โอ้และเอโมโมยิงมุมแคบนะครับบอลพุ่งเข้าเสาไกลชนิดที่ว่าคินสกี้เองก็หูล้มพุ่งสุดตัวไม่ทัน
0: ยื่นขาตายไปด้วยนะคินสกี้
1: ว่าเนี่ยเดชาบี้โดนอีกแล้วฮะสเปอร์บุกกดคู่ต่อสู้ก็ทุกแมตช์นะเอาจริงๆก็ดูมาทุกแมตช์คือสเปอร์ก็บุกกดใส่คู่ต่อสู้พอมันยิงไม่ได้ในครึ่งแรกเนี่ยครึ่งหลังเหมือนทรงบอลมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยแมนยูจับจังหวะได้ดูครับลิซันโดมาร์ติเนสให้มาลุกชอดังกราบซ้ายนะครับแล้วไหลมาคุณย่าตัวไหลโอ้โหเอโมโมเทิร์นนิดเดียวยิงผ่านฟานาเก้
0: แล้วมันมุมดิกเลยนะ
1: มุมเดียวเท่านั้นอันนี้ต้องมุมเดียวเท่านั้นเนี่ยครับจับได้มีเหลี่ยมยิงก็ยิงเลยครับเข้าหน้าต่างเสาไกลเข้าไปครับเอโมโมโอ้โหผ่านแนวรับสเปอร์แล้วคินสกี้ก็ไม่คิดไม่คิดว่าเอโมโมพอจับปุ๊บนี่จะเหวี่ยงเท้ายิงเลย
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ยิงซ้ายมันซ้ายนิดหนีมือด้วยนะครับ
1: ใช่ลูกนี้มันโค้งหนีมือของคินสกี้ครับเข้าหน้าต่างเสาไกลเข้าไป 1-0 ครับแมนยูออกนำแล้วแมดิสันลงมาแล้วครับ
0: นาที73นะครับ
1: ครับแมดิสันเหมือนจะเปลี่ยน2คนเลยเดี๋ยวต้องดูว่าแมดิสันกับใครแต่หน้าคนที่น่าออกเป็นกาลาเกอร์
0: ครับ
1: เพราะติดเหลืองด้วย
0: ไม่รู้จะตื่นแล้วทันหรือเปล่านะสเปอร์มิกกี้ฟานเดเฟนนะครับลงมาแทนอูโดกี้
1: ใช่ฮะอูโดกี้กาลาเกอร์โดนถอดออกครับแล้วก็แมดิสันกับฟานเดเฟน แมดดิสันเนี่ยไม่รู้ว่า

0: ถ้าสกอร์ยัง 0-0 เขาจะลงหลังจากเพนั้นหรือเปล่าเพราะมันทำท่าจะเปลี่ยนมาสักพักแล้ว
1: ใช่เหมือนคิดช้าทำช้านะดิแชบี้คิดจังหวะสุดท้ายจังหวะเดียวอะของสเปอร์ที่ยังไม่เป๊ะนะโอกาสโซลันกี้วันนี้ทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังซาวิโอมีนี่แฟนบอลของสเปอร์นี่เซ็งเลยครับ โดยรวมรูปเกมถือว่าเล่นดีกว่าแมนยูนะ
0: ดีกว่า
1: แต่จบไม่ได้นะ
0: เอาจริงสเปอร์มันก็ทรงบอลนะไม่ได้พูดถึงผลการแข่งขันนะทรงบอลอ่ะผมดูสเปอร์มา 3-4 เกมก่อนหน้านี้ มันก็ลักษณะคล้ายๆกับช่วงต้นครึ่งแรกกับแมนยูอ่ะ
1: ไม่ได้แย่
0: คือบุกกดใส่อะอย่างเกมที่เจอนิวคาสเซิลเนี่ยผมยังงงเลยว่านิวคาสเซิลยิงทำก่
1: อ
0: นเคยวันนั้นอ่ะโอ้สเปอร์ก็อย่างเงี้ยแบบล่อเขาไม่ได้ก็โดนเขายิงนะฮะ
1: อ่ะเวลายังพอมีเหลือครับสเปอร์ถ้า 1-1 ไม่ได้เนี่ยก็พร้อมที่จะโดนลูก2อะไร
0: ใช่เกมหน้าเปิดละ
1: ฤดูกาลที่แล้วนี่ 2-0 นะครับเกมที่โอทัฟฟอร์ด
0: ครับ
1: โหนี่ทุกทีมนำ 1-0 คาริกนี่โหยังน่าเครียดอยู่เลยอาจจะโดยรูปเกมที่ไม่ได้เหนือกว่าสเปอร์นะสกอร์นำอยู่อ่ะลุยต่อครับสเปอร์ต้องหาจุดเปลี่ยนของเกมให้ได้ครับซาโรโตนาลีฟานิเคอร์ครับน่าจะจับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนไปยืนแบ็กซ้ายอ้าวสเปอร์เสียบอลบูโน่ไหลต่อมาให้ลูกชออู้หูวิ่งกระโดดมาเสียบลูกนี้โอ้ถ้าเสียบไม่โดนบอลนี่มีโอกาสแดงเลยนะครับเนี่ยมีหัวชนกันเป็นทันคูอ้าวแล้วครับชุลมุนกันแล้วเสียงแดงมากนะครับนี่เบนทันกูใช้หัวโขกลูกชอครับ
0: คือเบนทันกูนี่ลูกนี้ก็ไม่ควรจะเข้าลักษณะแบบนี้ฮะ
1: เพราะเบนทันกูกระโดดเสียบอ่ะ
0: ไม่แล้วลูกชอเนี่ยเคยขาหักมาแล้วไง
1: กระโดดเสียบนี่เดี๋ยวดูว่าคือโชคดีที่จังหวะกระโดดเสียบของเบนทันกูมันไปโดนบอลครับ
0: ลูกชอบอกว่าเคยโดนเสียบแบบนี้อายุยุคของหลุยฟันเกาอ่ะจำได้เลยโดนเสียบแบบน่าเกียดอ่ะขาหักอ่ะ
1: กระโดดมาแบบนี้น่ากลัวมากครับเดี๋ยวดูว่าภาพชงภาพช้าจังหวะมีหัวโขกกันด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าตามกฎเนี่ยมีโอกาสโดนแดงนะครับ
0: เดี๋ยวดูว่า VR จะจ้อนยังไงฮะ
1: เจลาจินเรตนะครับเป็นผู้สินเวีย
0: เหมือนชี้อะไรเอ่ย
1: เหลืองหรือแดง
0: แต่มีชี้เมื่อกี้กล้องมันจับมาไม่ทันเหลืองลูกชอหรือเปล่าเนี่ยลูกชอเหลืองแต่ไม่เห็นควักแดงเห็นว่าเป็นทันกูเมื่อสักครู่ผู้ตัดสินเหมือนจะชี้ไปข้างสนามแต่กล้องอ่ะจับมาไม่ทันว่ามีแดงหรือเปล่านะฮะแต่เนี่ยเหมือนเป็นทันชูโดนให้ออกไปข้างนอกFor a moment, I mean,
1: with his experience, he should not be doing that. Particularly in the circumstances. เพราะมันจะตายด้วยกัน
0: ใช่ฮะภาษาสเปนด้วยกันนะฮะ
1: ก็จะเป็นครูไม่น่าเล่น2ช็อตเลยทั้งช็อตกระโดดลอยตัวมาเสียบอ่ะ
0: ถ้าโดนไล่ครับ
1: กับใช้หัว
0: เนี่ยโดนไล่
1: คิดยังไงไปเล่นทีมาตามหลังอยู่แล้วเนี่ยครับแล้วตัวเองเป็นตัวสำรองลงมาครับโอ้
0: ลงมานาทีเท่าไหร่วะเดี๋ยวนาที66อันนี้จังหวะอาฟานาเก้เสียบแล้วเบนทังกูโอ้โหคือเสียบบอลก็จริงแล้วก็มีเตะเนี่ยนั่นถ้าแดงอ่ะผมว่าแดงจังหวะหัวโขกเฮดบัตลูกชอแต่จังหวะอันนี้ฟานาเก้เสียบบูโน่ก่อนนะครับแล้วบูโน่ไหลให้กับลูกชอโอ้สองจังหวะติดงงเบนทังกู
1: ลูกชอมาผักอก
0: ลูกชอผักอกเนี่ยเหลืองตามกฎอยู่แล้ว
1: แต่ลุกขึ้นมาเนี่ยลูกเฮดบัตเนี่ยแหละครับนี่ครับ
0: โอ้เฮดเข้าจมูกครับเข้าตรงดั้งบริเวณดั้งพอดี
1: นักเตะชื่อขนาดนี้ไม่รู้เหรอไอหัวตั้งใจชนขนาดนั้นมันยังไงมันก็มีโอกาสแดงอ่ะ
0: อันนี้ผมว่าไม่ต้องถึง VAR มันข้างสนามมันเห็นข้างสนามมันเห็นแล้วก็ผู้ตัดสินที่4อยู่ใกล้เหตุการณ์ว่ามันไม่ต้องถึง VAR เลย
1: เล่นแบบนี้ไม่เรียกว่าอะไรไม่นึกถึงทีมกันนะอารมณ์ตัวเองล้วนๆเลยนะเป็นทั้งคู่ลงมานาที66โดนใบแดงนาที79อยู่ในสนามได้ไม่ถึง15นาที
0: ใช่ลูกชอเคยหักอ่ะแล้วเจอเสียแบบนี้
1: มันแยงนะ
0: มันแยงดิเ
1: ออดิแชบี้กลับไปนั่งเลยครับสกอร์ตามหลังลูกทีมเสียเปรียบอยู่หนึ่งคนบอลทอนแลนด์เฟย์นอตนำอักมา 2-0 นะครับ11คนกับเวลาที่เหลืออยู่แล้วก็ลูกเกมสเปอร์ก็ยังพอมีโอกาสที่จะลุ้นประตูดีเสมอแต่พอมันเหลือ10คนน่ะมันจะยากแล้วครับทีเนี้ย
0: สรุปเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะฮะ
1: ฟานาเก้ก็น่าจะโดนด้วย
0: ใช่ๆฟานาเก้กับลูกชอโดนเหลืองส่วนแดงเนี่ยเป็นอาคู
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ยังไงก็ต้องลุยครับมามูสพลิกมาลูกนี้แม็กควายตัดได้ขอลุยเองมากครับแม็กควายย้อนคืนมาใหม่ให้ดันโลได้เปรียบเรื่องตัวผู้เล่นนี่สบายขึ้นเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือเมนูครับเล่นกับบาลิบาแม็กควายที่ถามบาซ่ามาเลยบาซ่ายังนำเกตาเฟ่ 2-0 นะครับแค่นี้แม็กไควร์วางข้ามฟากมาทางซ้ายลูกชอไม่จำเป็นต้องเร่งมานะครับแมนยูเนี่ยเล่นตามสเต็ปของตัวเองครับลูกชอที่ยกมาลูกนี้ลึกเข้ามาในกรอบเขตโทษครับยินสกี้ออกมาดักไว้จะโดนอีกก็ต้องยอมนะครับสเปอร์เวลาที่เหลืออยู่ต้องเปิดสู้นะครับ
0: ครับ
1: ฟานเดอร์เฟนไหลมาสูรันกี้เจมส์ดิสันเนี่ยชี้เพื่อนหาช่องหน่อยโตนารีไหลมาสูรันกี้แต่ตวัดเร็วครับติดแมนยูอ้าวลิซันโดไปออกบอลยากครับสเปอร์เก็บได้ซาวิโอลุยมาสุดเส้นหลังก็ไปต่อไม่ได้นะครับมาคนเดียวคุณย่าเลาะริมเส้นมาจังหวะปั๊มบอลออกข้างครับ
0: ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างนี่เหวี่ยงไปทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับโอ้โหเดอะแชบี้สีหน้าท่าทางแล้วก็สายตามันหลอกกันไม่ได้จริงๆนะสายตาของเดอะแชบี้
1: บาร์ซ่านับ3แล้วนะครับนำเกตาเฟ่ 3-0 เอาครับลุ้นลูก2แมนยูเอ็มบูโมขึ้นมาทางขวาอีตัวอ้อมแล้วครับเอ็มบูโมไหลยัดมาให้เซอร์ซี่จับบอลลูกนี้โอ้โหไปเข้าทางฟลานเกอร์
0: เซอร์ซีลงมาก็ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่มันก็ยังไม่คลิกกับเพื่อนเท่าไหร
1: ่บางช็อตเขาเลือกเล่นช็อตยากหน่อย
0: แต่บาเลบาเนี่ยก็คุ้มกับที่อย่างมาแมนยูโอ้เหลืองออกอีกใบครับบรูโน่โอ้ไปเฝ้าใส่น่าจะจังหวะมามูสเนี่ยบาเลบาเสียบอลแล้วก็โอ้ไปเหยียบไปย่ำใส่ฟานาเค่โอ้โหระยับเดี๋ยวต้องดูก่อน
1: มีเช็คไหมครับเนี่ยนี่อะไรครับ
0: บูโน่ตาตุ่มครับ
1: เหลืองแก่ๆเหมือนกันนะครับเนี่ยเบื้องต้นในผู้สินแจกเหลืองไปแล้ว
0: อันนี้ถ้าสูงกว่านี้คืบหนึ่งเนี่ยแดงครับ
1: ครับ
0: ถ้าสูงกว่านี้หน่อยนะอันนี้ผมว่ายังข้อเท้า
1: อ่ะก็ลุยต่อครับอาชิเกรเสียบอลให้กับแมนยูนิซันโดยกมาซ้ายบูโน่เล่นกับคุณย่าสเปอร์ก็ไล่เพสครับเอาบอลกลับคืนมาฟานิเคอร์เซเนซี่ส่วนสกอร์ที่3บาซ่าเช็ค VR อยู่นะครับเดี๋ยวรอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ฟานิเกอร์ไหลมาจะให้ซาวิโอแมนยูดักได้บรูโน่ดีดมาเซอร์ซี่ไปต้องไปแล้วคนเดียวเซอร์ซี่ลุยหน่อยลากตัดเข้าในเปิดลูกนี้ติดเซเนซี่ครับยังไม่ผ่านสเปอร์เอาละครับจะสวนกลับบ้างมามูสมันเล่น10คนนะครับโอ้มันก็เสียเปรียบเรื่องตัวผู้เล่นจังหวะรับแล้วสวนกลับมันก็เลยยากครับสเปอร
0: ์คือตอนนี้ต้องเอาทางเจมส์แมดิสันนะครับลงต่ำมายืนคู่กับโตนาลีนั่นก็ลักษณะคล้ายๆกับ441
1: นะฮะหวดมาแมนยูอ้าวถึงไหมเอ็มโบโม่อ้าวถึงด้วยหลุดเดียวเอ็มโบโม่หลุดเดียวยิงลูกเดียวโอ้โหติดเซฟครับกินสกี้ครับเซฟให้ไม่ให้สเปอร์โดนลูก2ครับ
0: อันนี้มุมบังคับอ่ะครับแล้วตำแหน่งคินสกี้ค่อนข้างดีด้วยแต่ดูครับโอ้โหบาเลบาอันนี้ถือว่าคุ้มนะใจอยากมาแมนยูแล้วเล่นแบบนี้ฮะโอ้แบบนี้แฟนแมนยูรักตายเลยครับแล้วกระโดดมาให้กับเพื่อนร่วมชาติเอ็มบูโมนะฮะแต่มันเหลี่ยมเท้าขวาครับแล้วยิงจะยิงยัดเสาแรกคินสกี้มันบังมิดไว้หมดแล้วครับเตะมุมของแมนยูครับเตะมุมครั้งที่4ครับ4ครั้งเท่ากันเลย2ทีมแมนยูดีในครึ่งหลังนะต้องยอมรับจริงๆแก้เกมมาของคาริก
1: บูโน่เปิดมาแม็กควายโมงลูกนี้มันเหลี่ยมไม่ดีออกหลังไปเลยครับ
0: แต่ก็ต้องระวังนะแมนยูชอบมาโดนนาทีบาปเกมกับเอเวอร์ตันยังจำได้ไม่ลืม
1: เหมือนเล่นนายใช่ไหมแต่วันที่เสมอเนี่ยมันสวยทั้งสองลูก
0: ใช่สวยทั้งลูก
1: เลยจอร์ดกับเหมือนเล่นนายเพราะฉะนั้นลูกสองเอาได้ต้องเอา
0: ใช่
1: แล้วแมดิสันตัดบอลได้ลุยขึ้นมา3ต่อ5โอ้โหเปิดไม่ดีจังหวะปั๊มลูกนี้เอาเหลืองต้องออกแล้วครับลิซันโด
0: อูเหลืองออกถี่มากครับช่วงท้ายเกมลิซันโดมาร์ติเนสนะครับเหลืองอีกใบแมนยู3คนแล้วนะฮะลูกชอบรูโน่แล้วก็คนล่าสุดลิซันโดมาร์ติเนสโอ้โหหนีบขาแมดิสันไว้เลยฮะไม่ได้หงายปุ่มมาครับแต่ว่าขาหลังก็มันหนีบข้อเท้าอ่ะ
1: เหลืองนี้นี่อาจจะคุ้มนะ
0: ใช่ไม่งั้นหลุดนะไม่งั้นเข้าไปในพื้นที่อันตรายแน่นอนครับ
1: ส่วนเกมบาซ่าลูก3ยืนยันว่าได้นะครับนำเกตาเฟ่3-0จูสคุนเด้ครับยิงได้นาที73นะครับ
0: แมนยูก็ยังเหลือนะโคต้าเปลี่ยนตัวอยู่2คนนะ2ครั้งด้วย
1: ซานโดโตนาลีนะครับอยู่ที่บอลวางมาเสาไกลจะให้ฟานิเคอร์ไม่ถึงครับลูกชอมงบอลยังไม่ออกครับเมนูตามเก็บงานต่อตรวจยาวข้างหน้าเป็นสเปอร์เก็บได้ครับเกรกินสกี้ต้องออกมาเล่นนอกกรอบออกมาไกลเลยนะครับเกือบถึงครึ่งสนามไหลต่อมาเกรอาชีเกรริมเส้นยังเคาะกันอยู่เจมส์ดิสันครับขึ้นไม่ได้อะสเปอร
0: ์ที่รออยู่ข้างสนามเป็นมาดูแฟนานซ์นะครับสเปอร์น่าจะต้องใส่กลางมากลางสู้แมนยูไม่ได้อะ
1: ครอสบาเลบ้าลงมานี่บู๊ดีจริงๆนะครับ
0: แต่พอกลายเป็นว่าตำแหน่งที่จะต้องยึดพื้นที่ตรงกลางครับโตนาลีไปเจอบาเลบาคู่กับเมนูเนี่ยโอ้โหมันเอาบอลมาครองลำบากอะครับนี่ไม่ยอมมาแมนยูโดนโหเลย เอาเซเนซี่ห่อครับแล้วก็เติมกองกลางลงไปนะฮะมาดูดแฟนนันส
1: ์ผมได้ค่าเหนื่อยที่สเปอร์เยอะกว่า
0: ใช่
1: เราอยู่ลอนดอนเนี่ย
0: ตอนนี้คู่กลางสเปอร์ก็คือคู่กลางที่แมนยูจะเอาแล้วไม่ได
1: ้ชื่อชั้นดีมากนะซาโดโตนาลีกับมาดูสเนี่ยแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าเดชบี้ยังทำสเปอร์ชุดนี้ให้มันลงตัวยังไม่ได้ฟานิเกอร์หลายมาลูกนี้ไม่ถึงซาวิโอคุณย่าติดต่อครับบาเลบ้าเมนูอ้าวแล้วพลิกลูกนี้ไม่ผ่านยังแก้ไขได้อยู่คาบิเมนูย้อนมาวิสันโดออกไปมุมกว้างเลยครับแม็กควาย เอาแล้วได้จิบเครื่องแล้วครับดาโลข้างหน้ามีบรูโน่ด้านข้างมีเอ็มโบโม่ให้เอ็มโบโม่ดีกว่าใกล้ๆเอ็มโบโม่เข้าเหลี่ยมซ้ายไหลมาบรูโน่บรูโน่

0: โอ้อยากไม่มีช่องยิงครับบอลกลับคืนมาก่อนบูโน่ยังไม่ให้ไหลมาลูกนี้ดาโลมองเพื่อนคัทแบ็กมาคุณย่ายิงลูกนี้โอ้โหไปติดฟอว่าเป็นลูกแฮนด์บอลฟานิเกอร์บอลหรือขาม
1: ีเช็คไหมเดี๋ยวดูภาพช้าครับว่าโดนส่วนไหนของร่างกายดูจังหวะคัทแบ็กมาของดาโลคุณย่ายิงอ๋อจังหวะ2จังหวะ2จังหวะ2มันโดนต้นขาก่อนแล้วก็กระดอนขึ้นมาโดนแขนอันนี้ไม่ว่ากันเพราะแขนก็แนบลำตัวด้วยนะครับ
0: อ่ะเจมส์แมดิสันต้องสู้ครับถ้าไม่สู้นี่รอวันแพ้อย่างเดียว
1: 8นาที
0: 8นาทียังได้ลุ้นอยู่ไม่1-1ก็นั่นแหละ2-0ต้องมาครับฝ่ายนี้แค่หยอดมาได้ก่อนไปโทษเจ้าจับบอลได้โอ้แมดิสันแล้วไปทิ้งตัวล้มสเปอร์ยังเก็บได้อยู่ซูลุกี้ไหลมาซาวิโอจะแหวกลูกนี้โอ้โหติดเซิร์ฟซี่แมนยูก็เคลียร์มาก่อน
1: ตอนนี้11คนของแมนยูคือไปโฟกัสการเกมรับหมดแล้วนะฮะ
0: ครับส่วนไลซิกนี่ครึ่งโหลไปแล้วนะครับ 6-0 ครับนำแฟรงค์เฟิร์ตซาวิโอยังไม่ผ่านลูกชอลูกชออย่าไปเถียงฮะโดนเหลืองแล้วต้องรีบถอยครับทด8นาทีถือว่านานอยู่เหมือนกันซาวิโอไปแล้วครับกระชากมาสุดเส้นหลังซาวิโอดีดสั้นๆเกรไหลต่อมาแมทูสเปิดมาลูกนี้ไม่ถึงเพื่อนครับแมทูสเก็บได้อยู่ซาโลโตนารีแมทูสซ้ายเปิดมาติดดาโลตัวนารีคีริงหยอดมาลูกนี้เอ้าแล้วเข้าเลยครับโอ้โห
1: เอา
0: เข้ายังไงครับลิซันโดกับโซลันกี้ลูกเนี้ย
1: ลูกนี้ไม่น่าโดนใครครับน่าเปิดเข้าไปเลยครับ
0: ถ้าเข้าต้องเป็นซานโตนารีนั่นน่ะ
1: เอ้า
0: โอ้นี่เรายังงงเลยว่าขู่จังหวะเบียดของลิซันโดเนี่ยเบียดสู้โซลันกี้ไม่ได้แล้วบอลตกพื้นเข้าเสาไกลเลยครับ
1: อันนี้คืองงกันหมดครับนักเตะแมนยูงงกันหมดเลยรวมไปถึงข้างสนามคาริกแต่กล้องอาจจับมาที่โซลันกี้นะครับ
0: เราก็งงนะ
1: ใช่เพราะว่าบอลมันเหมือน
0: โดนหรือเปล่า
1: เออน่าจะบางๆอ่ะเปลี่ยนทางเข้าไปน่าเนี่ยจังหวะมาร์ติเนสคือมาร์ติเนสสู้โซลันกี้ไม่ได้อยู่แล้วเรื่องของรูปร่างนะครับเนี่ยครับดูคอสก็มาติดแล้วก็โตนาลีไม่ล้ำอยู่แล้วครับจังหวะ
0: โอ้โห
1: ไปศีรษะครับ
0: แต่จะมีเช็คฟาวหรือเปล่าแขนของโซลันกี
1: ้
0: แต่ก็มีดึงมียืด
1: ก็ดูเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้กันว่าโดนส่วนไหนของโซลันกี้
0: น่าจะโมงเช็ดอะโมง
1: ป้าโมงครับโมงจังหวะตัวเองซุดแล้วนะ
0: ใช่
1: เออจังหวะซุดแล้วแบบไม่ได้ตั้งใจโมงอะง่ายๆไม่ได้ตั้งใจโมงครับแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมแล้วมันเปลี่ยนทางเข้าประตูเฉยเลยฮะ
0: แต่จะไปโทษลิซันโดก็ไม่ได้
1: อันนี้ตัดตัวประกบแล้วแต่มัน
0: คนละไซส์อ่ะ
1: มันเอาไม่อยู่จริงๆ
0: ครับ
1: เคลียร์ครับ1-1ครับ
0: นาทีบาปอีกแล้ว
1: โอ้โห
0: คราวนี้แมนยูต้องบุกมากนะครับ
1: แล้วโดน10คนตีเสมอก็งงนะแมนยู
0: แม็กควายขอเองยิงลูกนี้โอ้โหต้องเซฟบอลยังลอยโด่งอยู่แอมโบโมพักอกแล้วตามมาเล่นต่อไม่ทันครับโอ้โหแม็กควายโมโหครับอ้าวกินสกี้เปิดเร็วเลยข้างหน้ามีใครข้างหน้ามีมามุสแล้วลัมเมนออกเล่นนอกกรอบเหมือนกันครับ
1: โอ้โหถ้าลัมเมนไม่ออกมาก็คือมามุสได้เดี่ยวๆแน่นอนนะครับตรงนี้คือแมนยู11คนไปโหลดเล่นเกมบุกอะครับสเปอร์ก็ไม่สนนะอ้าวแรดฟอร์ดครับกำลังจะลงสนาม
0: ก็ทันไหมเนี่ยแล้วก็แรดฟอร์ดมา
1: ก็สถิติเห็นมีคนเอาข้อมูลมาลงหรือว่าคาริกเป็นกุนซือที่เปลี่ยนตัวโคตรช้าเลยเป็นอันดับ3นะ
0: ถ้าเขาเรียกกด20ให้อยู่เลยนะน่าจะดีนะ
1: ใช่
0: งานดีอาจจะซื้อเวลาซื้อเกมรับเยอะเกินไปก็มันแล้วแต่กุนซือเนาะ
1: ครับ
0: ติกอ่ะ
1: มันก็ว่ากันไม่ได้นะคือมันก็การแก้เกมเนี่ยมันก็อยู่ที่ผลลัพธ์ว่าผลการแข่งขันมันจะออกมาลักษณะแบบไหน
0: ถูกถ้าสเปอร์ไม่เสมอมันก็โอเค
1: ไงอันนี้มันก็หมายความว่าเดอแชบี้ก็เปลี่ยนหมากถูกอ่ะงั้นตีเสมอได้

0: อ่ะเหลืออีก 3-4 นาทีนะครับอาจจะเป็น1แต้มล้ำค่าของสเปอร์นะครับเนี่ยถ้าจบผลเสมอนะครับซาวิโอมาทิอุสไหนมาซาวิโอต่อครับต้องมองแล้วแล้วขอลุยเองโอ้โหซ้ายนี่คล่องมากได้ฟาวด้วยนะครับสิบคนได้เปรียบแต่ตอนลูกสองไม่มาโดนตีเสมอ
1: แมนยูเปลี่ยน2คนนะครับมาคาร์เรสฟอร์สแล้วก็เอเดนเฮฟเว่นเฮฟเว่นน่าจะไปยืนแบ็คนะฮะลูกชอออกคุณย่าออกตามตำแหน่งลูกชอติดเหลืองด้วยนะฮะแล้วลูกชอนี่น่าจะโดนเผามาพลังงานก็น่าจะลดน้อยลงไปเดี๋ยวต้องดูว่าแมนยูจะยืนแบบไหนถ้าจะโหลดเกมบุกอาจจะยืนหลังสามหลังสามเพื่อให้ตัวบุกมัน
0: เหลืองอีกแล้ว
1: มีเจ็ดตัวอ้าวโดนเหลืองนี
0: ่ใครโดนแมนยูดาโลเปล่าจังหวะปั๊มเมื่อสักครู่นี
1: ้ดาโลครับโดนใบเหลืองไปจังหวะฉุดกับมามุสแล้วมันมีดึงด้วยครับแล้วก็ไปฟาวใส่ตัวนารี
0: จะเล่นเวลาหรือจะเปิดยาวมาลุ้นนะซูเปอร
1: ์ก็เผื่อมีหมัดน็อกนะครับ
0: น่าจะเอาแล้วแหละน่าจะเสี่ยงโยนเลยนะครับ
1: ก็มาฟานฮักเก้ก็มาโซลันกี้ก็อยู่โอ้โหเอออันนี้ต้องบอกว่าแมนยูก็เหมือนทิ้ง2แต้มในมือไปเลยครับ
0: ครับ
1: ไม่ตรงจุดไม่ตรงจุดครับโอ้โหแล้วกินแดนมาเยอะเออแมนยูก็บอกโอ้กินแดนกินเวลาด้วยจาน
0: อ่ะมาทิวส์ครับจะวางยาวขึ้นมาเปิดมาฟานิเคขึ้นไม่ถึงครับเมนูเฮเบนต้องย้อนคืนครับเปิดมาเขาเป็นเมนูต่ำกับมามูสยังมีบอลอยู่สเปอร์เก็บได้มามูสลุยมาแบก3แบก4แมดิสันรับช่วงต่อล็อกเข้าซ้ายไหลต่อโซลังกี้โดนลุมลูกนี้ไม่ฟาวด้วยครับไมนูอ้าวเปิดไม่ดีครับฉลับเพื่อนสเปอร์โตนารี่มงปูโน่ครับโอ้โหเตะจุดพุเลยครับแต่บอลมันไม่ไปไหนนะรออยู่ตรงนั้นเอมูโม่มงเช็ดมาด็อกเตอร์แลสไปแล้วทางขวามีฟานเฟนขวางอยู่แม่ยังมีตัวซ้อนนะสเปอร์ซานโดโตนารี่ครับตวัดมาโซลังกี้แมทธิวส์เจมส์แมดิสันเหลืออีกครึ่งนาทีนะครับฟานิเคอร์ครับโอ้อาจจะพอใจกับสกอร์ที่เกิดขึ้นนะครับสเปอร์เนี่ย
1: โอ้สเปอร์ไม่แพ้ผมว่าก็น่าจะแฮปปี้แล้วเพราะโดนน้อยกว่านะฮะ
0: อ้าวเสียบอลให้แมนยูจะมีอีกสักช็อตไหมเอ้าสเปอร์ตัดได้สเปอร์ได้ลุยมาแมทธิวส์เปิดอีกทีก็ติดครอสบาร์เรบ้าโอ้โหมันติดขัดกันอยู่ครับเอเว่นแตะลอดขาแล้วเตะทิ้งเลยมาอีกเหลืองครับโอ้ยกี่เหลืองแล้ววะโก
1: ้
0: ทำไมดูวันนี้มันเยอะจังวะ
1: มาถี่ช่วง
0: ขึ้น
1: ไลท์เกมมันใช่เป็นอาชิเกรนะครับ
0: หกเหลืองหนึ่งแดง
1: แมนยู4สเปอร์2แล้วก็1แดง
0: อ่ะ8นาทีนะครบแล้วอาจจะต้องทดต่ออีกสักนิดนึงครับบูโน่ทางขวาไหลมาดาโลไหลต่อมาคาร์ลอสบาเลบ้าซัดลูกนี้กระโดดข้ามคานครับ
1: จะเอาเตะมุมก็ไม่ได้น่าจะหมดแล้วล่ะครับตอนนี้มัน98กว่าละdisappointment for him หน้าตาคาริกคือบอกบุญไม่รับอ่ะคร
0: ับ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันจะอยู่ครบเทอมหรือเปล่าก็ผลงานแบบนี้ผมว่าก็อาจจะเป็นตัวเต็งลำดับต้นๆที่จะอยู่ไม่ครบฤดูกาลนี
0: ้เหมือนนิโก้บอกอ่ะเสมอวันนี้
1: เหมือนแพ้
0: ลงเหวอ่ะ
1: เออแต่นี้ เชียร์แชมเปี้ยนก็อาจจะได้เครดิตหน่อยเพราะว่าบอลมันควรแพ
0: ้อ่ะก็จบเรียบร้อยนะครับยูไนเต็ดกับสเปอร์กินกันไม่ลงนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1
1: แมนยูนำก่อนนะครับจากบรันเอมโบโมนาที73นะครับสเปอร์เหลือ10คนครับโรดริโกเป็นตันจูโดนไล่ออกนาที78ก่อนสเปอร์จะตีเสมอได้เฉยเลยจากโดมินิกโซลันกี้90+2
0: ครับผม
1: จบเกม 1-1 แบ่งกันไปแล้วทีมละ1คะแนนดูตารางหน่อยสิก็น่าจะอยู่ที่เดิมแมนยูอยู่12นะครับมี6แต้มชนะ1เสมอ3แพ้2ยิงได้9เสีย9เสมอต้นเสมอปลายจริงนะฮะส่วนสเปอร์นะครับขึ้นมาอยู่18นะครับ6นัดยังไม่ชนะใครนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้3
0: วันนี้ฟูลแลมอ่ะไม่ชนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าโคนทรีจะแข่งวันจันทร์นะโคนทรีมันเดนไนท์กับทางด้านนิวคาสเซิล
1: อ่ะครับเฮ้ยแมนยูก็เป็น2นัดติดต่อกันนะครับที่เอาแต้มไปให้ทีมท้ายตาราง
0: ผมดูภาษากายหรือว่าหน้าของคาริกตอนที่ทีมนำอยู่เขาน่าจะปลุกเรามากกว่านี้นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วยิ่งโดยเฉพาะตอนสเปอร์เหลือ10คนเนี่ยผมว่าโด
1: ดมันต้องกดแล้ว
0: ต้องกดเล่นในบ้าน
1: แล้วนะฮะ
0: กล้องจับมาที่โซลันกี้ครับ
1: ฮีโร่เฉยเลยนะฮะก
0: ็ส่วนผลบอลที่ลงเล่นกันช่วงนี้เกมบาร์เซโลนาเข้าสู่ช่วงทดเจ็บยังนำเกตาเฟ่ 3-0 นะครับมาริติโมกับปอร์โต 1-1 ฟุตบอลฮอลแลนด์เอเรเดวิซีนะครับเฟนอร์ดนำอักมา 2-0 แล้วก็ฟอร์ตูน่าซิตานะครับนำทางด้านทเวนเต้ 1-0
1: โอ้โหไลซิก 6-0 เลยเหรอ
0: ใช่พิงโหลเลย 6-0 นะ
1: เออแต่
0: เดี๋ยวมาริกาสเปนรอบดึกยังมีมาริดนะ
1: ผลบอลวันนี้ไม่มี 0-0 เลยเออไม่มีเลย0-0นะฮะ5ลีกใหญ่เนี่ยไม่มีเลย
0: ยิงทุกคู่
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะประมาณนี้
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราอยู่จนถึงที2เนาะ
1: ใช่ๆๆอ่ะ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวขอแยกเบรกกันก่อนนะครับ ใครที่ยังฟังยังชมอยู่ก็สามารถส่งเอสเอ็มเอสมาพูดคุยกันเรายังมีเวลาเก็บอยู่อีกสักครึ่งชั่วโมงตอนนี้ตี1อีก29นาทีนะครับพักกันก่อนสักครู่ครับ Soccer Live
2: Reportชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจFacebook FM 99
4: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้ โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็ตฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: Soccer Live Report

0: ปลุกอารมณ์โก้หน่อย
1: โอ้โหซึม
0: โก้เห็นโก้ซึมเดี๋ยวเป็นโรคซึมเศร้า
1: ซึมจริงว่ะ
0: ท้ายเกมเหมือนกันนะบางทีมันเซ็งนะโดนท้ายเกมนะ
1: ก็พูดไม่ทันขาดคำว่าโอ้ยท้ายเกมนี่ผมนึกถึงเกมเอเวอร์ตันเลยนะแล้วมันโดนจริงๆอ่ะโอ้แบบ
0: เกินใจจะทน
1: ก
0: ็ตามนั้นแหละ
1: บอล
0: ผมว่าเกมเนี้ยมันความแตกต่างมันคือการแก้เกมของสองกุนซือเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ความ
0: รู้สึกของผมอ่ะ
1: ก็ช่วง10คนอ่ะตอนนั้นกลางสเปอร์สู้ไม่ได้เพราะว่ากลางสเปอร์อย่างที่เราก็ให้ข้อมูลไปว่าโตนาลีอ่ะมันโดนบาเลบากับเมนูลุ
0: ม
1: สองคนเพราะฉะนั้นกลางสเปอร์มันเก็บบอลไม่ได้สุดท้ายเดนเชบี้เองก็เลยเปลี่ยนเอามาเตอุสแฟนนันส์คือก็ยอมถอดกองหลังออกอ่ะเพื่อเอาแฟนไอ้มาเตอุสอ่ะไปยืนคู่โตนาลี
0: ครับ
1: เพื่อสู้กับกลางแมนยูซึ่งไอ้โตนาลีกับมาเตอุสมันดูดีกว่านะมันก็เลยที่เป็นที่มาว่าสเปอร์เก็บบอลได้พอเก็บบอลได้มันก็ลำเลียงบอลขึ้นไปทำเกมบุกได
0: ้ครับ
1: อ่ะ
0: มาดูเวลาที่เหลืออยู่ดูคอมเมนต์กันหน่อย
1: ครับ
0: ข้อความทาง SMS แล้วก็ทางโซเชียลโก้พี่เอกครับกระบี่ฝนตกไม่ได้ดูบอลแล้ววันนี้ติดนัดเด็กอยู่ครับแต่คุณนานอาร์ต ดูบอลเมื่อไหร่ก็ได้
1: ใช่
0: อยู่กับเด็กก่อนแล้วกัน
1: ไม่ดูวันนี้พรุ่งนี้ก็ดูลิเวอร์พูลกับแมนซีก็ได
0: ้เออสรุปเคส BG กับยุทธยาเขามันหลังเกมใช่ไหม
1: มันหลังเกมหลังเกมตุงตะเข็บชายแดนนะถ้าใครเคยไปที่ BG Stadium ก็จะรู้ว่าฝั่งกองเชียร์ทีมเยือนเนี่ยมันจะอยู
0: ่ทั้งฝั่ง
1: ซ้ายมืออะง่ายๆว่าถ้าเราอยู่สแตนหลักอะก็อยู่ซ้ายมือซ้ายมือก็คือฝั่งเอ็นอะฝั่งทางทิศเหนือนะฮะอาณาจักรใหม่ก็คือฝั่งตรงข้ามถูกไห
0: ม
1: ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม
0: ่
1: ทิศเหนือก็คือขวาซ้ายมือ
0: ครับ
1: ตรงเนี้ยมันก็บ่อยไม่ใช่เคสที่เกิดเหตุการณ์วันเนี้ยมันเคยเกิดเหตุการณ์เคสคล้ายๆกันกองเชียร์ทั้งสองทีมมันจะหึ่มๆกัน
0: อย่าง
1: เคยที่ทีมที่เคยเอามาใช้มาเช่าสนามใช้อย่างเงี้ยกับทีมจ่าฝูงอย่างเงี้ยก็เคยทะเลาะกันมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับระบบรักษาความปลอดภัยผมว่าที่ BG เองก็ชาร์จค่อนข้างไวนะจริงๆเอาจริงๆมันก็เคลียร์เหตุการณ์ได้ค่อนข้างเร็ว
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: แต่ไม่ได้หนักอะไร
1: ก็ไม่ได้บานปลายกัน
0: ก็เอาก็กระทบกระทั่งกัน
1: ง่ายๆน่าจะเปียกนิดหน่อยแล้วกันน้ำชาแล้วน่าจะกระจายอะไรพวกนี้นะฮะก็แยกย้ายกันได
0: ้ครับ
1: กองเชียร์ยุทธยาก็ยอมรับว่าบางกลุ่มก็เชียร์ดุนะฮะแต่บางกลุ่มก็น่ารักBG เองก็บางกลุ่มก็ดุอยู่พอตัวนะฮะบางกลุ่มก็น่ารักส่วนใหญ่กองเชียร์ที่รู้จักก็น่ารักหลายคน
0: ครับ
1: แ
0: มนยู10คนโดนตีเสมอก็ยังดีกว่าทีมที่11คนแพ้ทีม10คนตั้งแต่ต้นครึ่งแรก6-0
1: อันนี้น่าจะหมายถึงสุโขทัย
0: วันไหน
1: วันศุกร์เนี่ยราชบุรีเจอกับสุโขทัยนะครับและเกมวันนั้น
0: อ
1: ่ะราชบุรีเหลือ10คนตั้งแต่ช่วงครึ่งชั่วโมงแรก
0: โดนโอน6เลยเหรอ
1: แต่ราชบุรี10คนยิงสุโขทัย6-0นะฮะวันนั้นสุโขทัยก็คือแบบโอ
0: ้แปลกไหมคู่นี
1: ้ไม่ผมว่าไม่มันปกติเพราะราชบุรีเองตัวบนค่อนข้างดี
0: เพราะ
1: มันคือกลายเป็นว่า11คนของสุโขทัยอ่ะพอมันโดนแล้วเหมือนเมาหมัดมันโดนเสร็จปุ๊บพอมันโดนมันเหมือนยืนตำแหน่งกันเริ่มผิดพลาดละเพราะไอ้ตอน11คน
0: อ
1: ่ะตัวมันเยอะไงพอตัวมันเยอะแล้วแบบพยายามเอาทวงเอาประตูคืนแล้วมันเกิดสเปซด้านหลังแล้วราชบุรีเป็นทีมที่ชอบเล่นกับหลังลายอยู่แล้วแล้วพอมันหลุดไปปุ๊บเนี่ย

0: โอ้ก็เห็นว่า บอลคิดเยอะดิ
1: บอลเขาทำโบโร่ดีระดับนึงแต่เขาต้องทำทีมขึ้นไม่ได้นะ
0: ใช่คือคาริกเนี่ยตอนคุมคาตาทับเนี่ย
1: ดีอ่ะ
0: คือก็อย่างที่ผมบอกไปว่าแมนยูเนี่ยจะเป็นทีมที่ชอบเล่นฉับฉวยก็เหมือนเปลี่ยนจากรับเป็นรุกแล้วทำจังหวะให้มันน้อยจังหวะสุดโต้ไปสัก 3-4 จังหวะแล้วได้จบพวกเนี้ยแมนยูทำได้ดีซึ่งคาริกก็ทำบอลแบบนี้ดี
1: ครับ
0: แต่ตอนโบโร่เนี่ยรู้สึกว่าไปเล่นบอลคอร์สนี่
1: อ่ะใช่ๆๆเขาทำบอลกับพื้นเขาจะทำบอลสไตล์บอลสมัยใหม่จะบิ้วจะเซตจะอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่มันจบไม่ได้ไง
1: แต่ผมคิดว่าเดอะแชมเปี้ยนชิพอ่ะมันจะมีความห่างระหว่างทีมที่แบบเกรด A กับพวกล่างๆอยู
0: ่คือโบโร่ทีมที่มันไม่ใช่ทีมมันขึ้นชั้นอ่ะมันเป็นทีมที่ลุ้นเพย์ออฟ
1: ใช่ๆใช
0: ่คือทีมที
1: ่ดีแต่ไม่สุด
0: อ่ะคือแชมเปี้ยนชิพเนี่ยพอมันผ่านช่วงครึ่งทางไปเนี่ยมันจะรู้แล้วทีมเนี้ยขึ้นทีมนี้ก็น่าจะได้ขึ้นแต่โบโร่เนี่ยมันพอมันผ่านครึ่งทางยุคคาริกนะมันดูยังไงก็เพย์ออฟอ่ะแต่ปีแรกคาริกทำดีนี
1: ่ใช่ใช่
0: ตอนที่เอาโบโร่จากหนีตายมาเพย์ออฟอ่ะแต่พอก็เหมือนแมนยูอ่ะ
1: ทรงบอลมันเหมือนจะดีอ
0: ่
1: ะแต่ผลมันไม่ได้
0: แต่พอแบบได้คุมเต็มตัวเงี้ยมันกลายเป็นคิดเยอะอ่ะ
1: แต่แฟนบอลเดอะโบโร่เขาไม่ได้คาดหวังว่ารูปเกมจะสวยจะเป็นบอลสมัยใหม่เขาต้องการทีมเลื่อนชั้นไง
0: ใช่ไ
1: หมเดอะโบโร่ผมว่าแฟนบอลบ้านเราน่าจะเยอะนะ
0: เยอะอยู่นะ
1: ย
0: ุ
1: ค
0: จู
1: นโยนะยุคลาวานเนลลี่ยุคนั้นน่ะ
0: ใช่
1: ผมว่าแฟนบอลบ้านเราก็เยอะอยู่มีถามเชลมันไม่ได้เรื่องนะครับคุณกงจากปีศาจที่แฟนผีเองนะ
0: ก็ผมว่าเชลมันเจอกลางบีบๆแบบเนี้ยไม่มีเวลาให้ได้หายใจอ่ะเพราะตอนอยู่วิลล่าเชลมันก็ไม่ใช่ตัวรับจ๋าไงแต่พอมาคู่กับเมนูอ่ะเชลมันเนี่ยเขาบอกว่ามันคือตัวแทนของคาซิมิโร่ซึ่งก็คนละสไตล์นะเอาจริงก็คนละสไตล์แต่ถามว่าเตลมันเล่นเบอร์6ได้ไหมเล่นได้เล่นได้แต่เป็นเบอร์6ที่ต้องให้เวลาเขาในการครีเอท
1: ผมว่าเขาเหมาะการเป็นพวกมิดฟิลด์ตัวรุกหรือว่าตัวครีเอทมาก
0: ใช่ตัวครีเอทคือมีเวลาในการที่เงยหน้าขึ้นมาแล้วมองแต่พออยู่แมนยูแล้วเบอร์6แมนยูอ่ะมันไม่ได้มีเวลาในการหายใจแบบนั้นไงพอจับบอลปุ๊บโดนรุมละ
1: ผมว่าบาเลบ้าดีกว่านะ
0: แต่บาเลบ้าโอเคบาเลบ้ามันคือตัวรับ
1: ครับ
0: ขนาดแท้นะฮะ
1: นี่คุณพีชี่บอกว่าเปลี่ยนเตลมันออกรับรองดีเลยน่าจะส่งมาตั้งแต่ตอน
0: ใช่ตอนที่เรากำลังคุยอยู
1: ่แล้วดีแต่ดีไม่สุด
0: ไม่สุดอ่ะ
1: เก็บผลไม่ได้ไง
0: นะฮะ
1: พี่เสือก็มาแนวปารีสครับต้องแกล้งเสมอบ้างชนะทุกนัดใครจะเล่นด้วย
0: อ๋อมังกรลีกที่เขาก็โดนด้อยค่านะว่า
1: ก็ผูกขาดนะ
0: ผูกขาดพี่เสือพี่เสือพี่ปารีส
1: ใช่
0: แถวนี้ก็พี่สีน้ำเงินอีสานเหมือนเสื้อของพี
1: ่ดูรำอะไร
0: นั่นแหละ
1: จะผูกขาดเกินอ่ะเอาง่ายคุณนี่ขนาดไอ้ช่วงฟีฟ่าเดย์ก่อนที่จะลีกจะเริ่มนะที่เขาไปได้ตัวสเปนมาเขาไปขุดไปจากไหนวะ
0: เขาก็หาใช่ถึงแม้จะไม่ได้เล่นไทยลีกนะแต่ก็คือก็เซ็นมาเพื่อเล่นเอเชียไปก่อน
1: อันนี้ก็ชัดเจนมากนะ
0: ใช่
1: ไอ้ที่มีข่าววีรังครับประกาศชัดว่าปีนี้จะเอาให้ถึงรอบรองเนี่ยผมก็เน้นมากนะ
0: ผมว่าก็เป็นไปได้นะแต่ว่าปีนี้ยากหน่อยตรงที่ACL Elite มันเพิ่มที
1: ม
0: มันเพิ่มทีมเพราะว่าปกติอ่ะโซนตะวันออกมัน12เข้า8เนี่ยมันตกแค่4ไง
1: ใช่ใช่
0: แต่เนี่ยมัน16อ่ะมันเข้า8ตก8อ่ะ
1: 50-50
0: มันครึ่งๆอ่ะนะแล้วก็เจอญี่ปุ่น5ทีมเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะแต่ผมว่าบุรีรัมย์ก็น่าจะเอาตัวรอดได้
1: นะผมว่ารอบแรกอ่ะผมว่าน่าจะผ่าน
0: โอ้เพราะว่าล่าสุดเสมอกับยะโฮมาใช่ไหมมันยังเหลือจีนให้ตก
1: เกมแรกเราไปเยือนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่เกมที่ไปเยือนยะโฮแล้วก็เดี๋ยวบุรีรัมย์จะได้เล่นกลางสัปดาห์ในบ้านเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้โหโปรแกรมเขาเยอะมากนะ
0: เอ้ยเหมือนจะทีมจีน
1: ช้อปปี้คัพทั้งอะไรอย่างเงี้ยเพียบเลย
0: เดี๋ยวผมเช็คบุรีรัมย์ก่อน ก็ล่าสุดเสมอกับบอร์เนียว 0-0 วันนี้เฉือนเอาชนะระยอง FC 3-2

0: โดนนำ2รอบด้วยนะ
1: ครับ
0: โดนนำ 1-0 โดนนำ 2-0 ก็กลับมาได้โดนนำ 1-0 แล้วก็โดนนำ 2-1 ก็กลับมาได้นะครับแล้วก็เกมหน้าเจอกับปักกิ่งกัวอันซึ่งผมว่าเจอทีมจากจีนเนี่ย
1: บ้านใครอ่ะ
0: บ้านบุรีรัมย
1: ์
0: ผมว่าเอาตัวรอดได
1: ้
0: นะ13ตุลานะครับ
1: วัน
0: หย
1: ุ
0: ดพอดีเลยทุ่ม15นะดูถ่ายทอดสดได้ทาง BG Sport นะครับสำหรับ ACL
1: นี่เดี๋ยวเตะกับเตะ ACL เสร็จปุ๊บใช่ป่ะเล่นไทยลีกนี่ก็มี FA ครับเข้ามาต่อ
0: ใช่แต่ FA ครับบุรีรัมย์ต้องบอกว่าหวานเจี๊ยบเจอนอกลีกนะครับทีมหมาลัยอ่ะ DPU น่าจะธุรกิจบัณฑิตน่าจะธุรกิจบัณฑิตนะ
1: ในประเทศ3ถ้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มีไทยลีก FA ลีกครับใช่
1: แล้วก็อาเซียนมี Shopee
0: มี Shopee
1: โอเคเท่าไหร่ก็ ACL
0: ใช่ Shopee บุรีรัมย์อีกทีก็นู่นเลยฮะเดือนพฤศจิกายนนะครับบุกไปเยือนคงอันโฮจิมินห
1: ์ครับผม
0: คงอันโฮจิมินห์ก็มาเสมอกับราชบุรีล่าสุด
1: ครับตอนนี้FC Porto ครับขึ้นนำมาเลติโม 2-1 เราก็มีกาโชออกสตาร์ทเมื่อสักครู่นี้นะครับนาโปลีกับโฟซิโนเน่ส่วนลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับPSG เลมองโมร็อกโกตูรูสลอริองกับปารีสเอฟซีแล้วก็แบดเจอกับองเช่นะ4คู่ที่คิกออฟกันในช่วงที1:45ยังไม่มีประตูนะครับปัญหาคือการโยกโซนแล้วลงมาบังคับต้องเดินผ่านกันควรจัดการให้ดีน่าจะเรื่องแฟนบอลไหม
0: อ๋ออ่าหมายถึงไอ
1: ้เคส
0: นั้นใช่ไหมคือผมก็ไม่แน่ใจแล้วดูการใหม่เขาแบ่งยังไงแต่ว่ามันมีเจอกันอยู่แล้วมันลงมามันเจอกันอยู่แล้วนะฮะแต
1: ่ทำไมเรามีบังคับทีมเยือนต้องออกก่อนทีมเจ้าต้องอยู่อะไรอย่างงี้ไหม
0: คือถ้าเป็นทีมที่มันไม่ได้มีปัญหากันอ่ะ
1: ไม่มีปัญหาหรอก
0: มันก็ไม่ค่อยแต่ถ้าทีมที่มันหึมกัน
1: อ
0: ่ะ
1: ออส่วนใหญ่ก็ไปรออยู่ดีใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่ก็ให้ทีมเยือนออกแต่ไอ้ทีมเยือนเนี่ยมันก็ไปดักไอ้ทีมเจ้า
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่อย่างไอ้ที่เคยหึมกันก็คือดาร์บี้แมตช์ทางด่วน
1: อ
0: ะดาร์บี้แมตช์ใต้ทางด่วน
1: ก่อนหน้านี้หนักสุดก็เมืองทองท
0: ่าเรือใช่
1: ช่วงหลังๆมานี่
0: ช่วงหลังๆมันเบาไปแล้ว
1: อันนั้นแบบโอ้โหประมาณมีวอลเวสต์แฮมเลยอ
0: ่
1: ะ
0: คือล่าสุดนะที่เมืองทองไปเยือนท่าเรือหรือท่าเรือไปเยือนเมืองทองอ่ะคือมันก็มีพวกสร้างสถานการณ์เอาง่าย
1: ๆ
0: นะฮะผมจำได้เลยว่าเกิดเสียงแบบระเบิดปิงปองเอาง่ายๆอ่ะแบบสร้างสถานการณ์แต่จริงๆมันก็เคลียร์กันค่อนข้างไวเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจพอรู้ว่ามันมีตะเข็บชายแดนมี2ทีมนี้ที่มันมีปัญหากัน
1: ครับ
0: คือมันมีประเด็นอ่ะพอมันมีประเด็นอ่ะมันคือโดนจับต้องโดยฝ่ายรักษาความปลอดภัยตำรวจก็ดีเพราะฉะนั้นพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ชอบมาพากล
1: อ
0: ่ะชัดเลยนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์บีจีกับอยุธยาเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก่อน
1: จริงๆตามบอลไทยมาแฟนบอลสองทีมนี้ก็ไม่ใช่ระดับ
0: ก็ไม่แต่คือ
1: ไม่ได้แบบถ้าเป็นภาษาฟุตบอลคือก็ไม่ใช่พวกหัวรุนแรง
0: ไม่
1: อุลตร้าหรือว่าฮูลิแกนอะไร
0: แต่อันเนี้ยผมเข้าใจว่ามันก็น่าจะ
1: อารมณ์เกมอะไรอย่างงี
0: ้อารมณ์เกมด้วยแล้วก็บวกกับมีเครื่องดื่มด้วยแล้วกันเอาง่ายๆอันเนี้ยมันก็น่าจะปลุกความเป็นชายในตัวคุณ
1: เจ้าถิ่นกับเลือดนักรบวิจารอย่างเงี้ย
0: แต่ก็ผมคิดว่าก็เคลียร์กันได้แหละมันไม่ได้บานปลายนะฮะแต่โอเคแหละไอเหตุการณ์กระทบกระทั่งผมก็เห็นคลิปละ
1: บอลไทยลีกมีล็อกผลสมัยโอ้อันนี้ผมไม่ได้ใจนะ
0: ไอ10เนาะ
1: นี่เขาบอกเห็น
0: ยุคไหนอะ
1: สมัยก่อนมาดามแป้งอะ
0: ล็อกผล
1: นายก
0: อ๋อถ้าม
1: ีไหม
0: ที่มาจับโจรใช่ไหมก็จับผู้ต้องหาได้แล้วไงล็อกผลน่ะอันนั้นที่เป็นข่าวอ่ะนี่เป็นข่าว
1: ไทยลีกใช่ไหม
0: ไทยลีกมีก็สามารถเซิร์ชเจอยังไงก็เจอไทยลีกล็อกผลแล้วผู้ต้องหาพวกเนี้ยก็ประกาศเป็นข่าวแล้วก็โอ้ข่าวดังอะตอนนั้นน่ะนะฮะนักบอลจำนวนหนึ่งกรรมการจำนวนหนึ่งแล้วก็มีพวกที่เป็นเอเจนต์ก็อีกจำนวนหนึ่งนะฮะยุคของบิ๊กออส
1: ครับ
0: พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็เขาบอกแล้วว่าเขามาจับโจร
1: มันก็อาจแสดงว่าต้องมีกลิ่นมาก่อนเลย
0: มีกลิ่นแล้วกรรมการตัวดังด้วยตอนที่โดนอ่ะ
1: หงร่อนบอกว่าขออีกหนึ่งลูกไม่ทันแล้วนะหงร่อนนะจบเสมอ1-1นะคุณอิมแมนโชธนาเหรอครับถ้าเหลือ10คนตั้งแต่นาที60สเปอร์ชนะไปแล้ว
0: ก็จริงแมนยูนี่10คนคาบ้านนี่แมตช์เจอเอเวอร์ตันปีที่แล้วใช่ป่ะ10คนก็คาบ้านไปแต่แมนยูเจอ10คนนี่ทำไมเล่นไม่ออกวะนะแมนยู
1: ผมว่าแมนยูขาดความดุดันอ่ะ
0: ใช่
1: ถ้าเป็นผมนะ
0: ก็อันนี้
1: ก็รู้ว่าผมประเภทพวกโรคจิตอ่ะกดให้มันยับเลย
0: เออก็จริงนะ
1: ใช่ป่ะก็เล่นในบ้านอ่ะอย่างน้อยอ่ะถ้าเล่นบุกยิงไม่ได้ผมว่ามันยังได้ฮึกไง
0: อันนี้
1: แมนยูเป็นบอลยังแฮปปี้นะกับอันนี้เหมือนแบบเหมือนซื้อเวลาไปเรื่อยๆไง
0: ใช่แมนยูล่าสุดก็คาบ้านให้กับแมนซิตี้ที่เหลือ10คน
1: 10 คนใช่
0: แล้วแมนยูก็มีแมตช์ไหนที่แมตช์ที่เจอนิวเมื่อฤดูกาลที่แล้วแมนยูนิวเหลือ10คนแมนยูก็กล้าๆแพ้
1: แต่นี้ก็เสมอนะดีขึ้น
0: ใช่
1: บันทึกคาริกครับหมานเชียบชีวิตเกินร้อยบอลนำแล้วเล่นไม่เป็นนะครับแฟนบอลแมนยูนี่หลังเกมนี่เดือดเยอะนะ
0: เดือดดี
1: เสียดายมันหมูที่โก้หอมทิ้งไปสองแต้มนะ
0: อันนี้คือแบบพอบอลจบเซฟผมพูดไม่ออก
1: อ่ะคุณจอมพลบอกว่าพรุ่งนี้มี MotoGP ช่อง 2-4U คุณทีตะพงบอกว่าปัญหาคือการอ๋อนี่บอกแล้วนะไอ้เรื่องโยกโซนนะครับเกิดอะไรขึ้นกับบอลไทยเห็นคุณโพสต์จะเลือกดูหรือจะเลิกดูนี่เขาพิมพ์ว่าจะเลือกดู
0: ผมไม่รู้ว่าเคสไหน
1: จะเลือกดูแล้วหรือจะเลิกดูแล้ว
0: ไม่แน่ใจอ่ะอันนี้อาจจะต้องขยายความมาหน่อยว่ามันหมายถึงเคสไหนจะได้อธิบายถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ใช่มันมีประเด็นร้อนแรงอะไรหรือเปล่า
0: ถ้าประเด็นผู้ตัดสินที2ว่าล่ะผมไม่รู้ว่าหมายถึงเคสนี้
1: ป่ะเคสนี้หรือเปล่าใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าถ้า
1: สัปดาห์นี้หรอ
0: สัปดาห์นี้ที2มีหลายคู่เลยนะฮะอย่างคู่ที่เป็นประเด็นเลยก็คือคู่เมื่อวันศุกร์ Friday Night แพร่กับพลังการ
1: แพร่ชนะดิ
0: ใช่แต่ว่ามันมีจุดโทษของแพร่ที่มันได้ในครึ่งแรก
1: ที่2มี VR มั
0: ้ยไม่มี
1: บ้านเราไม่มี
0: ที่จริงมี
1: ที่1อย่างเดียว
0: ที่จริงฤดูกาลที่แล้วมีแต่ฤดูกาลนี้ด้วยเรื่องของงบประมาณเรื่องของสมาคมที่มันต้องจัดสรรปันส่วนเรื่องของการเคลียร์หนี้
1: เพราะว่าใช้ VR แต่ละแมตช์ก็หลายตังค
0: ์ใช่มันหลายตังค์เพราะเนี้ยฤดูกาลนี้เขาเลยประกาศเลยว่า T2 ไม่มีนะ VR จะมี VR ในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนะครับซึ่งพอเป็นอย่างเงี้ยมันเกิดเหตุการณ์ที่สะดุดลมแล้วกันแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดบอกเป็นจุดโทษโอ้เล่นเอาพลังการเองก็อันนี้สามารถไปดูในคลิปได้เพราะว่ามีหลายเพจแชร์แล้วแล้วพิจารณากันเอาเองว่าม
1: ันเหมาะที่เหมาะสมจะโดนไหมอะไรเงี้ย
0: มันมีการสัมผัสเกิดขึ้นไหม
1: ลูกโทษครึ่งแรก
0: ของแพร่
1: วงนี้T3ไม่เยอะเลยเหรอ
0: โอ้T3มันก็หลายเคสเหมือนกันT3เอาจริงๆแต่ว่าพอมันเป็นคู่ที่มันมีแค่ถ่ายคู่เดียวไงเมื่อวานต้องบอกว่าวันศุกร์อ่ะมันมีไทยลีกกับไทยลีก2ซึ่งมันมีแค่2คู่ซึ่งมันก็มอนิเตอร์ไทยลีก1อ่ะมันมอนิเตอร์อยู่แล้วว่าไอ้ราชบุรีชนะสุโขทัย 6-0 เค้าก็เลยมามอนิเตอร์T2ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรมั้ยโอ้และไอ้เคสจุดโทษเนี่ยโอ้โหหลายเพจเอาไปเล่นแบบ
1: ลุงปาร์คไม่หัวร้อนเลยหรอ
0: ร้อนดิร้อนเลย
1: นี่ภาพหน้าแกลอยมาเลยนะ
0: เขาบอกหน้าแบบโอ้โหอันนี้พิจารณากันได้เลยว่าถามว่าฝ่ายรุกต้องการให้มันเกิดสัมผัสในกรอบเขตโทษไหมใช่ต้องการแล้วมันก็เหมือนจะมีเหมือนไปสะกิดหน่อยๆแล้วกันให้มันเกิดแบบมีคอนแทคแต่ต้องถามว่าฝ่ายรับเขาหยุดเล่นแล้วเขาเจตนาเขาชัดเจนเลยเขาหยุดวิ่งแล้วชูมือเลยบอกว่าเอ้ยเพลงนี้กูไม่ตามแล้วนะแต่พอมันเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเดือดเดือดเลยเดือดแล้ววันนี้รู้สึกว่ามันจะมีเหตุการณ์ของเมืองทองด้วยมั้ง
1: ที่2
0: โดนเตะแต่ก็ไม่ได้อะไรเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้น นะฮะ
1: ผลเป็นยังไง
0: เมืองทอง

0: แพ้เมืองทองแพ้นครปฐม 0-1 ไอ้เคสเนี้ยก็ทำให้โค้ชเมืองทองอย่างบอจีสเองก็ขึ้น
1: ครับผม
0: นะฮะพอที2ไม่มี VR มันก็พูดยากอ่ะเพราะผู้ตัดสินมันมีจังหวะตัดสินใจในสนามมันเพียงแค่เสี้ยววินาทีในการเป่านกหวีดนะฮะ
1: แล้วยิ่งไม่มี VR มาเช็ค
0: คือผู้ตัดสินไทยมันติดนิสัยมันติดนิสัยว่ากูเป่าไปก่อนถ้าไม่ฟาวกูก็ยกเลิกแต่พอมันไม่มี VR เป่าแล้วเป่าเลยไง
1: พอมันหลุดมันก็เสียผลประโยชน์นะ
0: ใช่อันนี้ต้องบอกว่าไม่มีทีมไหนได้ประโยชน์และไม่มีทีมไหนเสียผลประโยชน
1: ์
0: เพราะว่าพร้อมที่จะผิดพลาดได้ทุกทีมนะฮะอันนี้ต้องบอกแล้วว่าจังหวะที่แพร่เสียผลประโยชน์มันก็มี
1: ครับ
0: นะฮะ
1: อ่ะก็เดี๋ยวผลบอลฝากไว้ช่วงหน้าก็คงจะมาตามเกมในศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าวันนี้มีทางด้านเรอัลมาดริดเจอกับทางด้านบีเรียลนะครับวันนี้น้องโก้และผมต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับ
0: สวัสดีครับ Soccer Live
2: Report M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcourtacademy
3: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็ตฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะ

0: ยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Soccer Live Report
4: 2:03 PM สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การติดตามเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับคู่ระหว่างเรอัลมาดริดนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านเบียร์เรอัลนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็ตี2ถึงตี4ต่อจากนี้จะอยู่กับผมนะครับผมอธิคมภูเก้าล้วนแล้วก็ต้องสนวิรุณแต่ว่าสนน่าจะกำลังเดินทางมาอยู่นะครับเดี๋ยวไปได้เรียงเสวยรายชื่อผู้เล่นตัวจริงให้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเกมคู่ระหว่างมาดริดกับเบียร์เรอัลนะครับมาดริดเจ้าบ้านเนี่ยวันนี้จะมีติโบกุกตัวเป็นผู้รักษาประตูนะครับ4กองหลังมีเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาโนครับอัลบาโรการเรราสอันโตนิโอรูดิเกอร์แล้วก็อิบรูโคนาเต้นะครับส่วนคู่กลางเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของออริลิงชัวเมนี่แล้วก็เฟเดบาเบเรเดนะครับยืนเป็นกลางคู่กันในขณะที่ตัวรุกวันนี้เนี่ยจะมีแยนเดียวมงเด้ครับจูดเบลลิงแฮมอาดากูแลนะครับในขณะที่หน้าตัวเป้าวันนี้เนี่ยจะเป็นทางฝั่งของน้องเคลียร์เอ็มบัปเป้นะครับหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีชื่อเป็นเซตเล่นตัวจริงได้เลยนะครับส่วนเบียร์เรอัลทีมเยือนนะครับวันนี้มีปีเตอร์กุลัชชีเป็นผู้รักษาประตูนะครับที่เหลือมีทางด้านของอเล็กซานเดอร์ฟรีแมนนะครับมีเปาณาบาโร่ควนฟอยเรเนโตไวก้านะครับเซอร์กี้คาร์โดน่าครับซานติโกเมซาน่าปาเกนะครับอันเบโตโมเรโรอาโยเซเปเรสแล้วก็อิเลสอะโคมัสนะครับเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับเกมเริ่มมาได้ประมาณเกือบ2นาทีแล้วครับที่ซานเดโกเบนาเบลเรอัลมาดริดกับเบียร์เรอัลยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับก็ชัยชนะของบาร์เซโลน่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย ทำให้สถานการณ์ของเรอัลมาดริดรวมถึงแอตเลติกด้วยนะครับทำให้ตอนนี้เรอัลมาดริดหล่นลงมาเป็นอันดับ3ของตารางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีแต้มเท่ากับเรอัลเบติสแต่ว่าแข่งมากกว่า1นัดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบังคับชนะไกลๆเหมือนกันนะครับสำหรับเรอัลมาดริดที่ซานติโกเบนาเบลนะครับก็ผลงานในช่วงก่อนหน้านี้ของทั้ง2ทีมเนี่ยมาดริด7นัดชนะ5แพ้2นะครับที่แพ้ก็เป็นการแพ้เรอัลเบติสกับแพ้มาดริดนั่นแหละครับส่วนเบียร์เรอัลเนี่ยฤดูกาลนี้เปิดหัวได้ไม่ดีสักเท่าไหร่7นัดชนะ2เสมอ2แพ้3ก็เพิ่งจะมาชนะได้2นัดรวดก่อนจะปิดเบรกทีมชาติไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าคืนนี้ใครจะเก็บ3คะแนนนะครับก็เดี๋ยวจะติดตามเกมแข่งให้คู่นี้เป็นคู่หลักนะครับแล้วคู่อื่นเนี่ยเดี๋ยวจะคอยติดตามรายงานผลการแข่งขันให้นะครับในทุกๆคู่เลยนะครับระหว่างที่เกมยังไม่มีอะไรเดี๋ยวผมไปไล่อัปเดตผลการแข่งขันให้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับฟุตบอลที่ลงทำการแข่งขันกันอยู่ณเวลานี้นะครับฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเริ่มมาประมาณ20นาทีมีประตูแล้ว2สนามแบรดนามองเช่2-0เปเชเนี่ยล่าสุดก็ขึ้นนำเลอมองแล้วนะครับ1ประตูต่อ0ครับส่วนเซเรียอิตาลีครับ22นาทีนาบรีกับฟรอซิโนเน่ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับที่เพิ่งจบล่าสุดจะเป็นบอลโปรตุเกสครับ FC ปอร์โตโดนนำก่อนนะครับกลับมาแซงชนะมาริติโมได้2-1ส่วนที่เตะอยู่ตอนนี้พักครึ่งนะครับพอร์โตชิตาดกับเทรนเต้ในบอลฮอลแลนด์ยังเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1เอาเป็นว่าใครตามผลคู่ไหนอยู่ข้อความมาสอบถามแล้วกันนะครับทาง4689899นะครับ

นี่มีหงร่อนส่งมาข้อความแรกบอกอิอิสาแก่ใจน้องหงร่อนที่ยิ่งนักปอลอลิบูยิ่งใหญ่กว่าขอให้โชคดีกับแมนซิตี้นะครับวันพรุ่งนี้นะฮะเอาใจช่วยเอาใจช่วยผมเชียร์ลิเวอร์พูลเต็มที่เลยนะครับมีบอกว่ารบกวนช่วยตามผลนาบรีกับโมนาโกให้ด้วยนะครับก็แจ้งไปแล้วนะครับนาบรียังเสมอกับฟรอซินโนเน่อยู่0-0และโมนาโกก็ยังเสมอกับตูลูสอยู่0-0นะครับ เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะมาไล่เรียงผลการแข่งฟุตบอลทุกคู่ทุกลีกให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าใครตามคู่ไหนมาอยู่นะเวลานี้เนี่ยส่งข้อความมาสอบถามกันได้ทางเสี่ยวไปก็ไปก้าวๆก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้เหมือนจะอยู่กับผมคนเดียวไปก่อนนะครับส่วนน่าจะเดินทางมาลำบากหน่อยนะครับกับการอาจจะเพิ่งจบจากเกม BG เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เลยยังมาเร็วไม่ได้นะครับต้องใช้เวลาประมาณนึงนะครับกับการที่จะบึ่งจาก BG มาที่เนี่ยนะฮะส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจจะมีอย่างบอลเบลเยียมนะครับ22นาทีราซิ่งเก้งนำคอร์ทรายแล้ว 2-0 นะครับส่วนชุดเดวาร์เกมล่าสุดก็ตามหลังเกนแล้ว0-1นะครับนอกจากนั้นก็จะมีลีกเดิมของฝรั่งเศสต้นครึ่งหลังแซงเตียนนำโรเดส 1-0 ลีกอันดับ2เยอรมันเดินแบกตามหลังวอลบวก 0-2 อยู่ในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับส่วนเซเรียอิตาลีเนี่ยท้ายเกมอาริโซยังเสมอกับเครโมเนเซ่อยู่ 0-0 แต่ว่าเครโมเนเซ่เหลือ10คนนะครับก็ประมาณนี้ไปไล่ตามบอลลาลิก้าสเปนกันต่อครับซ้ายขึ้นมายานเดียมองเด้จังหวะจะพาบอลหนีลูกหนีเบียร์เรล2คนครับเข้ามาล้อมไม่ได้ก่อนจังหวะนี้ยังเป็นบอลทุ่มของมาดริดนะครับบอลออกข้างชูเบลลิงแฮมย้อนกลับมาตั้งกันที่แนวเซนเตอร์แบ็กครับอิบรูโกเนเต้ให้มาทางขวาจังหวะนี้อาดากิแลไหลตามช่องมาขวามีโรเทรนเปิดเข้าไปลูกนี้ยังโดนมงสกัดที่เข้ามาซะก่อนครับเก็บบอลของเรอัลมาดริดทางซ้ายครับยาเดมังเด้ฝากให้จูดเบลลิงแฮมเปลี่ยนมาตรงกลางที่กูแลหลบกูแลยกตรงนี้ดูดบอลลงแล้วได้ยิงเลยโหแม่เล่นจังหวะเดียวของมาดริดลูกนี้เกือบจะได้ลุ้นประตูเลยครับลูกยิงของคริสเตียโน มบัปเป้ไม่ตรงกรอบครับจังหวะแปะของอัลเบโรกาเรรัสนะครับไม่ล้ำหน้าทั้งคู่นะครับเอมบัปเป้เนี่ยอาจจะล้ำในจังหวะแรกแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นเป็นการเดรัสเล่นครับลูกนี้การเดรัสไม่ล้ำแล้วแปะให้แม่เอมบัปเป้ได้จบแถวหน้ากรอบหกหลาบอลยังล้นออกหลังไปก่อนครับไม่ได้ประตูขึ้นนำครับเรอัลมาดริดคู่นี้นี่ย้อนกลับไปฤดูกาลที่แล้วที่ซานติโกเบนาเบลมาดริดก็เปิดบ้านอัดวิลเล่ไป 3-1 ครับสติมาดริดในการเจอกับบิลเบาค่อนข้างดีทีเดียว5นัดหลังสุดไม่แพ้เลยนะแล้วเป็นการชนะขาดแบบ2ประตูอัพอ่ะทุกคู่เนี่ยครับเกมขึ้นมาของมาดริดครับขึงอยู่หน้ากรอบเขตโทษอาร์ดักแลให้ออกมาทางขวา8จังหวะเดียวเทรนยกไปเสาไกลยกเกินไปครับสุดท้ายบิลเบาหม่งสกัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อนเลยครับจังหวะสกัดบอลลูกนี้โดยอเล็กฟรีแมนครับเหมือนมันจะเปิดแรงไปนิดนึงนะครับบอลของเทรนท์ทางด้านฝั่งขวาเมื่อสักครู่นี้นะครับเตะมุมของมาดริดครับทางด้านมุมทางฝั่งซ้ายเทรนท์เล็กซานเดอร์อโนจะเป็นคนเปิดเข้าไปต่อการถูกเรียกไปรับใช้ชาติในช่วงเบรกทีมชาติที่ผ่านมาก็ชัดเจนว่าเขากับโทมัสซูเกิลไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วนะครับส่วนเตะมุมเข้ามาของมาดริดโดนมงสกัดทิ้งไปซะก่อนครับเบียร์เรียลแต่ว่าจังหวะ2ยังเป็นมาดริดเก็บบอลได้ครับทางซ้ายเทรนท์ถอยมารับบอลแล้วคืนหลังกลับไปถึงทีมกุบตัวเลยครับก็มีหลายคนนะครับที่ได้พักในช่วงเบรกทีมชาติที่ผ่านมานะครับแม้กระทั่งดีโบกุ๊กตัวเองก็ถอนตัวออกจากทีมชาติเบลเยียมนะครับอิบรูโคนาเต้อันโตนิโอรูดิเกอร์พวกนี้นี่ส่วนเอ็มบัปเป้ที่เล่นอยู่ประมาณ2เกมเท่านั้นเองนะครับให้กับฝรั่งเศสก่อนจะเจ็บแล้วก็ถอนตัวมายังดีที่มันเจ็บไม่มากนะครับส่วนเซเรียอิตาลีนาโปลีพลาดจุดโทษครับ
โอ้โหต้องไปดูเลยครับว่าใครเป็นคนพลาดครับนาโปลีจังหวะนี้นาโปลีพลาดจุดโทษเฉยเลยครับส่วนจังหวะนี้มาดริดบุกขึ้นมาให้ออกมาทางซ้ายจะเปิดเข้าไปตรงกลางก็โดนบล็อกไว้ได้ก่อนรัสมุสฮอยลุนครับยิงจุดโทษพลาดนะครับนาบรียังไม่ขึ้นนำฟรอซิโนเน่ก็เป็นจังหวะที่ได้จุดโทษของนาโปลีครับฮอยลุนยิงพลาดส่วนตอนนี้ที่ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับแบรดได้จุดโทษครับโอ้โหถ้ายิงเข้านี่ก็จะนำห่างอองเช่เป็น 3-0 เลยนะครับสิบนาทีผ่านแล้วครับเกมที่ซานติโกเบนาเบลอ้าวจังหวะนี้อะไรครับเดินถือใบอะไรมาครับเรนาโต้ไวก้าโอ้ยไปปั๊มกับอิบรูโคนาเต้ลูกนี้น่าจะเป็นใบเหลืองของเรนาโต้ไวก้าหรือเปล่าครับส่วนจังหวะนี้วิเอร์ร่าตัดย้อนหลังกันไปได้ไขว้จ่ายได้ด้วยครับแล้วได้ขึ้นทางขวามาจังหวะนี้บอลของวิเอร์ร่าเปลี่ยนออกไปทางฝั่งซ้ายครับโยเซ่เปเรสเปเรสเปิดเข้ากลางไม่ดีบอลลึกไปถึงทีโบกุ๊กตัวเลยครับไม่ได้ดุนอะไรไม่ต้องห่วงนะครับที่บอกว่าให้ตามนาโปลีตามโมนาโกให้เดี๋ยวมีประตูเดี๋ยวแจ้งทราบแน่นอนนะครับส่วนจังหวะนี้หลุดของยาเดบเด้ขึ้นมาทางซ้ายจะแต่งเข้ามายิงแล้วครับสุดท้ายเนี่ยเบียร์เรลยังตามมาสไลด์บอลดักออกข้างไปได้ก่อนโดยอเล็กซ์ฟรีแมนครับแตะความเร็วในเหนือกว่านะความเร็วต้นนะแต่ว่าฟรีแมนตามมาทันครับกวาดลูกนี้บอลออกหลังไปส่วนล่าสุดนาโปลีได้ประตูขึ้นนำฟรอซิโนเน่จนได้นะครับเมื่อกี้รัสมุสฮอยลุนยิงจุดโทษไม่เข้าแต่เควินเดอบรอยเนอร์ครับอ๋อเหมือนกับว่ารัสมุสฮอยลุนยิงไม่เข้าแล้วผู้สินให้ยิงใหม่หรือเปล่าครับแล้วเปลี่ยนเป็นเควินเดอบรอยยิงครับเรียบร้อยเลยครับนาโปลีนำฟรอซิโนเน่ 1-0 ครับส่วนแบรดก็นำอองเช่แล้ว 3-0 นะครับนี่มีคนเสียหน้าส่งมาบอกตกลงเบอร์7ปืนวันนี้นี่เซอร์ลิงหรือซาก้ากันแน่ครับก็มีแฟนบอลอาร์เซนอลเขาก็บ่นกันเยอะนะครับว่าถ้ามันไม่ดีก็เปลี่ยนออกมั่งก็ได้นะครับยังมีตัวที่เขารอที่จะเล่นให้ดีอยู่อย่างพวกเอริชิเอเช่หรือแม้แต่แบบจริงๆก็ขยับนอนนี่มันดูเก้ไปยืนขวาก็ได้นะครับคือเข้าใจว่าบุยโอซาก้าเนี่ยเป็นรองกัปตันทีมนะครับแต่ว่าในวันที่มาตินโดเรกาฟอร์มไม่ดีอ่ะกัปตันทีมยังเคยโดนดรอปเลยครับนับประสาอะไรอ่ะบุยโอซาก้าที่พยายามจะเข็นลงอยู่ได้แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้อย่างน้อยก็กลับมาชนะได้ครับแต่ก็ต้องชมลีดเหมือนกันนะลีดนี่ปีที่แล้วโดนแอสตันยิง9ลูกนะครับไปกลับปีนี้นี่โอ้โหกว่าจะชนะในบ้านได้นี่ไม่รู้ว่าถ้าไปเยือนเอเวอร์แลนด์โรดจะเหนื่อยขนาดไหนนะครับสำหรับอาร์เซนอลเนี่ยปีนี้ลีดมาดีจริงๆนะครับส่วนคู่ของเราเบียร์เรลต่อบอลขึ้นมาจังหวะนี้แหมพยายามจะเกี่ยวบอลเล่นของอโยเซ่เปเรสโดนมาดริดมาดักไว้ได้ก่อนครับโดยรูดิเกอร์บอลแถวกรอบเขตโทษของมาดริดครับเทรนต์เปิดยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้เกี่ยวได้แล้วเป็นฟาวซะก่อนครับโดนเข้าสกัดจากทางด้านหลังบอลคืนกลับมาเซตบอลของมาดริดหน้ากรอบเขตโทษตัวเองครับให้ออกมาทางขวาคือแหละอาดาคือแลลุยมาจังหวะนี้อาดาคือแลเปลี่ยนออกมาซ้ายครับอันเบโรกาเรราสฝากลูกนี้ต้องขอคืนกลับมาก่อน
มีใครตามโมนาโกไหมครับล่าสุดโมนาโกออกนำตูรุสแล้ว1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูขึ้นนำจากเอดานดิออฟนะครับโมนาโกนำเรียบร้อยแล้วนะครับมีคือบอกให้ตามถ้าก็ว่าตอนนี้ในลาลิกาในลีกเอิงฝรั่งเศสเหลือคู่เดียวที่ยังไม่มีประตูนะครับก็คือลอร์ยองกับปารีสเอฟเซนะครับคู่นี้ยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0circumstances a player that cost 125 billion euros would be starting but it's Real Madrid ส่วนใครเชียร์นาโปลีครับล่าสุดนาโปลีหนีห่างฟรอซิโนเน่เป็น 2-0 เลยครับประตูแรกจากเควินเดอบรอยเนอร์ครับเดี๋ยวต้องดูว่าประตูที่2จากใครครับโนอาลังครับยิงประตูที่2ให้นาโปลีหนีห่างฟรอซิโนเน่เป็น 2-0 ไปเรียบร้อยแล้วครับใครเชียร์โมนาโกโมนาโกก็นำใครเชียร์นาบรีนาบรีก็นำนะครับส่วนจังหวะของวิลเลียมจังหวะนี้ปาร์คเกคือหลังกลับมาตั้งเงินใหม่ที่ทางด้านของนาบาโร่ครับเอานาบาโร่เปิดขึ้นหน้ามาเอามีพื้นที่ด้วยครับทางขวาโคมาชจะลุยเข้าไปลูกนี้การ์เรราสขวางทั้งตัวเลยครับอาคอมัสโดนดักออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของเบียร์เรอลนะครับทางด้านฝั่งขวาใกล้ๆกับกรอบเขตโทษของเรอัลมาดริดด้วยครับโจเซ่มูรินโญ่ยืนสั่งการอยู่ข้างสนามตลอดเวลาครับ15นาทีผ่านครับเกมที่ซานติโกเบนาเบลมาดริด0เบียร์เรอัล0ครับยังทำอะไรกันไม่ได้สองประตูเรียบร้อยแล้วนะครับนาโปลีนำไปแล้วจังหวะเกี่ยวบอลของเดียวมองเด้ลูกนี้โดนไล่บีบอยู่ต้องคืนหลังกลับมาทุกตัวเปิดยาวขึ้นหน้าไปจังหวะนี้พยายามจะเก็บบอลครับเอ็มบัปเป้โดนวีอาร์เรอล 3-4 คนรุมลูกนี้ก็เลยไม่ได้ฟาวอะไรนะครับล้มลงไปนี่พยายามจะหันไปมองผู้สินผู้สินยังนิ่งอยู่ครับจังหวะเกี่ยวบอลลงของเอ็มบัปเป้เนี่ยมีทั้งเปาดาบาโร่มีทั้งควนฟอยอยู่ตรงนั้นนะครับวันนี้เหมือนเบียร์เรลจะเล่นหลัง3เลยนะครับมีควนฟอยยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวสุดท้ายหน้ากรอบเขตโทษส่วนจังหวะนี้ลุยขึ้นมาโยเซเปเรสฝากเข้ากลางลูกนี้มาดริดยังเข้ามาดักได้แล้วบอลกระดอนไปถึงทีโบคุกตัวเลยครับสิบห้านาทีผ่านครับเบียร์เรลกับเรอัลมาดริดยัง0-0ช่วงนี้ดูแล้วน่าจะยังไม่มีฟุตบอลรายการไม่มีจังหวะน่าสนใจอะไรครับมาดริดพาขึ้นมาก่อนลุยมาลูกนี้ของอิบรูโคนาเต้ไม่ดีครับโดนเบียร์เรลดักไว้ได้โดยฟรีแมนวันนี้นี่บอลทางขวาของบอลทางซ้ายของเรอัลมาดริดนี่ยังไม่ผ่านเลยนะครับโดนเล็กฟรีแมนเอาไว้ได้หมดเดี๋ยวไปไล่ทวนผลการแข่งฟุตบอลให้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับลีกใหญ่ๆที่ลงการแข่งกันไปนะเวลาในช่วงที่ผ่านมานะครับพรีเมียร์ลีก6คู่วันนี้อาร์เซนอลชนะลีด 2-1 นะครับแอสตันวิลล่าเสมอเบรนท์ฟอร์ด 2-2 เชลซีครับชนะบอร์นมัธไป5ประตูต่อ1นะครับในขณะที่อิปสวิชทาวน์ครับเปิดบ้านเฉือนชนะฟูแลม 2-1 สันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตันไป 0-2 แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสเปอร์ครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับลาลิกาสเปนมีเลื่อนไป1คู่นะครับรายโยไบเยกาโนกับแอตเลติกบิลบาวไม่มีผลแข่งขันนะครับส่วนอีก2คู่ที่จบไปเดบอริโบลาเบสแพ้แอตเลโกมาดริด1-2แล้วก็บาร์เซโลนาชนะเกตาเฟ่3-0นะครับส่วนที่เตะอยู่ตอนนี้นะครับเบียร์เรอัลกับเรอัลมาดริดยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับ18นาทีเซเรียอิตาลีจบไปแล้ว2คู่นะครับเจนัวชนะฟิออเรนติน่า 2-1 อินเตอร์มิลานชนะปาม่า 3-0 และท้ายครึ่งแรกครับนาโปลีนำฟรอซิโนเน่ 2-0 นะครับส่วนบุนเดสลีกาเยอรมันจบหมดแล้วทุกคู่อัลส์บวร์กเสมอไบเยอร์มิก 2-2 ครับฮอฟเฟนไฮม์แพ้ฮัมบูร์ก 2-3 ไมล์แพ้ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น 3-4 ฮาเดบอนแพ้สุดการ์ด 0-2 ครับ
อูเนียนเบอร์ลินครับชนะเอลเวอร์สแบก 1-0 แล้วก็แอเบรซิกครับชนะไอทรัคแฟรงเฟิร์ต 6-0 ส่วนลีเอิร์ฟรังเศสที่จบไปลิวชนะเลออาร์ฟ 1-0 ที่เตะ

ตอนนี้แบรดนำองเช่ 3-0 ลอรยองเสมอกับปารีสเอฟซี 0-0 โมนาโกนำตูลูส 1-0 แล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงนำเลอมอง1-0นะครับอื่นๆก็จะมีบอลฮอลแลนด์นะครับที่จบไปโกเฮดอีเกิลเสมอสปาร์ตารอตเทอร์ดัม 3-3 เฟยนอร์ดชนะอาร์เซนอลอักมา 2-0 นะครับที่เตะอยู่ตอนนี้เนี่ยผ่านมา1ชั่วโมงแล้วฟอร์ตูน่าซิต้าเสมอกับเทรนเตนเชเดน1-1แล้วก็ที่เพิ่งเริ่มเตะมา20นาทีนะครับอาแจกอัมสเตอร์ดัมเสมอ NEC Nijmegen 1-1นะครับส่วนอื่นๆจะมีอย่างบอลสกอตแลนด์นะดันดียูไนเต็ดชนะฮิบเบอร์เนียน 1-0 ครับฟาวเคิร์กแพ้ดันดี 1-2ฮาร์ทชนะเซนต์เมเรน 5-0 เรนเจอร์ชนะคิมบอนอก 3-1 นะครับแล้วก็มีบอลโปรตุเกสครับคู่เดียวที่เตะวันนี้มาริติโมแพ้ FC บอร์โต้ไป1-2ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับลีกใหญ่ยุโรปทวนให้หมดแล้วส่วนใครตามคู่ไหนอยู่ข้อความมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับเบียร์เอลล้มในกรอบเขตโทษไม่ได้ครับจังหวะนี้พยายามจะขึ้นมาของมาดริดเปิดขึ้นหน้ามาเหลือคนเดียวเป็นเอ็มบัปเป้เกี่ยวลงได้เอ็มบัปเป้จะล็อกได้แล้วยิงติดเซฟครับจังหวะนี้เป็นซูเปอร์เซฟของปีเตอร์กูลัชชี่เลยครับบล็อกเด่งๆแต่ว่าอาจจะยิงไม่ไกลตัวมากก็ได้ด้วยจังหวะยิงของเอ็มบัปเป้แล้วจังหวะนี้มาดริดเรียกฟาวได้ครับจังหวะลุยของลิดอัคโคมาชครับพยายามจะฟ้องว่าเป็นฟาวหรือว่าผู้สินยังนิ่งเนี่ยบอลซ้ายขึ้นมาฝ่าออกซ้ายลูกนี้ยังเป็นประดิษฐ์ได้ครองบอลอยู่ครับริมกรอบเขตโทษคืนหลังกลับมาเปลี่ยนฝั่งออกมาทางขวาครับมาดริดเพิ่งเห็นว่าวันนี้เนี่ยเรอัลมาดริดยังไม่ได้ใช้งานวินิซุสจูเนียร์ครับมีชื่อเป็นแค่สำรองเท่านั้นเองจังหวะเกี่ยวบอลเมื่อสักครู่นี้ได้ลุ้นแล้วครับแล้วควนฟอยเนี่ยลงมาตามประกบก็จริงแต่พลาดแล้วด้วยนะครับปล่อยให้เอ็มบัปเป้ได้ล็อกลูกนี้แล้วยิงยังไปติดปีเตอร์กูลัชชี่ครับดักไว้ได้ซะก่อนบอลเปิดของเบียร์เรลไม่ดีลูกนี้ออกข้างไปอีกยังเป็นบอลทุ่มของเรอัลมาดริดครับทางซ้ายคืนกลับมาอิบรูโคนาเต้แหวกเข้ามาได้จังหวะนี้ให้ไปทางซ้ายครับอันบาโรคาเรรัสจากซ้ายเปลี่ยนออกมาทางฝั่งขวามีกูแลรออยู่ครับรับไม้ต่อมากูแลเห็นไกลๆแล้ววางทิ้งมาทางซ้ายจะให้แยนเดียมงเน่โดนดักไว้ได้ครับปามบอลกันไม่แข็งแรงพอลูกนี้แยนเดียมงเน่ล้มลงไปไม่ได้อะไรเลยด้วยครับเป็นบอลสวนกลับของเบียร์เรลทางขวาครับเอเลียตอะโคมัชคือมาตรงกลางก็ไปนอนดิ้นแล้วครับแยนเดียมงเน่แต่เบียร์เรลไม่สนแล้วครับให้มาทางซ้ายอันเบโตโมเรราจังหวะนี้จะยิงไกลก็ไม่ตรงกรอบครับเอาตัวโมเรโรซัดลูกนี้นี่ข้ามคานออกไปไกลเลยครับจากซ้ายตัดเข้ากลางนะครับพยายามจะตะบันลูกนี้ให้มันตรงกรอบแต่ว่าข้ามคานไปอีกครับจังหวะยิงของเอาตัวโมเรโรครึ่งทางของครึ่งแรกครับจังหวะนี้เฟเดบาเวเดโดนเรียกเข้าไปคุยกับควนฟอยครับกับตันทีมทั้งสองทีม

0: José Mourinho ยืนเครียดเหมือนไม่ค่อยพอใจผลงานลูกทีมสักเท่าไหร่ครับวันนี้เซตบอลหน้ากรอบเขตโทษของมาดริดครับทางซ้ายอิบรูโคนาเต้เปิดยาวๆมาลูกนี้จะพิงเล่นของยานเดลเด้ไม่ได้ครับเก็บบอลแล้วพลาดไปวันนี้นี่ฝั่งซ้ายของมาดริดดูเงียบๆเลยครับพอเป็นยานเดลบงเด้เลยครับตอนนั้นเป็นตรงกลางครับเบียร์เรลปาเก้ขึ้นไม่ได้ต้องคืนหลังกลับมาใหม่ก่อนเรนาโต้ไบก้าให้ออกมาทางซ้ายครับเซอร์กี้คาโดน่าคืนหลังกลับไปเลยบอลกลับมาอยู่ที่กราชีฟเล่นกับซาโดเบโรออกขวามาฟรีแมนเบิร์นจังหวะนี้เอเลียตอะโคแมตแหวกเข้าไปแหวกเข้าไปเปิดเข้ากลางลูกนี้บอลยังลึกไปเข้ามือผู้สับประตูครับรับไว้ได้ซะก่อนทีโบกุ๊กตัวยืนดักอยู่เลยครับมาดริดอีกทีมีความว่าดีครับพี่คมชุดขาวขอ 2-0 นะครับวันนี้จากคุณมดแดงนะครับเดี๋ยวช่วยลุ้นให้นะครับยังไม่นอนเนี่ยส่งข้อความมาจัดรายการอยู่เป็นเพื่อนผมหน่อยนะครับวันนี้อยู่คนเดียวนะครับสนยังมาไม่ถึงนะครับรบกวนช่วยอยู่เป็นเพื่อนช่วยคุณเพื่อนหน่อยครับเดี๋ยวผู้จะหลับออกอากาศให้ดูเลยฮะ25นาทีครับที่ซานติโกเบนาเบลเรอัลมาดริดยังเสมอกับเบียร์เรลอยู่0ประตูต่อ0จังหวะนี้แย่งบอลกันแล้วกลายเป็นเบียร์เรลฟาวครับจังหวะเข้าไปเบียดของเซอร์กี้คาโดน่าครับกับอาดากูแลผู้สินมองว่ากูแลโดนสกัดจากทางด้านหลังนะครับเป็นฟรีคิกของเรอัลมาดริดครับมีผู้สินเดินไปเตือนโชเซ่มูรินโญ่แล้วนะครับว่าต้องพูดให้น้อยกว่านี้หน่อยครับLook like he's enjoying this opportunity of a lifetime, basically. 13 years after leaving Real Madrid, it hasn't been a successful decade for him. Amazing that he gets another opportunity at Real Madrid, and it just. จังหวะนี้นี่เหมือนจะขอแบบใบอะไรสักหน่อยนึงแบบเงี้ยเข้ามาทางด้านหลังมันไม่มีใบเลยเหรออะไรประมาณนี้นะครับผู้สินก็บอกว่าใจเย็นนะใจเย็นนะเฮียใจเย็นท้ายครึ่งแรกครับลีกเอิงฝรั่งเศสมีประตูครับแบรดหนีห่างองเช่เป็น 4-0 ไปแล้วครับส่วนมาดริดเปิดจากซ้ายเข้าไปติดบล็อกได้หนุนลูกนี้โดยจูดเบลลิงแฮมก็ลึกไปเข้ามือผู้สาประตูปีเตอร์กุลัชชีครับก็ตอนนี้ลีกเอิงฝรั่งเศสกับเซเรียอิตาลีกำลังจะทยอยจบครึ่งแรกนะครับก็เดี๋ยวจบทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตให้บอลลูกนี้ฝากเข้ามาแล้วพลิกได้ยิงติดบล็อกอีกครับจังหวะยิงของจูดเบลลิงแฮมครับไปโดนเล็กฟรีแมนครับวันนี้เนี่ยเป็นแนวรับที่ดักไว้ได้หมดเลยนะเล็กฟรีแมนเนี่ยเด่นที่สุดในบรรดาแนวรับของเยเรียลเลยครับในช่วง27นาทีที่ผ่านมาครับแต่มุมของเรอัลมาดริดจังหวะนี้เปิดมาโดนสกัดแล้วล้นมายังเป็นมาดริดเก็บได้อยู่ครับกาเรราสลุยหลอกลูกนี้แต่ว่าเบียร์เรลดักแล้วสวนกลับหลุดไหมแม่ออกมาดักไปได้แล้วครับผ่านมา28นาทีคุณยายร่วมผมมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสนวิรุณนะฮะ
1: ขออภัยอาจารย์คมแล้วคุณฟังนะครับโอ้โหก็เนี่ยครับตะบึงมาเต็มที่ละ
0: กะละเห็นทด8นาทีก็รู้สึกได้เลย
1: เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้จะฝากอาจารย์โก้อาจารย์โก้ออกมาตั้งแต่4โมง
0: เฮ้ยโก้ไม่ไหวแล้วนั่งไอโผล่โคลกแล้ว
1: ก็ขออภัยด้วยก็ยังไม่ยิงมาดริด
0: ใช่
1: เมื่อกี้คุณได้ดูแมนยูสเปอร
0: ์ดูอุ้ยแล้วจังหวะที่หมัดน็อกโดนไปแล้วครับ1ล่วงไปแล้วครับเอ้าแล้วผู้สินเป่าหยุดเกมให้ด้วยครับจังหวะนี้คือเป็นจังหวะเคลียร์บอลของเวียร์เรียลเนี่ยบอลไปโดนหน้าอันเบโรกาเรราสนะครับแล้วลงไปนอนในกรอบเขตโทษซึ่งเนี่ย

0: ครับไม่ต้องเป่าหยุดเกมก็ได้นะครับอาจจะมองว่าคอนคัชชั่นหรือยังไงครับ
1: อาจจะมองว่าโดนศีรษะไงมันบาดเจ็บ
0: ที่ศีรษะลูกนี้ที่ถ้าเป็นถ้ามาดริดได้บุกจะเป่าไหม
1: หรอก็มันก็คล้ายๆประเทศแถวนี้แหละได้ดูไหมช่วงเย็นอ่ะ
0: ได้
1: ดูเหรอ
0: ผมไม่ดูบอลไทยอยู่แล้ว
1: อ๋อมันไม่ได้ดูเหรอ
0: ผมตื่นมาผมดูบอลอังกฤษเลย6:30
1: แต่6:30บอลไทยก็เตะนะ
0: ไม่ดูไง
1: แต่เต็มโตเชียลก็ต้องมีอ่ะ
0: โอ้ยผมไม่ดูบอลไทยผมบอกแล้วผมไม่ชอบ
1: หนีเลยเหรอเลี่ยงประเด็นเหรอเดี๋ยวนี้อยู่เป็นแล
0: ้
1: ว
0: ไว้ผมเป็นคนไม่ชอบดูบอลไทยแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ชอบดูทีมชาตินะแต่ไม่ชอบดูสโมสร
1: ก็ยังไม่ยิงเนลาลิก้าส่วนที่เซเรียอานี่ไป2-0แล้วต้องได้ครับ
0: โอ้แต่จังหวะนี้ทะลุช่องหนีครับมาดริดทางซ้ายยานเดียวมองเด้หลุดขึ้นมาริมเส้นสุดเส้นแล้วด้วยจะไปพาหนีเล็กฟรีแมนมาเดียวมองเด้ย้อนโอ้โห 3-4 คนของเบียร์เรียลครับทิ้งตัวดักไว้ได
1: ้ข้อความก็ยังคุยกันได้นะครับ48 9899นะครับ48 9899นะครับแล้วอาร์เซนอลดูไหมหัวข้าม
0: ดูที่ก็6:30ก็บอกก็ดู
1: 6:30โอ้โหรอดได้ไงโดนไปก่อนคือมาเต็มที่เสมอ
0: วันนี้ลีดเล่นดี
1: เป็นคนโอ้ยดี
0: เล
1: ย
0: น
1: ะแล้ว
0: ต
1: ้
0: องชมต้องชมว่าลีดเล่นดีนะครับแล้วก็ระบิดระย่าเหมือนยังหลอนๆจากสเปนอยู
1: ่เลยเขาก็เซฟเยอะ
0: แต่ก็เซฟเยอะแต่ก็เซฟเยอะคนที่เล่นไม่ดีแล้วยังไม่โดนเป็นออกจนจบเกมอ่ะคือบูกิโยซาก้าเว้ย
1: โหแต่ซาก้าตอนไปเล่นทีมชาติยังกับคนละคน
0: ก็ใช่ไง
1: พอมาเซนอนนี่เหมือนแบบเป็นของตายอ่ะแบบ
0: ไม่
1: ก็ได้ลงอ่ะ
0: เขาเป็นรองกัปตันทีมไงจะเปลี่ยนออกก็ไม่ได้
1: แล้วคือไงรองกัปตันทีมต้องลงตลอดเลยหรอ
0: ก็กัปตันยังได้อยู่แล้วไม่รองกัปตันถึงไม่ได้อยู
1: ่กัปตันไม่ยิงไม่แอสซิสต์มีเหลืองด้วยในแฟนตาซีดูมีอยู่แต้มนึง
0: แต่คาราเฟลลี่เนี่ยโอ้โหวัน
1: นี้นี่โอ้โห
0: ปีของเขาเลยอ่ะ
1: ผมก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยผมจะเอากาเบียออกแล้วผมเอาคาราเฟลลี่เข้าดีกว่าในแฟนตาซีอ่ะ
0: เป็นกองหลังจอมทำประตูไปเล่นให้อิตาลีก็ยิงได้ด้วยนะคาราเฟลลี่เนี่ย
1: เขาเคยเล่นกองหน้ามาก่อนอ่ะก็ใครอยากได้คู่ไหนก็ส่งมาสอบถามได้นะครับ48 9899
0: ถ้าถามว่าวันนี้อาร์เซนอลยังไงก็ถือว่าเอาตัวรอดได
1: ้
0: นะครับตอนนี้ก็คือเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับ
1: ฮะ
0: บอกเลยว่าวันนี้ผมเชียร์ลิเวอร์พูล
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: เสมอไม่ต้องเชียร์คือ3 แต้มเดี๋ยวก็จะเอิดเกินไปเอาเสมอ
0: เชียร์ลิเวอร์พูลไปเลย
1: ซิตี้สภาพติดใจไม่ได้แล้วระยะยาวอ่ะคิดถึง
0: ยักษ์มีบ้านใครอ่ะ
1: บ้านลิเวอร์พูลดิ
0: อ๋อเหรอแอนฟิลด์โอ้โหหนักเลย
1: แต้มหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ย2-2แต่ลิเวอร์พูลไม่มีทั้งอีซักไม่มีทั้งกัคโตอ่ะ
0: ชนะไปเลยลิเวอร์พูลพวกเนี้ย
1: โอ้โหก็เดี๋ยวก็เต็มโทเชียลอ่ะยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มาอีก
0: นี่แค่วันนี้แมนยูแพ้ปอลอยิ่งใหญ่กว่ามาอยู
1: ่
0: โหเลยบอกว่าโชคดีกับแมนซิตี้ไว้พวกนี้เว้ย
1: ก็ให้เขายังยังบ้างจริงเหรอคุณเลือกเชียร์ลิเวอร์พูลเป็นผมเชียร์ซิตี้
0: จริงผมเชียร์ลิเวอร์พูลเลย
1: ยังไงเดี๋ยวผมว่าเขาก็โดนตัดแต้มอยู่แล้วมันก็ให้เขา
0: แล้วถ้าเขาไม่โดนอะไรเลยแล้วโดนปรับเงิน
1: โดนอยู่แล้วแต่อาจจะโดนเบาไงไอ้ไม่โดนอะไรเลยเนี่ยมันเกินไป
0: ก็โดนปรับเงินซึ่งซิตี้พร้อมให้โดนปรับอยู่แล้ว
1: ต้องโดนแต้มด้วยดิ
0: ลีกเอิงฝรั่งเศสพักครึ่งแล้วนะครับครบทุกคู่อ่ะสนสรุปหน่อย
1: ลีกเอิงวันนี้มี4คู่นะครับแบลดนำองเช่4-0ลอริยองยังเสมอกับปารีสเอฟซี0-0โมนาโกนำตูลูส2-0แล้วก็เปเชนำเลอมอง1-0จริงๆต้องให้คุณสรุปนะเพราะช่วงนี้คุณคุกคีลีกเอิงฝรั่งเศสลีกดัตเนี้ยคุณคุกคี
0: เ
1: ดอะแชมเปี้ยนชิพเนี้ยคุณคุกคีเนี้ย
0: วันนี้เกือบโดนละ
1: เห็นคิวเยอะด้วย
0: วันนี้เกือบโดนละวันนี้เกือบโดนละ
1: ช่วงนี้งานเยอะ
0: แต่ว่าขอไว้ก่อนนะครับอย่าดูอาร์เซนอล
1: โอ้โหแบบไม่เอาตังค์แต่ต้องดูอาร์เซนอล
0: เราทำที่อื่น
1: ส่วนลีกดัตนี่1-1ทั้ง2คู่นะครับซิสตาร์ดกับเทเวนเต้แล้วก็อาแจกกับไนช์เมเกน
0: ส่วนคู่ของเราครับเบียร์เรลกับบาเลนซีไอ้กับเรอัลมาดริดนะครับกำลังเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายขวาขึ้นมาของมาดริดบาเบเดรไหลเข้ากลางมาดาริรัสให้ต่อมาที่เดียวมองเด้หมุน1รอบจังหวะนี้คืนกลับมาจะเซตใหม่ตรงกลางชัวเมนี่ให้มาเดียวมองเด้เอ็มบัปเป้1-2แล้วพยายามจะแหวกอเล็กฟรีแมนอีกแล้วครับวันนี้แข็งแกร่งดีเหลือเกินครับบังเอ็มบัปเป้วิ่งเข้าไปเอาไม่ได้เลยครับออกหลังไปเป็นตั้งแต่จะหน้าปากประตูของเบียร์เรอัลอีกครับมีบอกแมนยูสาตัวเล่นดีกว่าควรจะเพิ่มลูก2เจ็บใจแล้วโมโหแดงกลางเพราะเบียดบาเลบามาเล่นดีครับ ทีมันหลายจังหวะเลยครับช้ามากครับจากคุณน้องบอล
1: ก็น่าเสียดายอ่ะได้แต้มเดียวเหมือนไม่ได้คะแนนเหมือนแพ้ไอแต่ไอลูกเอเบอร์โมหลุดไปแล้วยิงไม่2-0นั้นก็จุดเปลี่ยน
0: ถูกต้อง
1: ถ้า2-0ก็จบแล้ว
0: ผมว่าคาริกเปลี่ยนตัวช้าไปครับคือเสื้องอ่ะเป็นบอลที่แบบต่อให้นำแล้วเนี่ยเคี้ยวๆหน่อยเขาต้องไล่หาช่องจบไงเออแล้วตัวผู้เล่นได้เปรียบด้วยเนี่ยก็จะเปลี่ยนตัวก็จะอะไรก็โอ้โหไม่ถาโถมลงมาแบบมันต้องถาโถมอะไรเงี้ยแล้วตัวไหนที่มันเล่นอืดเล่นเสื่องอะไรเงี้ย
1: ก็เพย์เซฟอ่ะ
0: สถิติมันมีอยู่แล้วผมเชื่อพูดเสร็จไอ้โค้ชข้างสนามอ่ะเขามีสถิติอยู่แล้วแบบเปอร์เซ็นต์การเล่นใครดีไม่ดีอะไรเงี้ยจริงๆเขารู้แหละแต่แบบอย่างแบบอ่ะถ้าสมมติว่าดูว่าตีนมันแบบเชื่องช้าอย่างเงี้ยหรือว่าแบบไม่ทำอะไรเลยก็เอาออกสิเออบางทีผมตั้งคำถามเหมือนกันนะ
1: ผมก็กลัวไงเพราะวันนี้มันเดแซกซิเกอร์เผลอๆใครแพ้มีโดนปลดอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหแ
1: มนยูเสมอก็อยู่
0: เสมอเหมือนแพ้
1: เออ
0: แมนยูนี่เสมอเหมือนแพ้นะ
1: ไม่แต่ต้องยอมรับว่าครึ่งแรกเล่นสู้ไม่ได้ไงถ้ามองถึงแบบภาพรวมอ่ะผมว่าจริงๆแต่คนละแต้มมันยุติธรรมแต่ถ้ามองในมุมว่าพอสเปอร์ไปเหลือ10อ่ะมันก็ต้อง3แมนยูต้อง3แต่คุณก็ทำไม่ได้เองลูก2อ
0: ่
1: ะ
0: ยังงงอยู่เลยลูก1-1อ่ะเข้าไปดิ
1: ไอแนวแฟนบอลยังสตันเลยแบบเอ้าเข้า
0: อ้าวเลยวะอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยส่วนเปิดยาวขึ้นหน้ามาของเบียร์เรลลูกนี้ออกข้าง
1: แต่ซาวินโยนี่มันเลี้ยงผ่านได้ทุกคนจริงนะแต่จังหวะสุดท้ายอ
0: ่
1: ะมันจะคิดจ่ายคิดยิงนี่ไม่ได้เลี้ยงผ่านทุกคนคูไอคูดุสนี่เขากาดเปลือง
0: ส่วนคู่นี้เนี่ยยังไม่มีโอกาสเลยครับคล้องหนีมาของอาดักแต่ออกไปแล้วครับจังหวะนี้ไปคล้องบอลแถวริมเส้นฝั่งขวาม
1: าริดนี่มันรู้ไหมว่ามันนี้มันต้องยิงให้มันขาดแต่โฟงมันโอ้โห
0: สู้บาร์เซโลนาไม่ได้เลย
1: ก็ใช่ไงภาพรวมสู้ไม่ได
0: ้โอ้ภาพรวมนี่โอ้โหนี่บาร์เซโลนาเปิดมาขนาดวันนี้ไม่มีราฟินญานะ
1: ไม่ได้เอาอะไรวันนี้วันนี้กินลมชมวิวมากเลย
0: กินลมชมวิวยัง3-0เลยอ่ะบาร์เซโลนา
1: แล้วตอนนี้เรียลไทม์เนี่ยถ้าวันนี้สมมุติถ้าขี้หมูขี้หมาไม่ได้3แต้มอ่ะตาม8แต้มตั้งแต่ผ่าน8นัดอ่ะ
0: ดีไม่ดีเนี่ยแอตเลติกทรงดีกว่าด้วยนะครับแม้ว่าจะเปิดฤดูกาลได้แบบมีปัญหาก็ตามแต่ว่าตอนนี้กลับมาชนะ4เกมรวดแล้วขึ้นมาจ่อคอหอยบาร์เซโลนาอยู่นะเวลานี้นะ
1: แต่มาเลตก็ได้เพราะว่าเขาไปเหลือ10ตัวไง
0: ม
1: าเลตอ่ะ
0: คือหมายถึงว่าก็เพราะแอตเลติกมันอย่างนี้ไงมันยังมีดวงไงอายโยเซเปเรสโดนดึงล้มลงไปแต่ว่าเอลิทอัคโคมัทไปเอามาได้ครับทางขวาริมกรอบเขตโทษอัคโคมัทเปิดตัวถ้าลูกแมวนั่นเลยครับแนวรุกของเบียร์เรลเนี่ยหันไปดูแนวรับมาเลตที่ตัวเบลเลอร์เป็นล่างนั่นเลย
1: คุณเมื่อวันนี้ถ้ามาเลตไม่ชนะมูรินโญ่โดนปลดไหม
0: ไม่โดนเอาอะไรมาโดนแค่นี้เอง
1: ก็แพ้ตาหมีแพ้เบติสแพ้ไปแล้ว2เกมอ่ะแพ้2จาก8เอางี
0: ้มูรินโญ่เนี่ยนะถ้าจะโดนปลดคือวันเอลกาซิโก้แพ้ผมบอกเลยก็คือเนี่ยในวันนี้คือเขามองอย่างนี้เว้ยมาดริดเนี่ยเขามองว่าอย่างน้อยเขามีเอลกาซิโก้2เกมอ่ะไปเอาได้ถ้าหมุนไปกลับมันเท่าไหร่12แต้มนะเว้ยเออ
1: คือในทางทฤษฎีมันได
0: ้ก็ใช่ไง
1: ปฏิบัติเอาพร้อมเอาไปชนะยังไง
0: ใครจะรู้ว่าทีมอย่างมูรินโญ่อ่ะใช่ไหมล่ะไม่แน่ไม่แน่มาดริดเป็นทีมชอบเก่งแบบประมาณสักแบบ20นาทีสุดท้าย
1: อะตอนนี้จะ40นาทีแล้วยังไม่ยิง
0: เบียร์เรลเองก็เพิ่งจะมาฟอร์มดีก่อนจะเบรกทีมชาติ2เกมหลังสุด
1: ใช่
0: นะครับก่อนอันนี้ก็ไม่ดีเลยครับก็ต้องดูว่าวันนี้จะรอดกลับออกไปจากซานดิโก้เบนาเบลแบบไหนครับสำหรับเบียร์เรลดีนเฮาเซนโดนแบนนะครับวันนี
1: ้โอ้ยดีละผมรู้สึกว่าช่วงหลังมันก็หลุดเยอะ
0: ใช่
1: แต่เชลซีวันนี้ไปกินอะไรมาเน
0: ี่ยง่ายเกินแต่ละลูกอ่ะผมว่าแต่ลูกมันง่ายไปอย่างลูกมอร์แกนโรเจอร์อย่างเงี้ย อยู่ดีก็เข้าไปเฉยยิงง่ายเหลือเกินเชลซีอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้มอร์แกนโรเจอร์มันคือเขาก็เป็นลูกซิกเนเจอร์แล้วแต่เฮนโดเนี่ยมายังไงก่อนฟรีคิกเฮนโดเนี่ย
0: สองลูก
1: อยู่ลิเวอร์พูลมาจะเป็น10ปีเคยมีนัดไหนยิง2ลูกไหม
0: อ้าวเขาก
1: ็ค่อยมีอ่ะ
0: บ่มอ่ะเหมือน
1: ยิงยังยากเลย
0: เหมือนบ่มพลังไว
1: ้อะไอ้ลูกแรกเนี่ยเข้าใจมันก็ยิงตามสไตล์แต่ว่าไอ้ฟรีคิกเนี่ยปกติเขาไม่ได้เป็นคนที่ยิงฟรีคิกดี
0: เอาจริงพรีเมียร์ลีกวันนี้ผมเซอร์ไพรส์ซันเดอร์แลนด์มากกว่า คือไบรตันเนี่ยนำก็จริงแต่ว่าพอเหลือ10คนตั้งนานอ่ะ

0: ไม่รู้อะแต่ว่ารู้ว่า1-1เนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่าจะพอใจสำหรับ BG เท่าไหร
1: ่อันนี้พูดในฐานะคนของ BG หรือไง
0: พูดในฐานะผู้บรรยาย
1: เตะมุมของมาดริดโยนมามงได้ลูกนี้ไม่ตรงกรอบอีกครับจังหวะโถมขึ้นมงของทางฝั่งเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนเอาคนเปิดเป็นเทรนต์นะครับขึ้นมาหม่งนี่น่าจะอิบรูโคนาเต้เนี่ย
0: แต่ที่หยาบสุดเนี่ยให้เมื่อคืนเลยบอรุเซีย
1: อ๋อ
0: โอ้โหบ้าบ้า
1: 2:80
0: บ้าบ้า
1: 82ด้วย
0: โอ้โหนำ2:82แล้วกลับมาโดนเสมอ2-2แต่นำ2:85
1: ใช่85ด้วย
0: เหลือ5นาทีโดนเขายิง2ลูกไอโดนลูกนึงยังพอทน
1: วันนี้ผมนั่งดูคู่เอาชัวร์กับบาเยิร์นเนี่ยโคตรมันน่ะบอกเลยเอาบวกสู้ขัดใจยิบตาน้ำสองรอบนะเว้ยคือวันนี้บาเยิร์นไม่ได้มีทรงว่าจะแบบชนะเลยอ่ะจนมาตีเสมอ2-2นั่นแหละช่วงท้ายเกมมันถึงจะแบบไล่เอาจะเอาประตูที่3แต่ว่าสุดท้ายไม่ได
0: ้ได้ข่าวว่าบาเยิร์นมันจะชนะ3หรือเปล่า
1: ใช่ไง แล้วถ้าบอกว่าอัลส์บวกเนี่ยหลังๆเริ่มเป็นของแสลงของบาเยิร์นมิวนิกนะปีที่แล้วเนี่ยเล่นที่บ้านอัลส์บวกเนี่ยก็ชนะแค่ลูกเดียวนะบาเยิร์นแล้วไปเล่นบ้านบาเยิร์นแพ้เลยนะ2-1วันนี้นั่งดูกูตั้งใจดูเลยกูเอาบวกคือไม่มีอะไรเลยแต่แบบโอ้โหได้2ลูกนำแบบงงๆอ่ะตั้งแต่ลูกแรกเลยมาเนลนอยเออเตะพลาดไปเข้าทางเอาบวกยิงเ
0: งี้ยวันนี้เยอรมันบอลเยอรมันยิงเยอะทุกคู่เลย
1: ใช
0: ่มีน้อยสุดนี่แหละยูนิโอนเนี่ยแต่ยูนิโอนผมตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะชนะเอลสแบก
1: คู่เลเวอร์ก็มันเลเวอร์นี่2-0นำก่อนโดนตีเสมอ2-2ครึ่งหลังยิง2ลูก4-2โดนไล่มา4-3แบบเดือดอะกลายว่าวันนี้บอลพรีเมียร์ลีกไม่สนุกเท่าบนเด็กเลย
0: วันนี้คู่อิสวิทฟูลแลมโคตรน่าเบื่อ
1: แต่ฟูลแลมนำก่อน
0: ยังไงเนี่ยเอาไปรวย
1: ก็บอกแล้วมันไม่เก่งผมบอกแล้วมันไม่เป็นกุนซือที่ไม่เก่งที่สุดแต่อันนี้ผมกล้าฟันธงเลยส่วนท้ายเกมนี่เหมือนโมนาโกจะได้ประตูที่2ใช่ไหมนำห่างตูรุสออกไป
0: ก็แจ้งไปแล้วไง2-0
1: ตอนแรกผมเห็น1-0อยู
0: ่บุญโยนี่ตอนนี้หน้าตึงแล้วอ่ะตัวโคตรดีกว่าเขาแต่ว่าทำอะไรไม่ได
1: ้ก็เดี๋ยวจะต้องไปคุยกันหน่อยครับในครึ่งแรกว่าจะยังไงครับเรอัลมาดริด
0: ก็โมนาโกได้จากดิย็อปแล้วก็ไออัพไล
1: น์ขายครึ่งแรกนะครับมาดริดบุกขึ้นมาจะเกี่ยวบอลบริเวณหัวกะโหลกลูกนี้เอ้าช้าโดนฉกไปทางขวาคล้องหนีอาดักแร้ยิงเร็วลูกนี้ก็ข้ามคานไปอีกครับ
0: คือจะแต่งเข้าซ้ายโดนปิดนะครับเลยต้องมาตวัดเล่นด้วยขวาแล้วไม่ใช่ข้างขนาดก็เลยยิงหลุดกรอบไปเยอะอาจากโอ้ไม่มายิงเข้าไปแต่โดนยึด
1: อาจากที่วันนี้ก็ต้อง2ลูกนะมีบอกว่ามีแฟนบอลบางส่วนของ BG ไปทำร้ายแฟนบอลยุทธยาได้รับบาดเจ็บด้วยครับมีคนลงในเฟซจากบอลผมเลยเป็นคนไม่ค่อยชอบดูบอลไทยอ่ะผมว่ามันไม่พัฒนาอะไรเลยมันตั้งแต่สมัยไหนละ
0: เพราะว่าคุณออกคุณก็ไม่ดูนาทีหนึ่งยังไม่ดูนาทีสองก็ไม่ดูเพราะว่ามีจุดโทษลมไอ้ที่พลังการโดนอ่ะ
1: คือมันไม่ใช่แบบไม่ได้พัฒนาแค่นักกีฬานะเว้ยมันไม่พัฒนาแบบหมดเลยอ่ะทั้งหลายทั้งแหล่พยายามแบบเอาใจช่วยว่าแบบให้มันแบบมีอะไรดีๆให้มันเห็นอะไรแบบอย่างเห็นไปเล่นใน FC Champions League อ่ะแล้วแบบโอ้โหเข้ารอบลึกๆได้นี่แอบเชียร์นะแต่แบบพอไปดูโอ้โหนั่นคนละชุดกับที่เล่นในลีกมันแสดงถึงอะไรมันแสดงถึงว่า
0: คุณภาพนักเตะเราก็เหมือนเดิมแต่แค่ที่ไปได้ไกลเพราะว่าตัวต่างชาติมันมีคุณภาพ
1: ใช่ไงแล้วจะบอกว่าเอ้ยจะเอาผสมลงไหมก็สู้เขาไม่ได้อันนี้ก็ต้องยอมรับถูกป่ะล่ะ
0: แล้วนี่บอกว่าเมืองทองไปนครปฐมแพ้นัดหน้าเมืองทองเจอกับแพ้ยินเต็ดด้วยไม่ง่ายแน่นอนจากน้องบอลคือเมืองทองก็แพ้เนี่ยวันนี
1: ้หรอ
0: หนักแล
1: ้วช่วงนี้จะไปเยือนนครปฐมมาผมบอกเลยแล้วกำลังคึกคัก
0: ทำไมอ่ะ
1: มีงานองค์พระ
0: ว่าไอ้ขิงว่า
1: องค์พระนี่

0: เล็กขิงวะวันเล็กขิง
1: เฮ้ยไงเล็กขิงวันเล็กขิง
0: ใช่ไงรถติดอ่ะ
1: ใช่มีไงวันเล็กขิงแล้วเพราะฉะนั้นนครปฐมคนจะเยอะไง
0: มีบอกบรูโน่จีอยู่อาร์เซนอลคงเป็นปื้มนะครับไปไหนก็มีแต่คนถามมีแต่คนเป็นห่วงว่าบรูโน่กินอะไรไหมแต่คุณเสียหน้า
1: ครับ
0: โอ้โหนี
1: ่ตัวประตูสำคัญ
0: ตัวเปลี่ยนเกมเลยอ่ะบรูโน่จีเนี่ย
1: สรุปเขาเล่นกับดีคลายเข้ายังผมไม่ได้ดูผมขับรถไปบีจี
0: ไม่ค่อย
1: ยังเล
0: ยแต่แบบหันไปดูกับตันเราก็ส่วนที่ซานดิโก้เบเนเบลจบครึ่งแรกครับ45นาทียังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0เนี่ยเรอัลมาดริดกับเบียร์เรอัลไปว่านต่อในครึ่งหลัง
1: กองจับมาถามหาดิโอมองเด้กับเอ็มบัปเป้เลยค่าตัวทั้ง2คนน่าจะมี300ล้าน
0: ใช่
1: แต่ว่ายังยิงเบียร์เรอัลไม่ได้นะ
0: วันนี้นี่สายจืดมากเลยครับเทียบกับตอนมีวินิซิอุสอีกคนละเรื่องเลยครับมาดริดก็เดี๋ยวทวนผลการแข่งข
1: ัน
0: เบรกที่เตะอยู่ตอนนี้นะครับก่อนเบรกแล้วกันครับ
1: อ่ะลีกเอิงนี่ครึ่งหลังเริ่มแค่คู่เดียวนะครับลอรียองนำเสมอปารีสเอฟซี0-0อีก3คู่เนี่ยยังไม่เริ่มนะครับครึ่งหลังแบลดนำองเช่อยู่4-0โมนาโกนำตูลูส2-0เปเช่นำเลอมอง1-0เซราตาลีนี่ครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับก็นาโปลียังนำฟูซูเนเน่2-0เนเธอร์แลนด์เอเลดิวิซี่ครับซิสตาร์ทาเวนเต้1-1อาแจ็คไนช์เมเกน1-1โปรตุเกสนะครับอะคาเดมิโกวิเซอูครับเสมอกับทางเอสตอริล0-0แล้วก็คาซาพีอาร์กับซานตาคาร่าก็0-0นะครับฟุตบอลเบลเยียมนะครับจิวิลาโปลีเก้งนำคอไทส์2-0แล้วก็ซูเต้วอลเลเกมตามหลังเก้น0-1ฟุตบอลลิกเดอร์นะครับแซงเอเตียนนำโลเดส2-0นี่ก็2เยอรมันนะครับเนินแบกเสมอกับวอลฟบวกอยู่2-2ไอซ์แลนด์นะครับเฟลมเสมอกับ KR ริยาวิกอยู่1-1ฟุตบอลซาอุนะครับบิ๊กแมชอัลฮิดาวนำอัลอิติฮัดอยู่3-1เซกุนดาสเปนนะครับทางด้านเทลตาบิโกเบนะครับนำโซเซดาดเบย์อยู่3-0บอลโรมาเนียนะครับสเตอัวบูคาเรสต์กับโอเตลุนยังเสมอกัน0-0โปแลนด์นะครับจากิโลเนียตามหลังกอนิกแซปเซ่1-2เมเจอร์ลีกนะชิคาโกไฟตามหลังนิวยอร์กซิตี้0-1อันนั้นจะครบละประมาณนี้นะครับคู่ไหนตกหล่นก็ส่งมาสอบถามได้468-9899นะครับส่วนพรีเมียร์ลีกสรุปอีกรอบที่จบไปแล้ววันนี้เนี่ยมีอาร์เซนอลชนะลีก2-1นะครับวิลล่าเสมอเบนฟอร์ด2-2เชลซีถล่มบอนมัด5-1อิปสวิชชนะฟูลแลม2-1ซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตัน0-2แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอสเปอร์10 คน1-1นะคร
0: ับ ทวนแล้วอันนี้ทวนหมดแล้ว
1: อันนี้ไม่ได้ทวนไม่ได้บอกแต่ขยี
0: ้อ๋อโอเคนะครับพักสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครึ่งหลังของลาลิก้าสเปนกันต่อครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับ
2: Soccer Live Report FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยปาแปะเจฟคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟโดวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนัก นอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้แขกร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: Creative Radio SMS 468-8899
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
5: Soccer Live Report

0: กลับเข้าสู่ Soccer Live Report ครับช่วงสุดท้ายของค่ำคืนวันเสาร์วันนี้นะครับยังอยู่กับเรา2คนนะครับผมคมอธิคมแล้วก็สนวิรุณนะครับเบรกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยประตูมางงๆเต็มไปหมดเลยครับในลีกเอิงฝรั่งเศสตูลูสตีไข่แตกไล่โมนาโกเป็น1ประตูต่อ2เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่องเช่เนี่ยตอนแรกตีไข่แตกไล่แบรดมาเป็น1ต่อ4แต่ล่าสุดแบรดยิงห่างออกไปอีกเป็น5ต่อ1แล้วนะครับแบรดนำองเช่5-1และล่าสุดในลีกเอิงฝรั่งเศสเพิ่งเด้งมาเมื่อกี้นี้ด้วยครับเลอมองครับตีเสมอปารีสแซงต์แชร์แมงเป็น1ประตูต่อ1ครับโอ้เปเช่ได้ประตูขึ้นนำเร็วตั้งแต่นาที20ทำเขาเพิ่มไม่ได้แล้วล่าสุดโดนตีเสมอแล้วด้วยครับเอาละครับส่วนคู่อื่นอ้าวเหมือนคู่เลอมองจะไม่ได้นะดึงกลับนะเอ้ยเปเช่ยังนำอยู่ครับโดนริบกลับซะก่อนครับมี VAR ต้องเช็ค VAR เดี๋ยวรอดู VAR แป๊บนึงว่าได้ไม่ได้นะครับมีคุณเทยลงทุนแฟนนอนส่งข้อความมาบอกว่าดีกันนะคมนะสนปืนโตจริงๆหรือคะและแฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะจริงๆนะคะนะนอนทีมรักฟอร์มไม่ปลื้มเลยค่ะดูช่วงหลังๆโคตรอึดอัดลุ้นเหนื่อยตลอดเลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายหรือว่าท้ายที่สุดก็ยังเก็บผลได้ตามเป้ามันก็เลยโอเคค่ะก็อย่างว่านะครับทีมอย่างอาร์เซนอลนี่ใครเขาก็จะเล่นกันแบบระวังตัวแล้วก็สู้แบบเขาก็อยากชนะเนาะแล้วพอเขาสู้ได้เนี่ยสู้สุดใจเลยยังดีที่กลับมาชนะได้นะสำหรับอาร์เซนอลวันนี้นะก็วันนี้ก็ชมมิเกลอาร์เต้าเลยนะที่เปลี่ยนตัวลงไปแล้วมันแบบได้เรื่องแต่ว่ามันก็มีบางตัวที่เป็นความถูกเปลี่ยนเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ้าวสรุปแล้วยังไงครับเลอมองได้หรือไม่ได้ครับตอนแรกกัน 1-0 แล้ว 1-1 แล้วดึงกลับล่าสุดยืนยันแล้วนะครับเลอมองตีเสมอปารีสแซงต์แชร์แมง1ประตูต่อ1จากหลุยส์มาฟูตาครับก็ตอนแรกเนี่ย VR ขึ้นมาว่ามีจังหวะล้ำหน้าของผู้เล่นเลอมองหรือเปล่าล่าสุดยืนยันแล้วว่าไม่ล้ำนะครับหลุยส์มาฟูตาครับยิงประตูตีเสมอให้เลอมองเสมอเปเช่แล้ว 1-1 นะครับ
1: แต่ว่าปีนี้เปเช่เขาไม่เอาแชมป์ลีกเอิ้งอ่ะ
0: เขาเบื่อแล้วเขาชอบความตื่นเต้นที่อื่น
1: ไ
0: ม่หรอกแต่เปเช่มันก็จะเดี๋ยวมาเก่งช่วงประมาณแบบปลายปีอ่ะ
1: มันจะทันเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยเรียลไทม์ถ้าวันนี้เสมอเนี่ยตามหลังโมนาโก7แต้มนะ

0: แข่ง6นัดตามหลัง7แต้ม
1: เราเคยเห็นทีมที่โดนนำ11แต้มแล้วโดนแซงมาแล้วด้วยซ้ำทำไม
0: เหรอ
1: เออ
0: ทีมไหนอ่ะ
1: มีหลายนะจะเอานิวคาสเซิล12แต้มหรืออาร์เซนอล11แต้มอ่ะเออเพราะฉะนั้น7แต้มเนี่ยเชื่อถ้าสมมติว่ามันเปิดปลายปีมาแล้วมันชนะรวดไปจนจบฤดูกาลเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยมันก็เหมือนแมนซิตี้ดีๆนี่แหละ
0: ม
1: ีบอกแมนยูผม9ทีละแต้มครับอ้าว
0: ก็6นัด6แต้มไง
1: คุณจะได้3แต้มแล้วคุณก็ไม่เอาวันนี้คุณก็ไปพลาดเองอีก
0: เออ
1: วันนี้เสียดายจริงนะผมเป็นแมนยูผมไม่ได้เป็นแมนยูยังแบบเสียดายเลยว่าแบบโหมันนำแล้วด้วยแล้วเขาเหลือ10คนด้วยอ่ะรูปมันต้องปิดเกมให้ได้ในความเป็นทีมที่เอาอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับในความที่เป็นทีมที่แบบทีมใหญ่แล้วก็
0: ต้องเหลือกว่า
1: ต้องการจะลุ้นอะไรหลายๆอย่างอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงลุ้นแชมป์ด้วยแต่หมายถึงว่าลุ้นพื้นที่ยุโรปหรือว่าลุ้นไต่อันดับขึ้นไปเกมแบบนี้มันอย่างวันนี้ผมนั่งดูเกมคู่อาร์เซนอลกับลีดยังนึกอยู่เลยว่าแพ้ไม่ได้นะอาร์เซนอลเกมแบบนี้คุณแพ้ไม่ได้แม้แต่เสมอยังขี้เหร่เลยนะครับสุดท้ายยังกลับมาชนะได้ก็อ่ะถือว่าโอเคเรายังอยู่ในระดับนั้นอยู่แม้ว่าจะแบบผลอาจจะไม่ได้สวยงามก็ตามแต่ว่าบางครั้งมันเกมแบบนี้มันต้องเก็บ3คะแนน
0: ผมว่าแมนยูวันนี้แย่กว่าวันที่แพ้แมนซิตี้อีกนะแพ้แมนซิตี้อย่างน้อยคือ10ตัวเหมือนกันแต่เขาคือแมนซิตี้ไงเขายังอยู่ทีมระดับลุ้นแชมป์ส่วนสเปอร์วันนี้คือบวยไม่สำคัญคือไอ้ประตูที่เป็นประตูชัยกับแมนซิตี้แล้วเขาแพ้มันเป็นประตูปัญหา
1: ใช่
0: แต่วันนี้คุณนำก่อนแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าเออแบบยังเสมอแล้วเขาเหลือ10คุณนำก่อนแล้วเขาตัวก็น้อยกว่าที่สำคัญคือเขาคือทีมบวยของตารางอ่ะวันนี้ผมว่าวันนี้มันน่าผิดหวังของวันที่แพ้ซิตี้
1: คือสุดท้ายแล้วอ่ะฟุตบอลมันวัดกันที่ผลแข่งขันครับ
0: ใช
1: ่เล่นดีไม่เกี่ยวสปอกสเปอร์สี่ห้าทีแรกเล่นดีกว่าแต่แล้วยังไงมันยิงไม่ได
0: ้
1: นะครับแต่วันที่คุณยิงได้แล้วคุณต้องจบมาให้ได้อย่างอาร์เซนอลวันนี้ผมว่าโชคดีที่คาราเฟลลี่ตีเสมอให้เร็วถ้าเกิดไม่มีลูกคาราเฟลลี่นะโอ้เบอร์เลย
0: จริงๆไงตอนที่จะก่อนจะโดนอ่ะมันก็จะโดนหลายรอบแล้วเนี่ยสุดท้ายก็โดนจริงๆ
1: มีบอกทำไมบอลลีกแดนสนธยาถึงไม่มีใครกล้าวิจารณ์เลยครับหรือว่ามีลาสบอสครับผม
0: ก็หมายถึงบอลไทยใช่ไหมก็มีคนไปวิจารณ์ไงอันนี้ผมยกนี่เลยคำพูดของคุณประธานระยองอ่ะสาธิตปิตุเตชะเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยการตัดสินของวันนี้แล้วบอลไทยจะก้าวไปยังไงส่วนแฟนฟุตบอลก็พิจารณาเอาละกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็พูดง่ายคือไอ้เกมระยองไปเยือนบุรีรัมย์อ่ะไอ้ลูก 2-1 ที่ระยองต้องได้อ่ะก็ที่ซ้ำเข้าไปอ่ะก็ไม่ได้เพราะผู้ตัดสินมองว่ามีช็อตฟาวไปก่อนหน้านี้ที่นักเตะไปฟาวสัสลักซึ่งมันโคตรเบาแล้วก็โอ้โหมันก็มีช็อตปัญหาคือพูดง่ายเอาจนบุรีรัมย์ชนะ 3-2 อ่ะฉะนั้นแหละก็เป็นประเด็นที่โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแต่ก็อยากอะไรมากเพราะว่า
1: เราไม่ค่อยสนด้วยเหมือนว่าบุรีรัมย์ก็จะรู้สึกว่าก็นี่เป็นความสำเร็จของฉันอะไรอย่างเงี้ย
0: เรื่องใหญ่กว่านี้ยิ่งกว่าฟุตบอลยังเกิดขึ้นได้เลย
1: ใช่
0: เราเอาเป็นว่าถ้าดูแล้วไม่สบายใจก็ดูคู่อื่น
1: ไม่ดูจบ ผมเป็นคนไม่ดูบอลไทยส่วนครึ่งหลังเนี่ยเกมคู่เรอัลมาดริดกับเบียร์เรอัลนี่มีการเปลี่ยนตัวนะครับถอดมาดริดเจ้าบ้านถอดอัมเบโรการาสออกครับแล้วก็เอามาร์คคูเรย่าลงมา
0: ก็เอาแบ็คซ้ายตัวจริงลงมาคาเรลาสปีนี้ก็ตกไปเยอะ
1: อุ้ย
0: อะไร
1: แล้วลีกเอิงฝรั่งเศสครับโมนาโกนำ 2-0 ล่าสุดตูรุตตีเสมอ 2-2 ครับ
0: โอ้โหนี่มันดอทมุนโมเดล
1: จริ
0: งทั้งนี้ก็เปเชก็เดือดเสมอไม่เดือดร้อนมาก
1: แต่เวลานี่ยังเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะ
0: บ้าไปแล้ว
1: ให้ได้ไล่ตามกันอยู่นะครับ
0: ครึ่งแรกนำ 2-0 ครึ่งหลังนี่โดนจุดโทษนะแล้วก็เป็นคริสเตียนเทงสตัดยิงเข้าไปเป็น 1-2 ที่48แล้วก็นาที60อัปปองอัปปองพลอัปปองสัตว์อัปปองเนี่ยอัปปองมาตีเสมอให้ตูรูสเป็น 2-2 นาที60
1: เนี่ยถือว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ภาคบอลฝรั่งเศสไง
0: ช่วงนี้นี่เอาจริงๆนะครับทีมเหนือกว่าไม่ค่อยมาเลยไปทางยิงเยอะอย่างเดียวเลย
1: ไม่หรอกวันนี้มันเป็นเบรกทีมชาติด้วยนะครับกลับมามันก็มีแบบเรื่องของอย่างวันนี้นั่งดูบาเยิร์นแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าเออ
0: ล้า
1: แบบชัดเจนมากเลยอ่ะแฮร์รี่เคนเอ่ยลุยดีแอดเอ่ยอะไรพวกนี้นะ
0: ไม่ใช่ปาก็ล้าได
1: ้
0: เหรอ
1: ใช่
0: เอาเฟเช่มาว่ะ
1: โดนตีเสมอเมื่อกี้ครับล่าสุดปารีสแซงต์แชร์แมงกลับมานำอีกรอบเป็น 2-1
0: นี่เนี่ยเขาโกรธแล้วเนี่ยเขาส่งเนี่ยมาเพียบเลยเนี่ยพอวิช่าเนี่ยพอวิช่าวิตินยาพอเบลลุยไซเอเมลี่เปลี่ยน4ตัว นาที59เปลี่ยน4คนน่ะ
1: ครับเปลี่ยนแล้วได้ประตูขึ้นนำเราด้วยครับคาริสเซแบงส่วนไหลตามช่องมาจังหวะนี้ของบีเรลเปิดเข้ากลางมายังไม่ผ่านรูดิเกอร์ครับทิ้งตัวบล็อกบอลออกหลังไม่ได้ก่อนครับ
0: ข้อความมาได้เลยนะครับสาดไปครับสมาชิก4689899อยากได้ผลคู่ไหนก็สอบถามได้หรือว่าวันนี้หลุดคอนเซปต์รายการนะยังไม่มีมาถามจัดอันดับแรงกงแรงกิ้งสาวๆเลยวันนี้ผิดคอนเซปต
1: ์ก็ผมไม่ได้อยู่ไม่พูดเรื่องพวกนี้ไง
0: ก็เดี๋ยวจะพูดละตอนนี้อยู่ครบ2คนละ
1: ไม่เกี่ยวคือปกติมันต้องเป็นคุณเว้ยคือผมว่านำแต่พูดแต่เรื่องกีฬาอย่างเดียวนะฮะ
0: ไม่เป็นไรผมรับจบเองส่งมาเลยวันนี้ยังไม่มีจัดอันดับแต่ก็เดี๋ยวตามบอลให้ด้วยแหละส่วนไอ้ข้อความถ้ามีจัดอันดับเดี๋ยวอ่านแซม
1: ๆส่วนจังหวะนี้เตรียมจะลุยของอาร์โคแมชทางขวามาดักทิ้งไม่ได้กันครับคุระย่าคุระย่ามันมีประโยคของมันอะเวลามันเสียงมันแหลมๆแล้วหน้ามันไส้ชื่อประโยคอะไรคู่กู้อะไรวะที่เวลามันเฮเวลามันอยู่ในทีมชาติสเปนอะ
0: คู่กู้อะ
1: ไม่ใช่มันพูดอะไรวะ
0: ก็แต่นั่นแหละ
1: จำได้ส่งมาให้หน่อย
0: มันไม่ทำตามคำพูดนะ
1: ทำไม
0: เพราะมันบอกว่าได้แชมป์โลกก็จะเลิกเล่นทีม
1: อ๋อ
0: แต่สงสัยอย่างว่าแหละดูลาเฟนเต้บอกไม่ต้อง
1: เฮ้ยแต่ชีวิตเขาน่าสงสารนะรักภรรยา
0: ทำไมอ๋อเรื่องครอบครัวใช
1: ่ใช่คือแบบมีความรู้สึกว่าโอเคอะในสนามจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่านี่เป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่สู้ชีวิตมากคนหนึ่งคือสาเหตุหนึ่งที่แบบกว่าจะเลือกย้ายทีมได้เนี่ยนั่นหมายความว่าต้องได้รับการันตีแล้วลูกชายเขาจะมีที่เรียน
0: อ
1: ะไรเงี้ยคือแล้วเป็นที่เรียนสำหรับเด็กพิเศษด้วยลูกชายเป็นเด็กพิเศษ
0: เขาก็สู้ไงตอนแรกเขาอยู่ลามาเซียใช่ป่ะแล้วก็ขึ้นไม่ได้ไปอยู่โอ้โหผมจำได้ผมเคยพาเขาอยู่เออีบาร์เงี้ยอยู่เออีบาร์ไปอยู่ไบตันอยู่ไบตันเสร็จค่อยไปเชลซีไปเชลซีมามาดริดวินิซูสมาเนี่ยตกลงตัวจริงตัวปลอม
1: สำรอง
0: ไม่มัน
1: เขาทำหน้า
0: แซวไงว่ามันเป็นตัวปลอมมันไม่เหมือนหน้ามันไม่เหมือนรอยสักมันผิดที่
1: ตัวจริงมันโดนลักพาตัวไปแล้วเงี้ย
0: แล้วไม่ได้เล่นกับบาร์ซิลมันก็เล่นไม่ได้เลยนะตอนแรกนึกว่าแค่มาดริด
1: เพิ่งเคยเห็นเนี่ยนะฟุตบอลไปทำศัลยกรรมหน้าตัวเองเพื่อที่จะแบบว่ามันไม่หล่อหรือว่ายังไงวะ
0: เขาอยาก
1: อุ้มคานเลยประตูนี้เซอร์ไพรส์เลยครับลอรยองครับทีมท้ายตารางล่าสุดขึ้นนำปารีสเอฟซี1-0ครับ
0: ปารีสเอฟซีของไอเนี่ย
1: หลุยส์วิกตอง
0: ไงไม่ของหลุยส์วิกตองเป็นเจ้าของด้วยแล้วก็คุณทีนี้เป็นเลียมโรซิเนีย
1: ใช่เฮ้ยเขากลับไปแล้วเหรอ
0: ใช่นี่ไงทำไอปารีสเอฟซีอยู่หรือจะเอาเลียมโรซินแยตอนนี้มันไม่ได้คุมทีมใหญ่อย่างเชลซีแล้วก็จะเรียกอะไรก็เรียก
1: แต่ก็เป็นบริษัทในเครือแหละใช้คำนี้ดีกว่า
0: ไม่เป็นไร
1: ปารีสเอฟซีอ๋ออันนั้นสตาร์บุกใช่ไหม
0: สตาร์บุกเลยเขาเคยทำสตาร์บุกก่อนแล้วไปทำเชลซีแล้วก็เนี่ยกลับมาปารีสเอฟซี
1: ส่วนมาดริดก็จะเปลี่ยนตัวเพิ่มครับข้างสนามเอาเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนออกครับที่รออยู่ข้างสนามของมาดริดจะเป็นวินิซุจูเนียเอาแล้วครับ
0: สุดท้ายต้องไถต้องพึ่งอยู่ดีหน้าไม่เหมือนเดิม
1: เออว่ะหน้ามันแบบออกไปทางแบบว่าเป็นแบบดำเท่อะดำเท่เหมือนพวก
0: ไอเนี่ย
1: มอร์แกนฟรีแมนอย่างเงี้ย
0: ไอสมิธเลยนะวิลสมิธ
1: วิลสมิธแล้วก็ไอที่มันเล่นแมทริกอะชื่ออะไรนะที่เล่นเป็นไอหัวหน้าพระเอกอะ
0: ไอ้นี่ป่ะที่เล่นนี่ด้วยป่ะมิชชั่นอิมพอสิเบิลด้วยป่ะ
1: เออ The Matrix อ่ะชื่ออะไรวะเออหน้ามันคล้ายๆอย่างเงี้ยชื่ออะไรวะอะไรอย่างลอเรนฟิตเบิร์นเออแต่ว่าตัวไม่ใหญ่เท่านะลอเรนฟิตเบิร์นก็ตุ่มเล
0: ยสัปดาห์นี้สาวๆที่คุณไปเห็นมามีใครที่แบบเข้าตาม
1: าอีกแล้วงงเขาเรื่องนี้อีกแล้วสัปดาห์นี้ผมไม่เห็นผู้หญิงเลย
0: ไม่ดูเลยอ่ะ
1: ผมดูแต่รถอย่างเดียวเพราะรถพังเจอเครื่องเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยนะ
0: เท่าไหร
1: ่ 50,000
0: โอ้ท้อเนี่ยครึ่งแสนเลย
1: แต่ว่าประกาศรับจบ
0: โอ้โชคดี
1: ส่วนซ้ายของวินิซุสมาแล้วครับวินิซุสจูเนียเปิดโค้งบอลล้นมาเดียวมองเด้กดข้ามคานไปอีกครับ
0: ยิงไปไหนครับยานเดียวมองเด้ คือพอเขาเอาวินิซิอุสลงมาเนี่ยก็เลยต้องโยกเดียวมันเด้อยู่ทางขวา
1: ใช่
0: แล้วเมื่อกี้ก็เลยยิงไปไหนไม่รู้

0: เนี้ยดูจากการยืนของมาดริดเนี่ยเขาขยับเอาอาร์ดาเกลเนี่ยไปยืนเป็นกลางร่วมกับชัวเมนี่แล้วก็บาบริเดเนี่ยครับส่วนวินิซุสเนี่ยลงมาใครเล่นวิงแบ็กกว่าเพราะว่าซ้ายเนี่ยมีคูกุเรย่าอยู่คนหนึ่งแล้วใช่ไหมขวาเนี่ยเหมือนตอนนี้จะใช้คือบาบริเดไปยืนขวาเดี๋ยวต้องดู
1: เขาเคยเล่นตอนยุคอันเช่
0: ใช่ส่วนเปิดของวินิซุสลูกนี้บอลไปติดเล็กฟรีแมนครับออกหลังไปได้เป็นลูกมีว่าถ้าบุรีรัมย์โดนคดี114เหมือนแมนซิตี้พี่คิดว่ากระทรวงยุติธรรมเขาจะบอกว่าทำผิดนอกประเทศกฎหมายไทยเอาผิดไม่ได้เอาทำผิดไม่ได้ไหมครับพี่สนเคยไปร่วมร่ามกับน้องโอปอไหมครับ
1: ไม่เคยครับ
0: ก็ปอที่อ่านข่าวพี่เจนะ
1: เออ
0: วรชานะ
1: โอปอรัชชาเสนาบุตร
0: อ่ะเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่เหรอวะหมายถึงว่าคุณนานๆจะได้จัดทำงานด้วยกันที
1: ใช่ก็ไม่ค่อยเจอหรอก
0: เออจริงๆ
1: ร่วมร่ามอ่ะคือเจษดา
0: เออโอปอรัชชาเนี่ยเจษดาจะอยู่บ่อยกว่า
1: ร่วมร่ามปกติ100วันพันปีไม่เคยถ่ายของถ่ายคลิปฮะพอใครไปเจอโอปอถ่ายทุกวันทุกเช้าอ่ะเอามาเสิร์ฟตลอดว่าไงครับโอปอ
0: โอปอพิชชี่เนี่ย2คนเนี้ย
1: เออไม่ใช่คนดีหรอกเจษดาส่วนก็ต้องมาดูว่าคดีที่ไปทำเนี่ยที่ประเทศไหนถ้าเป็นประเทศกีฬาเซาเนี่ยก็ไม่เป็นไร
0: ส่วนเปิดเข้ามาลูกนี้มาดริดจะโฉบเข้ามาหม่งลูกนี้เบียร์เรลยังดักไว้ได้ก่อนครับเคลียร์ทิ้งออกมาพยายามจะเก็บบอลของแยนเดียวมงเด้ลูกนี้ก็ลั่นซะอีกครับเหมือนจะอ้าวเปสเชมาแล้วมารัวเลยครับเมื่อกี้ 2-1 ล่าสุด 3-1 ครับประตูที่2นี่จากคริสเตียโครัชเคเลียนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าประตูที่3มาจากใครครับส่วนเบียร์เรลกำลังจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับข้างสนามที่รออยู่เนี่ยมีคาร์ลอสโรเมโรนะครับกองหลังเตรียมจะลงมาครับอีกคนหนึ่งก็คือนาธานซาลิบานะครับ
1: ซึ่งไม่ได้เป็นไรกับวิลเลียมซาลิบาคนละชาติเลยนาธานซาลิบานี่เป็นแคนาเดียน
0: ชื่อเหมือนไงเฉย
1: อ๋อแต่ก็มีเหมือนพวกเชื้อสายฝรั่งเศสไปอยู่ที่แคนาดาเยอะเพราะว่าเขาเคยแบบตอนนั้นไปล่าอันนั้น
0: คือนาธานซาลิบานี่หลายเชื้อชาติมากนะเฮติเลบานอนนะครับฝรั่งเศส
1: มีเชื้อสายกีลาซาว
0: ะไม่มี
1: กีลาซาวนี่เขาบอกว่าประชากรที่น้อยกว่าจังหวัดภูเก็ตอีกนะ
0: กีลาซาวนี่มันไอ้นี่ไม่ใช่เหรอฮอลแลนด์ซะเยอะ
1: ใช่ไหมใช่ก็เป็นอาณานิคมเนเธอร์แลนด์เมื่อก่อน
0: ใช
1: ่นี่ไงไอ้เนี่ยเมื่อก่อนไงมันมีตั้งบริษัทEast India
0: ส่วนประตูที่3ของบริษัทแมงจากแม็กเก็ตอาร์คิวส์นะครับ
1: อาร์คิวส์นี่เล่นดีแค่สโมสรจริงในตอนทีมชาตินี่เล่นไม่ได้เลย
0: ยังเด็ก
1: หลับจืดอีกตัวนึงที่ผมโคตรรังคาญเลยไอ้เลอปอลอะ
0: ไม่ควรถูกเรียกติด
1: ขออภัยนะกระจอกนะ
0: เอสบาเลอปอล
1: เออแบบแต่อยู่ในลีกมันยิงเยอะไง
0: ใช่ใช่ก็เรียกไปนั่นแหละเรียกไปใช้งานไปดูแหละว่าจะแบบอยู่โยงกับทีมชุดใหญ่ได้ขนาดไหน
1: แต่พอไปเล่นกับพวกเดมบูชเดมเบเล่ไปเล่นกับ
0: โ
1: อ
0: ้คนละเบอร์
1: เลยนี่แบบพุ่งตรงภาระ
0: คนละเบอร์ฝรั่งเศสเนี่ยรอแค่ชองฟลิปมาเตต้าเนี่ยหายเจ็บกลับมาก็จะมีสำรอง
1: แล้วเขาจะใช้มาเตต้าเลยเหรอเขาใช้นี่กันดีไอมาคุตูรามผมว่าดีกว่าม
0: าคุตูรามก็ยังสำรองหมายถึงว่าคือมาคุตูรามยังไงก็ติดอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดช่องฟิลิปมาเตต้าหายเจ็บอ่ะเอสบาเลปอไม่ติดหรอก
1: ก็มันติดเพราะว่าไอ้มาเตต้าเจ็บไง
0: ใช่
1: แล้วเขาต้องใช้เอ็มบัปเป้ก่อนปะหน้าเป้า
0: เพราะปีที่แล้วเขาเป็นดาวซันโวลิกเอิงไงส่วนเบียร์เรลลุยขึ้นมาจังหวะนี้หน้ากรอบเขตโทษตังเข้าขวายิงบดลูกนี้ไม่ตรงกรอบอีกครับจังหวะกดของทางด้านอัลเบโตโมเรโรครับ
1: ล็อกเข้าขวานะครับแล้วก็ยิงหลุดสองแรก
0: 3-4 คนรุมนะเอาจริงฝรั่งเศสเนี่ยในเบรกทีมชาติคราวนี้คนเดียวที่ผมรู้สึกว่าสอบผ่านก็คือ
1: ผมชอบแอนดี้ดียุก
0: ลูก้าเดคุนย่านะครับ
1: ผมชอบแอนดี้ดียุกลูก้าเดคุนย่าก็โอเค
0: แอนดี้ยุกก็ดีแอนดี้ยุกก็ใช้ได้วันนี้เล่นดีด้วยนะวันนี้อินเตอร์เขาก็ลงแบ็คขวา
1: เล่นทั้งขวาซ้าย
0: ส่วนจังหวะนี้วินิซุสลุยขึ้นมาโดนรุม2คนทางซ้ายครับวินิซุสพาหนีแล้วจะเปิดยัดลูกนี้ยังติดเอาโตโมเรโรครับตามมาดักบอลออกหลังไว้ได้ก่อน
1: นี่ทำไปเล่นในชั่วโมงเหนือเนี่ยปีแล้วเอายังเอ้ยมาริดยังยิงไม่ได
0: ้ได้แต่ทำท่าเชียร์ลีดเดอร์ครับให้กองเชียร์เฮใส่แต่ก็ยิงไม่ได้สักทีครับ
1: ผมว่าองค์ประกอบมันไม่กลมกล่อมนะทำให้ย้อยออกไปนึกถึงมาดริดยุคแบบ
0: ยุคที่ดอส
1: ยุคที่แบบโหตัวโคตรเทพแต่ว่าเล่นกันมันไม่เข้ากัน
0: เปิดเตะมุมลูกนี้ของมาดริดเบียร์เรียลบ่งสกัดมาก่อนบอลนี้เป็นบอลอันตรายครับเคลียร์มายังเป็นมาดริดเก็บจังหวะ2ได้ต่อของบอลวันเวแล้วครับเรอัลมาดริดแต่ว่ายังไม่ได้มีช็อตจบจะแจ้งผลบอลคู่อื่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับนาโปลีกับโฟซูเตเน่ซีเรียอาครึ่งหลังนี่76นาทีแล้วยังนาโปลีนำ 2-0
1: ครับ
0: โมนาโกก็ยังเสมอกับตูรูส 2-2 อาแจกนี่ชั่วโมงแล้วยังไม่นำไนท์เมเกนยัง 1-1
1: เราต้องชนะ2ลูกแล้ววันนี้อาแจก
0: ขึ้นมาของมาดริดลูกนี้จะยิงของคูกูริยาก็โดนบล็อกไว้ได้ครับ
1: ก็พยายามจะเติมจากคูกูริยาด้านซ้ายนะครับแล้วเล่นมาแล้วครับโดได้ยิงโดยมีซูอุสครับบดแล้วก็ตรงตัวครับเสมอประตูถือว่าลงมาก็ได้บอลเยอะครับเป็นซูอุส
0: อิน
1: เตอร์กูลักชี่เนี่ยวันนี้เซฟเยอะ
0: โอ้โหพรุ่งนี้นี่แมนซิตี้บุกไปไม่เปรียบลิเวอร์พูลเฉยเลยว่ะ
1: นิดเดียวเอง
0: ส่วนขวาขึ้นมาจังหวะนี้คาร์ลอสโรเมโรพยายามจะไถเข้าไปโดนดักไว้ก่อนครับบอลมาเข้าทางอาคอมัดยิงยัดติดบล็อกยังเป็นได้บอลอยู่นะครับขอโทษโมเรโรขวางมาปั๊บเกยิงลูกนี้บอลมันใส่โอ้โหติโบกุกตัวต้องปัดทิ้งมาก่อนเลยครับยังไงวิเอเรียลก็ปล่อยให้เขาล่อเป้าอยู่นะครับขอโทษเฉยเลยครับมาดริดมีบอกว่าพี่สนเคยมีแพชชั่นเหมือนพี่โตโน่ตอนคุยกับสาวสาวไหมคร
1: ับ มีอยู่แล้วตอนเด็กๆเดี๋ยวนี้เฉยๆแล้ว
0: แพชชั่นยังไงวะ
1: โอ้ย
0: วันนี้ไม่มีเสื้อแจกสักตัวเดียว
1: เออตกอกด้วยเด็กตกอกด้วยเออกระแทกดิภูมิใจในทุกคนนะ
0: พวกคุณต้องภูมิใจนะ
1: แฟชั่นแบบเอาอะไรก็เสิร์ฟไงไม่ต้องพูดกับโชว์ของ5ขนาดนั้นแต่แบบจะไปไหนจะเอาอะไรเราเสิร์ฟ
0: มีบอกพรุ่งนี้นะคนจะเชียร์หงจริงๆเหรอคะจะไหวเหรอครับไม่รู้ว่ายิ่งใหญ่จริงหรือเปล่าหนูว่าจะคาบ้านนะครับอุ้ยยิ่งใหญ่ในอดีตนะครับถ้าพรุ่งนี้แบ่งแต้มแมนซีได้ก็นับว่าเก่งแล้ว
1: ผมให้วันนี้เป็น MVP เลยเพราะความนี้ของคุณเทยลงทุนเนี่ยจริงผมในเอาจริงๆนะอาร์เซนอลไม่ได้แชมป์ผมไม่เดือดร้อนแล้วเพราะปีที่แล้วได้ไปแล้วแต่ว่าผมไม่อยากให้ลิเวอร์พูลชนะงั้นเดี๋ยวเขาจะแบบผมว่าลิเวอร์พูลในบ้านเขาไม่กลัวใครครับแอนฟิลด์เดี๋ยวเขาชนะแล้วมันจะเอิดไง
0: มีบอกพี่ๆเคยไปเที่ยวแคริบเบียนกับฟูลมูนเหม่งจ่ายไหมครับดีออนมองเด้แย่ไหม
1: เอาอันแรกเนี่ยแคริบเบียนไม่เคยแต่ฟูลมูนผมเคย
0: ฟูลมูนคืออะไรวะ
1: ร้านไม่ร้าน
0: ร้านเหล้าเงี้ยหรอ
1: แล้วก็มีเดือนปีสดอะไรเง
0: ี้ยไม่คือฟูลมูนผมเคยเห็นอยู่หน้าไอ้ทารากอนน่ะ
1: ทารากอนใช่ไหมไม่ใช่พารานะ
0: ทารากอน
1: ทารากอนแล้วอยากไปทารากอนบ้าง
0: ทารากอนอาบนวดนี่แหละแหมแต่ก่อนออฟฟิศอยู่ตรงนั้นเห็นบ่อยๆขับผ่านประจำไม่เคยไปอ่ะฟูลมูนเหมือนจะเคยแวบแวบดึกแวบแวบเลยอ่ะ
1: คุณเคยไป
0: ชอบจัดงานดูบอลกันอ่ะ
1: คุณเคยไปนี่ไหมล่ะไอมาลดีฟอะฟูลมูนกับมาลดีฟก็เหมือนกัน
0: อ๋อเหรอเออผมเคยไปมาลดีฟผมไม่เคยไปฟูลมูนเออผมนึกออก
1: เหมือนกันแหละเหมือนกันเนี้ย
0: เออผมเคยไปมาลดีฟผมไม่เคยไปฟูลมูน
1: แล้วดิโอมอนเด้แย่ไหม
0: แย
1: ่ควรจะร้อยกว่าล้านไหม
0: แต่มาดริดลุยขึ้นมาจังหวะนี้หลบได้เดียวมองเด้แย่ยิงเลยจ้าน
1: ี่ไง
0: แต่ล้ำหน้าจ้ะ
1: มีสกิดยิงอย่างสวยแต่ว่าล้ำหน้าก
0: ับตัวยิงลูกนี้ของแยนเดียวมองเด้เข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าล้ำหน้าครับ
1: นี่คือมิวนิโคล่าไปเป้นี่ทางขวาโยกหนีมาแล้วไม่ล้ำ
0: หุยไม่ล้ำว่ะ
1: ไม่ล้ำมันมีไอ้เบอร์3ห้อยอยู่ไงเดี๋ยวเช็ค VAR ก่อน
0: เอ้าจะได้ประตูขึ้นนำเอานะเว้ยน่ะมาดริด
1: แม่นมันห้อยอยู่มอร์แกนซีแมน
0: หน่อยอเล็กฟรีแมน
1: ฉะนั้นดารามอร์แกนซีแมนห้อยอยู
0: ่คือไม่รู้นะสำหรับผมอะผมว่าพอเห็นฟอร์มในฟุตบอลโลกผมเป็นความสุขเขาไม่เก่งตั้งแต่แรกแล้วครับตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะ
1: ไม่เขาเก่งแต่เขาไม่ได้ขนาดนั้นราคา120 130ล้าน
0: ไม่ได้เก่งถึงขนาด120ล้านอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้ครับเรอัลมาดริดจังหวะนี
1: ้นี่ไงเรียบร้อยมาดริดนำ 1-0 อย่างเง
0: ี้ยโอ้ย
1: เราสะกิดเลยไง
0: ผมบอกว่าเดียวมองเด้เก่งมา

0: ไหนได้ประตูขึ้นนำเลยครับจากแยนเดียมงเด้เนี่ยครับประตูแรกของเขาในสีเสื้อของเรอัลมาดริดด้วยนะครับยังไม่เคยยิงเลยไม่ว่าจะรายการไหนก็ตามครับนี่เป็นการลงเล่นในลีกนัดที่8ของแยนเดียมงเด้ครับแล้วก็ยิงประตูให้เรอัลมาดริดได้แล้วครับ 1-0 ครับเรอัลมาดริดขึ้นนำเบียร์เรอัลไป
1: ใครจะไปคิดว่าครั้งหนึ่งเคยเล่นอาราเบสยาเดียวมองเล
0: ่นี่เป็นเจ้าของสตินักฟุตบอลจากแอฟริกาที่มีค่าตัวสูงที่สุดในทวีปของเขาเนี่ย125ล้านยูโรแล้วก็มีแอดออนอีกคือถ้ารวมๆเนี่ยมีแอดออนด้วยก็คือ140ล้านยูโร
1: คือถ้ามายุคนี้นี่อย่างโหจังหวะให้ของบาเบเด้ครับแล้วเดียวมันได้ไปรับบอลในกรอบเขตโทษฝั่งขวาแล้วมันมีไอ้เนี่ยอเล็กฟรีแมนห้อยอยู่ก็เลยไม่ล้ำแล้วตวัดยิงด้วยขวาเข้าไปเต่าไกล
0: โอ้และอเล็กฟรีแมนนี่เป็นกองหลังที่ผลงานดีที่สุดนะของเบียร์เรลวันนี้แล้วครับกลายเป็นว่ากลายเป็นผู้ร้ายเลยครับยืนห้อยเป็นตัวสุดท้าย
1: อุทยานเดียวมันเด้นี่ร้อยกว่าล้านนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนด็อกบาร์นี่ต้อง200อ่ะ
0: ใช่
1: Still a teenager. หน้าเขาดูเหมือนไม่น่าจะเล่นบอลเก่ง
0: เนี่ยคุณบูลลี่ว่ะ
1: ไม่ใช่บูลลี่คือก็ดูทรง
0: มาแล้วครับประตูที่มาดริดต้องการครับได้ประตูจากแยนเดวองเด้แล้วเมื่อกี้เนี่ยมีเรียลยังบุกเป็นชุดอยู่แท้ครับกดจะโดนก็โดนเฉยเลยครับนี่อย่างนี้นี่โมนาโกจะโดนไล่เอานะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าไปเชนนำแล้วโมนาโกยังเสมออยู่นะครับปารีสแซงต์แชร์แมงวันนี้ชนะได้จะมี11แต้มนะตามหลังโมนาโก3คะแนน
1: แล้ววันนี้ไอ้ดูมฟิสไปไหน
0: ดูมฟิสวันนี้ไม่มีชื่อทั้งตัวจริง
1: ไม่ใช้เทนนะแล้วก็พอเทนออกก็เอาวาเบเด้ยืน
0: ใช่
1: ไม่ฟิตเหรอ
0: ไม่มีชื่อทั้งตัวอ๋อมีชื่อเป็นสำรองครับแมนเชสเตอร์ฟริสมีถามมาบอกว่าถ้าพี่สดเป็น 0.7 พี่สดจะช่วยโลกหรือจะเอาเวลาไปอยู่สาว
1: ไม่เห็นต้องถามเลย
0: ใช่ไหม
1: อันไหนมันความสุขของเราอ่ะโลกมันที่เหลือผม
0: มีบอกแมนซีนี่บุกไปเหนือกว่าทีมยิ่งใหญ่เลยเหรอคะนครมตายแล้วตายแล้วทีมยิ่งใหญ่ยังไงทีมเยือนบุกมาเหนือกว่า
1: อ
0: ี
1: ใช่
0: เพราะทีมที่เหนือกว่าคือทีมที่เก่งกว่านะไม่งั้นเขาไม่เหนือกว่าหรอก
1: ไม่แล้วทีมยิ่งใหญ่นี่ตอนนี้เขาอยู่อันดับเท่าไหร
0: ่เดี๋ยวเขายังไม่แพ้ใครไง
1: ก็พรุ่งนี้
0: จริงๆพรุ่งนี้เราต้องเชียร์ให้มันเสมอกันไหม
1: คุณเนี่ยเอาพี่เราเอาความสนุกส่วนตัวดีกว่าเรา
0: เพราะถึงตรงนี้เอาจริงมาสตี้ยังมีแต้มนำอาร์เซนอลอยู่นะครับคือแต้มเท่ากับอาร์เซนอลแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่า3นัดไอ้3ลูกเสียเท่ากันเลยนะ5ประตูแล้วก็อาร์เซนอลยิงน้อยกว่า3ลูกครับส่วนจังหวะนี้เบียร์มาดริดบุกขึ้นมาจะเปิดเข้ากลางลูกนี้เบียร์เรลยังดักไว้ได้ก่อนเบียร์เรลเราเปลี่ยนตัวแล้วนะครับข้างสนามถอดทางฝั่งของอาคมัดออกครับแล้วก็เอาเกราดโมเรโน่ลงถ้าว่าตอนนี้วีเร่าเปลี่ยนแล้ว3คนนะครับที่ลงมาก็จะมีอย่างโรเบโร่นะครับคาร์ลอสโรเบโร่นะครับกองหลังแล้วก็จะมีนาธานซาลิบากองกลางครับรวมถึงเกราดโมเรโน่กองหน้าครับลงมาแล้ว
1: แล้วอาจารย์คมเป็น007อ่ะจะไงจะช่วยโลกหรือยัง
0: ช่วยโลกครับ
1: ตอบเอาหล่อย
0: นะไม่ได้ตอบเอาหล่อ
1: ตอบเอาหล่อย
0: นะแต่คุณต้องไม่ลืมว่า007เนี่ยเป็นเอเจนต์ที่เดี๋ยวก็มีเขาเปลี่ยนมาเรื่อยใช่ป่ะจะมาบอกว่าอยู่เอาเวลาเดียวมันก็เปลี่ยนไปใหม
1: ่ไหนลองบอกช่วยโลกทีดิ
0: ฮะ
1: ตกลงคุณถ้าเป็น007นี่จะช่วยโลกหรือว่าจะ
0: ช่วยโลกช่วยโลกช่วยโลก
1: เชื่อ
0: ฮะ
1: สมมติระหว่างช่วยโลกกับอะไรนะคุณอะไร
0: ใคร
1: คุณน้ำตาลวะไม่ใช่ที่คุณ
0: น้ำตาลไหนวะ
1: ที่คุณปื้มพระคุณแพทชยานิดบอกว่าปลาอุ่นคมเราไปทานข้าวทานข้าวกันกับแบบมีระบงระเบิดคุณต้องไปกู้คุณเอาอะไร
0: เฮ้ยไปกู้ระเบิดดิ
1: โอ้ยไม่เชื่อ
0: ทำไมอ่ะ
1: คุณแพทชยานิดบอกปลาเราไปเที่ยว
0: มันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้ไปดูผัวคุณแพทด้วยเขาเป็นชายโซไอ้ห่า
1: ถ้าผมถามสมมุติไงสมมุติ
0: วันนี้เหมือนเพิ่งเห็นแบบคือเขาทำร้านน้ำใช่ไหมชื่อร้านฉ่ำอ่ะ

0: แล้วเขาใส่เสื้อแบบเปิดหลังอ่ะโอ้โหตายไปเลยเห็นชุดนั้นคุณแพ้คุณตายไปเลย
1: ก็บอกแล้วเราเบิดอ่ะไม่ใช่เรื่องของคุณ
0: ส่วนมีแล้วยิงยัดลูกนี้ติดบล็อกอีกครับมีบอกว่าเดียวองเด้สกิดปุ๊บยิงปั๊บอาแจกแย่ไหมปลุกใจแบบโตโน่หน่อยพี
1: ่ๆเฮ้ยวันนี้พวกเราเหนือกว่าของช่วงตัวแล้วไหมภูมิใจกันหน่อย
0: พี่บอกสนคิดว่าพี่สนคิดว่าเมสันเมาส์อนุทินจะได้ไปต่อไหมครับ
1: เนี่ยหารายงานให้ผมแต่ละข้อความนี่ถ้าจัดเย็นนี่โดนแล้วเนี่ยหางานให้ตลอด
0: อุ้ยนี่โชเซ่มูรินโญ่นี่ชอบแอคชั่นเวลาแกอย่างนี้จริง
1: ๆเมสันเมาส์ไปต่อยแล้วผมบอกเลย
0: อันนี้ไม่ถึงเมสันเมาส์ไหน
1: เมสันเมาส์แมนยูอ่ะ
0: โอเคส่วนมาดริดทะลุช่องสวยครับหลุดเข้ามาเดียวๆเอี้ยวไม่ยิงเลือกยิงเสาแรกติดเซฟปีเตอร์กุลาชีครับตอกส้นกลับมาชาร์จข้ามคานโอ้โหไม่มีแม้กระทั่งลูกสาประตูลูกนี้ยิงไม่เข้าได้ยังไงครับจูดเบลลิงแฮมครับ
1: รอดได้ไงวะเนี่ยให้มาวินิซูสจริงๆตรงเนี้ยให้โอ้โห
0: ไม่ล้ำนะครับ
1: ก็เลื่อมเรือมาแต่เล่นไม่ก่อนแต่จริงๆคือควรจะเอียงยิงนะตามตายเอ็มบัปเป้แต่เลือกไปยิงซ้ายก็เลยติดกุลาชีเอ็มบัปเป้ตอกส้นมาให้จูดยิงข้ามคานทำไมกับอังกฤษมันโคตรเก่งอะกับอัลมาริดมันยิงเฉยๆมากเลย
0: โอ้จังหวะตอกส้นมาเมื่อกี้นี้เดียวๆเลยนะครับไม่มีแม้กระทั่งผู้สับประตูด้วยครับมีกองหลังของบีเรียลเข้ามาบีบแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบนี่ผิดวิสัยจูดมากบีเรียลขวามาเปิดเข้ากลางลูกนี้ยังโดนสกัดทิ้งไว้ได้ซะก่อนครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายครับสวนกลับของมาดริดพาหนีมาสวยครับจูดเฮ้ยจูดจูดทางซ้ายจุดไหลเข้ากลางแปรเรียบร้อย2ประตูต่อ0จากวินิซุสจูเนีย
1: ร์นี่เป็นไงด่าจูดแอสซิสต
0: ์เมื่อกี้ด่าเดียวมองเด้เดียวมองเด้ยิงยิงไง2-0จนได้ครับเรอัลมาดริดอุ้ยนี่ถ้าเกิดว่ารอบดึกนี่เปเช่ก่อนนำก็ถ้าจะมีติดขัดก็จะเป็นโมนาโกกับอาแจกนี่แหละดูทรงแล้วนะครับที่เหลือที่เขาก็มากันหมดนะเปเช่แบรดนาโปลี
1: เออเนี่ยวันนี้จริงถ้าจะมองง่ายก็ง่ายนะเชลซีเนี่ยมัดรวมไปเลยเชลซีมาดริดเปเช่นาโปลีป่ะ
0: วันนี้ผมชอบอัลส์บวกใช่ไหม
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: คือผมไม่เคยดูอัลส์บวกเล่นไงก็เลยไม่คิดว่าเอ๊ะควรจะไปทางไหน
0: ไม่คือผมเชื่อ
1: ว่าบาเยิร์นมันเห็นอยู่แล้ว
0: คือผมเชื่อมากๆว่าบาเยิร์นเนี่ยไม่มีทางบุกไปชนะบ้าเลยบุกไปคือต้องยิง3ลูกบ้านเขา
1: ก็มันก็ต้องประมาณนี้อยู่แล้วบาเยิร์นเล่นในบุนเดสมันมีเคยต้องมีวันไหนนอกจากเจอดอร์ทมุนด์
0: วันนี
1: ้ที่ต้องมีวันไหนยิงน้อยกว่า2หรือ3
0: ที่ผมชอบเลยนะวันนี้นะมีเชลซีมีเดี๋ยวหาว่าแบบว่าเอ้ยโอ้โหพอบอลจบแล้วมานั่งคุยเลยนะมีเชลซีมีอัลส์บวกแล้วก็มีอินเตอร์มิลานครับ
1: อินเตอร์ใครก็ชอบปาม่าเป็นจะตกชั้นโอกาสสูง
0: ปาม่านี่คือหมูกรุบแบบ
1: อ้าวเฮ้ยเขาเช็ค VAR ว่ะ
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เขาเช็ค VAR ครับ
0: จังหวะนี้อุ้ยดึงผม
1: โคตรเบา
0: โอ้ดึงผมเบาเลยไง
1: ไม่เดี๋ยวว่ามันก็วิ่งต่อไปเล่นนี่เดี๋ยวดูก่อน
0: ไม่แต่กฎใหม่เขาบอกไงว่าถ้าเจตนาดึงผมอ่ะใบได้เลย
1: ไหนเดี๋ยวดูก่อนดึงเสื้อป่ะ
0: ดึงแมวอะไรล่ะหัวเบี้ยวอย่างนั้นน่ะ
1: เออหัวเบี้ยวเลย
0: นี่เจตนาดึงผมใบได้เลยนะครับแล้วนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะบอกแล้วกฎใหม่เจตนาดึงผมใบแดงได้เลยครับมาดริดไม่ได้ประตู 2-1 ไอ้ไม่ได้ประตู 2-0 วินิซุสโดนใบแดงครับ
1: เออ
0: เอาสิคือเจตนาดึงผมเนี่ยกฎใหม่ใบแดงได้เลยนะครับโอ้โหเสียหายหลายแสนเลยครับ
1: เดี๋ยวก่อนจับมันไปดึงใคร
0: ไอ้นี่ไงชื่ออะไรนะ
1: เบอร์อะไร
0: เนี่ยนาธานซาลิบาเนี่ยคือเจตนาดึงผมเนี่ยจะล้มไม่ล้มเอี้ยวไม่เอี้ยวใบแดงครับกฎใหม่
1: ไอ้นาธานซาลิบานี่สปิริตดีนะ
0: ใช่มัน
1: วิ่งต่อไม่ฟ้องบา
0: ดไม่ฟ้องไม่โวยวายอะไรด้วย
1: โอ้ครบได
0: ้ยึดประตูกลับวินิซุสเหลือโดนใบแดงครับ
1: มาดริดนำ 1-0 แล้วเหลือ10คน
0: เอาละครับแล้วเดือดดาลด้วยนะวินิซุสนี่ปรีเข้าไปหาผู้ตัดสินไม่รู้ว่าจะมีประเด็นหลังเกมหรือเปล่าด้วยนะครับ
1: ก็ถ้าโดนอย่างนี้ก็โดนแบนด้วยแดงโดยตรง
0: แดงเดเร็กนี่มี3เกมเป็นอย่างน้อยอ่ะ

0: เอากันอยู่ไหมอ่ะวินิซิอุสอ่ะแฟนอาร์เซนอลอ่ะเอาไหม
1: เฮ้ยแต่ลูกนี้กากไม่มีเหตุผลในการดึงเลยอ่ะไม่มีจริงๆอ่ะแค่เพราะว่าเขาวิ่งบังไว้ก็เลยแบบพยายามจะแบบดึงเพื่อให้เขาแบบออกจากวิถีวิ่งของตัวเองนะครับนี่ปุ้มยายบอกเลยว่าโอ้โห
0: โดนได้ให้อันบาย
1: ว้าวรู้บอกว้าวว้าว
0: เออเยอะว้าว
1: ดึงผมไปแดงเลยวะว้าวเออดีวะกฎใหม่ก็ออกมาตอนไหนนะฟุตบอลโลกป่ะใช่ไหมแล้วผมจะบอกว่าหนึ่งในคนที่เป็นตัวที่ทำให้กฎนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคือมาร์คคูกุเรย่าคนนี้แหละเป็นตัวจอมโดนดึงผมคนหนึ่งเลยนะมาร์คคูกุเรย่าอะไร
0: มันยาว
1: ไม่คุยกันก่อนครับมีบอกถ้าทั้งคู่มีลูกแบบน้องเนเน่เอาไหมเริ่มวางแผนเลยเป็นยังไงอ่ะเก่งกีตาร์หรือไงมีพรสวรรค์นี่เหรอก็ต้องดีอยู่แล้วป่ะแล้วคุณมีลูกคุณอยากปั้นให้เป็นอะไรแบบความฝันที่แบบในวัยเด็กที่คุณทำไม่ได้เงี้ยเป็นนักฟุตบอลเป็นนักกีฬาเป็นนักดนตรี
0: สองอย่าง
1: เป็นไงคือนักกีฬากับแอร์โฮสเตส
0: กีฬาอะไรอ่ะ
1: คนกีฬา
0: ผมไม่ได้
1: กีฬาเหรอแบดมินตันก็ได้
0: จริงเหรอ
1: เออ
0: แบดมินตันเงินน้อยนะเมื่อเทียบกับสมมติ
1: กอล์ฟ
0: กับเทนนิส
1: กอล์ฟเออกอล์ฟอะไรเงี้ย
0: เออ
1: เทควันโดก็รวยนะแต่ต้องเป็นระดับแชมป์เหรียญทองไง
0: แล้วทำไมถึงไอฮอสเตสอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้ดิผมความรู้สึกว่าไอฮอสเตสมันโอ้แต่ว่าไอฮอสเตสก็เป็นแบบไปรับใช้ชาวบ้านเขาอีกอ่ะ
0: อ
1: ันนี้มีความรู้สึกนะอยากมีลูกอยากให้ลูกเป็นสถาปัตย์อ่ะสร้างตึกอะไรเงี้ย
0: หลายอย่าง
1: วิทย์วะอะไรเงี้ยเออประมาณอย่างไรมากกว่าเขาเป็นคนไม่เก่งเลขประมาณนี้เปิดยัดลูกนี้ติดคุกุระย่าครับเอาละครับเบียร์แล้วเหลือ10คนจะทวง1ประตูคืนกลับไปได้ไหมเอ่ยยกมาลูกนี้โดนดักต้องรักษา1ประตูที่นำไว้ให้ได้ก่อนนะครับนิดเดียวเองครับ
0: อย่างคู่นะคุณระหว่างมาดริดมีแล้วนะคุณชอบแหละ
1: คู่นี้เหรอจริงๆผมเชื่อว่ามาดริดชนะได
0: ้ขาดป่ะล่ะ
1: ไม่รู
0: ้อ้าวแต่มันก็ถ้ามาดริดก็ต้อง
1: แต่ว่าโดยภาพรวมอ่ะเอาจริงมาดริดก็เจอกับบิลบาโอช่วงหลังขาดตลอดนะ4นัดหลังสุดชนะขาดทุกเกมนะเออแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละ
0: ขนาดปีที่แล้วบีเรลดีกว่าปีนี้เยอะ
1: ใช่4นัดหลังสุดเนี่ยบีเรลเจอกับเรอัลมาดริดแพ้เละตลอดนะครับ 3-1 4-0 อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เหลือ10คนแล้วครับมูราโรเตะมุมสั้นแล้วลูกนี้ย้อนมาถึงนาธานซาลิบาวางเท้ายิงติดบล็อกซ้ำข้ามคานไปอีกครับจังหวะวิ่งมากดซ้ำของฟาบเกครับส่วนนาโปลีครับท้ายเกมนำห่างโฟรซิโนเน่เป็น3ประตูต่อ0นะคร
0: ับ ทำไมวันนี้นาโปลีมันเก่งจังปกติโฟรซิโนเน่นี่มันไม่หมูนะ
1: ประตูที่3จากใครครับประตูแรกเควินเดบรอยประตูที่2โนอาลังครับเดี๋ยวต้องดูว่าประตูที่3จากใครครับนาโปลีแต่3-0แน่นอนแล้วครับ
0: มาดริดเปลี่ยนเอาอาดาคือแลออกแล้วก็เอาคามาเวนก้าลงคามาเวนก้านี่ตอนเล่นทีมชาติโคตรดีทีดานเหมือนรู้คู่มือวิธี
1: การขยันสามศูนย์จากเควินเดอบรอยเนอร์ถ้ากับว่าวันนี้2ประตูนะครับเควินเดอบรอยนะครับยิงให้นาบลีส่วนจังหวะนี้หลุดเข้าไปได้ยิงด้วยแต่ว่ายังไปติดเซฟปีเตอร์กุลัชชีกระดอนออกหลังไปอีกครับ
0: คือตัวน้อยกว่าก็ไม่ได้ว่าจะยิงให้หนีห่างไม่ได้นะตรงนี้ให้มาทะลุเลยครับเอ็มบัปเป้สปีดหนีแล้วยิงไปติดกุลัชชีคือผมว่าอย่างเงี้ยมันยิ่งลุ้นเลยว่าจะได้ขาดไม่ขาดเพราะว่าบีด้ามองว่าตัวเยอะกว่ามันก็ลอยอ่ะ
1: มีว่าตัวซ้ายที่ใส่แต่ละคนวินิสเลอาแรดฟอร์ดกาลาโชอยากให้ลูกเป็นพิจืดฮะเฮ้ยซ้ายดีๆก็มีคุณดูอย่างคริสตอสซอลิดดิปีกซ้ายวิลล์บุรุษสุด
0: ๆชั่วโมงนี้อยากได้เนี่ยผมชอบอเล็กซ์กาไออเล็กซ์บาวเด้ไม่ใช่สิ อเล็กซ์บาเอน่าผมว่าเขาเล่น

0: ง่ายอ่ะแล้วเล่นกับทีมชาติสเปนโคตรดีระบบแบบเข้าใจเกมไม่หวือหวาแบบอารมณ์เหมือนกาโซล่า
1: ผมอยากได้นี่ว่ะปีเตอร์เบิร์ก
0: ใครอ๋อของไอ
1: ้โรกริมอ่ะเออผมว่ามันเป็นมิดฟิลด์ที่มันมาก
0: ค
1: น
0: เบิร์กไม
1: ่เหรอเออแพทริกเบิร์กแพทริกเบิร์กแต่ก
0: ็มองมาไม่ได้หรอกเพราะว่าขนาดโอไอ้นอกาดคลาสดีกว่าเล่นพรีเมียร์มาก่อนมันยังเล่นไม่ได้เลย
1: ใช่
0: แพทริกเบิร์กไม่เคยเล่นลีกใหญ่อ้าวเรเชจุดโทษป่ะ
1: ได
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ก็ถ้าเข้าก็ 4-1 อ่ะแต่ตอนนี้ได้จุดโทษ
1: อ๋ออีกคนที่อยากได้คืออันเดรเชลดรุกเดนมาร์กอ
0: ่
1: ะ
0: เอ้ยไม
1: ่นอร์เวย์
0: นอร์เวย์ใช่ใช่เบนฟิก้า
1: เชลดรุกผมว่าด
0: ีชอบนี้ถ้าเบนฟิก้า
1: ผมว่ามัน
0: คุณได้ดูอาเจนเล่นบางมาฟิฟาเดะ
1: ดูวันที่เจอบูกินาฟาโซ
0: ไอพาสเตียนี่โคตรดี
1: อ๋อเพชเชนินี่นะ
0: เ
1: ออ
0: โคตรดีที่ผมว่าดีกว่าเชลดรุก
1: ตัวอาเจนนำมาซึ่งกดห้ามปิดปากไง
0: เออไอเชลดรุกไอเพชเชนินี
1: ่เพชเชนินี
0: ่ที่มันทะเลาะกับไอ้นี่อ้าว
1: ที่มันทะเลาะกับวินิสุสนี่แหละ
0: เออ
1: ก็ที่นำมาซึ่งกดห้ามปิดปากไงเพรชานินี่เนี่ยมีว่าพี่สนครับอยากขอความรู้พี่สนครับถ้าเจอสาวที่ต้องหล่อสองโต๊ะมาอยากเตาะพี่สนพร้อมๆกันพี่สนวิธีการจัดการไงครับทั้งสองโต๊ะ
0: อยากขอความรู้พี่สนถ้าเจอสาวที่ต้องหล่อสองโต๊ะมา
1: ก็คือมาจากสองโต๊ะมาสองฝั่งอ่ะเข้ามาเตาะคุณอ่ะคุณทำไงอันนี้ไม่ต้องถามผมนะผมไม่มีใครเตาะอยู่ละ
0: คุณ6305เนี่ยเดี๋ยวต้องกดเบอร์เช็คแล้วว่ารู้จักกันหรือเปล่าส่งมาแต่ละอันวางเฟือก
1: อุ้ยเป๊ะเชยยิงไม่เข้าอ่ะ
0: จริงเหรอได้คือได้ถือว่าแต่ว่ายิงไม่เข้า
1: พลาดจุดโทษครับ
0: ได้จุดโทษแต่ยิงไม่เข้า
1: ใช่ยิงไม่เข้าครับ
0: ดีซีเล่ดูเอว่ะดีไซน์ดูเ
1: อนานๆจะเห็นยิงไม่เข้าจุดโทษ
0: เอาตอบนี้ก่อนถ้าต้องเลือก
1: คุณถามคุณไม่ได้ถามผม
0: ไม่เอาวินซูดเลเอาแรดฟอร์ดอานาโชถ้าเลือกเท่าทีมได้คนหนึ่ง
1: แรดฟอร์ดผมฟันธงผมชอบมาคาร์แรดฟอร์ด
0: เอาแรดฟอร์ดก่อนวินซูดดีกว่า
1: ก่อน
0: แรดฟอร์ดที่ทุกวันนี้30ล้านยังขายไม่ได้เลยวินซูดร้อยล้านยังไม่ขาย
1: ผมเอาแรดฟอร์ดผมว่ามันถ้าแบบเอามาปรับทัศนคติให้ดีในบรรดา4คนนี้ทัศนคติผมว่าแรดฟอร์ดดูจะปรับง่ายสุดจริงปะล่ะเลเยอร์นี่คุณตัดออกทิ้งไปก่อนได้เลยมันมึนสั
0: ตว์เลเยอร์อ่ะกันนะโชว์ตัดไปก่อน
1: อืม
0: แต่ผมเอาวินิซูดีกว่าอย่างน้อยมันยังมีประโยชน์อ่ะเก่งจริงแต่ว่าก็เ
1: ทียมแล้วฟอร์ดไม่ประโยชน์ตรงไหนอ่ะ
0: แล้วฟอร์ดมันเก่งบ้างไม่เก่งบ้างไงวินีมันเก่งแล้ว 75% ของ 100% น่ะแบบเออสมมุติ10นัดดีสัก7แต่แลดฟอร์ดมันครึ่ง
1: ๆ
0: อ่ะส่วนในเรื่องมี3ว่า2โต๊ะเราก็ต้องมอง
1: เอาให้เตะใหม่ว่ะ
0: อ๋อ
1: เปเชได้เตะใหม่ครับคือดิซูเอดูเอ้โดนเซฟนะครับแล้วก็ผู้สินบอกว่าน่าจะออกมาจากเส้นก่อนครับ
0: ไม่เหยียบเส้น
1: อืม
0: ชูไม่เหยียบเส้น
1: ใช่เดี๋ยวจะได้เห็น 4-1 นะเปเชนะ
0: หรือสรุปจะให้ยิงอ่ะ
1: เออ
0: ยิงให้ได้
1: มีบอกไม่เอาขันนะคมเราต้องเชียร์ทีมเราโฟกัสแต่ทีมเราจะไปเชียร์ทีมเขาเพื่อหวังผลประโยชน์การจัดแต้มไม่ดีไม่เอาค่ะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรายืมจมูกคนอื่นหายใจค่ะพรุ่งนี้หนูเชียร์แมนซิค่ะอุ้ย
0: แสดงว่าคุณเธอและคุณเนี่ยคิดเหมือนผมคือเอาสะใจกันอ่ะแชมป์ไม่แชมป์มันเดี๋ยวเราจัดการ
1: ไม่ได้นะครับVAR ยืนยันว่าไม่ให้เตะซ้ำครับเปเชจบได้แค่ 3-1 ครับ
0: ไม่ได้แต่ยังไม่จบ
1: เท่าว่าช็อตที่ยิงของดิสเรดูเอเมื่อสักครู่นี้จบเลยนะครับ
0: ก็ไม่ได้เพิ
1: ่
0: ม
1: ไม่ได้เพิ่มนะครับ
0: โมนาโกเนี่ยจบแล้ว 2-2 สตูรูท
1: โอ้นี่ตอนนี้กองหลังมาดริดนี่ใบเหลืองรัวเลยนะครับรูดิเกอร์มั่งโกนาเต้มั่งเหลือใครไม่มีใบเหลืองมั้งเนี่ย
0: ถ้าส่วนเนี่ยขอความรู้อ่ะอาจารย์คมจัดหน่อยดิ
1: ครับ
0: ขอความรู้อ่ะ
1: เฮ้ยผมไม่มีผมไม่เคยมีผู้หญิงมาเตาะเพราะว่าเวลาเรียกมาเขาก็มานั่งกับเราอยู่เดียวไปสนทำไม
0: เราใช้เงินแก้ปัญหา
1: เราใช้เงินแก้ปัญหา
0: เราเป็นซูเปอร์
1: แต่ถ้าเกิดว่าเราชอบ2คนในร้านเดียวกันแล้วเราเรียกมาแล้วทั้ง2เราเรียกมาคนนึงแล้วเนี่ยแล้วอีกคนนึงเราเห็นชอบอ่ะให้เอาไปฝากเพื่อนไว้ก่อน
0: ไม่ก็ไม่ต้องเหนียมก็เรียกมาเพิ่มดิ
1: ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่า

0: ่วนจังหวะนี้เคียร์เอ็มบัปเป้โดนอัดคว่ำลงไปใบเหลืองครับเปานาบาโร
1: ่พอเดินตามไปเสร็จคุณก็ไปขอคอนแทคอันนั้นไว้เออจังหวะเอ็มบัปเป้นะแต่หนีไปละแล้วก็โดนเปานาบาโร่ฟาวครับเสียบไม่เจอบอล
2: A cynical challenge, punished by the yellow card. His studs do catch Mbappe.
0: Yeah. โอ้โหคู่นี้นี่จะเดือดกันไปถึงไหนครับมาดริดเนี่ยวันนี้ถ้าชนะได้นะครับพวกเขาก็จะขยับขึ้นไปรั้งอันดับ3ของตารางครับแข่งเท่ากับแอตมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนาแต้มตามหลังบาร์เซโลนา6คะแนนแล้วก็จะมีแต้มมากกว่าเรอัลเบติส2แต้มนะลีกเอิงจบครบทุกคู่แล้วครับสรุปหน่อยครับคุณสน
1: ก็ลีกเอิงรอบดึกนะครับแบลดชนะองเช่5-1ลอรียองชนะปาเดมเซ1-0โมนาโกตูลูส2-2เปเช่ชนะเลอมอง3-1
0: ครับ
1: พอไหมเนี่ยไม่น่าพอมันช่องว่างแค่2เมื่อกี้ถ้า4-1มันจะสวยงามก็ได้แต่ถ้าอย่างนี้ไม่รู้พอป่ะนะ
0: มาดริดเปลี่ยนตัวเพิ่มเลยครับถอดยานเดียมังเน่ออกครับ
1: อ๋อถ้าเกิดให้ผมเลือกผมว่าผมเอาดีซิเล่ดูเอ้นะไอวันเจอเบลเยียมอ่ะโอ้โหโคตรเก่งยิงตีเสมอคือของเขาเป็นคนไม่เยอะจังหวะดีกว่าบาโกล่าเยอะเลยอ่ะหมายถึงบาโกล่าตอนกับทีมชาตินะเดี๋ยวไม่บอกบาโกล่าตอนสโมสรเดี๋ยวแฟนๆเขาตาย
0: โอ้เทียบกับบาโกล่าไม่ได้
1: บาโกล่า
0: คนละเรื่อง
1: วิ่งเร็วอย่างเดียว
0: มีบอกว่าพี่สนเคยมีคนตามมาขอคอนแทคแล้ววืดบ้างไหมครับแล้วแก้เขินไงครับ
1: ตามมาขอคอนแทคแล้ววืดบ้างไหมครับแก้เขินยังไงไม่แก้เขินไม่ต้องเขินผมบอกไม่เป็นไรครับขอบคุณครับ
0: ผมเลยบอกไม่ต้องถามผมเลยเรื่องพวกนี้ผมล้างลามานานมาก
1: เมื่อไหร่อ่ะสปปเมื่อไหร่ฟีฟ่าเดย์ก็แล้ว
0: ก่อนสปอเนี่ย
1: ฟีฟ่าเดย์รอดหน้า
0: ก่อนสปอเนี่ยคุณไปร้านเพื่อนผมกับผมก่อนดีกว่า
1: ไอ้นี่เหรอไปอีกไม้เหรอ
0: เออแต่ชุดนี้ไปไม่ได้ยาวเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: กินเจ
1: อ๋อแล้วเกี่ยวอะไร
0: อ้าวก็งดดื่ม
1: ไม่เขาเปิดหรือเปล่า
0: เบิร์ด
1: ปกติก็แสดงว่าแค่คุณไม่ไปเพราะคุณกินเจ
0: ใช
1: ่นี่ไงฟีฟ่าเดย์รอดหน้าเนี่ยไปเลย
0: พฤศจิกาใช่ไหม
1: เออ
0: กลัวจะต้องทำงาน
1: หรือไม่ก็ถ้าช่วงนี้ก็ต้องไปวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไม่ได้แล้ว
0: 5นาทีสุดท้ายครับที่ซานติโกเบนาเบลครับเรอัลมาดริดนำเบียร์เรอัลอยู่1ประตูต่อ0ส่วนอาแจกนี่ก็ยังไม่ยิงขึ้นนำนาทีนะครับอยู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วเหมือนกันนะครับเบียร์เรอัลจะทำยังไงกับ1ประตูที่ตามหลังอยู่ครับผู้เล่นมากกว่าบอลขึ้นมาของเบียร์เรอัลเรนาโต้ไวก้าครับให้ไปเปานาบาโร่ออกมาทางขวาอเล็กฟรีแมนคืนกันมาก่อนครับเปานาบาโร่พาขึ้นมาจังหวะนี้ให้มาเรนาโต้ไวก้าเน้นแล้วครับเบียร์เรอัลลองโยนดูติดรูดิเกอร์กระดอนมาเบียร์เรอัลเก็บโดยเกรัตโมเรโน่คืนหลังกันมาได้ครับบอลอยู่ที่นาธานซาลิบาขวางเข้ากลางมาฝากจังหวะนี้ทะลุช่องมาเข้าแล้วยิงติดเซฟอีกครับจังหวะยิงของจอเกนมิเคาตาเซ่ครับ
1: ได้สับด้วยซ้ายนะครับผ่านแนวรับมาดริดแต่ว่ายังไม่หนีมือคุกตัว
0: ส่วนอาจากตอนไหนวะ
1: ส่วนอาจากนี่เหลือ5นาทีแล้วยังเสมอกับไนท์เมเกนอยู่1-1
0: ชื่อเรียงไม่ขึ้นมาเลยนะครับว่ามิเคาตาเซ่ลงแต่ว่าเมื่อกี้เราเห็นอยู่ในสนามนี่ในเว็บผิดเนี่ยแล้วจังหวะปะทะกันจังหวะนี้เรียนเอ็มบัปเป้เรียกฟาวได้อีกครับจังหวะเข้าไปอัดจากทางด้านหลังลูกนี้โดยโอลัวเซยี่ครับเบียร์เอานี่ไปขนแคนาดามาหลายคนเหมือนกันนะโอดูอาเซยี
1: ่ปั้นเนี่ย
0: นาธานซาลิบามีก่อนแล้วคือไทยอนบุตแคนนเนี่ยครับ
1: ปั้นเดี๋ยวขายต่อ

0: to pick out star players, isn't it? Tchouaméni's been good. Bellingham's worked hard.
1: ไอ้ดอยมิคาทาเซ่ลงมาแทนเซอร์กี้กอโดน่าอืมเปลี่ยนมาแม่นาที67แล้วอืม
2: แต่ใน
1: ลงมาในล็อตเดียวกับไอ้เนี่ย
2: 17เนี่ยมันขึ้นมาว่าโอลูวาเซยี่ลงมาแทนเซอร์กี้คาโดน่าไหม
1: ผิดไง
2: เอองงไปหมดแต่เมื่อกี้โอลูวาเซยี่ก็ลงมาแล้วนะเออวางยาว
1: ขนาด5ลีกใหญ่นะ
2: อืมงงไปหมดเนี่ยครับเหมือนชื่อสับไปสับมา
1: ตอนนี้นาทีสุดท้ายแล้วนะ
2: ใช่ประตูเนี่ยไปโผล่อยู่บอลโปรตุเกสครับล่าสุดเอสโตเรียลตีเสมออาคาเดมิโกวิซู 1-1 แล้วก็มีอาร์เจนตินาคาซูรานะเอสตูดิเอเตสตีเสมอเซ็นทรัลโคดบา 2-2 เนี่ยครับบอลเช้าด้วยวันนี้มีทีมไหนน่าเชียร์ครับคุณสนบอลเช้า
1: วันนี้เหรอบราซิลนี่บราซิลไม่มีเลยอ่ะมีแต่อาร์เจนนะเฮ้ยแต่ว่าเรื่องอ๋อวันนี้บราซิลนี่มีวาสโกลากามาเจอเรโมเบเลมตี4แล้วก็เซาเปาโลเจอวิกตอเรียบีเอวันนี้วาสโกชนะเรโมแน่นอนแล้วก็เซาเปาโลช่วงนี้แย่หนักเลยผมว่าไม่ชนะวิกตอเรียนะโอเควาสโกนี่ตี4ส่วนเซาเปาโล7โมงเช้า
2: เกมที่ซานติโกเบนาเบลทด7นาทีนะครับมีส่งมาบอกพี่สนเคยเจอจังหวะที่เราเล็งสาวแล้วมั่นใจว่าเขาชอบเราสุดท้ายเขามองเพื่อนเราไหมครับ
1: ไม่เคย
2: อ๋อคือมั่นใจตลอดว่าเขามองเรา
1: ไม่ได้มั่นใจแต่ก็ไม่ค่อยเจอไงเออ
2: ความรู้สึกแบบนี้ผมมันไม่เจอนานแล้ววะแบบนั่งเหล่สาวตรงข้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีนานมาก
1: คุณอยากมีไหมล่ะ
2: ในล่าสุดผมไปกับคุณเจษดา
1: จริงเหรออ
2: ้าว
1: ไปเมื่อไหร่
2: อ้าว
1: นี่ไม่รู้ไงไปเมื่อไหร
2: ่ไปกับคุณเจษไปกับจะแตงไปกับนัท
1: ที่ไหน
2: รีพีท
1: อ๋อไออาลีแล้วเขายุพูดไหม
2: ยุอะไรคงไปขอคอนแทคมา
1: อ๋อไม่
2: จริงเหรอ
1: เขาแบบยุเขาแบบจะเอาให้ได้อ่ะ
2: อ
1: ื
2: มอันนี้ประสบการณ์เราอาจจะต่างกัน
1: เขาบอกเอ้ยอะไรเนี่ยโถไม่เจ๋งเลยจริงเขาหรอไหนโชว์ให้พี่ดูหน่อยสิอะไรเงี้ยประโยคแนวเนี้ย
2: ไม่หรอกผมไม่เคยแสดงตัวว่าผมแบบว่าขี้หลีด้วยหรอมั้งมองเงียบๆพอ
1: โอ้ยไม่ต้องแสดงตัวหรอกเขาตัวดีเลย
2: ไม่หมายถึงเราไงเราก็ไม่แสดงท่าทีสนใจใครไงแล้วก็นั่งดื่มของเราไปอะไรอย่างงี้
1: แล้วเขาแบบยุหรือนัดอะไรงี้มั้ย
2: ยุหมดอ่ะส่วนจังหวะนี้บอลอยู่ที่มุมธงนะครับวิลเลียมพยายามจะแกะขึ้นไปเพื่อโอกาสในการลุ้นประตูตีเสมอทดเจ็บผ่านมา2นาทีแล้วครับที่เบนาเบล
1: ไม่ละจบที่รีพีทเปล่าหรืออ
2: ่ะแน่ดูแบบไม่จบ
1: เลยต้องมีต่อดิโหแล้วอธิคมไปแล้ว
2: ก็ไปที่ไหนนะตรงเพชรบุรีอ่ะอีกที่นึงที่อยู่ในโรงแรมอ่ะ
1: เช่า
2: เออนี่ไงที่นึง
1: เช่าปิด7โมงเช้า
2: แต่ผมกลับก่อนผมเป็นคนไม่ชอบอยู่จนเช้าผมเป็นคนแบบตี3กลับบ้านนอนอ่ะ
1: เคมจบเร็วเคมเร็ว
2: ใช่
1: แต่เจษดากลับ7โมงได้เหรอไม่ได้นะปกติตี4ก็ต้องกลับแล้ว
2: เขาก็สักพักเขาก็กลับกันเลยโหไม่รู้ไม่เหมือนเขาเรียกเหมือนแบบนี่ก็ไม่ได้เที่ยวนานแล้วนะวันนั้นเขาชวนก็เลยไป
1: แต่ผมว่ามันไม่ใช่แนวคุณหรอก
2: มันก็ได้มันก็ไปนั่งได้ไม่ได้ซีเรียสอะไร
1: ผมนึกว่าบอกว่าเออจากรีพีเสร็จมาใกล้ๆพันควายที่หาเลย
2: อ้าวจังหวะนี้มาดริดช้าครับถ่วงเวลาแล้วโดนใบเหลืองไปอีกวันนี้ผู้สินแจกง่ายมากครับเหลืองรัวเลยครับมาดริดเนี่ย5ใบเหลือง1ใบแดงครับโอ้ไม่ใช่ใช่ครับ5ใบเหลือง1ใบแดงครับส่วนบีเรียลนี่อีก2ใบเหลืองครับถ้าว่าวันนี้7ใบเหลือง1ใบแดงครับผู้สินวันนี้ที่บอกให้จัดระดับความหื่นกระหายของดีเจ99ตอนเจอสาวๆในสถานที่ท่องเที่ยว3อันดับแรกมีใครบ้างครับ
1: เจษดาสีวิเศษ1แล้วผมไม่เอาดีใส่ตัวเอาช่วยคนอื่นผม2ก็ได
2: ้
1: แต่ผมมั่นใจว่าผมเป็นรองเจษดาสีวิเศษผมไม่ใช่คนดีผมมองว่ามีคนที่ยิ่งกว่าผ

0: ม
1: เออใครอ่ะ
0: เจตดาไง
1: ไม่แล้วต่อจากคุณอะใครอีกอะอันดับสามอะ
0: ไม่มีแล้วสามก็อธิคมภูเก้าล้วน
1: ไม่มีโถดีมั่นใจมากเรื่องทรงตัวเองเวลาแบบว่าไปแบบอยู่ในสถานบันเทิงเนี่ยจะเป็นคนแบบนิ่งมากใช้สายตาอย่างเดียว
0: เจตดาเนี่ยเวลาเขาไปเที่ยวอะคุณรู้ป่าวว่าเขาเหมือนเขาเป็นสอเขาจะเดินลงพื้นที่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ป่ะใช่ป่ะเขาจะโอ้โหเขาจะเป็นเดย์แคนไรส์เขาจะขยันเดินแบบบล็อกทูเทเบิลทูเทเบิล
1: บล็อกทูบล็อก
0: ไม่ใช่บล็อกทูบล็อกมันคือเทเบิลทูเทเบิล
1: มีบอกคมกินเจเหมือนผมเลยครับนาบุรีเท่าไหร่แล้วครับนาบุรีจบแล้วครับชนะไป3ประตูต่อ0ครับนาบุรีผมนี่เป็นคนแบบไม่ค่อยมั่นใจป่ะอันนี้พูดตรงนะแบบว่าแบบไม่เคยคิดว่าใครชอบเราหรอกอะไรเงี้ยไม่มีใครมาชอบเราหรอกอะไรเงี้ยถ้าจะชอบเราก็คือเอาเงินวางเข้าไปแค่นั้นแหละจบ
0: ตรงประเด็น
1: เ
2: ออNot giving away free kicks and throw-ins and ball has barely been in play.
0: Now they do get. เหลือ2นาทีนะครับช่วงทด
2: Some ball in play time. Get the ball downfield one way or the other.
1: 2นาทีสุดท้ายครับเบียร์แล้วจะเรียก1ประตูคืนกลับมาได้ไหมครับบุกขึ้นมาครับทางซ้ายไหลเข้ากลางมานาธานซาลิบาออกขวาฝากจังหวะนี้ไม่ได้ครับจับลั่นกันไปเองอีกเกมรุกถือว่าจืดมากเลยครับวีอาร์เรล
0: แต่ถ้าแพ้แค่นี้ก็ถือว่า
1: ไม่แต่ว่าเขาเหลือ10คนจริงๆก็แล้วกลายว่าไม่ได้ดีกว่าด้วยนะครับพอเขาเหลือ10คนเนี่ย
0: บกไม่เข้าไง
1: ใช่ก่อนขึ้นมาจังหวะนี้เรนโดไวก้าครับให้มา
0: เดี๋ยวนี้เหลือ10คนเนี่ยชนะก็เยอะแยะไปนะเสมอก็เยอะแยะ
1: ทานซาลิบาขวาลูกนี้ตบเข้ากลางก็โดนดักอีกครับอ้าวจะสวนกลับไม่ได้เบียร์เรลเก็บได้ทางขวาหมุนมาเปิดยัดลูกนี้โดยทางแรกของโมเรโรก็หล่นออกไปอีกครับ
0: คุณดูบอลไทยออนสุกไหมเออรู้ว่าไม่ดูบอลไทยอ่ะแต่คุณรู้ใช่ไหมว่าราชบุรี10คนอ
1: ่
0: ะถล่มสุโขทัย11คน60
1: มาตรฐานมันคนละเรื่อง
0: ไม่มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นไงแล้วมันไม่ใช่ว่าเออคนไทยล้วนนี่บราซิลของสุโขทัย7ตัวแต่แพ้ราชบุรี10คนแล้วมันไม่ใช่ว่าคือไอตอน11คนเท่ากัน
1: อ
0: ่ะราชบุรีนำแค่10แต่พอราชบุรีเหลือ10คนน่ะยิงอีก5ประตูใส่ทีม11คน
1: ส่วนล่าสุดจบเรียบร้อยนะครับบอลฮอลแลนด์อาแจกอัมสเตอร์ดัมทำได้แค่เสมอกับ NEC Nijmegen ไป1ประตูต่อ1ครับทะลุช่องโอ้ลั่นไปอีกครับเบียร์เรลคือปีนี้เบียร์เรลเป็นทีมแบบโดนแล้วโดนเลยจริงนะไม่มีแบบมุมเถียงยื้อสู้กลับมาไม่มีเลยครับจังหวะนี้พี่แอมจะเติมขึ้นมาทางขวาโดยตัวสำรองอย่างเอลชมาลีล้นออกไปอีก7นาทีครบแล้วครับทดเจ็บอยู่ที่ผู้ตัดสินแล้วครับโจเซ่มูรินโญ่ที่ออกมากระตุ้นแฟนๆเลยว่าบอกผู้ตัดสินทีว่าบอลหมดเวลาแล้วยังไม่ให้หมดนะครับผู้ตัดสินยังให้เล่นต่อตอนนี้เนี่ยผู้เล่นมาดริดสตาร์ฟนี่ยืนกดดันผู้สินใหญ่เลยครับ
0: เมื่อกี้มีเซมิเคดิล่าด้วยเป็นสตาร์ฟ
1: จังหวะนี้เอ็มบัปเป้พาหนีไม่ได้จะพาเข้าไปในกรอบเขตโทษลูกนี้ก็ล้นออกหลังไปเองครับมีบอลเข้ามายังไม่ยอมจบจนได้ครับโอ้โหดราม่าอะไรจะขนาดนั้นครับเกมที่ซานติโกเบนาเบลครับเรอัลมาดริดเปิดบ้านเฉือนชนะเบียร์เรลไป1ประตูต่อ0นะครับมาดริดได้ประตูชัยจากยานเดมองเด้นะครับจริงๆเนี่ยมาดริดควรจะจบ 2-0 ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามีจังหวะยิงเข้าไปแล้วของวินิซุสจูเนียร์แต่ว่าก่อนจังหวะนั้นจะมาถึงเนี่ยวินิซุสไปดึงผมนาธานซาลิบาครับกลายเป็นว่าโดนใบแดงแทนที่จะได้ประตูนะครับ okay. ก็จบเกมไปนะครับเรอัลมาดริดชนะแค่1-0ครับ
0: ส่วนคู่อื่นนะครับก็ที่เตะอยู่ตอนนี้นี่อาจจะจบเหมือนกันเสมอไนช์เมเกน 1-1 นะครับแล้วก็โปรตุเกสนะครับท้ายเกมอาเคเดมิโกวิซูอูก็เสมอเอสตอรีวี 1-1 คาซาพีอาร์10คนยังเสมอกับซานตาคาร่า 0-0 นอกนั้นนี่บอลไอแซนนะครับเฟรมตามหลังเคอาร์เลียวิก 1-2 น่าประมาณนี้นะ
1: อ
0: ีกรองโปรตุเกสนี่วิเซล่าตามหลังสปอร์ติ้งลิสบอน B 0-2 นะครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้านะครับน่าจะสรุปผลทุกอย่างให้อีกสักหนึ่ง
0: คุณอยู่ต่อป่ะ
1: มาอยู่แล้วไม่ไหวแล้วปวดหลังไม่หมดแล้ววันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วครับใน Soccer Live Report ส่วนวิรุณและผมคงไม่ได้คมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Soccer Live
3: Report กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจFacebook FM 99
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
7: FM99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความ

0: ให้เมืองไทยแข็งแรง
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99 Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นการครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น. ถึง 16:00 น. ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น. ถึง 13:00 น. ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99เคลื่อนเมืองไทยแข็งแรง
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โบ๊ทสิงห์พงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: ชิบเชิบ
1: มันอินไงมันอิน
0: มันไม่อินแล้วครับง่วงสวัสดีคุณผู้ฟังนะตีสี่สิบนาทีนะครับรอบโลกกีฬามาแล้วพี่บอมผมหยองเหมือนเดิมนะครับคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์ก็เจอกับเราสองคนสองชั่วโมงเต็มเต็ม
1: กึบ
0: กึบอะไรอ่ะ
1: กึบอี้มันจะเข้าหน้าหนาวเลยใช่ไหมเนี่ยหยอง
0: เหรอ
1: ใช่ไหมมัน
0: หมายถึงว่าเวลาในยุโรปหรือว่าอากาศในบ้านเรา
1: อากาศในบ้านเรายังไม่เข้าฮะในเวลานี้วันนี้ร้อนมากเลยฮะเก่งรอฝนทั้งวันเลยผมเนี่ย
0: เออก็คือก่อนนั้นเนี่ยเห็นมีข่าวว่ามีพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนหนัก10 11 12 13
1: เออ
0: แต่วันนี้วันที่10ก็หลายบ้านนี่เก่งรอ
1: ผมนี่ไม่รับงงรับงานเลยนะ
0: เหรอ
1: กะว่าเดินทางลำบากแน่นอน
0: เออ
1: แฟนก็ไม่เจอด้วยวันนี้แคนเซิล
0: โอ้ยโอ้โหกล้าหาญชันชัยมาก
1: แฟนแคนเซิล
0: เอาล่ะรอดไปคือก็เก่งรอ
1: เขากลัวฝนตกไง
0: เออแต่เห็นว่าลมเนี่ยหอบไปลงแถวเพชรบุรีประจวบอะไรนู่น
1: อ้าวบ้านผมอ่ะ
0: เออไม่รู้ยังไม่ได้โทรหาแม่เลยเดี๋ยวว่าเป็นไงบ้างเพราะว่าลมหอบไปนู่น
1: พ่อแม่บอกอยู่บนหลังคา
0: เอ้ยโอ้โหบ้านผมนี่ท่วมถ้าบ้านผมท่วมนี่ทั้งประเทศก็ไม่เหลือแล้วครับ
1: ฮะเอาประจบอยู่ใต้แต่มันสูงไง
0: บ้านผมเนี่ยปานบุรีเนี่ยด้วยความที่มันติดเขา
1: อ๋อคนเขาก็โลก
0: มันติดเขาหนึ่งติดเขามีเขื่อนแล้วก็มีทะเล
1: น้ำมันระบายลงทะเลไป
0: มันก็พอถ้าสมมติมีน้ำป่าลงมาก็เจอเขื่อนดักก่อนหนึ่งอันดับแรกถ้าล้นเขื่อนมาก็ลงมาก็ล้นก็ไหลลงทะเลตัว
1: ม
0: าตัวไม่นานแป๊บเดียว
1: เรียกว่าระบายเร็วระบายเร็ว
0: ไม่ผมเกิดมา40กว่าปีเนี่ย
1: ครับ
0: ปานบุรีน้ำท่วม2หนท่วมวันเดียววันกว่าๆ ก็ลงแล้ว
1: ช่วงท่วมที่คุณอยู่แถวนั้นไหม
0: อยู
1: ่หรือเวลาออกมาปุ๊บนี
0: ่ครั้ง2นี่อยู
1: ่พอออกมาปุ๊บนี่น้ำยุบเลยใช่ไหมแสดงว่าตอนคุณอยู่เนี่ย
0: หนักแผ่นดิน
1: ใช
0: ่ขอบคุณมาก แหมมาถึงก็อวยพรกันซะแล้ว แค่ไม่ได้ไปรับที่บ้านเท่านั้นเองวันนี้ คุณเอาผมแล้ววะ
1: โอ้นี่ก็ง่วงเหมือนก
0: ัน
1: เชิญงัดตัวเองขึ้นมาดูบอลแต่หัวค่ำเลยแต่อะไรตั้งแต่โอ้หกโมงครึ่งเลย
0: ใช้คำว่างัดตัวเองมาดูบอลดีแล้วคุณดูบอลผมไม่ได้ดูสักคู่เลยครับวันนี
1: ้
0: ไปดูคอนโซลคอนเสิร์ตอยู่นู่น
1: โอ้ไม่น่าตื่นมาดูตื่นคู่ดึก
0: ทำไมฮะไม่แพ้กับเฮงแล้ว
1: ซึมเศร้าอย่างไรก็ไม่รู้
0: เหรอนะฮะเปิดรายการกันด้วยเพลงของน้ำหมู
1: เพลงอะไรสิ
0: คนจนรุ่นใหม
1: ่เป็นคนจนรุ่นใหม
0: ่แต่เป็นรุ่นใหม่เมื่อ30ปีที่แล้ว ตอนนี้ก็ยังจนรุ่นเดิมอยู่นั่นแหละ
1: ครับ
0: นะครับวันนี้ไปดูคอนเสิร์ตน้ำหมูมาก็มีความประทับใจเล็กน้อยถึงบานกลางโดยเฉพาะกับการแต่งตัวของจุนเพ็ญกวิน
1: จุนโพกพระเข้ามาไปแล้ว
0: ไปดูด้วยแกใส่กางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตยีนแหวกดิ
1: รองเท้าผ้าใบใส่แจ็คเก็ตยีนผ้าใบนันยาง
0: คือคุณนึกภาพอะเด็กเป็นเด็กเด็กบูเด็กบูเข้าไปในกลุ่มของแฟนเพลงน้ำหมู
1: อ๋อแต่งตัวไม่เข้าฟูดดิ
0: โผล่ด้วยกันเด็ดเรียบๆเลยผมนี่เด็ดเสื้อดำเมื่อกี้ยีนไว้ก่อน
1: ไอ้ปกติมันดูแต่คอนเสิร์ตเกาหลีไง
0: เออใช่เขาเจอช็อกพอสมควรผมก็อยากจะถามจุนเหลือเกินว่าผมนี่แฟนเพลงน้ำหมูอยู่ไรไงรู้จักเพลงน้ำหมูกับทุกเพลง
1: ครับ
0: อยากจะถามจุนเหลือเกินว่าที่ฟังไปเนี่ยรู้จัก
1: เพลงรู้จักแน่นอน
0: ผมว่าน่าจะไม่เกิน 30% ของคอนเสิร์ตอ่ะเพราะว่าก็นั่นแหละเล่นไป40กว่าเพลงไงวันนี้นะหมูเป็นคนอายุ70ที่ยังมันอยู่เลยนะไม่น่าเชื่อว่าเมื่อ5ปีแล้วเนี่ยเกือบตายนะนะหมูเนี่ย
1: ใช
0: ่ตัดมะเร็งลำไส้นี่เขาบอกว่าหมอเนี่ยตัดลำไส้ออกแกออกไป63เซน
1: กับเมตรนะ
0: ผ่า10ชั่วโมง
1: โอ้โห
0: ยากจนยากจนตายแล้ว
1: ผ่าทีเดียว10ชั่วโมง
0: จนญาติน้ำหมูบอกจนญาตินึกว่าตายแล้วบอกหมอเราทำใจไว้แล้วหมอพูดมาตรงๆเถอะน้ำหมูบอกกูยังไม่ตาย
1: อ๋อญาติบอกพูดมาตรงๆเถอะ
0: ญาติบอกทำใจแล้วมาผ่านานเหลือเกิน
1: ปะโถ
0: รอดมาได้นี่ดูแข็งแรงขึ้นเยอะนะ
1: ฮะ
0: นะครับก็สไตล์คอนเสิร์ตน้ำหมูก็จะประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: ร้องเพลงไปเล่าเรื่องไปคุยนู่นนี่ไปเรื่อยเปื่อยสนุกสนานกันตามสมควร เต้นกันเชิบๆยังไงอยู่ร้านเหล้า
1: เชิบๆเอ้ยแต่จริงๆนะคนผมแอบดูคลิปในคนในคอนเสิร์ตเขาเต้นกันสนุกสนาน
0: โอ้โหแล้ววันนี้นี่ลุกขึ้นเต้นกันทั้งฮอ
1: เออจุนเต้นไหมจุนเต้น
0: ไม่เห็นจุนอยู่ชั้นลอย
1: ดูข้างบน
0: เอออยู่ข้างบน
1: สยามพาราดูตัวยืน
0: ไม่มี
1: มีใช่ไหมรุ่นนี้เขาไม่มีตัวยืนเลย
0: โอ้โห
1: แฟนเพลงบอก
0: ให้ถ้ามีตัวยืนยืนกัน4ชั่วโมงนี่โอ้โหหมอนรองกระดูกเสื่อมเลยนะ
1: นี่ผมก็ปฏิญาณไปแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เบบี้มอนเตอร์มีตัวยืนแล้วก็เป็นเล่นที่ราชมังค์นี่ผมไม่ไปดูละเกลียด
0: คำนึงถึงอายุบ้าง
1: เออ
0: ไม่ไหวแล้วนะครับแต่ว่าก็ผมเชื่อว่าถ้าใครแฟนเพลงแฟนรายการท่านไหนที่ได้มีโอกาสไปดูอยู่ในคอนเสิร์ตวันนี้คงผมว่าดีขึ้นก็จะเรียกว่าอะไรดีวะผมว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ดีครั้งหนึ่งของน้ำหมูนะครั้งนี้เพราะว่าไลน์อัพวงดนตรีของน้ำหมูแกก็มีวัยรุ่นเข้ามาเติมมีมือกองใหม่ก็เป็นดินามิกแบบวัยรุ่นหน่อยมันก็จะกระฉับกระเฉงกระชับอะไรเงี้ยนะ
1: มี
0: อะเลนใหม่เป็นผมชอบมือแซกกับมือทำเป็ดว่ะของน้ำหมูอันเนี้ยนะชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ละ
1: มือทำเป็ดอ่ะ
0: เออมือทำเป็ดทำไก่นี่แหละถือว่าเข้ามาแล้วมีอะเลนใหม่บางเพลงนี่โอ้เจ๋งว่ะแน่นขึ้นเยอะเลย
1: ฮะ
0: เออก็เลยฟังเพลงดูฟังวงเล่นแน่นแล้วมันก็มัน
1: มีร้องเน่ๆนายแน่มาก
0: ไม่มีไม่ได้พูดถึงเลยน้ำหมูแกบอกเพิ่งออกจากป่ามามีอะไรเหรอเออนะครับและที่สำคัญผมชอบตอนก่อนแขกรับเชิญมีแขกรับเชิญวงเดียวคือเพื่อนเก่าน้ำหมูนี่แหละป้าแดงวงโฮป
1: เพลงอะไรนะวงโฮป
0: กำลังใจนี่แหละจากใครเน
1: า
0: ะ
1: เหลือท่านเดียวแล้วใช่ไหม
0: พี่สุเทพไปแล้วเหลือป้าแดงที่เป็นภรรยา
1: ครับ
0: ผมเคยฟังป้าแดงน้ำหมูเรียกป้าแดงนะผมเรียกป้าแดงตามผมเคยฟังป้าแดงวงโฮปร้องสดๆครั้งหนึ่งตอนเรียน
1: ครับ
0: ผมยังแบบโอ้โหผู้หญิงคนนี้ร้องเพลงโคตรเพราะเพราะเป็นบ้าเลยเสียงแบบ
1: คนลุกเลย
0: เออวันนี้นี่ก็ยังเหมือนเดิมคือกดลุกอ่ะเวลาฟังป้าแดงร้องสดๆนะ
1: ฮะ
0: เออมันเสียงมันไม่เหมือนใครอ่ะนะครับแฟนๆเพลงวงโฮปคงจะเข้าใจดีครั้งหนึ่งเนี่ยพี่สุเทพวงโฮปเคยพูดบนเวทีคอนเสิร์ตนะบอกว่าตอนแกพีคเนี่ยหลายวงชวนแกเข้าวง
1: ครับ
0: วงดนตรีเพื่อชีวิตเนี่ย
1: ค
0: ือพี่สุเทพวงโฮปเนี่ยเป็นวงโฟกซองมีกีตาร์โป่งเนี่ยเป็นหลักเขาเล่นกันอยู่เนี่ยสองคนผัวเมียเป่าเมาออแกนไปเล่นกีตาร์โป่งไปพี่สุเทพก็บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยหลายวงชวนแกเข้าไปอยู่ในวง
1: ตอนแรกแกก็อยู่สุนทราภรณ
0: ์ใช่ไหมคนละสุเทพกันเออก็บอกว่าคาราวานก็ชวนคาราบาวก็ชวน
1: เพื่อนกันทั้งนั้น
0: อ่ะนายแอดเนี่ยก็ชวนบอกพี่เนี่ยมาอยู่แบนด์บิ๊กแบนด์เนี่ยมีดนตรีมีเครื่องดนตรีนู่นนี่นั่นเล่นกันแบบเต็มวง

0: พี่สุเทพบอกไม่เอาละครับเพราะว่าเสียงร้องของภรรยาผมเนี่ยเพราะกว่าเครื่องดนตรีทุกชนิดบนโลกนี้
1: จบเลย จบเลย
0: โอ้เสียงป้าแดงแกสุดๆจริงๆนั่นแหละนะครับวันนี้ก็มีรุ่นลูกมาแล้วด้วยวงโฮปไม่เคยฟังเหมือนกันมาฟังรุ่นลูกก็ร้องไปเกิดร้องดีเหมือนกันนะ
1: พิเศษก็ยังมีรุ่นลูกเลยน
0: ้
1: องน้องเสือน้องเสืออ
0: ันนั้นออกไปทางแรปเปอร์ใช่ไหม
1: แรปเปอร์เสืออ
0: ันนี้มาทรงเดียวกับคุณพ่อคุณแม่แหละออกเป็นโฟกเหมือนกันชื่อคุณลูกโซ่มั้งก็ลองไปติดตามกันได้ส่วนน้ำหมูนี่ก็ตามร้านเหล้าทั่วไปก็ยังคงมีเมื่อกี้อธิคมบอกว่ามีโปรแกรมอะไรร้านเพื่อนแกได้เป็นโอ้โหน้ำหมูไปเล่นเนี่ยผมว่าผมไปร้านที่เพื่อนอธิคมนี่คงไม่ได้ดูน้ำหมูอ่ะดูละ
1: อาจจะได้ดูพีอาร์ทุกคนชัดเจน
0: อธิคมบอกไปไหมล่ะพี่เดี๋ยวเปิดโต๊ะไอฟีโต๊ะหนึ่ง
1: โอ้ยอาจจะ
0: พุทธมณฑลสาย2เท่านั้นเอง
1: โอ้โหจองโรงแรมนอน
0: ไม่กลับบ้าน
1: เอออ้
0: าวนะก็ก็เปิดหัวไปด้วยเพลงน้ำหมูก็เลยว่าไปนิดหน่อยว่าไปดูคอนเสิร์ตมาเราไปดูผลบอลวันนี้กันดีกว่า
1: จ้ะ
0: เข้าเรื่องเรานะครับก็เตะกันมากมายหลายคู่ดูกันตาแฉะเหมือนเดิม
1: ครับ
0: พรีเมียร์อังกฤษก็เดิมด้วยคู่หัวค่ำนะครับอาร์เซนอลโดนไปก่อนด้วยนะแต่ว่ามาได้2ประตูในช่วง8นาทีคาราฟิออรี่นาที62นะครับแล้วก็บูโน่กิมไลส์นาที70
1: ครับ
0: พลิกกลับมาชนะลีดยูไนเต็ด2ประตูต่อ1เป็นเกมที่สนุกอีกเกมนึงนะ
1: ใช่ใช่
0: สิ่งไฮไลท์อย่างผมเนี่ยก็ดูมาเรียบร้อยแล
1: ้
0: ว
1: เยี่ยมเลย
0: เพราะว่าไม่ได้ดูสักไม่ได้ดูสดสักคู่เลยบอลวันนี
1: ้ผมใช้ฟังเสียงเอา
0: เหรอ
1: ครับพอยิงประตูก็ลืมตามาข้าง
0: ทำไมเข้าชานอยู่แล้วเวลานอนซะด้วยนะครับอาร์เซนอลชนะ 2-1 นะครับแอสตันวิลล่าก็วันนี้นำอุตส่าห์แซงนำเบรนฟอร์ด 2-1 นะครับแต่ว่าสุดท้ายโดนเบรนฟอร์ดตีเสมอเจ้า 2-2 จบเจ้าไม่เล่าหรือ
1: เจ้า
0: เชลซีนี่โอ้โหออกสตาร์ทครึ่งแรกครึ่งหลังนี่ยังโหด
1: ครับ
0: ครึ่งแรก3นาทีนำ 2-0 ครึ่งหลังนาทีเดียวหนีเป็น 3-0 โอ้โห
1: สุดยอด
0: ก็เลยจบแต่เพียงเท่านั้นเลยบอลมัดก็เลยแหมไปต่อลำบาก
1: แทบไปต้องออกจากมุมบอลสบายตัว
0: จบ 5-1 นะครับเชลซีวันนี้ชอปเปโด2ลูกจอร์แดนเฮนเดอร์สัน2ลูกนะเว้ยลูกสุดท้ายดียิงฟรีคิกด้วยนะ
1: อย่างงาม
0: ธรรมดาที่ไหนนะครับอิปสวิชได้ประตูชัยทดเจ็บนะครับเฉือนชนะฟูลแลมไป2ประตูต่อ1เดอะแท็กเตอร์บอยนะครับไถฟูลแลมตกข้างทางไปแล้วซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตัน 0-2 อันนี้ก็นิ่มๆทั้งที่ไบรตันมีเหลือ10คนด้วยนะในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแต่ว่าก็มาได้ลูก2ย้ำชัยในช่วงทดเจ็บนะครับแล้วก็มีคู่ปิดท้ายของพรีเมียร์ลีกเมื่อในวันเสาร์ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะฮะเสียงแฮะมาเลย
1: ฮะ
0: เจ้า 1-1 นะครับโอ้ทำไมล่ะ
1: ก็ไม่เห็นลูกที่มันโดนยิง
0: โอ้บอลตกใส่ขมับโซลันกี
1: ้โอ้แทนที่จะมงบอลไปเล่นคนโอ้ของหลังก
0: ูลิซันโด
1: โอ้ไปโหนเขาอยู่นั่นแหละโอ้ขอบคุณเอ้ย
0: คือโดนลูกประหลาด
1: ผมยังงงเลย
0: เข้าได้ยังไงวะลูกนั้น
1: เข้าวะน่ะดู
0: แล้วได้ข่าวว่าคือผมก็ไม่ได้ดูนะว่าติดภารกิจอยู่ตอนนั้นได้ข่าวว่าครึ่งแรกนี่โง่หัวไม่ขึ้นเลย
1: โอ้โหไม่โดนก็บุญแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่ได้ยิงเลยมาได้ยิงครั้งแรกจากอามาดีเรายิงไกลๆมันนาทีที่30กว่า
0: ก็เรียกว่าไม่แพ้ก็เฮงแล้ววันนี
1: ้แพ้ก็เฮงแล้ว
0: แต่มันเสียดายตรงที่มันน้ำก่อนนี่แหละแล้วสเปอร์เหลือ10คนอีกต่างหาก
1: มีดีอยู่อย่างเดียวทั้งเกมนี้มีคาร์ลอสบาริบาลงมาแล้วลงมาแล้วแบบมึงเล่นอย่างนี้สิวะแล้วคุ้มค่าตัวหน่อย70ล้านปอนด
0: ์เพิ่งได้เล่นนัดแรกนี่ใช่ไหม
1: นัดแรกเพิ่งหายโอ้เด็กมันคึกโอ้วิ่งใหญ่เลย
0: นะครับคือผลพรีเมียร์ลีกวันนี้นะอาร์เซนอลชนะก็แต้มทาบซิตี้นะครับแต่ว่าซิตี้วันนี้จะเจอลิเวอร์พูลนะ15แต้มเท่ากันซิตี้เตะไป5นัดอาร์เซนอลเตะไป6ไบรตันชนะวันนี้นี่ขยับขึ้นมาเป็น13คะแนนนะครับขึ้นอยู่ที่3เลยนะเบนฟอร์ดวันนี้เสมอก็ขยับขึ้นเป็น10แต้มอยู่ที่4เป็นไงล่ะไบรตันเบนฟอร์ด อยู่ท็อปโฟนะจ๊ะส่วนเชลซีวันนี้ชนะก็10แต้มเช่นกันนะครับขึ้นอยู่ที่5นะฮะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แต้มเดียววันนี้มีเพิ่มเป็น6
1: โครงการอะไรนะ9ทีละแต้ม
0: 9ทีละแต้ม
1: นี่ไง6นัด6คะแนนไง
0: เออจริงด้วย
1: เทปะล่ะ
0: ลงตัวหาลงตัวอยู่อันดับ12นะครับขณะที่สเปอร์นี่ได้1แต้มมานี่ก็ยังมันหนีไม่พ้นโซนแดงนะครับ
1: อย่างน้อยหนีบ๊วยขึ้นมาได้นะ
0: ก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะ6เกมยิงได้3ลูกเองนะสเปอร
1: ์ถ้าคุณเห็นถ้าดูวันนี้คุณก็จะก็สมควร
0: ยิงมากกว่าโควินที่ทีมเดียวอะ
1: เล่นดีนะ
0: โควินที่ยิงได้ลูกเดียว
1: สเปอร์เล่นดีนะคือบุกแบบเกมดีหมดอะยกเว้นจังหวะยิงประตูแต่ลูกนั้นก็ยังอุตส่าห์หม่งเข้าไปได้โซเลนกี
0: ้ไม่ได้มง
1: บอลตกใส
0: ่บอลตกใส่ขมับ
1: เออ
0: พอดีเลยตัวซุดลงไปแล้วหม่งมึงเลย
1: เห็นไอ้ลิซันโดมันโหนไหมโหนไม่ลง
0: ตัวซุดลงไปแล้วหม่งเลยบอลตกใส่ขมับเก้าไปเลย
1: ลำเมนบอกโอ้ใจอย่างนี้คงไม่ไหว
0: ลำเมนนี่หลังๆก็อะไรก็ไม่รู้นะ
1: มีนี่ด้
0: ดูไฮไลท์นี่โอ้โหเกือบแถมให้ชาวบ้านก็ไปลูกนะ
1: ไอ้จังหวะนั้นผมนั่งดูถ่ายทอดอยู่ผมนึกในใจบอกมึงอย่าจ่ายนะไอเมนูมันโดนเกาะหลังมาไงมันจ่ายยัดไปจริงๆด้วย
0: ดีๆทั้งนั้น
1: เออนะแปลก
0: ๆอ้าวส่วนลาลิก้าสเปนนะครับกู้ราโยกับบินเบานี่เลื่อนไปนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะอะไรมีโปรแกรมอะไรซ้อนหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ไม่ได้เช็คเหมือนกันวันนี้ไม่ได้ดูบอลเลยบอกตรงส่วนคู่อื่นๆนี่อาราเบสแพ้อะลิโกมาดริด 1-2 นะครับ
1: ม
0: ี PPTV ถ่ายทอดสดไปด้วยนะเกมนี้นะครับอาราเบสนี่เหลือ10คนด้วยในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็เลยโดนประตูชัยของอะลิโกมาดริดไปนาที87คริสเตียนโรเมโรนะครับส่วนบาซ่าก็ยังแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่เหมือนเดิม
1: ครับ
0: อัดเกตาเฟ่ไปอีก
1: 3-0
0: ตอนนี้กอร์ดอนกับเบนเชซุสนะครับแล้วก็จูสกุนเด้เลี้ยงหน้ายิงกันมาเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ปิดท้ายคู่มาสักครู่นี้นะครับเรอัลมาดริดเฉือนเบียร์เรลไป
1: 1-0
0: เกือบเป็น2นะวินิซิอุสทำไมไปดึงผมชาวบ้านก็ซะก่อน
1: แม่โดนไปแดงด้วยไง
0: นึกว่าเป็นกูกูเรย่ายังไง
1: ยิ่งไปดึงผมกูกูเรย่าเอ้ยกูกูเรย่าเล่นก็ได้นะคันไม้คันมืออ่ะน่าดึงกว่าเยอะ
0: จังหวะนั้นนี่มันยังไงนะคือลงไปสำรองแล้วก
1: ็
0: ส่งบอลเข้าประตูไปด้วย
1: เ
0: ฮ hey ไปแล้วกรรมการไปดู VR ปรากฏว่าไปดึงผมเข้า แล้วก็ตัวเองก็เลยโดนลิฟประตูแล้วโดนใบแดงไปด้วย
1: ไปโวยกรรมการด้วย
0: เอาเข้าไป
1: อ๋อไอ้คู่ไลโยกับบิวบาวจริงๆแข่งไปแล้วนะน้าหยอง
0: เหรอ
1: แข่งไป13นาทีเว้ย
0: เกิดอะไรขึ้น
1: แล้วก็สุดๆแล้วก็ปรากฏว่าแฟนบอลไลโยประท้วงประธานสโมสรราอูมาตินเปรซ่านะฮะเกมก็เลยแข่งต่อไม่ได้ยกเลิกไป
0: ประท้วง
1: เ
0: หรอ
1: เออ
0: ประท้วงด้วยการลงมาในสนามเงี้ย
1: เ
0: หรอเออไม่รู้เหมือนกันนะ
1: เอาแฟนแมนยูเอาบ้างเว้ย
0: เคยเนี่ยที่ลงมาในสนามอ่ะตอนนู้น
1: อ่ะตอนนั้นบุกเข้ามาในสนามไงก็ทำให้เกมกับลิเวอร์พูลแข่งไม่ได
0: ้เล่นไม่ได้
1: ล
0: าโยลาโย
1: ลาโยลาโย
0: ก็วันนี้บาร์ซ่าก็ชนะเรอัลมาดริดก็ชนะนะบาร์ซ่าแต่โอ้บาร์ซ่านี่ไปไกลเลย24แต้มนะครับ
1: น่าเกลียดมาก
0: ชนะ8เกมรวดนะส่วนที่2นี่เป็นแอตมาดริดนะครับ19คะแนนตาม5แต้ม
1: uh-huh.
0: นะครับแล้วก็เรอัลมาดริด18คะแนนตาม6แต้ม
1: oh.
0: พึ่งเล่นมายังไม่ถึง10เกมเลยตาม6แต้มแล้ว
1: ไม่เชื่อนะพอได้เอานี้ก็หลุดแพ้ไป2นัดแล้วไงก็พอดี
0: ครับบาร์ซ่าที่ฟอร์มโคตรโหดยิง34ลูกแล้วนะ8-8 2-16 8-3 24 8-4 32
1: กลายเป็นว่าได้แอนโทนีคอร์ดอนไปนี่ของดีเลย
0: เฉลี่ยเกมละ4ลูกกว่า
1: น่าเกลียด
0: ฟ้องโกงแน่นอน
1: ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้อย่า
0: ห
1: ลุ
0: ดเจ็บไม่ได้อย่าไปพูดดิอย่าไปพ
1: ู
0: ด
1: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขายังบริสุทธิ์อยู
0: ่ผมรู้นะว่าคุณจะพูดว่าอะไร
1: ครับ
0: อ้าวข้ามไปที่เซเรียอิตาลีนะครับเจนัวนี่ชนะฟิออเรนติน่าไป 2-1 นะครับฟิออมาได้ประตูตีเคแตกครึ่งหลังได้ว่าไม่ทันเพราะว่า15นาทีแรกก็โดนไป2ลูกแล้ว
1: อ
0: ุ๊ยจูเนียร์เมสซิอัสด้วยชื่อนี้นี่คุ้น
1: ลืมไปแล้วเกือบลืมไปแล้วเด็กเก่าวิลาเนี่ย
0: หลายคนอินเตอร์ก็ยังแรงนะครับทุบปาม่าไป 3-0
1: เล่นครึ่งเดียวเลิกเลย
0: เปตาซูซิชนะครับอาคารชาลูจุดโทษแล้วก็มักกุสตูรามครึ่งชั่วโมงแรกเท่านั้น
1: ไปดูด้วยเปตาซูซิชยิงเนี่ยหรือว่าบอลแตกโอ้โหยิงแรงขนาดนั้นก็ไม่รู
0: ้อุ๊ย
1: อันนี้
0: หน้าจอนี่มัน
1: บีบีมอนสเตอร
0: ์คุณ

0: ถึงกับล็อกอุ้ยเลยแหละ
1: งานสิงคโปร์กลางปีเพิ่งมา
0: อ๋อปีนี้อ่ะก็มาแหละ
1: เพิ่งมาแล้วตอนจริงๆมา 2-3 ปีแล้วแต่ก่อนหน้านี้จะมาแค่ขึ้นคอนเสิร์ต
0: เดี๋ยวนะอีมานฟันดี้นี่มันน้องสาวไอ้นี่ป่ะ
1: ชื่อนามสกุลคุณนะ
0: ใช่ป่ะเดี๋ยวนะผมว่าไม่แน่ด้วยนะหน้าคล้ายๆด้วย
1: แล้วเบนจามินเข่งเนี่ย
0: เบนจาขายว่าคือเบนจามินเข่งคือใครวะ
1: มีไหมนามสกุลจีนนามสกุลเข่งเนี่ย
0: อีมานบินเตฟานดี้อามัดโอ้ชัวเลย
1: เออใช่เลยเนี่ย
0: นี่ไง daughter of local football icon ฟานดี้อามัด
1: หน้าก็คล้ายๆอยู่
0: อายุ26น่าจะเป็นไม่ใช่น่าจะเป็นพี่น้องกับ3ฟานดี
1: ้
0: แต่ว่าน้องอีมานนี่เป็นศิลปิน
1: อย่าไปเรียกศิลปิน
0: เอออ
1: ย่าไปเรียกเขาอีมานดิ
0: เขาชื่ออีมาน เป็น actress singer and model
1: เฮ้ยแต่บ้านนี้หน้าตาดีนะ
0: อ้าวแม่ก็เป็นไอ้นี่ไงแม่ก็เป็น
1: แม่ก็เป็นอะไร
0: แม่ก็เป็นฝรั่ง
1: อ๋อ
0: ตัวใหญ่ทั้งบ้านยกเว้นพ
1: ่ออ้าวพ่อแบกน้ำหนักอ
0: ่ะฟันดี้ตัวเปียกเดียวฟันดี้อามัดลูกๆตัวใหญ่ทุกคน
1: แต่ฟันดี้อามัดก็หล่อนี่จำได้น่าจะแกหล่ออยู่นะ
0: นะก็ถึงว่าเห็นหน้าคุ้นๆมันขึ้นมาหน้าจอพอดีนะคุณผู้ฟังขออภัยนอกเรื่องไปหน่อย
1: พอดีมันมีเขาเรียกอะไรนะสกู๊ป F1 โปรกลางปีขึ้นมา
0: ครับก็อีกคู่หนึ่งนาโปลีนี่ก็ทุบโฟซิโนเน่ไป 3-0 นี่ขนาดยิงจุดโทษไม่เข้าไปลูกนะนะครับ3ประตูของนาโปลีมีคิวินเดบรอยน์โนอาลังนะครับแล้วก็เดบรอยน์2ลูกเลยนะครับก็ตารางคะแนนตอนนี้อินเตอร์16แต้มนะครับจ่าฝูงโรม่า13เท่ากับลาซิโอนะครับแล้วก็เตะน้อยกว่าเกมหนึ่งด้วยโอ้ปีนี้นี่น่าจะเบียดกันสนุกนะถ้าดูจากตอนออกตัวปีนี้ในการโชว์นะ
1: มิลานเบียดเขาด้วยไหม
0: ก็เดี๋ยวขออนุญาตเบียดหน่อยวันนี้ มิลานวันนี้นี่จะไปเยือนซัสซูโอโลนะครับก็กลางๆตารางน่ะโถเอ้ยต้องเก็บแล้วที่มาปีใช่ไหมสนามเข
1: าน
0: ะครับก็เดี๋ยววันนี้มิลานชนะนี่ก็จะขยับขึ้นไปมี14
1: อ
0: ยู่หัวตารางกันหัวตารางกัน
1: เอารู้แล้วไอ้ของรายโยกกับแอดวิลบาวอ่ะเขาบอกว่ามันยกเลิกเพราะว่าแฟนบอลเจ้าถิ่นคว้าปลายเนี่ยเครื่องบินกระดาษแล้วก็ไอ้ลูกบอลยางลูกเล็กลงไปในสนามไม่ต่อไม่ได
0: ้ขี้เกียจ
1: ช่วยกันระดมป
0: าร์ตเรียกว่าเจนิเตอร์ที่ขี้เกียจเก็บแล้วเก็บไม่หวั่นไม่ไหวว่างั้นเถอะ
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: เอารถบดหญ้าดิไถเอาไว
1: ้ล่ะแอนดอร์เซนบอกทุกวันนี้เจอรถบดหญ้ายังหลอนอยู่เลยนะ
0: โอ้แกโพสยิกเลยนะ
1: เออไม่
0: แต่มีทำ AI ด้วยนะ
1: แต่ก็จริงนะคือโอ้โหหยองโชคดีมากนะที่มันเจ็บแค่นั้นน่ะเฮ้ยรถบดหญ้า
0: แต่ว่าบางคนก็บอกว่าไม่เคยเห็นพักครึ่งเอารถลงไปบดหญ้าหนี
1: มีแต่ว่ามันไม่เคยไปใกล้ตักบอลขนาดนั้น
0: ใช่
1: เ
0: ออของบุรีรัมย์เลย2คันวิ่งกัน
1: เออ
0: แต่ของบุรีรัมย์นี่คันเบลเลอร์ไอ้คันยังรถ6ล้อ
1: ผมก็ไม่รู้ว่าพี่คนขับเขานึกอะไรอยู่นะคือวิ่งขับจี้ไปกลุ่ม
0: ผมว่าน่าจะดูเพลินดูพวกนักบอลมันวอร์มอะไรกันเพลินแล้วปักบอลมันเข้าเส้นมันดันบอลมันล้นมาทางนี้พอดี
1: เพื่อนเจตนาแหละ
0: เบรกไม่ทัน
1: เพื่อนวาง
0: ล่ะมาแย่งตัวจริงกูเงี้ย
1: แต่ชอบจังหวะที่เขามาช่วยกันยกรถนะโอ้โหกูนะ
0: สุดๆอ้าวไปดูบุนเดสลีก้านะครับวันนี้ก็อัลส์บวกนะครับนำบาเยิร์น2ครั้ง2ครานะครับแต่ว่าไม่ชนะนะครับบาเยิร์นตามตีเสมอได้ทั้ง2ครั้งแต่ว่าสะดุดอีกแล้วนะบาเยิร์นนะ
1: จะไปเล่นมั้ยนะ
0: แต่โชคดีที่ดอร์ทมุนด์ก็สนุดด้วย
1: โอ้แล้วมันนี
0: ้สนุดด้วยสนุด
1: สะดุดสะดุด
0: เหมือนลิ้นมันพันๆกันปะ
1: ออ
0: ดอนมุนก็สะดุดด้วยเมื่อวันศุกร
1: ์
0: ตาม 2-0 85นาที
1: ครับ
0: ใครเห็นก็ว่าตายเบเมนไม่ตายเฉย
1: น่าเสียดายเพราะว่าดอนมุนอ่ะเขามาแซงมานำเอาตอนช่วงท้ายเกมแล้วด้วยไง
0: นำประตู 1-0 นาที80ประตู 2-0 นาที85
1: ใครก็นึกว่าพอได้ 2-0 นี่ก็จบตัวเบ็ดยิงเข้าไปก็จบละ
0: ใครเห็นก็นึกว่าตาย
1: ที่ไหนได้นางนวลมีปืน
0: ครับดอทมุนก็เลยสะดุดหลังจากก่อนหน้านี้ชนะมา4เกมรวดนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าบาเยิร์นก็ดันสะดุดด้วยฉะนั้นเพราะว่าก็ไปเยือนอัลส์บวกปีนี้ก็ไม่ง่ายเพราะอัลส์บวกดี
1: ครับ
0: ต้นซีซั่น นะครับก็เสมอ 2-2 นะครับ
1: ม
0: ีฮอฟเฟนไฮม์แพ้ฮัมบวก 2ประตูต่อ3มาโดนประตูชัยทดเจ็บเลยนี่วันนี้บอลบุนเดสนี่มันหลายคู่นะ
1: โอ้ยิงกันเยอะนะ
0: มายส์นี่ก็ไล่ไม่ทันนะครับแพ้ไบเออร์ลีเวอร์คูเซ่นไป3ประตูต่อ4เบเนดิกต์โฮลบักนี่ทำประตูไล่มา 3-4 นะทดเจ็บแล้วแต่ว่าคือไม่ทันนะครับปาร์ตบอลเนี่ยแพ้สตุตการ์ทไป 0-2 นะครับยูโนนเบอร์ลินเฉือนเอเวอร์สแบก 1-0 ได้ลิวานบูชูนาที81นะครับประตูชัยแล้วก็เกมนี้นี่นิโคลัสมิเคลสันลงสนามอีกแล้วลงเป็นเกมที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเกมที่4แล้วมั้ง
1: ลงนาทีที่เท่าไหร่นะ
0: 70
1: 10เนาะไม่ได้เล่นเยอะขึ้นนะ
0: ก่อนหน้านี้ลงนาที75ก็แทนลัสเซอร์กึนเทอร์เหมือนเดิมตามตำแหน่ง
1: จับคู่กัน
0: แล้วก็คู่ปิดท้ายนะครับเอเบไลฟ์ซิกนี่เฉือนไอ้ถักแฟงเฟิร์ดไป 6-0
1: เล่นเป็นเทนนิสเลย
0: เออบ้าไปแล้ว
1: ประกาศรายนามผู้ทำประตูได้ฮะ
0: ยูซูเฟอร์เอ็นคุณครูนะฮะแฮตทริกเลย
1: คัมแบ็กคัมแบ็ก
0: และนี่แฮตทริกเขาเรียกอะไรนะแฮตทริกแบบเยอรมันด้วยเนี่ย
1: เขาเรียกแฮตทริกของแท
0: ้3ประตูไม่มีอะไรกั้น
1: ใช่ไม่มีใครมาแทรกกลางและในครึ่งเวลาเดียวกัน
0: ยังอันนี้ไม่แน่ใจว่
1: า
0: ทำประตูด้วยอะไรบ้างนะ
1: ถ้าเป็นซ้ายขวาหัวนี่เพอร์เฟกต์เลย
0: เพอร์เฟกต์แฮตทริก
1: แล้วก็ซ้ายขวาหัวหน้าอก
0: พอแล้ว
1: ขาล่างขากลาง
0: มีขากลางด้วยวะอ๋อยืนกลางขาเพื่อจะมองเข้าไปอย่างงี้
1: กลางขายิง
0: อ๋อยิงไปก็60นะครับไลป์ซิกทำเลยครับแฟงเฟิร์ตไม่มีเท้าซะอย่างนั้น
1: โอ้แฟงเฟิร์ตทีมแข่งแฟงเฟิร์ต
0: ไม่ธรรมดาก็ดอทมุนยังนำนะครับ13แต้มบาเยิร์น11แต้มเท่ากับว่าแมตช์เดย์นี้ยังช่องว่างเท่าเดิม2คะแนนนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ฟรายบวกมีโอกาสทำแต้มทาบดอทมุนนะไฟบวกนี่จะเล่นกับชาวเก้นะครับ
1: ครับ
0: คืนวันอาทิตย์ก็น่าดูมากคู่นี้
1: ชัดเลยรู้เลยใครพลาดพลาดใครเนี่ยโอเค
0: ก็พี่เบิร์ด
1: สุธีสุสมกิ
0: จไม่ใช่ก็อยู่บ้านก็ชื่อเล่นจริงๆก็ชื่อพี่เบิร์ด
1: ร
0: ออยู่นี่ก็ชื่อทรงศักดิ
1: ์อ๋อตาเบิร์ด
0: แค่เบิร์ดเบิร์ด
1: ตาเบิร์ด
0: ส่วนเลเวอร์ที่4นะครับ10แต้มนะครับแล้วก็ไลฟ์ซิกที่5นะครับมี9คะแนน
1: ครับผม
0: ส่วนท้ายตารางก็กัดบัก4นัดแพ้รวดนะครับยังจมบวยตามมาด้วยฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็ยูเนียนเบอร์ลินในอันดับ17และ16ตามลำดับส่วนเลเวอร์สแบกนี่ก็อยู่กลางๆตารางพอดีเป๊ะเลยนะอันดับ9
1: ค่อยๆไหลลง
0: มี7คะแนนส่วนลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับลิลชนะเลอาฟ 1-0 บรัสชนะองเช่ 5-1 ครับลอรียงชนะปารีสเอฟซี 1-0 โมนาโกเสมอตูลูส 2-2 แล้วก็ปารีสเซนต์เยอรมันเนี่ยนะครับก็ ชนะเลอมอง 3-1
1: แซงเช็คแม่งไง
0: ได้ประตูจากจุดโทษลูคัสเบราโดนะครับกิชาคอลัสเคเลียแล้วก็ปิดท้ายด้วยแมกเนสอากลิอุชตัวเจ็บนี่ได้จุดโทษอีกลูกด้วยนะว่าเดซรีดูเอยิงไม่เข้าชนะไปแค่ 3-1 ไม่รู้พอป่ะ
1: นั่นน่ะสิน
0: ั่นน่ะสิส่วนเอเรดิวิซีฮอลแลนด์นะครับโกเฮดอีเกิลเสมอสปาร์ตาลอตเตอร์ดัม 3-3
1: ครับ
0: เฟโนชนะอาเซตอักมา 2-0 นะครับฟอร์ตูน่าซิตาดเสมอทาเวนเต้ 1-1 แล้วก็อาแจ็กเสมอ NEC เบรด้าเป็น 1-1 สกอตติชพรีเมียร์ลีกนะครับดันดียูไนเต็ดชนะฮิบเบอร์เดียน 1-0ฟาวเคิร์กแพ้ดันดีเฉยๆใน 1-2 นะครับฮาร์ทชนะเซนเมเรน 5-0 แล้วก็เรนเจอร์ชนะคิมานอก 3-1 ลิก้าโปรตุเกสนะครับมาริติโมแพ้ปอร์โต 1-2 อาคาเดมิโกวิเซอูชนะเอสโซริล 2-1 นะครับแล้วก็คาซาปิอาแพ้ซันตาคาร่า 0-1 ผลบอลก็ประมาณนี้นะครับมีเอาเบลเยียมหน่อยสครับบรูซแพ้อเดเลด 1-2IAL ลารูวิเยนะครับแพ้ขับดูช 1-4 เก้งคอควายกาลันชนะคอไทย 3-0 แล้วก็ชูเต้วาเลเกมแพ้เก้นทหารกาลันไป 0-2
1: ครับ
0: นะครับก็ประมาณนี้นะจ๊ะ
1: จ้ะ
0: ส่วนไทยลีกเมื่อวานเสาร์ที่ผ่านมาก็3คู่นะครับมี BG เสมออีกแล้วเสมออยุธยายูไนเต็ด 1-1แฟนๆก็เริ่มบ่นแล้วนะ BG นะครับแล้วก็หลังเกมนี่มีคาเดนนี่เขาฮิตคำว่าอะไรนะสาดไปสมาชิกเหรอ
1: สาดไปสมาชิก
0: วันนี้หลังเกมแฟนบอลก็สาดกันหน้าดูเลย
1: สาดอะไรที
0: ่ขว้างแก้วสาดน้ำสาดเบียร์สาดน้ำใส่ใส่กันอุตลุดไปหมดเลย
1: สาดใส่นักบอลไม่เป็นไรนะฮะสาดจะสาดใส่แล้วบิด
0: กันมันคนละฝั่งอัธจันทร์กัน

0: อาจารย์ฝั่งทีมเยือนอยู่อีกฝั่งนึงแล้วก็จบเกมมีปัญหานิดหน่อยสายกันไปสายกันมาแล้วก็มีเหมือนมีมารุมมาตุ้มมีลูกตุ๊บตับนอกสนามอีกนิดหน่อยนะครับพอเป็นกระใสแต่ว่าไม่ดีนะไม่ดีเลยแหละก็ใครทำก็หาตัวมาได้ก็ดีนะ
1: ครับ
0: นะครับสำหรับสโมสรแล้วก็มีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแซงระยอง FC 3-2ในช่วงทดเจ็บเลยประตูชัยไอ้เหนือธนกิจชมเมืองปักยิงอย่างงามคู่นี้ได้ไปหาไฮไลท์ดูนะยิงสวยๆทั้งนั้นเลยนะ2ลูกของระยองชอฟิลิเป้นี่ก็ยิงสวยทั้ง2ลูกเลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีจังหวะให้กังขากันนิดหน่อย
1: ตามสไตล์บอลไทย
0: ตามสไตล์บอลไทยนี่ขนาดมี VR นะแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็บุรีรัมย์ก็เขาก็แข็งแกร่งนะ
1: ครับ
0: ชนะไป 3-2 ส่วนอุทัยธานี FC นะครับแหมเก็บชัยชนะในบ้านเกมแรกของฤดูกาลนี้ได้สักทีนะครับเอาชนะราชสลายยูไนเต็ดไป 4-2 เกมนี้นี่เป็นเดวิสนี่เรียกว่าเฉิดฉายแล้วนะยิง1จ่าย1
1: แต่ก็ยังไม่ติดทีมชาติใช่ไหม
0: ฮัตซันไม่ยังไม่เรียกเอาเรียงอย่างนี้อะไรฮัตซันยังไม่เรียกนะครับก็เบนวันนี้นี่ยิง1ประตูนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีแอสซิสต์ด้วย4-5นัดนี่เบนยิง3จ่าย3ไปแล้วนะก็ชนะไป 4-2 นะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนไทยลีก2วันนี้มีเชียงใหม่ยูไนเต็ดชนะเกษตรศาสตร์ FC 2-0 เมืองเลยยูไนเต็ดเสมอพัทยายูไนเต็ด 2-2 นะครับโปลิสเทโร FC เสมอนครราชสีมามาได้ FC 1-1 แล้วก็นครปฐมยูไนเต็ดชนะเมืองทองยูไนเต็ด 1-0
1: อุ้ยไอ้เป็นยังไงซิเมืองทองสถานการณ
0: ์แพ้แล้ว
1: ลงไปเนี่ยเพิ่งแพ้นัดแรกอ
0: ่
1: ะ
0: เพิ่งแพ้นัดแรกนะถ้าจำไม่ผิดนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวดูกันสิเมืองทองแหละปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บชึกเขาให้
1: ลงไปทัวร์ทั่วไทย
0: เมืองทองแข่งอ้อแพ้ไปแล้วนี่แพ้ไปแล้วนี
1: ่
0: ชาแข่งไป5นัดชนะ2เสมอ1แพ้2 7แต้ม
1: พอได้พอได
0: ้นะครับก็คือผลฟุตบอลวันนี้นะครับทั้งบอลนอกบอลไ
1: ทย
0: ว่ากันไป
1: ครับ
0: ตามนั้นตามนั้น
1: ไปดูกีฬาอื่นกันบ้างครับเริ่มจากวอลเลย์บอลหญิงนะครับSV League ของญี่ปุ่น
0: เออเป็นไงบ้างเนี่ย
1: โอ้โหแล้วก็ยกเขาเรียกกันยกทัพกรีธามาแข่งกันที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวมากนะ
0: ยกทัพกรีธาเวลาดึกผู้คนอุกทึกเลยให้หวั่นไหว
1: ผมว่าเนื้อนั่นจะไม่ดีถ้าตอบต่อไปเรื่อย
0: ๆแสงไฟแดงๆ
1: กรีธาเข้าปลากล้วยนี่
0: เข้าไปทำไมล่ะ
1: เขาเล่นกันที่อินดอร์สเตเดียมสเตเดียมหัวมากนะคร
0: ับ สเตเดียม
1: สเตเดียมนะฮะก็เป็นการพบกันระหว่างซากะซามิสุสปริงนี่เป็นแชมป์เก่านะฮะพบกับอาริซาไอจินะฮะฝั่งซากะนี่มีฮัตยาจะ
0: เกศฝั่งจะบ้าเหรอ
1: มันจะไปกันฮัตยาบำรุงสุขนี่ก็บอลเร็วทีมชาติไทยนะครับเป็นตัวชูโรงนะแล้วก็มีน้องสาวน้องโยชิโนซาโตะหรือพี่สาวสักคนเน
0: ี่ยพี่สาวพี่สาว
1: หน้าตาคล้ายๆกันน่ารักทีเดียวจำชื่อหน้าไม่ได้จำนามสกุลได้ว่าซาโตะนะฮะแล้วก็อันนั้นก็อยู่กับนุสลาก็อยู่ไอจี
0: นั่นดิน
1: ะฮะก็มีซาร่านะครับนุสลาต้อมคำนี่เล่นให้กับอาริซาไอจีเป็นผู้เล่นแล้วก็เป็นผู้ช่วยโค้ชด้วย
0: เพิ่งเซ็นไปมันมาด
1: ก็เรียกว่าเอาไปเรียกแขกแต่ก็ยังเล่นได้นะครับร่างกายยังฟิตอยู
0: ่ก็มีอินเดียมาดูด้วยนะ
1: คนละแขกกันหมายถึงอาจจะมีแขกจากไทยนี่แหละผมว่าเขามาขายที่ไทยนี่แหละดูทรงเลย
0: ครับผมไม่บอกเรียกแขก
1: นะ
0: อินนี่แขกอินนี่แขก
1: อินนี่แขกนะฮะก็บอกตามข่าวบอกว่าเซตแรกนี่นะฮะสปริงเปิดกันไปยอดเยี่ยมนะฮะ
0: ถ้าคุณบอกว่าตามข่าวนี่แสดงว่าไม่ได
1: ้ไม่ได้ดูฮะติดโต๊ะตีเย็นนะหยอง
0: สี่โมง
1: สี่โมงเออเวลากำลังงอน
0: สี่โมงอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้าน
1: เออนะฮะก็อาศัยเกมตบที่หนักหน่วงนะฮะก็เอาชนะไปก่อน25-23นะกันนำ1-0เซตนะฮะเซต2นี่ก็ยังเป็นซากะสปริงนะครับที่ได้เหนือกว่าชนะไปอีก
0: 25-21
1: อ้าวเซตแรกนี่เป็นนี่ชนะอาริซาชนะ25-23เซต2นี่เป็นซากะชนะนะครับ25-21เป็นเสมอกัน1-1
0: ครับ
1: เซต3นี่ก็ยังสูสี

0: ทรายนี่ไงกูว่าชื่อแปลกๆนะฮะแล้วก็ใครไม่สะดวกไปดูที่สนามนะก็มีถ่ายทอดสดนะฮะทั้งแอป Monomax แล้วก็ทางฟรีทีวีด้วยนะ Monomax Sport TV ช่อง29หรืออีโมโน29เก่าก็ดูกันได้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้สาวไทยนะ
1: ก็มาเขาเรียกอะไรมาเปิดตลาด
0: ใช่
1: เอาลีกของญี่ปุ่นแล้วก็มาเปิดตลาดในบ้านเราเพราะว่าบ้านเรานี่วอลเลย์นี่ต้องถือว่าเริ่มใหญ่โตขึ้นมานะตลาดในบ้านเราเนี่ยนะ
0: ใช่คนดูเยอะ
1: เริ่มใหญ่โตขึ้นมาเหมือนกับที่ NFL ไปเปิดตลาดในยุโรปอะไรทำนองนั้น
0: เปิดมาหลายปีแล้วปี
1: ก็ดีนะวันนี้เขาเรียกว่ามีเซลงเซเลบอะไรไปดูกันพอสมควรนะ
0: ใช่เซเลบอย่างทั่วบินพิมพิจยาก๊กลำ
1: นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติก็ไปดูกันเยอะแยะ
0: ต้องสุภชัย
1: เหร
0: ต้องเขาไปอยู่แล้ว
1: มีน้องเพียวนี่พาแฟนไปดูด้วยนะ
0: อุ้ย
1: นี
0: ่นะฮะ
1: พรุ่งนี้ก็อีกวันหนึ่งนะทีมเดิมนะครับทีมเดิม
0: เ
1: วลาเดิมด้วย
0: ใช่นะครับก็
1: อันนี้นี่นับเป็นผลการแข่งขันลีกเลยนะ
0: แข่งจริงแข่งจริง
1: แข่งจริงนะไม่ใช่โชว์นะ
0: ครับของไทยเนี่ยก็มีส่งออกไปญี่ปุ่น6คนนะปีนี
1: ้อุ้ย
0: นักตบวอลเลย์สาวไทยนะครับก็มีนุสรานะ
1: ครับ
0: กับทีมเนี่ยอาริซาไอจิที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่แล้วก็น้องเตยหัตถยานะฮะก็เนี่ยซากะฮิซามิสึสปริงเนี่ยนะฮะแล้วก็มีแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับอยู่ PFU Bullcat นะฮะเนี่ยนี่ก็บอลเร็วนะครับมีบุ๋มบิ่มชัชชุวอนนี่ก็ไปอยู่ทีมใหม่นะไซตามะอาเกโอเมดิกส์นะฮะบุ๋มบิ่มนะบุ๋มบิ่มแล้วก็นี้ก็ไม่ได้ไปคนเดียวเอาน้องแบมไปด้วยจิตภานาหัวหนองครับอยู่ทีมเดียวกันนะไซตามะอาเกโอเมดิกส์นะฮะแล้วก็อีกคนคือน้องไก่น้องไก่น้องน้องไก
1: ่น้องไก่ตัวพี่นี่แทบขาดใจเธอไปเดินกับใครแล้วไปปล่อยให้พี่เช้า
0: ได้ไหมครับถามอ่ะวงอะไรนะ
1: วงถาม
0: วงถามชื่อน้องไก่วิมลรัตนพันธ์นะฮะนี่ก็เป็นบอลเร็วทีมชาติไทยอยู่กับอรันมะเระ
1: ยำอะไรนะ
0: อรันมะเระ
1: อ๋อ
0: นี่ชอบทักอ่านแล้วไม่เหมือนเดิมด้วยพี่เชษอรันมะเระยามากตะนะฮะก็ไปเรียกว่าไปกันเยอะเหมือนกันนะ6คนเลยนะฮะของไทยนี่นักวอลเลย์ขายดีมีไปเวียดนามหลายคนเหมือนกัน
1: ก็ลีกเวียดนามก็เริ่มพัฒนาขึ้นมา
0: แต่หลังๆนี่เริ่มมีคอมเมนต์ทางฝั่งเวียดนามแล้วนะบอกว่าที่ไทยเก่งในประเด็นในเวียดนาม
1: อ
0: ้
1: าว
0: โอ้โหมันเลยคนนี้บอกขึ้นไ
1: ปเค็มๆเหรอ
0: เออฝั่งไทยนี่แต่ทำไมทีมชาติเวียดนามไม่เห็นเก่งเลยล่ะอ้าว
1: มึง
0: ยังไง
1: อยู่กันดีๆไม่ชอบ
0: เออเขาต้องมีต้องมีประเด็นกันสนุกสนาน
1: อยู่กันดีๆไม่ชอบ
0: เออ
1: ไม
0: ่เอาเยอะมีเยอะ
1: ตัวทำไมก็ไม่รู
0: ้อ่ะมี F1 ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอหมุนแป๊บหนึ่ง F1 ก็มานะ F1 นี่เป็นรายการสิงคโปร์กลางปีอ๋อเพิ่งมาดีกว่าสิงคโปร์กลางปี
1: นี่ไงที่น้องอิมานฟันดี้เมื่อกี้นี่ไงแล้วก็อะไรนะวงอะไรนะ
0: Baby Monster นะก็แข่งต่อจากบาเรนกลางปีที่แข่งที่ไซปังนะ
1: ครับ
0: งงๆนะ
1: ก็
0: เองที่เซปัง
1: ก็ดีนะครับเอาล็อกพอดี
0: ใช่
1: ไม่ต้องขนอุปกรณ์ลังไก
0: เขาล็อกพอดีคนอื่นเนี่ยเขาก็บินมาดีๆนะฮะมีอยู่คนหนึ่งวันเตอรี่บอตตัส
1: ทำไม
0: จากทีมคาดิแลก
1: นั่งเรือมาแล้วไง
0: ปั่นจักรยานมาจากเซปังมาสิงคโปร
1: ์ไกลเหมือนกันนะ
0: ไกล400กิโล400กิโล
1: กลัวร่างกายจะสดชื่นเกินไปหรือไง
0: ใช่แล้วแกก็ปั่นแล้วปั่นไปแกก็ถ่ายให้ดูมันมีกล้องโกโปรทางก็ทุรกันดารทั้งป่าทั้งอะไรแบบโอ้
1: โหเซปังนี่ก็นอกเมืองเลยนะ
0: เออใช่ไหม
1: เคยไปมาทีง
0: จากแกบอกวัตตา
1: สร้างรถออกไปจากกุลาลาเปอร์เกือบชั่วโมงนะเซปัง
0: เอออยากบอกวัตตาว่าปั่นที่ไหนก็ได้อย่ามาปั่นที่ไทยขอร้อง
1: อันตรายอันตราย
0: เสียวแทน
1: อันตราย
0: ส่วนสิงคโปร์กลางปีนะครับเมื่อวันเสาร์เป็นรอบคัดเลือกนะแข่งกันที่มารีนาเบย์แซนด์สตรีทสกิทมารีนาเบย์เฉยผมไปเติมแซนทำไมวะ
1: ถ้าแซนนั่นก็คือโรงแรม
0: เป็นคาสิโนนะฮะ
1: มารีนาเรือนั่น
0: ใช่มารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตหรือพูดง่ายๆคือปิดถนนแข่งนั่นแหละนะฮะรอบคัดเรื่องนี่โพลโพสิชันเป็นแม็กแฟร์สตัปเปนนะครับจากเรดบูลก็เป็นการคว้าโพล2สนามติดเลยนะของแฟร์สตัปเปนนะครับแล้วก็กริด2ที่จะออกสตาร์ทนี่เป็นชาร์ลแคร์จากเฟอร์รารี่นะครับกริด3เป็นลุยส์แฮมิลตันแล้วก็เจ้าหนูคิมเมียนตัวเนลลี่จาก Mercedes นะครับผู้นำเวลารวมนี่จะออกสตาร์ทอันดับ4ส่วนอเล็กซานเดอร์อัลบอนของเรานะฮะที่วันนี้นี่ใส่หมวกลายเปลือกทุเรียนนะฮะลงขับ
1: ได้ครับ

0: ตายอะไรนะ
1: เปลือกทุเรียนออกหมวกลายพิเศษมาแข่งสิงคโปร์กันพี
0: ่ทำไมต้องเปลือกเลยวะทุเรียนไปเลยสิ
1: มันเป็นมีแต่เปลือกไงเขียวๆ
0: แล้วจะเป็นหมวกลายทุเรียนเนี่ยมาเป็นเนื้อเหลืองๆอะไรเงี้ยไหม
1: แล้วก็มีแบบแซวตัวเองบอกว่าต้องใส่วันนี้ต้องเวลาขับต้องปิดกระจกดีๆแล้วกินออกกินทุเรียนกินทุเรียนแทบเพิ่มก็นั่นแหละฮะมัวแต่เล่นหมวกฮะได้มาได้แค่คิวหนึ่งฮะออกสตาร์ท28นะส่วนเพื่อนร่วมทีมเนี่ยคาร์ลอสไซจะออกสตาร์ทอันดับ14นะของทีมวิลเลียมส์นะฮะเดี๋ยวก็แข่งรอบชิงกันก็วันเนี้ยนะครับ
0: เอาส่วนมอเตอร์จีพีนี่หลังจากสนามที่แล้วที่ญี่ปุ่นนี่พี่ก้องไปแข่งด้วยใช่ไหม
1: กะ
0: แต่ว่าสัปดาห์นี้รู้สึกจะพักไหมเดี๋ยวดูกันดูตารางจำไม่ได้เหมือนกันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วติ้ว
1: พิมพ์มันจะยักยักเลย
0: สัปดาห์นี้เอ้ยไม่พักสิมีที่อินโดนีเซียนะครับปัตตามิน่ากลางปีออฟอินโดนีเซียก็เดี๋ยวนะผมดูก่อนมันได้ทำไมมันไม่มีล่ะมันขึ้นว่าแข่งวันที่11ตุลานะแต่ว่าผลยังไม่มาหรือไงเนี่ยสนามที่17เดี๋ยวผมก็ไปดูเว็บอย่างเป็นทางการดีกว่า
1: ครับ
0: นะไม่แล้วก็คอมก็ไวซะด้วยเข้าเว็บยังเป็นทางการนี่หมุนหนักกว่าเดิมอีก
1: หมุนตีวตีวตีว
0: ขลาบนี่ก็ใกล้ช่วงท้ายปลายทางกันไปทุกทีแล้วนะ MotoGP นะ เหลืออีกหมดสนามนี้เหลือ5สนามนะ
1: ฮะ
0: อันนี้ไงมาแล้วโถ
1: ยดีใจอย่างดีใจ
0: มาร์คมาเกสนี่ได้สปินเลสไปนะวันนี
1: ้
0: ได้แชมป์สปินเลสนะครับแล้วก็ฮอเกมมาตินนี่เข้าที่4นะเข้าไอ้นี่ดีกว่ารีซอลดีกว่านี่มันข่าวโอ้โหช้าเหลือเกินครับแม
1: ่งุดหงิดเลยงุดหงิดเลยแม่โมโหใครมา
0: ก็สปินเลสนี่อันดับ1เป็นมาร์คมาเกสนะครับอันดับ2นี่เป็นไอโอกุระที่3นี่เป็นดิจานันโตนิโอจากอิตาลีนะครับแล้วก็ที่4เป็นคอเกมาตินอเล็กมาเกสเข้าที่5
1: ครับ
0: นะครับสนามนี้พี่ก้องไม่ได้ขี่นะสนามที่แล้วนี่มาแทนเฉยๆใช่ไหม
1: ใช่เป็นมวยแทน
0: เป็นมวยแทน
1: ครับ
0: นะครับส่วนรอบควอลิฟายนี่โพซิชันนี่เป็นราอูลเฟรนันเดสนะราอูลเฟรนันเดสนะครับก็ออกสตาร์ทกริดที่1ตามด้วยเบเซคี้นะครับแล้วก็กริดที่3นี่เป็นดิจานันโตนิโอมาร์กออกกริดที่4นะครับสตาร์ทจากแถว2นะมาร์กมาเกสสนามนี
1: ้
0: อยู่แถวเดียวก็คอเกมาตินแล้วก็เฟลมินนันเดเกอะไรวะโมโนมาร์คส์อะไรอ่ะ
1: ลำเมนใส่ชุดไทยโปรโมทโมโนมาร์คส
0: ์อ๋อไปแล้ว
1: หาข่าวอยู่ลืมปิดเสียง
0: ครับ
1: เออ
0: นะครับก็เดี๋ยวจะแข่งวันอันนี้ที่อินโดนีเซียนะก็แข่งรอบชิงก็แข่งวันนี้นะครับติดตามกันได้มีมอเตอร์สปอร์ตทั้ง2รายการวันนี้อยู่ในทวีปประเทศภูมิภาคอาเซียนของเราทั้ง2รายการเลยรายการใหญ
1: ่ครับเอฟวันย้อนไปนิดนึง
0: ทำไม
1: มีสปินเล่นกันลืมรายงานนะครับก็แชมป์ก็คนเดิมแหละฮะแม็กเวสต์สตาเพนนะฮะก็ซัดไป8คะแนนนะครับอันดับ2ลิทามิตันและอันดับ3ก็ชาร์เลแคร์นะ
0: ครับสแตนดิ้งไม่เป็นไรเดี๋ยวแข่งจบพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแล้วกัน
1: หายอยู
0: ่มันโหลด
1: โอ้ยโหลดช้านิดนึง
0: เอ้าไปดูแบตดีกว่า
1: ครับ
0: อาร์กติกโอเพ่นนะครับ
1: อ
0: าร์กติกโอเพ่นที่ฟินแลนด์
1: ใช่
0: ไหมใช่รับรองแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเรานี่เหลืออีกหนึ่งประเภทก็คือหญิงเดี่ยวนะครับพี่เมย์รัชนกอินทนนท์ผู้ซึ่งยืนหยัดในวงการมา 13-14 ปีแล้วยังอยู่ในท็อป5ด้วยธรรมดาที่ไหนรอบรองนี่เจอกับลีเน่คริสตอฟเฟอร์เซนนะครับที่รอบก่อนหน้านี้ชนะหมิวมามั้งรู้สึกจำไม่ผิดชนะพรปวีช่อชูวงมานะครับ เมย์วันนี้นี่ตีไปก็ตึงไว้นะเรียกหมอมานวดอยู่ด้วยนะครับเกมแรกนี่แพ้ไปก่อนนะครับ17-21เห็นเพจแบทเกิลแคปโคตรคำพูดตอนคุยกับโคตรเป้มาบอกมันตึงมันตึงไปถึงแบ
1: บบอกโคตร
0: รู้แต่ไปถึงมันไปช้าเมย์บอกนะแต่ว่าเกม2นี่ฮึดกลับมาชนะ21-10นะครับแล้วก็เกมตัดสินนี่ชนะขาดลอยเลย21-13เข้าชิงนะจ๊ะโทษทีก็จะเข้าไปเจอกับเมีย
1: เมียใครฮะ
0: เมียบริสเฟลมือ8จากเดนมาร์กนะครับที่ก็พลิกล็อกนิดๆโค่นโนซุมิโอกุฮาระมา2เกมรวดนะครับ21-11 21-7แม่ท่านโนซุมิเข้ามานี่แม่เพื่อนซีเลยรุ่นราวคราวเดียวกัน
1: ครับ
0: เมย์กับโนซุมิแต่ว่ารอบชิงวันพรุ่งนี้นี่เมย์จะเจอกับเมียบริสเฟลนะครับในเดี๋ยวไปดูโปรแกรมนิดหนึ่งเมย์จะตีเป็นแมตช์ที่4นะครับแมตช์แรกเริ่ม11 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นก็บ่าย4 โมงบ้านเราก็ไล่ไปแมตช์ที่4นะครับดังนั้นก็รอติดตามกันได้นะเดี๋ยวนะผมดู head to head ของรัชนกหน่อยสิ
1: ครับ
0: รัชนกกับเมียบลิสเฟลใช่ไห
1: ม
0: head to head ปักก็ให้ทำไมไม่มีจาก BWF ล่ะเพจทางการไม่มีเลยปึ๊บเขาให้นี่ head to head เนี่ยเจอกันมา7 ครั้งเมียบิทเฟลชนะ0
1: เฮ้ย
0: เมย์ชนะ7
1: มีบอกดีแล้วล่ะที่ไม่เอาไอ้ลูกละ
0: เจอกันล่าสุดนี่คือเมื่อมกราคมที่ผ่านมาในรายการอินเดียโอเพ่น
1: ครับ
0: นะครับรอบ16นี้ชนะไป2-0 21-16 21-11นะครับนี่เมย์นี่แชมป์มาแล้วกี่รายการแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเคยปีแชมป์โลก1สมัย
1: ครับ
0: โอ้โหแชมป์ในรายการระดับ BWF เบอร์ทัวร์มาแล้ว9 รายการ
1: ไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดาแล้วก็รองแชมป์อีก9 รายการนะครับนี่ก็จะลุ้นแชมป์เป็นรายการที่10นะสำหรับรัชนกอินทนนท์นะครับพรุ่งนี้ส่งใจเชียร์พี่เมย์กันนะครับแล้วก็มีเทนนิสด้วยนะเทนนิสก็รายการใหญ่เหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ที่จีนทั้ง2รายการเลยทั้งชายทั้งหญิงรับ1,000ทั้งคู่ผู้หญิงนี่เป็นChina Open นะครับเล่นที่ปักกิ่งรอบรองเจิ้งฉินหวนนะครับชนะเอลิสเมอร์เทนมือ13ของรายการจากเบลเยียมไป2เซตรวดนะครับ7-5-6-2จะเข้าไปเจอกับรอบชิงนี่จะเข้าไปเจอกับเมราอันเดียวานะครับมือ4ของรายการจากรัสเซียขวัญใจพี่บอม
1: น้องเม่งของพี
0: ่น้องเม่งที่รอบรองนี่เอาชนะนักวัวสาวสาธาดัดนัดเช็ค
1: ดินพันนี้เลยทีเดียว
0: นิโคล่าบาตุนโกวานะครับจากเช็ค
1: กรับ
0: เกียร์ไปเนี่ย2เซตรวดงาน6-2-6-2นะครับก็จะเจอกันนะครับในรอบชิงส่วนผู้ชายนี่เป็นนี่มันโปรแกรมวันไอ้นี่แล้วนี่วะย้อนกันไป1วันสิวันที่6เป็นรอบ64คนอยู่เลยนะผู้ชายนะ
1: ใช
0: ่ก็มีคู่ที่น่าสนใจเนี่ยเฟลิกอุเชอเลซิมนี่ก็เข้ารอบนะครับชนะอูโก้คาบาเลลี่คาราเบลลี่จากอาร์เจนตินาไป2-1เซต
1: ครับ
0: กาสเปอร์รุตก็เข้ารอบนะครับชนะนักขวดจีนเจ้าถิ่นมือไวการ์ดไปคาร์ลอสอังการาสมาในมาดใหม่นะฮะยังคนป่า
1: เห็นรูปตัดเผาตัดผมไม่ตัด
0: โอ้โหยังคนป่าอย่างนั้นในหัวอะไรนะที่เอาคุณสันสนีไปขังไว้
1: จำชื่อไม่ได้แล้ว
0: จำเลยรัก
1: จำถ้าจำเลยรักก็ต้องนึกถึงพี่ที่คิดเอกมงคล
0: นั่นแหละคาร์ลอสซังการาสนะครับก็ชนะฮวนมาเชลุนโดโลไป2เซตรวดนิ่มๆ6-3 6-3เข้ารอบไปนะครับ วาเลนแตงวาเชโรก็ชนะเซบาสเตียนบาเอสเข้ารอบไปเช่นกันดานิเอลเมดเวเดฟนะครับทุบเฉือนยันเลนาสตุปไป 2-1 เทเลอร์ฟริสเข้ารอบนะครับอาตูฟิลส์ก็เข้านะครับซิซิปาสนี่ก็น็อกลูชโนดาเดรี่ตกรอบไปดาเดรี่ในมือวาง18นะ
1: ครับ
0: แพ้ซิซิปาสลาเฟลโคด้าก็เข้านะครับชนะเตียโกติรันเต้จากอาร์เจนตินาไปเช่นเดียวกันเลยเนอร์เทียนนะครับก็เข้ารอบทอมมี่พอนะยูรีเลชกากาเลโนบุสตาเหล่านี้เข้ารอบทั้งสิ้นนะครับเช
1: ่
0: นเดียวกับโบฟานเดซันจุ
1: คนชื่อยาว
0: นะก็ของผู้ชายนี่ยังเป็นรอบ64อยู่นี่ดูทรงผมล่าสุดอังการัสเป็นไง
1: เฮ้ยเขาไว้อันนี้มันแบบนี้แล้ว US Open แล
0: ้
1: ว
0: ไอ้ผม
1: เหมือนไปกักตัวฝึกวิชามารักษาการบาดเจ็บมา
0: ผมไม่เท่าไหร่เนี่ยผมงงตรงหนวด
1: ไว้หนวดด้วยพอไว้แล้วคราวนี้เหมือนนักเทนนิสยุค80แล้วไอ้เสื้อก็เป็นเสื้อสไตล์เนี่ยเสื้อ
0: สมาร์ท
1: กุดเพราะว่าไนท์เขาออกแบบให้มาเล่นตอน US Open ไงได้ระบายอากาศดี
0: ๆเท่เหมือนกันนะ
1: เท่
0: เหมือนกันนะ
1: ก็คอลเลกชันเดียวกับพวกอเล็กเอร่าอะไรพวกนี
0: ้ครับนั่นก็เป็นผลเทนนิสนะจริงๆก็จะมีข่าวกีฬาประเภทอื่นๆอีกเยอะแยะนะ
1: ครับ
0: ยังมาว่ากันต่อช่วงหน้ากันแล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่กันนะครับตีห้าแล้วพักสักครู่ครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: แม่ถึงกับต้องเดินออกไปดูว่าเพลงอะไรวะโอ้โหผมเดบอกฟิลิปลามบอกเอ้ยลามจัดให้พี่หนึ่งบทเพลงอะไรก็ได้พี่ยังไม่เกิดเลยมั้งลามโอ้โหแต่ละเพลงไอ้นี่มันฟังเพลงย้อนยุคแก่แดดดีกว่าล่ะโอ้พี่ชื่อเป็นอะไรนะดารณีเหรออืมวงของวงชาตรีนะวงชาตรีแหมชอบมากเลยยังอยู่ใช่ไหมนะฮะเช่นช่วงนี้นี่พี่ๆวงชาตรีก็มารวมๆกันรับคอนเสิร์ตนิดๆหน่อยๆอยู่บ้างเหมือนกันนะแฟนๆแฟนๆน่าจะติดตามไปดูกันแต่ว่าโอ้โหพี่ๆวงชาตรีนี่ก็น่าจะ70กว่ากันหมดแล้วมั้งนะครับน่าจะอายุเยอะแล้วแต่ว่าก็แหมเป็นหนึ่งในวงที่เรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกก็ว่าได้นะในยุคสตริงยุคนั้นก็ต้องเรียกว่าอะไรวะสตริงคอมโบอะวงสตริงที่มันเป็นป๊อปขึ้นมาน่ะที่ไม่ใช่ลูกทุ่งน่ะนั่นแหละนี่จะเป็นวงแรกๆต่อจากเดียร์พอสซิเบิลเลยนะยกใกล้ๆไล่ๆกันนะจะหลังดีอิมหน่อยๆอะไรเงี้ยนี่ดังมากๆเลยนะครับก็นั่นแหละก็เรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางมาเหมือนกันสำหรับวงชาตรีนะครับก็เป็นของฝากจากฟิลิปลามนะฮะ แบบแนวๆนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าลามเปิดแน่นอนเออนะฮะอ้าวอยู่ในช่วงชั่วโมงที่2นะครับรอบโลกกีฬาเช้าวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับก็เดี๋ยว อีกสักครู่เดี๋ยวพี่บอมจะตามมาวันนี้นี่แกบอกคอแห้งขอลงไปกดตู้อัชราเหินห่าวสักครู่เดี๋ยวขึ้นมานะครับไปสรุปผลฟุตบอลชุดเล็กกันสักชุดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเอาเฉพาะลีกหลักๆก็แล้วกันนะพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลชนะลีด 2-1 นะครับแอสตันวิลล่าเสมอเบรนท์ฟอร์ด 2-2 เชลซีชนะบอร์นมัธ 5-1 นะครับอิปสวิชชนะฟูลแลม 2-1 ซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตัน 0-2 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอท่านแอมฮอสเปอร์นะครับ 1-1 ลาลิก้าสเปนรายโอบาเยกาโน่กับแอตเลติกบิลบาวนี่เล่นได้แป๊บเดียวนะครับต้องเกมต้องยุติมีการประท้วงจากกลุ่มแฟนบอลนะก็เล่นไม่ได้นะครับก็ต้องยกเลิกไปกด2แก้วเลยคุณกระหายน้ำมาจากไหนเนี่ย
1: ไม่ถูกคร
0: ับ เหรอกดที่2แก้วโอ้คุณนี่เป็นลูกค้ายอดเยี่ยมของอัชราเหินหาวน่าดูนะ
1: คนทำสินพงษ์นะฮะ
0: มอบโล่ให้คุณนะ
1: สินพงษ์นี่กดจนได้กระเป๋าไว้นะ
0: รอกินกันวากี่แก้วเนี่ย
1: นั่นแหละ
0: แล้วกินก็หวานปัดขาเหมือนกันนะอัชราเหินหาวเนี่ย
1: โอ้คุณอย่าไปกินหวานร้อยสิ
0: โอ้ในโอ้โหบางเมนูนี่หวานน้อยก็หวานแล้วสำหรับผมอะ
1: อาจจะกระชอกไงป้าที่อยู่ในตู้ชมกระชอก
0: ละ
1: เออจริงเขามีป้ายอยู่ในตู้นะ
0: คุณเคยเห็นตอนพนักงานเข้ามาเติมของในตู้ไหม
1: ไม่เคยฮะ
0: แล้วป้าเข้าไปนั่งอะไรก็โอ้โหแต่ละช่องเลยเป็นซองเป็นถุงๆแล้วก็ขดอยู่เลยจะบ้าเลย
1: เ
0: นี่ยก็ใส่วัตถุดิบแต่เป็นสิบๆอย่างเข้าไปในตู้เดียวแล้วก็ทำระบบขึ้นมาได้นี่ก็ต้องสุดยอดกันนะ
1: รอคนทำตู้ลูกชิ้นปิ้งนะน่าจะดี
0: เออผมเป็นคนชอบกินลูกชิ้นปิ้งซะด้วย
1: นะเลือกให้เราเลือกแบบกินลูกชิ้นอะไรแล้วปิ้งให
0: ้เห็นแบบว่าเดี๋ยวนี้ลูกชิ้นปิ้งเนี่ยเขาชอบแบบว่าเมื่อก่อนเราก็จะเห็นแบบว่าวางในตู้ใช่ไหมตู้กระจกแล้วลูกชิ้นเรียงกันพอเราไปสั่งปั๊บเขาก็เอาไปอุ่นไปปิ้ง
1: ที่เขาไปรถเข็นมาใช่ไหม
0: ไปปิ้งบนเตาเราก็ต้องรอแป๊บหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยร้านลูกชิ้นปิ้งยุคนี้นี่ก็ลูกชิ้นนี่เขาปิ้งมาเรียบร้อยถึงเวลาจะอุ่นเนี่ยเขาจะมีกะละมังน้ำจิ้มร้อนๆอยู่กระมังใหญ่ๆคุณเห็นไหม
1: อ๋อคือจิ้มไปเลยคือการอุ่น
0: เออ
1: ไม่ใช่น้ำจิ้ม
0: คือมันจะเป็นกระมังกระมังน้ำจิ้มอะเต็ม
1: ม
0: าด้วยน้ำจิ้มแล้วก็อุ่นอยู่ตลอดเวลาแล้วพอถึงว่าเราก็ไปสั่งเอานี่ประกาศก็จะลูกชิ้นจุ่มลงไปในน้ำจิ้ม
1: อีบ้าแถวฝรั่งเศสเรียกว่าช็อกโกแลตฟองดู
0: เออเหมือนฟองดูอะอะไรเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เป็นงั้น
1: แต่เดี๋ยวนี้มันจะมีไอ้นี่ด้วยนะเป็นแบบลูกชิ้นนึ่งก็ได้คนรักสุขภาพนะ
0: ค
1: นรักสุขภาพเป็นนึ่งก็มี
0: ผมเห็นหลายร้านหลายไม่ใช่หลายร้านหลายห้างนี่มีลูกชิ้นแม่ปานี
1: ขอบคู่แข่งแม่ปานอมอ่ะถ้าน้ำจิ้มเป็นแม่ปานอม
0: ดีถ้าขายลูกชิ้น
1: ถ้าขายน้ำจิ้มนี่ฮาเลย
0: ถ้าแม่ปานีขายหอมกระเทียมแล้วก็ยุ่งเลย ไม่ได้ไม่ได้ขายไม่ได้ขายลูกชิ้นนี่แหละดีแล้วถอนใจทำไมล่ะ
1: ค
0: ำคาบมันไปก็เลยไปแล้วไปเราถอนใจสิ
1: เอออ
0: ้าวไปปลดบอลดีกว่านะ
1: จ้า
0: ก็ลาโยกับบินบาวนี่เลื่อนไปนะครับยกเลิกไปก่อนเดี๋ยวหาวันแข่งใหม่กันทีแล้วก็มีอาราเบสแพ้แอตมาดริด 1-2 นะครับบาร์ซ่าชนะเกตาเฟ่ 3-0 เดลมาดริดชนะบียาเรล 1-0 นะครับกันโจสนานี่มีเจนัวชนะฟิโอเรนติน่า 2-1 อินเตอร์ชนะปาม่า 3-0 นาโปลีชนะโฟซิโนเน่ 3-0 นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บุนเดสลีก้ามีอัลส์บวกเสมอบาเยิร์น 2-2 ฮอฟเฟนไฮม์แพ้อัมบวก 2-3 นะครับไมส์แพ้เลเวอร์คูเซ่น 3-4 ปาเดบอนแพ้สตุตการ์ด 0-2 นะครับยูเนียนเบอร์ลินชนะเอเวอร์สแบก 1-0 แล้วก็เบลเลปซิกชนะไอทักแฟรงเฟิร์ต 6-0ลีกเอิงลิวชนะเลอาฟ 1-0 นะครับแบรสชนะอองเช่ 5-1 ลอรียองชนะปารีส FC 1-0 นะครับแล้วก็โมนาโกเสมอตูรูส 2-2 แล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงชนะเลมอง 3-1 นะครับ
1: ครับมีอะไรไหมคุณบอล
0: เอาประมาณนี้กันแล้วกันถ้าตกหล่นไปก็ส่งมาสอบถามบอกคู่บอกลีกมาเดี๋ยวจัดให
1: ้
0: นะครับ
1: ดูผลบาสนะฮะ
0: จัดไป
1: เมื่อเช้าวันเสาร์มี NBA ช่วงพรีซีซั่นนะครับเป็นเกมเรียกว่าไชน่าเกมนะไปแข่งกันที่เวเนเทียน
0: อะไรนะ
1: เวเนเทียน
0: เวเนเชียน
1: เวเนเชียนอ่ะ
0: ตีมาเก๊าใช่ไหม
1: ใช่เวเนเชียนอารีน่านะฮะมาเก๊านะฮะเขาเรียกอะไรนะเขตปกครองพิเศษอ่ะ
0: เขตปกครองพิเศษเป็นคาสิโนใหญ่โตมโหฬารปาเกียวเคยไปต่อยที่นั่นเลย

0: Venetian
1: นะฮะก็เป็นการพบกันระหว่าง Houston Rockets นะครับกับ Dallas Mavericks นะครับก็ปรากฏว่า Houston นะครับ ชนะไปได้135-117นะครับเกมนี้อัลเปเรนเชนกุนนะครับเซ็นเตอร์ตัวเก่งของฮิวตันนี่ทำไป16แต้มนะแต่ก็เล่นแป๊บเดียวแหละเล่น21นาที
0: เชนกุนนี่ตุรกีไหม
1: ใช่ตัวตุรกีนะครับแล้วก็เคดีเควินดูแลนนี่ก็ทำไป15แต้มนะครับเคดีเกมนี้เล่น23นาทีส่วนฝั่งดัลลัสนะครับให้กูปอแฟกลงมาเรียกเสียงคิดแค่19นาที
0: อ๋อพี่ธง
1: พี่ธงลงมา19นาทีแหมเป็นแฟนอยากจะด่าเลยกันแต
0: ่
1: 19นาทีคุณภาพนะทำไป19แต้มเหมือนไงนะฮะก็นั่นก็เป็นเกมพรีซีซั่นนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นชิคาโกบูลนะครับโดนเมมฟิสกริซลีย์บุกมาสอยคาบ้านเลย104-100ส่วนเช้านี้นะครับอุ๊ย
0: อะไรอ่ะ
1: บ้าแล้วเช้านี้ใครอยากดูเรบันเจมนะถ้าเล่นนะ
0: ครับ
1: ลงพรีซีซั่นพาซิกเซอร์พบกับวอสตันเซลติกดูเจเลนบาวปะทะทีมเก่านะฮะ
0: มีถ่ายไหมถ่ายไหม
1: ถ้าไม่น่าพลาดนะเดี๋ยวดูกันลองเช็คซิวหยองน่าจะมีนะ
0: เดี๋ยว
1: เพราะปกติเป็นคู่ใหญ่นะฮะ
0: เดี๋ยวผมดูให้
1: เออทำไมเขาไม่เขียนไว้ว่า AS Play วะ
0: ไม่มีอ่ะ
1: ไม่เห็นวะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาถ่ายหรือเปล่านะแล้วก็มี
0: เห็นในเพจ AS นี่ก็ลงโปรแกรมถ่ายบาสอยู่เดี๋ยวหาไม่หาก็
1: แล้วก็มีคู่ที่กำลังจะลงสนามก็คือ LA Clipper บุกไปเยือนโทรอนโตแรปเตอร์นะครับจะเล่นเวลา 5:30 นี่ก็ใกล้แล้วนะครับแล้วก็มีอินเดียนาเพเซอร์พบกับแอตแลนต้าฮอค 6:00 นเช้านะครับเวลาประเทศไทยนะแล้วก็มีวิสาดนะครับเปิดบ้านเจอดีทรอยต์พิสตัน 6:00 นเช้ามามีฮีทเจอทิมเบอร์วูฟครับ 7:00 นนะฮะแล้วก็มีโกลเด้นสเตทวอริเออร์เจอซาคราเมนโตคิง 7:30 นแล้วก็คู่สายหน่อยก็จะเป็นฟินิกซ์ซันเจอกับซานโตนิโอสเปอร์นะครับ 9:30 นส่วนคู่ระหว่างซิกเซอร์กับเซลติกเนี่ยเล่นกัน7:00 นนะเวลากำลังดีเลย
0: ครับ
1: ฮะ7:00 น
0: หาไม่เจอครับเดี๋ยวนะ
1: เ
0: ฮ้ยผมเห็นอยู่วันนั้น
1: นะก็เกมจริงๆเจมนี่เกมที่แล้วเจอกับบุ๊คลินเน็ตนะครับก็ลงเล่นนัดแรกให้ซิกเซอร์ไปแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าแพ
0: ้โถ
1: เจมนี่ในแป๊บเดียวเล่นไปไม่นานทำไป10แต้ม4รีบาวด์5แอสซิสต์นะฮะแล้วก็เจเลนบาร์นี่ก็กดไป20แต้ม
0: ผมเห็นไปเปิดตัวอยู่ที่ฟิลิปปินส์อยู่เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เจมเลบอน
1: เลบอนเราไปทำอะไรที่ฟิลิปปินส์ฮะ
0: มีเลบอนมีเคอรี่ด้วยนะเซฟเคอรี่ด้วย
1: จ็อบเหรอจ็อบเหรออ
0: ืมแล้วตัวก๊อปปี
1: ้ผมก็ว่ามันพรีซีซั่นแล้วมันยังไปรับจ็อบอีกเหร
0: อมาเดินมานึกว่าไบอันเอมโบโมเดินใส่ชุดทิชเชอร์ลงมาเห็นเพจไหนครับมาลงก็เพจผมจำไม่ได้แล้วเห็นตัวก็ปีมาเลย
1: เบื่อ
0: แล้วก็เดินลงมาที่โต๊ะก็เอาหยิบแป้งกระป๋องเทใส่มือตบพัว
1: ลงหัว
0: เลบอนตัวก็ปี
1: นะเออน่าดูนะ7:00 นเช้านะครับของผมนี่ซื้อเป็นลีกพาร์ตเอลีกพาร์ตดูไปแล
0: ้วเออหาไม่เจอเว้ย
1: ใน Facebook เขาไม่มีอ่ะเอส
0: ผมว่าผมเคยเห็นแวบๆหายไปไหนแล้ว
1: นะไม่งั้นก็คุณก็เปิดแอปดูอ่ะมีถ่ายมันก็นี่แล้วมันก็ขึ้นโปรแกรมมาแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยว NBA นี่ก็เปิดฤดูกาลจริงนี่ก็22นะครับตุลาคมก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงอุ่นเครื่องไปก่อนพรีซีซั่นไปก่อนเล่นโชว์ไปแต่เล่นโชว์นี่ก็มีเจ็บไปแล้วนะ
0: โถ
1: ของซิกเซอร์นี่เซ็นเตอร์ใหม่นะครับชื่ออะไรนะปอตินะฮะเพิ่งได้มาเล่นได้ประมาณไม่ถึง10นาทีเอ็นร้อยไหวฉี่ก็พักตั้งฤดูกาลไปแล
0: ้
1: ว
0: อ้าว
1: เห็นแท้ใ
0: ส่อย่างนั้น
1: คือ
0: ผมเห็นโปรแกรมนี่มีแค่คู่มาเวอริกกับล็อกเก็ตนะ
1: นั่นก็จะน่าจะตามนั่นแหละเพราะก็เอสเขาก็ไม่ได้ถ่าย
0: อีกทีก็ไปนู่นเลยคาวาเลียกับเมจิกวันที่14นู่น
1: เพราะมันเป็นพรีซีซั่นอยู่แต่ยังไม่เต็มสูบเท่าไหร่แล้วช่วงนี้มันจะมี WNBA อะไรพวกนี้ด้วย
0: ครับ
1: ได้คู่ชิงมาแล้ว WNBA
0: ส่วน NFL นี่เดี๋ยวนะมันมีแข่งหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนเราทำข่าว NFL นี่เรารู้วันเลยนะว่ามันแข่งวันไหนบ้างนะแต่เดี๋ยวนี้นี่มันกระจายนะบางทีมันแข่งคืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์ก็มีนะ
1: เอื้อกับการถ่ายทอดสดไง
0: เออมันกระจายไปหลายวันเพราะนั้นต้องเช็คโปรแกรมกันให้ละเอียดนะแล้วก็หมุนติวติวติวติวติวเช่นเคยเออถอนใจ
1: เลยถอนใจ
0: ว่าอะไรจะมาร
1: ู้ทำอย่างไร
0: อ่ะมาแล้ว NFL ก็ช่วยคำที่มันแบบคลิกเข้าไปแล้วมันเข้าเลยได้ไหมไม่ต้องแบบหมุนโหลดหลายรอบเนี่ยนางขาแว้งอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวรอหมุนติ้วๆแป๊บหนึ่งอ่ะมาแล้วเช้าวันนี้แปดโมงครึ่งนะมีหนึ่งคู่นะครับฟลาเดนเฟียอีเกิลบุกไปเยือนแจ็กสันวินจากัวแม่เป็นไงสำเนียงก็แปดโมงครึ่งนะครับวันนี้ก่อนที่เช้าวันจันทร์นี่จะมากันบุ้มบั้มเซมเบ้เหมือนเดิมเต็มเอียดแล้วก็มันเดย์ไนท์หนึ่งคู่นะครับบัฟฟาโลบินไปเยือนลอสแอนเจลิสแลม
1: ครับ
0: นะก็ถึงว่าพรุ่งนี้นี่สินพงษ์ฝากแล้ว
1: อ๋อชัดเลยนะฮะ
0: สินพงษ์มีภาคเอ็นเอฟแอร์ตอนเช้าแน่น
1: อ
0: นก็เลยฝากซะแล้วนะก็แฟนๆใน NFL ก็ติดตามกันได้นะครับ SP เหมือนเดิม
1: จ้าน
0: ะฮะ
1: อุ้ยแพ็คนี้เขาคุ้มเลยใช่ไหมคือ
0: ก็199ดูได้ทุกอย่างที่เขามี
1: ใช่ไหมรวบเลยใช่ไ
0: หมรวบเลย
1: เราต้องการที่ของลูกค้า
0: ของลูกค้า AS
1: แต่ถ้าลูกค้านอกก็299คนไข้ใน
0: วันเดือนละ300ก็คุ้มอยู่ดีนะ
1: คนไข้ใน199คนไข้นอก
0: เหมือนเรียกคนไข้ดูไม่ค่อยดีเลยคุณจะไปเรียกอย่างนั้น
1: เออไปคุ้มนะ
0: ผมว่าสัตว์เดือนละ300ได้ทุกอย่างที่เขามีเนี่ยผมว่าก็คุ้มแล้วไทยลีกบูนเดส
1: เทนนิส
0: บาสกอล์ฟ
1: เออ
0: โอ้นี่ก็อเมริกันเกมอีก
1: เอออเมริกันเกม
0: โหนี่ก็คุ้มแล้วมีมวย RWS อีก
1: อะ
0: ไรอย่างนี้นะมวย RWS นี่ช่วงหลังก็เริ่มแรงขึ้นมามีรายการใหญ่ๆมีตัวซุปเปอร์สตาร์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะ
1: คือมวยอะไรฮะ RWS
0: ของราชดำเนิน
1: อ
0: ่ะเขาจัด
1: แหมพอเป็น RWS นี่ดูเท่เลย
0: เออเป็นมวยมันก็มี5ยกมี3ยกอ่ะนะแต่ว่าก็จะเน้นเป็นมวยไทยถ้าวันจะเป็นชิมนี่ก็จะมีคิกบ็อกซิ่งมี MMA ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีมวยไทยแต่นี่ก็มวยไทยล้วน
1: ๆ
0: เดี๋ยวนี้นี่ฝรั่งต่อยมวยไทยนี่เป็นซุปเปอร์สตาร์ไปแล้วนะเก่งกว่ามวยไทยอีกนะไอ้แดเนียลโรดิเกสเนี่ยโอ้โห140 137 140ปอนด์นี่ไม่มีตัวสู้นะ
1: เดี๋ยวเจอมวยสร้าง
0: มวยไทยก็ไม่มีใครสู้นะ
1: จะเจอมวยสร้างผม
0: ไทย
1: คิดเฮมสเวิร์ธมีค้อนด้วย
0: มีเชิงชายด้วยพุงยุ้ยน้อย
1: ๆเห็นมาถ่ายอะไรนะไอ้หนังเลยเอ็กซ์ติงชั่นเหรอ
0: ไม่รู้ไง
1: เอ็กซ์ติงชั่นอะไรสักอย่างนี่ของ Netflix อ่ะผมเคยดูนะผมก็ยังสงสัย
0: ว่า Extraction นี่มันชิงตัวนักโทษแหกคุกอะไรปะ
1: ไม่แน่ใจของ Netflix ผมเคยดูอ่ะผมก็ยังงงว่าทำมาได้ถึง3ภาคได้ไงวะสนุกจัดอ่ะเออ
0: นั่นแหละแล้วนี่ของ RWS นี่มีน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นซุปเปอร์สตาร์ขึ้นมา
1: ใครฮะ
0: น้องมารีรูเมต
1: สวยไหม
0: เป็นเอสโตเนีย
1: เอสโตเนีย
0: เออก็เป็นเอสโตเนียที่พูดไทยโคตรชัดเลย
1: อ้าวโตแถวนี้ปะวะ
0: เอออยู่ไทยนานเป็นฝรั่งหัวท้องบมบอนเลย
1: มารีอะไรนะ
0: มารีรูเมต
1: รูเมต
0: พิมพ์ภาษาไทยก็ได้เดี๋ยวก็ขึ้นมารีรูเมตเลยนี่กำลังดังเป็นซุปเปอร์สตาร์ของ RWS ครับ
1: น่ารักเท่าน้อง
0: แล้วก็มีมงกุฎเพชรมีอะไรพวกนี้สายเสียโบ๊ทก็อยู่ที่นั่นหลายคน
1: โอ้ยน้องมงกุฎเพชรนี่น่ารักนี่ที่เขาเคยมีข่าวจะเลิกต่อยมวยไทยไอ้พวกมวยทีมชาติใช่ไหม
0: อ่ะใช่สิก็ตอนที่ต่อยซีเกมแล้วรอบชิงแพ้ครับสายตานั่นแหละนั่นแหละนะครับ
1: อ๋อมาดีรูเมทขึ้นมาเป็นมาดีเบอร์เนอร์เรื่อยเลย
0: นั่นแหละนั่นแหละ
1: กำลังดีนี
0: ่กำลังดังอ่ะก็กีฬาใหม่อีกประเภทหนึ่งที่หลายคนกำลังติดตามนะคือในเอเชียนเกมเนี่ยมีปาเดลใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เป็นไง
1: สวยอ่ะนักกีฬาไทยนะ
0: ไม่ใช่หมายถึงมารีรูเมต
1: เด้ไอ้ดีส่งผมถูกใจมัดเปีย
0: คุณลองแต่ก็จะเป็นผู้หญิงดูแข็งแกร่งเลยนะ
1: คือเขาเรียกอะไรปกป้องเราได
0: ้เอาน
1: ะครับ แต่น่ารักสู้น้องสแตมผมไม่ได้
0: เดี๋ยวนี้พี่กัดเท่าๆกัน

0: หาตัวสู้ยากงั้น
1: จริง
0: ฮะไม่รู้ว่าพี่กัดเท่ามงกุฎเพชรไว้หน้าเจอกันมั้งนะ
1: แต่แววตานี่เอาเรื่องว่ะ
0: โอ้กระชากกระตุกกระแทงแต่ละดอกจุด
1: ๆแววตาพวกนักมวยเนี่ยดูแบบ
0: คือกำลังจะบอกว่ามันมีปาเดลแข่งในเช่นเกมใช่ไหมแล้วมันก็จะมีจริงๆมันก็จะมีอีกแบบมันคือพิกเกอร์บอล
1: ใช่
0: คือเขาบอกว่ามันคล้ายๆกันนะไอแต่ว่าพิกเกอร์บอลเนี่ยมันตีคล้ายๆคอร์ทเทนนิสย่อส่วนแล้วก็ไม้เหมือนไม้บินปองลูกเป็นพลาสติกอะไรประมาณนี้ปาเดลนี่จะคล้ายๆสควอชมีกรงอะคริลิกกรงกระจกล้อมแต่พิกเกอร์บอลเนี่ยไม่มีนะครับก็เลยมีสมาคมพิกเกอร์บอลนะว่าเพิ่งจัดแข่งพิกเกิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่นไปเมื่อเนี่ยช่วงสุดสัปดาห์เนี้ย9ถึง11แข่งกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7นะครับพิธีเปิดเมื่อวานนี้ก็มีนายกสมาคมพิกเกิลบอลนะครับคุณธยาทิพย์สุวรรณมีคุณคัทธริยาแม็กอินทอสเป็นปฏิคม
1: ปฏิคมที่ทำหน้าที่
0: ปฏิคม
1: ปฏิคมนี่ผมนึกถึงอติคม
0: ไม่ใช่ใช่อติคมช่วงที่แล้วล่ะปฏิคมนี่คือแผนกต้อนรับอะไรประมาณนั้นมั้ง
1: ประสานงานนี่
0: นะผู้ต้อนรับแขกคือพี่แหม่มนี่ครับเป็นปฏิคมของพี่เกินบอลพี่มอสปฏิพานก็เป็นปฏิคมของสมาคมอะไรอยู่นะตอนน
1: ั้
0: น
1: ผมเห็นแวบๆเลยพี่มอส
0: เป็นปฏิคมของสมาคมอะไรสักอย่างนี
1: ่
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
1: เมื่อสักครู่พูดถึงนักมวยผมไปเห็นนี่ไงน้องไซดาเนียลูกชายกองดิน
0: อ๋อไซดาเนีย
1: ตอนแรกจะชมว่าสวยตอนนี้ต้องบอกว่าหล่อแล้ว
0: ทำไม
1: เพราะแฟนก็สวยมาก
0: ไซดาเนียกำลังมีดราม่าอยู่อย่าไปยุ่งเขาเยอะ
1: เอาจริง
0: เออกับเรื่องครอบครัวแค่นั้นแหละพี่มอสนี่เป็นปฏิคมของสมาคมปาเดลวันนั้นนี่มีแจกข่าวไปพี่มอสไปตีลงไปตี
1: เห็นกันเห็นรูปพี่เอไปถ่ายมาหรือไงไม่รู้เขาแจกไป
0: วันนั้นนี่เป็นกีฬาที่กำลังฮิตก็ว่างั้นนะครับก็พี่แหม่มนี่ไปตีโชว์ด้วยนะวันนี้นะตีโชว์กับท่านนายกสมาคมเลยมอสทยานะครับก็น่าสนุกดีทีเดียวผมเห็นพวกเนี่ยปามพสิทธิ์อะไรมันก็ไปเล่นกันอยู่นะพวกน้องอุปงอปออะไรก็เห็นไปตีกันอยู่นะครับก็คอร์ดพิกเกอร์บอลนี่มีเยอะขึ้นผมเห็นเนี่ยที่มีเนี่ยคือโชดีซีตรงนี้ตรงข้ามโรงพยาบาลพระราม9เนี่ยมีเดินขึ้นไปชั้นที่มีฮอลล์คอนเสิร์ตอ่ะก็มีคอร์ดพิกเกอร์บอลหรือคุณอยู่ในเมืองคุณไปสวนเบญจกิติที่นั่นเนี่ยมีคอร์ตเทนนิสคอร์ตแบดมีคอร์ตพิกเกิลบอลด้วยตอนนั้นผมไปสัมภาษณ์ผู้ว่าชัชชาติในแกพาไปดูบอกเล่นเป็นไหมเนี่ยผมยังไม่รู้เลยกีฬาอะไรตอนนั้น
1: ว่าชัชชา
0: ติก็บอกอะไรบอลนะครับอาจารย์พิกเกิลบอลไงพิกเกิลบอล
1: อ๋ออาจารย์ก็เล่นอยู
0: ่แกก็เพิ่งเห็นเพิ่งมันกีฬาใหม่นะ
1: ใช่
0: ก็พอดีเขามีเอกชนมาทำคอร์ตให
1: ้
0: ตรงโรงยาสูบเก่าอ่ะบรรยากาศดีนะเข้าไปเล่นกันได้ที่ส่วนเบญจกิติก็บอกว่าในไอ้ไทยแลนด์โอเพ่นที่เปิดกันไปเมื่อวานเนี่ยนะเขาบอกว่าจัดนักกีฬา400คนนะมีร่วมมีนอกจากไทยมีมาเลเซียไต้หวันฟิลิปปินส์อินโดด้วยนะมีทั้งชายคู่หญิงคู่คู่ผสมชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวรุ่นอายุ19 35 50 60มีแบ่งเป็น3ระดับด้วยโอเพ่นแอดวานซ์และอินเตอร์มีเดียตอินเตอร์มีเดียตนี่คือเพิ่งเริ่มต้นนะมือใหม่นะครับก็มีดาราเซเลบไปแข่งกันบึ้มเลยคุณเป๊กเปรมนัสคุณนิวจิ๋วคุณนิวคนไหนนิวคนไหนจิ๋ววะ
1: โอ้โหเอาภรรยาคุณเป๊กนี่คุณนิวหรือค
0: ุณจิ๋วนิว
1: คุณนิว
0: เพราะว่า
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมแยกออกเพราะว่าผมจำหน้าภรรยาคุณเป๊กได้
0: เพราะว่าคุณจิ๋วเนี่ยเป็นแฟนของลูกชายเฮียแม้นิวัตเหล่าชวนวัตเฮียชัยแม้เนี่ย
1: ครับ
0: เฮียอิเสียเอี้ยงก็เป็นแฟนกับคุณจิ๋วไม่รู้ยังเป็นแฟนอยู่น่าจะเป็นอยู่นะมีพี่เป็กกี้ศรีธัญญาไปตีด้วยพี่แมมแคทก็แข่งด้วยแล้วก็ดาราชายดาวรุ่งนะครับคุณโอลิเวอร์ภูพัฒน์แล้วก็ครูอ้วนมณีนุชไปตีด้วย
1: นี่ก็เป็นนักร้องสาวดาวรุ่ง
0: ตามที่เห็นในรูปเนี่ย
1: เฮ้ยแข็งแรงมากนะเล่นกีฬาพวกนี้

0: มันต้องวิ่งไงต้องขยับแต่มันก็วิ่งไม่เยอะหรอก
1: คือคอร์ดมันเล็กแล้วก็ลูกมันเบา
0: คือตีแบบให้มันชิ่งเข้ามาหาตัวได
1: ้แล้วปัดแต่พิกันบอลนี่ไม่มีชิ่งนะ
0: อ๋อพิกันบอล
1: เออพิกันบอล
0: ผมเลยว่านี่พาเดียว
1: พาเดียวตอนเกือบได้ภาคเหมือนกันตอนในเช่นเกม
0: สคอร์ดด้วย
1: เกือบไปแล้ว
0: พี่จะภาคสคอร์ดหรือวอลเลย์บอลครับ
1: ห
0: ยองบอกสคอร์ดเลย
1: โ
0: อ้โหออกสคอร์ดเอาออกก่อนเลย
1: สคอร์ดเนี่ยออกไปก่อนเลยนะครับอ้าววันนี้นี่มีหนังเรื่องนี้เข้าด้วยนะ
0: เรื่องอะไรเซ
1: The Coach รถขนฝัน
0: โอ้โหเหมือนเดียวนะช่วงนี้อาจารย์สกลกำลังมีเรื่อง
1: เ
0: ข้าถูกตัว
1: เลยแม่คือมันสร้างกันมาตั้งแต่สมัยกำลังฮอตๆนะตอนนี้เนี่ยเรื่องราวมันก็ซาลงไปหน่อยแล้วก็มันก็แยกย้ายกันไปตามเส้นทาง
0: ตอนนี้วิทินยาก็มีแฟนแล้วด้วย
1: ว
0: ิ
1: ท
0: ิน
1: ยา
0: วิทินยาแห่งชาเชิงเซาเลย
1: วิเตย่า
0: เออวิเตย่านี่ก
1: ็
0: แฟนสวยนะแฟนนั่นแหละที่มีข่าว
1: ก็ชีวิตใครชีวิตมันครับก็วันนี้ The Coach เข้าฉายเข้าฉายตั้งแต่วันที่8นะ
0: ครับ
1: บอกวันแรกนี่กวาดรายได้กว่า 250,000 บาทนะครับ
0: ถือว่าใช้ได้ไหม
1: 250,000
0: สำหรับหนังเนี่ย
1: ก็น่าจะโดนลดลงเร็วๆเนี่ยครับดูแล
0: ้วปกติมันต้องเปิดตัวเท่าไหร่ถึงจะดีหลักล้านนี
1: ่โอ้ถ้า3วันแรกยังไม่10ล้าน20ล้านนี่ก็โดนลดลงแล้วผมเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตที่พารากอนวันนี
0: ้ครับ
1: สังเกตว่าโรงหนังเนี่ยหนังฉายน้อยมากนะ
0: คนไม่ค่อยนิยมเข้าไปดูในโรงมั้ง
1: เออคือผมไปดูเนี่ยตรงช่องซื้อตั๋วเนี่ยเมื่อก่อนเราเวลาเราไปโรงหนังเนี่ยโอ้โหแม้ว่าจะเป็นจอซื้อตั๋วแล้วในยุคก่อนโควิดอ่ะมันก็ยังมีแบบเป็น10จอนะ10จอคนนี่ไปจิ้มจิ้มจิ้มเลือกซื้อกัน
0: อ
1: ่ะซื้อตั๋วกันนะแล้วก็โปรแกรมหนังก็ขึ้นมาในพวกเป็นพืชเลยนะวันนี้ผมไปพารากอนเนี่ยมีฉายอยู่ประมาณ 3-4 เรื่อง
0: เวลาคุณไปซื้อตั๋วหนังนี่คุณบอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
1: หลังๆจิ้มจอเอง
0: ถ้าสมมติเราไปบอกชื่อเป็นภาษาไทยเนี่ยน้อง
1: เหรอพูดเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงไทย
0: วิคคนมหาการครับ
1: ไม่ต้องบอกชื่อไทยก็ได้บ้าง
0: น้องชื่อไทยโคตรจ๋าบางเรื่อง
1: เออรู้เขิน
0: ๆวันโรกาวินาศเรื่องอะไรอามาเกตัน
1: บอกชื่อภาษาอังกฤษไปนะ
0: ไอ้เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยนิยมออกไปดู
1: จริง
0: ใช่ไหมเพราะ
1: ความบันเทิงมันเข้าถึงบ้าน
0: เออ Netflix นี่มันบางทีเขาก็มีเป็นออริจินอลของเขาเนี่ย
1: ถูก
0: อย่างพวกสตรีมมิ่งต่าง
1: ๆก็เดี๋ยวนี้มันก็ผลิตลงสตรีมเลยไม่เข้าโรงแล้ว
0: ใช
1: ่หนังลงโรงนี่น้อยละ
0: เออ
1: นะครับเพราะว่ารายได้มันไปทางนู้นหมดเค้กมันไปทางนู้นว่างั้นเถอะนะครับ
0: เออ
1: ก็ต้องว่ากันตามนั้น
0: ครับ
1: มีเรื่องอะไรอีกล่ะถ้าเป็นกีฬาอื่นๆนะมีเรื่องของมวยคู่หยุดโลกนะที่มีข่าวว่าประกบกันและแล้วก็จะชกกันปลายปีนี้ก็คือไทสันฟิวรี่กับแอนโทนีโจชัวนะ
0: วนไปวนกันมา
1: เจอกันช้าไปหน่อยนะเจอสัก5ปีที่แล้วนี่โอ้โหแต่ว่านี่ก็น่าจะเป็นคู่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วงการมวยอังกฤษไปแล้วแหละนะครับเพราะว่าก็เนี่ยแหละก็อยู่กันมาเป็น10ปีสองคนเนี่ยไม่มีใครแซงมันสักทีนะครับคู่นี้จะต่อยกัน11ธันวาคมนะครับที่ Principality Stadium ที่คาร์ดิฟก็คือ Millennium Stadium นั่นแหละนะก็จะไปต่อยกันที่นั่นปรากฏว่าวันนี้เนี่ยดาน่าไวท์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มาร่วมโปรโมทไฟนี้เนี่ยดาน่าไวท์นี่คือถ้าใครรู้จักก็คือเป็นประธานของ UFC
0: ประธานผลไม
1: ้ครับผลไม้กระป๋องอะไรวะเขาก็ออกมาให้ข่าวบอกว่าไฟเนี้ยระหว่างไทสันฟิวรี่กับแอนโทนีโจชัวเนี่ยเอาแค่เงินค่าผ่านประตูอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: คือซื้อตั๋วเข้าไปดูในสนามเนี่ยน่าจะกวาดไปประมาณ26ล้านปอนด
0: ์โอ้ปอตุ้ง
1: คือ
0: ตั๋วเท่าไหร่มันนะ
1: มหาศาล
0: ค่าตัวเท่าไหร่วะเนี่ยสองคนนะ
1: ผมว่าต้องมี
0: มันดังทั้งคู่อะนะ
1: ต้องมีหลักเกินคือเป็นสองหลักอะหลักปอล้านปอน
0: เ
1: หลัก10ล้านปอนด์น่ะมีแน่เพราะว่ารายได้เนี่ย26ล้านเนี่ยเฉพาะค่าปรับตูยังไม่รวมรายได้อื่นนะแล้วเดี๋ยวพวกเนี้ยคือในสัญญาส่วนใหญ่เขาตกลงกันก็คือรายได้พวกเนี้ยก็ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้นักมวย
0: ครับ
1: เป็นเปอร์เซ็นต์เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหลัก10กว่า20ล้านปอนด์ต่อคนเนี่ยมีแน
0: ่นี่นักบอลทำงานทั้งปีนะประมาณก็ต้องเป็นนักบอลแบบดังมากเลยนะจะได้เหรียญเนี่ย
1: แต่เขาบอกว่าไอ้ค่าเฉพาะค่าผ่านประตู26ล้านปอนด์เนี่ยยังไม่ใช่ไฟที่ค่าผ่านประตูเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์วงการมวยนะมีเยอะกว่านี้
0: ไปไหนเอ่ย
1: ก่อนอันดับหนึ่งณปัจจุบันที่เป็นสถิติคือไฟระหว่างฟลอยด์เมย์เวเธอร์กับแมนนี่ปักเกียวนะคร
0: ับ ก็สมศักดิ์ศรี
1: คือคู่นั้นนะคู่ใหญ่และต่อยที่อเมริกาค่าตัวโคตรแพง
0: ตอนนี้ฟลอยน่าจะใช้ตังค์หมดแล้วมั้งที่ได
1: ้เมื่อทายแรงกระเสียต่อยเย่งๆอยู่เนี่ยเด็กมันไม่เล่นด้วยเนี่ย
0: หาตังค์หาตังค์
1: เด็กบอกไม่ต่อยโชว์พี่ผมต่อยจริงอย่างเดียว
0: อุ๊ย
1: ฟลอยกับปักเกียวนี่เก็บค่าผ่านประตูได้55ล้านปอนด์นะครับวันน
0: ั้นโอ้โหครึ่งต่อครึ่งเลยนะ
1: โหดจริงวันนั้นค่าตั๋วนี่โอ้โห
0: แต่ตอนนั้นใครก็อยากดูนะ
1: ขูดรีดที่สุดในประวัติศาสตร์ของการมวยโคตรแพงอ่ะค่าตั๋วลิงไซด์เนี่ยเป็นล้านบาทนะ
0: ต้องคนมีตังเจง
1: ที่ VIP เนี่ยแล้วก็อันดับ2นี่เป็นไฟระหว่างฟอยกับคอนเนอร์แมกเกอร์นะครับซึ่งขึ้นไปเกากันถ้า9ยกไอ้ฟอยเล่งชุดเดียวก็ไปเลย42ล้านปอนด์นะครับค่าผ่านประตูวันนั้นอันดับ3นี่คาเนโลอันวาเลสกับเทเรนซ์คอร์ฟอร์ดนี่เพิ่งต่อยกันไปเมื่อนี่เองแล้วไอ้บัตคอร์ฟอร์ดชนะคะแนนขาดท่อนไปเลยก็เก็บไป36ล้านปอนด
0: ์โอ้โห
1: แล้วก็เนี่ยน่าจะไทซันฟิวรี่กับที่โจชัวเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะขั้นต่ำๆก็คือ26ล้านปอนด
0: ์ครับ
1: นะครับคือผมว่าเขาเจอกันช้าไปหน่อย
0: อ
1: ย่างนี้บอกถ้าเจอสัก5ปี7ปีที่แล้วเนี่ยผมว่าแซงไอ้คู่คาเนโลกับคอฟอร์ดแน่ต่อยจัดต่อยเวมบลียังได้เลยนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับธันวานี้นะครับ11ธันวาไม่น่าจะมีเลื่อนเลิศอะไรแล้วนะแล้วนี่ผมคลิกเข้าไปดูในเพจของ The Sun Sport นะไปเจอนักมวยคลิปมวยคู่หนึ่งเป็นมวยใหม่เลยนะนักมวยคนหนึ่งเนี่ยสวมกางเกงเนี่ยสีม่วงกับสีฟ้า
0: ครับ
1: ใส่นวมก็สีม่วงฟ้าหัวโลนๆดูหน้าดูตาพี่หนามคุณๆเว
0: ้
1: ย
0: ใครสิ
1: เข้าไปอ่านเจมส์คอลลิน
0: เฮ้ยนักบอลนี
1: ่อดีตเซนเตอร์เวสต์แฮมจำได้ปะหัวโลนๆ
0: อ
1: ่ะต่อยบวยครับโดนต่อยร่วงเลยได
0: ้นี่ไงเป็นตัวอย่างให้ลิโอฟอรินานดูไอ้ตอนนั้นจะฮึดฮัดจะขึ้นไปต่อยมวยอาชีพจะตายเอา
1: แต่นี่มันเป็นรายการมวยแบบมวยเขาเรียกอะไรเอาเซเลบมาต่อยกันนะเจมส์คอลลินโดนจวงหงายท้องหงายพึ่งเนี่ยต่อยกับเขาเรียกอะไรนะอินฟูเหร
0: อ
1: มีชื่อว่าบิ๊กสแต็กต่อยกันเจมส์คอลลิน
0: โดนอินฟูต่อยร่วงเวรกรรม
1: ต่างคนต่างไม่เป็นมวยนั่งกูดูแล
0: ้
1: ว
0: ตัวใหญ่
1: นะอาพี่เดี๋ยวดูเลยเนี่ยจวงหงายท้องขี้ไปแล้วนะ
0: โอ้โหมวยยักษ์อ่ะ
1: ดูเลยเดินเข้าไปครับโดนเปี้ยงหงายพึ่ง
0: เราก็
1: แต่เขาก็ตัดมาแค่นี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าผลเป็นไงนะ
0: ซ้อมมาเยอะไงก็มั่นใจ
1: เจมส์คอลลินว่าหน้ามันคุ้นๆส่วนบอลไทยวันนี้ก็
0: ครับ
1: ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องของผลการแข่งขันเพียงแต่ว่าในแต่ละเกมที่มันจบไปเนี่ยมันมีประเด็นให้พูดถึงหลายเรื่องทีเดียวเชียวแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเกมบีจีอยุธยาเนี่ยมันก็ในเกมไม่เท่าไหร่หลังเกมน่าจะเป็นข่าวใหญ่อยู่พรุ่งนี้นี่เดี๋ยวไม่รู้ว่าบีจีก็จะขยับขยื่นอะไรหรือไม่นะเพราะว่ามันมีเหตุปะทะกันของแฟนบอลนะแม้ว่าจะนิดๆหน่อยๆนะไม่ถึงกับว่ายกพวกตีกันขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาบอกว่ามีแฟนของอยุธยาเนี่ยถูกกลุ่มแฟนบอลชุดสีดำ5คน
0: ชายชุดดำ
1: หลังเกมจบนะออกจากสนามเนี่ยโดนลากไปลุมต่อยเลือดกระฉูด
0: ทำไม
1: เลือดกระเดาทะลักเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกไว้ว่าหลังจบเกมเนี่ยอาจารย์ฝั่งที่ทีมเยือนนั่งกับอาจารย์ฝั่งของ BG ในฝั่งทิศเหนือนะ
0: ครับ
1: มันก็กั้นแค่มีป้ายโฆษณากั้นน่ะมันก็คว้างกันถึงอ่ะมันก็คว้างแก้วกันไปคว้างแก้วกันมาก็หึ่มๆใส่กันน่ะลงข้างล่างก็มีแฟนบอลยุทธยารายหนึ่งก็โดนลากไปชกก็ BG คงต้องขยับอะไรบางอย่างแหละนะตามสไตล์ BG นี่เขาไม่ค่อยปล่อยผ่านเรื่องพวกนี้อยู่แหละนะครับส่วนเรื่องของจังหวะปัญหาใดๆนี่เดี๋ยวคงมีหลายเพจหลายรายการก็มาคุยกันนะโดยเฉพาะลูกที่เกมบุรีรัมย์กับระยองมันมีอยู่ลูกระยองยิงเข้าไปแต่ว่าโดนปฏิเสธประตูด้วย VR เพราะว่าผู้ตัดสินมองว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการไปฟาวใส่สัลักษณ์ในแดนของตัวเองนะ
0: ครับ
1: ในแดนของระยองอ่ะก่อนที่บอลจะโต้ไปถึงหน้าประตูบุรีรัมย์แล้วก็ยิงประตูเซฟแล้วซ้ำเข้าไปเขาก็มองว่าโอ้โหมันไก่ไปเปล่าพี่หรือว่าแต่จริงๆมันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะแต่ถ้าไปดูกันจริงๆเนี่ยโอ้โหมันฟาวมันเบาๆในมุมผมนะผมว่ามันฟาวมันเป่าเบาแล้วผู้สิงเขาก็ไม่เป่าตัวพีสัสลักเองก็ลุกขึ้นมาเล่นต่อไม่ได้โวยวายอะไร
0: ย้อนไปไกลไปหน่อย
1: แล้วเหมือนลักษณะอันนี้ผมคิดไปเองว่าก็ไม่รู้นะเหมือนลักษณะสัสลักเองมันก็เข้าใจว่าไม่ได้คิดว่ามันฟาวอ่ะก็พยายามวิ่งกลับไปไล่อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้โวยวายอะไรแต่ว่าผู้สิงย้อนไปดู AR แล้วไม่ให้นะครับแต่ว่าก็เขาเรียกอะไรอ่ะหลังจากนั้นนี่ระยองก็มาได้ประตูนำ 2-1 นะตอนนั้นเสมออยู่ 1-1
0: ครับ
1: นะระยองมาได้ประตูนำอยู่ดีแต่ว่ามาโดน2ประตูแล้วด้วยความที่มันเหลือ10คนในช่วงท้ายเกมด้วยก็ยุบนะครับโดนสุดท้ายโดนบุรีรัมย์แซงไปได้จนได
0: ้ครับ
1: นะครับก็อาจจะเป็นประเด็นหน่อยอย่างท่านประธานสโมสรสาธิตปิตุเตชะของระยองนี่ก็ออกมาพูดเลยบอกว่าเหลือง2เนี่ยมันโอเคใช่ไหมคุณลองไปขายเขาเรียกอะไรนะประชากรฟุตบอลบ้านเราเนี่ยก็ลองพิจารณากันดูเอาเองเถิด
0: ทำประชามติกันเลย
1: มันฟาวมันเหมือนโดนวิ่งตัดหน้าแล้วก็มือไปเหนียวนิดนึงอ่ะกรรมการแจกเหลืองกรรมการแต่ว่ามันเป็นเหลือง2ไงชาวฟิลิปเป้โดนไล่ออกไปนะครับเราคงจะมีประเด็นให้พูดถึงต่อเนื่องกันอีกเยอะพอสมควรคู่นั้นนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนโปรแกรมของวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้แล้วนี่แหละนะครับไทยลีกเนี่ยก็จะมี 18:00 น.นะครับพิธีประจวบ FC เจอกับสิงห์เชียงรายดาร์บี้สีส้มเออพรุ่งนี้ใส่เสื้อประจวบดีกว่าไ
0: หมให้เขารู้กันไป
1: เออแต่ไม่ได้พาประจวบนะพรุ่งนี้
0: แต่เชียร์ประจวบไง
1: เออ18:00 น.มี2คู่นะครับมีประจวบกับสิงห์เชียงรายแล้วก็ลำพูนวอริเออร์เจอกับทูแบงคอกยูไนเต็ด18:30 น.นะครับศรีสะเกษยูไนเต็ดจะเจอกับชลบุรี FC นะครับ
0: ครับ
1: ที่ศรีนครลำดวนคู่นี้แหละน่าดู
0: มันบุญงี้วะเนี่ย
1: นะแล้วก็18:00 น.จะมีการท่าเรือนะครับเจอกับปัตตานี FC นะก็ท่าเรือนี้เมื่อวันพฤหัสก็พึ่งแพ้เปอร์ซิบบันดุงคาบ้านมา
0: ฮะ
1: ไปนั่งดูโดนทุกทีเลยท่าเรือ
0: คุณชีวิตติดลูกหนังอะเรียบร้อย
1: เป็นแฟนท่าเรือบอกไม่ต้องมาแล้ว
0: ยองอยากเข้าสนาม
1: นัดก่อนไปดูก็แพ้วิเซอร์โกเบนัดเมื่อวานก่อนดีนำอยู่ดีๆมันโดน3ลูกท้ายเกม
0: เวรกรรม
1: แพ้เฉย
0: เออ
1: นะครับโอ้แต่ว่าเขาบอกว่าเกมท่าเรือปัตตานีนี่น่าจะมันเพราะว่าบัตรทีมเยือน600กว่าใบเนี่ยเกลี้ยงแล้วนะแฟนบอลปัตตานีน่าจะมาเยอะท่าเรือนี่เขาเยอะเป็นปกติอยู่แล้วน่าจะสนุกดีนะครับนี่โปรแกรมไทยลีก1วันนี้นะครับวันนี้นะ
0: ฮะ
1: หมดแล้ว
0: นะไปดูบอลนอกนะฮะหลังเกมแหมอย่าใจเย็นๆสิเพราะ
1: ทำไม
0: ปึ้งแฮงอ่ะเปิดอาร์เซนอลไว้แฮงไว้ได้เดี๋ยวไปดูของแมนยูก่อนละกันนะฮะก็ไมเคิลคาริกนะครับผู้จัดการทีมแมนยูเต็ดก็พูดถึงประเด็นที่กองเชียร์แมนยูเนี่ยโหนักเตะตัวเองนะฮะหลังจบเกมเสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์1-1นะครับคาริกเขาบอกว่าแหมก็มันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดนะครับสำหรับตัวเขานะแต่ก็สามารถเข้าใจได้เช่นกันว่าทำไมแฟนบอลถึงผิดหวังนะครับแล้วก็ คือโหทั้งในช่วงพักครึ่งเลยนะแล้วก็หลังจบเกมด้วยนะฮะ

0: ก็สามารถรับมือกับไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีไม่ถึงเรื่องที่โดนโหกเนี่ยนะนะฮะแล้วก็ครึ่งหลังนะครับสำหรับรูปเกมก็บอกว่าครึ่งแรกเนี่ยไม่ได้เลยนะครับคาริกบอกว่าแมนยูนี่เล่นไม่ได้เลยนะครับโดนทางด้านของสเปอร์ในกดใส่อยู่ข้างเดียวแล้วก็ค่อยมาดีขึ้นในครึ่งหลังส่วนไอ้ประตูที่เสียไปเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ไม่น่าเสียแล้วก็เหมือนมันเป็นเหมือนแบบว่าสรุปรวบตึงอะที่แมนยูทำแมนยูเล่นเป็นยังไงวันนี้ก็ดูได้จากไอ้ประตูที่เสีย
1: ครับ
0: เสียแบบงงๆคนดูยังงง
1: อะไรกันวะ
0: เนี่ยจริงๆนะผมนั่งดูถ่ายทอดสดเฮ้ยมันเข้าหรอ
1: เออ
0: มันดูไม่ทันเห็นลำเมนยืนเฉยไงก็นึกว่ามันออกข้างไงเออนะฮะแล้ว
1: แต่ว่าอะไรลำเมนยืนเฉยเลยลิซันโดก็ยืนเฉยเหมือน
0: กันลิซันโดยืนกุมหัวจะขอ
1: บอลมาทางไหนไม่ได้หันไปมองบอลเลยบอลเลยข้าหัวไปตกใส่ขมับไปโซลันยีเป๊ะ
0: เออแล้วมันมีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจนี่เป็นแกรี่เนวิลที่พูดหลังเกมนะครับเขาวิจารณ์มิดฟิลด์คู่กลางของแมนยูไนเต็ดนะครับอย่างยูริเตลมันกับคอบบี้เมนูเขาบอกว่าไม่ได้คู่นี้มันเล่นด้วยกันแล้วคือมันไม่มีการเคลื่อนที่นึกออกไหมคืออย่างตอนเมนูมันเล่นคู่กับไอ้ติรมันติรมันมันจะยืนสูงยืนห่างกันนะครับแล้วกลายเป็นว่ามันขึ้นไปยืนสูงเกือบเท่าบูโน่อะกลายเป็นว่าเวลามันโดนสวนกลับมามีไอ้เมนูเล่นเกมรับคนเดียวไงเพราะฉะนั้นตอนเขาเอาไอ้คาร์ลอสบาริบาออกมาตอนนาทีที่60มั้งผมจะไม่ผิดนะ
1: ดูดีขึ้น
0: ก็ดีขึ้นเลยเพราะไอ้บาริบามันอยู่เป็นที่เป็นทางไงมันก็เล่นเกมรับของมัน
1: อ่ะเขาอยู่เป็นที่เป็นทาง
0: เออมันไม่ได้แบบว่าแบบไอ้ติเลมันจะสไตล์ไคบูโน่ก็ไปมันเรื่อยนะพลาดไปเรื่อยใช่ไหมเกมรับแล้วมันก็ไม่ได้แข็งแรงไงพอบาริบาลงมานี่ชัดเลยคือมีความเร็วคือเห็นเลยว่าไอ้มิดฟิลด์ตัวรับที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับอ่ะมันต้องเล่นแบบไหนคือเขาจะไปยืนดักทางจะรู้ว่าเหมือนอ่านออกว่าจังหวะต่อไปอ่ะบอลมันจะไปทางไหนมันก็ไปดักสกัดเอาไว้ได้อะไรประมาณนี
1: ้
0: นี่ไม่ได้อวยนะ
1: เออแต่เหมือนติเลมันเนี่ยเหมือนคาริกก็จะชอบนะ
0: ก็เล่นเหมือนคาริกไง
1: ตัวจริงทุกเกมเลยนะ
0: คือมันเป็นร่างทรงคาริกยูริติเลมันอ่ะสไตล์เดียวกันไงเขาพยายามเข็นอะไรกันแต่ก็เริ่มมีเสียงวิจารณ์เยอะแล้วว่ามันไม่เหมาะถ้ายืนคู่กับเมนูนะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้ส่วนตอนนี้เขาก็เลยถามกันว่าเอาพี่แล้วอังเดซันโตเรายังไงโอ้โหทรงนี้นั่งยาวเลยนะครับ
1: แ
0: ม่แล้วจะมีคนถามว่า50ล้านปอนด์อ่ะอีกแล้วเอามานั่งอีกแล้วเหรอ
1: เออคือยุคนี้นี่มันเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยนะไอ้ประเภท 4-50 ล้านปอนด์ไม่ใช่เฉพาะแมนยูหรอกหลายทีมคือมันกลายเป็นเสี่ยงโชคด้วยเงินก้อนจำนวนนี้เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว
0: ใช่ๆสมัยก่อนเราจะฮือฮานะตอนเฟรนันโดตอเรสย้ายจากลิเวอร์พูลมาเชลซี50ล้านปอนด์อะ
1: แพงสุดในโลกอะฮอบินไปรับโอ้โหเป็นข่าวหน้าหนึ่งเดี๋ยวนี้50ล้านปอนด์นี่แบบเหรอ
0: เออเป็นแบบสำรองอะ50ล้านปอนด์เดี๋ยวนี้เอาจริง
1: ย้อนกลับไปพี่กับผมวัยรุ่นเนี
0: ่
1: ยโ
0: อ
1: ้อลันเชเลอร์15ล้านไปนิวคาสเซิลเนี่ยโอ้โหสถิติโลกฮือฮากันทั้งโลก
0: ก่อนหน้านี้จะมีนี่จาริกิเดนดินี่ของที่โตริโนไปมิลาน
1: เออเ
0: ลนดินี่13เท่ากับไอ้เนี่ยอะไรนะ
1: ถูกกว่าเชเลอร์หน่อยนึง
0: มันจะมีตัวบาซิลตัวนึงชื่ออะไรนะที่ไปเบติสอะ
1: เดนินสัน
0: เดนินสันตัวนั้นก็ทำลายซีโร่เหมือนก
1: ัน
0: ใช่ไหม
1: เราจะมีลานมาเตะที่สนามสุขปีนั้นนะที่มีปาแปงมีปักโจมา
0: โอ้โหนั่นก็คือสุดยอด
1: แต่ว่าประเด็นไปอยู่ที่เลนดินี่หมดเลย
0: เพราะมันไอ้นี่ไง
1: แพงสุดในโลก
0: เออ
1: แต่จำได้ว่าหนังสือพิมพ์ตอนนั้นเขียนว่าค่าตัวของเขาเนี่ยซื้อมาบุญคองได้ทั้งห้าง
0: ก็จริง
1: โคตรฮือฮาเลย
0: ตอนนั้นค่าเงินมันก็ตอนนั้นไม่รู้เจ้าอิตาลียังใช้เงินลีอยู่ป่ะ
1: ใช่ยังไม่มียูโร
0: ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านลีก็ไม่รู้
1: พันล้านลีลื่นเลย
0: เออลื่นเลย
1: เป็นอิตาลีต้องเป็นลี
0: เ
1: ยอรมันต้องเป็นดอยช์มาร์ก
0: เ
1: ป็นมาร์ก
0: แต่
1: ฝรั่งเศสนี่ก็เป็นฝรั่ง
0: ใช่ไหมมันมีฝั่งฝรั่งเศสกับฝรั่งสวิตแล้วก็ฝั่งนาริกุล
1: เฮ้ย
0: นางเอกน่ารัก
1: ใครวะ
0: คุณหมอฟัง
1: เอาละเป็นหมอฟังที่คุณญี่ปุ่นเนี่ยแหละ
0: อันนั้นหมอฟันเขาเป็นคุณนี่ฮาแต่เลนตินี่นี่โชคร้ายนะ
1: เดี๋ยวไปรีฮาไว้ฮะ
0: เออ
1: ตาตีแล้ว
0: ใช่เลนตินี่นี่โชคร้ายคือย้ายมาไม่นานเขาก็ประสบอุบัติเหตุไง
1: อย่าเรียกว่าโชคร้าย
0: ทำไมฮะ
1: เมียผู้หญิงเนี่ยนะครับไปแย่งเพื่อนร่วมทีมมาด้วยแล้วก็จะขับรถไปหา
0: โอ้คุณจะบอกว่าเป็นเหตุเก่า
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยกลับไปเป็นคนเดิมอีกเลย
0: โอ้ไม่ตายก็บุญแล้ว
1: หลังๆนี่ไปทำอาชีพขายน้ำพงน้ำผึ้งอะไรอุตลุดไปหมดเลย

0: ตอนนั้นเป็นข่าวดังมากนะเขาบอกว่าขับ Porsche 911นะฮะเขาบอกว่าตอนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยตามข่าวบอกว่าความเร็วที่ขับอยู่ประมาณ125กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง170กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าไม่ตายก็บุญแล้วนะครับ
1: หลังจากนั้นกลับมาเตะบอลได้ด้วยนะ
0: ใช่
1: ไม่ได้ว่าเลิกเลยนะแต่ว่าก็ไม่ได้แล้ว
0: แล้วตอนนั้นน่ะอาการบาดเจ็บคือกะโหลกร้าวนะสมองบวมนะฮะแล้วก็ไอ้อะไรก็เนี่ยเบ้าตาแตกนะฮะแล้วก็บอกว่าโคม่าอยู่2วัน
1: อ
0: ่ะกว่าจะได้สติ
1: กว่าเรียกว่าตายเป็นเหม็นหอมอยู่2วัน
0: เออนะฮะเออแล้วก็หลังจากนั้นอย่างที่คุณยองบอกก็ไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมอีกเลยสมัยก่อนจะมีฉายาปีกซามูไรมันก็ไว้ผมยาวก็จะไว้มันจุก
1: ใช่เมื่อก่อนมันก็เป็นคล้ายๆอาการคล้ายๆลาอูนฮิเมเนสคล้ายๆปีเตอร์เช็คอะไรพวกนี
0: ้เออ
1: แต่โลกแล้ว
0: แต่อย่างหนึ่งคือหล่อมากนะจาริจิเรนตินี่เนี่ย
1: เป็นคนอิตาลี
0: เออ
1: ไม่หล่อนี่ถือว่าสวยอย่างน้อยต้องเท่
0: นึกถึงนักเตะที่อิตาลีที่ไม่หล่อมีใครบ้าง
1: เปียโตเวโควัตยังไงมนุษย์โคมันยองไอเดียคีเอลินี
0: ่ลอมบาโดนี่ได้ไหม
1: เอาก็เท่ของเขานะ
0: ลอมบาโดเขาหล่อนะ
1: ถ้ามีผม
0: ก็หล่อบางให้เฉย
1: คือลอบาโดเนี่ยเป็นอิตาลีอิตาลีโบราณ
0: น่ะเออแล้วก็บอกว่าลอบาโดเนี่ยวันไหนถ้าเล่นฟุตบอลแล้วไม่มีปูนขาวติดขานี่ถือว่าตัวปลอมนะตัวริมเส้นของ
1: ผมเห็นลอบาโดผมนึกถึงไอ้นี่คุณเคยดูหนังเรื่อง Life is Beautiful มั้ย
0: คือคุ้น
1: ๆเหมือนหน้าเหมือนพระเอกแต่ว่าพระเอก Life is Beautiful มีผมบางอลอบาโดไม่ม
0: ีใครเล่นนะอะไรเป็นที่ฟู
1: ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แต่ว่าผมเป็นหนังที่ดีมากเป็นหนังในตำนานอีกเรื่องหนึ่ง
0: ไลฟ์บิวตี้ฟูนะฮะดูสิแล้วก็ไปถึงเดนดี้ได้ไงส่วนของอาร์เซนอลนะครับผมมีถามเนี่ยว่าถามอาร์เตต้านะว่าทำไมไอ้บูโน่กิมบาร์ไลไม่ได้เป็นตัวจริงเกมกับลีกอาร์เตต้าก็บอกว่าโอ้จะเล่นตัวจริงไงล่ะพ่อเพิ่งไปอินเดียมาเพิ่งไปกับทีมชาติบราซิลมาไปออสเตรเลียกับอินเดีย
1: นี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการจับตัวในสัปดาห์นี้แน่ๆนะ
0: ใช่เพราะว่าอาริต้าก็บอกว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมนะครับที่จะเป็นตัวจริงเพราะว่าผมไปเตะกับทีมชาติบราซิลมาหนักเลยแล้วก็ช่วงปีซั่นก็ไม่ได้ซ้อมเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องจะย้ายไม่ย้ายใช่ไหม
1: บางคนก็เพิ่งกลับมาถึงสโมสรมันเพิ่งหัดอย่างเง
0: ี้
1: ยไม่ได้ซ้อมเลยอะไรเงี้ยมันก็ยากที่จะได้ลง
0: เพราะว่าช่วงนี้เขาก็เห็นว่าอาริต้าไปหยิบเอามาลุยสเกลลี่มายืนตรงกลางไงใช่ไหมเขาก็อธิบายนั่นแหละก็
1: ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเล่นทีมชาติ
0: เล่นดี
1: ตรงนั้นนะ
0: เล่นดีเลยมาดูสตอรี่นะครับส่วนในเกมกับที่แพ้มาริต้าเนี่ยที่อาริต้าออกไอ้ทางด้านกิมาร์ไลออกสตาร์เป็นตัวจริงอาริต้าก็บอกว่าวันนั้นจริงๆก็สภาพก็ไม่ถึงก็อย่างที่เห็นไงลงไปก็เละไงโดนไบตันยางไป 3-0 ไงวันนั้นนะครับแต่ดูโหวันนี้ดูอาร์เซนอลเล่นแล้วแบบไอ้ลูก2นึงอ่ะคุณดูไฮไลท์แล้วใช่มั้ย
1: ดู
0: เป็นยังไงโอ้โห
1: จำไม่ได้แล้วอ๋อใ
0: ช่เล่นเข้าขารู้ใจกันมากนะจังหวะที่เดคไลท์ดีดมาแล้วบูโน่วิ่งเข้าไปยิงโอ้โหนึกในใจว่าเอาแชมป์เ
1: ออคือมันก็ซิตี้ในวันที่แข่งแข่งปังๆนี่ก็จะประมาณนี้แหละดูมันเล่นยังไงก็ชนะนานๆมันจะหลุดตัวทีนึง
0: ใช่นะครับแต่ซิตี้เนี่ยต้องรอดูคืนนี้นะฮะลงเล่นครั้งแรกหลังจากที่โดนตัดสินต้องมีความผิดคดี
1: นี่เล่นที่ไหนเล่นในบ้านตัวเองไง
0: เล่นแอนฟิลด์เ
1: ซ่โอ้โห
0: โอ
1: ้โหยับแน่นอน
0: เวลคัมดูแอนฟิลด์วันนี้ที่แมนยูไนเต็ดเขาก็เล่นในนี้แล้วนะไปเอาไอ้ป้ายเก่า
1: 51
0: เลยป้าย51ปีเพราะว่าแชมป์ก่อนนี้ไม่นับแสบจริงๆเด็กๆน้อยๆนะฮะ
1: ปิดท้ายกันด้วยเรื่องของพี่โดหน่อยแล้วกัน
0: อุ้ย
1: เพราะว่าก่อนอันนี้ก็ทุกคนพูดไปหมดแล้วทั้งโรนัลโดทั้งจอร์จเฮซุสใช่ไหม
0: เหลือใครฮะเหลือใคร
1: เหลือประธานสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสเลยเอาไงพี่ว่าโรนัลโดนี่ก็บอกว่าก็พูดไปหมดแล้วแล้วเขาก็บอกว่าก็ยอมรับที่ถ้าจะมีบทลงโทษอะไรประมาณนั้นนะ
0: โดพูดแล้ว
1: จอเรซุสก็บอกว่าก็ถ้าเขาพร้อมทั้งกายและใจในประตูทีมชาติก็พร้อมเปิดรับคือมันก็โน้มเข้าหาทั้งคู่แหละแต่ว่าถ้าจะไม่ลงโทษเลยนี่มันก็
0: ไม่ได้ไม่ได
1: ้ก็ประธานสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสเปโดโปเอนซ่
0: า
1: ถ้าใครดูบอลในยุคสัก 2,000 น่าจะจำได
0: ้
1: กรรมการเก่า
0: พี่โดโปเอนซ่าเป็นกรรมการเก่าก
1: รรมการจำได้เลยพี่เปโดโปเอนซ่าเนี่ยนะครับเคยเป่าบอลโลกบอลยูโรอะไรมาก็ประมาณว่าเดี๋ยวก็คงมีบทลงโทษ

0: สำหรับโรนัลโดนะก็ออกคำสั่งมาแล้วว่าระงับการรับใช้ชาติของ CR7 เป็นการชั่วคราวก็น่าจะประมาณเดือนหนึ่ง
1: ตามกฎเขาให้แบนได้ระหว่าง 1-6 เดือนแต่เขาก็ฟันตรงกันว่าคงแค่พอเป็นพิธีเพราะถ้ามันเกินเดือนอ่ะไอ้ทีมชาติรอบหน้าไม่ทัน
0: เดี๋ยวพี่ว่าเดย์รอบหน้าไม่ได้เล่นพฤศจิกา
1: เดี๋ยวจะเป็นเรื่องอีก
0: ครับก็ถือว่าทุกฝ่ายเข้าใจกันดีลงโทษตามกบินเมืองให้เป็นทุกอย่างเป็นไปตามกฎเท่านั้นเองแหละ
1: โรนัลโดนี่ไม่ได้จริงนะคุมอารมณ์คุมอะไรไม่ค่อยอยู่จริงนะจังหวะแบบ
0: อะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ย
1: วากแตกเดินหนี
0: อีโก้เยอะแต่ว่าก็ฝีเท้าก็เยอะด้วย
1: เขาก็เก่งอ่ะเออ
0: ก็ว่ากันไปแล้วก็คนโปรตุเกสก็ยอมรับ
1: เออ
0: เดินเขาเป็นเทพเจ้า
1: แถมให้แฟนอาร์เซนอลนิดนึงเขาบอกว่ามีข่าวว่าเปโลอินกาเปียเนี่ยนะฮะ
0: ทำไม
1: แกไปเจ็บช่วงวอร์มดาวเว้ย
0: แล้ว
1: หลังเกมชนะลีดเนี่ย
0: เ
1: ขาบอกว่าเจ็บขนาดลงน้ำหนักที่เท้าขวาไม่ได้
0: อ
1: ะเพื่อนต้องเข้าไปหิ้วปีกช่วยอ่ะว่ามันวอร์มดาวอีท่าไหนวะ
0: นั่น
1: เ
0: ด็ก
1: ปกติวอร์มดาวเขาต้องวิ่งโลเบาใช่ไหม
0: งงเหมือนกัน
1: โอ้โห
0: รอดูนะจะพักเท่าไหร่
1: เอ
0: าไปดูข้อความนะครับตีห้าขอเพลงมาไม่ทันแล้ว
1: จะ
0: ขอเพลงเน่ๆนายแน่มาก
1: โอ้โหของใคร
0: น่าจะเปิดฉ่ำไปหมดแล้วบ้าง
1: ของพี่แอด
0: ชอบยองครับพยองนินทาบางเจ๋งครับจากยูสี่พี่บอมยูสิบแปด
1: ยูสิบแปดด้วย
0: วัดดีพี่ยองพี่บอมนัดก่อนแพ้สิบคนนัดนี้เสมอสิบคนมันยังไงเฮ้ยจากคุณบอยเข็ม
1: อ๋อก็ดูสภาพนี่ผมเขาว่ากันว่าเนี่ยคาลิกแต่ดูอีกสองนัดนะนัดกลางสัปดาห์เจอแอตมาดริดไปเยือนหน้าเจอลีดไปเยือนสองนัดเนี้ยผมก็อาจจะเห็นหน้าเห็นหลัง
0: ครับส่วนทางเฟซบุ๊กคุณปฏิพานมาเพียบเหมือนเดิมสวัสดีเช่นเดียวกับพี่สิทธินะครับ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าลิเวอร์พูลเจอซิตี้อิซักจะเล่นได้ไหม
1: อิซักต้องเช็คฟิตครับ
0: ต้องรอดูนะ
1: ครับ
0: ซิตี้ตอนนี้น่าจะโดน114แล้วนี่ยังโดนสีแดงอีกด้วยแน่ๆนั่นไงครับพี่ปุ๊บอกย้องระหว่างปาเดลกับปาชโดชอบอะไรปาเดลตีไม่เป็นครับปาชโดกินได้ครับปาชโดดีกว่า
1: เขากินกันใช่ไหมปาชโด
0: กินกินแต่ว่าเขาไม่นิยม
1: เออ
0: พี่ย้องไม่ได้ไปดู A7X หรอครับคืออะไรวะ
1: ไอวงล็อกอะที่
0: อ๋อ A7X74 เหรอ
1: เออ
0: ไม่รู้รู้อาจจะไป
1: ผมก็ชอบเหมือนกันเหรอ
0: ก็ฟังเคยฟังอยู่
1: เพราะว่าเดี๋ยวน้องเนเน่ไปเล่นเป็นวงเปิดให้ที่สิงคโปร์
0: อ๋อเหร
1: ออ
0: ุ้ยเอเวนเจอร์สนี่มือกองขวัญใจผมเคยไปตีให้อยู่ตั้งนานพี่ไม้พอร์ตนอยพี่อ๋องซื้อบัตรคอนเสิร์ตพี่โป่งยังโอ้หมดงบแล้วฮะเดี๋ยวธันวามีเฉลียงอีกโอ
1: ้เอาหรอธันวามีเฉลียงเหรอจ้ะเปิดจองเมื่อไหร
0: ่ยังไม่รู้อะ
1: เล่นที่ไหนดีกว่า
0: เตรียมสเฟียมั้ง
1: โอ้โหเท่าไหร่วะ
0: ย้องดูแลซ้อมหมิงดีๆนะกลับจากญี่ปุ่นคราวนี้แกซึมเศร้าเพราะสู้พี่สมภาคมวยไม่ได้แล
1: ้วไปอยู่ไกลไงไปอยู่นอกเมืองไง
0: ครับเดินทาง2ชั่วโมงวันนี้จันย้องจันบอมเปิดเพลงวงชาตีเพราะมากครับน่าต้องให้เครดิตฟิลิปรามไปเลย
1: ฟิลิปรามเปิดเพลงอะไร
0: ดารานีอะไรสักอย่าง
1: มันฟังเหนือราม
0: ใช่ไหมพี่เคยโกนขนแล้วเอาเครื่องจุ่มลงแก้วน้ำมาดื่มแบบรายการน้ำแมวไหมโอ้โหใครจะไปเคยฮะขนไม่ค่อยจะมีอยู่ด้วยผมเนี่ย
1: จะไปทำนะอันนั้นน่ะเขาไม่ได้โกนจริง
0: เ
1: ขาแช่ใช่
0: เออฮะส่วนทาง YouTube นะฮะเห็นอินฟูสายหลายคนได้ไปดูบอลต่างประเทศบ่อยพี่ๆนักข่าวพ่วงภาคกีฬาไม่ค่อยได้ไปหรือว่าเหม็นเบื่อไปเมืองนอกแล้วครับ
1: โอ้ช่วงที่เป็นยุคของเราก็ไปกันฉ่ำ
0: เ
1: นี่ยนะ
0: ช่วงที่หนังสือพิมพ์เฟื่องฟูก็ไปกันทุกเดือนแหละครับ
1: เออ
0: แต่เราจะวนไปชนคิวใครเท่านั้นเอง
1: ผมนี่เดือนหนึ่งสองรอบเลยบางที
0: แต่ผมนี่ไม่เคยไป
1: อย่างไปแต่งานอะไรก็ไม่รู้
0: ไปแต่งานไม่เคยมีแบบสปอนเซอร์เชิญไปดูบอลเที่ยวอะไรก็ไม่ค่อยมี
1: ต้องไปสนามบอลเองไปเที่ยวเอง
0: ชนคิวมาทีไรไปทำงานทุกทีเลยปิดไฟใส่กรนั่งเขียนจดหมายเนื้อเพลงฉันตนาที่รักนี่ก็เห็นยังได้ยังไงฮะ
1: ก็เหมือนเพลงนี่ไงเพลงเพียงเธอรับตาน
0: ั่นแหละ ผมสูง186หนัก108หมอบอกให้คุมอาหารผมคุมตลอดแต่น้ำหนักไม่ลดผมใช้ฟาจีคุมเอา
1: เออนั่นน่าจะดีคุมอาหารนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ยองสติงชาโดครับอ๋อเออวงชาตีใช่ไหมหวัดดีคุณบอมแมนยูเป็นไงสเปอร์เป็นอะไรยิงยากเหลือเกินยองลงยาสูบเก่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมจะไปส่งปูนตอนเช้า
1: อยู่ตรงสวนไอ้นี่ป่ะ
0: สวนเบตกิติไงมันข้างหลังมันเป็นโรงงานยาสูบไง
1: ใช่
0: วิทินยายิงไม่หยุดเลยครับตอนเที่ยงก็ยังยิงคืออะไรวะ
1: เตะ
0: โอ้ไม่รู้ฮะช่วงนี้ซอมหมิงคุยกันเรื่องไปดำน้ำญี่ปุ่นกับเรื่องแฮปไข่ต้มกับกล้วยหอมครับเอ้าคนที่จะเบรกซอมหมิงได้นี่จะเป็นคุณเต้ยฮะนั่นนะย้อนคนบุรีรัมย์อ้าวอย่าไปตู้อย่างนั้นเซ่กีชูชาติก็บอร์ดไม่สนับสนุนการเสริมตัวให้คาริกครับโซลันกี้ชอบยิงลูกยากหลุดเดี่ยวยิงไม่เข้า
1: ไอชอบยิงลูกยากไม่ต้องไปชอบยิงแมนยูด้วยโซลันกี้เนี่ย
0: เมื่อวานพี่จอมบอบูบอกว่าติลมันเล่นไม่ออกต้องเปลี่ยนตัวออก
1: ใช่
0: คิดว่าใครจะมาแทนคาริกครับ
1: ตอนนี้เขามองว่าเป็นอันโตนิโอคอนเต้นะที่ยังว่างๆอย
0: ู่ลูกนาเกลมันแมวอ่ะ
1: นาเกลมันก็ได้นะใครก็ได้ตอนนี้ใครก็ได
0: ้ เอาแต่ว่าตอนนี้ที่ไม่ได้ก็คือเรานี่แหละหมดเวลาแล้ว
1: ครับ
0: นะครับลาไปก่อนนะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับเสาร์หน้าแล้วนะ
1: จ้ะ
0: นะ
1: สองหน้าแล้วนะ
0: สองหน้าแล้วนะ
1: อยู่ก็สองหน้าแล้วนะ
0: ขอเสียงป่าแมวหน่อยครับ
1: แ
0: ล้วเอ้าไปแล้วครับพี่บอมผมยองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
5: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time นะคะตอนน้อยค่ะอัจฉราเชิดชูนะคะแหมทุกวันนี้ก็จะเป็นอัจฉราพยากรณ์นะคุณผู้ฟังตื่นมาต้องเช็คก่อนสภาพอากาศเป็นอย่างไรก่อนนอนก็เช็คนะฮะคุณผู้ฟังมันก็เป็นแพนิคจิตตกไปพอสมควรแหละคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันไหมนะคะหรือว่ามีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรในภาวะช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าตกช่วงที่เขาบอกว่าอาหารแพงขึ้นนะผักแพงขึ้นเมื่อเช้าจะไปซื้อไข่ต้มฝั่งหน้าช่อง9นี่แหละ3ฟองปกติไข่ต้มนะ20บาทเขาก็บอกว่าพี่คะขึ้นราคานะคะ3ฟอง30บาทไข่ก็หายากนะคะแล้วก็ของก็หายากคุณฟังเชื่อไหมมันขึ้นจริงแม้กระทั่งผักวันนี้นะต่อนำเรื่องของราคาผักแพงมาฝากกันเชื่อว่าก็เป็นหนึ่ง เรื่องนะคะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตของหลายๆคนนะคุณผู้ฟังรัฐมนตรีนะกระทรวงพาณิชย์นะคุณสุภจีก็บอกว่าน้ำท่วมเนี่ยทำราคาผักแพงนะจะเร่งประสานขนส่งให้ทั่วถึงแล้วก็ชะลอส่งออกไข่ไก่ 2-3 สัปดาห์บรรเทาราคาแพงทีนี้มีคนถามว่ารถพุ่มพวงจำเป็นหรือไม่ในภาวะน้ำพุน้ำท่วมคุณผู้ฟังคะรถพุ่มพวงเนี่ยเราเคยสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งตอนที่โควิดระบาดมากเลยรถพุ่มพวงก็ไปขายในหมู่บ้านเขาที่เราเข้าล็อกดาวน์ก่อนนะเนาะรถพุ่มพวงคือรถขายอาหารคุณผู้ฟังเป็นอาหารสดนะไข่ไก่พวกปลาพวกปลาทูพวกผักผลไม้นะเป็นถุงพวงเต็มไปหมดเลยแต่ว่าก็ดีเหมือนกันนะถ้าหากว่ามีรถพุ่มพวงเข้าไปในหมู่บ้านแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
7: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
6: ยิบข่าวนี้มาจากสำนักข่าวไทยของเรานะคะคุณผู้ฟังก็นางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเมื่อวานท่านก็ให้สัมภาษณ์นะคะถึงสถานการณ์ราคาผักนะตอนนี้คุณผู้ฟังราคาผักนะคะมีราคาแพงสิ่งที่เราจะทำเราณที่นี้หมายถึงกระทรวงพาณิชย์เนาะคุณผู้ฟัง คือช่วยประสานงานจากผู้ผลิตไปสู่ตลาดกลางให้มากที่สุดแล้วก็จะประสานกับรถทหารนะคะเพื่อขนส่งผักเข้าไปในพื้นที่เข้าถึงยากโดยจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ยอมรับทำให้ผัก

0: มีราคาค่อนข้างแพงขึ้นจึงให้พาณิชย์จังหวัดทำงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะส่งเรื่องอุปสรรคแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาถึงกระทรวงพาณิชย์เพื่อประสานความช่วยเหลือไปในพื้นที่เช่นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่ขาดสิ่งของจำเป็นในหลายจุดโหคุณผู้ฟังเห็นนะบางคล้านะคุณผู้ฟังบางน้ำเปรี้ยวเงี้ยศูนย์ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ชื่อดังของเชียงแสนนะคุณผู้ฟังณตอนนี้เนี่ยหลายจุดยังขาดสิ่งของจำเป็นทางกรมการค้าภายในก็ได้ตั้งวอร์มประสานผู้ผลิตผู้ค้าส่งในจุดต่างๆหากพบว่าจุดใดขาดแคลนก็จะเชื่อมโยงกับผู้ผลิตส่งไปในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เองได้ตรวจศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็กำชับให้เติมคนสต็อกสินค้าพร้อมกับติดป้ายแสดงราคาให้ถูกต้องหากพบไม่ถูกต้องหากพบว่าขายเกินราคาแล้วฉวยโอกาสก็จะจัดการเต็มที่หากทางกระทรวงลงไปไม่ทั่วถึงขอให้ประชาชนนะสามารถแจ้งข้อมูลมาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569 1569นะคะสำหรับเรื่องร้องเรียนเสียงร้องเรียนนะคะเรื่องของราคาไข่ไก่แพงเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะกรมการค้าภายในเนี่ยก็ได้หารือกับสมาคมผู้เลี้ยงและก็ผู้ค้าไข่ไก่เกษตรกรนะคะมาหารือว่าไข่ไก่มีปริมาณเพียงพอที่จะส่งไปในทุกพื้นที่หรือไม่โดยให้ส่งรายงานมาที่กรมการค้าภายในทุก2สัปดาห์เพื่อควบคุมให้ปริมาณทั่วถึงความต้องการทุกภาคส่วนชะลอการส่งออก 3-50%และดึงเวลาของการส่งออกให้ช้าไปอีกสัก 2-3 สัปดาห์ให้ปริมาณไข่ไก่ให้แบบให้ทั่วถึงมีคุณผู้ฟังถามมาว่าอ้าวแล้วเรื่องของการต่อยอดนำรถพุ่มพวงเข้าไปจำหน่ายในหมู่บ้านเป็นอย่างไรเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมซึ่งนางสุภจีก็ย้อนถามแล้วว่ารถพุ่มพวงมีประโยชน์หรือเปล่านะคะอ้าวถามมาแบบนี้เจตนาก็คืออยากให้เข้าไปในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้แต่ก็มีเสียงสะท้อนว่าไม่จำเป็นนะขณะบางพื้นที่ก็มีความจำเป็นโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมถึงแม้เขาจะไม่ได้อยู่ห่างไกลแต่เขาออกมาไม่ได้เรื่องนี้นะคะก็ต้องกลับไปพิจารณาจริงๆว่าในมุมของคนทำกับข้าวเนาะในมุมของการเป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยรถพุ่มพวงสำคัญนะบางบ้านออกมาไม่ได้จริงคุณผู้ฟังเห็นไหมนะคือในบ้านไม่ท่วมก็จริงแต่บริเวณรอบบ้านน้ำถึงเอวอย่างเงี้ยบริเวณตึกที่อยู่เนี่ยก็ลงมาไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดมีบริการเขาแบบนี้เต่าก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะคุณผู้ฟังจริงแล้วในช่วงนี้ราคาผักค่อนข้างแพงนะถึงแม้จะไม่มีภาวะน้ำท่วมก็ตามเนี่ยมันก็ใกล้ถือศีลกินเจเนาะผักก็ราคาสูงขึ้นพอสมควรแหละคุณผู้ฟังอ่ะต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้เนาะคุณผู้ฟังอะไรจะเกิดก็ช่างมันอะไรจะเกิดก็เกิดไปเถอะเราต้องปรับตัวแล้วก็อยู่ให้ได้นะคุณผู้ฟังคะอันนี้ไม่ได้โลกสวยแต่กำลังจะบอกคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้กันและกันแต่นี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญาม
0: าพูดคุยด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังนะฟังเรื่องนี้แล้วความดันขึ้นไหมขึ้นเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าข้าวยากหมากแพงไข่ขึ้นราคาเมื่อวานนี้ไปซื้อร้านสะดวกซื้อหน้าหมู่บ้านจะแวะไปซื้อไข่เยอะแพงสุดท้ายต้องฉวยโอกาสอาจารย์หมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสาวครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ตอนที่2ครับความดันโลหิตสูงผ่านประชาชนคือผมตั้งใจว่าครั้งนี้ครับจะทำให้ประชาชนอย่างพวกเราชาวบ้านเดินดินอย่างพวกเราเนี่ยได้เห็นภาพได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตให้ได้ให้เห็นในร่างกายเราเป็นยังไงเพราะถ้าไม่เข้าใจแบบนี้นะครับมันจะไม่เกิดความต้องอัดโครงการในการที่จะปกป้องระบบนี้ให้ดีนะครับเราก็จะฟังว่าความดันโลหิตสูงสิอะไรเงี้ยนะก็ฟังผ่านไปแล้วก็รู้ว่ามันเป็นโรคภัยไข้เจ็บเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถจะเข้าใจว่าเราจะดูแลตัวอย่างไรเพราะพวกหมอก็จะบอกว่าหมอรักษาได้แค่ครึ่งนึงนะ 50% อีก 50% ของโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยคุณจะต้องช่วยชาวบ้านอย่างพวกเราต้องช่วยดูแลร่างกายเพื่อให้หมอเนี่ยได้ผลดีในการวัดความดันต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและเป็นความจริงครับว่าการรักษาถ้าเกิดมีความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นเป็นโรคภัยไข้เจ็บของท่านการรักษาดูแลมันนั้นควบคุมมันให้ดีต้องท่านร่วมด้วยคุณหมอร่วมด้วยครึ่งต่อครึ่งคนละครึ่งนะครับถ้าคนไข้ไม่ร่วมมือด้วยจะไม่ได้ ผลหนึ่ง

คิดว่าถ้าเราไม่สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในความรู้สึกของประชาชนคนไทยพวกเราเราก็จะไม่สามารถที่จะช่วยหมอก็ได้ว่าจะต้องแก้ตรงไหนเหตุผลเพราะอะไรเป็นแรงบันดาลใจขนาดไหนที่ต้องช่วยต้องช่วยร่วมด้วยอย่าทำอะไรตามใจตัวเองอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าเราเทียบกันที่จะมีความดันในร่างกายมนุษย์นะครับเป็นความดันในกระแสเลือดครับท่านผู้ฟังทั่วร่างกายมีเส้นเลือดไปเลี้ยงทั่วไปเป็นกระแสเลือดที่เชื่อมโยงกันหมดเลยระหว่างหัวใจที่ปั๊มเลือดส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วไปก็จะมีเส้นเลือดแพร่กระจายไปทั่วไปเลี้ยงสมองไปลงไปเลี้ยงที่ขาที่นิ้วโป้งเท้าของท่านเลยทั้งหมดนี้เป็นระบบเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับในความดันตรงนี้ที่เรียกว่าความดันโลหิตนะครับยังมีความดันอื่นอีกเยอะเลยในร่างกายหลายที่ตัวอย่างเช่นความดันในลูกตาเปล่าคุณที่คำนี้ความดันลูกตาเพราะว่าอันนี้เป็นระบบแยกกันนะครับไม่เกี่ยวขึ้นกันและกันนะความดันเลือดไม่ได้ไปควบคุมความดันในลูกตาเพราะในลูกตาเขามีระบบการเชื่อมโยงเขาเองในระบบเขาเองในลูกคมๆเนี่ยครับเพื่อให้ความดันลูกตานั้นทรงความเป็นลูกตาเชื่อมโยงกันได้ความดันเหล่านี้แยกกันคนละเรื่องกันนะครับถ้าเป็นความดันลูกตาสูงเขาเรียกว่าต่อหินไงท่านฟังซึ่งทำให้เกิดปัญหาตาเสียหายได้นะครับเป็นมากๆถึงขั้นตาบอดได้ทีเดียวความดันในที่อื่นอีกเช่นตัวอย่างความดันในช่องสมองเราและช่องไขสันหลังเชื่อมโยงกันอีกระบบหนึ่งนะครับทั้งหมดจะมีความดันตัวเองอยู่เฉพาะเจาะจงไม่ขึ้นตรงต่อกันแต่ความดันเลือดนั้นเป็นความดันระบบใหญ่มากใหญ่ทั่วร่างกายเลยประกอบหลักๆก็คือหัวใจเป็นตัวปั๊มความดันนี้จะปั๊มมากปั๊มน้อยขึ้นอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าที่หัวใจบวกกับเส้นเลือดทั่วร่างกายต้องเป็นท่อทางที่จะนำเอาเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายถ้าท่อทางเหล่านี้เสียหายโรคก็จะเกิดขึ้นกับความดันเราเองด้วยเช่นเดียวกันเช่นถ้าท่อมันแข็งกระด้างจนเกินไปเพราะมีคอเลสเตอรอลไปจับตามเส้นเลือดหลอดเลือดก็จะแข็งกระด้างจนกระทั่งความดันนั้นขึ้นสูงไปอีกเพราะธรรมดาหลอดเลือดของหนุ่มสาวนะครับมันจะยืดหยุ่นหดขยายตามคำเหมาะสมแต่พออายุมากขึ้นมีไขมันประจับตามเส้นเลือดเยอะที่เรากำลังรักษากันอยู่รณรงค์กันอยู่ว่าอยากกินมันเนี่ยครับก็ทำให้หลอดเลือดเหล่านี้มีความส่งมีความยืดหยุ่นสูงยังคงอยู่ไม่มากนักความดันก็จะไม่สูงมากนักนี่คือตัวที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างให้ชัดเจนว่าระบบของเลือดไหลเวียนถ้าบอกว่าระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรแล้วโหชีวิตเราก็อยู่กับมันด้วยทุกวันถนนหนทางการขนส่งต่างๆที่เกิดขึ้นในการจราจรกรุงเทพมหานครเป็นตัวหลักเลยครับเห็นชัดเจนทั้งถนนทางต่างๆนะครับทั่วกรุงเทพเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายต่อกันและกันจากเส้นนี้ไปต่อกับถนนเส้นนั้นไปเข้าซอยนั้นไปเข้าหมู่บ้านนี้ทั้งหมดทั้งหลายก็เหมือนกับมีการนำเอาสินค้าต่างๆไปส่งให้กับแต่ละบ้านเช่นปัจจุบันนี้ก็มี Messenger เราสั่งแอปต่างๆได้นะครับแล้วก็เขาจะมาส่งที่บ้านเราได้ระบบเลือดก็เป็นระบบที่เกิดขึ้นมาเป็นแสนปีที่แล้วเมื่อมนุษย์มีชีวิตมันออกแบบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคนเพิ่งมาทำตากันมาสัก5-6ปีหลังเนี่ยครับที่กระแสของสังคมเปลี่ยนไปนะครับก็มีการขนส่งสินค้ามากขึ้นเลือดก็จันได้ฉะนั้นครับเป็นตัวนำสินค้าต่างๆที่ได้กับของดีๆที่เกิดจากการกินย่อยเสร็จแล้วก็ดูดซึมเข้ากระแสเลือดเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่ต่างๆรวมทั้งทุกอย่างออกซิเจนนำไปด้วยเหล่านี้เราจะนำผ่านระบบกระแสเลือดที่มีความดันทั้งนั้นเพราะถ้าเลือดกระแสเลือดเหล่านี้ไม่มีความดันมันจะไม่เคลื่อนที่นะท่านผู้ฟังความดันที่เกิดขึ้นนี่เองเป็นตัวพาให้เลือดนั้นเคลื่อนที่ไหลไปเมื่อไหลไปก็จะพาเอาของดีๆทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตออกซิเจนต่างๆเนี่ยไปจ่ายให้กับเซลล์ทั่วร่างกายทั้งที่สูงสุดเวลายืนก็คือสมองเวลาต่ำสุดก็คือที่เท้าเราทั้งหมดที่ได้รับเลือดเซลล์ทุกเซลล์จะได้รับสารอาหารไปซ่อมแซมตัวเองเพื่อทำให้เกิดพลังงานต่างๆขึ้นนี่คือระบบของเลือดที่ผมพูดถึงในภาพรวมขอให้ท่านเห็นภาพนี้เลยเหมือนที่เราใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้นะครับมีการขนส่งไปนู่นมานี่มีถนนสนทางเปรียบเสมือนหัวใจและหลอดเลือด
ทำการส่งเหล่านี้ถ้าระบบนี้เสียหายไปแข็งกระด้างขึ้นไม่ยืดหยุ่นมากมันก็จะมีความดันที่เกิดการส่งซึ่งหัวใจเป็นตัวบีประมาณเนี่ยมากขึ้นตามไปด้วยเพราะว่าที่ผมพูดนำไปแล้วครับว่าหัวใจนั้นบีบให้ความดันเกิดขึ้นเป็นค่าสองตัวค่าตัวบนเกิดขึ้นตอนที่หัวใจบีบค่าตัวล่างค่าเล็กกว่าน้อยกว่าค่าตัวล่างก็คือค่าตัวที่ขยายตัวหัวใจขยายตัวขึ้นก็จะทำให้เกิดค่าที่ต่ำลงอีกนิดนึงนะครับทั้งสองค่าคือค่าบนค่าล่างนั้นเปรียบเสมือนสิ่งที่ผมพูดถึงนี่แหละครับเป็นการขับเคลื่อนระบบเลือดที่ไหลเวียนไปทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ตอนนอนมันก็ไม่จะหยุดนะครับระบบเนี้ยแต่มันปั๊มเบาลงเพราะหลับแล้วไม่ต้องไปเร่งมากนะให้เขาพักผ่อนสักนิดนึงก็ลดระบบความดันเนี้ยลงอีกนิดนึงแปลว่าทั้งหมดทุกวันตลอดเวลาร่างกายเรามีความดันที่เกิดขึ้นในระบบกระแสเลือดเสมอถึงแม้จะวัดตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายและตอนเย็นแต่ระบบแต่ละช่วงที่วัดเนี่ยครับค่าความดันเลือดเราไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับภาวะตอนนั้นเรากำลังฟุตประจนอยู่กับอะไรต้องรีบร้อนแค่ไหนเรากังวลแค่ไหนเสียใจดีใจแค่ไหนรวมทั้งระบบของกระแสเลือดด้วยเมื่อเห็นภาพรวมแบบนี้คุณจะเข้าใจว่าโอ้เราพูดเป็นเรื่องมาพูดเรื่องความดันโลหิตที่แท้ดึงจุดหนึ่งมาพูดจุดสำคัญแต่ระบบการก่อสร้างต่างๆทั้งหมดนี้ครับโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันประกอบกันขึ้นมาทั้งหัวใจหลอดเลือดความดันต่างๆแรงบีบต่างๆก็ช่วยกันพาของดีๆไปเลี้ยงถ้าไม่มีการไหลเวียนของเลือดเราก็จะขาดออกซิเจนเราเป็นชีวิตได้ในไม่นานนะครับนี่คือตัวอย่างสำคัญว่าชีวิตดำเนินมาเพราะทุกอย่างทำงานแบบไดนามิกมีการเชื่อมโยงปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมถ้าระบบนี้มีการเสียหายเช่นมันสูงเกินไปความดันในเลือดสูงเกินไปของเราก็จะเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นซึ่งจะตามมาก็คือโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับระบบของหัวใจและหลอดเลือดเองชัดเจนนะครับถ้าพบเป็นโรคต่างๆก็จะเกิดขึ้นเช่นหลอดเลือดตีบตันไตพังหัวใจตีบตันหรือหัวใจตีบตันด้วยตามมาทั้งโรคแทรกซ้อนต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในคู่กันในกลุ่มของโรค NCD ซึ่งจะมีเบาหวานและความดันเป็นหัวขบวนนำไปโรคแทรกซ้อนของเบาหวานและความดันจริงเนื้อสัตว์คล้ายๆกันเกิดกับระบบหลอดเลือดทั้งเบาหวานและความดันนั่นเองแต่เหตุตาก็ต่างกันเพราะเบาหวานเกิดจากน้ำตาลมันสูงในกระแสเลือดแต่ความดันเกิดจากความดันนั้นที่ขับเคลื่อนเลือดเนี่ยสูงเกินไปเหตุจะเกิดจากอะไรก็ตามแต่ว่าก็เป็นจุดๆท่านมุ่งไปที่การรักษาซึ่งจะพูดบทสุดท้ายนะครับท่านสุขหลายแล้วนี่ครับท่านเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายต้องการใช้ความดันนี้แน่นอนแก้ตัวตากับความดันที่มันพอดีพอดีเพื่อจะได้ไม่ทำลายโครงสร้างทั้งหัวใจไม่ทำลายโครงสร้างของหลอดเลือดทั่วร่างกายเราไปซะก่อนจนเกิดเป็นโรคภัยแค่เจ็บเช่นอัมพาตอัมพาตจะพูดสองท่านะครับ นี่ครับท่านฟังครับเมื่อเห็นภาพรวมมันแล้วแล้วก็มันดูต่อที่ว่าแล้วงั้นตัวที่อยู่ในกระแสเลือดเพื่อจะทำให้เลือดทั้งหมดไหลเวียนได้ดีเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรเป็นส่วนใหญ่ส่วนประกอบก็คือพวกอาหารต่างๆแร่ธาตุต่างๆออกซิเจนต่างๆรวมทั้งแร่ธาตุตัวสำคัญก็คือตัวที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงที่เราต้องพูดถึงกันก็คือโซเดียมครับโซเดียมคือความเค็มสารที่มีความเค็มเช่นเกลือน้ำปลาซีอิ๊วนะครับพวกปลาเค็มอาหารเค็มต่างๆการปรุงอาหารซึ่งประกอบด้วยสายการใส่พวกสารที่เค็มๆประกอบด้วยหลักโครงสร้างวิเคราะห์ลงไปลึกเรียกว่าเป็นสารที่เรียกว่าโซเดียมไม่มีชื่อไทยครับเพราะเป็นชื่อของแร่ธาตุโซเดียมตัวนี้ครับในร่างกายเราเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วโซเดียมมีลักษณะพิเศษของตัวเองนะครับคือชอบกอดน้ำไว้ในกับตัวเองโมเลกุลของน้ำในร่างกายที่เราดื่มไปเยอะเนี่ยครับวันละ2ลิตรเนี่ยพอเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยถ้ามีโซเดียมในกระแสเลือดเยอะมันจะต้องไปกอดน้ำไว้กับตัวเองมันเปรียบเสมือนชายหนุ่มเจ้าชู้ผมพูดเสมอในรายการเรานะครับเกิดที่ให้ฟังแบบชาวบ้านนะท่านฟังคนเจ้าชู้คนหนึ่งเดินมาเนี่ยเห็นหญิงสาวสวยนี่นาชอบนี่นาก็ไปจีบพอจีบเขารักก่อนแล้วก็กอดไว้กับตัวเองเลยไม่ให้ไปไหนละนิสัยไม่ดี
หวงเกินไปอันนี้ก็เกินไป

0: ขาต้องไปทำนู่นทำนี่ภารกิจเขาบ้างสาวนะครับแต่เจ้าโซเดียมเจ้าหนุ่มเกเรคนนี้ไม่ยอมนะมันจะกอดกับตัวเองมันจับคู่ไปเลยเนี่ยหวงจังเลยนะครับกลัวเกเรจะมาจีบมาแย่งก็กอดเอาไว้น้ำเนี่ยครับเมื่อถูกโซเดียมที่เยอะกอดเอาไว้มันก็จะทำให้ไม่สามารถจะกลั่นออกไปทิ้งตามความเหมาะสมที่เกิดขึ้นได้น้ำเกินในร่างกายเพราะกอดไว้เยอะเยอะเยอะไตจะขับออกจากร่างกายก็ขับออกไม่ได้เกิดเสียความสมดุลเพราะน้ำมันเยอะเกินเยอะเกินเพราะโซเดียมจะหนุ่มเกเรคนนี้จะกอดเอาไว้เยอะแถมมีโซเดียมเยอะเพราะคุณกินเค็มมากๆๆๆครับใส่น้ำปลาเยอะใส่เกลือเยอะเกินไปก็ทำให้มีปัญหาคือว่าความดันในน้ำในร่างกายในกระแสเลือดจึงเยอะขึ้น เพราะมีน้ำมากเกินไปความดันในกระแสเลือดจึงสูงเพิ่มสูงขึ้นนี่คันมันเกิดพวกความดันโลหิตสูงเป็นกระบวนการที่เกิดความดันโลหิตสูงและเป็นโรคเนี่ย 70% ของคนที่เป็นเหตุเกิดจากเรื่องนี้เรื่องโซเดียมเยอะเรื่องเค็มจัดเค็มมันเข้าทางปากตอนเราต้องกินเข้าไปเองนะครับมันไม่ได้เข้าลอยๆมาจากอากาศไม่เหมือนลมเป็นการที่เราต้องกินเข้าไปแล้วที่มารณรงค์กันว่าอยากกินเค็มเยอะเพราะเค็มก็หมายถึงโซเดียมโซเดียมเป็นการหลักของการที่เกิดความเค็มที่ลิ้นเลยนะครับว่าลิ้นเราสารู้สึกเค็มได้เพราะว่ามีสารโซเดียมแต่ท่านฟังเชื่อไหมครับว่ามันยังมีความเจ้าเล่ห์หลบซ่อนอยู่หลายอย่างร่างกายใช้ลิ้นในการตรวจสอบว่ามีความเค็มมากน้อยแค่ไหนแปลเป็นไทยก็คือตรวจสอบว่ามีโซเดียมมากน้อยแค่ไหนนั่นเองถ้าคุณกินโซเดียมน้อยความเค็มมันจะน้อยลงไปเพราะลิ้นคุณจะแปลผลได้สัมผัสเมื่อลิ้นสัมผัสกับโซเดียมที่เป็นสาเหตุในการเค็มเนี่ยลิ้นจะบอกว่าเค็มจังเลยรายงานผลความเค็มนี้ไปให้สมองรับทราบว่ามันเค็มจัดแต่ท่านฟังครับพอกินไปกินไปสักพักหนึ่งลิ้นก็จะเกิดการคุ้นกับความเค็มที่สูงระดับเนี้ยบอกว่าเออความเค็มขนาดสูงขนาดเนี้ยสูงเกินไปสองเท่าสามเท่าเนี่ยมันอร่อยว่ะชอบว่ะเราเรียกว่าเป็นการคุ้นลิ้นคือนี่เป็นธรรมชาติมนุษย์เลยครับธรรมชาติสร้างมาแบบนี้ให้คุ้นกับรสชาติแบบนี้เพื่อให้เราเนี่ยเกิดความอร่อยกินอาหารที่แม่เราทำแล้วตอนเล็กๆก็เติบโตขึ้นมาแม่ทำอาหารให้กินทุกวันแล้วก็จะแบบคุ้นลิ้นกับรสชาติอาหารที่แม่ทำคนอื่นทำถึงแม้จะอร่อยขนาดติดดาวก็ไม่อร่อยเพราะว่าไม่เหมือนแม่เราทำเพราะเราคุ้นลิ้นกับรสชาติของอาหารที่แม่ทำคนอื่นทำไม่อร่อยต้องแม่ทำเนี่ยประทับใจมากคิดถึงความหลังเราแต่เด็กๆเลยทุกบ้านเป็นอย่างนี้น้องเต่าเป็นไหมคะ
1: เป็นค่ะแม่เต่าเนี่ยทำอะไรก็อร่อยที่สุดในโลกนะจ
0: ๊
1: ะ
0: ไข่
1: เจียวยังอร่อยที่สุดในโลก
0: ท่านฟังคงเป็นด้วยแล้วไม่เพียงแค่ท่านฟังผมเองก็เหมือนกันครับสิ่งใดที่รสชาติแบบที่แม่ผมทำที่บ้านแต่ตอนเป็นเล็กๆแต่โตขึ้นมาเนี่ยมันอร่อยเหลือเกิน
1: จริง
0: ไม่ใช่เข้าข้างแม่ตัวเองนะท่านฟังแต่เพราะว่าลิ้นเราคุ้นชินกับรสชาติแบบนั้นที่ถ้าเกิดแม่เราทำอาหารที่มันพอดีพอดีแม่มีความรู้เรื่องพวกโรคไข้เจ็บเหล่านี้บ้างที่เราพูดคุยเนี่ยครับว่าเค็มมากไม่ดีเดี๋ยวลูกๆคนในครอบครัวจะเสียหายความดันจะสูงแม่จะปรับความดันให้มันพอดีพอดีก็คือปรับความเค็มให้มันพอดีพอดีด้วยแค่ไม่ใส่เค็มมากเกินไปลูกกินไปสักพักหนึ่งก็จะคุ้นลิ้นกันได้และเชื่อไหมครับว่ามีการศึกษาเพราะว่าการคุณเรียนนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของรสชาติส่งไปเรื่อยๆนานเกิน3สัปดาห์ร่างกายจะปรับความรู้สึกที่สมองว่าขนาดเนี้ยอร่อยถือว่าเป็นการคุ้นถึงแม้มันจะสูงก็ตามแต่นะเพราะฉะนั้นท่านกินความเค็มยาวๆกินซ้ำๆชอบเค็มจังเลยไอ้รสชาติที่ท่านคุณลิ้นว่าอร่อยมันกลายเป็นความชื่นความเค็มมันสูงจัดนะบางคนเนี่ยสูงกว่า2เท่าของค่าปกติที่ควรจะเป็นบางคนไปฝึกกินแบบที่ไม่เค็มอ่ะอย่างผมเนี่ยผมฝึกผมไม่ชอบเค็มกินแบบนี้ไปสักพักหนึ่งผมจะคุ้นลิ้นถ้าถามว่าที่คุ้นลิ้นเนี่ยเค็มขนาดไหนก็มันพอดีพอดียังไงไม่กินเยอะกันไปแต่ร่างกายก็บอกว่านี่ก็อร่อยเหมือนกันแต่มาเทียบกันระหว่างอร่อยของคนที่กินชอบกินเค็มจัดๆโหกินไม่ได้เลยนะท่านผู้ฟังไปกินน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวบางร้านที่เขาใส่เค็มจัดๆนะกินได้ครั้งเดียวท่านก็ต้องจากไปเลยล่ะเปิดๆก็สดไม่ได้เลยน้ำซุปนั้นเพราะมันเค็มเกินไปแต่มีคนหลายคนเลยที่กินแต่ร้านเต็มร้านเลยบอกว่าอร่อยจ้ะ

0: างเงี้ยเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้เพราะเกิดจากความคุณลิ้นแท้ๆถ้าต้องยอมรับความคุณลิ้นปรับได้ภายใน3สัปดาห์คอยกินซ้ำๆทั้งกายก็มาเชียร์กันว่าอย่ากินเค็มให้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งเพื่อลดปริมาณโซเดียมพอลดโซเดียมแล้วมันจะไปลดไอ้ตัวผู้ร้ายเด็กหนุ่มที่มากอดน้ำไว้มันจะทำให้ลดความดันเราในร่างกายเราไม่สูงลดลงได้ดีด้วยจะมีผลประมาณ 70% ของโรคความดันโดยสูงทางฝั่งกระทั่งฝั่งก็ต้องรับทราบอันนี้ครับว่าถ้างั้นมันเกิดจากการกินของเราคนเดียวเลยเนี่ยเราต้องกินให้เค็มน้อยลงจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการที่มีโซเดียมเยอะเกินไปในร่างกายเพราะเป็นเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านฟังโซเดียมเองก็เจ้าเล่ห์นะบางโซเดียมส่วนใหญ่แล้วกระตุ้นลิ้นให้รู้สึกเค็มทุกอย่างนะน้ำปลาซีอิ๊วกะปิต่างๆนี่ครับมันมีโซเดียมทั้งนั้นเลยถ้ามันกระตุ้นให้ลิ้นเรารู้สึกเค็มได้แปรผลได้แต่มีโซเดียมอีก2ชนิดตัวอย่างนะครับที่ไม่ออกรสเค็มถึงแม้สัมผัสที่ลิ้นแล้วมีโซเดียมสูงก็จริงจากสารเหล่านั้นก็จะไม่รู้สึกเช่นผงชูรส
1: ผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมต
0: ผ
1: งฟู
0: เห็นไหมครับผงฟูอย่างหนึ่งด้วยนะครับจะเป็นตัวผงฟูหรือตัวที่ทำพวกคุกกี้ทำขนมปังเนี่ยใส่ไปเพื่อให้มันดูมีฟองอากาศอยู่ข้างในนั้นด้วยจะได้สึกขนมปังสองอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่เราพบใช้กันประจำในครัวเรือนของคนไทยนะครับพวกนี้ไม่เกิดความเค็มเกิดขึ้นที่ลิ้นเราจึงใช้ลิ้นในการตรวจสอบความเค็มมากโซเดียมมากน้อยแค่ไหนใช้ไม่ได้เนื่องจากมันไม่แสดงรสชาติเค็มในลิ้นเราหน้าที่เราคือต้องหลีกเลี่ยงให้ชัดเจนนะครับทั้งผงชูรสทั้งผงฟูต่างๆนะครับต้องดูปริมาณอาหารเป็นหลักดูด้วยตาเอาตาเข้าไปช่วยแทนที่จะใช้ลิ้นทดสอบกันตรงๆเลยน้ำปลาเนี่ยคุณจะรู้จากการเค็มเลยแหละกินอาหารจะเค็มมากนี่ใช้ลิ้นช่วยก็เป็นคุณของการที่มีลิ้นไปตรวจสอบรสชาติแต่พอถึงผงชูรสกับผงฟูใช้ไม่ได้ครับใช้ดวงตาเป็นหลักประกาศปริมาณของอาหารที่กินก็อยากกินผงชูรสหรือไม่กินเลยก็ได้ถ้าเป็นไปได้นะครับรวมทั้งผงฟูก็คือพวกคุกกี้พวกขนมปังต่างๆนะครับกินพอให้หายอยากแล้วก็อยากกินเยอะเกินไปนี่คือตัวคำเตือนผมพูดให้ฟังอย่างนี้เพื่อจะเห็นว่าสาเหตุจริงๆในชีวิตประจำวันคุณนะคุณถูกรบกวนความดันสูงเกิดขึ้นจากการกินการอยู่หลายอย่างซึ่งตัวหลักจริงๆก็คือโซเดียมตอนที่มาโรนโรงกันเรื่องอย่ากินเค็มลดเค็มลงครึ่งหนึ่งเชื่อไหมครับว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการความเค็มพูดแต่ทางวิชาการนะ 2,000 มิลลิกรัมของโซเดียมต่อวันนะเช้าถึงค่ำเลยครับรวมๆแล้วทุกมื้ออาหารที่กินเนี่ยอย่าให้เกิน 2,000 ร่างกายจะพอดีไม่เกิดผลเสียกับไตไม่เกิดผลเสียกับความดันสูงแต่คนไทยปัจจุบันนี้ครับกินโซเดียม2เท่าค่าปกติกินวันละ 4,000 นะน้องเต่า 4,000 มิลลิกรัมเนี่ยโหเพิ่มไป2เท่าเป็นโรคความดันสูงแง่ๆคนกลุ่มนี้แต่มีคนอีกบางกลุ่มครับบางกลุ่มบางภาคพื้นของประเทศไทยที่กินอาหารรสจัดๆพอใช้เผ็ดจัดก็ต้องใส่เค็มจัดตามไปด้วยไม่งั้นมันไม่อร่อยก็ไม่ขับไปแม่ครัวแล้วเข้าใจอันนี้ใช่ไหมครับถ้ามันจะต้องยกชูทุกอย่างไปพร้อมกันถึงอร่อยการปรุงอาหารเนี่ยจะเอาเค็มโดดคนเดียวมันก็ไม่อร่อยนะจะเผ็ดโดดอย่างเดียวมันก็แปลอร่อยไม่ได้ต้องกลมกล่อมจากกันและกันโดยชุดของมันเองทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวทั้งหวานให้ยกขึ้นไปพอเหมาะกันนะครับนี่ครับประเด็นสำคัญทำให้คนเราเนี่ยต้องไปกินโซเดียมเยอะขึ้นเพราะว่าพอใส่เผ็ดจัดก็ต้องใส่เค็มจัดตามไปด้วยเพื่อให้รสมันปรุงหอมกลมกล่อมกันนี่คือประเด็นสำคัญเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับเหตุหลักๆจริงๆมันเกิดจากการที่เรากินเราอยู่นะตัวสับสนสำคัญที่ขอเติมอีกนิดเดียวครับท่านฟังครับไขมันครับกินมันชอบกินมันมันอร่อยแต่ว่ามันมันอร่อยตรงไหนครับอาหารมันเนี่ยมันอร่อยตรงไหนทำไมคนชอบกินไขมัน
1: หรือว่าเวลาปรุงอ่ะมันหอมบ้างอาจารย
0: ์โอ้ถ้าเวลาเคี้ยวเข้าปากแล้วมันเป็นยังไงครับไอ้พวกเนื้อที่ติดมันกับ
1: เนื้อติดมันกับเนื้อธรรมดาฉันมันก็กลมกล่อมดีเหมือนกันนะอาจารย
0: ์ก็ไม่เคยกระตุ้นให้อยากกินแบบนี้มันดีอร่อยเพราะมีเนื้อติดมันด้วยแต่ไม่มีเนื้อเลยไม่มีมันเลยมันไม่อร่อยไม่ซุ้นไม่คั่วปากหลีพอตอนนี้เองครับเป็นตัวทำให้เราต้องกินมันเข้าไปเยอะในร่างกายนะเอ็กซ์ไซส์กัน

0: ้อยกินมันเข้าไปเยอะไขมันเหล่านี้เองเมื่อเกินก็จะกลายไปเป็นคอเลสเตอรอลกลายเป็นไขมันตัวร้าย LDL แต่ไขมันเหล่านี้บังเอิญสุดท้ายปลายทางมันชอบไปเกาะอยู่ภายในผนังของหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดเราแข็งกระด้างเพราะมีไขมันมาเกาะไม่ราบรื่นไม่เนียนเมื่อแข็งกระด้างหลอดเลือดก็จะทำให้ความดันในเลือดเราสูงขึ้นตามไปด้วยนี่เป็นเหตุผลที่สองนะครับที่ทำให้เกิดปัญหาทั้งโซเดียมทั้งไขมันที่กินเยอะเกินไปจะกลายไปเป็นตัวที่เกิดผลเสียกับอวัยวะต่างๆในร่างกายเราเช่นหลอดเลือดหัวใจและปริมาณน้ำในกระแสเลือดก็กลายเป็นเหตุสำคัญที่เราพบค้นพบศึกษาพบแล้วว่าเป็นต้นเหตุสำคัญรวมๆกันสารชนิดนี้ครับทั้งโซเดียมความเค็มครับทั้งเจ้าไขมันอะไรพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยครับเป็นโรคความดันสูงถึง 80-90% ทีเดียวต้นเหตุของมันถ้าจะลดความดันสูงถ้าก็ต้องช่วยคุณหมอก็คุณหมอให้ยามารักษาเรานะครับที่จะพูดประสุดผลสุดสุดท้ายยาหรือยารักษาท่านต้องช่วยคือต้องลดไอ้พวกนี้ลงเพราะท่านเท่ากับลดการรักษาความดันสูงท่าน 50% ท่านทำปรับพฤติกรรมลดการกินเค็มลงนะครับลดการกินมันที่มากๆเกินไปเอ็กซ์ไซส์ก็เผาผลาญเบิร์นออกไปซะให้กลายเป็นเหงื่อส่วนหนึ่งเพราะเหงื่อที่ออกมาร่างกายขจัดเหงื่อออกก็มีโซเดียมตามมาด้วยถึงรู้สึกว่าเหงื่อมันเค็มๆแปรมๆใครใครเคยเล่นกีฬาเรื่องเหงื่อออกเยอะตามใบหน้าเนี่ยก็จะรู้เลยว่าไอ้น้ำที่ออกเป็นหยดๆเรียกว่าเหงื่อเนี่ยเฮ้ยมันเค็มๆว่ะพอวิเคราะห์จริงทางการแพทย์แค่ห้องแลบใหญ่ๆวิเคราะห์มีโซเดียมสูงเพียบเลยร่างกายใช้ต่อมเหงื่อในการขจัดโซเดียมออกนอกจากจะใช้ไตเรากรองโซเดียมออกทิ้งนะครับคือหลายทางนะไม่ลดโซเดียมลงได้ไม่สูงมากเกินไปท่านเห็นแล้วครับว่าเมื่อผมพูดสิ่งที่เกี่ยวข้องแล้วเอามารวมกันให้เห็นเราทำเองทั้งนั้นเลยท่านผู้ฟังความดันสูงเนี่ยนะเพราะคุณกินเค็มเข้าไปเองใครจะมากินแทนคุณได้ชอบเค็มจังเลยอร่อยนะคุณกินมันเข้าไปเพราะว่าเนื้อติดมันเองเดี๋ยวผมไปยืนดูเวลาเขากินบุฟเฟ่หมูกระทะกันเนี่ยโอ้โหเนื้อสัตว์ทั้งหลายแหล่นี่มันต้องมีมันได้เห็นเลยกันเป็นการถือเป็นเนื้อไม่ดีเนื้อไม่มีคุณภาพใช่ปะครับเขาก
1: ินเนื้อไปเลยมันจะแน่นมันจะติดคอมันจะฝืดถ้ามีมันนิดๆเดี๋ยวโหมันจะรื่น
0: รื่นคอเห็นไหมนี่ครับมันจะเจ้าใจเราแล้วเรากินเข้าไปก็เกิดผลเสียในร่างกายเรายิ่งมันไปรวมกัน 2-3 อย่าง 3-4 อย่างทั้งเค็มทั้งมันทั้งอะไรนะครับผลตามสุดท้ายก็คือกลายเป็นโรคความดันโลหิตสูงจะลดมันใครจะมาทำแทนได้จะไปลดแทนได้ต้องแต่คุณลดเองนี่นะครับคือที่จริงบอกว่าให้ช่วยหมอด้วยนะ 50% ลดพฤติกรรมต่างๆลงลดตรงนี้เองประชาชนพวกเราฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมครับคราวนี้ผมเชื่อมโยงกลับมาหากันแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ว่าท่านนะแต่ท่านเป็นคนทำให้เกิดขึ้นในวงจรปกติของชีวิตกินอร่อยแบบนั้นอร่อยแบบนี้สุดท้ายแล้วอร่อยแบบนั้นแบบนี้ทั้งเค็มทั้งมันเนี่ยครับมันกลับทำให้เกิดโรคต้องช่วยลดตรงนี้ให้ด้วยเป็นการหมอไปลดแทนท่านไม่ได้การให้ยาช่วยนั้นช่วยได้อีก 50% ที่เหลือจะพูดต่อไปนะครับ
1: อาจารย์คะก่อนจะเบรกต่อขออนุญาตไปถึงเรื่องของความดันนิดนึงที่อาจารย์บอกว่าความดันเนี่ยมันมาจากการกินเค็มอันนั้นพฤติกรรมการกินนะอาจารย
0: ์
1: แล้วสมมุติว่าปัจจัยอื่นเช่นความเครียดหรือการสูบบุหรี่หรือกรรมพันธุ์เนี่ยมันทำให้เป็นความดันไหมอาจารย
0: ์ทั้ง3อย่างเลยทั้งกรรมพันธุ์ทั้งความกังวลความเครียดต่างๆนะครับซึ่งกระตุ้นออกฤทธิ์ทางฮอร์โมนนะครับต่อเส้นเลือดถ้าทางที่ขาดการออกกำลังกายด้วยอะไรด้วยพวกนี้นะครับกังวลต่างๆเยอะแยะเนี่ยตัวแรกเป็นอีกหลายอย่างที่เป็นส่วนประกอบแต่ยังก็ตามแต่นะครับความแรงมันนะครับทั้งอาหารการกินต่างๆการไม่ออกกำลังกายการที่เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยมันมีความแรงต่ำกว่าเยอะเมื่อเทียบกับไอ้สามสี่อย่างที่พูดทำไปทั้งเค็มทั้งมันนะครับทั้งความที่กังวลผมแยกไปพูดเลยเรื่องของใจสำคัญมากๆมีผลเท่ากับโซเดียมมีผลร้ายเท่ากับโซเดียมเท่ากับความมันเลยทีเดียวแต่ผมแยกไปพูดก็เป็นเรื่องของจิตใจนะครับแยกพูดอีกครั้งหนึ่งจะเห็นชัดเจนว่าความกังวลนั้นมีฤทธิ์ต่อความดันสูงมากเพื่อไปกระตุ้นผ่านระบบฮอร์โมนฮอร์โมนต่อมหมวกไตมันแยกออกไปเฉพาะจัดเจนแต่พวกอาหารการกินนั้นคุณต้องจัดการก่อนเลยเพราะว่า มันแรงขนาด 70-80% ของโรคความดันสูงทีเดียวถ้าลดตัวนี้ได้ซะก่อนล่วงหน้ามันจะลงไปเยอะแล้วล่ะเราได้กำไรแล้วส่วนกรรมพันธุ์เรื่องอะไรพวกนี้เราก็มีคนแน่ๆรับรองได้แต่ว่ามันจะมีผลเอฟเฟกต์นิดนึงไม่เยอะนักนะเห็นไหมครับท่านฟัง
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าพระเอกของมันก็คืออาหารเรื่องของความเค็มนี่แหละเรื่องของการกินนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: โฟกัสเรื่องนี้ก่อนถูกต้องไหมอาจารย์มาจัดการ
0: เรื่องนี้ก่อนเรื่องปากเราเนี่ยใครไปห้ามก็ไม่ได้เพราะคุณกินเข้าปากไปเองนั้นเนี่ยขอบอกถ้าคุณจะไม่กินก็คือชะลอมันลงถ้าคุณจะกินทุกอย่างใครก็ห้ามคุณไม่ได้นะคร
1: ับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังคะคุณภรรยาหรือว่าแม่บ้านทั้งหลายที่ทำกับข้าวโอ้ยเธอมันจืดจังไม่อร่อยเลยคุณอย่าไปว่าเขาหวังดีกับคุณนะเขาหวังดีกับคุณด้วยการทำมื้ออาหารมื้อเมนูที่จืดแต่ปลอดภัยกับเค็มอันตรายหรือว่ารสจัดอันตรายเนี่ยน่ากลัวนะคุณผู้ฟัง
0: แล้วผมเชื่อว่าคุณแม่บ้านเนี่ยเป็นคนควบคุมเรื่องความคุณลิ้นเพราะตลอดยอมถูกบ่นบ้างนะทำแบบอาหารรสชาติแบบที่มันลดเค็มลงบ้างลดมันลงหน่อยเนี่ยสัก3 สัปดาห์คือ21 วันน
1: ะ
0: ร่างกายของคนในครอบครัวคุณลูกสาวลูกชายคุณพ่อเขาพ่อบ้านอะไรเนี่ยจะเริ่มปรับปริ้นลงละโดยที่ไม่มีใครสั่งเลยมันทำงานอัตโนมัติจากที่สมองเราปรับความรู้สึกตรงนี้ลงควบคุมด้วย DNA ปรับลงจนกระทั่งสุดท้ายแล้วถ้าคุณตั้งใจทำแบบนี้ต่อไปหลัง21 วันไปแล้วก็จะบ่นน้อยลงมากทุกคนจะเริ่มกินได้รสชาติแบบที่ลดเค็มลงลดมันลงเนี่ยมันกลายเป็นใช่ใช่แฮะพอไหวแฮะไม่บ่นว่าไม่เค็มเลยแต่อร่อยแฮะเราจะทนต่อนิดหนึ่งครับใช้เวลาประมาณ21 วันเป็นค่าเฉลี่ยของคนนะครับบางคนอาจจะมากกว่านี้นิดหนึ่งเช่นคนสูงวัยปรับลิ้นยากคนแก่แต่ถ้าเด็กๆปรับเร็วกว่านี้อีกนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ไวต่อการปรับคุณลิ้นนั้นสูงมากเลยนะครับ
1: ทฤษฎี21 วันคุณผู้ฟังจำได้ไหมอาจารย์หมอเคยบอกมาแล้วนะคะ
0: คร
1: ับ ใช้ได้กับทุกเรื่องเนื้อจันทร์เนาะ21 วัน
0: น่ะแต่เรื่องการกินที่ลิ้นเนี่ยชัดเจน
1: ให้คุณลิ้นให้คุณลิ้น
0: ชัดเจนในการแพทย์มีการวิจัยชัดเจนตีพิมพ์เป็นเจอร์เนลเลยครับถ้าเชื่อถือนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังขออนุญาตพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยกันต่อรวมถึงตอบคำถามค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ2,049บาทเหลือเพียง1,190บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: ฟังค่ะ
5: ความดันโลหิตสูงภาคประชาชนนะครับซึ่งทำให้ท่านฟังเนี่ยสามารถจะเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นโรคที่มากับคนไทยแย่มากนะครับ 40% ของคนไทยทั้งประเทศเนี่ยครับมีความดันชวัดจริงๆแล้วเป็นความดันสูงแต่ขณะนี้เราเชื่อให้คนมารับการรักษาโรคเนี้ยแต่เพียงแค่ 20% ของคนไทยที่เหลือนั้นไม่รู้ตัวเองเป็นที่เราเข้าใจกันส่วนใหญ่นะครับเพราะอาการมันไม่ชัดเจนเป็นตอนแรกๆถึงตอนปานกลางของโรคเนี่ยยังไม่ชัดเจนอาการไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคนไข้ก็เลยไม่ทราบว่าเป็นหรือเปล่าถึงขนาดว่ากระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้หน่วยงานของกระทรวงสุขทั้งโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลอำเภอรอพอส

0: จอต่างเนี่ยต้องวัดความดันไข้ทุกคนที่มาที่หน่วยงานเหล่านี้เพื่อมาตรวจรักษามารับยาแล้วก็ตามแต่นะครับก่อนเสมอถือเป็นการเตือนให้คนไข้รับรู้ว่าคุณพี่คุณตาคุณป้ามีอาการเป็นความดันสูงแล้วนะคะอะไรเงี้ยนะครับเป็นการเตือนเพื่อให้รับรู้ว่ามารับการรักษาเธอจะได้ผลดีด้วยอะไรเงี้ยนะครับนี่ไม่ต่อไหมปัจจุบันนี้ทุกคนไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนนะใหญ่กลางเล็กต้องถูกวัดความดันก่อนในนั้นแหละ
1: เป็นพื้นฐานหมดเลยวัดช่างน้ำหนักวัดความดันส่วนสูง
0: น้ำหนักก็เพื่อจะควบคุมอ้วนเพื่อคนไข้ได้รับรู้ว่าตัวเองนั้นหนักเท่าไหร่ละความดันเท่าไหร่ละตัวบนตัวล่างเป็นยังไงให้เราเข้าใจได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดกับคนไทยเราจึงบอกว่าความดันโลหิตสูงสัปดาห์นี้เราพูดเรื่องนี้เพื่อฉบับประชาชนนะครับผู้ประกาศทางบ้านชาวบ้านค่อยๆพูดก็ค่อยจามีอันไหนสำคัญก็มีการตอกย้ำซ้ำเติมให้ท่านจําได้หวังว่าท่านจะนำไปใช้ในครอบครัวคนอื่นด้วยนะครับลูกๆพ่อๆแม่ๆในครอบครัวเองช่วยกันดูแลและยังเคลียร์ต่อว่าถ้าซื้อเครื่องวัดความดันสักเครื่องติดบ้านไว้นะมันก็น่าจะคลุ้มเพราะปัจจุบันนี้ราคาก็เป็นร้อยแค่มากกว่าพันต้นๆนะครับ
1: พันแต่ไม่คือพันแต่ไม่เกิน 5,000 น่ะเออแล้วแต่
0: จะเรียกว่าเครื่องใหญ่แค่ไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วผมว่าซื้อขนาดกลางๆครับท่านผู้ฟังนะแล้วก็ใช้ได้ปกติคอร์สเปลี่ยนฐานปัจจุบันมันใส่ฐานไปฉายฐานแบตเตอรี่ครับใช้บางทีไม่ได้ใช้นานไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดก็ถอดฐานออกซะบ้างฐานจะได้ไม่เสียง่ายไม่เสื่อมง่ายนี่นะครับคือสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญวันนี้เราจะอธิบายว่าท่านผู้ฟังครับความดันโลหิตสูงที่เป็นสักพักหนึ่ง5ปี8ปี9ปีแล้วมันทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้อย่างไรอธิบายแบบนี้วันนี้ให้เข้าใจครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราถ้าความดันมันสูงตั้งแต่เช้าถึงค่ำนะครับไม่คือค่าปกติจะเกิดอะไรขึ้นฟังครับหัวใจและหลอดเลือดนะครับเป็นตัวที่นำพาเอาเลือดทั้งหมดของเราเนี่ยไปเลี้ยงทั่วร่างกายตั้งหัวจุดเท้าทุกเซลล์จะต้องได้รับอาหารอันประกอบที่เรากินเข้าไปทั้ง5หมู่นะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตต่างๆที่ถูกย่อยเสร็จแล้วเป็นโมเลกุลที่เล็กสุดมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่มันละลายไปในน้ำเลือดเราทุกกรณีที่วิ่งผ่านเซลล์ทั่วไปผ่านแผ่นออกซิเจนด้วยนะครับเลือดเหล่านี้ครับวิ่งผ่านไปโดยอาศัยแรงบีบแรงปั๊มจากหัวใจส่งไปทั่วร่างกายให้ถึงหัวสมองให้ได้ในท่าที่ยืนหัวสมองอยู่สูงที่สุด มันก็ส่งไปถึงหัวได้แต่ถ้าเมื่อท่านนั่งหรือนอนเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนท่าทางความดันในร่างกายจะปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้ปรับให้เหมาะสมกับท่านอนคุณนอนหลับความดันจะลดลงนิดหน่อยนะครับทำนองนี้นะครับเมื่อมันวิ่งไปหาทุกเซลล์ความดันที่พาไปนั้นจะวิ่งไปในกระแสที่เรียกว่าหลอดเลือดทั่วร่างกายเป็นท่อใครก็ท่อนำไปนะไปยังที่ต่างๆเปรียบเสมือนท่อน้ำประปาในบ้านเราเนี่ยนะครับจากการประปาที่ถนนมาเข้ามิเตอร์แล้วก็ส่งเข้าบ้านเราจากบ้านเราก็จะต่อสายกันไปชั้น2ไปที่ห้องน้ำเพื่อให้ทุกคนในห้องในบ้านนั้นได้อาบน้ำท่าได้ตอนกลับจากงานแล้วแต่จะอยู่ที่ชั้น2ได้เลยชั้น1ก็ไปห้องน้ำด้วยนะทั้งหมดใช้ท่อประปาเป็นตัวนำเปรียบเสมือนหลอดเลือดที่ผมพูดถึงนี่แหละครับทั้งหัวใจคือปั๊มน้ำที่เข้ามาส่งน้ำผ่านไปตลอดทั้งท่อต่างๆแล้วส่งไปยังห้องน้ำต่างๆที่ต้องการใช้ห้องครัวของคุณแม่บ้านก็มีท่อส่งไปถึงได้เป็นล้างจานได้และได้ตอนนี้เป็นตัวอย่างเปรียบเสมือนในร่างกายเราเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดความดันในการส่งไปหรือแรงปั๊มเลือดส่งไปเนี่ยมันแรงเกินไปไอ้ท่อทางต่างๆที่ส่งไปที่ต่างๆท่อต่างๆท่อหน้าต่างๆที่ส่งไปตามชั้นบนชั้น2ห้องน้ำต่างๆเหล่านี้ครับก็จะมีรับแรงกระแทกที่แรงตลอดเวลาแรงกว่าที่คุณสมบัติของท่อที่เราซื้อมาใช้เนี่ยมันจะทนได้ท่านตอบพอเห็นภาพไหมคะ
1: เห็นภาพอาจารย
0: ์ไอ้แรงกระแทกแบบนี้มันเกิดขึ้นทุกวินาทีเพราะนาทีนึงทุกนาทีนะครับร่างกายหัวใจจะปั๊มเลือดออกไป72ครั้งนาทีนึง72ปั๊มปิ๊บปิ๊บปิ๊บ

0: ไตอักเสบแล้วก็สุดท้ายท่อหล่อเลี้ยงนี่ก็จะอ่อนแอครับพออักเสบหนาตัวขึ้นบางคนก็เป็นมากมากขึ้นแล้วก็จะเกิดตีบตันซึ่งทำให้เกิดหัวใจมีปัญหาปั๊มแรงเกินไปหลอดเลือดทั่วร่างกายก็จะมีปัญหาเพราะว่ารับแรงกระทำที่เกิดขึ้นมาแรงเกินไปอยู่เรื่อยๆ72ครั้งต่อนาทีนะครับสำหรับคนปกตินะแล้วหลอดเลือดอุดตันเหล่านี้ก็จะเสื่อมไปผ่านไป7ปี8ปีที่เมื่อกี้กล่าวนำไปแล้วหลอดเลือดตาก็จะเริ่มอ่อนแอและสุดท้ายเกิดอาการตีบตันขึ้นข้างในหลอดเลือดหรือบางที่บางแห่งถ้าแรงมากๆเป็นความดันโลหิตสูงระดับสูงๆนะครับความดันเกิน180มิลลิเมตรต่อหลอดขึ้นไปมันก็จะแตกเป๊ะวันนี้ถ้าเกิดไปแตกเป๊ะในสมองก็จะกลายเป็นโรคหลอดเลือดสมองติดแตกนะครับที่เรียกว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตถ้าเป็นติดตีบตันในหลอดเลือดหัวใจก็จะเป็นปัญหาตามมาคือหลอดเลือดหัวใจตีบตันต้องทำบอลลูนทำบายพาสกันที่หัวใจเห็นนะครับว่าเล่าไปเล่ามามันเป็นคล้ายๆกับโรคชายทอนของอีกโรคหนึ่งนะที่เคยพูดไปก่อนนู้นนะครับเบาหวานถ้าจำได้ไหมโรคเบาหวานนี่ครับมันก็ไปทำให้เกิดอักเสบของหลอดเลือดเช่นเดียวกันนะแต่เหตุที่อักเสบคนละเหตุกันเบาหวานที่เคยกล่าวไปแล้วนี่ครับมันเกิดจากน้ำตาลในเลือดมันสูงเกินไปกว่าค่าปกติเลือดที่มีความหวานจัดขึ้นไปเกินไปเหมือนน้ำเชื่อมนี่ครับเปรียบเทียบนะครับก็จะวิ่งไปในหลอดเลือดในหลอดเลือดเดียวกันนี่แหละครับทั่วร่างกายที่พูดเมื่อกี้ที่ความดันนี่แหละครับถ้าเจอความหวานเยอะๆผิวด้านในก็จะอักเสบแล้วก็ตีบก็ตันนะครับสุดท้ายก็แตกเป๊ะง่ายกว่าธรรมดาอ่อนแอแต่นั่นเกิดจากความหวานสำหรับโรคเบาหวานครับคราวนี้หลอดเลือดเดิมนี่แหละครับที่รับเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่ามันรับแรงความดันมาสูงเกินไปไม่ใช่น้ำตาลสูงเกินไปแต่เบาหวานแต่เป็นแรงดันสูงเกินไปก็เกิดหลอดปัญหาในหลอดเลือดเดิมเนี่ยครับตีบตันแตกเป๊ะได้เหมือนกันเห็นไหมครับว่าทั้งเบาหวานทั้งความดันนั้นมีอะไรที่บางอย่างที่มันเวอร์ไปหวานแยะไปในเบาหวานความดันที่มาเยอะไปในโรคความดันสูงตามมาสุดท้ายหลอดเลือดรับผลอย่างเดียวถือว่าหลอดเลือดเป็นตัวที่รับความทุกข์ซวยต่างๆเกิดขึ้นตัวเองทั้งมันนะครับผลธรรมสุดท้ายคือหลอดเลือดทั่วร่างกายเสียหายแถมบางทีมันเกิดไปเป็นโรคที่ใกล้เคียงกันด้วยบางคนนำทั้งสองโรคพร้อมกันเลยทั้งสองเคยเห็นเพื่อนๆหรือคุณแม่คุณยายคุณแก่ที่บ้านแถวบ้านมีโรคสองโรคที่พร้อมกันไหมเบาหวานความดัน
1: มีจ้าเพื่อนๆก็เป็นมันดูเหมือนจะเป็นแก๊งเดียวกันนะขึ้นอยู่กับใครมาก่อนมาหลังนะจ้า
0: ใช่ครับใช่แถมมาบุกที่ตำแหน่งเป้าหมายเดียวกันก็คือหลอดเลือดทั่วร่างกายด้วยคือฟังจำนะครับฟังเข้าใจนะครับบุกที่เดียวกันคือหลอดเลือดเพราะเบาหวานเอาความหวานมาบุกที่หลอดเลือดหลอดเลือดเสียหายส่วนความดันสูงเอาความดันที่แรงไปมาบุกที่หลอดเลือดหลอดเลือดเสียหายด้วยรวมกันเป็นสองเด้งครับท่านผู้ฟังถ้าคนไข้ที่เป็นโรค NCD ที่เราพูดถึงหัวขบวนคือเบาหวานถือธงนับขบวนไปเลยนะครับตามมาคนที่สองก็คือความดันโลหิตสูงซึ่งเราบอกแล้วว่ามันเจอพร้อมกันเป็นส่วนใหญ่ใครมาก่อนมาหลังได้ทั้งนั้นนะครับบางทีเบาหวานมาก่
1: อ
0: นแล้วก็ตามด้วยความดันบางทีความดันนำมาก่อนเลยนะครับต่อตามด้วยเบาหวานก็เลยไปเท่ากับทำร้ายหลอดเลือดเราทั่วร่างกายสองเด้งคนไข้ก็จะมักจะเสียชีวิตจากโรคของเบาหวานกับความดันด้วยการเกิดโรคแทรกซ้อน5โรคเดิมเดียวกันนะครับไตตาเท้านะครับแล้วก็หลอดเลือดที่สมองหลอดเลือดใจ5โรคทำให้เกิดปัญหากับโรคคนไข้ที่เป็นเบาหวานเป็นความดันสูงนะครับนี่ครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆนำมาเทียบกันและแยกแยะชัดเจนว่าของคุณผิดปกติเพราะไปมีน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปโรคเบาหวานของคุณผิดปกติเพราะมีความดันในเลือดสูงเกินไปโรคความดันโลหิตสูงถ้าแถมบางทีมันมาเกิดเรียงๆกันด้วยไอพี่เกิดก่อนน้องเกิดตามมาโรคไหนก็ได้ทั้งคู่นี่แหละครับสลับไปสลับมาสุดท้ายเราก็แย่มันบุกเราทีละสองเด้งเห็นภาพไหมครับฟังอยู่นะครับกรุณาพยักหน้านิดๆกับตัวเองเพื่อแสดงว่าท่านเข้าใจแล้วล่ะ ทั้งความดันเขาเบาหวานเนี่ยความดันนี่ครับ

0: ำเป็นต้องมีการรักษาทั้งคู่มิฉะนั้นแล้วมันจะลุมเราสองเด้งเราก็จะเสียชีวิตเร็วกว่าค่าปกตินี่คือประเด็นสำคัญที่ผมชี้นะครับคำอธิบายแบบนี้ท่านจะเข้าใจได้ชัดเจนในฐานะที่เป็นประชาชนทั่วไปเราไม่ได้เรียนวิชาพวกนี้มาสุขภาพมาไม่ว่ากันแต่ขอให้ท่านเข้าใจโรคที่มันมักจะมากับท่านมาเล่นงานท่านเบาหวานความดันปัจจุบันนี้ฝรั่งเขาเรียกตัวย่อว่าเป็นโรค NCD ครับกลุ่มนี้ครับ30กว่าโรคแล้วตอนนี้บุกเข้ามาเพราะว่าองค์การอนามัยโลกไปบวกกลุ่มโรคหลายๆบวกกลุ่มเข้ามาเช่นกลุ่มมะเร็งอยู่โรคในกลุ่ม NCD ท่านผู้ฟังกลุ่มโรคปอดก็อยู่ในกลุ่ม NCD เพิ่มเข้ามากลุ่มโรคทางจิตจิตเวชก็รวมเข้ามาในกลุ่มนี้พอรับมาหลายๆกลุ่มเพิ่มขึ้นนอกจากโรคติดเชื้อเหล่านี้ครับก็จะรับให้มีคุณค่าที่เป็นโรค NCD เพิ่มมากขึ้นจากเดิมมีอยู่16โรคอันนี้ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆปี3ปี4ปี5ปีผ่านไปองค์การอนามัยโลกประกาศว่ารับโรคจิตเวชมาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยก็เพิ่มโรคประเภทเข้ามาเยอะแยะขึ้นเพื่อมันเยอะขึ้นแล้วแถมมีหัวกระบวนนำคือเบาหวานความดันแล้วสำหรับนึกถึงสิครับ NCD ทำให้คนไทยตายจากเมื่อ10ปีก่อน 300,000 กว่าคนต่อปีหนึ่งปีหนึ่งตาย 300,000 กว่าคนจากโรค NCD ปัจจุบันนี้ผ่านมา10กว่าปีสำรวจใหม่พบว่าคนไทยตายปีละ 400,000 คนในขณะนี้ครับจากไอ้เบาหวานความดันนี่แหละครับท่านผู้ฟังตายแต่ไม่ต้องผ่าศพครับตายที่บ้านญาติพี่น้องรับรู้ว่าเป็นโรคเหล่านี้และเสียชีวิตเพื่อเป็น 400,000 คนแล้วท่านผู้ฟังเรามาช่วยกันรณรงค์อย่างน้อยก็เอาหัวขบวนก่อนละว่ามันทำให้เกิดโรคในคนไทยเยอะเกินไปอันได้แก่เบาหวานและความดันให้ท่านเข้าใจรู้และป้องกันได้แถมร่วมกับคุณหมอในการรักษาคุณดูแลตัวเอง 50% คุณหมอช่วยคุณ 50% จากการใช้ยาช่วยก็ทำให้การรักษาได้ผลดีทั้งเบาหวานดีทั้งความดันคนแค่บางคนกินยาเป็นกรรมก็เพราะว่ายากลุ่มหนึ่ง 2-3 เม็ดรักษาเบาหวานอีกกลุ่มหนึ่ง2 3เม็ดรักษาความดันไงท่านฟังพอคุณเป็น2โรคพร้อมกันคุณหมอก็ต้องรักษาทั้งเบาหวานทั้งความดันไปด้วยกันนะครับรวมๆแล้วก็มียาอย่างน้อยก็5-6เม็ดกินทั้งวันนะครับแล้วบ่นว่ากินเป็นกำๆก็ตัวท่านเองนะครับที่คนจะมาเกิดโรคเหล่านี้โดยที่ท่านก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นโรคที่ทำให้เกิดปัญหากับร่างกายนะมันรวมกันอยู่ในร่างกายเราด้วยน็อตบุกโรทีเดียว2เด้งนะครับยารักษาก็ต้องต้นหน่อยนะครับต้องหลายเม็ดหน่อยแต่คุณหมอไม่มีเจตนาจะให้คุณลำบากในการกินหรอกเพียงแต่ว่าถ้าไม่งั้นมันจะครอบคลุมเบาหวานไม่ได้ครอบคลุมความดันไม่ได้ก็จะรักษาคุณไม่ได้แล้วคุณเองก็ปรับพฤติกรรมก็แถมโชคดีที่ว่าพฤติกรรมของเบาหวานกับความดันเนี่ยมันคล้ายๆกันด้วย
1: ค
0: นไทยก็เลยสบายหน่อยเพราะว่าลดตามพฤติกรรมการกินอาหารนะครับอาหารเพราะว่าเบาหวานสังเกตนะครับหวานแป้งเยอะๆอย่าไปกินเยอะส่วนความดันก็ความมันไงนะครับโซเดียมไงความเค็มเราจะมารวมกันรณรงค์เรื่องหวานมันเค็มท่านครับสรณรงค์มา12กว่าปีแล้วเรื่องลดหวานลดมันลดเค็มเพราะเรามองไว้ที่เบาหวานและความดันนี่เองเป็นเหตุในการเกิดโรคเบาหวานคือหวานกับความดันนี่สองอันก็คือมันกับเค็มนะลดกันนี่ก็อธิบายฟังว่าที่มาที่ไปว่ามันทำไมต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เพราะคนที่เขามีความรู้ก็จะสรุปออกมาแล้วว่าเอาละสำหรับคนไทยเราเชียร์ลดหวานลดมันลดเค็มลงนะครับไม่หวานไม่หวานไม่เค็มมากก็จะลดโรคเหล่านี้ได้คุณช่วยตรงนี้แล้วหมอช่วยให้ยารักษาร่วมกันเหลือ50ฉัน50ผลดีตามมาก็คือคนไข้คนนั้นรับประโยชน์ไปเต็มเลยครับรับไป 100% ทั้งเบาหวานทั้งความดันนะครับ
1: รสหวานมันเค็มนะเติมเต็มผักผลไม้คุณฝั่งนี้อาจารย์สง่าเคยพูดประจำอาจารย์แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นความดันไม่ยอมไปตรวจสุขภาพให้เห็นผลคำเดียวไม่ตรวจไม่เจออันนี้น่ากลัวจ้ะ
0: ใช่ครับถ้าเป็นเรื่องเกิดการสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุขไทยเนี่ยครับให้หน่วยงานทุกหน่วยของตัวกระทรวงสาธารณสุขทั้งโรงพยาบาลก็ใหญ่กลางเล็กต้องวัดความดันไข้ก่อนทุกครั้งที่มาที่โรงพยาบาลจะตรวจโรคอะไรก็ตามแต่ละเป็นข้อเข่าเสื่อมก็ตามวัดความดันนั้นก็จะรู้ว่าคนนี้เป็นหรือเปล่าก็จะบอกคนไข้ก่อนว่าเป็นหรือเปล่าทั้งหมดทุกคนก็รู้ว่าคุณอ้วนหรือยังเลยเขตแดงเส้นแดงว่าอ้วนหรือยัง เพราะอ้วนมันทำให้เกิดความดันครับท่านฟังเกิดเบาหวานแยะเห็นไหมครับว่าเราไปควบคุมกระบวนการเหล่านี้ท่านไม่รู้ตัวท่านถูกวัดความดันวัดน้ำหนักอะไรเพราะอะไรนะครับน่ารำคาญจริงมาที่ไรก็วัดอยู่นั่นแหละคราวที่แล้วมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็วัดอยู่นะครับถ้าอย่างนี้ครับเป็นการเตือนท่านเตือนแบบสุภาพแบบคนไทยไงครับท่านไม่ได้ไปบังคับท่านนะครับขับสายมากนักให้ท่านรู้ได้เองเขาแค่บอกไปก็เตือนไปท่านฟังก็เข้าใจได้เองอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่า มันมาอธิบายวันกันวันนี้เลยครับว่าที่แท้เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้สรุปรวมมาทำแบบไทยๆก็คือนุ่มนวลละเมียดละไมค่อยพูดค่อยๆจาทำแบบคุณต้าคุณพี่วัดกันได้ให้หน่อยนะคะเป็นเห็นไหมครับว่าเป็นวิธีการที่เราใช้กันและผมคิดว่าได้ผลดีเพราะว่าปัจจุบันนี้คนไทยรักษาความดันตัวอยู่สูงเพิ่มมากขึ้นเบาหวานรู้ตัวมากขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ได้ผลดีในการรักษาพอสมควรแต่ว่ามันเกิดกาลยุคก็คือกินกันแบบสมัยใหม่นี่แหละครับอยู่กับแต่สมัยใหม่คือไถแต่หน้ามือถือไม่ขยับตัวเลยมันสวนทางกันตลอดเวลาระหว่างความเจริญทางด้านวัตถุที่พ่อค้าแม่ค้าคิดมาน้องที่เรียนวิชาพวกนี้ไปคิดเทคโนโลยีต่างขึ้นมามันบุกมาสู้กับโลกที่ไปขั้นเจ็ดที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ตัวเองต้องรับไปเพราะไหลตามกระแสวัตถุนิยมนั่นเองนะครับ
1: คุณผู้ฟังคะฟังแบบนี้แล้วเนี่ยบางทีมันสะเทือนใจเนาะอาจารย
0: ์
1: สะเทือนใจคือพอเป็นปุ๊บเนี่ยบางคนถอดใจเป็นอะไรก็เป็นเกิดมาชาติเดียวช่างมันเถอะบางคนบอกไม่ได้ฉันต้องรักษาตัวเองยังไงก็ต้องรักษาตัวเองแต่บางคนบอกฉันเป็นได้ยังไงในเมื่อฉันดูแลตัวดีๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับที่ระคับเหล่านี้ลดแล้วแต่มันไม่มีอาการชัดเจนนะจะฟังถ้าอาการมันชัดแต่แรกเลยนะมันจะก็ปวดปุ๊บปวดเข่าเลยอย่างเงี้ยมันชัดเจนนะครับจะฟังแต่จริงๆมันไม่ชัดเจนเนี่ยมันแอบแฝงมันเจ้าเล่ห์สองโลกแล้วครับทั้งเบาหวานและความดันนี่แหละครับกว่าจะโชว์มาก็ตอนเป็นระยะเลยผ่านกลางขึ้นไปแล้วมันก็เป็นปัญหามากแล้วก็ผลตามมาคือตายจากโรคแทรกซ้
1: อ
0: นไตตาเท้าหลอดเลือดสมองตีบตันเป็นอัมพาตหลอดหัวใจตีบตันต้องทำบัลลูนอัมพาตเพิ่มตัวเลขการตายขึ้นเป็น 400,000 คนต่อปีแล้วนะครับท่านผู้ฟัง
1: สิ่งที่น่ากลัวนะอาจารย์พอตายที่บ้านปุ๊บไม่ต้องชันสูตรหรอกรู้เลยว่าคุณตายเพราะอะไรเนี่ยมันสะเทือนใจนะอาจารย
0: ์นี่คือประเด็นแล้วก็เชื่อไหมครับว่ามันมีกรรมพันธุ์ทั้งคู่เลยสองโรคเนี่ยทั้งเบาหวานและความดันนี่ครับมันส่งต่อให้ลูกหลานในสายเลือดของคุณได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นลูกหลานที่อยู่ในบ้านตัวเองเราต้องรับรู้ว่าเราเป็นลูกหลานมีโอกาสเสี่ยงทั้งคู
1: ่
0: สองโรคด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: นะคะผู้ฟังอาจารย์เดี๋ยวพักกันก่อนดีไหมคะหรือช่วงหน้ากลับมา
0: ท่านฟังฟังก็ใจไปครับเนี่ยกรุณาฟังซ้ำนะครับผมพยายามจะรวบรวมและพูดแบบที่ใช้ศิลปะในการพูดภาษาไทยท่านฟังเข้าใจนะผมไม่พูดศัพท์แพทย์เลยแต่ความหมายมันครอบคลุมศัพท์แพทย์วิชาแพทย์แท้ๆทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ
1: นะคะพักสักครู่ค่ะรู้สึกหดหูอาจารย์นะคะเพราะเริ่มเป็นความดันละเตาเลยเป็นความดันนะอาจารย์เราต้องกลับไปมองตัวเองว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนั่นแหละนะ
0: ขอเติมนิดนึงเพื่อเอาใจเต่านะคุณใช่เลยครับที่เคยมีประสบการณ์ดูแล้วสามมาหลายสิบปีเนี่ยเชื่อไหมครับว่าพอลดอ้วนลงจริงๆจังๆไปวัดความดันวัดเบาหวานวัดน้ำตาลแต่เลือดดูสิครับมันลงเองส่วนเยอะมากเลยนะลงเองโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำตาเหลือหลาเลยคงแล้วห้องแลบก็งงๆว่าเทียบกับเมื่อ3ปีที่แล้วปีที่แล้วมันต่างกันเยอะเลยเนี่ยมาถามจริงๆน้ำหนักมันเปลี่ยนแปลงลงมากลดความอ้วนลงอย่างเดียวก่อนเลยนำนาถ้าไม่รู้ทำอะไรครับทำเรื่องลดอ้วนลงก่อนแล้วคุณก็จะลดค่าน้ำตาลค่าความดันลงได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้ยาอะไรก่อนเลยเริ่มต้นนะถึงมันจะไม่ลงถึงสุดเป็นปกติก็จริงแต่มันลงไปเยอะมากเลยครึ่งหนึ่งของค่าปกติที่เกิดขึ้นทีเดียวนะครับ
1: นะคะวันนี้อาจารย์หมอเป็นยาไข่มุกตัวน้อยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่